อย่าไปสั่นสะเทือนจิตของท่านให้เกิดความเกลียดขึ้นมาเพื่อให้จิตวิญญาณโดยพี่เพลียเดียนกับเมื่อขบาหรือจิตแต่สำนึกเขารับรู้นะครับท่านอย่านะนะวางเฉยครับเกลียดสิ่งใดเฉยครับแต่ถ้าท่านรักสิ่งใดชอบสิ่งใดเชิญครับเดี๋ยวจิตใต้สำนึกก็จะเหนี่ยวรั้งมาให้ท่านโอเคไหมแต่ต้องฉลาดอย่าไปบอกว่าขอความรวยฉันจะต้องรวยฉันจะรวยเอาความรวยมาหาฉันมันจะไปเอาไอติมในตู้เย็นที่เหลืออีกแท่งเดียวมาให้ท่านกินวันนี้แล้ววันหน้าอดและยิ่งบางคนเกิดมาชาตินี้นะพี่น้องบุญกุศลก็ไม่สร้างวัดก็ไม่เข้าทำบุญก็ไม่ทำกินแต่ของเก่านะร่ำรวยสุขสบายกินแต่ของเก่าแต่กรรมใหม่ที่เป็นกรรมดีบุญกุศลดีไม่ทำวัดก็มีไว้ให้สร้างบุญสร้างกุศลเพื่อจะนะแสดงกิริยาก็คือในการประพฤติดีประพฤติชอบในการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลให้นะจริงๆแล้วสร้างบุญสร้างกุศลไม่ต้องไปทำที่ธรรมศาลาก็ได้เจอคนตกทุกข์ได้ยากเป็นคนข้างบ้านแล้วก็บริจาคได้ช่วยเหลือเขาได้ก็ได้บุญได้กุศลเหมือนกันนะแต่ที่ไปที่วัดเพื่อช่วยธนุบำรุงพระศาสนาใช่ไหมพี่น้องทำให้ศาสนาทุกศาสนาดีหมดอ่ะเราไม่เคยห้ามท่านว่าอย่าไปวัดนะไปแต่ทำด้วยต้องทำด้วยจิตสำนึกไม่ใช่ไปตามประเพณีจิตสำนึกมันไม่สั่นสะเทือนเนี่ยจิตวิญญาณไม่ได้รับรู้ท่านก็ไม่เกิดกุศลเห็นไหมตอนนี้ท่านฉลาดขึ้นแล้วเพราะท่านรู้โปรแกรมกระบวนการในการทำงานระหว่างจิตหยาบกับจิตวิญญาณใช่ไหมล่ะเห็นไหมยอมรับไหมว่าฟังคืนนี้ฉลาดขึ้นอีกเยอะเลยความลับเบื้องหลังมิติโลกเราเอามาเฉลยเอานะกำลังพูดว่าทุกอย่างเป็นสัจจะอย่ากล่าวคำอะไรออกมาไม่ว่าสบถสาบานหรือพรุสวาทไม่มีคำว่าพรุสวาทพรุสวาทมันจะเข้าหาตัวท่านถึงแม้ท่านจะสาปแช่งใครด่าใครจริงก็ไปทำร้ายเขาท่านบาปแล้วแต่ท่านทำร้ายจิตวิญญาณตัวท่านเองด้วยมันจะย้อนกลับมาครับทุกอย่างมันจะเป็นลูปนะฮะคือเหวี่ยงไปแล้วมันจะกลับมาเหวี่ยงอะไรไปแล้วมันจะกลับมาเพราะถ้ามันไม่ครบรอบไม่ครบลูปเนี่ยมันจะไม่สมดุลกระบวนการสั่นสะเทือนทางพลังงานไปงั้นขึ้นแล้วต้องลงลงแล้วต้องขึ้นขึ้นแล้วต้องลงลูปมันเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นพลังงานเป็นคลื่นความถี่ขึ้นอย่างเดียวแล้วไม่ลงเนี่ยไม่ใช่คลื่นไม่ใช่ฟรีเควนซีคลื่นนั้นก็ไม่สมดุลนะครับนึกออกไหมนะเข้าใจนะไม่กล่าวไม่เกลียด อย่างที่3ไก่อีกตัวนึงครับไม่กลัวครับพี่น้องครับอย่ากลัวเราเคยบอกท่านใช่ไหมความกลัวทำให้เสื่อมใช่ไหมล่ะนี่ไงจิตใต้สำนึกของท่านไม่รู้หรอกว่าจิตหยาบมันกลัวกลัวหมาเวลาไปไหนท่านก็จะเจอแต่หมามันจะมากวนท่านเพราะท่านกลัวหมาเออก็จงเอาชนะความกลัวด้วยการไม่กลัวครับเอาชนะหมาด้วยการไม่กลัวหมาทำใจดีสู้หมาโอเคไหมดีกว่าทำใจดีสู้เสือนะพี่น้องครับอย่าไปกลัวหมานะกลัวแมวกลัวตุ๊กแกกลัวจิ้งจกอะไรพวกเนี้ยท่านจะเจอชีวิตท่านจะเจอแต่สิ่งเหล่านี้สิ่งที่ท่านกลัวเนี่ยเพราะอะไรจิตใต้สำนึกมันจะไปสรรหามาให้หามาให้ท่านไม่พอก็พาตัวท่านไปหามันพาตัวท่านเดินก็ไปในดงหมาพาตัวท่านเข้าไปเดินในดงตุ๊กแกเดินไปเจอในดงจิ้งจกเกลียดไหนได้ท่านนะไอ้นี่กลัวก็ได้เหมือนกันครับกลัวผีเป็นไงก็จะเจอแต่ผีครับมันไปลองถามดูไอ้คนที่มันเจอผีฝันเห็นผีมีอะไรเกี่ยวเรื่องผีถามมันทีว่ามันกลัวผีไหมกลัวครับเพราะมันกลัวมันถึงเจอผีไงแต่คนที่ไม่กลัวผีเนี่ยเช่นพวกหมอผีทั้งหลายมันไม่กลัวผีอ่ะมันจะไม่ค่อยเจอผีหรอกมันมีแต่คนที่มีผีหรือคนที่กลัวผีมาหามันไอ้พวกหมอผีเนี่ยโอเคไหมเพราะมันไม่กลัวผีไงที่มันไม่กลัวเพราะว่าอาจจะมีคาถาอาคมดีอาจจะมีเครื่องรางของขลังผ้ายันดีหรืออาจจะมีจิตที่ไม่กลัวผีเพราะอดีตชาติมันเข้าใจแล้วว่าผีคืออะไรหรือเคยเป็นผู้ที่เอาชนะผีมาแล้วอะไรเงี้ยนะก็มีรหัสมานะมันเรากลัวสิ่งใดเราก็จะเจอสิ่งนั้นร่างกายสุขภาพของท่านก็เหมือนกันครับท่านอย่ากลัวว่าท่านจะเป็นมะเร็งท่านอย่ากลัวท่านจะป่วยอย่ากลัวถ้ากลัวว่าจะป่วยท่านกำลังสั่งจิตใต้สำนึกของท่านด้วยความกลัวเอาความป่วยไข้มาหาท่านเข้าใจไหมครับกลัวจะเป็นมะเร็งทั้งที่ไม่มีเหตุไม่มีอะไรเห็นเพื่อนเป็นมะเร็งกูจะเป็นมะเร็งกลัวจนขึ้นสมองเลยครับแล้วจำไว้นะครับในชีวิตนี้เจอมะเร็งแน่ถ้าชาตินี้ไม่เจอชาติหน้าถ้าได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องเจอแน่ๆกลายเป็นโรคประจำตัวที่ติดตัวมาจากชาติที่แล้วเพราะดันทะลึ่งไปกลัวท่านต้องมั่นใจในตัวท่านเองกินอาหารให้ถูกสุขลักษณะพักผ่อนให้พอเพียงไม่กินสารพิษเข้าไปอะไรที่ไม่มั่นใจอย่าไปกินอย่าไปตามใจปากนะและไปพบแพทย์ทุกปีไปดูตรวจสุขภาพตรวจร่างกายถ้าเห็นว่าตัวเองบกพร่องทางกายสังขารแต่ถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ต้องไปหาหมอก็ได้เพราะตัวเรารู้ดีว่าเราแข็งแรงไหมนึกภาพออกยังครับมันถ้ากลัวมะเร็งในชาตินี้มะเร็งมาไม่ทันมันจะตามท่านมาในชาติหน้าแล้วบอกว่าเอ้ยอยู่ๆเป็นมะเร็งมาเฮ้ยไม่รู้เกิดจากอะไรมันเป็นมะเร็งนะอยู่ๆพอรู้ว่าเป็นมะเร็งก็มันเป็นแล้ว
ระยะที่3แล้วรักษาไม่ได้แล้วก็ตอนนี้รักษาเป็นมะเร็งระยะที่5กำลังจะเดธแล้วอะไรแบบนี้ก็ต้องชดใช้กรรมที่ทำกับตัวเองไปอีกหนึ่งภพชาติแล้วเป็นไงฮะเห็นไหมฮะหน้าที่ทางจิตวิญญาณก็ไม่สามารถที่จะทำได้ก็มัวแต่ทำหน้าที่รับผิดชอบไอ้กรรมที่ตัวเองก่อกรรมที่ตัวเองทำโดยจิตหยาบเหลวไหลเนี่ยเห็นหรือยังล่ะพี่น้องครับเสียชาติเกิดไหมล่ะครับเป็นแบบนี้ครับเพราะไม่รู้อนุตตรธรรมแบบนี้ส่วนมากก็มีแต่ร้อยเนื้อทำนองเดียวสอนธรรมะสอนให้ถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาสอนอย่างเงี้ยครับแล้วบอกว่านั่งกรรมฐานนานๆทำบุญเยอะๆเดี๋ยวได้ไปสวรรค์เองฮะเหตุผลอยู่ตรงไหนครับจิตวิญญาณจะไปสวรรค์เพราะทำแบบนั้นน่ะได้ยังไงครับเมื่อยังมีก่อเวรเกี่ยวกรรมเมื่อยังไม่เข้าใจกระบวนการในการทำงานระหว่างจิตหยาบกับจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งมีพี่พรีเดียนเป็นแม่นมเนี่ยในสิ่งที่เรากล่าวมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงท่านไม่รู้ในเรื่องเหล่านี้เลยแล้วพระบิดาจะยอมให้ท่านกลับบ้านได้ไหมครับกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนแดนจิตจักรวาลที่อยู่นอกอนันตจักรวาลนอกเอกภพให้กลับได้ไหมครับเมื่อกับมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนนะครับท่านเป็นครูใหญ่เรียนชั้นสูงสุดชั้นป.4ชั้นสูงสุดเมื่อเรียนแล้วเนี่ยจนถึงชั้นป.4ยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยถามว่าผู้อำนวยการหรือครูใหญ่ของโรงเรียนนั้นจะยอมให้นักเรียนอย่างท่านเนี่ยจบการศึกษาได้ไหมครับจบป.4ยอมไหมครับถ้าเรียนมาจนหนวดงอกถึง4ปีแล้วไม่มีความรู้อะไรเลยนะในการทดสอบทำข้อสอบไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันนะครับจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แบ่งหน้าที่ให้จิตหยาบช่วยทำหน้าที่แทนจิตหยาบไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับไม่รู้ตัวไม่รู้เลยทราบว่าจิตวิญญาณตัวเองเป็นใครมาจากไหนและมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างแล้วทุกวันนี้จิตหยาบทำอะไรผิดพลาดทำอะไรผิดบาปทำให้จิตวิญญาณตัวเองเดือดร้อนบ้างในทุกภพชาติก็ไม่รู้ครับแล้วจะคุยว่าจะนิพพานจะคุยว่าหลุดพ้นเราจะคุยได้ยังไงอะพี่น้องครับเรายังไม่รู้หน้าที่ตัวเราเองเลยเรายังไม่รู้จักตัวเราเองดีพอเลยว่าเราเป็นใครเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นประการที่3คืออย่ากลัวต้องไม่กลัวต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองเช่นถ้าท่านทำการค้าเนี่ยท่านลงทุนทำธุรกิจหรือท่านได้รับมอบหมายให้ทำงานอะไรก็ตามท่านต้องรับผิดชอบเองท่านจงอย่าแบกความกลัวเอาไว้เช่นขึ้นไปต่อยมวยเราเห็นไหมพี่เลี้ยงนักมวยหรือครูมวยเบิดกระบาลเบิดกระโหลกไอ้นักมวยบางคนที่เป็นลูกศิษย์ตัวเองที่ขึ้นไปชกมวยชกมาเพราะอะไรขึ้นไปชกแล้วเสือกลัวกลัวกล้ากล้าไม่กล้าเผชิญหน้าไม่กล้าต่อสู้คอยฟุตเวิร์กหนีนะแล้วคอยป้องกันอย่างเดียวไม่สู้ไม่ตอบโต้แล้วมันจะไปชนะคู่ต่อสู้ได้ยังไงครับถามว่าทำไมก็เพราะมันกลัวคู่ต่อสู้กลัวหมัดกลัวศอกกลัวเข่าคู่ต่อสู้กลัวเตะกลัวลูกเตะของคู่ต่อสู้แล้วยิ่งขึ้นไปชกทำไมครับถ้าขึ้นไปแล้วกลัวเนี่ยความกลัวทำให้เสื่อมมันไม่มีความกล้าหาญที่จะแสดงออกไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองถามว่าที่มันกลัวเพราะอะไรครับเป็นเพราะไม่ใช่มันบอดแหกหรือใจมันไม่ถึงครับที่มันกลัวเพราะมันไม่มั่นใจว่ามันจะสู้เขาได้หรือเปล่าที่มันไม่มั่นใจว่ามันจะสู้เขาได้เปล่าเพราะมันไม่มั่นใจว่ามันจะมีทีเด็ดอะไรที่จะปราบไอ้คู่ต่อสู้ลงได้มันมีทีเด็ดอะไรที่จะป้องกันอาวุธของคู่ต่อสู้ได้ที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะมันรู้ตัวว่ามันซ้อมมาน้อยมันซ้อมมาน้อยมันมีความเชี่ยวชาญในการต่อสู้ในการป้องกันตัวน้อยนะน้อยกว่าไอ้คู่ต่อสู้ที่มีชื่อเสียงมีความโด่งดังและมันทูตาทางปูดปาดปาดเปรียวไอ้หมอนี่มันก็เลยกลัวเลยโดนครูมวยโดนพี่เลี้ยงเบิร์ดกะโหลกอ่ะใช่ไหมท่านก็เหมือนกันครับถ้าท่านจะลงทุนทำธุรกิจเราพูดนะเพราะส่วนมากไอ้คนที่มาเล่นกับจิตใต้สำนึกเจาะชัยจนพุ่นเนี่ยส่วนมากไอ้พวกที่เอาไปทำธุรกิจทั้งนั้นนะครับท่านอยากรวยใช่ไหมท่านก็อย่ากลัวว่าทำธุรกิจแล้วจะเจ๊งที่ท่านต้องไปหาครูสอนเรื่องจิตใต้สำนึกไปเจาะชัยจิตใต้สำนึกเจาะชัยจิตวิญญาณของตัวเองเพราะท่านเป็นคนไม่เชื่อมั่นในตัวท่านเองว่าถ้าท่านจะทำธุรกิจอะไรแล้วแค่พลาดครั้งเดียวผิดเป็นครูและศึกษาว่าเรียนรู้เป็นประสบการณ์ว่าเคยลงทุนทำธุรกิจแล้วมันเจ๊งเนี่ยเจ๊งเพราะอะไรใช้ปัญญาสิพี่น้องครับเรียนรู้เลยว่ามันเจ๊งเพราะอะไรเราบกพร่องตรงไหนเราผิดพลาดตรงไหนเรามองข้ามตรงไหนเรียนรู้ที่จะสู้แล้วลุกขึ้นมาสู้กับมันใหม่ด้วยความเชื่อมั่นว่าเอาละกูรู้แล้วที่ผ่านมากูพลาดกูเผลอเรื่องนี้คิดไม่สุดคิดไม่หลายด้านไม่รอบคอบคิดแต่ทางได้อย่างเดียวแต่ไม่คิดว่าถ้ามันจะเสียหรือจะพลาดขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องแก้ไขอย่างไรไม่ได้คิดวางแผนไว้คราวนี้ก็สอนให้ตัวเองคิดมันทำให้ท่านเป็นไงมีภูมิรู้มากขึ้นประสบการณ์สูงขึ้นมันจะทำให้ท่านมีความเชื่อมั่นมากขึ้นพอท่านเชื่อมั่นมากขึ้นมันจะมีผลต่อจิตใต้สำนึกของท่านเขาจะมีความรู้สึกฮึกเหิมทันทีตามที่จิตหยาบสั่นสะเทือนว่ามั่นใจว่าทำแล้วต้องประสบความสำเร็จนี่คือสิ่งที่มันเป็นเคล็ดลับง่ายๆครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไปเที่ยวหาเจาะชายใต้สำนึกอะไรกันเป็นพวกขาดความมั่นใจในตัวเองว่าตัวเองไม่เก่งจริงตัวเองศึกษาสิเราจะทำอะไรเราต้องรู้จริงรู้ให้เที่ยงแท้รู้ให้แน่นอนในสิ่งที่เราทำแล้ววางแผนมันให้ดีวางแผนได้รอบคอบอย่าทำตามอารม
ให้ทำตามปัญญาของตัวเองถ้าไม่มั่นใจว่าปัญญาตัวเองฉลาดมากพอไหมก็ปรึกษาผู้รู้ถามผู้รู้ก่อนจะลงทุนให้มั่นใจก่อนอย่าใจร้อนที่ผ่านมาใจร้อนมันเลยเจ๊งไงเพราะไม่รอบคอบใช่ไหมก็เลยต้องไปเที่ยวหาครูที่เจาะชัยจิตใต้สำนึกเก่งๆเราไปหาครูพวกนั้นมันสำเร็จเพราะอะไรมันเอาไอติมอีกแท่งนึงที่อยู่ในตู้เย็นมาใช้มันทำแล้วมันใช้แล้วมันรวยเอารวยเอาอ่ะก็เพราะมันสะสมไว้เยอะไงแล้วชาติที่แล้วเราอะทำบุญสั่งสมไว้เยอะเหมือนพวกมันใช่ไหมทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งไอ้พวกนี้ครับมันมีทุนเยอะมันเวลามันไปเจาะชายจิตใต้สำนึกจิตวิญญาณโดยจิตใต้สำนึกและพี่เพลียเดียนจึงต้องไปเอาของในตู้เย็นที่มันสะสมไว้เอามาให้มันใช้แต่อย่าไปลิงโลดเดี๋ยวก็หมดเพราะว่าเวลาได้มาแล้วเนี่ยมันจะเหลิงครับได้แล้วมันจะลามได้แล้วอยากได้นั่นได้นี่อยากได้อีกครับเพราะว่าโอ้มันได้มาง่ายๆครับนั่นแหละครับบางคนก็บอกว่าเนี่ยที่กูรวยมากูได้มาเพราะพญานาคช่วยพญานาคเนี่ยผีหลอกครับเป็นสิ่งสมมุติแต่จริงๆแล้วจิตใต้สำนึกกับพี่เพียนของตัวเองเนี่ยเป็นคนดลบันดาลมาให้ดลบันดาลมาให้ไม่มีครับในสนามพลังงานของพระพิรามไม่มีขยะเรื่องเงินทองแก้วแหวนที่จะล่องลอยไว้ใครก็ได้ไปฉกไปฉวยไปชิงเอามาจากจักรวาลไม่มีมีแต่มิติหยาบๆในมิติของจิตหยาบเรื่องของกฎแห่งกรรมเท่านั้นแหละที่มันมีสิ่งเหล่านี้มันเป็นมายาเพื่อทดสอบจิตสำนึกของมนุษย์ถ้าท่านไปหลงก็แสดงว่าท่านโลภไปหลงกับสิ่งนั้นคือท่านโลภถ้าท่านไม่ได้สร้างมาขยันทำให้ตายยังไงก็ไม่รวยแล้วครับแต่เพียงแค่เอาตัวรอดได้สบายมีกินมีใช้มีชีวิตที่มีความสุขอยากได้อะไรก็มีตังค์ซื้อเก็บหอมรอมริบเอาและขยันทำมาหากินเอาสิ่งเหล่านี้จิตวิญญาณกับพี่เพลียเดนช่วยท่านได้ถ้าเกิดมาชาตินี้ไม่ได้มีเขียนบทละครว่าต้องเป็นเศรษฐีเขียนยังไงมันก็ไม่เป็นครับถ้าอยากเป็นเศรษฐีถ้าชาติหน้าถ้ามีพยายามทำในชาตินี้ครับสั่งสมความเฉลียวฉลาดสั่งสมบารมีจากการมีเพื่อนที่ร่ำรวยคบเพื่อนรวยๆคบเพื่อนดีๆคบคนดีๆเอาไว้เห็นไหมแล้วก็ในชาติหน้าเวลามาเกิดใหม่นะจิตวิญญาณก็จะเหนี่ยวรั้งไอ้พวกดีๆพวกนี้มาแล้วก็จะมาเพื่อนร่วมหุ้นเพื่อนร่วมทุนเพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนร่วมสังคมอะไรก็ว่าไปนะมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณมันไม่ใช่เรื่องของทางโลกที่เป็นจิตหยาบอย่างเดียวมันบางทีจิตหยาบหลงมิติที่เราพูดไปตั้งแต่ตอนต้นนะมันเลยทำทุกอย่างทำให้ทุกอย่างสับสนวุ่นวายไปหมดเลยพี่น้องครับเรื่องยากๆเราพยายามพูดให้ง่ายขึ้นนะท่านฟังแล้วคงเข้าใจนะฮะอย่ากล่าววาจาอะไรออกมาเพราะมันคือสัจจะอย่าเกลียดสิ่งใดเพราะมันคือสัจจะท่านเกลียดสิ่งไหนท่านจะได้สิ่งนั้นท่านกล่าวอะไรไปด่าใครแช่งใครสบถสาบานอะไรยังไงมันจะได้สิ่งนั้นกลับมาอย่ากลัวสิ่งใดมันจะทำให้ท่านได้รับสิ่งที่ท่านกลัวกลัวผีก็จะเจอผีใช่ไหมกลัวว่าผัวจะนอกใจเดี๋ยวมันก็นอกใจกลัวว่าผัวจะทิ้งนะเดี๋ยวผัวก็ทิ้งคิดว่าเขาต้องรักฉันเขาต้องเข้าใจฉันเขาจะต้องรักครอบครัวเขาจะไม่ทอดทิ้งฉันคิดบวกเอาไว้ครับพี่น้องครับเชื่อเราเถอะถ้าโชคดีเขาคือคู่ตุนางหันกับท่านจิตใต้สำนึกของท่านก็จะเป็นเหนี่ยวรั้งสามีของท่านเอาไว้กับท่านทำให้เขาไม่กล้านอกใจเขาจะดีกับท่านถ้าท่านใช้จิตใต้สำนึกของท่านเป็นโดยไม่ต้องไปสั่งไม่ต้องไปเจาะชัยเขาทำผ่านจิตสำนึกของท่านนี่แหละท่านอยากรวยเพราะท่านโลภท่านกำลังใช้จิตที่ไม่สำนึกในการไปสั่นสะเทือนจิตวิญญาณของท่านนี่คือการทำผิดกระบวนการมันจะทำให้จิตใต้สำนึกของท่านรั่วเพราะพลังอำนาจที่ถูกใช้ไปโดยจิตไร้สำนึกเพราะความโลภโทสะโมหะนี่แหละมันจะทำให้จิตวิญญาณของท่านอ่อนแอเสื่อมพลังและทำให้เมื่อคาบารั่วท่านรู้ไหมเมื่อคาบาเนี่ยเวลาท่านจะหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านหรือเวลาจิตวิญญาณจะเข้ามาในระบบโลกในอนันตจักรวาลยานพาหนะเราบอกตั้งแต่เสาที่แล้วคือเมื่อคาบายานพาหนะของจิตวิญญาณของท่านก็คือจิตใต้สำนึกถ้าท่านไปเจาะชัยมันจนไปดูพุนจนเสื่อมเนี่ยมันก็เหมือนกับจรวดที่จะส่งยานอวกาศขึ้นไปโคจรรอบโลกหรือไปดาวอังคารไปดวงอาทิตย์อ่ะมันถูกเจาะจนแก๊สที่จะจุดระเบิดแล้วขับเคลื่อนยานน่ะมันรั่วพอมันรั่วปั๊บพลังอำนาจในการจะขับเคลื่อนยานหนีแรงดึงดูดของโลกหนีแรงดึงดูดของจักรวาลออกไปนอกจักรวาลน่ะมันก็ไม่พอครับเมื่อมันไม่พอเนี่ยมันหนีแรงดึงดูดหนวดเหนี่ยวรั้งไม่ได้มันก็หล่นตุ๊บกลับลงมามันทำให้จิตวิญญาณท่านหลุดพ้นไม่ได้นี่คือปัญหาอย่าไปเจาะชัยมันจะทำให้เราเดือดร้อนอีตอนที่เราตายแล้วเหลือแต่จิตวิญญาณอย่างเดียวครับอย่าคิดว่าตายแล้วจบนะครับ
ตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณกูจะไปไหนยังไงกูไม่สนกูจะไปลอยค้างอยู่บนสวรรค์มายายังไงกูไม่สนแต่กูไม่สนยังไงจิตคุณสมบัติของจิตหยาบมันจะติดจิตวิญญาณไปอยู่บนนั้นครับจิตหยาบมีนิสัยจริตสันดานหลงมิติอะไรยังไงมีโลภะโทสะโมหะยังไงนะจิตวิญญาณก็จะมีคุณสมบัติแบบนั้นครับท่านเห็นไหมครับมันเป็นอย่างนี้เพราะจิตหยาบเป็นผู้แทนของจิตวิญญาณนั้นจิตหยาบทำชั่วอะไรจิตวิญญาณก็ต้องรับชั่วนั้นตามไปหมดอะเหมือนตัวเองทำเองอะท่านเข้าใจในสิ่งที่เรากล่าวไหมสงสารจิตวิญญาณของท่านและพลีเดียนของท่านด้วยนะอ้าวยังมีไก่อีกตัวนึงครับ แกล้งหรือแสร้งทำโกหกหลอกตัวเองแกล้งทำแสร้งทำแกล้งเป็นคนรวยอ่ะแต่แกล้งทำเป็นจนเป็นคนจนแต่แกล้งทำเป็นรวยอะไรพวกนี้นะมันจะทำให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยสับสนหมดนะครับสับสนหมดเลยครับแล้วเมื่อสับสนแล้วมันก็เสื่อมพอมันเสื่อมครับจิตวิญญาณของท่านก็จะเสื่อมพลังอำนาจพอเสื่อมพลังอำนาจปั๊บจิตวิญญาณก็จะไม่สามารถเหนี่ยวรั้งเอาสิ่งดีๆมาในชีวิตให้กับท่านได้เขาจะเหนี่ยวรั้งแต่สิ่งชั่วๆสิ่งร้ายๆมาให้ท่านตามกฎแห่งกรรมหรือตามชะตาชีวิตที่ท่านเขียนบทละครเอาไว้เท่านั้นไอ้สิ่งดีๆที่จะเป็นพิเศษมาเป็นของขวัญมาเป็นรางวัลเขาจะเอามาให้ท่านไม่ได้อย่างเช่นท่านถูหวยถูลอตเตอรี่รางวัลที่1 46ล้านอะไรแบบนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เกิดจากการที่ฟลุกนะครับแต่มันเกิดจากการที่ท่านสั่งสมลาภผลลาภลอยเอาไว้หลายภพชาติแล้วท่านเนี่ยสังเกตไหมไอ้คนที่มันถูกหวยทีละ40กว่าล้านเป็นคนที่ไม่เคยซื้อหวยหรอกครับแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งอ่ะมันเหมือนกับว่าถังเนี่ยที่บรรจุลาบลอยเอาไว้ให้ท่านเพราะจิตวิญญาณของท่านในภพชาติอดีตหลายภพชาติที่ผ่านมาได้ใส่กระปุกออมสินไว้จนเต็มเนี่ยพอมาชาตินี้ถึงเวลามันเต็มมันล้นแล้วเนี่ยจิตใต้สำนึกโดยจิตวิญญาณหรือจิตหรือพี่เพลียเนี่ยก็จะต้องพยายามเอาไอ้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยเอาออกมาให้ท่านเพื่อทำให้มันว่างเพื่อทำให้กระปุกเนี่ยมันว่างเป็นไงฮะอยู่ๆก็ฟลุกอ่ะพอออกจากกระปุกก็ฟลุกถูกหวยรวยเป็นล้านทั้งที่ไอ้คนที่ซื้อทุกงวดถูกกินมาตลอดถูกกินมาเป็นล้านแล้วไม่เคยได้เลยนะไอ้นี่ก็เลยบอกว่าเหลือชุดเดียว4ใบนะที่จังหวัดอะไรแถวอีสานเนี่ยใช่ไหมเหลือชุดเดียวชุดเดียว4ใบจะซื้อแค่ใบเดียวไหมครับบอกเอาไปเถอะเหลือ4ใบแล้วซื้อไปทั้งที่ตัวเองก็ไม่เคยนิยมที่จะซื้อลอตเตอรี่ปรากฏว่าเป็นไงฮะไอ้4ใบนี่แหละล่อซื้อ46ล้านใบละ12ล้านอะไรเงี้ยถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยก็ยินดีด้วยนะนะจริงๆแล้วนั่นคือลาภลอยเป็นผู้ที่ทำความดีงามเอาไว้อย่างเลิศล้อมเลิศล้ำเลิศลอยจิตวิญญาณโดยพี่พรีเดียนก็ต้องบันทึกลาภลอยคือสิ่งดีๆที่จิตหยาบทำไว้เพราะใจบุญเนี่ยทำบุญทำกุศลช่วยคนไม่คิดหวังสิ่งตอบแทนทำบุญโดยไม่เอาหน้าก็ใส่กระปุกออมสินไว้ทีนี้มันเต็มอ่ะมันเต็มล้นอ่ะเมื่อมันเต็มล้นปั๊บพระบิดาก็ต้องให้มันเอาออกเพื่อเคลียร์ก็คือทำให้มันรวยไปซะแต่ก็ถ้ารวยแล้วไปหลงตัวเองกับความรวยทีนี้สวยแล้วคันเนี้ยติดใจว่าโอ้ซื้อลอตเตอรี่แล้วรวยมานั้นกูเสร็จแล้วกูมีลาภแบบนี้เหมือนกันกูเลยซื้อมันทุกงวดเลยอันเนี้ยสวยแน่ นะพอได้แล้ว40กว่าล้านก็เอามาใช้ในชีวิตเอามาแบ่งปันสร้างบุญสร้างกุศลอะไรต่ออะไรไปนะไม่ใช่งกพอยิ่งรวยแล้วยิ่งงกยิ่งโลภอะไรแบบนั้นนะมันก็เป็นบททดสอบจิตวิญญาณที่ดีได้เหมือนกันนะครับนะอ้าวอย่าแกล้งนะครับนะแกล้งทำเป็นโจรแกล้งทำเป็นป่วยแกล้งนะแกล้งคนโน้นแกล้งคนนี้แกล้งตัวเองคำว่าแกล้งก็แปลว่าแซงนะฮะนะเหมือนกันนะล้วนเป็นสัจจะที่จะมีผลต่อจิตวิญญาณของท่านที่จะหลงมิติด้วยกันทั้งนั้น

จิตวิญญาณหลงมิติในประการที่3พี่น้องครับเพราะถูกจิตหยาบทำร้ายเราบอกท่านแต่แรกนะจิตหยาบเนี่ยนะจิตหยาบทำร้ายตัวเองด้วยการเจาะชัยจิตใต้สำนึกคือเจาะให้จิตวิญญาณตัวเองรั่วครับแต่นี่ถูกคนอื่นสาปแช่งจิตหยาบไปทำให้คนอื่นสาปแช่งนึกภาพออกไหมครับจิตหยาบไปทำให้คนอื่นสาปแช่งคือวันหนึ่งก็หาเรื่องเวลาคุยกับใครแทนที่จะคุยหาเรื่องเออขอโทษคือหาเรื่องมาคุยแต่กลับคุยกับใครทีไรแล้วคุยหาเรื่องทุกทีมันทำให้คนโกรธเกลียดเครียดแค้นสาปแช่งชิงชังด่าว่าตำหนิมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะพี่น้องครับพระบิดาเคยสอนพวกท่านแล้วนะเมื่อหลายปีมาแล้วว่าถ้าท่านเป็นเงื่อนไขด้านบวกให้กับใครไม่ได้คือทำดีคิดดีพูดดีทำดีกับใครไม่ได้เป็นเงื่อนไขด้านดีด้านบวกกับใครไม่ได้จงอย่าเป็นเงื่อนไขใดๆของเขาเสียเลยจะดีกว่าก็แปลว่าอย่าเป็นเงื่อนไขด้านลบหรือเป็นเงื่อนไขบวกบ้างลบบ้างอย่าเป็นซะดีกว่าอยู่เฉยๆไม่เป็นเงื่อนไขดีกว่าเข้าใจยังครับเขาเรียกว่ารู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดคนรู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีไม่ไปทำให้คนแช่งด่าไม่ไปทำให้คนสาปไม่ไปทำให้คนนินทาไม่ทำให้คนว่าร้ายไม่ไปทำอะไรให้คนเข้าใจผิดที่เขาจะคิดว่าเราด่าเราสาปแช่งเราทั้งที่มันเข้าใจผิดเราก็ซวยแล้วครับสวยนะขอโทษลืมปากไปหน่อย อย่าทำให้คนอื่นสาปแช่งถามตัวท่านว่าทุกวันนี้ถ้าท่านทำอะไรดำเนินชีวิตด้วยการใช้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอะไรไปแล้วแต่แสดงออกมาเนี่ยกับคนรอบข้างเนี่ยมันเสี่ยงไหมกับการที่บางครั้งท่านแสดงออกด้วยการกระทำหรือความประพฤติของท่านอ่ะมันจะทำให้เกิดผลที่จะทำให้คนอื่นมีทัศนคติต่อท่านในด้านลบสาปแช่งท่านนินทาว่าร้ายท่านด่าท่านรับหลังอะไรแบบนี้ถ้าท่านเผลอตัวและทำอยู่และนึกได้ต่อไปหยุดครับอย่าทำร้ายจิตวิญญาณของท่านเองให้หลงมิติหรือให้เสื่อมด้วยการทำตัวไม่ดีทำตัวไม่น่ารักหรือทำตัวให้คนแค่เขาหมั่นไส้แค่นี้ท่านก็บาปต่อจิตวิญญาณตัวท่านเองแล้วนะครับทำให้เขาหมั่นไส้ทำตัวเด่นให้เขาอิจฉาตาร้อนมันเวลาเราอยู่ในสังคมเราต้องมองทั้งคนอื่นและมองทั้งตัวเราด้วยว่าเราพูดอะไรออกไปคนอื่นจะรับได้ไหมและสิ่งที่เราพูดเนี้ยเราเองพอใจจะพูดไหมเหมาะสมที่เราจะพูดไหมอะไรแบบนี้ซึ่งวันหน้าจิตจักรวาลอ่านโลกจะเอาบทเรียนแบบนี้มาสอนท่านว่าท่านจะใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทของการเป็นคนสองมิติเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมดุลในการที่จะใช้จิตวิญญาณของท่านในการดำเนินชีวิตแทนจิตหยาบเนี่ยท่านจะต้องทำยังไงเพื่อจะได้กลับบ้านได้และทำภารกิจทางจิตวิญญาณและประสบความสำเร็จพี่น้องๆที่รักครับจิตวิญญาณหลงมิติจิตวิญญาณหลงมิติ1จากที่เราพูดมาตะกี้จิตหยาบทำให้เสื่อมอำนาจจากที่เราพูดไปแล้วนะจิตวิญญาณหลงมิติเพราะจิตหยาบทำให้เสื่อมอำนาจจิตวิญญาณหลงมิติเพราะจิตวิญญาณทำหน้าที่ของตัวเองไม่ได้เพราะมีจิตหยาบเป็นอุปสรรคจิตวิญญาณหลงมิติประการที่3เพราะถูกจิตหยาบครอบงำทำร้ายใช่ไหมจำได้ไหมเจาะชัยจิตใต้สำนึกจิตหยาบครอบงำก็คือไปทำอะไรแล้วล่วงเกินชาวบ้านเขาทำให้เขาสาปแช่งทำให้เขานินทาทำให้เราโกรธเกลียดด่าอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือจิตวิญญาณหลงมิติ3ข้อท่านต้องจำไว้นะครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับดีใจด้วยนะฮะที่มีหลายคนที่จะรอฟังการสื่อพระโอวาทสดๆด้วยวิธี Vertical Telepathy ระบบจิตสู่จิตระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าสดๆอยู่ในขณะนี้346ท่านทาง Facebook และใน YouTube เท่าไหร่เราไม่อาจทราบแต่รู้ว่าต้องมีแน่ๆแล้วพวกท่านนี่แหละจะได้รับพระพรเต็มล้นก้อนโตในตอนที่จบรายการในคืนวันนี้ถ้าท่านตั้งใจฟังและจิตของท่านฟังและเข้าใจการสื่อพระโอวาทของเราจะลื่นไหลและไปไวมากเลยครับไม่จำเป็นต้องตีสองตีสามจบบทเรียนนี้เมื่อไหร่ก็หยุดยุติตรงนั้นมันอยู่ที่ว่าท่านเข้าใจทุกคนที่ฟังอยู่ในเก็ตไหมถ้าเก็ตเร็วก็จะไปได้เร็วนะอ้าวเราจะไปต่อนะสไลด์ต่อไปจิตวิญญาณหลงมิติจะมีชะตากรรมอย่างไรนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องรู้
เป็นอนุตตรธรรมอีกครับเป็นความลับเบื้องหลังมิติโลกที่เรานำมากล่าวให้ท่านฟังจิตวิญญาณหลงมิติจิตวิญญาณที่หลงมิติจะเกิดอะไรขึ้นต้องมาเกิดใหม่เพื่อแก้ไขคือสอบตกซ้ำชั้นพี่น้องครับจิตวิญญาณต้องมาเกิดใหม่เพื่อแก้ไขนะฮะเพื่อแก้ไขก็คือการสอบตกซ้ำชั้นถามว่ามันหมายความว่ายังไงการที่จิตวิญญาณของท่านเนี่ยสอบตกเพราะจิตหยาบเป็นเหตุจิตหยาบเป็นเหตุคือทำให้จิตวิญญาณของท่านไม่สามารถเอาพลังงานที่แบกขนมาจากจิตจักรวาลมามอบให้กับดาวเคราะห์โลกให้ไม่ได้เพราะมีจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเนี่ยเป็นอุปสรรคจึงทำให้จิตวิญญาณสอบตกเมื่อสอบตกแล้วจิตวิญญาณก็ไปต้องไปลงนรกเพื่อให้ท่านพญายมพิพากษาว่าทำผิดบาปอะไรโลภะโทสะโมหะแบบไหนยังไงแล้วก็สั่งการไปให้ยมบาลก็คือผู้ที่ทำหน้าที่รักษาจิตวิญญาณตามคำสั่งของพญายมในนรกเพื่อจะบำบัดแก้ไขเยียวยาจิตวิญญาณที่หลงมิติให้คืนสู่สมดุลจากนั้นจึงส่งกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วต้องเจอกับเงื่อนไขในบทเรียนและบททดสอบในบทเรียนก็คือชะตาชีวิตกับชะตากรรมในบททดสอบก็คือชะตากรรมกับชะตาชีวิตจริงๆแล้วมันอยู่ในสองชะตานี่แหละที่เคยสอบตกเช่นพอเจอหมาเห่าเราเดินผ่านบ้านหลังหนึ่งเจอหมาเห่าเราก็แล้วเอาปืนออกมาแล้วยิงหมาตายเจ้าของบ้านก็โกรธเราเอาปืนมายิงเราตายนี่แสดงว่าจิตหยาบเราไปยิงหมาตายเพราะหมาเห่าไม่พอใจพอเรายิงหมาตายแล้วเจ้าของบ้านนั้นก็สอบตกก็เลยยิงเราตายไปตามหมาเพราะมันรักหมาของมันเห็นว่าเราต้องตายตามหมามันเลยฆ่าเราตายพี่น้องครับจิตวิญญาณของสองคนเนี่ยก็เกี่ยวกรรมกันถูกไหมครับก็ต้องไปลงนรกพอลงนรกเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ครับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ต้องเจอเงื่อนไขเดิมและต้องเจอบทเรียนเดิมอีกอะว่าถ้าเราเป็นคนที่ยิงหมาเขาตายอ่ะไปเดินผ่านหน้าบ้านใครก็แล้วแต่พอกบเกิดมาพบชาติใหม่อาจจะไม่ใช่บ้านหลังเดิมแล้วเพราะไอ้จิตวิญญาณนั้นมันก็ไปเกิดเป็นบ้านใหม่แล้วมันก็ชอบเลี้ยงหมาเหมือนเดิมอ่ะพอเราเดินผ่านหน้าบ้านมันจิตใต้สำนึกของเราก็คือเมื่อคบาจะเป็นผู้เหนี่ยวรั้งให้เราเดินไปบ้านหลังที่มีหมาพาเราไปหาเจ้ากรรมนายเวรที่มันไปเกิดในร่างใหม่ซึ่งเรามาเป็นมนุษย์ในชาติใหม่เราก็ไม่รู้หรอกใครเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราอ่ะแต่จิตวิญญาณเราโดยจิตใต้สำนึกโดยพี่เพลียเดียนจะรู้ครับพาเราเดินผ่านบ้านนั้นเองให้หมาตนนั้นน่ะแต่อาจจะเป็นหมาสีอื่นหรือหมาสีเดิมไม่แน่ใจมันจะเห่าอีกครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราที่เคยควักปืนมายิงหมาตายด้วยความโกรธด้วยความแค้นความกลัวอะไรก็ไม่รู้ว่าเมื่อเจอเงื่อนไขคือหมาเห่าเหมือนหมาด่าเรานะครับว่าเราจะไปทะเลาะกับหมาเราจะไปเอาชีวิตหมาควักปืนออกมายิงเหมือนเดิมไหมถ้าหมามันเห่าแล้วเราสำนึกได้เพราะชาติใหม่ๆเกิดมาเรามีธรรมะสูงขึ้นเรามีสติทางวิญญาณเพราะมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ปริญญาที่ภูกระต่ายเนี่ยรู้เลยว่าอ้อเรื่องของหมาคนไม่เกี่ยวมันอยากจะเห่าหมามันจะเห่าไปห้ามปากหมาไม่ได้ไงอาจารย์สอนแบบนี้หมามันจะเห่าไปห้ามได้ไงถ้าเราไม่ผ่านหน้าบ้านมันไม่เห็นเรามันก็ไม่เห่าเราคิดว่ามันทักเราแล้วกันแต่มันทักแรงไปหน่อยแล้วมันอยู่ในรั้วบ้านมันไม่ทำอะไรเราหรอกก็ไม่ได้ปล่อยออกมากัดเรามันแค่ขู่เราอยู่ในรั้วบ้านมันไม่เป็นไรนะแสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนที่โชคดีมากขนาดหมายังทักเลยหมายังทักกูเลยนะว่าเป็นคนมีใครว่ายังไม่ทักกูนี่ขนาดหมามันยังทักกูเลยนี่เขาเรียกว่าใช้ปัญญาคิดบวกเห็นไหมเราก็จะไม่ควักปืนออกมายิงหมาตายเหมือนชาติที่แล้วแล้วพอเราสอบผ่านปั๊บไอ้เจ้าของหมามันได้ยินหมาเห่ามันก็เดินออกมาดูว่าเห่าใครเราก็ยิ้มให้หมาแล้วยิ้มให้เจ้าของหมาไอ้เจ้าของหมามันจะชักปืนมายิงสวนเราไหมครับมันก็ไม่เห็นไหมทั้งสองฝ่ายก็สอบผ่านนี่คือการกลับมาเกิดใหม่เพื่อแก้ไขแต่นะวันนี้จะพูดเรื่องจิตวิญญาณพยาบาทถ้ามันเป็นการพาฆาตพยาบาทรุนแรงนะชาตินี้กลับมานะมันกลับมาเกิดใหม่มันก็จะฆ่าหมาเพราะอาฆาตหมามันเห่ากูยิงหมาตายและกูก็อาฆาตไอ้เจ้าของหมาด้วยมันพอชาตินี้กูยิงหมาตายปั๊บไอ้เจ้าของหมามันโผล่ออกมานะมันก็จะมาเรื่องกูมันชักปืนมาเหมือนกันกูยิงสวนเลยแต่เพราะอะไรมั้ยกูแค้นมึงฆ่าทีแล้วมึงเป็นคนฆ่ากูตายแค่กูฆ่าหมามึงตายเท่านั้นเองนะไอ้คนที่อาฆาตก็คือเจ้าของหมาว่ากูจะต้องฆ่ามึงอีกชาติเนี้ยต่างคนจะมาแก้แค้นปรากฏว่า
ไอ้เราเนี่ยอาฆาตมากกว่าเพราะถูกยิงตายใช่ชาติที่แล้วเราถูกมันยิงตายเราอาฆาตรุนแรงมากกว่ามันอีกเราก็เลยชักปืนมาส่องทั้งหมาทั้งเจ้าของหมาตายนี่ถ้าเกิดว่าเราสอบตกอีกใช่ไหมครับเนี่ยสังสารวัฏเวรกรรมมันก็หมุนเวียนไปอย่างเงี้ยไม่รู้จักหลุดพ้นครับเห็นไหมฮะเราก็ทำหน้าที่จิตวิญญาณต้องมาทำหน้าที่ช่วยเหลือจิตหยาบให้ชำระกรรมให้สิ้นสุดให้ได้จนกว่าจิตวิญญาณนั้นจะมองว่าจิตหยาบมันว่างจากกรรมเข้ามาแล้วมันถึงจะสามารถช่วยให้จิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้เนี่ยได้ทำหน้าที่ของตัวเองสักทีนี่คือเหตุผลว่าทำไมเกิดมา 60,000 ปีบวกกับอีก800นานมาถึงขนาดเนี้ยทำไมถึงยังหลุดพ้นไม่ได้ทำไมถึงยังกลับบ้านไม่ได้เพราะไม่รู้ความจริงเรื่องพวกนี้ซึ่งเป็นอนุตตรธรรมนี่คืออนุตตรธรรมที่ผู้เดียวที่จะรู้ได้คือพระบิดาหรือพระเจ้าและเราเหมือนจะรู้เพราะเราเป็นเครื่องมือของพระองค์เดินทางมาเกิดถือเครื่องมือมาด้วยคือ vertical telepathy ความสามารถในการสื่อสารในแนวดิ่งซึ่งมนุษย์โลกไม่มีใครมีช่องทางนี้ยกเว้นพระบุตรเอกในอดีตชาติที่เป็นพระศาสดาในยุค เก่าที่เป็นศาสดาที่มีพระเจ้าอ่ะเขาก็จะมีเครื่องมือชิ้นนี้แบบเดียวกับที่เรามีแล้วก็สื่อกับพระองค์ลงมาบอกเห็นไหมครับพี่น้องครับท่านรู้สึกมีความสุขมากขึ้นไหมในการเป็นมนุษย์รู้สึกว่าท่านน่ะจะติดเวรติดกรรมได้น้อยลงแล้วนะเพราะเราเปิดเผยความลับเบื้องหลังมิติโลกเกี่ยวกับจิตวิญญาณของท่านกับจิตหยาบของท่านคือจิตปัจจุบันที่นั่งฟังโอวาทพระบิดาอยู่เนี่ยเราเปิดเผยความจริงทั้งหมดอ่ะเราไม่ได้มานั่งเล่านิทานไม่ได้มานั่งเขียนนิยายให้ท่านฟังเราไปเสียเวลาหลับเวลานอนทำไมนั่นเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าตอนนี้ม็อบมันด่าใครบ้างมันเป็นยังไงบ้างเราก็อยากรู้ครับแต่หน้าที่ตรงนี้สำคัญกว่ามีประโยชน์อันยิ่งใหญ่มากกว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นละครหลงยุคเป็นจิตวิญญาณที่หลงยุคอ่ะซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับบทเรียนวันนี้พอดีด้วยความบังเอิญนะจะเรียกว่าบังเอิญก็ไม่ได้นะเป็นความจงใจฟังไปเรื่อยๆเถอะครับเดี๋ยวก็ได้ความรู้มากขึ้นเราจะไปทีละสไลด์นะครับนะอ้าวชะตากรรมของจิตวิญญาณที่หลงมิติคืออะไรต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อแก้ไขแต่ถ้ามันอาฆาตพยาบาทมันต้องแก้แค้นเราจึงต้องมีสไลด์ต่อไปนี้อย่าทำให้จิตวิญญาณพยาบาทตะกี้แค่หลงมิตินะต้องกลับมาเกิดใหม่มีสังสารวัฏและไอ้คนที่ไม่รู้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เอาพลังงานจากพระเจ้ามามอบให้กับโลกแล้วที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเป็นเพราะอะไรมันพยายามจะหนีหน้าที่หนีการเกิดมาเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาคิดว่าอยู่คนเดียวนั่งบริกรรมคาถานั่งภาวนานั่งกรรมฐานสมาธิคิดว่านะเป็นความสงบเป็นที่สุดนะความสงบคือความสุขเป็นที่สุดนะก็อิ่มอกอิ่มใจกับความสงบวันนึงทำหน้าที่อยู่แค่นั้นทำให้ตัวเองสงบและมีความสุขไม่ได้ทำหน้าที่ช่วยโลกเลยจิตวิญญาณมาเกิดเพื่อทำหน้าที่ก็ทิ้งหน้าที่แล้วไม่ทำมาทำกับตัวเองแล้วจะให้กลับบ้านได้ไงครับไม่ประสบความสำเร็จในการมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะเราก็ไม่โทษนะเพราะว่าไม่มีใครบอกเรากลับมาบอกในชาตินี้มาบอกพร้อมกันทั่วโลกใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเราบอกแล้วว่าเราพูดความจริงฟังเราไม่ทันไม่เป็นไรครับหลังจากวันนี้เดี๋ยวทีมงานของน้องบุญธรรมก็จะตัดต่อเป็นก้อนก้อนไม่เกินครึ่งชั่วโมง20นาทีให้ฟังทีละท่อนท่านค่อยไปฟังซ้ำแล้วฟังแล้วคิดตามรีเพลย์ได้แต่ถ้าฟังสดๆนี่รีเพลย์ไม่ได้เพราะเราไลฟ์สดเราพูดกับท่านสดๆสื่อกับพระองค์มาสดๆนะอย่าเพิ่งปฏิเสธทันทีที่ได้ยินเอามาฟังซ้ำแล้วคิดตามเนี่ยอ้าวอย่าทำให้จิตวิญญาณพยาบาทถามว่าแล้วจิตวิญญาณพยาบาทคืออย่างไรจิตวิญญาณพยาบาทคืออย่างไรก่อนที่เราจะให้คำตอบเราจะให้ท่านรู้จักคำอยู่สัก 2-3 คำคำแรกคือคำว่าพยาบาลพี่น้องครับคำแรกคือคำว่าพยาบาลคำว่าพยาบาลเนี่ยแปลว่าผู้รักษาผู้ดูแลรักษาซึ่งท่านก็รู้ว่าดูแลรักษาอะไรดูแลรักษาสุขภาพคือพยาบาลพยาเนี่ยจริงๆแล้วใช้ยอผู้หญิงก็ได้นะพยาแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่พยาบาลผู้รักษาอีกคำหนึ่งคือคำว่ายมบาล แปลว่าผู้รักษาเหมือนกันยมบาลบาลแปลผู้รักษายมบาลก็คือผู้รักษาจิตวิญญาณที่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติที่ผ่านมาแล้วป่วยด้วยหลงมิติก็ถูกส่งไปนรกผู้ที่ทำหน้าที่ในการรักษาจิตวิญญาณของพวกท่านที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วเสียสมดุลคือหลงมิติเขาเรียกว่ายมบาลและถามว่าทำไมเรียกว่ายมบาลที่เรียกว่ายมบาลเป็นเพราะว่าเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการรักษาเยียวยาจิตวิญญาณที่หลงมิติคือที่ป่วยตามคำพระบัญชาของพญายมของพญายมพญายมมีหน้าที่ตัดสินว่าคนที่ป่วยด้วยโทสะโลภะโมหะไอ้คนที่เจาะชัยจิตใต้สำนึกจนไปรูพรุนจะ
ทำลายสมองตัวเองด้วยการคิดลบคิดชั่วจนสมองเป็นรูพุ่นจะต้องใช้วิธีการบำบัดรักษาเยียวยาแบบไหนก็เหมือนกับส่งเป็นนรกขุมไหนเพราะแต่ละขุมเนี่ยก็หมายความว่าเป็นแผนกเป็นฝ่ายที่เชี่ยวชาญในการบำบัดรักษาเยียวยาจิตวิญญาณที่ป่วยด้วยอาการหนักเกี่ยวกับเรื่องนั้นจะส่งไปขุมไหนแต่เราบอกก่อนเลยนะว่าจะต้องลงขุมตื้นๆก่อนแล้วค่อยไปแก้ไขรักษาเยียวยาในหลุมที่ลึกๆครับแปลว่านรกชั้นลึกๆเนี่ยจะต้องไปสุดท้ายครับลึกสุดคือภพชาติสุดท้ายในนรกเมื่อแก้ไขได้สำเร็จแล้วถึงจะกลับขึ้นมาได้แรกๆก็จะอยู่ชั้นเดียวกับโลกก่อนนะมิติที่ซ้อนนรกที่ซ้อนเดียวกันซ้อนอยู่กับมิติโลกนะ1 2 3 4 5ลงไปเรื่อยๆจากชั้น1ลงไปชั้น2 3 4 5เค้าจะลงดำดิ่งลงไปเลยนะแบบนั้นนะครับมันยมบาลก็คือผู้รักษาจิตวิญญาณที่ป่วยไข้ส่วนคำที่3คำว่าพยาบาทตะกี้เราใช้คำว่าจิตวิญญาณพยาบาทใช่มั้ยพยาบาทแปลว่าผู้แก้แค้นผู้แก้แค้นพยาบาทแปลว่าผู้แก้แค้นนั่นแปลว่าจิตวิญญาณของใครที่พยาบาทจิตวิญญาณของผู้นั้นเวลามาเกิดเป็นมนุษย์มันจะมาเกิดเพื่อแก้แค้นหน้าที่ของมันมีอย่างเดียวเลยคือแก้แค้นถามว่าไอ้คุณสมบัติของการเป็นผู้แก้แค้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนก็เกิดขึ้นตอนเป็นมนุษย์โอเคไหมมันเรามาดูกันนะนะอย่าเอ็ดไปเรามาเรียนรู้กันครับจิตวิญญาณพยาบาทคือผู้มีหน้าที่แก้แค้นแก้แค้นโดยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแก้แค้นก็มีเป็นสัมภเวสีหนีการไปลงนรกและหนีการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์คอยตามติดมนุษย์ที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของตัวเองเพื่อคอยแก้แค้นก็มีครับเช่นถ้าใครเป็นมนุษย์นะเขายังแก้แค้นไม่ได้แต่เมื่อไรที่มนุษย์คนนั้นประมาททำตัวเองด้วยการขาดสติหรือประมาทและทำให้เกิดอุบัติเหตุนะไอ้เจ้ากรรมนายเวรที่มันเป็นพูดผีปีศาจที่มันยังไม่ไปยอมไปลงนรกมันไม่ยอมไปผุดไปเกิดมันก็จะเข้าซ้ำเติมทันทีเช่นท่านนั่งเก้าอี้ไม่ต้องอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านเก้าอี้มี4ขาดันทะลึ่งนั่ง2ขาแอนดันเน่ไปข้างหลังครับ เกิดพลาดขึ้นมาปั๊บท่านตกเก้าอี้หัวฟาดพื้นแตกเนี่ยไอ้เจ้ากรรมนายเวรที่เป็นจิตวิญญาณที่คอยตามอาฆาตแก้แค้นท่านอยู่มันก็จะถีบท่านซ้ำตกลงไปหัวฟาดอย่างเดียวไม่พอมันถีบกลิ้งต่อไปอีกฮะแล้วหัวอาจจะไปโดนกระเบื้องไปโดนแก้วหรือโดนอะไรก็ได้ที่เป็นของมีคมบาดซ้ำอีกครับนี่คือเรื่องจริงนะที่เราพูดนี่คือมิติของจิตวิญญาณอย่าไปคิดนะครับว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่มีแต่นวนิยายน้ำเน่าเราไม่ได้มานั่งเขียนนิยายน้ำเน่าให้ท่านฟังด้วยปากเราเขียนนิยายน้ำเน่าไม่เป็นเขียนพระคัมภีร์เป็นทุกอย่างที่เราพูดเป็นประวัติศาสตร์ของมนุษย์โลกเป็นความรู้คู่โลกต่อไปจนชั่วนิรันดรเราจะพูดเท็จไม่ได้ครับเขียนพระคัมภีร์ขององค์จิตเจวันหรือพระเจ้าด้วยคำพูดพร้อมกระทั่งถึงที่เป็นบุ๊กอย่างเงี้ยนะครับอย่างศาสตร์แห่งอริยะนี่เป็นพระคัมภีร์นี่เขียนสำหรับคนที่มีปัญหาทางหูแต่ตาเห็นนะบางคนอ่านไม่ได้ฟังแต่หูเพราะหูดีแต่ตามองไม่เห็นเราเลยต้องทำไว้หลายช่องทางโอเคนะจิตวิญญาณพยาบาทคือผู้ที่มีหน้าที่แก้แค้นเรามาดูครับที่พยาบาทเพราะอะไรครับเพราะพยาบาทเพราะว่าจิตวิญญาณของท่านได้รับรู้แรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบว่าเจ็บแล้วจำไม่หายคือจำไม่ลืมครับนี่ครับจิตหยาบมันเกิดความโกรธเคืองครับคำว่าโกรธเคืองนี่แปลว่ากูไม่พอใจจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามของใครบางคนหรือทุกๆคนเนี่ยที่ทำกับฉันเนี่ยฉันจะโกรธแล้วเคืองคำว่าโกรธแล้วเคืองแปลว่าไม่พึงพอใจมากๆแล้วเคืองแปลว่าคำว่าเคืองเนี่ยแปลว่ามันฝังอยู่ในใจจิตหยาบของท่านฝังไม่หายก็แปลว่าพอเอ่ยชื่ออีมอนอีเวนนี่เอ่ยชื่อไอ้หมอนี่ทีไรจิตหยาบของท่านจะสั่นสะเทือนเป็นลบเป็นอคติเป็น bad attitude เป็นทัศนคติที่เป็นลบต่ออีเวนนั่นไอ้เวนนี่ทันทีอย่าเอ่ยชื่อให้ฉันได้ยินนะถึงแม้มันผ่านมา5ปี10ปีอย่าเอ่ยชื่อให้ฉันได้ยินนะอย่าให้ฉันได้ยินเสียงมานะฉันจะจำได้อย่างนี้เขาเรียกว่าจำไม่หายก็คือโกรธเคืองคลื่นการสั่นสะเทือนเนี่ยจะคอยตอกย้ำทันทีที่จิตหยาบของท่านนึกได้หรือระลึกรู้ได้ว่าไอเวนี่อีเวนี่เคยทำร้ายท่านไม่ว่าทำร้ายด้วยวาจาหรือด้วยกายกรรมการกระทำแบบใดก็ตามพี่ๆน้องๆครับนี่คือความจริงมันจะทำให้จิต
ใต้สำนึกคือเมื่อคบาของท่านรับรู้แรงสั่นสะเทือนนั้นแล้วพี่เพลียเดนจำเป็นต้องบันทึกคลื่นความถี่ที่ไม่ถูกต้องนั้นเอาไว้

็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณโดยพี่เพลียเนี่ยความโกรธเคืองเพราะฉะนั้นจำไว้ครับเวลาใครทำอะไรท่านพระบิดาจึงสอนอย่าโกรธอันนี้ไม่ใช่โกรธธรรมดาโกรธเคืองเขาเรียกโกรธนานจิตหยาบลืมไปแล้วแต่จิตวิญญาณไม่ลืมครับความโกรธเคืองนั้นเพราะมันบันทึกไปแล้วพระบิดาจึงเมตตาอยากให้ลูกๆอย่างพวกท่านเนี่ยกลับบ้านได้หลุดพ้นนิพพานได้ในชาตินี้พระองค์จึงให้โปรโมชั่นผ่านเรามาว่าเวลาท่านโกรธเคืองใครก็ตามที่เขายั่วยุท่านเย้ายวนท่านทำให้โกรธให้ท่านโมดิฟายจิตของท่านแปลว่าชำระจิตของท่านเนี่ยให้มันหยุดการสั่นสะเทือนเป็นความโกรธขึ้นความไม่พึงพอใจพวกนี้ให้ได้ภายใน3นาทีพี่เราชู3นิ้วนี่คนละเรื่องกับเวทีสนามหลวงนะครับ3นาทีห้ามเกินเพราะถ้าคลื่นการสั่นสะเทือนของจิตหยาบมันไปกระแทกจิตใต้สำนึกที่เป็นวงภายนอกเขียวๆเหลืองๆเขียวๆน้ำเงินเนี่ยนะไปกระแทกนะเกิน3นาทีพระบิดาจะอนุญาตให้จิตใต้สำนึกนั้นบันทึกบุพกรรมของท่านตรงนั้นเรื่องนั้นเอาไว้ทันทีเจ็บจำไม่หายจำใครเจ็บจำใครเจ็บจำเรื่องอะไรเจ็บจำเมื่อไรเจ็บจำที่ไหนจิตใต้สำนึกบันทึกไว้ทั้งหมดแล้วก็ส่งต่อให้พี่เพียเดียนคอยจัดสรรเมื่อวันไปลงนรกแล้วคอยจัดสรรวันที่กลับมาเกิดใหม่เพื่อจะต้องมาแก้แค้นต้องมาแก้แค้นจิตวิญญาณจะต้องมาแก้แค้นเพราะจิตวิญญาณมีมรรคบาหรือมีจิตใต้สำนึกกับมีพี่เพียนคอยบันทึกรหัสกรรมทั้งหมดท่านนึกภาพออกนะความโกรธเคืองเพราะฉะนั้นถ้าโกรธเคืองใครจงรีบละวางหรือดับความโกรธเคืองของท่านในขณะนั้นให้ได้ภายใน3นาที3 minutes only not over แปลว่าห้ามเกิน3นาทีแล้วพระบิดาจะทรงโมฆะกรรมให้นี่คือโปรโมชั่นให้เพราะต้องการให้ลูกกลับบ้านเนี่ยนี่พระบิดาเป็นพ่อผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของลูกๆเนี่ยต้องการช่วยพวกท่านให้กลับบ้านอ่ะเพราะรู้ว่าให้ลูกมันสันดานเคยตัวมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นภพชาติแล้ว 6,800 ปีจนถึงป่านนี้มันมีจริตที่เคยตัวอยู่แล้วเพราะถ้าท่านใช้มหาสติกับปณิธานแห่งนิพพานหรือปฏิญาณแห่งการหลุดพ้นท่านสามารถจะหักห้ามจิตของท่านได้พระองค์จึงให้เวลา3นาทีแต่ถ้าท่านเหลวไหลก็สวยครับถูกคัดทิ้งแน่นอนครับกลับบ้านไม่ได้นี่ถามว่าพระบิดาทรงรักลูกอย่างพวกท่านใช่ไหมนะครับจึงทรงเมตตาให้เรามาบอกท่านนะห้างสรรพสินค้ายังมีโปรโมชั่นเลยจิตจักรวาลก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับใช่ไหมนะอย่าโกรธเคืองเกิน3ชั่วโมงเอ้ยขอโทษ3นาทีพูดผิดแหมคนหลายคนบอกดีใจจังเลยอาจารย์3ชั่วโมงมีเวลาไปอบตัวมีเวลาไปอาบน้ำทำให้ใจเย็นไม่ได้3นาทีต้องณบัดนั้นเจ็บจำไม่หายทำให้จิตวิญญาณพยาบาทอย่างที่2ครับถ้าในชีวิตประจำวันของท่านเจ็บจิตจนตายโอ้เจ็บจำไม่หายกับเจ็บจิตจนตายนี่แปลว่าอะไรครับนี่แปลว่ามันโกรธแค้นมากแค้นจนไปถึงจิตวิญญาณเลยนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตหยาบทำอะไรครับ เคืองแค้นครับตะกี้โกรธเคืองไอ้นี่เคืองแค้นนี่หนักกว่าอีกครับเคืองแค้นมึงนะมึงจำไว้นะมึงทำกูถ้ากูมีโอกาสเดี๋ยวกูทำมึงคืนมั่งเห็นไหมเคืองแค้นมันเป็นเรื่องละเอียดละออมากครับเรื่องจิตมนุษย์นะครับถ้าท่านเป็นแบบนี้โอกาสที่จิตวิญญาณจะพยาบาทเพราะว่าเคืองแค้นในคลื่นมันจะสั่นสะเทือนแรงกว่าโกรธเคืองสั่นสะเทือนแต่ละครั้งเวลาโกรธเนี่ยโกรธนานมันเกิน3นาทีมันก็หล่นลงไปในจิตใต้สำนึกแล้วพี่เพลเดนก็ต้องรับเอาไว้จิตวิญญาณก็เลยเดือดร้อนอย่างที่สามจิตวิญญาณพยาบาทเพราะเจ็บใจไม่ลืมเจ็บใจไม่ลืมนี่แปลว่าถ้าภาษาชาวบ้านเขาบอกแค้น

เจ็บใจไม่ลืมต้องการที่จะแก้แค้นเอาคืนให้ได้ในชาตินี้ถ้ากูยังแก้แค้นเอาคืนไม่ได้กูจะโกรธมึงร้อยปีกูจะไม่ดีกับมึงร้อยชาติคนพวกเนี้ยครับท่านเคยทำแบบนี้ไหมครับถ้าท่านไม่อยากเจอไอเวนนี่อีกอีเวนนี่อีกอย่าเป็นแบบนี้นะครับอย่าเป็นทั้งสามแบบนะครับโดยเฉพาะแบบที่สามเนี่ยคืออาฆาตมาตรายพระศาสดาพระองค์ที่ผ่านมาจึงสอนท่านให้รู้จักขออโหสิกรรมและให้อโหสิกรรมแก่กันและกันอย่ามีเวรต่อกันและกันเลยคำว่าเวรแปลว่าต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่มาแก้ไขก็ต้องมาแก้แค้นอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะภารกิจทางจิตวิญญาณก็ไม่เป็นอันทำกันครับหมดแต่ปล้ำหมดแต่เดินขึ้นกระไดขึ้นๆลงๆสามขั้นโลภะโทสะโมหะมันจะโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทเวียนตายเวียนเกิดอยู่เนี่ยผลัดกันฆ่าชาตินี้กูฆ่ามึงชาติหน้ามึงฆ่ากูอะไรแบบนี้ครับเพราะความโง่เพราะความไม่รู้อาฆาตมาตรายมันจะทำให้เจ็บใจไม่ลืมแล้วว่าจิตวิญญาณป่วยเลยนะป่วยหนักเลยครับข้อ1ข้อ2จิตวิญญาณยังป่วยไม่มากไม่รุนแรงถ้ากลับมาแก้แค้นแปลว่าไม่เอาถึงตายเอาแค่เจ็บเอาแค่สะใจเอาแค่ป่วยแต่ประการที่3เนี่ยข้อ3เนี่ยเจ็บใจไม่ลืมเอาถึงตายพี่น้องครับเวลามาแก้แค้นเนี่ยเอาถึงตายเลยครับ

จิตวิญญาณพยาบาทจิตวิญญาณพยาบาทมี3สไลด์นะครับ1เจ็บจำเจ็บจำเพราะโกรธเคืองทำให้จิตวิญญาณพยาบาท2เจ็บจิตเพราะเคืองแค้นทำให้จิตวิญญาณพยาบาทโกรธเคืองกับเคืองแค้นเนี่ยหรือเจ็บจำกับเจ็บจิตเนี่ยไม่ถึงขั้นกลับมาแก้แค้นและเอาถึงตายแค่ทำร้ายให้สะใจทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจเพื่อความสะใจของตัวเองประการที่3คือเจ็บใจเจ็บใจก็คือแค้นคลั่งหรือคลั่งแค้นอันนี้เอาถึงตายแน่นอนเอาถึงตายแน่นอนพี่ๆน้องๆครับเราอยากจะบอกท่านจำให้แม่นนะครับสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท่านต้องเผชิญกับมันไม่รู้ว่าที่ผ่านมาในท่านทำมาแบบไหนท่านก็ต้องคอยสังเกตตัวเองเอาไว้เหตุที่ทำให้จิตวิญญาณพยาบาทสาเหตุที่ทำให้จิตวิญญาณของท่านหรือของใครก็ตามที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพยาบาทประการที่หนึ่งเพราะต้องการจะต่อสู้เพราะจิตหยาบในอดีตชาติต้องการจะต่อสู้เพราะถูกกระทำในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยยอมรับไม่ได้เลยต้องการจะต่อสู้จิตหยาบนั้นก็เลยสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงด้วยความอยากเอาชนะต่อสู้มนุษย์เรามีอย่างนึงคือต้องการชนะถ้าต่อสู้แล้วแพ้มันก็จะยิ่งฝังรอยแค้นมากขึ้นตอนแรกก็แค่ต่อสู้กันธรรมดาเอาชนะคะคานกันธรรมดาพอมาชาติใหม่มาต่อสู้กันเพื่ออยากเอาชนะปรากฏว่าแพ้อีกครับความไม่พอใจหรือความอยากเอาชนะมันก็จะยิ่งสูงขึ้นอีกเหมือนเช่นม็อบในบางประเทศที่เขาลุกขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลแล้วก็มีการก่อวอร์ดวินาศกรรมอะไรต่ออะไรเนี่ยในประเทศต่างประเทศนะฮะแล้วปรากฏว่าในที่สุดก็แพ้ครับเพราะทางการเขามีอาวุธมีทหารมีเครื่องมือปราบเป็นไงถูกจับถูกประหารชีวิตตายจิตวิญญาณก็ยิ่งคลั่งแค้นมากขึ้นเพราะอยากเอาชนะแล้วดันแพ้วันชาติหน้าพอกลับมาเกิดอีกครับก็พยายามจะไปเกิดในประเทศนั่นแหละครับแล้วบางทีไม่รู้เหตุว่าทำไมจึงต้องทำร้ายประเทศชาติตัวเองก็เพราะว่าแค้นฝังหุ่นมาจากอดีตชาติกูมาชาตินี้กูจะมาเอาชนะมึงให้ได้ชาติที่แล้วกูเอาชนะมึงไม่ได้กูแพ้กูต้องเสียชีวิตกูต้องเสียเวลาเสียโอกาสเสียตังค์เสียเงินเสียทองจิตวิญญาณหลงมิติและพยาบาทเป็นของมันอย่างนั้นเพราะอยากเอาชนะเราพูดแค่นี้นะประการที่สองต้องการจะต่อต้านต้องการจะต่อต้านเพราะว่าชาติที่แล้วเนี่ยมันเป็นอุปสรรคมันขัดขวางการยังประโยชน์สุขของกูและพวกกูเพราะฉะนั้นกูเลยต้องการจะต่อต้านมึงในชาตินี้อยากกันนั้นเลยมึงไม่ให้กูมีประโยชน์มึงไม่ให้กูมีความสุขในชาติที่แล้วชาตินี้มากูจะแก้แค้นมึงด้วยการที่ทำให้มึงไม่มีประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ทำให้มึงเสียประโยชน์และทำให้มึงไม่มีความสุขสงบนี่คือจิตวิญญาณอาฆาตพยาบาทมันมาจากอดีตชาติถ้าชาตินี้มันก็ไม่รุนแรงฝังหุ่นขนาดนั้นเพราะมันจะต้องเอาถึงตายน่ากลัวไหมพี่น้องครับจิตหยาบเป็นยังไงครับมันถึงต้องการจะต่อต้านแปลว่าอยากขัดขวางฉันอยากจะขัดขวางมันเคยขัดขวางฉันทำให้ฉันไม่ได้ประโยชน์ทำให้ฉันเกิดความทุกข์ไม่ได้เกิดความสุขมันชาตินี้กูจะต้องมาขัดขวางมึงไม่ให้เกิดความสุขไม่ให้เกิดความสงบไม่ให้มึงเกิดประโยชน์กูจะทำให้มึงเสียประโยชน์เพื่อความสะใจเห็นไหมครับไม่โอสิกรรมจิตวิญญาณตัวเองก็เป็นทุกข์นะครับเนี่ยจิตวิญญาณจิตหยาบไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกแต่จิตวิญญาณกับพี่พิเรนนั่นเป็นทุกข์มาตลอดเป็นทุกข์ทั้งปีเป็นทุกข์ทั้งชาติเลยมาเกิดแล้วเอาความอาฆาตพยาบาทติดตัวมาด้วยหาความสงบสุขเป็นนิรันดร์ไม่ได้และแน่นอนจิตวิญญาณในชาตินั้นเสียชาติเกิดครับเพราะมัวแต่รับผิดชอบภารกิจที่จิตหยาบเหลวไหลทำให้กับตัวเองไว้เป็นมรดกกรรมให้กับตัวเองไว้ก็เลยทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเอาพลังงานมาให้กับโลกคือความรักที่บริสุทธิ์ให้ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะตัวเองยังช่วยตัวเองยังเอาไม่รอดเลยแล้วจะช่วยโลกช่วยตัวเองเพื่อทำงานให้พระบิดาได้ยังไงก็ต้องช่วยจิตหยาบของตัวเองก่อน
โดยตัวเองนั่นแหละต้องแบกรับทุกข์รับกรรมนั้นแทนอยากขัดขวางคือต้องการจะต่อต้านอย่างที่สามต้องการจะตอบโต้อันนี้หนักที่สุดจิตหยาบต้องการจะตอบโต้เพราะอะไรเพราะอดีตชาติพยายามต่อสู้พยายามต่อต้านพยายามจะตอบโต้ทุกอย่างแล้วก็แพ้มาตลอดแพ้มาตลอดก็เลยเพิ่มพลังของความอาฆาตแค้นอาฆาตพยาบาทมากขึ้นกูจะต้องเอามึงถึงตายเลยแค่ต่อสู้ก็เพื่อจะเป็นไงฮะตอบโต้เพื่อจะขัดขวางเพื่อจะอะไรก็ได้สะใจกูแต่ตอนนี้ไม่ใช่แค่สะใจแล้วกูจะเอามึงถึงตายเลยเพื่อทำให้กูหายแค้นจิตวิญญาณที่อาฆาตพยาบาทข้ามภพชาติเนี่ยอาฆาตข้ามภพชาติเนี่ยเขาเรียกว่าพยาบาทนี่คืออยากเอาคืนอยากเอาคืนพี่น้องครับการที่ในโลกเราเนี่ยบางคนอยู่ในประเทศเดียวกันแทนที่จะรักชาติรักประเทศแทนที่จะเป็นสัตว์สังคมมีสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์ในสังคมเดียวกันอะไรเงี้ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันพยายามจะบริหารความแตกต่างเพื่อเอามาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันให้ประเทศชาติอยู่อย่างมีสันติสุขเนี่ยแต่กลับไม่ใช้ปัญญาใช้ความโลภใช้โทสะโลภะโมหะเข้าจัดการความแตกต่างผลประโยชน์กูของกูผลประโยชน์มึงของมึงผลประโยชน์มึงของกูผลประโยชน์กูของมึงมีอยู่อย่างนี้ครับมีการต่อสู้มีการตอบโต้มีการต่อต้านกันแล้วในที่สุดก็ถึงขั้นเอาชีวิตกันเพราะอะไรครับเพราะบริหารความแตกต่างซึ่งพระเจ้าสร้างมาให้ซึ่งมันเป็นประโยชน์มากกว่าความเหมือนแต่บริหารความแตกต่างกันไม่เป็นเช่นถ้าท่านเป็นผู้หญิงกับเราเป็นผู้ชายถ้าเราบริหารความแตกต่างระหว่างเธอเป็นหญิงเราเป็นชายถ้าเราบริหารเป็นคือมาแต่งงานกันเป็นคู่ตุนางานกันตุนางานกันเราก็สามารถสร้างลูกให้กับโลกสร้างพลเมืองที่ดีให้กับประเทศชาติให้กับแผ่นดินโดยการสอนลูกให้เป็นเด็กดีแล้วตั้งใจทำลูกให้เป็นลูกที่มีสุขภาพพลังไม้ที่แข็งแรงมีความเฉลียวฉลาดทางปัญญามีความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์มีความเฉลียวฉลาดทางสังคมถ้าเราบริหารจัดการความแตกต่างระหว่างเธอเป็นผู้หญิงที่อาจจะเป็นคนเซนซิทีฟมากหน่อยเราเป็นผู้ชายอาจจะมีความแข็งแกร่งมากกว่าแล้วก็เซนซิทีฟคืออ่อนโยนอ่อนหวานน้อยกว่าถ้าเราเอาความแข็งของชายกับความอ่อนหวานของผู้หญิงอะมาบริหารให้จัดการให้มันลงตัวกันเนี่ยมันมีแต่สิ่งดีกับดีนะแต่ทุกวันนี้ทั่วโลกท่านเห็นไหมครับมีความแตกต่างดันเอามาสร้างความแตกแยกแล้วทำให้ญาติแพร่ก็คือคนส่วนใหญ่เดือดร้อนไม่รู้ทำไปทำไมครับทำไมไม่ฉลาดบริหารความแตกต่างใช่ไหมปรากฏว่ามันมีหลายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณพยาบาทมาจากอดีตชาติเดี๋ยวเราค่อยเล่าให้ท่านฟังมันถึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาในสังคมสาเหตุที่ทำให้จิตวิญญาณพยาบาทนะเราบอกท่านแล้วนะ 1. ต้องการต่อสู้เพื่อเอาชนะนี่สรุปให้ท่านฟังนะจากที่พูดตะเกียประการที่ 2. ต้องการต่อต้านเพื่อขัดขวางเพื่อขัดขวางในการสร้างประโยชน์สุขของมันเพราะมันเคยทำให้กูเสียประโยชน์ทำให้กูไม่มีความสงบสุขมาก่อนในอดีตชาติมาชาตินี้กูต้องทำแบบนี้ประการที่ 3. ต้องการตอบโต้เพื่อเอาคืนประการที่4แถมมาอีกข้อต้องการจะทำไม่ว่าต่อสู้ตอบต่อสู้ต่อต้านตอบโต้จะทำอย่างไม่ยอมเลิกลาจนกว่ากูจะจบสิ้นอายุขัยในชาตินี้แล้วเผลอๆกูยังฝังหุ่นฝังแค้นชาติหน้ากูมาเกิดเป็นคนอีกกูก็จะเอานิสัยสันดานเอารหัสพยาบาทของกูเนี้ยมาจัดการกับมึงกับพวกมึงอีก ท่านเข้าใจจิตวิญญาณพยาบาทมีชะตากรรมอย่างไรถ้าจิตวิญญาณของใครก็ตามมีความอาฆาตพยาบาทข้ามภพชาติต้องการมาเกิดใหม่เพื่อต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านจนถึงขั้นเอาชีวิตเนี่ยจะมีชะตากรรมอย่างไรครับเรามาดูกันครับถ้าจิตวิญญาณพยาบาทจะต้องกลับมาเกิดใหม่จำได้ไหมตะกี้เนี่ยถ้าจิตวิญญาณลงมิติมาเกิดใหม่เพื่อแก้ไขตนเองด้วยการเจอสถานการณ์เดิมบทเรียนและบททดสอบเดิมๆให้ตัดสินใจใหม่ด้วยปัญญาที่ฉลาดอารมณ์ที่ฉลาดเพื่อจะไม่ทำผิดหรือสอบตกซ้ำชั้นเหมือนชาติที่แล้วอีก
นั่นคือจิตวิญญาณหลงมิติแต่นี่จิตวิญญาณพิจารณามาเกิดใหม่เพื่ออะไรครับมีสถานเดียวครับแก้แค้นครับพี่น้องครับตอนนี้พี่น้องจะสงสัยไหมนะครับว่าทำไมประเทศเดียวกันชาติเดียวกันทั่วโลกเลยทุกวันเนี้ยทำไมมันถึงลุกขึ้นมาแล้วสร้างความแตกแยกในสังคมทำลายความมั่นคงและความมั่งคั่งของประเทศชาติของตัวเองอย่างไร้สำนึกเพราะอะไรท่านรู้ไหมท่านรู้ไอ้ด้วยว่าจิตวิญญาณของพวกเราแต่ละคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันเนี่ยครับมันต้องมีภพชาติแรกๆทั้งนั้นแหละครับแล้วมันก็แค้นฝังหุ่นมาจากอดีตชาติเป็นเพื่อนบ้านเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดติดกันครับแต่จะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบมีความพานเกเรเกิดขึ้นก็ส่งกองทัพไปรุกรานเพื่อนบ้านเพื่อไปหวังทรัพย์สินไปหวังผลประโยชน์จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับหวังทรัพย์สินและผลประโยชน์จากเพื่อนบ้านที่ชายแดนติดกันเนี่ยส่งกองทัพไปโจมตีเขาเพื่อไปยึดไปแย่งไปยื้อมาแต่ปรากฏว่าส่งไปแล้วไอ้ประเทศนั้นน่ะมันกลับมีความสามัคคีกันมากในชาติของมันน่ะแข็งแกร่งมากไปตีก็ไม่แตกไปเอามาก็ไม่ได้ถึงขนาดเผาเมืองก็ยังเอาชนะไม่ได้ปรากฏว่าแม่ทัพนายกองฝ่ายของตัวเองถูกฝ่ายที่ตัวเองไปลุกรานเขาน่ะจับตัวได้แล้วตัดหัวประหารชีวิตพี่ๆน้องนึกภาพออกมั้ยครับมันก็เลยเกิดความอาฆาตแค้นกูจะต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านมึงเพราะมึงเป็นคู่ศึกสงครามกับกูโดยไม่ได้รู้หรอกว่าไม่ได้ใส่ใจว่ากูไปลุกรานประเทศเพื่อนบ้านเองแล้วอยู่เฉยๆเนี่ยอยู่อย่างสงบสุขเนี่ยการทำศึกสงครามกันไม่ว่าบนหลังช้างบนหลังม้าหรือบนหลังคนน่ะมันก็จะไม่เกิดขึ้นการตายหลังเลือดชโลมเลือดมันก็จะไม่เกิดขึ้นความแพ้ชนะมันก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าต่างคนต่างอยู่อย่างสันติสุขโดยมีแผ่นดินติดกันนี่ปรากฏว่าไอ้ฝ่ายพานเกเรเนี่ยไปลุกรานฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งที่เขารักสงบปรากฏว่าพอเขาลุกขึ้นต่อสู้ขึ้นมาก็ถูกจับตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรยึดเมียยึดลูกยึดทรัพย์สมบัติมาจิตวิญญาณของไอ้คนที่เป็นแม่ทัพจอมทัพแม่ทัพนายกองก็โกรธอาฆาตแค้นเพราะถูกประหารชีวิตหมดตัดหัวหมดนั่นเป็นเรื่องของพิชัยสงครามในสมัยโบราณไม่ว่าประเทศไทยเราหรือที่ไหนก็ตามในโลกนี้ครับเหมือนกันหมดอะบางเผ่าพันธุ์บางภพชาติก็เกเรคือบ้าอำนาจอยากมีอำนาจเหนืออยากครองโลกอยากครองประเทศอื่นอยากมีอำนาจเหนือผู้อื่นเอาเขามาเป็นข้าทาสบริวารให้ช่วยทำมาหากินให้แล้วตัวเองก็ได้เสวยสุขทำตัวเป็นพระเจ้าตั้งแต่สมัยโบราณนะครับลัทธิล่าอาณานิคมก็คือไปล่าประเทศอื่นเอามาเป็นเมืองขึ้นแล้วจะได้เอาทรัพย์สมบัติจากประเทศอื่นมันเราไม่ต้องไปตีมันเดี๋ยวมันต้องส่งมาขึ้นกับเราถ้ามันไม่ขึ้นเราส่งทหารไปปราบมันปรากฏว่าเขาต่อสู้แล้วตัวเองแพ้ทั้งที่ตัวเองเป็นฝ่ายลุกรานนะครับก็เลยอาฆาตพยาบาทถูกยึดแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติยึดเมืองยึดเมียยึดลูกอาฆาตไปแล้วครับอาฆาตมากเลยครับมันภาพที่ท่านเห็นทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านเราหรือใกล้ๆบ้านเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของลิเกหลงโรงทั้งนั้นเลยครับเพราะจิตวิญญาณพยาบาทมาเพื่อจะแก้แค้นเอาคืนสถานเดียวแต่สังเกตไหมครับแก้แค้นทีไรก็ฝังแค้นมากขึ้นคือแพ้ตลอดครับไม่ยอมเลิกรายิ่งแค้นมากขึ้นก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยมันรวยมากแล้วทำไมมันยังจะเอาอีกฮะก็เพราะว่ายังไม่สะใจไงจะเอาให้ตายอ่ะจะเอาให้เป็นเมืองขึ้นให้ได้เห็นยังครับแต่ยังไงก็ตามหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นเมื่อกรรมที่ทำที่ก่อไว้มันยังไม่ถึงที่สุดเราก็จะไม่เห็นคำตอบที่ชัดเจนนะครับคอยดูต่อไปนะครับไม่ว่าประเทศไหนในโลกโอเคไหมเพื่อมาเกิดใหม่เพื่อแก้แค้นมันเป็นเรื่องราวของอดีตชาติทั้งนั้นนะครับแล้วภพชาติใหม่ๆในภพชาตินี้มันยิ่งฝังแค้นมากขึ้นเพราะว่าแก้แค้นไม่สำเร็จยิ่งแก้ยิ่งแค้นหนักขึ้นนั่นเองครับพี่ๆน้องๆครับจิตวิญญาณพยาบาทเราจะมองเห็นได้ตั้งแต่สังคมเล็กๆครับคือบ้านหรือครอบครัวจิตวิญญาณที่พยาบาทเนี่ยมันจะจูงมือกันมาเกิดเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันก็มีครับเขาเรียกว่ามาเพื่อป่วนบ้านป่วนครอบครัวเคยได้ยินไหมฆ่ายกครัวแล้วฆ่าตัวตาม
ที่ฆ่าจนตายยกครัวนะนี่ครอบครัวนี่ฆ่าตายหมดแล้วฆ่าตัวตายตาม เพราะได้แก้แค้นสำเร็จแล้วทางจิตวิญญาณไอ้จิตวิญญาณขอโทษจิตหยาบมันสำนึกผิด ว่าเฮ้ยกูฆ่ายกครัวไปได้ยังไงเนี่ยพอเกิดสติขึ้นมาปั๊บสำนึกได้ว่าเฮ้ยกูไม่น่าไปฆ่าทั้งครอบครัวเลยนี่พ่อกูแม่กูผัวกูหรือเมียกูนี่ลูกกูเนี่ยกูฆ่าได้ลงคอได้ไงเนี่ยกูฆ่ายกครัวได้ไงโอ้เสียใจมากเลยบางคนบอกว่าฆ่าตัวเองหนีความผิดไม่ใช่ครับ ทำอัตตวินิบาตกรรมเพราะเสียใจมากสำนึกผิดบาปเลยจิตหยาบสำนึกอีตอนที่ได้ทำตามอำนาจของจิตวิญญาณที่มาเพื่อพยาบาทมาเพื่อแก้แค้นเอาถึงตายไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าในอดีตชาตินั้นคนที่มาเกิดเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่ลูกอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยมีชะตากรรมที่เกี่ยวกันมาเกี่ยวกรรมกันมาครับไม่ใช่ครอบครัวที่เกิดจากชะตาชีวิตคือวางแผนกันอย่างดีว่าจะมาเป็นผัวเป็นเมียเราจะมาช่วยกันเพื่อให้ความรักกับโลกอะไรแบบนี้ไม่ใช่ครับแต่เป็นจิตวิญญาณที่อาฆาตพยาบาทกันแล้วจูมือมาเกิดอยู่ในครอบครัวเดียวกันท่านนึกภาพออกไหมเหตุผลที่ทำไมมันถึงฆ่ายกครัวแล้วตายหมดแล้วสำนึกบาปได้แล้วฆ่าตัวเองเพราะว่าละอายต่อความชั่วเสียใจกับความชั่วที่ตัวเองทำโดยที่จิตหยาบนะมันไม่รู้ตัวหรอกว่าเพราะจิตวิญญาณของมันเองนั่นแหละออกมาจัดการฆ่าล้างครัวแทนไอ้จิตหยาบแล้วถามต่อแล้วจิตหยาบปล่อยให้จิตวิญญาณมาทำบาปฆ่ายกครัวคนที่ตัวเองรักพ่อแม่ลูกผัวเมียอะไรเงี้ยได้ยังไงครับเดี๋ยวบอกครับเดี๋ยวเราจะบอกท่านฟังไว้ให้ดีนะฮะทุกสไลด์ที่เราพูดวันนี้ทำให้ท่านตาเหลือกแน่นอนครับไม่มีใครหลับลงหรอกครับท่านจำไว้นะฮะเรามาเฉลยให้ท่านฟังไม่ได้มาสร้างนิยายน้ำเน่าให้ท่านดูธรรมะไม่ใช่นิยายเราจะไม่เขียนเป็นนิยายสอนธรรมะให้ท่านหรอกเราเขียนเป็นพระคัมภีร์อยากอ่านพระคัมภีร์อยากรู้สัจจะอยากรู้อนุตตรธรรมต้องอ่านเองไม่ต้องดูละครเพราะเราไม่ใช่ข่าวสมัยนี้ไม่ใช่ดราม่านะนะให้คนดูข่าวแล้วสนุกสนานเลยดูเหมือนกับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ข่าวมันเป็นละเมงละครอะไรไปนู่นแล้วเสียเวลาด้วยครับข่าวช่วงนึงโอ้โห 3-4 ชั่วโมงสาระไม่ค่อยจะมีเพราะอะไรฮะมัวแต่ดราม่าและคนก็ชอบจังสถานีโทรทัศน์เลยไม่ต้องลงทุนจ้างดาราประหยัดเงินไปเยอะนะครับแต่โฆษณาเข้าจมเลยสถานีโทรทัศน์ก็รวยไปเยอะเพราะอะไรฮะไม่ต้องไม่ต้องจ้างดาราค่าตัวดาราตัวหนึ่งคนก็เป็นแสนแสนใช่ไหมเป็นแสนแสนนะครับยิ่งตัวดังด้วยถ้าไม่เอาดาราดังมาคนก็ไปดูละครนะใช่ไหมไม่เอาบทละครที่นักเขียนชื่อดังต้องจ่ายซื้อลิขสิทธิ์เป็นแสนเป็นล้านเนี่ยก็ไม่มีใครดูใช่ไหมเพื่อขายโฆษณาแล้วเอากำไรอันนี้ไม่ต้องลงทุนเลยโฆษณาเข้าเอา ไม่ต้องเอาเงินค่าโฆษณาไปจ่ายค่าดาราแสดงดาราเลยตกงานกันหมดเลยตอนนี้ก็เลยมาสร้างข่าวกันทาง Facebook บ้าง YouTube กันบ้างนะดาราก็มาสร้างข่าวกันเองสร้างช่องกันเองไม่ต้องผ่านโทรทัศน์ดาวเทียมดิจิตอลอะไรพวกนั้นแหละนะอ้าวปวดบ้านคำว่าปวดบ้านแปลว่ามาสร้างการทะเลาะบอกแว้งกันในบ้านแล้วฆ่ากันตายยกครัวไม่รู้สาเหตุบางทีอย่างเร็วๆเนี้ยมีพี่เคยฆ่าน้องชายเมียฆ่าน้องเมียของตัวเองตายทั้งที่น้องเมียอายุแค่10กว่าขวบเพิ่งออกจากคุกมาด้วยคนที่บ้านไม่รู้เลยตั้งหลายวันนานมากเลยไม่รู้ว่าใครฆ่าใครไม่รู้ใครฆ่าเด็กน้อยคนนี้ไม่รู้ว่าใครฆ่าตำรวจก็หัวหมุนเลยในที่สุดก็จับตัวได้ว่าอ้าวสามีของพี่สาวของมันนั่นเองเป็นคนวางแผนฆ่าไปจ้างคนมาฆ่าจากเหตุผลนิดเดียวมันเพิ่งออกจากคุกมาแล้วชอบมาแกล้งหลานก็คือลูกของกูลูกของกูกับพี่สาวมึงอะนะอ้างว่าไอ้เนี่ยชอบมาแกล้งลูกแกล้งหลานเตือนก็ไม่ฟังเลยโกรธแค่นี้ไปจ้างคนมาฆ่าหลานฆ่าน้องเมียตัวเองเห็นไหมถ้าเราฟังอย่างมีเหตุผลเนี่ยมันไม่น่าที่จะถึงขั้นเอากันตายใช่ไหมพี่น้องครับเห็นไหมครับแต่มันเอาถึงตายนะเดี๋ยวเราจะตอบคำถามนี้ว่าทำไมมันถึงเอาถึงตายได้ท่านนึกไม่ถึงเลยใช่ไหมครับแม่ของคนที่เป็นยายของหลานก็ยังนึกไม่ถึงเลยว่าลูกเขยเนี่ยจะมาฆ่าน้องฆ่าลูกชายตัวเองเนี่ยอ้าวอย่างที่สอง นี่คือการทำร้ายครอบครัวนะฮะอย่างที่สองคือพวกป่วนเมือง
บวนเมืองพวกนี้คือพวกที่ทำร้ายสังคมออกไปนอกบ้านก็คือสังคมทำตัวเป็นเกี่ยวกุ้ยทำตัวเป็นนักเลงทำลายความสงบสุขของผู้คนที่อยู่ในหมู่บ้านในตำบล นั้นทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลหรือบางทีนะแค่รวมตัวกันขี่มอเตอร์ไซค์ทำเป็นเด็กแว้นในเวลากลางคืนขี่มอเตอร์ไซค์แว้นไปทั่วเมืองทำให้ชาวบ้านเขาจะหลับจะนอนลูกเด็กเล็กแดงคนเฒ่าเกินแก่จะนอนทำให้เขานอนไม่หลับเพราะไปซิ่งมอเตอร์ไซค์กันอยู่กลางค่ำกลางคืนพวกนี้คือพวกป่วนเมืองพวกทำร้ายสังคมถามว่าพวกนี้มันมีผลมาจากความพยาบาททางจิตวิญญาณจากชาติที่แล้วมันเคยทำอะไรร่วมกันเป็นหมู่คณะแล้วมัน ไม่สำนึกผิดไม่สำนึกบาปเพราะมันถูกลงโทษถูกสังคมลงโทษถูกกฎหมายลงโทษมันโกรธมันแค้นมากว่าไอ้คนในหมู่บ้านในสังคมเนี่ยไปแจ้งความตำรวจหรือไปรุมทำร้ายพวกมันทั้งที่กูบอกว่ากูเป็นประชาธิปไตยกูมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้วงเล็บถึงแม้ว่ากูจะแหก แหกปากแหกหูชาวบ้านเขาไม่หลับไปได้นอนมันก็เรื่องของกูมึงนอนก็เรื่องของมึงดิมึงมาฟังเสียงมอเตอร์ไซค์แว้นของกูทำไมอะไรเงี้ยนะคือเข้าข้างตัวเองก็เลยโกรธมากหรือในอดีตชาติทำผิดอะไรบางอย่างแล้วถูกผู้บังคับบัญชาเบื้องสูงเนี่ยลงโทษหมู่เจ็บปวดทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเพราะเจ้านายใจดำลงโทษรุนแรงเพราะพวกมันทำผิดจะเป็นหมู่คณะมันเลยอาฆาตโกรธแค้นมากอาฆาตสังคมอาฆาตมองสังคมในแง่ลบมันพอมาเกิดชาตินี้ปั๊บพวกมันก็เลยรวมตัวกันซื้อมอเตอร์ไซค์มาหรือไปขโมยมาหรืออะไรก็แล้วแต่พาทำตัวเป็นเด็กแว้นกวนเมืองนึกภาพยังเพราะมันพยาบาทไอ้พวกนี้คือพวกที่ยังไม่เอาใครถึงตายแต่พวกมันอาจจะตายเองเพราะขี่มอเตอร์ไซค์แว้นนั้นล้มแล้วตายใช่ไหมนั่นน่ะก็คือทำร้ายตัวเองนี่เขาเรียกทำร้ายสังคมทำให้สังคมหาความสงบสุขไม่ได้ปวดเมืองเพราะพวกมันขาดสติขาดสติเดี๋ยวเราจะบอกปวดที่3คือปวดประเทศปวดประเทศก็คือพวกที่ทำร้ายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของตัวเองเกิดมาเป็นคนในประเทศเป็นคนรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อลาวหรือรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อเขมรหรืออะไรเนี่ยปากก็ท่องไว้แต่จิตวิญญาณมันไม่ใช่ที่ที่เราบอกถ้าใช่เนี่ยการทำร้ายสถาบันเช่นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อะไรเงี้ยจะไม่มีใครคิดไม่มีแม้แต่จะคิดครับแต่ที่คิดเนี่ยทั้งที่มีเหตุผลอันชวนให้คิดว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้คิดลบแบบนี้ต่อเบื้องสูงอะไรไม่ได้ไม่รู้ความถูกต้องไม่รู้อยู่ที่ไหนครับเพราะเป็นไปตามจิตวิญญาณที่อาฆาตพยาบาทไว้เนี่ยครับในสมัยโบราณบุพกษัตริย์เป็นนักรบนะกษัตริย์เป็นนักรบครับไปทำศึกสงครามกับข้าศึกบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างที่เรายกตัวอย่างตะกี้ครับแล้วปรากฏว่าไปเอาชนะเขามาไปตัดหัวเขาตามหลักพิชัยสงครามเป็นธรรมเนียมของการทำศึกใครแพ้ก็ต้องถูกตัดหัวถูกยึดลูกยึดเมียยึดสมบัติครับแต่ปรากฏว่าไอ้คนพวกที่ทำร้ายที่ป่วนประเทศเนี่ยคือพวกที่เป็นจิตวิญญาณอาฆาตครับแล้วนี่เนื่องจากภพชาตินี้เป็นภพชาติสุดท้ายที่พระบิดาปิดยุคแล้วพลังงานเก่าจึงให้มาเกิดในแผ่นดินที่อาฆาตนี่เลยเพื่ออะไรจะได้ไม่ต้องเที่ยวตามหาเพื่อจะมาแก้ไขหรือจะมาแก้แค้นพระบิดาก็เปิดโอกาสให้ครับแต่แปลว่าไอ้พวกป่วนเนี่ยส่วนมากมันมาแก้แค้นมากกว่ามาแก้ไขเพราะมันแค้นฝังเพราะถูกยึดลูกยึดเมียยึดสมบัติไม่ได้สนใจหรอกว่าเพราะตัวเองเกเรเองก้าวร้าวเองเป็นผู้รุกรานเองเลยต้องตายก็เลยอาฆาตโกรธแค้นมันสมบัติของกูเอาไปมึงเอากูไปมันชาตินี้กูจะมาเอาคืนเอาคืนโดยตรงไม่ได้กูก็ช่อฉนคดโกงตรงๆโกงซื่อๆโกงอ้อมๆทำทุกวิธีทางเพื่อจะเอาคืนมันการทุจริตคอร์รัปชันของคนพวกนี้มันก็มาจากการที่นะมันมองว่าเนี่ยไอชาตินี้ประเทศนี้ไอสถาบันที่เนี่ยเคยเอาของกูมายึดของกูมากูจะมาเอาคืนแถมดอกเบี้ยด้วยเอาแล้วยังไม่พอยังเอาอีกอะไรแบบนี้ แล้วก็พยายามสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นเพื่ออะไรมึงอย่าเป็นสุขเลยอย่าอยู่อย่างเป็นสุขเลยเพราะเคยทำลายบ้านเมืองกูไม่ให้มีความสุขวงเล็บกูจะไม่สนนะเพราะกูไปลุกลานมึงก่อนท่านนึกภาพออกยังเพราะฉะนั้นอย่าไปถามเลยว่าทำไมไม่สำนึกรักประเทศชาติตัวเองนะครับก็เพราะว่ามันเป็นจิตวิญญาณพยาบาท
เป็นจิตวิญญาณพยาบาทมันจึงต้องสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อป่วนทั้งที่รู้ว่าจุดจบธรรมะย่อมชนะอาธรรมแผลฝังหุ่นจนได้ในที่สุดก็อาจจะต้องฆ่าตัวเองตายเพราะใครฆ่ากูไม่ได้ต้องฆ่าตัวเองตายไม่งั้นก็ต้องเสียสติขาดสติก็ตายทั้งเป็นเพราะเครียดมากสู้แล้วแพ้สู้แล้วแพ้หรือถ้าในอดีตชาติเคยมีแม่ทัพนายกองบางคนที่มีอำนาจบารมีเหนือกว่าไอ้คนที่ป่วนเนี่ยบางคนเนี่ยนะระดับเป็นแม่ทัพนายกองเหมือนกันนะนะเคยมีปืนยาวอ่ะยัดกระสุนเข้าไปนะ2นัดเดียวเปี้ยงเดียวเนี่ยตายชาตินี้ก็อาจจะเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยถ้าไอ้มือปืนคนนั้นที่เป็นแม่ทัพนายกองของประเทศเนี้ยที่เคยจัดการไอ้หมอนี่ได้แล้วมันตายไปแล้วมันแพ้ทางกันใช่มั้ยชาตินี้เกิดมาทันพอดีไอ้หมอนั้นก็โดนแบบเดิมท่านนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่รู้ความจริงในเรื่องเหล่านี้จะไม่แปลกใจหรอกครับว่าทำไมบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้ทำไมอเมริกาเป็นอย่างนี้นะจีนเป็นอย่างนั้นฮ่องกงเป็นอย่างนั้นนะซีเรียเป็นอย่างนี้นะมันมีที่มาทั้งนั้นครับมันมีเบื้องหลังทั้งนั้นพี่น้องครับแต่เราไม่อยากเอามาพูดวันนี้เราไม่ได้ยุ่งการเมืองนะแต่เราพูดเบื้องหลังมิติโลกให้พี่ๆน้องๆฟังแล้วหายหงุดหงิดหายเครียดให้ได้รู้ความจริงเพราะถ้าเราไม่กล่าวก็ไม่มีใครรู้ครับนะแล้วส่วนมันจะจบอะไรยังไงก็ไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมพ้นครับท่านสบายใจได้จ้ะครับทำดีย่อมได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วครับวันยังค่ำครับนะเราพูดให้ท่านฟังส่วนไอ้พวก ป่วนเมืองทำร้ายสังคมพวกเนี้ยก็คือพวกที่ไม่พึงพอใจเพราะถูกทำร้ายมาก่อนนะแต่ไม่ต้องการเอาถึงตายบวชบ้านทำร้ายครอบครัวอาจจะเคยฆ ่ากันตายฆ ่ากันตายมาแล้วในบทบาทของพ่อแม่ลูกในครอบครัวหรือบทบาทของต่างครอบครัวอะไรแบบนี้ก็ จิตใต้สำนึกหรือเมื่อขบาก็จะไปเหนี่ยวรั้งให้แต่ละคนเนี่ยมาร่วมอยู่ในครอบครัวเดียวกันมาร่วมอยู่ในเมืองเดียวกันในสังคมเดียวกันหรือมาอยู่ในประเทศชาติเดียวกัน เพื่อจะให้จัดการให้จิตวิญญาณเนี่ยหมดภาระที่จิตหยาบสร้างไว้แก้ไขนะจริงๆแล้วไม่ใช่ให้มาแก้แค้นแก้แค้นมันยิ่งแค้นหนักเข้าไปอีกมันไม่จบนะครับพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้อโหสิกรรมมันรัฐบาลไหนก็ตามครับถ้าเจอม็อบเจออะไรพันนี้ให้รู้ไว้เลยครับบางคนที่เป็นแกนนำของม็อบเนี่ยเคยเกิดเป็นลูกกษัตริย์ของคนไทยในอดีตตั้งแต่สมัย อะไรล่ะสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยานะรัตนโกสินทร์เคยเกิดมาในยุคนั้นแล้วปรากฏว่าเป็นลูกเจ้านะแต่ดันคิดไม่ซื่อซองสุมผู้คนเพื่อจะไปโค่นเจ้าอย่างเช่นศรีสัชนาลัยเป็นเมืองลูกหลวงของสุโขทัยตัวเองเป็นลูกคนที่5ของศรีสัชนาลัยนะเขาเรียกพระเจ้าง่วนำถมหรือนำถุงเป็นคนที่5อยากจะไปยึดอำนาจทั้งที่เป็นญาติกันเองนะเป็นพระญาติกันเองนะที่ครองสุโขทัยอยู่ซ่องสุมผู้คนปรากฏว่าถูกจับได้เลยต้องถูกประหาร7ชั่วโคตรก็แปลว่าครอบครัววงศาคณะญาติกันเองถูกตัดหัวนั่นแน่หนึ่งในนั้นน่ะที่เป็นพระเจ้าง่วนำถมหรือนำถุงเนี่ยตายไปแล้วก็เลยมาเกิดในชาตินี้ครับแล้วหนึ่งในนั้นก็เคยติดคุกมาแล้วครับและตอนนี้ก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษออกมาแล้วก็มีสำนึกแล้วนั่นเป็นเพราะจิตวิญญาณเขาเคยเป็นคนไทยมาก่อนไงแต่บางคนที่มันไม่ใช่คนไทยเนี่ยติดคุกออกมาก็ไม่สำนึกติดคุกตรงนี้ไปต่างประเทศก็เรียกว่าหนีคุกก็ยังไม่สำนึกครับยังไม่ยอมเลิกลาจนกว่าจะสะใจนี่ครับเพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะบอกว่าพวกที่สี่คือพวกป่วนโลกพวกที่ป่วนโลกคือพวกที่ทำร้ายโลกเป็นตำรวจโลกเป็นอันธพาลประจำโลกพวกนี้เวลาทำอะไรแล้วมันทำระดับชาติระดับประเทศแล้วก็เลยฝังหุ่นพวกนี้อดีตชาติมันเกิดในยุคแอตแลนติสทุกคนสังเกตไหมไฟป่าเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในแคลิฟอร์เนียทางด้านซีกตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกาคุณรู้ไหมใต้แผ่นดินของแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันคือแอตแลนติสที่พลิกคว่ำจมอยู่ใต้ทะเลเวลาชำระโลกคราวนี้ครับแผ่นดินประเทศนี้มันจะพลิกคว่ำลงและจะหงายเอาแอตแลนติสที่มันหายไปเป็นหมื่นๆปีมาแล้วโผล่ขึ้นมาให้ท่านเห็นบรรทุกเนี่ยมีไฟเผามันจะเผากันเองหรือจะเผาโดยมอดหรือจะมอดถูกเผาเรายังไม่เฉลยนะมีพายุมีน้ำท่วมมีไฟป่าตอนนี้แคลิฟอร์เนีย
พวกเนี้ยเป็นพวกที่เคยเป็นแอตแลนติสแล้วกลับชาติมาเกิดพระบิดาให้กลับชาติมาเกิดในภพชาตินี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้มาแก้ไขครับโอกาสที่จิตวิญญาณจะได้กลับบ้านสักทีเนี่ยนะมันถึงจะมีมาแก้ไขเพื่อทำให้จิตใสใจก็คือจิตวิญญาณสวยมาชำระกรรมให้จบสิ้นโดยให้อาจารย์ปริญญาเนี่ยมากล่าวความจริงให้ฟังเพื่อเกิดสติทางวิญญาณอโหสิกรรมทำไมอโหสิเนี่ยมันก็จะวนเวียนอย่างเงี้ยครับกลับบ้านไม่ได้จิตวิญญาณก็จะแตกสลายเพราะถูกทำให้ระเบิดเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลเลยนะครับถ้าดื้อรั้นและไม่เชื่อฟังที่พระบิดาเมตตาให้เรากล่าวให้ท่านฟังป่วนโลกทำร้ายโลกนะมันไม่มีสิ่งใดที่จะยุติทุกอย่างได้ด้วยคำว่าอโหสิกรรมขีดเส้นใต้ให้อภัยแก่บุคคลที่แม้ท่านเห็นว่าไม่สมควรที่จะให้อภัยนี่คือคนใจใหญ่คนจิตใจสูงนี่คือจิตจักรวาลไม่ใช่จิตวิญญาณธรรมดาแล้วท่านต้องทำให้ได้ท่านจะสง่างามที่สุดสมกับที่เป็นลูกพระบิดาสมกับเป็นพี่ๆน้องๆของเราท่านต้องทำให้ได้เราให้กำลังใจทุกท่านโอเคไหมครับทีนี้หลายคนก็ถามว่าเอ๊ะอาจารย์แล้วตะกี้บอกแหมกๆว่าที่มันฆ่ายกครัวเนี่ยเป็นผัวเป็นเมียกันเองแล้วฆ่ายกครัวฆ่าทั้งโคตรเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะจิตวิญญาณออกมาฆ่าแล้วเราจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอย่างนั้นได้ยังไงเพราะเราไม่รู้ว่าผัวเราเมียเราเออใครบ้างวะที่มันเป็นเจ้ากรรมนายเวรกูมันอาฆาตพยาบาทมาชาตินี้มันจะมาฆ่ากูจะแก้แค้นเอาคืนถูกไหมครับเดี๋ยวเราจะบอกให้

จิตวิญญาณพยาบาทเอาดูหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวหน่อยนะทางซ้ายจิตวิญญาณพยาบาทถ้าจิตวิญญาณพยาบาทด้านแรกเนี่ยท่านต้องระวังตัวท่านเองว่าท่านจะไปทำร้ายผู้อื่นทำร้ายลูกทำร้ายผัวทำร้ายเมียตัวเองทำร้ายพ่อแม่วงศาคณาญาติที่อยู่ในครอบครัวตัวเองโอกาสทำร้ายมีสูงมากถ้าท่านเป็นจิตวิญญาณพยาบาทมาเกิดเราบอกจิตหยาบของท่านให้รู้จิตหยาบของท่านในชาตินี้ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับอะไรกับอดีตชาติแต่เป็นจิตหยาบที่ต้องทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณใช่ไหมแต่ถ้าจิตวิญญาณมาเพื่อจะต้องฆ่าเมียเราให้ตายฆ่าลูกฆ่าจิตวิญญาณที่มันเกิดเป็นลูกให้ตายจิตหยาบท่านจะยอมตามไหมเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าพี่น้องครับไม่ถูกต้องใช่ไหมนั่นไอ้คนที่เปล่าขึ้นเวทีมันจะทำร้ายสถาบันตัวเองอ่ะถ้าจิตหยาบมีสติซะหน่อยนะบอกตัวเองเลยว่าเฮ้ยเกิดมาบนแผ่นดินนี้ซุกหัวนอนอยู่บนแผ่นดินเนี่ยจะมาทำลายประเทศชาติแตกเป็นเสียงๆทำให้สังคมเสียหายทำให้เกิดการฆ่ากันตายทำให้หายนะเนี่ยมันควรไหมถ้าที่เรามาเกิดบนแผ่นดินเนี้ยจิตหยาบเตือนสติตัวเองได้อย่าไปทำตามจิตวิญญาณของตัวเองที่มันถือรหัสแค้นมาครับถ้าท่านสามารถสั่นสะเทือนเป็นอดทนอดกลั้นให้อภัยได้สั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อให้ได้กระแทกเข้าไปที่จิตวิญญาณเลยนะให้พี่เพียเดียนรับรู้แรงสั่นสะเทือนที่เป็นบวกตรงเนี้ยขณะที่จิตวิญญาณมันเอาลบมาเนี่ยลบกับบวกเวลามันเจอกันเนี่ยนะเราเอาบวกใส่เข้าไปลบนะมันจะมาจับคู่กับบวกบวกมันมีหน้าที่ทำให้ลบเป็นกลางพี่น้องครับและไอ้บุพกรรมแม่เหล็กที่อาฆาตโกรธแค้นทางจิตวิญญาณมาพยาบาทมาจะเอาถึงตายมันก็จะกลายเป็นสมดุลคือสงบพอจิตวิญญาณสงบเนี่ยการจะฆ่ากันตายแก้แค้นกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นเข้าใจไหมนี่แสดงว่าไอ้คนที่อยู่ในม็อบหรืออยู่บนเวทีที่จะเอาเรื่องเอาราวประเทศชาติตัวเองเลยกันแล้วแต่นี่เราพูดวิชาการนะถ้าไม่ต้องการที่จะทำแบบนี้ไม่ต้องการจะทำแบบอย่างที่เราพูดนะท่านต้องเอาบวกเข้ามาในจิตของท่านคิดบวกเฮ้ยไม่ได้เราเป็นคนไทยด้วยกันทำอย่างนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีปัญหาไม่เข้าใจกันต้องไม่ฆ่ากันตายไม่ทำร้ายกันต้องเจรจากันต้องพูดคุยกันต้องสมยอมกันต้องคอมโพรไมส์กันต้องประนีประนอมกันอะไรแบบนี้ครับใช่ไหมนั่นคือทางออกจริงไหมครับหรือข้อที่หนึ่งถ้าท่านไม่ต้องการให้จิตวิญญาณของท่านออกมาทำหน้าที่แทนจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านเพราะรู้ว่าจิตวิญญาณเอาความอาฆาตพยาบาทจะเอาถึงตายมาเนี่ยอย่าเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณของท่านออกมาทำหน้าที่แทนจิตหยาบของท่านเด็ดขาดจิตวิญญาณของท่านพยาบาทให้ระวังตัวท่านจะทำร้ายผู้อื่นวิธีการป้องกันไม่ให้ตัวเองไปทำร้ายผู้อื่นก็คืออย่าจิตตกคำว่าอย่าจิตตกแปลว่าอะไรอย่าสติแตกนั่นเองท่านจะจิตตกก็ต่อเมื่อถูกยั่วยุใช่ไหมถ้าท่านมีมหาสติถ้าท่านมีปณิธานแห่งการหลุดพ้นหรือปฏิญาณแห่งการหลุดพ้นหรือปฏิญาณแห่งนิพพานท่านจะไม่มีวันจิตตกแน่นอนเราจึงบอกขอพระบิดาว่าให้ลูกแก้วสองลูกที่ศักดิ์สิทธิ์มาให้ท่านถือครองไว้ในการดำเนินชีวิตอย่าทำจิตตกอย่าทำสติแตกต้องมีมหาสติต้องมีปณิธานแห่งการหลุดพ้นหรือปณิธานแห่งนิพพานอย่าเป็นทาสของการถูกยั่วยุโดยง่ายดายคุณสังเกตไหมครับผัวเมียที่ฆ่ากันตายเนี่ยทั้งที่รักกันนะแต่พอตอนโมโหขาดสติมันทุบตีทำร้ายกันหัวร้างข้างแตกหรือเอาถึงตายได้ใช่ไหมครับที่ท่านบอกขาดสติอะไรขาดจิตหยาบขาดสติพอจิตหยาบขาดสติปั๊บจิตวิญญาณจะออกมาทำหน้าที่แทนมาสวมแทนทันทีแล้วเขารอจังหวะที่จะต้องทำตามหน้าที่คือแก้แค้นอยู่ครับแล้วเป็นไงครับถ้าความแก้แค้นซึ่งเป็นความต้องการทางจิตวิญญาณอันเกิดจากจิตหยาบในชาติที่แล้วสั่งสมไว้ว่าจะต้องเอาให้ตายมันสารพัดวิธีครับทำให้ตายทันทีครับผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวคนในครอบครัวฆ่ากันได้แน่นอนครับเพราะอะไรเพราะขาดสติคือจิตตกอ้าวขาดสติอย่างที่สองคือสติแตกอย่างที่เราบอกจิตตกนี่แปลว่าจิตตกไปจากการสั่นสะเทือนที่เป็นความสงบสุขรำคาญหงุดหงิดอย่างเนี้ยถ้าจิตตกแค่นี้อาจจะยังไม่เอาถึงตายนะแต่สติแตกแล้วไม่แน่ควบคุมตัวเองไม่ได้อย่างที่สามครับอย่าลุ่มหลงงมงายคำว่าลุ่มหลงงมงายเนี่ยเช่นหวังในอามิตรอยากได้ประโยชน์คนที่ก็ต้องการจะแก้แค้นประเทศชาติของตัวเอง
ทำคนเดียวไม่ได้เอาตังมาล่อเอาตำแหน่งมาล่อถ้ากูชนะนะกูจะได้เป็นรัฐบาลเนี่ยกูจะเอามึงมาเป็นรัฐมนตรีกูเอามึงมาเป็นรองนายกอะไรก็แล้วแต่จะให้สัญญาถ้าหวังในอามิตรคือลุ่มหลงงมงายกับสิ่งที่ถูกเอามาชักจูงหรือไม่ตั้งเม็ดเงินหรือบอกมึงทำเลยมึงขึ้นเวทีเลยไม่ต้องกลัวนะถ้าถึงตอนนั้นเขาจะเอาเรื่องมึงจะจับมึงนะกูจะช่วยมึงหนีออกมีคนของกูอยู่เดี๋ยวเขาพามึงหนีมึงมาอยู่ที่ประเทศที่กูอยู่เนี่ยหรือไปอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้กูจะให้มึงลี้ภัยไปอะไรเงี้ยอันนี้เราสมมุตินะนะเราสมมุตินะเราสมมุติให้ท่านฟังนะครับไอ้สามข้อเลยไหมอย่าสติแตกอย่าลุ่มหลงลุ่มหลงในสิ่งที่เป็นลมๆแรงๆบอกว่ามึงสู้เลยถ้ามันยกกองทัพมาตีกับมึงนะกูจะออกมายืนเคียงข้างมึงมาสู้กับมันเองแต่ว่าจริงๆแล้วบางทีกูเพ่นก่อนอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างนะเราไม่ได้เล่นการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่เราเอาเรื่องเบื้องหลังมิติโลกมาพูดให้ท่านฟังแต่ต้องมียกตัวอย่างปัจจุบันให้ท่านฟังบ้างเพื่อท่านได้เชื่อมโยงความคิดแบบ lateral thinking คิดเชื่อมโยงได้ว่าอะไรเป็นอะไรถ้าจะได้ฉลาดในการเป็นมนุษย์แล้วไม่เครียดไม่กังวลจะได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนทางด้านจิตวิญญาณคือหลุดพ้นนิพพานกันเสียทีนะอย่าไปลุ่มหลงอย่างที่สี่อย่าเมาไม้คำว่าเมาไม้นี่แปลว่าไม่ได้สติที่พระศาสดาพระองค์สอนว่าสุราเมาเป็นระยะระยะให้งดเว้นการดื่มเหล้าเมายาเป็นการทำลายสติของตัวเองไม่ใช่คนอื่นยั่วยุแล้วสติแตกแต่ตัวเองกินขอเครื่องดองของเมาเข้าไปแล้วทำให้เมาอ่ะคุมสติตัวเองไม่ได้โอกาสที่ตัวเองคุมสติไม่ได้เขาเรียกสติหลุดเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณออกมาทำหน้าที่แทนแล้วถ้าจิตวิญญาณนั้นพกพาความอาฆาตแค้นมาด้วยล่ะพี่น้องครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าการฆ่ากันตายก็เกิดขึ้นหรือการทำร้ายกันถึงแม้ไม่ตายก็จะเกิดขึ้นถูกไหมครับอย่างนี้เขาเรียกว่าท่านจะทำร้ายผู้อื่นได้เมื่อไหร่ก็ตามทีที่ท่านขาดสติมันถ้าท่านป้องกันสติไว้ไม่ให้ขาดสติท่านก็จะต้องไม่จิตตกไม่สติแตกไม่ลุ่มหลงงมงายและก็ไม่เมามายด้วยการดื่มเครื่องดองของเมาคนเมาเหล้าเมายาเนี่ยสังเกตไหมไม่ว่ายาเสพติดชนิดไหนก็ตามถ้าเมาแล้วเนี่ยมีโอกาสฆ่าคนตายได้ทั้งนั้นนะครับส่วนมากมันไม่ฆ่าคนอื่นแล้วมันฆ่าคนใกล้ตัวเนี่ยหรือบางทีบางคนที่มันไปจับเอามีดมาจ่อคอเพราะมันเมายาบ้าทำท่าจะฆ่าเขาตายคนคนนั้นก็ไม่ใช่บังเอิญนะจิตวิญญาณของคนคนนั้นอ่ะเคยเกี่ยวกรรมกับมันมาเหมือนกันนะครับเห็นไหมคนตั้งเยอะแยะทำไมมันไม่จับเอามีดมาจ่อที่คอหอยทำไมไปจับเธอคนนั้นทำไมจับเด็กคนนี้ล่ะไม่ใช่บังเอิญนะเบื้องหลังมิติโลกมันมีอะไรมากกว่าที่ท่านเห็นด้วยตาเนื้อของท่านซิอีกครับพี่น้องครับนะเอานะไอ้นี่ป้องกันตัวเองจะได้ไม่ต้องไปทำร้ายผู้อื่นเพราะจิตวิญญาณของท่านเนี่ยเป็นจิตวิญญาณพยาบาทคนบางคนที่อยู่ใกล้ตัวท่านหรือในชีวิตของท่านมันมีอยู่ท่านต้องเอาตัวรอดให้ได้จนกว่าจะจบสิ้นอายุขัยจะได้ไม่ทำบาปอีกหรือต้องเรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาของท่านทำยังไงที่จะอโหสิกรรมทั้งหมดมันทำบุญเยอะๆมันคิดบวกคิดด้านบวกเยอะๆนึกออกไหมฮะสร้างวีรกรรมด้านบวกเยอะๆมันจะทำให้จิตหยาบของท่านเนี่ยนะอ่อนโยนลงและสั่นสะเทือนเป็นบวกได้มากขึ้นมันก็จะไปผลักดันจิตวิญญาณพยาบาทที่เป็นคลื่นความถี่ที่เป็นลบเนี่ยมันจะไปทำให้มันสมดุลได้สงบได้คือสมดุลเรามาดูต่อจิตวิญญาณพยาบาทอีกประเภทหนึ่งคือระวังจะถูกผู้อื่นทำร้ายท่านไม่ทำร้ายผู้อื่นท่านป้องกันได้เพราะท่านเป็นจิตวิญญาณพยาบาทขณะเดียวกันถ้ามีจิตวิญญาณของคนที่ใกล้ตัวท่านเนี่ยในครอบครัวหรือในเมืองในสังคมหรือในประเทศชาติเขาต้องการจะทำร้ายท่านเพราะเขาพยาบาทท่านไม่ว่าทำร้ายด้วยการเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์เสียผลประโยชน์เสียเวลาเสียใจเสียหายชื่อเสียงหรือเสียชีวิตก็ตามจิตวิญญาณพยาบาทมันมาเอาคืนได้ทั้งนั้นสิ่งที่ท่านจะสามารถทำได้ก็คือ1ครับอย่ายั่วยุคนที่จะทำร้ายท่านคือคนที่ขาดสติเหมือนท่านนั่นแหละถ้าท่านไปทำให้เขาขาดสติเมื่อไหร่มันฆ่าท่านได้แน่มันทำร้ายท่านได้แน่มันแก้แค้นท่านได้แน่อย่ายั่วยุครับนั่นแปลว่าใครชวนท่านทะเลาะอย่าไปทะเลาะกับเขาด้วยเวลาจะปฏิบัติอะไรกับใครอย่าเป็นเงื่อนไขให้เขาไม่พอใจอย่าเป็นเงื่อนไขให้เขาสติแตกเราพร่ำพูดตลอดเวลา
มันถ้าท่านรักได้ให้อภัยเป็นไม่ก้าวล่วงใครใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตท่านปลอดภัยไหมครับมรรควิถีจิตจักรวาลน่ะปลอดภัยไหมพี่น้องครับแต่ที่ผ่านมาท่านท่องได้แต่ไม่ค่อยยอมจะทำมาครับท่านจะอยู่รอดและปลอดภัยใช้ชีวิตได้อย่างสง่างามมีอายุไขยืนยาวท่านจะเป็นผู้ที่ถูกคัดไว้นะถึงแม้จะเป็นนะปลาที่หายใจด้วยปอดแต่อยู่ในน้ำได้อย่างปลอดภัยเพราะไม่มีเวรไม่มีกรรมจะต้องรับผิดชอบจิตวิญญาณกับพี่พรีเดนก็จะมีพลังในการปกป้องเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงให้อยู่รอดปลอดภัยจากเชื้อโรคสารพัดท่านอย่าไปคิดว่าท่านเจ๋งท่านเก่งคนเดียวจิตวิญญาณของท่านพี่พรีเดนของท่านต้องช่วยเหลือท่านด้วยต้องอุ้มสมท่านด้วยไม่งั้นไม่ได้เพราะท่านเป็นคน2มิติไม่ใช่กายหยาบที่เป็นมนุษย์อย่างเดียวท่านมีจิตวิญญาณเป็นตัวตนแก่นแท้ด้วยท่านจำไว้ครับอย่างที่2ครับอย่าย้าวยวนอย่าไปย้าวยวนเขายั่วยุก็ไม่ได้ย้าวยวนก็ไม่ได้ย้าวยวนก็คือยียวนยียวนมันเบากว่ายั่วยุแต่บางคนเนี่ยถ้าเขาอาฆาตแรงๆเนี่ยแค่นะไม่ใช่ยั่วยุนะแค่ย้าวยวนยียวนกวนโอ้ยนิดหน่อยมันก็เอาเรื่องแล้วนะมันหาว่าไปลบหลู่ศักดิ์ศรีไปหมิ่นเกียรติมันนะครับทำให้มันสติแตกได้เหมือนกันนะครับอย่างที่3ครับอย่าก้าวก่ายอะไรที่ไม่ใช่หน้าที่ของท่านอย่าไปเผือกกับมันมนุษย์เราส่วนใหญ่มันจะไม่ชอบใจนะไม่ชอบให้ใครมาเผือกกับมันแต่ตัวมันอาจจะชอบมาเผือกกับเรานะแต่อย่าไปเอาอย่างมันครับมันเผือกเราได้นะแต่ถ้าเราไปเผือกมันเข้ามันเอาเรื่องนะบางคนเนี่ยถ้าเราไปเผือกกับมันแล้วสิ่งที่ทำให้มันสูญเสียคือเสียหน้าเสียหายเสียตัวเสียใจไปก้าวก่ายสิทธิความเป็นตัวมันเองมันเอาเราถึงตายเลยนะครับเพราะบางคนถือว่าเป็นเรื่องใหญ่หน้าตาเป็นเรื่องใหญ่เกียรติศักดิ์ศรีเป็นเรื่องใหญ่ผลประโยชน์เป็นเรื่องใหญ่เสียเงินไม่ว่าแต่เสียหน้ากูไม่ยอมอะไรเงี้ยนะเสียตัวกูไม่ว่านะแต่เสียหน้ากูไม่ได้อะไรเงี้ยนะเก็บไว้ไปมีอะไรกับเขาแล้วแอบมาเที่ยวพ่นให้คนอื่นฟังทำให้เขาอับอายเขาเอาถึงตายแน่นอนถ้ามึงเอากูเงียบๆไม่เป็นไรแต่เสือเอามาแล้วมาพ่งในที่แจ้งตายทุกรายเห็นไหมครับอย่ายั่วยุอย่ายาวยวนอย่าก้าวก่ายอย่างที่สี่ครับอย่าล่วงเกินครับอย่าล่วงเกินส่วนมากแล้วเนี่ยล่วงเกินทางจิตใจถ้าท่านมีจิตใจที่ล่วงเกินเขาเนี่ยจิตวิญญาณของเขาก็สามารถรับรู้ได้นะครับเพราะว่าจิตหยาบของท่านเนี่ยมันจะเหวี่ยงคลื่นไปหาจิตวิญญาณของตัวท่านเองแล้วพี่พรีเดียนรับทราบก็จะสะท้อนกลับออกมาให้เมื่อขบาริจิตใต้สำนึกเนี่ยเหวี่ยงคลื่นพลังงานที่เป็นรหัสของการล่วงเกินเนี่ยไปกระทำต่อผู้ที่ท่านใช้จิตใส่รหัสว่าล่วงเกินในคนเนี่ยเขาก็จะรับรู้ทางจิตวิญญาณก็จะรับรู้ตอนเป็นมนุษย์ตอนอยู่บนโลกเนี่ยเขาไม่รู้แต่พอตายไปแล้วปั๊บไอ้จิตวิญญาณนั้นก็จะอาฆาตพยาบาทจิตวิญญาณของท่านแล้วพอเกิดชาติหน้ามาก็จะต้องมาเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันต่อโดยที่จิตหยาบของอีกฝ่ายหนึ่งที่ถูกล่วงเกินไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่คือความสลับซับซ้อนในเรื่องของจิตวิญญาณกับจิตหยาบของมนุษย์ข้ามภพชาตินะเพราะฉะนั้นถ้าพูดง่ายๆในสี่อย่างเนี่ยแปลว่าอะไรครับอย่าทำให้ผู้อื่นเสียสติเพราะเราไม่รู้ว่าใครที่อยู่รอบข้างเราอยู่ใกล้ชิดตัวเราใครคือเจ้ากรรมนายเวรของเราใครคือผู้อาฆาตพยาบาทเราและใครคือคนที่เราอาฆาตพยาบาทมาเกิดในชาตินี้ท่านจะไม่รู้ให้รู้ไม่ได้เนี่ยเพราะมันมิติของจิตวิญญาณมันอยู่ข้างในมิติของจิตหยาบอยู่ข้างนอกถ้าจิตหยาบเผลอเมื่อไหร่เพราะว่าประตูบ้านเปิดแง้มเมื่อไหร่ไอ้ที่อยู่ในบ้านก็จะโผล่ออกมาเนี่ยเหมือนเราขังสุนัขเอาไว้ในกรงสุนัขดุถ้าท่านขังกรงไม่แน่นไม่ใส่กลอนไม่ใส่กุญแจนะเปิดแง้มไม่เฉยๆไอ้สุนัขที่ดุร้ายตัวนั้นมันก็พุ่งออกมาจากกรงได้ออกมาทำร้ายคนอื่นก็ได้มันท่านต้องดูแลสุนัขดุของท่านให้ดีๆจิตวิญญาณท่านเหมือนกันครับจิตหยาบต้องดูแลให้ดีๆครับแต่นี่ที่ผ่านมาเป็นไงจิตหยาบดูแลตัวเองก็ยังไม่ได้จะมีน้ำหน้าไปดูแลจิตวิญญาณของตัวเองได้ยังไงครับนี่คืออนุตตรธรรมนี่คือความจริงที่เป็นเมตาฟิสิกส์ pure เมตาฟิสิกส์ที่มนุษย์ทุกคนต้องรู้ครับไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามไม่รู้ไม่ได้ครับไม่รู้ก็กลับบ้านไม่ได้นอกจากคนที่ไม่อยากกลับบ้านเท่านั้นนะเราจึงขอฝากบทแทรกไว้อีกเรื่องครับดูหนังดูละครระวังจะย้อนเข้าหาตัวครับ
ท่านชอบกันใช่ไหมชอบดูละครดูแล้วน้ำลายไหลเอ้ยไม่ใช่ดูแล้วน้ำตาไหลดูแล้วน้ำมูกไหลดูแล้วอึดฮัดโมโหมากโมโหแทนไอ้ตัวละครในละครนั่นน่ะที่กูเข้าข้างมันอยู่อ่ะกูรู้สึกว่ามันเหมือนกับตัวกูเลยนะกูเลยโกรธเพราะมันถูกแกล้งมันถูกทำร้ายกูเลยโกรธกูเลยโมโหท่านรู้ไหมครับว่านั่นน่ะท่านกำลังเอาบทละครของชีวิตที่หลอกๆเนี่ยมันหลอกจิตใต้สำนึกมันหลอกพี่พรีเดียนของตนเองเป็นการเขียนบทละครซ้อนบทละครที่พี่พรีเดียนเป็นผู้บริหารจัดการบทละครให้ท่านเจอชะตากรรมชะตาชีวิตในชีวิตประจำวันท่านก็ไปสร้างบทละครขึ้นมาใหม่เช่นนิยายน้ำเน่าเนี่ยผู้ชายที่เป็นผัวเนี่ยเจ้าชู้ตัวเองก็เป็นเมียเป็นผู้หญิงไงมีผัวเหมือนกันสงสารผู้หญิงที่เป็นนางเอกเพราะผู้ชายแม่งเจ้าชู้ก็เลยด่าผู้ชายที่เป็นผู้ชายเจ้าชู้นั้นแทนคนที่เป็นเมียคนที่เป็นนางเอกถ้าที่มันเป็นละครไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้คิดว่าเป็นเรื่องจริงก็ด่ายังแล้วก็มาคอยระแวงผัวตัวเองผัวตัวเองคือชีวิตจริงกูว่าผัวกูนี่แม่งคงจะเจ้าชู้เหมือนไอ้ผู้ชายที่อยู่ในละครน้ำเน่านี้แน่ๆเลยนะระแวงเลยนะฮะจิตมันฝังไว้เนี่ยจิตใต้สำนึกก็เลยเป็นไงครับทำหน้าที่ให้เสร็จสรรพเลยครับทำหน้าที่ให้กับสามีของตัวเองเนี่ยนอกใจไปเจ้าชู้มีนิสัยเจ้าชู้เนี่ยโดยพี่พีเดียนกับจิตใต้สำนึกหรือเมคบาเป็นผู้ได้รับบัญชามาเพราะจากการที่ผัวเป็นผู้ชายที่ดีๆน่ารักรักครอบครัวก็เลยกลายเป็นผัวเจ้าชู้ไปตามที่เมียคิดอ่ะเขาเรียกว่ายิ่งว่ามันยิ่งยุครับเพราะอะไรฮะเพราะจิตใต้สำนึกมันทำหน้าที่มันเป็นเหนี่ยวรั้งมาให้แบบนั้นเป็นเหนี่ยวรั้งเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนหรืออะไรต่างๆนะทั้งเรื่องดีหรือเรื่องร้ายแล้วก็แต่ถ้าจิตหยาบของมนุษย์นั้นสั่นสะเทือนน่ะท่านคิดว่าเหมือนจริงไหมล่ะเพราะท่านเห็นละครมันเศร้าอ่ะท่านร้องไห้น้ำตาซึมใช่ไหมท่านเห็นว่าโอ้โหมันเป็นคนดีนะท่านประทับใจจนน้ำตาซึมถ้าไม่รู้สึกรู้สาว่ามันเป็นเสมือนหนึ่งเรื่องจริงอ่ะน้ำตาจะไหลน้ำลายจะไหลไหมครับอารมณ์จะเสียอารมณ์จะบูดไปไหมเพราะนางเอกถูกแกล้งพระเอกถูกทำร้ายอะไรแบบนี้และพระเอกเนี่ยสู้กับผู้ร้ายได้เป็นสิบพระเอกมีปืนนะลูกมีปืนนะลูกโม่นะมีอยู่8นัด10นัดเนี่ย9นัดเนี่ยจุดอะไรก็แล้วแต่โอ้ยิงสู้กับผู้ร้ายเป็นร้อยปืนยิงไม่กระสุนไม่หมดอ่ะยังไม่เคยเห็นภาพไหนที่เปลี่ยนลูกโม่เปลี่ยนกระสุนเลยอ่ะใช่ไหมท่านก็โหเชียร์พระเอกใหญ่เลยสู้กับผู้ร้ายให้ได้เอาตัวรอดได้ฆ่ามันได้ได้เอาตัวนั้นได้โอ้ท่านฆ่ามันให้ได้ถึงไปเข้าข้างพระเอกเนี่ยแสดงว่ายุให้เขาทำบาปใช่ไหมครับท่านนึกว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะเอาอารมณ์เอาอะไรใส่เข้าไปนะมันจำไว้นะครับดูหนังดูละครระวังจะย้อนเข้าหาตัวดูละครก็ต้องอย่าไปบ้าตามบทละครดูเพื่อเรียนรู้ว่าอ๋อชีวิตมันเป็นอย่างนี้เหรอมันสร้างละครให้เห็นในมุมใดมุมหนึ่งเรียนรู้ครับดูเพื่อเรียนรู้เพราะว่าเขาเอาชีวิตจริงมาสร้างเป็นละครแต่นี่เราเห็นละครแล้วเรานึกว่าเรื่องจริงไงเราอินมากเลยใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเราเป็นนักแสดงอ่ะเราอินได้ครับเพราะเราแสดงไงแต่เราก็ต้องบอกตัวเองว่าเฮ้ยนี่กูกำลังแสดงสมบทบาทนะเว้ยไม่ใช่ชีวิตจริงของกูเว้ยเพราะดาราบางคนชีวิตก็เหมือนกับบทละครที่ตัวเองชอบแสดงถามว่ามันเป็นไปได้ยังไงอ่ะก็เพราะจิตหยาบสั่งการให้จิตวิญญาณตัวเองผ่านเมื่อคบาผ่านจิตใต้สำนึกและผ่านพี่พรีเดียนเนี่ยให้สั่นสะเทือนตามเพราะกระบวนการของจิตระหว่างจิตนอกกับจิตในนะจิตนอกก็คือจิตหยาบเนี่ยและจิตในก็คือใจก็คือจิตวิญญาณเนี่ยมันมีความผูกพันมันมีกระบวนการสั่นสะเทือนร่วมกันแบบนี้นะพี่ๆน้องๆครับดูหนังดูละครย้อนเข้าหาตัวที่เราอธิบายตะเกียบท่านต้องดูอันนี้ครับอันนี้เรากำลังจะอธิบายเรื่องกรรมจักรของมนุษย์

ับรู้เห็นอะไรได้ยินอะไรก็รับรู้พอรับรู้ปั๊บกรรมจักรเกิดขึ้นตรงไหนครับดันรับเอาครับคำว่ารับเอานี่แปลว่าไม่รับเอาก็ได้นะเช่นชอบก็รับเอาไม่ชอบก็ปฏิเสธคือไม่รับเอาถ้าจิตของท่านเนี่ยสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วเนี่ยนะเกิดการรับรู้ขึ้นมาเพื่อจะรับเอาหรือไม่รับเอาเนี่ยเนี่ยมันจะตกผลึกหล่นลงไปในจิตใต้สำนึกอะทันทีนะเพราะดูละครทีนะตอนนึงอะมันเกิน3นาทีอยู่แล้วพี่น้องครับนะขนาดเขาให้ดูตอนนึง15นาทีแล้วโฆษณา5นาทีท่านก็จะรู้สึกว่าโอ้โหแม่งโฆษณานานชิบหายให้กูดูละครเพ็บเดียวเดี๋ยวโฆษณาอีกแล้วเดี๋ยวโฆษณาอีกแล้วเพราะเราติดพันเนี่ยเห็นไหมจิตหยาบหลงมิติคิดว่าละครที่เราดูอยู่ในตู้โทรทัศน์อะมันเป็นชีวิตจริงและถ้าเราอินกับรักตัวละครคนไหนเราไบแอสกับตัวละครคือลำเอียงเข้ากับตัวละครคนไหนเราก็จะเข้าข้างคนนั้นนะครับจิตเราก็จะสั่นสะเทือนนะเหมือนกับเราเป็นคนคนนั้นไม่มีผิดนะพอสั่นสะเทือนปั๊บคือเกิดผัสสะรับรู้และรับเอาใช่ไหมคลื่นความถี่ของจิตหยาบมันก็จะสั่นสะเทือนนะไปหาจิตวิญญาณเรามาดูภาพนี้นะจิตหยาบก็จะสั่นสะเทือนจิตหยาบถูกจูงจิตให้เชื่อตามถูกจูงจิตให้คล้อยตามมันก็เลยเสมือนหนึ่งจิตหยาบนั้นสั่นสะเทือนด้วยตัวเองจริงๆแต่จิตวิญญาณจิตวิญญาณรู้ไหมว่าเพราะดูหนังดูละครมาไม่รู้ครับเพราะจิตวิญญาณกับพี่เพรียเดียนเนี่ยอยู่ข้างในมันพอจิตหยาบสั่นสะเทือนเพราะถูกจูงจิตให้เชื่อตามก็เลยนึกว่าชีวิตจริงมันเป็นอย่างนั้นกระบวนการของจิตวิญญาณโดยเมอร์คบาหรือจิตใต้สำนึกและก็พี่เพรียเดียนซึ่งเป็นแม่นมคอยประคบประงมดูแลจิตวิญญาณมดไม่ให้ไต่อะไรไม่ให้ตอมอยู่ข้างในก็จะหลงผิดคิดว่าเป็นเรื่องจริงที่จิตหยาบสั่นสะเทือนมามันปฏิบัติการในเรื่องของการเหนี่ยวรั้งเอาสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตมาเช่นหาผู้ชายเจ้าชู้มาให้หรือเจ้าชายผู้ชายของตัวเองเนี่ยดีอยู่แล้วกลายมาเป็นผู้ชายเจ้าชู้อะไรอย่างที่เรายกตัวอย่างตะเกียมันก็จะบังเกิดขึ้นสักวันหนึ่งในชีวิตของครอบครัวนั่นเรากลัวลูกเราจะเป็นเด็กเกเรกลัวมากกลัวลูกเราจะเป็นเด็กเกเรนั่นแปลว่าท่านกำลังสั่งจิตใต้สำนึกของตัวท่านเองผ่านจิตไร้สำนึกของท่านเขาเรียกว่าไปเจาะชัยจิตใต้สำนึกของท่านคือเจาะชัยเมื่อกบาเพื่อที่จะไปเหนี่ยวรั้งไปโปรแกรมให้ลูกของท่านซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของท่านเนี่ยกลายเป็นเด็กเกเรท่านลองดูสิเกรดไหนได้นั่นลูกของท่านก็จะเป็นอย่างที่ท่านคิดจะเป็นอย่างที่ท่านเชื่อหรือจะเป็นอย่างที่ท่านเกลียดท่านกลัวหรือที่ท่านกล่าวอย่างแท้จริงวันนี้เราสอนเราสื่อกับพระบิดามาบอกท่านหมดแล้วท่านควรจะรู้ตัวนะว่าควรจะต้องปฏิบัติต่อตนเองและต่อคนในครอบครัวคนรอบข้างท่านอย่างไรนะถึงจะรอดภาษาอังกฤษเรียกการถูกจูงจิตโดยสิ่งที่เราเห็นแล้วเราคล้อยตามหรือไม่คล้อยตามว่า suggestionเช่นเขามีม็อบเขากำลังจะทำลายความมั่นคงของชาติของแผ่นดินของสถาบันท่านอยากจะไปดูไปฟังว่าเขาว่าไงเขาคุยยังไงระหว่างที่ท่านไปอยู่ในกลุ่มพวกนั้นพลังจิตด้านลบของคนทั้งที่ยืนถือไมค์และพลังจิตของคนที่เป็นหมู่คณะที่ไปเย้เย้ไปเชียร์อยู่หน้าเวทีมันเป็นสนามพลังงานของไฟฟ้าแม่เหล็กที่มันเป็นด้านลบเวลาท่านเอาตัวเข้าไปอยู่จิตของท่านกับเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของท่านมันจะถูกเหนี่ยวนำให้มีพลังอำนาจคล้อยตามคุณสมบัติของคลื่นความถี่ของสนามพลังงานนั้นท่านฟังชัดๆนะครับอย่างนี้ตัวท่านเองเนี่ยก็จะไม่รู้ตัวเลยว่าท่านจะคล้อยตามพวกเขาไปอย่างว่าง่ายคล้อยตามเลยฮะเพราะสนามไฟฟ้าแม่เหล็กตั้งแต่คลื่นความคิดคลื่นจิตคลื่นสมองคลื่นการสั่นสะเทือนทางเซลล์อวัยวะร่างกายทั้งระบบมันจะกลายเป็นคุณสมบัติเดียวกันกับคนหมู่มากที่อยู่ในม็อบในกลุ่มนั้นนะครับโดยที่ท่านไม่รู้ตัวนะถูกจูงจิตภาษาฝรั่งใช้คำเนี้ยที่เราเห็นตัวฟ้าที่ท่านเห็นเนี่ยเราวางไว้บนคลื่นที่สั่นสะเทือนเขาเรียกว่า suggestion คือถูกจูงจิตละครละเมงก็เหมือนกันครับดูแล้วอินมากๆเนี่ยไอตัวละครและบทละครนั้นที่เขาเขียนเป็นบทละครนะมันก็จะมาจูงจิตท่านให้เคลิ้มและคล้อยตามเหมือนเป็นเรื่องจริงนั่นเท่ากับว่าท่านก็กำลังจะทำร้ายตัวเองนะคิดว่าผัวเจ้าชู้เหมือนพระเอกหนังคิดว่าเมียกันลั่นนะเหมือนนางเอก

งนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นจริงนะครับก็ให้ระวังไว้ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปดูมันเลยครับชีวิตจริงในครอบครัวของท่านดูว่าเมียเราน่ารักไหมบกพร่องเราบกพร่องกับเมียตรงไหนเราบกพร่องกับผัวเราตรงไหนเราแก้ปรับปรุงแก้ไขเราในลูกเราเผลอช่องว่างตรงไหนที่ไม่ดูแลลูกเราลูกเราจะเป็นเด็กเหลวไหลยังไงเรามาดูช่องว่างตรงนั้นแล้วปรับปรุงแก้ไขดีกว่าไปดูละครในจอตู้อีกครับและถ้าจะดูนะดูพระโอวาทขององค์จิตจักรวาลอนุตตรธรรมล้วนๆซึ่งตอนนี้มีให้ท่านดูเยอะดีกว่าไปดูละเมงละครนะดูหน้าหล่อๆของเราดูคำกล่าวเพราะๆของเราดูสัจจะที่เป็นอนุตตรธรรมที่เรานำมาฝากมันเกิดประโยชน์กับท่านมหาศาลสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะได้รู้ท่านก็จะได้รู้ผ่านรายการจิตจักรวาลอ่านโลกเนี่ยทุกวันเสาร์ 3:30 นะครับพบกันเสมอครับ

ทีนี้เรามาดูครับมีเวลาเหลืออีกสักเล็กน้อยสิ่งที่เป็นประโยชน์หลายคนเนี่ยตั้งคำถามมาพอเราพูดเรื่องจิตวิญญาณพูดเรื่องมหัศจรรย์ทางจิตวิญญาณหลายคนก็ได้ส่งข้อความมาทางกล่องข้อความชื่นชมมากบอกโอ้เป็นบุญมากที่ได้ฟังไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้จากไหนบางท่านบอกว่าอยากรู้เรื่องพวกนี้มานานแล้วอุ้ยภูมิใจและดีใจมากไม่ใช่บังเอิญเลยที่มาเจออาจารย์ปริญญามาเจอพระบิดามาเจอองค์จิตจักรวาลนะก็นั่นแหละเราก็ยินดีแล้วนี่ท่านก็ถามเรามาว่าวิธีเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณทำยังไงเราขอบอกก่อนนะวิธีเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณนี่ไม่ใช่เป็นการเพิ่มหลังจากที่ท่านเจาะชัยจิตวิญญาณของท่านจนรั่วแล้วนะครับไอ้ถ้ารั่วแล้วเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้ยกเว้นรีบเลิกซะตอนนี้นะถ้าเข้าใจรีบเลิกซะนะแล้วไม่แน่พระบิดาอาจจะทรงเมตตาก็ได้อาจจะช่วยท่านว่ามหัศจรรย์มันก็มีจริงอะนะอ้าววิธีเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณครับ วิธีเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณประการที่หนึ่งครับท่านต้องประสานร่างกายของท่านให้เข้ากับจิตและจิตวิญญาณท่านต้องมีหน้าที่ประสานกายของท่านกายหยาบเนี่ยกายสังขารเนี่ยให้เข้ากับจิตและจิตวิญญาณทำยังไงครับเพื่อประหยัดเวลานะเราบอกเลยให้ท่านทำความเข้าใจให้ได้ว่าเซลล์ทุกเซลล์ของอวัยวะและร่างกายมนุษย์ของท่านเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจท่านถ้าต้องการประสานร่างกายให้เข้ากับจิตและจิตวิญญาณเพื่อเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณให้กับตัวท่านเองจิตวิญญาณของท่านจะได้ไม่อ่อนแอจิตวิญญาณของท่านจะได้แข็งแรงเพื่อจะต่อต้านจิตหยาบของท่านเวลาหลงมิติเนี่ยทำให้จิตวิญญาณโดยพี่เพลียเดียนเนี่ยมีพลังจะต่อต้านไม่เสียสมดุลง่ายไม่เสียเขาเรียกอะไรไม่หลงมิติคือไม่เสื่อมง่ายท่านต้องบอกตัวเองนะว่าทุกเซลล์เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจของท่านแปลว่าอะไรครับแปลว่าทุกเซลล์อวัยวะของร่างกายของท่านจิตและใจของท่านมีอำนาจในการที่จะสั่นสะเทือนเพื่ออะไรก็ได้เกี่ยวกับเซลล์อวัยวะและร่างกายของท่านแค่ข้อหนึ่งยังไม่พอท่านต้องมีข้อสองท่านต้องยอมรับและรู้ด้วยว่าทุกเซลล์ร่างกายและอวัยวะของท่านเชื่อมโยงเอาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นระบบเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันโดยมีจิตและใจก็คือจิตหยาบกับจิตวิญญาณสั่นสะเทือนได้อย่างต่อเนื่องแปลว่าไม่มีเซลล์อวัยวะร่างกายของท่านเซลล์ไหนครับที่จิตจะเข้าไปสั่นสะเทือนไปโปรแกรมไม่ได้ไม่มีเซลล์อวัยวะร่างกายส่วนไหนครับที่จิตวิญญาณของท่านเข้าไปสั่นสะเทือนหรือไปโปรแกรมไม่ได้อย่างที่สามท่านต้องใส่ใจในสิ่งที่ท่านเสพหรือที่ท่านสัมผัสเพื่อให้เซลล์ทุกเซลล์ของอวัยวะร่างกายของท่านยอมรับท่านเคยทำไหมครับเพื่อให้พลังทางจิตวิญญาณของท่านเข้มข้นและสูงส่งท่านต้องทำสามสิ่งนี้คือต้องรู้และยอมรับให้ได้ว่าทุกเซลล์เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจสองทุกเซลล์เชื่อมโยงไว้เป็นหนึ่งเดียวกันสามใส่ใจในสิ่งที่เสพสัมผัสเพื่อให้เซลล์ยอมรับเราจะพูดข้อหนึ่งให้ฟังการที่ท่านรู้ว่าทุกเซลล์เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจทุกเซลล์เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจแสดงว่าถ้าท่านเผลอมีดบาดเกิดบาดแผลขึ้นมาท่านต้องรู้เลยว่าจิตและวิญญาณจิตใจและจิตวิญญาณคือจิตหยาบและจิตวิญญาณของท่านสามารถที่จะคุยกับเซลล์อวัยวะร่างกายที่ถูกมีดบาดหรือที่ชำรุดท่านสามารถคุยได้เช่นท่านจะบอกเซลล์ที่มันถูกมีดบาดว่าเราใช้อำนาจจิตและจิตวิญญาณของตัวเองเราจะรักษาเยียวยาบาดแผลที่ถูกจากมีดบาดเนี่ยให้เซลล์ที่แยกออกจากกันเนี่ยมาประกบติดกันใช้มือกดไว้และใช้จิตสั่งให้มันติดเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวได้เพราะท่านเชื่อว่าจิตและจิตวิญญาณของท่านสามารถสั่งเซลล์อวัยวะร่างกายของท่านได้สั่งว่ามันจะต้องติดจากการที่ถูกมีดบาดแยกและเลือดไหลไม่หยุดเอามือกดแผลไว้นะและใช้ความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเซลล์นี้เซลล์อวัยวะร่างกายทุกส่วนในร่างกายเราเป็นของเราเป็นของจิตเราเป็นของจิตวิญญาณเราเพราะฉะนั้นจิตกับจิตวิญญาณของเราต้องมีอำนาจเหนือนำที่จะดูแลป
กป้องรักษาและคุ้มครองกายหยาบก็คือแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยให้หายสนิทติดได้ท่านลองทำสิครับต้องทำด้วยความเชื่อนะพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของท่านก็จะเกิดขึ้นความมหัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นไม่ต่างกับตอนที่ลูกของท่านวิ่งเล่นซุกซนหกล้มหัวเข่าแตกเลือดไหลซิบๆแล้วมันร้องยอแงยอแงมาหาท่านท่านเรียกมันมาหาใช่ไหมท่านก็คว้ามันมากอดและเอามือไปจับที่เข่าที่เป็นแผลแล้วบอกลูกโอมเที่ยงหายมันวิ่งไปเล่นต่อได้เลยครับเพราะเขาทำเองไม่เป็นแต่ท่านทำให้ลูกของท่านเชื่อว่าร่างกายหยาบของเขาเนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจจิตของคนเป็นพ่อเป็นแม่กับจิตของเด็กที่มันเชื่อมันเป็นหนึ่งเดียวกันไงมันเลยทำให้มันลืมความเจ็บปวดได้จริงๆไม่ใช่ลืมหรอกเพราะจิตสั่งได้ไงให้มันไม่เจ็บปวดให้มันหายวิ่งไปเล่นต่อขณะที่แผลยังซิบๆอยู่เลยเลือดยังซิบๆอยู่เลยมันเล่นต่อได้นี่คือตัวอย่างประการที่สองถ้าท่านจะใช้คำว่าทุกเซลล์เชื่อมโยงไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเวลาที่ท่านจะช่วยเหลือตัวเองในการบำบัดรักษาเยียวยาเจ็บไข้ได้ป่วยบาดเจ็บอ่ะท่านต้องใช้คำว่าเราโดยที่คำว่าเราที่ท่านใช้มันต่างกับเราที่เรายกตัวอย่างตะกี้เราหมายถึงจิตเราตัวเราครับแต่คำว่าเราในความหมายในข้อ2เนี่ยทุกเซลล์เชื่อมโยงไว้เป็นหนึ่งเดียวกันต้องใช้คำว่าเราจะช่วยกันบำบัดรักษาเยียวยาแผลมีดบาด ที่กล้ามที่เซลล์เนื้อเยื่อของเราเนี่ยฉีกขาดเนี่ยเราจะช่วยกันบำบัดรักษาให้มันติดกันให้มันหายโดยเร็วที่สุดและไม่ให้ติดเชื้อด้วยต้องใช้คำว่าเราอันหมายถึงพวกเราคือเซลล์ทุกเซลล์ของอวัยวะร่างกายของท่านถ้าท่านอยากเล่นกับจิตใต้สำนึกนักอ่ะทำแบบนี้สิไม่เสียหายเลยครับจะได้ใช้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณล้นเปี่ยมเพราะพี่เพลเดียนรู้ว่าไม่ได้ทำผิดเพราะจิตวิญญาณมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองและรักษาเครื่องยนต์แห่งกรรมจิตวิญญาณจะทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีความเป็นคนสองมิติแปลว่าจิตวิญญาณน่ะจะเอาพลังงานจากพระบิดามาให้กับโลกจะทำหน้าที่ไม่ได้ถ้าไม่มีกายหยาบคือไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมเพราะฉะนั้นภารกิจของจิตวิญญาณคือต้องช่วยเหลือดูแลโดยจิตหยาบจะต้องเข้าใจความจริงตรงนี้ว่าสัจธรรมมันคืออย่างนี้อย่าใช้คำว่ากูนะมีความสามารถพิเศษกู้ก็คือจิตหยาบกู้เนี่ยจะบำบัดรักษาแผลที่โดนมีดบาดให้มันติดสนิททนทานให้ได้ไม่ใช่นะครับท่านต้องบอกว่าเราคือตัวเราก็คือทั้งกายสังขารทั้งระบบเซลล์ทุกเซลล์จะร่วมด้วยช่วยกันรักษาเยียวยาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอส่วนที่ชำรุดโอเคไหมครับส่วนประการที่3เนี่ยคนที่ชอบกินอาหารแล้วท้องเสียบ่อยไม่สบายบ่อยๆนะบางทีก็กินสารพิษเข้าไปเนี่ยระหว่างที่ท่านทานเนี่ยให้ใส่ใจในสิ่งที่ท่านเสพสัมผัสแปลว่าให้สนใจทุกสิ่งที่ท่านจะหายใจเข้าไปทุกอย่างที่ท่านจะเอาเข้าปากเพราะเซลล์อวัยวะร่างกายของท่านพร้อมที่จะทำตามคำสั่งของจิตของท่านอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้อะไรไม่แน่ใจอย่ากินกินเข้าไปดื่มเข้าไปเนี่ยอย่างเช่นถ้าท่านจำเป็นต้องดื่มน้ำแต่ไม่มีน้ำบริสุทธิ์ให้ท่านดื่มมันเป็นน้ำผสมน้ำตาลมันน้ำหวานน่ะถ้าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวอาจจะเป็นโรคน้ำตาลสูงหรือเป็นโรคเบาหวานไปกลัวมันเวลาท่านดื่มจำเป็นหาน้ำบริสุทธิ์ดื่มไม่ได้กระหายน้ำอ่ะก็ดื่มให้ท่านอธิษฐานจิตเลยคำว่าอธิษฐานจิตก็แปลว่าบอกเซลล์อวัยวะร่างกายของตัวเองทุกชิ้นทุกเซลล์อวัยวะของเรานะเราจะดื่มน้ำเราจะรับเอาแต่น้ำที่มีประโยชน์คือน้ำบริสุทธิ์จากน้ำที่มีน้ำตาลเนี่ยเราไม่ต้องการน้ำตาลเราไม่ต้องการน้ำเชื่อมไม่ต้องการสีนะไม่ต้องการกลิ่น อะไรจากน้ำเชื่อมที่เรากำลังจะดื่มเพราะเราหาน้ำบริสุทธิ์ดื่มไม่ได้เราต้องการแต่สิ่งที่มีประโยชน์คือน้ำที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ขอให้ร่างกายของเราที่มีหน้าที่ทุกส่วนขับมันออกไปจากร่างกายให้หมดเราจะไม่รับมันเอาไว้ถ้าท่านเป็นคนดีมีจิตใสมีใจสวยพลังอำนาจของจิตวิญญาณที่เราพูดตรงนี้มันจะศักดิ์สิทธิ์สำหรับท่านนี่เราไม่ได้พูดเรื่องอุตรินะพูดให้ท่านรู้จักใช้จิตวิญญาณของท่านให้เป็นประโยชน์เราบอกแล้วจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องผีๆไม่ใช่เรื่องพูดเรื่องจิตวิญญาณว่าตายไปนรกแล้วต้องเป็นยังไงขึ้นสวรรค์แล้วไปเป็นยังไงเราไม่สอนให้ท่านงมงายสอนให้ท่านรู้จักจิตวิญญาณของท่านในการเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะอยู่ร่วมกันกับจิตหยาบและจิตวิญญาณของตัวเราเองเนี่ยอย่างไรเราจึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่สมดุลได้ที่ผ่านมาบอกแล้วไงรู้แต่ศีลท่องแต่ธรรมะเนี่ยมันช่วยอะไรท่านได้บ้างล่ะแล้วไม่ฟังพระบุตรเอง
เห็นไหมนี่ท่านฟังมาหลายชั่วโมงแล้วนะนี่ก็สองยามกว่าเข้าไปแล้วเอ้ยไม่ใช่ตีหนึ่งกว่าเข้าไปแล้วช่อชนเวลาไปหน่อยขอไปถามว่าเพลินไหมนะตอนนี้ท่านก็ดูอยู่300กว่าคนไม่น้อยหน้ากว่าคราวที่แล้วอ่ะอย่าลืมนะช่วยไปชวนเพื่อนๆคนอื่นที่เขาใฝ่ดีมาเพิ่มสมาชิกในการดูให้มากกว่า300เป็น 3,000 คนเนี่ยช่วยกันดิมั้ยนะท่านจะได้รับรางวัลก้อนโตจากพระบิดานะพระผู้เป็นเจ้าจะประทานรางวัลให้ท่านนะเพราะท่านจะมาสื่อธรรมะสอนพระโอวาทแบบที่อย่างเราทำเนี่ยท่านทำไม่ได้ท่านก็เขาเรียกนะมาจับมือถือแขนต่อกันนะทำบุญร่วมกันใช่ไหมท่านลองทำสิครับท่านก็จะได้ประโยชน์ให้ปัญญากับมนุษย์คนอื่นท่านก็จะฉลาดท่านก็จะได้ปัญญาให้อะไรกับใครท่านก็จะได้สิ่งนั้นนะเรามาดูวิธีเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณในประการต่อไปไม่ใช่แค่ตะกี้นะครับประการที่สองครับแสวงหาความสงบสุขในจิตใจให้พบวิธีการแสวงหาความสงบสุขในจิตใจให้พบแปลว่าอะไรแปลว่าอย่าปล่อยท่านมีความวุ่นวายสับสนอยู่ในชีวิตประจำวันเพราะมันจะทำให้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณของท่านถดถอยหรือถ้าไม่ถดถอยพลังอำนาจทางจิตวิญญาณก็จะถูกสั่นสะเทือนออกมาผ่านพี่เพลียเดียนและผ่านเมื่อคบาคือจิตใต้สำนึกของท่านเนี่ยไม่ได้จิตที่ไม่สงบสุขมันจะเข้าถึงพลังอำนาจทางจิตวิญญาณไม่ได้ก็คือมันจะเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณไม่ได้นะทำไงบ้างท่านต้องไม่ตกเป็นทาสทางอารมณ์ด้านลบโลภะโทสะโมหะโกรธเกลียดแค้นแค้นอาฆาตพยาบาทวิตกจริตจนกระทั่งถึงวิกลจริตสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ด้านลบอย่าไปตกเป็นทาสมันเพราะมันจะสั่นสะเทือนเป็นลบและไปผลักใสให้จิตวิญญาณของท่านไม่สามารถสั่นสะเทือนคลื่นความถี่ของจิตวิญญาณที่เป็นธาตุแท้ของตัวเองคือด้านบวกไม่สามารถสั่นสะเทือนออกมาได้มันเป็นของมันอย่างนั้นท่านเข้าใจนะอย่าตกเป็นทาสทางอารมณ์ด้านลบเช่นขี้โมโหขี้ใจน้อยขี้ระแวงขี้หึงขี้หวงอะไรเหล่านี้มันทำให้จิตวิญญาณท่านเสื่อมพลังนะหรือถ้าจะให้ยกตัวอย่างครับความเครียดกับความวิตกกังวลความโกรธความเศร้าสิ่งเหล่านี้มันทำให้จิตใจของท่านหรือจิตหยาบของท่านไม่สงบสุขพอมันไม่สงบสุขปั๊บท่านก็จะเข้าถึงจิตวิญญาณของท่านไม่ได้ท่านก็จะใช้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตไม่ได้สิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออายุสั้นเพราะว่าท่านไม่ได้พลังงานความรักจากจิตวิญญาณที่จะชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัวท่านแบตเตอรี่อยู่ตัวตอมไทมัสเนี่ยอยู่หลังทรวงอกเนี่ยพลังงานด้านบวกที่จะต้องใช้ในการดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมให้อวัยวะตับไตไส้พุงภายในมันทำงานด้วยคลื่นไฟฟ้าซึ่งมาจากต่อมไทมัสเนี่ยมันทำงานไม่ได้เพราะแบตหมดมันชาร์จไม่ได้หรือไปเจาะใช้จิตใต้สำนึกอ่ะการชาร์จแบตให้กับจิตวิญญาณพลังงานจะคืนเนี่ยคืนไม่ได้มันก็มีการตัดเสื่อมนะก็เป็นไงบ้านแตกสาแหลกขาดทีมแตกทำธุรกิจก็เจ๊งไม่มีเพื่อนคบต้องโดดเดี่ยวอยู่ในสังคมนะต้องเศร้าต้องเดียวดายนะแล้วก็ต้องอายุสั้นแล้วตายไวมันมาจากพลังอำนาจทางจิตวิญญาณหรือแบตเตอรี่เสื่อมทั้งนั้นไว้วันหน้าค่อยพูดให้ลึกกว่านี้อันนี้พูดแบบทอดแหนะเรียบค่ายขี่ม้าเรียบค่ายขี่ม้าเรียบเมืองให้ท่านฟังไปก่อนแต่ก็เป็นความรู้ใหม่เยอะเลยใช่ไหมครับพี่น้องครับน่าตื่นเต้นออกครับนะประการที่สองแสวงหาความสุขในจิตใจให้พบในประการที่สองก็คือนำจิตสามนึกและทัศนคติแบบวัยเด็กมาใช้ใช่ไหมเพื่อทำอะไรเพื่อทำให้จิตอิ่มเอิบจิตเบิกบานความไร้เดียงสาในวัยเด็กของท่านเป็นวัยที่ไม่คิดมากไม่มีหมากเกมหมากลไม่มีเล่ห์กลอะไรนะอยู่กับตัวเองไม่ไปเผือกกับเรื่องของคนอื่นข้างนอกใช่ไหมมีความสงบสุขอยู่ในจิตใจเวลาเล่นเล่นคนเดียวก็ได้มีความสุขเพลิดเพลินกับของเล่นนะนี่เขาเรียกจิตสำนึกและทัศนคติแบบวัยเด็กแล้วเด็กเนี่ยสามารถจะมองโลกในแง่ดีมองโลกสวยงามเนี่ยไม่ได้มองโลกแบบผู้ใหญ่มองคือมองแบบหวาดมองแบบระแวงมองแบบจิตสำนึกที่ไร้สำนึกใช่ไหมมันถ้าหากว่าเราใช้นิสัยทางจิตของเด็กที่เป็นทัศนคติแบบเด็กอารมณ์รู้สึกนึกคิดแบบเด็กๆอ่ะเอามาใช้อ่ะมันจะทำให้จิตหยาบของท่านเนี่ยนะมีความสุขมีความสงบมีความสมดุลซึ่งมันก็เป็นคลื่นความถี่ด้านบวกระดับหนึ่งมันก็จะไปถ่ายทอดให้กับเมื่อคบาหรือจิตใต้สำนึกในกายสังขารของท่านที่จะผ่านต่อไปยังพี่เพลียเดียนซึ่งเป็นแม่นมของจิตวิญญาณภัยทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับจิตวิญญาณและพี่เพลียเดียนมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะเช่นทำไมเราถึงบอกว่าให้ทำแบบเด็กๆท่านรู้ไหมครับทารกไร้เดียงสาเนี่ยบางคนบอกว่าอาจารย์ให้ทำตัวเหมือนเด็กไร้เดียงสาโอ้เด็กไร้สันโง่สู้ผู้ใหญ่ไม่ได้หรอกผู้ใหญ่รู้มากเด็กมันไม่รู้อะไรหรอกเราอยากจะบอกท่านนะครับ
ทารกที่นอนแบเบาะแล้วจ้องหน้าพ่อกับแม่ตาลอยอยู่นั่นนะนั่นคือดวงตาของจิตวิญญาณเพียงแต่เด็กยังพูดไม่ได้เท่านั้นแหละครับหูเขาก็ได้ยินนะฮะจิตวิญญาณของเขาของเด็กของท่านทำหน้าที่แทนจิตหยาบเพราะจิตหยาบยังไม่ได้ถูกแบ่งภาคออกมาเพราะยังไม่ครบ3ขวบจิตวิญญาณก็ต้องทำหน้าที่โดยใช้สัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตแล้วทารกไร้เดียงสาเนี่ยจิตวิญญาณเขายังจำอดีตของเขาได้ทุกเรื่องเพียงแต่พูดไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปมองอย่าไปดูถูกว่าเด็กตั้งแต่อายุ3ขวบหรือตั้งแต่แบเบาะเนี่ยเบบี้แบเบาะเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกผู้ใหญ่รู้เรื่องมากกว่าถามจริงๆเด็กที่มันมาเกิดในชาตินี้ยังเป็นทารกเนี่ยเด็กบางคนในจิตวิญญาณมันมาเกิดเป็นมนุษย์มาแล้วหลายภพชาติแล้วแล้วก่อนที่มันจะมาเกิดในชาตินี้ที่มันโอแวอยู่เนี่ยนะมันผ่านอะไรมาบ้างมันเป็นใครมันมาจากไหนมันเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับใครอะไรมามันรู้หมดอ่ะเพราะจิตวิญญาณรู้ทุกเรื่องไงมีพี่เพียเรียกที่พระบิดาให้มาเกิดเป็นทารกอูแว่แว่เนี่ยกว่าจะพูดได้ต้องอายุ3ขวบขึ้นไปแล้วเนี่ยก็เพราะอะไรมันรู้ความลับของเบื้องหลังมิติโลกของจักของจิตวิญญาณของมันเองเดี๋ยวมันเผยความลับหมดการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นโมฆะก็เลยไม่ให้พูดได้ให้พูดไม่ได้ไม่ให้รู้ใช่ไหมแล้วพอเริ่มหัดพูดได้นะมิติที่จะเปิดเผยความลับในภพชาติอดีตนั้นก็จะค่อยๆถูกปิดพอปิดสนิทแล้วถึงจะให้พูดปลอเลยครับเพราะอะไรมันจำอะไรไม่ได้แล้วครับเล่าอดีตชาติตัวเองไม่ได้นะเพราะฉะนั้นทารกที่ไร้เดียงสาเนี่ยแต่เขารู้มากกว่าที่ผู้ใหญ่คิดนะเพราะเขาใช้จิตวิญญาณขณะที่ผู้ใหญ่อย่างเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้ปกครองเนี่ยใช้แต่จิตหยาบไม่รู้อะไรเลยไม่รู้หรอกที่รู้ก็คือรู้จักโลกเพราะอะไรเกิดมาก่อนไอ้ทารกนี้ในชาตินี้นะแต่จิตวิญญาณรู้ทุกเรื่องอ่ะเพราะเขาเคยเกิดมาเป็นมนุษย์หลายภพชาติแล้วไม่ใช่เกิดชาตินี้ชาติแรกทำไมเด็กถึงพูดได้ไวอ่ะเพราะว่ามันเคยเกิดมาแล้วหลายภพชาติผ่านการเกิดเป็นมนุษย์ที่ใช้ภาษามนุษย์ภาษาคนมาแล้วเพราะฉะนั้นแค่ได้ยินพ่อแม่พูดป้าป้าหมาม้าอะไรพวกเนี้ยนะมัมมัมอะไรพวกเนี้ยมันเป็นคำพูดที่เขาคุ้นชินมาแล้วจิตวิญญาณถือรหัสมาแล้วเพราะฉะนั้นเวลามาพูดป้าป้าหมาม้ามัมมัมเนี่ยชีชีชิงชองอะไรเนี่ยเอออะไรพวกเนี้ยเด็กมันถึงรู้ไงที่รู้เพราะอะไรไม่ได้มาเกิดชาตินี้ชาติแรกยกเว้นพวกที่จะมาจากฟ้าสีครามหลังจากพระบิดาชำระโลกแล้วสิพวกนี้ไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์มาก่อนหลังจากที่ชำระโลกเสร็จแล้วนะเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่พวกนี้มันจะพูดภาษาไทยได้ช้าขอโทษพูดภาษามนุษย์ได้ช้ากว่าปกติเผลอๆ6ปี6ขวบมันยังพูดไม่ได้เลยเขาถึงต้องเลี่ยงใช้อะไรครับใช้ภาษาจิตที่เป็นภาษาสากลสนทนากันแทนครับมันพวกเด็กยุคพลังงานใหม่ที่เขามาจากฟ้าสีครามเขาไม่ง้อภาษาพูดแบบที่อาจารย์ปริญญาพูดช็อตๆๆให้ท่านฟังอ่ะเขาใช้ภาษาจิตเป็นภาษาสากลภาษาพูดเป็นภาษาเสริมท่านเข้าใจไหมเพราะเขาไม่เคยมีประวัติศาสตร์ในการมาเกิดเป็นมนุษย์เขาไม่รู้ภาษามาก่อนนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องจริงที่เราอยากเล่าให้ท่านฟังนะทารกไร้เดียงสารู้มากกว่าผู้ใหญ่อย่างที่สองทารกเวลาแรกเกิดออกมาร้องอุมะอุมะอุมะอุมะจนท่านฟังเป็นอุแวอุแวอุมาอะเนี่ยเป็นเสียงคลื่นของจิตวิญญาณของเด็กที่มาเกิดแล้วร้องอุมาอะเป็น3พยางค์นะครับแต่ว่าร้องรัวๆร่วมกันก็กลายเป็นว้าวว้าวว้าวท่านได้ยินแบบนั้นนะครับเป็นการประกาศให้โลกและจักรวาลรู้ว่าเขาน่ะพร้อมที่จะเป็นสรรพสิ่งหนึ่งของอนันตจักรวาลบนดาวเคราะห์โลกเสรีนี้แล้วเป็นการประกาศตนต่อโลกและจักรวาลให้ทุกสรรพสิ่งทั้งโลกและจักรวาลทั่วทั้งจักรวาลรวมทั้งองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้ทราบว่าเขาพร้อมแล้วที่จะเรียนรู้พร้อมแล้วที่จะปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหรือขององค์จิตจักรวาลในระบบโลกเสรีภายในอนันตจักรวาลเพราะเด็กทุกคนจึงถูกสั่งสอนกันต่อมาว่านะคนทำเป็นหมอตำแยหรือพยาบาลอะไรเนี่ยเวลาเด็กคลอดออกมาแล้วต้องทำไงครับจับห้อยหัวเอาน้ำอะไรที่อยู่ในนั่นออกเสร็จแล้วก็ตีตูดปลุกให้ตื่นเพราะมันหลับอยู่ตลอดอ่ะปลุกให้มันตื่นให้ปอดหัวใจมันทำงานเต็มที่แล้วมันโอมาประกาศว่าโอมาโอมาโอมาโอมากูมาเกิดแล้วกูพร้อมจะเกิดแล้วเข้าใจไหมครับจำไว้นะอุมาอะไม่ใช่อุแวอุแวนะเป็นภาษาสากลของจักรวาลที่จิตวิญญาณของผู้มาใหม่ผู้มาเกิดจะต้องร้องประกาศเมื่อตกฟากออกมาลืมตาดูโลกแต่ยังไม่ทันลืมมันหลับตาโอมาโอมาโอมาอยู่นั่นนะครับใช่ไหมถ้าเด็กคนไหนไม่ร้องเนี่ยแสดงว่ามันไม่รอดนะคนที่เป็นพยาบาลเป็นหมอหรือเป็นผู้ที่ดูแลต้องเอามือตบตูด
ต้องดูดเอาเสลดดูดเอาเสมหะดูดเอาน้ำในหลอดลมในปากในคอออกมาเพราะมันอุมาอะไม่ได้เพราะบางทีมันมีไอ้บางอย่างติดคออยู่นะหรือบางอย่างมันลืมหายใจต้องตบตูดกระตุ้นมันครับนะตบตูดนี่นะไม่ตบหัวนะตบหัวไม่ได้เพราะกะโหลกบางนะตบหัวไม่ได้ต้องตบตูดอย่างเดียวเลยครับเห็นไหมครับนี่นะนี่ก็คือความจริงอีกเรื่องนึง

พี่น้องครับวิธีเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณวิธีที่2ครับแสวงหาความสงบสุขในจิตใจให้พบเป็นวิธีที่3ขอโทษครับคือให้ท่านเรียนรู้ที่จะเล่นกับสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขบ้างเรียนรู้ที่จะเล่นกับสิ่งที่ทำให้มีความสุขบ้างนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงถือจากพระบิดามาโปรแกรมไซโคโชเป็นกระบวนการในการยกระดับสติปัญญาพัฒนาจิตสำนึกให้กับจิตหยาบและจิตวิญญาณของมนุษย์เราจึงต้องให้ใช้กิจกรรมหรือเกมที่สนุกสนานเหมือนเด็กไร้เดียงสาในการมีความสุขกับเกมกิจกรรมที่เราดีไซน์มาให้เล่นแต่ไม่ใช่เกมปัญญาอ่อนนะเกมที่ทำให้ปัญญาแข็งมีความสุขมีความสนุกสนานยอมรับไหมครับว่าไซโคโชน่ะสนุกเพื่ออะไรครับเนี่ยเป็นเพื่อกระตุ้นให้จิตวิญญาณของท่านมีพลังมีพลังพร้อมจะเรียนรู้มีพลังพร้อมที่จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลที่เป็นด้านบวกจะไว้เอาไว้คอยเป็นภูมิคุ้มกันตัวเองในการต้านทานจิตหยาบที่ยังเหลวไหลอยู่นี่คือเหตุผลเห็นไหมครับบางคนบอกโอ๊ยไซโคโชมันสอนอะไรวะบอกว่ายกระดับจิตตะปัญญาพัฒนาจิตวิญญาณอะไรเนี่ยนะมันสนุกสนานเฮฮาบ้าๆบอๆไม่เห็นได้เรื่องเลยเล่นเกมบ้าๆบอๆเพราะมองด้วยตาเนื้อไงเพราะโง่แล้วมองด้วยตาเนื้อไงถึงสรุปแบบนั้นนะครับไอคนที่ผ่านโปรแกรมมาแล้วกิจกรรมแล้วรู้ว่าโอ้มันน่าชื่นมากมันมหัศจรรย์รอหันกรัญยอจะได้ซ้ำไปนะอ้าวเรียนรู้ที่จะเล่นกับสิ่งที่ทำให้มีความสุขบ้างเพื่อทำให้จิตวิญญาณนั้นนะมีความสงบตามจิตหยาบไปด้วยนะอย่างที่4ครับเลิกวิตกกังวลกับเวลาทันทีที่ท่านพบว่าเริ่มกังวลสิ่งที่มนุษย์โลกเราเนี่ยถูกสอนมาให้ใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาโดยตลอดและเปลี่ยนมาใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายได้ยากลำบากมากเพราะอะไรเพราะมนุษย์เราใช้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์เนี่ยติดอยู่กับเงื่อนไขของเวลาท่านจึงไม่สามารถพัฒนาสมองซีกขวามานำซีกซ้ายได้ง่ายนะเพราะท่านติดกับสมองซีกซ้ายนำขวาเพราะติดกับเงื่อนไขของเวลานะเฮ้ยทำงานแค่นี้ต้องใช้เวลา3ชั่วโมงนะห้ามทำเกินนะเฮ้ย8โมงแล้วลงมือทำเดี๋ยวก็เที่ยงแล้วกินข้าวเฮ้ยอย่าเพิ่งเลิกยังไม่เที่ยงเลยกินข้าวไม่ได้ยังไม่เสร็จเฮ้ยมึงทำงานให้นี่ให้กูมึงคิดว่ามึงจะใช้เวลานานเท่าไหร่วะอะไรอย่างนี้เป็นต้นคิดเรื่องใหญ่ๆในสมองนั่งคิดอยู่ที่โต๊ะทำงานแล้วก็พยายามไปตั้งเวลาตีกรอบให้กับตัวเองว่าภายใน1ชั่วโมงเนี่ยกูจะต้องคิดเรื่องนี้ได้1ชั่วโมงฉันต้องวางแผนนี้สำเร็จนี่เขาเรียกไปตีกรอบขังตัวเองด้วยการพอขังตัวเองด้วยเวลานะมันก็ทำให้ตัวเองวิตกกังวลในเรื่องของเวลาเพราะเวลาคิดเนี่ยมันจะคิดเต็มที่ได้ไหมพี่น้องครับมันจะสั่นสะเทือนทางจิตวิญญาณและจิตสำนึกจิตใจของท่านจิตตะปัญญาของท่านได้อย่างเต็มที่ได้ไหมเพราะจิตของท่านมี189กลุ่มมันก็มีจิตบางกลุ่มเนี่ยไปคอยวิตกกังวลเรื่องเวลาที่ท่านไปสร้างเงื่อนไขให้กับตัวเองไว้มันก็เลยทำให้จิตของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นคลื่นการคิดเพื่อใช้ปัญญาของสมองได้ไม่สุดได้ไม่เต็มร้อยปัญญาที่ได้คือ intelligence มันก็จะต่ำเพราะจิตไปโปรแกรมสมองให้สั่นสะเทือนด้วยคลื่นประสาทสมองเนี่ยด้วยคลื่นความถี่ที่สูงสุดไม่ได้ที่มันสูงสุดไม่ได้เพราะมันไปวิตกจริตกับเวลาถ้าท่านต้องการเป็นคนฉลาดสุดๆเป็นคนที่สามารถคิดอะไรทำอะไรแล้วราบรื่นโลดแล่นแล้วสุดยอดไม่ต้องมาแก้ทีหลังเนี่ยมันจะใช้เวลามากเท่าไหร่ช่างมันถ้าท่านไม่อยากให้เสียเวลามากก็อย่าไปคิดเรื่องยากๆสิครับค่อยๆหัดคิดเรื่องง่ายๆไปหาเรื่องยากอย่าไปคิดที่เรื่องยากๆสิถ้าเรื่องยากๆมันต้องใช้เวลาเยอะครับแต่ท่านใจร้อนน่ะใช้เวลาเยอะไม่ได้ท่านก็จะท้อแท้แล้วเลิกคิดน่ะก็กลายเป็นคนที่เสียดายมากเสียชาติเกิดมีสมองก้อนเบลอโตเท่าเพื่อนอยู่ในกะโหลกศีรษะแต่ท่านไม่สามารถใช้ได้ดีเท่ากับคนอื่นเพราะใช้ไม่เป็นนะทำให้จิตหยาบเครียดพอจิตหยาบเครียดปั๊บสับสนวุ่นวายจิตวิญญาณก็พลอยอ่อนด้อยพลังไปด้วยท่านก็ไม่สามารถจะเข้าถึงพลังหน้าทางจิตวิญญาณได้ใช่ไหมไม่ว่าคนที่เล่นไสยศาสตร์เล่นเวทมนต์เล่นมนต์ดำอ่ะถ้ามันไม่มั่นใจนะว่ามันจะรักษาคนป่วยคนเนี้ยให้หายทันใจทันเวลาทันการได้คือไม่แน่ใจนะพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของมันที่จะไปใช้กับมนต์ดำกับไสยเวทมันก็จะเสื่อมมันก็จะไม่ได้ผลนะครับมันในทางศาสนาสมัยโบราณเนี่ยเขาจึงเน้นคำว่าความเชื่อเขาจึงเน้นว่าความศรัทธาถ้าท่านเชื่อในพระเจ้าถ้าท่านศรัทธาในพระเจ้าพลังอำนาจของพระเจ้าจะเกิดบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านพูดแค่นี้โดยไม่รู้ว่าความจริงมันคืออะไรเห็นไหมครับเราเฉลยให้ท่านฟังแล้วจริงๆแล้วความสำเร็จที่มันเป็นศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้พระบิดาไม่ได้ทรงเกี่ยวข้องหรอกแต่เป็นเพราะจิตวิญญาณของเองของนายเองนะกับจิตหยาบของเองมันสามัคคีกันไงมันทำงานอย่างเล่นดนตรีวงเดียวกันนะประสานเสียงกันอย่างลงตัวได้พลังอำนาจจึงเกิดขึ้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนะ
อย่างที่5ครับสนุกกับทุกสิ่งที่ทำให้ฝึกมีอารมณ์ขันเสียบ้างอันนี้ไม่ต้องอธิบายนะคงเข้าใจนะฮะอย่างที่2อีกครับแสวงหาความสงบสุขในจิตใจให้พบมันเป็นประโยชน์กับท่านนะฮะมีคนดูอยู่300กว่าคนนะอ่ะเราก็ยังขอพูดต่อให้จบนะฮะถึงแม้จะล่วงเลยเวลามาพอสมควรนะครับมองโลกและคนรอบข้างในด้านบวกไว้ถ้าท่านต้องการแสวงหาความสงบสุขในจิตใจให้พบนะครับฝึกนิสัยตัวเองครับมองโลกและคนรอบข้างในด้านบวกเอาไว้มองด้านบวกนะครับด้านบวกแปลว่ามองอย่างมีเหตุผลอย่างมีหลักการและเหตุผลอย่าไปมองบวกถ้ามองบวกมันจะต่างกับด้านบวกมองบวกแปลว่าไม่มีเหตุผลมองไปตามความรู้สึกมองไปตามอารมณ์แต่ถ้ามองด้านบวกมองไปตามหลักการและเหตุผลมีลอจิกฮะโอเคไหมวันหน้าค่อยมาสอนท่านว่ามองโลกด้านบวกกับมองโลกนะมองบวกมองคำว่ามองโลกแปลว่ามองมนุษย์ผู้อื่นมองสิ่งแวดล้อมมองสถานการณ์มองเหตุการณ์เราเรียกว่าโลกทั้งหมดนะฮะเราค่อยมาแนะนำกันนะว่ามองยังไงอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้ก็เขียนไว้ใน Facebook นะว่าท่านอยากรู้เรื่องอะไรเราจะขออนุญาตพระบิดานำมาสื่อมาสอนให้ท่านฟังเพราะมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้ท่านหลุดพ้นไปจากโลกนี้ได้หลุดพ้นไปจากอนันตจักรวาลในชาตินี้ได้มันเป็นประโยชน์นะฮะอย่างที่7อย่าลงโทษตนเองเมื่อทำในสิ่งที่ผิดพลาดอย่าโทษตัวเองไอ้คนบางคนไม่โทษคนอื่นนะสันดานไม่ดีไม่โทษคนอื่นแต่ดันโทษตัวเองฉันผิดเองฉันผิดเองมันไปตำหนิจิตวิญญาณของตัวเองไปการทำร้ายตัวเองวันหลังเลิกนะครับไม่ต้องโทษเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาในชีวิตท่านหรือชีวิตที่ต้องเกี่ยวข้องกับใครก็ตามอย่าไปถามหาความถูกผิดอย่าไปถามหาว่าใครถูกใครผิดถามหาว่าแล้วความจริงมันควรจะเป็นยังไงช่วยกันหาความจริงหาข้อเท็จจริงอย่าไปโทษว่ากูผิดเองมึงถูกหรือมึงผิดกูถูกอย่าครับเป็นการทำลายจิตวิญญาณของตัวเองให้มีพลังที่อ่อนด้อยจงอย่าลงโทษตนเองเมื่อทำสิ่งที่ผิดพลาดควรให้กำลังใจตัวเองว่าโอ้ผิดเป็นครูอ๋อมันผิดแบบนี้เองเราจะจำไว้และเราจะไม่ผิดแบบนี้อีกท่านต้องทำแบบนั้นนะครับอย่างที่8ผ่อนคลายความกดดันในจิตใจของท่านถ้าท่านมีความกดดันในจิตใจไม่ว่าจะเครียดเรื่องอะไรเป็นห่วงเป็นใยกังวลอะไรก็ตามท่านต้องรู้จักผ่อนคลายภาษาฝรั่งใช้คำว่า modify ท่านต้องเอาสิ่งที่เครียดเอาสิ่งที่เป็นความวิตกกังวลหรือความทุกข์ในจิตใจของท่านออกไปจากจิตของท่านให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิทยาก็ตามแต่แน่นอนครับต้องใช้อะไรครับพี่น้องปัญญาถ้าท่านไม่มีอาวุธทางปัญญาให้ใช้ปัญญามืดบอดปัญญาตึ๊บข้อ8นี่ก็ลำบากครับพี่น้องครับข้อ8นี่ก็ลำบากและถามว่าแล้วจะเป็นคนฉลาดกับเขาได้ไงหัดคิดด้วยตัวเองบ้างหัดฟังสื่อของจิตจักรวาลแล้วคิดตามด้วยเดี๋ยวท่านฉลาดเองครับพระบิดาจะเมตตาประทานรางวัลให้กับท่านวิธีเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณให้ท่านอีกสไลด์หนึ่งนะครับนะ3เราจะพูดให้จบในเรื่องของวิธีเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณให้ท่านได้รู้นะมันเสียเวลานิดหนึ่งพูดให้จบจะได้ไม่ต้องไปต่อภาค2ภาค3ให้เสียเวลาเราจะได้คุยเรื่องอื่นสื่อจากพระบิดาลงมาให้ท่านฟังเรื่องอื่นๆอีกนะครับนะทำในสิ่งที่ตั้งใจทำให้สำเร็จโดยไม่ท้อแท้ทำในสิ่งตั้งใจทำให้สำเร็จโดยไม่ท้อแท้นี่ก็คือวิธีการเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณให้กับตัวท่านเองเพราะถ้าทำสำเร็จได้จิตวิญญาณก็จะลิงโลดพี่เพียเดียนเองก็จะลิงโลดแปลว่าจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่เป็นด้านบวกสูงขึ้นครับนะนี่ตัวปัญหามาแล้วนะตัวนี้มาแล้วตัวช่างคิดมาแล้ว1ให้ท่านทำทุกสิ่งด้วยความเชื่อมั่น2ให้ทำทุกสิ่งด้วยความมุ่งมั่น3ให้ท่านทำทุกสิ่งด้วยความศรัทธาทำทุกอย่างในชีวิตทำทุกสิ่งที่ตั้งใจทำให้สำเร็จโดยไม่ท้อแท้ทำด้วยความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวเองว่าฉันทำได้มีความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จเพราะเมื่อลงมือทำแล้วท่านย่อมเจออุปสรรคเจอปัญหาถ้าท่านไม่มีความมุ่งมั่นเวลาเจออุปสรรคปัญหาท่านจะถอยท่านจะท้อใช่ไหมท่านต้องมุ่งมั่นและสุดท้ายท่านต้องทำด้วยความศรัทธาโดยมองให้เห็นผลสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้าว่าคือสิ่งที่ท่านปรารถนาอย่างแรงกล้าว่าจะต้องไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้ถ้าท่านได้รับความสำเร็จถ้าฉันได้รับความสำเร็จตรงจุดนั้นได้ฉันจะมีความสุขฉันจะมีความภาคภูมิใจในตัวท่านเองมากเลยนี่คือความหมายของคำว่าศรัทธาในสิ่งที่ท่านทำแล้วภูมิใจในผลสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้าจากสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่เชื่อมั่นมุ่งมั่นศรัทธาท่านทั้งหลายครับทั้งหมดนี้เราในนามของพระบิดาเรียกว่าท่านทำมันด้วยแรงบันดาลใจครับพี่น้องครับท่านทำมันด้วยแรงบันดาลใจ
เรามีภาพทุเรียนให้ท่านดูทุเรียนเป็น the king of fruit หนามคมเปลือกแข็งหาร่องหาภูที่จะปอกเพื่อจะเอาเนื้อข้างในมากินยากมากเลยครับถ้าท่านไม่มีความเชื่อมั่นว่าท่านปอกทุเรียนได้ถ้าท่านไม่มีความเชื่อมั่นว่ามีคนช่วยปอกให้ท่านได้เวลาท่านทำเองถ้าเจอหนามและท่านไม่ฟันฝ่าไม่ต่อสู้ที่จะเอาชนะหนามได้จะทำยังไงเอาถุงมือมาใส่หรือว่าอย่าไปจับมันแน่นนะใช้มีดงัดเอาอะไรเงี้ยหากลวิธีที่จะฝ่าพัดฝ่าฟันหนามทุเรียนได้และอย่างที่สามคือหาร่องหาภูลำบากท่านก็ต้องค่อยๆเฉาะค่อยๆมองหาว่าร่องภูที่จะแงะออกมาได้เจอเนื้อทุเรียนอยู่ข้างในได้กินอร่อยอยู่ตรงไหนถ้าท่านไม่สามารถฟันฝ่านะในการปอกทุเรียนที่มันมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายทั้งหอมและอร่อยด้วยความเชื่อมั่นมุ่งมั่นและศรัทธาว่าถ้ากูปอกได้สำเร็จกูจะได้กินทุเรียนที่เป็นสุดยอดของผลไม้ของประเทศไทยและของโลกมันเป็น the king of food ได้แล้วด้วยความภาคภูมิใจอะไรแบบนี้ถ้าท่านไม่มีความเชื่อไม่มีความศรัทธาอยากจะกินท่านอาจจะเลิกล้มเสียกลางคันถ้าท่านเจอหนามแหลมๆไม่คิดหาวิธีจะฟันฝ่าหนามไม่ได้ยังไงหาภูมันยากหาร่องมันยากที่จะแงะถ้าท่านไม่ฟันฝ่ามันไปท่านก็ไม่ได้กินใช่ไหมท่านต้องมุ่งมั่นที่จะทำและท่านต้องเริ่มต้นที่จะลงมือปอกทุเรียนที่มีหนามว่าฉันเชื่อมั่นว่าฉันมีปัญญาที่จะปอกเองได้แน่นอนเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างนะในการใช้เพิ่มพลังทางจิตวิญญาณแน่เพราะไม่ท้อแท้ประการที่4ค้นหาความรู้ใหม่จากจิตใจตนเองครับประการแรกครับค้นหาความรู้ใหม่ที่หล่นเข้ามาในความคิดประการที่2ประการที่2ใช้ศาสตร์และศิลป์แขนงใดๆเป็นตัวช่วยเป็นแขนงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านทำนะท่านต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นสิ่งนั้นนึกออกไหมนะท่านก็ไปหาความรู้จากสิ่งเหล่านั้นหรือข้อหนึ่งก็คือหาความรู้จากการที่รู้จักคิดฉลาดคิดฉลาดตั้งคำถามของตัวเองแล้วคำตอบมันก็จะหล่นมาในความคิดของท่านนี่เป็นปฏิบัติการทางจิตวิญญาณที่ท่านต้องรู้ว่าบางทีอยู่ๆท่านนึกอะไรขึ้นมาได้เฉยเลยแล้วเอามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยไม่รู้ว่าไอ้ตัวนึกรู้ตรงนั้นท่านหยิบมาจากไหนก็มันมาจากจักรวาลไอ้ความคิดดีๆความคิดที่ฉลาดแยบยลมันมาจากจักรวาล นะอย่างที่สองใช้ศาสตร์และศิลปะที่ท่านเรียนรู้และฝึกฝนมาหรือจากพรสวรรค์พรแสวงอะไรก็แล้วแต่ท่านต้องเอามันมาใช้ด้วยนะเพื่อทำให้จิตวิญญาณของท่านหรือจิตหยาบท่านไม่ต้องแบกภาระหนักนะประการที่สามพร้อมที่จะรับแนวคิดส่วนตัวจากจักรวาลเสมอคำสีแดงท่านต้องพร้อมรับแนวคิดส่วนตัวจากจักรวาลเสมอการรับแนวคิดส่วนตัวจากจักรวาลคือยังไงครับท่านเห็นไหมมีสมองและมีจิตนะตั้งแต่คอขึ้นไปเนี่ยมีจิตกับปัญญาคือสมองอยู่ครับท่านต้องทำไงครับวิธีรับแนวคิดส่วนตัวจากจักรวาลก็คือหนึ่งท่านต้องฝึกตัวเองเป็นคนชอบคิดถ้าไม่คิดเนี่ยท่านจะได้แนวคิดส่วนตัวจากจักรวาลไหมไม่ได้องค์ความรู้นี่มันล่องลอยอยู่เต็มสนามพลังงานจักรวาลเลยนะองค์ความรู้อย่างเช่นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่เราสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลมาเดิมเนี่ยในระบบโลกเสรีในอนันตจักรวาลนี่มันไม่มีแต่เราอัญเชิญมาจากพระบิดาสื่อผ่านมามันก็กลายเป็นสัจธรรมหรืออนุตตรธรรมที่เป็นองค์ความรู้คู่โลกแล้วครับวันหน้าใครคิดเรื่องนี้ก็จะคิดได้ง่ายขึ้นครับเพราะเราเอามาเป็นสมบัติของโลกแล้วมือหนึ่งท่านต้องชอบคิดอย่างที่สองท่านต้องฉลาดใช้สมองฉลาดใช้สมองคือต้องคิดให้เป็นนะวันหน้าเราจะสอนท่านอีกอะติดอาวุธทางปัญญาให้โดยตรงว่าการฉลาดใช้สมองคือใช้ยังไงสมองมี2ซีกจะใช้ซีกขวานำซ้ายใช้ขวานำซ้ายใช้ซ้ายนำขวาจะต้องทำยังไงเราจะต้องแนะนำท่านครับเพราะในโลกนี้ไม่มีใครสอนท่านได้อย่างที่3ครับคิดด้วยแรงบันดาลใจแต่กี้นะคิดด้วยความเชื่อมั่นคิดด้วยความมุ่งมั่นคิดด้วยความศรัทธาแต่ปฏิบัติจริงต้องปฏิบัติให้เป็นซึ่งอันนี้ก็ต้องสอนแต่ให้ความรู้กับท่านไปก่อนอย่างที่4ครับท่านต้องรู้จักคิดร่วมกันเป็นหมู่คณะกับคนอื่นด้วยถ้าฉลาดอย่าคิดคนเดียวการทำงานเป็นทีมเนี่ยนั่งประชุมกันเนี่ยรอบโต๊ะเลยครับเดี๋ยวจักรวาลเนี่ยจักรวาลเนี่ยจะย่อนเอาองค์ความรู้ที่ในโต๊ะประชุมกำลังคิดอยู่เนี่ยลงมาใส่หัวสมองของใครบางคนที่มีคลื่นความถี่ทางจิตวิญญาณที่เหมาะสมเขาก็จะย่อนคำตอบลงมาให้มันการประชุมจึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ใหม่ความคิดใหม่ประสบการณ์เก่าเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ใช่คิดคนเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาความคิดของแต่ละคนที่นั่งรอบโต๊ะมาประชุมกันไม่ว่าโต๊ะกลมหรือโต๊ะเหลี่ยมนะฮะรู้จักเอามาอินทิเกรตหรือเอามาบูรณาการกันครับมันก็จะได้เป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่ของทั้งคณะเลยเพราะจักรวาลจะย้อนมาให้คนนี้เรื่องนี้ย้อนให้คนนี้เรื่องนี้ย้อนให้คนนี้เรื่องนี้เพื่อทำให้มนุษย์เรียนรู้คุณค่าของการเป็นสัตว์สังคมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการประชุมเนี่ยสำคัญมันต้องมีความเชื่อมั่นมุ่งมั่นและศรัทธาในการประชุมท่านก็จะได้แง่คิดหรือความคิดใหม่ที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อทีมเป็นประโยชน์ต่อบริษัทห้างร้านต่อองค์กรหรือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านใช่ไหมเก่งคนเดียวไม่ได้จักรวาลต้องการให้ใช้พลังร่วมทางจิตเขาเรียกว่าซัมเบต้าเอ็กซ์จำได้ไหมครับพลังร่วมทางความคิด
พลังร่วมแห่งจิตสำนึกที่เป็นความรักมันต้องใช้พลังร่วมคนเดียวไม่ได้มนุษย์จึงต้องเป็นสัตว์สังคมหนีเข้าป่าไปปลีกวิเวกคนเดียวมันจึงไม่เกิดประโยชน์อะไรกับสังคมไม่เกิดประโยชน์อะไรกับโลกเกิดประโยชน์กับตัวเองคนเดียวแต่ประโยชน์น้อยครับเนี่ยท่านธีรัตน์ครับทั้งหมดเนี่ยที่เรากล่าวมาเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในบทเรียนเรื่องมหัศจรรย์แห่งจิตวิญญาณและตอนนี้เป็นตอนที่ EP หรือเอพิโซด300นะครับซึ่งจิตจักรวาลอ่านโลกให้รู้ว่าจงอย่าทำจิตวิญญาณหลงมิติถามท่านทั้งหลายว่าได้ประโยชน์มากมายแค่ไหนไหมครับได้ประโยชน์มากไหมครับนะถ้าได้ประโยชน์มากเราก็ยินดีกับท่านด้วยถ้าได้ประโยชน์มากนะเราก็ยินดีกับท่านและหวังว่าวันเสาร์หน้า3 ทุ่มครึ่งคงจะมาติดตามกันต่อช่วงนี้ลูกกราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาที่ทรงเมตตามาถึงบัดนี้ก็สมควรแก่เวลามากเลยนะที่พระองค์ทรงเมตตาพระเชษฐาของเราทรงพระเมตตาพี่ๆน้องๆที่เป็นบุตรมนุษย์ทั้งที่รับฟังสดๆในคืนวันเสาร์ที่19ตอนนี้เข้าสู่ล่วงเช้าวันที่20ละนะเดือนกันยายนแล้วก็ฝากท่านทั้งหลายว่าในเดือนกันยายนเดือนตุลาคมเนี่ยพายุฝนหรือพายุในทะเลจีนใต้แม้กระทั่งอันดามันในอ่าวไทยในอันดามันก็ยังจะเกิดอยู่นะครับนะก็ภัยพิบัติเรื่องของโควิด19ก็อย่าวางใจนะก็ยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ครับนะมีคนคนหนึ่งที่มาจากต่างประเทศใช่ไหมเป็นคนไทยก็ปรากฏว่าติดเชื้อโควิด -19 กลับมาจากต่างประเทศรู้สึกจะเป็นล่ามนะก็ทำให้สถิติว่ามีคนไทยติดเชื้อเพิ่มแต่เชื้อก็ยังไม่ได้มาจากไม่ได้เกิดจากในประเทศไทยแต่มาจากต่างประเทศการไปชุมนุมกันอยู่เยอะแยะมากมายแมสก็ไม่ใส่นะเป็นการประกาศแบบกล้าตายนะเพราะอาฆาตโกรธแค้นมาจากอดีตชาตินะครับก็อย่าลืมรักตัวกลัวตายด้วยนะอย่าห่ามจนเกินไปนะเพราะเราเป็นผู้ควบคุมเกมไซโคโชโควิด-19 อยู่นะอย่าทำให้เรามองว่าพวกท่านเหลวไหลจนกระทั่งไม่สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจไซโคโชของจิตจักรวาลได้เราอาจจะต้องร่วมมือกับทูตสวรรค์สร้างเงื่อนไขใหม่เพิ่มให้อีกก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเวลาที่จะต้องชำระจิตสำนึกกันเมื่อชำระเวลาในช่วงนี้แล้วภาคต่อไปก็จะเป็นภาคภัยพิบัติที่ไม่ใช่โปรแกรมไซโคโชอีกซึ่งเรากล่าวความจริงต่อเบื้องพระพักตร์พระบิดาเพื่อให้พี่ๆน้องๆทุกคนได้รับรู้และรับทราบเอาไว้นะครับวันนี้ถ้าเรากล่าวก้าวล่วงพี่ๆน้องๆคนใดหรือไม่ได้เจตนาก้าวล่วงแต่ทำให้พี่น้องทั้งหลายมีจิตหยาบที่สั่นสะเทือนแล้วทำให้จิตวิญญาณของตัวเองเดือดร้อนเราก็กราบขออโหสิกรรมต่อท่านทั้งหลายด้วยเรายินดีที่จะมอบความรักเต็มหัวใจให้กับพี่ๆน้องทุกคนทั้งที่ชมสดๆอยู่และที่มาชมตอนหลังที่น้องบุญธรรมตัดออกมาเป็นก้อนๆแล้วนะครับนะส่วนลูกก็กราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาที่ทรงเมตตาลูกทำให้ลูกสื่อสารอย่างราบรื่นนะมีติดขัดอย่างเดียวแต่กี้นี้สัญญาณเสียงขาดหายไปแป๊บนึงแต่แก้ไขทันนะฮะแต่ว่าเวลาตัดเป็นก้อนๆตรงนี้ก็จะหายไปก็จะดูราบรื่นนะฮะถึงแม้ใช้สัญญาณอะไรนะฮอตสปอตของมือถือนะซึ่งวันที่นี่มันมีแค่เม็ดเดียว2 เม็ดเท่านั้นเองครับจะพยายามหาทางเพิ่มไม่ได้ไม่รู้จะทำไงก็ต้องกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาขอบพระทัยพี่ๆนะซึ่งเป็นพระเชษฐาของเราซึ่งอยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสขอบพระทัยพี่ๆที่เป็นพระสุริยเทพที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการถ่ายทอดสดระหว่างเรากับองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่นอกระบบของอนันตจักรวาลกราบพระบาทพระบิดาทรงเมตตาลูกประทานโมฆะกรรมให้กับลูกด้วยถ้าลูกขออโหสิกรรมกับพี่น้องคนใดแล้วเขาไม่อโหสิให้เพราะลูกไม่ได้เจตนาพระองค์ทรงทราบขอพระบิดาทรงเมตตาประทานพระพรเต็มล้นก้อนโตๆให้กับพี่ๆน้องๆของลูกทุกคนทาง Facebook ก็ตอนนี้323ท่านแล้วก็ทาง YouTube อีกเท่าไหร่ไม่ทราบขอพระบิดาทรงเมตตาโปรดประทานพระพรก้อนพิเศษนะโดยลูกกราบขอเป็นพิเศษให้พระองค์ทรงประทานให้พี่ๆน้องๆของลูกด้วยเพื่อให้ทุกคนมีความมั่นคงทางจิตวิญญาณมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณมีเครื่องยนต์แห่งกรรมที่แข็งแรงมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์และทุกคนมีความสงบสุขในการดำเนินชีวิตมีความเฉลียวฉลาดที่จะเอาตัวรอดและนำพาจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆของลูกหลุดพ้นกลับบ้านตามปณิธานที่ลูกคานาสาพระบิดามาว่าจะต้องทำให้สำเร็จกราบพระบาทพระบิดาราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องครับ

สวัสดีครับท่านกำลังเข้าสู่รายการจิตจักรวาลอ่านโลกวันนี้นำเสนอต่อท่านทั้งหลายในหัวข้อที่ชื่อว่าจะหนีทุกข์ไปทำไมนะฮะเป็นอีพิโซดที่301ก็วันนี้ขอต้อนรับญาติธรรมทุกท่านนะฮะศาสนิกชนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาไหนหรือว่านับถือศาสนาใดก็ตามที่ฟังภาษาไทยที่เรากล่าวพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วฟังรู้เรื่องนะครับเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับหรือฟังภาษาไทยไม่เข้าใจแล้วก็ไปใช้สิริช่วยแปลให้ทีหลังก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราพยายามใช้ภาษาที่สิริแปลง่ายนะฮะแปลเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะแปลได้ง่ายเราใช้คำพูดพื้นเนี่ยไม่ต้องปีนกระไดคนไทยเองก็ฟังรู้เรื่องนะครับทุกคืนวันเสาร์3:30ตั้งแต่เวลาประมาณ21:30 น.เป็นต้นไปเราจะนำเสนอรายการจิตจักรวาลอ่านโลกผ่านทางช่อง YouTube ที่ใช้ชื่อช่องว่าจิตจักรวาลนะฮะท่านเขียนคำว่าจิตจักรวาลแล้วก็คลิก Enter YouTube ก็จะขึ้นช่องของจิตจักรวาลที่กำลังไลฟ์สดเนี่ยมาให้ท่านได้ชมขณะเดียวกันแฟนๆประจำที่เป็นยุวจิตจักรวาลทายาทหรือท่านที่มีโอกาสยุรญาติสัญจรผ่านเข้ามาใน Facebook ของวิสุทธิปัญญาซึ่งเป็นห้องเรียนที่รวบรวมเหล่าผู้คนหรือสมาชิกทุกศาสนิกนะครับที่ปรารถนาการหลุดพ้นด้วยการจะมาร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาเพื่อที่จะให้สมความปรารถนาในเรื่องของการหลุดพ้นของจิตวิญญาณในภพชาตินี้ซึ่งเป็นภพชาติสุดท้ายของแต่ละคนนะครับเพราะว่าโลกได้สิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างกำลังจะนำดาวเคราะห์โลกของเราทั้งระบบรวมทั้งมนุษย์และทุกสรรพสิ่งผ่านสู่ยุคพลังงานใหม่ในอีกไม่นานนี่แหละครับโดยที่รหัสสัญญาณของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานใหม่นั้นคือความมืดที่จะปกคลุมไปทั่วทั้งโลกนาน56 วันหรือถ้าเป็นภาษาของพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลจะเรียกว่า8 ราตรีคำว่า8 ราตรีหมายถึง56 วัน 56 คืนของโลกมนุษย์นะครับตรงนั้นก็คือช่วงรอยต่อที่จะข้ามผ่านจากยุคพลังงานเก่าคือยุคปัจจุบันเนี่ยไปสู่ยุคพลังงานใหม่คือยุคหน้าก็ในภพชาติของท่านทั้งหลายนี่แหละถ้ายังมีอายุไขยังไม่เยอะนะฮะสามารถจะได้อยู่ทันการเปลี่ยนแปลงและได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแน่ถ้าท่านโชคดีเป็นปลาตัวที่ถูกคัดไว้ซึ่งวันหนึ่งสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะค่อยมาพรรณนาให้ท่านฟังว่าปลาที่ถูกคัดไว้หมายถึงมนุษย์ที่ยังหายใจด้วยปอดเนี่ยจะรอดพ้นไปสู่ยุคพลังงานใหม่ขณะที่มีภัยพิบัติมากมายเกิดขึ้นบนโลกไม่ว่าจะเป็นทะเลไฟบึงไฟเนี่ยหรือเป็นบ่อย่ำองุ่นนะหรือเป็นน้ำนะน้ำที่ทุกคนที่ยังหายใจด้วยปอดเนี่ยจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ให้รอดเป็นปลาที่หายใจด้วยปอดที่ต้องอยู่ให้รอดจะอยู่อย่างไรนะครับถ้าหลายคนยังไม่ได้สนใจในเรื่องเหล่านี้ในวันนั้นมาถึงก็อาจจะลำบากกับเขาสักหน่อยแต่พี่ๆน้องๆที่ติดตามชมรายการจิตจักรวาลอ่านโลกจนกระทั่งถึงวันนี้301นะครั้งที่301เนี่ยก็จะได้เปรียบหน่อยเพราะได้รู้ล่วงหน้าสามารถที่จะนำเอาองค์ความรู้ที่เราสื่อจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระผู้สร้างหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณนำมามอบเป็นความรู้คู่กับโลกทำงานแข่งกับเวลาเราต้องสื่อพระโอวาทกับพระองค์นะในเวลาปกติท่านก็ทำงานเราเองที่เป็นผู้สื่อก็ต้องทำงานมีภารกิจก็เลยต้องมาสื่อกันในวันเสาร์ที่เป็นฮอลิเดย์วันหยุดนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ทุกคนก็พักผ่อนอยู่กับบ้านเป็นวันของครอบครัวแล้วก็ต้องมาสื่อเวลาประมาณ3:30หลังจากที่พวกท่านรับประทานอาหารกันอย่างเรียบร้อยบริบูรณ์นะรับประทานเรียบร้อยแล้วพักผ่อนเตรียมจะเข้านอนแต่ว่าวันเสาร์เป็นพิเศษถ้าท่านรักจิตวิญญาณของท่านรักที่จะเรียนรู้เพื่อจะนำพาดวงจิตวิญญาณท่านกลับสู่นิพพานหรือหลุดพ้นกลับบ้านนะท่านต้องติดตามรับฟังสดๆ3:30นี่คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับชาวโลกนะครับเนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นท่านยังติดตามรับฟังรับชมได้ทางเว็บไซต์จิตจักรวาล .com นะฮะเราก็จะทำการถ่ายทอด3 ช่องทางให้ท่านได้รับชมยังไงก็ตามนะเผื่อบางทีตอนเลิกนะมันดึกมากนะฮะ
ก็ขอบคุณไม่ทันนะฮะขอบคุณช่างเทคนิคที่มีรูปธรรมเป็นมนุษย์นะฮะอย่างทีมงานของน้องบุญธรรมนะหรือแล้วก็น้องออสนะไม่ใช่หรือครับอีกคนนึงฮะน้องออสนะแล้วก็ทีมงานทุกคนขอขอบคุณพี่ๆที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสที่จะคอยช่วยทำหน้าที่สร้างเสริมเติมเต็มคลื่นการคิดคลื่นความรู้ที่เราทำการสื่อถ่ายทอดจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเข้ามาสู่ระบบโลกซึ่งพี่ๆในวงโคจรของดาวพฤหัสแล้วก็พี่ๆที่เป็นพระสุริยเทพทรงเมตตาช่วยทำหน้าที่เป็นช่างเทคนิคในการถ่ายทอดเพื่อไม่ให้คลื่นสัญญาณของอินเทอร์เน็ตซึ่งอยู่บนเขาอยู่ในป่านะฮะมันหลุดนะฮะแล้วก็ให้ทุกอย่างถ่ายทอดสดได้อย่างลื่นไหลแล้วก็ไปไกลทั่วโลกไปไกลทุกทวีปก็แปลว่าไปไกลทุกจักรวาลที่มีอยู่จริงในอนันตจักรวาลนี้เพราะว่าไม่ใช่จักรวาลโลกอย่างเดียวนะครับพระบิดาทรงเมตตาให้ทุกจักรวาลทุกมิติได้รับรู้รับฟังแรงสั่นสะเทือนของพระองค์ที่พระองค์ทรงใช้เวลาตั้งแต่สามทุ่มครึ่งสื่อถ่ายทอดสดกับเราเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่ขันอาสาพระองค์มาทำหน้าที่เป็นพระบุตรเอกเพื่อจะมากล่าวพระโอวาทของพระองค์ให้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายบนโลกเสรีนี้ได้รับฟังแล้วก็ให้พี่ๆน้องๆที่เป็นรูปธรรมมนุษย์ซึ่งดำรงอยู่ในจักรวาลอื่นได้รับรู้ด้วยก็อีก6จักรวาล นะครับรวมกระทั่งถึง พี่ๆน้องๆที่เผลอไผลหลุดลอยไปอยู่ในแดนสวรรค์มายาก็มีโอกาสที่จะได้รับรู้รับฟังคลื่นการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลครั้งที่301นี้ด้วยและสุดท้ายก็คือพี่ๆน้องๆที่หลงมิติจิตวิญญาณหลงมิติเพราะจิตหยาบตอนเกิดเป็นมนุษย์นั้นเหลวไหลบกพร่องจนต้องลงไปบำรุงคือซ่อมบำรุงหรือไปแก้ไขเยียวยากันในนรกนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลทางจิตวิญญาณด้วยทุกภพภูมิจะได้มีโอกาสรับฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทนี้ไปโดยทั่วหน้ากันถ้าบนโลกมนุษย์ท่านก็ฟังเสียงของเราใสๆที่ถ่ายทอดออกไปภาพงามๆที่ท่านได้เห็นแต่ถ้าในภพภูมิอื่นนั้นก็จะแลเห็นพวกเราทำงานกันบนโลกเสรีนี้ด้วยจิตนะและก็ด้วยปัญญาเท่าที่ภูมิปัญญาที่เขามีแต่ก็จะสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนจากคลื่นจิตของเรากับองค์จิตจักรวาลนะฮะพระบิดาผู้ทรงเมตตาได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ๋วไปทั่วรวมกระทั่งถึงตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของพี่ๆน้องๆที่แบ่งภาคออกมาเป็นจิตวิญญาณหรือมาเป็นพระจิตเพื่อที่จะมาเกิดเป็นแก่นแท้ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ด้วยพี่ๆของท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้แบ่งภาคออกมาเป็นจิตวิญญาณของท่านเนี่ยก็จะได้รับโอกาสได้เข้าเฝ้าองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าในท้องพระโรงท่านก็ใช้วิธีหลับตาจินตนาการเอาก็แล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบนโลกคึกคักอย่างไรเบื้องบนก็คึกคักอย่างนั้นตอนนี้ใน Facebook นะครับมีพี่ๆน้องๆเข้ามารับชมแล้ว271ท่านนะหลายคนอาจจะยังทำงานเพลินยังทานอาหารเพลินดูละเมงละครเพลินไปหน่อยหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่ใน YouTube เนี่ยต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าเราดูโทรศัพท์ทีเดียว2เครื่องดูไม่ทันนะก็ดูแต่ Facebook เอาว่าเผื่อพี่ๆน้องๆเม้นอะไรมานะฮะก็เวลาจะเม้นก็ไม่ต้องส่งสติกเกอร์มาอย่างเดียวนะฮะส่งข้อความมาดีกว่าเขียนข้อความทักทายมาหน่อยนะฮะนะนานๆถ้าเมื่อยมือก็กดการ์ตูนกดรูปนู่นรูปนี่มาก็ได้นะฮะนะไม่เป็นไรนะครับนะขอบคุณนะคุณชลิดากำลังรับชมอยู่ว่างั้นนะครับพี่ดาราก็รับชมอยู่นะคุณเฉลิมศรีนะคุณเกตนะฮะอยู่ที่จังหวัดน่านนะฮะสาวเสริมสวยนะบอกว่าที่น่านสัญญาณชัดเจนค่ะขอบคุณนะที่แจ้งผลการรับฟังมาครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่สำคัญที่เราจะสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลที่หลายๆท่านก็รู้ว่าคือพระผู้เป็นเจ้าก็คือพระผู้สร้างเราจะสื่อสัจธรรมที่เป็นระดับอนุตตรธรรมที่เกี่ยวข้องกับโลกียธรรมแต่จะมาพูดในเชิงของอนุตตรธรรมให้ท่านฟังเพราะว่ามีมนุษย์หลายคนตั้งแต่สมัยโบราณยันปัจจุบันเนี่ยปฏิบัติตนประเภทเกลียดความทุกข์กลัวความทุกข์ทั้งที่พระบิดากับพระเชษฐาเราเนี่ยสื่อผ่านเรามาตลอดนะกว่า30ปีแล้วย้ำให้ท่านฟังมาตลอดว่าทำไมอยู่กับทุกข์ทำไมท่านจึงสุขไม่ได้ทำไมเราไม่เรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกข์และสุขได้เนี่ยเวลาทุกข์แล้วจะท้อไปทำไมนะเราก็เคยพูดให้ท่านฟังเพราะอะไรครับเพราะความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนบอกเข้าใจยาก
หลายคนบอกเป็นสิ่งที่ไม่อยากเจอเป็นสิ่งที่ไม่อยากเผชิญแต่ก็จำเป็นจะต้องเผชิญมันทั้งวันทั้งคืนตื่นเมื่อไหร่ก็ทุกข์แล้วเช่นเวลา

เลยทำให้คนที่ไม่อยากจะลุกตื่นนะต้องตัดสินใจอ่ะเพราะว่าปัญหาคือฉันจะลุกดีหรือไม่ลุกดีถ้าไปทำงานสายเจ้านายมีปัญหาไหมไปทำงานสายงานจะมีปัญหาไหมตื่นสายจะมีเจ้านายอ่ะกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องอ่ะจะมีปัญหาไหมอะไรเงี้ยก็คิดสระตะคิดแล้วคิดอีกในที่สุดก็จำยอมที่ต้องลุกขึ้นต้องตื่นถามว่าจำเป็นต้องตื่นจำใจจำยอมต้องตื่นขณะที่ไม่อยากตื่นนะแต่จำเป็นต้องตื่นถามว่าอารมณ์นี้ทุกข์ไหมทุกข์ถูกไหมครับทุกข์แน่นอนและยิ่งถ้าไม่ยอมไปทำงานเบี้ยวไม่ไปทำงานนะฮะตัวเองก็ต้องยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกว่าเฮ้ยฉันไม่ไปเนี่ยและที่บริษัทหรือที่ทำงานที่หน่วยงานของฉันเนี่ยนะเจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานหรืองานที่เราต้องรับผิดชอบมันจะมีปัญหาไหมมันจะมีเรื่องใหญ่ไหมถ้าเกิดวันนี้ไม่ไปวันพรุ่งนี้เราไปเนี่ยมันจะมีเรื่องใหญ่ที่เป็นปัญหาใหญ่รอท่าเราอยู่เพียงแค่เราขี้เกียจไม่อยากไปทำงานเพราะอยากนอนอยากตื่นสายอะไรพันอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือทุกข์นะครับหลายคนก็มองว่าเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นความทุกข์อ่ะไม่รู้ว่าจิตวิญญาณตัวเองหรือตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมก็ไม่รู้มีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นนะทุกคนทุกวันทุกแห่งทุกเรื่องสังเกตไหมฮะมนุษย์เราเนี่ยเข็ดเคี้ยวและกลัวความทุกข์ก็เลยพูดอะไรนำหน้าด้วยคำว่าทุกข์ไปตลอดทุกทั้งปีทุกคนทุกเวลาไม่มีคำว่าสุขทุกคนสุขทุกเวลาไม่มีมันเป็นการสะท้อนอะไรครับเป็นการสะท้อนมุมมองเป็นการสะท้อนแนวคิดเป็นการสะท้อนทัศนคติจนกระทั่งคนนำทางบางคนพยายามให้ความสนใจและศึกษาเรื่องความทุกข์เพราะอะไรฮะเพราะว่าเป็นความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้จริงครับมันเป็นปัญหาสำหรับคนที่ขาดปัญญาเลยมองว่าความทุกข์นั้นน่ะเป็นตัวปัญหาหลายคนก็เลยพยายามถามหาคำตอบว่าแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมให้มันทุกข์เพราะทุกทุกคนเนี่ยและทุกวันที่ตื่นขึ้นมามีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ในประจำวันเนี่ยมันเป็นทุกวันไม่มีสุขทุกวันอย่างที่เราบอกและทุกคนไม่ใช่สุขทุกคนรวมทั้งกูด้วยหลายคนบอกแล้วมันเกิดมาทำไมให้มันทุกข์โง่เลยสิเกิดมาแล้วเป็นทุกข์ถ้าฉลาดก็คือทำยังไงนะที่ตายไปแล้วมันมาเกิดแล้วไงนะห้ามไม่ให้ตัวเองมาเกิดไม่ได้แล้วเพราะมาเกิดแล้วเกิดแล้วทุกเจอทุกอันก็ทุกนี่ก็ทุกหันไปทางซ้ายทางขวา360องศาก็เต็มไปด้วยความทุกข์ก็เลยหลงอยู่ในวังวนแห่งความทุกข์ก็เลยคิดว่าตัวเองฉลาดนะฮะก็พยายามที่จะใช้ปัญญาวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ด้วยวิตกด้วยนะว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วมันเป็นทุกข์เนี่ยนั่นก็ทุกข์นี่ก็ทุกข์อยู่ตรงไหนก็ทุกข์อยู่ในโอ่งก็ทุกข์อยู่ในวิมานอยู่ในรั้วในวังก็ทุกข์อยู่ในกระต๊อบปลายนาหน้าเพิงหมาแงนปลายนาเนี่ยนะก็ทุกข์นะไม่มีบ้านสัญจรไปมาตามท้องถนนเนี่ยกลายเป็นคนสัญจรไม่มีหมอนนะไม่มีที่หลับที่นอนก็ทุกข์อยู่ตรงไหนก็ทุกข์แสดงว่าเกิดมานะมันเป็นทุกข์น่ะมีวิธีเดียวที่หลายๆคนคิดนะคืออะไรมั้ยพยายามหาวิธีว่าตายแล้วไม่ต้องมาเกิดเนี่ยนะตายแล้วไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะได้รู้แล้วรู้แลกไปก็คือจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์นี่คือการคิดใช้ลอจิกด้วยสมองซีกซ้ายลอจิกแปลว่าตรรกะแปลว่าใช้หลักของเหตุและผลโดยการคิดแบบจิตมนุษย์ซึ่งแน่นอนในสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงระดับโลกิยธรรมเนี่ยซึ่งเป็นการใช้ปัญญาเบื้องต้นเพื่อเข้าถึงสัจธรรมที่องค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดสร้างเอาไว้ให้เราได้เรียนรู้ด้วยปัญญาเบื้องต้นคือสมองซีกซ้ายนำซีกขวาเนี่ยมันทำให้ต้องมองแบบนั้นนะคิดแบบง่ายๆไงใช่ไหมก็มาเกิดแล้วมันทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ทุกข์ก็คือต้องไม่มาเกิดเป็นวิธีคิดด้วยสมองซีกซ้ายเป็นวิธีคิดด้วยจิตมนุษย์เท่าที่จริงๆปัญญาของสมองมนุษย์เราเนี่ยนะฮะพระบิดาทรงกำหนดสร้างเอาไว้เนี่ยมีถึง4ระดับนะพี่น้องนะสักวันหนึ่งข้างหน้าที่เราจะมาติดอาวุธทางปัญญาโดยตรงจะสอนวิธีคิดให้ว่าเราจะใช้สมอง2ซีกให้ได้ปัญญาทั้ง4ระดับอย่างน้อยๆ3ระดับเนี่ยเราจะใช้มันอย่างไรซ้ายนำขวาก็คือสติปัญญาขวานำซ้ายก็คือปัญญายานไอ้ซ้ายขวาขวาซ้ายก็คือสมองซีกซ้ายซีกขวาเนี่ยนะฮะ
ส่วนปัญญา

ดับ อนุตตรปัญญาญาณเราเรียกอย่างนั้นง่ายๆนะเพราะว่าเราสื่ออนุตตรธรรมจากพระผู้เป็นเจ้าจากองค์จิตจักรวาลเอามาเป็นความรู้คู่กับโลกเนี่ยต้องใช้สมองส่วนกลางซึ่งเป็นช่องทางพิเศษที่มนุษย์เราทั่วๆไปในโลกนี้ไม่สามารถจะเข้าถึงได้เพราะต้องอาศัยแรงสั่นสะเทือนขั้นสูงสุดในระดับสุญญตาขณะที่เราสื่อกับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือกับองค์จิตจักรวาลสภาวะจิตของเราต้องว่างสุดๆว่างจนเป็นสุญญตาแปลว่าตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสของเราจะสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดเราจะวางเฉยจะเป็นอุเบกขาทั้งหมดนะเสียงจิ้งจกร้องตุ๊กแกร้องก็ไม่ทำให้เราเสียสมาธิที่เราไม่เสียสมาธิเป็นเพราะเราไม่เสียสติสามารถรับรู้สัมผัสรู้ดูเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดทุกช่องทางแต่ขณะที่การสื่อสารทางจิตระหว่างองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้ากับเราที่เราใช้คำว่า vertical telepathy ไม่มีวันหลุดสัญญาณของเราจะไม่มีวันหลุดและยิ่งได้พี่ๆน้องๆที่ดำรงอยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสช่วยเหลือเราเพราะว่าโลกเราทุกวันนี้สนามแม่เหล็กโลกไม่สมดุลนะมีขึ้นลงมีค่าไม่คงที่มันทำให้การติดต่อสื่อสารกับจักรวาลเป็นเรื่องที่ยากมากไม่ว่าจะเราหรือมนุษย์คนไหนก็ตามยิ่งเป็น vertical telepathy นะยิ่งมีอุปสรรคมากเราจำเป็นจะต้องมีศูนย์กลางการสั่นสะเทือนเพื่อการถ่ายทอดระหว่างองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้ากับเรานะฮะซึ่งพระองค์อยู่ทรงอยู่นอกระบบเอกภพคืออยู่นอกอนันตจักรวาลเราจึงต้องใช้พระสุริยเทพก็คือดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนของทั้งระบบเลยสั่นสะเทือนไปทั้งโลกาสั่นสะเทือนไปทั้งจักรวาลนี่ก็คือความรู้ที่เป็นเมตาฟิสิกส์หรืออภิปรัชญาที่เราพอจะเปิดเผยให้พี่ๆน้องๆที่มีหัวใจเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยพอจะได้ฟังอย่างมีเหตุผลได้บ้างไม่ใช่ว่าจะต้องเชื่อตามเราด้วยวิธีมโนแบบงมงายท่านจะได้เข้าใจหลักการว่าหลักความจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยเราเรียนท่านทั้งหลายว่าหลายคนจึงพยายามที่จะยกตัวเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของความทุกข์รู้อย่างแตกฉานว่าความทุกข์คืออะไรเป็นยังไงนะแต่วิธีการศึกษาเรียนรู้ความทุกข์คือหลบมุมจุ้มปุ๊กไปศึกษาความทุกข์อยู่คนเดียวตามลำพังนะมาเขาเรียกว่าปลีกวิเวกไปศึกษาความทุกข์ตามลำพังเป็นการเรียนรู้ความทุกข์ด้วยวิธีมโนด้วยจิตพี่น้องครับจิตของมนุษย์เราเนี่ยนะมันทำหน้าที่อยู่สองอย่างนะ อย่างหนึ่งก็คือเป็นอายตนะภายในที่เวลาท่านไปนั่งศึกษาหาความทุกข์เรียนรู้ความทุกข์อยู่คนเดียวตามลำพังอะนะไม่ว่าอยู่ในป่าในเขาในถ้ำหรือตรงไหนก็แล้วแต่ท่านนั่งศึกษาเรื่องความทุกข์อยู่คนเดียวด้วยการใช้วิธีกำหนดนึกเอาด้วยจิตการกำหนดนึกเอาด้วยจิตเนี่ยมันเป็นอายตนะที่6คืออายตนะภายในเป็นกลไกที่จิตสามารถมโนสำนึกไปได้เรื่อยๆมโนไปได้เรื่อยๆถามว่าการมโนเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จนะครับการมโนเอาเนี่ยมันเป็นเรื่องเท็จนะพี่น้องครับไม่ใช่เรื่องจริงเราต้องยอมรับตรงนี้ก่อนมันถ้าท่านจะศึกษาความจริงเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ให้แตกฉานให้ลึกซึ้งนั้นท่านจะใช้วิธีมโนเอามโนเอาก็แปลว่านึกเอาซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยเราศึกษาสิ่งที่มันไม่เป็นจริงเป็นสิ่งเทียมๆนะเป็นสิ่งปลอมๆที่เรามโนมันขึ้นมาด้วยจิตเนี่ยถามว่าท่านจะเข้าใจความทุกข์ที่มโนขึ้นมานั้นได้อย่างลึกซึ้งไหมไปนั่งหลับตาอยู่คนเดียวแล้วมโนนึกเอาเองนะต้องการจะดับทุกข์ต้องการจะเข้าถึงความทุกข์ต้องการที่จะเข้าใจในเรื่องของทุกข์ต้องมโนเอาทั้งนั้นเลยครับแล้วมนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยความสามารถในการมโนความสามารถในการนึกอยู่เฉยๆแล้วก็นึกเอาอะนึกเอาหยิบเอานึกเอาฉวยเอาอะไรแบบนี้นะให้เกิดสิ่งต่างๆที่ตัวเองต้องการจะเรียนรู้ขึ้นมาในจิตเนี่ยมันง่ายไหมครับเพราะว่าความสามารถทางจิตและความสามารถในการใช้ปัญญาของมนุษย์แต่ละคนมันไม่เท่ากันพี่น้องครับยิ่งผ่านการเวียนตายเวียนเกิดมาแล้วหลายภพชาติเนี่ยความสามารถตรงนี้มันยิ่งไม่เท่ากันเข้าไปใหญ่เลยครับสังเกตไหมบางเรื่องเราจะมีมองเห็นว่าเพื่อนเราทำไมมันโง่วะเรื่องที่มันน่าจะไม่โง่แต่ขณะเดียวกันบางเวลาเพื่อนก็มองว่าเราทำไมถึงโง่ในเรื่องนี้ทั้งที่ไม่น่าจะโง่เห็นไหมครับเพราะมนุษย์เราเนี่ยมันฉลาดไม่เท่ากันในแต่ละเรื่องก็ยิ่งมีความลึกซึ้งแยบยลในการเข้าถึงเข้าใจแตกต่างกันด้วยพระบิดาจึงสอนท่านทั้งหลายว่าเวลาคนอื่นเขารู้น้อยกว่าเราฉลาดน้อยกว่าเรารู้ไม่เท่าทันเราอย่าไปตำหนิเขาว่าโง่อย่าครับเพราะอะไรชี้ว่าเขาโง่นะชี้เขานิ้วเดียวพี่น้องครับที่เหลืออย่างน้อย3นิ้วชี้เข้าหาตัวเองว่าเขาโง่เนี่ยนิ้วเดียวนะ
แต่3นิ้วก็คือ3เท่าล่ะเราโง่กว่าเขาอ่ะ3เท่าพระองค์จึงสอนท่านโดยวิธีง่ายๆอ่ะถ้าเราด่าใครว่าโง่นั่นเท่ากับว่าตัวเราเนี่ยด่าตัวเราเองเป็นทริปเปอร์โง่จ๊ะเนี่ยชี้1นิ้ว3นิ้วชี้เข้าหาตัวเองคือทริปเปิลก็คือ3ว่าเขานิ้วเดียวแต่3นิ้วชี้เข้าหาตัวเองมันถ้าคนฉลาดเนี่ยจะไม่ด่าใครจะไม่ตำหนิใครนะ จะไม่มีบริพาทใครเพราะว่ามันเข้าหาตัวเองทั้งหมดเนี่ยมันถ้าท่านไปนั่งมโนอยู่คนเดียวแล้วท่านบอกว่าท่านเข้าใจความทุกข์เข้าถึงความทุกข์และก็พอจิตมันกำหนดนึกเรื่องบางเรื่องขึ้นมาแล้วมันเป็นทุกข์ท่านก็พยายามเรียนรู้ที่จะข่มจิตของท่านเพื่อให้มันสงบพอมันสงบแล้วปั๊บเนี่ยความรู้สึกว่าท่านทุกข์เนี่ยนะมันก็ค่อยๆหายไปท่านก็เลยว่าท่านก็เลยเข้าใจว่าท่านสามารถเอาชนะความทุกข์ซึ่งเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านได้ท่านอาจจะเอาชนะยุงกัดท่านทุกข์เพราะมันเจ็บท่านมันคันท่านพยายามนั่งทนให้มันกัดโดยที่ท่านไม่ต้องตบไม่ต้องตีมันเพราะกลัวจะบาปแต่ความจริงในการฝึกจิตท่านบอกว่ากายมันเป็นทุกข์เพราะมันคันกายเป็นทุกข์เพราะมันเจ็บเนื่องจากถูกยุงกัดและสูบเลือดท่านอาจจะทนได้นะท่านทนได้ท่านถือว่านั่นแหละคือท่านเอาชนะได้จิตท่านสงบท่านเอาชนะความทุกข์ได้แหละท่านเหนือความทุกข์ได้เนี่ยท่านก็ฝึกนะฝึกคนเดียวแต่นั่นมียุงมาเป็นตัวช่วยเอาละท่านอาจจะเก่งแต่ขณะเดียวกันในจิตใจของท่านเนี่ยสภาวะจิตของท่านเนี่ยท่านไม่รู้หรอกครับว่ามนุษย์เราเนี่ยมันสามารถบังคับจิตตนเองได้เพียงแค่ฝึกมาหน่อยเท่านั้นแหละนะบังคับได้ฝึกจิตได้นะนั่งอยู่เฉยนะหลับหูหลับตานะเราเกิดความรู้สึกบางอย่างขึ้นมาในจิตใจแล้วเรารู้ว่ามันว้าวุ่นมันวุ่นวายมันไม่สงบท่านก็ใช้จิตมีทั้งหมด189กลุ่มจิตมีทั้งหมด189ดวงที่ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ทั้งมิติของกายหยาบและมิติของจิตหยาบรวมกระทั่งถึงมิติของจิตวิญญาณจิตของท่านแบ่งออกเป็น189กลุ่มรวมกันทำงานเพื่อทำให้ท่านมีชีวิตทำให้ท่านตื่นตัวทำให้ท่านตื่นรู้ท่านทำให้ท่านรู้ตัวทั่วพร้อมทุกอย่างใช้จิตทั้งหมด189ดวงเพราะฉะนั้นเราจะใช้จิตบางส่วนมาคุมจิตของเราในขณะนี้ได้เพียงแต่ว่าถ้าจิตเราเนี่ยมันจิตตกใจแตกเยอะสั่นสะเทือนด้วยจิตตกรุนแรงก็ต้องใช้จิตจำนวนมากกลุ่มมากดวงเข้ามาประคับประคองจิตปัจจุบันของเราที่จิตแตกสติแตกสติตกอะไรแบบนี้ต้องเอามาใช้เยอะแต่ถ้าจิตตกเล็กๆน้อยๆจิตที่จะมาควบคุมจิตเราให้สมดุลให้สงบก็ไม่ต้องเปลืองพลังจิตมากไม่ต้องใช้จิตเยอะนะอันนี้เราพยายามพูดให้มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ท่านสามารถจะมองเห็นสิ่งที่ตาเปล่ามองไม่เห็นหรอกเพราะเรื่องของจิตนั้นมันเป็นเรื่องของพลังงานสองตาเปล่าของท่านพระบิดาไม่ได้สร้างให้มองเห็นพลังงานขนาดลมนะเราจะมองเห็นลมได้ก็ต่อเมื่อเรามองไปที่ใบไม้ยอดไม้มันโบกสะบัดมันสั่นไหวเราถึงรู้ว่าอ้อลมพัดผ่านเราถึงจะเห็นลมใช่ไหมไม่ใช่เห็นลมด้วยตาเนื้อเราเห็นเงาของลมหรือมายาของลมคือเห็นใบไม้สะบัดพลิ้วตาเรามองเห็นมันเรากำลังพูดเรื่องของแก่นแท้เรื่องของพลังงานเรื่องของจิตท่านจึงจำเป็นต้องมโนตามในสิ่งที่เราชี้ให้ท่านเห็นท่านต้องคิดตามท่านที่จะมองเห็นและเข้าใจว่าเรากำลังกล่าวถึงอะไรให้ท่านฟังนั่นมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรากำลังกล่าวให้ท่านฟังว่าหลายคนมีความเข้าใจผิดหลงตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของความทุกข์สามารถทำจิตให้สงบนะอยู่กับทุกข์แล้วนิ่งสงบดูเหมือนไม่ทุกข์อะไรแล้วก็ไปนั่งฝึกอยู่คนเดียวเงียบๆตาปิดหูปิดจมูกปิดปากลิ้นปิดหมดกายสัมผัสก็ปิดเหลือแต่จิตอย่างเดียวจิตมี2หน้าที่ก็คือ1ทำหน้าที่เป็นอายตนะภายในสามารถนึกโน่นนึกนั่นนึกนี่ได้หมดทุกเรื่องนั่นคืออายตนะภายในนะซึ่งยังมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของจิตก็คือการทำหน้าที่เป็นจิตหยาบจิตหยาบคือผู้ที่บงการหรือควบคุมกายสังขารที่พระบิดาทรงเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์จิตหยาบหรือจิตก็ยังทำหน้าที่ตรงนั้นด้วยทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของตนเองในการขับเคลื่อนเลื่อนไหลนะพฤติกรรมทั้งกายภาพและพฤติกรรมของจิตในมิติของพลังงานคือในมิติของจิตวิญญาณจิตหยาบทำหน้าที่สำคัญอยู่2 อย่างเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปฝึกนะเอาอายตนะภายในไปฝึกแล้วมโนนึกเอาอย่างเดียวตาดีๆอยู่ก็ไปหลับตาให้มันบวชหูดีๆอยู่ก็ไปปิดให้มันหนวกก็แปลว่าอยู่คนเดียวไงไม่พูดไม่สนทนาไม่เอาสังคมไม่คุยกับใครไปฝึกอยู่คนเดียวเราถามท่านจริงๆครับท่านก็จะเก่งแต่เรื่องจิตเท่านั้นนะครับท่านก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องจิต
พอจิตมันตกจิตมันอย่างเช่นจิตมันเกิดกำหนัดนะเพราะวันนี้มีคนถามเรามาใน Facebook ถามเรื่องความกำหนัดมันเกิดจากสัญชาตญาณหรือเกิดจากสันดานหรือเกิดจากกิเลสตัณหาเราก็ได้อธิบายเป็นคำตอบในบางส่วนเรายังตอบไม่หมดเพราะเวลาเราไม่พอเนื่องจากต้องดูแลงานเรื่องการก่อสร้างในสถานธรรมจิตจักรวาลของเราเนี่ยนะก็มีเวลาน้อยก็แอบมาตอบให้แต่ยังตอบไม่เสร็จแล้วครับค่อยๆอ่านเนี่ยเราก็เลยอยากจะบอกท่านว่าพอถ้าท่านนะออกจากป่าออกมาจากสำนักออกมาจากอาคารธรรมะอะไรของท่านที่ท่านไปฝึกปฏิบัติอยู่คนเดียวเนี่ยนั่งเงียบๆหลับตาเนี่ยท่านลองมาใช้ชีวิตจริงอยู่ในสังคมมีคนที่ท่านมองเห็นด้วยตามีเสียงของผู้คนที่ท่านได้ยินได้ฟังด้วยหูนะเอาแค่2 อย่างนะตากับหูเนี่ยท่านได้ยินเพราะท่านไม่ได้หลับตาเวลามาอยู่ในชีวิตจริงอ่ะท่านไม่เคยฝึกว่าเวลาตาเห็นคนกวนโอ้ยท่านเห็นลีลาท่าทียียวนของไอ้คนใกล้ตัวท่านมันจะต่างกรรมต่างวาระกันกับตอนที่ท่านไปฝึกในป่าใช่ไหมครับท่านหลับตาแล้วก็อยู่คนเดียวไม่มีสังคมไอ้คนที่จะมายียวนกวนโอ้ยท่านเนี่ยไม่เห็นไม่มีตาท่านมองไม่เห็นเราถามท่านว่าท่านจะสามารถเนี่ยเก็บกดอดกลั้นควบคุมหรือกำหนดจิตใจของท่านเนี่ยให้มันหนักแน่นไม่สั่นไหวไปตามการยียวนการยั่วยุยั่วยาวของคนรอบข้างของท่านบางคนในบางเวลาได้ไหมท่านทำไม่ได้หรอกครับจิตมันไวมากเพราะขาดการฝึกฝนมาก่อนมันไม่มีสกิลมันไม่มีทักษะพอโดนยั่วยุหน่อยเดียวไอ้บอกว่าที่ไปวัดมาเข้าป่ามาไปฝึกมาหลายเพลาหลายพรรษาเนี่ยมันศูนย์เปล่าหมดเลยครับเพราะอะไรฮะเพราะไปฝึกแต่จิตอย่างเดียวฝึกใช้ปัญญาในการคิดในการทำงานรูปกับจิตท่านก็ไม่ได้ฝึกฝึกในการมองโลกโดยใช้ตาซึ่งเป็นอายตนะหนึ่งในอายตนะภายนอกทั้ง5ทำงานร่วมกับจิตร่วมกับจิตนะจิตซึ่งเป็นอายตนะภายในและเป็นตัวควบคุมกระบวนการทุกกระบวนการของเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารรูปธรรมมนุษย์ของท่านท่านไม่เคยฝึกกับเขาเลยเมื่อไม่เคยฝึกความชำนาญมันจะเกิดไหมครับหรือพอได้ยินใครยอหน่อยนะท่านจะรู้สึกแหมพอยอแล้วท่านแทบจะเยิ้มนะครับเวลายอแล้วเยิ้มเหมือนน้ำผึ้งขี้ผึ้งลนไฟถูกไฟลนมันก็เยิ้มเวลาใครยั่ว ด้วยเสียงคือด่าเรานินทาเรากระแนะกระแหนเราเป็นไงจิตตกทันทีสั่นไหวทันทีเลยเพราะท่านไม่เคยฝึกหูกับจิตให้มันทำงานร่วมกันท่านไม่เคยฝึกตากับจิตให้มันทำงานร่วมกันเพราะจิตเป็นอายตนะภายในเป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนในการผัสสะคือในการสัมผัสรู้ดูเห็นทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านในยามที่ท่านตื่นท่านไม่เคยฝึกไปนั่งหลับตาฝึกแต่จิตอย่างเดียวครับเห็นไหมครับเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าสีกามาสีกูก็เสร็จกูถามว่าเป็นไงอยู่คนเดียวอ่ะมีกลิ่นหอมมายั่วโยนไหมมีน้ำหอมหอมมายั่วไหมอยู่คนเดียวหลับตาอยู่จะเห็นอวบอันไหมเห็นอวบอันไหมไม่เห็นเห็นไหมครับพอมาใช้ชีวิตจริงเข้าเป็นชีวิตจริงที่ต้องอยู่ในสังคมเพราะว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วต้องเป็นสัตว์สังคมเราเคยกราบเรียนพี่ๆน้องๆแล้วว่าทำไมมนุษย์ที่มาเกิดบนโลกจึงต้องเป็นสัตว์สังคมเพราะว่าจิตวิญญาณของท่านที่เป็นตัวตนแก่นแท้ซึ่งขันอาสาองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้านะแบกขนบางสิ่งมายังระบบโลกเนี่ยคือแบกเอาพลังงานความรักที่เข้มข้นที่ในเอกภพหรือในอนันตจักรวาลเนี่ยไม่มีพลังงานชนิดนี้จะต้องให้จิตวิญญาณอาสาทำหน้าที่เป็นยานจิตวิญญาณก็คือเป็นยานพาหนะเนี่ยแบกขนเอาพลังงานความรักที่บริสุทธิ์และเข้มข้นที่สุดที่โลกต้องการเอามาให้กับโลกแต่เอามาให้กับโลกโดยตรงไม่ได้เวลาเอามาแล้วจิตวิญญาณต้องอาศัยกายหยาบก็คือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นะเป็นตัวช่วยจึงจะสามารถขับเคลื่อนหรือถ่ายเทถ่ายทอดพลังงานความรักซึ่งเป็นเชื้อเพลิงจากนอกอนันตจักรวาลให้กับโลกได้ทีนี้วิธีการอย่างที่เราเล่าไว้เมื่อเสาร์ที่แล้วเอาวันนี้พูดเติมเต็มอีกนิดหนึ่งก็ได้ว่าจิตวิญญาณก็ต้องอาศัยจิตหยาบที่ตัวเองแบ่งภาคมาเป็นจิตหยาบทำหน้าที่ควบคุมดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารนี้โดยเครื่องยนต์แห่งกรรมกายสังขารนี้จะต้องทำหน้าที่เป็นบวกเพราะว่าบุญเป็นกิริยาวัตถุเวรกรรมก็เป็นกิริยาวัตถุมันจะต้องใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารแสดงออกทางกายภาพในมิติโลกด้วยเพราะตา
ของมนุษย์จะได้เห็นว่าเฮ้ยนี่คือทำดีเรากำลังทำดีเรากำลังทำบวกเรากำลังทำลบคือทำร้ายพอเขาเห็นเราทำบวกทำดีมันก็จะเป็นเงื่อนไขทำให้เขามีจิตใจที่ปิติสุขมีจิตใจที่เบิกบานมีความรักมีความเอ็นดูมีความชื่นชมใช่ไหมเราที่เป็นผู้แสดงพฤติกรรมในทางบวกจิตหยาบจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ในนามของจิตวิญญาณของตัวเองเพื่อหมายความว่าถ้าตัวมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยรักคนอื่นได้ก็จะต้องแสดงความรักนั้นออกมาด้วยกายสังขารไม่ว่าจะเป็นมโนกรรมหรือกายกรรมอย่างที่ท่านรู้ต้องแสดงออกมาถ้าเราพูดเพราะมันก็จะทำให้คนอื่นเนี่ยมีความรู้สึกดีต่อเราแปลว่าการพูดเพราะของเราจะเป็นเงื่อนไขทางจิตหยาบหรือจิตใจของมนุษย์คนรอบข้างหรือคนอื่นน่ะให้เขาสั่นสะเทือนทางด้านบวกตอบสนองเรามาด้วยเห็นไหมเราพูดดีกับเขาเขาก็พูดดีกับเราเราแสดงความรักความเมตตากับเขาเขาก็รักเขาก็เมตตากับเราจิตวิญญาณต้องการให้จิตหยาบทำหน้าที่แบบนี้และถ้าจิตหยาบสามารถทำหน้าที่รักได้ให้อภัยเป็นรักเพื่อให้ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนสั่นสะเทือนต่อคนที่ไม่น่าที่จะรักมันเพราะมันทำตัวเป็นทำตัวแบบน่ายักมากกว่าน่ารักแต่เราก็ต้องรักไอ้คนที่น่ายักนั้นให้ได้นั่นคือหน้าที่ของจิตหยาบของท่านที่จิตวิญญาณของท่านเองในต้องการเนี่ยพอท่านสามารถรักเพื่อให้ได้ไม่ใช่รักเพื่อเอาเมื่อไหร่ประตูมิติของจิตวิญญาณนะประตูมิติที่จะเปิดเข้าหาจิตวิญญาณซึ่งระหว่างจิตหยาบกับจิตวิญญาณนั้นจะมีมิติขั้นอยู่ก็คือพี่พรีเอเดนนั่นเองครับคือแม่นมที่ดูแลจิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ของท่านนั่นเองก็จะเปิดมิติแอดไม่ปิดกั้นนะจะให้ความรักจากจิตหยาบนั้นสั่นสะเทือนเข้าถึงจิตวิญญาณเพื่อไปสร้างเงื่อนไขหรือไปจุดเชื้อเพลิงให้จิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ของท่านนั้นสั่นสะเทือนเป็นความรักก็แปลว่าให้จิตวิญญาณขับเคลื่อนเอาเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานความรักบริสุทธิ์จากจิตจักรวาลหรือจากพระเจ้าที่เฝ้าอุตส่าห์ขนมายังดาวเคราะห์โลกเสรีเนี่ยมอบให้กับโลกได้พี่ๆน้องๆครับนั่นคือหน้าที่ของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์และอะไรรู้ไหมที่เราอยากจะบอกต่อเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณก็ถือบทละครมาด้วยถือบทละครไม่พอยังถือบททดสอบมาด้วยครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้จิตหยาบของตัวเองที่เป็นผู้ดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารที่จิตวิญญาณมอบหมายให้ทำในตอนที่ยังมีชีวิตเป็นมนุษย์จิตวิญญาณเอาบทละครมาให้จิตหยาบเล่นจิตวิญญาณเอาบททดสอบมาให้จิตหยาบได้เผชิญโดยวิธีการนะมี2 อย่างอย่างแรกบางเรื่องพี่พรีเอเดนคือแม่นมที่อยู่ข้างในตัวท่านจะเป็นผู้ดึงดูดเหนี่ยวรั้งเอาเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นบทละครนั้นมาให้อย่างที่2ให้คนที่เป็นผัวเป็นเมียของท่านเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นบุตรบริวารของท่านช่วยกันถือบททดสอบมาคนละข้อ2ข้อเป็นบททดสอบจิตสำนึกของตัวท่านเองนั่นแหละท่านเป็นพ่อหรือท่านเป็นแม่ท่านเป็นผัวหรือเป็นเมียก็ตามจะถูกบริวารหรือทุกคนที่อยู่ในครอบครัวผลัดกันยื่นเงื่อนไขยื่นบททดสอบซึ่งเป็นการยื่นบททดสอบตามที่จิตวิญญาณของตัวท่านเองนั่นแหละเป็นผู้วางแผนเอาไว้ให้เพราะชีวิตของท่านเนี่ยมันจึงมีเดี๋ยวทุกข์จึงมีทั้งมีเดี๋ยวสุขเพราะอะไรท่านทุกข์เพราะบางทีท่านเจอสถานการณ์ที่ท่านเจอแล้วเผชิญแล้วท่านมีความรู้สึกว่าท่านทนได้ยากอย่างที่เราอธิบายไว้เดี๋ยวซึ่งเราจะพูดในสไลด์ที่จะให้ท่านได้ดูตามวิชาการวันนี้อารัมภบทให้ท่านฟังใช่ไหมทุกข์คือสิ่งที่เผชิญแล้วทำให้ทนได้ยากบางทีก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าท่านพึงพอใจท่านไม่ต้องทนเป็นเหตุการณ์เป็นสถานการณ์ที่ท่านไม่ต้องทนเมื่อไม่ต้องทนท่านก็ไม่ทุกข์ใช่เพราะอะไรเพราะท่านชอบใจไงแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์เป็นสถานการณ์ที่ท่านไม่ชอบใจท่านต้องทนน่ะไม่ทนได้ไงมันเป็นเมียกูไม่ทนได้ไงมันเป็นผัวกูไม่ทนได้ไงมันเป็นลูกกูอ่ะกูก็ต้องทนนี่ถึงแม้มันทำสร้างเงื่อนไขที่ไม่ดีสร้างสันดานที่ไม่ดีประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ฉันไม่ชอบใจไม่พอใจฉันก็ต้องทนน่ะไม่ทนก็ต้องทนนะแต่มันทนได้ยากนะมันอึดอัดมากเลยใช่มั้ยมันคือบททดสอบจากบทละครคนใกล้ตัวยื่นให้แต่เหตุการณ์อะไรสถานการณ์อะไรจะดีจะร้ายอะไรพี่พรีเอเดนจะคอยสั่นสะเทือนมาเมื่อมันถึงเวลาเมื่อมันถึงเวลาที่จิตหยาบของท่านและจิตวิญญาณจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรที่วางแผนเขียนไว้ที่วิหารสีขาวที่ด่านนภาลัยถึงเวลาแล้วจิตวิญญาณของท่านโดยพี่พรีเอเดนไม่ใช่ตัวจิตวิญญาณเองที่เป็นแก่นแท้ที่อยู่ข้างในนะพี่พรีเอเดนคือแม่นมนะเหมือนไข่ขาวที่หุ้มจิตวิญญาณไว้เป็นไข่แดงนั่นแหละนะก็จะสั่นสะเทือนให้กับเมคบาเมคบาก็คือจิตใต้สำนึกของท่านให้จิตใต้สำนึกของท่านเนี่ยไปเหนี่ยวรั้งเอาเหตุการณ์เอาสถานการณ์หรือเอาคนแปลกหน้าท่านบอกคนแปลกหน้าแต่ไม่ต้องแปลกใจหรอกเป็นคนที่จะต้องมาแสดงละครร่วมกันกับท่าน
ไม่ว่ามันจะอยู่ไกลถึงต่างประเทศไม่ว่ามันจะอยู่ใกล้แถวๆหมู่บ้านเดียวกันจิตวิญญาณของท่านโดยพี่เพลเดนกับเมื่อคบาหรือจิตใต้สำนึกจะไปดึงดูดเหนี่ยวรั้งเหตุการณ์สถานการณ์หรือบุคคลเหล่านั้นมาให้ท่านให้ท่านได้เผชิญท่านที่รักครับการที่ทำให้ท่านต้องเผชิญบททดสอบที่เป็นเรื่องยากๆเช่นเจอเงื่อนไขที่มันทำตัวไม่น่ารักโคตรเพื่ออะไรครับก็เพื่อจะให้จิตหยาบของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นความรักตอบสนองไอ้คนที่ทำตัวไม่น่ารักนั้นให้ได้ท่านรู้ไหมครับว่าทำไมจิตวิญญาณท่านเขียนบทละครมาแบบนั้นเป็นเพราะโลภไงโลภไงอยากจะเอาน้ำมันหรือเชื้อเพลิงที่จิตวิญญาณเองขนมาคือพลังงานความรักที่บริสุทธิ์จากพระเจ้ามอบให้กับโลกได้เยอะๆมอบให้กับโลกได้บ่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าถ้ารักคนที่ไม่น่ารักได้เนี่ยพลังอำนาจของความรักของท่านมันจะสูงกว่าปกติมันจะสูงกว่าคนที่ทำตัวน่ารักแล้วท่านก็รักเขามันเป็นความรักเล็กๆแบบเด็กๆครับเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณก็ประมาทไปนิดหนึ่งว่ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถูกปิดมิติไว้มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอ่ะก็เลยสร้างบททดสอบยากๆให้กับตัวเองแล้วฝากคนรอบข้างเอาไว้ครับเป็นไงเจ๋งหรือเจ๊งอ่ะก็หลงมิติก็กลับบ้านไม่ได้จนกระทั่งเราต้องรีบกลับมาเพื่อจะบอกความจริงให้ท่านฟังแต่น่าเสียดายเห็นไหมครับใน Facebook ตอนนี้ฟังอยู่327เลขสวยนะฮะอย่า YouTube เท่าไหร่ไม่ทราบนะช่วยรายงานด้วยแล้วกันนะครับนะเรื่องสำคัญขนาดนี้ครับท่านเห็นไหมครับมีคนฟังน้อยมากอ่ะแต่ที่มีม็อบโอ้โหมาฟังกันเป็นหมื่นทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนี่เรื่องของตัวเองเรื่องของจิตวิญญาณด้วยนะฮะไม่ค่อยใส่ใจจะฟังหรือเอาว่าคิดว่าจะมาฟังวันหลังใช่ไหมก็แล้วแต่นะฮะมันจะทางการหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เราพูดความจริงเหล่านี้ให้ท่านฟังถ้าท่านฟังดีๆแล้วเนี่ยลองดูได้ว่าคนทั้งโลกมีใครพูดแบบนี้ให้ท่านฟังได้บ้างล่ะไม่มีหรอกเพราะว่าเราคือบุตรเอกขององค์จิตจักรวาลที่พระองค์ทรงเมตตาให้เราอาสามาทำหน้าที่อยู่คนเดียวในโลกนี้ในจักรวาลนี้จักรวาลอื่นในอนันตจักรวาลนี้อีก6จักรวาลและแม้กระทั่งในนรกแม้กระทั่งสวรรค์มายาที่ไม่ใช่จักรวาลแท้เป็นจักรวาลเทียมนะสวรรค์มายาเนี่ยก็ต้องได้รับรู้แรงสั่นสะเทือนจากคลื่นความถี่ในการถ่ายทอดคลื่นความคิดจากพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือองค์จิตจักรวาลไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันที่เป็นเรียลไทม์เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงบอกท่านทั้งหลายว่าจิตวิญญาณทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อที่จะช่วยจิตหยาบเนี่ยนะให้เป็นเงื่อนไขของจิตหยาบใช้เรื่องร้ายๆหรือเรื่องที่ไม่ดีนั้นยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตของตัวเองคือจิตสามนึกคือนึกออกนึกเอานึกเองยกระดับแทนที่เขาทำไม่ดีกับเราเราก็ไม่ดีตอบแล้วว่ามึงเน่ามากูเน่าตอบมึงเลวมากูเลวตอบเนี่ยให้ยกระดับว่ามึงเลวมากูดีตอบหรืออย่างน้อยมึงเลวมากูวางเฉยกูวางเฉยมึงเลวมากูวางเฉยคือเป็นอุเบกขาไม่จำเป็นต้องรักอีเวนนี่ก็ได้แต่ไม่ต้องไปเกลียดแค้นโกรธแค้นชิงชังเขาเนี่ยท่านทำได้ไหมก็ต้องค่อยๆฝึกเห็นไหมจิตวิญญาณแต่ละรูปธรรมจึงมาเกิดทีก็มีอายุขัยยาวๆทำไมต้องมีอายุขัยยาวๆอ่ะก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ได้ค่อยๆฝึกฝนค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆยกระดับใช่ไหมแล้วพอไม่รู้เรื่องนี้ก็เลยพยายามจะทำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความทุกข์ไปนั่งหลับตาหลบมุมจุ่มปุ๊กศึกษาความทุกข์จากจิตตัวเองด้วยกันมโนนึกเอาแล้วพอมายังไงถ้ายังไม่ตายก็ต้องมาใช้ชีวิตจริงอยู่ในสังคมอยู่ดีก็สอบตกอยู่ดีใครมากวนตัวกวนตากวนหูกวนใจกวนประสาทก็สติแตกจิตตกตลอดไม่สามารถจะรักคนที่ไม่น่ารักได้ไม่สามารถจะให้อภัยแก่บุคคลที่ไม่สมควรจะให้อภัยได้ซึ่งส่วนใหญ่พระบิดาจะทรงเมตตาให้ผู้ที่หยิบยื่นบททดสอบให้กับท่านน่ะส่วนมากจะเป็นลูกผัวตัวเมียในครอบครัวเดียวกันนั่นแหละเพราะก่อนแต่งงานกันน่ะนะก็บอกกันพร่ำบอกกันใช่ไหมว่ารักเธอฉันรักเธอฉันรักเธอปานจะกลืนกินใช่ไหมพระองค์ไม่ให้คนข้างบ้านมาสร้างเงื่อนไขให้ตลอดวันเวลานี่ก็บุญตายแล้วนะฮะใช่ไหมมันเมื่อท่านสัญญาและมีสัจจะกันว่าท่านจะรักกันน่ะพระบิดาก็เลยให้ฝากบททดสอบกวนโอ้ยกวนตากวนตีนกวนใจเนี่ยเอาไว้กับคนใกล้ตัวเพราะอะไรเพราะท่านมีสัจจะใช่ไหมท่านบอกว่ารักมันเนี่ยตอนแต่งงานกันเนี่ยมันพอมันยื่นบททดสอบเป็นเงื่อนไขที่ท่านขอร้องให้มันแสดงอ่ะว่ากวนตีนกูสิเดี๋ยวกูจะรักมึงให้ได้มึงกวนตีนกูนะการกวนที่บอกให้เขากวนตีนให้คือการบอกให้เขาช่วยหยิบยื่นเงื่อนไขให้ลองดูสิแล้วกูจะรักมึงแต่ที่ไหนได้พอมันกวนตีนเข้ามาปั๊บตีเราไปทันทีเลยครับเพราะเราขาดสติเราไม่รู้การก่อเวรเกี่ยวกรรมกันขึ้นมาจากการเป็นผัวเมียกันนะมีความสัมพันธ์กันในด้านบวกที่ดีพอกระทำผิดต่อกันเพราะสอบตกบททดสอบก็เกิดการอาฆาตเบียดโก
รธแค้นกันขึ้นมาก็เลยกลายมีสังสารวัฏกลายเป็นมีภพชาติก็เลยพยายามปฏิบัติตนยังไงก็แล้วแต่ทำให้กูตายแล้วไม่ต้องเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะกูคิดแบบลอจิกง่ายๆว่าตายแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มันก็ต้องไม่ทุกข์สิเพราะทุกวันนี้ที่มันทุกข์เพราะกูเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะชาติที่แล้วกูห้ามแม่กูมาเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้กูห้ามไม่ได้เพราะชาตินี้กูจะห้ามตัวเองไว้สั่งตัวเองไว้บังคับตัวเองไว้ยังไงก็แล้วแต่ถ้าตายไปจากการเป็นมนุษย์จบสิ้นอายุขัยเมื่อไหร่ฉันจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่โทษทีหลุดลอยไปเกิดบนสวรรค์มายาท่านรู้ไหมว่ามันทุกข์หนักกว่าเดิมอีกครับเพราะตรงนั้นไม่ใช่ภพภูมิที่องค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างไว้แต่เป็นดงมายาเป็นแดนมายาที่จิตวิญญาณของมนุษย์เองซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้ามีฤทธิ์มีอำนาจในการเนรมิตอะไรได้ทุกสิ่งเขาเรียกว่ามโนมโนเองได้ทุกสิ่งเมื่อไปลอยอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าตรงนี้มันที่ไหนก็สมมุติตัวเองเลยว่าเนี่ยมีชดาแหลมๆมีสนับเพลาเชิงงอนซ้อนทับเพื่อให้มันดูเท่กว่ามนุษย์น่ะใช่ไหมดูหล่อดูสวยเป็นเทพธิดาเป็นเทวาเทวีอะไรไปนู่นใช่ไหมล่ะนั่นเป็นเพราะจิตเป็นตัวกำหนดสร้างมันเหมือนกับว่าเวลาท่านจะวาดภาพอะไรขึ้นมาเนี่ยในตอนเป็นมนุษย์เนี่ยท่านสังเกตท่านก็จะต้องสร้างภาพในจินตนาการของท่านก่อนแล้วที่ท่านเขียนลงมาในกระดาษเป็นกายภาพมันต้องเอามโนภาพหรือจินตภาพที่ท่านสร้างหรือวาดฝันเอาไว้ในสมองอ่ะในจิตอ่ะเอามาเขียนบนกระดาษเห็นไหมฮะเป็นการถ่ายทอดเงาของเงาที่เกิดในปัญญาในจิตปัญญาของท่านเนี่ยมาเขียนนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะจิตของท่านสร้างภาพได้ไงเห็นไหมฮะท่านอยู่ตรงเนี้ยท่านคิดถึงคนที่ท่านรักซึ่งอาจจะอยู่ต่างจังหวัดท่านสามารถเอาตัวท่านเองไปนั่งใกล้ๆคนที่ท่านรักอ่ะท่านใช้วิธีมโนก็ได้ว่าตอนเนี้ยท่านนั่งใกล้คนที่ท่านรักซึ่งมันอยู่ไกลมากเลยนะจากกรุงเทพมาขอนแก่นจากกรุงเทพมาเพชรบูรณ์เนี่ยท่านเอาจิตมาก็ได้แล้วเอาจิตมาเหมือนกับว่ามานั่งฟังเราไลฟ์สดอยู่หน้าโต๊ะที่เราสื่อในห้องสื่อเนี่ยนะซึ่งห้องอากาศห้องอากาศก็คือห้องส่งที่เป็นสตูดิโอของจิตจักรวาลสถานธรรมเนี่ยนะเป็น Rabbit TV and Radio เราใช้คำว่า TV เพราะมันมีภาพด้วยนะฮะไอ้ Radio ก็คือคลื่นวิทยุก็สามารถรับได้นะแต่ก็ฝันไม่เหมือนกันนะว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะมีช่องโทรทัศน์ของจิตจักรวาลแล้วถ่ายทอดสดไปทั่วโลกก็ได้นะแต่ว่าทุกวันนี้ใช้ YouTube ไปก่อนนะประหยัดดีฮะประหยัดดีแรกกันนะนะอ้าวเราจะพูดให้ท่านฟังต่อ เรา จะเข้าสู่สิ่งที่เราบอกนะบอกว่าท่านต้องการจะตายไปจากการเป็นมนุษย์แต่หลุดลอยไปเกิดบนสวรรค์มายาที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้สร้างภพภูมินี้เอาไว้เลยครับไม่ได้สร้างภพภูมินี้เอาไว้รองรับจิตวิญญาณของท่านเลยครับเพราะว่าพระองค์ต้องการให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มาเกิดเป็นอย่างอื่นนะส่วนที่ใครตกหลุมพรางของสิ่งแวดล้อมของโลกแล้วถอยร่นลงไปกลายเป็นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะไปก่อเวรเกี่ยวกรรมกับสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ประจำโลกเข้าอันนี้ก็ชอมดอคือช่วยไม่ได้เพราะว่าทำตัวต่ำชั้นก็ต้องลงไปเกิดเป็นในนั้นนะเช่นให้คนก็ด่าว่าไอ้ชาติหมานะมันต้องชาติหนึ่งแล้วครับต้องตกชั้นกลับไปเป็นหมาแล้วครับนะเนี่ยหรือทำตัวเป็นคนเจ้าชู้ชีกอเจ้าชู้นะทำให้เพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามนะหลงไหลแล้วทำให้เขาเสียสมดุลนะมามีปัญหากับเรามามีความสัมพันธ์กับเราในทางกามารมณ์หรือทางเพศชาติหนึ่งก็ต้องเกิดเป็นแมวหรือขี้รักขี้ขโมยนะชาติหนึ่งก็ต้องมาเกิดเป็นแมวนะเพื่อให้คนเตะให้คนตีให้คนทำร้ายเป็นการลงโทษเพราะว่าการมาเกิดเป็นแมวของจิตวิญญาณมนุษย์ที่สอบตกเนี่ยนะเพราะเป็นชอบย่องเบาตัดช่องย่องเบาพวกนี้ต้องมาชดใช้ด้วยการเรียนรู้ว่านั่นเอาความรู้มาใช้ซะถ้าจะเป็นคนแบบนั้นต้องเป็นแบบแมวขโมยปลาแมวเวลาเดินแล้วไม่มีเสียงใช่ไหมเดินแล้วเงียบนะแล้วแมวก็ชอบรักสวยรักงามบางพวกนะรักสวยรักงามก็ผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวยั่วยวนผู้ชายทำให้ผู้ชายจิตตกสติแตกนะแมวหนึ่งพบชาติแน่นอนครับสักวันหนึ่งเราจะพูดให้ท่านฟังเรื่องพวกนี้นะเพราะว่าเรายังมีชีวิตอยู่อีกนานพอสมควรนะทั้งท่านและเราเรื่องพวกนี้สามารถบอกให้ฟังได้แต่เราจะไม่บอกให้ท่านรู้ว่าเนี่ยถ้าทำผิดทำบาปทำกรรมแล้วตายไปแล้วชาติหน้าต้องกลับมาเกิดเป็นอะไรเพื่อทำให้ท่านกลัวท่านเลยไม่กล้าจะทำชั่วเนี่ยมันไม่ได้ท่านไม่ได้ช่วยให้ท่านเนี่ยปฏิเสธการทำชั่วนะด้วยจิตสำนึกที่แท้จริงของท่านแต่ท่านจะไม่ทำชั่วเพราะกลัวจะต้องมาเป็นสัตว์กลัวจะต้องเป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่อย่างนี้ในความหมายของจิตจักรวาลตามมรรควิถีของเราถือว่ามันไม่ใช่การเป็นคนดีหรือไม่ทำความชั่วด้วยจิตสำนึกแต่ทำเพราะความกลัวทำบุญแล้วอยากได้บุญตอบแทนอยากได้นู่นได้นี่แสดงว่าไม่ได้ทำด้วยจิตสำนึกแต่เป็นการทำบุญเพราะความอยากได้บุญ
อยากได้สิ่งดีตอบแทนทั้งที่จริงๆแล้วทำดีมันได้ดีอยู่แล้วท่านไม่ต้องไปอยากได้ดีไม่ต้องไปร้องขอความดีนะมันมรรควิธีจิตวิญญาณสอนแบบนี้แม้ที่ท่านทำบุญไว้ มันก็ได้กับท่านอะแต่มันทำให้ท่านหลุดพ้นไม่ได้ทำเท่าไหร่ท่านก็ต้องมารับเอากรรมดีเพราะท่านทำบุญแล้วหวังจะได้บุญโอกาสจะหลุดพ้นก็เลยไม่ได้นะก็ต้องมาทำหน้าที่ในการที่รับบุญที่เป็นกรรมดีหรือรับบาปที่ท่านทำชั่วนะมันท่านเลยหนีไปเกิดอยู่บนสวรรค์มายาที่พระบิดาไม่ได้สร้างมันยิ่งเป็นความทุกข์ขนานใหญ่กว่าเดิมอีกนะพี่น้องครับท่านจำนะครับจิตจักรวาลอาสาพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระผู้เป็นเจ้าเข้ามาจุติเป็นมนุษย์โลกเสรีไม่ได้มาเกิดเป็นเทพพยดาพระองค์จึงไม่ได้สร้างภพภูมิของสวรรค์มายาสำหรับเทพพยดาหรือใครที่หลงทางหลงมิติไปอยู่บนนั้นพระองค์ไม่ได้สร้างไว้มันเมื่อไปในที่ที่พระองค์ไม่ได้สร้างไว้ไปนรกยังมีโอกาสกลับมาเพราะบางคนถามทำไมอ่ะไอ้คนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่หลงมิติหลงทางเลยต้องไปลอยค้างอยู่บนสวรรค์มายาแล้วก็จะไม่สามารถกลับลงมาได้กลายเป็นหลงทางไปเพราะหลงผิดไปทั้งที่เป็นคนดีแต่เพียงแต่โง่หรือไม่เข้าใจความจริงตรงนี้นะขณะที่บางคนทำชั่วไปตกนรกแล้วมันยังได้กลับขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอ่ะพระบิดาไม่ยุติธรรมเนี่ยนี่คือคิดแบบจิตมนุษย์นะแล้วถามว่าไม่รู้อ่ะเราบอกแล้วว่าอย่าหลงทางไปนิพพานเพราะเข้าใจว่าการนิพพานความทุกข์คือการตายไปจากการเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกคิดว่าตัวเองนิพพานแล้วขณะที่เราในนามของพระบุตรเอกขององค์จิตจักรวาลก็มาเตือนว่านั่นคือการคิดผิดพระบิดาให้จิตวิญญาณอาสามาเป็นมนุษย์โดยมาเกิดในเครื่องยนต์แห่งกรรมแล้วให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนเพื่อช่วยเปิดประตูมิติให้จิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้เหมือนถูกขังอยู่ข้างในอ่ะให้เปิดประตูให้จิตวิญญาณเอาเชื้อเพลิงที่บริสุทธิ์คือความรักที่เข้มข้นจากพระเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาลน่ะพูดคำว่าพระเจ้าบ่อยๆบางคนก็ฟังแล้วรู้สึกว่าแสลงอ่ะรับไม่ได้อ่ะปฏิเสธว่าไอ้นี่มันศาสนาอะไรวะ เราจะพูดว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณก็ได้หรือองค์จิตจักรวาลก็ได้นะความหมายเดียวกันนะให้จิตยามเนี่ยช่วยเปิดมิติให้แล้วให้จิตวิญญาณเอาความรักออกมาให้มีหน้าที่ตรงนี้ไม่ใช่ให้มาทุกข์หรือไม่ใช่ให้มาสุขแหมรู้มากรู้ดีมากทุกข์อันนี้ก็ทุกข์ถ้าจะมีความสุขคืออยู่อย่างอยู่คนเดียวอย่างสงบ ปิดหูปิดตาปิดอายตนะภายนอกทั้งหมดเหลือแต่จิตอย่างเดียวพยายามคุมจิตให้สงบไว้นั่นคือสุดยอดนี่คือหลงนี่คือความหลงพี่ๆน้องๆฟังอย่างมีเหตุผลนะฟังอย่างมีเหตุผลถ้าท่านต้องการความรู้ใหม่1ใน4ข้อของคำเตือนก่อนที่ท่านจะเข้าชมรายการจิตจักรวาลอ่านโลกเรามีเตือนไว้ทุกก้อนน่ะสั่งน้องบุญธรรมไว้เลยนะเผื่อเขาลืมนะทุกก้อนที่เปิดให้เห็นคำเตือน4ข้อเสมอไม่ใช่เห็นสไลด์ว่าเรื่องอะไรมันเอพิโซด301/1/2/อะไรว่าไปเรื่อยนะให้เห็นทุกข้อให้เห็นทุกก้อนเพื่อเตือนสติเพราะเราเป็นคนพูดตรงอ้อมค้อมไม่เป็นเราบอกเลยว่าตรงนั้นเนี่ยมันการหลงผิดอ่ะเพราะท่านไม่รู้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่ออะไรมาทำอะไรท่านก็เลยเห็นบทละครที่จิตวิญญาณเขียนมาและทำให้ท่านเจอและท่านไม่รู้ด้วยว่าเอ๊ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายชีวิตกูเดี๋ยวเจอแต่สิ่งที่รุ่งนะรุ่งโรจน์เอ๊ะบางทีชีวิตกูเจอบางเวลาบางช่วงบางขวบปีกูเจอแต่สิ่งที่รุ่งริ่งรุ่งโรจน์กับรุ่งริ่งพอรุ่งริ่งนานๆเข้าก็รอดแน่ทำไมชีวิตกูเป็นแบบนั้นก็จิตวิญญาณของท่านเป็นผู้รังสรรค์มาแบบนั้นท่านไม่รู้ท่านเลยพยายามปฏิเสธสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ท่านก็เลยพยายามปฏิเสธสิ่งที่ท่านไม่ชอบใจไม่ถูกใจซึ่งจิตวิญญาณของท่านเองเป็นผู้เขียนบทละครมาแล้วก็เขียนบทให้คนใกล้ตัวท่านยื่นบททดสอบสร้างปัญหาทางจิตใจให้กับท่านสร้างปัญหาทางความคิดสร้างปัญหาทางอารมณ์ให้กับท่านเพราะท่านไม่รู้ความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมตรงนี้ท่านก็เลยพยายามจะหนีทุกข์กันเป็นการใหญ่แล้วยิ่งหนีไปก็ยิ่งเป็นทุกข์เพราะไปตรงนั้นไปลอยค้างเติ่งอยู่เหมือนว่าวอ่ะที่เราเล่นบนโลกอยู่ดีๆแล้วสายป่านมันขาดแล้วมันลอยไปเนี่ยสายป่านไปพันอยู่บนยอดไม้ว่าวก็ลอยค้างอยู่บนท้องฟ้ารอวันหมดพลังที่จะตกลงมาซึ่งมันยากมากเลยเพราะไปลอยค้างบนท้องฟ้ามันมีลมบนอยู่ตรงนั้นกลางวันก็มีลมบนกลางค่ำกลางคืนก็มีลมบนว่าวที่ลอยไปค้างอยู่บนฟ้าก็ลอยค้างเติ่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านสังเกตไหมนะในชั้นสวรรค์มายาสวรรค์ชั้นฟ้าเนี่ยซึ่งไม่ใช่ฟ้าไม่ใช่สวรรค์นิรันดรขององค์จิตจักรวาลหรือของพระเจ้าเนี่ย
สังเกตไหมกว่าจะเลื่อนชั้นไปจากเป็นเทพไปเป็นเทวดาไปจากเทวดาไปเป็นพรหมพรหมชั้นล่างนะแล้วก็อรูปพรหมอะไรพวกนี้ใช้เวลานานชั่วกับชั่วกันเป็นแสนเป็นล้านปีเป็นโกรธปีเห็นไหมครับเพราะว่ามันไม่ใช่ลอยขึ้นไปทีละขั้นแล้วจะง่ายแล้วลอยขึ้นไปเรื่อยๆตัวต้องเบาเรื่อยๆตัวต้องเบาขึ้นไปเรื่อยๆนั่งอยู่เฉยๆมีน้ำหนักอยู่ทำไงให้ตัวเบามีแต่จิตวิญญาณ ไม่มีกายหยาบจะเอาน้ำออกจะเอากากออกจากจิตวิญญาณเพื่อทำให้น้ำหนักตัวเบาแล้วจะได้ลอยสูงขึ้นเพราะโลกเหนี่ยวรั้งตัวเองเอาไว้อย่างมากอย่างรุนแรงเหมือนเดิมไม่ได้เพราะแท้ยิ่งน้ำหนักมวลน้อยโลกก็จะดึงดูดได้น้อยจิตวิญญาณที่เป็นเทพพยาดานั้นก็จะลอยสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ถามว่าลอยไปไหนครับลอยไปชนเหล่าเต็งครับเพราะอะไรฮะเพราะประตูแห่งการหลุดพ้นหรือประตูนิพพานนั้นมันไม่ได้อยู่บนเหล่าเต็งไม่ได้อยู่บนหลังคามีใครสร้างประตูออกจากบ้านไว้บนหลังคาพี่น้องครับไม่มีมันลอยสูงไปเป็นสวรรค์มายาชั้นไหนก็แล้วแต่นะเป็นอรูปภพหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็จะไปติดอยู่บนนั้นติดอยู่ใต้หลังคาเหมือนลูกโป่งที่ลอยขึ้นไปในบนท้องฟ้าลอยไปสูงเลยนะไปติดอยู่ตรงฝ้าเพดานออกไปข้างนอกออกไปนอกอาคารไม่ได้คือออกไปจากอนันตจักรวาลก็คืออาคารใหญ่เนี่ยออกไปไม่ได้ถ้าจะออกมันต้องออกทางประตูแปลว่าอะไรจิตวิญญาณมาจากข้างนอกเข้ามาในนี้เข้ามาในอนันตจักรวาลถ้าจิตวิญญาณจะกลับบ้านก็มาทางไหนก็กลับออกไปทางนั้นนะครับเพราะมีประตูเดียวคือด่านนภาลัยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเรานะโดยพระบิดาให้กล่าวคำว่าประตูข้อแกะประตูข้อแกะก็คือด่านนภาลัยซึ่งเป็นประตูเข้าออกมิติของจิตวิญญาณที่เข้าออกมาในอนันตจักรวาลซึ่งเปรียบเสมือนห้องทดลองขนาดใหญ่ของพระเจ้าหรือขององค์จิตจักรวาล นั่นเองมาทางไหนก็ต้องออกไปทางนั้นพระองค์เรียกว่าประตูข้อแกะหรือบางทีบางเวลาต่างกรรมต่างวาระกันตอนที่สัญญาว่าจะกลับมาช่วยฉุดช่วยจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆกลับบ้านเนี่ยก็บอกว่าให้พวกท่านเนี่ยจงรอคอยเราให้เหมือนเจ้าสาวที่รอเจ้าบ่าวคำว่ารอคอยเราให้เหมือนเจ้าสาวที่รอเจ้าบ่าวแปลว่าให้รออย่างตื่นเต้นนะเพราะเจ้าบ่าวเนี่ยจะกลับไปจัดแจงที่หลับที่นอนห้องหอเอาไว้ให้เพื่อให้เจ้าสาวก็คือจิตวิญญาณของพวกท่านที่ตกค้างอยู่ในระบบโลกเนี่ยซึ่งในอีกมุมนึงเรียกว่าลูกแกะของพระบิดาเนี่ยให้ลูกพวกท่านทั้งหลายเนี่ยที่ทำตัวเหมือนเจ้าสาวก็แปลว่าเจ้าสาวเนี่ยเวลารู้ว่าเจ้าบ่าวจะมาขอเจ้าบ่าวจะมาแต่งงานด้วยแล้วมาจูงเข้าหอเจ้าสาวจะตื่นแต่แล้วรอคอยวันเวลาอย่างอยู่ตลอดใช่ไหมรอคอยอย่างตื่นเต้นไม่ใช่รอคอยอย่างหลับไหลต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวทำตัวให้สาวเอาไว้ตลอดใช่ไหมแต่งหน้าแต่งตาหน้าแต่งจิตแต่งใจให้งามไว้รอเจ้าบ่าวมาแล้วเวลาเจ้าบ่าวมาก็จะได้ไม่หลับไหลต้องตื่นไว้ถ้าเจ้าบ่าวมายืนอยู่ข้างหน้าแต่เสือกหลับโกรนขอกฟีขอกฟีเจ้าก็ไม่ทันละเจ้าบ่าวก็จะจูงเจ้าสาวที่ครบพร้อมน่ะกลับเข้าสู่ประตูหอก็คือผ่านด่านนภาลัยออกไปเพื่อกลับบ้านไม่มีอะไรมากความหมายมีแค่นี้เราเคยพูดแบบนั้นเนี่ยวันนี้เราก็กลับมาละเรากลับมาช่วยพวกท่านท่านจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามถ้าท่านฟังเราที่สื่อพระโอวาทกับพระบิดาหรือพระเจ้ามาท่านเอาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในชีวิตจริงของท่านเพราะอ่านพระคัมภีร์ที่มีคนบันทึกเอาไว้เราเคยกล่าวแต่เราไม่ได้บันทึกเองนะเมื่ออ่านในพระคัมภีร์ที่มีคนบันทึกไว้เนื่องจากคนบันทึกไม่เข้าใจว่าอะไรคือแก่นสารอะไรคือสาระนั้นต่อให้พระคัมภีร์เล่มหนาเบ้อเร่อท่านก็จะหาจุดที่จะเกิดประโยชน์ที่จะพาท่านหลุดพ้นไม่ได้ยกเว้นจนใจบอกอย่างเดียวรอพระบิดาส่งพระบุตรเอกมาเพื่อจะมาพากลับบ้านโดยที่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งรอนอนรออยู่อย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้นะคำสอนที่พระศาสดาบังพระองค์สอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนั้นเป็นความจริงนะครับทุกคนต้องช่วยตัวเองด้วยนะต้องช่วยตัวเองด้วยไม่ใช่รอให้พระเจ้าหรือพระบิดาหรือเราเนี่ยกลับมาช่วยอย่างเดียวท่านต้องช่วยตัวท่านเองด้วยท่านมีเท้าใช่ไหมฮะท่านก็ต้องเดินเองด้วยไม่ใช่เรากระเตงหรือแบกหรืออุ้มไปยกเว้นท่านบาดเจ็บนะแต่ทุกคนเนี่ยสมบูรณ์พูนสุขนะช่วยตัวเองได้เพียงแต่ช่วยรับฟังและช่วยนำมาปฏิบัตินะเราจะฝากท่านทั้งหลายนะโอเคไหม

สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่ๆน้องๆสาสนิกชนคนประพฤติธรรมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2563รายการจิตจักรวาลอ่านโลกโดยชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกและจิตจักรวาลสถานธรรมอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีโอกาสนำเสนอการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเราได้ทำการถ่ายทอดสดเสาร์3:30 ณเวลานี้เป็นต้นไปกันอีกวาระหนึ่งวาระนี้ก็เป็นการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทเอพิโซด302หรือครั้งที่302นับจากครั้งแรกที่มีการสื่อถ่ายทอดสดเป็นทางการมาเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ถ้าท่านต้องการจะทราบว่าสื่อมานานเท่าไหร่ท่านก็ลองเอาจำนวนครั้งเนี่ยนะครับตั้งแล้วหารด้วย12เนี่ยท่านก็จะรู้ว่าจำนวนเดือนหรือระยะเวลาจากนัดแรกในการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทบนโลกเสรีนี้เราเริ่มต้นมานานเท่าใดแล้วเสาร์3:30วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ได้มีนัดกับองค์จิตจักรวาลที่จะส่งพระเมตตาสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทลงมายังโลกมนุษย์แล้วก็ถ่ายทอดแรงสั่นสะเทือนทางคลื่นการคิดที่พระองค์ทรงเมตตาถ่ายทอดมาให้กับพวกเราทั้งหลายที่เป็นชาวโลกได้เผื่อแผ่แบ่งปันไปให้กับรูปธรรมนะทุกรูปธรรมทั้งที่มีกายหยาบและก็ไม่มีกายหยาบทั่วทั้งอนันตจักรวาลพูดง่ายๆก็คือถ่ายทอดสดไปทั้ง7ทวีป7ทวีปในอนันตจักรวาลก็คือ7จักรวาลนั่นเองแต่แน่นอนตัวเราผู้สื่อถ่ายทอดก็ดำรงอยู่บนโลกเสรีนี้โดยทำการถ่ายทอดสดจากห้องส่งนะกระจายเสียงทั้งเสียงและภาพนะจาก Rabbit TV and Radio Station Studio ของเรานะครับก็มีทีมงานช่างเทคนิคที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงที่สำคัญก็มีอยู่2ท่านนะครับคือน้องบุญธรรมนะกับน้องคทาศักดิ์หรือน้องออสนะฮะแล้วก็ทีมงานทั้งที่ไม่ปรากฏนามแล้วก็ไม่ปรากฏรูปธรรมอยู่ในทุกมิติเพียบพร้อมเพื่อที่จะทำการถ่ายทอดสดการสื่อพระโอวาทครั้งสำคัญบนโลกคือครั้งที่302ในครั้งนี้เผยแพร่ไปยังพี่ๆน้องๆและสาธารณชนโดยเฉพาะบนดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ทั่วประเทศและหลังจากนั้นก็จะมีการบันทึกนะทั้งภาพและเสียงโดยแบ่งออกเป็นก้อนๆเพื่อความสะดวกในการเรียนรู้ในห้องเรียนโลกเอาไว้บน YouTubeในช่องจิตจักรวาลแล้วก็ถ้าท่านสะดวกก็สามารถคลิกเข้ามาย้อนหลังชมใน Facebook ที่ใช้ชื่อว่าวิสุทธิปัญญาก็ได้หรือจะรับชมย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์จิตจักรวาล .com ก็ได้ครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับขณะนี้ท่านทั้งหลายก็กำลังอยู่ในช่วงของการเซตซีโร่เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสในการยกระดับจิตตสำนึกยกระดับจิตตปัญญาโดยอาศัยโควิด-19 หรือโคโรนาไวรัสเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้เป็นอุปกรณ์ในการสร้างเงื่อนไขให้กับท่านทั้งหลายเพื่อท่านได้ใช้เวลาขณะที่ท่านว่างอยู่นะในการที่จะกลัวติดโรคกลัวติดเชื้อโรคหรือกลัวตายนะครับนะเราก็บอกท่านทั้งหลายแล้วว่าในช่วงที่ว่างๆเนี่ยท่านอยู่กับบ้านในการทำงานมากกว่าจะไปที่ทำงานหรือท่านไปที่ทำงานแล้วท่านก็ไม่ไปเพ่นพ่านอยู่ในที่ทำงานหรือในสังคมนานเกินนะแล้วก็รีบกลับบ้านมาอยู่กับครอบครัวท่านก็จะได้มีเวลาในการเรียนรู้ตัวเองนะแล้วก็เรียนรู้สมาชิกทุกคนในครอบครัวโดยที่แต่ละคนต่างก็จะเป็นเงาของกันและกันท่านจะได้รู้ว่าตัวเองบกพร่องอะไรคนที่ท่านรักลูกผัวตัวเมียของท่านมีข้อบกพร่องอะไรท่านก็จะได้มีเวลาในการแก้ไขจิตสำนึกของท่านมีเวลาในการปรับปรุงปรับเปลี่ยนจิตสำนึกของท่านถ้ามีจิตสำนึกตัวไหนบกพร่อง
ท่านก็จะได้รู้ว่าท่านมีหน้าที่ต้องปรับปรุงแก้ไขนี่ก็คือกุศโลบายที่สำคัญที่พระบิดาทรงเมตตาให้เราเป็นวิทยากรเอกของโลกในการนำเอากระบวนการไซโคโชซึ่งเป็นปฏิบัติการในการยกระดับจิตตปัญญาเพื่อชำระจิตสำนึกและก็ทำให้จิตวิญญาณของท่านบริสุทธิ์ในอันที่จะนำพาพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายทั่วทั้งโลกซึ่งเป็นลูกแกะขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าท่านทั้งหลายจะได้เดินทางกลับบ้านไปพร้อมกับเราบ้านเกิดเมืองนอนในแดนสุญญตาซึ่งอยู่นอกระบบเอกภพที่เรียกว่าอนันตจักรวาลซึ่งทุกวันนี้พวกท่านก็หลงทางนิพพานแล้วก็ไม่เข้าใจว่าการหลุดพ้นกับเรื่องของนิพพานนั้นมันคนละเรื่องเราจึงต้องรีบกลับมาตามพระบัญชาขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะมาทำหน้าที่ในการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทของพระองค์เนี่ยมาชี้แนวทางสร้างแนวคิดกระตุ้นจิตสำนึกของท่านในช่วงโควิด-19แล้วก็เราก็บอกแล้วว่าพระบิดาทรงพระเมตตาพวกท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เป็นอย่างมากทุกวันนี้ท่านก็เริ่มรู้ความจริงแล้วจากที่เรากล่าวมาตั้งแต่ต้นเรากล่าวมาตั้งแต่แรกว่าโควิด-19นั้นเกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสซึ่งเป็นเชื้อโรคที่ถูกผลิตสร้างขึ้นในห้องแลบห้องทดลองโดยใช้เทคโนโลยีของมอดที่มนุษย์บางคนต้องการจะเป็นเจ้าโลกนะแล้วก็คิดว่าตัวเองฉลาดก็เลยพยายามจะใช้เชื้อโรคเนี้ยเข้าโจมตีหรือทำร้ายประเทศหรือชาติที่เป็นคู่อริที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามเป็นการทำร้ายด้วยอาวุธชีวภาพที่ค่อนข้างจะเลือดเย็นเป็นอย่างมากโดยตัวเองมั่นใจว่าตัวเองมีวัคซีนที่สามารถป้องกันเชื้อโรคชนิดนี้ได้แล้วก็เลยให้แนบเนียนนะเวลาปล่อยไปปล่อยต่างประเทศนะแล้วก็แอบปล่อยในประเทศตัวเองในบางส่วนเพื่อทำให้เห็นว่ากูไม่ได้เป็นคนทำไอ้ประเทศนั้นแหละมันเป็นคนทำเพราะถ้ากูทำและกูจะมาทำร้ายคนในประเทศกูเองทำไมนี่คือสิ่งที่แต่ก่อนเนี้ยเราไม่ได้พูดประโยคนี้แต่เราพูดว่าเป็นอาวุธชีวภาพเราเป็นคนแรกที่กล้ากล่าวต่อพี่ๆน้องๆที่เป็นชาวยุวะจิตจักรวาลให้ได้รับรู้และรับฟังทุกวันนี้ในทางโลกข่าวทางโซเชียลมันไปไวและไปเร็วมากท่านทั้งหลายจะเห็นว่าผู้นำประเทศบางคนเนี่ยทำตัวไม่กลัวโคโรนาไวรัสไม่กลัวโควิด-19ไม่ใช้แมสไม่ล้างมือ ทั้งตัวเองและก็สีภรรยาไม่กลัวครับแต่เมื่อวัน2วันนี้ท่านเห็นไหมครับเชื้อโรคมันกลายพันธุ์ความจริงมันไม่ใช่มันก็โดนนะเอาอะไรใส่ใครเรายิ้มให้ใครคนที่เรายิ้มให้เขาก็ยิ้มตอบกลับมานะอย่าคิดว่าเราเก่งในการสร้างอาวุธเชื้อโรคในการตัดต่อพันธุกรรมนะโดยเอาเชื้อ HIV เนี่ยนะมาเติมเต็มเข้าไปกับโคโรนาไวรัสคือเชื้อของไข้หวัดใหญ่เอาเชื้อทั้งสองอย่างมาผสมกันแล้วสร้างสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาโดยการไขว้เขาเรียก crossing นะครับมันก็เลยเกิดเชื้อโคโรนาไวรัสที่เป็นโรคโควิด-19แล้วหลังจากนั้นนะฝ่ายที่ถูกกระทำก็มีห้องแลบมีห้องทดลองเหมือนกันนะครับแล้วก็คบมอดคบมอดไว้เป็นที่พึ่งเหมือนกันนะเป็นที่พึ่งทางด้านเทคโนโลยีเพราะว่าที่ต้องคบมอดเพราะมอดฉลาดตัวเองอยากจะเป็นใหญ่ในจักรวาล นี้นะก็เลยพยายามจะไปยึดครองดวงดาวต่างๆแรกๆก็หมายจะยึดครองดาวใกล้ๆดาวเพื่อนของเราก็คือดวงจันทร์จะได้แบ่งโซนแบ่งพื้นที่กันนะไอ้คนที่ขึ้นไปก่อนก็เอาโซนด้านที่หันเข้าหาโลกแต่ไอ้ผู้ที่ไปขึ้นทีหลังเนี่ยจะไปแย่งที่ที่คนอื่นเขาครองเอาธงไปปักแล้วไม่ได้ก็ต้องเอายานไปลงในฝั่งตรงข้ามลงบนดวงจันทร์ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโลกแต่ปรากฏว่านะไอ้พวกที่ขึ้นไปทั้งสองพวกนี้ก็เจอดีเพราะว่าไปเจอพี่ๆน้องๆนะเราจะใช้คำว่าเอเลี่ยนก็ได้นะฮะที่เขายึดครองอยู่บนดวงจันทร์อยู่แล้วเลยหนีกลับบ้านแทบไม่ทันตอนนี้ก็เลยต้องไปหาดาวดวงอื่นแต่หารู้ไหมว่าในจักรวาลโลกของเราในระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยนะบางทีดวงจันทร์ในวงโคจรของดาวเคราะห์บางดวงยังมีรูปธรรมที่มีชีวิตดำรงอยู่เลยเนี่ยมาเพราะว่าพระบิดาต้องมีเครื่องจักรเครื่องกลที่สามารถผลิตสร้างพลังงานความรักออกมาได้นะพลังงานความรักจากเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หรือรูปธรรมมีชีวิตลักษณะคล้ายมนุษย์เนี่ยนะดาวดวงนั้นเนี่ยเขาต้องการมากเลยต้องการความรักโดยที่จิตวิญญาณซึ่งขันอาสามาจากพระผู้เป็นเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาลเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเหมือนยานพาหนะที่จะแบกขนเชื้อเพลิงที่สำคัญที่จะไปช่วยทำให้เกิด
การระเบิดในแกนกลางของดาวดวงนั้นๆเพื่อทำให้ดาวดวงนั้นมันหมุนรอบตัวเองและสร้างสมดุลของระบบที่เป็นระบบของตัวเองและระบบใหญ่ได้ทำหน้าที่คล้ายๆกับดาวเคราะห์โลกสีรีกับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่แหละครับเนี่ยอย่าไปคิดว่ามนุษย์เรายิ่งใหญ่ประเสริฐสุดในจักรวาลอันไพศาลนี้แล้วไม่ใช่อ่ะครับนะเพราะฉะนั้นก็เลยเจอโคโรนาไวรัสที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ท่านจำไว้นะฮะเชื้อโรคถ้ามันวิวัฒนาการตัวเองทว่าวิวัฒนาการตัวเองนี่แปลว่ามันไปตามธรรมชาติของมันเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นพันเป็นหมื่นปีพี่น้องครับไม่ได้ใช้เวลาแค่ไม่ทันปีไม่ทัน1ปีไม่ทัน2ปีแค่ไม่กี่เดือนมันแปลสภาพได้นะหรือมันพัฒนาตัวมันเองได้เพื่อสู้ยาเพื่อดื้อยาเป็นไปไม่ได้ครับมันต้องใช้เวลาเป็นพันเป็นหมื่นปีเนี่ยแต่นี่มันพัฒนากันในห้องแลบไงก็เอาเชื้อโรคของมึงเนี่ยมาตัดต่อพันธุกรรมแล้วมาเพิ่มความโหดร้ายให้กับมันแล้วก็เอาไปปล่อยใส่กันอีกครับแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะควบคุมไม่ได้และขณะนี้นะฝ่ายหนึ่งก็พยายามจะใช้ 5G หรือ G5 G5 เนี่ยเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กเป็นคลื่นวิทยุอะแล้วก็จะส่งแรงสั่นสะเทือนเพื่อที่จะไปควบคุมพฤติกรรมของโคโรนาไวรัสอย่าคิดนะว่าทำไม่ได้นะฮะนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแต่ไม่เป็นไรละครับทูตสวรรค์ขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ดีครับทุกอย่างอยู่ในพระเนตรพระกันขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในพระเนตรพระกันของทูตสวรรค์ทีมงานของเราซึ่งมาจากพระบิดาและอยู่กันอย่างแน่นเต็มไปหมดครับทั้งในระบบโลกเสรีนี้แล้วก็ในระบบสุริยะจักรวาลนั้นเราก็เรียนให้พี่ๆน้องทั้งหลายทราบว่าหน้าที่ตรงนั้นภารกิจตรงนั้นในการที่จะทำยังไงไม่ให้มนุษย์ที่มันหามเห่าๆแล้วก็เอาเชื้อโรคมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์บนโลกเสรีพระบิดาทรงยอมไม่ได้หรอครับพี่น้องครับไม่ทรงยอมหรอกเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าจะต้องตายกับเชื้อไวรัสซึ่งเป็นเชื้อโรคร้ายเหล่านี้แต่เราก็บอกให้ท่านฟังว่าไม่ใช่ประมาทและไม่กลัวตายท่านก็ต้องรู้ว่าทำอย่างไรท่านถึงจะได้รับความรอดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านพฤติกรรมของท่านคือการพิพากษาตัวท่านเองในนามของพระเจ้าหรือในนามขององค์จิตจักรวาลว่าท่านจะเป็นผู้ที่รอดหรือไม่รอดคำว่ารอดแปลว่ามีชีวิตอย่างปลอดภัยในระบบโลกเสรีนี้ต่อไปในบทบาทของการเป็นคนสองมิติหรือเป็นมนุษย์ถ้าไม่รอดก็คือการตายไปจากการเป็นมนุษย์และตายจากการเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณของท่านในความหมายของคำว่าไม่รอดก็ต้องค้นหาคำตอบอีกครับไม่รอดแล้วจะอยู่อย่างไรจะไปอยู่ที่ไหนนะจะอยู่ในนรกอเวจีก็คือลึกลงไปในแกนโลกสุดๆถูกเอาจิตวิญญาณถูกส่งลงไปถ่วงโลกหรือตกนรกหมกไหม้จนกว่านรกจะแตกสลายมลายไปนะจิตวิญญาณของท่านผู้นั้นยังจะแตกสลายไปด้วยหรือต้องเป็นจิตวิญญาณที่เร่ร่อนพเนจรไปในสนามพลังงานจักรวาลรอนะเป็นเหมือนฝุ่นเหมือนละอองธุลีหรือเหมือนขยะชิ้นหนึ่งที่ล่องลอยสเปะสปะไม่มีเป้าหมายไม่มีจุดหมายก็จะโดนทูตสวรรค์ส่องคำว่าส่องแปลว่าทำให้แตกสลายไปกลายเป็นคลื่นพลังงานที่ไม่ใช่กล่องพลังงานแล้วก็ไหลย้อนคืนกลับไปสู่จุดศูนย์กลางของอนันตจักรวาลซึ่งเป็นที่เริ่มต้นหรือเป็นที่เกิดนะของดวงจิตวิญญาณกล่องนั้นเนี่ยนะเป็นที่สิ้นสุดเป็นอันจบเหกันว่างั้นนะก็จะไม่มีความเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมอะไรอีกเลยครับเพราะกลายเป็นคลื่นพลังงานที่แตกสลายไม่ใช่กล่องพลังงานนะที่เรียกว่าดวงจิตธรรมยานหรือจิตวิญญาณสิ่งเหล่านี้เรายังไม่พูดให้ท่านฟังหรอกเพราะว่าเวลาในการชำระโลกช่วง56วัน7ราตรีที่มืดมิดไม่สว่างเลย56วันของโลกแล้วก็8ราตรีของจิตจักรวาลหรือของฟ้าหรือของพระผู้เป็นเจ้าเวลานั้นยังไกลอยู่นิดนึงมันเราเลยยังไม่พูดถึงตรงนั้นแต่สิ่งที่เราจะพูดทุกวันเสาร์3:30ตรงนี้ครับหรือในกล่องที่ทีมงานของน้องบุญธรรมช่วยกันตัดต่อและเอาอัพเอาโหลดขึ้นบน YouTube เพื่อเก็บให้เป็นความรู้คู่กับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงเนี้ยนะท่านก็สามารถที่จะศึกษาได้ว่าเราจะชี้แนวทางว่าหน

็นความรู้ที่สืบเนื่องเป็นความรู้ที่เป็นอนุตตรธรรมซึ่งไม่มีมนุษย์คนใดสามารถจะกล่าวความจริงเหล่านี้ให้กับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายทุกชาติทุกศาสนารับรู้รับฟังเพื่อเรียนรู้ได้เป็นความจริงที่เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์โดยจิตและปัญญาของสมองสองซีกของมนุษย์ไม่สามารถจะเข้าถึงความจริงเหล่านี้ได้ต้องอาศัยความจริงที่องค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายอย่างที่เรากำลังทำหน้าที่ในการสื่อถ่ายทอดกับพระองค์ในระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy อยู่ในขณะนี้เป็นคนเดียวในโลกนี้ที่จะสามารถสื่อสารกับพระเจ้าเพื่อนำเอาความจริงที่ท่านทั้งหลายต้องรู้มาเป็นความรู้คู่กับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ให้ท่านทั้งหลายที่ต้องการที่จะกลับบ้านหรือจะหลุดพ้นนิพพานนั้นได้เรียนรู้ได้ศึกษาและได้ใช้ปฏิบัติเป็นแนวทางเพื่อจะใช้พลังอำนาจในตัวท่านเองนำพาจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านให้ได้เพราะถ้าท่านไม่พึ่งจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของตัวท่านเองจิตวิญญาณของท่านก็จะไม่สามารถหลุดพ้นกลับบ้านออกไปได้ดวงวิญญาณหรือจิตวิญญาณเปรียบเสมือนนะยานอวกาศถ้าจะหลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลกได้ยานอวกาศลำนั้นจะต้องใช้จรวดในการขับเคลื่อนจากฐานยิงบนดาวเคราะห์โลกเหล่านี้ใช่หรือไม่พี่น้องครับดาวเทียมทุกดวงยานอวกาศทุกชิ้นทุกลำจะต้องใช้จรวดขับเคลื่อนทั้งนั้นน่ะถ้ายานอวกาศนั้นบรรทุกของหนักๆจรวดที่จะถูกยิงขึ้นไปในอวกาศจะต้องใช้จรวดหลายท่อนก็แปลว่าต้องใช้พลังงานค่อนข้างสูงยิ่งน้ำหนักมากเท่าไหร่ก็ต้องใช้พลังงานค่อนข้างสูงแต่ถ้าน้ำหนักไม่เยอะก็ใช้พลังงานไม่สูงแต่อย่างไรก็ตามพลังงานตรงนั้นคือพลังอำนาจที่จิตหยาบจะสามารถช่วยกันทำหน้าที่ในการนำเอาจิตวิญญาณให้ดีตัวเองหนีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลกออกไปให้ได้เมื่อพ้นไปจากจักรวาลโลกแล้วไม่ใช่ลอยไปค้างเป็นเทพเทวดาเป็นพรหมนะที่นิยมกันอยู่ในขณะนี้ล่องลอยอยู่เหนือโลกแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นแดนนิพพานแล้วบอกว่าเป็นสวรรค์ชั้นนนชั้นนี้เยอะแยะมามากมายท่านเชื่อกันแบบนั้นมาเป็นพันๆปีพระบิดาก็เมตตาให้เรามาพูดความจริงนะครับว่าเรื่องของสวรรค์ที่มีหลายชั้นน่ะก็มีศาสนาพุทธศาสนาเดียวนะครับศาสนาอื่นไม่ได้พูดเรื่องพวกนี้นะยกเว้นศาสนาพราหมณ์ฮินดูอะไรพวกนั้นก็พุทธก็มีพราหมณ์ฮินดูก็ผสมเขาเรียกว่ามิกซ์กันอยู่นะฮะแต่ว่าคริสต์อิสลามเนี่ยยังไม่มีชั้นสวรรค์เทวดานั่นเทวดานี่เทพเทวดาพรหมรูปพรหมอะไรต่ออะไรเนี่ยนั่นเป็นแดนสมมุติทั้งนั้นนะครับพี่น้องครับเมื่อตายแล้วสวรรค์มายาตรงนั้นไม่ใช่ที่ที่ควรจะไปฮะถ้าไม่กลับมาเกิดใหม่ก็ต้องไปนรกไปนรกเสร็จแล้วชำระจิตวิญญาณที่หลงมิติจนไม่หลงมิติแล้วนะก็สามารถจะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อเรียนรู้กันใหม่เพื่อทดสอบจิตสำนึกของตัวเองใหม่ทดสอบจิตตะปัญญาทดสอบความรักว่าเมื่อเจอคนไม่น่ารักแล้วจะรักได้ไหมนั่นก็คือการยกระดับจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณภารกิจของท่านทั้งหลายโดยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์มันมีตรงนี้ไม่ใช่มาเกิดเป็นมนุษย์โดยฟลุกแล้วถ้ากูรู้ความจริงกูต้องหนีไปจากการมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อหนีทุกข์ให้พ้นทุกข์แล้วก็ไปหลบมุมจุ่มปุ๊กอยู่บนสวรรค์มายาแล้วก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นคืออะไรก็เลยสมมุติเลยหลอกตัวเองว่านี่แหละคือแดนสวรรค์มายานี่แหละคือแดนแห่งการหลุดพ้นนิพพานซึ่งมันก็ยังอยู่ในอนันตจักรวาล นี่แหละครับนะไม่ได้ไปไหนเลยครับเพราะการจะหลุดพ้นพระบิดาจึงให้ความหมายว่านิพพานคือการหลุดพ้นการหลุดพ้นก็คือกลับบ้านออกไปจากห้องทดลองขนาดใหญ่ที่เรียกว่าอนันตจักรวาลหรือที่นาซาเรียกว่าเอกภพเนี่ยนะออกไปให้ได้ซึ่งจะออกไปได้ต้องออกไปยังไงออกไปทางไหนถ้าท่านไม่ได้เรียนรู้ท่านไม่ฟังมันเป็นอนุตตรธรรมมันเป็นความจริงที่มีอยู่จริงนะถ้าไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาท่านก็จะไม่รู้นี่คือความจริงที่เราอยากจะนำมากล่าวกับท่านเป็นประจำตรงเนี้ยวันนี้ก็เป็นมหัศจรรย์แห่งจิตมนุษย์เป็น EP 302ก็ต่อเนื่องมาจากมหัศจรรย์แห่งจิตวิญญาณมนุษย์มหัศจรรย์แห่งจิตมนุษย์นี่ก็สืบเนื่องมาเราเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณไปแล้วนะครับเราก็มาเรียนรู้เรื่องจิตมนุษย์ท่านมีเครื่องยนต์แห่งกรรมโดยจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของท่านเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้ดูแลเป็นผู้บงการเป็นผู้ใช้งานเครื่องยนต์แห่งกรรมในนามของแก่นแท้ของท่านคือในนามของดวงจิตวิญญาณผู้ซึ่งขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ท่านที่รักครับท่านต้องเรียนรู้ว่าไอ้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงที่ท่านอาศัยอยู่เนี่ยมันมีกลไกอะไรและแต่ละอย่างของกลไกแต่ละชิ้นนั้น
มันไว้สำหรับใช้ทำอะไร

ได้บ้างท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านเรียนรู้อย่างเดียวใช้มือเพื่อจะหยิบของเพื่อจะเอาเพื่อจะกินเพื่อจะใช้และมีน้อยมากที่ท่านจะใช้มือสองข้างของท่านที่จะหยิบแล้วยื่นสิ่งดีๆมอบให้กับคนอื่นท่านเรียนรู้ที่จะฝึกใช้มันตั้งแต่ฝึกเขียนกอขอกอกาไม่ใช่ก่อนหน้านั้นก็ฝึกจับขวดนมหรือจับเต้านมแม่เพื่อจะยัดปากตัวเองแล้วดูดถ้าใช้มือไม่เป็นไม่ฝึกใช้มือก็อดตายให้แม่จับนมของแม่ยัดปากให้บ่อยๆมันเป็นไปไม่ได้หิวลูกต้องจับมือจับถันของแม่แล้วเอาเข้าปากแล้วดูดดื่มไม่งั้นตายเนี่ยจับช้อนเองไม่เป็นก็ไม่รู้หรอกว่าคำนี้ที่อยากจะเอานี่จะเอาข้าวหรือเอาน้ำแกงหรือเอาไข่หรือเอาเนื้อถ้าไม่ใช้มือของตัวเองจับช้อนเพราะฉะนั้นเวลาพ่อแม่พี่เลี้ยงจะป้อนบางทีก็ปัดมือเขาไม่เอาเพราะบางทีเขาตักสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบตักในสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการให้แล้วเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวฉันก็ต้องคายทิ้งเดี๋ยวฉันก็โดนแม่ว่าอีกนะชนโดนพี่เลี้ยงดุเอาอีกนะหรือถ้าเป็นครูเดี๋ยวครูก็เอายาดมน้ำมาป้ายลูกตาอีกหรือใช้ตีนเหยียบตีนอีกเหมือนอย่างข่าวที่กำลังดังอยู่เนี่ยเนี่ยเรื่องพวกนี้ที่ท่านเห็นไหมครูที่ทำร้ายเด็กนักเรียนน่ะมันคือการบกพร่องทางด้านจิตสำนึกเรียกจิตสำนึกรั่วเรียนครูกันมายังไงครับเห็นไหมประเทศไทยเราเนี่ยเราเคยพูดมาตลอดต่อให้เป็นคนเก่งต่อให้เป็นคนฉลาดแต่ถ้าสันดานไม่ดีอ่ะมันไม่มีประโยชน์กับสังคมไม่มีประโยชน์กับโลกเลยนะครับเพราะอะไรฮะเพราะมันจะเห็นแก่ตัวความรู้ทั่วหัวมันก็จะเอาตัวไม่รอดเพราะว่าความรู้ที่มันมีบางทีเอามาใช้ทำงานคนเดียวไม่ได้มันเข้ากับใครก็ไม่ได้ใครก็เข้ากับมันไม่ได้เพราะสันดานไม่ดีเรียนครูเนี่ย มันเป็นแม่พิมพ์ของชาติสมัยโบราณสมัยพ่อแม่เรานะครูบาอาจารย์เนี่ยเขาเอาไว้เทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือหัวเลยนะเพราะครูจะรักเราเหมือนลูกและครูเนี่ยนะทำตัวรักเราเหมือนลูกก็แปลว่าครูเหมือนพ่อแม่เราและยังเหนือกว่าพ่อแม่เราด้วยคือยังสอนให้เราเป็นคนฉลาดสอนให้เราเป็นคนเก่งสอนให้เราเป็นเด็กดีเคยเห็นไหมตำราสมัยก่อนเขาใช้คำว่าตำราคุณหนูเด็กดีชื่อตำรานะชื่อว่าตำราคุณหนูเด็กดีมีนิทานอีสปบ้างนะ มีคำพังเพยอุปมาอุปไมยบ้างเอาไว้สอนลูกสอนเด็กเพื่อให้เป็นคนดีมีจิตสำนึกที่ดีมีคุณธรรมมีมโนธรรมแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้เราไปดูสิครับไม่ว่าหลักสูตรการศึกษาระดับ มัธยมเราไม่เอาอนุบาล นะเอาอุดมศึกษามัธยมศึกษาไม่ว่ามอต้นมอปลาย หรือระดับปวช.ปวส.หรือระดับปริญญาตรีปริญญาโทมีไหมฮะที่มีหลักสูตรสอนในเรื่องของจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์หรือ public conscious สำนึกสาธารณะนะมีการสอนไหมครับไม่มีใครสร้างหลักสูตรในการสอนและคนที่เป็นผู้นำที่รับผิดชอบการศึกษาทั้งหลายไม่เคยใส่ใจในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าตัวเองก็ไม่ใส่ใจไม่เวลาคิดสร้างหลักสูตรก็เดินทางไปตามตูดฝรั่งมังค่าหรือคนต่างชาติแล้วก็ไปก๊อปปี้หลักสูตรของต่างชาติเข้ามาเก่งแต่ก๊อปเก่งแต่ปี้ครับไม่ได้เหมาะกับความเป็นไทยเลยนะครับทุกวันนี้เห็นไหมครับข่าวเรื่องครูบาอาจารย์แน่นอนนะครูเป็นแสนแสนคนทั่วประเทศในสังคมนั้นมันต้องมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่ในสังคมของคนที่เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติเนี่ยมันควรจะต้องเริ่มต้นจากการคนที่จะเป็นผู้นำหรือคนที่จะเป็นผู้เป็นต้นแบบคนอื่นมันต้องเริ่มต้นจากคนที่มีจิตสำนึกที่ดีงามมันต้องเป็นคนที่มีคุณภาพคือเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดและเป็นคนดีครูต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่จำเป็นว่าที่บริษัทของท่านจะจ้างพนักงานมาระดับซูเปอร์หรือซูเปอร์วิเซอร์หรือระดับแมเนเจอร์หรือระดับเพรสิเดนต์ระดับเจเนอเรลแมเนเจอร์ไม่ว่าระดับไหนก็ตามท่านเอาแต่คนเก่งมาประสบการณ์เยอะมานะมันฉลาดแค่ไหนก็ตามแต่ถ้ามันสันดานไม่ดีเข้ามาแล้วเสี่ยงจะโกงบริษัทโกงเวลาคอร์รัปชันเวลาคอร์รัปชันผลประโยชน์ของบริษัทหรือคอร์รัปชันผลประโยชน์ของลูกจากลูกน้องอะไรของตัวเองเนี่ยถามว่าท่านไหวไหมครับท่านเป็นนายจ้างท่านเป็นผู้บริหารเนี่ยท่านเจอลูกน้องลูกจ้างแบบนี้เก่งขนาดนั้นนะท่านเอาไหมนะครับเหมือนกันนะอย่างที่เราเห็นนักการเมืองบ้านเราครับบางคนเป็นคนเก่งและฉลาดมากแต่พอเผลอไม่ได้ก็ช่อชนเห็นไหมไปน้ำคุณๆแล้วก็เมื่อตัวเองไม่รอดก็พยายามจะใช้วิธีการที่ชั่วไปกว่านั้นนี่คือการติดสินบนจิตสำนึกมันบกพร่องตัวเดียวมันจะพาจิตสำนึกตัวอื่นบกพร่องไปหมดความเป็นคนคุณภาพประชากรคุณภาพของสังคมไม่ค่อยมีคนพูดถึงการเมืองมีอย่างเดียวชาวบ้านไม่รู้เรื่องอ่ะเขาแต่งตัวหล่อๆใส่สูทผูกไทยพูดเพราะช่างพูดช่างจ้อ
และเก่งในการให้สัจจะสัญญาเวลาหาเสียงเดินทุกบ้านทุกตรอกเดินรองเท้าขาดหลายคู่แต่พอไม่ได้เป็นเสนาบดีแล้วมันเคยเดินไหมมันเคยฟังไหมฟังอย่างเดียวมีผลประโยชน์อยู่ตรงไหนแล้วก็มานั่งแบ่งผลประโยชน์กันก่อนเป็นนักการเมืองมีเงินไม่กี่ล้านบาทพอเป็นนักการเมืองสักสมัยเดียวนะอยู่ได้ประมาณสักปีเดียวอ่ะมีเงินเข้ามาในบัญชี200กว่าล้านมาจากไหนครับไม่ว่าประเทศไหนนะที่เราพูดเนี่ยไม่ได้พูดหมายถึงนักการเมืองประเทศไหนอ่ะนะฉลาดแต่ช่อชนน่ะเป็นเพราะอะไรครับเพราะจิตสำนึกมันบกพร่องเห็นไหมเนี่ยข่าวเรื่องครูออกมาทุกวันเนี่ยเยอะแยะมากมายเราไม่พูดถึงครูที่ดีนะครูที่ดีนี่ดีมากเรายกย่องสรรเสริญถ้าใครพบเห็นครูคนไหนเป็นครูดีนะมีประวัติดีแล้วมีความดีงามอะไรส่งมาที่เราสินะทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งนะเราจะแบ่งปันเอามาเล่าสู่กันฟังก็ได้เพื่อเชิดชูครูที่เป็นคนดีแต่คืนนี้เราพูดเรื่องจิตสำนึกบกพร่องของครูส่วนใหญ่ที่ในสถาบันวิชาการศึกษาวิชาครูนั้นไม่ได้เคยบรรจุการมีคุณธรรมไม่ได้บรรจุการสร้างจิตสำนึกในการรักเด็กรักวิชาครูรักอาชีพการสอนนะรักเกียรติของตัวเองนะแล้วก็รักนักเรียนรักลูกศิษย์รักลูกศิษย์รักนักเรียนไม่พอต้องรักองค์กรของตัวเองรักพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนครูจะต้องถูกปลูกฝังในสำนึกแห่งรักทั้งหมดต้องสร้างจิตสำนึกแห่งความรักนี่เห็นไหมที่ถ้าไอ้ครูเฉพาะครูที่เหลวไหลเนี่ยสำนึกแห่งความรักมันไม่มีฮะเด็กไปโรงเรียนเสียค่าเทอมแพงๆนะได้ข่าวว่าเทอมนึงเป็นแสนนะฮะเขาก็คิดค่าจ้างครูมาไว้ล้างก้นเช็ดฉี่ลูกหลานของชาวบ้านที่ส่งมาเรียนอยู่แล้วครับเราอยากจะแนะนำนะครับเรามีความคิดว่าระดับอนุบาลการศึกษาระดับอนุบาลไม่ควรจะให้มีการสร้างสถาบันขึ้นมาเพื่อสอนนักเรียนโดยเอกชนนะครับเพราะมันอันตรายมากๆถ้ารัฐบาลมีปัญญาจะทำรัฐบาลควรจะควบคุมเองแล้วใช้ครูที่เป็นส่วนราชการในการรับผิดชอบดูแลคนที่เขาไม่รู้จะทำอะไรนะเขาจบปวช.ปวส.ถ้าเอาไปอบรมหลักสูตรสร้างสำนึกในการรักเด็กรักวิชาชีพครูรักวิชาชีพของตัวเองคิดว่าเขาจะทำหน้าที่ในการดูแลเด็กอนุบาลอายุแค่3ขวบ4ขวบ5ขวบประมาณเนี้ยเขาจะดูแลได้อย่างดีมากกว่าเพราะอะไรเพราะเขาถือว่าเขามีงานทำและได้เป็นครูคนหนึ่งนะถ้าไม่งั้นเขาก็เป็นครูไม่ได้ต้องจบปริญญาตรีและต้องสอบวิชาครูมีใบประกาศของครูด้วยนี่รัฐบาลเองเนี่ยเราก็อยากให้มีคนมองเห็นตรงนี้ครับแล้วตั้งใจจริงนะอันนี้เราก็พูดให้ท่านฟังนะเพราะเราเป็นครูเรื่องจิตสำนึกเราเป็นครูที่เชี่ยวชาญด้านจิตสำนึกที่สุดในจักรวาล นี้ที่พระบิดาส่งเรามาพร้อมกับกระบวนการไซโคโชพี่ๆน้องๆเราหลายคนรู้จักดีว่ากระบวนการไซโคโชเป็นปฏิบัติการทางด้านจิตวิญญาณที่จะชำระจิตตปัญญาให้กับมนุษย์ไม่มีวิธีไหนแล้วเพราะพระบิดาให้เรามาจะถือตรงนี้มาด้วยเพราะอะไรเพราะว่านรกเนี่ยมันล้นมากแล้วนรกเนี่ยเป็นโรงเรียนปลูกสร้างจิตสำนึกใหม่แก้ไขจิตสำนึกที่เหลวไหลบกพร่องให้กับจิตวิญญาณที่หลงมิติมันรอคิวกันจนแน่นไปหมดแล้วนะนรกมี16ชั้นแต่ละชั้นเนี่ยนะหรือแต่ละขุมเนี่ยซอยเป็นเหมือนคอนโดมิเนียมแล้วซอยทีๆหลายๆชั้นแล้ว1ชั้นซอยเป็น3ชั้น6ชั้นพูดกันง่ายๆว่าสวรรค์ชั้นเทพก็ยังมีอย่างน้อยมี3ชั้น6ชั้นเข้าไปนะชั้นเทวดาก็ยังมีอีก3ชั้น6ชั้นนะชั้นพรหมก็ยังมี3ชั้น4ชั้น6ชั้น8ชั้นเยอะแยะเลยต้องซอยอ่ะมันล้นไปหมดพระบิดาจึงให้ไหนๆเรากลับมาเพื่อจะพาลูกแกะพระบิดากลับเข้าคอกมาตามแกะเข้าคอกมาตามเจ้าสาวกลับบ้านไหนๆก็มายังโลกแล้วก็ให้ถือมาช่วยบนโลกซะเลยถ้าใครไม่อยากตายแล้วตกนรกไปชำระจิตวิญญาณของตัวเองก็เอาตัวเองมาเข้าโปรแกรมไซโคโชที่จิตจักรวาลสถานธรรมที่ภูกระต่ายซะหรือถ้าต่อไปนะพระบิดายังมีเวลาให้เหลืออยู่เนี้ยเราก็อาจจะสร้างเพราะที่นี่มันแคบมันพื้นที่น้อยนะแต่กำลังสร้างให้มันเต็มพื้นที่แล้วจะใช้ประโยชน์เพราะคนทั้งโลกอ่ะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอ่ะไซโคโชจะต้องใช้อ่ะนะวันหน้ามันไม่มีที่จะใช้มันก็ต้องหาที่ว่างเปล่าที่เจ้าของเขาไม่มีหรือเจ้าของเขาเห็นว่าไม่มีประโยชน์โครงการของจิตจักรวาลนี่ดีเขาอาจจะมาบริจาคให้พร้อมตังในการสร้างก็ได้นะเรารออยู่ตรงนั้นนะครับมันจะได้เร็วขึ้นนะครับเพื่อพาจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านให้ได้อย่างน้อยๆก็ไปอยู่ที่ด่านนภาลัยนะเป็นด่านสุดท้ายก่อนที่จะจูงกันออกไปนอกอนันตจักรวาลนะครับเราจึงมาเรียนท่านทั้งหลายว่าเสาร์สามทุ่มครึ่งคืนวันนี้ราตรีนี้เราจะมากล่าวเรื่องมหัศจรรย์แห่งจิตมนุษย์ให้ท่านฟังท่านเป็นมนุษย์เหมือนกับว่าท่านเป็นเจ้าของรถยนต์ยี่ห้อดังๆยี่ห้อเลิศๆหรูๆที่ท่านนั่งอยู่ที่นั่งคนขับอ่ะ
ถ้าท่านจะขับรถคันนั้นได้อย่าไปคิดว่าแค่ใส่เกียร์รู้ว่าเกียร์อยู่ไหนคันเร่งอยู่ไหนเบรกอยู่ไหนเดี๋ยวนี้ใช้รถอัตโนมัติคลัชไม่ต้องใช้เกียร์ไฟฟ้าท่านรู้ปุ่มไหนสวิตช์ไหนทำอะไรแต่ท่านรู้ไม่หมดท่านต้องรู้เรื่องเครื่องยนต์กลไกด้วยใช่ไหมว่าเครื่องยนต์กลไกนั้นตัวไหนชนิดไหนมันให้พลังอำนาจอะไรแก่รถยนต์คันนั้นแล้วท่านจะขับเคลื่อนรถยนต์คันนั้นอย่างไรด้วยศิลปะและด้วยศาสตร์คือศาสตร์และศิลป์ท่านจะต้องใช้อะไรอย่างไรท่านต้องเรียนรู้แค่พัดลมตัวเดียวเนี่ยท่านซื้อมาเนี่ยท่านก็ต้องเรียนรู้แล้วว่าจะเสียบปลั๊กเอาไฟเข้าไปในพัดลมน่ะปลั๊กมันอยู่ไหนแล้วปลั๊กเนี่ยมันมี3ขาหรือ2ขาถ้าจะเสียบจะเสียบยังไงเอาไอ้2ขาที่เป็นปลั๊กติดอยู่ตามผนังบ้านน่ะแล้วไปซื้อพัดลมที่มีปลั๊ก3ขาเนี่ยมันจะเอามาใช้กันได้ไหมถ้าซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้ท่านต้องเรียนรู้ว่าท่านต้องทำยังไงและเมื่อเสียบไฟเข้าแล้วท่านจะกดเปิดพัดลมเปิดสวิตช์ท่านต้องการลมเบาๆเอื่อยๆท่านต้องกดเลขอะไรมันมี1 2 3ท่านจะต้องกดปุ่มเลขอะไรเนี่ยท่านต้องเรียนรู้เพื่อให้เหมาะสมกับตัวท่านเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านก็เช่นกันนะครับนะอายตนะภายนอกทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสก็คืออวัยวะที่สำคัญก็คือมือและเท้าท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้มันยังไงที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดให้คุ้มค่าที่พระบิดาทรงเมตตาให้พรีเดียนส์กับอาร์คทอเรียนร่วมกันรังสรรค์ขึ้นมาที่เรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมที่มีทั้งความเป็นกายหยาบมีทั้งพลังงานไฟฟ้าและมีทั้งจิตวิญญาณ3ระบบอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์รูปธรรมเดียวมันมหัศจรรย์เหลือแสนหลายคนเกิดมากระเสียชาติเกิดไม่เคยรู้คุณค่าของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงของตัวเองเลยพอเสียใจน้อยใจใครอะไรต่ออะไรก็ทำร้ายตัวเองเนี่ยพอเสียใจหนักเข้าก็ฆ่าตัวเองตายเนี่ยทำร้ายเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เขาอุตส่าห์สร้างขึ้นมาอย่างวิเศษวิโสไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นคุณค่าของเรื่องร่างกายหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมอย่างนี้เป็นเพราะอะไรอ่ะไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นคุณค่าเพราะไม่รู้ไงจะไม่รู้เพราะอะไรไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยศึกษาไม่เคยใส่ใจพระบิดาก็เลยให้คนที่ไม่เคยใส่ใจในสุขภาพร่างกายให้มันล้มหมอนนอนป่วยพอมันป่วยแล้วมันจะได้สำนึกได้ว่าเฮ้ยเครื่องยนต์แห่งกรรมกายสังขารนี่มันสำคัญด้วยไม่ใส่ใจไม่ดูแลไม่เมนเทนเนนซ์ก็คือไม่บำรุงรักษาเนี่ยกินไม่ถูกต้องก็ไม่ได้พักผ่อนไม่พอเพียงก็ไม่ได้เนี่ยไม่ใส่ใจในการที่จะบริโภคอาหารเข้าไปบริโภคเข้าไปแล้วไม่ใส่ใจว่าจะให้มันเกิดประโยชน์อะไรที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเราจะเอาไว้มันเราจะทำยังไงอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์เราจะต้องขับออกมาเหมือนขับอุจจาระขับปัสสาวะเนี่ยนะมันจะต้องเอาสิ่งที่ร้ายๆสิ่งที่ไม่ดีที่เรากินเข้าไปออกมาให้ได้ด้วยเราจะจัดการกับตัวเราเองอย่างไรไม่เคยมีใครสอนไม่เคยมีใครเสี้ยมแต่ก็พึ่งปัญญาของตัวเองไม่ได้ท่านเห็นไหมครับมนุษย์เราทุกวันนี้จึงอายุสั้นเพราะใช้กายสังขารไม่เป็นใช้อวัยวะใช้อายตนะไม่เป็นเกิดมาบางท่านก็เลยต้องมีกรรมติดตัวมาตาบอดบ้างละหูตึงหูหนวกบ้างละเป็นใบ้บ้างละอันนี้เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าบกพร่องในการใช้กลไกอายตนะมาตั้งแต่อดีตชาติก็เลยพระบิดาเลยต้องให้บทเรียนก็คือบทเรียนกรรมก็คืออะไรให้อวัยวะชิ้นนั้นมันป่วยเช่นพอท่านหูตึงหูหนวกท่านก็จะเห็นคุณค่าของหูมากขึ้นเมื่อเห็นคุณค่าของหูเห็นประโยชน์ของหูท่านก็จะใช้หูของท่านในทางที่สร้างสรรค์ในทางที่เกิดประโยชน์ใช่ไหมตาเหมือนกันตาฝ้าตาฟางตามัวตาบอดตาใสตาเป็นต้อหรือแม้กระทั่งตาเป็นกุ้งยิงต้องเจ็บต้องเป็นหนองนั่นเป็นบทเรียนบทเล็กบทใหญ่ที่เป็นไปตามกรรมเป็นผู้กำหนดเพื่ออะไรครับเพื่อให้ท่านเกิดสติทางวิญญาณว่าจะต้องมองเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของกลไกอายตนะชิ้นนั้นพี่ๆน้องๆครับมันเป็นของมันอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันครับเราจึงมาพูดเรื่องที่ตาเปล่าของมนุษย์มองไม่เห็นเสาร์ที่แล้วเราพูดถึงมหัศจรรย์แห่งจิตวิญญาณเราพูดไปแล้ว ท่านก็ไปย้อนหลังส่องดูใน YouTube ได้เราจะไม่พูดซ้ำแต่วันนี้เราจะพูดถอยออกมาจากจิตวิญญาณออกมาข้างนอกก็เป็นจิตตัวนอกพี่ๆน้องๆครับท่านเป็นผู้ที่ใช้จิตไม่ใช่จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านแต่เมื่อคราวที่แล้วสอนให้ท่านรู้ว่าจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านอยู่ข้างในมีพี่พรีเดียนเป็นแม่นมมีเมอร์คบาคือจิตใต้สำนึกเป็นเปลือกนอกหรือเป็น
เครื่องยนต์กลไกหรือเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณในการที่จะทำให้เกิดพฤติกรรมหรือผลกรรมในมิติของจิตวิญญาณคือในมิติของแก่นแท้โดยมีจิตใต้สำนึกเป็นเครื่องมือให้จิตสำนึกหรือจิตไร้สำนึกของท่านหรือจิตใจของท่านเนี่ยเป็นผู้สั่นสะเทือนการกระทำใดๆก็ตามในมิติโลกทางกายภาพเมื่อสั่นสะเทือนขึ้นมาเมื่อไหร่จิตใต้สำนึกก็คือเครื่องมือของจิตวิญญาณก็จะสั่นสะเทือนตามเพราะจิตวิญญาณมอบอำนาจให้จิตใจหรือจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านเป็นผู้ทำหน้าที่แทนในบทบาทของการเป็นมนุษย์คือเป็นคนสองมิติเรื่องของเรื่องมันมีเท่านั้นในเสาที่ผ่านมาเราก็แฉจนหมดเปลือกแล้วในแง่มุมที่ท่านควรรู้

วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่10ตุลาคม2563เนาะเป็นวันที่เรามีสัญญากันว่าเราจะมาเฝ้าฟังพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวงซึ่งเป็นพระผู้ให้กำเนิดดวงจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งนะครับในวาระพิเศษซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายปลายยุคพลังงานเก่าแล้วก็จะต้องเปลี่ยนเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่ซึ่งดวงจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆทั้งหลายที่ขันอาสาพระองค์ลงมาจุติเป็นมนุษย์เพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญพิเศษทางจิตวิญญาณในระบบโลกซึ่งอยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยพระบิดาจึงต้องให้มีโปรแกรมพิเศษโดยส่งเรามาทำหน้าที่เป็นบุตรเอกแห่งพระบิดาในการที่จะชี้แนวทางสร้างแนวคิดเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการเป็นมนุษย์และสร้างสติทางวิญญาณให้กับพี่ๆน้องๆทุกชนชาติทุกศาสนาแล้วก็ทุกนานาประเทศบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้รวมกระทั่งถึงผู้ที่อยู่ในภพภูมิทั้งหลายซึ่งยังดำรงอยู่ในอนันตจักรวาลได้รับรู้ได้เรียนรู้ได้รับฟังพระโอวาทเพื่อที่จะนำพาจิตวิญญาณของบุตรรักของพระองค์ทั้งหลายก็คือจิตวิญญาณแก่นแท้ของพี่ๆน้องๆ นะครับเพื่อที่จะให้เดินทางกลับบ้านให้ทันก่อนที่พระองค์จะทรงปิดยุคแล้วก็เปลี่ยนยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่ซึ่งในการนี้โลกทั้งระบบทุกมิติจะต้องถูกชำระเพื่อปรับสมดุลให้ได้อย่างเดิมเมื่อได้ดังเดิมแล้วก็จะยกระดับความสมดุลให้สูงขึ้นจากเดิมอีกเท่าตัวนั่นหมายความว่าดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงมนุษย์ทั้งโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้เงื่อนไขของภัยพิบัติทุกรูปแบบเป็นเครื่องมือในการชำระโลกชำระจิตวิญญาณของมนุษย์เพื่อสร้างสมดุลใหม่ตามที่เรากล่าวไว้เมื่อสักครู่ภายในเวลาพบชาติปัจจุบันนี้ของท่านทั้งหลายที่กำลังติดตามรับชมรับฟังการสื่อพระโอวาทอยู่วันนี้ก็เช่นกันเป็นวันเสาร์ที่10ตุลาคม2563พระองค์นะจะทรงพระเมตตาสื่อพระโอวาทลงมายังโลกมนุษย์เสรีและกระจายแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งอนันตจักรวาลในเวลาเรียลไทม์ก็คือในเวลาจริงๆเนี่ยเวลา3ทุ่มครึ่งโดยประมาณของทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง YouTube จิตจักรวาลทาง Facebook วิสุทธิปัญญาแล้วก็ทางเว็บไซต์จิตจักรวาล .com ท่านสามารถเลือกติดตามรับชมได้ทั้ง3ช่องทางรับชมได้ทั่วโลกทั่วทั้งจักรวาลถ้าที่ไหนมี Wi-Fi ที่ไหนมีอินเทอร์เน็ตท่านสามารถรับฟังสดๆขณะที่เราออกรายการสดๆนี้ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นไปก็ได้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับก่อนที่เราจะกราบสื่อกับองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเพื่อนำเอาอนุตตรธรรมชั้นสูงสุดที่มนุษย์ทั้งโลกทุกวันนี้ไม่มีใครรู้และเราจะมาบอกให้ท่านได้รู้ย้ำอีกครั้งนึงสำหรับคนทั้งโลกแต่สำหรับพี่ๆน้องๆยุวจิตจักรวาลทายาทเนี่ยก็เราได้เปิดเผยให้รู้ไปบางส่วนแล้วเพราะถึงแม้รู้บางส่วนแล้ววันนี้เราพูดเรื่องเดิมซ้ำแต่ท่านก็อย่าเพิ่งรีบชิงหลับและเบื่อซะก่อนเพราะว่าวันนี้จะพูดละเอียดกว่าทุกครั้งที่เคยพูดในเรื่องเดิมที่สำคัญมากไม่รู้กลับบ้านไม่ได้ไม่รู้จะทำตัวเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้ไม่ได้ไม่รู้จิตวิญญาณของท่านก็จะล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่คือสิ่งที่มันท้าทายการเรียนรู้ ของพี่ๆน้องๆทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งเราก็อยากจะฝากท่านทั้งหลายว่าช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องจิตจักรวาลของเราด้วยเพื่อจะได้เตือนให้ท่านได้รู้ว่าเมื่อไหร่มีสาระจากองค์จิตจักรวาลอัพขึ้น YouTube หรือ Facebook นะจะมีสัญญาณเตือนให้ท่านไม่ว่าอยู่ที่ไหนท่านก็จะสามารถเปิดเข้ามาดูทันทีว่ามีอะไรใหม่บ้างนะ
ที่ช่วยกันแชร์ก็เพื่อเป็นการบอกบุญนะฮะไปยังเพื่อนมนุษย์ทั้งโลกที่เวลาในการนอนไม่ตรงกับท่านเวลากลางวันไม่ตรงกับท่านคืออยู่คนละซีกโลกฝั่งตรงข้ามนะครับ ท่านแชร์ไปให้เขาได้ชมได้ฟังก็เป็นการบอกบุญไปให้เขาทั้งหลายแล้วก็เป็นการทำบุญที่ประหยัดที่สุดนะครับท่านลงทุนด้วยเวลานะด้วยมือถือในมือของท่านหรือด้วยโน้ตบุ๊กที่อยู่ที่โต๊ะทำงานของท่านท่านลงทุนกับตรงเนี้ยแล้วก็ลงทุนด้วยเวลาสามารถสร้างบุญกุศลให้กับดวงจิตวิญญาณของท่านเองได้ในการเอาพระโอวาทของพระบิดาที่ทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาเนี่ยเผยแพร่ไปยังพี่ๆน้องๆทั่วทุกหมู่โลกพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับการสื่อสารนะเป็นคลื่นความคิดจากพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลที่เราจะน้อมนำลงมาเผยแพร่ต่อพี่ๆน้องๆชาวโลกเสรีนี้เป็นกระบวนการในการสื่อถ่ายทอดที่เรียกว่า vertical telepathy vertical telepathy เป็นการสื่อสารในระบบจิตสู่จิตในแนวดิ่งนะโดยใช้จักระที่7ก็คือ pituitary ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนเป็นจักระสูงสุดอันเป็นที่สถิตตั้งของดวงจิตวิญญาณผู้เป็นตัวตนแก่นแท้ของเราเองและก็ของท่านทั้งหลายด้วยนะครับเราสั่นสะเทือนจิตวิญญาณของเราเพื่อทำการสื่อถ่ายทอดกับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลท่านจะไม่เคยได้ยินในยุคนี้ว่ามีใครทำแบบนี้ได้และท่านก็ไม่ได้ยินมานานแล้วนอกจากในยุคของพระศาสดาองค์เยซูคริสต์เจ้าในยุคนั้นพระองค์ก็เป็นมนุษย์และก็ทรงสื่อถ่ายทอดคลื่นสัญญาณเป็นคลื่นความคิดคลื่นความรู้นะลงมาเป็นพระโอวาทมาเป็นพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ก็มาเล่าสู่พี่ๆน้องๆที่เป็นเพื่อนร่วมโลกให้รับรู้รับฟังว่าพระเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือองค์จิตจักรวาลในยุคนี้เราเรียกอย่างนั้นนะครับพระองค์ทรงเมตตาสอนอะไรนี่คือเรื่องสำคัญมากถ้าพระองค์ไม่มาใช้วิธีสื่อพระโอวาทพระองค์ผ่านเราซึ่งมาเกิดเป็นมนุษย์มาทำหน้าที่เป็นเครื่องรับแล้วก็เป็นเครื่องขยายเสียงบนโลกเสรีนี้มนุษย์บนโลกนี้ก็จะไม่ทราบความจริงในหลายๆเรื่องที่จะต้องทราบไม่งั้นนะก็จะกลับบ้านหรือนิพพานหรือหลุดพ้นไม่ได้เราจึงต้องรีบมาแล้วก็มาทำหน้าที่ตรงนี้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่10ตุลาคม2563หัวข้อเรื่องที่พระบิดาจะทรงเมตตากล่าวพระโอวาทกับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ก็คือเรื่องปริศนาแห่งธรรมจักรเป็นเอพิโซดตอนที่303นะครับตอนที่303แล้วเนี่ยหลังจากฟังสดๆจนถึงล่วงเลยนะฮะหลัง2ยามประมาณตี1ตี1เสร็จๆประมาณนั้นนะครับเพราะว่าช่วงเวลาอื่นคลื่นของคลื่นพลังงานในการสื่อสารของระบบโลกมันเป็นคลื่นที่ไม่สงบและเป็นคลื่นที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์การสื่อพระโอวาทกับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาล นั้นนะก็จะมีอุปสรรคมากมายเราก็เลยเลือกใช้เวลาวิกาลคือ3ชั่วครึ่งเป็นเวลาที่หลายคนนะโดยเฉพาะไอ้คนที่เหนื่อยล้าเพราะกิเลสหรือกามตัณหานะเขาเหนื่อยล้าเขานอนหลับพักผ่อนกันหรือเขายังหลบมุมซุ่มปุ๊กกันอยู่ในแหล่งอโคจรมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ปลอดมากในการสื่อพระโอวาทกับองค์จิตจักรวาลหรือจากพระผู้เป็นเจ้าอันเป็นความรักที่บริสุทธิ์พร้อมกับคลื่นความรู้คลื่นการคิดที่เป็นระดับอนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมชั้นสูงสุดที่มนุษย์โลกไม่มีใครสามารถจะเข้าถึงได้แม้กระทั่งกายหยาบหรือกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของเราก็จะไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ทั้งหมดนี้ได้เช่นเดียวกันที่เราสามารถกล่าวต่อพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ได้ก็เป็นเพราะว่าเราสื่อจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้านะสื่อลงมาที่พระองค์ทรงเมตตาประทานมาให้กับพี่ๆน้องๆทั้งหลายที่อยู่บนโลกเสรีนี้เท่านั้นเราพูดได้เรารู้ได้เพราะพระองค์เมตตาสื่อมาเป็นการสื่อจริงๆเป็นการสื่อสดๆนะว่ากันอย่างนั้นพี่ๆน้องที่รักทั้งหลายครับก่อนจะเข้าถึงรายการกลัวเราจะลืมว่าสื่อพระโอวาทอย่างต่อเนื่องขณะนี้พระคัมภีร์ที่ชื่อว่าศาสตร์แห่งอริยะที่ทางเราจะมีให้เพื่อเป็นสมนาคุณแก่พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายที่ได้เมตตานะสนับสนุนปัจจัยในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำกำแพงกั้นดินสไลด์
นะตอนท้ายอ่างเก็บน้ำนี่ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับ 2,200 ลูกบาศก์เมตรนะครับนะซึ่งขณะนี้กำลังทำอยู่รวมทั้งโซดาริงสิ่งแวดล้อมนะฟุตบาทรอบๆอ่างเก็บน้ำจะกั้นรั้วรอบๆอ่างเก็บน้ำอีกนะฮะนะรั้วเนี่ยถ้าประมาณเกือบ2เมตร3เมตรเนี่ยแผงเนี่ยก็ต้องใช้แผงรั้วประมาณ70แผงโดยประมาณนะฮะก็ต้องใช้ปัจจัยเยอะนะฮะงั้นก็ดีแล้วล่ะที่พี่ๆน้องๆทั้งหลายได้เมตตานะฮะส่งปัจจัยมาสนับสนุนถ้า850บาทขึ้นไปนะครับก็จะได้สมณคุณศาสตร์แห่งอริยะเนี่ย1เล่มน่าอ่านมากครับเป็นปกแข็งอย่างดีนะครับแล้วก็มีริบบิ้นนะฮะเอาไว้เสียบเวลาอ่านไม่จบนะเสียบไว้ไม่ต้องพับกระดาษให้ยับเยินและแน่นอนครับพี่ๆน้องๆครับเนี่ยเป็นปกแข็งอย่างดีครับเนี่ยเป็นปกแข็งอย่างดีเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นไม่ใช่เดโมฮะไม่ใช่ดัมมี่เป็นเล่มจริงเลยนะครับเนี่ยนะที่เรานำเอามาให้ท่านได้ดูนะเพื่อให้ยืนยันนะแล้วก็พระคัมภีร์เล่มเนี้ยจะสามารถสมณคุณไปยังพี่ๆน้องๆผู้ใจบุญทั้งหลายที่บริจาคปัจจัยมานะเราจะเริ่มต้นส่งให้ได้ตั้งแต่วันจันทร์นะฮะจะทยอยส่งให้ถ้าท่านคิดว่ารอนานล่าช้าเราก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะเพราะว่าเราไม่ได้พิมพ์เองนะโรงพิมพ์เป็นผู้พิมพ์แต่เราเป็นผู้ตรวจทานตรวจพิสูจน์เพื่อให้พระคัมภีร์ที่ศักดิ์สิทธิ์เนี้ยมีข้อผิดพลาดบกพร่องน้อยที่สุดนะครับนะท่านคงเห็นว่านี่ปกหลังนะครับแล้วก็นี่ปกหน้านะศาสตร์แห่งอริยะนะครับนะแล้วก็ถ้าท่านบริจาคมานะตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปนะต้องการได้พระคัมภีร์เล่มนี้ชื่อวันพิพากษา The Judgment Days พูดถึงเรื่องพระบิดาชำระโลกซึ่งขณะนี้ภัยพิบัติต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นทยอยรุนแรงขึ้นถี่ขึ้นไปทั่วโลกเนี่ยนะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรจะเกิดขึ้นตรงไหนนะที่ตรงไหนบ้างบนโลกที่แผ่นดินจะหายนะแล้วบึงไฟเกิดที่ไหนนะแล้วก็บ่อย่ำองุ่นมันเป็นยังไงนะฮะในพระคัมภีร์เล่มนี้พระบิดาทรงเมตตาสื่อสดๆนะให้เราได้ทราบและเราก็ได้บันทึกพระองค์ทรงอนุญาตให้เราบันทึกเอาไว้เป็นความรู้คู่โลกเช่นเดียวกัน 2,500 บาทนะฮะที่ท่านเมตตานะในการสนับสนุนการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำนะเพื่อจะได้ใช้กันในยามแรงนะที่นี่มันอยู่บนภูเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สร้างเขื่อนเก็บน้ำไว้ฝนตกหนักบนภูเขาแต่มันก็ไหลลงไปตีนเขาแล้วก็ไปท่วมนะที่ราบลุ่มไปที่ลุ่มอะไรพวกนี้หมดนะมันแล้วก็จะเก็บกักน้ำเอาไว้แต่ตอนนี้ถ้าจะมีน้ำก็คงต้องไปซื้อน้ำมาเติมนะฮะเพราะว่าฝนตกมาก็ยังไม่มากพอที่จะเก็บในอ่างเก็บน้ำได้และนอกจากนั้นโครงการต่อไปก็ซึ่งเป็นแผนหลักของเราอยู่แล้วนั่นก็คืออาคารที่เราเรียกว่าหอพระคัมภีร์จิตจักรวาลนะฮะจะเป็นที่เก็บรวบรวมพระคัมภีร์แล้วก็คลิปในการบรรยายพระโอวาทตั้งแต่สมัยครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นะที่เราสื่อกับองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าใหม่ๆนะเราสื่อเรื่องอะไรพระองค์ทรงสอนอะไรแล้วก็เคยจะเกิดการชำระโลกนะมาแล้ว1ครั้งแต่ปรากฏว่าพระองค์ก็ทรงเมตตาให้เลื่อนมาจนถึงทุกวันนี้นะครั้งนี้ก็เป็นการชำระโลกเป็นครั้งที่4แล้วตั้งแต่โลกนี้มีมนุษย์อยู่นะมันท่านก็สามารถมาติดตามอ่านศึกษาธรรมะนะค้นหาภาพประวัติศาสตร์นะธรรมะประวัติศาสตร์ตั้งแต่เราสื่อเมื่อครั้งที่1นะตอนนี้ก็เป็นครั้งที่303โดยเฉลี่ยนะฮะแต่ก่อนเนี้ยก็เดือนละ1ครั้งเนี่ยก็หลาย10ปีอยู่นะก็ประมาณ30ปีเป็นอย่างน้อยนะจนกระทั่งเป็นหนุ่มยาวเป็นสาวนานกันทั้งคนสื่อคือเราแล้วก็ผู้ฟังผู้รับพระโอวาทก็คือท่านทั้งหลายนะบางคนก็สูญสลายหายไปจากโลกและเพราะเสียชีวิตบางท่านบางคนก็นะหายไปจากห้องเรียนหายไปจากชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกพูดไปแล้วก็มีอีกเล่มหนึ่งนะครับคนนำทางไม่ใช่ศาสดามีทั้งภาค1และภาค2นะก็เล่มหนาเท่ากันกับศาสตร์แห่งอริยะที่เพิ่งเสร็จมาหมาดๆนะฮะถ้าท่านให้มา2 อะไรนะ 1,700 บาทประมาณเนี้ยนะก็จะได้คนนำทางไม่ใช่ศาสดา2ภาคคือภาค1กับภาค2หรือท่านจะเลือกเอาภาค1แล้วก็คัมภีร์ที่เป็นชื่อว่าศาสตร์แห่งอริยะอย่างละเล่มก็ได้รายละเอียดพวกเนี้ยนะติดต่อถามน้องบุญธรรมก็ได้นะฮะติดต่อถามน้องตุ๊กก็ได้นะครับท่านมีเบอร์น้องตุ๊กมีเบอร์น้องบุญธรรมกันอยู่แล้วส่วนพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นแฟนคลับของเราที่เป็นแฟนใหม่นะฮะอยากจะทราบก็เขียนถามเข้ามาในกล่องข้อความของวิสุทธิปัญญาก็ได้ครับเพราะเรามีแอดมินคอยดูแลอยู่นะก็ขอขอบคุณนี่คือ
สิ่งที่เราอยากจะฝากไว้นะครับเพราะกลัวลืมจะพูดก็ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลของท่านทั้งหลายที่ร่วมกันสละปัจจัยแล้วก็ได้รับพระคัมภีร์ดีๆไปศึกษาเพราะไม่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่17ตุลาคม2563ก็เป็นอีกเสาร์หนึ่งที่ท่านทั้งหลายจะได้รับฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะนำพาดวงจิตธรรมยานของท่านเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนแดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาที่ท่านรู้จักให้ทันในภพชาตินี้ซึ่งเป็นภพชาติสุดท้ายในการมาเกิดเป็นมนุษย์ของท่านทั้งหลายเป็นโอกาสอันดีงามเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายจะได้เฝ้าฟังพระโอวาทในช่วงเวลาพิเศษซึ่งปกติแล้วพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลจะไม่ได้ทรงให้โอกาสกับพี่ๆน้องซึ่งเป็นบุตรของพระองค์ซึ่งเป็นบุตรมนุษย์แต่เป็นพี่ๆน้องๆของเราได้มีโอกาสฟังพระโอวาทโดยตรงยกเว้นจะเป็นยุคพิเศษเป็นยุคที่โลกวิกฤตเป็นยุคที่โลกกำลังมีปัญหาพระองค์จึงต้องทรงใช้เวลาพิเศษนั้นทำการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทมายังโลกมนุษย์เพื่อสร้างสติทางวิญญาณให้กับพี่ๆน้องๆทั้งหลายที่หลงมิติให้กับพี่ๆน้องๆทั้งหลายที่เหลวไหลได้มีสำนึกในการที่ดวงจิตวิญญาณผู้เป็นตัวตนแก่นแท้ของตนขันอาสาพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์และนี่ก็ผ่านมาหลายภพชาติหลายหมื่นปีแล้วตามการเวลาของโลกพี่ๆน้องๆแห่งเราทั้งหลายซึ่งเป็นบุตรมนุษย์ของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดภาษาใดก็ตามที่ยังติดค้างอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงเนี้ยล้วนหลงทางแล้วก็หลงธรรมรวมกระทั่งถึงหลงธรรมะจนกระทั่งแต่ละคนนั้นเกิดจิตสำนึกบกพร่องแล้วก็ใช้แต่จิตไร้สำนึกในการดำเนินชีวิตมันทำให้สังคมของตัวเองชีวิตของตัวเองวุ่นวายสับสนและเป็นปัญหาแค่ชีวิตตนเองและสังคมครอบครัวของตนเองมีปัญหาและยังไม่พอมันยังมีผลกระทบไปต่อไปถึงความวุ่นวายความสับสนหรือความมีสันติสุขของผู้คนในสังคมที่อยู่ภายนอกขอบเขตของคำว่าครอบครัวส่วนตนด้วยซ้ำท่านทั้งหลายครับธรรมโอวาทซึ่งเป็นพระวจนะจากองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลท่านทั้งหลายก็จะมองเห็นได้ว่าที่พระองค์ทรงเมตตาสื่อมาทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งผ่านทางรายการจิตจักรวาลอ่านโลกมีผู้คนให้ความสนใจหรือให้คุณค่าค่อนข้างน้อยมากมีหลายเหตุผลที่สนใจกันน้อยเพราะบางคนคิดว่าตัวเองรู้มากและตนเองรู้แล้วทั้งที่ตัวเองยังไม่รู้หรอกว่าอันวิชาความรู้ในจักรวาลโลกนั้น มันมีอยู่ต้อง 3-4 ประเภทไม่ใช่มีประเภทเดียวความรู้ประเภทเดียวก็คือความรู้ที่กูรู้แล้วนั่นคือความคิดแบบจิตมนุษย์โดยมนุษย์เนี่ย คนส่วนใหญ่ไม่ใช่บางคนนะและก็ไม่ใช่คนส่วนน้อยด้วยคนส่วนใหญ่เนี่ย ยังติดกับการคิดแบบจิตมนุษย์ว่าความรู้เนี่ยมันมีแต่ที่กูรู้แล้วรู้แล้วชัดแล้วใช่แล้วแล้วก็ยึดติดกับตรงนั้นแต่ไม่สนใจหรือปฏิเสธสิ่งที่ตัวเองไม่ใส่ใจที่จะเรียนรู้โดยมองว่าความรู้ที่ตัวเองยังไม่รู้เนี่ยมันคงไม่มีในโลกนี้ในจักรวาลนี้ซึ่งเป็นการคิดเข้าใจที่ผิดมากเพราะนอกจากเป็นความรู้ที่ท่านอยากรู้อยู่ แต่ยังไม่รู้ก็เป็นความรู้ที่ท่านรู้แล้วแต่ยังรู้ไม่ชัดเจนยังรู้ไม่ซึ้งยังไม่เข้าถึงยังไม่เข้าใจเท่าที่ควรแล้วก็ยังมีความรู้ประเภทที่ท่าน ยังไม่รู้ว่าตัวท่านเองไม่รู้ ขออภัยครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์บนโลกนี้ขาดการเรียนรู้แล้วก็ไม่ฉลาดที่จะเรียนรู้เลือกจะเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่ตนต้องการจะรู้เท่านั้นอะไรที่ตัวเองต้องการรู้และได้เรียนรู้มาบ้างแล้วต
ัวเองจะยึดมั่นถือมั่นในองค์ความรู้ตรงนั้นว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมมันเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วมันจะไม่มีอะไรมากมายหรือนอกเหนือไปจากนั้นแล้วนั่นคือการคิดแบบจิตมนุษย์มันจึงทำให้มนุษย์ทั้งหลายซึ่งเป็นบุตรรักขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้ามีอำนาจที่จะเข้าถึงพลังอำนาจทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นพลังทางปัญญาของตัวเองยังไม่ได้สมองสองซีกมีปัญญาให้ใช้สูงถึง4ระดับก็ใช้ได้แต่สมองซีกซ้ายนำซีกขวากับสัญชาตญาณสองสิ่งอยู่เท่านั้นปัญญาญาณอันเกิดจากพลังอำนาจของสมองซีกขวานำซีกซ้ายก็มิอาจเข้าถึงได้คฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนจึงไม่สามารถมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณด้วยการเป็นบุคคลที่จะถูกเรียกว่าอริยะบุคคลได้เพราะมนุษย์ไม่เข้าใจว่าอริยะบุคคลกับปุถุชนหรือกับวินยูชนนั้นมันต่างกันอย่างไรพยายามไปทำความเข้าใจว่าเป็นอรหันต์นั้นคืออย่างไรอรหันต์นั้นเขาใช้สำหรับนักบวชแต่ถ้าเป็นคฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือนนะผู้ปฏิบัติตนใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไม่กลัวทุกข์ไม่เกลียดทุกข์และกล้าเผชิญกับความทุกข์เพราะมีปัญญาเป็นอาวุธประจำกายนะ มีแต่กลุ่มคนเหล่านี้นะที่จะต้องเรียนรู้ว่าอริยะ คืออะไรที่จะต้องเรียนรู้ว่าอริยะบุคคลนั้นคือคนประเภทไหนพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับเราก็ขอแสดงความยินดีต่อพี่ๆน้องๆซึ่งยังจดจำได้ว่าในช่วงนี้ยังไม่ถึง18เดือน ท่านกำลังอยู่ในช่วงของการเซตซีโร่อยู่ในกระบวนการไซโคโชซึ่งเราปริญญานะอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลโดยอำนาจขององค์จิตจักรวาลด้วยพระอำนาจของพระองค์มอบหมายให้เราเป็นวิทยากรเอกของโลกเพื่อจะพาคนทั้งโลกเซตซีโร่ในการที่จะหันกลับมาดูแลจิตสำนึกของตนเองที่มันตกต่ำไม่ว่ามากหรือน้อยให้เป็นจิตสำนึกที่แข็งแกร่งให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสู่จิตสำนึกด้านบวกที่สูงขึ้นให้ได้ที่เรากล่าวแบบนี้เพราะว่าจิตสำนึกของมนุษย์โลกกับโลกมันเป็นหนึ่งเดียวกันขณะนี้โลกกำลังเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ท่านทั้งหลายเรียกกันนะมากมายเพราะโลกเกิดการเสียสมดุลด้วยและอยู่ในช่วงของปฏิบัติการในการชำระโลกในคาบต้นๆซึ่งพระบิดากำลังจะทรงปิดยุคพลังงานเก่าเพื่อจะเปลี่ยนเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่พลังของภัยพิบัติทั้งหลายมันจะเกิดทวีคูณรุนแรงขึ้นเกิดซ้ำเกิดซากเกิดแล้วเกิดอีกแล้วหนักหนามากขึ้นแล้วก็จะเอาชีวิตของผู้คนมากขึ้นท่านสังเกตต่อไปเถอะครับมันจะเป็นแบบนี้เราก็จึงเป็นห่วงเป็นใยท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่ใช้เวลาในช่วงโควิด-19 นะฮะที่มันกำลังเกิดโรคระบาดอยู่ขณะนี้ถึงแม้ประเทศไทยเรามีคนเสียชีวิตอยู่50กว่าคนและเป็นตัวเลขที่น่าภาคภูมิใจมากเพราะตัวเลขมันนิ่งอยู่กับที่แต่ถ้าเราเหลวไหลเราประมาทเพื่อนบ้านเราตลอดแนวทางด้านซีกตะวันตกนะหรือตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยมีโรคระบาดเพิ่มขึ้นรอบ2รอบ3แล้วแล้วก็โรคที่ระบาดเพิ่มขึ้นต่อให้เป็นโคโรนาไวรัสนะฮะแต่มันก็เป็นที่เขาเรียกว่ากลายพันธุ์หรือเป็นสายพันธุ์ใหม่ความจริงมันไม่ได้กลายพันธุ์หรอกแต่เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ถูกปล่อยเพิ่มขึ้นแล้วก็บางคนก็ไปเป็นพาหะในการนำติดตัวมาหลายคนก็เซตซีโร่และปฏิบัติตามเชื่อฟังที่พระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลสื่อถ่ายทอดผ่านเรามาแล้วบอกกล่าวกับท่านทั้งหลายขณะเดียวกันตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าประเทศไทยเราเนี่ยพี่ๆน้องๆบางคนเริ่มเหลวไหลเกิดการบกพร่องทางด้านจิตสำนึกมากขึ้นนะแล้วก็ไม่สนใจในการเซตซีโร่แล้วหลายคนออกไปท่องทางสังคมไปปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณซึ่งอาฆาตโกรธแค้นมาตั้งแต่อดีตชาติแต่แมสไม่ใส่มือไม่ล้างท้าทายมากซึ่งมันเป็นการเสี่ยงต่อการที่เครื่องยนต์แห่งกรรมของตนเองนั้นจะติดเชื้อโรคขึ้นมาแล้วก็ตายลูกเดียวเพราะทำผิดอันนี้เราก็ขอย้ำชื่นชมพี่ๆน้องๆที่ติดตามรับชมการสื่อสดพระโอวาทอยู่ในขณะนี้ว่าท่านยังไม่ลืมว่ามันยังอยู่ในช่วงของกระบวนการไซโคโชโควิด-19 นี่คือสิ่งหนึ่งนะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเราก็อยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายก็คงจะต้องศึกษาประวัติศาสตร์ละนะว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรเราจึงจะมีความสงบสุขในจิตใจนะครับและก็ทำอย่างไรที่ท่านทั้งหลายจะผ่านสถานการณ์วิกฤตต่างๆไปได้จาก
วิกฤตนั้นมันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคโควิด-19แล้วแต่มันจะเป็นในลักษณะของการที่ผู้นำทั้งในอดีตชาติและผู้นำในปัจจุบันชาติตัดสินใจผิดพลาดแล้วก็จะทำให้พี่น้องประชาชนของตัวเองนั้นเกิดความเดือดร้อนเราบอกแล้วว่าสงครามโลกครั้งที่3อ่ะมันไม่มีหรอกทั่วโลกมันจะมีแต่คนในชาติเดียวกันจะลุกขึ้นมาฆ่ากันเองเท่านั้นไม่ต้องไปกลัวศึกข้างนอกหรอกเรือดำน้ำก็ไม่ต้องไปซื้อเนี่ยแต่จะทำอย่างไรที่ประเทศชาติจะมั่นคงและมีความสงบมีสันติสุขได้นั่นต้องใช้ปัญญามากๆเราจะไปใช้รหัสเก่าเงามายาซึ่งเป็นอาฆาตเป็นความอาฆาตโกรธแค้นจากอดีตชาติ แล้วใช้วิธีการแบบอดีตชาติซึ่งยังไม่มีความทันสมัยอะไรนะโดยใช้จิตสำนึกที่ตกต่ำนั้นลุกขึ้นมาแล้วทำร้ายกันเองมันเป็นสิ่งที่ไม่ชอบท่านทั้งหลายจงฟังไว้เถิดเมื่อทุกอย่างมันเดินหน้ามาถึงตรงนี้แล้วท่านจำไว้นะเรากล่าวให้ท่านฟังถ้าไม่ถูกโยนลงไปในบ่อย่ำองุ่นก็จะต้องถูกโยนลงไปในบึงไฟไม่งั้นไม่จบจะเป็นเรื่องยาวจะเป็นหนังยาวนะแล้วก็จะเป็นที่น่าเสียใจว่าเมื่อมันมีปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการสูญเสียคนบางคนที่จิตสำนึกบกพร่องเพราะใช้จิตไร้สำนึกเขาจะไม่รู้สำนึกว่าเป็นการสูญเสียแต่เขาจะสำนึกว่าสะใจทั้งที่จิตวิญญาณอาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมาเพื่อต้องทำหน้าที่ในการเข้าถึงความรักให้ได้แค่รักไม่ได้ยังไม่พอนะยังยุยงให้แตกความสมานฉันท์กันแตกแยกกันแตกร้าวกันขาดความเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนนะครับสอดคล้องกับเรื่องที่เราจะกล่าวในวันนี้เลยเนี่ยก็คือทำไมต้องตกนรกคือทำไมต้องตกนรกเป็น EP 304 Episode 304ตัวเลขไม่ผิดนะครับเราจะเรียนให้ท่านได้รับฟังว่าเรื่องขึ้นสวรรค์มายาที่เราบอกว่าเป็นการหลงทิศหลงทางแล้วก็เป็นการหลงธรรมของพี่ๆน้องๆในการปฏิบัติธรรมนั้นเราเอาไว้คุยกันวันว่างๆเสาใดเสาหนึ่งข้างหน้าที่เราออกมาบอกไปเรื่อยๆว่าอย่าไปกันเลยอย่าไปกันเลยสวรรค์มายาไม่ว่าจะฟังดูแล้วโก้หรูโก้รานเป็นชั้นของเทพเทวดาพรหมอรูปพรหมอรูปพรหมอาตมันพรหมอะไรต่างๆนั่นมันเป็นหนทางที่ไม่ใช่ทางกลับบ้านไม่ใช่เส้นทางของการหลุดพ้นคำว่าหลุดพ้นแปลว่าต้องออกไปจากอนันตจักรวาล นี้ไม่ได้ไปลอยค้างตึงอยู่ตรงนั้นวันหน้าเราค่อยพูดเพราะวันนี้เราจะบอกแค่ว่าทางนั้นเป็นสวรรค์นั้นเป็นมายาเป็นเมืองมายาไม่ใช่เมืองจริงไม่ใช่ดินแดนที่แท้จริงแต่นรกสิที่เรานำมากล่าวถึงในวันนี้สิเราไม่ได้นำมากล่าวเพื่อจะทำให้ท่านเกลียดนรกและกลัวนรกแต่เราจะกล่าวความจริงให้ท่านฟังเพื่อให้ท่านรู้และมองเห็นความสำคัญมองเห็นคุณค่าและมองเห็นประโยชน์ของภพภูมินรกเราจะเรียกว่าภพภูมิก็ได้เพราะว่าจิตวิญญาณที่หล่นลงไปอยู่ในภพภูมินั้นเนี่ยต้องอยู่กันยาวต้องอยู่กันนานน่ะก็เลยคิดว่าเป็นภพชาติเหมือนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งภพชาติเพราะอย่างน้อยๆโดยเฉลี่ยก็80 90อ่ะปีนะฮะที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เราจึงเรียกว่าภพชาติของการมาเกิดเป็นมนุษย์นะก็เรียกว่าดินแดนโลกเสรีนะก็เรียกว่าภพภูมิโลกหรือภพภูมิมนุษย์ที่ใช้คําว่าภพภูมิเพราะว่ามันต้องอยู่ยาวหลายสิบปีในดินแดนนรกก็เหมือนกันนะถ้าในแดนนรกเนี่ย1 1ปีหรือ1วันเนี่ยมันจะนานกว่า1ปีหรือ1วันบนโลกก็เลยจัดว่าในนรกนั้นก็เป็นภพภูมิหนึ่งเหมือนกันพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับหัวข้อเรื่องทำไมต้องตกนรกน่าจะทันสมัยนะเราขอมอบเป็นพิเศษสำหรับองค์ความรู้เหล่านี้สำหรับคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่สามารถเข้าถึงบทบาทของการเป็นมนุษย์โลกเสรีได้จิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มอบหมายให้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านเนี่ยทำหน้าที่แทนถ้าจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของท่านไม่สามารถเข้าถึงการเป็นมนุษย์ได้ก็เสียชาติเกิดไม่ว่าจะเวียนตายเวียนเกิดมีสังสารวัฏกันกี่ภพชาติก็ตาม
และทุกการจบสิ้นในแต่ละภพชาติก่อนที่จะเซตซีโร่เพื่อให้โอกาสกลับมาเกิดใหม่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมใหม่ในสายพันธุ์ใหม่เผ่าพันธุ์ใหม่เพื่อหวังว่าจะได้เริ่มต้นใหม่อะไรต่างๆเหล่านั้นก็ต้องลงนรกไปก่อนนะครับทำไมต้องลงนรกถ้าเราจะพูดภาพรวมๆเพื่อตอบคำถามสั้นๆเพื่อสั่นสะเทือนจิตใจของท่านก่อนว่าทำไมเราใช้คำว่า everyone everybody ทุกๆคนทุกๆรูปธรรมที่ตายไปจากการเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้ายังหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลหรือนิพพานนะคือดับศูนย์ได้ยังจะต้องกลับมาเกิดอีกเนี่ยไม่มีรูปธรรมไหนที่จะไม่ต้องไปนรกเราเคยกล่าวทิ้งท้ายไว้เมื่อเสาร์ที่แล้วว่านรกนั้นเปรียบเสมือนโรงพยาบาลที่องค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลทรงมีพระเมตตาต่อลูกๆทั้งหลายทรงทราบดีว่าเมื่อจิตวิญญาณขันอาสาแบกขนพลังงานเชื้อเพลิงมาฝากโลกก็คือความรักที่บริสุทธิ์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์คือเป็นคน2มิติแล้วจิตหยาบที่จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาให้ทำหน้าที่แทนตัวเองนั้นมันจะเริ่มต้นจากความไม่รู้ก่อนมันจะเริ่มต้นจากความเหลวไหลก่อนพูดง่ายๆว่ากว่าจะประสบความสำเร็จได้ต้องล้มเหลวก่อนกว่าจะรู้เรื่องได้ต้องโง่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นเมื่อล้มเหลวหรือเมื่อโง่ก่อนมันก็จะยังผลให้จิตวิญญาณผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีโอกาสที่จะเสียหายเสื่อมคลายบุญบารมีเสื่อมคลายพลังอำนาจและก็เสื่อมในคุณสมบัติโดยเนื่องจากว่าจิตวิญญาณเนี่ยเป็นรูปธรรมทางพลังงานเมื่อเกิดมาหนึ่งภพชาติและจิตหยาบเหลวไหลเมื่อไหร่มันก็จะยังผลให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์นะพี่น้องครับต้องเสียสมดุลก็คือต้องเกิดอาการป่วยทางจิตวิญญาณเพราะเกิดทีนึงนะสมัยก่อนเนี่ยเป็น100ปี200ปีกว่าจะตายทุกวันนี้80 90ปีถือว่ายืนยาวแล้วนะกว่าจะตายแต่จำนวนหลายสิบปีแบบนี้ถ้าจิตหยาบเหลวไหลตลอดทั้งวันทั้งคืนในยามตื่นมันก็ยังผลให้มันก็จะยังผลให้จิตวิญญาณของตัวท่านเองนั้นสั่นสะเทือนตามด้วยคลื่นความถี่ที่ผิดพลาดที่ไม่ถูกต้องนั่นก็คือสั่นสะเทือนในคลื่นความถี่ต่ำเรากำลังอธิบายเป็นบทนำเพื่อโปรยหัวให้ท่านฟังว่าจิตวิญญาณเนี่ยเมื่อถูกเขย่าด้วยจิตหยาบให้สั่นสะเทือนคือดึงลงมาต่ำดึงลงมาต่ำไปเรื่อยๆกิเลสหนาตัณหาเยอะอะไรพันเนี่ยก็จะกลายเป็นมีคุณสมบัติใหม่คล้อยตามจิตวิญญาณไปด้วยเหมือนกับการย้ำพูดย้ำทำว่าไอ้นี่ชั่วนะเหมือนกับลูกน้องอ่ะนะถูกปลูกฝังโดยรุ่นพี่ว่าเจ้านายมันชั่วเจ้านายไม่ดีเท่าแก่มันชั่วเท่าแก่ไม่ดีเจ้านายบริษัทนี้มันชั่วเจ้านายบริษัทนี้ไม่ดีก็เป่าหูเอาไว้ตลอดจนในที่สุดไอ้ที่โดนเป่าหูเนี่ยจนชินเนี่ยก็กลายเป็นความเชื่อใช่ไหมไอ้พวกที่ถูกจูงอ่ะก็เชื่อว่าเจ้านายชั่วเจ้านายไม่ดีนะเท่าแก่หรือเจ้าของบริษัทหรือเจ้าบ้านเนี่ยไม่ดีเพราะถูกเป่าหูนะโดยคนใกล้ชิดทั้งที่ไปเชื่อเขาเนี่ยเพราะหูเบาแต่เป็นการย้ำคิดย้ำทำย้ำพูดย้ำไปเรื่อยนะในแง่ทางด้านจิตวิทยาเนี่ยมันจะถูกจูงเขาเรียกว่าจูงจิตนะฮะ suggestion ทำให้เกิดการคล้อยตามไปนะมันหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานในโรงงานในบริษัทหรือองค์กรไหนก็ตามถ้าใช้แผนการร้ายแบบนี้เป็นปฏิบัติการทางจิตวิทยานะค่อยๆแทรกซึมค่อยๆเป่ากระหม่อมเป่าหัวเป่าหูเนี่ยวันหนึ่งมันก็จะได้ผลก็คือมันจะทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยถูกจูงให้คล้อยตามไปได้ทั้งที่ไม่ได้ยินกับหูไม่ได้ดูกับตาไม่รู้เลยว่าที่เขาว่าเจ้านายชั่วเจ้านายไม่ดีนะมันจริงหรือเปล่ามันใช่ไหมยังไม่ได้ใช้ปัญญาของตัวเองเลยแต่ความเชื่อซึ่งเป็นสันดานที่ไม่ดีในจิตมนุษย์ที่มันบกพร่องเนี่ยเพราะจิตสำนึกที่บกพร่องก็คือจิตสำนึกที่มันเป็นแบบเด็กๆที่ยังไม่ได้พัฒนานะเด็กๆจะเชื่อฟังพ่อแม่พ่อแม่พร่ำสอนยังไงไอ้เด็กคนนั้นมันไม่คิดอ่ะมันไม่คิดแต่มันจะเชื่อตามมันเด็กในสังคมใหม่ๆเนี่ยถ้าโตขึ้นมาโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่สอนให้ติดอาวุธทางปัญญาไม่สอนให้มีลอจิกคือมีความคิดอย่างมีตรรกะมองอะไรอย่างมีหลักการมองอะไรอย่างมีเหตุผลเนี่ยมันก็จะถูกจูงใจจูงจมูกง่ายมากเนี่ยมันถ้าไม่เป็นตัวของตัวเองพลังอำนาจทางปัญญาก็จะเสื่อมพฤติกรรมต่างๆ
ที่จะแสดงออกมาก็จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีนะนี่คือหลักความจริงนะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตวิญญาณเนี่ยถูกจิตหยาบของตัวเองกระทำบกพร่องเหลวไหลจนกระทั่งตัวเองเนี่ยเสียสมดุลไปจากคุณสมบัติเดิมแท้คือมีแต่ความรักเพื่อให้อย่างเดียวเนี่ยต้องกลายเป็นจิตวิญญาณมีความโลภมีความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทตายไปแล้วก็ต้องไปตกนรกอ่ะเพื่ออะไรครับเพื่อจะไปชำระจิตวิญญาณนั้นให้บริสุทธิ์ผุดผ่องดังเดิมถึงจะเปิดโอกาสให้กลับมาเกิดใหม่ได้เคยฟังตอนที่เราพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณพยาบาทไหมล่ะพี่น้องครับความพยาบาทเพราะไม่รู้จักอโหสิกรรมไม่รู้จักให้อโหสิมันจึงผูกจิตเจ็บแค้นเป็นรหัสที่เป็นบุพกรรมแม่เหล็กที่เกาะติดอยู่กับจิตวิญญาณนั้นสลัดไม่ออกครับมันเกิดบุพกรรมแม่เหล็กที่เป็นประจุลบที่มีรหัสความชั่วความร้ายเคยก่อกรรมทำเข็นกับใครเคยเกี่ยวกรรมกันมากับใครมีความอาฆาตโกรธแค้นอย่างไรคุณสมบัติกรรมทั้งหมดเหตุการณ์สถานการณ์ทั้งหมดถูกบันทึกเอาไว้ในบุพกรรมแม่เหล็กที่มีค่าทางไฟฟ้าเป็นลบติดอยู่กับกล่องพลังงานก็คือดวงจิตวิญญาณติดอยู่ข้างนอกเราคงเอ่ยครับว่าเมื่อคบาท่านคงเข้าใจนะอยู่ที่เปลือกนอกของจิตวิญญาณ

มาแก้ไขตอนที่มาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณที่เคยอาฆาตโกรธแค้นกันมาจากชาติที่แล้วไม่ว่าจะฆ่ากันในสงครามนะจากการเกิดเป็นต่างชาติแล้วก็มาทำสงครามกันในอีกชาติหนึ่งตายไปในแผ่นดินของอีกชาติหนึ่งก็ต้องกลับมาเกิดในแผ่นดินของชาติที่ตนตายอะครับแต่เกิดมาแล้วเนี่ยรหัสของความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทมันยังอยู่เพราะไม่อโหสิมันพอเกิดมาเป็นคนชาติเดียวกันมันก็เลยลุกขึ้นมาฆ่ากันเองทำร้ายกันเองเหมือนกับโกรธกันมาจากไหนก็ไม่รู้ทั้งที่ลุกขึ้นมาฆ่ากันมาต่อสู้กันนั้นถามว่ามึงโกรธเขาเรื่องอะไรมึงไม่พอใจเขาเรื่องอะไรมึงมีปัญหากับเขาเรื่องอะไรกับอีกฝ่ายนึงนะตอบไม่ได้จะหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้กูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่กูรู้ว่ากูเกลียดมันกูรู้ว่ากูไม่ชอบมันเนี่ยฮะคือความพยาบาททางจิตวิญญาณมันจะต้องมาแก้ไขไม่ใช่มาเพื่อแก้แค้นแต่ถ้าไม่รู้จักไม่รู้ความจริงและชาตินี้เกิดมาไม่คิดว่านิพพานมีจริงหลุดพ้นมีจริงแน่นอนนะครับเขาเรียกว่าก็เป็นมนุษย์สเปโตก็จะทำตัวเป็นอย่างที่ว่าและยิ่งบางคนเนี่ยเกิดมาชาตินี้ไม่ได้พัฒนาความเฉลียวฉลาดทางปัญญาก็จะถูกชักจูงเอาได้ง่ายถูกชักจูงได้ง่ายเพราะอะไรเพราะคุณธรรมมโนธรรมไม่มีถ้าถึงแม้ว่าอาฆาตแค้นเข้ามาด้วยจากอดีตนะแต่ชาตินี้ศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งต้องการนิพพานหลุดพ้นไม่เอาเรื่องไม่เอาความต่อกันเลิกแล้วต่อกันอโหสิให้แก่กันและกันทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นแต่ทุกวันนี้เป็นฮะจิตสำนึกมันตกต่ำสอนธรรมะส่วนมากสอนให้แต่บ้าบุญใช่ไหมไม่ได้สอนให้บริหารจิตในการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะให้อภัยต่อบุคคลที่ไม่สมควรให้อภัยได้อย่างไรจะได้ไม่ต้องเกี่ยวกรรมหรือไม่ต้องก่อกรรมใหม่และแก้ไขกรรมเก่าได้เราไม่เคยสอนกันแบบนั้นสอนให้ท่องแต่ธรรมจำแต่ศีลแต่สำนึกใหม่ไม่ได้สร้างนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นในการชำระโลกครั้งสุดท้ายในครั้งเนี้ยที่พระบิดากำลังจะเปลี่ยนไปสู่ยุคพลังงานใหม่มันจะมีคนถูกคัดทิ้งมีปลาที่หายใจด้วยปอดถูกคัดทิ้งเพียบปลาตัวที่หายใจด้วยปอดแต่จะเป็นผู้ได้รับประทานความรอดจากพระองค์จะมีน้อยมากและที่สำคัญที่สุดก็คือท่านเห็นไหมทุกประเทศเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนเนี่ยไม่ได้เกิดจากภัยพิบัติที่จะเกิดจากดินน้ำลมไฟโดยทูตสวรรค์เข้ามาจัดการก็เกิดจากภัยพิบัติที่ลุกขึ้นมาจับอาวุธฆ่ากันเองประหัตประหารกันเองอย่างโหดร้ายอย่างโหดเหี้ยมอย่างไร้สำนึกอย่างไร้สติซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้พี่ๆน้องเห็นไหมครับเพราะนั้นจะให้พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าช่วยได้อย่างไรครับเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีถ้าลูกๆอย่างท่านทั้งหลายเนี่ยไม่สำนึกไม่เกิดสติทางวิญญาณลุกขึ้นมาฆ่ากันตายเองพ่อฆ่าแม่พ่อกับแม่ฆ่าลูกใช่ไหมและยังทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ยังทำขายสื่อเนี่ยเพราะคนทั่วไปเขานึกอ่ะพ่อแม่ไม่มีใครคิดจะฆ่าลูกตัวเองหรอกแต่บางทีมันก็มีเพราะมันเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมามันพาเรานะมันเป็นพวกมิวเทชันก็คือพวกพาเรามันก็มีพี่น้องครับอย่าไปใช้ประวัติศาสตร์อย่าไปใช้ธรรมะเป็นตัวชี้วัดตัดสินว่าโอ้ยลูกกับพ่อกับแม่มันไม่ฆ่ากันหรอกแล้วข่าวที่ออกมาทางสังคมทุกวันนี้ล่ะที่มันฆ่ากันนี่ล่ะท่านอธิบายได้ไหมมันเพราะอะไรใช่ไหมถ้าไม่เกี่ยวกรรมกันมาจากอดีตชาติไม่มากลับมาเพื่อแก้แค้นเพราะชาติที่แล้วไม่อโหสิกรรมกันก่อนตายพอมาชาตินี้สำนึกแห่งคุณธรรมมันบกพร่องสติหรือมหาสติมันขาดพร่องโอกาสที่พอสติแตกอารมณ์เสียขึ้นมาก็ฆ่ากันตายได้ง่ายๆโดยที่ไม่รู้หรอกว่าไอ้คนที่ตัวเองฆ่ามันคือลูกตัวเองมันคือเมียตัวเองมันคือผัวตัวเองมันคือพ่อคือแม่คือบุพการีของตนเองแล้วก็มานั่งเสียใจทีหลังมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นอย่างเงี้ยครับไอ้พวกที่ไม่ใช้ปัญญาทั้งที่สมองก้อนสมองก็อยู่เต็มกะโหลกศีรษะเกิดมาทุกภพชาติไม่ยอมใช้ปัญญาไม่ยอมใช้สมองเราเคยบอกท่านแล้วนะสมองจะเสื่อม 10% ในทุกๆ9ปีนะถ้าไม่ใช้ครับมันแต่ละภพชาติคนรอบข้างของท่านสังเกตได้หรือบางทีพี่น้องๆในครอบครัวกันเองครับแต่ละคนเนี่ยพี่น้องกันเองมันยังฉลาดไม่เท่ากันเลยความฉลาดส่วนมากอาศัยเป็นทุนมาจากอดีตชาติซึ่งถ้าจะให้ฉลาดมากขึ้นก็จะต้องติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้แล้วด้วยมันต้องเป็นอย่างนั้นเราขอแสดงความยินดีกับพี่ๆน้องๆใน Facebook 351ท่านนะครับใน YouTube เท่าไหร่เราก็ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้ฟังด้วยทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งอย่าเบื่อครับนะรายการจิตจักรวาลอ่านโลกครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่304ครับเอพิโซด304นะเราจะคุยให้ท่านฟังต่อท่านทั้งหลายครับเมื่อเราบอกท่านทั้งหลายว่านรกเนี่ยมันเป็นโรงพยาบาลสำหรับการส่งผู้ป่วย
ก็คือจิตวิญญาณ

อันเป็นรูปธรรมทางพลังงานเข้าสู่โรงพยาบาลก็คือลงไปในรกเพื่อจะไปรักษา อาการป่วยทางจิตวิญญาณด้วยอาการหลงมิติเพราะติดนิสัยของจิตหยาบที่มีโลภะโทสะโมหะราคะจริตอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้จิตวิญญาณที่ใสบริสุทธิ์ต้องแปดเปื้อนต้องโสมมต้องสกปรกจึงต้องส่งไปลงนรกเพื่อชำระก็เท่านั้นมันท่านที่เป็นสิทธิ์จิตจักรวาลทั้งหลายจงเข้าใจความจริงตรงนี้ว่านรกไม่ใช่ดินแดนมายาแต่เป็นดินแดนที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงสร้างขึ้นไว้เพื่อช่วยเหลือลูกๆก็คือดวงจิตวิญญาณที่ทำหน้าที่เป็นยานขนเอาเชื้อเพลิงมามอบให้กับโลกอ่ะแต่ต้องมามอบให้กับโลกในบทบาทของการเป็นคนสองมิติคือการเป็นมนุษย์เรื่องมันถึงยุ่งเรื่องมันถึงยุ่งนะสร้างไว้เพื่อส่งจิตวิญญาณก็คือลูกๆของพระองค์เนี่ยลงไปแก้ไขไปชำระไปเยียวยาให้กลับคืนสู่สภาพปกติแล้วค่อยส่งมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าท่านรู้ว่าตัวท่านเองก็มีโอกาสผิดพลาดไม่ว่าด้วยกายวาจาและจิตใจเนี่ยต้องผิดพลาดต้องผิดบาปไม่ว่าบาปต่อตัวเองบาปต่อเพื่อนมนุษย์หรือบาปต่อพระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณก็จะต้องถูกส่งไปชำระในนรกทั้งนั้นไม่ใช่ไปลงโทษไปชำระเพื่อทำให้ดวงจิตวิญญาณของท่านเนี่ยกลับคืนสู่สภาวะสมดุลกลับคืนสู่คุณสมบัติดั้งเดิมที่มีแต่ความรักเพื่อให้เท่านั้นมันทุกคนจึงต้องไปนรกนะทุกคนจึงต้องไปนรกนรกไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่สิ่งที่น่าเกลียดท่านตายไปแล้วจิตวิญญาณของท่านป่วยท่านไม่ส่งไปโรงพยาบาลนรกแล้วท่านจะส่งไปไหนครับถ้าป่วยไม่รักษาจิตวิญญาณนั้นก็จะป่วยก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้แล้วก็ยังไม่สามารถจะกลับบ้านได้ด้วยเพราะพลังอำนาจทางจิตวิญญาณมันเสื่อมถอยหมดเพราะจิตวิญญาณสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ต่ำๆโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะที่เราบอกว่าเต้นจังหวะ3ชาติขึ้นลงๆบันได3ขั้นอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ก้าวไกลไม่ได้ก้าวหน้าไปทางไหนมันเป็นของมันอย่างนั้นวันนี้เราจึงต้องมาย้ำกับท่านทั้งหลายขออนุญาตพระบิดาให้พระองค์ทรงเมตตาสื่อสอนเพื่อเอาไว้เป็นสมบัติเป็นความรู้คู่โลกเพราะไม่มีใครพูดถึงเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจังและชัดเจนเราก็แบ่งความรู้ออกมาเป็นหมวดเสาละหมวดและในหนึ่งหมวดเวลาสื่อสดๆทีมงานน้องบุญธรรมช่างเทคนิคของเราก็จะแบ่งออกเป็นก้อนๆ นะส่วนมากก็จะไม่เกิน6ก้อน9ก้อนแล้วแต่ว่าเสาไหนใช้เวลาในการสื่อ4ชั่วโมง4ชั่วโมงครึ่งหรือ5ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องไม่จบมันก็ยุติการสื่อพระโอวาทกับองค์จิตจักรวาลไม่ได้เพราะเสาตอนหนึ่งมันก็คือ1ตอนนะจะไปต่อภาค2ก็คงจะน่าเกลียดนะ

พี่ๆน้องๆครับหลักสูตรครั้งที่304เราให้ชื่อว่าทำไมต้องตกนรกตะกี้อารัมภบทไปแล้วที่ต้องตกนรกเพราะว่าจิตวิญญาณเสียสมดุลจิตวิญญาณเสื่อมสภาพโดยตัวมนุษย์ซึ่งเป็นจิตหยาบของจิตวิญญาณนั่นแหละเป็นผู้ทำให้เสื่อมไม่ใช่ใครอื่นเหมือนกับว่าถ้าท่านจะได้รับรางวัลในการเป็นคนดีท่านก็ต้องเป็นผู้ประพฤติดีถ้าท่านได้รับรางวัลในด้านลบหรือด้านชั่วท่านก็ต้องเป็นคนประพฤติชั่วตกนรกนี่ก็เหมือนกันครับคนอื่นทำให้ท่านตกนรกไม่ได้หรอกคนอื่นทำให้ท่านป่วยเพื่อจะส่งตัวไปโรงพยาบาลไปให้แพทย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญบำบัดรักษาอาการป่วยไข้ให้หายเจ็บหายปวดหายป่วยหายไข้หายไปจากโรคร้ายนั้นท่านทำตัวเองเท่านั้นอย่างเช่นเนี่ยโควิด-19ออกมาอยู่มาชุมนุมอยู่กลางสังคมนะท้าทายโคโรนาไวรัสมากเปิดหน้าเปิดตาเปิดปากเปิดจมูกนะมีไม่กี่คนนะที่ปิดที่เห็นนะครับมันอันตรายเหลือเกินเราไม่รู้ว่าเชื้อมันมากับใครเราไม่รู้ว่าเชื้อมันมาทางไหนเพราะว่าพี่ๆไวรัสนั้นตัวจี๊ดเดียวครับ1ตัวมีประจุบวก1ประจุมีหน้าที่เข้าไปช่วยเอาประจุลบในเลือดเสียของมนุษย์ออกมา1ประจุเพื่อทำให้ตัวเองเป็นกลางมีหน้าที่มุดหรือโผล่เข้าไปในร่างกายของท่านทั้งหลายเขามีหน้าที่แค่นั้นนะครับแต่ตอนมุดเนี่ยเข้าไปทางปากมุดไปเข้าไปทางจมูกเข้าทางปากก็ไปทำให้เจ็บคอเข้าทางจมูกก็ทำให้โพรงจมูกอักเสบแล้วก็ค่อยเคลื่อนที่ลงไปในคอจากคอไปในหลอดลมจากลมก็ไปที่ปอดนั่นคือภารกิจของโคโรนาไวรัสเราเคยเล่าให้ฟังแล้วถ้าในตัวท่านมีแต่ประจุลบเยอะๆโกรธเกลียดอาฆาตโกรธแค้นจิตวิญญาณพยาบาทมาสั่นสะเทือนเหมือนลิเกหลงโรงอยู่ในขณะนี้เลือดที่มีประจุลบก็จะเกิดขึ้นมากมายในร่างกายเจอโคโรนาไวรัสตัวเดียวเข้าไปละเสร็จแล้วครับคันนี้เพราะเขาเป็นกลางปั๊บเขาก็จะแบ่งภาคตัวเองออกเป็น2ใช่ไหมจาก1แบ่งไป2เลยใช่ไหมตัว1ก็จะเป็นบวกอีกตัว1ก็จะเป็นลบเนี่ยแล้วมันก็จะพัฒนาการไปเรื่อยๆในที่สุดเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือร่างกายนั้นก็จะทรุดโทรมล้มป่วยจนทั้งตายเพราะว่าปอดล้มเหลวปอดล้มเหลวในการทำงานแล้วก็อวัยวะบางอย่างที่เขาไปเกาะไปกินไปกัดอยู่ไปรุมถึงอยู่นะก็ชำรุดจนกระทั่งอวัยวะชิ้นนั้นเนี่ยเซลล์อวัยวะมีการตั้งรหัสเอาไว้โดยพระผู้สร้างนะครับให้ออกมาสลายมาทำร้ายตัวเองเพื่ออะไรครับเพื่อรักษาอวัยวะส่วนใหญ่ไว้ก็ต้องทำลายส่วนที่ถูกโจมตีด้วยไวรัสนั่นก็เหมือนกับว่าที่ปอดพังปอดชำรุดก็เพราะว่าในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันมีรหัสในการทำลายตัวเองอยู่ครับไม่ใช่เชื้อโรคทำลายตัวเองฝ่ายเดียวแล้วครับเมื่อปอดพังถุงลมพังย่อยยับอับปางแล้วมันจะไปรอดได้ยังไงครับอวัยวะมันไม่สมบูรณ์นะเราก็เลยบอกให้ท่านฟังเอาละกลับมาที่ทำไมต้องตกนรกตอนนี้ท่านรู้แล้วนะว่านรกไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจนรกไม่ใช่ดินแดนที่น่ากลัวทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้ายังมีหน้าที่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต้องถูกส่งไปลงนรกทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่านรก16ขุมแต่ละขุมก็ซอยเป็นชั้นย่อยๆเนี่ยใครจะต้องตกนรกลงไปจนต่ำสุดลึกสุดจนถึงขุมไหนขุมที่ลึกสุดก็คือนรกอเวจีก็คืออยู่ที่แกนโลกไอ้ตรงไปตรงนั้นแล้วขึ้นมาไม่ได้แล้วครับเป็นวิมานนี้สีชมพูอเวจีสีชมพูว่างั้นนะลงนรกครับแล้วก็ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเพราะอะไรเพราะต้องไปถ่วงโลกอยู่ตรงนั้นเนื่องจากว่าสร้างกรรมหนักวันนี้เราจะไม่พูดหรอกนรก16ขุมนั้นมันมีอะไรบ้างและแต่ละขุมในนรกหรือในโรงพยาบาลนั้นเขาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็คือพยาบาลก็คือท่านพยายมบาลนั่นแหละท่านใช้วิธีไหนบ้างในการรักษาอาการหลงมิติของจิตวิญญาณในแต่ละเรื่องราวในแต่ละคนเราจะไม่เล่าให้ท่านฟังเพราะบางคนรู้มากอยู่แล้วเราพูดแบบนั้นก็ทำให้กลัวแต่วันนี้เราพูดความจริงให้ท่านรู้ว่านรกนั้นเป็นความเมตตาเป็นพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลได้สร้างไว้เพื่อเอาไว้ช่วยเหลือจิตวิญญาณที่ป่วยแล้วให้หายคืนเพื่อกลับมาทำหน้าที่ในบทบาทของคนสองมิติเพื่อที่จะเปิดมิติให้จิตวิญญาณของตัวเองที่เหมือนยานขนเชื้อเพลิงมาให้กับโลกอ่ะได้เอายานออกมา
เพื่อที่จะเอาเชื้อเพลิงที่แบกมาจากนอกอนันตจักรวาลมาจากที่ไกลโพ้นเอามามอบให้กับโลกให้สำเร็จให้จงได้ไม่ว่าในชาติใดชาติหนึ่งที่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามมันการให้โอกาสไปลงนรกไม่ใช่พาไปทำร้ายไม่ใช่พาไปลงโทษแต่พาไปชำระแล้วให้กลับขึ้นมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่เขาเรียกว่าเซตซีโร่นั่นเองพี่ๆน้องๆครับเนี่ยโอเคไหมทีนี้ถามว่าเมื่อเรารู้แล้วว่านรกมีประโยชน์นรกมีคุณค่านรกมีความหมายต่อดวงจิตวิญญาณซึ่งเป็นบุตรรักขององค์จิตจักรวาลที่ขันอาสามาเกิดเป็นคน2มิติขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเอาเชื้อเพลิงที่ในระบบโลกในอนันตจักรวาลเนี่ยไม่มีมาป้อนให้กับโลกเพราะโลกเป็นดวงดาวที่สำคัญที่สำคัญต่ออนันตจักรวาลหรือเอกภพซึ่งเป็นเสมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ของท่านทั้งหลายที่เป็นจิตวิญญาณที่อาสามาเกิดและเป็นเหมือนห้องทดลองของพระผู้เป็นเจ้าหรือขององค์จิตจักรวาลที่ทรงสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการจะเรียนรู้ว่าพระองค์สามารถจะทำอะไรได้บ้างในฐานะที่พระองค์เป็นผู้เริ่มต้นและผู้สิ้นสุดทุกสรรพสิ่งพระองค์ต้องการที่จะเรียนรู้ว่าพระองค์ทรงมีพระอำนาจทรงมีพระปรีชาด้านใดอย่างไรบ้างซึ่งถ้าไม่มีห้องทดลองไม่ได้ลองปฏิบัติพระองค์ก็จะไม่ทรงทราบว่าพระองค์เนี่ยมีพระปรีชาสามารถในด้านใดอย่างไรบ้างเพราะพระองค์ทรงมีพระปรีชามีความสามารถนี่เองพระองค์จึงพยายามที่จะสอนลูกๆที่มาเกิดเป็นมนุษย์โลกเนี่ยให้ได้รู้ว่าพระองค์ทรงสร้างสิ่งใดไว้สร้างสิ่งใดขึ้นไว้สร้างขึ้นทำไมสร้างขึ้นเพื่ออะไรสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมานั้นจะใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เกิดผลในทางด้านบวกให้เป็นคุณแก่ตนและเป็นคุณแก่อนันตจักรวาลจะใช้กันอย่างไรเป็นต้นแม้กระทั่งเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงอย่างท่านและเราที่กำลังสื่อพระโอวาทอยู่ในขณะนี้ท่านก็ต้องเรียนรู้ว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงที่ท่านใช้อยู่นั้นมันจะต้องใช้อะไรอย่างไรที่สำคัญอย่างเช่นอายตนะภายนอกทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นแล้วก็กายสัมผัสท่านจะต้องใช้มันอย่างไรที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดท่านต้องใช้มันให้เป็นใช้มันให้ได้และใช้มันให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ไม่ใช่ใช้ในทางทำลายหรืออวัยวะร่างกาย1สมองกับ2มือท่านก็ต้องเรียนรู้ว่าท่านจะใช้เพื่อการสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขกับส่วนรวมกับโลกกับจักรวาลได้อย่างไรท่านจะหลีกเลี่ยงไม่ใช้มันในทางที่ผิดบาปหลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้มันในทางที่ไม่ถูกต้องได้อย่างไรท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านต้องเรียนรู้ใช่ไหมถ้าใช้มันไม่เป็นใช้มันไม่ได้ใช้มันไม่ถูกต้องอวัยวะหรืออายตนะนั้นก็จะชำรุดบางครั้งชำรุดตอนที่เป็นมนุษย์นั่นแหละเช่นตาบอดหูตึงหูหนวกปากเสียฟันหักเหลือแต่เหงือกจ๋าฟันลาก่อนอวัยวะภายในชำรุดทรุดโทรมอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเพราะใช้มันไม่เป็นใช้มันไม่ได้ใช้มันไม่ถูกต้องหรือบางครั้งเกิดมาก็พิการแล้วเป็นเพราะอะไรเพราะกระทำผิดบาปต่ออายตนะซึ่งเป็นอวัยวะชิ้นนั้นมาตั้งแต่อดีตชาติเกิดมาชาตินี้จึงต้องมาเรียนรู้ว่าถ้าไม่มีอวัยวะชิ้นที่เคยใช้และใช้มันไม่ถูกต้องใช้ไปทำบาปใช้ไปทำชั่วถ้าไม่มีให้ใช้เนี่ยตัวท่านเองเนี่ยจะมีสำนึกว่าอย่างไรสำนึกเห็นความสำคัญเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของอายตนะชิ้นนั้นไหมเช่นตาเนี่ยเอาไว้อิจฉาตาร้อนคนอื่นทั้งกะปีทั้งกะชาติพอมาเกิดชาตินี้ก็เลยตาเหล่ตาเขสวยไหมล่ะเป็นผู้หญิงหน้าตาดีๆแต่ตาเขเป็นผู้ชายหน้าตาเท่ๆหล่อๆแต่ตาเขนี่เราพูดความจริงท่านก็จะอับอายไม่ค่อยกล้าปรากฏตัวทางสังคมเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ขาดความสมบูรณ์ขาดความสมดุลนะในด้านอายตนะก็คือตาเวลามองใครก็มองขวางๆมองข้างๆไม่ได้มองตรงมันผิดมนุษย์มนาก็เป็นที่น่าอับอายนี่ก็คือการสร้างสติว่าเราเกิดมาชาตินี้เราตาเขเพราะอะไรมันน่าอายมากไปไหนมาไหนในทางสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองไม่ค่อยสมาร์ทเท่าไหร่เลยจะทำยังไงดีนะแล้วก็ต้องศึกษาถามตัวเองว่าเอ้ยกูทำบาปอะไรไว้ไม่ต้องถามอะไรมากไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็ทำบาปทางตาเอาไว้ถ้าตาเหล่ตาเขก็มาจากการอิจฉาตาร้อนสังเกตไหมเวลาอิจฉาตาร้อนใครท่านทำตาเหล่ทำตาเหลือกเนี่ยถ้าคนเกิดมาชาตินี้ตาขาวมากกว่าตาดำแสดงว่าชาติที่แล้วแบบขี้ขลาดนะขี้ขลาดไม่กล้าหาญนะทำอะไรต้องอาศัยคนใกล้ตัวต้องอาศัยคนรอบข้างต้องอาศัยเพื่อนขนาดไปส้วมยังต้องอาศัยเพื่อนเลยครับ
ไม่มีความกล้าหาญอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นคนโบราณจึงบอกว่าใครที่เป็นคนขี้ขลาดเขาเรียกว่าตาขาววันชาตินี้เกิดมาตาดำนิดเดียวตาขาวใหญ่มากแล้วบางทีเวลาตกใจเวลากลัวจะทำตาลึกลักลึกลักตาโตอย่างกับไข่ห่านนี่ก็เป็นลักษณะของการบกพร่องทางกายภาพซึ่งจิตวิญญาณถือรหัสมาจากชาติที่แล้วเพราะจิตหยาบเหลวไหลบกพร่องนี่คือเรายกตัวอย่างให้ท่านฟังที่มาปรากฏโฉมบนโลกด้วยอาการสังขารหรืออายตนะบางส่วนบกพร่องตะกี้เราพูดเรื่องตาใช่ไหมเรื่องตาบกพร่องไม่ได้หมายความว่าตอนอยู่ในนรกนั้นไม่ได้ชำระจิตหยาบที่เป็นจิตบาปและไปทำให้ติดเชื้อมาถึงจิตวิญญาณนะไม่ใช่ว่าไม่ได้ชำระนะจิตวิญญาณที่ติดนิสัยอิจฉาตาร้อนไปจากจิตหยาบก็ต้องไปถูกดัดจริตดัดสันดานในนรกเหมือนกันจนกว่าจะดัดสำเร็จแล้วนั่นแหละถึงจะให้ขึ้นกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แต่ไอ้รหัสอิจฉาตาร้อนเขาเนี่ยมันเกิดจากจิตหยาบเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณมอบอำนาจให้จิตหยาบเป็นผู้ดำเนินชีวิตพอมาเกิดพบชาติใหม่ก็จะมีคนแวดล้อมรอบๆข้างที่เขาอาจจะมีอะไรที่ดีกว่าตัวดีกว่าตนเหนือกว่าตนเนี่ยให้จิตหยาบของจิตวิญญาณในภพชาติใหม่เนี่ยได้ตัดสินใจใหม่ว่าจะอิจฉาตาร้อนเขาอีกไหมซึ่งจิตวิญญาณเนี่ยจะเป็นผู้ค้ำจุนความสมดุลของจิตหยาบนั่นนะถ้าจิตหยาบเนี่ยนั้นได้รับการแก้ไขจากนรกมาแล้วนะแต่พลังอำนาจของการที่จะค้ำจุนสมดุลให้กับจิตหยาบของตัวเองที่แบ่งภาคออกมาตอนเกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาติใหม่เนี่ยมันยังมีพลังอำนาจน้อยด้อยเกินไปเนี่ยเขาเรียกว่าเอาจิตหยาบของตัวเองไม่อยู่เวียนกรรมก็จะซ้ำซากต่อไปกงกรรมกงเกวียนนั้นมันก็จะหมุนทับรอยเดิมแต่ละภพชาติแต่ละสังสารวัฏมันก็จะเป็นอย่างนี้พี่น้องครับถ้าจะตอบคำถามตรงๆเข้าเรื่องเลยนะว่าทำไมต้องตกนรกทำไมจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายที่มาเกิดเป็นมนุษย์ต้องตกนรกคำตอบแรกบอกไปแล้วว่าเพราะจิตหยาบเหลวไหลนั่นคือพูดกว้างแต่ถ้าจะพูดให้ตรงที่สุดก็คือคำตอบนี้ครับไม่รู้ว่าตนเองมาจากไหนขอโทษไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครเอาคำตอบแรกก่อนจิตหยาบไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครถ้ารู้คำตอบว่าตัวเองเป็นใครมันจะไม่ทำให้จิตวิญญาณของตัวเองเดือดร้อนแน่นอนครับที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการเป็นคนสองมิติของท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เราท่านรู้อย่างเดียวว่ามีจิตวิญญาณมาเกิดพอมาเกิดเป็นตัวทารกน้อยในครรภ์แล้วพอครบ9เดือนก็ตกฟากออกมาร้องอุมะอะอุมะอะร้องเร็วๆก็เป็นอ้วะอ้วะอ้วะน่ะที่ท่านว่านะรู้แค่นั้นแล้วพอโตขึ้นมาจิตวิญญาณก็อยู่ในตัวเองลืมมันไปไม่พูดถึงจิตวิญญาณเลยครับแต่จะพูดถึงจิตวิญญาณก็ตอนที่ตายหรือกำลังใกล้ตายเครื่องยนต์แห่งกรรมกำลังจะดับถึงพยายามวางแผนว่าเอ้ยถ้ากูตายแล้วจิตวิญญาณกูต้องไปสู่สุคติเว้ยแต่สุคตินั้นอยู่ตรงไหนกูยังไม่รู้นะแต่ก็อวยพรกันละอธิษฐานและขอไปสู่สุคติแสดงความเชื่อว่าจิตวิญญาณของกูมีจริงเว้ยตอนแรกเชื่อตอนที่มาเกิดในท้องพ่อแม่ผู้ปกครองและคนรอบข้างเชื่อว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นลูกกูแต่พอเด็กน้อยโตขึ้นมาปั๊บเห็นแต่หน้าเด็กไม่นึกถึงจิตวิญญาณของเด็กที่อยู่ข้างในทุกคนลืมหมดพ่อแม่ตัวเองก็ลืมจิตวิญญาณของลูกอย่าว่าแต่ลืมจิตวิญญาณของตัวพ่อแม่เองเลยพี่น้องครับมันเหลวไหลตั้งแต่ตรงนั้นแล้วครับแล้วก็เวลามีญาติพี่น้องที่เขาแก่ตายหรือป่วยตายก็จะมีพิธีการอัญเชิญพระนิมนต์พระมาสวดสวดทำไมสวดเพื่อส่งวิญญาณสมมติเขาเรียกมาสวดศพมาสวดส่งวิญญาณแต่จริงๆไม่ใช่หรอกคำสอนที่พระพุทธองค์ให้พระมาสวดอ่ะมันเป็นคำสวดนั่นคือคำสอนคนที่ยังไม่ตายที่อยู่ข้างหลังและไปงานศพนั่นให้รู้จักปลงอนิจจังวัฏสังขาราว่าทุกคนเกิดมาต้องตายให้มีเขาเรียกอะไรให้มีมรณานุสติเราไปฟังดูสิคำสวดถ้าแปลเป็นไทยมันก็คืออย่างเนี้ยให้คนที่ไปฟังสวดที่อยู่ในวัดได้ฟังธรรมะว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายคนที่ตายไปแล้วมันจบแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่ที่ไม่จบนะอย่าไปอาลัยอาวรณ์กับคนที่ตายแล้วเลยอย่าไปสงสารเขาที่เขาจากไปเลยเขาหมดจบบทเรียนแล้วเขาไปดีแล้วแต่ตัวเองที่นั่งฟังสวดอยู่เนี่ยที่ยังไม่ตายเนี่ยยังอยู่กับกองทุกข์เนี่ยถ้ายิ่งโง่ยิ่งงมงายยิ่งไม่เข้าใจอะไรต่อมีอะไรแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครมันยิ่งทุกข์หนักกว่าไอ้ที่ผู้ที่ตายแล้วเลยไอ้ผู้ที่มันตายไปแล้วจิตวิญญาณมันรู้แล้วว่ามันเป็นใครนะแต่พอมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถูกปิดมิติไว้ด้วยอำนาจแม่เหล็กโลก
ก็จะจำไม่ได้อีกว่าตัวเองเป็นใครถ้าเราจะอธิบายเพิ่มก็ตรงที่ว่าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านทั้งหลายที่ฟังเราพูดอยู่เนี่ยฟังเราสื่อพระโอวาทกับองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าอยู่เนี่ยไม่เคยจำได้ไม่เคยระลึกได้ว่าตัวเองมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในสภาวะปกติจะคิดถึงจิตวิญญาณก็ต่อเมื่อตัวเองใกล้ตายจะนึกถึงจิตวิญญาณก็ต่อเมื่อเห็นญาติพี่น้องหรือคนที่ตัวเองเคารพรักกำลังจะตายถูกไหมแล้วก็เวลาตายแล้วก็จึงมองเห็นความสำคัญว่าเฮ้ยขออธิษฐานให้จิตวิญญาณของมันไปสู่สุคตินี่แสดงว่าเชื่อไหมแสดงว่าเชื่อแล้วจิตวิญญาณมีจริงถามว่าทำไมเราจะระลึกได้จำได้อีตอนที่ใกล้ตายล่ะครับทำไมตอนยังมีชีวิตอยู่ทำไมเราไม่ระลึกถึงล่ะเนี่ยเพราะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครเดี๋ยวเราจะเฉลยให้ฟังเราจัดองค์ความรู้ไว้เป็นฉบับหนึ่งเลยเป็นก้อนใหญ่เนี่ยแล้วน้องบุญธรรมก็จะแบ่งเป็นก้อนเล็กๆย่อยๆให้ท่านติดตามไปศึกษามันเป็นอนุตตรธรรมเพราะคนนำทางที่ผ่านมาไม่เคยมีใครพูดและจัดองค์ความรู้ให้ท่านเรียนรู้กันแบบง่ายๆแบบอย่างที่จิตจักรวาลกำลังทำพี่ๆน้องๆครับยิ่งเราสื่อกับพระโอวาทพระองค์ลงมามากเท่าไหร่ท่านจะยิ่งเห็นเส้นทางสู่การกลับบ้านหรือการหลุดพ้นชัดเจนเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าท่านขี้เกียจท่านไม่ฟังท่านมองว่าไร้สาระคนจะสอนธรรมะได้ต้องหัวล้านต้องห่มสีเหลืองหรือต้องแต่งตัวประหลาดๆทำตัวเป็นเจ้าลัทธิให้ดูขลังดูศักดิ์สิทธิ์ทำหน้าตาเท่ๆหล่อๆแบบเราอะเชื่อไม่ได้หรอมั้งสอนธรรมะนะทั้งที่ทุกภพชาติที่เราได้มาเกิดเนี่ยภายในภพชาตินี้ก็7ภพชาติในการมาเกิดเป็นมนุษย์เราเป็นคนหนึ่งที่ยืนยันกับท่านว่าเราเป็นผู้รักษาสัจจะเอาไว้เท่าชีวิตเราไม่เคยเสียสัจจะเสียชื่อเรายอมเสียแต่เสียสัจจะเราไม่ยอมเสียเด็ดขาดแม้กระทั่งวันนี้และกำลังพูดกับท่านกำลังสื่อพระโอวาทกับพระองค์เราขอยืนยันเพราะฉะนั้นหน้าตาหล่อๆหน้าตาขี้เหร่หรือหน้าตาสวยๆเท่ๆมันไม่ได้หมายความว่าไอ้คนๆนั้นน่ะมันจะพูดความจริงให้ท่านฟังมันจะรู้มากรู้จริงไม่ใช่ครับมันไม่ได้อยู่ที่หน้าตามันอยู่ที่จิตตะปัญญาต่างหากล่ะครับพี่น้องครับว่าจิตนั้นใสใจนั้นสวยไหมมีปัญญาลึกซึ้งสูงส่งมากพอที่จะเก็บเกี่ยวเอาองค์ความรู้องค์ธรรมะหรือเก็บเกี่ยวเอาวิธีการในการใช้ปัญญาของสมองเพื่อทำให้ตัวเองฉลาดมากขึ้นนั้นมีความสามารถจะถ่ายทอดได้ไหมจะบอกท่านได้ไหมจะชี้แนะชี้นำชี้ทางท่านได้ไหมก็เพียงเดียวผู้ฟังไม่หลงตัวเองไม่ยึดติดอัตราตัวกูของกูว่ากูก็แน่กูก็เก่งกูก็เจ๋งบางคนบอกกูปริญญาโวยเฮ้ยกูเรื่องอะไรไปฟังมันมันไม่มีปริญญาเราก็บอกท่านเหมือนกันนะในศาสตร์ของอริยบุคคลนั้นเราอาสาพระองค์มาเกิดเราไม่ได้อาสามาเส้นทางสายปริญญาแต่เราอาสามาในเส้นทางสายอริยะเส้นทางสายอริยะไม่มีปริญญาไม่มีปรินอะไรทั้งนั้นมีแต่ปริญคือปริญญาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังนะเพราะจิตหยาบไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณซึ่งมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในและรู้ทั้งรู้คนรอบข้างก็รู้พ่อแม่ก็รู้แต่ดันไม่สอนลูกว่าลูกเวลาทำอะไรเนี่ยนะลูกอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะลูกเพราะลูกยังมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในลูกต้องถามตัวเองก่อนว่าลูกแน่ใจนะว่าลูกจะประพฤติแบบนี้จะพูดอย่างนี้จะทำอย่างนี้และไอ้ที่พูดที่คิดที่ทำเนี่ยพ่อแม่ก็เคยสอนลูกแล้วนะลูกว่าทำแบบนี้มันชั่วอย่าทำนะมันจะเป็นผลร้ายต่อจิตวิญญาณของลูกและเป็นผลร้ายต่อตัวลูกเองจะโดนเพื่อนกระทืบถามว่ามีพ่อแม่คนไหนสอนลูกแบบนี้ไหมไม่มีครับเป็นพันเป็นหมื่นพบชาติหรือพันปีหมื่นปีที่ผ่านมาไม่มีคนนำทางคนไหนสอนแบบที่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังมันท่านถึงทำชั่วกันได้ง่ายท่านถึงผิดบาปกันได้ง่ายท่านถึงงมงายกันได้ง่ายและนี่แหละจิตวิญญาณของท่านเลยต้องเสียสมดุลต้องเสื่อมคุณสมบัติจึงต้องถูกส่งไปบำบัดรักษาในนรกเพราะจิตหยาบเหลวไหลอันนี้ตัวอย่างสั้นๆประการที่สองทำไมต้องตกนรกก็เพราะว่าจิตหยาบนั้นไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองนั้นมาจากไหนจิตหยาบไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยนะได้อาศัยกายหยาบหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี้ยนะเพื่อที่จะให้เข้าถึงคำว่ามนุษย์หรือคนสองมิติเนี่ยมาได้ยังไงจิตหยาบไม่รู้ว่าที่ตัวเองนะมาควบคุมดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมเท่ๆหล่อๆสวยๆในการมีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเพราะว่าจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองที่เดินทางมาจากนอกอนันตจักรวาล
เข้ามาสู่จักรวาลโลกเพื่อมาเกิดเป็นคนสองมิติมาจุติเป็นมนุษย์เป็นผู้แบ่งภาคให้ทำหน้าที่แทนตัวเองเราถามท่านทั้งหลายว่าจิตวิญญาณของท่านก็คือตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านคือผู้ขันอาสาพระผู้เป็นเจ้าแบกขนเอาพลังงานความรักที่เข้มข้นซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ดาวเคราะห์โลกต้องการในการที่จะสร้างสมดุลของโลกเองและสร้างสมดุลของเอกภพหรืออนันตจักรวาลทั้งระบบไม่มีใครสอนให้ท่านรู้ไม่มีใครบอกความจริงให้รู้จิตหยาบเลยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นผู้สูงส่งเพราะอะไรเพราะแบ่งภาคออกมาจากผู้สูงส่งซึ่งเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าก็คือจิตวิญญาณของตัวท่านเองบางคนพอเกิดมาเป็นมนุษย์เลยใช้จิตหยาบของตัวเองเป็นใหญ่เอาแต่ใจตัวเองทำตัวสัวๆไม่สมพระเกียรติของตัวแทนที่ถูกสร้างขึ้นมาจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็บางทีก็ใช้จิตหยาบของตัวเองที่เป็นจิตมนุษย์ที่ยังไม่สมดุลเนี่ยก้าวล่วงพระผู้เป็นเจ้ากล่าวร้ายกระจาบจ้วงล่วงเกินทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่ถือกำเนิดมาจากตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าก็คือจากจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเมื่อใช้อำนาจบาดใหญ่ก็มีโอกาสทำอะไรผิดคิดอะไรชั่วก็มีโอกาสทำให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของตัวเองเสียสมดุลเสื่อมคุณสมบัติพอตายแล้วจึงต้องส่งไปบำบัดรักษาในโรงพยาบาลคือในนรกนี่ก็คือเหตุผลอีกข้อหนึ่งนี่พูดแบบต้นชั่วโมงนะเดี๋ยวจะลึกกว่านี้แต่เห็นภาพชัดไหมพี่น้องครับเพราะเหลวไหลไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครยังไม่พอไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหนนะมาจากจิตวิญญาณซึ่งจิตวิญญาณก็มาจากพระเจ้าหรือพระผู้สร้างที่มาทำหน้าที่บนโลกนี้แล้วพอมาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณเขาไม่ต้องการที่จะสกปรกหรือแปดเปื้อนเนื่องจากว่าถ้าจิตวิญญาณจะมาบังคับขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้เองเหมือนนกเหมือนหมูหมากาไก่หมูหมากาไก่และนกสัตว์ทั้งหลายไม่มีจิตหยาบนะมีแต่จิตวิญญาณซึ่งเขาใช้สัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตเขาไม่ต้องกลัวจะตกนรกไม่ต้องกลัวที่จะกลับบ้านหรือนิพพานไม่ได้เพราะสัตว์ประจำโลกทุกชนิดอาสาพระผู้เป็นเจ้าอาสาพระบิดาหรือพระผู้สร้างมาเกิดเป็นสัตว์ประจำโลกนี้หมายความว่าอยู่ประจำโลกนี้เวียนว่ายตายเกิดยังไงก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในระบบโลกเนี่ยครับไม่กลับบ้านไม่ต้องนิพพานไม่ต้องหลุดพ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้จิตวิญญาณของเขาก็ไม่ต้องกลัวแปดเปื้อนสิ่งสกปรกเพราะอะไรเพราะสมองของเขาเนี่ยถึงแม้จะมีสองโลบคล้ายๆกับมนุษย์นะแต่เขาก็ทำงานร่วมกันนะเขาก็ทำงานร่วมกันเป็นก้อนเดียวมันเขาจึงมีแต่นะความรักที่เป็นส่วนใหญ่ความก้าวร้าวความจงเกลียดจงชังนั้นก็คือคลื่นความตีหยาบๆที่เป็นคลื่นความถี่ต่ำเพื่อทำให้เขาสามารถหรือฉลาดเอาตัวรอดได้มีความรักพวกรักพ้องรักเพื่อนฝูงนั่นคือสัตว์ประจำโลกเพราะฉะนั้นสัตว์ประจำโลกจึงไม่จำเป็นต้องมีจิตหยาบจิตวิญญาณของสัตว์ไม่จำเป็นต้องแบ่งภาคมาเป็นจิตหยาบเพื่อให้ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของสัตว์นั้นเพราะเขาจะแปดเปื้อนจะสกปรกอะไรยังไงก็ไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีผลต่อการกลับบ้านหรือนิพพานเข้าใจนะแต่จิตวิญญาณของมนุษย์อย่างพวกท่านเนี่ยต้องกลับบ้านต้องนิพพานไม่กลับบ้านไม่ได้เพราะอาสามาแล้วนะในพันธสัญญา6ข้อ1ในนั้นบอกว่าเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วหรือเมื่อสิ้นยุคพลังงานเก่าครบ 60,000 ปีแล้วครบ 60,000 ปีแล้วคือสิ้นยุคพลังงานเก่าอย่างเช่นอยู่ในขณะเนี้ยช่วงเวลาเนี้ยจิตวิญญาณของท่านได้ให้สัจจะต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณว่าจะกลับบ้านกลับบ้านคือกลับแดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลซึ่งอยู่นอกเอกภพไม่ใช่กลับบ้านไปอยู่บนสวรรค์มายาลอยค้างเติ่งบนนั้นอย่างที่หลายคนเชื่อกันว่านั่นคือแดนนิพพานเราย้ำกับท่านว่ามันผิดเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเราจะพูดอย่างเงี้ยจนคอแหบคอแห้งยังไงเราก็จะพูดอย่างเงี้ยเพราะมันคือความจริงใครไม่ชอบใครยังศรัทธาสวรรค์มายาตรงนั้นก็เชิญเพราะถึงตอนวันที่พระบิดาปิดยุคช่วง56วัน8ราตรีที่โลกทั้งจักรวาลเนี่ยมืดมิดไปหมดไม่มีแสงสว่างเลยเนี่ยจะถูกสอยทิ้ง สอยด้วยอะไรยังไงเราไม่บอกแต่ทูตสวรรค์เขาทำหน้าที่อยู่เขารอทำหน้าที่อยู่นะโอเคนะไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหนถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นผู้สูงส่งก็จะทำตัวเองสมเกียรติถูกไหมครับถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นสัตว์ชั้นสูงคำว่าสัตว์ประเสริฐสัตว์ชั้นสูงคือผู้ที่เข้าถึงความรักเพื่อให้ได้ผู้ที่เข้าถึงปัญญาอันสูงส่งปัญญาอันใสบริสุทธิ์ได้แล้วสมเกียรติในการเกิดเป็นมนุษย์จิตหยาบก็คือจิตมนุษย์ของท่านเนี่ยก็จะทำตัวไม่เสียเกียรติไม่เสื่อมเกียรติไม่เสียศักดิ์ศรีทำตัวอย่างสมศักดิ์ศรี
คือจะเป็นคนที่มีความรักร่ำรวยความรักจะเป็นคนที่ร่ำรวยด้วยปัญญาและใช้ความรักกับปัญญาในการดำเนินชีวิตนี่คือการปฏิบัติตนเป็นมนุษย์อย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีแต่ที่ผ่านมาไม่รู้ไงก็เลยทำตัวผิดทำตัวผิดก็คือทำแต่บาปทำผิดทางโลกทำผิดผิดทางโลกแล้วก็ไปบาปทางจิตวิญญาณเพราะเป็นสองมิติที่มันคู่ขนานกันผิดทางโลกแต่บาปทางจิตวิญญาณเพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหน

เหตุผลข้อที่3ไม่รู้ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมไม่รู้ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมเห็นไหมผลลัพธ์ที่ไม่รู้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมเนี่ยแต่ละคนจึงคิดว่ามาเกิดแล้วเดี๋ยวก็ตายก็เลยกอบโกยโกงกินกอบโกยโกงกินก้าวร้าวก้าวล่วงสารพัดถามว่าทำไมตายแล้วก็จบเพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้จะรวยด้วยวิธีไหนถ้าฉันอยากรวยฉันก็จะพยายามทำรวยฉันอยากมีอำนาจฉันก็อยากฉันจะก็พยายามทำตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่ถ้าทำตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทางตรงไม่ได้ไม่ได้ด้วยเล่ก็ด้วยกลไม่ได้ด้วยเล่ไม่ได้ด้วยกลก็ใช้สตังค์ร่ำรวยเนี่ยซื้ออำนาจเพื่อที่จะให้ตัวเองมีอำนาจและสะใจตายไปค่อยว่ากันกูเชื่อว่าตายไปจากมนุษย์แล้วก็จบไอ้พวกที่เชื่อว่านรกมีจริงมีภพชาติจริงไอ้พวกนี้มันโง่ก็ปล่อยมันโง่ไปกูจะโกบกอบกูจะโกยกูจะโกงกูจะกินของกูไปอย่างน้อยๆไอ้พวกคนโง่พวกนั้นมันจนกว่ากูละมันต้องอยู่ภายใต้อำนาจของกูละนะโดยที่กูเชื่อว่าถ้าตายแล้วทุกอย่างจบนี่ไงเพราะไม่รู้ว่ามันเกิดเป็นมนุษย์ทำไมและประเภทที่ชอบหนีทุกข์หนีเข้าป่าแล้วก็ชอบกล่าวต่อคนทั้งหลายว่าถ้าจะหลุดพ้นนิพพานได้จะต้องหนีทุกข์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันอยู่กับกองทุกข์ทุกอย่างเป็นทุกข์หมดยังไงก็นิพพานหลุดพ้นไม่ได้มันทำไงก็ได้ที่หนีไปจากการเกิดเป็นมนุษย์จะได้พ้นทุกข์และเมื่อพ้นทุกข์หนีไปอยู่ตรงนั้นที่ไหนก็แล้วแต่ที่จิตวิญญาณตัวเองไปอยู่ตรงนั้นเพราะหนีตายไปจากการเกิดเป็นมนุษย์หนีไปจากการเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกในภพชาติต่อๆไปมันไม่มีอีกนั่นก็คือที่ที่ตัวเองไปเกิดใหม่นั่นเรียกว่าแดนนิพพานโมเมเอาเองสรุปเอาเองเพราะไม่รู้ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเพื่อที่จะทำหน้าที่ใช้จิตหยาบที่จิตวิญญาณตัวเองแบ่งภาคให้มาตั้งแต่ตอนที่อยู่ในช่วงก่อนอายุ3ขวบให้จิตหยาบช่วยเปิดประตูมิติให้จิตวิญญาณที่ถูกกักขังอยู่ข้างในอยู่ที่ตอมพิทูอิทรีเปิดมิติแอดออกมาจิตหยาบต้องเป็นผู้เปิดเพราะจิตหยาบไขกุญแจประตูถูกล็อกเอาไว้ข้างนอกจิตวิญญาณมีฤทธิ์มีอำนาจอย่างไรก็ออกมาไม่ได้พี่พลีเดียนอยู่กับจิตวิญญาณแม่นมต้องคอยดูแลจิตวิญญาณของตัวเองนะซึ่งเป็นลูกของตัวเองนะเป็นตัวแทนของพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยถูกขังอยู่ที่ตอมพิทูอิทรีถ้าจิตหยาบซึ่งสั่นสะเทือนอยู่ที่พายเนียแกลนนะอยู่ตรงกันข้ามกับพิทูอิทรีอยู่บริเวณตาที่3เนี่ยข้างหน้าเนี่ยมองเข้าไปเถอะถ้าจิตหยาบหรือตอมภายเนี่ยไม่มีการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงทางด้านบวกเกิดขึ้นประตูมิติที่ขังจิตวิญญาณไว้อะแล้วล็อกกุญแจไว้ข้างนอกนะรหัสมันจะถูกถอดถูกเปิดออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้จิตหยาบจึงต้องรู้ว่าความรักที่บริสุทธิ์คือความรักเพื่อให้เท่านั้นคือกุญแจที่สำคัญที่จะไขกุญแจที่คล้องล็อกจิตวิญญาณเอาไว้ข้างในแต่กุญแจมันอยู่ข้างนอกถ้าจิตหยาบไม่ช่วยไขออกมาและไม่รู้รหัสจิตวิญญาณแก่นแท้ตัวเองก็จะออกมาทำหน้าที่มอบเชื้อเพลิงคือความรักให้กับโลกไม่ได้ท่านเราคงไม่ต้องบอกซ้ำนะว่าจิตวิญญาณเอาความรักมาให้กับโลกมาเป็นเชื้อเพลิงให้กับโลกเพื่ออะไรก็เพื่อทำให้โลกหมุนเพื่อทำให้โลกสมดุลเพื่อทำให้โลกมีพลังอำนาจมากพอที่จะทำหน้าที่เป็นเสมือนจุดศูนย์กลางของเอกภพหรือของอนันตจักรวาลทั้งระบบได้นี่คือโลกดาวเคราะห์โลกเสรีที่มันสำคัญมากไม่มีภพภูมิไหนไม่มีดาวเคราะห์ดวงใดที่มีรูปธรรมที่มีชีวิตลักษณะมนุษย์ดำรงอยู่ที่ใช้ศาสดาเปลืองที่สุดเหมือนโลกเสรีนี้เหตุผลมี2ข้อ1มนุษย์เหลวไหลโลกมนุษย์เสรีเนี่ยคนส่วนใหญ่เหลวไหลบกพร่องด้านจิตสำนึกอย่างที่2นะที่ต้องส่งพระศาสดามาเยอะๆเพราะมนุษย์โลกเสรีนี้มีความฉลาดทางปัญญานะไม่น้อยกว่ารูปธรรมที่มีชีวิตลักษณะมนุษย์ที่อยู่บนดาวดวงอื่นแต่ไอ้พวกนั้นน่ะมีสมองก้อนเดียวแต่มนุษย์โลกเสรีเป็นมนุษย์เพียงแค่รูปธรรมมนุษย์เพียงแค่ไม่กี่ดวงดาวในเอกภพในอนันตจักรวาลที่สมองมี2ซีกซึ่งมีความสลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นมนุษย์เลยหลงตัวเองว่ากูใช้ปัญญาได้อัตโนมัติคือใช้สมองซีกซ้ายกับสัญชาตญาณคือสันดานของก้านสมองก็คิดว่าตัวกูประเสริฐแล้วคิดว่าตัวกูเป็นยอดอัจฉริยะแล้วหลงตัวเองไม่เรียนต่อไม่ศึกษาต่อ
นะยึดมั่นถือมั่นสร้างตำราขึ้นมาเองโดยไม่มีใครคอนเฟิร์มว่าตำราที่กูสร้างนะมันถูกหรือมันผิดแล้วก็มาใช้ตำราที่ตัวเองสร้างเองจับไอ้นั่นมาผสมนี่จับแพะชนแกะมาผสมประสานกันเรียกว่าเอามาอินทิเกรตบ้างเอามามิกซ์กันบ้างถูกบ้างผิดบ้างปนกันม่วงแล้วมาตั้งตัวเป็นครูรู้ที่จะสอนคนอื่นเพื่อแลกกับชื่อเสียงแลกกับหน้าตาแลกกับผลประโยชน์แลกกับความสะใจแลกกับความร่ำรวยทางด้านธุรกิจที่จะแฝงมาโดยที่ไม่มีใครคอนเฟิร์มว่าไอ้ความรู้ที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเองนะจากความฉลาดทางปัญญาของตัวเองจากสมองสองซี่กันนะมันใช่หรือไม่มันถูกต้องหรือเปล่าใช้แล้วมันจะเกิดความเสื่อมทั้งผู้ที่จำและเชื่อตามและนำเอาไปใช้และใครเอาไปใช้แล้วผิดแล้วเชื่อตามมันจะทำให้คนสอนเขาผิดอ่ะมันจะเสื่อมซามตรงไหนบ้างจิตวิญญาณจะเดือดร้อนตรงไหนบ้างเมื่อตายไปจากการเป็นมนุษย์หรือขณะที่ยังเป็นมนุษย์แต่บั้นปลายชีวิตอ่ะเมื่อกรรมมันตามทันมันจะเกิดอะไรขึ้นท่านรู้ไหมครับแค่ท่านไม่ใช่หมอแต่ดันอวดรู้ไปแนะนำใครก็แล้วแต่ที่อยู่ข้างบ้านหรือคนที่ท่านรู้จักว่าเฮ้ยถ้ามึงเจ็บไข้ได้ป่วยแบบนี้มึงต้องกินยาแบบนี้กินยานี่สิกินยานั่นสิทั้งตัวเองไม่ได้เรียนเภสัชไม่ได้เรียนวิชายามาแต่ไปอวดรู้ทำตัวเป็นหมอกลางบ้านทำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญท่านรู้ไหมถ้าเอายาหรือสมุนไพรชนิดที่ไม่ถูกต้องไปแนะนำให้คนอื่นก็กินแล้วก็เกิดแพ้หรือเกิดเสียชีวิตหรือเกิดตายขึ้นมาหรือเกิดความเสื่อมในระยะยาวตับพังไตพังอวัยวะเสื่อมพังในวันข้างหน้าโดยมีท่านนั่นแหละเป็นผู้แนะนำเขาท่านรู้ไหมครับการที่ท่านเกิดมาในชาตินี้ท่านแพ้ยาสารพัดแพ้ยานั่นแพ้ยานี่บางคนขนาดหนักถึงขนาดแพ้ยาแก้แพ้อีกต่างหากครับท่านรู้ไหมครับนี่คือตกนรกไปแล้วนะหลักมาเกิดใหม่เพื่อต้องสร้างสำนึกใหม่สร้างสติทางวิญญาณใหม่ว่าจะแนะนำความรู้เรื่องยาทั้งที่ตัวเองไม่รู้เนี่ยให้กับคนอื่นถึงแม้คุณจะบอกคุณรักปรารถนาดีหวังดีหรือคุณจะทำทางธุรกิจหลอกขายเขาเพราะคนมนุษย์น่ะมันกลัวตายมันท่านทำให้เขาเห็นว่าเขากลัวตายได้สำเร็จท่านก็ขายยาของท่านได้หลักการขายมีไม่มากนะเหมือนกับบางคนมันง่ายๆถ้าอยากจะขายธรรมะก็หลอกให้กลัวตกนรกสิเดี๋ยวกูก็ขายธรรมะของกูได้ใช่ไหมแทนที่จะทำให้เขากระจ่างแจ้งในธรรมะที่สอนให้เขาสำนึกให้เขาเข้าใจว่าธรรมะบทนี้นะมันพระศาสดาท่านหมายความว่าอย่างไรและให้คนเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเขาจะประพฤติตามนะแม้ไม่ใช่ว่าทำบาปแล้วตกนรกแล้วไปเขียนนรกเหมือนกับผีหรือเหมือนกับเสือให้คนเขากลัวนรกเหมือนกับพยายามโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้คนกลัวโรงพยาบาลนะพี่น้องครับมีใครบ้างที่กลัวโรงพยาบาลนะเวลาใกล้เป็นใกล้ตายถ้าไม่ไปโรงพยาบาลกลัวจะหายไปจากโลกใช่ไหมล่ะครับก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อให้หมอพยาบาลน่ะให้หมอและพยาบาลช่วยให้ตัวเองหายไปจากโรคแต่ถ้าเป็นวันดีคืนดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครอยากไปโรงพยาบาลหรอกแต่ไม่มีใครเกลียดโรงพยาบาลถึงแม้ไม่มีใครยังตอนนั้นยังไม่ป่วยแต่ก็ไม่มีใครเกลียดหมอไม่มีใครเกลียดพยาบาลไม่มีใครกลัวหมอไม่มีใครกลัวพยาบาลหรอกถึงแม้ตอนที่ยังไม่เจ็บป่วยขนาดเจ็บป่วยกลัวเข็มไม่ได้กลัวหมอกลัวเข็มไม่ได้กลัวพยาบาลแต่ก็ต้องยอมเพราะอะไรถ้ากลัวเข็มฉีดยาไม่ให้พยาบาลฉีดไม่ให้แพทย์ฉีดยาเดี๋ยวก็ตายหรือโรคที่เป็นอยู่ก็ไม่หายเห็นไหมครับนั่นคือความจริงนะพี่น้องนะอ้าวประการที่3คือไม่รู้มาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมพอไม่รู้มาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมปั๊บก็เลยจิตหยาบเลยพาจิตวิญญาณหลงทางเพื่อจะหนีทุกข์ใช่ไหมไม่รู้เกิดมาทำไมอ่ะมาแล้ววุ่นวายที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่สับสนหนอไอ้นี่ก็อย่างนั้นไอ้นั่นก็จะเอาอย่างนี้เฮ้ยกูอยู่คนเดียวกูดีกว่าเนี่ยเพราะสังคมทำให้กูทุกข์แต่พอไปอยู่คนเดียวในสังคมนั่งหลับตาด้วยซ้ำนะไม่ได้ยุ่งกับใครอ่ะความทุกข์ก็เกิดขึ้นในจิตใจเพราะอะไรเพราะสันดานหรือจริตนิสัยของตัวเองมันก็นึกนู่นนึกนั่นนึกนี่ถ้านึกเรื่องดีก็โอเคไปแต่ถ้านึกเรื่องร้ายๆในชีวิตขึ้นมาปั๊บเพราะห้ามความนึกห้ามความคิดตัวเองไม่ได้มันก็ทุกข์อยู่ดีครับอยู่คนเดียวก็ทุกข์ครับทั้งที่ความทุกข์พระศาสดาสอนแล้วนะครับว่าความทุกข์นั้นเกิดจากปัญหามีปัญหาชีวิตมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาเรื่องงานไม่ว่าเป็นส่วนตัวหรือส่วนรวมล้วนทุกข์ทั้งนั้นน่ะถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะวิตกกังวลใช่ไหมเกิดความวิตกกังวลเกิดความทุกข์ทรมานเพราะต้องใช้ความคิดเยอะก็เครียดนั่นคือความทุกข์เป็นคนวิตกจริตมากรู้ว่าเจอปัญหาซวยละสิกูคราวนี้กูแก้ปัญหานี้ไม่ได้แน่กูแย่แน่ๆเลยนะทั้งที่ยังไม่ได้ลงมือแก้ ยังไม่ได้ลงมือพิจารณาว่าปัญหาที่เจอมันคืออะไรเหตุเกิดจากอะไรมีปัญหากี่ปัญหาซ้อนกันอยู่หรือไม่จัดลำดับปัญหาเพื่อจะหาวิธีแก้ไขปัญหาทีละปัญหาถ้าเข้าถึงการใช้ปัญญาตรงนั้นได้ความทุกข์ไม่มีถ้าทุกข์ก็ตอนที่กำลังคิดนะกำลังหาวิธีแก้ไขหาวิธีนำตัวเองออกจากปัญหาเท่านั้น
ใช่ไหมไม่เห็นมีอะไร ไม่เห็นมีอะไรที่ใช้ชีวิตอยู่แล้วนะจะไม่เจอกับคำว่าทุกข์หรือจะเจอคำว่าสุขทุกข์กับสุขเป็นเรื่องปกติเพราะเราเคยให้นิยามกับพี่ๆน้องๆแล้วว่าความทุกข์คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของท่านอาการที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านไม่ว่าอาการนั้นจะเกิดอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการทนได้ยากนะมันคือทุกข์เช่นความโกรธกูโกรธอีเวนนี่มากโกรธอีเวนนี่มากโกรธจนแทบสุดจะทนความโกรธทนเก็บกลั้นความโกรธเอาไว้ได้นี่คือทุกข์บางคนทุกข์มากทนเก็บความโกรธเอาไว้ในจิตใจตัวเองไม่ได้เลยจึงระบายความโกรธเหมือนระบายฉี่ระบายขี้นึกภาพออกไหมครับเพราะว่ามันปวดนะพอมันปวดปั๊บเนี่ยก็เลยนึกว่าการระบายความโกรธว่าคงจะแบบเดียวกันกับวิธีที่ขี้หรือถ่ายออกไปถ้าปวดท้องขี้ไปแล้วเราไม่ได้พูดหยาบนะเราพูดภาษาพ่อขุนพูดภาษาไทยนะต้องเรียกว่าถอดเปลือกพูดไม่ต้องกระมิดกระเมี้ยนเพราะเราไม่ได้คำด่าพอปวดท้องอื้อปวดท้องขี้ไปแล้วก็หายปวดปวดท้องฉี่ถ้าฉี่ไปแล้วชิงช่องไปแล้วก็หายปวดบางคนเลยเข้าใจว่ากูปวดใจโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทกูต้องระบายโกรธต้องระบายเครียดระบายแค้นกูถึงจะหายทั้งที่ยิ่งระบายยิ่งปวดหนักขึ้นถูกไหมเป็นเพราะว่าคิดแบบจิตมนุษย์แล้วใช้ความเคยตัวที่เรียกว่าจริตสันดานปัญหามันถึงไม่จบเลยทุกไม่รู้จักจบพอแก้ปัญหาไม่เป็นมองปัญหาไม่เป็นเอาตัวเองออกจากปัญหาไม่ได้ตัวเองก็ติดอยู่กับความทุกข์และดันทะลึ่งยังมีความอยากจะมีความสงบสุขเข้าไปอีกก็เลยยิ่งทุกข์สองต่อทุกข์อยู่แล้วและอยากจะเจอความสุขเนี่ยที่กูจะได้เจอความสงบสุขกับเขาบ้างไหมชีวิตกูเนี่ยยิ่งทุกข์ซ้ำซ้อนเห็นไหมฮะก็เลยพยายามพากันไม่เกิดเป็นมนุษย์ดีกว่าหนีหน้าที่ในการมาเกิดเป็นมนุษย์ทำให้จิตวิญญาณต้องหลงทางจิตวิญญาณต้องหลงธรรมนอกจากทำหน้าที่ในการเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่สำเร็จแล้วยังกลับบ้านหรือนิพพานกลับสู่แดนสุญญตากลับไปกราบพระบาทพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลเหมือนกับที่ตัวเองจากมานี่กลับไม่ได้และเนี่ยเป็นเหตุผลที่เรารู้ความจริงตรงนี้จิตวิญญาณของเราจึงได้ขันอาสาองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์ตามสัญญาที่ให้ไว้เดะว่าเราจะกลับมาช่วยเมื่อพระบิดาชำระโลกทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเราก็แหกปากเปล่าช่วยอยู่ตรงนี้ครับใช่ไหมช่วยรับโทษแทนรับเคราะห์รับกรรมรับเวรแทนตามที่เขาเล่าลือกันนะไม่มีใครรับแทนใครได้หรอกครับพี่น้องครับกรรมดีกรรมชั่วเป็นของตัวเองใครทำใครได้ทำแทนกันไม่ได้ไม่มีเด็กเส้นท่านจำไว้นะครับไม่ว่าท่านจะเกิดมาแล้วยอมรับนับถือบวรศาสนาไหนมีศาสดาพระองค์ไหนเป็นผู้นำต้องช่วยตัวเองเท่านั้นก็ขนาดพระศาสดาพระพุทธองค์ยังสอนเลยไม่ใช่อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราหิวเราต้องกินเองเราถึงจะหายหิวก็คือเราจะอิ่มเรากระหายน้ำเราต้องดื่มน้ำเองเราถึงจะหยุดกระหายร่างกายเรานะจะหายเหนื่อยได้เราต้องหยุดพักต้องพักผ่อนเองเราถึงจะหายเหนื่อยไม่ใช่ว่าเราทำต่อไปตะบี้ตะบันเหนื่อยแทบตายเหนื่อยแทบขาดใจแล้วไปบอกคนข้างเฮ้ยมึงช่วยหยุดมึงช่วยหยุดพักเฉยๆนะช่วยพักเหนื่อยแทนกูด้วยกูยังจะต้องทำหน้าที่ของกูตรงนี้อยู่มันตลกะตลกะแปลว่าตลกมันตลกสิ้นดีมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องทำเองนะดีชั่วเป็นสิ่งที่ตัวทำนะอยากได้บุญก็ต้องทำบุญเองอยากได้กุศลก็ต้องทำกุศลเองอยากจะเป็นคนดีก็ต้องเป็นคนประพฤติดีเองถ้าอยากจะชั่วก็ทำชั่วเลยท่านได้ชั่วเองแน่คนอื่นก็ทำชั่วแล้วเอาชั่วมาป้ายท่านว่าท่านเป็นคนชั่วถ้าท่านไม่ได้เป็นคนทำชั่วท่านจะได้ชื่อว่าชั่วได้ยังไงครับมันเป็นอย่างนั้นใครมานินทาว่าร้ายเราว่าเราเป็นคนชั่วเราหลอกลวงคนทั้งโลกถ้าเรารู้ตัวเราดีว่าเราทำเพื่อช่วยคนทั้งโลกไม่ใช่หลอกลวงคนทั้งโลกแต่เรามาบอกคนทั้งโลกเราก็รู้ตัวเราดีอยู่ว่าเราไม่ได้หลอกเราบอกเราเป็นผู้บอกไม่ใช่ผู้หลอกใครจะมาเปลี่ยนจากการหลอกหรือให้เป็นบอกหรือเปลี่ยนเราจากบอกให้ไปเป็นหลอกเขาทำไม่ได้หรอกครับไม่มีใครจะมีอำนาจเหนือนำตรงนั้นนะครับนะอ้าว ประการที่4ไม่รู้ว่าตนมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์จิตหยาบเนี่ยได้รับการแบ่งภาคออกมาจากจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้านั่นถ้าเกิดว่าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านก็คือตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าหลายคนถามเราว่าไหนอ่ะพระเจ้าพูดถึงแต่พระเจ้าเนี่ยพระเจ้าอยู่ไหนก็บอกพระเจ้าอยู่ในตัวท่านเองพระเจ้าก็อยู่ในตัวท่านทั้งจิตหยาบและจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่อยู่ในกายหยาบกายมนุษย์ของท่านนะนั่นคือตัวแทนของพระเจ้าถ้าอยากจะมองหาพระเจ้าก็มองหาสิ่งดีๆในตัวท่านเองเลยนะครับพระเจ้าคือสิ่งที่ดีงาม
จิตวิญญาณเอาสิ่งที่ดีงามมาอย่างเดียวเพราะเป็นตัวแทนของพระเจ้ามันจิตหยาบต่างหากที่ต้องเรียนรู้จะยกระดับจากเรื่องหยาบๆขึ้นความถี่ต่ำๆโลภะโทสะโมหะต้องยกระดับให้เลยจังหวะ3ชาติขึ้นไปเป็น4ชาติชาติที่4เนี่ยมันจะเริ่มต้นเข้าถึงความรักแล้วใช่ไหมถ้ายังโลภะโทสะโมหะอยู่เนี่ยท่านจะมีเมตตาได้ยังไงครับเมื่อมีเมตตาแล้วก็ต้องมีกรุณามีมุทิตาจนสูงสุดถึงขั้นอุเบกขามันจะมาได้ยังไงครับถ้ายังเต้น3ชาติโลภะโทสะโมหะอยู่เมตตามันต้องเป็นขั้นที่4แล้วถึงจะเมตตาแม้กระทั่งถ้าท่านยังมีโลภะโทสะโมหะอยู่ท่านจะอดทนเพื่อตนเองอดกลั้นเพื่อผู้อื่นและให้อภัยเพื่อทั้งตนเองและผู้อื่นจะได้มีสันติสุขอยู่ในสังคมมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่น้องครับเพราะถ้าวันนึงเนี่ยก็ยังมีโลภะโทสะโมหะอยู่ยังมีราคะจริตอยู่ยังติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้เห็นไหมมันก็เข้าถึงจิตวิญญาณตัวเองไม่ได้ประตูมิติของจิตวิญญาณก็จะถูกลั่นดานอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะจิตหยาบไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะไขรหัสเปิดมิติของจิตวิญญาณให้ออกมาทำหน้าที่ร่วมกันกับจิตหยาบของตัวเองเนี่ยในการจะให้ความรักกับโลกให้กับเพื่อนมนุษย์เพื่อทำให้โลกหมุนอย่างสมดุลเพื่อทำให้เอกภพหรืออนันตจักรวาลนี้สมดุลขณะนี้เอกภพหรืออนันตจักรวาลมันเสียสมดุลโดยแนวระนาบก็คือแนวของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกหรือมิลกี้เวย์ที่เรียกว่าทางสายน้ำนมเนี่ยมันเอียงทำมุมกับแนวระนาบไปถึง 0.2 องศาที่เหตุก็เป็นเพราะว่าพี่ๆน้องๆในจักรวาลเนี่ยที่มันสร้างจานบินได้มันล่วงล้ำเขตแดนของดาวดวงอื่นมันท่องจักรวาลมันท่องอนันตจักรวาลกันเลยแล้วพอมันเอามวลสารของยานเนี่ยไปสู่ระบบดาวดวงอื่นมันก็เลยทำให้น้ำหนักมวลเนี่ยที่เคยสมดุลอยู่ที่พระบิดาสร้างว่าอยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นมันก็ไปเพิ่มน้ำหนักมวลให้กับอีกด้านหนึ่งของแขนของทางสายน้ำนมหรือทางช้างเผือกเช่นถ้ามียานมาไปเที่ยวทางซีกขวาของทางช้างเผือกนับจากจุดศูนย์กลางของทางช้างเผือกนะถ้าไปทางซีกขวามากน้ำหนักมวลที่เคยสมดุลอยู่ซ้ายกับขวาสมดุลอยู่พอมันย้ายมวลไปทางซีกขวามันก็ทำให้เป็นไงแนวเส้นศูนย์สูตรก็คือแนวของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกที่เป็นเหมือนเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพมันก็จะเอียงไปทางด้านนั้นพอเอียงไปทางนั้นปั๊บมันก็จะเอียงทำมุมไปทุกวันนี้เสียสมดุลไป 0.2 องศามันเลยทำให้อนันตจักรวาลเนี่ยเสียสมดุลแล้วเป็นไงฮะคนจึงไม่สามารถเป็นอริยะบุคคลกันได้ง่ายเหมือนอย่างที่พระบิดาทรงวางหมากไว้แปลว่าอะไรเป็นอรหันต์ก็เป็นยากเป็นอริยะบุคคลก็เป็นยากเพราะอะไรฮะเพราะว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมนั้นมันติดกับการใช้สมองซีกซ้ายอยู่อย่างเดียวสังเกตไหมเวลาอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยเวลาทำอะไรต้องถามว่าเฮ้ยมึงมีเหตุผลว่าไงอะไรอะไรก็หาเหตุผลนะบางทีเหตุผลบางทีก็ลำเอียงก็กลายเป็นข้ออ้างก็มีไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่เป็นหลักของลอจิกคือเป็นตรรกะเพราะบางทีอ้างเหตุผลแต่ใช้เหตุผลนั้นไม่เป็นใช้เหตุผลนั้นอย่างไม่ถูกต้องมันก็กลายเป็นแค่ข้ออ้างแต่นั่นก็คือการใช้เศษสมองซีกซ้ายมาใช้สมองซีกขวาไม่ได้ที่ใช้สมองซีกขวาไม่ได้เพราะเอกภพนี้เสียสมดุลเอียงไปทางซีกซ้ายเอียงไปทางด้านซ้าย 0.2 องศาเพราะฉะนั้นมนุษย์โลกเนี่ยมีแนวโน้มในการเสียสมดุลในการใช้ปัญญาคือใช้แต่สมองซีกซ้ายไม่สามารถจะเข้าถึงอำนาจของสมองซีกขวาซึ่งเป็นปัญญาญาณคือสติปัญญาของวิญญาณได้หรือเข้าถึงกันได้น้อยรายมากนะนี่คือสิ่งที่มนุษย์กับจักรวาลมันสัมพันธ์กันพี่น้องครับเรากล่าวในพระนามของพระผู้สร้างไม่มีสิ่งใดที่พระผู้สร้างไม่รู้ผู้สร้างย่อมรู้ดีเราก็กล่าวตามพระผู้สร้างก็คือองค์จิตจักรวาลกล่าวความจริงให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นเราจึงพยายามจะติดอาวุธทางปัญญาให้ท่านสอนให้ท่านเป็นคนมีเหตุผลสอนให้ท่านใช้เหตุผลเป็นและพยายามสอนให้ท่านรู้ว่าการใช้สมองซีกขวานำซ้ายเพื่อเข้าถึงสัจธรรมอันสูงสุดได้นั้นโดยเฉพาะอนุตตรธรรมที่พระบิดาให้เรามากล่าวให้ท่านฟังเพียงผู้เดียวตั้งแต่มีมนุษย์อยู่เราเป็นผู้กล่าวอนุตตรธรรมเป็นคนแรกให้กับมนุษย์ฟังซึ่งอยู่ในยุคนี้ซึ่งมันต้องใช้สมองซีกขวาเรียนรู้และจะเรียนรู้ได้ด้วยสมองซีกขวาคือปัญญาญาณ นั้นท่านต้องกดปุ่มใช้มันให้เป็นมันไม่ใช่ปัญญาระบบอัตโนมัติให้ท่านใช้ฟรีๆเหมือนสมองซีกซ้ายขนาดใช้ฟรีเหมือนสมองซีกซ้ายใช้ฟรีนะยังใช้ได้ไม่เต็มสูบเลยครับเพราะอะไรฮะเพราะขาดหลักการขาดเหตุผลขาดวิธีการมันจึงทำให้ใช้ปัญญาของสมองซีกซ้ายที่เรียกว่าสติปัญญา
นะได้อย่างไม่เต็มสูบสติปัญญาก็หมายความว่าความฉลาดที่ได้จากการมีสติสมองซีกซ้ายนะครับเขาเรียกสติปัญญาเป็นความฉลาดของสมองที่ได้จากการมีสติเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าท่านขาดสติหรือท่านไม่มีสติต่อให้ท่านมีสตังค์ท่านก็จะไม่สามารถเข้าถึงความฉลาดของสมองซีกซ้ายคือการเป็นคนมีเหตุผลท่านเข้าถึงไม่ได้สังเกตไหมเวลาโกรธคือโง่โมโหคือบ้าเนี่ยอย่างที่ท่านพระพยอมว่าท่านจะเข้าถึงการใช้ปัญญาได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรขาดสติจึงต้องสติมาปัญญาถึงจะเกิดสติเตลิดปัญญาอันประเสริฐก็เข้าไม่ถึงปัญญาอันประเสริฐก็คือปัญญาของสมองซีกขวาที่เรียกว่าปัญญาญาณปัญญาญาณแปลว่าสติปัญญาของจิตวิญญาณท่านต้องกดปุ่มจิตหยาบเพื่อเข้าถึงจิตวิญญาณของท่านให้ได้เมื่อเข้าถึงจิตวิญญาณของท่านได้แล้วท่านจึงจะสามารถใช้ปัญญาของสมองซีกขวานำซีกซ้ายได้วันนี้เรากล่าวแบบนี้ให้ฟังก่อนวันหน้าค่อยสอนว่าจะกดปุ่มใช้สมองซีกขวากดยังไงนะไม่ต้องไปพยายามร้องขอไอติมในตู้เย็นที่จิตวิญญาณถือมาแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นไม่ต้องไปร้องขอจากจิตใต้สำนึกก็คือขอจากจิตวิญญาณจะงอแงจะเอาไอติมที่เขาให้กินในอนาคตไม่ใช่ให้กินในวันนี้ให้ไปเอาไอติมในตู้เย็นมากินเขาเรียกว่าขอความร่ำรวยโดยอาศัยขอผ่านจิตใต้สำนึกแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าวันหน้าจะไม่มีจะกินมีตู้เย็นแต่ไม่มีหวานเย็นไม่มีไอศกรีมไม่มีของที่จะได้กินในอนาคตเพราะปัจจุบันนี้พยายามแต่เอาแต่ในตู้เย็นมากินแต่ไม่หาใส่ตู้เย็นไม่ใช้ความสามารถของจิตสำนึกในการแสวงหาไม่สร้างบุญไม่สร้างกุศลนะสร้างบุญสร้างกุศลก็หวังสิ่งตอบแทนก็ร้องขอนะจิตวิญญาณก็วังเวงครับทุกวันนี้หลายคนเป็นแบบนี้เวลาเหลือน้อยแล้วท่านนะใครที่กำลังคิดอุตริอยากเด่นอยากดังนะอยากได้ใครมีนะโดยที่ว่าตู้เย็นน่ะใบเล็กหรือใบใหญ่ไม่รู้อยู่ที่ว่าชาติที่แล้วทำมาแบบไหนชาตินี้มาขยายตู้เย็นได้นะถ้าของมันเต็มตู้เพราะท่านสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีงามเยอะประสบความสำเร็จมีความร่ำรวยมันเหมือนตู้เซฟอะตู้เย็นอะนะเดี๋ยวเปลี่ยนตู้เย็นตู้เซฟใหม่ได้นะมีที่เก็บแต่ถ้าไม่อยากจะเก็บได้มาก็แบ่งปันครับจ่ายไปครับทำบุญทำทานสร้างกุศลไปนะให้คนอื่นเขาเอาไปใช้ประโยชน์เรามีความสามารถในการแสวงหาใช้จิตสำนึกครับอย่าไปยุ่งกับจิตใต้สำนึกนะบางคนเนี่ยขนาดพูดอย่างนี้ยังดื้อรั้นเลยยังไม่เชื่อเราเลยนะอีกหน่อยนะบางคนหน้าตายังสวยยังหล่อเลยนะน่าเสียดายนะว่าอนาคตอีกไม่ช้าท่านจะเจอกับตัวเองเลยเจอตอนที่มันหมดพลังไปแล้วเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าท่านจะทำอะไรไม่ได้มีหลายคนมาถามอาจารย์นะว่าไม่รู้อ่ะมาฝึกใช้เคยตัวเพราะตอนนั้นอยากรวยอยากสวยอยากเด่นดังอยากมีชื่อเสียงก็ไปเรียนรู้จากคนที่เขาอ้างว่าเป็นปรมาจารย์มาจากนอกจักรวาลโน่นเนี่ยทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเองมันประกอบด้วย2มิติมันมีอะไรบ้างยังรู้ไม่จริงเลยนะรู้แบบงูปลาก็ไปฝึกมาจนทั้งจิตติดนิสัยอยู่เฉยๆเนี่ยบางทีจิตก็แวบไปแอบดูจิตคนอื่นเพราะอะไรเพราะไปแอบส่องจิตคนอื่นเขาจนเคยตัวครับห้ามจิตตัวเองไม่ได้นั่นแสดงว่าเริ่มลางร้ายเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็จิตบางทีไปเที่ยวใช้ความเชื่อว่าไปดูดพลังจากคนอื่นได้นั่นคือการก้าวล่วงผู้อื่นมีแต่ทำบาปทำกรรมให้กับจิตวิญญาณตัวเองต้องเดือดร้อนพออายุมากขึ้นฮะจะโดดเดียวครับจะไม่มีใครครบจะโดดเดียวและจะภูมิต้านทางโรคก็จะต่ำจะเป็นคนผวาขี้ขลาดกลัวง่ายนะตาก็เห็นผีหูก็ได้ยินเสียงผีจะมาประหลาดๆแล้วครับเพราะจิตวิญญาณสับสนนะครับถึงตอนนั้นใครช่วยได้ครับหมอปลาก็ช่วยไม่ได้นะครับเราบอกไว้เลยครับการป่วยทางจิตวิญญาณต่อให้ใครคุยว่าเก่งแค่ไหนก็ตามนะการทำลายตัวเองทำร้ายตัวเองมนุษย์นี่เก่งนักนะครับมนุษย์ยุคนี้เก่งเหลือเกินอะไรที่

กรรมก็จะต้องได้รับทำอะไรก็จะได้สิ่งนั้นนะอ่ะไม่รู้ว่าตนมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างหน้าที่ของจิตหยาบก็คือตะกี้เราบอกแล้วต้องยกระดับจากโลภะโทสะโมหะให้สูงขึ้นเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือให้เป็นอดทนอดกลั้นให้อภัยถ้าเป็นนักบวชปฏิบัติที่จิตก็ต้องเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถ้าเป็นคารวะเป็นชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยนะในความอดทนในความอดกลั้นในการให้อภัยนั้นมันมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่ในนี้ครบอยู่แล้วมันเป็นอาการของจิตที่สามารถแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกได้ความอดทนแสดงพฤติกรรมออกมาภายนอกได้จากจิตนะครับความเมตตาก็แสดงออกจากจิตออกมาภายนอกได้ถ้าท่านจะไปยึดตรงนั้นก็ได้นะมีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขานะคนเราถ้าไม่อดทนไม่อดกลั้นไม่ให้อภัยอ่ะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามันก็เกิดไม่ได้อยู่แล้วเห็นไหมอดทนกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของผู้อื่นที่กระทำไม่ดีต่อตัวท่านถ้าท่านอดทนได้แสดงว่าท่านจะไม่ชวนเขาทะเลาะท่านก็ยังมีเขาเป็นเพื่อนร่วมงานท่านก็ยังมีเขาเป็นผัวมีเขาเป็นเมียมีเขาเป็นลูกหลานของท่านมีเขาเป็นคนรับใช้ของท่านอยู่ถ้าท่านอดทนเพื่อตัวเองเนี่ยถ้าไปด่าคนรับใช้ไปเอาเรื่องเอาราวมันทำแก้วแตกทำโถแตกเพื่อนอุตส่าห์ซื้อจากเมืองนอกมาใบหลายพันมันทำแตกก็มันแตกไปแล้วอ่ะและของพวกนี้มันมีโอกาสแตกได้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะท่านไม่ได้ทำเองเนี่ยท่านไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ไปใช้โถโอชามที่ราคาเป็นพันๆเนี่ยนะท่านใช้เองเนี่ยเบิกเผยว่าบางทีท่านยังมีโอกาสทำแตกเองก็มีใช่ไหมคนรับใช้ท่านทำแตกปั๊บท่านไม่อดทนครับท่านโกรธมันมากเอาเรื่องเอาราวเลยเนี่ยท่านก็เสียคนใช้นะครับเพราะอะไรมันก็ต้องออกครับแล้วท่านก็ต้องหาคนรับใช้ใหม่แล้วตอนนี้เป็นไงล่ะนะโควิด-19 น่ะหาคนใช้ง่ายสิคนรับใช้ที่มาจากต่างชาติมาจากเพื่อนบ้านมิงคลามายะมีคะเมียอะไรเนี่ยท่านหาง่ายไหมล่ะครับเพราะเขาห้ามเขาปิดแดนมันถ้ามันมีอยู่แล้วมันติดโควิด-19 อยู่กับบ้านของท่านน่ะทำไมท่านไม่อดทนใช่ไหมอดทนเพื่อตัวท่านเองกับครอบครัวท่านไม่เสียประโยชน์เพราะจะมีคนรับใช้ทำงานได้อย่าไปหยิ่งยาโสว่าตัวเองเป็นคนจ่ายตังค์และมีอำนาจเหนือกว่ามันไม่ทำให้สักอย่างแล้วทำไมใช่ไหมแล้วก็ไม่อดกลั้นไม่อดกลั้นก็แปลว่าเปิดโอกาสให้มันนะแก้ไขปรับปรุงตัวเองใหม่มันอาจจะเป็นลูกจ้างเป็นคนรับใช้ที่ดีกว่าที่ผ่านมาคือมันจะรอบคอบระมัดระวังมากขึ้นให้ท่านก็ได้ท่านก็ต้องยอมซื้อความรู้โดยการโถแตกใบพันกว่าบาทไม่เอาความมันนะไม่โกรธแล้วก็ไม่เอาเรื่องมันเพื่อเปิดโอกาสให้มันเป็นคนรับใช้เราต่อไปได้เห็นไหมครับผัวเมียทำผิดหูผิดตาผิดใจกันก็อดกลั้นอดกลั้นเพื่อให้กูมีเมียมีผัวอยู่ต่อไปแล้วก็อดทนนะมีผัวต่อไปอดกลั้นเพื่อให้มันมีเราเป็นผัวมีเราเป็นเมียอยู่ต่อไปโอเคนะพูดอดทนอดกลั้นอยู่ที่สองสิ่งนี้ใช่ไหมส่วนอภัยนี่ก็แปลว่าไม่มีใครต้องอดกลั้นไม่มีใครต้องอดทนอยู่ร่วมกันต่อไปได้ถือว่าความผิดพลาดต่อกันปัญหาที่แสดงออกขัดเคืองขุ่นใจกันถือเป็นเรื่องปกติอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงเป็นเรื่องไม่ปกติที่ท่านตีตาตาตีกันฆ่ากันตายหย่ากันแยกทางกันเป็นเพราะท่านถือว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติท่านไปถือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ลองสังเกตสินะพอเลิกกันแล้วหย่าร้างแยกทางกันแล้วมานั่งนึกถึงกลับมาพยายามจะไปง้อขอคืนดีเขาอีกปรากฏว่าเป็นไงกับเมียที่เลิกไปเขาไปมีผัวใหม่ตัวเองก็เลยโกรธแค้นเพราะมีสติแล้วจะมาคืนดีแล้วเมียจะไปคืนดีได้ไงเมียมันไปมีผัวใหม่แล้วอ่ะก็เลยต้องไปฆ่าผัวใหม่ด้วยและฆ่าอดีตเมียตัวเองตายด้วยเห็นไหมครับเมื่อกูไม่ได้มึงก็ไม่ต้องได้ทั้งผัวทั้งเมียมันไม่ต้องได้ในที่สุดก็บางทีก็ไม่ฆ่าตัวตายแต่ตัวเองก็หมดอนาคตก็ต้องติดคุกจนตายเห็นไหมครับเนี่ยเพราะคิดโง่ๆแบบจิตมนุษย์เนี่ยครับไม่รู้ว่าตัวเองมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างก็เลยทำให้จิตหยาบนะจิตหยาบนั้นเลยทำให้จิตวิญญาณตัวเองเสียสมดุลเพราะไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วไม่รู้ว่าแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบของตัวเองนั่นเนื่องจากจิตหยาบมาจากจิตวิญญาณมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่แล้วเวลาสั่นสะเทือนแล้วเนี่ยการกำทอนของคลื่นของการสั่นสะเทือนเหมือนกำทอนของคลื่นเสียงที่เราบอกซ่อมเสียง2อันเคาะซ่อมเสียงอันนึงด้วยค้อนยางแล้วมาเอามาใกล้ๆกับซ่อมเสียงอีกอันนึงปรากฏว่าอันที่ไม่ได้เคาะอันเนี้ยมันจะสั่นสะเทือนตามอันที่สั่นสะเทือนเนี่ยแล้วเอาไปทดสอบที่ปากถ้วยแชมเปญมันจะมีเสียงก้องกังวานเหมือนกันเลยทั้งที่อีกอันนึงไม่ได้เคาะเลยมันดังขึ้นมาได้ไงก็เขาเรียกว่ามันเกิดการกำทอนของเสียงจิตหยาบเมื่อสั่นสะเทือนอย่างไรมันก็ทำให้จิตวิญญาณของท่านสั่นสะเทือนอย่างนั้นถึงแม้ประตูมิติของจิตวิญญาณถูกเปิดออกมาไม่ได้แต่ก็จะสั่นสะเทือนซ้ำๆซากๆอยู่อย่างนั้นเพราะอะไรฮะเพราะจิตหยาบไม่รู้ว่าตัวเองมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างประการที่ห้าไม่รู้ว่าต้องทำหน้าที่นั้นอย่างไร

ประการที่5ไม่รู้ว่าต้องทำหน้าที่นั้นอย่างไรจิตหยาบไม่รู้ว่าต้องทำหน้าที่นั้นอย่างไรนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเจอบททดสอบจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าไม่ว่าจะเป็นสิ่งเร้าโดยคนสัตว์สถานการณ์เหตุการณ์หรืออะไรก็ตามไม่รู้ว่าถ้าเจอเงื่อนไขสถานการณ์บวกหรือลบก็ตามจิตหยาบมีหน้าที่ต้องทำอย่างไรเพื่อให้จิตวิญญาณของตัวเองมีความสุขจิตหยาบต้องรู้ว่าเมื่อเผชิญกับเงื่อนไขสถานการณ์ใดๆเหล่านั้นไม่ว่าเป็นบวกหรือลบตนจะต้องสั่นสะเทือนตอบสนองอย่างไรจึงจะช่วยไขประตูเปิดกุญแจถอดรหัสปลดกุญแจเปิดประตูเอาจิตวิญญาณออกมาร่วมกันกับจิตหยาบเองในการมอบพลังงานเชื้อเพลิงให้กับโลกได้เพราะไม่รู้ว่าต้องทำหน้าที่ยันอย่างไรถูกสอนอย่างเดียวถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาถูกสอนมาอย่างนั้นแล้วก็ทำตามที่ท่องทำดีแต่หลุดพ้นไม่ได้ทำดีแต่นิพพานไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าการทำแค่ตรงนั้นอย่างนั้นเนี่ยมันจะมีผลต่อจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่ถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทิวิตรีที่ถูกขังไว้บนเหล่าเต็งปิดประตูลั่นกุญแจไว้ข้างนอกเปิดออกมาเองก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าตนมีหน้าที่จะต้องทำอย่างไรเห็นไหมครับถามว่าทำไมไม่รู้ก็เพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกปฏิบัติธรรมก็ท่องทำเพื่อปฏิบัติธรรมแต่ทำแล้วรู้อย่างเดียวทำแล้วดีหรือบางคนรู้มากกว่านั้นคือทำแล้วดีจะได้ไปสวรรค์ไม่เคยมีใครบอกว่าทำความดีงามแล้วจะหลุดพ้นนิพพานมีแต่ว่าทำดีแล้วจะได้ไปสวรรค์ทำอย่างกับว่าสวรรค์นั้นน่ะมันดีนะสวรรค์นั้นเป็นเมืองปลอมโลกเราต่างหากที่เป็นเมืองจริงนรกต่างหากที่เป็นเมืองจริงเพราะเป็นสถานที่ที่พระบิดาสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใช้ประโยชน์โลกพระบิดาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นจุดศูนย์กลางของเอกภพเสมือนเป็นจุดศูนย์กลางไม่ได้อยู่ตรงจุดศูนย์กลางแต่ให้มีพลังอำนาจในการค้ำจุนเอกภพซึ่งเป็นสนามพลังงานทั้งระบบให้มันสมดุลนี่คือของจริงแต่สวรรค์มายาน่ะมันเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณของมนุษย์เองสมมุติขึ้นบริเวณที่ตัวเองลอยไปค้างอยู่ในอนันตจักรวาลอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะแต่ไปสมมุติว่านั่นคือสวรรค์พระบิดาไม่ได้สร้างพระบิดาไม่ให้ลูกมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อยกระดับตัวเองไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์พระบิดาใช้คำว่าให้จิตวิญญาณของลูกอาสามาเกิดเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกเสรีหรือบนดาวเคราะห์โลกซึ่งเป็นดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีไม่ได้มีประโยคไหนเลยที่พระบิดาบอกเราว่าให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นเทวดาเราย้ำท่านจะเชื่อเราไม่เชื่อก็ตามฟังแล้วคิดด้วยปัญญาของท่านโอเคไหมพี่ๆน้องที่รักทั้งหลายครับในเรื่องของ5ประการใหญ่ๆที่เรากล่าวมาเนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงเสร็จเพื่อจะบอกท่านว่าทำไมต้องตกนรกทั้ง5คำตอบเป็นสิ่งที่เราฉายในมุมกว้างๆให้ท่านฟังซึ่งท่านอาจจะฟังแล้วเพลิดเพลินแต่ต่อไปนี้ท่านจะเพลินจนง่วงนอนหลับนอนไม่ได้356ท่านใน Facebook ณเวลา 5:05 นในขณะนี้ส่วนใน YouTube เท่าไหร่นะฮะก็โมทนาบุญด้วยที่ฟังพระโอวาทพระบิดาอยู่ท่านจะพลาดตั้งแต่สไลด์ต่อไปนี้ไม่ได้เพราะเราจะบอกให้ท่านฟังแบบทนโทษเลยว่าจิตวิญญาณท่านต้องตกนรกก็แปลว่าจิตหยาบทำผิดบาปแล้วจิตวิญญาณต้องรับผลกรรมนี้ก็คือต้องรับการเจ็บป่วยจากที่จิตหยาบมันป่วยเลยทำให้จิตวิญญาณของตัวเองป่วยด้วยนอกจากออกมาทำหน้าที่ในภพชาติที่ผ่านมาไม่ได้แล้วยังต้องไปลงนรกอีกมันเพราะเหตุอะไรเพราะสาเหตุใดเอานะสาเหตุข้อที่หนึ่งเพราะจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านไม่ใช่ท่านคนเดียวนะของท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าตนคือคนสองมิติไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะคือคนสองมิติถ้าท่านไม่ใช่ชาวยุวจิตจักรวาลและไม่ใช่ยุวจิตจักรวาลทายาทท่านต้องไม่รู้แน่ๆว่าท่านคือคนสองมิติเพราะท่านก็จะเป็นคนประเภทที่รู้ว่าเป็นเด็กทารกมาเกิดเพราะมีจิตวิญญาณมาจุติในครรภ์ของแม่นะพอเกิดมาแล้วปั๊บตั้งแต่เห็นหน้าลูกปั๊บท่านลืมจิตวิญญาณของเด็กคนนั้น
ท่านจะมองเด็กคนนั้นว่าเป็นคนคนหนึ่งที่ถูกสร้างให้เกิดขึ้นท่านจะมองตั้งแต่พ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองและญาติและคนทั้งโลกจะมองเห็นว่าไอ้เด็กคนนี้นะนั่นคือตัวตนที่แท้จริงและเด็กคนนั้นเองหรือคนรอบข้างจะสำนึกรู้ว่าในเด็กที่โตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าในปัจจุบันนะจากเด็กมาโตเป็นผู้ใหญ่ปัจจุบันมันมีจิตวิญญาณก็ต่อเมื่อมันเจ็บป่วยแล้วใกล้ตายจะนึกถึงนะว่าตายแล้วชาติหน้าจะไปไหนจะไปเกิดเป็นอะไรไปสู่สุคติยังไงเวลาตายแล้วกำลังจะตายก่อนจิตวิญญาณออกจากร่างจะทำไงให้จิตวิญญาณในสุขสงบและไปดีตายเสร็จแล้วมีการสวดพระอภิธรรมศพนิมนต์พระมาเพราะนึกถึงจิตวิญญาณไงจะได้มาส่งจิตวิญญาณจะได้มาทำให้จิตวิญญาณได้ฟังเทศฟังธรรมตอนสุดท้ายเพราะจิตวิญญาณเวลาตายแล้วเขาบอกว่าให้เอาไว้ทำบุญ7วันเพราะภายใน3วัน7วันนั้นโยมบาลจะปล่อยให้มานั่งฟังเทศฟังสวดฟังธรรมมานั่งดูงานศพตัวเองมานั่งสรุปบทเรียนการเป็นมนุษย์ของตัวเองว่าตอนก่อนตายเนี่ยสร้างความดีงามหรือสร้างกรรมเวรเอาไว้กับใครที่ไหนอย่างไรคนสนิทคนไหนที่มันไม่มางานศพกูแสดงว่ามันเกลียดโกรธเครียดแค้นกูถ้ามันไม่ตายไปแล้วหรือมันไม่เจ็บป่วยเดินทางมาไม่ได้และหรือไอคนที่มันไม่มาเนี่ยใครบ้างแล้วกูเคยทำร้ายอะไรมันไว้มันถึงโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตกูลูกหลานกูเหมือนกันกูไม่เคยสอนให้มันมีความกตัญญูกตเวทีไม่เคยสอนให้จงรักภักดีต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณหรือแม้กระทั่งแผ่นดินเวลากูตายแล้วเนี่ยมันสำนึกถึงบุญคุณของกูไหมมันเสียใจในการที่กูตายจากโลกมนุษย์มาไหมใช่ไหมให้จิตวิญญาณมาดูเขามาประเมินผลตอนตนเองเป็นมนุษย์อ่ะใช่ไหมอยู่ให้ลูกมันรักหลานรักเมียรักผัวรักแต่พอตายแล้วลูกหลานเมียอะไรเนี่ยมันคิดถึงเราไหมถ้ามันคิดถึงมันต้องมางานศพแล้วต้องมาด้วยความเศร้าใจไม่ใช่มาแล้วร่าเริงเพราะอะไรเดี๋ยวพินัยกรรมจะได้รับส่วนแบ่ง เห็นไหมครับนั่นนะครับก็เลยต้องนิมนต์พระมาสวดศพเพื่อให้จิตวิญญาณนั้นได้รับฟังเทศฟังธรรมด้วยนึกถึงจิตวิญญาณตอนนี้ครับแต่พอศพนั้นตายไปแล้วเผาเรียบร้อยหรือฝังไปเรียบร้อยแล้วนานวันเข้าก็ลืมครับไม่เคยมีใครนึกถึงจิตวิญญาณของผู้ที่เป็นญาติของตัวเองและตายเป็นศพไปแล้วทุกคนลืมหมดใช่หรือไม่ล่ะพี่น้องครับมันมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยไม่รู้ว่าตนเองคือคน2มิติพอไม่รู้ว่า2มิติแปลว่าอะไรแปลว่ามิติที่1คือมิติของกายตัวเองเกิดมามีตัวตนเป็นคนเป็นมนุษย์คอหยักหยักที่เขาบอกว่าสักแต่ว่าคนอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์จะเท่จะหล่อจะขี้เรนเน่หรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือมิติของกายหยาบมิติของกายหยาบก็จะมีจิตหยาบมีทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลกายหยาบนั้นในการสั่งการให้เกิดพฤติกรรมทางกายหยาบจิตหยาบจะเป็นผู้ควบคุมโดยจิตวิญญาณนั่นแหละเป็นผู้มอบอำนาจให้จิตหยาบทำหน้าที่ควบคุมดูแลแทนตัวเองเพราะตัวเองไม่อยากจะแปดเปื้อนสิ่งสกปรกโลภะโทสะโมหะนั่นคือสิ่งสกปรกถ้าตัวเองออกมาบังคับขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมเองในสังคมของมนุษย์จิตวิญญาณมีโอกาสที่จะเสื่อมเพราะไปติดเชื้อโลภะโทสะโมหะด้วยตัวเองก็เลยมอบหมายให้จิตหยาบเป็นผู้ทำหน้าที่แทนขนาดมอบหมายให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนดูแลกายหยาบด้วยนะจิตวิญญาณก็เดือดร้อนเวลาตายแล้วจิตหยาบมันก็ไม่ได้ไปไหนด้วยมันก็แตกสลายไปกับกายหยาบกายสังขารที่เน่าเปื่อยนั่นแต่จิตวิญญาณต้องเอาคุณสมบัติทั้งหมดที่จิตหยาบทำไว้เขาเรียกว่าบุพกรรมแม่เหล็กที่เป็นกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยที่เป็นอนุภาคกรรมที่เป็นเหมือนประจุไฟฟ้าบวกลบเนี่ยติดจิตวิญญาณไปด้วยพร้อมกับคลื่นความถี่ของจิตวิญญาณที่สับสนด้วยคลื่นโลภะโทสะโมหะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงไม่ได้เอาไปลงนรกนี่ทั้งที่ให้มิติของกายหยาบเป็นผู้กระทำนะก็คือจิตหยาบนะตัวเองยังรับกรรมรุนแรงขนาดนั้นนี่ถ้าให้จิตวิญญาณนะไม่มีจิตหยาบเป็นตัวแทนให้จิตวิญญาณสั่นสะเทือนตัวเองในการเป็นมนุษย์เป็นคนมิติเดียวเดือดร้อนแน่นอนครับไม่มีจิตวิญญาณรูปธรรมไหนสามารถที่จะเดินทางบ้านเดิมบ้านเกิดเมืองนอนในแดนจิตจักรวาลซึ่งอยู่นอกระบบเอกภพหรือนอกอนันตจักรวาลนี้ได้คน2มิติ มิติที่2คือมิติของจิตวิญญาณมิติของจิตวิญญาณไม่รู้ว่าตนคือคน2มิติแปลว่าตัวเองเป็นจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ยังมีจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองเนี่ยอยู่ข้างใน
พอไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในก็เลยทำอะไรตามใจเฉิบก็เลยทำอะไรตามใจฉันไม่เคยมีความรู้สึกหรือคิดถึงจิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ของตนเองที่อยู่ข้างในเลยว่าจิตวิญญาณแก่นแท้ของตนนั้นจะเห็นชอบด้วยในทุกสิ่งที่ตนกระทำไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมก็ตามไม่เคยใส่ใจหรือใครจะเถียงท่านจะเถียงเราไหมครับท่านไม่เคยนึกไม่เคยคิดอย่างนี้เขาเรียกขาดสติทางวิญญาณไม่รู้ว่าตนคือคนสองมิติเพราะนั่นแหละทำอะไรตามใจฉันทำอะไรตามใจชอบไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองต้องการอะไรไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองไม่ต้องการอะไรก็เลยทำผิดถูกๆโอกาสที่จะต้องไปแก้ไขเยียวยาในนรกซึ่งจิตวิญญาณนั้นต้องรับเคราะห์กรรมรับชะตากรรมนั้นไปเพราะจิตหยาบเหลวไหลมันจึงต้องเกิดขึ้นนรกจึงต้องมีพี่ๆน้องๆครับเหตุผลประการที่สองทำไมต้องตกนรกเพราะจิตหยาบไม่รู้ว่าตัวเองมีพลังอำนาจจิตหยาบไม่รู้ว่าตัวเองมีพลังอำนาจอำนาจที่ตัวเองสั่นสะเทือนอำนาจเกิดจากการสั่นสะเทือนนะไม่รู้ว่าตัวเองมีอำนาจที่มันจะมีผลกระทบต่อมิติของแก่นแท้คือต่อจิตวิญญาณของตัวเองในทุกครั้งที่ตัวเองสั่นสะเทือนโปรดฟังอีกครั้งเพราะจิตมนุษย์หรือจิตหยาบของท่านไม่รู้ว่าตัวเองมีพลังอำนาจเป็นอำนาจที่เมื่อตัวเองสั่นสะเทือนเป็นดีๆชั่วๆมั่วๆกันไปเนี่ยมันจะมีผลที่จะสั่นสะเทือนไปถึงจิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ของตัวท่านเองที่เร้นอยู่ข้างในถ้าจิตหยาบสั่นสะเทือนด้วยความเป็นบวกจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านที่อยู่ข้างในก็จะสั่นสะเทือนเป็นบวกตามเพราะจิตหยาบมีอำนาจทำให้เกิดแบบนั้นประการที่สองถ้าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่เป็นลบมันก็จะยังผลให้เกิดการกระทบกระทั่งไปถึงจิตวิญญาณของท่านต้องสั่นสะเทือนเป็นลบตามจิตหยาบไปด้วยนี่คือความหมายของคำว่าพลังอำนาจของจิตหยาบมีผลไปถึงจิตวิญญาณแก่นแท้ของตนเองเพราะมนุษย์ไม่รู้เพราะคนนำทางตาบอดไม่เคยสอนเพราะเขาไม่รู้และเพราะท่านทั้งหลายหลายภพชาติมาแล้วไม่เคยเชื่อฟังพระคำพระวจนะหรือพระโอวาทขององค์จิตจักรวาลหรือของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงสื่อผ่านพระบุตรเอกมาพระบุตรเอกในแต่ละยุคสมัยในอดีตก็เมื่อเสด็จมาจุติเป็นมนุษย์ก็มีหน้าที่ไม่ต่างจากเรามากล่าวพระโอวาทในพระนามของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาล นี่แหละและพระโอวาทของพระองค์ส่วนใหญ่นะก็จะมาชี้ทางหลุดพ้นชี้ทางนิพพานและทั้งหมดทั้งมวล นั้นยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือมากล่าวความจริงให้ท่านฟังเป็นความจริงที่อยู่นอกกะลาความจริงที่อยู่นอกกะโหลกคือนอกศีรษะท่านที่ท่านคิดเองไม่ได้ความจริงที่อยู่นอกกะลาก็แปลว่าอยู่นอกอนันตจักรวาลหรือเอกภพที่ครอบทับพวกท่านไว้พระบุตรเอกเข้ามาเพื่อสื่อองค์ความรู้ที่อยู่นอกกาลาเป็นสัจธรรมความจริงที่มนุษย์เองเข้าถึงไม่ได้มาบอกให้รู้พระบุตรเอกในยุคเก่าๆก็คือพระศาสดาที่ทรงสอนธรรมะด้วยการกล่าวพระโอวาทแล้วมีคำว่าพระเจ้าตรัสว่าเสมอเพราะว่าไม่ใช่เป็นความรู้ที่ตัวเองรู้เองดูจากปัญญาจากสมองของตัวเองไม่ใช่มาจากพระเจ้าทรงถ่ายทอดมาระบบ vertical telepathy ในระบบจิตสู่จิตเหมือนอย่างที่เรากำลังไลฟ์สดกับพระผู้เป็นเจ้าให้ท่านทั้งหลายบนโลกนี้ฟังในเวลาเดียวกันทั่วโลกอยู่ในขณะนี้พี่ๆน้องๆที่รักครับเมื่อจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านไม่รู้ว่าตัวเองมีพลังอำนาจที่จะมีผลต่อการสั่นสะเทือนทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของตนได้ทั้งดีและชั่วทั้งผิดและถูกจิตหยาบก็เลยสร้างปัญหาจิตวิญญาณเสียสมดุลหลงมิติจึงต้องไปลงนรกเมื่อตายไปในชาตินี้เนื่องจากจิตหยาบของท่านเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณ
จึงได้รับพระอำนาจจากพระบิดาอำนาจจากพระผู้เป็นเจ้าให้ท่านทั้งหลายโดยจิตหยาบนั้นมีอำนาจในการสร้างใหม่ได้มีอำนาจในการสร้างใหม่การสร้างใหม่ในความหมายของมนุษย์โลกจะมีสองด้านคือด้านบวกและด้านลบสร้างใหม่คือด้านดีคือสร้างสรรค์สร้างใหม่ในด้านลบคือสร้างเสื่อมสร้างเสื่อมคือสร้างในสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าท่านสร้างใหม่สร้างอะไรก็ได้บนโลกนี้เพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีสร้างอะไรก็ได้ที่มันเป็นบวกเช่นการทำความดีงามบนโลกนี้จิตวิญญาณของท่านก็จะรับอานิสงส์คือความดีงามนั้นด้วยเห็นไหมจิตหยาบมีอำนาจไหมถ้าจิตหยาบของท่านสร้างใหม่ในสิ่งชั่วๆจิตวิญญาณของท่านก็จะรับผลกรรมชั่วๆนั้นตามจิตหยาบของท่านไปด้วยนี่คืออำนาจของจิตหยาบที่มีผลต่อจิตวิญญาณในการสร้างใหม่ประการที่สองอำนาจของจิตหยาบอีกประการที่สองคืออำนาจในการดำรงอยู่อำนาจในการดำรงอยู่ถ้าจิตหยาบสั่นสะเทือนในการดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของตัวเองอย่างดีกินในสิ่งที่ถูกต้องพักผ่อนพอเพียงคิดด้านบวกทำด้านบวกพูดแต่ด้านบวกนั่นหมายความว่าสั่นสะเทือนในชีวิตประจำวันด้วยจิตที่เป็นด้านบวกพลังอำนาจของจิตหยาบที่สั่นสะเทือนตามข้อ2เนี่ยมันก็จะมีผลทำให้จิตวิญญาณของท่านที่เป็นแก่นแท้พลอยสั่นสะเทือนตามในด้านบวกตามข้อ2นี้ไปด้วยท่านก็จะอายุยืนเพราะกินในสิ่งที่ถูกต้องร่างกายก็พักผ่อนก็แข็งแรงนะไม่ตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กทำให้ใครมาตัดรอนอายุไขคือฆ่าให้ตายตามพวกเขาไปท่านก็จะอายุยืนสุขภาพจิตก็ดีสุขภาพกายก็ดีจิตวิญญาณก็จะได้รับอานิสงส์นี้คือทำให้เขาสามารถเป็นตัวตนแก่นแท้ที่มีพลังอำนาจมีพลังบารมีด้านบวกอันสูงส่งที่จะช่วยค้ำจุนทั้งกายหยาบและจิตหยาบของท่านให้มีความสมดุลให้มีพลังอำนาจอย่างสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายได้แต่ถ้าจิตหยาบทำเสื่อมจิตวิญญาณก็มีพลังอำนาจน้อยอย่างเช่นเกิดมาอายุยังน้อยแต่ทำให้ตัวเองเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตเขาเรียกตายโหงแล้วแต่เกิดมาบุญไม่ค่อยทำสร้างแต่กรรมแต่เวรเวลาตายแล้วจิตวิญญาณไม่มีพลังไม่มีอำนาจไม่มีบารมีตายตรงไหนอยู่ตรงนั้นจึงต้องให้พระซึ่งมีศีลเหนือกว่ามนุษย์มีพลังอำนาจจิตสูงกว่ามนุษย์ไปเชิญดวงวิญญาณนั้นกลับบ้านบ้างไปอยู่ที่วัดบ้างเพื่อไปร่วมงานศพไปเข้าพิธีศพถามว่าทำไมไปวัดเองไม่ได้ไม่มีแรงไม่มีแรงแปลว่าไม่มีพลังอำนาจบางคนเนี่ยไม่มีใครไปเชิญจิตวิญญาณก็ไปสร้างสารเพียงตาเอาไว้เพราะกลัวจิตวิญญาณเปียกฝนเพราะกลัวจิตวิญญาณจะร้อนเลยไปสร้างสารเพียงตาเอาไว้ให้จิตวิญญาณจะได้ไปแอบหลบฝนหลบแดดเห็นไหมถ้าตายกัน10ศพ100ศพก็มีสารเพียงตาเป็น10เป็น100นั่นคือความเชื่อเป็นเพราะอะไรตายแล้วยังไม่ถึงเวลาจะเข้าวัดจะทำบุญเลยถ้าไม่ตายตอนหลังจากแก่ชราแล้วนะจะต้องมีสารเพียงตาเท่านั้นนะเพราะอะไรเพราะไม่ได้สร้างเบสไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลจิตวิญญาณเลยไม่มีบุญบารมีมากพอใช่ไหมแต่ตอนตายตอนแก่เท่าโชคดีไปในบั้นปลายชีวิตรู้จักไปวัดทำบุญทุกวันพระเพราะไม่รู้จะไปไหนว่างงานแล้วไม่รู้ทำอะไรก็เลยนึกถึงการทำบุญสร้างกุศลนะแต่มันพอไหมล่ะพี่น้องครับเด็กอ่ะเก็บหอมรอมริบวันละบาท2บาทตั้งแต่ตอนยังเด็กพ่อแม่สอนไว้พอโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยไอ้ที่ฝากธนาคารออมสงออมสินอะไรไว้ไงเงินมันก้อนโตได้ไหมตั้งฝากตั้งแต่เด็กวันละบาท2บาทใช่ไหมสะสมนกน้อยทำรังแต่พอตัวบุญกุศลก็เช่นกันครับก็สั่งสมไว้นะโดยไม่ต้องไปตั้งเป้าหมายอะไรมันทำบุญขยันทำบุญทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสร้างบุญก็ได้บุญสร้างบาปก็ได้บาปมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นความจริงนะจิตจักรวาลจึงไม่ต้องสอนท่านหรอกเราสอนท่านอย่างเดียวถ้าท่านไม่ต้องการสิ่งใดให้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าก็จงอย่าทำสิ่งนั้นอย่าสร้างสิ่งนั้นถ้าท่านปรารถนาจะเจอสิ่งใดจะเจออะไรที่ดีๆนะในวันข้างหน้าอะไรที่ดีๆในวันข้างหน้ามันจะเป็นของท่านท่านจะได้เผชิญถ้าท่านทำอะไรที่ท่านต้องการดีๆนั้นตั้งแต่วันนี้นั้นการทำอะไรในชาตินี้มันก็ไม่ต่างกับการเขียนบทละครของตัวเองเอาไว้ในชาติหน้าแล้วไม่มีใครเขียนหรอกตัวเองนั่นแหละเขียนเ
นะโอเคอำนาจในการดำรงอยู่มันมีผลต่อจิตวิญญาณของท่านในการอายุมั่นขวัญยืนมีบุญบารมีสูงอะไรพวกนี้นะแล้วอย่างที่สามอำนาจในการเสื่อมสลายอำนาจในการเสื่อมสลายแปลว่าอะไรครับหนังกำพร้ามันมาจากหนังแท้ใช่ไหมใช้งานเป็นนานๆเข้ามันก็เสื่อมกลายเป็นหนังกำพร้าหนังกำพร้าแปลว่ามันทำท่าจะหลุดลอกออกไปจากฝ่ามือฝ่าเท้าแล้วถูกไหมถ้ามันมีแต่การสร้างใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ไอ้ของเก่ามันไม่มีการเกิดไม่มีการเสื่อมสลายมันจะสมดุลได้ยังไงพี่น้องครับเพราะฉะนั้นจิตหยาบไม่รู้ตัวว่าการที่ตัวเองทำให้เกิดการเสื่อมสลายนะมันจะมีผลให้บางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณนั้นต้องเสื่อมด้วยถ้าจิตหยาบเสื่อมในความรักมันก็ทำให้จิตวิญญาณเสื่อมรักตามไปด้วยนึกภาพออกไหมครับมันการสร้างใหม่การดำรงอยู่การเสื่อมสลายนะมันเป็นกฎแห่งอนิจจังที่ไม่เที่ยงใช่ไหมหลายคนบอกเข้าใจแต่ว่าอนิจจังไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนะใช้ประโยชน์ได้แค่นั้นนะแต่สิ่งที่เรากล่าววันนี้มันไม่ใช่แค่นั้นจิตหยาบทำให้เกิดการสร้างใหม่จิตหยาบทำให้เกิดการดำรงอยู่จิตหยาบทำให้เกิดการเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบในสามประการนี้มันมีผลต่อจิตวิญญาณของท่านทั้งนั้นถ้าท่านสั่นสะเทือนจิตหยาบตามสามประการนี้ในหัวข้อใหญ่ข้อที่สองทางด้านลบจิตวิญญาณก็ต้องถูกส่งไปลงนรกเพราะจิตวิญญาณจะเกิดอาการป่วยแน่นอนพี่น้องครับมันการป่วยไม่ใช่ติดเชื้อมาจากไหนหรอกจิตหยาบนี่แหละเป็นผู้ทำจิตวิญญาณเองมันถ้าจิตหยาบไม่ต้องการให้จิตวิญญาณตัวเองต้องป่วยจนกระทั่งไปลงนรกนานหรือตกหลายขุมก็จงละเว้นในการสร้างใหม่ในสิ่งที่ชั่วๆจงละเว้นในการดำรงอยู่นะอย่างไม่ถูกต้องจงละเว้นในการทำให้เกิดการเสื่อมสลายใดๆเกิดขึ้นต้องให้เสื่อมสลายไปตามวาระที่มันจะต้องเสื่อมซึ่งเขาเรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยงเช่นร่างกายเราก็ต้องเจริญเติบโตเมื่อเติบโตจนสูงสุดแล้วมันก็ต้องมีวันเสื่อมถูกต้องไหมแต่เราทำให้มันเสื่อมช้าลงเนี่ยเราทำได้จิตหยาบเราทำได้นะทำให้มันเร็วนะตายเร็วคืออายุสั้นก็ได้ทำให้อายุยืนก็ได้อยู่ที่จิตหยาบของท่านและอยู่ที่พฤติกรรมทางจิตนั่นแหละเข้าใจนะนี่คือเหตุผลข้อที่สองว่าทำไมตายไปแล้วจิตวิญญาณต้องตกนรกสิ่งที่เราบอกท่านที่พระบิดาทรงเมตตาผ่านเรามาท่านจำไว้ว่าอย่าทำเราจะพูดถึงด้านที่ท่านทำแล้วจิตวิญญาณต้องตกนรกทำแล้วทำอะไรล่ะจิตวิญญาณต้องตกนรกเราจะบอกความจริงให้ท่านฟังแล้วท่านก็ละเว้นหรือเลิกที่จะปฏิบัติแบบนั้นซะถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่ทำแบบนั้นอยู่นี่คือธรรมะที่เป็นทางลัดที่สุดแล้วที่เรามาบอกท่านทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเสาร์นี้ก็เป็นอีกเสาร์หนึ่งใช่ไหมที่ท่านจะต้องตื่นตะลึงเลยว่าบอกความจริงเลยว่าถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามที่เราพูดจิตวิญญาณไม่เสื่อมก็ไม่ต้องตกนรกหรือไม่ต้องตกนานนรกมันต้องไปแน่ๆอยู่แล้วนะไม่มีใครหรอกที่อยากไปลงนรกหรือไม่มีใครหรอกที่อยากเข้าโรงพยาบาลก็อย่าทำให้ตัวเองป่วยสิจะได้ไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลจิตวิญญาณก็เหมือนกันจิตวิญญาณทำตัวเองป่วยไม่ได้จิตหยาบก็คือพวกท่านที่ฟังเราอยู่นี่แหละที่จะทำให้จิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวท่านเองเดือดร้อนเราพูดเรื่องจิตวิญญาณเมื่อไหร่เสานั้นเราต้องใช้พลังงานเยอะมากบางทีเราก็เลยนะอยากให้คนมาชมเยอะๆมันจะได้คุ้มค่ากับการลงทุนเหนื่อยของเราเนี่ยเพราะต้องใช้พลังอำนาจจิตสูงมากเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องของลึกซึ้งบางทีพูดถึงนรกเนี่ยจิตเราก็ต้องไปถึงนรกด้วยนะเพื่อจะดูว่าในสภาวะการปัจจุบันในนรกมันเป็นยังไงพูดถึงเรื่องแดนสุญญตากับพระบิดามีใครตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของพี่ๆน้องๆคนไหนอยู่บนโลกนะได้เข้าฟังพระโอวาทในท้องพระโรงในแดนสุญญตากับพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณมั่งนะหรือแม้กระทั่งเทพเทวดาทั้งหลายอยู่ในสวรรค์มายาที่เรากล่าวเตือนสติว่าที่นั่นท่านหลงทางแล้วนะมีใครใฝ่ดีนั่งฟังสื่อพระโอวาทของเราเรียลไทม์พร้อมกับมนุษย์บนโลกเนี่ยนะสดๆเนี่ยอย่างมีความสงบอย่างตั้งจิตอย่างตั้งใจนะโดยไม่ล่วงเกินโดยไม่อคติฟังแล้วเข้าใจแล้วเก็ทท่านก็จะสามารถเข้าถึงประตูมิติที่จะทำให้ท่านเนี่ยหลุดพ้นได้ไม่งั้นพระบิดาทรงไม่เมตตาเปิดมิติให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ในสวรรค์มายาได้ฟังหรอกให้โอกาสเท่ากันหมดอ่ะก็เพียงแต่ว่าฟังแล้วจะใช้ปัญญาคิดตามหรือจะใช้ปัญญาที่เท่าที่มีอยู่คิดต้านอันนั้นก็อยู่ที่บุญกรรมของคนคนนั้นไม่เกี่ยวกับอาจารย์นะปริญญาหรอกแล้วก็ไม่เกี่ยวกับพระบิดาด้วยเพราะถือว่าได้ทำหน้าที่ช่วยเหลืออย่างทัดเทียมกันแล้วอ่ะประการที่3คือจิตหยาบไปรู้หน้าที่ตายไปแล้วจึงต้องตกนรก

ประการที่3คือจิตหยาบไปรู้หน้าที่ตายไปแล้วจึงต้องตกนรกหน้าที่ของจิตหยาบที่ไม่รู้และทำให้จิตวิญญาณหลงมิติก็คือการเป็นตัวแทนของแก่นแท้คำว่าตัวแทนของแก่นแท้แปลว่าอะไรแปลว่าจิตวิญญาณเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จริงครับแต่จิตวิญญาณมอบหมายให้ท่านทำหน้าที่แทนคำว่าท่านในที่นี้คือจิตหยาบจิตหยาบถ้าจะพูดให้มันชัดเจนและสวยงามก็คือจิตสามนึกคือนึกออกนึกเอานึกเองให้จิตหยาบของท่านที่มีความสามารถในการนึกออกนึกเอานึกเองเนี่ยทำหน้าที่สั่นสะเทือนแทนจิตวิญญาณเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นรูปรสกลิ่นเสียงที่อยู่ภายนอกรอบๆตัวผ่านกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5หรือสิ่งที่จิตที่เป็นอายตนะภายในเป็นอายตนะตัวที่6ที่มันนึกเองเองที่มันนึกเองเองนั่นน่ะนี่เราพูดให้มันลึกไปนะให้มีความสามารถในการที่จะรู้ความจริงว่าเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วท่านจะต้องสั่นสะเทือนให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของจิตวิญญาณของท่านหรืออีกในอย่างหนึ่งคือต้องสั่นสะเทือนให้สอดคล้องกันกับความต้องการทางจิตวิญญาณเช่นท่านถูกดลให้ดำเนินผ่านกระต่ายน้อยสีขาวตัวหนึ่งเช่นจิตวิญญาณของท่านดานดลให้ท่านต้องไปตลาดนัดตลาดสดให้ผ่านร้านขายเนื้อสัตว์ให้ท่านไปผ่านแผงที่เขาขายปูปูตัวดำๆหรือตัวแดงๆก็แล้วแต่เมื่อท่านไปเห็นด้วยตาว่าเขาขายปูหรือเห็นด้วยตาที่เห็นกระต่ายน้อยสีขาวจิตวิญญาณของท่านต้องการให้ท่านสั่นสะเทือนเป็นแบบไหนท่านต้องรู้เพราะท่านเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณจริงๆแล้วท่านเห็นกระต่ายสีขาวจิตวิญญาณต้องการให้จิตหยาบอย่างท่านมองผ่านสองลูกตาของท่านเนี่ยให้เห็นความน่ารักของกระต่ายท่านเห็นปูที่แผงขายปูในตลาดสดไม่ว่าปูดำหรือปูแดงให้ท่านมองเห็นว่าปูนั้นมันน่ารักปูนั้นมันมีความแปลกประหลาดมหัศจรรย์ปูนั้นมีความหมายในเชิงธรรมะอย่างไรบ้างจิตวิญญาณของท่านดานดลโดยจิตใต้สำนึกของตัวท่านเองพาท่านดำเนินไปเพื่อไปพบเจอสิ่งเหล่านี้นี่คือสิ่งสมมุติในชีวิตประจำวันของท่านท่านเจออะไรเยอะแยะมากมายท่านถ้าท่านรู้ว่าท่านเป็นตัวแทนของแก่นแท้ก็คือของจิตวิญญาณของท่านท่านก็ต้องรู้ว่าหน้าที่ของจิตหยาบของท่านเนี่ยต้องสั่นสะเทือนเมื่อสัมผัสดูเห็นทั้งกระต่ายสีขาวทั้งปูสีดำปูสีแดงท่านต้องสั่นสะเทือนตอบสนองในนามของจิตวิญญาณของท่านอย่างไรท่านต้องรู้ละเอียดและต้องปฏิบัติแบบนี้ถ้าท่านต้องการจะหลุดพ้นในชาตินี้ไม่ใช่คลั่งกับการถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาตายแล้วขนาดอุตส่าห์ทำความดีงามนะแต่ตายแล้วก็หลุดพ้นก็กลับบ้านไม่ได้เพราะว่าทำหน้าที่ของจิตหยาบในนามของจิตวิญญาณไม่ได้มันไม่ใช่ว่าทำแค่นั้นแล้วจะหลุดพ้นได้ทำแค่ที่เราท่องตะเกียงแค่ที่ท่านคุ้นชินไปทำเรื่องง่ายๆให้มันเป็นเรื่องยากง่ายไหมครับถ้าท่านรู้ว่าจิตหยาบของท่านเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณท่านมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในท่านยอมรับอยู่แล้วเวลาคนตายเนี่ยก็ต้องมีการสวดศพทรงวิญญาณเวลามาเกิดพ่อกับแม่บอกโอ้ยขอจิตวิญญาณที่ดีๆมาเกิดเป็นลูกกูเลยเวลาตายแล้วกูขอให้กลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ขอให้มาเกิดในท้องพ่อท้องแม่ที่ร่ำรวยเป็นข้าบดีเป็นครอบครัวที่มีบุญกุศลเชื่อเรื่องจิตวิญญาณเชียวแต่พอได้เป็นมนุษย์แล้วลืมอะไรกันครับเห็นหรือยังครับว่าความเหลวไหลในการเป็นมนุษย์นี่แหละมันที่ทำให้ท่านหลุดพ้นไม่ได้แล้วก็เลยพอจะหาทางหลุดพ้นก็หาทางไม่เจอก็เลยไปเดินตามหลังคนนำทางตาบอดเข้าอ้าวซวยไปเลยคันนี้หลงทำหลงทางขึ้นเขาวงกตรถเลี้ยวขึ้นพระสุเมนวนเวียนอยู่นั่นแหละก็ไม่รู้จุดจบอยู่ตรงไหนวนมาหลายภพชาติก็ไม่ถึงที่หมายสักทีครับท่านที่เป็นมนุษย์ชาติเดียวตายแล้วกลับบ้านได้เลยถ้าปรารถนาจะกลับอย่างที่เรากำลังบอกท่านท่านเริ่มเห็นความจริงใช่ไหมครับนี่เราบันทึกไว้ใน YouTube เพื่อเป็นความรู้ที่เป็นสัจธรรม
เป็นพระคัมภีร์คู่กับดาวเคราะห์โลกเสรีตรงนี้ไม่ใช่ใช้สำหรับภพชาตินี้ของท่านอย่างเดียวครับภพชาติหน้าแม้กระทั่งจิตวิญญาณที่มาจากฟ้าสีครามหลังพระบิดาชำระโลกเสร็จแล้วโลกเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่เด็กๆจากฟ้าสีครามก็ต้องใช้ตำราของจิตจักรวาลในการเป็นคู่มือในการเป็นมนุษย์ที่ผ่านมาไม่มีพระศาสดาแต่ละพระองค์ได้แต่สอนได้แต่สั่งแต่ไม่เคยบันทึกด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองในคัมภีร์ในพระคัมภีร์ที่สอนทุกอย่างจึงบิดเบือนเบี่ยงเบนผิดเพี้ยนไปหมดชาตินี้เราจึงต้องกลับมาเพื่อเขียนพระคัมภีร์ด้วยตัวเราเองไม่ต้องบอกผ่านใครไม่ต้องอาศัยความจำของใครเราพูดเป็นเสียงน้องบุญธรรมก็บันทึกเป็นแถบเสียงนั่นก็คือพระคัมภีร์ยุคใหม่เห็นหน้าตาเราอีก100ปี1000ปีหน้าตาอาจารย์ปริญญาอนุตตรธรรมอาจารย์คนนี้ก็ยังหล่อเหลาแบบนี้ยังเท่แบบนี้นะยังเด็กตลอดใช่ไหมหลงตัวเองบอกไม่รู้แต่ว่าเราก็มีความสุขอยู่ตลอดมีเมื่อมีพวกท่านนะพวกท่านที่คอยเฝ้าฟังพระโอวาทของพระบิดาแล้วเราทำหน้าที่เป็นคนกลางอ่ะพูดง่ายใช่ไหมเรามีความสุขเพราะฉะนั้นเราทำแต่ความดีงามมันจะอายุสั้นได้ยังไงมันต้องอายุยืนยาวเชื่อเถอะท่านทั้งหลายนะทุกคนน่ะกลัวตายไม่อยากตายเท่านั้นไอ้พวกที่อยากตายคือพวกที่ต้อแท้นะตื่นเถอะนะอย่าท้อแท้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากนะเป็นมนุษย์แล้วก็ยากด้วยถ้าจะเป็นให้ตลอดไหนๆมาเกิดแล้วสร้างวีรกรรมด้านบวกเอาไว้ให้คู่โลกให้ลูกหลานมันเล่าลือดีกว่าไหมดีกว่าสร้างความเลวระยำนะพอลูกหลานมันนึกถึงเราทีไรมันสาปแช่งทุกทีเพราะทำแต่ชั่วเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ได้นะทำลายความมั่นคงของสังคมทำความสงบสุขของคนอื่นๆเนี่ยบาปกรรมรุนแรงทั้งนั้นนะครับนะมันเราสร้างแต่สิ่งที่ดีงามเราไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นขวากหนามของคนดีถูกไหมคนชั่วเราก็ไม่ขวางคนดีเราก็ไม่ขวางเนี่ยเราฟังทั้งสองด้านทั้งคนดีคนชั่วเราฟังหมดอะเพียงแต่ว่าเราฟังแล้วเราจะปฏิบัติตามคนดีหรือคนชั่วนั่นก็เท่านั้นนี่คือโลกเสรีที่ท่านเลือกได้อ้าวเป็นตัวแทนของแก่นแท้เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังแล้วนะโอเคหน้าที่อย่างที่สองจิตหยาบไม่รู้ว่าตัวเองต้องเปิดประตูสู่จิตวิญญาณจิตหยาบต้องทำหน้าที่เปิดประตูให้เข้าถึงจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเองได้ซึ่งเรากล่าวนำอารัมภบทไว้แล้วคนที่ถือลูกกุญแจอยู่คือจิตหยาบและลูกกุญแจที่ไขมันล็อกอยู่ข้างนอกจิตวิญญาณไม่สามารถเสาะกุญแจจากข้างในออกมาได้ทั้งพี่พรีเดนคือแม่นมและจิตวิญญาณของท่านยังซุกอยู่ข้างในอยู่ในห้องมืดยิ่งจิตหยาบจำไม่ได้ว่าตัวเองมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในนานแค่ไหนจิตวิญญาณของท่านจะถูกขังลืมอยู่ในนี้จนกว่าจะตายอ่ะจิตวิญญาณถึงจะสามารถสลัดตัวเองออกจากกายหยาบที่กำลังจะดับได้ท่านเห็นไหมครับว่าท่านทำบาปไหมทำบาปหรือเปล่าไม่รู้ตัวเห็นไหมก็นี่ผิดบาปต่อตัวเองอยู่แล้วทุกวันนี้แค่ลืมว่าจิตวิญญาณอยู่ข้างในไม่ได้ทำอะไรโดยนึกถึงจิตวิญญาณของตัวเองเลยนี่ก็บาปต่อจิตวิญญาณของตัวเองแล้วสร้างวิบากกรรมให้กับตัวเองแล้วนะฮะวิบากกรรมก็คือการทำผิดบาปต่อจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเองเราจึงบอกว่ามนุษย์ทุกคนน่ะถ้าจำไม่ได้ว่ามีจิตวิญญาณอยู่ข้างในตายไปแล้วตกนรกทุกคนนะครับเพราะว่าจิตวิญญาณหลงมิติจิตหยาบทำให้จิตวิญญาณหลงมิติเพี้ยนน่ะพูดง่ายๆมันจิตหยาบไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำหน้าที่เปิดประตูสู่จิตวิญญาณเพื่อให้จิตวิญญาณเนี่ยเอาพลังงานที่อุตส่าห์แบกขนมาจากนอกเอกภพเพื่อจะมามอบให้กับดาวเคราะห์โลกดวงนี้ให้ออกมาทำหน้าที่ของตัวเองได้ซึ่งมันก็ไม่ยากวิธีการคือจิตหยาบจะต้องสั่นสะเทือนให้เข้าถึงความรักเพื่อให้อันเป็นความรักที่บริสุทธิ์สูงสุดนี้ให้ได้ถ้าเข้าถึงความรักเพื่อให้อันสูงสุดได้ประตูมิติของจิตวิญญาณก็จะเปิดแอดออกมาจิตวิญญาณก็จะมาสั่นสะเทือนร่วมกับจิตหยาบในการให้ความรักแก่เพื่อนมนุษย์ให้ความรักกับโลกให้ความรักกับจักรวาลได้ให้อย่างไม่รู้สิ้นสุดเพราะจิตวิญญาณเป็นยานที่ไม่ได้ขนพลังงานความรักออกมาโดยตรงไม่ได้ขนเชื้อเพลิงมาโดยตรงแต่ขนเครื่องผลิตพลังงานเครื่องสร้างเชื้อเพลิงให้กับโลกก็คือความรักให้กับโลกอย่างไม่อั้นมันเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนยาน UFO ที่พระสุริยเทพทำหน้าที่แบกขนเอาแก๊สเหลวไปเติมให้กับดวงอาทิตย์ไอ้นั่นยังมีวันหมดแทงหนึ่งเนี่ยนะเป็นล้านล้านลิตรอ่ะเพราะยานใหญ่กว่าโลก10เท่าบรรจุเชื้อเพลิงเหลวเอาไปป้อนให้กับดวงอาทิตย์อ่ะแล้วป้อนทีเนี่ยต้องป้อนทีละ2ลำเพราะว่าดวงอาทิตย์ใช้พลังงานสูงมากต้องมีการเติมตลอดเติมทุกอาทิตย์อ่ะนะพอเติมแล้วปั๊บเนี่ยพลังงานใหม่ที่เติมเข้าไปเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงเหลวเนี่ยถ้าจะให้มีพลังงานที่สมบูร
และสมดุลในการแผ่มายังระบบโลกหรือแผ่มาทั้งระบบสุริยะจักรวาลพี่ช่างเทคนิคเขาต้องจุดระเบิดที่พื้นผิวของดวงอาทิตย์ทำให้มันเกิดการระเบิดเพื่ออะไรเมื่อระเบิดแล้วเพื่อให้แผ่รังสีแผ่ความร้อนแผ่แสงสว่างเปล่งปลั่งออกมาจากข้างในดวงอาทิตย์เนี่ยนะถ้าไม่มีจุดดำไม่ใช่จุดดับนะถ้าไม่มีจุดดำก็คือพายุหมุนบนดวงอาทิตย์พายุหมุนบนพื้นผิวดวงอาทิตย์เกิดจากการระเบิดนะบนพื้นผิวดวงอาทิตย์นั่นแหละเพื่อที่จะส่งพลังงานหรือแผ่รังสีมายังโลกและจักรวาลนี้ได้ถ้าไม่มีจุดดำดวงอาทิตย์ก็ไม่สามารถที่จะแผ่รังสีแผ่คลื่นความร้อนออกมาโดยรอบได้นอกจากคลื่นวิทยุเท่านั้นคลื่นวิทยุมันไม่มีอะไรเป็นสื่อกลางมันก็สามารถแผ่ออกมาได้จากการระเบิดนะนึกภาพออกไหมครับนี่คือความจริงที่เราจะเล่าให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นเมื่อจิตหยาบไปรู้หน้าที่ว่าตัวเองจะต้องเปิดประตูสู่จิตวิญญาณก็เลยได้แต่สั่นสะเทือนเป็นจังหวะ3ชาติโลภะโทสะโมหะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงจนกระทั่งจิตวิญญาณเนี่ยนะมันมีจิตหยาบมันมีอิทธิพลต่อจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณก็เลยพลอยเต้นโลภะโทสะโมหะก็คือเต้นด้วยความถี่ช้าลงขณะที่จิตวิญญาณเต้นด้วยคลื่นความถี่สูงคือรักเพื่อให้เป็นอุเบกขานะโดยตลอดก็ต้องกลายเป็นจิตตกสั่นสะเทือนไปตามจิตหยาบมันเวลาตายไปแล้วจิตวิญญาณเนี่ยมันเสื่อมมันป่วยก็ต้องส่งไปนรกเพื่อซ่อมแซมใหม่กลับให้หายป่วยจึงจะส่งกลับมาเกิดใหม่ได้พี่ๆน้องๆครับถ้าจะให้ท่านเข้าใจภาพที่ชัดเจนเรามาดูสไลด์ชิ้นนี้ครับพี่ๆน้องๆครับท่านมองดูนะมีคนหันหลังให้ท่านแล้วมีอักษรเขียนว่าจิตหยาบและมีลูกศรชี้ครับจิตหยาบก็คือรูปธรรมทางพลังงานที่เป็นอาการของจิตที่จิตวิญญาณของท่านแบ่งภาคออกมาให้มาอยู่ส่วนนอกจิตหยาบของท่านจะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่หยาบๆคือโลภะโทสะโมหะและราคะทั้งปวงให้จิตหยาบเจอสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งร้าวไม่ว่าเป็นรูปรสกลิ่นเสียงเหตุการณ์สถานการณ์ตัวตนบุคคลจิตวิญญาณสร้างสิ่งแวดล้อมเอาไว้โดยรอบเพื่อให้จิตหยาบนั้นได้เผชิญเมื่อเผชิญแล้วก็ให้ค่อยๆเรียนรู้ที่จะยกระดับแรงสั่นสะเทือนจากย่านความถี่ต่ำคือโลภะโทสะโมหะราคะอวิชชาทั้งหลายทั้งปวงหรือพูดง่ายๆคือกิเลสตัณหาทั้งหลายให้ยกระดับแรงสั่นสะเทือนให้เหนือกว่าย่านที่เป็นกิเลสตัณหาให้ได้ก็เหมือนกับการขึ้นกระไดไปเปิดกุญแจไปเปิดประตูให้กับจิตวิญญาณที่ถูกขังอยู่ในพื้นที่สีขาวและมีกงจักรหมุนอยู่นะเราสมมตินะฮะทั้งหมดที่เราสมมติให้จิตหยาบก็คือมนุษย์คนนี้ยกระดับจิตหยาบตัวเองเข้าให้ถึงประตูมิติคือประตูของจิตวิญญาณแล้วไปไขประตูมิตินั้นออกมาซึ่งแน่นอนจิตหยาบโดยมนุษย์เนี่ยจะไปถึงประตูนั้นและสามารถไขกุญแจเปิดประตูออกมาได้นั่นก็คือต้องสั่นสะเทือนเป็นอดทนอดกลั้นให้อภัยได้สั่นสะเทือนเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาได้นั่นแหละจึงจะก้าวขึ้นไปสู่จิตวิญญาณที่เราเคยบอกว่าถ้าท่านจะนิพพานได้ถ้าท่านจะหลุดพ้นได้ท่านต้องยกระดับจิตหยาบกับจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งเป็นหนึ่งในพันธสัญญา6ข้อที่เราเคยนำมากล่าวเอาไว้บนโลกนี้นานแล้วและกล่าวถึงอยู่บ่อยๆอยากทราบว่าพันธสัญญา6ข้อมีอะไรบ้างก็ลองไปค้นในพระคัมภีร์จิตจักรวาลดูนะบางเล่มก็มีระบุไว้หรือไปฟังพระโอวาท ในตอนเก่าๆนี่เราก็กล่าวมา304ตอนแล้วทั้งวันนี้ได้พูดเรื่องพันธสัญญา6มานี่คือหนึ่งในพันธสัญญา6และแต่ว่าภาพนี้เป็นภาพที่เราจำลองขึ้นมาเป็นครั้งแรกเพื่อให้ท่านได้เข้าใจถ้าผ่านมาในจิตหยาบไม่รู้ว่ามีจิตวิญญาณอยู่ข้างในจิตหยาบมันก็บ้าๆบอๆขึ้นลงขึ้นลงกระไดแล้วไม่เคยไปแตะต้องประตูไม่เคยไปสนใจว่าเบื้องหลังประตูบานนี้มีจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นแก่นแท้และแบ่งภาคออกมาเป็นตัวเองให้ตัวเองทำหน้าที่แทนอยู่ข้างนอกแล้วให้ตัวแทนของตัวเองมีหน้าที่เสาะกุญแจเปิดประตูให้ตัวเองคือจิตวิญญาณที่เร้นอยู่ข้างในถูกขังอยู่ข้างในให้ออกมาก็แปลว่าท่านต้องมีหน้าที่ในการปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านให้เป็นอิสระใช่ไหมเราจึงมีคำว่าอิสรภาพคำว่าอิสรภาพลอยอยู่เบื้องบนทางขวาบนจอเล็กเห็นคำว่าอิสรภาพไหมครับทุกวันนี้จิตวิญญาณของท่านไม่มีอิสระเพราะถูกขังอยู่ข้างในและถ้าจิตหยาบของท่านเหลวไหลไร้สำนึกไม่มีสติทางวิญญาณนั่นคือการลั่นดานขังจิตวิญญาณของท่านเอาไว้จนกว่าจะจบสิ้นอายุขัยในชาตินี้จิตวิญญาณจึงจะเป็นอิสระหลุดออกไปจากกายหยาบนี้ได้ถามว่าถ้าท่านอายุยืน100 ปี 1,000 ปี 10,000 ปีแค่ไหน
จิตวิญญาณก็จะต้องเศร้าหมองจะต้องทุกข์ระทมพร้อมกับแม่นมก็คือพี่พลีอาเดียนซี่เป็นเหมือนไข่ขาวห่อหุ้มจิตวิญญาณในรูปธรรมที่เป็นกล่องพลังงานเอาไว้ข้างในพี่ๆน้องๆครับนี่คือปริศนาธรรมที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นอนุตตรธรรมถ้าท่านไม่ฟังพระโอวาทพระบิดาที่ทรงสื่อผ่านบุตรเอกอย่างเราไปฟังพระศาสดาพระองค์อื่นพระองค์เดียวแล้วไม่ฟังเราท่านจะไม่มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้แล้วท่านก็จะกลับบ้านไม่ได้ยังไงยังไงก็กลับบ้านไม่ได้ยกเว้นท่านเข้าถึงอนุตตรด้วยสัมมาสัมโพธิญาณเหมือนพระพุทธองค์ท่านถึงจะกลับบ้านได้เพราะพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องที่เรากล่าวนี้แต่เนื่องจากไม่ใช่ภารกิจหรือไม่ใช่หน้าที่ของพระองค์ที่จะต้องกล่าวในตอนนั้นเพราะมนุษย์จะต้องหาวิธีเข้าถึงความจริงตรงนี้ให้ได้ด้วยตนเองหรือไม่งั้นก็ต้องฟังจากผู้ที่มีหน้าที่คือพระบุตรเอกที่พระบิดาส่งมามันพระพุทธองค์จึงไม่ได้กล่าวไม่ใช่พระองค์ไม่รู้นะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เรามาเฉลยให้เพราะนี่มันสิ้นยุคแล้วเราจึงมาเฉลยให้เราไม่ใช่พระบุตรเอกที่อาสาพระองค์ลงมาเพื่อกล่าวพระโอวาทในพระนามของพระองค์เพื่อเติมเต็มบางสิ่งที่ขาดแต่วันนี้เรามาปิดยุคพระบิดาพิพากษาโลกแล้วเรามาปิดยุคเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่เคยมีใครรู้อะไรที่ไม่เคยมีผู้ใดกล่าวพระบิดาจะเมตตาให้เรากล่าวเอาไว้เป็นความรู้คู่โลกมันถ้าท่านฟังอยู่ชาวจิตจักรวาลได้โชคดีไหมนะท่านเป็นหนึ่งในคนส่วนน้อยบนโลกนี้นะที่ได้ฟังมหัศจรรย์แห่งธรรมะที่เป็นอนุตตรธรรมของแท้ที่ไม่ใช่อนุตตรธรรมปลอมๆเพราะเป็นความรู้ใหม่ที่ไม่เคยมีใครกล่าวไว้บนโลกนี้และกล่าวเองก็ไม่ได้เพราะเป็นความรู้ที่อยู่นอกกะโหลกคำว่านอกกะโหลกแปลว่าสมองของมนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงเองได้ในสัจธรรมความจริงเหล่านี้ที่เรากำลังกล่าวท่านในภาพที่ท่านเห็นมีใครคิดเองได้มีใครอธิบายท่านฟังได้นี่คือความรู้นอกกะโหลกแปลว่านอกความสามารถในการใช้สมองสองซี่ของท่านที่จะเข้าถึงสัจธรรมนี้และเป็นองค์ความรู้นอกกะลานอกกะลาแปลว่าอยู่นอกระบบเอกภพหรือนอกอนันตจักรวาลที่ครอบท่านทั้งหลายเอาไว้เพราะความจริงนี้ในอนันตจักรวาลนี้ไม่มีแต่เป็นความจริงที่อยู่นอกอนันตจักรวาลถามว่าความจริงที่อยู่นอกอนันตจักรวาลก็คือมีพระบิดาแต่เพียงผู้เดียวพระผู้สร้างหรือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลแต่เพียงผู้เดียวแต่เพียงพระองค์เดียวท่านที่รู้ความจริงเหล่านี้พระองค์จึงให้เรามาเกิดและพระองค์ก็มีหน้าที่สื่อมาแล้วบอกให้เราพูดความจริงมีเท่านี้เห็นภาพนี้แล้วเข้าใจนะคุ้มค่าไหมได้เห็นภาพนี้เพราะท่านจำไว้ครับอย่าลืมอย่าหลงตัวเองจิตหยาบถือตัวท่านยังมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในท่านต้องทำให้จิตวิญญาณของท่านมีอิสรภาพคือไขกุญแจประตูให้จิตวิญญาณนั้นออกมาร่วมกับท่านร่วมกับจิตหยาบในการทำหน้าที่ให้พลังงานกับโลกเพียงแค่ท่านรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงคนอื่นจนทำให้คนอื่นรักไม่ได้ให้ไม่เป็น3ข้อรักได้ให้เป็นจริงๆแล้วถ้าท่านพูดเห็นแก่ตัวนะท่านทำ2อย่างรักได้ให้อภัยให้เป็นถึงแม้คนนั้นไม่สมควรให้อภัยคนนั้นไม่น่ารักท่านทำ2อย่างนี้แต่ยังไม่พอไงช่วยตัวเองได้แล้วต้องช่วยเพื่อนมนุษย์คนอื่นด้วยคืออย่าไปก้าวล่วงเขาไปก้าวก่ายล่วงเกินเขาแปลว่าไปเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับเขามันทำให้เขารักท่านไม่ได้ให้อภัยท่านไม่เป็นอีกมันก็วนเวียนอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อช่วยตัวเองได้แล้วคือรักได้ให้อภัยเป็นต้องช่วยเพื่อนมนุษย์คนอื่นด้วยก็คืออย่าไปก้าวล่วงเขาอย่าไปล่วงเกินเขาอย่าไปเป็นเงื่อนไขด้านลบของคนอื่นโอเคไหมล่ะเห็นไหมเราไม่เห็นแก่ตัวใช่ไหมมนุษย์ไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้ต้องช่วยกันตลอดเนี่ยเหตุผลข้อที่4ทำไมต้องตกนรกคำตอบข้อที่4คือจิตหยาบไม่รู้วิธีปฏิบัติ

เหตุผลข้อที่4ทำไมต้องตกนรกคำตอบข้อที่4คือจิตหยาบไม่รู้วิธีปฏิบัติไม่รู้วิธีปฏิบัติไม่รู้ว่าจะเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองได้อย่างไรจะเข้าถึงตัวจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของตัวเองได้อย่างไรเพื่อสั่นสะเทือนร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันจะไขประตูมิติเพื่อเปิดประตูออกแล้วให้จิตวิญญาณกับตนเองเป็นหนึ่งเดียวกันไม่รู้วิธีปฏิบัติเพราะพระศาสดาทั้งหลายไม่เคยสอนสอนอย่างเดียวว่าการเป็นคนดีประพฤติดีประพฤติธรรมทำยังไงทำแล้วดีทำแล้วจะเกิดกุศลตายไปแล้วได้ขึ้นสวรรค์หรือตายไปแล้วจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกก็ขึ้นสวรรค์นั่นแหละไม่ได้สอนให้นิพพานไม่ได้สอนให้หลุดพ้นสอนให้พ้นไปจากโลกพ้นไปจากเรื่องทุกข์พ้นไปจากเรื่องร้ายๆที่กูเบื่อหน่ายกูเซ็งกูสั่งกระตายไปทุกวันอยู่แล้ว สอนกันอยู่แค่นั้นวันนี้เราจะบอกท่านนะเพราะจิตหยาบไม่รู้วิธีปฏิบัติจึงทำให้จิตวิญญาณหลงมิติและต้องตกนรกอย่างแรกจิตหยาบของท่านไม่เรียนรู้ที่จะใช้ความรักท่านเห็นกระต่ายจิตวิญญาณต้องการให้ท่านมองเห็นความน่ารักท่านเห็นปูปูดำปูแดงที่ตลาดสดเขาต้องการให้ท่านเห็นแล้วเกิดความน่ารักในจิตใจท่านปูมันน่ารักดีนะถามทำไมรูปลักษณ์หน้าตามันแปลกกว่าสัตว์อื่นนะมันก็น่ารักดีนะมีกล้ามยาวๆมีขาตั้งเยอะแล้วจิตวิญญาณของท่านก็ต้องการให้ท่านเรียนรู้ว่าพระบิดาสร้างปูให้มีรูปร่างหน้าตาแบบนั้นให้มีอากัปกิริยาเอาข้างไปในการเดินอย่างนั้นเนี่ยพระบิดาต้องการสอนธรรมะอะไรจิตวิญญาณต้องการให้ท่านทำแบบนี้แต่ปรากฏว่าจิตหยาบของท่านเห็นกระต่ายสีขาวขนน่ารักปูปุยโอ้ยน่ารักแต่ทำให้จิตวิญญาณช็อกเลยครับเห็นว่าน่ารักเพราะฉะนั้นกูต้องซื้อกระต่ายกลับไปเลี้ยงที่บ้านเพราะกูเห็นว่ามันน่ารักกูเลยเอากระต่ายไปเลี้ยงที่บ้านเพื่ออะไรซื้อความน่ารักมาไว้ใกล้ตัวหาความสุขจากความน่ารักของกระต่ายขนสีขาวหรือสีน้ำตาลหรือสีเทาหูยาวๆหน้าตาบ้องแบ๊วเขาเรียกว่าหาความสุขบนความทุกข์ของกระต่ายเอาเขามาขังไว้แทนที่เขาจะอยู่ในธรรมชาติเขาจะอยู่จะเป็นจะตายเขาก็เป็นสัตว์ประจำโลกนี่เอาเขามาเกี่ยวกรรมปูเหมือนกันแทนที่จะเห็นความน่ารักเพราะหน้าตาแปลกๆของปูพอเห็นปูปั๊บก็นึกถึงอาหารทันทีไม่ใช่นึกถึงความน่ารักเห็นปูแล้วแทนที่จะนึกถึงความน่ารักกลับไปนึกถึงความน่ากินเห็นไหมนี่คือจิตหยาบเพราะจิตหยาบไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรและไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีอำนาจทำให้จิตวิญญาณตัวเองเสื่อมสลายได้ไม่เรียนรู้ว่าหน้าที่ของจิตหยาบนั้นต้องปฏิบัติอย่างไรประการแรกเพราะไม่ใช้ความรักเลยทำให้จิตวิญญาณไปใช้ความรักไม่ใช้ความรักคือใช้ความอื่นใช้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่ความรักมันเลยทำให้จิตวิญญาณหลงมิติมีคลื่นของการสั่นสะเทือนที่ผิดพลาดที่เบี่ยงเบนเพราะอิทธิพลของจิตหยาบนี่แหละมีผลต่อจิตวิญญาณตายแล้วจิตวิญญาณจึงต้องถูกส่งไปลงนรกเพื่อไปบำบัดรักษาไปเยียวยาไปแก้ไขเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ต้องการให้จิตวิญญาณของท่านเมื่อตายแล้วก็คือตัวท่านเองนั่นแหละตายแล้วไม่ต้องไปตกนรกเนี่ยต่อไปนี้ขัดใช้ความรักสิครับใช้ความรักอย่างเดียวใครไม่น่ารักก็รักมันให้ได้ใครน่าเกลียดก็ต้องรักใครมันชั่วก็ต้องรักแน่นอนคนชั่วที่ทำชั่วกับท่านท่านรักมันไม่ได้หรอกเพราะท่านมองเห็นความชั่วของมันท่านต้องเปลี่ยนความชั่วที่ท่านเห็นนั้นให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าให้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับท่านท่านถึงจะรักไอ้คนทำชั่วได้มันยากนิดหนึ่งใช่ไหมพี่น้องครับเพราะว่าท่านตกเป็นทาสของอารมณ์มันทำชั่วกับท่านท่านโกรธมากเพราะจิตมันไวใจมันเร็วเมื่อโกรธแล้วปั๊บมันก็ปิดมิติในการใช้ปัญญาของท่านของสมองเนี่ยมันถูกปิดท่านก็เลยมองเห็นประโยชน์มองเห็นคุณค่าของคนที่ทำชั่วกับตัวท่านไม่ได้เมื่อมองไม่เห็นคุณค่าของคนชั่วท่านจะรักคนชั่วได้ยังไงครับเห็นไหมครับมันยากตรงนี้พระพุทธองค์จึงสอนท่านให้มีสติตลอดเวลาอย่าสติแตกถ้ามีสติก็จะรู้ว่าขณะนี้ตัวเองกำลังนึกคิดอะไรอยู่แต่ถ้าสติมันแตกท่านจะไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังนึกชั่วคิดชั่วทำชั่วจะไม่รู้ตัวเพราะขาดสติยุคนี้พระบิดาจึงให้เรามาย้ำเรื่องมหาสติแสดงว่าใหญ่กว่าสติอีกครับเพราะสติตัวเดียวเอาไม่อยู่ครับ
ซึ่งเราก็เคยกล่าวไปแล้วว่างๆค่อยนำมาย้อนกลับมากล่าวอีกก็ได้มันต่อไปเนี้ยท่านต้องใช้ความรักต้องใช้ความรักซึ่งฝึกฝนก็ได้ถ้ายังไม่เข้าถึงปัญญานะเข้าถึงปัญญาไม่ได้ก็ฝึกใช้ความรักเช่นพระพุทธองค์ให้พระไปบิณฑบาตตอนเช้าก็ฝึกให้ท่านมีความจิตมีความอ่อนโยนการให้ฝึกทำบุญทุกเช้าตักบาตรทุกเช้ามีความสุขมีความสบายใจมีความสงบจิตสงบใจที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลได้ตักบาตรกับพระได้ฟังพระให้ศีลให้พรในตอนเช้าตื่นนอนมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการทำบุญมันเป็นการสอนจิตของท่านให้อ่อนโยนให้ทานกับพระสงฆ์ก็คือตักบาตรถ้าทำเป็นประจำจิตของท่านจะอ่อนโยนได้ก็เข้าถึงความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรืออดทนอดกลั้นได้อภัยก็ค่อนข้างง่ายผิดกับไอ้คนที่ไม่ยอมตักบาตรไม่ยอมทำบุญนะไปวัดเป็นประจำทุกปีปีหนึ่งไปหนเดียวอะไรแบบนั้นก็ไม่ได้ฝึกจิตใช่ไหมนั้นถ้าท่านยิ่งปลีกวิเวกไม่อยู่ในสังคมโอกาสที่ท่านจะใช้ความรักกับเพื่อนมนุษย์เพื่อจะฝึกฝนจนชินไม่ต้องใช้สมองหรอกนะเห็นขอทานเดินมาปั๊บเกิดความรู้สึกเมตตาสงสารทันทีไม่ต้องพิจารณามากก็ทำบุญสร้างกุศลไปเห็นวัดไหนเขามีการชำรุดทรุดโทรมก็บริจาคปัจจัยนะช่วยสร้างทำบุญช่วยทำบุญช่วยสร้างซ่อมแซมสิ่งเหล่านั้นเป็นการให้โดยไม่ต้องวางแผนโดยไม่ต้องใช้ปัญญาเห็นว่าเอ้ยมันเหมาะสมที่จะให้เพื่อค้ำจุนบวรพุทธศาสนาหรืออะไรพวกนี้นะหรือไปโบสถ์ไปอะไรก็แล้วแต่ศาสนาไหนก็ตามรู้จักบริจาคมันก็เป็นการสอนให้จิตของตัวเองอ่อนโยนนะมันจิตหยาบไม่เคยสนใจในเรื่องเหล่านี้คิดแต่จะเอาอย่างเดียวใช่ไหมโลภโมบคนใต้บอกโมบก็คือโลภคิดแต่จะเอาคิดแต่จะได้อย่างเดียวไม่คิดที่จะให้เพราะฉะนั้นก็เลยใช้ความรักไม่เป็นรักเพื่อให้กับรักเพื่อเอามันต่างกันตรงนี้

ข้าใจคำว่าฝาหอยไหมตีนยังเล็กๆเนี่ยพอโตเป็นผู้ใหญ่ใหญ่กว่าฝาหอยนะใหญ่กว่าฝาหอยใหญ่กว่าพ่อหอยแม่หอยอีกนะตีนะก็จะได้เชี่ยวชาญในการแสดงออกซึ่งความรักจิตวิญญาณก็จะไม่หลงมิติไม่ต้องไปตกนรกนะแต่ที่จิตวิญญาณต้องตกนรกไปรักไม่เป็นเห็นคนที่ทำตัวชั่วๆเห็นคนที่ไม่น่ารักรักไม่เป็นพอเห็นแล้วจะกินเป็นอาหารถ้ากินไม่ได้ดักไม่ได้กูไม่เอาเห็นไหมกระต่ายมันสวยเห็นแล้วกูจะเอาแทนที่จะน่ารักและปล่อยมันอยู่กับธรรมชาติก็ไปส่งเสริมให้คนขายเอามาขายเอามาเลี้ยงเลี้ยงไม่เป็นกระต่ายตกใจง่ายขี้แตกตายธรรมชาติเขามันอยู่ในป่าไม่ได้อยู่กับคนนะมันจนกระทั่งกระต่ายหลายชนิดที่ตายยากขึ้นเพราะจิตวิญญาณของคนที่เลี้ยงตายแล้วไปเกิดเป็นกระต่ายปั้งมันก็เลยทนไงแต่ก็ถูกขังกรงถูกเลี้ยงถูกขายความน่ารักอะไรพันนั้นนะครับนะอ้าวเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ต้องการตกนรกท่านต้องรักให้ได้ให้อย่างอภัยให้เป็นอย่างที่สองครับจิตหยาบทำให้จิตวิญญาณตกนรกเพราะไม่รู้วิธีปฏิบัติคือไม่ใช้จิตสำนึกไม่ใช้จิตสำนึกคือนึกออกนึกเอานึกเองซึ่งจะต้องนึกได้ทั้งด้านบวกและนึกบวกต้องนึกได้ทั้งด้านลบและนึกลบไม่ใช่เป็นแต่นึกบวกกับนึกลบต้องนึกด้านบวกคือนึกอย่างมีหลักการและมีเหตุผลว่าถ้ามันจะเป็นบวกมันเป็นยังไงนึกด้านลบก็คือต้องมีเหตุมีผลว่าถ้ามันจะเป็นลบอ่ะมันจะเป็นอย่างไรมีเหตุมีผลขณะที่กำลังคิดด้านลบอยู่กำลังนึกด้านลบอยู่เราก็จะไม่เสียสมดุลไปกับไอ้คนที่เรามองว่าถ้ามันจะเป็นลบมันจะเป็นยังไงเราจะไม่จิตตกเพราะเรายังไม่ได้สรุปว่ามันเป็นลบอย่างที่เรานึกแต่เรานึกว่าถ้ามันจะเป็นด้านลบมันจะทำชั่วกับเราเนี่ยมันจะโกงเราเนี่ยมันจะโกงเราเพราะอะไรมันจะโกงเราไปแค่ไหนมันจะโกงเราอย่างไรเรามีสิทธิ์จะคิดครับแต่เราไม่ได้ไปบอกว่าเขาจะโกงเราเรานึกว่าถ้ามันจะโกงมันจะโกงด้วยวิธีไหนมันจะโกงยังไงก็เท่านั้นเองนึกด้านบวกก็เหมือนกันถ้ามันจะดีกับเรามันจะดีเราเพราะดีกับเราเพื่ออะไรจะดีกับเราอย่างไรจะดีกับเราทำไมมันต้องดีกับเราเพื่อหาเหตุผลให้สรุปให้เป็นข้อสรุปกับตัวเองว่าเอ้ยมันดีกับเราจริงเว้ยเพราะเรามีหลักการและมีเหตุผลในการคิดเฮ้ยมันจะชั่วกับเราแน่แล้วเว้ยให้กูว่ากูป้องกันตัวเองไว้ดีกว่าไม่ให้มันทำชั่วกับกูได้มันก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนที่ดีกับเราต่อไปเพราะเรารู้เท่าทันและเราปิดกั้นไว้ไม่ให้มันทำลบทำชั่วกับเราแล้วมันกับเรายังคบกันต่อไปได้โดยที่เราป้องกันไว้ไม่ให้มันชั่วกับเราทั้งที่เรารู้ว่ามันต้องชั่วกับเราแน่ๆแต่มันยังไม่ได้ทำชั่วกับเราเราจะไปเกลียดไปโกรธไปแค่เครียดแค้นมันทำไมไปเลี่ยงหนีไม่คบมันทำไมอ่ะมันยังไม่ได้ทำชั่วกับเราเลยเราป้องกันตัวไม่ให้มันทำชั่วกับเราเนี่ยแปลว่าเราช่วยให้เขาไม่ทำบาปแปลว่าเราช่วยไถ่บาปให้กับเขานะพี่น้องครับท่านเคยกล่าวในพระเยซูเกิดมาพระองค์จะมาจุติเพื่อมาไถ่บาปให้กับมนุษย์ไม่คำว่าไถ่บาปไม่ได้มาแปลว่ารับบาปแทนพระองค์จะมาไถ่บาปแล้วว่าจะมาชี้เห็นว่าบาปบุญคุณโทษมันเป็นยังไงนะอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนี่ก็เหมือนกันน่ะท่านป้องกันเพื่อนชั่วๆที่มันกำลังจะมาปอกลอกตัวท่านหรือทำชั่วกับท่านเนี่ยให้มันเป็นเพื่อนของท่านต่อไปได้ก็คืออะไรปิดโอกาสไม่ให้มันทำชั่วกับท่านท่านต้องนึกให้รู้เท่าท่านไงมันการที่ท่านเนี่ยป้องกันไม่ให้เพื่อนคนนี้มันทำชั่วกับตัวท่านได้นั่นถ้าเกิดว่าท่านช่วยไถ่บาปให้กับเขาท่านเข้าใจไหมที่ผ่านมาอย่าว่าขนาดไถ่บาปให้กับตัวเองเนี่ยไม่คิดเลยคิดไม่ทันฝันว่าจะไปไถ่บาปให้คนอื่นนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะขาดสติเห็นไหมครับมนุษย์ไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้คือต้องปฏิบัติแบบอย่างที่พระบิดาเมตตาให้เรากล่าวต่อท่านอยู่ในขณะนี้ท่านต้องใช้จิตสำนึกโอเคนะอย่าใช้แต่อารมณ์อย่าใช้แต่ความรู้สึกทุกวันนี้ท่านเป็นทาสอารมณ์ท่านเป็นทาสความรู้สึกของตัวเองมีความรู้สึกอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นพูดไปอย่างนั้นนะนึกคิดไปอย่างนั้นนะมีอารมณ์อย่างไรท่านก็ทำไปตามอารมณ์นั้นนะอารมณ์ดีก็ทำดีอารมณ์ไม่ดีก็ทำไม่ดีอารมณ์หงุดหงิดก็จะหงุดหงิดทั้งที่ไอ้คนที่ตัวเองไปหงุดหงิดด้วยมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยมันก็พลอยรับขยะทางอารมณ์ของท่านไปด้วยเพราะดันทะลึ่งมาอยู่ใกล้ตัวท่านแล้วก็ก่อเวรก่อกรรมต่อไปเห็นไหมครับจิตหยาบไปรู้วิธีปฏิบัติ2ข้อเลยนะทำให้จิตวิญญาณต้องตกนรกข้อที่3จิตหยาบไม่รู้วิธีปฏิบัติคือไม่ใช้ปัญญาของสมองของตนเองไม่ใช้ปัญญาของสมองของตนเองบางทีไปเชื่อตามความคิดของคนอื่นไปเชื่อตามคำกล่าวของคนอื่นเช่นเขากล่าวว่าเจ้าเมืองคนนี้เป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีเจ้าเมืองคนนี้มันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างงั้นเจ้าเมืองที่ตัวเองอยู่ในเมืองนั้นนะมีคนหลายคนหรือบางคนมาบอกว่าเจ้าเมืองของเมืองชั่วอย่างนั้นชั่วอย่างนี้มันเล่าให้ฟังเป็นตุเป็นตะแล้วปรากฏว่าเราก็ได้ไปเชื่อตามคำกล่าวของไอ้หมอนั่น

ทั้งที่เราไม่เคยได้ยินเราไม่เคยได้เห็นไม่ได้เคยเห็นกับตาไม่เคยได้ยินกับหูว่าเจ้าเมืองของกูเนี่ยมันชั่วอย่างที่ไอเวนนี่มันพูดจริงก็เห็นมีคนพูดกันเป็นกระแสมีคนพูดกันเยอะกูเลยเชื่อตามแต่พอถามว่ามึงเคยเห็นกับตาไหมมึงเคยได้ยินกับหูตัวมึงเองไหมไม่ใช่ได้ยินว่าแค่เขาบอกต่ออืมไม่เคยเอาไม่เคยแล้วมึงเชื่อได้ยังไงเอาปัญญาไปไว้ที่ไหนนี่ไงแสดงว่าไม่ใช้ปัญญาของสมองเมื่องมงายแบบนี้มันก็ทำให้จิตวิญญาณของตัวเองหลงมิติต้องตกนรกเพื่อไปแก้ไขไปเยียวยาการหลงมิติคือความงมงายที่เกิดขึ้นจากการถูกจูงจมูกมันคุ้มไหมพี่น้องครับอย่าคิดว่าตายแล้วจบถูกส่งไปลงนรกแต่ช่วงนี้กำลังปิดยุคเผลอๆนรกเขาไม่รับแล้วเพราะพระบิดาให้เราถือไซโคโชเพื่อสร้างสำนึกใหม่ให้กับมนุษย์ให้ทำที่สถานธรรมภูกระต่ายมาหลายปีแล้วอย่างน้อย3ปีแล้วตั้งแต่สร้างสถานธรรมเสร็จในเบื้องต้นยังไม่สมบูรณ์นะเราก็เอาพี่ๆน้องๆยุวจิตจักรวาลทายาทเนี่ยมาชำระจิตตะปัญญาชำระจิตวิญญาณชำระจิตสำนึกเพื่อสร้างสำนึกใหม่ให้ถูกต้องให้รู้จักคิดด้วยปัญญาให้รู้จักใช้ความรักให้รู้จักใช้อายตนะให้รู้จักหมุนธรรมจักรเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมที่จะกลับบ้านแดนสุญญตาอย่างน้อยๆก็ผ่านด่านภูกระต่ายด่านจิตจักรวาลภูกระต่ายนี่ไปสู่ด่านนภาลัยแล้วหลุดพ้นออกไปได้อย่างสวยงามโอเคนะพอท่านไม่ใช้ปัญญาของสมองท่านก็จะงมงายพอจิตหยาบงมงายปั๊บมันทำให้จิตวิญญาณของท่านงมงายด้วยเช่นเชื่อไสยเวทเชื่ออวิชชาไปเชื่อเรื่องการสั่งจิตใต้สำนึกว่าสั่งรวยได้สั่งแล้วรับรองว่าไม่มีปัญหาตอนตายไปเราก็จบไม่มีปัญหาจิตวิญญาณจะเป็นไงช่างหัวแม่มันจิตหยาบจะเอาประโยชน์สุขในชาตินี้ตอนเป็นมนุษย์ก่อนอาจารย์ปริญญาอนุตตรธรรมมาจารย์แกพูดเพราะแกคงอิจฉาเนี่ยนะอิจฉาความรวยของฉันอิจฉาความสวยความรวยความหล่ออิจฉาความมีชื่อเสียงโด่งดังของฉันท่านที่มันเป็นภัยต่อตัวท่านเองในบ้านปลายมันไม่เกิดภัยในวันนี้หรอกแต่มันเป็นการสร้างภัยสะสมเคยได้ยินคำว่าตายผ่อนส่งไหมครับจุดจบมันไม่ดีอยู่แล้วครับนะเขาเรียกอะไรรักสนุกจะทุกข์ถนัดแน่มันเป็นอย่างนั้นนะคนโบราณเขาเตือนไว้อ้าวนะประการต่อมาจิตหยาบหลงเงามายาทำไมต้องตกจิตวิญญาณทำไมต้องตกนรกเพราะชาตินี้เกิดมาจิตหยาบหลงเงามายาอะไรคือเงามายาคำว่าเงามายานี่มันของจริงหรือเปล่าครับพี่น้องมันของไม่จริงอ่ะยังไงแค่ว่าจิตหยาบถูกหลอกหลอกตัวเองให้เชื่อว่าไอ้เงามายาที่เห็นนั่นคือของจริงครับประการที่หนึ่งยึดมายานึกว่าเป็นแก่นแท้ยึดเอาเงามายานึกว่าเป็นแก่นแท้ไม่ว่าเงามายานั้นจะเป็นเหตุการณ์เป็นสถานการณ์เป็นชะตาชีวิตเป็นชะตากรรมที่ตัวเองต้องเผชิญทุกอย่างตัวเองถือเป็นเรื่องจริงทั้งหมดทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นเงานะบางอย่างมันเป็นเงาจากอดีตชาติเราเคยทำสิ่งใดไว้ชาตินี้มาเราก็ต้องเจอกับสิ่งที่เราเคยทำนั้นนี่แสดงว่าไอ้ชีวิตเนี้ยที่เราเจอสิ่งที่เราเจอสถานการณ์ปัจจุบันหรือไอ้หมอเนี่ยนะหรือเหตุการณ์นี้เรื่องราวเนี้ยถ้ามันเป็นผลมาจากอดีตชาติมันมาเพื่อที่จะให้เราได้เผชิญและได้มีโอกาสใช้โอกาสใหม่นี้ในการเกิดมาในภพชาติใหม่ได้เรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาเรียนรู้ที่จะใช้ความรักและก็เรียนรู้ที่จะใช้วิธีการในการตัดสินใจให้ถูกต้องซึ่งใหม่นี่แสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องจริงคนโบราณเขาจึงสอนลูกหลานว่าชีวิตนี้คือละครโลกนี้คือละครแต่เขาอธิบายท่านไม่ได้ว่าทำไมมันคือละครก็เพราะมันเป็นเงามายาถ้าเป็นภพชาติแรกที่ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์สิ่งที่ท่านเจอในชีวิตประจำวันไม่ว่าบุคคลเหตุการณ์สถานที่สถานการณ์ปรากฏการณ์หรืออะไรก็ตามมันล้วนเป็นแผนการที่จิตวิญญาณของท่านเขียนมาเองทั้งนั้นเพื่อให้ตัวเองตอนมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนสองมิติได้เผชิญกับเหตุการณ์นั้นสถานการณ์นั้นบุคคลนั้นสิ่งแวดล้อมนั้นเพื่อจะทดสอบจิตสำนึกของตัวเองว่ารักได้ให้อภัยเป็นและไม่ก้าวล่วงเขากลับคืนไหมใช้รักได้ให้อภัยเป็นนี่ต้องใช้ปัญญาถ้าไม่ใช้ปัญญาแล้วเช่นคนทำตัวชั่วกับท่านเนี่ยท่านจะรักคนชั่วท่านรักไม่ได้อยู่แล้วท่านต้องมองเห็นคนชั่วหรือความชั่วนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณค่าต่อตัวท่านท่านถึงจะแปลความหมายมาเป็นความรักไอ้คนที่ทำชั่วกับท่านได้นั่นแปลว่าท่านต้องใช้ปัญญาใช่หรือไม่ใช่ล่ะ
ท่านไปนึกว่ามันเป็นเรื่องจริงพอชีวิตของท่านเนี่ยเจอแต่ปัญหาเยอะแยะมากมายท่านจะหนีทุกข์ละเพราะว่าความทุกข์ทำให้กูมีปัญหากูเลยจะขอออกบวชกูจะขอเข้าป่าปลีกวิเวกกูเกลียดกลัวความทุกข์หนีความทุกข์ทั้งที่จริงๆแล้วมันคือมายาไม่มีปัญหาไหนในชีวิตของท่านหรอกที่จิตวิญญาณของท่านสร้างไว้ให้และท่านได้เผชิญที่จะแก้ปัญหาไม่ได้หรือจะหาทางออกไม่ได้ไม่ว่าปัญหาโลกแตกหรอกบางคนไปสร้างปัญหาให้มันน่ากลัวไก่กับไข่อันไหนเกิดก่อนกันไก่กับไข่อันไหนเกิดก่อนกันมันเสือกบอกว่าปัญหาโลกแตกเราทูลถามพระบิดาซึ่งเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงพระสวนแล้วตอบว่าแล้วถามว่าถ้าไม่มีแม่ไก่อะไอ้ไข่มันออกมาไหมเนี่ยมันจะมีไข่ออกมาได้ไหมถ้าไม่มีแม่ไก่อะตรรกะหรือเหตุผลใช้สมองซีกซ้ายเท่านั้นนั่นแสดงว่าถ้าไม่มีแม่ไก่ไข่มันก็ไม่มีมันแสดงว่าไข่กับไก่ไหนเกิดก่อนก็ต้องเป็นแม่ไก่เกิดมาก่อนถึงจะมีไข่ไข่มันก็เกิดทีหลังไก่ก็แค่นี้เองไปทำให้มันยุ่งไปทำให้มันยากนี่คือสัจธรรมไม่มีหรอกที่จะมีไข่ใบแรกเกิดขึ้นบนโลกโดยไม่มีแม่ไก่พระบิดาถึงแม้ทรงเป็นพระผู้สร้างพระก็ทรงมีเหตุผลกลัวลูกจะสับสนใช่ไหมท่านเป็นลูกของพ่อแม่ถ้าไม่มีพ่อแม่ท่านจะเกิดปุ๊ดออกมาแล้วเป็นลูกได้ไหมเกิดมาเองโดยไม่มีพ่อแม่ได้ไหมเหมือนไข่ฟองที่คุยกันว่าปัญหาโลกแตกเป็นปัญหาที่ชวนสติแตกมากกว่าถ้าคิดมากเกินโอเคยึดมายานึกว่าเป็นแก่นแท้ก็เลยเครียดปัญหาที่เจอถือว่าเป็นเรื่องจริงจังหมดปัญหาชีวิตแทนที่จะเข้าใจมันคือเงาของอดีตชาติมายาแปลว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นวางแผนสร้างขึ้นไม่ว่าจะสร้างขึ้นโดยจงใจหรือสร้างขึ้นบายฟลุกเพราะไม่รู้ว่าจิตหยาบมีอำนาจที่จะสร้างบทละครให้กับตัวเองได้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีคำตอบและจะต้องตอบให้ถูกต้องซึ่งจะตอบถูกต้องได้ก็คือใช้ความรักกับใช้ปัญญาก็สองสิ่งนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นไม่ได้ยากอะไรเลยและนี่ทุรนทุรายหนีตายหนีทุกข์กันใหญ่ไม่อยากเป็นมนุษย์นะใครเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าซวยใครมีความสุขกับสนุกสนานกับการเป็นมนุษย์แสดงว่าไอ้หมอนี่หลงทุกข์ไม่เข้าใจความทุกข์ คิดผิดพี่น้องครับประการที่2จิตหยาบหลงเงามายาเพราะคิดว่าแก่นแท้เป็นสิ่งที่งมงายพวกนี้คือพวกไหนด้วยพวกที่ปฏิเสธการมีอยู่จริงของจิตวิญญาณพอใครพูดเรื่องจิตวิญญาณมันบอกว่าไอ้นี่เพ้อเจ้อใครพูดเรื่องจิตวิญญาณแปลว่าไอ้นี่ไร้สาระอาจารย์ปริญญาอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมาพูดเรื่องจิตวิญญาณเป็นตุเป็นตะเนี่ยแล้วสื่อสอนความรู้เรื่องจิตวิญญาณมาแล้วด้วยว่าจิตวิญญาณเนี่ยเป็นรูปธรรมทางพลังงานมาจากไหนเป็นยังไงรูปธรรมรูปลักษณ์เป็นไรมายาเป็นไงสอนไปหมดแล้วมันบอกว่าไอ้นี่เพ้อเจ้อจิตวิญญาณไม่มีจริงหรอกมันเป็นสิ่งสมมติบางคนคิดอย่างนั้นคิดว่าแก่นแท้เป็นสิ่งที่งมงายมันกูจะทำไงก็ได้กูไม่ต้องไปสนใจหรอกจิตวิญญาณไม่มีจริงทีนี้ล่ะพอตายไปแล้วปั๊บจิตวิญญาณเลยซวยเลยเพราะไอ้จิตหยาบมันบ้าอำนาจมันไม่เคยแคร์ว่าทำแล้วมันจะมีผลกระทบต่อจิตวิญญาณของตัวเองทั้งดีและชั่วมันเลยสร้างปัญหาให้กับจิตวิญญาณต้องหลงมิติก็เลยตายแล้วจิตวิญญาณก็เลยต้องไปลงนรกใช่ไหมพี่น้องครับประการที่3จิตหยาบหลงเงามายาเลยทำให้จิตวิญญาณต้องตกนรกเพราะจิตหยาบตกเป็นทาสของสิ่งเร้าจิตหยาบตกเป็นทาสของสิ่งเร้าครับพี่น้องครับพระบิดาจึงต้องสอนท่านทั้งหลายให้ครองลูกแก้วลูกหนึ่งคือมหาสติ ถ้าครองมหาสติได้ท่านจะสามารถที่จะมีอำนาจเหนือสิ่งเร้าทั้งปวงแล้วยังไม่พอท่านจะสามารถเข้าถึงความรู้ความรักและความคิดได้อย่างดีด้วยแต่ที่ผ่านมาจิตหยาบของท่านตกเป็นทาสของสิ่งเร้าเพราะขาดมหาสติไม่รู้สติไม่มีสติไม่ใช้สติท่านตกเป็นทาสของสิ่งเร้าเลยทำให้จิตหยาบของท่านสั่นสะเทือนในย่านความถี่ต่ำก็คือโลภโทสะโมหะราคะวิตกจริตกังวลอะไรพวกนี้อิจฉาริษยาอะไรพวกนี้จิตหยาบของท่านสั่นสะเทือนดาริกรีด้วยความถี่ต่ำแบบนี้แน่นอนเขย่าจิตวิญญาณตัวเองในทางต่ำถ่วงรั้งจากความถี่สูงนะคือรักบริสุทธิ์ที่จิตวิญญาณมีคุณสมบัติก็กลายมาเป็นผู้มีจิตวิญญาณที่ไฟต่ำเพราะจิตหยาบพาไฟต่ำมันเมื่อมันเสื่อม
มันเสียสมดุลตายแล้วจิตวิญญาณก็ต้องถูกส่งถูกหามส่งโรงพยาบาลก็มีพยายมให้นายนิรบาลนะอย่างน้อยๆ2คนนะนุ่งผ้าหยักรั้งมีเขี้ยวยาวๆตาโตๆตัวดำๆแน่ถือหอกถือแหลมถือหอกแหลมดาบมาหิ้วปีกจิตวิญญาณที่ตายแล้วแล้วหลงมิตินะไปนรกมาหิ้วไปมาพาไปพาไปรักษามาหิ้วนี่คือมาหามตกเป็นทาสของสิ่งแล้วมันถ้าท่านไม่ต้องการให้จิตวิญญาณของท่านตกนรกจำไว้ครับอย่าตกเป็นทาสของสิ่งแล้วสิ่งแล้วคือรูปรสกลิ่นเสียงนะพฤติกรรมของคนรอบข้างเหตุการณ์สถานการณ์อย่าไปสั่นไหวตามมันให้ใช้ความรักใช้ความรู้และใช้ปัญญา3อย่างเข้าจัดการกับสถานการณ์เหล่านั้นว่าแต่ว่าสถานการณ์นั้นต้องการความรักก็ใช้ความรักจัดการ ต้องการความรู้ก็ใช้ความรู้เข้าไปจัดการต้องการปัญญาต้องการความคิดความฉลาดของสมองก็ใช้ปัญญาความคิดของสมองเข้าไปจัดการท่านต้องค้นพบทางออกและมีคำตอบถ้าท่านฝึกตัวเองเป็นอย่างนี้ในชีวิตประจำวันจิตวิญญาณของท่านมีความสุขไม่ใช่เศร้าหมองครับเพราะเขาไม่ต้องตกนรกเขาไม่ต้องตกนรกเลยโรงพยาบาลบางคนตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เข้าโรงพยาบาลเลยเพราะร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีเพราะดูแลตัวเองดีแต่ส่วนมากเนี่ยมันมีส่วนน้อยเท่านั้นที่ต้องเข้าเอ้ยไม่ใช่ส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลถูกไหมบางคนแข็งแรงมากอายุยืนจนตายอ่ะจนวันตายก็ยังแข็งแรงอยู่เลยนะมีความสุขกับสุขภาพที่ดีสุขภาวะทางจิตที่ดีเป็นอย่างนั้น ประการที่5เข้าใจนะประการที่6พี่น้องทำไมต้องตกนรกประการที่6 เพราะจิตหยาบยึดติดกับอัตตาอัตตานี่เป็นอย่างของใครนะอัตตาของกูอัตตาตัวกูเนี่ยเพราะว่ายึดว่าร่างกายนี้เป็นของกูพอจิตหยาบยึดว่าร่างกายนี้หรือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี้เป็นของกูหรือเป็นของตนมันก็จะใช้สิทธิ์จิตหยาบจะใช้สิทธิ์ทำอะไรเพื่อความสุขทำอะไรเพื่อความสะดวกทำอะไรเพื่อความสบายของเครื่องยนต์แห่งกรรมของกูแต่ไม่เคยที่จะมีการฉุกคิดว่าตนเองจะต้องคิดต้องพูดต้องทำเพื่อสร้างความสุขสร้างความสงบสร้างความสมดุลให้กับแก่นแท้คือจิตวิญญาณของตนเองด้วยของตนเองด้วยไม่เคยคิดเมื่อไม่เคยคิดไอ้สิ่งที่ทำให้เพื่อสนองจิตหยาบกับกายหยาบเช่นชอบเครื่องหอมชอบการแต่งกายอันนี้สิ่งสมมุตินะชอบเครื่องหอมชอบการแต่งกายชอบแสงสีเสียงแล้วก็หลงเคลิ้มไปกับสิ่งเหล่านั้นนั่นหารู้ไหมว่านั่นคือยาพิษที่จิตวิญญาณไม่ต้องการเพราะความหลงความงมงายเนี่ยเป็นคลื่นความถี่ต่ำมันพาให้จิตวิญญาณสั่นสะเทือนไปในทางต่ำลงทั้งนั้นเห็นไหมครับเพราะว่าสุขกายสบายใจสบายหูสบายตาสุขตาสุขหูสุขใจทำเพื่อกายหยาบของตัวเองนี่คือยึดติดอัตตาก็เลยขยันทำเพื่อตัวเองไม่ได้สนใจจิตวิญญาณประการที่สองยึดการทำทุกสิ่งเพื่อสนองตนเวลาจะทำอะไรก็ตามจะเอาความต้องการของจิตหยาบเองและกายหยาบเป็นตัวตั้งนี่เวลาจะคิดจะพูดจะทำสิ่งใดก็ตามจะยึดเอาตัวเองเป็นตัวตั้งแทนที่จะยึดเอามนุษย์คนอื่นหรือเพื่อนมนุษย์คนอื่นหรือยึดเอาโลกเป็นตัวตั้งมันสำนึกของการเป็นผู้ให้มันจึงไม่มีมีแต่การทำให้กับตัวเองเขาไม่ได้ว่าให้ครับเขาเรียกว่าเอาซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นคลื่นความถี่ต่ำขณะที่จิตวิญญาณมีคลื่นของความรักเพื่อการให้การให้นี่ไม่ได้หมายถึงให้ตัวเองครับให้ผู้อื่นจิตวิญญาณแบกความรักที่เป็นเชื้อเพลิงที่เข้มข้นจากนอกระบบเอกภพนำมามอบให้กับโลกไม่ใช่จิตวิญญาณเอามาให้กับตัวเองถ้าให้ตัวเองเขาเรียกเอาถ้าให้กับผู้อื่นเนี่ยเขาเรียกว่าให้นี่เหมือนกันครับจิตหยาบยึดติดอัตตาคือตัวกูของกูเนี่ยยึดการทำทุกสิ่งเพื่อสนองความต้องการของตนเองไอ้ความต้องการของตัวเองส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัณหามันจะเป็นกิเลสมันจะเป็นตัณหามันจะเป็นราคะทั้งนั้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของจิตที่สั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ต่ำ
มันก็จะไปทำให้จิตวิญญาณของท่านสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำตามไปด้วยเราบอกตั้งแต่สไลด์ต้นๆแล้วว่าจิตหยาบมีอิทธิพลต่อจิตวิญญาณของตนเองโดยตรงในทุกด้านที่ผ่านมาจิตวิญญาณต้องไปลงนรกไปแก้ไขไปรักษาก็เพราะว่าจิตหยาบไม่รู้เรื่องไม่รู้ความจริงในเรื่องนี้เข้าใจไหมประการที่3จิตหยาบยึดทุกสิ่งที่คิดว่าเป็นของตนไว้นอกจากไม่ได้ทำเพื่อให้กับคนอื่นแล้วคือทำเพื่อเอานะยังยึดทุกสิ่งที่ตัวเองเอาไว้ได้ครอบครองเอาไว้ได้หาเอาไว้ได้ยึดไว้อย่างมั่นคงไม่ยอมเสียสละไม่ยอมแบ่งปันให้กับคนอื่นเพราะคิดว่านี่คือของกูนี่คือของกูถ้ากูให้ไปแล้วกูเสียดายกูให้ไปแล้วเดี๋ยวกูก็หมดถ้าเราขยันหาและเรามีบุญบัญญาบารมีมากพอเราจะไปกลัวว่าเราจะมันจะหมดได้ไงถ้าเราขยันหาไปเรื่อยๆแล้วเรามีบุญบารมีมากพอเราต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองเวลาให้ก็ต้องฉลาดให้สิอย่าให้จนหมดตัวต้องแบ่งที่จะให้แต่ข้อ3ที่เราพูดถึงนี่ทำให้จิตวิญญาณหลงมิติก็แปลว่าไงงกโลภคือทำทุกสิ่งเพื่อตัวเองงกก็คือยึดติดทุกสิ่งที่เป็นของตัวเองเอาไว้หวงแหนไว้ไม่แบ่งปันให้กับใครคนโบราณบอกแม้แต่อุจจาระยังไม่ให้สุนัขรับประทานมันงกมันหวงขนาดนั้นเลยและจะไม่ให้จิตหยาบจะไม่เรียกว่าจิตหยาบยึดติดอัตตาจนทำให้จิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเองหลงมิติตามไปด้วยได้อย่างไรเพราะจิตหยาบมีอิทธิพลทั้งด้านลบและด้านบวกในทุกเรื่องทุกครั้งของการสั่นสะเทือนที่มีผลต่อจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเองเสมอ6ประการใหญ่ๆแล้วพี่น้องครับยังไม่จบนะครับเหตุผลที่พาจิตหยาบไอ้จิตหยาบพาจิตวิญญาณลงนรกข้อที่7จิตหยาบเป็นธาตุของกิเลส

จิตอย่าเป็นทาสของกิเลส1กิเลสที่ว่านี่สิ่งที่จิตอย่าเป็นจิตมนุษย์ตกเป็นทาสคนส่วนใหญ่คือเป็นทาสของความสุขซึ่งตะกี้เราพูดแล้วนะว่าจิตอย่าไปหลงมายาไปยึดเอาว่ามันเป็นแก่นแท้ความสุขนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นมายาแต่เป็นมายาที่เกิดขึ้นในจิตของตัวเองไม่ใช่มายาภายนอกที่ผ่านอายตนะภายนอกเป็นมายาที่เกิดขึ้นในอายตนะภายในคือจิตความสุขมันเป็นสิ่งที่ไม่มีจริงมันเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นที่จิตตัวเองน่ะสมมุติขึ้นว่าเมื่อสั่นสะเทือนเป็นแบบนี้แล้วตัวเองชอบตัวเองพอใจตัวเองไม่ปฏิเสธเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วในใจของฉันก็ไม่อยากจะให้มันหายไปนี่คือความสุขความพึงพอใจตกเป็นทาสของสิ่งนี้ซึ่งไอ้ความสุขที่มันไม่มีจริงเนี่ยเวลาจิตมันรู้สึกว่าสุขแล้วยึดติดกับมันเนี่ยเป็นทาสมันเนี่ยมันจะทำให้จิตปรุงแต่งความสุขที่อยู่ในจิตใจนั้นไปสู่การสั่นสะเทือนในคลื่นความถี่ต่ำในทางตัณหาในทางอารมณ์ที่เป็นขยะที่เป็นการสั่นเสือนหยาบๆต่อไปได้ความสวยก็เหมือนกันไม่ว่าผู้ชายก็ชอบความสวยความงามผู้หญิงก็เช่นกันก็ชอบความสวยความงามถ้าเราตกเป็นทาสความสวยความงามมันก็จะพาให้จิตของเราสั่นเสือนเป็นคลื่นความถี่ในทางต่ำลงไปเรื่อยๆเป็นธาตุความสุขก็อยากมีความสุขเป็นธาตุความสุขก็คือไม่อยากมีความทุกข์เป็นธาตุความสวยก็คืออยากได้ความสวยอยากมีคนสวยหรืออยากมีความสวยเป็นธาตุความสวยคือไม่อยากเจอความไม่สวยไม่อยากเป็นคนไม่สวยไม่อยากเจอคนไม่สวยล้วนเป็นคลื่นความถี่ต่ำวันๆนึงนี้ยึดกับความสวยไม่สวยความสุขไม่สุขและอีกอันนึงคือความสะดวกสบายยึดติดกับความสวยความสุขความสะดวกสบายความไม่สุขความไม่สวยความไม่สะดวกไม่สบายจิตเลยไม่มีที่ว่างที่จะให้กับความรักวันๆไม่มีที่ว่างให้ความรักแสดงว่าจิตหยาบเป็นเหตุให้จิตวิญญาณสั่นสะเทือนในทางความถี่ต่ำก็ต้องลงนรกอีกอ่ะเพราะปกติจิตวิญญาณมีคุณสมบัติคือสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกเป็นความถี่สูงทางด้านบวกไม่ใช่ความถี่แบบสุขสวยสะดวกสบายไม่ใช่แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นคารวาสก็ตามไม่จำเป็นต้องไปนั่งบวชอ่ะยังติดความสุขความสวยความสะดวกสบายเท่าที่เราบอกว่ามันคือมายามันคือสิ่งสมมุติที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านอะไรที่ท่านชอบท่านบอกว่าสุขอะไรที่ท่านชอบท่านบอกว่าสวยอะไรที่ท่านชอบท่านบอกสะดวกสบายแต่อะไรที่ท่านไม่ชอบก็คือไม่สุขไม่ชอบคือไม่สวยไม่ชอบคือไม่สะดวกไม่สบายเป็นสิ่งสมมุติขึ้นในจิตของท่านทั้งนั้นถ้าท่านเจอสิ่งที่สวยและท่านเฉยๆท่านเจอสิ่งที่ท่านไม่ที่ฉันเห็นแล้วไม่สวยก็เฉยๆเพราะสวยหรือไม่สวยท่านไปเรียนรู้มันไปรับรู้มันมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับท่านถามว่าในความสวยอ่ะมีประโยชน์ไหมในความสวยในความเป็นคนสวยอ่ะมันมีประโยชน์อย่างอื่นแฝงอยู่ในความสวยนั้นไหมถ้าไม่มีแค่ความสวยเดี๋ยวมันก็เสื่อมไปยึดติดกับมันก็หลงใช่ไหมมันถ้าเราข้ามผ่านตรงนี้ได้จิตของเราก็จะสงบเพราะจิตเราสงบไม่สั่นสะเทือนเป็นบวกหรือเป็นลบนะคือสงบมันจะเป็นบวกความถี่สูงความสะดวกสบายเหมือนกันถ้าเราไม่ไปติดสะดวกสบายถ้าเราบอกว่าขณะนี้คนอื่นว่าไม่สะดวกแต่เราบอกว่าเราสะดวกสถานการณ์แบบที่เราเผชิญคนอื่นบอกว่าไม่สบายแต่กูบอกว่ากูสบายปัญหามีไหมไม่มีเพราะเราไม่ยึดติด เราก็ทำตัวของเราตามปกติเห็นไหมฮะเพราะข้อ7เนี่ยเป็นเหตุให้จิตวิญญาณต้องตกนรกถ้าท่านไม่มี3ข้อย่อยนี้ท่านก็ไม่จำเป็นต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเสียเวลาแล้วอายุยืนด้วยเพราะถ้าจะต้องตกนรกมีข้อหามีเหตุที่มีสาเหตุที่ทำให้ต้องตกนรกเยอะมากเนี่ยเขาก็ต้องรีบเซตซีโร่คือให้ท่านตายเร็วครับเพื่ออะไรครับเพื่อรีบไปจัดการรักษาแก้ไขไม่งั้นจิตวิญญาณอาการหนักเกินไปตกนรกนานกว่าจะได้กลับมาเกิดทำงานภารกิจทางจิตวิญญาณบนโลกนี้ได้อีก
มันต้องตกนรกหมกไหมตกนรกนานเสียเวลาให้อยู่ต่อก็ยิ่งสร้างปัญหาให้กับจิตวิญญาณเยอะขึ้นเซตซีโร่มันคนสมัยนี้เหตุผลหนึ่งก็คือที่อายุสั้นลงเนี่ยก็เพราะเหตุผลเนี่ยครับอยู่ต่อไปก็ไร้ประโยชน์มีแต่สร้างปัญหาให้กับจิตวิญญาณของตัวเองไปเรื่อยๆสงสารจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นต้องมีอายุไขพอไม่รู้ความจริงกูก็อยากมีอายุยืนพอไม่รู้ความจริงกูตายแล้วกูไม่อยากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะเกิดมาเป็นมนุษย์โลกมันมีแต่ความทุกข์เพราะอยู่ไม่เป็นไงใช่ไหมเพราะเป็นมนุษย์ไม่เป็นเพราะอยู่ไม่เป็นท่านจึงหาความสุขสงบสะดวกสบายไปตามแบบของจิตหยาบกับกายหยาบแต่ความสุขสะดวกสบาย ความสวยงามทางจิตวิญญาณที่ท่านควรจะต้องปรารถนาและควรแสวงหากลับไม่แสวงหาโอเคไหม ประการที่8ทำไมต้องตกนรกเหตุผลก็เป็นเพราะว่าจิตหยาบของท่านเป็นธาตุของตัณหาเป็นธาตุกิเลสก็มีปัญหาเป็นธาตุตัณหาก็มีปัญหาเป็นธาตุของตัณหาตัณหามันเกี่ยวกับชีวิตติดกับความอยากทำอะไรด้วยความอยากความอยากเป็นคลื่นความถี่ต่ำโอเคไหมเป็นคลื่นความถี่ต่ำในจิตอะเมื่อมันเป็นคลื่นความถี่ต่ำมันจะไปเขย่าเปิดประตูมิติของจิตวิญญาณซึ่งต้องออกแรงเยอะแปลว่าต้องใช้คลื่นความถี่สูงคือคลื่นของความรักซึ่งเป็นด้านบวกเท่านั้นที่จะเขย่าและเปิดประตูมิติจิตวิญญาณออกมาให้มีอิสรภาพได้ถ้าชีวิตของท่านติดกับความอยากมันเป็นคลื่นความถี่ต่ำมันไม่มีแรงแค่แรงผลักเบาๆจิตวิญญาณก็ไม่สามารถที่จะออกมามีอิสรภาพตามต้องการได้เพียงแค่รับรู้แรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบเท่านั้นว่าสั่นเป็นความอยากอยู่จิตวิญญาณรู้ตลอดเวลาว่ามีจิตหยาบอยู่ข้างนอกทำหน้าที่แทนตัวเองอยู่แต่รู้ว่ามันยังเปิดประตูให้กูออกไปไม่ได้เพราะมันยังเหลวไหลมันยังโง่มันยังงมงายอยู่ครับเพราะว่าไม่มีครูคนไหนสอนมันสอนแต่เป็นภาษาต่างประเทศสอนแต่เป็นภาษาบาลีสันสกฤตแปลผิดแปลถูกแล้วก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเข้าใจแต่ไม่เข้าถึงบ้างสารพัดมันจึงมีปัญหามาตลอดเราจึงบอกท่านนะเราเสียสละเวลามาเกิดก่อนกำหนดแต่ก็มาทันพระบิดาพิพากษาโลกพอดีตอนนี้พระองค์พิพากษาโลกแล้วเราต้องรีบมาเพื่อสร้างสติทางวิญญาณให้กับท่านทั้งหลายที่กำลังติดตามชมและฟังพระโอวาทพระองค์สดๆอยู่ในขณะนี้เพื่อให้เกิดสติทางวิญญาณและถ้าไม่อยากไปชำระจิตวิญญาณตัวเองในนรกขณะยังเป็นมนุษย์อยู่หาจังหวะมาชำระจิตวิญญาณที่สถานธรรมจิตจักรวาลที่ภูกระต่ายกับเราซะเพราะเราถือมานรกมันล้นแล้วมันไม่ต้องรอตายไปนรกเพราะมันไม่มีโอกาสแล้วมาชำระถ้าต้องการจะเป็นผู้ได้รับความรอดรอดจากภัยพิบัติและหลุดพ้นไปสู่ยุคพลังงานใหม่ได้หรือจะหลุดพ้นนิพพานได้ให้ทันก่อนวันที่พระบิดาจะเปลี่ยนยุคนั่นต้องติดตามจิตจักรวาลนะครับมีมรรควิธีเดียวที่เป็นทางเลือกสุดท้ายไม่ใช่ทางเลือกอื่นเราก็บอกท่านว่าท่านมีบุญนะที่ได้หมุนมาเจอเราและเราก็มีบุญที่ได้สร้างกุศลสื่อพระโอวาทจากพระองค์แล้วให้ท่านได้สดับรับฟังและสั่นสะเทือนไปถึงจิตวิญญาณของท่านจิตหยาบของท่านอาจจะไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรแต่จิตวิญญาณของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนได้บางคนขณะที่ฟังสื่อพระโอวาทอยู่ในขณะนี้ท่านจะรู้สึกไหมว่าท่านสั่นสะเทือนจิตใจข้างในจนทั้งน้ำตาซึมแล้วร้องไห้โดยไม่รู้ว่ากูร้องเพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณร้องไห้ได้ฟังพระโอวาทพระสุรเสียงของพระองค์ที่สื่อผ่านเรามาเนี่ยจิตวิญญาณคุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้พระองค์ไม่เคยได้ยินสรรพเสียงของพระบิดามานานแล้วก็แปลกใจก็แทบช็อกเหมือนกันว่าเฮ้ยนี่เป็นพระสุรเสียงของพระบิดาพระผู้เป็นเจ้าของกูที่กูได้ยินตอนที่กูอยู่นอกระบบเอกภพนี่กูจำได้ว่ากูมาเกิดอยู่บนโลกและจิตหยาบมันขังกูอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยแล้วกูได้ยินพระสุรเสียงพระองค์ได้โอ้โหพระองค์ทรงมาเปิดมาโปรดลูกดีใจมากดีใจจนร้องไห้เพราะคิดว่าชาตินี้กูนะกลับบ้านไม่ได้แล้วตามพันธสัญญา6นะพระบิดาทรงเมตตาต่อลูกเสมอครับเพียงแต่จิตหยาบเท่านั้นที่เหลวไหลไม่รู้เรื่องเพราะถูกล้างสมองให้หลงผิดหลงทำหลงทางมาตลอดกว่าจะสร้างสำนึกทางวิญญาณเพื่อให้มันฟังและคิดตามพระโอวาทพระบิดาได้ไม่รู้จะทันเวลาที่พระบิดาจะเปลี่ยนยุคหรือเปล่าโอเคนะชีวิตติดความอยากประการที่2ชีวิตติดความไม่อยากทั้งอยากและไม่อยากเป็นคลื่นความถี่ต่ำท่านจึงอย่าทำบุญเพราะอยากทำบุญท่านจึงอย่าทำดีเพราะอยากทำดีและอยากได้ดีจงทำบุญหรือทำดีเพราะรู้ว่าการทำบุญนั้นเป็นสิ่งที่ดี
การทำดีเป็นสิ่งที่ดีดีทั้งตัวเองที่เป็นผู้กระทำและดีทั้งผู้ที่เขาได้เห็นเรากระทำและดีทั้งผู้ที่ถูกเรากระทำความดีนั้นดีด้วยกันทุกฝ่ายเมื่อมันดีเราก็ทำส่วนบุญกุศลที่มันเกิดขึ้นในมิติของจิตวิญญาณนั้นมันเป็นผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นทางแก่นแท้ซึ่งมันเกิดของมันอยู่แล้วเราไปห้ามไม่ให้มันเกิดไม่ได้ทำชั่วจิตวิญญาณก็ได้รับกรรมชั่วนั้นเราก็ไปห้ามมันไม่ได้ถ้าไม่อยากให้จิตวิญญาณรับกรรมชั่วก็อย่าทำชั่วถ้าปรารถนาจะให้จิตวิญญาณได้รับกรรมดีก็ทำแต่ความดีไม่ต้องไปหวังความดีงามนั้นทำดียังไงก็ได้ดีทำชั่วยังไงก็ได้ชั่วไปเสียเวลาไปมั่วอยู่กับมันทำไมไม่ต้องคิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันดีไหมทำแล้วมีความสุขไหมตัวเองมีความสุขไหมคนที่ถูกเรากระทำมีความสุขไหมคนที่เราเห็นกระทำความดีงามนั้นมีความสุขไหมถ้าทุกฝ่ายมีความสุขทำไปเลยทำไปเลยเนี่ยไม่ต้องไปฝันหรอกว่าจะได้กลับบ้านไหมเป็นสวรรค์มายาหรือเปล่าจิตวิญญาณของท่านเขารู้ดีว่าเขาควรจะไปไหนไม่ต้องไปกำหนดจิตวิญญาณของท่านมาจากพระเจ้าเพราะนั้นเวลาจะหลุดพ้นไปก็จะกลับไปหาพระเจ้าเองเขารู้จิตหยาบไม่ต้องไปเผือกนะทำหน้าที่ของจิตหยาบให้ดีที่สุดเถอะนะไอ้นี่ดันทะลึ่งไปตั้งรหัสว่าตายแล้วจะขอไปขึ้นสวรรค์ไปอยู่ชั้นนั้นชั้นนี้ดาวดึงพระจันทร์ดึงหรือสุริยะดึงไม่รู้นะกี่ดึงไม่ทราบนะหลายชั้นนะก็ไปตั้งรหัสตรงนั้นซ้อนจิตวิญญาณเข้ามันก็เลยสับสนกันไปใหญ่นะครับนะเนี่ยความสับสนในประการที่สามชีวิตจะติดลังเลสับสนลังเลสับสนความลังเลสับสนเนี่ยคลื่นจิตของท่านก็สั่นสะเทือนไปในด้านลบเพราะมันจะต้องเลือกเอาทางหนึ่งครับจะไปที่ต่อมไทมัสหรือจะไปที่ต่อมไฮโปทาลามัสเป็นต่อมใต้สมองของท่านนะครับจิตของท่านเนี่ยถ้าต่อมไพเนียลสั่นสะเทือนเป็นลบคลื่นจิตของการสั่นสะเทือนเป็นลบมันจะไปกระตุ้นให้ต่อมไฮโปทาลามัสสั่นสะเทือนตามมันคนที่โลภะโทสะโมหะและจิตหยาบหนายะกระด้างต่อมไฮโตพัทขอโทษต่อมไฮโปทาลามัสจะทำงานจนบวมนะส่วนต่อมทาลามัสนั้นจะสั่นสะเทือนก็ต่อเมื่อจิตหยาบคือต่อมไพเนียลหรือไพเนียลแกลนมีการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงทางด้านบวกถ้ามันเป็นบวกทาลามัสจะสั่นสะเทือนตามไฮโปทาลามัสจะไม่สั่นสะเทือนเพราะมันเป็นคลื่นความถี่ที่สูงเกินกว่าไฮโปทาลามัสจะรับรู้แต่ถ้าสั่นสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะในกิเลสตัณหาทั้งหลายเนี่ยนะทาลามัสจะไม่รับรู้แรงสั่นสะเทือนเพราะมันเป็นคลื่นความถี่ต่ำไอตัวที่รับรู้คลื่นความถี่ต่ำคือไฮโปทาลามัสนี่ที่เราพูดคือต่อมไร้ท่อเป็นกระบวนการทางจิตของมนุษย์ซึ่งเป็นการสั่นสะเทือนในสองมิตินะเพราะฉะนั้นถ้าท่านลังเลว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดีจะอยากหรือไม่อยากนะจะเอาไงดีวะหรือจะไม่เอาไงอะไรเงี้ยนะมันจะไปทางลบเลยครับจิตวิญญาณของท่านก็จะได้รับกรรมนั้นด้วยการสั่นสะเทือนไปทางลบในลักษณะของการหลงมิติพี่น้องครับเราพูดถึงเรื่องจิตหยาบจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงภาพมายาต่อไปนี้ที่เราจะให้ท่านชมเป็นสิ่งสมมติครับพี่น้องครับนี่คือลักษณะของคลื่นความถี่ต่ำเนี่ยคลื่นความถี่ต่ำคลื่นมันจะยึกยือยึกยือขึ้นขึ้นลงลงสูงสูงต่ำต่ำเห็นชัดเจนนี่คือคลื่นความถี่ต่ำโลภะโทสะโมหะราคะวิตกกังวลวิตกจริตสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในอารมณ์รู้สึกและการนึกคิดหยาบหยาบของจิตหยาบของท่านคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนของจิตมันจะเป็นแบบนี้ถ้ามันวิ่งอยู่ในท่อมันก็จะเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าเคมีแต่ตอนเกิดแรกๆที่ต่อมไร้ท่อเนี่ยมันจะเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กพี่น้องครับมันไม่ต้องอาศัยวิ่งไปตามท่อมันอาศัยเป็นคลื่นไฟฟ้าจากต่อมหนึ่งมันจะไปสั่นสะเทือนอีกต่อมหนึ่งเป็นกระบวนการหรือเป็นระบบตามที่พระบิดาทรงติดตั้งไว้ตะกี้ที่เราบอกนะจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นลบไพเนียลสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ลบไฮโปทาลามัสจะเป็นต่อมต่อไปที่สั่นสะเทือนตามพอไฮโปทาลามัสสั่นสะเทือนตามแล้วมันก็จะไปหาคอร์พัสคอลอสซัมเพื่อให้คอร์พัสคอลอสซัมสั่นสะเทือนและผลิตสร้างประจุไฟฟ้าขึ้นมาเป็นคุณสมบัติของคลื่นจิตนั้นว่ามันเป็นลบหรือเป็นบวกก่อนที่จะไปสู่เทรเนียมเทรเนียมก็คือเครื่องขยายคลื่นสัญญาณให้เข้มข้นขึ้นก่อนที่จะไปถึงต่อมพิทูอิทารีต่อมพิทูอิทารีก็จะรับรู้แรงสั่นสะเทือนแล้วเปลี่ยนคลื่นความถี่ทั้งไฟฟ้า
เคมีที่อาศัยขอโทษที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่ไม่ต้องอาศัยท่อ pituitary ก็จะเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าจากระบบคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่ไม่ต้องอาศัยสายสัญญาณหรือสายประสาทก็เปลี่ยนไปเป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีคือมีเส้นใยสายประสาทเชื่อมโยงไปสู่สมองซีกซ้ายหรือเชื่อมโยงไปสู่สมองซีกขวานะพี่เพลียเดียนนะกับจิตวิญญาณจะคอยควบคุมดูแลกระบวนการนี้วันหน้าเราจะมาเล่าให้ท่านฟังว่ากระบวนการทางจิตตะปัญญากระบวนการ2มิติของจิตวิญญาณของท่านกับจิตหยาบและกายหยาบของท่านมันทำงานร่วมกันอย่างไรวันหน้าจะมาสื่อพระโอวาทกับพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างกายหยาบเนี้ยร่วมกับพี่พีเรเดียนพี่อาร์คชอเรียนมาเล่าความจริงให้ท่านฟังเพื่อเป็นองค์ความรู้คู่โลกเนี่ยเป็นความรู้ที่ท่านควรเรียนรู้ไม่ใช่ทุกวันเนี้ยมานั่งศึกษาเรียนรู้สารจากจักรวาลสารจากเอเลียนส์ไม่มีใครช่วยท่านได้หรอกโลกนี้เป็นของมนุษย์เสรีไม่ใช่ของเอเลียนส์นะเอเลียนเขามีหน้าที่ให้กำลังใจช่วยอะไรไม่ได้โลกนี้ไม่ใช่โลกของเอเลียนไม่ว่าใครมันจะมาอวดอ้างว่าจะช่วยเหลือมนุษย์อย่างท่านได้ท่านต้องช่วยตัวท่านเองไม่ใช่ให้พวกเขามาช่วยพวกเขาถึงเวลาโดนชำระเองช่วยตัวเองได้เปล่ามีปัญญาเปล่านะการเผือกหรือการเสือกในจักรวาลเนี่ยมันเป็นข้อหาที่ยิ่งใหญ่และร้ายแรงมากนะครับยิ่งใหญ่และร้ายแรงกว่ามนุษย์โลกอีกมนุษย์โลกไปเสือกเรื่องชาวบ้านมีแต่เขาด่าเอาเท่านั้นว่าเสือกแล้วก็ประจานให้เราอับอายว่าเราไปเสือกเรื่องของเขาแต่ในจักรวาลเนี่ยการเสือกการสอดการแสการแทรกถือเป็นความผิดอย่างมหันต์ทูตสวรรค์เขาจะจัดการเล่นงานท่านจำไว้ครับทุกวันนี้เราถึงไม่พูดเรื่องพวกนี้เรื่องของเขาใครอยากจะทำบาปทำชั่วทำกรรมเดี๋ยวก็ต้องได้รับกรรมเองเรามีหน้าที่มาช่วยพวกท่านที่เป็นมนุษย์เพื่อชวนให้ท่านได้ช่วยตัวเองอย่างเต็มสามารถทำให้ท่านประกาศความรอดทำให้ท่านพิพากษาจิตวิญญาณของตัวท่านเองให้ได้รับความรอดได้หรือจะพิพากษาให้ไปไม่รอดให้รอดแรกก็อยู่ที่ตัวท่านสิ่งที่ท่านเห็นบนจอคือคลื่นความถี่ต่ำนี่เป็นภาพสมมุติเมื่อมันเป็น ขออภัยเมื่อมันเป็นคลื่นความถี่ต่ำนะเมื่อมันเป็นคลื่นความถี่ต่ำสิ่งที่มันจะมีผลต่อเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวท่านทั้งระบบก็คืออะไรครับ ท่านจะมิอาจใช้ปัญญาขั้นสูงสุดได้ปัญญาคือความฉลาดของสมองสองซีกถ้าท่านมัวแต่สั่นสะเทือนจิตเป็นโลภะโทสะโมหะเป็นกิเลสหนาเป็นตัณหาเยอะท่านจะไม่มีวันเข้าถึงความฉลาดทางปัญญาของสมองของท่านได้ท่านจะทำอะไรโง่ๆท่านจะตัดสินใจอะไรแบบโง่ๆสร้างสิ่งใหม่แต่เป็นสิ่งโง่ๆสร้างสิ่งที่ฉลาดไม่ได้เลยครับเพราะอะไรเพราะคลื่นจิตที่เป็นคลื่นความถี่ต่ำนั้นนอกจากมันจะไปเปิดประตูมิติให้จิตวิญญาณออกมาเอาเชื้อเพลิงที่แบกมามอบให้กับโลกให้กับเพื่อนมนุษย์ไม่ได้แล้วมันยังทำให้ท่านเนี่ยเข้าถึงการสั่นสะเทือนเส้นประสาทสมองใยประสาทเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กที่เข้มข้นทำให้เกิดอินเทลเลเจนซ์ก็คือทำให้เกิดภูมิปัญญาอันสูงส่งมันทำไม่ได้มันเหมือนกับท่านไปปลุกคนขี้เศร้าสมองเหมือนกับคนนอนหลับถ้าท่านจะปลุกให้สมองตื่นขึ้นมาใช้งานก็เหมือนกับท่านต้องออกแรงเขย่าไอ้คนที่มานอนขี้เศร้าสมองซีกซ้ายออกแรงไม่มากเท่าไหร่มันก็ตื่นใช่ไหมแค่ท่านมีอารมณ์รู้สึกนึกคิดคิดชั่วนึกชั่วสมองซีกซ้ายก็ทำงานตามแต่สมองซีกซ้ายเนี่ยจะไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าเฮ้ยนี่กำลังคิดชั่วกำลังคิดไม่ถูกต้องนะจะต้องหยุดการคิดสมองจะทำไม่ได้แต่ถ้าท่านเนี่ยมีจิตหยาบที่สั่นเซือนเป็นความถี่ด้านบวกสูงพอท่านจะมีสัมปชัญญะท่านมีสติคือคิดได้นึกได้รู้ว่ากำลังนึกชั่วคิดชั่วอยู่นะแต่ไม่มีสัมปชัญญะที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยที่คิดชั่วนี่ต้องหยุดคิดที่นึกชั่วอยู่ต้องหยุดนึกที่พูดชั่วอยู่ต้องหยุดพูดจิตความถี่ต่ำโลภะโทสะโมหะมันทำไม่ได้เมื่อมันทำไม่ได้เป็นไงครับจิตวิญญาณก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยก็พลอยสั่นสะเทือนตามจิตหยาบไฟต่ำไปด้วยมันแปลว่าอะไรจิตวิญญาณก็จะเป็นผู้มุทะลุเป็นผู้เจ้าอารมณ์ใช้แต่อารมณ์ใช้ปัญญาไม่เป็นเพราะจิตวิญญาณเองในตัวตนของจิตวิญญาณไม่มีสมองไม่มีปัญญาแต่ความฉลาดทางปัญญาของจิตวิญญาณจะได้มาจากคุณสมบัติที่จิตหยาบจะต้องใส่เข้าไปให้ประหนึ่งว่าจิตวิญญาณไม่มีสมองแต่ฉลาดได้เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะฉลาด
มันเหมือนเด็กอ่ะถ้ายังเด็กอยู่เนี่ยไร้เดียงสาฉลาดไม่รู้เท่าทันผู้ใหญ่ถูกผู้ใหญ่หลอกเด็กอ่ะไอ้เด็กที่หลอกผู้ใหญ่จะมีน้อยมากนอกจากผู้ใหญ่โง่ๆเท่านั้นใช่ไหมผู้ใหญ่ก็หลอกเด็กได้เพราะอะไรเพราะเด็กมันยังไม่ฉลาดจิตวิญญาณของท่านเหมือนกันไร้เดียงสาอยู่ข้างในจิตหยาบต้องใช้บทเรียนโลกเนี่ยสอนจิตวิญญาณให้ฉลาดพอจิตวิญญาณเนี่ยตายไปแล้วจึงจะพกพาความฉลาดทางจิตวิญญาณติดตัวไปด้วยเพราะเป็นคุณสมบัติด้านบวกที่ดีงามที่จิตหยาบถ่ายทอดให้แต่ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นยังไงนะครับใช้แต่อารมณ์ใช้แต่กิเลสหนาตัณหาเยอะจิตวิญญาณก็เลยซวยไปครับเข้าถึงการใช้ปัญญาสูงสุดไม่ได้แค่นั้นยังไม่พอยังเข้าถึงแก่นแท้ไม่ได้แปลว่าอะไรยังสั่นสะเทือนจิตวิญญาณตัวเองไม่ได้เหมือนเดิมด้วยคลื่นความถี่ต่ำนี่คือภาพที่เราต้องการเอามาบอกให้ท่านฟังได้เห็นภาพแล้วท่านจะได้จำได้ว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกำลังกล่าวอะไรกับพระบิดาให้ท่านฟังชัดเจนนะฮะประการต่อไปประการที่9มีสไลด์แทรก2ชิ้นทำให้เปลี่ยนบรรยากาศใช่ไหมมีแต่ตัวอักษรธรรมะนี้มาจากฟ้าแบ็คกราวด์ก็เลยเป็นฟ้าและมีก้อนเมฆให้ท่านเห็นดูแล้วสบายตาไหมดูแล้วนึกถึงบ้านไหมคิดถึงบ้านคิดถึงพระบิดาไหมพระองค์สื่อผ่านอากาศเนี่ยมาเนี่ยมายังสมองเราเพื่อจะถอดรหัสแล้วกล่าวให้ท่านฟังนี่ทั้งหมดที่เรากล่าวนี่คือความจริงเราไม่ได้มโนเองไม่ได้ไปอ่านตำราเล่มไหนแล้วมาพ่นมาพูดให้ท่านฟังหรอกเรากล่าวสดๆเราก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับพี่น้องทั้งหลายนี่แหละพระองค์สอนอะไรเราก็กล่าวเรื่องนั้นอ่ะข้อ9เหตุที่จิตวิญญาณของท่านต้องตกนรกประการที่9เพราะจิตหยาบตกเป็นทาสมารเพราะจิตหยาบตกเป็นทาสมารมารในที่นี้ไม่มีรูปนั่งหน้าตาเป็นแล้วเป็นมารภายในมารเนี่ยจะมี2ประเภทประเภทที่1คือมารภายนอกที่ท่านรับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสกับมารภายในที่มันเกิดขึ้นในจิตที่เป็นอายตนะภายในของท่านเองเกิดขึ้นที่ภายในอย่างแรกที่น่ากลัวที่สุดคือความโกรธยอมรับไหมครับว่าท่านก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นทาสของมารตัวนี้เมื่อมันก่อตัวขึ้นมาในจิตของท่านเมื่อไรท่านตกเป็นทาสของมันทันทีท่านยอมตามมันทันทีทำทุกสิ่งด้วยความโกรธนึกคิดทุกอย่างด้วยความโกรธพูดทุกอย่างด้วยความโกรธเมื่อความโกรธหรือมารนั้นมันเข้าประชิดติดอยู่ในหัวใจท่านท่านไม่เคยเอาชนะมารตัวนี้ได้เลยท่านตกเป็นทาสของมันตลอดถ้าท่านเป็นแบบนี้ท่านต้องคิดหาวิธีหรือฝึกฝนตนเองในการเอาชนะมารตัวนี้ให้ได้เพราะมารตัวนี้คือตัวแสบที่ทำให้จิตวิญญาณของท่านต้องตกนรกมารภายในไม่ต้องไปมองหาข้างนอกก็อีเวเนี่ยมันกวนตีนหนูอ่ะหนูเลยโกรธมารก็เลยเกิดขึ้นในจิตหนูมารเกิดขึ้นในจิตหนูคือความโกรธไอ้คนที่ยั่วยุหนูให้โกรธนั่นคือมันไม่ใช่มารมันก็คือมอม้าบรรยากาศนอนหนูมันคือครูนะส่วนที่อยู่ในใจกูเนี่ยคือมารตัวจริงพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งคนที่ทำไม่ดีกับท่านทำให้ท่านโกรธไม่ใช่มารแต่มันคือมันไอ้ตัวโกรธที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านมันคือมารภายในที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านเองเราจึงเคยกล่าวพระโอวาทพระองค์ให้ท่านฟังไว้ว่ามันคือครูคอรอเรือสระอูมันคือครูแต่ตัวกูนี่แหละมีจิตที่เป็นมารเพราะฉะนั้นถ้าจะกำจัดมารถ้าจะพิชิตมารไม่ใช่ไปจัดการมันไม่ใช่ไปจัดการมันที่ทำให้กูโกรธที่ทำให้มารเกิดในจิตใจกูต้องจัดการมารอยู่ที่ไหนกูต้องจัดการที่นั่นมารอยู่ที่ใจกูท่านจึงต้องจัดการที่จิตใจของตัวท่านเองไม่ใช่ไปจัดการที่มันที่ผ่านมาเป็นไงต้องเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมเพราะไปก่อกรรมกับมันนั่นแหละเพราะคิดว่ามันคือมารแต่ในจิตใจตัวเองไม่เคยเอาชนะมารไม่เคยพิชิตมารตัวจริงที่อยู่ในใจของตัวท่านเองเลยท่านจึงต้องก่อเวรเกี่ยวกรรมเวียนว่ายตายเกิดผลัดกันแก้แค้นผลัดกันทำร้ายแล้วก็หาที่จุดจบหาที่จบสิ้นไม่ได้พวกมัวแต่ต้องแก้ปัญหาแบบนี้จิตวิญญาณของท่านเลยไม่มีเวลาที่จะทำหน้าที่ของตัวเองที่อุตส่าห์มาเกิดเป็นมนุษย์เลยบางคนบอกให้จิตวิญญาณมาเกิด 60,000 ปีโลก1ยุค
โอ้ยพระบิดาให้มาเกิดนานเกินไปเห็นไหมครับตอนนี้ 6,800 ปีแล้วยังทำงานยังทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่อาสาพระบิดามายังไม่ได้เลยยังทำไม่สำเร็จเลยแล้วแถมยังกลับบ้านไม่ถูกคือหลุดพ้นนิพพานยังไม่ได้อีกต่างหากท่านเห็นไหม 6,800 ปีเข้าไปแล้วแต่ก่อนบอก 60,000 ปีโอ้ยหมูหมูใช่ไหมสบายให้เวลามาตั้งนานทำไมจะทำไม่ได้ทำไมจะทำไม่สำเร็จมีเวลาเรียนรู้ตั้งเยอะแยะแล้วเป็นไงตอนนี้เรียนรู้หรือเรียนรู้กันแน่เรียนรู้หรือเรียนรู้ครับนี่คือปัญหานะเอ้ามารตัวที่2คือความโลภมารตัวที่3คือความโง่พี่น้องครับหน้าที่ของจิตหยาบคือตัวท่านตั้งแต่วันนี้ครับอย่าโกรธอย่าโลภอย่างมงายนี่แค่ตัวอย่าง3ตัวอย่างนะเป็นหนังตัวอย่างจริงๆมันมีมากกว่านี้ซึ่งเป็นเหตุให้จิตวิญญาณของท่านหลงมิติแล้วต้องกลับไปต้องไปตกนรกหลงมิติแล้วต้องไปลงนรกน่ากลัวมั้ยเนี่ยโยมบาลนะเนี่ย เพื่อไปดัดจริตไปดัดสันดานของจิตวิญญาณที่ถูกจิตหยาบของท่านเนี่ยทําให้หลงมิติเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมนุษย์ไม่ใช่หน้าที่ของจิตวิญญาณที่ท่านจะต้องเรียนรู้ว่าเราจะไม่โกรธได้อย่างไรเราจะไม่โลภได้อย่างไรเราจะเป็นคนไม่งมงายเนี่ยได้อย่างไรท่านจึงต้องเรียนรู้นี่คือเหตุผลว่าทำไมครูหรือคนนำทางทั้งหลายคนนำทางที่พระบิดาอนุญาตให้เป็นคนนำทางนะไม่ใช่สมอ้างเองหรือสมมุติตัวเองหรือยกตัวเองว่าเป็นครูหรือเป็นผู้นำทางท่านจึงต้องศึกษาต้องเรียนรู้พูดง่ายๆครับต้องไปไงต้องดับโกรธด้วยการไม่โกรธแต่ถามว่าแล้วถ้าโกรธแล้วอ่ะจะดับความโกรธที่มันโกรธแล้วนี่ได้ยังไงยากใช่ไหมครับมรรควิถีของจิตจังหวะเราจึงสอน2 อย่างอย่างแรกคือเมื่อท่านโกรธแล้วท่านจะดับโกรธอย่างฉับพลันทันใดท่านจะดับได้อย่างไรเมื่อท่านโกรธแล้วซึ่งขาดสติแล้วใช่ไหมอย่างที่2ป้องกันระวังจิตของตนเองไม่ให้โกรธท่านต้องทำอย่างไรข้อ3เราแถมให้ลองคิดดูสิว่าปล่อยให้ตัวเองโกรธแล้วค่อยดับความโกรธกับป้องกันจิตตัวเองไม่ให้โกรธท่านจะเลือกเอาอย่างไหนต้องเลือกไม่ใช่โกรธแล้วค่อยดับความโกรธหรือป้องกันตัวเองไม่ให้โกรธใช้มันทั้งสองอย่างในชีวิตเราเลือกเอาอย่างเดียวประเสริฐที่สุดคือป้องกันไม่ให้เกิดความโกรธเห็นไหมถ้าเราไม่โกรธแปลว่าเราไม่ยึดอัตตาตัวกูของกูซึ่งสไลด์1ใน9แผ่นเนี้ยที่โชว์ที่ผ่านมาสอนท่านไว้แล้วนะถ้าจำไม่ได้เพราะฟังเพลินเดี๋ยวกลับไปย้อนฟังตั้งแต่ตอนต้นใหม่เพราะเราพูดแล้วสาระทั้งหลายยังอยู่น้องบุญธรรมไม่เททิ้งแน่นอนท่านไปย้อนทำย้อนคิดย้อนฟังย้อนเรียนรู้เป็นครูของตัวเองโดยใช้บันทึกเทปของเราที่จะตัดต่อให้ท่านง่ายและสะดวกก้อนละ10นาที20นาทีจะได้ไม่ต้องเปลืองเวลาในการนั่งศึกษามากจำมันทีละก้อนเข้าใจมันทีละก้อนแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วเอามาปฏิบัติในชีวิตจริงท่านจะเอาดีไม่ได้ในชาตินี้นิพพานไม่ได้ในชาตินี้ก็ให้มันรู้ไปโอเคไหมครับท่านจึงต้องมีหน้าที่อย่างมงายอย่าโลภอย่าโกรธ3สิ่งนี้ทำให้จิตวิญญาณท่านหลงมิติแล้วทำให้ท่านหลุดพ้นนิพพานไม่ได้และทำให้จิตวิญญาณของท่านก็ออกมาทำหน้าที่ไม่ได้และที่สุดก็คือจิตวิญญาณของท่านก็จะไม่มีฤทธิ์ไม่มีแรงที่จะดีตัวเองหลุดพ้นหนีแรงดึงดูดของโลกของจักรวาลกลับบ้านแดนสุญญตาบ้านเกิดเมืองนอนได้เพราะขาดพลังอำนาจเนื่องจากจิตหยาบทำเสื่อมตอนที่เป็นมนุษย์มารตะกี้เราบอกแล้วนะมีทั้งมารภายในก็คือเนี่ยโกรธโลภงมงายกับมารภายนอกมารภายนอกก็คือมันมารภายนอกทำให้เกิดมารภายในถามว่ามารภายนอกกับมารภายในอันไหนน่ากลัวที่สุดสิ่งที่น่ากลัวที่สุดต้องจัดการก่อนใช่หรือไม่พี่น้องครับเราถามท่านว่ามารภายนอกกับมารภายในใครกันที่เป็นเหตุให้จิตของท่านเป็นทุกข์คือไม่สุขไม่สงบมารภายในใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะจัดการอย่าไปเสียเวลาจัดการมารภายนอกคืออีเวนนั่นไอเวนนี่ท่านจัดการกับมารภายในเพราะมารภายในไม่ได้เกิดจากมารภายนอกยัดมารภายในเข้ามาใส่เราแต่มารภายในเราสร้างเราเนรมิตมันขึ้นมาเองเราทำร้ายจิตใจของตัวเราเองไม่ใช่ไอ้มารภายนอกหรือมันหรอกชัดเจนนะครับประการที่10จิตหยาบ
เป็นธาตุราคะ

จิตหยาบเป็นธาตุราคะจิตหยาบเป็นธาตุราคะราคะก็คืออะไร ติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนุ่มนุ่มสบายซักผ้าแล้วนุ่มสบายมือรูปไล้แล้วนุ่มสบายมือติดรูปรสกลิ่นเสียงติดอะไรติดใจนี่แสดงว่าจิตหยาบของท่านเป็นธาตุราคะเนี่ยที่ทำให้น้ำท่วมเนี่ยนะไม่ท่วมจนถึงตายแต่ท่วมแล้วให้ทุกข์ยากให้ลำบากท่วมแล้วใส่ชุดยาวๆสวยงามแบบชุดราตรีไม่ได้น้ำท่วมใส่กางเกงขายาวไม่ได้เพราะมันต้องอยู่ในน้ำก็ต้องนุ่งกางเกงขาสั้นนุ่งกางเกงขาสั้นก้มหน่อยก็เห็นตูดแล้วนะความสวยงามไม่มีแล้วเวลาอยู่ในน้ำก็ไม่รู้จะแต่งตัวไปอวดใครไม่รู้จะใส่น้ำหอมไปแค่ไหนที่จะดับกลิ่นเหม็นของน้ำเน่าที่มันท่วมขังอยู่นานได้ซื้อน้ำหอมราคาแพงๆยังไงก็ถูกกลิ่นน้ำเน่าที่มันขังอยู่เนี่ยหลบหมดเปลืองท่านก็เลยไม่รู้จะไปเสียเงินแต่งมันทำไมนี่ก็คือการดัดจริตดัดสันดานว่าถ้าเราไม่แต่งสวยไม่ติดรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยแต่งตัวกันสบายๆไม่ต้องสิ้นเปลืองไม่ต้องเหมือนกับเดินออกมาจากปกแฟชั่นไม่ต้องสั่นสะเทือนแล้วย้างเยื่องแล้วให้คนมองเนี่ยเวลาน้ำท่วมเนี่ยไม่มีใครเข้ามามองความสวยความงามของเราแล้วเวลาน้ำท่วมท่านจะได้รู้ว่าความสวยความงามของท่านแต่งสวยแต่งงามไม่มีประโยชน์แล้วถามว่าตายไหมถ้าไม่ได้แต่งตัวไม่ได้ใส่เครื่องหอมตายไหมจมน้ำตายไม่มีอาหารไม่มีน้ำดื่มมาตายแต่ไม่ต้องแต่งหน้าทาปากไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องแต่งสวยตายไหมไม่ตายนี่คือสิ่งที่พระบิดาเมตตาให้น้ำมาท่วมเพื่อต้องการให้ปรับปรุงจิตใจตัวเองให้ละวางราคะจริตซะเพราะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คลื่นความถี่ต่ำและทำให้จิตวิญญาณตกต่ำต้องไปตกนรกเหมือนกันเพื่อไปแก้ไขปัญหาตรงราคะจริตจิตวิญญาณสันเซียนได้คลื่นเดียวคือความรักรักเพื่อให้ไม่ใช่รักเพื่อเอาด้วยนึกภาพบอกนะว่าทำไมเวลาชำระโลกจึงต้องมีน้ำท่วมนี่น้ำท่วมแล้วก็แรงนะแต่ถ้าชำระโลกจริงๆอ่ะตรงไหนท่วมมันไม่แรงหายมันไม่แห้งนะแล้วถ้าเราหาที่ใกล้เคียงไปบันดอนไปที่เกาะอยู่ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องอยู่ในน้ำนี่เขาเรียกว่าฝึกที่เป็นปลาหายใจด้วยปอดจะอยู่รอดได้ไม่ได้ก็ต้องฝึกละเพราะไม่มีที่ดอนให้ท่านไปคนตั้งเยอะยังไม่ตายอ่ะมันก็จะแย่งที่อยู่อาศัยกันใช่ไหมครับมันเราจะอยู่ยังไงที่จะอยู่ในน้ำแล้วไม่ตายอ่ะครับนั่นหมายถึงวันชำระโลกที่เป็นแผนปฏิบัติการจริงแต่ไอ้นี่เป็นบททดสอบเพื่อมาชำระจิตสำนึกชำระล้างราคะจริตก็เลยใช้น้ำมาล้างส่วนโทสะจริตนั้นใช้ไฟมาล้างใช้อากาศร้อนความแห้งแล้งมาล้างความแรงน้ำใจความไม่มีน้ำใจความโกรธโทสะจริตใช้ความร้อนมาเป็นบทเรียนมาเป็นบททดสอบทั้งนั้นจิตหยาบเป็นธาตุราคะต้องตกนรกนะจิตวิญญาณก็ตกนรกเพราะติดเครื่องประดับอาภรณ์เพราะติดเครื่องปรุงแต่งแต่งหน้าแต่งตัวสารพัดใน3ข้อนี้เรียกว่าเป็นธาตุราคะจริตไม่แต่งไม่ได้จะเป็นจะตายแล้วนะออกจากบ้านต้องทำหน้าทำตาทำปากเบี้ยวตาเขเพื่อจะแต่งหน้าให้งามอะไรพันเนี้ยนะก็เคยตัวแค่แต่งแต่พองามไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งวงเล็บแต่งแต่พองามแต่แต่งกายภายนอกพระบิดาไม่ว่าแต่งภายนอกแล้วท่านต้องแต่งใจท่านด้วยก่อนออกจากบ้านรู้ว่าออกจากบ้านเนี่ยจะต้องไปเจอคนที่ยั่วยุทำให้กูจิตตกเวลาออกจากบ้านถ้ารู้ว่าฝนจะตกก็เตรียมร่มไปใช่ไหมพอฝนตกปั๊บกางร่มกันฝนตัวไม่เปียกออกไปจากบ้านต้องเจอแดดร้อนกูก็ถือร่มอันใหญ่ๆไปกางร่มเพื่อเอาร่มมาบังแสงแดดร้อนๆเป็นการเตรียมตนก่อนออกจากบ้านเวลาออกจากบ้านไปทำงาน ท่านก็จะเจอฝนเปียกก็คือเจอคนบางคนทำให้ท่านต้องอึดอัดลำบากเพราะเปียกฝนก็คือทำให้อึดอัดลำบากต้องเจอคนที่สร้างเงื่อนไขท่านเป็นแบบนั้นหรือบางคนสร้างปัญหาทำให้ท่านทุกข์ใจร้อนใจเกิดโทสะจริตรุนแรงเหมือนกับเจอแสงอาทิตย์ร้อนๆท่านต้องออกจากบ้านไปท่านก็ต้องหาวิธีป้องกันตัวท่านเองคือเตรียมร่มไปก็แปลว่าเตรียมจิตใจของท่านไปจะต้องไม่แตกตื่นไม่ตกใจว่ากูไปทำงานในสังคมกูต้องเจอคนบางคนที่ทำตัวเฉอะแฉะทำให้กูเหนอะหนะหน้ารำคาญหน้ารำคาญนะฮะก็ทำยังไงอ่ะก็เอาร่มกลางก็คือป้องกันจิตตัวเองไว้ไม่ให้จิตตกขณะเดียวกันกูต้องเจอคนกวนซีนกูทำให้กูมีโทสะ
มีโกรธมีความโกรธเกิดขึ้นมี

มันได้ไหมเมื่อมันไม่ได้เราก็ต้องเอาร่มติดตัวไปครับเอาเครื่องป้องกันจิตใจของเราไปพระบิดาให้ไปสองดอกสองดวงเครื่องป้องกันจิตใจของท่านมีสองดวงคือดวงแก้วดวงแรกคือมหาสติดวงแก้วดวงที่สองคือปฏิญาณแห่งการหลุดพ้นหรือที่เดิมเราเรียกว่าปณิธานแห่งนิพพานพกติดตัวไปสิครับเหมือนกับพกร่มพอเจอฝนกางพอเจอแดดร้อนกางอยู่ท่ามกลางคนหมู่มากชักออกมากางเลยครับลูกแก้วทั้งสองลูกเอามาปกป้องตัวเองรับรองชีวิตท่านราบรื่นมีความสงบสุขนะประการที่11ที่จิตวิญญาณต้องตกนรกเพราะจิตหยาบเป็นไงรักไม่เป็นเจอคนที่ทำตัวไม่น่ารักเพื่อให้ท่านรักคนที่ไม่น่ารักให้ได้เพราะจิตหยาบท่านจะได้สั่นสะเทือนไปคลื่นความถี่ด้านบวกสูงมากเลยเพราะท่านจะรักคนที่ไม่น่ารักได้นะปกติเนี่ยมันจะสั่นเป็นความถี่ต่ำคือโกรธไม่พอใจนี่สั่นเซียนเป็นซึ่งคลื่นความถี่สูงคือรักมันได้ มันก็จะทำให้เข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองได้เปิดกุญแจเปิดได้จิตวิญญาณออกมามอบความรักให้กับเพื่อนมนุษย์ให้กับโลกได้ที่อุตส่าห์แบกขนมาถูกไหมและจิตวิญญาณก็จะสั่นเซียนเป็นคลื่นความถี่ปกติของตัวเองที่เป็นท่าแท้คือความรักเพื่อให้ปรากฏว่าจิตหยาบรักไม่เป็นครับอดทนอดกลั้นให้อภัยไม่ได้เหมือนที่เราฉายไว้ตอนต้นชั่วโมงในการสื่อพระโอวาทเสาร์นี้เรากล่าวกับท่านว่าไม่รู้จักอดทนไม่รู้จักอดกลั้นไม่รู้จักให้อภัยอดทนเพื่อตนเองอดกลั้นเพื่อคนอื่นและให้อภัยเพื่อกันและกันทำไม่ได้พอทำไม่ได้ปั๊บมันเป็นตรงกันข้ามโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทถูกหรือไม่โกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทจิตวิญญาณก็จะต้องสั่นสะเทือนตามเพราะจิตหยาบมีพลังอำนาจที่จะทำให้จิตวิญญาณสั่นสะเทือนตามด้านบวกก็ได้ด้านลบก็ได้เมื่อสั่นแบบเนี้ยไม่อดทนไม่อดกลั้นไม่ให้อภัยซ้ำๆซากๆจิตวิญญาณเสียจริตต้องถูกส่งไปลงนรกเพื่อดัดจริตคืนมาให้สั่นสะเทือนเป็นความรักตามคุณสมบัติเดิมแต่เพียงอย่างเดียวเหมือนเดิมนรกมันมีประโยชน์อย่างนี้ครับพี่น้องครับไปเกลียดไปกลัวนรกทำไมถ้าไม่อยากไปนรกก็ต้องทำตามที่เราสอนทำตามที่เราบอกถือเป็นคัมภีร์เลยครับจดใส่ฝ่ามือไว้เลยใส่สมุดโน้ตไว้ระหว่างที่กำลังจะใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยควักสมุดออกมาเปิดดูว่ากูกำลังผิดบาปอะไรไหมเนี่ยจิตวิญญาณกูจะเดือดร้อนอะไรจากจิตหยาบกูเองบ้างไหมถ้าท่านมีมหาสติแบบนี้จิตวิญญาณมีความสุขประการที่สองจิตหยาบรักไม่เป็นคำว่ารักในลักษณะนี้แปลว่าทำที่จิตของตัวเองอดทนอดต้านให้อภัยเนี่ยสั่นสะเทือนที่จิตสำฤทธิ์ผลที่กายอดทนอดกลั้นให้อภัยนะตามแบบอย่างที่องค์เยซูคริสต์เจ้าสอนและตามแบบอย่างที่จิตจักรวาลสื่อสอนผ่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมาในชาติเนี้ยอดทนอดกลั้นให้อภัยเนี่ยเริ่มที่จิตสำฤทธิ์ที่พฤติกรรมทางกายแปลว่าแสดงออกเพราะพวกเราเนี่ยมีบริบทในการดำเนินชีวิตเป็นคารวาสเป็นคฤหัสถ์ไม่ใช่นักบวชแต่ในประการที่2เนี่ยนักบวชเขาอยู่คนเดียวมันถ้าเขาจะสอบผ่านความรักไม่ทำให้จิตวิญญาณเขาเดือดร้อนร่อแร่เขาจะต้องสรรเสริญเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้ได้ถึงแม้ไม่มีใครมาสร้างเงื่อนไขในจิตใจให้เขาต้องเมตตาต้องกรุณาต้องมุทิตาอุเบกขาแต่จิตเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะสรรเสริญเองด้วยตัวเองให้ได้ซึ่งมันไม่ได้ง่ายใช่ไหมครับเพราะว่าไม่มีใครเป็นเงื่อนไขต้องเป็นเงื่อนไขสอนตัวเองเมตตาคืออะไรอยากช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์นั่นแสดงว่าจิตจะต้องมโนเองให้เห็นภาพของผู้คนในสังคมให้เห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มันอยู่กับความทุกข์ทั้งที่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ทุกข์อย่างที่ตัวเองเห็นก็ได้แต่เขากำลังอยู่ในระหว่างการเผชิญหน้ากับปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาของตัวเขาเองอยู่เขาเลยดูเหมือนกระวนกระวายดูเหมือนจะมีความทุกข์แต่ถ้าเขาแก้ปัญหาตรงนั้นจบได้เขาก็ไม่ทุกข์อย่างสัตว์ทั้งหลายเห็นป่ะครับเขามีความทุกข์ที่ไหนครับตากแดดตากฝนวัวควายไถนาอยู่กลางทุ่งเจ้าของหลบไปอยู่ในขนํานาแต่ทั้งวัวทั้งควายอยู่กลางทุ่งนาเจ้าของไปอยู่ในเถียงนาโดยเฉพาะควายผิวก็ดำผิววัตถุสีดำดูดความร้อนได้ดีกว่าวัตถุสีขาวนะควายยืนอยู่กลางแดดเปรี้ยงเลยไถนาทั้งวันร้อนพอเจ้าของไถนาร้อนก็หลบไปอยู่ในเถียงนาปล่อยให้ควายเนี่ยนะถูกควายอยู่กลางทุ่งนานะก็มีปลักควายมีโคลนเลนอยู่หน่อยให้ควายดับร้อนด้วยการกลิ้งเกลือกตัวเองไปมาเอาโคลนมาพอกตัวเองไว้เพื่อบดบังผิวหนังตัวเองที่มีสีดำดูดความร้อนจากแสงแดดได้ดีกว่าสีขาวว่างั้นนะถ้าควายก็ไม่อาทรเคี้ยวเอื้องไปเรื่อยเหมือนมีความสุขเขาไม่มีความทุกข์เขาอยู่งั้นนะเพราะเขายอมรับความจริงว่าเมื่อต้องไถนาอยู่กลางแดดกลาง

แห้งจะหลบแดดไปไหนอ่ะมันก็ต้องทนแดดต้องทนร้อนให้ได้ต้องอยู่กับความร้อนให้ได้มาถ้าจะควายเองไม่บอกว่าตัวเองทุกควายก็ไม่ทุกร้อนใช่ไหมกลิ้งไปกลิ้งมาเคี้ยวหญ้าไปพอเจ้าของหายร้อนแล้วจะออกมาจะชวนควายไถนาที่เหลือต่อควายก็ทำหน้าที่ของควายต่อไปก็เดินก้มหน้าก้มตาเดินควายไม่เคยบอกตัวเองว่ากูกำลังทุกข์แล้วมาหันมาขวิดเจ้าของว่ามึงยังหลบไปในเถียงนาได้ไว้กูตากแดดอยู่กับโคลนกับเลนแล้วกูยังไม่ทันไรยังร้อนยังเสือกมาใช้กูไถนาที่เหลือต่ออีกยังไม่มีควายตัวไหนเป็นแบบนั้นธรรมชาติของสัตว์เห็นไหมครับเขายอมรับความจริงในทุกสิ่งที่เขาเผชิญเมื่อเขาไม่บอกตัวเองว่าทุกข์เนี่ยเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่มนุษย์เรานะเจอความทุกข์หน่อยเดียวบอกว่าเมื่อมีปัญหาใหญ่จะหนีทุกข์หนีปัญหาไปจากโลกซะแล้วไม่ใช่นักสู้ที่แท้จริงใช่ไหมสู้ควายสู้วัวพวกนั้นไม่ได้นะและยังไปดูถูกว่าเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกนะฮะเนี่ยมนุษย์ก็เป็นอย่างเงี้ยนะอ่ะประการที่3จิตหยาบรักไม่เป็นนอกจากอดทนอดกลั้นให้อภัยนะในบทบาทของคารวาสไม่ได้หรือในบทบาทของนักบวชคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาฝึกจิตให้ถึงตรงนี้ไม่ได้ว่ามันยากมันต้องสร้างเงื่อนไขให้กับตัวเองพูดง่ายนั่งเล่นนิ้วตัวเองนะฮะไม่มีใครช่วย ก็ยังมีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันเสียสละก็ยังไม่ได้ฝึกฝนไม่รู้จักการแลกเปลี่ยนไม่ยอมแบ่งปันไม่รู้จักการเสียสละคือให้แล้วไม่เอาคืนให้แล้วโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่หวังสิ่งใดแลกเปลี่ยนเป็นการให้ที่สูงสุดคือเสียสละทั้งประโยชน์และความสุขของตัวเองที่มีอยู่พร้อมจะให้ให้แล้วไม่เอาคืนให้แล้วหมดเลยตัวเองไม่เหลือก็ไม่เป็นไรตัวเองจะมีความสุขที่ได้เสียสละให้อะไรแบบนี้ จิตหยาบเข้าถึงตรงนี้ไม่ได้ก็เข้าถึงจิตวิญญาณตัวเองไม่ได้และยังทำให้จิตวิญญาณของตัวเองเจ็บป่วยต้องไปลงนรกอีกประการที่12จิตหยาบทำดีแต่หวังสิ่งตอบแทนจิตหยาบทำความดีงามแต่หวังสิ่งตอบแทนพี่น้องครับมนุษย์เราเนี่ยถ้ายังทำความดีงามกับใครก็ตามเมื่อเห็นว่าตัวเองได้ประโยชน์นี่แสดงว่าไม่ได้ทำด้วยจิตสำนึกพลังอำนาจของจิตหยาบที่สั่นสะเทือนโดยไม่ได้กระทำผ่านจิตสำนึกมันจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำเป็นด้านบวกก็บวกต่ำๆหรืออาจจะลงมาเป็นความถี่หยาบๆทางด้านลบที่ไม่มีพลังอำนาจมากพอจะเปิดประตูมิติให้จิตวิญญาณออกมาทำหน้าที่ได้และยังทำให้จิตวิญญาณของท่านมีนิสัยใหม่มีคุณสมบัติใหม่คือมีคลื่นความถี่ที่สันเซนเป็นบวกที่ต่ำลงเขาเรียกว่าจิตวิญญาณเสื่อมต้องส่งไปลงนรกเพื่อ เอา รหัสที่ทำดีแต่หวังว่าตัวเองได้ประโยชน์แล้วค่อยทำนะเอารหัสตัวนี้ออกปรับจูนคลื่นความถี่ใหม่พูดง่ายๆจูนคลื่นความถี่ทางจิตวิญญาณใหม่เพื่อปรับให้มันคืนสู่ความสมดุล นั่นเองมนุษย์จูนคลื่นความถี่ทางจิตวิญญาณของตัวเองได้โดยกระทำผ่านจิตสำนึกโดยเฉพาะสำนึกแห่งรักกับสำนึกแห่งการให้ด้วยปัญญามนุษย์ไม่สามารถที่จะไปจูนจิตวิญญาณหรือจูนจิตของใครให้มีพลังอำนาจด้านบวกเพิ่มขึ้นได้หรือไปจูนจิตใครให้มีพลังอำนาจด้านลบต่ำลงได้เป็นคุณสมบัติที่ถาวรนอกจากไปจูงจิตชั่วคราวจูงกับจูนไม่เหมือนกันจูงนี่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเรียกว่า suggestion นะจูงหรือ motivate เป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยเรียกว่าจูงคือจูงจมูกคนอื่นเนี่ยมาจูงจมูกเราได้แค่ชั่วคราวจูงให้เราคล้อยตามได้แค่ชั่วคราวแต่จูงให้เราก้าวตามสิ่งที่เขาบอกเขาใส่รหัสมาให้ไม่มีทางที่จะทำให้เกิดอย่างถาวรได้การจูงให้ได้อย่างถาวรก็คือต้องจูงตลอดเวลาหยุดจูงเมื่อไหร่มันก็ไม่เกิดผลสำเร็จการจูนมีผู้จะทำให้มนุษย์เราเนี่ยโดยจิตวิญญาณจูนแล้วกลับคืนสู่สมดุลได้คนคนนั้นต้องเป็นพยายมเป็นพยายมเท่านั้นในนรกผู้เชี่ยวชาญในนรกมนุษย์คนไหนมาบอกท่านว่าจูนจิตท่านได้จูนจิตวิญญาณท่านได้ท่านก็คิดเอาเองแล้วกันว่าเชื่อได้หรือไม่พลังอำนาจตัวเนี้ยมันเป็นพลังที่สูงมากพลังอำนาจที่สูงมากเกินกว่ามนุษย์เข็นมีดทั่วไปจะเข้าถึงได้พี่น้องครับในพระบิดาคงไม่เปิดโอกาสให้มนุษย์เข้าถึงอำนาจตัวนี้หรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะซุกซนมันจะก้าวร้าวก้าวล่วงไปทำให้พลังอำนาจของโลกเสรีในหลายๆด้านเนี่ยเสื่อมเสียหรือเสียหายเพราะพลังอำนาจจิตที่มีฤทธิ์เกินพระองค์จึงปิดมิติเอาไว้ไม่มีใครทำได้เราก็ทำไม่ได้
เราจูงได้เราปรับจิตสำนึกของคนได้แต่เราจูนไม่ได้เราจูนให้ไม่ได้ถ้าไม่มีพระอำนาจของพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้เรามาซึ่งในกระบวนการไซโคโชเรามีในชั่วโมงไซโคโชเรามีเพราะเรากระทำในการปรับจูนจิตสำนึกเพื่อปรับจิตวิญญาณของมนุษย์ให้สมดุล นั้นเรากระทำในนามของพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้กระทำในนามของอาจารย์ปริญญาตันสกุลพระอำนาจตรงนั้นจึงมีท่านทั้งหลายที่มาปรับจิตสำนึกปรับจิตวิญญาณผ่านกระบวนการไซโคโชที่ภูกระต่ายกลับไปบ้านจึงสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างชัดเจนจนคนรอบข้างตะลึงว่าเปลี่ยนได้ยังไงแม้กระทั่งตัวเองก็ยังแปลกใจว่าฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ยังไงนั่นเป็นพระอำนาจของพระเจ้าของพระบิดาขององค์จิตจักรวาลแห่งเรานะไม่ใช่อำนาจของมนุษย์อย่างเราหรอกนะมันเป็นอย่างนั้นอ่ะประการต่อมาทำดีแต่หวังสิ่งตอบแทนประการที่สองทำบุญแล้วร้องขอสิ่งตอบแทนใครดับไปอย่างนั้นไปทำบุญก็ตักน้ำมาขันนึงมากรวดการกรวดน้ำนั้นคือการร้องขอสิ่งตอบแทนบางคนก็ขอให้เจ้ากรรมนายเวรขอให้นู่นนั่นนั่นนี่ลืมขอให้ตัวเองบางคนก็ขอให้แต่ตัวเองกับครอบครัวหรือกับคนของตัวแต่ไม่ได้ขอให้กับผู้อื่นบางคนก็ขอให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะขอเพื่อให้ตัวเองหรือให้ใครก็ตามนั่นคือการทำความดีแล้วหวังสิ่งตอบแทนการทำความดีแล้วขอสิ่งตอบแทนคือหวังสิ่งตอบแทนถ้าเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นการทำบุญหรือเป็นการให้ด้วยจิตสำนึกท่านที่รักครับถ้าท่านมีพ่อแม่บุพการีตัวท่านเองมีจิตวิญญาณพ่อแม่ก็มีจิตวิญญาณถึงแม้ท่านล่วงลับไปแล้วไปอยู่ที่ภพภูมิไหนก็ตามเวลาท่านสั่นสะเทือนจิตวิญญาณของท่านในการทำบุญด้วยจิตสำนึกของการทำความดีงามนั้นเห็นคุณค่าของการทำความดีงามนั้นอย่างแท้จริงจิตของท่านที่สั่นสะเทือนขณะทำความดีงามอย่างปลื้มปิติและภาคภูมิไม่ว่าสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกสูงหรือต่ำแค่ไหนมันก็จะมีอิทธิพลต่อจิตวิญญาณของบุพการีคือพ่อแม่ญาติพี่น้องผัวเมียซึ่งเป็นผู้มีความคล้ายคลึงกันทางบุคลิกทางจิตวิญญาณกันอยู่แล้วจึงได้มาเกิดมีกรรมสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวไม่ว่าผู้นั้นน่ะเขาจะล่วงลับไปแล้วจิตวิญญาณจะไปอยู่ภพภูมิไหนก็ตามถ้าท่านทำความดีงามด้วยจิตสำนึกด้วยจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมันก็จะไปทำให้จิตวิญญาณของคนเหล่านั้นที่เคยเกี่ยวดองเกี่ยวกรรมสัมพันธ์กับท่านนะเกิดการสั่นสะเทือนตามเหมือนที่เรากล่าวว่าจิตหยาบของท่านสั่นสะเทือนแบบลบหรือบวกก็ตามจิตวิญญาณที่ถูกขังอยู่ข้างในก็จะได้รับอิทธิพลของแรงสั่นสะเทือนตามนั้นด้วยนี่ก็เช่นกันครับพ่อแม่พี่น้องผัวเมียลูกใครทำกรรมดีงามอะไรก็ตามแรงสั่นสะเทือนที่เกิดเป็นบุญกุศลนั้นมันก็จะสั่นสะเทือนไปถึงกันทั้งหมดท่านไม่ต้องทำแล้วร้องขอมันได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาทำไม่ต้องกรวดน้ำก็ได้แต่ถ้าท่านจะกรวดจะทำก็ไม่เป็นไรแต่ให้ท่านได้รู้ไว้ว่านะอย่าร้องขอไม่ต้องบอกว่าอานิสงส์ใดที่ข้าน้อยกระทำในวันนี้ขอจงดลบันดาลให้ข้าน้อยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมไม่ให้พระบิดาทรงประทานรางวัลให้กับตัวท่านเองได้ให้ทรงประทานรางวัลให้กับตัวท่านเองซึ่งพระองค์จะทรงรู้ดีว่าท่านขาดอะไรจิตวิญญาณท่านตัวมนุษย์อย่างท่านขาดอะไรพระองค์ก็จะประทานรางวัลสิ่งนั้นเพื่อมาเติมเต็มให้กับท่านท่านรู้ได้ไงว่าชีวิตนี้ของท่านน่ะขาดความรวยขณะที่ท่านรวยจะตายอยู่แล้วขาดความสวยเพราะท่านสวยจะแย่อยู่แล้วนี่ขาดความสุขท่านน่ะสุขจะแย่อยู่แล้วแต่ท่านไม่รู้ว่าท่านสุขท่านยังไปขอความสุขความเจริญให้ตัวเองอีกใช่ไหมถ้าขอขณะที่ท่านไม่สมควรจะได้รับเนี่ยเหมือนกับจะขอกินไอติมอ่ะแต่ในตู้เย็นไม่มีไอติมอ่ะไปขอพ่อแม่ว่าจะกินไอติมแต่ที่บ้านในตู้เย็นไม่มีไอติมสะสมไว้พ่อแม่จะเอาไอติมยัดปากลูกอย่างท่านได้ยังไงครับนี่เหมือนกันขอความร่ำรวยท่านรู้ได้ไงว่าชีวิตท่านในชาตินี้จะรวยอาจจะเป็นว่าจิตวิญญาณเขียนบทละครมาว่าจะไม่รวยเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าถ้าไม่รวยเนี่ยจะทำรวยทำยังไงถ้าไม่รวยชีวิตจะมีความสุขสงบสันติเนี่ยจะใช้ชีวิตอย่างไรจิตวิญญาณของท่านบางทีเลือกบทเรียนแบบนี้แล้วท่านจะมานั่งร้องขออยากจะรวยตามคนอื่นก็ไอตอนที่เขียนบทละครมาทำไมไม่เขียนบทละครพาให้จิตวิญญาณตัวเองมาเกิดเป็นคนรวยล่ะใช่ไหมเห็นไหมล่ะครับความลับเบื้องหลังมิติโลกนะอย่างที่สามทำโดยเลือกที่รักมั่นการทำความดีงามแล้วเลือกที่รักมักที่ชังไอ้คนที่รักกูจะทำดีให้ไอ้คนรักที่กูจะให้ไอ้คนไหนที่ทำให้กูไม่รักกูจะไม่ให้อย่างนี้จิตสำนึกของท่านมันก็จะสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ต่ำเป็นความรักเพื่อให้เหมือนกันแต่ให้โด
ดยมีเงื่อนไขคำว่าให้โดยมีเงื่อนไขแปลว่าจิตเวลาสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะมีบางสิ่งถ่วงรั้งไว้ทำให้มันสั่นสะเทือนเป็นความถี่สูงคือสั่นสะเทือนเต็มที่ไม่ได้เพราะมันมีบางสิ่งถ่วงรั้งอยู่ใช่ไหมเมื่อมันมีบางสิ่งถ่วงรั้งอยู่คลื่นความถี่ของจิตมันจะสั่นสะเทือนเป็นด้านบวกสูงสุดได้อย่างไรครับมันจะจิตหยาบของท่านวันๆอย่างเงี้ยยังสั่นสะเทือนเป็นข้อ12อยู่เนี่ยมันจะไม่ป่วยจนถึงขั้นไปลงนรกได้อย่างไรครับเราพูดเรื่องคลื่นความถี่ต่ำของจิตโลภะโทสะโมหะไปแล้วใช่ไหมพี่น้องครับเราจะให้ท่านดูมายาที่เป็นภาพคลื่นจิตที่เป็นคลื่นของความรักรักเพื่อให้อดทนอดกลั้นให้อภัยอะไรพวกนี้เป็นคลื่นความถี่สูงมันจะต่างกันอย่างนี้ครับด้านบนคือคลื่นความถี่ต่ำไอ้ด้านล่างเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นมายาของคลื่นความถี่สูงท่านเห็นไหมมันต่างกันไหมคลื่นความถี่สูงมันมีอำนาจทะลุทะลวงสูงมากเหมือนกับมีแรงเขย่ามีแรงผลักให้คนที่นอนหลับขี้เซาตื่นคลื่นความถี่สูงจึงสามารถเปิดประตูมิติของจิตวิญญาณให้จิตวิญญาณออกมาได้แต่ถ้าท่านใช้คลื่นความถี่ต่ำข้างบนโลภะโทสะโมหะจิตหยาบของท่านทั้งภพชาตินี้ไม่มีวันได้สัมผัสเผชิญกับจิตวิญญาณของตัวเองเลยแล้วหลายๆภพชาติเข้าท่านก็กลายเป็นคนไม่เชื่อเรื่องการว่าจิตวิญญาณมีจริงไอ้พวกนี้ก็คือหลายภพชาติเลวไหลมาชาตินี้เลยไม่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณไปมองว่าจิตวิญญาณเป็นเรื่องผีๆไปนู่นพี่ๆน้องๆครับนี่คือความจริงดูไว้นะฮะคลื่นความถี่ต่ำกับคลื่นความถี่สูงลักษณะมันต่างกันแบบนี้ครับและท่านต้องรู้ไว้ด้วยว่า คลื่นความถี่สูงคือคลื่นความรักและคลื่นความถี่สูงมันมีผลต่อคลื่นความคิดของสมองทั้งสองซี่ถ้าท่านจะเข้าถึงพลังอำนาจทางปัญญาของสมองสงสูงสุดของสมองทั้งสองซี่ได้จิตของท่านจะต้องว่างไปจากกิเลสตัณหามีแต่ความรักอย่างเดียวมีแต่ความรักเพื่อให้เป็นความรักที่บริสุทธิ์อย่างเดียวนอกจากท่านจะน็อกน็อกน็อกน็อกดรอเปิดประตูจิตวิญญาณให้ออกมาทำหน้าที่ร่วมกับท่านด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ได้แล้วมันยังทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะใช้ปัญญาของสมองทั้งสองซีกได้อย่างเต็มสูบนี่คือความลับมันคนที่ฉลาดไม่เท่ากันหรือโง่ไม่เท่ากันเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าจิตใสใจสวยมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่อยู่ที่ความสามารถในการใช้ความคิดคิดด้วยสมองซีกซ้ายคิดอย่างไรคิดด้วยสมองซีกขวาคิดอย่างไรไม่ใช่รู้วิธีคิดอย่างเดียวนะท่านต้องรู้ในความจริงตรงนี้ด้วยว่าคลื่นความถี่ของจิตของท่านที่สั่นสะเทือนในแต่ละวันทั้งตลอดทั้งวันเนี่ยมันจะมีผลต่อการเข้าถึงความรักและมีผลต่อการเข้าถึงปัญญาจากสมองสองซีกในกะโหลกศีรษะของตัวเองได้มันถ้าท่านจะพึ่งตัวเองได้เรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถท่านต้องรู้ความจริงตรงนี้ใช่ไหมและท่านจะเชื่อตามที่พระพุทธองค์สอนว่าพึ่งตนเองต้องพึ่งตนเองพึ่งหนึ่งสมองกับสองมือของตัวเองพึ่งอายตนะทั้ง5และจิตในของตัวเองไม่ใช่พึ่งคนอื่นเหมือนกับยืมจมูกคนอื่นหายใจท่านจะทำภารกิจของจิตวิญญาณของตัวเองไม่ได้ทำไม่สำเร็จและท่านก็ยังจะกลับบ้านไม่ได้ด้วยชัดเจนขึ้นไหมหนทางกลับบ้านใสขึ้นไหมพี่น้องครับแทนที่จะไปนรกไม่ต้องเสียเวลาเกิดมาแล้วไม่ต้องตายถ้าไปต้องไปนรกน่ะเขาจะตัดรอนอายุไขให้รีบไปนรกคือให้ตายเพื่อจะไปชำระและเซตซีโร่และกลับมาเกิดใหม่ถ้าท่านมีเหตุที่ต้องไปนรกนี่น้อยมากพระองค์จะไม่ยอมให้ท่านตายง่ายๆหรอกเพราะท่านต้องทำหน้าที่บนโลกนี้ร่วมกับจิตวิญญาณของท่านท่านรีบทำตามเราปฏิบัติให้เชี่ยวชาญในชีวิตนี้อย่าเหลวไหลอีกอย่าเหลวไหลเหมือนกับใครบางคนหรือหลายหลายคนที่มาที่ออกไปตามท้องถนนนั่นไม่ได้สนใจทำหน้าที่ของตัวเองเลยมัวแต่ไปสนใจโลกมายาบ้าอำนาจบ้ารวยบ้าเกียรติบ้าชื่อเสียงบ้าทั้งนั้นอยู่อย่างสุขสงบมีหน้าที่อะไรก็ทำมากที่หน้าที่ไปไม่ต้องไปสร้างความปั่นป่วนให้กับตัวเองให้กับครอบครัวให้กับสังคมนี่คือบุญกุศลแท้แล้วเป็นความสุขเป็นความสงบที่แท้จริงพี่ๆน้องๆครับปริศนาแห่งธรรมจักรที่เราเคยกล่าวไว้หลายเสาที่ผ่านมาท่านทั้งหลายคงจำรูปนี้ได้ตาหูจมูกลิ้นกายจิตถ้าท่านไม่ทำตาม12แผ่นสไลด์ที่ผ่านมานอกจากจิตวิญญาณท่านจะต้องตกนรกแล้วท่านรู้ไหมว่าท่านก็จะหมุนธรรมจักรไม่ได้แปลว่าแทรกแซงกรรมจักรที่พระบิดาให้ท่านหมุนกรรมจักรมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อย
ตั้งแต่อายุ3ขวบบริบูรณ์พระองค์ให้หมุนกรรมจักรมาโดยตลอดพอโตขึ้นมาต้องรีบเรียนรู้ที่จะแทรกแซงกรรมจักรเปลี่ยนให้มันเป็นธรรมจักรให้ได้ซึ่งต้องใช้สไลด์12สไลด์ตะกี้ที่เรานำมาให้ท่านได้เรียนรู้มาตลอดตั้งแต่3ทุ่ม35มาจนเวลาบัดนี้ท่านทั้งหลายครับ1ท่านต้องเปิดอายตนะอายตนะภายนอกทั้ง5และจิตที่อยู่ภายในต้องเปิดอย่าไปปลีกวิเวกนั่งหลับตาปิดหูปิดตานะเพียงแต่จมูกไม่กล้าปิดเพราะกลัวหายใจไม่ได้แล้วตายท่านปิดปากเพราะไม่รู้จะพูดกับใครจิตข้างในไม่ปิดก็นั่งส่องจิตตัวเองอยู่ท่านหมุนธรรมจักรไม่ได้แน่นอนถ้าเปิดแต่จิตอย่างเดียวจิตตัวในการหมุนธรรมจักรคือต้องหมุนจากภายนอกเข้าไปหาจิตที่อยู่ข้างในจากจิตข้างในก็หมุนเข้าไปถึงจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแกนที่อยู่ข้างในนี่คือเรื่องของธรรมจักรถ้าท่านฟัง12สไลด์ต่อเนื่องมาพอเรายกเอาสไลด์ตัวนี้ซึ่งมันมีวันเสาร์ที่แล้วมั้ง3เอพิโซด303เราใช้สไลด์ตัวนี้อธิบายไว้ต่อเนื่องกันท่านนึกภาพออกไหมท่านถึงจะหมุนธรรมจักรได้นะก็คือต้องเปิดอายตนะอย่างที่2ท่านต้องใช้จิต3นึกนอกจากทำให้จิตวิญญาณไม่ตกนรกแล้วยังสามารถหมุนธรรมจักรได้ด้วยเพราะเป็นคุณสมบัติข้อที่2ที่ทำให้ท่านหมุนธรรมจักรได้แทรกแซงกรรมจักรได้อย่างที่3ต้องรักได้ใช้ปัญญาเป็นนี่คือหลักๆ3ประการจาก12สไลด์ที่ผ่านมาช่วยให้ท่านไม่ตกนรกจิตวิญญาณไม่เสียสมดุลจิตวิญญาณไม่หลงมิติเพราะจิตหยาบไม่เหลวไหลคือเปิดอายตนะได้ใช้จิตสำนึกเป็นรักได้ใช้ปัญญาเป็นโอ้ครบเครื่องเลยครับนี่คือความเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงต้องทำ3ข้อนี้ได้ท่านจำไว้ครับท่านที่รักท่านคงจำได้ว่าเราเคยบอกท่านมาแล้วว่าจิตวิญญาณของท่านเหมือนกับเจ้านกสีขาวตัวนี้ครับขันอาสาเดินทางข้ามมิติมาในเอกภพหรือในอนันตจักรวาลเพื่อที่จะมาจุติเป็นคน2มิติบนโลกมนุษย์โดยจิตวิญญาณของท่านคือนกน้อยสีขาวตัวนี้ครับแบกขนอะไรมาด้วยครับแบกความรักมาฝากโลกแบกความรักมาฝากโลกมันภารกิจของจิตวิญญาณก็คือต้องการเอาความรักมาให้กับโลกแต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกต้องเป็นคน2มิติเพราะพระบิดาไม่ประสงค์จะให้จิตวิญญาณเนี่ยแปดเปื้อนสิ่งโสโครกโสมมเพราะว่าต้องมาเรียนรู้กับเรื่องหยาบๆไปหาเรื่องสูงแปลว่าคลื่นความถี่เนี่ยมันจะเป็นคลื่นความถี่สูงได้มันต้องสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำก่อนความถี่สูงเนี่ยมันจะยกคลื่นมันจะต่ำยอดคลื่นจะต่ำความถี่ต่ำยอดคลื่นมันจะสูงจำได้ไหมที่เราเอาภาพสไลด์ให้ดูตะกี้เพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะสั่นจนกระทั่งเนี่ยเหมือนภาคตีกองเพลงรัวแบบนี้มันต้องตุ้มตุ้มตุ้มมีคลื่นความถี่สูงมีความห่างระหว่างตุ้มหนึ่งกับตุ้มสองห่างมากแต่ถ้ามันเป็นความถี่สูงแล้วเนี่ยมันจะไม่ห่างตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มรัวเลยครับเนี่ยแสดงว่ายอดคลื่นเนี่ยมันไม่แคบจะไม่ขึ้นมันจะเป็นเส้นตรงจิตวิญญาณก็เลยต้องให้จิตหยาบช่วยสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความรักแบบฉันเนี่ยเพื่อเปิดมิติแล้วเอาฉันออกมาเพื่อปลดกุญแจเปิดรหัสเอาออกมาแต่พี่น้องครับเอาออกมาแล้วไม่พอนะครับคนเดียวนะไม่พอนะมนุษย์ทุกคนทั้งโลกเห็นไหมที่จับมือเรียงกันอยู่รอบโลกในภาพในสไลด์ไม่ใช่มนุษย์คนเดียวมนุษย์ทุกคนต้องร่วมมือกันต้องจับมือกันไม่ใช่แตกความรักแตกความสามัคคีในชาติเดียวกันยังลุกขึ้นจะมาฆ่ากันตายเพราะบ้าอำนาจแย่งอำนาจแย่งผลประโยชน์แย่งกันเป็นใหญ่นอกจากจิตวิญญาณจะต้องตกนรกแล้วมันยังทำให้สันติสุขของสังคมหรือของโลกหรือของประเทศชาติเสียหายทุกวันนี้ไม่มีใครมีความสุขหรอกไอ้คนที่มันแก่งแย่งต่อสู้ชิงอำนาจบ้าอำนาจหาประโยชน์กันถามว่ามันมีความสุขไหมมันไม่มีความสุขหรอกครับคู่ต่อสู้ของมันก็ไม่มีความสุขไม่มีใครมีความสุขผู้ดูผู้ชมที่เป็นคนส่วนใหญ่ในโลกนี้หรือในประเทศนี้ก็ไม่มีใครมีความสุขแต่ก็ยังรนหาที่ก็ยังรนหาเรื่องก็เพราะว่าไม่ปฏิบัติตนใน12สไลด์ที่ผ่านมาพี่น้องที่รักครับถ้าไม่จับมือกันแบบนี้เราจะไม่มีพลังอำนาจร่วมที่เราเรียกว่าพลังความรักที่เป็นพลังร่วมที่จะสามารถช่วยทำให้โลกหมุนได้ความรักช่วยให้โลกหมุนถ้าโลกหมุนช้าไม่คงที่โลกก็เสียสมดุลมนุษย์ทุกคนต้องช่วยกันไม่ใช่โลกหมุนเองได้โลกไม่มีมนุษย์ไม่มีสิ่งมีชีวิตไม่มีสัตว์ไม่มีต้นไม้ที่ให้พลังงานบวกหรือให้ความรักออกมาแสดงร่วมกันมาเป็นความรักที่เรียกว่าเป็นพลังงานร่วมทางด้านบวกได้
โลกนี้ก็จะหยุดหมุนหรือหมุนช้าลงพี่ๆน้องๆครับความรักช่วยให้โลกหมุนได้อย่างไรท่านคงจำสมการนี้ได้นะเสาร์ที่แล้ว

พี่ๆน้องๆครับความรักช่วยให้โลกหมุนได้อย่างไรท่านคงจำสมการนี้ได้นะเสาที่แล้วซัมเบต้า x กับ3 x กำลัง2คูณด้วยเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้า x ซัมเบต้า x คือผลรวมทำพลังงานจากจิตสำนึกด้านบวกของคน x คนเท่ากับ3เท่าของคน x คนยกกำลัง2คูณด้วยผลรวมจากจิตสำนึกด้านบวกของคนที่1ถึงคนที่ x แล้วก็แทนค่าสมมุติว่าถ้าในตำบลหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งในพื้นที่เท่านี้มีคน3คนสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกด้านบวกได้เราก็แทนค่าในสมการนี้เท่ากับ3คูณด้วย3ยกกำลัง2เพราะ x เท่ากับ3ใช่3คูณ3กำลัง2ตัวเลขผลรวมจากจิตสำนึกด้านบวกของคน x คนบนโลกนี้พระบิดาบอกว่ายังไงยังไงมันก็มีค่าคงที่เท่ากับ20เพราะฉะนั้นแทนค่าได้เลยคือ20ผลลัพธ์ทั้งหมดก็คือ3คูณ9คูณ20นั่นก็คือ540เมกะเฮิรตซ์ 1% ของ540เมกะเฮิรตซ์ในวินาทีใดวินาทีหนึ่งจะแทรกซึมลงไปถึงแกนโลกแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่มนุษย์3คนบนพื้นที่เดียวกันพิกัดเดียวกันให้พลังอำนาจกับโลก 1% ของ540เมกะเฮิรตซ์ในวินาทีนั้นแล้วถ้าคนบนโลกที่กระจายอยู่ทั่วทั้งโลกต่างคนต่างให้ความรักกับโลกได้นะในพื้นที่มี10หมู่บ้านหรือ10บ้าน10หลังแต่มีคนให้ความรักกับโลกได้วินาทีนั้นแค่3คนมันก็สามารถค้ำจุนความสมดุลของแผ่นพื้นโลกไม่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวไม่ทำให้เกิดแผ่นดินทรุดบริเวณใต้ฝ่าเท้าตรงนั้นและจะไม่ทำให้โลกหมุนช้าลงเพราะแกนบิดตัวของแกนแม่เหล็กโลกที่อยู่ในแกนโลกเนี่ยมันจะเกิดการบิดตัวได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอถ้าไม่มีใครหยุดนิ่งไม่ให้ความรักกับเพื่อนมนุษย์ไม่ให้ความรักกับโลกเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวโลกก็จะมีการบิดตัวแล้วหมุนอย่างต่อเนื่องโดยรอบนี่คือสมการพลังงานทางช้างเผือกพี่น้องครับเห็นไหมฮะมนุษย์จึงต้องถูกส่งไปรักษาจิตวิญญาณที่ป่วยในนรกเพื่อหวังว่ากลับขึ้นมาแล้วจะมีสติทางวิญญาณแล้วสร้างสมการแห่งความรักสมการทางพลังงานทางช้างเผือกในครอบครัวตัวเองพ่อแม่ลูกอย่างน้อย3คนเนี่ยรักกันให้ได้เนี่ยจะได้พลังงาน540เมกะเฮิรตซ์แล้ว 1% ในทุกวินาทีจะได้มอบให้กับโลกหน้าที่ของมนุษย์ที่มาเกิดสมมุติว่าเป็นผัวสมมุติว่าเป็นเมียมีมายามีบทละครในต่างๆที่บางคนหลงว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะทั้งที่เป็นเรื่องโกหกอ่ะไม่ใช่เรื่องจริงหรอกแต่ทำให้มันเหมือนจริงเพื่อต้องการให้ท่านเนี่ยตัดสินใจรักมันให้ได้ถึงแม้มันไม่น่ารักอะไรเหล่านี้เป็นต้นให้มองเห็นแล้วเห็นความน่ารักมากกว่าเห็นความน่ากินของมันท่านก็จะได้ไม่ผิดบาปถ้าเห็นความน่ากินปั๊บสัตว์ตัวนั้นตายเห็นความน่ารักสัตว์ตัวนั้นซวยครับเพราะถูกซื้อเอาไปเลี้ยงที่บ้านใช่ไหมแทนที่ความน่ารักน่าให้ดู แล้วปล่อยเขาอยู่กับธรรมชาติไม่ฮะรักเพื่อเอาทั้งนั้นมันก็เลยผิดบาปนะพระบิดาก็เลยสงสารกระต่ายกับหนูเพราะหนูเนี่ยถูกทำร้ายตลอดกระต่ายก็ถูกจับเอามาขังมันเวลาชำระโลกคราวนี้นะในยุคหน้ายุคพลังงานใหม่จะมีสัตว์สองชนิดที่จะไม่กลับมาเกิดเป็นสัตว์อีกพระบิดาจะเอาจิตวิญญาณกลับบ้านทั้งหมดเลยก็คือกระต่ายกับหนูกระต่ายบนโลกนี้ทุกตัวหนูบนโลกนี้ทุกตัวจิตวิญญาณของพวกเขาจะได้รับอัญเชิญกลับพระบิดาจะให้กลับบ้านกลับคืนสู่แดนสุญญตาจะได้ไม่ต้องมาเกิดเป็นสัตว์ประจำโลกอีกต่อไปเพราะกระต่ายพระองค์สร้างไว้เพื่อให้ป่าสวยงามป่าเต็มไปด้วยสีเขียวนะถ้าไม่มีสีขาวสลับบ้างอ่ะมันก็ไม่สวยพระองค์ก็เลยมีกระต่ายเอาไว้แทรกแต่มนุษย์เราไม่เข้าใจก็จับมันเอามาเลี้ยงแล้วพวกนี้ก็ขี้ตกใจด้วยพอตกใจก็ตายขี้แตกก็ตายใช่ไหมส่วนหนูเนี่ยไปองค์เห็นแล้วว่าโอ้มันทำงานหนักมากจากหนูคำว่าหนูนี่ตัวเล็กๆ เท่าหนูเดี๋ยวนี้เป็นไงหนูตัวใหญ่เท่าขาใช่ไหมมันใหญ่โตมากจนขนที่พระบิดากำหนดให้มันมาเกิดต้องมีกี่เส้นอ่ะมันไม่พอขึ้นเพราะอะไรพื้นที่ของหนังเนี่ยมันกว้างขึ้นมากขึ้นขณะที่ขนมันยังเส้นเล็กเท่าเดิมเมื่อขนมีหมื่นเส้นตอนเป็นตัวเล็กๆหมื่นเส้นเนี่ยมันก็กระจุกเป็นปุกปุยแต่พอตัวมันใหญ่ขึ้นแวบขนยังมีหมื่นเส้นเท่าเดิมพื้นที่ที่จะต้องมีขนขึ้นมันยังเหลืออีกอ่ะแต่ขนไม่พอขึ้นน่ะท่านสังเกตเห็นไหมหนูตัวใหญ่ๆตามท่อทั้งหลายที่มันตัวใหญ่กว่าลูกหนูหรือหนูธรรมดาไม่ใช่ลูกอ่ะแม่หนูพ่อหนูสมัยก่อนแท้ที่มันตัวเล็กๆเราเรียกเด็กๆทั้งหลายว่าหนูเอ้ยเพราะมันตัวเล็กๆแล้วน่าเอ็นดูใช่ไหมก็เหมือนหนูไงก็เรียกว่าหนูเอ้ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้หนูขนไม่พอขึ้น
มีหนังกระดำกระด่างให้เราเห็นเราดูไอ้หนูเป็นสัตว์ประหลาดหรือเปล่ามันมาจากสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับถ้าเราให้ความรักกับโลกไม่ได้จิตหยาบไม่สามารถที่จะเข้าถึงจิตวิญญาณตัวเองได้มันจะทำให้โลกแกว่งและสลายท่านเห็นภาพนี้ไหมครับเราขออนุญาตเอาจาก Climate NASA Government นะของ NASA มานะเป็นภาพของโลกที่มีแกนหมุนเวลาหมุนรอบตัวเองแล้วมันแกว่งมันสายท็อกแท็กท็อกแท็กแบบนี้ครับปกติแล้วเนี่ยมันจะทำมุมกับแนวดิ่งนะแนวแกนหมุนรอบตัวเองของโลกนะที่เป็นเส้นสีฟ้าที่ทะแยงเนี่ยนะมันจะทำมุมกับแนวดิ่งอยู่ 23.5 องศาประมาณนั้นไม่เกินนั้นแต่ถ้าเรามีพลังความรักให้กับโลกน้อยลงคือมีจิตสำนึกต่ำตมหรือจิตสำนึกต่ำซามสั่นสะเทือนแต่ความเป็นลบเช่นจะฆ่ามันกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงทุกวันออกมากูจะฆ่ามึงจะฆ่ามึงอ่ะต่อไปพายุฝนก็จะรุนแรงมากขึ้นเพราะประจุลบในบรรยากาศที่ท่านเหวี่ยงออกมาเนี่ยเป็นขยะเยอะมากก็เลยสร้างพายุขึ้นมาแล้วเอามาถล่มเมืองตัวเองเนี่ยทำให้น้ำท่วมบ้านท่วมเมืองนะเพราะว่าขยะประจุลบที่ออกมาจากพลังจิตที่เป็นลบมันมีเยอะแกนหมุนของโลกมันจะแกว่งและสายมากขึ้นกว่าเดิมนั่นแปลว่าแกนหมุนของโลกเนี่ยมันจะเอียงมากขึ้นกว่าเดิมไหนๆมันก็เอียงมากขึ้นแล้วเพราะจิตสำนึกของมนุษย์มันต่ำตมทำให้การหมุนของโลกเนี่ยช้าลงพระบิดาก็เลยจะทรงปล่อยให้แกนหมุนของโลกเนี่ยเอียงไปจากเดิมอีก 8.5 องศาครับจาก 23.5 องศาเอียงไปจากเดิมอีก 8.5 องศามันก็จะกลายเป็น 32 องศาพี่น้องครับพอไปถึงตรงนั้นแล้วพระบิดาจะต้องกำหนดให้มนุษย์บนโลกนี้ที่เหลือน้อยเนี่ยสั่นสะเทือนจิตสำนึกเป็นบวกเพื่อสร้างสมการซัมเบต้าเอ็กซ์สมการเดิมแต่คนน้อยจะทำให้การหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้แกนแม่เหล็กโลกที่อยู่ในแกนโลกมีการระเบิดและบิดตัวเนี่ยด้วยความเร็วมากกว่าเดิมโลกเนี่ยจะไม่ใช่24ชั่วโมงต่อรอบคือวันนึงจะไม่ใช่24ชั่วโมง1วันเนี่ยจะมี24ชั่วโมงก็แปลว่าโลกจะหมุนประมาณ22ชั่วโมงโดยเฉลี่ยถ้าโลกแกนหมุนของโลกเอียงเป็น32องศาคือเอียงไปจากเดิม 8.5 องศาซึ่งขณะนี้ช่างเทคนิคกำลังกระทำอยู่ท่านจึงเห็นไหมภัยพิบัติของโลกเกิดขึ้นรุนแรงขึ้นไฟป่าเกิดมากขึ้นแผ่นดินไหวเกิดขึ้นทุกวันเกิดทั่วโลกมากขึ้นแผ่นดินสะเทือนมันมีผลตั้งแต่ใต้โลกยันในอากาศในอวกาศเพียงแค่จิตสำนึกของมนุษย์เราต่ำซามต่ำตมรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นโหดร้ายใจดำหินทมิฬชาติฆ่ากันตายอาฆาตโกรธแค้นพยาบาทข้ามภพชาตินะเคยมาตายในประเทศนี้นะแต่เป็นคนต่างชาติเกิดชาติใหม่ก็ต้องมาเกิดอยู่ในชาตินี้และต้องมาตายในแผ่นดินเนี้ยเพื่อให้แผ่นดินของชาตินี้กลบหน้าไม่ตายไม่จบมันจะเป็นอย่างนี้ครับนะท่านดูสิเบื้องหลังมิติโลกมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นโลกจะแกว่งสายมากขึ้นโดยพระบิดาจะปล่อยให้มันเอียงไปจนถึง 8.5 องศาซึ่งแน่นอนนะนะแน่นอนที่มันเป็นอย่างนี้เพราะโลกหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วไม่คงที่แกว่งทรายแล้วแกว่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึง 8.5 คือแกว่งไปอีก 8.5 แล้วมันไม่แกว่งกลับมาที่เดิมมันแกว่งไปสุด 8.5 แล้วมันแกว่งไปแล้วก็แกว่งกลับมา 8.5 อีกนี่แสดงว่าแนวแกนหมุนของโลกเอียงทำมุมกับแนวดิ่งเปลี่ยนเป็น32องศาเมื่อนั้นแหละครับพระบิดาก็จะปฏิบัติการชำระโลกในเชิงรุกในคาบสุดท้ายแผ่นดินจะหายภูเขาไฟใต้โลกจะระเบิดทั้งเก่าทั้งใหม่เกาะทั้งหลายในมหาสมุทรจะจมหายหมดเหลืออยู่ไม่ถึง 1% แต่เป็นเกาะเล็กๆที่มีคนดีมีบุญเขาอยู่แต่อยู่ห่างไกลจากชายฝั่งถ้าท่านอยากรู้ว่าเกาะไหนจะรอดก็ไปดูแผนที่ของจิตจักรวาลที่เราสร้างขึ้นไว้มานานแล้วใครไม่มีใครอยากดูอยากเห็นก็ติดต่อไปที่สำนักพิมพ์จิตจักรวาลกันแล้วกันเนาะเขาจะมีพิมพ์เผยแพร่อยู่บ้างหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่เราได้สร้างหลักฐานเอาไว้ให้ล่วงหน้าแล้วเพื่อจะได้สนับสนุนว่าเรามากล่าวความจริงให้ท่านฟังว่าพระบิดากำลังชำระโลกเพื่อเปลี่ยนโลกสู่ยุคพลังงานใหม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับพอแกนหมุนของโลก มันเสียสมดุลมันเอียงเบี่ยงเบนมากไปปั๊บพื้นที่ที่แสงอาทิตย์ทั้งความร้อนแรงและแสงสว่างจากดวงอาทิตย์จะกระทบบนพื้นผิวโลกในขณะที่โลกเอียงมากขึ้นเนี่ยมันแปลว่าโลกจะก้มหัวเข้าหาดวงอาทิตย์มากขึ้นท่านสังเกตไหมมุมเอียงเนี่ยที่เราเห็นที่เราทำให้ท่านเห็นขั้วโลกเหนือซึ่งเป็นดินแดนที่มีน้ำแข็งเยอะเมื่อเจอความร้อนมากขึ้นน้ำแข็งขั้วโลกก็จะละลายเมื่อน้ำแข็งขั้วโลกละลายที่เป็นความหนาวเย็นมันก็จะทำให้อุณหภูมิในระบบโลกเปลี่ยนไปครับการไหลเวียนของกระแสน้ำอุ่นกระแสน้ำเย็นบนพื้นผิวโลกในมหาสมุทรก็จะเปลี่ยนที่ที่เคยได้รับแสงสว่างได้รับความร้อนน้อย
โดยค่อนไปทางเหนือเส้นศูนย์สูตรก็จะได้รับความร้อนแรงและแสงสว่างจากโลกมากขึ้นไอ้ขั้วโลกใต้นะมันเอาตูดมันถอยหลังออกห่างดวงอาทิตย์มากมันก็จะได้รับความร้อนแรงและแสงสว่างจากดวงอาทิตย์น้อยลงเพราะฉะนั้นขั้วโลกใต้ก็จะมีความหนาวเย็นมากขึ้นขณะที่ขั้วโลกเหนือจะอบอุ่นนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่หลายคนบอกว่าโลกจะกลับขั้วเนี่ยซึ่งเราจะพูดแบบนี้ให้ท่านฟังแต่วันที่โลกจะกลับขั้วจากขั้วโลกเหนือลงไปหาขั้วโลกใต้และจากขั้วโลกใต้จะกลับขึ้นมาหาขั้วโลกเหนืออีกครั้งนึงเนี่ยจะใช้เวลา30วันภายใน56วันหรือ8ราตรีที่โลกมืดไม่สว่างเลยนั่นน่ะมันจะเกิดขึ้นจริงแต่ไอ้เนี้ยมันยังไม่ถึงขนาดนั้นมันจะทำให้เกิดอาการเหมือนกับนะโลกกลับขั้วใช่ไหมเพราะว่าข้างบนมันจะเหมือนกับร้อนข้างล่างเหมือนกับกันหนาวมากขึ้นมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะกลับแล้วภูมิอากาศบนโลกก็จะเปลี่ยนไปพี่น้องทั้งหลายครับที่โลกมันจะเป็นอย่างนี้คือโลกจะเอียงมากขึ้นเพราะมนุษย์เข้าถึงจิตวิญญาณไม่ได้มนุษย์แต่ละคนหรือมนุษย์ส่วนใหญ่เข้าถึงจิตวิญญาณผู้เป็นแก่นแท้ของตัวเองไม่ได้เพราะบกพร่องในสไลด์12สไลด์ที่เรานำเสนอในคืนวันนี้พี่น้องที่รักครับเราจะเปิดเผยไหนๆเปิดเผยแล้วเราจะบอกท่านว่าถ้าเมื่อโลกเสียสมดุลเมื่อไหร่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับโลกก็คือสนามแม่เหล็กโลกจะเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกแต่เดิมซึ่งมันมี14เกาส์แต่ไม่ค่อยสม่ำเสมอเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจาก14เกาส์มันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั่นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเสียสมดุลเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปในทางต่ำลงพอมันเปลี่ยนไปในทางต่ำลงปั๊บอายุของเครื่องยนต์แห่งกรรมคือร่างกายของท่านจะอายุสั้นเพราะอำนาจไฟฟ้าแม่เหล็กที่มันเกิดการเหนี่ยวนำกับสนามแม่เหล็กโลกมันจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในเซลล์อวัยวะร่างกายเราเนี่ยเกิดขึ้นมีแรงเคลื่อนต่ำหัวใจของท่านมันต้องใช้ไฟฟ้าในตัวในการกระตุ้นเพื่อทำให้หัวใจมันเต้นตลอดเวลาตับไตไส้พุงหัวใจปอดเมื่อมันมีกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในหัวใจในปอดในกลไกในเครื่องยนต์มันเหมือนกับไฟฉายค่ะถ้ามีฐานไฟฉายมีพลังไฟอ่อนไฟก็จะรีจิตวิญญาณของท่านหรือจิตใจของท่านนะอวัยวะภายในมันก็จะสับทำงานผิดปกติและจะทำให้อายุสั้นจะทำให้ป่วยเป็นโรคนั่นโรคนี่อวัยวะภายในชำรุดบกพร่องอะไรแบบนี้อย่างที่สองความเข้มสนามแม่ลูกแนวไม่พอโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกก็จะเสียสมดุลปกติมันจะต้องยกตัวเหนือพื้นผิวโลกไป 60,000 กิโลเมตรถ้าหากว่าโลกเสียสมดุลเพราะจิตสำนึกของมนุษย์ต่ำซามหรือต่ำตมโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกที่เปรียบเสมือนรั้วป้องกันโลกไว้ให้ปลอดภัยจากอุกกาบาตที่จะพุ่งมาชนโลกมันจะต้องเผาไหม้ก่อนจะถึงโลกมันจะต่ำลงไอ้อุกกาบาตซึ่งเป็นแขกไม่ได้รับเชิญมันจะพุ่งเข้ามายังไม่ทันหมดมันกระแทกกับโลกซะก่อนนั่นคือภัยพิบัติอีกข้อนึงถ้ามันตกในมหาสมุทรก็จะเกิดคลื่นยักษ์สึนามิเขาเรียกว่าคลื่นไซโครนคลื่นสึนามิไซโครนมันจะเกิดเป็นคลื่นยักษ์วนไปรอบทิศ360องศาชายฝั่งทะเลทุกด้านจะเจอคลื่นยักษ์เข้าถล่มพร้อมๆกันเพราะอุกกาบาตตกลงมาบนพื้นโลกลงสู่ทะเลด้วยความเร่งและความเร็วสูงนอกจากนั้นน้ำทะเลจะร้อนจนเดือดอุณหภูมิของน้ำก็เปลี่ยนสิ่งมีชีวิตในทะเลในมหาสมุทรเป็นไงครับเสียชีวิตหมดถ้าตกลงมาบนแผ่นดินก็เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงแผ่นดินสะเทือนแผ่นดินร้าวแผ่นดินยุบแผ่นดินแยกสารพัดเลยพี่น้องครับถ้าสนามแม่เหล็กเสียสมดุลร่างกายมนุษย์จะอายุสั้นเพราะระบบไฟฟ้าในร่างกายวิปริตแปรปรวนสมองของมนุษย์จะฉลาดได้ก็ต่อเมื่อสนามแม่เหล็กโลกเป็นโครงข่ายที่แข็งแกร่งมากเพราะเวลามนุษย์จะคิดเนี่ยบางทีจะหาความรู้คลื่นจิตคลื่นความคิดของมนุษย์จะต้องส่งออกไปตามสนามแม่เหล็กโลกตามสนามแม่เหล็กตามเส้นแรงสนามแม่เหล็กโลกเพื่อไปเซิร์ชหาคำตอบบางสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามีใครเคยคิดได้ในความรู้นี้หรือไม่ถ้าท่านคิดได้ท่านก็จะสามารถสร้างองค์ความรู้ไว้ในจักรวาลเนี่ยใครมาคิดทีหลังท่านหาความรู้นี้ก็จะสามารถคิดออกบอกได้ง่ายเพราะมันมีความรู้ที่มีคนคิดเอาไว้เป็นสมบัติของโลกแล้วซึ่งคลื่นความคิดมันต้องไปตามเส้นแรงสนามแม่เหล็กโลกถ้าสนามแม่เหล็กโลกมันต่ำมันยกตัวไม่สูงมันจะไปหาคำตอบที่ไหนครับมนุษย์ก็จะโง่คิดอะไรไม่ออกนี่ยกตัวอย่างให้ท่านฟังอย่างที่สองเวลาและฤดูกาลจะเปลี่ยนมันจะไม่เปลี่ยนได้ยังไงโลกหมุนช้าลงหรือหมุนไม่สม่ำเสมอไม่คงที่ใช่ไหมแค่เอียงทำมุมกับดวงอาทิตย์ผิดมุมผิดทิศฤดูกาลก็จะเปลี่ยนนะใช่ไหมแค่โลกหมุนช้าลงเร็วบ้างช้าเร็วบ้างช้าเร็วบ้างช้าเร็วช้าเร็วเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วเวลาของโลกก็จะเปลี่ยนเห็นไหมครับมนุษย์เราก็จะเกิดความสับสน
นี่เรายกตัวอย่างคร่าวๆนะเพราะเวลามันเหลือน้อยสิ่งแวดล้อมในระบบโลกก็จะเปลี่ยนดินฟ้าอากาศไงภูมิอากาศในระบบโลกก็จะเปลี่ยนฤดูหนาวฤดูหนาวมีฝนตกฤดูร้อนมีหิมะตกนะฤดูร้อนมีฝนลูกเห็บตกถล่มฤดูหนาวในเขตหนาวเดิมมีหิมะแต่ปรากฏว่ามันตกมาเป็นก้อนน้ำแข็งนี่คือสิ่งแวดล้อมในระบบโลกเปลี่ยนมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กคือมีเชื้อโรคพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้เกิดจากห้องทดลองเพราะดินฟ้าอากาศเป็นใจที่ทำให้สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆมันกลายพันธุ์แล้วเกิดมาถ้ามันเป็นเชื้อโรคแน่นอนครับถ้าพระบิดาไม่ได้สร้างเนี่ยมันก็จะเป็นโทษต่อมนุษย์ถ้าพระองค์สร้างเนี่ยอย่างไวรัสอะไรต่างๆเนี่ยพระองค์ไม่ได้สร้างให้เป็นโทษให้เป็นคุณแต่มนุษย์เราเอาไปตัดต่อพันธุกรรมอย่างโคโรนาไวรัสใช่ไหมเอาเชื้อ HIV กับเชื้อเอดส์มาตัดต่อผสมพันธุ์กันมันก็เลยน่ากลัวไงเห็นไหมทำให้ทำลายภูมิคุ้มกันก็คือพวกเอดส์ใช่ไหมแล้วแพร่กระจายได้เนี่ยนะเผยแพร่ได้แล้วก็ไปกินที่ปอดไปทำลายระบบทางเดินหายใจก็คือไวรัสสองอย่างมาผสมกันนี่เรายังไม่รวมนะที่เราบอกว่าจะเป็นทั้งพืชและสัตว์อยู่ในตัวเดียวกันจำได้ไหมที่เราเคยบอกท่านเป็นทั้งแบคทีเรียและไวรัสที่เราเรียกมันว่าไวรัสทีเรียนั่นแหละจะเอามาใช้ในตอนสุดท้ายไอ้พวกที่สร้างไวรัสเก่งนักสร้างตัดต่อพันธุกรรมเก่งนักมันเดี๋ยวมันจะได้เจอกำลังจะมาแล้วยวนได้เวลาเนี่ยโอเคไหมอย่างทั้งหมดที่เราพูดให้ท่านฟังเนี่ยเมื่อโลกเสียสมดุลมนุษย์โลกก็จะวิปริตเพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง3สิ่งเป็นหลักใหญ่และแน่นอนโลกก็จะเกิดมหันตภัยโลกก็จะเกิดมหันตภัยเกิดขึ้นเหมือนอย่างที่เราเตือนมาตลอดท่านเห็นหรือยังว่าทุกอย่างมันเกี่ยวพันกันหมดเราไม่ได้พูดแบบชั่วๆพูดแบบลอยๆมาขู่ให้ท่านแตกตื่นตกใจเล่นไม่ใช่เราพูดความจริงให้ท่านฟังว่าโลกจะเกิดภัยพิบัตินะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมันชนิดที่ท่านไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะเพราะจิตจักรวาลรู้ดีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์บ้างแต่เกิดกับมนุษย์แล้วจิตจักรวาลไม่รู้หรอกว่ามนุษย์จะตัดสินใจอย่างไรเมื่อเผชิญกับสถานการณ์แห่งภัยพิบัตินั้นหรือเมื่อเจอข่าวสารจากจักรวาลที่เรามาบอกท่านว่าโลกกำลังเกิดภัยพิบัติโลกนี้กำลังมีภัยเราไม่รู้หรอกว่าท่านจะตัดสินใจเชื่อเราหรือไม่ถ้าท่านเชื่อเราท่านต้องรีบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่เชื่อแล้วรีบหนีไปหาซื้อที่เพื่อจะอยู่บนที่สูงอ้าวเราบอกแล้วไงภูเขาถล่มแผ่นดินสไลด์ไปอยู่บนภูเขานั้นพอดีตายไหมนะครับไม่อยู่ที่ไหนหรอกอยู่ที่บ้านท่านนั่นรอดปลอดภัยที่สุดแล้วบ้านท่านอยู่ไหนอยู่ตรงนั้นเพียงแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าอยากจะเป็นผู้ได้รับความรอดพี่ๆน้องๆที่รักเท่าไหร่ครับจิตวิญญาณป่วยด้วยอาการเหล่านี้ท่านจึงต้องถูกส่งไปสร้างสติทางวิญญาณกันในนรกเพราะจิตวิญญาณป่วยด้วยอาการหลงมิติจึงต้องส่งไปสร้างสติทางวิญญาณในนรกเมื่อลงนรกแล้วท่านอย่าคิดนะครับว่าเมื่อได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้อีกนะจะได้กลับมาเป็นมนุษย์นะครับบางคนน่ะยังไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อาจจะต้องเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก่อนเป็นสัตว์ประจำโลกก่อนสัตว์เดรัจฉานก็คือเป็นผีเปรตเป็นอสุรกายที่ยังหาที่เกิดหาวันเกิดไม่ได้ต้องเล่นล้อเล่นล่อเหมือนคนขอทานสัญจรพเนจรไปเพื่อจะรอจังหวะเวลาเกิดแต่บางรูปธรรมจิตวิญญาณต้องไปเกิดเป็นสัตว์ที่ตัวเองไปเกี่ยวกรรมกับสิ่งนั้นเช่นถ้าท่านเป็นนักบวชปวารณาตัวเองไปว่าเป็นนักบวชตัวซ้ายมีเลข6กับเลข4อยู่ที่กระดองไม่มีใครเขียนนะมันเป็นของมันเองโดยธรรมชาติที่ถูกค้นพบนี่คือที่อกของเต่ามีเลข6กับเลข4เราไม่ได้มาใบ้หวยกับตัวที่อยู่ข้างบนทางขวานะมีภาพพระเครื่องอยู่ที่กระดองนี่ไม่ใช่เป็นการจานหรือเจรไนโดยฝีมือของมนุษย์นะเต่ายังเป็นยังมีชีวิตและเขาค้นพบนะเขาเสียสละตัวเองมาให้มนุษย์เจอมนุษย์ที่โง่และงมงายก็จะหลงกับสองสิ่งนี้กับไอ้สองสัตว์สองตัวนี้เป็นเต่าท่านรู้ไหมครับจิตวิญญาณของเต่าสองตัวนี้ตกนรกมาแล้วนะครับแล้วต้องกลับมาเกิดแต่ไม่ให้เกิดเป็นมนุษย์ต้องมาเป็นเต่าเพราะอะไรครับเพราะตอนเป็นมนุษย์นั้นเป็นผู้ทรงศีลแต่ชวนให้ญาติโยมเนี่ยบ้าหวยใบหวยบอกหวยทำให้คนคลั่งคล้ายมีอารมณ์ฝังไปในจิตวิญญาณเลยเสียสมดุลจิตวิญญาณเสียสมดุลเพราะจิตหยาบที่เป็นนักบวชนั้นเหลวไหลไม่ปฏิบัติธรรมแต่ธรรมที่ปฏิบัติก็คือเป
็นอาจารย์ใบ้หวยไม่ว่าใบ้แม่นไม่แม่นไม่รู้แต่นั่นไม่ใช่กิจของนักบวชเมื่อตายไปแล้วจึงต้องเกิดมาเป็นเต่าเต่าเป็นสัตว์จำศีลเกิดเป็นกบเป็นอะไรเราขี้เกียจหาภาพมาเมื่อครั้งก่อนเราเคยหามาให้ดูทีไหมใช่ไหมเป็นกบตัวเหลืองอ้อยพวกทรงศีลทั้งนั้นนะครับแต่ทุศีลจึงต้องมาเกิดเป็นเต่าแล้วให้มีหวยเบอร์ติดอยู่ที่กระดองแล้วให้ประชาชนที่เคยเป็นสาวกที่ตัวเองทำให้เขางมงายมาเจอแล้วเป็นไงพอเจอเต่านี่เต่าประหลาดใช่ไหมมีเลขอยู่ที่หน้าอกเขาบอกเต่านี่วิเศษศักดิ์สิทธิ์จับเอาไปเลี้ยงวิธีการเอาเต่าไปเลี้ยงคือเอาไปขังให้ทุกทรมานไม่มีอิสระก็ให้กินเศษอาหารก็เรียกบริจาคเอามาถวายให้เป็นเวลาเต่ากินอะไรครับกินผักบุ้งกินยอดผักไม่กินเนื้อสัตว์ผู้ทรงศีลต้องบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นต้องให้เกิดไปเป็นเต่าเพื่ออะไรครับเต่ามีจริตก็คือไม่กินเนื้อสัตว์กินแต่ผักแต่หญ้ากินมังสวิรัตแล้วที่มีเลขติดตัวมาเพราะจิตวิญญาณน่ะฝังหัวไว้ว่าต้องใบ้หวยมีแต่ตัวเลขก็เลยเกิดมาเป็นเต่าก็เลยมีตัวเลขปรากฏอยู่ที่หน้าอกของเต่าพอคนเจอก็เอาจับเอาเต่าไปเลี้ยงถือว่าเป็นเต่าวิเศษเอาไปขังเอาไว้ดูเล่นนะไม่ได้อยู่ในท่ามกลางธรรมชาตินี่ถือว่าเป็นการถูกทำโทษใช่ไหมเพื่อให้จิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นเต่านี่มีสติทางวิญญาณเกิดขึ้นมีสำนึกว่าถ้าตอนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจิตหยาบของตัวเองก็จะต้องรู้ว่ามีจิตวิญญาณอยู่ข้างในอยากทำอะไรที่พิเรนแบบนี้ส่วนตัวที่เป็นนักบวชเครื่องรางก็สร้างเครื่องรางของขลังในยุคเก่ายุคโบราณเนี่ยพระสมเด็จโด่งดังมากก็ทำพระเครื่องออกมาหาประโยชน์ไม่หาประโยชน์ก็ทำให้คนงมงายแทนที่จะทำให้คนเนี่ยถือศีลปฏิบัติธรรมนะมีจิตที่สว่างใสมีจิตใจที่สวยงามหรือไม่งั้นก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่กับสงฆ์ไม่ต้องยุ่งกับชาวบ้านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อนำพาตัวเองสู่การหลุดพ้นตามเป้าหมายนิพพานนั่นเองแต่ปรากฏว่ามีหน้าที่แล้วไม่ทำไปทำนอกหน้าที่ไปอวดอุตริอวิชชาเพราะฉะนั้นจิตที่มันฝังว่าตัวเองสร้างพระเครื่องอ่ะก็มีรูปลายพระเครื่องแบบนี้เวลามาเกิดเป็นเต่ามันก็จะปรากฏอยู่ที่กระดองก็เหมือนท่านน่ะชาติที่แล้วถ้าอิจฉาตาร้อนใครชาตินี้มาเกิดเป็นมนุษย์ท่านจะเอาตาเขมาด้วยเต่านี่เหมือนกันน่ะมันก็จะฝังอยู่กับกระดองก็เป็นเนื้อตัวของเต่าเป็นมายาที่สะท้อนให้เห็นว่าเนี่ยเป็นมายาที่เกิดจากกรรมที่กระทำไว้ก่อไว้ในอดีตชาตินะเข้าใจมั้ยครับหูเกิดมาแล้วหูตึงได้ยินเหมือนกันแต่ได้ยินค่อยๆฟังคนอื่นพูดไม่ค่อยชัดเพราะว่าในอดีตชาติปฏิเสธธรรมะปฏิเสธคำสอนจากความรักและความปรารถนาดีของครูผู้สูงส่งไปก้าวล่วงไปดูแกลนนะไปทำหูทนลมไม่ฟังชาตินี้เกิดมาเลยหูตึงโดยเฉพาะไม่เชื่อฟังพ่อแม่ต่อต้านคำสอนของพ่อแม่เบื่อไม่อยากฟังรำคาญไอ้พวกนี้นะครับชาติหน้าเนี่ยหูตึงทุกรายเพราะหูเป็นหนึ่งในอายตนะทั้ง5ที่เราต้องใช้ให้ได้ใช้ให้เป็นและใช้ให้ถูกต้องถ้าใช้ไม่ได้ใช้ไม่เป็นและใช้ไม่ถูกต้องเวรกรรมเกิดขึ้นต้องให้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วบอดในอายตนะตัวนั้นน่ะเพื่อให้รู้สำนึกว่าอายตนะตัวนี้สำคัญนะเว้ยเฮ้ยกูหูบอดถ้ากูได้ยินก็ดีนะเนี่ยนี่กูไม่ได้ยินนะต้องอ่านปากมันพะง่าพะง่าเลยอุ๊ยพออ่านปากได้แสดงกูมีความสามารถพิเศษไม่งั้นกูไม่ต้องมีหูก็ได้นี่ก็เรียกว่าสอบตกเองครับพี่น้องครับหรืออีกอย่างนึงครับเมื่อเช้าเราขึ้นสไลด์ไปอันนึงครับ The Day of Sadness สุนัขตัวนี้ทำตาเศร้าหมองแล้วบอกว่าช่างเป็นวันอันแสนเศร้าเมื่อต้นแบบความจงรักภักดีเช่นเรามันหมดความหมายไปเสียแล้วเศร้าเหลือเกินกินเหล้า5ขวดเหลือแต่ขวดเปล่าเครียดหมาบอกเศร้าเข้าใจนี่คือสุนัขเนี่ยเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์เป็นสัตว์ที่จงรักภักดีต่อเจ้าของซึ่งเป็นผู้มีพระคุณสังเกตไหมฮะหมาเนี่ยมันจะจงรักภักดีต่อเจ้าของซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณมันจิตวิญญาณของมนุษย์ที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่จงรักภักดีต่อผู้มีพระคุณตายไปแล้วมันต้องไปลงนรกไปรักษาลงนรกเสร็จแล้วพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาเกิดในสัตว์ที่มีคุณสมบัติคือซื่อสัตย์จริงใจซื่อสัตย์รักเจ้าของจงรักภักดีต่อเจ้าของผู้ที่ให้ข้าวให้น้ำเลี้ยงดูให้บ้านอยู่ใช่ไหมเพื่อไปดัดสันดานตอนมาเกิดเป็นหมาพอดัดสันดานได้หนึ่งภพชาติและกลับมาเกิดใหม่ถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเสียเวลาไปทำไมครับถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยสำนึกแห่งการจงรักภักดี
สำนึกแห่งความซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณมันจะเสียหายตรงไหนมันจะเป็นจะตายตรงไหนครับมันหมาเลยเศร้าเพราะตัวเองเป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีต่อเจ้าของแต่ไม่มีใครมองไม่มีใครเอาเยี่ยงอย่างหมาเลยเศร้าพี่น้องครับนี่คือเรื่องของการไปนรกแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็ยังต้องมีจิตวิญญาณก็จะต้องมีภัยเป็นหมาเนี่ยไม่มีจิตหยาบนะมีแต่จิตวิญญาณพอดัดสันดานเรียบร้อยแล้วที่จะกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงสุดท้ายปลายยุคแล้วโอกาสจะกลับถ้าปางไปเป็นหมาเนี่ยก็น่าจะพอได้แต่ถ้าจะตายแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกสงสัยจะไม่ทันเวลาแต่ละมั้งครับพี่น้องครับพี่เบนน้องครับดาวเคราะห์โลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วครับตอนนี้ผู้มาใหม่ก็คือนกสีขาวที่กำลังบินเนี่ยหมายถึงจิตวิญญาณผู้มาใหม่กำลังจะมาขณะนี้โลกเสียสมดุลมากแล้วขณะนี้โลกเสียสมดุลมากแล้วโลกจะต้องถูกชำระโลกจะต้องถูกดังนั้นท่านทั้งหลายครับจงเตรียมตนเองและจิตวิญญาณของท่านเพื่อการผจญภัยให้ได้รับความรอดกันได้แล้วนะครับเพราะมหันตภัยพิบัติกำลังมาเรามาเพื่อพิพากษามนุษย์ในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าคือองค์จิตจักรวาลสไลด์12สไลด์ของวันนี้กับทุกสไลด์ทุกเสาที่ผ่านมาถ้าท่านปฏิบัติตามเชื่อตามทำตามท่านต้องปฏิบัติให้ได้อย่างเคร่งครัดต้องไม่เดี๋ยวไหลต้องไม่ล้อเล่นต้องปฏิบัติให้จริงจังกว่าที่ผ่านมาท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่พระองค์จะประทานความรอดให้กับท่านคําว่าความรอดแปลว่าท่านต้องการจะนิพพานในชาตินี้เลยก็ได้หรือท่านต้องการจะรอดเพื่อข้ามผ่านไปสู่ยุคพลังงานใหม่เพื่อช่วยอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลรอต้อนรับพระศาสดาพระองค์ใหม่พระศาสดาสากยมุนีศรีอริยเมตไตรร่วมกันกับอาจารย์และช่วยกันฟื้นฟูดาวเคราะห์โลกเสรีใหม่สู่ยุคพลังงานใหม่เพื่อให้เด็กๆที่มาใหม่จากฟ้าสีครามมาผสมผสานกับพวกเราจากฟ้าสีครามยุคเก่าที่กำลังเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่จะได้มาผสานพลังกันในการพิทักษ์โลกในการให้พลังงานความรักกับโลกเพื่อทำให้โลกสมดุลและอนันตจักรวาลของพระบิดามีความสมดุลอยู่อย่างนิรันดร์ต่อไปท่านต้องปฏิบัติเช่นนี้ครับสมควรแก่เวลาแล้วในการสื่อพระโอวาทครั้งที่304เรากราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกทวีปทั่วอนันตจักรวาลให้ได้รับพระโอวาทอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะนำพาจิตวิญญาณของตนเองทั้งหลายกลับบ้านคืนสู่แดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลให้ได้ในชาตินี้ขอพลังจิตพลังใจให้กับพี่ๆน้องๆทั้งหลายของลูกด้วยว่าให้เขามีความมั่นคงแข็งแกร่งมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณลูกกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงเมตตาและขอพระองค์ทรงเมตตาประทานความรักให้กับพี่ๆน้องๆของลูกทุกคนเพื่อจะเป็นพลังทั้งกายหยาบและจิตวิญญาณในการต่อสู้ฟันฝ่ากับอุปสรรคของชีวิตของแต่ละคนซึ่งเกิดจากกรรมเวรเก่าๆที่ได้กระทำไว้หรือกรรมใหม่ที่เคยกระทำไว้ในชาตินี้ขอให้ทุกคนสามารถหลุดพ้นในชาตินี้ได้โดยทั่วกันขอให้พระบิดาทรงเมตตาจงได้โปรดโมฆะกรรมแก่ลูกด้วยถ้าคำกล่าวใดของลูกในวันนี้เป็นเงื่อนไขที่ไม่ดีให้กับพี่ๆน้องๆคนไหนก็ตามที่เขามีสำนึกที่จะไม่ให้อภัยลูกขอพระบิดาทรงโปรดให้อภัยก่อนลูกต่อลูกด้วยไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อลูกที่จะทำให้ลูกหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาได้ในภพชาตินี้แม้ว่าจะอีกเป็น100-200ปีข้างหน้าก็ตามลูกขออนุญาตพระบิดาประทานคำอวยพรให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนว่าจงมีความสุขจงมีความฉลาดอย่าเป็นทาสการยั่วยุของคนอื่นจงเป็นตัวของตัวเองจงมีสำนึกในการเป็นคนมีเหตุผลและจงสำนึกว่าท่านเป็นบุตรของพระบิดาที่อาสาพระองค์มาเพื่อทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกเสรีนี้กราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาและขอบคุณพี่น้องทุกท่านจนกว่าจะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าราตรีสวัสดิ์

คุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

พี่บินน้องๆที่รักทั้งหลายครับชาวยุวจิตจักรวาลและยุวจิตจักรวาลทายาททุกท่านนะฮะเป็นประจำทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณแล้วก็ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวงจะทรงมีพระโอวาทมาอย่างพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นมนุษย์แห่งโลกเสรีทั้งหลายและสื่อพระโอวาทมาอย่างพี่ๆน้องๆที่เป็นรูปธรรมที่มีชีวิตในจำนวนทั้งหมด7ทวีปซึ่งรวมทั้งระบบสุริยะจักรวาลของโลกเราด้วยนี่ก็คือ1ทวีปรวมกระทั่งถึงในแดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลโดยตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของพี่ๆน้องๆที่เป็นจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์โลกทั้งหลายที่ตั้งใจมาเฝ้าฟังพระโอวาทครั้งที่305หรือ EP 305ในวันเสาร์ที่24ตุลาคมในคืนวันนี้นะครับ เราก็อยากจะเรียนพี่ๆน้องๆผู้ประพฤติธรรมนะทุกชาติทุกศาสนานะครับว่ารายการจิตจักรวาลอ่านโลกของเรานั้นไม่จำกัดลัทธิไม่จำกัดศาสนาถ้าท่านรู้ว่าตัวเองเป็นมนุษย์นะท่านต้องการจะหลุดพ้นกลับบ้านแดนจิตจักรวาลหรือหลุดพ้นออกไปจากระบบโลกเสรีแล้วก็หลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลท่านสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการนี้ได้ถ้าสดๆนะฮะไลฟ์สดก็ทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งทางช่อง YouTube ที่ใช้ชื่อว่าจิตจักรวาลแล้วก็ทาง Facebook วิสุทธิปัญญารวมกระทั่งถึงเว็บไซต์ www.jitjakrawal.com นะครับรายการของเราทำการออกอากาศจาก Rabbit TV and Radioจากจิตจักรวาลสถานธรรมณภูกระต่ายนะในโครงการจิตจักรวาลสถานธรรมที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์

แห่งการหมุนธรรมจักรหรือหลักแห่งธรรมจักรเดินทางกลับจากจิตเจวันสถานธรรมเดินทางกลับกรุงเทพกลับภูมิลำเนาของท่านนะฮะหลายจังหวัดเลยที่เดินทางมาฝึกอบรมคราวนี้ร้อยกว่าท่านนะครับก็ขอให้เดินทางถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะฮะนะขอให้ทุกอย่างราบรื่นและปลอดภัยพระบิดาทรงเมตตาคุ้มครองพวกท่านนะแล้วก็เจอกันรุ่นที่2ในสัปดาห์หน้านะคือวันเสาร์กับวันอาทิตย์อีกในหลักสูตรเดียวกันนะครับเราก็อยากจะกราบเรียนท่านทั้งหลายก่อนที่เราจะสื่อพระโอวาทสดๆจากพระบิดามาให้ท่านฟังในชื่อเรื่องว่าจะหาสุขไปทำไมนะครับเราจะพูดให้ท่านฟังว่าการสื่อถ่ายทอดสดรายการสดบนโลกเสรีในขณะนี้ที่ออกอากาศผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กในทุกช่องทางเนี่ยเราก็ขออนุญาตเปิดหัวว่าทางชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกโดยจิตจักรวาลสถานธรรมและเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลอยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านเป็นเจ้าของรายการวิทยุไม่ว่าวิทยุสถานีเล็กๆในชุมชนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศหรือสถานีวิทยุใหญ่ๆรายการทีวีเล็กๆใหญ่ๆหรือเป็นแอดมินของ YouTube ช่องไหนก็ตามที่สนใจจะให้ประโยชน์ที่เป็นสาระเชิงปฏิบัติธรรมกับพี่ๆน้องๆประชาชนทางรายการของเราทางชมรมของเราก็ยินดีอนุญาตให้ท่านนะเผยแพร่นะเผยแพร่สิ่งที่เราบันทึกไว้หรือออกรายการสดเนี่ยนะตีคู่กันไปกับการส่งสัญญาณของเราไปด้วยก็ได้นี่เราอนุญาตนะถ้าท่านไม่เอาไปใช้ประโยชน์ในทางการค้าหรือในทางธุรกิจแต่เอาไปสร้างบุญสร้างกุศลนะเพียงแค่ช่วยเมตตาแจ้งเรามานิดหนึ่งว่ารายการไหนสถานีใดใครเป็นผู้ เชื่อมโยงสัญญาณของเราไปบอกให้เราทราบนิดนึงเผื่อทีมงานของน้องบุญธรรมน้องออสเนี่ยจะได้ช่วยกันนะให้คำแนะนำหรือช่วยดูแลเนี่ยเราไม่หวงลิขสิทธิ์นะครับไม่หวงลิขสิทธิ์แต่ขออย่างเดียวอย่าเอาไปทำประโยชน์ทางการค้าเพราะธรรมะนี้พระบิดาส่งให้เปล่าการสื่อถ่ายทอดสดทางโลกในครั้งนี้ควบคู่ไปกับการสื่อถ่ายทอดสดทางจิตวิญญาณ เราสื่อสารกับองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้านะเป็นพระผู้สร้างหรือเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเราสื่อถ่ายทอดสดด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้ก็ขออนุญาตพูดเพื่อทำให้ท่านฟังและเข้าใจง่ายเราสื่อถ่ายทอดสดด้วยระบบที่เรียกว่า vertical telepathy เป็นการสื่อถ่ายทอดสดจากองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของเราอยู่นอกอนันตจักรวาลสื่อพระโอวาทของพระองค์เนี่ยลงมายังโลกมนุษย์ซึ่งอยู่ในอนันตจักรวาลแล้วก็เผยแพร่สุรเสียงของพระองค์ผ่านหลอดเสียงของเราเผยแพร่องค์ธรรมะที่เป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่ไม่มีพระศาสดาองค์ใดที่เป็นมนุษย์บนโลกนี้จะเข้าถึงได้นอกจากพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาจะทรงเมตตากล่าวสอนด้วยพระองค์เองซึ่งพระองค์ก็มอบหน้าที่ให้เราเป็นบุตรเอกมาทำหน้าที่ตรงนี้นะ vertical telepathy คือการสื่อสารทางจิตในระบบจิตสู่จิตซึ่งเป็นแนวเด็กเราย้ำกันตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาท่านนั่งมองเห็นหน้า เราเป็นผู้กล่าวพระโอวาทของพระบิดาก็อย่าไปคิดว่าคำกล่าวที่พรั่งพรูออกมาจากปากของเราสุรเสียงที่กล่าวออกมานั้นไม่ใช่ของเราแต่เป็นพระสุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านมันขอให้ท่านตั้งใจสดับรับฟังแล้วก็ติดตามรับฟังอย่างต่อเนื่องนะจะเลิกประมาณตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งหรือประมาณตีสองราวๆนี้ก็สุดแท้แต่เบื้องบนจะส่งเมตตาและสุดแท้แต่ตัวท่านเองเนี่ยจะมีความตั้งอกตั้งใจที่จะทำความเข้าใจและที่จะเรียนรู้ธรรมะไปกับเราด้วยนะวันนี้เราต้องขออภัยถ้าหากว่าระบบประสาทสมองของเราในการสื่อกับพระบิดาและก็ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดกับการพูดอาจจะเชื่องช้าลงกว่าปกติเพราะว่าระหว่างที่เราจัดฝึกอบรมในการดำเนินการฝึกอบรมค่ายยุวจิตจักรวาลทายาทที่พวกท่านกำลังเดินทางกลับบ้านบางท่านก็ถึงบ้านแล้วบางท่านก็ยังไม่ถึงนะเราอดหลับอดนอนพอสมควรครับและก็เหนื่อยมากพลังการพูดพลังของเสียงที่เป็นกายหยาบอาจจะลดน้อยถอยลงกว่าปกตินะไม่ห้าวนะไม่ห้าวนะฮะแล้วก็ไม่อะไรล่ะนะไม่เขาเรียกว่าไม่กระชับไม่เข้มแข็งอะไรพวกนี้นะไม่ปราดเปรียวไม่ว่องไวเราต้องขออภัยด้วยแต่เราก็จะบอกว่าเราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับตอนของวันเสาร์ที่24ตุลาคมในวันนี้จะเป็นตอนที่เราโชว์

ไว้ในสไลด์ข้างๆที่ท่านเห็นชื่อเรื่องว่าจะหาสุขไปทำไมพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความคิดเห็นตรงกันนะครับคือเป็นคนที่ไม่อยากทุกข์ซึ่งมีอยู่เสาหนึ่งเราก็ได้เคยสื่อพระโอวาทมาให้ท่านฟังแล้วที่เราตั้งชื่อหัวข้อเรื่องหรือหลักสูตรของเราเอาไว้ว่าจะหนีทุกข์ไปทำไมท่านอยากจะนะอยากจะหนีทุกข์ต้องการจะหนีทุกข์เพราะว่าท่านไม่อยากจะทุกข์ใช่ไหมแล้วเราก็ชี้ให้ท่านเห็นแล้วว่าท่านจะหนีทุกข์ไปไหนไม่ได้หรอกเพราะความทุกข์อ่ะมันเกิดขึ้นที่ใจของท่านความทุกข์อ่ะมันเกิดที่ใจของท่านแต่เวลาท่านพยายามที่จะสลัดความทุกข์ออกไปจากจิตใจของท่านเนี่ยท่านไม่ทำที่ตัวท่านเองนี่เรากำลังกล่าวย้ำว่าตอนหนึ่งนะไม่ใช่ตอนที่แล้วนะมีตอนหนึ่งที่เราสื่อพระโอวาทสดๆกับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากล่าวสัจธรรมชั้นสูงให้ท่านฟังเป็นสัจธรรมที่ท่านฟังง่ายนะเข้าใจง่ายมากแต่ยากมากสำหรับคนทั่วไปที่อธิบายท่านฟังที่บอกว่าไม่อยากทุกข์เนี่ยไม่อยากทุกข์เพราะอะไรเพราะเกลียดกลัวความทุกข์เพราะอะไรเพราะความทุกข์เนี่ยมันทำให้ท่านทนได้ยากถูกไหมทำให้ท่านทนได้ยากเราก็อธิบายให้ท่านฟังไปแล้วและท่านก็พยายามที่จะหนีทุกข์เราก็เลยถามท่านพระบิดาให้เราถามท่านว่าจะหนีทุกข์ไปทำไมเกิดมาเป็นมนุษย์หลายคนบอกว่าเกิดแล้วเป็นทุกข์อ่ะถ้าอยากจะหนีทุกข์ก็แสดงว่าต้องหนีการเกิดมาเป็นมนุษย์นั่นเป็นตรรกะแบบง่ายๆที่ใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาแบบที่ยังขาดมิติไม่แยบยลไม่มีมิติในการคิดก็เลยพยายามจะออกบวชพยายามจะปลีกวิเวกพยายามจะหลุดลอยขึ้นไปเป็นเทพเทวดาเป็นพรหมอรูปพรหมคือไม่ยอมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเขาเรียกว่าหนีการมีสังสารวัฏยิ่งคิดยิ่งออกทะเลไปใหญ่เลยออกทะเลไปเลยนะเพราะว่าใช้ตรรกะที่ขาดมิติมองข้อมูลไม่ครบมองโลกมองจักรวาลไม่ทั่วคำว่าไม่ทั่วขนาดโลกมันยังต้องหมุนรอบตัวเองมันเวลาท่านจะเป็นมนุษย์ที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมชาติขององค์จิตจักรวาลหรือของพระผู้เป็นเจ้าท่านก็จะต้องหมุนให้รอบตัวก็คือมองให้รอบมองให้ทั่วแต่นี่มองว่ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทุกเนี่ยมองแล้วทั่วมองทั่วไหมก็มองแต่โลกอย่างเดียวไม่ได้มองให้ทั่วไม่ได้มองให้ครบและยังไม่ได้มองถึงอดีตความเป็นมาและยังไม่สามารถจะมองเห็นอะไรที่อยู่ในภายภาคหน้าได้ด้วยมองแต่ความเป็นปัจจุบันอย่างเดียวมองไปทางไหนก็ทุกจึงบอกว่าทุกวันทุกคนทุกเดือนทุกปีทุกที่ทุกเวลาสารพัดทุกไม่มีตรงไหนว่าสุขทุกเวลาสุขทุกคนไม่มีเลยแต่ละคนจึง เมื่อไม่เข้าใจความทุกข์ก็จึงเพียรพยายามที่จะหนีความทุกข์หนีทุกข์ไปให้พ้นและมีคำตอบเดียวคือไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกกูหยุดสังสารวัฏได้แสดงว่ากูหยุดความทุกข์ได้ซึ่งปรากฏว่าไอ้ผู้ที่ตายไปแล้วอ่ะมันก็รู้ความจริงว่าแย่แล้วที่กูคิดกูเข้าใจจนกูฝังหัวเชื่อมานะมันไม่ใช่อ่ะเพราะกูเกิดมาเป็นเทพเป็นเทวดาแล้วมึงรู้ไหมว่ากูยิ่งทุกข์หนักกว่าตอนเป็นมนุษย์อีกครับจะทำอะไรแบบมนุษย์กูก็ทำไม่ได้แม้จะมีผัวมีเมียกูก็มีได้ครับแต่มีแบบมนุษย์ที่มีกายหยาบที่เขามีอะไรกันแบบผัวแบบเมียก็มีไม่ได้เห็นไหมฮะทุกไหมล่ะนะมีความต้องการทางเพศและมีความต้องการทางแพทย์สูงตอนไปเกิดเป็นจิตวิญญาณเป็นมายาสมมติเป็นเทพเทวดายังมีความต้องการทางเพศและมีความต้องการทางแพทย์สูงบนนั้นจะมีแพทย์ที่ไหนมารักษาจิตวิญญาณได้ยกเว้นในนรกที่เป็นภพภูมิที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมและมีความต้องการทางเพศสูงจะตอบสนองความต้องการทางเพศจะบำบัดความต้องการทางเพศอันนี้เราพูดตรงๆไม่ได้พูดหยาบคายหรือลามกจะบำบัดได้ยังไงครับเมื่อไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมไม่มีกายหยาบมันยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกเพราะไปเกิดเป็นเทพเทวดาเป็นพรหมชั้นต้นๆก็ยังมีเซ็กซ์แต่มีเซ็กซ์เนี่ยเขาทำได้อย่างเดียวครับคือย่องตากันเหมือนปลาครับจ้องตากันเหมือนปลาก็ทำได้แค่นั้นเนี่ยเพราะว่าอะไรสภาวะของจิตมันยังติดเรื่องเซ็กซ์อยู่เนื่องจากมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นหนึ่งในพันธสัญญา6นะพระบิดามีคำกล่าวให้เรารู้ว่าจิตวิญญาณซึ่งเป็นลูกๆทุกคนที่มาเป็นแก่นแท้ในการเป็นมนุษย์ของพวกท่านที่นั่งชมนั่งฟังนอนชมนอนฟังเราไลฟ์สดด้วยการสืบพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลอยู่ในขณะนี้ว่า1ใน6ข้อก็คือการสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้และจะให้สืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้ได้ยังไงครับถ้าไม่มีกายหยาบและถ้ามีกายหยาบจะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ยังไงครับถ้าไม่มี
ความต้องการทางเซ็กส์เราพูดแบบนี้ไม่หยาบนะครับเพราะเราพูดวิชาการใช่ไหมเมื่อไปเกิดเป็นเทพเทวดามีความต้องการทางเซ็กส์สูงแค่ไหนก็ยังไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการตรงนั้นได้ไปสืบทอดเผ่าพันธุ์ไปมีลูกตอนเป็นเทพเทวดาเป็นพรหมมีไม่ได้มีได้เฉพาะตอนเป็นมนุษย์เท่านั้นเพราะอาสาพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เห็นไหมฮะเพียงแค่ตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมีความต้องการทางเซ็กส์สูงหรือจิตวิญญาณเวลาป่วยก็คือมีอาการหลงมิติทางจิตวิญญาณนะไม่ได้ป่วยด้วยเชื้อโรคไวรัสหรือแบคทีเรียอะไรหรอกเนี่ยป่วยทางจิตวิญญาณถามว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยแพทย์ก็ไม่มีที่จะบำบัดรักษาต้องช่วยเหลือตัวเองว่าทำให้ตัวเองที่มีจิตวิญญาณที่หลงมิติแต่หนีนรกนั้นหลุดลอยขึ้นไปเกิดเป็นเทพเทวดาเป็นพรหมต้องใช้วิธีเข้าฌานสมาบัติเข้าฌานสมาบัติเพื่ออะไรเพื่อสร้างสมดุลใหม่ให้กับจิตวิญญาณของตัวเองมันง่ายนักหรือครับมันไม่ง่ายนะฮะมันไม่ง่ายเหมือนในนรกเพราะมีพระยาโยมหรือท่านโยมบาลเป็นผู้ช่วยด้วยการสร้างเงื่อนไขให้เกิดขึ้นเช่นอยู่ในนรกเนี่ยนะตอนเป็นมนุษย์เนี่ยปากยาวเขาเรียกว่าชอบคาบข่าวคาบเรื่องของคนนี้ไปพูดกับคนโน้นไปโพลธนากับคนเนี้ยอย่างนี้เขาเรียกปากยาวเหมือนปากกาใช่ไหมชอบเขียนหนังสือเขียนตำราด้วยปากก็คือเอาเรื่องของชาวบ้านเนี่ยชอบเสือกชอบแสชอบสอดเอาเรื่องชาวบ้านไปเที่ยวพูดนะทำกรรมนี้เป็นอาจินคำว่าเป็นอาจินก็แปลว่าเป็นประจำนะไม่ใช่ทำจนอาเจียนนะทำเป็นประจำอย่างไรสำนึกพระสันดานไม่ดีคาบเรื่องคนโน้นไปบอกคนนี้แล้วทำให้เขาเกิดปัญหากันทำให้เขาอับอายถึงแม้เป็นเรื่องจริงมั่งเท็จมั่งถึงแม้เรื่องจริงก็ทำไม่ได้นะฮะพอตายไปแล้วตกนรกเนี่ยวิธีการนะแพทย์ในนรกก็คือท่านพญายมหรือท่านยมบาลก็จะใช้วิธีการบำบัดรักษาจิตวิญญาณที่หลงมิติตอนเป็นมนุษย์จิตหยาบมันเป็นคนปากยาวนะฮะเท่ากับปากกามันพอไปเกิดเป็นนรกเนี่ยในนรกก็กลายเป็นสัตว์นรกที่ปากยาวเขาเรียกว่าเป็นเปรตนะที่ปากยาวแล้วก็ปากก็เล็กด้วยปากเขาไว้กินอาหารปากเขาไว้สื่อสารในสิ่งที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ไม่ได้เอาไว้ไปทำให้มันมีมลทินด้วยการไปพูดไปพ่นพิษใส่คนอื่นคือพูดจาหยาบคายไปด่าคนอื่นหรือไปนินทาว่าร้ายคนอื่นหรือคาบข่าวของคนหนึ่งไปบอกอีกคนหนึ่งทั้งที่ข่าวของคนหนึ่งเป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัวของคนหนึ่งนะแล้วเราไปเอาทรัพย์สมบัติก็คือข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคนนั้นมันจริงบ้างเท็จบ้างดีบ้างร้ายบ้างเนี่ยไปขายคนอื่นเขามาขายไปแลกกับความสะใจไปแลกกับความมันความสุขความสนุกสนานในการใช้ปากเนี่ยไปเล่าให้กับคนอื่นฟังเนี่ยเขาเรียกว่าใช้อายตนะคือปากเนี่ยไม่เป็นใช้ไม่ถูกต้องไปในนรกก็ต้องดัดสันดานวิธีการดัดก็คือให้ปากยาวเท่ากับปากกาที่พูดอ่ะปากกานี่ไม่ใช่ปากอีกานะปากกาก็คือด้ามยาวๆก็คือต้องยาวอ่ะแล้วปลายด้ามมันเล็กนิดเดียวนะในการที่จะแตะหมึกเพื่อจะเขียนอ้าวชอบใช้ปากเขียนใช่ไหมเขียนเรื่องเขียนราวขึ้นมาถนัดนี่เขาให้ใช้มือเขียนแต่ไปใช้ปากแล้วเป็นไงพี่น้องครับพอปากยาวและปากเล็กเวลากินอาหารมันหิวใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยปากมันเล็กขนาดที่ว่าตอนเป็นสัตว์นรกคือเป็นเปรตนะครับปากมันเล็กเนี่ยกินข้าวได้ทีเมล็ดทีละเมล็ดเวลาจะกินทีละไม่ได้ต้องดูดต้องค่อยๆดูดแล้วกลืนเพราะอะไรเม็ดเดียวมันไม่รู้จะเคี้ยวยังไงครับแล้วกว่าจะขยอกเม็ดเดียวทางปากเข้าไปลงคอลงกระเพาะได้เนี่ยโอ้โหมันสุดแสนจะทรมานถามว่าวิธีการดัดสันดานดัดจริตแบบนี้ก็เพื่อให้จิตวิญญาณที่ทำกรรมทำบาปแบบนี้อยู่เป็นประจำเนี่ยได้มีสำนึกใหม่เพื่อให้จิตวิญญาณนั้นคืนสู่สมดุลแต่ว่าจิตวิญญาณไม่ได้เป็นคนทำชั่วนะจิตหยาบของจิตวิญญาณตอนเป็นมนุษย์เนี่ยมันทำชั่วก็เลยต้องไปดัดก็คือจิตวิญญาณมันป่วยก็เลยต้องไปรักษาในนรกนึกภาพออกใช่ไหมครับเพื่ออะไรครับให้มีปากเล็กและปากยาวเท่ากับปากการูปากกาเนี่ย หมึกมันออกมามันรูเล็กครับเล็กกว่ารูปากเนี่ยปากกว้างๆหล่อๆเท่ๆอย่างเราเนี่ยฮะเหลือเล็กนิดเดียวครับจะดื่มน้ำก็ดื่มไม่ก็จะต้องดูดน้ำ ปากมันเล็กกว่าหลอดดูดแถวเซเว่นอีกนะครับ ที่ท่านจะใช้ดูดอ่ะมันลำบากมากนะจะดูดน้ำก็ลำบากจะกินข้าวก็ล่อเข้าไปทีละเม็ดกว่าจะอิ่มไปฮะนานไหมครับแล้วเวลาอยู่ในนรกเนี่ยมันยังต้องแย่งกันกินนะครับมันถ้าเราเป็นพวกเป็นสัตว์นรกเหมือนกันแต่เราเป็นสัตว์นรกประเภทเสียเพราะปากชั่วเพราะปากเราจะกินทันไอ้เปรตตัวอื่นไหมครับเราจะกินทันเปรตตัวอื่นไหมท่านลองนึกภาพตามที่เราพูดที่เราพูดคือความจริง ถึงแม้ตอนที่พบชาติแรกก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์นะพระบิดาก็ให้ทูตสวรรค์พาเราไปชัวร์นรกอ่ะเพื่อเรารู้ในนรก ในนรกมันมีอะไรบ้างเราจะได้จำแล้วเอามาเล่าให้พี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ฟังนะในอดีตเราก็เกิดมาเป็นคนนำทางคนหนึ่ง
นะที่เป็นพระบุตรเอกของพระบิดานะเราจะได้มีเรื่องเล่าให้ท่านฟังแต่ปรากฏว่าเราก็แอบพระบิดานะเราไม่ชอบนรกอ่ะมันทั้งเหม็นทั้งร้อนมันเวลาทูตสวรรค์พาเราลงไปเที่ยวนรกเราก็หลับตาเลยครับไม่ดูครับได้แต่กลิ่นเหม็นอับนะได้รู้สัมผัสว่ามันร้อน เหม็นอับแล้วมันร้อนเนี่ยนอกนั้นก็ไม่ค่อยเห็นอะไรครับเห็นมันน่ากลัวส่งเสียงกรีดร้องน่ากลัวมากปิดหูไม่ได้ก็ต้องทนนะเพราะฉะนั้นท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าเราจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องนรกค่อนข้างน้อยนั้นเวลาพระบิดาจะสื่อพระองค์ก็จะสื่อมาเองนะเราจะไม่มีพื้นความรู้เรื่องนรกให้ท่านฟังเท่าไหร่ตะกี้พระองค์ทรงเมตตาให้เราเห็นภาพ ว่าเนี่ยถ้าทำผิดด้วยปากส่วนมากมนุษย์จะเป็นอย่างเงี้ยนะเขาเรียกปากยาวเท่าปากกาคาบข่าวไปบอกคนอื่นเอาข่าวไปบอกนะข่าวร้ายบ้างข่าวดีบ้างข่าวจริงบ้างข่าวเท็จบ้างทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่มันเป็นความผิดบาปอยู่แล้วนะโอเคไหมครับ นั่นแหละครับเราก็เลยกลับมาที่เรื่องของเราว่าในตอนนั้นน่ะที่เราเคยกล่าวไว้ในเสาที่ผ่านมาว่าจะหนีทุกข์ไปทำไมคือสรุปจริงๆในบทเรียนบทนั้นนะเราต้องการบอกท่านว่าท่านหนีทุกข์ไม่ได้หรอกเพราะสุขท่านสุขความทุกข์ท่านสุขความสุขเอาไว้ที่ใจของท่านมันอยู่ในใจของท่านมันไม่ได้อยู่นอกกายของท่านนะเพราะฉะนั้นการที่ท่านปฏิเสธความทุกข์ด้วยการหนีการเกิดเป็นมนุษย์หนีการมาเกิดเป็นมนุษย์จะได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดเพราะท่านบอกว่าเพราะท่านเวียนว่ายตายเกิดไปโทษการเวียนว่ายตายเกิดที่พระบิดาทรงเมตตาให้โอกาสกับพวกท่านเนี่ยวันนี้ต้องขอโทษนะเสียงเราแหบเพราะเราใช้เสียงมาเยอะนะฮะ อาจจะไม่เพราะอาจจะมีกระแอมกระแอมเราไม่กระแอมทักใครหรอกเราทักคนที่กำลังจะหลับ เราก็ง่วงไงมันคนฟังก็อย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งง่วงมีรายการธรรมะรายการเดียวที่มาถ่ายทอดตอนดึกๆเพราะมันเป็นยามดีเป็นฤกษ์งามยามดีที่คลื่น จิตของมนุษย์ในบรรยากาศของโลกไม่สับสนมันทำให้เราสามารถสื่อกับองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าได้ราบรื่นไม่ต้องใช้พลังสูงมากแต่ที่ผ่านมาก็ทุกเสาอะแทบทุกเสาเลยนะพี่ๆน้องๆที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเราในการสนับสนุนโครงข่ายนะของคลื่นจิตจักรวาลให้เข้มข้นแล้วก็ถ่ายทอดไปยังดวงอาทิตย์ให้พระสุริยเทพทรงเมตตาสะท้อนทั้งไปและกลับสู่องค์จิตจักรวาลนะพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงดำรงอยู่นอกอนันตจักรวาลนะมันเราพูดไปแหบบ้างเสียงหายบ้างก็ถือว่านะเป็นธรรมชาตินะเราไม่ได้ขายเสียงนะแต่เราเอาธรรมะมาให้กับท่านหวังว่าท่านคงจะไม่รำคาญที่จะฟังนะ เราบอกให้ท่านฟังบางทีเราก็แอบดื่มน้ำด้วยนะฮะดื่มน้ำมากเดี๋ยวก็ปวดท้องฉี่อีกต้องเปิดสไลด์แช่ขออนุญาตให้อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเข้าไปฉี่หน่อย อันนี้เราพูดตลกให้ฟังเพื่อจะได้ไม่ต้องไปฉี่นะเราแค่จิบเท่านั้นเองนะเป็นน้ำชานะฮะไม่ใช่น้ำเมาที่เห็นตาหวานตาปรือเนี่ยเพราะมันง่วงนอนนะครับแต่ไม่มีปัญหาครับเราทำหน้าที่ได้พี่ๆน้องๆครับ เราก็อยากจะบอกท่านว่าตอนที่เราสื่อกับพระบิดาเรื่องจะหนีทุกข์ไปทำไมเพราะความทุกข์นั้นมันอยู่ที่ใจท่านท่านไปไหนมาไหนท่านก็เอาทุกข์ที่ใจท่านติดตัวไปด้วยแล้วเวลาท่านมองหาความทุกข์ท่านก็พยายามมองที่ภายนอกเช่นท่านมองว่าใครที่มันสร้างปัญหาให้กับตัวท่านใครที่เขาสร้างปัญหาให้กับชีวิตของท่านท่านก็ไปมองว่าไอ้หมอนั่นแหละเป็นคนทำให้ท่านเกิดทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์ของฉันมันก็คือตัวทุกข์ที่ฉันทำให้ฉันทุกข์ไปมองเพื่อนเหมือนว่าเพื่อนเป็นอุจจาระพอฉันเหม็นอุจจาระเพราะฉันมือไปจับอุจจาระฉันก็ต้องโทษอุจจาระมึงเสือกเหม็นแต่ไม่โทษตัวเองว่าเสือกเอามือไปจับอุจจาระไปสัมผัสไปแตะอุจจาระผู้ภาษาชาวบ้านก็คือขี้ท่านมือเหม็นเพราะดันทะลึ่งเอามือไปจับขี้แล้วท่านโทษว่าขี้เหม็นไม่เคยโทษตัวเองเลยเนี่ยขี้เหม็นติดมือกูเลยกูพยายามจะหนีความเหม็นของขี้ท่านหนีได้ไหมครับเพราะขี้มันอยู่กับมือของท่านแต่ต้องถามก่อนว่าไอ้ขี้ที่เหม็นที่มันติดมือของท่านเนี่ยเป็นเพราะท่านเอามือไปรันขี้ใช่ไหมครับไปรันก็แปลว่าไปดันขี้ธุระไม่ใช่อ่ะแล้วก็ไม่ได้โทษมือตัวเองและไม่โทษตัวเองด้วยว่าเป็นเหตุให้เกิดการเหม็นขี้ที่มือของท่านดันไปโทษขี้ธรรมชาติของขี้มีที่ไหนครับขี้หอมอ่ะใช่ไหมขนาดขี้เหล็กมันไม่เหม็นนะแต่มันยังขมแต่พระองค์ให้ขี้เหล็กมันขมเพราะพระองค์ต้องการจะให้ลูกๆที่เป็นมนุษย์รู้ว่าขมเป็นยาต้องการให้ลูกขมเป็นยากินเถอะลูกอะไรที่มันขมขมบอระเพ็ดก็ขมก็เป็นประโยชน์ขี้เหล็กขมก็เป็นประโยชน์มะระขมก็เป็นประโยชน์แต่คืนขมไม่มีประโยชน์
ขื่นขมหรือขมขื่นซึ่งไม่ได้เกิดจากการบริโภคสมุนไพรของพระองค์แต่เกิดจากอะไรเกิดการเสพกิเลสเสพตัณหาเสพมายานั่นแหละขื่นขมเลยชีวิตหรือขมขื่นเลยใช่ไหมนะไว้เวลาค่อยพูดวันหลังว่าเหตุแห่งความขมขื่นชื่อตอนนี้มันน่าฟังไงเหตุแห่งความขมขื่นพี่ๆน้องๆที่รักครับเราก็บอกว่าจิตของท่านเป็นที่สั่นสะเทือนของความทุกข์ไม่ใช่โลกหรือการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นเหตุแห่งทุกข์ไม่ใช่เรายกตัวอย่างระหว่างขี้กับมือของท่านที่ไปแตะขี้แล้วมาเหม็นที่ตัวท่านถ้าท่านเห็นขี้แล้วไม่เอามือไปแตะขี้หรือแตะขี้แล้วท่านมีวิธีที่จะล้างขี้ที่ติดมือของท่านความเหม็นขี้มันก็หายไปเพราะธรรมชาติของขี้ไม่ว่าขี้คนหรือขี้สัตว์เหม็นทั้งนั้นนะถูกไหมไม่มีใครขี้หอมหรอกนะอย่าว่าแต่ขี้แล้วตดยังเหม็นเลยฮะมีใครตดหอมบ้างอยากรู้ยกมือขึ้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือธรรมะในที่เราพูดเนี่ยเราเอาเรื่องใกล้ตัวมาพูดอย่าดัดจริตฟังคำว่าขี้ที่เราพูดไม่ได้อย่าดัดจริตฟังคำว่าเหม็นที่เราสื่อจากพระองค์มาไม่ได้พระองค์สื่อมาอย่างนี้เราก็พูดกับท่านอย่างนี้เราเป็นพี่น้องกันพระบิดาคือพ่อของท่านพูดกับลูกทำไมต้องสำรวมทำไมต้องสำรวยใช่ไหมยังไงถ้าเราฟังแล้วเข้าใจอ่ะไม่เสียสวยไม่เสียสำอางหรอกถูกไหมพี่น้องครับนี่คือความจริงเราจึงอยากจะกล่าวต่อท่านทั้งหลายในเสานี้ว่าเมื่อท่านรู้แล้วว่าการหนีทุกข์คือการหนีปัญหาแล้วที่ท่านหนีทุกข์หนีปัญหาเพราะท่านหลงผิดไปคิดว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวท่านซึ่งเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ท่านเอาไปบูรณะเอาไปปรุงแต่งในจิตใจของท่านและทำให้ท่านเกิดความทุกข์เนี่ยนะท่านไปโทษไอ้สิ่งที่เป็นเหตุให้ท่านเกิดทุกข์นั่นแหละว่ามันเป็นตัวทุกข์ที่ท่านจะต้องจัดการมันโดยไปใช้ความหมายหรือใช้หลักการหลักคิดที่พระพุทธองค์กล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับตามไปด้วยนี่คือหลักอิทัปปัจจยตาที่พระพุทธองค์สอนแต่คนนำทางเอามาใช้ไม่ถูกต้องมันบอกว่าอ้าวก็เกิดมาเป็นมนุษย์นี่คือเหตุเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีการแก่มีการเจ็บมีการป่วยมีการตายแก่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้ากูไม่เกิดกูก็ไม่ต้องแก่กูต้องไม่เจ็บป่วยกูก็ต้องไม่ต้องตายเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้กูก็ไม่ต้องทุกข์เห็นไหมนี่คือการใช้ตรรกะที่ไม่ถูกต้องมันเวลาเราจะใช้ตรรกะเราต้องอ้างอิงให้ถูกต้องเฮ้ยกูเห็นผู้หญิงอ่ะเออขอโทษกูเห็นผู้ชายอ่ะมันยืนฉี่ได้จอดรถข้างทางแล้วลงไปยืนยิงกระต่ายข้างทางได้มันกูเป็นผู้หญิงกูก็มีสิทธิ์จะไปยืนฉี่เหมือนผู้ชายได้เหมือนกันนี่เขาเรียกใช้ตรรกะถูกไหมพี่น้องครับธรรมะเนี่ยมันคือความจริงธรรมะคือความเป็นจริงที่จริงแท้เราจะไปเรียนแบบไม่ได้หมาแมวหรือสุนัข กับแมวนะเวลามันมีความต้องการทางเพศมันจะมีการสมสู่กันมันไม่เลือกที่ที่สาธารณะที่โจงแจ้งที่ไหนเสียที่ไหนถ้ามันมีความต้องการขึ้นมาและใจมันตรงกันไม่ว่ากลางวันกลางคืนมันก็แสดงออกมันก็ปฏิบัติเราเห็นแมวกับหมาเป็นสัตว์ประจำโลกมันทำแบบนั้นได้คุณก็เลยเอาอย่างหมาใช่ไหมไปชวนแฟนคุณกิ๊กคุณคนรักคุณไปทำอะไรที่ประเจิดประเจิดคุณกล้าทำไหมครับเห็นไหมฮะอย่าหลายมาตรฐานนะเพราะว่านั้นไม่ใช่มาตรฐานในการเป็นสัตว์มนุษย์ที่เป็นผู้ประเสริฐถูกไม่ถูกสัตว์อ่ะมันไม่อายเพราะอะไรหน้ามันมีขนบังแต่มนุษย์เราอ่ะหน้าบางขนไม่มีมันจะต้องหน้าอายอ่ะเป็นมนุษย์จึงต้องมียางอายพี่น้องครับนี่คือคนชั้นสูงหรือสัตว์ชั้นสูงมันต้องเป็นของมันอย่างนั้นเราจึงบอกท่านว่าจะหนีทุกข์ไปทำไมหนีไม่ได้หรอกเพราะความทุกข์ที่แท้จริงมันอยู่ในใจท่านอยู่ที่จิตใจของท่านไม่ว่าการจะหนีเข้าป่าไปปลีกวิเวกท่านก็หนีทุกข์ไปไม่พ้นเพราะทุกข์อยู่ที่ใจตราบใดที่ท่านยังมีชีวิตมีจิตวิญญาณยังมีการเป็นมนุษย์อยู่ท่านหนีความทุกข์ไปไม่ได้เหมือนกับท่านหนีเงาของตัวเองท่านหนีพ้นไม่พี่น้องครับถ้ามันมีแสงท่านไปไหนๆในที่ที่มีแสงท่านไม่มีวันจะหนีเงาของท่านพ้นถ้าท่านจะหนีเงาของท่านให้พ้นท่านต้องดับแสงแสงที่ให้ความสว่างและเกิดเงาได้ตลอดเวลาที่เป็นเวลากลางวันคือแสงอาทิตย์มันถ้าท่านอยากจะหนีเงาของท่านท่านก็ต้องดับแสงอาทิตย์วิธีการดับแสงอาทิตย์ไม่ได้ไปดับดวงอาทิตย์นะท่านก็หาร่มมาบังหาร่มมากางท่านก็จะไม่เห็นเงาของตัวท่านเอง
แต่ประเภทที่ไม่มีร่มกลางนะเดินไปไหนแล้วเงาหัวไม่มีอันนี้ต้องระวังหน่อยนะครับนั่นแสดงว่ามีปรากฏการณ์บางอย่างที่ทำให้ท่านเนี่ยต้องตื่นรู้แล้วว่าตัวท่านกำลังไม่ปกติชีวิตกำลังจะไม่ปลอดภัยนะครับไปไหนแล้วไม่มีเงาหัวเนี่ยนะ

คุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

ราะฉะนั้นเราก็เลยสื่อสอนจากองค์จิตจักรวาลจากพระผู้เป็นเจ้ามากล่าวให้ท่านฟังว่าท่านไม่ต้องหนีความทุกข์ท่านจะหนีทุกข์ไปทำไมถึงแม้วันนี้เราพูดถึงเรื่องอยากมีความสุขใช่ไหมอยากจะมีอยากมีสุขไปทำไมก็เป็นคำถามอีกนะฮะทั้งทุกข์ทั้งสุขเนี่ยเราก็เลยจะมาบอกให้ท่านฟังว่าที่ท่านคิดหนีการเกิดหนีการตายไปจากการเป็นมนุษย์เพื่อหวังว่าจะหนีทุกข์นั้นแค่ท่านคิดก็ผิดแล้วเพราะทุกสุขอยู่ที่ใจท่านพาตัวเองหนีเข้าป่าปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวเพราะอะไรเรารู้นะตัวคิดอะไรท่านหนีจากการอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นซึ่งมันเต็มไปด้วยความทุกข์ท่านมองอย่างนั้นมองว่าคนรอบข้างในสังคมคือคนที่สร้างปัญหาชีวิตให้กับท่านสร้างปัญหาในการทำงานร่วมกันเป็นทีมให้กับท่านมันทุกข์เหลือเกินทุกวันไปทำงานเนี่ยถ้าไม่อยากได้เงินเดือนไม่อยากได้ตังค์กูไม่ไปทำกับอีเวนพวกนี้หรอกพวกทำกับมันแล้วกูทุกข์ไงรำคาญพวกมันกูก็ทุกข์นะวุ่นวายกับพวกมันกูก็ทุกข์นะถูกมันเอาเปรียบถูกมันข่มขู่แล้วกูก็วิตกกังวลกลัวจะเสียรู้กลัวจะเสียท่ากูก็ทุกข์ไม่อยากไปนะเพราะฉะนั้นเฮ้ยเป็นมนุษย์วุ่นวายเดี๋ยวไม่มีใครทำอะไรกูเดี๋ยวกูก็ป่วยเดี๋ยวเป็นหวัดเดี๋ยวป่วยเป็นไอ้นู่นเดี๋ยวป่วยเป็นไอ้นี่มีแต่ความทุกข์และทรมานใช่ไหมท่านไม่เคยมองว่าการที่ท่านน่ะจะต้องเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บแก่แล้วตายเนี่ยท่านจะไปมองว่ามันเป็นความทุกข์ไม่ได้ท่านเกิดมาแล้วรู้สึกแก่รู้สึกว่าตัวเองเจ็บป่วยรู้สึกว่าตัวเองต้องตายในการมีชีวิตเป็นมนุษย์นั้นเป็นเพราะท่านไม่รู้ว่าเหตุแห่งการเกิดมาเนี่ยคืออะไรท่านไม่รู้ว่าเหตุแห่งการเจ็บป่วยของกายสังขารของท่านน่ะคืออะไรท่านไม่รู้ว่าสาเหตุที่ทำให้ท่านมีอายุขัยสั้นๆยาวๆมันเป็นเพราะอะไรทั้งที่จริงๆแล้วเหตุทั้ง3ประการที่เราตั้งคำถามให้ท่านคิดตามเนี่ยมันมาจากตัวท่านเองทั้งนั้นนะครับแต่เพราะท่านไม่เข้าใจเพราะท่านไม่รู้ท่านก็เลยเกลียดและกลัวท่านก็เลยไปมองว่าในทางที่ตรงกันข้ามกับการเกิดแก่เจ็บตายและทำให้ท่านเกิดความทุกข์เนี่ยมันก็คือไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่เราพูดตอนต้นว่ามันเป็นตรรกะที่ไม่ถูกต้องซึ่งเราอธิบายไปแล้ววันหน้าถ้านานปีเข้าเราก็จะกล่าวในเรื่องทำนองความทุกข์เนี่ยให้ท่านฟังอีกไม่งั้นถ้าท่านไม่เข้าใจเรื่องความทุกข์ท่านก็จะไม่สามารถปรับตัวเองปรุงตัวเองปลิดบางสิ่งของตัวเองและปลงบางสิ่งในจิตใจของตัวเองท่านจะไม่สามารถปรับปรุงปลิดปลงเพื่อทำให้ท่านมีเข้าถึงความสงบสุขเราใช้คำว่าความสงบสุขคือจิตสงบนั่นแหละคือความสุขใช่ไหมที่เราพูดเมื่อเสาร์นู้นหวังว่าท่านคงจะจำได้เรารู้ว่าพี่ๆน้องๆยุวจิตจักรวาลทั้งหลายเนี่ยขี้ลืมเราก็เลยต้องพูดซ้ำโอเคไหมคราวนี้เมื่อเรายอมรับความจริงว่าคนทั่วไปรวมทั้งท่านที่เป็นผู้ฟังผู้ชมอยู่ในขณะนี้ด้วยไม่มีใครอยากจะมีความทุกข์แต่เราก็ต้องการให้ท่านทำความเข้าใจก่อนว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจท่านน่ะตัวท่านเองต่างหากนั่นแหละเป็นผู้สร้างตัวท่านเองนั่นแหละเป็นผู้ก่อมันขึ้นมาให้มันเกิดความทุกข์ขึ้นในจิตใจท่านท่านต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ก่อนเมื่อท่านยอมรับแล้วว่าอ้อความทุกข์มันเกิดขึ้นในใจฉันและตัวฉันนี่แหละเป็นเหตุแห่งการทำให้ใจฉันเป็นทุกข์ถ้าความทุกข์นั้นเป็นโรคท่านนั่นแหละทำให้ตัวเองติดโรคเหมือนกับการเกิดเชื้อไข้หวัดและท่านเป็นหวัดก็ตัวท่านเองนั่นแหละไม่รอบคอบไม่ระมัดระวังท่านเลยติดเชื้อไวรัสมาท่านก็เลยเป็นหวัดไม่ว่าหวัดเล็กหวัดใหญ่หรือหวัดพิเศษแบบไหนก็ตามตัวท่านเป็นเหตุทั้งนั้นอย่าไปโทษว่าเวลาเป็นหวัดแล้วอย่าไปโทษไวรัสต้องโทษตัวเองไวรัสของก็มีของเขาอยู่แล้วในอากาศถ้าท่านระมัดระวังตัวเองไม่ให้เขาหลุดลอดเข้าไปในร่างกายของท่านได้เพราะท่านไม่เห็นประโยชน์ของไวรัสมันก็จะทำให้ท่านป่วยแต่ถ้าท่านระวังไม่ให้เขามุดเข้าไปในรูจมูกรูปากของท่านได้ท่านก็จะปลอดภัยจากอาการป่วยไข้จากพิษของเชื้อไวรัสใช่ไหมทุกอย่างอยู่ที่ตัวท่านเอาละเราคาไว้แค่ตรงนี้ถ้าท่านอยากรู้เรื่องราวลึกๆเพราะท่านเพิ่งมาฟังไลฟ์สดของเราวันนี้ให้ท่านย้อนกลับไปดูของเก่าซึ่งเราใช้ชื่อตอนว่าจะหนีทุกข์ไปทำไมวันนี้เรากราบพระบาทพระบิดาเอาไว้ว่าเราจะกราบทูลให้พระองค์ทรงเมตตาสอนลูกๆบนโลกและใน7จักรวาลรวมทั้งจักรวาลโลกด้วยให้ได้เรียนรู้เรื่องอยาก
มีความสุขเราพูดในมุมของความสุขความทุกข์พูดไปแล้วคราวนี้ก็พูดเรื่องความสุขชื่อตอนคราวนี้ชื่อว่าอยากมีความสุขหรืออยากจะสุขอยากหาสุขไปทำไมที่อยากหาสุขไปเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าไม่มีใครหรอกที่ไม่อยากมีความสุขเนื่องจากเกลียดกลัวความทุกข์อยู่และคิดว่าถ้ากูไม่ทุกข์กูมีความสุขมันจะดีกว่าท่านเชื่อไหมแค่ท่านเกลียดกลัวความทุกข์คือรังเกียจความทุกข์แล้วทำให้ตัวท่านเนี่ยคิดอยากจะมีความสุขแทนเพียงแค่ท่านดำริหรือนึกนะคำว่าดำรินี่แปลว่านึกนะครับคำเดียวกันแต่คำว่าดำริเป็นคำสูงกว่าหน่อยนึงนะแค่ท่านดำริว่าท่านอยากจะมีความสุขคือเปลี่ยนทุกข์ที่อยู่ในใจท่านนะให้มันมีความสุขมันก็ทำให้ท่านเกิดทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วเพราะอะไรอยากเปลี่ยนจากทุกข์ให้มีความสุขหรือให้เป็นความสุขมันเปลี่ยนง่ายไหมครับถ้าจิตใจของท่านมันยังทุกข์อยู่มีตัวทุกข์เกาะกุมอยู่กับจิตใจของท่านถ้าต้องการจะเปลี่ยนเป็นความสุขมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าจิตใจหรือจิตของท่านจิตมนุษย์ของท่านเนี่ยมันจะสามารถสั่นสะเทือนให้เกิดเป็นอาการหรือเกิดเป็นคุณสมบัติได้แค่ทีละอย่างเท่านั้นนะครับจิตของท่านไม่ได้เหมือนถ้วยกาแฟนะครับที่จะใส่อะไรสารพัดลงไปในถ้วยกาแฟแล้วเอาน้ำร้อนเดือดๆที่ใส่ลงไปแล้วคนให้เข้ากันเช่นน้ำตาลทรายเห็นไหมที่เราบอกเรื่องคนน้ำตาลทรายผงกาแฟครีมเทียมแล้วก็น้ำร้อนๆที่ต้มสุกแล้วใช่ไหมคนให้เข้ากันแล้วก็กลายเป็นน้ำหนึ่งเดียวแล้วก็เกิดสิ่งที่ดีงามที่เป็นสิ่งใหม่คือกาแฟเหลวที่มีทุกอย่างผสมอยู่ในนั้นดื่มอร่อยนะคนแล้วดื่มอร่อยใช่ไหมในจิตของท่านมันไม่ใช่อย่างนั้นท่านต้องรู้ว่าคุณสมบัติของจิตของท่านยกตัวอย่างเวลาท่านจะคิดเรื่องอะไรก็ตามแล้วต้องการคำตอบอย่างรวดเร็วเราไม่พูดถึงเรื่องการมีสติการมีสมาธิเนาะแต่หลักการมันก็คือว่าท่านต้องนึกทีละเรื่องเพื่อให้เกิดการคิดทีละอย่างท่านนึกหลายเรื่องปัญหาทุกอย่างตีลังกาอยู่ในสมองของท่านพร้อมกันหลายๆปัญหาแล้วท่านพยายามจะหาทางออกจากปัญหาเหล่านั้นถามจริงๆนะครับท่านเคยรู้สึกไหมว่ามันปสดประสาทรับประทานท่านไม่มีวันที่จะเข้าถึงคำตอบได้สักปัญหาหนึ่งที่มันตีลังกาอยู่ในสมองของท่านมันถ้าท่านเป็นนักคิดท่านฉลาดคิดท่านก็ต้องเลือกดูว่ามีปัญหาที่ท่านต้องขบคิดมีกี่ปัญหาปัญหาไหนท่านควรเอามาขบและเอามาคิดคำว่าขบแปลว่ามาตีมันให้แตกแล้วคิดที่จะแก้ปัญหาจากประเด็นที่ท่านขบจนแตกอ่ะจนถึงเข้าถึงในเนื้อของปัญหาแล้วอ่ะต้องคิดทีละปัญหาคิดทีละเรื่องไม่งั้นท่านไม่มีวันที่จะเข้าถึงจุดจบหรือบรรลุผลสำเร็จในการคิดได้หรอกเมื่อบรรลุผลสำเร็จในการคิดไม่ได้ท่านก็แก้ปัญหานั้นไม่ได้ท่านก็ออกจากความทุกข์ไม่ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจิตใจของท่านก็เหมือนกันขณะที่ท่านมีความทุกข์เพราะจิตมันป่วยอยู่แล้วท่านก็ตั้งเป้าหมายในจิตแทรกซ้อนเข้าไปเลยว่ากูอยากมีความสุขมันยิ่งเพิ่มทุกข์ให้กับจิตของท่านเพราะมันยิ่งสับสนหนักเข้าไปอีกคลื่นจิตนั้นมันจะไม่เป็นครึ่งผสมครับความเศร้ากับความสุขมันผสมกันแล้วมันออกไปอะไรครับมันออกไปอะไรไม่มีความสุขปนเศร้าไม่มีหรือความโกรธปนกับความรักมั้งอารมณ์โกรธแต่ปนกับความรักที่บริสุทธิ์รักเพื่อให้ขณะที่ใจยังโกรธอยู่เป็นไปไม่ได้ท่านจะรักใครได้ขณะที่ท่านยังโกรธอยู่ก่อนจะรักใครได้ท่านต้องดับโกรธให้ได้ก่อนท่านถึงจะไปรักเขาได้นี่คือสิ่งที่เราจะอ้างอิงกันทั้งหลายว่าจิตเรามันทำงานได้ทีละอย่างเมื่อท่านกำลังอยากหนีความทุกข์ปรารถนาจะพ้นทุกข์เกลียดกลัวความทุกข์แล้วท่านก็เลยใส่รหัสว่ากูอยากมีความสุขโอยจิตของท่านมันทำงานไม่ได้แน่นอนครับต่อให้มีบารมีธรรมมีสภาวะธรรมทางจิต สูงส่งขนาดไหนก็ตามมันทำไม่ได้ครับมันไม่เพราะว่าธรรมชาติของจิตมันคือต้องทำได้ทีละเรื่องคิดได้ทีละอย่างเพราะการคิดด้วยสมองต้องใช้จิตเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้สมองคิดสมองไม่มีจิตสมองทำงานไม่ได้
นี่คือสัจธรรมความจริงพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราจึงแยกว่าอย่านะจะหาอาจารย์หนีทุกข์ไปทำไมเราจึงแยกไว้ตอนนึงแล้วตอนนี้เราพูดถึงแล้วอยากจะหาสุขไปทำไมเราเอาแยกกันเพราะพูดเรื่องทุกข์กับสุขปนกันเนี่ยมันพูดไม่ได้นั้นเราจะมีคำตอบให้กับพี่ๆน้องๆสำหรับคนที่อยากหาความสุขอยากมีความสุขเหลือเกิน เราจะหาคำตอบให้กับท่านโอเคไหมพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับมาดูภาพนี้ท่านบอกว่าท่านปรารถนาที่จะหนีความทุกข์ไปให้พ้นและท่านปรารถนาที่จะหาความสุขเข้ามาแทนที่ความทุกข์นั้นท่านก็ต้องรู้ก่อนว่าท่านจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อท่านจะต้องเรียนรู้ว่าท่านเป็นคนประเภทไหนถ้าเปรียบเทียบกับปริญญาโมเดลปริญญาก็คือนามของเราเป็นต้นแบบในการคิดหลักการในการคิดของเราปริญญาโมเดลบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีความสามารถหรือมีความต้องการในการเรียนรู้เพื่อจะยกระดับจิตตะปัญญาพัฒนาสติพัฒนาจิตวิญญาณนั่นนะมนุษย์แบ่งออกเป็น6ประเภทถ้าท่านต้องการจะหนีความทุกข์หรือท่านต้องการที่จะแสวงหาความสุขท่านต้องถามตัวเองก่อนว่าถ้าท่านจะประสบความสำเร็จนั้นท่านต้องเป็นคนประเภทไหนจากแก้วทั้ง6ประการนี้หรือแก้ว6ประเภทนี้แก้วประเภทที่1คือแก้วคว่ำแก้วใบที่เห็นภาพเนี่ยที่มันหงายอยู่เนี่ยถ้าเราเอามันคว่ำลงถ้าพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตเป็นคนประเภทแก้วคว่ำก็แปลว่าแก้วใบนี้มันเอาปากแก้วคว่ำลงกับพื้นเอาตูดชี้ขึ้นข้างบนถามว่าแก้วใบนี้เราจะเอาน้ำเติมลงไปหรือเอาอะไรใส่ลงไปในแก้วเนี่ยมันใส่ได้ไหมมันเข้าไปในแก้วได้ไหมไม่ได้เพราะท่านหันตูดให้กับสิ่งที่มันจะรินหรือจะไหลหรือจะเทลงไปในแก้วก็คือตัวท่านแปลว่าท่านเป็นคนปฏิเสธการเรียนรู้ถ้าเป็นแก้วประเภทที่หนึ่งคือแก้วคว่ำตามปริญญาโมเดลก็คือตามโมเดลของเราท่านคิดตามเรานะมันจะเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้ท่านด้วยคิดให้เห็นภาพเรากลัวท่านนึกภาพแก้วไม่ออกเราก็เลยเอาภาพแก้วมาให้ท่านได้โชว์อยู่ข้างๆเรานะฮะข้างจอเนี่ยที่อาจารย์จอชี้ถูกทางนะ เพราะในจอเนี่ยมันสลับกับภาพจริงท่านเป็นคนประเภทแก้วคว่ำหรือเปล่าเป็นคนประเภทแก้วคว่ำแปลว่าปฏิเสธการเรียนรู้ลักษณะของคนที่ปฏิเสธการเรียนรู้อาจจะเกิดจากการยึดติดครูยึดติดศาสดาพระองค์เดียวเป็นศาสดาในชีวิตของฉันที่ฉันยอมรับว่าเป็นเอกในจักรวาลเป็นหนึ่งในจักรวาลเป็นหนึ่งในอนันตจักรวาลเพราะฉะนั้นกูจะไม่เอาองค์ความรู้จากครูคนไหนจากใครอีกทั้งที่ครูเนี่ยมีเยอะมากแล้วก็ครูคนเดียวก็สอนเราได้ไม่ครบทุกเรื่องด้วยปฏิเสธการเรียนรู้เมื่อท่านปฏิเสธการเรียนรู้คือทำตัวแบบแก้วคว่ำไม่ว่าจะเพราะสาเหตุใดก็ตามหรือว่าเพราะหลงตัวเองว่ากูเก่งแล้วกูรู้แล้วหรือกูมีครูที่ประเสริฐอยู่แล้วกูไม่เห็นต้องแสวงหาครูหาความรู้อะไรที่ไหนอีกท่านก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงเรื่องความทุกข์ที่ท่านต้องการจะหนีทุกข์ทุกวันเนี้ยหนีความทุกข์อยู่ตลอดเช่นต้องการจะหนีนะจากการเวียนว่ายตายเกิดบางคนก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกขณะที่หลายคนก็หลุดไปแต่ไม่พ้นหลุดไปแล้วลอยเป็นเทพเทวดาที่เราเล่าให้ฟังตะกี้ว่ามีความทุกข์โดยเรายกตัวอย่างนะบางคนเพิ่งมาฟังเนี่ยเป็นเทพเทวดาเป็นพรหมนะอยากมีเซ็กซ์นะมีความต้องการทางเพศยังมีอยู่เพราะมันติดจิตวิญญาณจิตวิญญาณมันติดอาการนี้ไปเพราะมันเป็นนิสัยทางจิตวิญญาณที่พระบิดาต้องใส่เอาไว้ให้ในเรื่องของความต้องการทางเพศเพราะต้องบรรลุในพันธสัญญา6ข้อหนึ่งในนั้นคือต้องสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้ไปเกิดเป็นเทพเทวดาไปเกิดเป็นพรหมยังไงก็ต้องมีคุณสมบัติตัวนี้เห็นไหมฮะแล้วถ้ามีความต้องการทางเพศสูงเนี่ยต่อให้มีเทวดาผู้หญิงเทวดาผู้ชายจับคู่เป็นผัวเมียกันเป็นตูนางานกันแต่ทำอะไรกันได้ไหมครับความใคร่คือความรักที่ต้องการการตอบสนองซึ่งในเรื่องของเซ็กส์ก็คือความใคร่ไม่ใช่ความรักต้องการการตอบสนองจิตวิญญาณ
มันตอบสนองอย่างแท้จริงไม่ได้ต้องใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เท่านั้นต้องใช้กายหยาบมันเป็นจิตวิญญาณเป็นเทพเทวดาเป็นพรหมไม่มีกายหยาบจึงทำแบบนี้ไม่ได้เมื่อมีความต้องการอยู่แต่ทำไม่ได้แปลว่าท่านอยากจะขับรถยี่ห้อดังเมืองนอกรถหรูๆแต่กูตังค์ไม่พอแต่กูอยากได้เพราะกูมักใหญ่ไฟสูงกูหัวสูงเนี่ยทุกข์ไหมครับทุกข์มีเงินแค่สร้างกระต๊อบนะไม่ดีไม่ร้ายอยู่ที่ปลายนาเนี่ยหลังคาคุ้มหัวคุ้มแดดคุ้มฝนได้แต่ดันเสือกทะลึ่งฝันว่าจะมีบ้านหลังหนึ่ง15ล้านเหมือนหลังที่น้ำท่วมที่เขาใหญ่เมื่อเร็วๆเนี่ยอยากจะมีแบบนั้นถามว่าทุกข์ไหมครับทุกข์สิเพราะอะไรท่านสนองตัณหาหรือความต้องการของท่านตรงนั้นได้ไหมไม่ได้เพราะดันไฟสูงเขาเรียกอะไรรสนิยมวิไลแต่รายได้ต่ำทุกข์ไหมล่ะครับทุกข์สิใช่ไหมนะนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่เรียนรู้ท่านไม่ศึกษาท่านไม่ทำความเข้าใจไม่ฟังจิตจักรวาลเพราะในโลกนี้ไม่มีใครสอนแบบนี้แน่นอนเพราะนี่คืออนุตตรธรรมที่พระบิดาเมตตาให้เรานำมาย่อยนำมาสลายนำมาแยกแยะเพื่อให้ท่านทั้งหลายสามารถเสพอนุตตรธรรมของพระองค์ได้อย่างละเอียดละออได้อย่างลึกซึ้งเห็นไหมเพราะท่านปฏิเสธการเรียนรู้ท่านจึงเข้าถึงความสุขที่แท้จริงไม่ได้ท่านเลยต้องแสวงหาความสุขและท่านก็เข้าถึงความทุกข์ไม่ได้เพราะท่านไม่เข้าใจความทุกข์เมื่อไม่เข้าใจความทุกข์ท่านก็หนีทุกข์ไปไม่พ้นเราจึงถามท่านว่าหนีสุขไปทำไมจะแสวงหาขอโทษหนีทุกข์ไปทำไมและอยากมีสุขไปทำไมแล้วดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่และวุ่นวายท่านฟังรายการของเราที่สื่อพระโอวาทคืนนี้จบก็จะเหมือนกับการฟังตอนที่พูดถึงเรื่องจะหนีทุกข์ไปทำไงจบอ่ะท่านบอกโอ้สตพมันเรื่องง่ายนิดเดียวหลายคนบอกนิดเดียวนะอาจารย์แต่มันยากมากใช่ไหมไม่ใช่ละครับไม่ใช่ยากมากและง่ายนิดเดียวครับมันง่ายนิดเดียวจริงๆและมันไม่ยากด้วยท่านค่อยๆฟังขณะที่เรากล่าวสื่อแบบเสียงแหบเสียงแห้งเหมือนนักร้องเสียงดีนะเสียงดีต้องแหบใช่ไหมฮะจะได้แผ่นเสียงทองคำและดังด้วยเป็นนักร้องต้องเสียงแหบเป็นนักพูดก็คงต้องเสียงแหบเราใช้เสียงมา3วันแล้วใช้มันทั้งวันเลยครับเพราะเป็นวิทยากรดำเนินรายการฝึกอบรมต้องใช้คำพูดต้องใช้หลอดเสียงนะวันนี้การออกอากาศเสียงก็เลยเป็นอีกแบบนึงแต่หน้าตาตัวตนของเราเนี่ยจริงนะตัวจริงๆตัวเป็นๆคนเดิมนะถึงแม้อาจจะหล่อกว่าเดิมนะตาหวานมากกว่าเดิมเลยเพราะตาปลือหลายคนนะนอนฟังอยู่บนรถบัสประจำตอนนี้4ทุ่มจะครึ่งละถึงบ้านถึงกรุงเทพหรือยังก็ไม่รู้นะก็ขอให้ถึงบ้านโดยปลอดภัยนะที่ชมอยู่คือ288ท่านในขณะที่ติดตามชมทาง Facebookทาง YouTube เท่าไหร่หนอนะใครทราบรายงานมาด้วยแล้วกันนะตอนนี้บนจอก็มีคนที่ใช้ชื่อว่าแผ่นดินไทยคุณเพลินจิตธรรมะแห่งชีวิตแล้วก็เล็กทิชานะกำลังโพสต์ข้อความนะให้เราทราบขอบคุณนะที่รายงานผลการรับชมมาจากต่างประเทศด้วยนะจากญี่ปุ่นนะจากสวิตเซอร์แลนด์นะจากแคนาดาจากอเมริกานะเราไม่ขอไม่เอ่ยชื่อนะเรารู้ว่าท่านดูอยู่นะก็ยินดีต้อนรับนะครับนะเรากำลังพวกเรากำลังจะหลับพวกท่านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคือยุโรปอเมริกากำลังจะตื่นนะเพราะฉะนั้นก็พอดีกันนะฟังรายการจบฝั่งนี้ก็หลับฟังรายการจบฝั่งโน้นก็ตื่นนะทำมาหากินต่อไปอ้าวล่ะ ถ้าท่านเป็นมนุษย์ประเภทที่1แบ่งตามความต้องการในการเรียนรู้นะได้6ประเภทตามปริญญาโมเดลท่านไม่มีวันหรอกที่จะหนีทุกข์ไปพ้นและท่านก็จะไม่มีวันหรอกที่จะได้คำตอบว่าความสุขมันอยู่ที่ไหนจะแสวงหาความสุขกันได้อย่างไรถ้าท่านเป็นคนประเภทที่1ทีนี้มาถึงคนประเภทที่2คนที่ประพฤติตนเหมือนแก้วตะแคงแก้วใบที่ท่านเห็นเนี่ยครับถ้าเราเอามาล้มนอนตะแคงพฤติกรรมของแก้วที่ตะแคงก็คือเวลาเราจะเอาน้ำหรือจะเอาอะไรเทใส่แก้วก็ลำบากใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับแบบที่1นั้นเอาปากคว่ำไว้ทางที่จะเอาน้ำเข้าเอาสาระเข้าไปมันถูกปิดเพราะแก้วมันปฏิเสธอันเนี้ยมันตะแคงดูเหมือนจะดีดูเหมือนจะดีกว่าแก้วที่คว่ำอยู่เพราะแก้วที่คว่ำอยู่มันอยู่กับที่มันดักดานอยู่ตรงไหนมันก็ดักดานอยู่ตรงนั้นเนี่ยมนุษย์ประเภทที่2ประเภทที่ร่อนไปร่อนมาแก้วกลมๆเป็นทรงกระบอกเวลาวางกับพื้นมันก็จะสามารถกลิ้งไปกลิ้งมาได้โดยมันไม่อยู่กับที่แปลว่าไอ้หมอเนี่ยทำตัวเข้าท่านะ
คือไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่มีการเคลื่อนไหวมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงระยะทางมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่มีการเปลี่ยนแปลงของเวลามันเป็นประเภทแก้วที่กลิ้งดูเหมือนว่ามันมีประสบการณ์เยอะกลิ้งไปโน่นกลิ้งไปนี่ไปที่ไหนก็มีประสบการณ์ไม่เหมือนไอ้แก้วประเภทที่ประเภทแรกนะมันคว่ำอยู่กับที่มันดักดานประสบการณ์ก็ไม่มีนะยึดติดอยู่กับอัตราตัวกูของกูอยู่กับที่ไม่เปลี่ยนแปลงสถานที่ไม่เปลี่ยนแปลงขนาดไม่เปลี่ยนแปลงเวลาไม่เปลี่ยนแปลงความคิดไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นคือประเภทที่หนึ่งนะเราขออนุญาตย้อนกลับไปสู่พฤติกรรมให้ท่านฟังท่านเพื่อท่านจะได้ลึกซึ้งกับตัวท่านเองว่าท่านเป็นประเภทที่หนึ่งหรือมาเป็นประเภทที่สองแปลว่าท่านใช้ชีวิตประจำวันไปวันวันหนึ่งทำหมากินไปวันวันหนึ่งแต่แก่แล้วแก่เลยครับเป็นประเภทแก่แล้วแก่เลยแก้วที่กลิ้งอ่ะกลิ้งไปเรื่อยๆกลิ้งไปเรื่อยแต่การที่มันกลิ้งไปมีระยะทางในการกลิ้งไม่ว่าระยะทางที่มันกลิ้งไปนั้นทั้งไม่ว่าจะใกล้หรือไกลก็ตามมันสามารถเอาน้ำหรือเอาสาระอะไรใส่เข้าไปในตัวมันใส่เข้าไปในแก้วได้ไหมพี่น้องครับใส่ไม่ได้เพราะอะไรมีชีวิตอยู่เหมือนผู้เหมือนคนแหละแต่ไม่มีความใส่ใจหรือไม่มีความต้องการที่จะเรียนรู้ไม่มีความต้องการที่จะรับรู้สิ่งใดทั้งนั้นรู้อย่างเดียวกูกลิ้งไปกลิ้งมาตามธรรมชาติของกูตามธรรมดาของกูเท่านั้นเองอย่างนี้เขาเรียกว่าแก่แล้วแก่เลยคำว่าแก่แปลว่าอะไรครับมีการเปลี่ยนแปลงของกายสังขารมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงของเวลาอันเกิดจากตัวเองนะซึ่งดูเหมือนจะใช่ใช่ไหมแต่ในชีวิตเวลาผ่านไปไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นในชีวิตเลยใช่หรือไม่มีประสบการณ์แต่เก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรไม่ได้ได้แต่กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้กลิ้งไว้ก่อนแม่สอนไว้ก็ทำเป็นเหมือนแบบนั้นนะเหมือนกับพ่อแม่สั่งสอนมาอย่างนั้นนะถ้าท่านเป็นคนประเภทนี้ท่านก็ไม่มีวันที่จะหาคำตอบได้ว่าท่านจะหนีทุกข์ไปทำไมและไอ้ความทุกข์มันคืออะไรท่านไม่ต้องหนีทุกข์ท่านจะไม่มีวันรู้เพราะท่านไม่เคยใส่ใจที่จะเรียนรู้และศึกษานั่นเองนึกออกไหมคนทั้งสองประเภทแล้วท่านก็จะตอบคำถามตัวเองไม่ได้ว่าดิ้นรนให้เหนื่อยแรงไปทำไมในการที่จะแสวงหาความสุขอ่ะถ้าท่านยังไม่รู้ว่าความสุขมันคืออะไรความสุขมันคือยังไงใช่ไหมท่านไม่ใส่ใจจะเรียนรู้เหตุผลอะไรเราไม่สนนะเพราะแต่ละคนบนโลกนี้เป็นล้านๆคนเนี่ยเหตุผลที่ไม่ใส่ใจที่จะเรียนรู้ที่ยึดติดอยู่กับที่ประเภทที่หนึ่งหรือที่กลิ้งไว้ก่อนพ่อแม่สอนไว้กลิ้งไปเรื่อยๆแต่หาประสบการณ์หาสาระอะไรหาแก่นสารอะไรในชีวิตไม่ได้คือแก่ไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานใช่ไหมโบราณบอกแสดงว่าแก่อย่างไร้สาระท่านจะไม่มีวันค้นพบสัจธรรมมันการที่ท่านมานั่งฟังหน้าจอไม่ว่าจะฟังสดๆในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2563อยู่ในขณะนี้หรือท่านนั่งชมในวันนี้เป็นร้อยปีที่ผ่านมาและที่เราสื่อเอาไว้ใน YouTube เราก็จะถามคำถามเดิมท่านจะมีวันพบความจริงไหมท่านจะพบสัจธรรมได้ไหมถ้าท่านไม่เรียนรู้นั้นท่านมาฟังเราแล้วก็ไม่ได้เลือกฟังว่าเพราะเราอ้างว่าเราสื่อกับพระผู้เป็นเจ้าเพราะอาจารย์ปริญญาอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นบุตรเอกของพระบิดาในยุคนี้ท่านไม่ได้ฟังเพราะตรงนี้แต่ท่านฟังเพราะรายการนี้มีสาระจิตจักรวาลอ่านโลกมีสาระและมีประโยชน์โดยเฉพาะสังคมอุดมปัญญาสำหรับผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นซึ่งเป็นนิพพานที่แท้จริงมีประโยชน์แน่นอนถ้าท่านฟังเราชวนอุตริไหมไม่มีชวนงมงายไหมไม่มีชวนอุตริเพราะเราไม่ได้สอนเรื่องอวิชชาเราสอนวิชาพระอาทิตย์และเราไม่ได้เป็นผู้สอนเราเป็นผู้สื่อมาสอนผู้ที่สอนท่านก็คือผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านคือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือที่ท่านให้พระเกียรติถวายพระเกียรติให้พระองค์ว่าพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าบางคนขี้เกียจพูดยาวๆบอกว่าพระเจ้าก็ได้พระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้ามีพระองค์เดียวมีพระองค์เดียวมนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกตัวนะดาวทุกดวงล้วนมีพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียวกันโอเคนะเพราะฉะนั้นรายการนี้จึงไม่ใช่รายการสร้างเสริมศาสนาใหม่หรือรายการนี้ไม่ใช่กระบอกเสียงของศาสนาใดเราพูดพาดพิงไปทั่วเพราะธรรมะที่เป็นสากลจักรวาล นั้นพระศาสดาแต่ละพระองค์พระบุตรเอกแต่ละพระองค์ก็ล้วนหยิบเอามาสอนมาสื่อมาสั่งมนุษย์กันมาตลอดเมื่อเราพูดสัจธรรมโอกาสที่เราจะพูดเหมือนพระพุทธเจ้า
โอกาสที่เราจะกล่าวเหมือนพระเยซูโอกาสที่เราจะรู้แล้วมากล่าวให้ฟังเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดมันจึงเกิดขึ้นได้ตลอดหรือบางครั้งก็เกิดการซิงโครไนซ์ทางความคิดทั้งที่เราในชาตินี้ไม่ได้ไปศึกษาคริสต์หรืออิสลามเราเป็นผู้สื่อจากพระเจ้าหรือจากพระบิดา

คุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

โอเคนะแก้วที่แก้วตะแคงประเภทที่2ท่านต้องถามตัวเองว่าท่านเป็นแบบนี้ไหมถ้าท่านเป็นทั้ง2แบบนี้ท่านจะไม่มีวันค้นพบความรู้ใหม่ท่านจะไม่มีวันเข้าใจสัจธรรมความจริงที่ลึกซึ้งโดยเฉพาะอนุตตรธรรมที่เรากล่าว6ประเภทประเภทที่3แก้วรั่วพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์จะเป็นเหมือนประเภทแก้วประเภทที่3ถึงแม้หงายขึ้นพร้อมที่จะรับสาระจากการเรียนรู้ของตัวท่านเองรับสาระจากครูบาอาจารย์ผู้เมตตาท่านต่อให้เทรินความรู้ใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่มีประโยชน์มหาศาลลงไปในแก้วก็คือลงไปในตัวท่านท่านรับไว้จริงเพราะหงายแก้วขึ้นมาพร้อมจะรับแต่ดันก้นแก้วหรือข้างแก้วหรือภาชนะใบนี้มันรั่วถ้ามันรั่วบริเวณใกล้ๆปากแก้วก็ถือว่าเฮงไปถูกไหมคือเรียนรู้แล้วความรู้เต็มแต่พร่องเรียน100แต่ได้แค่90เพราะอะไรเพราะไอ้10ที่มันหายไปเพราะมันมีรูรั่วอยู่ที่ปากแก้วถ้ารูรั่วอยู่ที่ก้นแก้วอันนี้ดับเบิลซอวยอใช่ไหมดับเบิลซอวยอแปลว่าอะไรถ้าลองเขียนข้างๆตัวเดียวซอโซวอแหวนยอยักษ์หรือซออัวยอก็ได้นะเด็กสมัยใหม่ครูบาอาจารย์สอนซออัวยอมันจะรู้เลยว่าสวย ใช่ไหมถ้าเติมสิ่งดีๆลงไปในตัวท่านแล้วเรียนรู้แล้วเขาเรียกว่าได้หน้าแล้วลืมหลังทำตัวเป็นเมฆกระเชอก้นรั่วกระเชอสำหรับตักน้ำนะสำหรับตักน้ำเป็นภาชนะชนิดหนึ่งสมัยโบราณนะถ้าก้นมันรั่วเนี่ยตักน้ำเท่าไหร่เราหิ้วจากบ่อน้ำหลังบ้านเพื่อจะไปเติมในตุ่มน้ำในครัวถามว่าก่อนจะถึงตุ่มในครัวถ้ากระเชอก้นรั่วไปไงเหลือแต่ลมกระเชอเอาลมในกระเชอไปเทลงตุ่มคุณเดินตั้งแต่เช้ายันค่ำตุ่มน้ำของคุณมีวันเต็มไหมถ้าคุณใช้กระเชอก้นรั่วเต็มได้ไหมพี่น้องครับเต็มไม่ได้แก้วของท่านเหมือนกันขยันเรียนรู้เหลือเกินแต่เรียนรู้ประเภทได้หน้าแล้วลืมหลังประเภทไม่ใช่ลืมขี้แต่ขี้ลืมที่ขี้ไม่ลืมหรอกเพราะว่ากลัวกินใหม่เข้าไปไม่ได้แต่ความรู้ที่เรียนไปเนี่ยได้หน้าลืมหลังเพราะอะไรแก้วรั่วถ้าท่านเรียนรู้แล้วเคยเรียนรู้เรื่องความทุกข์ความสุขมีความรู้ลึกซึ้งแตกฉานพอสมควรแต่พอเรียนไปเรียนมาเหมือนศึกษาธรรมะไอ้ธรรมะที่เรียนรู้ไว้ไม่รู้มันหายไปไหนหมดเพราะมันรั่วถ้าอย่างนี้ท่านก็จะเข้าถึงสัจธรรมชั้นสูงระดับอนุตตรธรรมที่พระบิดาเมตตาให้เรานำมานะทำให้มันง่ายขึ้นสำหรับท่านทั้งหลายท่านก็ไม่มีวันจะเข้าถึงได้ถ้าท่านเป็นคนประเภทที่3แก้วประเภทที่4คือแก้วปิดฝาแก้วหงายแก้วไม่รั่วแก้วไม่กลิ้งตะแคงตั้งอยู่กับที่เพราะคำว่าตั้งนี่แปลว่าตั้งอกตั้งใจตั้งตัวได้ฉลาดพร้อมจะเรียนรู้แต่ดันเอาฝาปิดแก้วไว้คนประเภทนี้ก็คือคนประเภทลักกับปิดลักกับเปิดยอมรับว่าตัวเองยังรู้ไม่หมดรู้ไม่จบรู้ไม่แจ้งพร้อมจะเรียนรู้แต่กูมีอุปสรรคอยู่อย่างหนึ่งที่ตัวกูไม่รู้จากพฤติกรรมของกูเองคือเอาฝามาปิดไว้ไม่พร้อมจะเรียนรู้จากครูที่อยู่แวดล้อมตัวเองนะอย่างง่ายดายทำให้ตัวเองยากขึ้นในการจะรับรู้เพื่อเรียนรู้คือกูจะเลือกครูเช่นถ้าท่านเลือกพระพุทธองค์เลือกศาสนาพุทธเวลามีคำสอนของศาสนาอื่นไม่ว่าคริสต์อิสลามเป็นคำสอนมาท่านจะรีบเอาฝาปิดแก้วของท่านปิดไม่รู้กูไม่สนใจเพราะกูรับเอาพระพุทธเจ้าแล้วหรือท่านรับเอาพระเยซูคริสต์ศาสนาคริสต์แต่เวลาฟังธรรมะของพุทธกับอิสลามท่านรีบเอาฝาปิดเพราะอะไรท่านบอกว่ามันไม่ใช่คริสต์ไม่ใช่ศาสนาหรือธรรมะที่ฉันปรารถนาที่จะรับรู้เรียนรู้รับฟังฉันเลยปิดตัวท่านเองเขาเรียกปิดหูปิดตาปิดจิตไม่สนใจที่จะรับรู้เพื่อจะเรียนรู้ท่านเป็นคนแบบนี้ไหมถ้าท่านเป็นคนแบบนี้หากเราใช้คำว่าบังเอิญแต่จริงๆความบังเอิญมันไม่มีหรอกในจักรวาลหรือในโลกหากบังเอิญพระศาสดาองค์ที่ท่านยึดถืออยู่นั้นยึดติดยึดมั่นอยู่นั้นไม่ได้สอนในเรื่องที่ท่านควรจะต้องเรียนรู้
ควรจะต้องใส่ใจรับฟังหรือรับรู้ท่านไม่ฟังท่านก็จะพลาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้ในองค์ความรู้ที่ท่านต้องรู้แต่บังเอิญศาสดาองค์ที่ท่านไปยึดติดไปยอมรับเอาว่าเป็นหนึ่งเดียวแห่งจักรวาลโลกอะไรเนี่ยท่านไม่ได้สอนเป็นไงครับถ้ามันไปเกี่ยวข้องกับความทุกข์ความสุขเข้าท่านก็เลยไม่รู้เลยรู้ไม่จริงถูกไหมและบังเอิญไอ้คนนำทางพระศาสดาท่านก็ไม่ได้อยู่ยั้งยืนยงจนถึงทุกวันนี้ผ่านมาเป็นพันปีบังเอิญไอ้คนนำทางซึ่งคนนำทางที่เราพูดเนี่ยไม่ใช่พระศาสดาเป็นคนที่พยายามจะสืบทอดสิ่งที่พระศาสดาทรงตรัสสอนกล่าวไว้ถ้าไอ้คนนำทางพวกนี้มันตาบอดแล้วท่านไปยึดติดเพราะท่านยึดติดศาสนาทั้งที่ตอนนี้พระศาสดาของศาสนานั้นท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยต้องอาศัยใบบุญของคนที่สืบทอดศาสนาเนี่ยถ้ามันเป็นคนนำทาง

ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอาสัจธรรมออกมาจากคนนำทางซึ่งท่านไม่รู้ว่ามันตาบอดหรือตาดีหรือเปล่าไม่ทราบถ้าท่านไม่เอามาวิเคราะห์ไม่เอามาสังเคราะห์ท่านก็จะหาคำตอบที่เป็นจุดสิ้นสุดให้กับตัวท่านไม่ได้ในเรื่องของความทุกข์ความสุขถูกไหมบางศาสดาไม่ได้สอนเรื่องความทุกข์ความสุขและท่านไปยึดติดพระศาสดาองค์นั้นและปฏิเสธพระศาสดาอีกองค์นึงปฏิเสธอีกศาสนาหนึ่งที่เขาสอนเรื่องทุกข์เรื่องสุขไว้แล้วเป็นไงท่านฉลาดไหมถ้าท่านปฏิบัติตนแบบนั้นนั่นจึงไม่สมควรอย่างยิ่งท่านจึงต้องนะให้รู้ว่าตั้งใจที่จะเรียนรู้มีความรู้มีความเข้าใจมีการเห็นความสำคัญเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ท่านเอาแก้วหงายขึ้นนะถูกแล้วแต่อย่าทำประเภทเอาฝามาปิดกูเห็นอาจารย์ปริญญาแกเท่เกินแกหล่อเกินแกพูดธรรมะเนี่ยคนหล่อๆได้ไว้ใจไม่ได้เพราะกูเจอชีวิตกูเนี่ยถูกคนหล่อๆทำให้กูอกหักมาหลายคนแล้วอาจารย์ปริญญาคงทำให้กูอกหักเลยนั่นเป็นเรื่องชู้สาวนะไอ้นี่เรื่องสอนธรรมะเนี่ยไม่เกี่ยวหน้าตาหล่อๆเท่ๆของเรามันไม่เกี่ยวกับการจะหลอกหรือไม่หลอกถ้าพระบิดาให้เราหน้าตาขี้เหร่มาสอนธรรมะเนี่ยท่านว่าท่านจะทนนั่งชมหน้าจออยู่ได้ 3-4 ชั่วโมงติดกันไหมครับก็ให้เราหล่อหน่อยเนี่ยไม่ได้ไงใช่ไหมขี้เหร่ท่านก็มีอยากมองใช่ไหมเราจึงมีอาการที่ไม่ทุพพลภาพนะนะปากเราก็ไม่มีมนทินเพราะไม่ได้คล้องแวะไปแขวะใครตาเราก็ไม่มีมนทินเพราะเรามองท่านด้วยความรักจมูกของเราก็ไม่สร้างมลพิษอะไรถึงแม้หายใจคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแต่เราสูดออกซิเจนเข้าไปเยอะกว่าปล่อยคาร์บอนทางจมูกนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็ไม่มีใครได้รับมลพิษจากรูจมูกของเราหรอกใช่ไหมโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นคนประเภทที่4จากแก้ว6ประเภทมันก็ยังไม่เหมาะสมยังมีปัญหาในการจะเรียนรู้อยู่ว่าทุกสุขคืออะไรน่าจะหนีทุกไปทำไมน่าอยากแสวงหาความสุขไปทำไมใช่ไหมท่านหาคำตอบง่ายๆแบบนี้มันกลายเป็นเรื่องยากเลยเพราะอะไรเพราะท่านบกพร่องด้านการเรียนรู้4แล้วนะพี่น้องครับมาดูทั้ง4ประเภทยังไม่เจออะไรดีเลยนะยังไม่เจออะไรที่เหมาะสักอย่างจริงไหมเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์ลงไปใน Facebook ด้วยนะอย่าส่งแต่ช่อดอกไม้อย่าส่งแต่หัวใจมาให้เรานะเราได้รับกองเต็มไปหมดแล้วเออเอาคำกล่าวบ้างนะท่านบอกว่าท่านกำลังรับชมนะ Channel Love ในหลวงนะ Channel Love ในหลวง NPBO กำลังรับชมขอบคุณนะกำลังรับชมแล้วบอกด้วยนะว่าชมจากบ้านนะอยู่ที่ไหนชมจากประเทศไทยหรือต่างประเทศชมจากบนดินหรือใต้ดินหรือชมจากในอากาศเพราะกำลังนั่งเครื่องบินอยู่ก็ได้นะอย่าบอกว่ากำลังรับชมนะแล้วบอกด้วยกำลังนอนชมนั่งชมบอกด้วยบอกด้วยนะพวกเรากากี่นั่งนะคนกันเองนะครับอ่ะมาถึงประเภทที่5ท่านได้ยินคนทั่วไปกล่าวถึงคนประเภทที่5นี่บ่อยนะบอกว่าอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วถ้าในแก้วเนี่ยไม่ว่างมีน้ำเต็มไม่รู้สาระหรือสาหร่ายนะอยู่เต็มแก้วไปหมดถ้าจะเอาน้ำใหม่เติมลงไปเนี่ยมันมีประโยชน์กับท่านไหมครับมันจะไม่มีประโยชน์อะไรมากแต่มันจะมีประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อน้ำใหม่ที่เราเติมให้ท่านนั้นท่านยอมให้เติมไปเรื่อยๆจนไปไล่น้ำเสียน้ำไม่ดีน้ำที่ไม่มีสาระในแก้วของท่านให้มันหกเลี่ยราดออกไปรวมทั้งน้ำใหม่ที่เราเติมด้วยมันผสมกันจนหกเลี่ยราดนะซึ่งมันต้องใช้น้ำปริมาณเยอะมากนะกว่าจะกำจัดไอ้ของเก่าที่มันเต็มแก้วอยู่ให้กลายเป็นน้ำใหม่ได้ท่านว่าจริงไหมครับมันเสียเวลาในการดำเนินชีวิตท่านจะเสียเวลาในการเรียนรู้ไปทำไมครับถ้าท่านฉลาดทุกเวลานาทีคือชั่วโมงของการเรียนรู้คนจะเก่งได้คนจะฉลาดได้คนจะเป็นคนดีได้เก่งฉลาดดีคือ quality people คือคนที่มีคุณภาพต้องเป็นทั้งคนเก่งเป็นทั้งคนฉลาดและเป็นทั้งคนดีใช่ไหมและถ้าท่านยิ่งเรียนรู้เร็วเป็นคนเก่งได้เร็วดีไหมนะครับเรียนรู้เร็วเป็นคนฉลาดเร็วดีไหมครับเรียนรู้ได้เร็วเป็นคนดีได้เร็วดีไหมครับเห็นไหมฮะเราจะเสียเวลาในการเรียนรู้เพื่อจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเรียกอัพไปในทางที่เป็นบวกนะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนดีมากขึ้นเราจะเสียเวลาไปทำไมครับเพราะชีวิตมนุษย์ของเราในภพชาติหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ยาวนานนักหรอกเห็นไหมแป๊บเดียวจำได้ไหมวันที่1มกราคมเพิ่งฉลองวันขึ้นปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าไปโยกๆนี่ล่อเขาไปเดือน10เดือนตุลาคมไปแล้วอีก2เดือนก็สิ้นปีอีกแล้วใช่ไหมเหมือนกันเดี๋ยวนี้30วัน1เดือนเงินเดือนออก30วันแต่ปรากฏว่าพอครบ30วันเงินเดือนออกก็จริงแต่หน้าเหี่ยวหน้าซีดกันไปหมดนะถามว่าเอ้ยเงินเดือนออกทำไมหน้าซีดก็ใช้หนี้นะเอาทำไมไปใช้หนี้ได้ไงเงินเพิ่งออกอ๋อกู
ช้เงินในอนาคต

ก็พอเงินเดือนออกมาก็เลยไปใช้หนี้ก็เลยกูไม่เหลือเลยหน้าซีดต้นเดือนกับปลายเดือนมันมาชนกันพอดีหน้าเลยซีดว่างั้นนะโอเคนะถ้าท่านบริหารจัดการเศรษฐกิจในกระเป๋าหรือในครัวเรือนไม่ดีมันก็จะมีปัญหาแบบนี้ครับท่านต้องบริหารจัดการให้เป็นเนาะแก้วที่มีน้ำเต็มคือคนที่หลงตัวเองคิดว่าตัวเองรู้คิดว่าตัวเองเก่งแล้วคิดว่าตัวเองเจ๋งแล้วคิดว่าตัวเองแน่แล้วคิดว่าตัวเองพอแล้วพวกที่ทำตัวแบบน้ำเต็มแก้วไม่สนใจความรู้ใหม่ไม่ใส่ใจจะเรียนรู้อะไรทั้งนั้นและมั่นใจไหมไอ้ความรู้เดิมที่มีอยู่เต็มแก้วอ่ะไหนสาหร่ายไหนสาแหลกไหนสาระถูกไหมสาระเท่านั้นที่จะมีประโยชน์ต่อตัวท่านมากที่สุดในการดำเนินชีวิตและถ้าต้องการหาสาระคือสุขกับทุกข์ที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยถ้าท่านเป็นคนประเภทเนี้ยถ้าจะหาคำตอบให้กับตัวเองตลอดทั้งชีวิตนี้ได้ไหมก็ไม่ได้อีกครับพี่น้องครับถูกไหมเพราะสาระความรู้ในโลกในจักรวาลนี้มันมีมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะบนเส้นทางแห่งการหลุดพ้นตามมรรควิถีจิตจักรวาลหลุดพ้นแปลว่ากลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณมันต้องมีสาระมากมายที่จะต้องนำมาใช้เป็นคุณสมบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อ นำพาจิตวิญญาณของท่านสู่การหลุดพ้นถ้าไม่รับรู้ไม่เรียนรู้ไม่ใส่ใจปิดโอกาสในการเรียนรู้ก็เสร็จฝาไม่ได้ปิดนะแก้วใบนี้พร้อมที่ให้น้ำลงไปแต่ความรู้ใหม่ส่วนมากเวลาลงไปในน้ำแก้วเดิมมันไม่ได้เป็นน้ำเยอะๆนะฮะมันจะค่อยๆเป็นน้ำที่ผสมนุ่นผสมนั่นผสมนี่ซึ่งต้องใช้เยอะมากเลยนะถ้าจะเอาของเก่าให้มันกระอักออกมาจากแก้วให้หมดนะมันสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองมากๆคนฉลาดเขาไม่ปล่อยโอกาสให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นมาดูแก้วประเภทสุดท้ายแน่นอนครับแก้วประเภทนี้แหละถ้าท่านเป็นคนประเภทนี้ท่านคือคนที่ฉลาดเรียนรู้และมีโอกาสประสบความก้าวหน้าพาจิตวิญญาณของท่านสู่การหลุดพ้นได้แน่และท่านก็จะสามารถพาตัวท่านเองประสบความสำเร็จในชีวิตของการเป็นมนุษย์ด้วยเพราะท่านจะเป็นคนฉลาดเรียนรู้และจะเป็นผู้รอบรู้เป็นพหูสูตะก็เป็นพหูสูตรเป็นนักเรียนรู้ด้วยการฟังด้วยการมองและด้วยการคิดที่แยบยลที่ยิ่งใหญ่มากแก้วประเภทที่6ก็คือแก้วพร่องแก้วน้ำเต็มมันจะตรงข้ามกับแก้วพร่องใช่ไหมแก้วพร่องก็แปลว่าไม่อวดรู้ไม่หลงตัวเองไม่ปฏิเสธการเรียนรู้พร้อมจะรับรู้รับฟังรับชมเพื่อจะให้เกิดการเรียนรู้ของตนเองตลอดเวลาคนแบบนี้โอกาสที่จะมีน้ำใส่ลงไปในแก้วของตัวเองไปเรื่อยๆได้มนุษย์เราเนี่ยจะจริงๆแล้วจะเปรียบเทียบกับแก้วทั้ง6ใบก็จะได้ไม่ค่อยตรงกับความจริงนะเพราะแก้วมันเป็นวัตถุเราผลิตสร้างมันเราเป่ามันเราเข้าบล็อกเข้าแม่พิมพ์มาขนาดความมีความกว้างมีความลึกมีความสูงของแก้วมีปริมาตรในแก้วมีเท่าไหร่มันก็ขนาดเท่านั้นตามที่ผลิตออกมาแต่จิตมนุษย์ปัญญาของมนุษย์ตัวตนในความเป็นมนุษย์มันสามารถหดก็ได้ขยายก็ได้ขยายความสามารถในการขยายเพื่อการรับรู้จะให้ใหญ่เท่าโอ่งก็ได้ใหญ่เท่ากับโลกเท่ากับจักรวาลก็ได้มันแปรผันได้มันไม่คงที่ไม่ฟิกซ์เหมือนกับแก้วที่ทำด้วยแก้วแต่เราเอาแก้วที่ทำด้วยแก้วมายกตัวอย่างให้ท่านฟังเพื่อให้มองเห็นในมิติโลกทางกายภาพที่มันเป็นฟิสิกอลแต่ในมิติของจิตวิญญาณซึ่งยืดได้หดได้ขยายตัวได้เนี่ยมันต้องใช้สมองซีขวาเราก็เลยยังไม่อยากจะพูดในประเด็นนั้นมากนะให้ท่านเชี่ยวชาญในการใช้สมองซีซ้ายให้ได้ซะก่อนคือใช้สติปัญญาให้ได้ก่อนไอการใช้ปัญญาญาณของสมองซีขวาไม่ยากหรอกที่เราจะสื่อถ่ายทอดเพื่อสอนให้ท่านฝึกในการที่จะใช้มันนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายมีเป้าหมายสูงสุดคือต้องสามารถเข้าถึงสมองซีกซ้ายนำขวาในเรื่องของหลักอิทัปปัจจยตาคือการคิดพิจารณาอย่างมีเหตุผลได้แล้วเนี่ยเป้าหมายสูงสุดก็คือต้องไปให้ทะลุถึงสมองซีกขวาที่เรียกว่าใช้ปัญญาญาณของตัวเองที่มีอยู่ได้ด้วยแน่นอนครับมรรควิถีจิตจักรวาลจากการสื่อถ่ายทอดจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าสักวันหนึ่งข้างหน้าพระองค์ต้องเมตตาพวกท่านให้เรานะใช้เสาหนึ่งสอนท่าน
ว่าจะใช้ปัญญาของสมองสองซีกนี้ได้อย่างไรเพื่อจะได้เป็นอริยะบุคคลอ้อพูดถึงอริยะบุคคลศาสตร์แห่งอริยะนะฮะถ้าท่านใดยังไม่ได้รับนะฮะที่น้องบุญธรรมกับน้องตุ๊กส่งไปให้นะครับที่ท่านบริจาคปัจจัยมาคนละ850บาทเป็นอย่างน้อยท่านให้มา 1,000 แล้วต้องการเล่มเดียวก็ได้นะฮะเพราะเล่มนี้สมนาคุณหนา300กว่าหน้าปกแข็งเป๊ะนะหน้าตาเป็นแบบนี้นะพระคัมภีร์เล่มนี้เสร็จแล้วนะดูเหมือนว่าน่าจะมีภาค2นะครับเพราะภาคแรกยังไม่จบนะฮะก็ฝากท่านนะฮะนี่เราแอบมองผ่านหนังสือนะเล่นกับกล้องนะครับนะ อย่าลืมนะแจ้งน้องบุญธรรม หรือแจ้งคุณตุ๊กมานะครับว่าท่านยังไม่ได้รับแต่ถ้าท่านต้องการจะได้รับพระคัมภีร์เล่มนี้ยังมีนะเราสัมมนาคุณนะไม่ได้ขายท่านบริจาคปัจจัยมาเพื่อช่วยกันสร้างอ่างเก็บน้ำไว้รับแล้งที่จะมาถึงในปีหน้าเนี่ยที่มันจะแล้งนักแล้งหนาน้ำบาดาลที่ขุดมามันจะหายเหือดไปหมดนะครับงั้นเราก็จะต้อนรับนักปฏิบัติธรรมไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำไฟยังไม่มีปัญหาเพราะเรามีเครื่องปั่นไฟเองถ้าไฟดับไฟหลวงดับนะครับแต่เราไม่มีน้ำเองครับเพราะว่าพวกเราแต่ละคนไปยืนปัสสาวะเท่าไหร่ก็คงจะไม่เต็ม 2,200 ลูกบาศก์เมตร 2,200 ลูกบาศก์เมตร 2,200 ล้านลูกบาศก์เมตรนะก็เรียนให้ทราบพี่ๆน้องๆครับแก้วพร่องคือพฤติกรรมของคนที่เป็นนักแสวงหาเป็นนักเรียนรู้ไม่เลือกครูนะไม่เลือกความรู้ประสบการณ์คือโอกาสเมื่อท่านได้โอกาสเจอความรู้เรื่องใดเจอครูคนใดก็ตามเราจะไม่ปฏิเสธการเรียนรู้ใดๆกับครูคนไหนไม่ปฏิเสธการเรียนรู้ใดๆในความรู้นั้นๆเราจะเก็บเกี่ยวเอาไว้ทั้งหมดเพราะไม่ว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องล้วนเป็นความรู้ที่มีคุณค่าสำหรับท่านมากนึกภาพออกไหมครับเดินไปบนถนนสายนี้โอกาสที่ท่านจะสะดุดกับก้อนหินก้อนหนึ่งที่เป็นมีคุณสมบัติแบบนี้มันจะมีโอกาสเดียวคือบนถนนสายนี้ถ้าไปเดินถนนสายอื่นโอกาสที่ท่านจะสะดุดก้อนหินน่ะมีแต่หินที่จะท่านจะสะดุดมันจะเป็นคนละก้อนแล้วคุณสมบัติของมันย่อมแตกต่างเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้หินก้อนที่เหมือนกันแล้วอยู่บนถนนคนละสายน่ะท่านว่าโอกาสหรือ chance นะโอกาสเนี่ยมันจะมีให้ท่านสะดุดเหมือนกันในทุกเส้นทางมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายหรือยากยากมากครับมันไอ้ก้อนหินที่ท่านสะดุดก็คือสิ่งที่พระบิดาเมตตาสมมุติให้ท่านฟังว่าเมื่อท่านเจอความรู้อะไรแล้วอย่าคิดว่าเอาไว้ก่อนนะค่อยเรียนรู้ตอนนี้กูยังไม่ต้องการจะรู้เพราะไม่รู้จะเอามาทำประโยชน์เอามาใช้ประโยชน์อะไรท่านอย่าคิดอย่างนั้นรู้ไว้ก่อนพ่อสอนไว้เรียนไว้ก่อนพ่อสอนไว้วันหน้าอาจจะต้องใช้วันหน้าอาจจะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นก็ได้ท่านเข้าใจใช่ไหมครับนะนี่ก็คือสิ่งที่เราอยากจะบอกท่านที่รักทั้งหลายครับเมื่อเรารู้แล้วว่าตัวเราเนี่ยถ้าเราจะประสบความสำเร็จเราต้องเป็นคนประเภทที่6คือต้องเป็นคนทำตนแบบแก้วพร่องเมื่อรู้ตรงนี้แล้วเราก็จะมาเรียนรู้กันต่อว่าความทุกข์น่ะคืออะไรความทุกข์น่ะคืออะไรท่านตอบได้ไหมความทุกข์คืออะไรเราเคยตอบท่านสั้นๆเพื่อให้ท่านจำได้ง่ายๆว่าความทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากความทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากและท่านก็รู้อยู่แล้วว่าความทุกข์มันอยู่ที่ใจเมื่อมันเกิดที่ขึ้นที่ใจมันอยู่ที่ใจของอยู่ที่ใจของท่านแล้วมันทำให้ท่านทนมันได้ยากท่านก็ต้องมาทำความเข้าใจว่าทนได้ยากคือยังไงไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นที่ใจมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ใจแล้วทำให้ท่านเป็นทุกข์คำว่าใจหมายถึงจิตใจนะจิตหยาบของมนุษย์เราเนี่ยคือจิตใจก็คือนามสกุลจิตมาจากใจเราก็เลยเรียกจิตใจอ่ะความหมายหรือนิยามของคำว่าความทุกข์คืออะไรเราจะ identify เราจะแยกแยะให้ท่านฟังเป็นข้อๆ 1. ความทุกข์ก็คืออาการของจิตที่เกิดขึ้นใครเกิดอาการของจิตถ้าอาการที่เกิดขึ้นนั้นมันคือความทุกข์ความทุกข์ก็จะเป็นคุณสมบัติทางจิตของคนคนนั้นคุณสมบัติของจิตของคนคนนั้นที่เกิดขึ้นในชั่วขณะใดขณะหนึ่งเขาเรียกว่าสภาวะจิตสภาพจิตหรือ สภาพกับสภาวะมีความหมายเดียวกันเขียนต่างกันและเป็นคำบาลีสันสกฤตคำหนึ่งคือบาลีคำหนึ่งคือสันสกฤตถ้าเป็นสันสกฤตท่านจะต้องสังเกตว่ามันจะอ่านยากๆจะฟังยากๆซับซ้อนเป็นสันสกฤตแต่ถ้าง่ายๆก็จะเป็นบาลีเคยได้ยินไหมมีเคยได้ยินคำว่าเลี่ยงสันสกฤตไหมฮะ
ไม่มีเพราะมันเลี่ยงได้ยากมันสลับซับซ้อนมีแต่คำเดียวคือเลี่ยงบาลีพี่น้องครับความทุกข์คืออะไรความทุกข์คืออาการของจิตที่เกิดขึ้นเมื่อจิตรับรู้สิ่งร้าวภายนอกภายในสิ่งร้าวภายนอกคือผ่านตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสิ่งร้าวภายในคือเกิดขึ้นข้างในคือที่ตัวจิตเองที่มันนึกเอานึกเองนึกได้นึกเอานึกเองนะพอมันนึกแล้วไม่ว่านึกแบบไหนใน3นึกมันก็จะร้าวตัวเองนึกภาพออกใช่ไหมครับอายตนะภายในก็คือจิตมันร้าวตัวมันเองได้โดยไม่ต้องรับรู้จากภายนอกผ่านตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นตารอบตัวที่เราเคยบอกท่านความทุกข์คืออาการของจิตที่เกิดขึ้นเมื่อจิตรับรู้สิ่งร้าวภายนอกภายในจนเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดจนเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดเราเอามาเรียงกันแต่เราเว้นวรรคให้ท่านรู้ว่า4อย่างเนี้ยอาการของจิตที่เกิดขึ้นเมื่อจิตรับรู้สิ่งร้าวภายนอกภายในจนเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดนี่เรากำลังนิยามคำว่าความทุกข์คืออะไรนะประการที่4ซึ่งเมื่อเกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดนั้นๆแล้วทนได้ยากมาแล้วไงคำว่าทนได้ยากมาแล้วไงความทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากเราเคยกล่าวสั้นๆแบบนั้นวันนี้มาขยายลึกๆให้ฟังว่าสิ่งที่ทนได้ยากก็คืออารมณ์รู้สึกนึกคิดที่มันเกิดขึ้นเมื่อรับรู้สิ่งร้าวทั้งภายนอกและภายในของจิตท่านเมื่อเกิดสั่นสะเทือนขึ้นมาแล้วทนได้ยากนี่คือนิยามมันถ้าวันนี้ท่านไม่เปิดใจกว้างไม่รับฟังเราเพราะท่านบอกท่านมีพระพุทธเจ้าเป็นครูพระองค์เดียวท่านมีพระเยซูเป็นครูท่านคนเดียวถามว่าพระพุทธเจ้ากับพระเยซูเคยพูดเรื่องนี้ให้ท่านฟังไหมไปค้นตำราดูเคยไหมช่วยตอบด้วยเห็นไหมถ้าท่านไม่ฟังเราพระศาสดาทรงรอบรู้ทุกสิ่งแต่พระองค์ก็ทรงเลือกเฉพาะบางสิ่งที่คิดว่าในยุคนั้นคนต้องรู้พระองค์ก็จะเอามากล่าวแต่ยุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนต้องรู้ในสิ่งที่เรากล่าวเนี่ยไม่งั้นท่านจะหนีทุกไปทำไมท่านจะแสวงหาความสุขทำไมถ้าท่านยังไม่เข้าใจทั้งทุกและสุขถูกไหมโอเคนะความทุกข์คืออะไรจำไว้นะครับถ้าเป็นสิทธิ์จิตจักรวาลตอบได้เลยครับที่ผ่านมาเนี่ยคนตอบไม่ได้เกลียดทุกกลัวทุกแต่มันยังไม่รู้เลยความทุกข์คืออะไรแต่ก็พยายามจะหนีทุกข์แล้วไปเที่ยวโทษโน่นโทษนี่โทษว่าเพราะกูเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละกูทุกข์ทั้งที่ความทุกข์มันเกิดในใจคนที่สร้างปัญหาให้กับเรากับปัญหาที่เกิดขึ้นในใจเราถามว่าเราจะโทษใครใจเราอะคนภายนอกมันทำร้ายใจเราได้ไหมไม่ได้คนที่ทำร้ายจิตใจของเราเองก็คือตัวเราเองเห็นไหมครับนี่คือสตพโอเคนะ

อบคุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

ีนี้ท่านเห็นตัวแดงๆที่เราขีดเส้นใต้ไหมคำว่าทนได้ยากท่านต้องคิดต่อนะคิดตามแล้วต้องคิดต่อด้วยว่าเมื่อมันเกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดในจิตใจของเราแล้วเราทนได้ยากท่านก็ต้องเข้าใจก่อนว่าทนได้ยากมันคือยังไงทนได้ยากมันคือยังไงประการที่หนึ่งอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นนั้นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นนั้นที่มันทำให้ท่านทนได้ยากเพราะว่าอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นธรรมชาติของจิตหยาบมันเป็นธรรมชาติของจิตหยาบที่เมื่อสั่นสะเทือนเกิดเป็นอาการขึ้นมาแล้วเมื่อสั่นสะเทือนเกิดเป็นอาการของจิตขึ้นมาแล้วที่ทำให้รู้สึกว่าทนได้ยากนั้นมันก็จะพยายามแสดงออกมาภายนอกอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านเมื่อถูกร้าวด้วยสิ่งร้าวภายนอกและสิ่งร้าวภายในจิตเองเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วด้วยธรรมดาหรือธรรมชาติของจิตมันก็จะพยายามแสดงออกมาภายนอกนั่นแสดงว่ายังมีอารมณ์รู้สึกนึกคิดอีกหลายอย่างนะที่มันเกิดขึ้นในจิตแล้วมันไม่ต้องแสดงออกมาภายนอกก็ได้ถ้าไม่มีความกระเหี้ยนกระหายหรือกระเหี้ยนกระหือรือที่จะแสดงอาการของจิตในขณะนั้นออกมาภายนอกไม่ต้องการแสดงออกมาภายนอกและสามารถเก็บงำเอาไว้ในจิตใจตัวเองได้แสดงว่าทนได้ยากหรือทนได้ง่ายครับทนได้ง่ายหรือไม่ต้องทนใช่หรือไม่ใช่ล่ะมันแสดงว่าทนได้ง่ายหรือไม่ต้องทนเราก็ไม่เรียกว่าความทุกข์เราไม่เรียกสิ่งนั้นว่าความทุกข์แล้วเห็นไหมนี่แสดงว่าความทุกข์มีจริงและความไม่ทุกข์ก็มีจริงด้วยใช่หรือไม่ล่ะพี่น้องครับท่านต้องใช้ปัญญาใช้ดวงตาแห่งปัญญาถึงจะมองเห็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมและระดับโลกุตตรธรรมนี้ได้ถ้าท่านใช้ตาหยาบจิตหยาบและตาเนื้อของมนุษย์เนี่ยมองพิจารณาท่านจะไม่เข้าถึงสัจธรรมตรงนี้เราก็ขอกระซิบบอกอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นธรรมชาติของจิตหยาบที่เมื่อสั่นสะเทือนเกิดอาการขึ้นมาแล้วก็จะพยายามแสดงออกมาภายนอกแสดงเพื่ออะไรครับแสดงออกมาภายนอกเพื่อให้เป็นรูปธรรมที่จิตเองนั้นสามารถจับต้องได้มีคำว่าเสมอด้วยเพราะมันเป็นคุณสมบัติของจิตที่พระผู้สร้างทรงกำหนดจัดวางไว้ว่ามันต้องเป็นของมันเช่นนี้ชัดไหมพี่น้องครับค่อยๆ คิดค่อยๆไตร่ตรองค่อยๆพิจารณาตามที่เรากล่าวทนได้ยากคืออย่างไรไม่ใช่รู้ว่าความทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเราแล้วเราทนได้ยากรู้แค่นั้นน่ะมีประโยชน์อะไรไหมครับไม่มีประโยชน์เลยครับท่านต้องมารู้ตรงนี้ว่าทนได้ยากมันคือยังไงแสดงว่าอารมณ์รู้สึกนึกคิดของมนุษย์เราที่มันเกิดขึ้นที่จิตใจนะมันจะมี2ประเภทประเภทหนึ่งเมื่อเกิดแล้วไม่ต้องทนหรือทนง่ายไม่ต้องแสดงออกมาภายนอกก็ได้ถ้าแสดงออกมาแล้วอาจจะเป็นปัญหาหรือแสดงแล้วไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมกับอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วห้ามยากเลยที่จะไม่ให้มันแสดงออกเพื่อสร้างความเป็นรูปธรรมอาการของจิตคืออารมณ์รู้สึกนึกคิดเนี่ยมันเป็นนามธรรมจิตหยาบของมนุษย์เราคำว่าหยาบแปลว่าอะไรมันต้องสามารถจับต้องทุกสิ่งได้มันก็เลยพยายามจะแปลความหมายทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดของตัวเองเนี่ยออกมาเป็นรูปธรรมเช่นโกรธอีเวนนี่มากทนไม่ได้ที่กูคันปากกูต้องอยากจะด่ามันนะกูต้องด่ามันนะเพราะไอ้เนี่ยมันแย่มากกูโกรธมากกูต้องด่ามันด่ามันบางคนบอกด่าเพื่อระบายอารมณ์ใช่ไหมระบายอารมณ์ถ้าระบายอารมณ์ด้วยการด่าก็แสดงว่าทำให้ปากมีมลทินระบายอารมณ์ด้วยการทำตาเขียวตาถลนใส่มันเขาเรียกว่าตาของท่านมีมลทินโดยอารมณ์ที่อยู่ข้างในมันเก็บไว้ไม่ได้มันทนไม่ไหวมันเลยออกทางสายตาออกทางสีหน้าออกทางปากคือคำพูดที่เป็นวาจาพี่น้องครับมันทนได้ยากส่วนมากที่ทนได้ยากก็แปลว่าอะไรคลื่นของจิตที่สั่นสะเทือนและเกิดอาการที่เป็นความถี่ต่ำเกิดอาการที่เป็นความถี่ต่ำคือโกรธโลภ
งมงายลุ่มหลงจะทนได้ยากมันจะแสดงออกมาทันทีแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ละเอียดเช่นเป็นสิ่งที่พึงพอใจเป็นสิ่งที่ไม่ขัดอกไม่ขัดใจเป็นสิ่งที่ชอบที่โปรดปรานสิ่งนี้ไม่ต้องทนฟังแล้วจิตใจก็จะอิ่มเอิบเบิกบานเช่นลูกยอใครเขายอเราถ้าเรามีจิตใจที่หนักแน่นพอเราก็ไม่จำเป็นต้องแสดงออกจนเกินหน้าเกินตาเกินตัวให้คนเขาหมั่นไส้แม้พอได้ลูกยอหน่อยเดียวแล้วไปกันใหญ่ใช่ไหมมีก็มีบางรายเหมือนกันที่เจอลูกยอแล้วหลงเหลิงระเริงใจถูกไหมนั่นน่ะแต่ถ้าเกิดยั่วยวนคือยั่วโมโหก็ตบะแตกสติแตกก็จะต้องแสดงออกมาทันทีด้วยอาการก้าวร้าวเกรี้ยวกราดเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อเรารู้ว่าความทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากมันคืออย่างไรเพื่อจะให้ได้คำตอบว่าจะแสวงหาความสุขไปทำไมเราก็ต้องมาเรียนรู้ในภาคส่วนของความสุขด้วยความสุขคืออะไรแน่นอนมันตรงกับข้าวกับความทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมง่ายๆครับความสุขก็คืออาการของจิตที่เกิดขึ้นเมื่อจิตรับรู้สิ่งเร้าภายนอกภายในจนเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วไม่ต้องทนความสุขคืออาการของจิตที่เกิดขึ้นเมื่อจิตรับรู้สิ่งเร้าภายนอกภายในจนเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดและเมื่อมันเกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดใดๆนั้นขึ้นมาแล้วไม่ต้องทนเอาละเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องคิดต่อไปอีกว่าแล้วไม่ต้องทนเนี่ยมันคือยังไงไม่ต้องทนมันคือยังไง 1. คำตอบก็คืออารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นนั้นที่ท่านไม่ต้องทนเพราะมันเป็นธรรมชาติของจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านที่เมื่อเกิดการสั่นสะเทือนเป็นอาการขึ้นมาแล้วคำว่าอาการของจิตก็คือพฤติกรรมของจิตนะเมื่อมันสั่นสะเทือนเกิดขึ้นมาแล้วมันทำให้ท่านมีความสุขสงบอยู่ภายในไม่พลุ่งพล่านไม่สั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ต่ำแต่จิตสั่นสะเทือนเป็นอาการของคลื่นความถี่สูงสั่นสะเทือนจนเหมือนไม่สั่นสะเทือนก็แปลว่าสั่นจนสงบและไอ้ความสงบนั้นเนี่ยก็เราเรียกว่าสงบสุขเพราะมันไม่ใช่สงบทุกข์หรือแสดงออกมาเป็นความรักเพื่อให้ไม่ต้องทนคืออย่างไรคืออารมณ์รู้สึกนึกคิดใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในจิตของท่านในขณะนั้นมันเป็นธรรมชาติของจิตหยาบเองเมื่อสั่นสะเทือนเกิดอาการแบบนั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะทำให้จิตของท่านมีความสุขสงบอยู่ข้างในไม่พลุ่งพล่านไม่เดือดดาลไม่สับสนไม่วุ่นวายมันสงบอยู่ภายในหรือถ้าจะแสดงออกมาก็จะแสดงออกมาเป็นความรักเพื่อให้เป็นการแสดงออกมาอย่างมีสตินั่นคือคำว่าไม่ต้องทนเห็นหรือยังครับมันถามว่าถ้าเราพูดกันแค่สไลด์เนี้ยที่ผ่านมาไม่กี่สไลด์เนี่ยความทุกข์ความสุขอยู่ที่ใจถ้าท่านจะแสวงหาความสุขความสุขที่สุขเอาไว้ท่านต้องหาที่ไหนครับหาที่ใจท่านไม่ใช่ไปหาที่รูปรสกลิ่นเสียงที่จิตหรือที่อายตนะจะไปผัสสะที่ข้างนอกหรือที่จิตซึ่งเป็นอายตนะภายในนะจะต้องไปสั่นสะเทือนเป็นการเริ่มต้นขึ้นมาเองนะแค่หาที่ในจิตใจของท่านท่านหาได้พบแน่นอนเพราะถ้าท่านมีอายตนะที่ดีและสมบูรณ์ท่านจะถูกปลุกร้าวด้วยสิ่งร้าวรอบตัวท่านเพื่อให้จิตของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นทุกข์เป็นสุขอยู่ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วท่านเลือกจะสั่นสะเทือนเป็นทุกข์ก็ได้ท่านเลือกจะทันสั่นสะเทือนเป็นสุขก็ได้ถ้าท่านมีใครสักคนหนึ่งกวนโอยท่านคือสร้างปัญหา
ทางจิตให้กับท่านท่านรับไม่ได้ท่านปฏิเสธโดยที่ท่านปฏิเสธและรับไม่ได้ก็จริงแต่ท่านไม่สั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ต่ำคือจิตตกท่านก็ไม่ทุกข์เห็นใครมากวนตีนท่านท่านจิตไม่ตกท่านกลับอิ่มเอิบเบิกบานได้จากเงื่อนไขร้ายๆที่เขาแสดงต่อออกต่อท่านท่านก็จะพบความสุขที่ในใจของท่านได้ทั้งที่สถานการณ์นั้นมันน่าจะนำท่านไปสู่ความทุกข์ด้วยซ้ำแต่ถามว่าเงื่อนไขที่ทำให้ท่านเกิดทุกข์แต่ท่านเปลี่ยนให้มันเป็นความสุขได้เป็นเพราะอะไรท่านเปลี่ยนวิธีคิดท่านเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนจากการที่มันจะเป็นเงื่อนไขด้านลบให้มันกลายมาเป็นเงื่อนไขด้านบวกท่านทำได้เนี่ยเพราะท่านมีอะไรครับมีสมองมีปัญญาถูกต้องไหมพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับถ้าวันหนึ่งเนี่ยท่านยังเอาแต่วุ่นวายอยู่กับความทุกข์คือเกลียดกลัวความทุกข์จะหนีทุกข์วันหนึ่งท่านยังวุ่นวายอยู่กับการแสวงหาความสุขโดยไม่รู้ว่าทุกข์สุขมันอยู่ที่ใจท่านต้องทำที่ใจท่านถามว่าท่านจะสามารถทำหน้าที่แบบสไลด์ที่เราพูดสไลด์นี้ได้ไหมท่านต้องรู้นะจิตวิญญาณของท่านเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านขันอาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์คือมี2มิติโดยให้จิตหยาบแสดงออกหรือแสดงบทบาทในการเป็นผู้ควบคุมดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์แทนจิตวิญญาณให้จิตวิญญาณเป็นประธานให้เป็นแก่นแท้ให้จิตญาเป็นผู้เรียนรู้เป็นผู้รับรู้เป็นผู้รับเอาเป็นผู้ไม่รับเอาทุกสิ่งแทนจิตวิญญาณเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อให้จิตญานั้นช่วยทำหน้าที่เปิดประตูมิติเพื่อให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของตัวเองเปิดประตูมิติแล้วโผล่ออกมาทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่สู้อาสาพระผู้เป็นเจ้าเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าจิตญาไม่สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณได้เราก็จะบอกท่านเลยว่าท่านก็จะไม่สามารถที่จะเป็นคน2มิติหรือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้สไลด์แผ่นนี้เราทำเอาไว้เพื่อต้องการให้ท่านได้จำไว้ติดตาว่าจิตวิญญาณของท่านน่ะในภาพเห็นไหมครับจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูเอทรีที่อยู่ใต้สมองในกะโหลกศีรษะของท่านเมื่อถูกขังแสดงว่าไร้อิสรภาพโปรแกรมกระบวนการในการมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคน2มิติเนี่ย ถูกกำกับถูกวางเอาไว้อย่างนี้จิตวิญญาณของท่านจะเป็นอิสระเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะออกมาทำหน้าที่เอาเชื้อเพลิงที่จิตวิญญาณแบกขนมาจากพระเจ้าคือจากองค์จิตจักรวาลน่ะจิตวิญญาณของท่านเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ขันอาสามาเพื่อเอามามอบให้กับโลกโดยถูกขังเอาไว้เพื่อความปลอดภัยไม่ใช่ขังเอาไว้เพื่อให้ไร้อิสรภาพแต่เพื่อความปลอดภัยแต่เนื่องจากเราอธิบายด้วยจิตมนุษย์เพื่อทำให้ท่านที่คิดแบบจิตมนุษย์จะได้เข้าใจว่าจิตญาณซึ่งจิตวิญญาณนั่นแหละแบ่งภาคออกมาและมอบหน้าที่ให้ทำหน้าที่แทนตนเองในการดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมจะต้องมีหน้าที่ในการเปิดประตูให้จิตวิญญาณของตนเองมีอิสรภาพซึ่งวิธีการเปิดประตูก็คือยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบให้มีความถี่ที่สูงขึ้นทางด้านบวกซึ่งบวกสูงสุดก็คือความรักเพื่อให้จิตหยาบของท่านหรือจิตมนุษย์ของท่านต้องเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนเป็นบวกสูงสุดคือรักเพื่อให้ในการก้าวขึ้นกระไดใช่ไหมยกระดับคือขึ้นกระไดไปเปิดประตูให้จิตวิญญาณออกมาครับแต่ถ้าจิตหยาบและจิตมนุษย์ของท่านมัวแต่เต้นจังหวะ3ชาติที่เราบอกพวกท่านโลภะโทสะโมหะ3ชาติขึ้นลงๆขึ้นลงๆอยู่อย่างเนี้ยมันก็ไม่ไปก็ไปไม่ถึงประตูมิติที่จะไปช่วยให้จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านเนี่ยเป็นอิสระออกมาทำหน้าที่ตามที่อาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเพื่อทำงานในระบบโลกนี้ได้เมื่อตลอดทั้งชีวิตในภพชาตินั้นที่เกิดมาจิตหยาบขึ้นกระไดไปไม่ถึงประตูมิติไปเปิดให้จิตวิญญาณแค่เปิดอ่ะเพราะกุญแจมันล็อกอยู่ข้างนอกเปิดเพื่อให้จิตวิญญาณออกมาทำหน้าที่ได้ก็ล้มเหลวในการเกิดมาเป็นมนุษย์การที่ท่านเต้นขึ้นเต้นลงโลภะโทสะโมหะที่เราพูดเนี่ยขึ้นกระไดสามขั้นทั้งหมดมันมี10ขั้น9ขั้น10ขั้นอยู่แค่3ขั้นขึ้นลงมันก็ไปไม่ถึงข้างบนใช่ไหมหนึ่งในพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของท่านก็คือท่านติดทุกข์ติดสุขนี่ไง
ท่านติดทุกข์ติดสุขอยู่นี่แหละมันจึงทำให้ท่านไม่ก้าวหน้าทางจิตวิญญาณวันวันหนึ่งท่านก็จะสมสารอยู่กับการเป็นคนที่ยังคนไม่เสร็จอ่ะก็แปลว่ายังเป็นมนุษย์ไม่ได้ยังใช้ความรักไม่ได้ยังใช้ปัญญาไม่ได้เขาเรียกว่ายังคนไม่เสร็จจิตหยาบก็ยังสั่นสะเทือนไปทางนึงขณะที่จิตวิญญาณของท่านก็ยังถูกขังอยู่ข้างในภาพนี้เป็นภาพที่เราต้องการให้ท่านเห็นอย่างชัดเจนเห็นชัดไหมครับเราอธิบายท่านแล้วเข้าใจไหมครับว่าคำว่าอิสระภาพนี่คืออะไรเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ที่พระบิดาส่งเรามาเป็นพระบุตรเอกก่อนที่พระศาสดาสากยมุนีศรีอริยเมตไตรจะได้เวลาที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของโลกนี้จึงให้เรามาช่วยปลดปล่อยจิตวิญญาณให้กับท่านทั้งหลายเหมือนกับยุคหนึ่งที่ใช้คำที่บอกว่ามาไถ่บาปมาเกิดเพื่อไถ่บาปที่กล่าวไว้เขาว่าไถ่บาปไม่ได้แปลว่ามาแบกบาปแทนมนุษย์ทั้งโลกแล้วให้มนุษย์ทั้งโลกนะจิตวิญญาณหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านเกิดเมืองนอนได้โดยเราหรือผู้ที่เป็นบุตรเอกเนี่ยมาแบกเวรแบกกรรมที่ทุกคนก่อไว้พบไหนชาติไหนรูไหนกับใครก็ไม่รู้มาแบกแทนไว้ทั้งหมดมันเป็นไปได้ยังไงครับมันเป็นไปไม่ได้ไงใช่ไหมเพราะเข้าใจผิดใช่ไหมเรากินคนเดียวกับเพาะเดียวให้เรากินคนเดียวให้คนทั้งประเทศหรือคนทั้งโลกอิ่มหมดเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับคนคนเดียวกินแล้วคนอื่นทั้งโลกคนอื่นทั้งสังคมไม่ต้องเอาทั้งสังคมหรอกแม่กินคนเดียวแล้วผัวคือพ่อกับลูกๆเนี่ยอิ่มหมดเลยนะพ่อกับลูกๆไม่ต้องกินให้แม่กินคนเดียวมือต่อไปให้พ่อกินคนเดียวแม่กับลูกๆไม่ต้องกินมันอิ่มเท่ากันหมดมันเป็นไปได้ไหมครับมันเป็นจริงไหมพี่น้องครับมันเป็นไปไม่ได้ถึงแม้มันอยากจะเป็นแบบนั้นมันประหยัดได้ด้วยใช่ไหมแต่ความจริงมันเป็นไปไม่ได้มันเรื่องไถ่บาปต้องเข้าใจสมัยนะครับกับอีกเรื่องนึงที่เราพูดตะเกียบมาปลดปล่อยอิสรภาพทางจิตวิญญาณมาให้อิสรภาพทางจิตวิญญาณแก่มวลมนุษย์ทั้งหลายมาบอกความจริงว่าจิตหยาบของท่านต้องปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านให้เป็นอิสระจิตวิญญาณของใครจิตหยาบนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบไม่ใช่อนุตตรธรรมาจารย์มาปลดปล่อยอิสระให้อิสระทางจิตวิญญาณกับมนุษย์ทั้งโลกโดยที่เราต้องไปช่วยปล่อยให้กับทุกๆคนไม่ใช่เราทำไม่ได้เราเป็นแค่นะถ้าเป็นนักฝึกอบรมเขาเรียกเป็นแค่ฟาซิลิเตเตอร์เราเป็นแค่ผู้ช่วยชี้แนะผู้ช่วยเหลือเท่านั้นนะจิตหยาบของใครจิตวิญญาณของใครคนนั้นต้องรับผิดชอบจิตหยาบของใครคนนั้นต้องรับผิดชอบให้คนอื่นรับผิดชอบแทนไม่ได้เพียงแค่เรากล่าวความจริงด้วยสไลด์แผ่นนี้แผ่นเดียวท่านจำไหมครับถ้าท่านรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นแล้วยังเที่ยวก้าวล่วงตอบแทนคนที่ทำชั่วทำไม่ดีกับตัวท่านเนี่ยลูกแก้วที่เรียกว่าปฏิญาณแห่งการหลุดพ้นหรือปฏิญาณแห่งนิพพานเนี่ยท่านทำร่วงทำหล่นแตกท่านไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จในการมาเกิดเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณของท่านและท่านก็จะกลับบ้านไม่ได้ด้วยคือหลุดพ้นนิพพานไม่ได้เพราะท่านล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณและท่านก็ไม่มีพลังอำนาจมากพอที่จะส่งจิตวิญญาณของท่านหนีแรงดึงดูดของโลกและอนันตจักรวาลเพื่อกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนในแดนสุญญตาหรือแดนนิพพานหรือดินแดนแห่งจิตจักรวาลได้นี่คือหัวใจที่สำคัญเราจึงบอกว่าเราไม่ใช่เจ้าลัทธิและสัจธรรมที่เรากล่าวก็ไม่ใช่ความรู้ที่ผิดแต่มันเป็นอนุตตรธรรมพี่ๆน้องๆครับเมื่อท่านเข้าใจความจริงตรงนี้แล้วถ้าท่านต้องการที่จะพ้นไปจากความทุกข์พ้นไปจากความสุขเรายังไม่ต้องเอาเป้าหมายเยอะนะวันนี้พูดเรื่องต้องการจะพ้นไปจากความทุกข์และไม่ต้องเที่ยวซอกซอนซอกแทรกแสวงหาความสุขเพื่อทำให้มันเกิดทุกข์ซ้ำซ้อนเนี่ยเราจะทำยังไงพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าจะบอกให้ลูกๆอย่างพวกท่านได้ฟังด้วยสไลด์ที่มีคำถามว่าสาเหตุที่ท่านยังหาความสุขอยู่แสดงว่าท่านยังติดทุกข์ติดสุขอยู่ใช่ไหมเราเลยตั้งคำถามดีอย่างที่พระองค์ให้ถามเหตุที่ยังหาความสุขอยู่หาความสุขแสดงว่ายังติดทุกข์ติดสุขอยู่ใช่ไหมเลยไม่ได้ทำหน้าที่ในการไปเปิดประตูให้จิตวิญญาณออกมาให้มีอิสรภาพไม่ต้องไปพูดถึงตรงนั้นเลยถ้ายังติดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพี่น้องครับถ้าท่านต้องการจะนิพพานต้องการจะหลุดพ้นองค์ความรู้ในวันนี้หรือทุกวันเสาร์ที่เราสื่อท่านต้องรับฟังทำความเข้าใจและเข้าถึงมันให้ได้คือเอาไปปฏิบัติ
ให้เป็นรูปธรรมโอเคไหมนี่คือความจริงอ่ะสาเหตุข้อแรกทำไมจึงยังหาความสุขอยู่บอกเลยนะถ้ายังหาความสุขและหนีทุกข์อยู่แสดงว่าท่านติดทั้งทุกข์ทั้งสุขท่านจะไม่สามารถทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้เรามารู้สาเหตุก่อนมาดูสาเหตุว่าเพราะอะไรประการที่หนึ่งเพราะท่านยังทุกข์อยู่ไงถามว่าที่ยังทุกข์อยู่เพราะอะไรที่ยังทุกข์อยู่อาจจะเป็นเพราะไม่เข้าใจความทุกข์ของตัวเองไม่รู้ความทุกข์ว่ามันคืออะไรไม่รู้วิธีที่จะบำบัดทุกข์ของตัวเองและไม่รู้ว่าเหตุแห่งทุกข์ของตัวเองนี่คืออะไรโอ้ยสารพัดนั่นในที่นี้เราเอาบางเรื่องมาคุยให้ท่านฟังเพราะท่านยังทุกข์อยู่เนื่องจากโดยที่ความทุกข์ที่ว่านี่คือทุกข์เพราะอยากถ้าท่านยังอยู่อย่างอยากหรืออยู่อย่างไม่อยากหรืออยู่อย่างไม่รู้ว่ากูอยากหรือไม่อยากท่านก็ยังทุกข์อยู่ครับท่านไม่ต้องไปแสวงหาความสุขแล้วท่านหาไม่เจอแน่นอนครับเพราะท่านยังทุกข์อยู่ความสุขมันจะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านไม่ได้เพราะทุกข์ยังแทรกซึมทุกข์ยังครอบครองอยู่ในจิตของท่านเราบอกแล้วไงจิตมันทำหน้าที่ได้ทีละอย่างถ้ายังติดทุกข์อยู่สุขไม่มีทางสุขไม่วันเกิดขึ้นและถ้าขณะที่ท่านยังสุขอยู่ท่านก็ทุกข์เพราะถ้าท่านติดสุขอยู่ท่านก็ทุกข์อย่างน้อยทุกข์เพราะกลัวความสุขจะเสื่อมเมื่อความสุขเสื่อมแล้วท่านก็กลัวว่าท่านจะหาสุขเพิ่มเติมอีกไม่ได้หรือหาได้ยากท่านก็ยิ่งทุกข์หนักทุกข์หนาทุกข์จริงทุกข์จังทุกข์นั้นไม่ธรรมดา นี่เห็นไหมถ้าท่านเข้าใจอย่างลึกซึ้งมันก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นนะว่าเออจริงว่ะกูไม่น่าโง่เลยที่มันจะหาความสุขหาความทุกข์นะหรือปฏิเสธความทุกข์แล้วแสวงหาความสุขให้มันวุ่นวายหน้าที่ทางจิตวิญญาณก็เลยไม่เป็นอันต้องทำกันก็เรียกว่าไม่ต้องทำมาหากินอะไรเลยมัวจะเกลียดทุกข์กลัวจะไม่สุขหรือมีความสุขอยากมีความสุขแล้วก็ไม่อยากจะทุกข์นะวันอยู่แค่ตรงนี้นะประการที่สองเหตุที่ความทุกข์ที่ท่านยังทุกข์อยู่เช่นวิตกทุกข์เพราะวิตกทุกข์เพราะกังวลทุกข์เพราะความกลัวถ้าวันหนึ่งเนี่ยสภาวะจิตของท่านเนี่ยยังมีคุณสมบัติของความวิตกมีอาการมีสภาวะจิตของกังวลมีสภาวะจิตที่เกิดความกลัวถ้าวันทั้งวันยังมี3สิ่งนี้มีวิตกจริตมีกังวลจริตมีความกลัวเกิดขึ้นในจิตถามว่าท่านจะหนีความทุกข์ไปได้ไหมเพราะไอ้ทั้ง3อย่างเนี้ยมันคือเหตุแห่งทุกข์ความทุกข์คือการทนได้ยากนิยามคืออะไรเราบอกไปแล้วนะเราจะพูดสั้นๆว่าความทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากท่านนะไม่กำจัดความอยากและความไม่อยากหรือความลังเลว่าไม่รู้ว่ากูอยากหรือไม่อยากถ้าท่านยังกำจัดไม่ได้ในข้อหนึ่งท่านก็ยังทุกข์อยู่แล้วท่านก็จะแสวงหาความสุขต่อไปโดยไม่ยอมจัดการกับความทุกข์เหตุแห่งความทุกข์นั้นท่านต้องจัดการมันให้จบก่อนแล้วท่านก็ไปหาสุขและถ้าท่านจัดการจิตของท่านให้มันสงบได้คือมันไม่อยากไม่มีคำว่าอยากไม่มีคำว่าไม่อยากและไม่มีคำว่าไม่รู้ว่าอยากหรือไม่อยากท่านดับสิ่งเหล่านี้ได้ตัวทุกข์มันหายไปความสุขมันจะเกิดขึ้นเองโดยท่านไม่ต้องหาชัดไหมครับชัดไหมพี่น้องครับค่อยๆคิดนะครับฟังแล้วเหมือนง่ายท่านอย่าเพิ่งรีบทำตัวเป็นแก้วคว่ำหรือรีบทำตัวเป็นแก้วที่มีฝาปิดเอ้ยอาจารย์พูดซ้ำกูรู้มันเยอะแล้วกูรู้แล้วกูปิดฝากูไม่เอาไม่รับสัจธรรมตรงนี้ไม่รับนอกจากท่านจะใจร้อนและท่านยังใจร้ายกับตัวท่านเองด้วยโอเคไหมเพราะฉะนั้นขณะที่จิตท่านยังติดวิตกจริตติดท่านยังมีความกังวลติดจิตท่านก็ยังมีความกลัวอยู่ไอ้สามสิ่งนี้คนสอนธรรมะทั่วไปไม่ค่อยพูดถึงอะแต่ในทางจิตวิทยาสามตัวนี้สำคัญมากสร้างปัญหาให้กับชีวิตและจิตใจของตัวเองแล้วก็แสดงพฤติกรรมออกมาเพราะทนยากๆเนี่ยคนรอบข้างก็พลอยมีความทุกข์ตามไปด้วยต้องหาวิธีว่าทำยังไงที่เราจะเลิกละนิสัยวิตกจริตเลิกละกังวลจริต คำว่าวิตกกังวลก็แปลว่ากลัวล่วงหน้ามีความหวั่นไหวไม่มั่นใจในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองซึ่งมันยังมาไม่ถึงนี่นะมีวิตกมีกังวลมีความกลัวนี่ก็ทุกข์แล้วครับภาษาโบราณเขาเรียกอย่าตีตนไปก่อนไข้คนที่ตีตนไปก่อนไข้ก็คือวิตกจริตกังวลจริตและมีความกลัวไม่มีความกล้าหาญคนที่มีความกลัวเนี่ยมันทำให้เสื่อมอยู่แล้ว
วิตกกังวลเป็นความกลัวเหมือนกันแต่กลัวน้อยกลัวน้อยกว่ากลัวโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการจะแสวงหาความสุขท่านต้องจัดการกับตัวนี้ถ้ายังมีตัวนี้อยู่แน่นอนครับมีปัญหาแน่นอนหรือประการที่3ความทุกข์เพราะท้อแท้ความทุกข์เพราะสิ้นหวังวันหนึ่งในการเกิดเป็นมนุษย์ของท่านนะเดี๋ยวเป็นไง เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวมีพลังฮึกเหิมเดี๋ยวท้อแท้เดี๋ยวสิ้นหวังเดี๋ยวสมหวังเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวพลาดหวังสิ่งเหล่านี้ท่านมันยังเกิดขึ้นในจิตใจท่านแสดงว่าจิตของท่านยังหยาบอยู่นะยังหยาบอยู่กลายเป็นคนที่ทำอะไรแล้วถ้าหากว่ามันยากจะรู้สึกท้อแท้ก็ทุกข์ถ้าไม่อยากจะท้อแท้ไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องทำสิ่งที่ง่ายๆแต่ถามว่าในชีวิตของท่านเนี่ยหลายสิ่งเลยท่านเลือกได้เลยครับ ท่านเลือกที่จะทำได้เลยว่าไอ้นี่ง่ายกูเลือกที่จะทำมันไม่ได้หรอกครับถึงแม้ชีวิตนี้เลือกได้แต่ไม่ใช่เลือกว่าจะทำแต่สิ่งง่ายๆหรือเลือกจะทำแต่สิ่งที่ยากๆเลือกแบบนี้ผิด เข้าใจนะถ้าต้องฉลาดเลือก เลือกที่จะเรียนรู้เลือกที่จะรับรู้หรือเลือกที่จะไม่เรียนรู้หรือเลือกที่จะไม่รับรู้ได้ถ้าท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านจะรับรู้จะเรียนรู้นั้นมันไม่มีประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์กับท่านชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบแรก ที่ท่านยังแสวงหาสุขอยู่แปลว่ายังปฏิเสธความทุกข์นั่นเองเพราะท่านยังทุกข์อยู่ท่านจึงต้องดิ้นรนคำตอบที่สอง

คุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

คำตอบที่สองเพราะท่านตกเป็นทาสการจูงใจการจูงใจเขาเรียกว่า motivation การจูงใจคือ motivation หรือ motivate การจูงใจมีหลายวิธีซึ่งมนุษย์เราโดยเฉพาะไอ้พวกฝรั่งมังค่าเนี่ยมันชอบสร้างตำราขึ้นมาแล้วพวกเราชาวเอเชียโดยเฉพาะคนไทยก็เหมือนกันครับไปหลงผิดคิดว่าทฤษฎีการจูงใจของฝรั่งตะวันตกมันสุดยอดไปทดลองกับสัตว์เดรัจฉานคือสัตว์ประจำโลกเอารางวัลมาล่อใจสัตว์สัตว์เช่นรู้ว่าแมวชอบกินปลานะแมวชอบกินปลาหมาชอบกินนะอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านสามารถสรรหาได้และรู้นิสัยหมาว่าหมาชอบถ้าท่านต้องการที่จะให้แมวมาหาให้หมามาหาหรือให้หมามันกลัวให้แมวมันกลัวท่านก็เอาสิ่งที่หมาชอบกับหมาแมวชอบเอามาล่อถ้าให้มันกลัวก็เอาสิ่งที่หมากับแมวไม่ชอบเอามาล่อหรือลิงไม่ชอบกะปิอยากให้ลิงหนีไปก็เอากะปิมาล่อให้มันเหม็นกะปิแล้วลิงก็จะหนีถูกไหมครับนี่เป็นวิธีการจูงใจของฝรั่งที่ใช้สัตว์เป็นตัวทดลองพอทดลองกับสัตว์แล้วค้นพบว่าเฮ้ยถ้าเอาปลาย่างมาล่อซึ่งเป็นสิ่งที่แมวชอบแมวจะมาหาเว้ยและมันก็จะว่าง่ายเอาละถ้ากูมีลูกจ้างกูมีลูกน้องถ้ากูอยากให้มันขยันทำงานอยากให้มันรักงานรักบริษัทรักกูที่เป็นเจ้านายกูก็ต้องเอาไอ้สิ่งที่แมวก็คือลูกน้องลูกจ้างของกูเนี่ยที่มันชอบเอามาล่อแปลว่าอะไรเพื่อให้ลูกจ้างหรือลูกน้องนั้นขยันทำงานรักองค์กรเนี่ยรักงานรักองค์กรรักนายจ้างหรือรักเจ้านายอย่างกูก็เอาสิ่งที่ลูกน้องมันชอบเอามาล่อทั้งที่จริงๆแล้วหน้าที่ของลูกน้องหรือลูกจ้างมันต้องรักบริษัทมันต้องรักงานที่มันทำมันต้องรักผู้บังคับบัญชาเจ้านายและรักเพื่อนร่วมงานของมันหน้าที่ของมันนั้นมันต้องรักด้วยไม่จำเป็นต้องเอาอะไรมาจูงมันด้วยซ้ำแต่เนื่องจากไปเรียนรู้กับหมามาไปเรียนรู้กับแมวทดลองในห้องแลบมาก็เลยเอามาใช้กับคนนี่คือทฤษฎีการจูงใจที่ฝรั่งมันใช้และปรากฏว่าเป็นไงแต่ละบริษัททุกวันนี้กำลังล้มเหลวด้านจิตสำนึกของมนุษย์มนุษย์มันไม่ทำอะไรด้วยจิตสำนึกแต่เนี้ยมันทำโดยที่มุ่งผลประโยชน์อย่างเดียวถ้าทำด้วยจิตสำนึกมันจะมุ่งผลสำเร็จพนักงานบริษัทหรือคนในชาติก็เหมือนกันจะไปเลือกตั้งหรือจะไปลากตั้งหรืออะไรก็ตามถ้าไม่มีสิ่งล่อใจไม่มีสิ่งจูงใจไม่ว่าด้านบวกหรือด้านลบจะไม่ไปไม่ให้ความร่วมมือเพราะอะไรเพราะไม่เห็นความสำคัญไม่เห็นประโยชน์ของการเลือกตั้งถามว่าทำไมไม่เห็นก็ไม่มีใครสอนให้เขามีสำนึกที่ถูกต้องว่าถ้าไม่ไปเลือกตั้งโอกาสที่เราจะได้นักการเมืองที่เร็วๆมาบริหารประเทศมาเป็นตัวแทนของตัวเองในการบริหารจัดการประเทศเราจะมีโอกาสได้สูงมากถ้าเราไม่ไปเลือกการลากตั้งก็จะเกิดขึ้นการช่อฉนก็จะเกิดขึ้นและในที่สุดประเทศชาติก็จะถูกนักการเมืองไม่ดีพวกนี้กลืนกินประเทศแล้วตัวเองก็เป็นหนึ่งในประเทศก็เสียหายไปด้วยเราไม่ได้พูดว่าประเทศไทยหรือประเทศไหนๆก็ได้เหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นนึกออกไหมครับต้องจูงทุกวันนี้ที่ผ่านมาบ้านเราออกกฎหมายนะใครไม่ไปเลือกตั้งจะถูกตัดสิทธิ์ในการแสดงออกทางการเมืองนะเท่านั้นปีเท่านี้ปีถ้าประชาชนที่ก็ไม่สนใจไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นประโยชน์เนี่ยเขากลัวนักนี่กับเงื่อนไขด้านลบนี่เป็นวิธีที่ใช้กษัตริย์ทางยุโรปเป็นผู้สร้างมาเราเองก็ไปเรียนมาแต่เราไม่เคยใช้ใช่ไหมมันไม่ได้ทำด้วยจิตสำนึกเลยในการที่จะรักชาติรักแผ่นดินรักประเทศด้วยจิตสำนึกของการเป็นมนุษย์ด้วยจิตสำนึกของการเป็นคนไทยไม่ถ้ากูเลือกข้างนักการเมืองฝ่ายไหนที่กูคิดว่าเลือกมันแล้วกูได้หน้าเลือกมาแล้วกูรู้สึกว่าภาคภูมิใจกูจะเลือกไอ้นักการเมืองฝ่ายนั้นเพราะกูเลือกแล้วกูได้ประโยชน์กูเลือกนักการเมืองฝ่ายที่กูชอบมันตอแหลเก่งกูชอบมันแจกเงินกูชอบมันแจกเงินโดยที่มันไม่แจกปัญญานะกูได้เงินมาถึงแม้กูจะโง่กูก็ยอมเพราะกูเห็นแก่ได้เห็นแก่ตังนี่ก็คือจิตสำนึกที่บกพร่องเห็นไหมนี่คือการจูงใจมันถ้าเราเป็นนักการเมืองถ้าเราฉลาดในทางชั่วเราก็จะสามารถเอาประโยชน์จากพี่น้องประชาชนได้โดยเฉพาะประชาชนที่อับเฉาเบาปัญญาหรือมีปัญญาแต่ไม่รู้จักใช้ก็จะเป็นเหยื่อของนักการเมืองที่ขาดมโนธรรมประเทศไหนเป็นแบบนี้ก็อนาคตมีแต่ความย่อยยับอนาคตเป็นอนางอแน่นอนพี่น้องครับมันจึงต้องให้คนในชาติมีสำนึก
พระบิดาส่งเรามาก็ให้พูดเรื่องจิตสำนึกมากกว่าจิตใต้สำนึกเพราะเหตุนี้ครับนะแล้วพิษภัยจากคนที่จิตสำนึกตกต่ำเนี่ยมันอันตรายต่อประเทศชาติอันตรายต่อสังคมอย่างมากแล้วพอเกิดปัญหาความล้มเหลวด้านจิตสำนึกของผู้คนที่เป็นคนส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ส่วนใหญ่ด้วยแค่คนส่วนหนึ่งในประเทศมันก็สร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในประเทศนั้นชาตินั้นแล้วโทษใครดีครับถ้าใครอยากรู้นะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยในสังคมประเทศที่เกิดจากคนบกพร่องด้านจิตสำนึกล้มเหลวด้านจิตสำนึกเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างเชิญมาคุยกับเราได้ที่ภูกระต่ายเรายินดีจะให้คำตอบและจะชี้ด้วยซะได้สมัครมันเกิดแบบมันเพราะมันบกพร่องตรงไหนมันถึงเป็นแบบนี้และต่อไปจะป้องกันอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรเราคุยกับเราได้เราเชี่ยวชาญเรื่องจิตสำนึกเราบอกตรงนี้นะประการที่สองเพราะเป็นธาตุการจูงใจมันจึงยังเป็นฮะยังติดทุกข์ติดสุขอยู่ยังต้องแสวงหาความสุขอยู่เพราะยังเป็นธาตุการจูงใจถ้าคุณยังเป็นธาตุการจูงใจคุณไม่มีวันหรอกที่จะหยุดหนีความทุกข์คุณจะไม่มีวันหรอกที่คุณอยากจะมีความสุขเพราะอะไรถ้าเป็นธาตุการจูงใจคือคุณเป็นธาตุสิ่งเร้าถ้าคุณยังตกเป็นธาตุของสิ่งเร้าอยู่ชีวิตคุณเนี่ยยังมีทั้งทุกข์และสุขเขาเรียกสุขสุขดิบดิบคือมีทุกข์สุขคละเคล้ากันไป ที่เราชอบพูดว่าสุขกับทุกข์ในรวมกันแล้วเป็นสุขถ้าเราพูดคำว่าสุขแปลว่าสุขกับทุกข์เนี่ยผสมกันมีทั้งสองอย่างมีทั้งสองข้างสองขั้วถ้าชีวิตของท่านเนี่ยยังติดทุกข์ติดสุขอยู่เนี่ยท่านจะไม่มีวันทำหน้าที่เพื่อจิตวิญญาณของท่านในการให้อิสรภาพทางจิตวิญญาณของท่านเพื่อให้บรรลุภารกิจทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นภารกิจที่สูงส่งมันรู้ไม่ได้เพราะท่านยังทำเพื่อตัวท่านเองอยู่เลย จิตหยาบยังเอาตัวไม่รอดเนี่ยอ่ะเพราะว่าท่านยังเป็นทาสของสิ่งเร้าสิ่งเร้าภายนอกเนี่ยนักบวชบางคนน้องบุญธรรมเป็นคนฟ้องเราเองเพราะแกไปเคยไปบวชมาครูบาอาจารย์ของน้องบุญธรรมบอกว่ารูปรสกลิ่นเสียงคืออายตนะภายนอกเราไม่รู้ว่าศาสดาองค์ไหนสอนนี่นะแต่ครูบาอาจารย์ของนักบวชอย่างบุญธรรมเคยถูกเสี่ยมสอนมาอายตนะภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสนะส่วนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในเกิดขึ้นจากอายตนะภายในและจิตหยาบคือจิตหยาบกับจิตที่เป็นอายตนะภายในเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันบางคนไม่รู้เลยสับสนใช่ไหมบางคนไม่รู้เลยสับสนเราเลยมาพูดความจริงให้ท่านฟังการเป็นธาตุของสิ่งเร้าแปลว่าเห็นอะไรถ้ามันเป็นสิ่งที่พึงพอใจก็เกิดความรู้สึกชอบถ้าเห็นอะไรเราไม่พอใจก็เราเกิดความรู้สึกที่ไม่ชอบชอบแปลว่าเอาไม่ชอบแปลว่าปฏิเสธคือไม่เอาถ้าชีวิตของท่านยังเป็นอย่างนี้มีอะไรบ้างล่ะในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นจนหลับตานอนน่ะมีอะไรบ้างล่ะที่ท่านหรือมีวันไหนไม่ใช่ละมีอะไรมีวันไหนบ้างล่ะที่ท่านมองแล้วตื่นตาตื่นใจมองแล้วชอบใจมองแล้วรู้สึกพึงพอใจในทุกเรื่องที่ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นไม่มีหรอกเพราะท่านไม่ได้ชอบไปทุกเรื่องและแน่นอนท่านก็ไม่ได้ไม่ชอบไปเสียทุกเรื่องคนโบราณจึงมีคำสอนเป็นธรรมะไว้อีกละลางเนื้อชอบลางยาไงพี่น้องครับเห็นไหมฮะบางคนชอบเนื้อแกงแต่บางคนก็ชอบน้ำแกงหรือน้ำยาบางคนเนื้อกูไม่ชอบเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงอ้าวยกตัวอย่างบาปๆให้ฟังอีกแล้วเพราะไปกินเนื้อสัตว์อ้าวเป็นคำโบราณนะเราไม่ได้ส่งเสริมให้กินปลาไหล อย่าเข้าใจผิดนะเนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมนะให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ส่งเสริมให้ท่านมีปากที่เป็นมลทินเพราะไปกินเลือดเนื้อของสัตว์มันบาปนะครับ ทำร้ายคนอื่นด้วยปากนะครับนะด้วยการกินเดี๋ยวก็เหงือกจ๋าฟันลาก่อนถึงวัยอันควรนะคนที่เหงือกจ๋าฟันลาก่อนวัยอันควรเป็นเพราะสร้างกรรมด้วยการทำให้ปากตัวเองมีมลทินถ้าเที่ยวนินทาคนอื่นหรือกล่าวคำหยาบคายปากจะเหม็นเรื้อรังรักษาก็ไม่หายกลิ่นปากที่เหม็นเนี่ยไม่รู้มาจากฟันซอกไหนหรือลมหายใจที่เหม็นเนี่ยไม่รู้มาจากรูไหนที่มันเน่าที่อยู่ข้างในนี่เป็นเพราะปากเสียไงฮะส่วนไอ้ฟันที่ผุพังๆนะแล้วก็หลุดล่อนไปต้องไปเสียเงินแพงๆกับหมอฟันอะไรพวกนั้นอันนี้เป็นเพราะว่ากินไม่ถูกต้องเวรกรรมที่เกิดขึ้นจากการกินไม่ถูกต้องนึกออกไหมเพราะกินต้องใช้ฟันแต่เพราะว่าฟันเนี่ยมันเป็นจอบอะ
นะมันคมๆเป็นจอบเหมือนตะเหมือนจอบเลยเอาไว้กัดเอาไว้ตัดเอาไว้บดนี่แสดงว่าให้กินธัญพืชให้กินพืชผักถ้าท่านไปกินเนื้อสัตว์ท่านต้องมีเขี้ยวเพราะเขี้ยวกับฟันที่เอาไว้ตัดเอาไว้ขบเอาไว้บดนี่มันต่างกันครับนะเพราะว่านะถ้าจะกินเนื้อสัตว์ท่านต้องใช้เขี้ยวเพื่ออะไรเพื่อกัดแล้วแทะแล้วฉีกเพื่อกัดแทะฉีกนึกออกไหมครับสังเกตไหมเวลาท่านกินกระดูกหมูกระดูกหมาเอ้ยหมาท่านคงไม่กินท่านกินกระดูกหมูเนี่ยเวลาท่านจะเอาเนื้อออกมาจากกระดูกหมูท่านต้องใช้มือจับแล้วใช้ฟันขบกัดแล้วก็แทะแล้วก็กระชากมันซึ่งฟันของท่านเนี่ยมันเป็นจอบเนี่ยมันไปแทะเนื้อหมูจากกระดูกหมูเนี่ยท่านว่ามันยากไหมแล้วโอกาสที่ฟันจะโยกท่านไม่รู้ตัวหรอกกำลังอร่อยเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยแหมกินกระดูกหมูมีเนื้อหมูอร่อยมากติดก็เรียกกระดูกติดเนื้อหมูอร่อยมากฉีกไปเรื่อยได้ที่เหงือกจ๋าฟันลาก่อนเนี่ยเป็นเพราะท่านโยกมันตลอดชีวิตโยกมันไปเรื่อยขยมมันไปเรื่อยเหมือนแผ่นดินไหวไปเรื่อยโอกาสที่แผ่นดินจะทรุดมีไหมไหวที่เดิมอยู่ตลอดอ่ะจะเกิดหลุมยุบเกิดไหมบ้านพังไหมล่ะเขย่าทั้งวันเขย่าทั้งคืน

ร้อยเป็น200จนเป็น1,000กิโลเมตรที่ตัววัดบอกได้ว่ามันไหวตั้งแต่300 500จนถึง1,000กิโลเมตรไปได้เตรียมตัวตายได้โดยเฉพาะคนที่อยู่บนแผ่นดินนั้นนั่นแสดงว่ามันไหวซ้ำไหวซากแล้วโอกาสจะสุดพังลงไปเนี่ยมีสูงแล้วนี่เราพูดเรื่องจริงให้ท่านฟังนะบอกว่าสักวันหนึ่งวันเสาร์ไหนก็ตามท่านเขียนมาใน Facebook นะอยากฟังเรื่องภัยพิบัตินะโลกเนี่ยวิบัติจะพิบัติอย่าถามว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถามเราว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะบอกให้ท่านฟังเราไม่ได้โหนต่องแต่งหรือพยากรณ์ช่างเทคนิคเองที่จะปฏิบัติทำให้แผ่นดินหายอ่ะไม่ว่าแผ่นดินตรงไหนที่เขารับผิดชอบอยู่เขายังไม่รู้เลยตอนนี้ว่ามันจะหายตอนไหนแต่รู้ว่าหายแน่หายตอนไหนไม่มีใครรู้เพราะพวกเรามีสัจจะพอเรารู้อะไรแล้วเนี่ยพอใครถามเราไม่ตอบเราบอกว่าเราไม่รู้ได้ไหมแล้วบอกกูไม่บอกมึงก็ไม่ได้ถูกไหมก็แสดงไม่มีน้ำใจถ้ารู้แล้วต้องบอกก็เลยไม่ให้รู้อย่าถามเนี่ยแต่ถ้าจะให้คุยเนี่ยเสาใดเสาหนึ่งเราจะพูด4ชั่วโมงเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นที่ตรงไหนบ้างและทำไมมันต้องเกิดที่นี่ใช่ไหมและทำไมตอนนี้ประเทศไทยบอกว่าบางส่วนแผ่นดินจะหายแต่ทำไมตอนนี้ไม่เห็นมีแววเพราะอะไรที่ยังไม่มีแววทำให้หลายคนมันประมาทนะไม่มีแววเราจึงไม่พูดนี่จอมยุทธที่ชอบพูดเรื่องภัยพิบัติจะเกิดตรงนั้นตรงนี้พูดเยอะพอตอนหลังจิตจักรวาลไม่ค่อยพูดก็เลยรู้สึกเสียงสั่นสะเทือนเรื่องว่าจะเกิดภัยตัวนั้นนี้ก็เหลือน้อยลงก็เหลือจอมยุทธบางคนท่านนะเดาไปเรื่อยนะอีก2เดือนจะเกิดนั่นอีก1เดือนจะเกิดนี่ปรากฏว่าเป็นไงพอมันไม่เกิดเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บหายเข้ากลีบเมฆเลยนะหายเข้ากลีบเมฆเลยแล้วก็ไปตั้งชื่อใหม่ปลอมชื่อใหม่แล้วพยายามจะทำสิ่งนี้อีกเราก็เลยไม่ต้องพูดนะมีไอ้พวกจอมยุทธมันพูดไปแล้วแต่พูดผิดพูดถูกอย่ามาถามเรานะเพราะมันพูดไม่ใช่เราพูดใช่มั้ยความรู้นั้นไม่ใช่ของเราอย่ามาถามเราถูกมั้ยถามว่าม็อบจะเลิกมาอะไรเอ้าคุณต้องไปถามเจ้าของม็อบสิมาถามปริญญาได้ยังไงอ่ะมันถามผิดโคนเว้ย นะอันนี้ก็พูดทีเล่นทีจริงนะพี่น้องชมอยู่ทาง Facebook ณเวลาในขณะ Facebook นะ293เลขที่ออก293งวดประจำวันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะงวดประจำเวลาเนี่ยทางช่องจิตจักรวาลอ่านโลกนี่แหละนะโอเคอ้าวเป็นธาตุของสิ่งเราฮะเราไปเล่าให้ฟังว่าฝรั่งมันสร้าง motivation theory ทฤษฎีการจูงใจขึ้นมาแทนที่เอาคนไปทดลองมันเอาสัตว์ไปทดลองหมูหมากาไก่แมว นก ปลานะมันเอามาลองสารพัดสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์ปีกสัตว์อะไรมีเหมือนกันหมดเลยมันเลยสตพว่าหลักการดีใช้กับมนุษย์ได้เออแปลกดีนะถ้าที่มันบอกว่าคนเป็นสัตว์ชั้นสูงแต่มันเอาสัตว์ชั้นต่ำมาทดลองและเอาวิธีที่ใช้ใกล้ผลกับสัตว์ชั้นต่ำมาใช้กับสัตว์ชั้นสูงคนที่เป็นสัตว์ชั้นสูงก็เลยทำตัวต่ำเวลาทำอะไรไม่ดีมันเลยด่าว่าไอสัตว์เวลาทำตัวไม่ดีมันด่าว่าอีสัตว์ใช่ไหมครับเพราะอะไรก็เพราะว่าไปเอาวิธีการของสัตว์มาใช้กับคนเราไปเรียนมานะเมืองนอกเมืองนาไม่ต้องบอกหรอกมหาลัยไหนเพราะเราไม่อยากให้มหาลัยดังสอนเรื่องนี้ครับเราเรียนมาเราเลยมาสร้างทฤษฎีใหม่แบบจิตจักรวาลนะคือทฤษฎีการสร้างแรงบันดาลใจเอามาใช้กับมนุษย์ สัตว์มันต้องอาศัยแรงจูงใจจากสิ่งจูงใจมนุษย์ไม่ต้องอาศัยแรงจูงใจไม่ว่าจากข้างนอกหรือข้างในเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมีจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ถ้าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองได้เราใช้พลังของจิตวิญญาณคือแรงบันดาลใจสามารถที่จะเอามันออกมาใช้ได้ท่านสามารถที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้ได้เปลี่ยนทุกสิ่งได้สมัยพระเยซูท่านบอกว่าถ้าเราใช้แรงบันดาลใจคือพลังทางจิตวิญญาณได้แล้วเราเชื่อมั่นว่าเราทำได้เนี่ยพระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าท่านสามารถย้ายต้นมะเดื่อต้นนี้ด้วยการสั่งให้มันย้ายจากตรงนี้ย้ายไปอยู่ตรงโน้นได้นี่ไม่ได้หมายถึงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์จริงๆแต่เป็นคำสมมุติเปรียบเลยโอเคไหมฮะไม่ใช่ว่าพระเยซูสั่งย้ายต้นนั้นไปต้นนี้พระองค์ไม่สอนให้คนอุตริอวิชชาหรอกแต่เปรียบเทียบให้ฟังว่าจะสามารถทำเรื่องยากให้มันเป็นเรื่องเอ้าทำไมไม่ตอบทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายพี่น้องครับย้ายต้นมะเดื่อแปลว่าทำในสิ่งที่เป็นเรื่องยากให้มันเป็นเรื่องง่ายถ้าท่านเชื่อมั่นในศรัทธาในตนเองเชื่อมั่นในศรัทธาในพระเจ้าเชื่อมั่นศรัทธาในพระองค์พระองค์คือองค์เยซูคริสต์เจ้าที่เป็นพระบุตรเองนั่นคือความหมายที่มีคนบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เรามาเฉลยให้ท่านฟังนี่ยกตัวอย่างให้ท่านฟัง

ชัดเจนไหมพี่น้องครับ มันเมื่อตราบใดที่ยังเป็นทาสของสิ่งเร้าสิ่งที่เร้าท่านบางทีเร้าใจท่านชอบเร้าใจท่านแล้วท่านไม่ชอบจึงมีทฤษฎีหัวแครอทกับทฤษฎีไม้เรียวเกิดขึ้นในทฤษฎีการจูงใจของฝรั่งแน่นอนครับฟังดูก็รู้ทฤษฎีหัวแครอทเนี่ยกระต่ายชอบก็แปลว่ากระต่ายก็คือมนุษย์อ่ะเอาสิ่งที่ชอบมาล่อใจมันก็โอเค แต่บางทีไม่มีแครอทจะล่อก็ต้องเอาไม้เรียวมาขู่มันเนี่ยกูไม่มีแครอทให้มึงแต่กูจะมีไม้เรียวให้มึงถ้ามึงไม่ทำในสิ่งที่กูต้องการให้มึงทำมึงไม่เชื่อฟังกูไม่เชื่อตามกูจะใช้ไม้เรียวก็คือลงโทษเห็นไหมฮะทุกวันนี้ทุกบริษัททุกองค์กรมีทั้งสองอย่างให้รางวัลเพื่อจูงใจทางด้านบวกเพื่อให้ความชอบอย่างนี้ชวนให้เขาหมุนธรรมจักรแต่ถ้าให้รางวัลด้านลบคือใช้ไม้เรียวเพราะให้ด้านบวกไปสรรหารางวัลพิเศษมาจนไม่มีปัญญาจะหาแล้วก็ต้องใช้รางวัลด้านลบคือข่มขู่ขืนคำว่าขืนแปลว่าฝืนใจข่มก็ว่ากดบังคับขู่นี่แปลว่าต้องถ้าไม่ทำนะจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ทั้งข่มทั้งขู่ทั้งขืนเขาเรียกว่าใช้อำนาจเหนือเราใช้กษัตริย์มนุษย์มีปัญญามนุษย์มีสมองมีความคิดมนุษย์มีจิตสำนึกแต่เสือกขอโทษแต่ยันดันไม่ใช้เราจึงสร้างทฤษฎีแรงบันดาลใจเห็นไหมให้ใช้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณผ่านจิตสำนึกของตัวท่านเองไม่ต้องไปเจาะจิตใต้สำนึกไปสั่งจิตใต้สำนึกแล้วเสียเงินเรียนเป็นหมื่นเป็นแสนบางคนก็ได้ผลบางคนก็ไม่ได้ผล บางคนถามอาจารย์ทำไมบางคนใช้สั่งจิตใต้สำนึกแล้วบางคนก็ได้ผลบางคนก็ไม่ได้ผลไอ้คนที่ไม่ได้ผลคือคนส่วนน้อยเลยมันปรมาตุเขาเรียกบวรณาตัวเองขึ้นมาเป็นครูบาอาจารย์มาเป็นโค้ชสอนคนสั่งจิตใต้สำนึกถ้าแน่จริงอ่ะลูกศิษย์ทั้งร้อยคนต้องสั่งได้สินี่ไม่ได้ครบหรอกได้บ้างไม่ได้บ้างว่าไอ้คนที่ไม่ได้เป็นคนส่วนน้อยก็กลายไปเป็นโค้ชเพิ่มโดยคำตอบเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเอ๊ะทำไมกูขอทรัพย์ขอความร่ำรวยแล้วทำไมกูได้แต่อีกหลายคนไม่ได้นี่แสดงกูเจ๋งเว้ยเราก็บอกแล้วไงอย่าไปขอทรัพย์สมบัติความร่ำรวยจากฟ้าสวรรค์บนฟ้าสวรรค์น่ะมีแต่ก้อนเมฆและมีแต่ประจุลบประจุบวกไม่มีทรัพย์สมบัติหรือความร่ำรวยหรอกถามว่าแล้วความร่ำรวยอ่ะมันได้มาจากไหนอ่ะขอแล้วได้ด้วยอ่ะเราก็บอกแล้วไงความร่ำรวยที่เป็นทรัพย์สมบัติเงินทองมันเหมือนกับไอติมถ้าท่านร้องขอร่ำร้องขอจิตใต้สำนึกของท่านก็ต้องไปพยายามหาสิ่งที่ท่านขอล่ะแต่ในสวรรค์นั้นมันไม่มีหรอกเขาเลยต้องพยายามไปหาว่าในตู้เย็นน่ะมีไหมตู้เย็นก็คือสิ่งที่เตรียมไว้ให้ท่านกินในอนาคตจึงต้องใส่ตู้เย็นไว้ตอนนี้มันมีกินมันพอกินแล้วมันมากเกินไปมันไม่ได้รวยพอแล้วความรวยของท่านแต่ละคนไม่เท่ากันความพอดีที่จะรวยก็ไม่เท่ากันนะจึงต่างกันเขาเรียกยากดีมีจนไม่เท่ากันมันบางคนเนี่ยรวยแค่นี้ไม่รู้จักพอเลยอยากรวยอีกก็เมื่ออยากรวยอีกก็ได้ถ้าขอเรื่อยๆเพราะอะไร เพราะเดี๋ยวก็ไปเปิดตู้เย็นเอาความรวยก็คือไอติมที่อยู่ในตู้เย็นคือเป็นเงินในอนาคตเป็นสมบัติในอนาคตมาให้ท่านในขณะที่ท่านไม่พยายามจะหาใหม่พยายามจะเอาในตู้เย็นมาแดกให้หมดสักวันหนึ่งพอแดกจนหมดแล้วเป็นไหมเหลืออะไรครับจิตวิญญาณของท่านก็ไม่มีอะไรเหลือให้ท่านแล้วนึกภาพออกไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราอยากจะกล่าวถ้าท่านใช้แรงบันดาลใจด้วยการทำผ่านจิตสำนึกคือหนึ่งถ้าท่านจะใช้แรงบันดาลใจไม่ต้องไปสั่งจิตใต้สำนึกบอกตัวเองเลยทำอะไรก็ตามหนึ่งเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นว่ากูทำได้เชื่อมั่นในพระเจ้าเชื่อมั่นในพระบิดาว่าทรงเมตตากูแน่นอนถ้ากูเป็นคนดีคิดดีประพฤติดีกูจะทำสิ่งใดพระองค์ต้องประทานพระพรให้กูประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนกูเชื่อจิตวิญญาณของท่านจะเริ่มสั่นสะเทือนถ้าท่านใช้กุญแจดอกที่หนึ่งถ้าอยากจะรู้อยากจะปฏิบัติจริงมาที่ภูกระต่ายไซโคโชเดือนไหนก็ได้ทุกเดือนเดือนละครั้งที่เรามีกิจกรรมแต่ไม่ใช่มาลองภูมิลองวิชานะมาเรียนรู้เดี๋ยวเราจะถ่ายทอดวิทยายุทธ์ตรงนี้ให้กับท่านไม่ใช่ให้ท่านไปสอนคนอื่นให้ท่านสอนตัวท่านเองเรายังไม่เจ๋งพอที่จะสอนใครหรอกยกเว้นอยากรวยคนที่มันโง่กว่ากูเดี๋ยวมันก็มาสมัครเป็นลูกศิษย์แล้วกูก็รวยเก็บตังค์มันเยอะๆมาที่ภูกระต่ายเรียนกัน3วัน2คืน 3,700 บาทกินอาหารเพียบอร่อยด้วยมังสวิรัติด้วยที่พักนะบ้านวิหารน้อยหลับสบายแอร์เย็นจุ๊บเบาะนุ่ม
นะผ้านวมอบอุ่นอย่างดีมาค่ารถบัสเดินทางมา3วัน 3,700 บาทถามว่าทำไมคิดถูกอ้าวก็มาปฏิบัติธรรมถ้าท่านมาเที่ยวเราจะคิดแพงนะนะถ้าท่านมาเที่ยวนะพักที่นี่แพงนะเพราะอาหารของเราอย่างดีมีคุณภาพรับรองหาข้างนอกทานที่ไหนหาทานได้ยากอ่ะเพราะเราเป็นพ่อครัวเองให้อาหารทางจิตวิญญาณคือสื่อสอนธรรมะและยังให้อาหารทางกายสังขารคือมาเป็นพ่อครัวปรุงเองด้วยถึงแม้มีผู้ช่วยมีลูกทีมที่เก่งอยู่แต่เราก็ขอพวกเขาว่าเราขอปรุงเองระหว่างปรุงไปก็ปลูกเสกไปใส่ความรักลงไปเคล็ดลับของความอร่อยคือความรักที่อาจารย์ใส่ลงไปนั่นแหละใช่ไหมทุกเมนูเนี่ยนี่เราพูดให้ฟังนะไม่ได้ขายทัวร์นะถ้าสนใจอยากจะมาร่วมฝึกอบรมมาพัฒนาจิตตปัญญาของตัวเองไม่ว่าท่านเป็นคนศาสนาไหนเรายินดีต้อนรับติดต่อน้องตุ๊กก็ได้หรือติดต่อน้องบุญธรรมก็ได้โอเคไหมหรือเขียนมาในกล่องข้อความของวิสุทธิปัญญาเฟซบุ๊กก็ได้นะหรือน้องบุญธรรมก็ได้ทุกคนมีเฟซบุ๊กหมดมีกล่องข้อความหมดนะอินบ็อกซ์มาได้เลยครับนะโอเคเอาล่ะถ้าท่านยังเป็นทาสของสิ่งเร้าถ้าสิ่งเร้านั้นเป็นสิ่งเร้าที่ท่านชอบมันก็จูงใจให้ท่านนึกบวกคิดบวกมีอารมณ์ด้านบวกก็คือมีความสุขจริงๆแล้วความสุขที่ท่านเกิดที่เกิดในใจท่านจากการถูกเราด้วยสิ่งเราภายนอกเช่นเงินทองรางวัลลาภยศสรรเสริญหรือสุขอะไรต่างๆเป็นสิ่งเราพวกนี้มันไม่จีรังครับเป็นสิ่งเราที่ไม่จีรังพอท่านได้ทรัพย์มาเดี๋ยวต้องเอาไปกินไปใช้ใช่ไหมเสียทรัพย์ทรัพย์หมดทุกอีกไหมพี่น้องครับก็ทุกอีกแล้วก็ทุกอีกแล้วมันเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้ไม่จีรังนะขณะที่มีอยู่กูก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 นะถึงแม้40ล้าน60ล้านกูก็ทุกเหมือนกันนะเพราะอะไรทุกเพราะกลัวคนจะมาจี้มาปล้นทุกเพราะกลัวกูเอาไปซุกตรงนั้นเอาไปซ่อนตรงนี้เดี๋ยวกูจำที่ซุกที่ซ่อนไม่ได้เออหรือทุกกลัวใครจะมาแบ่งปันใครจะมาขอกูใครจะมาขโมยของกูไปใช่ไหมพี่น้องครับถูกไหมนี่คือความทุกข์ที่เป็นตัวอย่างนะการตกเป็นทาสของสิ่งเร้าถ้าวันวันหนึ่งคุณยังเป็นทาสของสิ่งเร้าอยู่เราบวกคุณก็บวกเราด้านลบคุณก็เป็นลบมีทุกข์มีสุขสลับไปเขาเรียกสุขเนี่ยหรือทุกข์สุขสุขหรือสุขสุขดิบๆคุณก็ยังต้องแสวงหาความสุขอยู่และก็ยังพยายามจะหนีทุกข์อยู่จะพ้นทุกข์อยู่แต่คุณก็ยังหนีไม่พ้นนะเพราะวิธีการที่คุณให้คำตอบกับตัวเองนะก็คือตายไปจากการเป็นมนุษย์มันจะได้พ้นทุกข์ไปแล้วรู้แล้วรู้แลกไปเรายกตัวอย่างไปเป็นเทพเทวดาไปเป็นพรหมยังต้องมีลูกมีเมียเพราะอะไรยังต้องสนองตัณหาทางกรรมอารมณ์อยู่เลยแต่ไม่มีกายหยาบไปทำอะไรได้ครับเห็นไหมทุกข์มากยังเหมือนกับคนเนี่ยที่หมดสมรรถภาพทางเพศอ่ะแต่ยังมีกามกิเลสอยู่นะทุกข์ไหมครับเวลาเกิดอารมณ์เกิดความต้องการขึ้นมาร่างกายมันไม่เป็นใจเครื่องมือเครื่องใช้ในการที่จะบำบัดที่จะตอบสนองความใคร่นะของตนเองมันใช้การไม่ได้เนี่ยทุกข์ไหมพี่น้องครับเหมือนกูอยากฟังอ่ะอยากฟังคำสอนของพระบิดาของพระผู้เป็นเจ้าแต่อาภัพอับเฉาชาตินี้โอ้เจ้าพระคุณรุนช่องกูเกิดมาหูหนวกทั้งสองข้างแล้วกูเลยไม่มีโอกาสได้รับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าเลยในการเกิดเป็นมนุษย์เสียชาติเกิดมากเลยอายตนะตัวนี้มันบอดเห็นไหมครับทุกไหมครับทุกยกเว้นเชื่อฟังคำสอนของเราที่เป็นทางแก้อยู่กับทุกข์ก็สุขได้แสดงว่ายอมรับในชะตากรรมของการหูตวกหูหนวกหูตึงของตัวเองได้มันก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้ามาคิดถึงจริงๆแล้วทุกข์ไหมครับขณะที่คนอื่นก็มีอาการครบ32อายตนะทั้ง5ภายนอกเขาไม่บอดแต่กูคนเดียวที่บอดทุกข์ไหมครับ จะโกหกตอนแล้วว่าไม่ทุกข์อ่ะมันเป็นไปไม่ได้เอาเหตุผลข้อที่2ก็เป็นธาตุการจูงใจประการที่2คือเป็นธาตุของอารมณ์ขยัน

คุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

เหตุผลข้อที่2เพราะเป็นธาตุการจูงใจประการที่2คือเป็นธาตุของอารมณ์ขยะอารมณ์ขยะรายวันที่เราพูดถึงหมายถึงอะไรครับหมายถึงโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทสุขโศกเศร้านี่คือตัวอย่างอารมณ์ขยะถ้าคุณจะเป็นธาตุของสิ่งเหล่านี้คุณจะไปหาสุขไม่ได้เพราะใจของมันเนี่ยยังคลุกกับความทุกข์อยู่ไม่ใช่คลุกนะจิตใจเขาท่านยังคลุกอยู่กับคลื่นของการสั่นสะเทือนที่เป็นความทุกข์อยู่เห็นไหมภารกิจทางจิตวิญญาณเนี่ยวันๆแทบไม่ได้ทำเลยเพราะท่านอยู่กับทุกข์กับสุขอยู่ทั้งวันเนี่ยท่านจึงหลุดพ้นไม่ได้ท่านจึงนิพพานไม่ได้ใช่ไหมเห็นหรือยังครับถ้าท่านไม่รู้ไม่เข้าใจตรงเนี้ยก็จะเป็นเหมือนอีกหลายคนบนโลกนี้กูถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์อธิษฐานนะสวดมนต์ให้ทานถือศีลนะภาวนาอธิษฐานภาวนากูก็ยังหลุดพ้นไม่ได้มาหลายภพชาติแล้วเพราะฉะนั้นคำกล่าวสุดท้ายไม่นิบไม่แนบแม่งนะไม่นิบไม่แนบแม่งนะประชดประชันตัวเองเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าจะนิพพานไปทางไหนไม่รู้ว่าหลุดพ้นคืออย่างไรฟังจิตจักรวาลอ่านโลกเป็นประจำทุกวันเสาร์สดสดแต่ถ้าไม่สดเนี่ยฟังได้ทุกวันทั้งวันทั้งคืนเพราะน้องบุญธรรมทีมงานของเราเอามาตัดต่อเป็นก้อนๆก้อนละ10นาทีบ้าง20นาทีบ้างเพื่อให้ท่านมีเวลาสั้นๆในการศึกษาธรรมะระดับอนุตตรธรรมจากจิตจักรวาลหรือจากพระผู้เป็นเจ้าถ้าท่านยังเป็นธาตุอารมณ์ขยะท่านยังมีความทุกข์ไม่มีที่ว่างให้ความสุขเกิดขึ้นในจิตใจความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจก็คือความสงบไม่ใช่ความสุขจากความพึงพอใจของท่านซึ่งมันเกิดได้ประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้วนะใช่ไหมพี่น้องยังมีประการที่3การเป็นธาตุการจูใจมันนำไปสู่มันเป็นเงื่อนไขที่นำไปสู่การเกิดกิเลสตัณหาและถ้าท่านเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาแล้วท่านยังใช้จิตของท่านตามกิเลสตัณหานั้นไปดำเนินชีวิตอยู่ตามกิเลสตัณหานั้นไปเช่นโลภท่านก็ใช้ชีวิตของท่านติดโลภไปเขาว่าโลภแปลว่าอะไรอยากได้ในสิ่งที่ท่านไม่สมควรจะได้อยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของท่านอยากได้มากเกินกว่าสิทธิที่ท่านจะพึงได้ให้ไม้จิ้มฟันร้านอาหารเขาให้ใช้คนละอันให้ไม้จิ้มฟันคนละอันท่านก็แสดงความโลภคือเฮ้ยไม้จิ้มฟันที่นี่ดีเว้ยมันใส่ซองว่างั้นเนี่ยกูหยิบแม่งทั้งกล่องใส่กระเป๋าอย่างเนี้ยบาปไหมครับพี่น้องครับเขาให้คนละแท่งฟันมี32ซี่ถูกไหมก็หักไป2รูเพราะว่าไอ้รูข้างในสุดนำใช้ไม่ได้ก็เหลือเท่าไหร่ครับเอา2คูณ32ก็คือ64หักไป2นะเหลือ62รู12ร่องฟันใช้ไม้จิ้มฟันอันเดียวก็เหลือเฟืออันนี้มันเอาทั้งกรรมเลยก็โลภใช่ไหมครับบางทีเอาไปแล้วใช้ไหมไม่ได้ใช้เอาไปทิ้งบางทีคิดว่าก็กูจ่ายตังค์ให้มันแล้วกูซื้อแล้วมันเขาทำไมคุณไม่หิ้วหม้อข้าวร้านนี้ไปด้วยทำไมคุณไม่หิ้วเครื่องคิดเลขของแคชเชียร์ไปด้วยเพราะคุณเสียตังค์แล้วไงแล้วเวลานั่งเนี่ยทำไมไม่หิ้วเก้าอี้ของร้านอาหารไปด้วยล่ะกลับบ้านอ่ะหิ้วกระหะหิ้วเก้าอี้ที่เขาให้คุณนั่งทานอาหารไปด้วยถ้าไปทานสุกี้ก็หิ้วหม้อสุกี้กลับบ้านไปด้วยมันคิดตังค์กูแล้วอ่ะกูเอาให้หมดร้านเลยทำไมท่านไม่เอาเพราะท่านดูว่าเอาไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ขายภาชนะเขาขายสิ่งที่ท่านจะทานได้ในภาชนะซดจนหยดสุดท้ายเขาไม่ว่านะแล้วก็แน่นอนเราไม่ต้องบอกว่าประเพณีหรือวัฒนธรรมไม้จิ้มฟันอันเดียวกับซอกฟัน34รูมันไม่พอใช้เหรอหรือหยิบ2อันไปเขาก็ไม่ว่าแต่นี่มันหยิบทั้งกล่องใช่ไหมอย่างเนี้ยถ้านิสัยติดแบบเนี้ยนะมีกิเลสตัณหาคาใจอยู่ท่านจะหาความสุขจากที่ไหนท่านก็หาไม่เจอใช่ไหมและท่านก็จะหนีทุกข์ให้พ้นทุกข์ท่านก็พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะท่านหาเรื่องสร้างทุกข์ให้กับตัวท่านเองบางทีตอนจะหยิบทั้งกล่องท่านต้องหันซ้ายหันขวาไม่ใช่เหรอครับดูมีกล้องวงจรปิดของร้านนี้เดี๋ยวกูอายมันเห็นหรือพนักงานร้านจ้องกูอยู่เปล่านี่แสดงว่าท่านวิตกกังวลใช่ไหมว่าเขาจะเห็นนะถ้ากูจะหยิบทั้งที่รู้ทั้งรู้ว่าหยิบแล้วมันไม่เหมาะหยิบไปแล้วไม่เหมาะแล้วถ้าเขาเห็นอายเขาไหมนี่คือความวิตกกังวลแล้วถามว่าทุกข์ไหมครับนี่ไงนี่คือทุกข์แต่ท่านไม่รู้ตัวไหมเพราะกูชินกับการทำแบบนี้เพราะกูอยู่กับทุกข์จนชินแล้วกูก็เลยไม่รู้ว่ามันเหม็นกูก็เลยไม่รู้ว่ามันดีคนที่อยู่ในสิ่งที่เหม็นๆอยู่เป็นประจำมันจะไม่เหม็นนะฮะแต่คนที่แปลกหน้าโผล่เข้าไปปั๊บเนี่ยผงะหงายท้องหงายหลังเลยเพราะอะไรมันเหม็น
ต่เขาอยู่กับความเหม็นได้เพราะอะไรเพราะเขาชินกับความเหม็นนั้นเขาอยู่กับพฤติกรรมที่ไม่ดีตรงนั้นโดยที่ไม่นึกว่ามันผิดบาปเพราะอะไรเพราะเขาชินกับพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นเห็นไหมมันนี่คือทุกข์ที่มันเกิดขึ้นรู้ตัวไหมพี่น้องครับไม่รู้เพราะขาดสติชัดนะเรายกตัวอย่างชัดนะเหตุผลประการที่3ความทุกข์นี้ไม่ได้และยังจะไปแสวงหาความสุขอีกที่เราบอกจะแสวงสุขไปทำไมก็เพราะว่าท่านเป็นคนทำตัวดีอ่ะกูเป็นคนดีกูปฏิบัติธรรมอ่ะกูรู้จักให้รู้จักบริจาคแต่กูบริจาคแล้วให้แล้วกูยังขอสิ่งตอบแทนไปทำบุญที่วัดหรือตักบาตรหน้าบ้านทำเสร็จปั๊บกรวดน้ำคว่ำขันเลยร้องขอไอ้ขออะไรไม่ขอนะเสียขอให้ถูกหวยรวยเป็นล้านข้าวขันเดียวราคาประมาณ10บาทกับอีกอย่างนึงนะก็ประมาณอีกสัก20บาทอ่ะถวายพระรวมแค่30บาทน้ำอีกขวดนึง10บาทคือ40บาทครบถ้วนเลยนะเสร็จแล้วปั๊บตักน้ำคว่ำขันกรวดน้ำอธิษฐานทำไมขอให้ลูกช้างถูกหวยรวยเป็นล้านลงทุนเท่าไหร่30บาทขอให้ถูกหวยรวยเป็นล้านปรากฏว่าไอ้30บาทเนี่ยมันไม่บาลานซ์มันไม่สมดุลกับหวยรวยเป็นล้านใช่ป่ะครับแล้วเมื่อมันไม่มันเค้าเรียกอะไรมันไม่สมเหตุสมผลแล้วเคยได้มั้ยลงทุน30บาทกรวดน้ำคว่ำขันขอให้ตัวเองถูกหวยรวยเป็นล้านหายจ้อยนะขยันตักบาตรขยันซื้อหวยนานๆก็จะรวยเลขท้าย2ตัวสักทีได้ไม่กี่พันบาทแต่ถ้าสะสมเงินที่ซื้อไปหลายงวดแล้วล่อเป็นหมื่นเลยมันบาลานซ์มั้ยครับมันไม่สมดุลประเภทแรกให้แล้วร้องขอสิ่งตอบแทนและเมื่อไม่ได้ตามที่ตัวเองหวังตัวเองคาดไว้ก็เป็นทุกข์ไหมพี่น้องครับสู้เราให้เขาแล้วเราไม่หวังสิ่งใดตอบแทนแม้แต่คำขอบคุณให้มันแล้วมันไม่ขอบคุณเราเลยเราจะโกรธมันไหมที่มันไม่เห็นบุญคุณไม่สำนึกถึงบุญคุณของเราให้มันแล้ววันหลังมันยังเนรคุณเราอีกไม่ใช่อากตัญญูนะอากตัญญูแปลว่าไม่รู้คุณเนรคุณแปลว่ามันยังทำชั่วตอบแทนเรามาอีกอะเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโกรธเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทุกข์ถ้าเราให้แล้วไม่หวังสิ่งตอบแทนไอ้นี่พอให้แล้วพอวันหนังอีเวนนี่แม่งกูโอ้กูสัตว์ช่วยเหลือมันนะแม่งยังเลวระยำกับกูอีกทุกข์ไหมครับคิดอย่างนี้ครับเห็นไหมเพราะให้แล้วร้องขอสิ่งตอบแทนประการแรกคือทำดีแล้วไม่ได้ดีทำดีแล้วไม่ได้ดีทำดีกับใครแล้วไม่เคยได้ดีแปลว่าเขาไม่เคยเห็นความดีอ่ะมันคุณทุกข์เพราะอะไรคุณดันไปหวังว่ามันจะดีตอบมนุษย์เราแต่ละคนสันดานมันเหมือนกันที่ไหนอ่ะมันฝึกอบรมจิตสำนึกของมันนะต่ำตมจิตสำนึกของมันต่ำต้อยจิตสำนึกของมันเตี้ยเตี้ยมันเป็นแบบไหนก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหมอ่ะเราไม่รู้เลยมันเวลาเราทำความดีงามกับใครเราไม่รู้ว่าใครมีจิตสำนึกที่ดีงามแค่ไหนอย่างไรเราก็อย่าไปคาดหวังทำดีแล้วไม่ได้ดีคือมันไม่เห็นความดีงามของเราก็ช่างหัวมันเนี่ยใช่ไหมเราจะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่คาดหวังประการที่สองทำดีแล้วไม่ได้ตามคาดหวังคือตั้งเป้าไว้ว่าถ้ากูทำความดีงามตรงนี้นะมึงจะต้องตอบแทนกูแบบนี้แบบนี้เท่านั้นเท่านี้แต่ปรากฏว่าเวลาทำความดีงามแล้วกูไม่ค่อยจะเห็นสิ่งที่กูจะได้รับตอบแทนมานิดเดียวไม่คุ้มค่าไม่บาลานซ์กันกับสิ่งที่กูทำเลยใช่ไหมกูเลยเกิดความน้อยอกน้อยใจแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปกูจะไม่ทำดีมากๆแบบนี้อีกทำดีมากๆเพราะกูคาดหวังว่ากูจะได้ดีตอบแทนมามากๆแต่ปรากฏว่าทำแล้วหายจ้อยได้มานิดหน่อยเท่านั้นนะไม่คุ้มเมื่อไม่คุ้มเลยไปมองว่าการสร้างบุญสร้างกุศลการทำบุญทำทานเหมือนกับการลงทุนไปแน่การทำบุญกับการลงทุนมันไม่เหมือนกันทำบุญแล้วหวังสิ่งตอบแทนต้องได้เยอะๆได้มากๆนี่คือการลงทุนนะพี่น้องครับแค่คุณคิดว่าการทำบุญการให้ทานเนี่ยคือการลงทุนแค่คิดก็ผิดแล้วนี่แสดงว่าจิตคุณไม่ใสใจคุณไม่สวยแล้วนะมันการให้แล้วต้องลืมเลยอย่าไปจำว่าเราได้ให้มันให้ใครนะไอ้คนที่ได้รับไปมันจะต้องจำเมื่อมันจำว่ามันได้รับสิ่งดีงามจากเราไปมันคิดถึงเราที่ให้ของสิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่มันชอบและมันเกิดประโยชน์มันต้องมีความสุขมันได้รับแล้วมันต้องมีความสุขมันจำได้นึกได้เมื่อไหร่มันต้องมีความสุขเราเหมือนกัน
ถ้าเราไม่หวังสิ่งตอบแทนนานเป็นเดือนเป็นปีหรือกี่ปีก็ตามมันไม่เคยมาทำดีตอบแทนเราเลยเราก็ไม่เคยทุกข์เพราะเราไม่เคยรอที่มันจะมาตอบแทนแค่เราคิดได้ว่าเอ้ยเมื่อหลายปีก่อนเราเคยช่วยมนุษย์คนหนึ่งให้มันพ้นทุกข์ด้วยสิ่งดีงามอย่างหนึ่งพอเรานึกได้ปั๊บเรามีความสุขนั่นแหละคือสิ่งตอบแทนที่เป็นรางวัลที่ผู้ให้จะได้รับอยู่แล้ว ถ้าเรายื่นหมูไปหวังจะได้ไก่มาอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าการให้ครับเขาเรียกว่าการแลกเปลี่ยนเข้าใจหรือยังครับมนุษย์หลายคนสับสนมันจึงแสวงหาความสุขอยู่เรื่อยไปทั้งที่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของมันนั้นมันสั่นสะเทือนผิดเองเขาเรียกว่าปิดฝาขวดแล้วปีนเกลียวเองไม่ลงเกลียวไม่ลงร่องประการที่สามทำดีแล้วได้ชั่วตอบแทนสองข้อข้อแรกทำดีแล้วไม่ได้ดีข้อสองทำดีแล้วไม่ได้ตามที่ตัวเองต้องการตามเป้าหมายที่คาดหวังประการที่สามนี่สุดยอดทำความดีงามกับมันแล้วได้ชั่วแทนประเภทไหนล่ะกินบนเรือนให้มันกินบนเรือนแล้วถ่ายหรือขี้รถหลังคานี่คือประเภทที่สามพอท่านเจอแบบนี้เข้าเป็นฮะทนไม่ได้ทนได้ยากท่านต้องกระทำการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านตอบสนองไอเวนี่แน่นอนทนไม่ได้จึงต้องต่อสู้เพราะทนไม่ได้หรือทนได้ยากจึงต้องต่อต้านเพราะทนไม่ได้หรือเหลือทนแล้วไม่ต่อสู้ไม่ตอบโต้ไม่ต่อต้านแล้วเพราะกูเลวไม่เท่ากับมึงกูเลยหลีกเลี่ยงที่จะคบหาสมาคมคือตัดเป็นตัดตายกูไม่คบมึงต่อไปละเพราะมึงเป็นคนกินบนเรือนขี้รถหลังคาพูดสั้นๆว่าเนรคุณนั่นเองโอเคไหมยังแสวงหาความสุขเพราะท่านขาดปณิธานแห่งนิพพานหรือขาดปฏิญาณแห่งการหลุดพ้น ท่านยังรักคนไม่น่ารักไม่ได้คนที่ทำตัวปฏิบัติตนกับท่านมีสองพวกพวกที่ทำตัวน่ารักกับท่านกับพวกที่ทำตัวไม่น่ารักกับท่านถ้าเขาทำตัวน่ารักกับท่านท่านก็ไม่ค่อยทุกข์อ่ะโอเคเราดูทำตัวน่ารักกันนะท่านไม่ค่อยทุกข์แต่ถ้าใครสักคนหนึ่งทำตัวไม่น่ารักกับท่านท่านทุกข์ไหมท่านก็ทุกข์ใช่ไหมถ้าท่านสามารถให้ความรักให้ความเมตตากับคนที่ทำตัวไม่น่ารักกับท่านได้ชีวิตนี้ของท่านที่จะทุกข์เพราะไอ้คนที่ทำตัวไม่น่ารักมันจะไม่มีในชีวิตของท่านนั่นแสดงว่าท่านก็ตัดทุกข์ไปได้อีกเหตุหนึ่งแล้วตัดความทุกข์เหตุแห่งทุกข์ไปได้อีกเรื่องหนึ่งแล้วถูกไหมความสำเร็จในการที่ท่านจะไม่เกลียดกลัวความทุกข์หรือจะหนีความทุกข์มันก็จะเหลือน้อยลงหรือแทบจะไม่มีแล้วท่านก็ไม่ต้องไปแสวงหาความสุขอะไรอีกแล้วเพราะท่านสามารถกำจัดความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านได้ความทุกข์ในเรื่องของคนที่ไม่น่ารักประการที่สองขาดปณิธานแห่งนิพพานประการที่สองคือท่านยังให้อภัยคนอื่นไม่เป็นให้อภัยต่อคนที่กระทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อท่านไม่ได้ท่านเลยทุกข์ความทุกข์เลยติดอยู่กับจิตของท่านท่านเลยพยายามจะหาสุขเข้ามาแทรกเข้ามาแทนปรากฏว่ามันไม่มีที่ว่างให้สุขแทรกเพราะอะไรเพราะทุกข์ยังเกาะกุมคลุมจิตของท่านอยู่ 100%ไม่มีที่ว่างเลยเหมือนรถไฟรถเมล์รถยนต์ถ้ามันมีผู้โดยสารเต็มไปหมดท่านจะขึ้นไปอีกคนนึงไหวไหมครับไม่ไหวแล้วครับไม่รู้จะไปแทรกตรงไหนเพราะไม่มีที่ว่างให้ท่านยืนอย่าว่าแต่ที่ยืนเลยที่นั่งที่นอนก็ไม่มีให้แล้วท่านจะไปขึ้นรถขึ้นเรือคันเดียวกับคนอื่นที่มันแน่นขนาดอยู่แล้วได้ยังไงท่านต้องให้อภัยคนอื่นให้เป็นโดยเฉพาะคนที่ทำตัวไม่น่าที่จะให้อภัยเพราะในชีวิตของท่านทุกคนที่เป็นมนุษย์มันจะมีคนที่ทำตัวไม่น่าอภัยทั้งไม่น่าให้อภัยมากไม่น่าจะให้อภัยน้อยคล้ากันไปมีตลอดทุกวี่ทุกวันนะครับท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยแก่คนที่ทำตัวไม่น่ารักไม่น่าให้อภัยกับท่านให้ได้ท่านจึงจะไม่เกลียดกลัวความทุกข์จนต้องหนีทุกข์
ท่านก็จะเป็นผู้ที่ไม่ต้องแสวงหาสุขที่ไหนให้ดิ้นรนแล้วเดือดร้อนทำตามมรรควิถีจิตจักรวาลเนี่ยตามสไลด์แต่ละสไลด์ตอนนี้4สไลด์ที่สำคัญแล้วขาดปณิธานแห่งนิพพานขอโทษนะขาดปณิธานนิพพาน2ข้อแล้วยังให้อภัยคนอื่นไม่เป็นนะประการที่3ยังก้าวล่วงผู้อื่นอยู่ท่านยังก้าวล่วงคนอื่นอยู่คำว่าก้าวล่วงแปลว่ากระทำไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นถึงแม้ท่านจะอ้างเหตุว่าก็เพราะอีเวเนี่ยมันเป็นคนไม่น่ารักอีเวนเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่น่าให้อภัยกูเลยต้องจัดการเพื่อเอาคืนเพื่อแก้แค้นถามว่าเวลาท่านทำคนอื่นด้วยความแค้นแน่นอนคนที่ถูกท่านกระทำมันต้องเจ็บปวดแน่ไม่ว่าเจ็บตัวหรือเจ็บใจก็ตามเมื่อท่านเป็นเหตุให้มันเจ็บตัวหรือเจ็บใจมันไม่สนหรอกว่าเพราะมันเป็นเหตุให้ท่านต้องทำแบบนั้นมนุษย์มันเข้าข้างใครล่ะเข้าข้างตัวเองมันไม่บอกหรอกว่าเพราะมันกวนตีนท่านก่อนท่านเลยตีนไปยันมันโครมเข้ามันจะบอกว่าเพราะท่านเอาตีนไปยันมันมันเลยต้องจัดการตัวท่านกลับคืนเห็นไหมครับผูกเวรผูกกรรมกันตรงเนี้ยแล้วก็จะตัดตอนเป็นท่อนๆท่อนที่มันกวนตีนเรามันจะตัดทิ้งมันจะละเอาไว้ในฐานที่มันเข้าใจ แล้วมันก็คืนสนองท่านเพราะท่านไปตอบโต้ต่อต้านมันโดยมันเป็นเหตุเนี่ยมันตัดคำว่าเพราะมันเป็นเหตุทิ้งแต่มันเอาตอนที่เราเป็นเหตุมาเป็นเงื่อนไขเพื่อจะจัดการเรากลับคืนตอนที่มันจัดการแก้แค้นเรากลับคืนน่ะถามว่าเราอ่ะจะทุกข์มั้ยครับถ้ามันจัดการเราอย่างรุนแรงเราก็ทุกข์หนักถ้ามันจัดการเราอย่างเบาๆเราก็ทุกข์น้อยทุกข์เบาๆแต่ส่วนมากแล้วเวลามันโกรธเรามีใครบ้างอ่ะที่ทำเราแบบเบาๆทำเราแบบเกรงใจตอบโต้เราแบบเกรงใจทำโต้ตอบโต้แบบเบาๆไม่มีหรอกใช่ไหมครับไม่มีนะถ้ามันโกรธเราเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่ทำอะไรเราหรอกแค่มันสะบัดหน้าหนีเอาตูดมาให้เราแทนหันตูดมาให้เราหันหน้าออกไปจากเราแทนบอกว่าเฮ้ยกูไม่คบมึงแล้วกูไม่เอามึงทำตัวไม่น่ารักแต่ถ้าท่านทำให้มันเจ็บตัวเจ็บใจด้วยทั้งสองอย่างมันไม่หันหลังให้มันหันหน้าเข้ามาหาแล้วมันจะจัดการกับท่านอย่างน้อยก็รุนแรงเท่ากับที่ท่านทำมันอย่างมากมันเอากำไรมันจัดการท่านแรงกว่าที่ท่านทำมันนี่คือสันดานมนุษย์ทั่วไปเป็นอย่างนั้นสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะสัตว์โลกที่เป็นสัตว์มนุษย์หรือสัตว์ประจำโลกเหมือนกันทั้งนั้นประการต่อมายังใช้อายตนะไม่เป็นตอนนี้รู้แล้วนะรูปรสกลิ่นเสียงไม่ใช่อายตนะนะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสท่านต่างหากล่ะนะคืออายตนะภายนอกและจิตก็คืออายตนะภายในโอเคไหมยังใช้อายตนะไม่เป็นเพราะเช่นตาของท่านยังมีมนทินอยู่ไปมองในสิ่งที่ไม่ควรมองเขาเรียกไม่ฉลาดมองในสิ่งที่ทำให้จิตตกทำให้สั่นไหวแสดงว่ารับรู้และไม่ฉลาดรับเอาตายังมีมนทินแปลว่ามองไม่เป็นหรือมองขี้ควายขี้วัวถ้ามองไม่เป็นตาก็จะเกิดมนทินเพราะทำให้จิตสั่นไหวไปในทางลบเหี้ยขี้วัวขี้ควายขึ้นชื่อว่าขี้สกปรกถ้ามองเห็นขี้แล้วสกปรกแสดงว่าตายังมีมนทินแต่ถ้าตามองเห็นขี้วัวขี้ควายบอกเฮ้ยเราเจอปุ๋ยแล้วเฮ้ยเอาไปทำปุ๋ยนะปลูกต้นผักต้นไม้ต้นหญ้าเพื่อกินเป็นพักษาอาหารให้กินเป็นอาหารนี่เขาเรียกว่าตาไร้มนทินตามองในสิ่งที่สร้างสรรค์สิ่งเดียวกันมองอย่างสร้างสรรค์เขาเรียกตาไม่มีมนทินแต่ถ้าตามองสิ่งเดียวกันแต่มองอย่างไม่สร้างสรรค์คือมองต่ำๆอย่างนี้เรียกว่าตามีมนทินเห็นคนอื่นก็ได้ดีกว่าเราเราอิจฉาตาร้อนเขาแสดงว่าตาเรามีมนทินเห็นคนอื่นเดินมาตาเรามองเห็นพฤติกรรมของเขาเรากำลังมองว่าไอ้นี่มาชั่วแน่ๆมาร้ายแน่ๆไม่ได้มาดีอย่างนี้เรียกตามีมนทินเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าเขามาดีหรือมาร้ายจริงเราจะไปสรุปก่อนได้ยังไงนี่ดันสรุปก่อนแล้วไประแวงเขาแล้วว่าไอ้นี่จะต้องมาร้ายแน่ๆนี่เขาเรียกตามีมนทินไปพิพากษาคนอื่นแล้วโอเคไหมประการที่สอง ยังใช้อายตนะไม่เป็นจิตของท่านก็ยังผูกพันอยู่กับความทุกข์คือหูยังมีมนทินอยู่หูเบาใครมาเป่าหูนะ
โอ้โหสั่นสะเทือนสู้สู้ไปทั้งตัวสู้ซ่าไปทั้งตัวไม่ว่าแต่ส่วนมากจะเป็นการนินทาว่าร้ายใครมาพูดซุบซิบกับเราว่ามีใครนินทาว่าร้ายเราให้เข้าหูของเราเมื่อไหร่เมื่อนั้นจิตตกทันทีอย่างนี้เขาเรียกว่าหูมีมนทินไม่ฉลาดที่จะรับฟังไม่ฉลาดที่จะแยกแยะเนี่ยไม่ฉลาดที่จะแยกแยะคำพูดของคนนะพี่น้องมีน้ำเสียงมีน้ำคำมีน้ำใจสามอย่างนี่ถ้าพูดแบบหยาบๆนะงั้นถ้าเราเป็นคนฉลาดฟังแล้วไม่เกิดทุกข์หรือเกิดสุขเกิดสงบเราก็ต้องฉลาดเวลาเราฟังแล้วเนี่ยบางคนน้ำเสียงมันไม่ไพเราะน้ำเสียงมันไม่น่าฟังหรือเสียงของมันกระด้างกระด้างเราก็อย่าไปเอาอย่าไปฟังเพราะมันเกิดประโยชน์กับเราไหมไม่เกิดประโยชน์เพราะน้ำเสียงน้ำคำน้ำใจสิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับเราคือนิ้วกลางคือน้ำคำ น้ำคำก็คือสาระที่เป็นคำพูดของมันส่วนน้ำเสียงกับน้ำใจเนี่ยเป็นผลพลอยได้ที่ท่านจะได้รับแต่ผลลัพธ์หลักๆที่ท่านต้องการคือน้ำคำเพราะฉะนั้นใครพูดไม่เพราะ ใครพูดด้วยเสียงที่ไม่ดีใครพูดกับเราแบบคนเหมือนไม่มีน้ำใจแต่มันพูดสาระกับเราได้แต่พูดอย่างไม่มีน้ำใจแสดงว่ามันพูดกับเราแบบเสียไม่ได้เราก็อย่าไปใส่ใจตรงนั้นเราใส่ใจสาระถึงแม้ไม่มีมากเราก็สนใจมากมีน้อยเราก็สนใจน้อยเพราะมันได้ประโยชน์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหูของท่านจะไม่มีมลทินเลยใช่ไหมถ้าท่านฉลาดที่จะฟังน้ำเสียงหรือฟังน้ำคำหรือฟังน้ำใจหรือถ้ามันดีทั้งสามอย่างก็ฟังมันหมดทั้งสามมิติท่านก็จะมีความสุขท่านก็จะมีความสุขเพราะจิตของท่านก็จะสงบถ้าวันหนึ่งท่านไม่ฉลาดในการใช้อายตนะพวกนี้ท่านก็ทุกข์อ่ะแล้วก็เที่ยวพยายามจะหนีทุกข์อีกแหละเพราะท่านตอบตัวเองไม่ได้กูทุกข์เรื่องอะไรวะเนี่ยเพราะตั้งแต่เราคุยมาพระบิดาเมตตาสอนมาเนี่ยท่านลองย้อนกลับมานั่งทบทวนเลยมันมีเหตุที่ทำให้ตัวกูเองทุกข์ตั้งเยอะเลยโอ้มีหน้าทำให้ชีวิตกูถึงติดทุกข์อ่ะแต่ที่ผ่านมากูไม่รู้ว่ากูทุกข์ตอนไหนเหตุอะไรจึงทำให้กูเกิดความทุกข์ที่ในใจกูแต่ตอนนี้เริ่มรู้แล้วใช่ไหมตายังมีมนทินอยู่หูยังมีมนทินอยู่นะและอีกอย่างนะให้แค่3อย่างเนาะเอา4ก็ได้อ่ะนะจริงๆมันเยอะมากปากยังมีมนทินอยู่ปากเสียนะถ้าเราพูดไม่ดีกับคนอื่นเขาก็ไม่ดีกับเราเราทำต่อคนอื่นด้วยปากถูกไหมฮะพฤติกรรมของเราที่ทำต่อคนอื่นนั้นมันจะสะท้อนกลับมาหาตัวเราถ้าเราทำดีกับเขาก็ดีกับเราถ้าเราทำชั่วหรือทำไม่ดีกับเขาที่เขาไม่ชอบไม่ถูกใจเขาก็จะตอบสนองเราด้วยการทำชั่วหรือทำไม่ดีกับเรามาเหมือนกันแล้วเวลาที่เขาตอบสนองเราด้วยดีๆชั่วๆเราก็จะรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจเราก็จะรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เราก็จะหนีสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้เพราะท่านยังเต้นสามชาติที่เราบอกขึ้นลงๆกระไดไม่สามารถไปเปิดประตูมิติให้กับจิตวิญญาณของตัวเองออกมาทำหน้าที่ได้มันจึงมีทุกข์มีสุขอยู่แบบนี้ประการที่4ที่เราบอกจะแถมให้คือจิตยังมีมนทินอยู่จิตยังมีมนทินอยู่จิตยังมีมนทินจิตของมนุษย์เราคือนึกจิตของเราใช้การนึกออกนึกเอานึกเองเพื่อที่จะนำไปคิดในขั้นตอนสุดท้ายถ้าจิตของท่านยังมีมนทินแปลว่านึกออกก็นึกเอาแต่ด้านลบหรือนึกเอาแต่ลบนึกเอาก็นึกแต่สิ่งที่มันเป็นลบนึกเองก็คิดหรือนึกแต่สิ่งที่มันเป็นลบทุกข์ไหมครับบางวันก็นึกลบบ้างนึกบวกบ้างสลับกันคละเคล้ากันไปทั้งนึกออกนึกเอานึกเองแล้วชีวิตของท่านก็ติดทุกข์ติดสุขอยู่อย่างนี้จะมีความก้าวหน้าในชีวิตเกิดขึ้นไม่ได้จะมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณเกิดขึ้นก็ไม่ได้เพราะยังใช้อายตนะไม่เป็นเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ติดทุกข์แต่ไม่ติดทุกข์ไม่ติดสุขท่านก็ต้องจัดการกับปัญหาที่เราบอกท่านนะฮะในข้อ5นี่4ประการท่านต้องชำระมันให้ได้ ถ้าไม่มีเหตุใน4ข้อนี้สบายสบายเห็นไหมฮะถ้ารู้มันก็ไม่ยากการอดหลับอดนอนของท่าน2ยามกว่าจนถึงตอนนี้ในการฟังอนุตตรธรรมจากพระผู้เป็นเจ้าจึงคุ้มค่าสำหรับท่านทั้งหลายเป็นยิ่งนะยิ่งฟังยิ่งอายุยืนยิ่งฟังเนี่ย
ยิ่งมีพลังทางปัญญาและพลังทางจิตวิญญาณสูงขึ้นเพราะพระบิดาเมตตาประทานรางวัลให้เรื่อยๆตามเวลาโลกที่ท่านตั้งใจฟังอย่างมีสติและมีสมาธิประการที่6ครับไม่พูดพร่ำทำเพลงต่อเดี๋ยวสอนไม่ครบเดี๋ยวจบที่ตี 3 ยังนำศาสนามาทำเป็นลัทธิ

คุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

ประการที่6ครับไม่พูดพร่ำทำเพลงต่อเดี๋ยวสอนไม่ครบเดี๋ยวจบที่ตีสามยังนำศาสนามาทำเป็นลัทธิเราไม่ได้เรียงตามลำดับความสำคัญหรือจัด priority ให้กับท่านทั้งหลายนะในแต่ละข้อที่พูดเราจัดเรียงตามลำดับที่เราสื่อกับพระบิดาหรือพระเจ้าตามลำดับมาเพราะทุกข้อสำคัญเท่ากันหมดทุกข้อล้วนมีผลต่อทุกสุขสำคัญหมดทุกข้อมีผลต่อการเป็นอุปสรรคในการหลุดพ้นหรือนิพพานทั้งหมดเท่ากันหมดประการที่6ที่นำศาสนามาทำเป็นลัทธิเช่นท่านเป็นคนที่หวงแหนศาสนาแล้วพลอยหวงศาสดาไปด้วยศาสนาของข้าศาสดาของข้าใครอย่าแตะท่านอยู่ในสังคมที่มีหลายศาสนามีหลายศาสดาและมีหลายศาสนิกโอกาสที่ท่านจะชอบพึงพอใจศาสนาที่แตกต่างกันมันมีสูงมากถ้าท่านยึดติดคือหวงแหนศาสนายึดติดพระศาสดาเป็นไงครับทุกข์ไหมครับเพราะมีคนอื่นเขานับถือศาสนาที่แตกต่างจากท่านเขานับถือพระศาสดาที่คนละพระองค์กับที่ท่านนับถือเพราะเวลาท่านยึดติดศาสนาและศาสดาพระองค์ใดท่านไม่ได้ยึดติดคนเดียวท่านพยายามจะให้คนอื่นที่ท่านคบหาสมาคมมันยึดตามท่านไปด้วยนั่นคือนิสัยหรือสันดานของมนุษย์แล้วถ้าคนอื่นเขาไม่ยินยอมพร้อมใจกับท่านเขาไม่เห็นด้วยกับท่านเขาก็ยังไปยึดติดในศาสนาของเขาพระศาสนาของเขาเหมือนท่านท่านเราทุกข์ไหมครับทุกข์แน่ๆอยู่เฉยๆก็ทุกข์หาเรื่องโจมตีศาสนาศาสดาของฝ่ายตรงข้าม ถามว่ายิ่งทำยิ่งทุกข์ไหมครับยิ่งทุกข์เห็นไหมยังติดกับสิ่งนี้จิตยังไม่สูงเลยประการที่สองเห็นคนนอกศาสนาเป็นคนนอกรีดเมื่อศาสนาในโลกนี้มีหลายศาสนาเพราะศาสนาแต่ละศาสนาพระศาสดาเสด็จมาจุติคนละยุคแต่เนื่องจากว่าเรามาสุดท้ายปลายยุคของพลังงานเก่าโลกเรามีพระศาสดาหลายพระองค์มันเลยทำให้เกิดปัญหามันมองเห็นพระศาสดาเห็นพระศาสนาเป็นเหมือนสินค้าสินค้าที่ตัวเองจะซื้อเนี่ยกูไม่เคยซื้อแบบเหมาหมดถ้ากูซื้อกูต้องเลือกที่กูชอบที่สุดเลือกที่กูคิดว่ามันดีที่สุดแต่ลืมไปว่าพระศาสดาไม่ใช่เสื้อผ้าไม่ใช่เครื่องประดับไม่ใช่อาภรณ์ไม่ใช่ของกินไม่ใช่เครื่องอุปโภคบริโภคคุณจะเลือกแบบที่คุณเลือกสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคไม่ได้เหมือนกับพระศาสดาหลายพระองค์ก็เหมือนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในแต่ละรัชกาลแต่ละพระองค์เนี่ยทรงมีความสำคัญกับประเทศชาติซึ่งหมายถึงหนึ่งในประเทศชาติในองค์ประกอบนั้นก็คือตัวท่านชีวิตท่านด้วยเท่ากันเพียงแต่ว่าแต่ละพระองค์นั้นได้ช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือประชาชนในแต่ละยุคนั้นคนละเรื่องกันแต่ถามว่าช่วยไหมช่วย มองที่พฤติกรรมคือการช่วยมองที่พฤติกรรมคือการให้ช่วยอะไรให้อะไรนั้นแต่ละรัชกาลแต่ละรัชสมัยมันก็แตกต่างกันไปใช่ไหมเราจะไปพิพากษาตัวเองหรือพิพากษาพระเจ้าอยู่หัวว่ากูรักพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นพระองค์นี้พระองค์เดียวพระองค์อื่นกูปฏิเสธหมดอย่างนี้แสดงว่าเราไม่ฉลาดและแสดงว่าจิตสำนึกเราต่ำตกต่ำมากเลยเพราะเรามองพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นบุคคลชั้นสูงเป็นเทพมนุษย์เราไปมองเหมือนสินค้าที่ต้องเลือกเอา เอาชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่ดีที่สุดพระศาสดาหรือพระศาสนาพระศาสดาหรือพระราชาไม่ต่างกันนะมันถ้าเราเห็นว่าคนอื่นเป็นคนนอกรีตเพราะเขาไม่ยอมรับนับถือศาสนาเดียวกันกับเราไม่ยอมรับนับถือครูคนเดียวกันกับเราหรือมีความคิดความเห็นที่แตกต่างกันไปกับเราถือว่าเป็นคนนอกรีตท่านทำอย่างนั้นเนี่ยท่านทุกข์ท่านทุกข์ท่านเป็นทุกข์แน่ๆเพราะท่านยอมรับความแตกต่างไม่ได้ซึ่งในโลกนี้ความแตกต่างกันมันมีมากกว่าความเหมือนกันท่านลองไปพิสูจน์ดูพระบิดาสร้างสิ่งที่แตกต่างกันเอาไว้อย่างหลากหลายมากส่วนในความเหมือนกันที่เรียกว่าเหมือนกันอย่างสิ้นเชิงเหมือนกันอย่างกระแกะน้อยน้อยมันถ้าท่านเป็นคนไม่รักสิ่งที่แตกต่างท่านทุกข์ไหมในชีวิตนี้
พราะว่าท่านมีโอกาสเจอเยอะกว่าไอ้สิ่งที่เหมือนกับที่ท่านชอบเหมือนกับที่ท่านใช้เหมือนกับที่ท่านคิดถูกไหมชีวิตของท่านก็จะติดทุกข์อยู่อย่างเงี้ยโอกาสจะแสวงสุขเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้ท่านก็ได้แต่หาความสุขหาความสุขหาไปเรื่อยแต่ไม่เจอเพราะอะไรเพราะทุกข์ที่ในใจมันไม่มีที่ว่างให้กับสุขประการที่สามปฏิเสธหรือต่อต้านศาสนาอื่นโอ้อันนี้รุนแรงมากบางคนเนี่ยทำหน้าที่เป็นเสมือนหนึ่งผู้พิทักษ์ศาสนาเราก็อยากถามว่าใครแต่งตั้งขนาดกรมการศาสนาหรือกระทรวงศาสนาเขายังไม่ทำตัวแบบท่านเลยเขายังไม่ไปจำกัดสิทธิศาสนาอื่นไม่ไปกำจัดศาสนาอื่นเพื่อจะให้เหลือศาสนากูที่เป็นศาสนาประจำชาติศาสนาเดียวไม่ใช่ทุกคนมีสิทธิ์ทุกศาสนาเป็นสากลถูกไหมทุกศาสนาเป็นสากลทุกพระศาสดาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันแบ่งแยกไม่ได้แบ่งแยกไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติท่านเคยตัดน้ำขาดไหมยกเว้นน้ำแข็งน้ำแข็งนี่ไม่ใช่ธรรมชาติเพราะท่านต้องเอาไปใส่ตู้เย็นหรือเจออากาศเย็นมากๆมันกลายเป็นน้ำแข็งมันไม่ใช่ธรรมชาติน้ำต้องเป็นของเหลวแต่ที่น้ำไม่เป็นของเหลวเขาเรียกว่าน้ำแข็งถูกป่ะและเวลาน้ำมันกลายเป็นแก๊สเป็นไอเขาก็ไม่เรียกว่าน้ำไอครับเขาเรียกไอน้ำแต่ไม่รู้ใครนะเรียกไอน้ำแต่จริงๆมันคือน้ำไอนี่แหละนะ ปฏิเสธหรือต่อต้านศาสนาอื่นนะไม่ได้ท่านทุกข์แน่นอนเพราะในโลกนี้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะเลือกนับถือศาสนาอะไรก็ได้ตามความฉลาดตามความปรารถนาของตนเองนะการยอมรับนับถือศาสนาไม่ต้องจูงใจไม่ต้องจ้างให้นับถือไม่ต้องน้าวโน้มจิตใจศาสนาของท่านสอนธรรมะอะไรก็สอนไปนะถ้าท่านขายธรรมะขายความจริงให้กับนะศาสนิกชนได้เขาก็ยอมรับนับถือศาสนาที่ท่านเชื่อที่ท่านชอบนั่นเองนะแต่ทุกวันนี้สังเกตไหมในทางด้านศาสนาก็มีการจูงใจจูงใจให้คนนับถือศาสนาจูงใจด้วยวาจาก็มีจูงใจด้วยอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ก็มีจูงใจด้วยอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ก็คือจูงใจคนโง่ที่ใช้ปัญญาไม่เป็นจูงใจด้วยผลประโยชน์ก็คือจูงใจคนที่จิตไม่บริสุทธิ์คือจิตที่ยังมีความโลภอยู่ก็เลยเอาสิ่งที่เป็นรางวัลมาจูงใจว่าท่านนับถือศาสนาของฉันมาเข้ารีดกับฉันท่านจะได้รับสิ่งดีๆแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่สิ่งที่เขาเอามันล่อใจท่านมานำเสนอท่านเป็นสิ่งที่ท่านกำลังกระหายพอดีหรือกระเฮี้ยนกระหือรือพอดีท่านก็เสร็จมันนั้นผู้ที่โฆษณาศาสนาประกาศศาสนาแล้วใช้สิ่งจูงใจมาล่อใจท่านแสดงว่ามีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์เจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ศาสนาที่บริสุทธิ์ต้องเปิดเผยคุณสมบัติของศาสนานั้นคือพระธรรมคำสอนของพระศาสดาแล้วให้ศาสนิกชนนั้นตัดสินใจเองว่าจะเลือกยอมรับนับถือหรือไม่ไม่ต้องกลัวว่าสาวกจะน้อยถ้าเป็นของแท้เป็นของจริงไม่ต้องสั่งสมสาวกเนี่ยมีผู้นับถือเยอะอย่าไปคิดว่านั่นคือสุดยอดไม่ใช่เอาจำนวนนับมาพูดถ้าไอ้คนที่มันยอมรับนับถือหรือนับหรือเชื่อในลัทธินั้นน่ะนะมันโง่และมันงมงายและเชื่อตามตรงนั้นและจำนวนคนมากๆจะไปบอกว่าลัทธินั้นศาสนานั้นเจ๋งที่สุดในจักรวาลได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เอามาเป็นตัวชี้วัดไม่ได้ประการที่สี่บังคับคนอื่นให้เชื่อตามการบังคับคนอื่นให้เชื่อตามแปลว่าอะไรแปลว่าท่านทำตัวเป็นเจ้าลัทธิถ้าท่านบังคับให้คนอื่นเชื่อตามความเชื่อความรู้ในศาสนาที่ท่านยอมรับนับถือนั่นแปลว่าท่านกำลังเอาศาสนาของท่านมาทำเป็นลัทธิท่านบาปนะเพราะก้าวล่วงศาสนาเป็นสิ่งที่สูงส่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่ลัทธิและมันจะยิ่งเสียหายหนักถ้าศาสนานั้นเป็นลัทธิแสดงว่าท่านกำลังทำพระศาสดาของศาสนานั้นเปลี่ยนพระองค์ท่านลดเกียรติของพระองค์ลงมาให้เสมอกับเจ้าลัทธิเท่านั้นนี่คือความผิดบาปนะครับจิตวิญญาณของท่านจะโศกร้ายมากนะต้องไปลงนรกและยังไม่พอโอกาสหลุดพ้นจะยากมากเพราะมันเป็นอนันตริยกรรมเป็นกรรมที่รุนแรงมากเพราะก้าวล่วงพระศาสดาไปลดพระเกียรติของพระองค์ลงมาเป็นเสมอเพียงแค่เจ้าลัทธิ
เพราะท่านพยายามจะไปชวนเชื่อไปบังคับให้คนอื่นเชื่อไปจูงใจให้คนอื่นเชื่อท่านกำลังทำให้ศาสนานั้นเป็นเหมือนลัทธิและทำให้พระศาสดาพระองค์นั้นเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าลัทธิท่านใช้ปัญญาคิดตามเรานี่คือความผิดบาปที่มันเกิดขึ้นโดยขาดสติคือท่านไม่รู้ตัวคำว่าท่านนี้ไม่ได้หมายถึงทุกคนที่ฟังเราบางคนบางท่านที่บังเอิญได้มาฟังเท่านั้นโอเคไหมถ้าศาสนาของเราดีจริงไม่ต้องจูงใจมากไม่ต้องบังคับสินค้าที่ท่านผลิตขายเนี่ยถ้ามันมีประโยชน์ต่อผู้ซื้อผู้ใช้ต่อผู้บริโภคและสนนราคายุติธรรมหรือเป็นธรรมท่านไม่ต้องโฆษณาเยอะถ้าสินค้าท่านดีมีคุณภาพจริงไม่ต้องโฆษณาเยอะแค่ประกาศออกมาว่าแล้วท่านลอนช์ก็คือเอาสินค้าออกวางตลาดแล้วบอกให้ผู้บริโภครู้ว่าเฮ้ยปัจจุบันนี้มีสินค้าประเภทนี้ชนิดนี้ออกวางตลาดแล้วนะราคาไม่แพงประมาณนี้แล้วได้ประโยชน์อย่างนี้แค่โฆษณาไม่นานคือประกาศได้ไม่นานแล้วหยุดโฆษณาประหยัดสตังค์แล้วไม่ต้องเอาตังค่าโฆษณา ไปบวกในมูลค่าของสินค้าทำให้เขาต้องซื้อสินค้าท่านแพงเกินเหตุเพราะท่านดันทะลึ่งไปโฆษณาเสียตังค์แพงๆคนซื้อก็ต้องจ่ายค่าโฆษณาเพื่อช่วยท่านด้วยอย่างเงี้ยมันไม่ยุติธรรมถูกไหมครับเห็นไหมครับไม่ต้องโฆษณาเยอะสินค้าก็ไม่แพงท่านก็จะขายดิบขายดีท่านก็กำไรได้เยอะคนซื้อก็ได้ประโยชน์เยอะเขาเรียกสมประโยชน์สมราคาใช่ไหมท่านธีระครับท่านจำภาพนี้ได้ไหมครับภาพนี้คือพระศาสดาเป็นภาพมายาของพระศาสดาอย่างน้อยๆก็สี่รูปธรรมพระองค์ไหนเป็นใครก็ท่านดูเอาเองนะ แต่เหนือพระศาสดาก็คือมีองค์จิตจักรวาลหรือมีพระผู้เป็นเจ้าทั้งนั้นนะครับแต่ละพระศาสดามีไม่ใช่แต่ละพระศาสดามี2ประเภทศาสดาประเภทนึงเกิดจากโลกพระองค์ก็จะเชี่ยวชาญสัจธรรมระดับโลกียธรรมและศาสดาเหล่านั้นทรงภูมิปัญญาอันสูงส่งสามารถเข้าถึงสมองซีกขวานำซ้ายและซ้ายนำขวาได้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยสอนเรื่องโลกียธรรมพระองค์ที่เป็นศาสดาที่มาจากโลกก็สอนเรื่องโลกุตตรธรรมสอนเรื่องโลกุตตรธรรมแต่พระศาสดาอีกประเภทหนึ่งเป็นศาสดาที่มาจากองค์จิตจักรวาลเป็นศาสดาที่มาจากพระเจ้าเป็นศาสดาที่มากล่าวพระโอวาทในนามของพระเจ้าให้กับมนุษย์ฟังนั่นก็คือพระศาสดาผู้สอนอนุตตรธรรมศาสดามี2ประเภทเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องรู้ว่าทุกศาสนาเป็นสากลทุกศาสนาเป็นสากลทุกศาสดาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน ทุกศาสดาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันสไลด์ต่อไป จะเป็นคำตอบว่าที่ท่านยังแสวงสุขยังปฏิเสธความทุกข์เพราะท่านยังใช้ปัญญาไม่เป็นแต่สไลด์แผ่นนี้นะข้อความรู้องค์ความรู้ข้อ4มันจะมาก่อนข้อแรกเพราะเครื่องที่เราใช้ทำ PowerPoint ขัดข้องแล้วเราก็รีบนะเราสั่งคำสั่งให้มันมาเป็นระดับที่4แต่มันไม่ยอมมามันจะมาเป็นอันดับแรกทั้งที่มันเป็นประการที่4เราจะบอกท่านเอาไว้ล่วงหน้านะไม่ใช่เราง่วงนอนงวงเงียแล้วลืมส่งคำสั่งเครื่องมันใช้จนเออร์เรอร์ใช้จนร้อนนะสื่อสอนในห้องฝึกอบรมจิตจักรวาลนะในเรื่องของหลักสูตรการหมุนธรรมจักรเราเปิดเครื่อง24ชั่วโมงไม่ใช่24นะ12ถึง14ชั่วโมงเครื่องมันร้อนมันแห้งมาตรงนี้มาใช้ต่อนะมาที่ออฟฟิศเนี่ยก็มาทำต่อปรากฏว่าบางครั้งมันก็ขัดข้องบางปัญหาก็แก้ได้แต่บางปัญหายังแก้ไม่ได้เราเลยขออนุญาตบอกก่อนว่าข้อขัดข้องมันเป็นเรื่องของเทคนิคนะครับคือประการที่7ใช้ปัญญาไม่เป็นข้อ4มาแล้วเห็นป่ะไม่รู้วิธีการคิดด้วยสมองของตัวเองไม่รู้วิธีคิดด้วยสมองของตัวเองเพื่อคิดไม่เป็นเนี่ยเวลาเจอปัญหาอะไรในชีวิตนี่ทุกข์ไหมครับทุกข์สิเพราะคิดไม่เป็นชิปป้งแล้วชิปป้งแล้วเพราะว่าซิปหายเนาะชิปป้งแล้วกูจะทำไงดีเนี่ยกูจะหาทางออกจากปัญหานี้ได้ยังไงคือจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีเนี่ยเมื่อปัญหายังจ่ออยู่แล้วแก้ปัญหานี้ยังไม่ได้ความทุกข์มันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจใช่ไหมถ้าวันหนึ่งตัวท่านเจอปัญหาแล้วเกิดปัญหาอยู่แบบนี้คิดด้วยสมองของตนไม่รู้ว่าจะคิดยังไงซึ่งจะจัดการกับปัญหานี้ได้ท่านก็จะต้องจมปลักอยู่กับปัญหานั้นถูกต้องไหมเพราะใช้ปัญญาไม่เป็น
ประการที่หนึ่งออกจากปัญหาไม่ได้เพราะใช้ปัญญาไม่เป็นเมื่อออกจากปัญหาไม่ได้คือแก้ปัญหาไม่ได้ก็ทุกข์ยังคิดผิดยังตัดสินใจผิดอยู่แปลว่ายังไม่ฉลาดคิดพอยังขาดทักษะในการคิดยังตัดสินใจผิดอยู่เพราะยังไม่รู้ว่าถ้าจะตัดสินใจใดๆอย่างถูกต้องนั้นมันจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญอะไรบ้างยังต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างตัดสินใจผิดอยู่เพราะยังไม่รู้ว่าหลักการตัดสินใจให้ถูกต้องนั้นมันมีหลักการว่าอย่างไรบ้างมีแต่หลักกูคือกูก็ซีซัวคิดไปเจอปัญหาคิดไม่ออกก็คือคิดไม่ออกแล้วก็ซีซัวตัดสินใจเพราะขาดหลักการมีแต่หลักกูนี่คือสิ่งสำคัญประการที่3 ยังเชื่อตามคนอื่นเขาอยู่แล้วคนอื่นมันก็ไม่ได้ฉลาดมากไปกว่าเราหรอกฉลาดน้อยพอๆกับเราก็มีหรือฉลาดน้อยกว่าเราก็มีแต่มันมีความกล้าหาญที่จะเป็นผู้นำท่านทั้งที่มันฉลาดน้อยกว่าท่านอีกครับท่านน่ะเป็นคนที่ฉลาดมากกว่ามันแต่ขาดความกล้าหาญท่านเลยต้องไปก้าวตามคนอื่นแล้วเป็นไงโอกาสจะผิดมีสูงไหมล่ะมีสูงสิเพราะคนในสังคมเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากท่านหรอกความฉลาดน่ะนะมีความฉลาดอยู่แต่มันใช้ไม่เป็นมันก็มีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดได้4ประการนี้ครับพี่ๆน้องๆที่รักท่านดูภาพนี้ยังใช้ปัญญาไม่เป็นปัญญาก็คือความฉลาดทางปัญญาของมนุษย์นั่นแหละที่ก้มหัวให้ท่านดูในสไลด์เพื่อให้ท่านได้เห็นสิ่งแรกที่ลูกศรชี้ลงไปนั้นตรงลงไปที่ท้ายทอยเป็นสมองส่วนที่เป็นก้านสมองเป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือน

อกเหนืออำนาจการควบคุมของจิตสำนึกหรือของจิตหยาบของท่านเช่นเอามือแตะของร้อนก็จะกระชากมือหนีท่านไม่ต้องสั่งมือให้หนีจิตวิญญาณท่านสั่งเองนึกภาพออกเวลาร่างกายต้องการสารอาหารเมื่อได้เวลาจิตวิญญาณของท่านก็จะควบคุมกลไกทางสมองที่ควบคุมเกี่ยวเรื่องการหิวและการตอบสนองความหิวจิตสัญชาตญาณก็จะบอกท่านว่าเฮ้ยตอนนี้กำลังหิวและถ้ายังทำเฉยอยู่ก็จะบีบคั้นกระเพาะอาหารให้มันบิดไปบิดมาให้มันย่อยในสิ่งที่ว่างเปล่าและทำให้น้ำย่อยร้องจอกจอกจอกในท้องเพื่อบอกให้ท่านรู้ว่าเฮ้ยกูกำลังหิวจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ทำหน้าที่นี้โดยอาศัยสัญชาตญาณเป็นผู้ดำเนินการโอเคโดยใช้สัญชาตญาณเป็นเครื่องมือสมองส่วนที่สองคือสมองซีกซ้ายเป็นความฉลาดของมนุษย์อีกระดับหนึ่งที่จิตมนุษย์เริ่มบงการสมองได้สติปัญญาพระบิดาซึ่งเป็นพระผู้สร้างอนุญาตให้ลูกๆใช้ได้ฟรีไม่ต้องกดปุ่มไม่ต้องมีหลักการไม่ต้องมีหลักคิดอะไรทั้งนั้นน่ะแค่อยากรู้อะไรอยากคิดเรื่องอะไรอยากทำอะไรจิตมันก็จะไปบงการให้สมองซีกซ้ายทำงานทันทีนึกชั่วสมองก็จะคิดชั่วตามนึกดีสมองก็จะคิดดีตามปัญญาของสมองซีกนี้ใช้ได้ทั้งดีและชั่วเพราะมันเป็นปัญญาของสมองระบบอัตโนมัติท่านต้องรู้ถ้าท่านใช้ไม่เป็นท่านก็ติดทุกข์ติดสุขอยู่นั่นนะครับมันถ้าท่านจะใช้ประโยชน์ของสมองซีกซ้ายท่านต้องใช้สติปัญญาอย่าใช้สติปัญญาเราเคยอธิบายแล้วสติกับสติปัญญามันต่างกันตรงไหนวันนี้ไม่อธิบายเพราะเวลามันเหลือน้อยเดี๋ยวพูดไม่หมดโอเคสติปัญญาเพราะถ้าท่านต้องการใช้ประโยชน์จากสติปัญญาของสมองซีกซ้ายท่านก็อย่าปล่อยให้ท่านเนี่ยใช้จิตนึกไปคิดไปนึกตายไปคิดไปอย่างขาดหลักการขาดศาสตร์ในการคิดขาดศิลปะในการคิดท่านต้องรู้จักนึกต้องฉลาดนึกและฉลาดคิดท่านต้องนึกด้วยจิตและต้องคิดด้วยสมองซีกซ้ายเป็นไม่ต้องกดปุ่มแต่ต้องคิดให้เป็นคิดให้รอบคอบความสำเร็จที่เป็นผลึกของการคิดมันก็จะออกมาแบบรอบคอบความคิดลึกอย่างมีมิติและซึ้งผลลัพธ์ที่เป็นคำตอบที่เป็นผลึกของความคิดก็เรียกว่า thinking crystal ผลึกแห่งการคิดมันก็จะเป็นผลึกที่ถูกเจรนัยอย่างงดงามเหมือนเพชรน้ำดีที่แพรวๆแวบวับแววแววสะท้อนแสงเพชรที่ดีต้องมีน้ำดีคือสะท้อนแสงแวววาวแพรวความฉลาดทางปัญญาของมนุษย์ก็เช่นกันความคิดที่เป็นผลลัพธ์ของการคิดมันจะได้รับการเจรนัยซะอย่างดีมันจึงจะเป็นพลังมันจึงจะเป็นปัญญาหรือความคิดที่สุดยอดพี่ๆน้องๆครับความฉลาดทางปัญญาระดับที่3คือปัญญาญาณปัญญาญาณท่านก็ต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าท่านจะใช้ปัญญาญาณจากสมองซีกขวานำซีกซ้ายของท่านได้อย่างไรใช้ได้อย่างไรคือจะใช้จิตของท่านสั่นสะเทือนสมองซีกขวาเพื่อใช้ปัญญาญาณเนี่ยได้อย่างไรและท่านจะเอาอะไรมาให้สมองซีกขวามันทำหน้าที่หาหรือให้คำตอบกับท่านท่านต้องรู้ซึ่งเราเคยบอกท่านแล้วว่าสักวันหนึ่งเราจะติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านสักวันหนึ่งเสาหนึ่งเราจะสร้างความฉลาดทางปัญญาให้ท่านมีความสามารถในการใช้สมองทั้ง3ส่วนนี้ใช้ให้ได้ใช้ให้เป็นและใช้มันอย่างถูกต้องเพื่อท่านจะเป็นคนที่อยู่เหนือกรรมเหนือทุกสิ่งได้ด้วยปัญญาของท่านแน่นอนท่านจะเข้าถึงปัญญาสูงสุดระดับ4เรียกว่าระดับ3ที่เรียกว่าปัญญาญาณได้ท่านต้องถึงเข้าถึงความรักที่บริสุทธิ์ได้ด้วยไม่ใช่ยังโลภะโทสะโมหะและเต้นสามช่าอยู่แบบนี้ท่านไม่มีวันหรอกที่จะเข้าถึงการใช้สติปัญญาและปัญญาญาณขั้นเลิศหรือขั้นเทพได้ขั้นเทพนี่ไม่ได้หมายถึงเทพที่ลอยไปค้างอยู่บนนั้นนะเทพในชั้นต่ำยังเป็นสวรรค์ชั้นต่ำอยู่นะ
แต่ภาษา

มนุษย์อ่ะเป็นคำเปรียบเปรยว่าโอ้โหความคิดหรือปัญญามันขั้นเทพเลยขั้นเทพนี่แปลว่าเหนือกว่ามนุษย์แต่ไม่ใช่สุดยอดแห่งเทพโอเคเพราะสุดยอดแห่งเทพอ่ะนี่ต่างหากครับอนุตตรญาณหรืออนุตตรธรรมญาณหรืออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่พระพุทธเจ้าเรียกไว้นะก็คือ สมองส่วนกลางที่สั่นสะเทือนเพื่อให้สมองทั้งสองซีก ตื่นขึ้นมาทำงานร่วมกันสมองซีกซ้ายสติปัญญาคิดด้วยวิธีวิเคราะห์สมองซีกขวาคือปัญญาญาณคิดด้วยวิธีสังเคราะห์ใช่ไหมไม่เหมือนกันนะวิเคราะห์กับสังเคราะห์นะพืชสังเคราะห์แสงนะเพื่อสร้างอาหารพืชไม่ได้วิเคราะห์แสงถ้าพืชวิเคราะห์แสงแล้วอาหารไม่เกิดโอเคท่านที่รักครับอนุตตรญาณหรืออนุตตรธรรมญาณหรืออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นความฉลาดทางปัญญาขั้นสูงสุดแต่สำหรับมนุษย์ทั่วไปไม่จำเป็นต้องถึงระดับที่4แต่เราบอกไว้ว่ามีเป็นปัญญาระดับที่พระบุตรเอกทุกคนรวมทั้งเราในภพชาติปัจจุบันที่สื่อกับพระเจ้าได้ต้องใช้ระดับความฉลาดสูงสุดระดับนี้เราเอามากล่าวให้ท่านฟังกลัวลืมสักวันหนึ่งเราจะเอาภาพนี้มาเรียนรู้กันนะมาฝึกมาติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านทั้งสมองซ้ายสมองขวาใช้ยังไงส่วนอนุตตรธรรมญาณเราคงไม่ต้องสอนท่านเพราะว่าท่านไม่มีหน้าที่จะต้องใช้มันส่วนสัญชาตญาณเหมือนกันก็คงไม่ต้องสอนท่านเพราะเป็นสัญชาตญาณที่ท่านต้องทำตามอยู่แล้วเพราะท่านไม่สามารถจะบงการมันได้มันจะบงการท่านเองคือจิตวิญญาณของท่านโดยพระบิดาทรงเป็นผู้ประธานอนุญาตให้จิตวิญญาณทำงานเองเพราะไม่ไว้ใจจิตมนุษย์อย่างท่านเช่นมัวแต่โลภโลภก็คือบ้าทำงานข้าวปลาไม่กินหิวน้ำก็ไม่ดื่มหิวข้าวก็ไม่กินถึงแม้ว่าให้กระเพาะพังให้กระเพาะฉี่พังให้กระเพาะอาหารพังก็ยังไม่ฟังพระองค์ก็ต้องใช้สัญชาตญาณในการเตือนว่าหิวแล้วนะกระหายแล้วเว้ยอิ่มแล้วนะอย่าแดกต่อไปเว้ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่กินมากไปเดี๋ยวจะมีห่วงยาง2ห่วง3ห่วงอยู่ที่ท้องถ้า3ห่วงนี่แสดงว่าอาการหนักนะถ้าห่วงเดียวแสดงว่าเพิ่งเริ่มต้นก็ประมาณตนประเมินกันซะหน่อยนะมันเป็นอย่างนั้นพี่ๆน้องๆครับ ประการที่8ที่ท่านยังแสวงหาความสุขอยู่ก็เพราะว่าท่านยังติโทษคนอื่นอยู่

ขอบคุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

ี่น้องๆครับ ประการที่8ที่ท่านยังแสวงหาความสุขอยู่ก็เพราะว่าท่านยังติโทษคนอื่นอยู่มันเลยเป็นเหตุแห่งความทุกข์เมื่อเป็นเหตุความทุกข์ท่านเลยต้องการจะหนีทุกข์ปฏิเสธทุกข์เพื่อหาสุขแทนเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะยังติโทษคนอื่นอยู่1ท่านดับทุกข์โดยมุ่งจัดการที่คนอื่นอยู่อีเวนนั่นกับไอเวนนี่เป็นคนสร้างปัญหาทางจิตให้กับท่านทำให้จิตของท่านว้าวุ่นทำให้จิตของท่านหม่นหมองทำให้จิตของท่านสั่นสะเทือนด้านลบคือปฏิเสธโกรธครึ่งเครียดนะเครียดแค้นนะไม่ใช่เครียดท่านยังไปโทษพวกเขาและก็พยายามจะไปจัดการที่พวกเขาอยู่ซึ่งมันเหมือนกับว่าท่านกำลังเกาไม่ถูกที่คันเพราะท่านเกาไม่ถูกที่คันท่านก็ไม่หายคันท่านก็ยังทุกข์อยู่อย่างเดิมเพราะคำตอบมันเกิดไม่ได้ถ้าใช้วิธีการแก้ปัญหาโจทย์นั้นไม่เป็นหรือไม่ถูกต้องชั้นใดก็ชั้นนั้นท่านจึงต้องเรียนรู้ว่าวิธีดับทุกข์โดยจัดการคนที่เป็นเหตุให้ท่านเกิดความทุกข์เป็นเหตุให้ท่านเกิดความทุกข์นะไม่ใช่เป็นคนทำให้ท่านทุกข์เป็นเหตุให้ท่านทุกข์กับเป็นคนทำให้ท่านทุกข์ไม่เหมือนกันคนที่ทำให้ท่านทุกข์ก็คือคนที่มาทำร้ายร่างกายท่านคนที่ทำร้ายจิตใจท่านไม่ใช่คนที่ทำให้ท่านทุกข์เขาเป็นเพียงแค่เหตุแห่งทุกข์ของท่านเท่านั้นอย่ามั่วนิ่มไม่งั้นท่านจะทุกข์ตลอดกาลทุกข์ตลอดไปโอเคมันถ้าใครเป็นเหตุให้ท่านเกิดทุกข์ท่านก็อย่าไปเอาคำตรรกะที่ว่าเหตุอยู่ที่ไหนเหตุอยู่ที่ใครก็ต้องจัดการที่เหตุถ้าไอ้ตัวต้นเหตุมันตายไปจากชีวิตฉันก็จะไม่ทุกข์คิดอย่างนั้นไม่ได้โอเคไหมเขาเป็นผู้ที่สร้างเหตุให้ท่านทุกข์แต่ผู้ที่ทำให้ท่านทุกข์ก็คือตัวท่านเองไปเอาเหตุที่เขาทำให้ท่านทุกข์มาสร้างทุกข์ให้เกิดขึ้นในจิตใจท่านนั่นต่างหากโอเคไหมครับประการที่สองท่านยังต้องการหนีทุกข์ด้วยการหนีปัญหาเพราะท่านไปมองว่าไอ้คนที่สร้างปัญหาหรือปัญหาที่อยู่รอบตัวท่านมันเกิดจากคนรอบข้างหรือคนไหนก็ตามเวลาท่านต้องการที่จะหนีหรือจะเอาตัวเองออกจากความทุกข์ซึ่งมันเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของท่านนะท่านหลงผิดหลงทางหลงธรรมท่านพยายามเอาตัวท่านเองออกจากปัญหาคือออกจากอีเวนนั่นไอเวนนี่ทั้งที่จริงๆแล้วถ้าท่านยังจำได้ว่าอีเวนนั่นกับไอเวนนี่มันสร้างปัญหาอะไรให้กับท่านที่ท่านไม่พอใจถ้าท่านยังจำได้อยู่ถึงแม้มันไม่อยู่ต่อหน้าท่านแล้วเพราะท่านเอาตัวเองออกมาจากพวกมันแล้วท่านก็ยังทุกข์อยู่ใช่ไหมนั่นแสดงว่ามันน่ะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงในการทำให้ท่านทุกข์หรอกแต่ตัวท่านเองต่างหากที่ทำให้ตัวเองทุกข์เพราะยังจำหน้ามันได้อยู่ก็ดันทะลึ่งไปจำหน้ามันได้ไปจำทำไมจำเสียงมันได้อยู่จำเหตุการณ์เรื่องราวที่มันก่อกับฉันได้อยู่เห็นไหมก็เพราะจิตตัวเองทั้งนั้นน่ะเลิกโทษคนอื่นซะความทุกข์ก็จะมาลายไปประการที่3ท่านพยายามจะหาทางพ้นทุกข์ให้ได้ด้วยการหยุดการมีสังสารวัฏท่านพยายามจะพ้นทุกข์ให้ได้ด้วยการหยุดการมีสังสารวัฏคือหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเพราะท่านไปมองว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือการไม่ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งที่จิตวิญญาณของจิตหยาบอย่างท่านน่ะอาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์และท่านก็พยายามจะหนีการเป็นมนุษย์แสดงว่าท่านกระทำสวนทางกับความต้องการทางจิตวิญญาณและ กระทำสวนทางกับความต้องการของจิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าผิดบาปไหมครับท่านกระทำในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ต้องการทำในสิ่งที่พ่อแม่ของท่านไม่สั่งสอนถามว่าท่านผิดบาปต่อพ่อแม่ของท่านไหมครับพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าก็ไม่ต่างกับพ่อแม่ทางกายหยาบของท่านเมื่อท่านพยายามหยุดตายไปจากความเป็นมนุษย์และไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่ไปผุดโผล่อยู่บนสวรรค์มายาเราบอกแล้วไงความต้องการทางเซ็กส์ที่เกิดจากจิตมนุษย์ก็ยังอยู่ความต้องการทางแพทย์
เพื่อที่จะบำบัดรักษาเยียวยาจิตวิญญาณที่หลงมิติก็ยังอยู่ถูกไหมลำบากไหมบนนั้นไม่มีหมอยาบนนั้นไม่มีนรกเป็นโรงพยาบาลที่จะช่วยเหลือเพราะดันหลุดลอยไปอยู่ตรงนั้นทุกไหมครับทุกแล้วไม่รู้ว่าจะลอยต่อขึ้นไปสูงขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นที่สูงกว่านั้นไม่รู้จะลอยขึ้นไปได้ยังไงนะแล้วก็รู้ว่าลอยขึ้นไปได้ก็ได้ทีละองคุลีทีละนิดทีละนิดทุกไหมครับเวลาท่านเดินขึ้นกระไดท่านชอบจะขึ้นถึงชั้นบนเร็วหรือช้าสังเกตไหมเวลาคนขึ้นกระไดไม่เจียมบอดี้รีบวิ่งขึ้นกระไดเลยบางคนก็พลาดตกกระไดฟันหักปากแตกเพราะอะไรซุ่มซ่ามรีบขึ้นเร็วมันเป็นธรรมชาติตั้งแต่เด็กๆ เวลาขึ้นกระไดสังเกตไหมไม่มีเด็กคนไหนค่อยๆเดินนะยกเว้นที่มันเดินไม่เป็นมันค่อยๆคลานนะโอเคผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะติดนิสัยตอนเป็นเด็กเวลาขึ้นกระไดไม่เจียมบอดี้ก็รีบก้าวจ้ำจ้ำจ้ำจ้ำจ้ำจ้ำเพื่อให้ถึงชั้นบนเร็วๆและปรากฏว่าสังขารไม่ให้ก็เป็นไงหอบแคกแคกแคกแคกไม่เจียมบอดี้พี่ๆน้องๆครับเราอยากจะฝากหยุดสังสารวัฏได้ก็ไม่ใช่แค่หลุดพ้นไม่ใช่หลุดพ้นท่านดูภาพนี้ไอ้วงรูปไอ้รูปไข่เนี่ยเรียกว่าอนันตจักรวาลหรือเรียกว่าเอกภพเราเอามาซุกข้อความไว้ด้วยกันอนันตจักรวาลหรือเอกภพเป็นเรื่องเดียวกันและมีโลกหมุนติ้วๆอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับแล้วก็มีรูปพระศาสดาศาสดาที่เกิดจากโลกส่วนมากก็จะเป็นนักบวชและทางขวามือพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าก็คือมนุษย์ด้วยกันเนี่ยก็คือพระบุตรเอกไม่ใช่นักบวชแล้วในเอกภพเนี่ยมีกาแล็กซีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซี 12,500 ล้านกาแล็กซีหลายคนเดินตามหลังคนนำทางตาบอดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามเส้นทางของนักบวชที่วันหนึ่งปีวิเวกไม่ยอมเป็นสัตว์สังคมแล้วก็นั่งแก้กรรมนั่งตัดกรรมทำอยู่คนเดียวพอแก้กรรมตัดกรรมแล้วก็ไม่ก่อกรรมใหม่นะมวลของจิตวิญญาณก็น้อยกว่าผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติดีที่สุดอย่างนักบวชพอตายแล้วจิตวิญญาณของนักบวชก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ตามสมใจอยากเลยเพราะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่น้ำหนักมวลของจิตวิญญาณที่ยังมีกรรมเก่าติดตัวอยู่ไม่ได้รับการแก้ไขเพราะไม่ยอมคบกับใครปฏิบัติจิตส่องจิตเฝ้าจิตมองจิตตัวเองอยู่อย่างเดียวไม่เคยมองจิตของคนอื่นที่เขาเกี่ยวกรรมเกี่ยวเวรกับเรามาไม่เปิดโอกาสให้เจ้ากรรมนายเวรได้มามีส่วนร่วมในการไปสวรรค์ด้วยกันที่พระบิดาเคยบอกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยอย่าไปสวรรค์คนเดียวไม่มีทางไปได้กรรมที่เกี่ยวกันมามันต้องช่วยกันแก้อยู่คนเดียวมันแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ก่อกรรมใหม่น้ำหนักมวลของจิตวิญญาณก็ไม่เพิ่มขึ้นและแก้ไขกรรมเก่าได้เท่าที่สามารถแก้ได้น้ำหนักตัวก็เบาลงเวลาตายไปแล้วจิตวิญญาณก็ต้องลอยขึ้นโลกเหนี่ยวรั้งลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่ได้ก็ต้องให้หลุดลอยลอยเท่งเต้งอยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยที่ท่านเห็นในภาพอ่ะเพราะไม่รู้จะให้ไปอยู่ที่ไหนไม่มีที่ให้อยู่เนื่องจากพระบิดาไม่ได้สร้างสวรรค์มายาไว้พระองค์มีแต่สวรรค์นิรันดรคือเป็นสวรรค์ตลอดกาลสวรรค์ตลอดไปคือดินแดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาหรือแดนนิพพานที่อยู่นอกเอกภพที่ท่านเห็นในรูปเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเบื้องต้นซึ่งหนีกว่าคนที่เป็นมนุษย์เหนือกว่าคนที่เป็นมนุษย์บ้างเล็กน้อยก็ลอยไปเกิดเป็นเทพที่บอกว่าความคิดขั้นเทพความฉลาดขั้นเทพเป็นการให้เกียรติผู้ที่เป็นจิตวิญญาณที่หลงทางและหลุดลอยไปเป็นเทพมันเหนือกว่ามนุษย์ไงใช่เหนือกว่ามนุษย์ฉลาดกว่ามนุษย์อยู่แล้วเพราะถ้าไม่ฉลาดจะไม่สามารถหลุดลอยไปอยู่ตรงนั้นได้ถ้าฉลาดแต่พอตัวก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาต่อยอดต่อไปถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากกว่านั้นมากกว่าผู้ที่ไปเกิดเป็นเทพลอยไปเป็นเทพก็จะลอยขึ้นไปเป็นเทวดาแต่ละชั้นของเทพแต่ละชั้นของเทวดาเนี่ยจะมีชั้นย่อยๆอีกนะเราขี้เกียจพูดไม่ต้องไปรู้มากหรอกให้รู้ว่าทุกวันนี้มันมีแบบเนี้ยมันเป็นมายาไม่ใช่ของจริงครับ
มันมีจริงแต่ไม่ใช่ของจริงกายหยาบของเราเนี่ยก็เป็นมายาเพื่อที่จะบ่งบอกว่าคุณสมบัติของจิตวิญญาณของเราหรือคุณสมบัติกรรมของเรานั้นเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตารูปลักษณ์เนี่ยเป็นมายาที่สะท้อนคุณสมบัติของจิตวิญญาณนั้นเราเคยบอกแล้วคนที่ชอบอิจฉาตาร้อนคนอื่นมองค้อนคนอื่นเพราะอิจฉาตาร้อนในชาติที่แล้วเกิดมาชาตินี้ตาสองข้างจะไม่สามารถคีกันนี่คือตัวอย่างว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวท่านคงเข้าใจเป็นเทวดาลอยไปสูงกว่าเป็นเทวดาเพราะตอนเป็นมนุษย์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากกว่าก็ไปเกิดเป็นพรหมจากพรหมสูงขึ้นไปก็เป็นอรูปพรหมจากอรูปพรหมก็เลยไปเป็นอาตมันพรหมอาตมันพรหมสูงขึ้นไปอีกก็เป็นด่านนภาลัยด่านมะภาลัยคือประตูนิพพานแต่ขึ้นไปสูงสุดตรงนั้นแล้วไปติดหลังคาไปติดฝ้าเพดานไม่มีใครสร้างประตูออกจากบ้านไว้บนหลังคาท่านจำไว้ครับไม่มีใครสร้างประตูบ้านออกจากบ้านไว้บนหลังคาถ้าเป็นบ้านที่อยู่บนดินเพราะฉะนั้นประตูที่ออกจากอนันตจักรวาลหรือเอกภพพระบิดาก็ไม่ได้สร้างไว้บนหลังคาพระบิดาสร้างเอาไว้ในแนวราบในแนวระนาบในระดับดินเดินออกไปประตูข้อแกะไม่ได้สร้างลอยไว้บนฟ้าประตูข้อแกะไม่ได้สร้างไว้ใต้ดินประตูข้อแกะก็สร้างไว้บนดินเพื่อให้แกะเดินเข้าและเดินออกได้อย่างสะดวกจิตวิญญาณของท่านก็ไม่ต่างกับลูกแกะของพระบิดาถ้าพระบิดาจะให้ลูกแกะอย่างท่านเนี่ยหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลซึ่งเป็นเหมือนห้องทดลองที่พระองค์สร้างพระองค์ก็ไม่สร้างให้ท่านลำบากต้องลอยขึ้นไปติดอยู่บนนั้นให้ออกไปในทางราบออกไปทางซ้ายก็ประตูคอก ออกทางด้านหลังคอกก็ประตูหลังออกทั้งเข้าทั้งออกได้หมดจริงๆแล้วก็คือประตูเดียวกันขณะที่พระศาสดาที่เป็นมนุษย์ที่เป็นพระบุตรเองศาสดาที่เป็นมนุษย์ที่เป็นพระบุตรเองสอนท่านสื่อให้ท่านฟังย้ำท่านเป็นประจำให้ปฏิบัติตามมรรควิถีจิตจักรวาลคือมรรควิถีที่พระเจ้าสอนซึ่งเป็นมรรควิถีในชาตินี้ที่เรามากล่าวสอนไม่ต้องผ่านสวรรค์มายาจากโลกมนุษย์พอถึงที่สุดแล้วตายไปแล้วจากการเป็นมนุษย์เมื่อถึงที่สุดแล้วคือการหลุดพ้นหลุดพ้นไปไหนครับหลุดพ้นไปด่านนภาลัยเราไม่ได้เติมนะว่าด่านแรกที่จะส่งท่านไปสู่ด่านนภาลัยคือด่านจิตจักรวาลบนโลกเสรีที่จิตจักรวาลสถานธรรมที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ที่หลายท่านพี่ๆน้องๆหลายท่านเพิ่งกลับไปเดี๋ยววันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งมาที่เนี่ยมาเพื่อเตรียมจิตวิญญาณให้พร้อมที่จะถูกชูดที่จะถูกส่งไปยังด่านนภาลัยเห็นภาพชัดเจนไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าไปผ่านทางนั้นเนี่ยคนนำทางตาบอดพาหลงทางไปอยู่ไปค้างอยู่บนเหล่าเต็งไปค้างอยู่บนฝ้าเพดานออกไม่ได้เพราะไปผิดทางแต่ทางผู้นำทางหรือพระศาสดาที่เป็นที่มาจากพระเจ้าหรือมาจากองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระบุตรเอกนั้นจะไม่พาหลงทางไปทางนั้นลูกศรชี้ข้างบนเหมือนกันก็คือพาไปทางสูงครับแต่ออกทางด่านนภาลัยที่อยู่ในแนวราบไม่ใช่ออกทางหลังคาแต่เนื่องจากสร้างภาพยากนะวันหน้าเราจะกลับลูกศรใหม่นะลูกศรทางขวาเนี่ยให้มันขนานกับพื้นนะเดี๋ยวต้องไปทำลูกศรให้สั้นลงแล้วทำให้ลูกศรวิ่งเข้าวิ่งออกนะวิ่งเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนไปเลื่อนมาท่านจะอาจจะเข้าใจได้ดีกว่านี้แต่คืนนี้เอาเท่านี้นะภาพมีแค่นี้เพราะอุตส่าห์รีบทำได้เท่านี้มีเวลา2ชั่วโมงครึ่งนะส่งญาติธรรมกลับบ้านเสร็จแล้วอาจารย์ก็มาทำหน้าที่ของอาจารย์ต่อนะได้เวลา2ชั่วโมงครึ่งทำสไลด์ได้แค่นี้ได้ธรรมะอันมหัศจรรย์จากพระผู้เป็นเจ้าจากองค์จิตจักรวาลประทานให้กับลูกๆอย่างพวกท่านที่ติดตามฟังอยู่ทาง Facebook 293ไม่ถึง300สักทีเอ๊ะ7คนหายไปไหนเ นี่ยนะพระองค์ประทานให้มาและอาจารย์รับได้สื่อได้ขนาดนี้เป็นบุญของอาจารย์และเป็นบุญของท่านทั้งหลายแล้วที่พระองค์ทรงเมตตาเพราะยอมรับว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมไม่เต็มร้อยครับสื่อเสร็จแล้วปุ๊บท่านรู้ไหมสิ่งแรกที่เราจะทำอะไรสลบครับ
ไปฉี่มาก็ไปฉี่แล้วสลบเพราะไม่ต้องฉี่แล้วเพราะเอาออกไปหมดแล้ว pass water แปลว่าเอาน้ำปัสสาวะออกไปจากตัวเองหมดแล้ว pass water แปลว่าปัสสาวะนะครับนะเราชอบใช้คำนี้ฝรั่งมันใช้คำอะไรเราไม่รู้นะมันใช้คำว่า toilet หรือเปล่าไม่รู้นะ toilet แปลว่าห้องน้ำนะมันบางทีมันใช้ทับศัพท์ว่า toilet เนี่ยไม่ฉี่ก็ขี้สองอย่างแต่นี่เราใช้คำว่า pass water แปลว่านะเอาน้ำออก drink water แปลว่าเอาน้ำเข้าภาษาเรานะฮะเขาให้รู้กันพี่ๆน้องๆครับเหตุผลข้อที่9เพราะท่านยังไม่ฉลาดทางอารมณ์ท่านจึงจมอยู่กับความทุกข์ท่านจึงไม่มีที่ว่างให้ความสุขเข้ามาแทรกพูดอย่างนี้ชัดไหมครับไม่ฉลาดทางอารมณ์ประการที่หนึ่งเพราะท่านยังควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ท่านยังควบคุมอารมณ์ที่ไม่สมดุลของตัวเองไม่ได้ถ้าท่านจะควบคุมได้ท่านต้องฝึกมหาสติของจิตจักรวาลมหาสติคือรู้สติมีสติใช้สติถ้าท่านมี3สิ่งนี้มีลูกแก้วลูกนี้แล้วถือไว้ไม่ใช่ถือไว้เฉยๆแล้วสั่นสะเทือนมันให้ได้ด้วยให้มันเป็นคุณสมบัติเดียวกับสภาวะจิตของท่านนะท่านรอดจากความทุกข์แน่นอนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยท่านยังไม่มีมหาสติถึงแม้พระบิดาประทานให้ท่านก็ยังใช้มันไม่ได้ใช้ยังไม่เป็นหรือบางทีใช้อย่างไม่ถูกต้องท่านก็ยังอยู่กับกองของความทุกข์ท่านต้องใช้มหาสติคือรู้สติมีสติและใช้สติท่านจึงจะสามารถเอาตัวรอดปลอดภัยจากความทุกข์ได้แล้วไม่ต้องไปแสวงหาว่าความสุขอยู่ไหนความสุขอยู่ไหนมันอยู่ในใจท่านนะเราแนะวิธีที่จะทำให้จิตท่านมีความสุขโดยไม่ต้องแสวงหาความสุข แล้วก็โดยที่ท่านไม่ต้องหนีความทุกข์แต่ให้ท่านเรียนรู้ที่จะจัดการกับความทุกข์ให้เป็นจัดการมันอย่างชาญฉลาดท่านมีปัญญามีสมองมีอายตนะที่สมบูรณ์สมดุลทั้งหล่อด้วยทั้งสวยก็มีทำไมใช้มันไม่เป็นล่ะคะทำไมใช้ไม่เป็นล่ะครับโอเคนะประการที่สองท่านยังแสดงออกทางอารมณ์ไม่เป็นโดยเฉพาะอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมท่านยังไม่มีความสามารถพอที่จะแสดงอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมได้อย่างเหมาะสมเมื่อเพราะว่าอะไรโลภะโทสะโมหะมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตแล้วทนได้ยากเมื่อท่านทนได้ยากแสดงว่าท่านทนไม่ได้ท่านทนไม่ไหวท่านก็เลยแสดงมันออกมาแต่แสดงออกมาแล้วท่านดันแสดงออกมาไม่เป็นเช่นถ้าท่านโกรธส่วนมากท่านจะใช้เสียงกระด้างพูดจาหยาบคายเพื่อแสดงให้ท่านให้คนข้างตัวท่านหรือคนอื่นเห็นว่าท่านกำลังโกรธทำไมท่านไม่ฝึกฝนตัวเองล่ะแสดงออกทางอารมณ์ของความโกรธอย่างเหมาะสมก็คือทำหน้าเคร่งขรึมแล้วพูดสั้นๆด้วยคำพูดเพราะๆแม้อาจจะเสียงสั่นกระเซาบ้างว่านี่เธอกำลังทำร้ายจิตใจเรานะเรากำลังทนไม่ไหวเรากำลังเสียใจกับการกระทำของเธอนะเธอเลิกกระทำไม่ดีกับเราได้ไหมนี่คือการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมคือบอกให้มันรู้ว่ามึงกำลังทำร้ายกูแล้วเพราะบางคนมันทำร้ายเราโดยที่มันไม่รู้ตัวเพราะมันขาดสติมันใช้แต่สติไงเพราะมันขาดปัญญาไงใช่ไหมพี่น้องครับที่ผ่านมาเวลาเราโกรธใครไม่พอใจใครเรารู้อย่างเดียวว่ากูจะต้องตอบโต้ต่อต้านขิงก็ราขาก็ต้องแรงด้วยถ้าคุณยังเรียนรู้อยู่อย่างนี้คุณก็ทุกข์อยู่แล้วแล้วเวลาคุณสาดน้ำกรดใส่มันเพราะมันสาดใส่คุณก่อนมันก็จะตัดตอนเอาน้ำกรดที่คุณสาดมันเป็นเหตุแล้วมันก็หาเรื่องเอายาพิษเอาน้ำกรดที่รุนแรงกว่าที่ทำอยู่มาสาดใส่ท่านท่านก็ทุกข์หนักขึ้นกว่าเดิมแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ยิ่งทุกข์หนักกว่าเดิมเห็นไหมครับเพราะท่านไม่ฉลาดทางอารมณ์ประการที่สามท่านยังใช้อารมณ์นำปัญญาอยู่แทนที่จะใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตแทนที่จะใช้ปัญญาหรือความฉลาดของสมองคิดก่อนพูดคิดก่อนทำไม่ท่านตกเป็นทาสของอารมณ์อะไรท่านก็จะใช้อารมณ์อันนั้นจัดการกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้า ท่านไม่กลัวฟ้าดินเวลาอารมณ์เสียอารมณ์บูดอารมณ์บอดจิตบอดท่านจะเห็นหมูเห็นช้างตัวทั้งหมดพูดง่ายไม่เอาไม่เอาหมูแล้วเพราะหมูมันไม่ดีนะสงสารหมูท่านจะเห็นช้างตัวทั้งหมดถ้าจะเห็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กเลยฆ่ามันตายแล้วติดคุกเรื่องเล็กกูจะฆ่ามันแต่พอฆ่ามันตายเสร็จแล้วจิตสงบชิบหายขอโทษนะครับ
กูติดคุกติดคุก40 50ปีเพราะวางแผนมาอย่างดีตั้งใจฆ่าติดคุกหลาย10ปีมานั่งคิดอีกทีเสียใจจังเลยว่ากูไม่น่าจะลุกแก่โทสะและทำแบบนี้แต่ตอนที่มีโทสะอยู่ทำไมทำได้ก็บอกแล้วไงเห็นช้างตัวเท่ามดเห็นเรื่องใหญ่ๆเป็นเรื่องเล็กไม่เป็นไรติดคุกแป๊บเดียวเล็ก50ปีเนี่ยเล็กนะนะตอนนี้อายุ40ติดคุก50ปี90โอเคนะเอาแค่3ประการย่อยๆไปข้อ10เลยครับเพราะว่าท่านเนี่ยยังไม่รู้คุณค่าของอารมณ์เกี่ยวข้องกับข้อ9ใช่ไหมเพราะท่านยังไม่รู้คุณค่าของอารมณ์อารมณ์หยาบๆรายวันเนี่ยถ้าท่านมองเป็นนะมันมีคุณค่ากับท่านมากเลยถ้าท่านมีท่านมองเห็นคุณค่าของอารมณ์หยาบๆนั้นท่านจะไม่มีความทุกข์เลยจากการที่ชีวิตของท่านจิตของท่านติดกับอารมณ์นั้นอยู่ เพราะท่านจะมีความสุขมากเลยโอ้ยมีความสุขจังเลยที่กูกำลังโกรธ ใช่ไหมถ้าทำได้ถ้าท่านมองเห็นประโยชน์ของความโกรธมองเห็นคุณค่าของการโกรธท่านก็รู้ว่าความโกรธนั้นน่ะมันจะนำท่านไปสู่การสร้างปัญหาสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นแต่มันทำให้จิตของท่านสงบได้อย่างรวดเร็วเลยถ้าท่านรู้ว่าเฮ้ยกันนี้กูกำลังโกรธไว้กูมีความสุขมากเลยที่กูได้เรียนรู้ความโกรธแค่คิดอย่างนี้ท่านลองคิดตามสิถ้าจะรู้สึกว่าถ้าท่านมีสตินะควบคุมสติตัวเองได้และยังคิดได้อยู่นะขณะที่กำลังเริ่มเกิดอารมณ์โกรธที่ว่างของจิตยังมีพอที่ให้ความรู้สึกอย่างอื่นเนี่ยอารมณ์อย่างอื่นแทรกความโกรธได้เพราะความโกรธเพิ่งก่อตัวขึ้นใช่ไหมมันยังไม่เต็มล้นนี่คือสิ่งที่เราอยากแนะนำท่านประการที่1ในข้อ10เราใช้คำว่า 10.1 แปลว่าข้อแรกในข้อ10ท่านยังมีความทุกข์ทางอารมณ์อยู่ท่านมีความทุกข์ทางอารมณ์อยู่เพราะท่านไม่รู้คุณค่าของอารมณ์ของท่านท่านไม่รู้ประโยชน์ในอารมณ์ขยะที่ท่านมันก่อตัวขึ้นอยู่ในจิตใจของท่านท่านก็เลยแสวงหาความสุขเพราะมันเกิดอยู่ในใจท่านแล้วท่านทุกข์อยู่ท่านยังมีอารมณ์นั้นอยู่ท่านจึงมีทุกข์อยู่โอเคไหมเพราะยังไม่รู้คุณค่าของทุกข์ประการที่สองเพราะท่านยังปฏิเสธธรรมารมณ์อยู่อารมณ์ที่เหมาะสมหรืออารมณ์ที่ไม่เหมาะสมที่มันเกิดขึ้นในจิตใจท่านแล้วท่านเกิดความทุกข์เนี่ยแล้วมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อท่านไม่ใช่มีโทษต่อท่านอย่างเดียวเพียงแต่ท่านใช้อารมณ์ที่เป็นอารมณ์ขยะนั้นไม่เป็นมันถึงไม่เกิดประโยชน์พระบิดาทรงเรียกว่าธรรมารมณ์เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เรื่องประหลาดอะไรเลยแต่มันเกิดแล้วมันไม่มีประโยชน์ก็ให้ดับเสียให้เรียนรู้ว่าเออเกิดแล้วไม่มีประโยชน์วันหลังก็อย่าเกิดอย่าปล่อยให้มันเกิดนั่นคือประโยชน์พระองค์จึงเรียกว่าธรรมารมณ์โอเคไหมประการที่3เป็นเพราะท่านยังไม่รู้ประโยชน์ของอารมณ์ท่านยังไม่รู้ประโยชน์ของอารมณ์นั้นๆอ่ะหลายคนบอกอารมณ์ขยะมันมีประโยชน์ด้วยเหรอท่านอาจารย์ถ้าเราบอกท่านไม่ได้แสดงว่าเราสื่อกับพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาที่ทรงเมตตาประทานอารมณ์ที่หลากหลายให้กับมนุษย์ที่เป็นบุตรของพระองค์เราไม่ได้สื่อจริงเราแสดงว่าเราเป็นธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลตัวปลอมเมื่อเพื่อไม่ให้มองว่าตัวปลอมเราจะบอกให้ท่านฟังเหมือนกับที่เราบอกว่าขี้ก็มีประโยชน์ไม่ใช่มีแต่โทษหรือน่ารังเกียจอย่างเดียวอยู่ที่ว่าท่านมองมันเป็นไหมโอเคนะกลับมาที่บทเรียนของอารมณ์

คุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทําบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

เคนะกลับมาที่บทเรียนของอารมณ์บทเรียนของอารมณ์อารมณ์หยาบหยาบอารมณ์ขยะรายวันก็มีประโยชน์เช่นเรายกตัวอย่างสัก5-6ข้อ5-6อารมณ์ดีไหมความผิดหวังอารมณ์ที่เกิดอยู่ในท่ามกลางความผิดหวังหรือมีความผิดหวังเป็นเหตุและทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นในจิตของท่านมันมีประโยชน์คือมันจะสอนให้ท่านเป็นคนที่เข้มแข็งทางจิตใจคนที่เคยผิดหวังมาบ่อยๆเนี่ยถามว่าจะมีจิตใจที่เข้มแข็งไหมครับเข้มแข็งเพราะได้รับการฝึกฝนจนเกิดทักษะชีวิตของตูตั้งแต่เด็กมีแต่ความผิดหวังมาตลอด และผ่านชีวิตมาได้ผ่านพ้นมาได้จิตใจของท่านก็จะหนักแน่นแข็งแกร่งแต่ถ้าชีวิตตั้งแต่วัยเด็กประสบความสำเร็จมาโดยตลอดไม่ว่าจะโดยตัวเองหรือโดยคนข้างเคียงก็ตามพอเกิดความล้มเหลวเกิดความผิดหวังขึ้นมาสักครั้งหนึ่งมันจะทนได้ไหมครับพี่น้องครับยิ่งอายุเยอะแล้วไม่ใช่เด็กแล้วมีความฉลาดในการใช้สมองใช้ปัญญาเยอะแล้วมันจะยิ่งทุกข์หนักมากขึ้นสังเกตไหมไม่เคยมีเด็กนะเด็กๆที่ยังเรียนรู้ความผิดหวังความไม่ผิดหวังอยู่นะไม่เคยมีเด็กคนไหนฆ่าตัวตายนะมีแต่ผู้ใหญ่ฆ่าเด็กตายใช่เปล่าพวกที่ทำอัตวินิบาตกรรมตัวเองไม่เคยมีเด็กที่เป็นผู้กระทำตัวเองนอกจากเด็กถูกทำร้ายเพราะเด็กมันไม่ได้เรียนรู้ว่ามันจะเข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็งมันจะเรียนรู้อย่างเดียวว่าความผิดหวังความสมหวังมันเป็นอย่างไรแต่พ่อแม่บางคนก็สปอยลูกตัวเองกลัวลูกจะผิดหวังก็เลยช่วยลูกมันทุกทางช่วยลูกมันทุกเรื่องสปอยเขาเรียกสปอยเป็นไงล่ะพอลูกโตขึ้นมาไม่เคยเรียนรู้รสชาติของความผิดหวังมันทนความผิดหวังหรือทนความทุกข์ในจิตใจก็มันไม่ได้เป็นไงพ่อแม่เสียใจไหมที่อยู่ๆเห็นโตเป็นผู้ใหญ่แล้วฆ่าตัวตายเห็นชีวิตตัวเองเหมือนผักปลาฆ่ากันง่ายๆเห็นไหมครับเพราะทนความผิดหวังของตัวเองไม่ได้นั้นจำไว้นะประโยชน์ของความผิดหวังคือสอนให้เข้มแข็งประการที่สองตัวอย่างที่สองความโกรธเห็นไหมครับความโกรธก็มีประโยชน์ถ้าคุณโกรธคุณจะต้องไม่ทุกข์ถ้าคุณรู้ว่าเอ้ยที่กูโกรธอยู่เนี่ยนะมันเป็นยังไงมันเป็นประโยชน์กับกูนี่หว่าถ้ากูไม่โกรธกูจะไม่สามารถจะเรียนรู้ว่าจะให้อภัยคนอื่นได้ยังไงการให้อภัยคนอื่นมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อท่านต้องโกรธไม่ใช่มันทำผิดบาปต่อกูให้อภัยมันได้พูดลอยๆอย่างนี้ไม่ได้การกระทำไม่ถูกต้องต่อเราการทำผิดบาปต่อตัวเราเป็นเหตุให้เราโกรธท่านต้องโกรธก่อนท่านถึงจะมีสำนึกที่จะให้อภัยกับคนนั้นได้นี่แสดงว่าความโกรธมีประโยชน์ไหมพี่น้องครับที่ท่านจมอยู่กับความโกรธท่านบอกกูทุกข์มากเพราะกูโกรธไอ้นี่กูตกอยู่ในความทุกข์เพราะไม่มองเห็นมองไม่เห็นคุณค่าไม่มองไม่เห็นประโยชน์ของความโกรธเพราะท่านมองว่าเออกำลังโกรธนี่กูเรียนรู้ว่ากูโกรธอีเวนนี่เว้ยเพราะมันทำไม่ดีกับกูเออกูไม่ทุกข์เว้ยเพราะความโกรธพระบิดาบอกว่ามันสอนให้กูรู้จักการให้อภัยอ๋อที่ผ่านมากูให้อภัยแต่แก่คนที่ไม่สมควรจะให้อภัยไม่ได้เพราะกูโกรธไม่เป็นนี่หว่าแต่บางคนบอกกูโกรธเป็นแต่กูไม่อภัยมันอีเวเนี่ยแม็กน้ำยอกต่อน้ำบ่งเว้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยอย่าคิดจะกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาพระบิดาบอกนะฮะเป็นไอ้ลูกแกะที่มึงจะแกะมึงจะติดอยู่กับโลกเนี่ยแกะไม่ออกแล้วจะถูกระเบิดทิ้งจิตวิญญาณจะถูกระเบิดทิ้งเพราะมันสิ้นยุคแล้วการดับศูนย์มันคือการเสียศูนย์มันคือการสิ้นศูนย์หรือการสูญเสียเราจะปล่อยให้จิตวิญญาณเราแตกสลายไร้อัตตาตัวตนหายไปจากความเป็นรูปธรรมหนึ่งของจักรวาลนี้ไม่ได้ไม่ได้มันเป็นเรื่องใหญ่มากนะอย่าคิดว่าตัวกูตายแล้วจิตวิญญาณตายแม่งไม่เป็นไรอย่าลืมนะตอนที่เป็นจิตวิญญาณท่านก็จะมีอารมณ์รู้สึกนึกคิดเหมือนตอนมีชีวิตมีกายหยาบเหมือนทุกอย่างครับแล้วเวลาถูกส่องระเบิดให้ตายมีความเจ็บปวดเช่นเดียวกันมีเจ็บมีความเจ็บปวดจากการถูกสอยถูกส่องถูกสอยให้แตกสลายอย่าให้มันเกิดขึ้นตั้งใจฟังเรานะกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาไปหาพ่อดีกว่าครับอย่าไปถามไปหาพ่อมือใช่ไงนิพพานก็ไปหาพ่อถูกแล้วครับนะไม่หาพ่อไปหาผีเหรอใช่ไหมเราก็สอนให้ท่านกลับบ้านไปหาพ่อนะไม่ต้องมาประชดประชันว่านี่มึงสอนให้กูไปหาพ่อเงอแต่พ่อของมึงด้วยถ้าใครว่าเรานะเราก็ต้องตอบแบบนี้นะฮะโอเคนะไม่ใช่ว่าไม่สุภาพความโกรธมีประโยชน์คือสอนให้เรารู้จักการให้อภัยตัวอย่างที่3บทเรียนของอารมณ์
ความเกลียดเราเกลียดเกลียดเกลียดเท่ากระดูกดำเลยกูทุกข์มากเลยเพราะความเกลียดมันครอบงำจิตใจกูทุกข์มากเพราะกูไม่รู้ว่าความเกลียดนั้นมันสอนให้กูรักอย่างไร้เงื่อนไขมันสอนให้ฉันรู้จักรักอย่างไร้เงื่อนไขพระบิดาทรงเมตตาให้ท่านเจอกับสภาวะจริงในชีวิตทุกคนเคยเจอไหมทุกคนเกลียดเป็นไหมเกลียดเป็นพระบิดาสร้างเงื่อนไขเอาไว้ให้ท่านในจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมเพื่อท่านเรียนรู้ที่จะเกลียดใครสักคนหนึ่งไม่ใช่โกรธนะเกลียดมันเกลียดมาจากคำว่ารังเกียจท่านรังเกียจมันถ้าทั้งคำว่ารังเกียจเนี่ยมันยังบอกว่าเป็นอารมณ์ไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าเกลียดเนี่ยมันจะเริ่มสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์แล้วเพราะมันรุนแรงกว่ารังเกียจโอเคไหมแต่มันก็อยู่ในโทนเดียวกันกับคำว่ารังเกียจหมวดเดียวกันนั่นแหละความเกลียดมันจะสอนให้ท่านรักคนที่น่าเกลียดนั้นอย่างไร้เงื่อนไขเพราะอะไรเพราะท่านจะรักคนที่ท่านไม่เกลียดท่านจะรักคนที่ไม่น่ารังเกียจใช่ไหมอ่ะท่านจะรักเขาได้ง่ายถูกไหมอ่ะแต่ถ้าท่านรักแบบนั้นเนี่ยเป็นการรักที่ไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรเป็นการรักอย่างมีเงื่อนไขมึงต้องดีกับกูก่อนมึงต้องน่ารักกับกูก่อนมึงต้องไม่ทำตัวน่าเกลียดกับกูก่อนกูถึงจะไม่เกลียดมึงกูถึงจะรักมึงซึ่งตรงนั้นจิตไม่ใสใจไม่สวยนิพพานไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้จึงพระองค์จึงต้องประทานความเกลียดให้กับท่านคุณสมบัติของจิตท่านจึงมีความเกลียดอยู่ครับให้ท่านได้เรียนรู้เพื่อให้ท่านได้เรียนรู้ที่จะรักคนที่น่าเกลียดได้โดยไม่ต้องให้มันเปลี่ยนนิสัยหรือเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคนที่ไม่น่าเกลียดซะก่อนเห็นไหมพอท่านได้เรียนรู้ว่าท่านจะรักคนที่น่าเกลียดได้อย่างไรแล้วให้ท่านเรียนรู้ที่ที่จะดับความเกลียดนั้นทิ้งซะเพราะมันไม่มีประโยชน์กับท่านแล้วถูกไหมแต่ทุกวันนี้คุณค่าหรือประโยชน์ท่านก็หาจากความเกลียดไม่ได้เราจะมาสอนให้ท่านดับความเกลียดได้ยังไงครับจิตจักรวาลเลยไม่สอนแต่มาสอนท่านยอมรับความเกลียดที่มันก่อตัวขึ้นในจิตใจของท่านให้ท่านรู้ว่าเพราะความเกลียดนี่แหละมันจะช่วยทำให้ท่านรู้จักรักคนอื่นโดยไม่มีเงื่อนไขคนที่น่ารักกูก็รักแต่คนที่น่าเกลียดกูจะรังเกียจกูจะไม่รักมันนี่ก็คือเป็นคนหลายมาตรฐานอย่างน้อยๆ2มาตรฐานแล้วเขาเรียกว่าดับเบิลสแตนดาร์ดอย่างนี้แสดงว่าท่านใช้จิตสำนึกในการเป็นมนุษย์ดำเนินชีวิตไหมไม่ใช่ถูกไหมมันคือไม่ใช่มันคือการปฏิบัติธรรมไหมไม่ใช่ถ้าปฏิบัติธรรมธรรมะมันเป็นสากลธรรมะต้องถูกต้องเหมาะสมและดีงามนั่นคือธรรมะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับตัวอย่างประการที่4ความกลัวที่เราบอกว่าความกลัวเนี่ยจะทำให้ท่านเสื่อมเราไม่พูดมากกว่านั้นแต่ขณะที่ท่านยังขจัดความกลัวออกไปจากจิตใจของท่านไม่ได้ท่านก็ควรที่จะหาประโยชน์จากความกลัวท่านจะได้ไม่ทุกข์ไงถ้ามีประโยชน์มันจะทุกข์มั้ยไม่ทุกข์หรอกถ้าท่านนั่งทับเบาะนิ่มๆสบายตูดอยู่ท่านทุกข์มั้ยไม่ทุกข์แต่ถ้าท่านนั่งทับตะปูแหลมคมๆหรือนั่งทับขี้อยู่เนี่ยท่านทุกข์ไหมเพราะท่านรู้ว่ามันเป็นขี้มันเป็นตะปูแหลมคมท่านถึงทุกข์ไงแต่ถ้าท่านนั่งรู้ว่านั่งอยู่บนเบาะอันแสนจะนุ่มนิ่มท่านไม่ทุกข์หรอกขณะที่นั่งทับเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นความกลัวก็เหมือนกับเบาะหรือขี้ถ้าท่านมองว่าความกลัวเป็นขี้ท่านก็จะรังเกียจท่านก็ปฏิเสธแต่ท่านมองว่าความกลัวนั้นอ่ะมันเป็นเบาะอันนุ่มนิ่มท่านจะกลัวจะปฏิเสธมันไหมท่านก็ไม่ปฏิเสธไอ้ความกลัวนั้นพอไม่ปฏิเสธท่านทุกข์ไหมครับไม่ทุกข์ที่เราบอกว่าอยู่กับทุกข์ก็สุขได้แปลว่าท่านไม่ปฏิเสธความทุกข์ที่เราพูดแบบนี้เพราะว่าให้ท่านได้รู้คุณค่าของความกลัวท่านจะไม่ทุกข์พอท่านถูกความกลัวสอนมาทั้งชีวิตน่ะให้ท่านเนี่ยมีความกล้าหาญเนี่ยเมื่อท่านมีความกล้าหาญแล้วต่อไปความกลัวมันจะมีไหมล่ะครับไม่มีความกลัวมันจะหายไปเองเพราะท่านเป็นคนกล้าหาญแล้วท่านรักคนที่ไม่น่ารักได้แล้วต่อไปความเกลียดหรือความน่ารังเกียจในจิตใจท่านมันจะเหลืออีกไหมครับมันไม่เหลือมันดับได้เองท่านก็ไม่ทุกข์ไงมันหน้าที่ของท่านต้องเรียนรู้ว่าท่านจะต้องรักอย่างไรเงื่อนไขให้ได้แปลว่ารักคนที่ไม่น่ารักให้ได้หาคำตอบให้ได้ว่าเราจะรักคนที่ไม่น่ารักได้อย่างไรซึ่งวันหน้าเราก็ค่อยสอนท่านอีกแต่วันนี้บอกหลักคิดหลักการเอาไว้ก่อนเดี๋ยวหาว่าเราพูดเลื่อนลอยนิพพานในชาตินี้ได้โอ้ยอาจารย์ปริญญาอนุตตรธรรมาจารย์นี่มันขี้โม้ฉะนั้นนิพพานในชาตินี้เป็นไปได้ไงกูเกิดตายมาหลายภพชาติแล้วกูอยากจะนิพพานอยากจะหลุดพ้นกูยังวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยก็เพราะว่าท่านน่ะ
หลงทางและท่านไม่รู้ทางหลงทางแล้วไปผิดทางไม่รู้ทางก็เลยไม่รู้จะไปทางไหนจิตจักรวาลโดยพระบิดาทรงเมตตาให้เรามาสื่อให้ท่านได้เรียนรู้นะเข้าใจนะให้รู้ว่าทางที่ถูกต้องไปทางไหนไม่หลงทางอีกแล้วแต่ละทางที่เดินไปเจออุปสรรคบนเส้นทางสายนั้นท่านจะต้องเดินทางอย่างไรเช่นไปเจอแม่น้ำต้องข้ามแม่น้ำอย่างไรไปเจอภูเขาต้องข้ามขุนเขาอย่างไรวิธีเดินข้ามเขากับวิธีเดินลุยน้ำข้ามไปท่านว่าเหมือนกันไหมนะครับมันก็ไม่เหมือนเพราะฉะนั้นจิตจักรวาลจึงต้องมาสร้างมรรควิถีและคอยมาชี้นำมาชี้แนะให้กับท่านคือชี้แนวทางสร้างแนวคิดและยังแถมกระตุ้นจิตสามนึกให้ท่านด้วยนึกออกนึกเอานึกเองนึกด้านบวกเห็นไหมฮะสื่อสอนท่านให้อาวุธทางปัญญาและให้อาวุธทางจิตใจให้กับท่านทั้งหลายนี่ซึ่งขณะนี้กำลังพูดถึงเรื่องธรรมารมณ์อารมณ์ขยะที่มีประโยชน์พระบิดาเรียกมันว่าธรรมารมณ์ความกลัวสอนให้เรากล้าหาญเห็นไหมถ้าเราใช้มันไม่เป็นความกลัวทำให้เราเสื่อมไหมทำให้เราขี้ขลาดทำให้เราตาขาวทำให้เราไม่กล้าเผชิญหน้าทำให้เราไม่กล้าริเริ่มทำให้เราไม่กล้าลงมือทำทำให้เราไม่กล้ารับผิดชอบทำให้เสื่อมไหมล่ะเห็นไหมเพราะท่านไม่รู้ประโยชน์ไม่รู้คุณค่าแต่วันนี้รู้แล้วนะความกลัวมันสอนให้ท่านกล้าหาญถ้าท่านไม่กล้าหาญท่านจะไม่สามารถเริ่มต้นอะไรได้ท่านจะไม่สามารถทำอะไรได้ท่านก็จะไม่สามารถข้ามผ่านหรือฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้เพราะท่านกลัวท่านจึงต้องกล้าหาญมันเมื่อกล้าหาญครับท่านก็ต้องเรียนรู้ว่าแล้วกูจะกล้าหาญได้อย่างไรเมื่อเจอไอ้สิ่งที่มันน่ากลัวนั่นแหละจิตจักรวาลอ่านโลกจะมาสอนท่านหรือไม่งั้นระหว่างที่รอท่านต้องคิดเองท่านต้องหาทางออกหาคำตอบให้กับตัวเองให้ได้โอเคไหมครับประการที่5ตัวอย่างที่5ความรำคาญใจความเดือดร้อนรำคาญใจความยุ่งยิ่งวุ่นวายใจมันสอนให้ท่านรู้จักความอดทนเช่นรำคาญมากเลยอาจารย์ปริญญาแกพูดเร็วกูคิดตามไม่ทันท่านก็ต้องอดทนอดทนที่จะฟังเพื่ออะไรครับถ้าท่านไม่อดทนที่จะฟังอาจารย์ท่านก็เปลี่ยนช่องท่านก็ไม่ดูเพราะว่าอะไรท่านทนกับความน่ารำคาญของอาจารย์ไม่ไหวพูดเร็วไปคิดตามไม่ทันก็นิสัยอาจารย์เป็นคนพูดไวและเวลาที่ YouTube ก็ไม่ให้ถึงแม้24ชั่วโมงอ่ะนะสื่อได้ตลอดอ่ะแต่เวลานอนของพวกท่านก็มีจำกัดถูกมั้ยเราก็ไม่อยากให้ท่านเปลืองเวลาในการพักผ่อนนะเนี่ยทุกวันเนี้ยตอนเนี้ยคนก็ยังอยู่ที่293ตลอดสงสัยตัวเองหลับแต่เครื่องเปิดอยู่มั้ง เรารู้ทันนะเนี่ยแต่ก็เราก็คนที่เขียนข้อความมาลุงประจำนะเจฟฟ่องนะคุณระดานะคุณประนดพรนะประนดพรนะคุณเชษฐานะอยู่บนหน้าจอมือถือเราเห็นแค่นี้นะคุณชุตินันอะไรเนี่ยนะก็แสดงว่ายังตื่นอยู่นะคงไม่ได้ให้ลูกหลานคอยกดให้เป็นระยะระยะนะโอเคความเดือดร้อนรำคาญใจท่านจะไม่เกิดทุกข์อีกถ้าท่านเกิดอารมณ์นี้เพราะท่านรู้ประโยชน์แล้ววันนี้พระบิดาแฉให้ท่านฟังเฉลยให้ท่านฟังว่าที่ทรงให้ลูกอย่างท่านเนี่ยเผชิญกับอาการเดือดร้อนรำคาญใจเพราะพระองค์ทรงประสงค์จะให้ท่านเนี่ยเรียนรู้ที่จะอดทนอดทนหมายถึงการที่เรายอมให้คนอื่นกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อตัวเราที่ทำให้เราเดือดร้อนรำคาญใจให้เราเนี่ยยอมให้เขาทำแบบนี้กับเราเพื่อเปิดโอกาสให้เรานะเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นพวกเดียวกันกับเขาต่อไปได้ไม่แตกแยกก็แปลว่าท่านรำคาญอาจารย์ท่านต้องอดทนเพื่อที่จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะรับฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากพระผู้เป็นเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาลได้อย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดยุติรายการจิตจักรวาลอ่านโลกท่านก็จะไม่เสียประโยชน์ถูกไหมท่านยังได้ฟังต่อเนื่องแต่ถ้าท่านไม่อดทนท่านจะปิดเครื่องและท่านก็อดดูแปลว่าอะไรใครเสียประโยชน์ไม่ใช่อาจารย์ปริญญาเสียประโยชน์ตัวท่านเองจะเป็นผู้ที่สูญเสียประโยชน์เอาอีกตัวอย่างหนึ่งครับเราให้แล้วเราชอบให้เยอะๆความข้องคับใจความข้องคับใจก็คือสิ่งหนึ่งที่มนุษย์บางคนไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นในจิตใจของท่านอยู่และมันทำให้ท่านไม่สงบก็แปลว่าทำให้ท่านเกิดความทุกข์ประโยชน์ของความข้องคับใจที่พระบิดาทรงมีพระประสงค์ให้กับลูกๆอย่างพวกท่านที่เป็นมนุษย์อ่ะคือต้องการสอนท่านให้รู้จักปล่อยวางไม่ให้ท่านปล่อยวางความโกรธเพราะวางยากความโกรธเนี่ยเป็นคลื่นความถี่ต่ำที่รุนแรงมากใครโกรธแล้วตัวสั่นเลยใช่ไหมคลื่นความถี่ต่ำมากมันเลยสั่นเหมือนเจ้าเข้าเจ้าประเภทที่บารมีต่ำๆอ่ะใช่ไหม
สอนให้ท่านรู้จักปล่อยวางด้วยเรื่องง่ายๆรู้สึกข้องคับใจข้องคับใจเนี่ยมันผสมประเสกันใหญ่วิตกกังวลนี่ก็ข้องคับใจอึดอัดขัดใจนี่ก็อยู่ในข้องคับใจกูอึดอัดขัดใจกับอีเวนต์นี่มากแม่งทำอะไรช้าแต่มันทำได้ไหมทำได้ทำสำเร็จไหมทำสำเร็จแต่ไม่ถูกใจกูตรงที่มันช้านี่ทำให้เกิดความข้องคับใจที่ต้องใช้อีนี่ทำงานท่านก็ต้องรู้จักปล่อยวางใช่ไหมวางใจเขาอะปล่อยซะแล้ววางใจเขาให้เขาทำไม่ต้องไปจุนจ้านไม่ต้องไปวุ่นวายเขาถ้ารู้ว่าเขาทำได้เขาทำสำเร็จแน่ถึงแม้มันอืดอาดล่าช้าไม่สะใจโกอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคไหมความข้องคับใจต่อไปอย่าทุกข์อีกครับใครทำให้ท่านมีความข้องคับใจแสดงว่าคนนั้นเป็นครูมาสอนท่านให้รู้ว่าปล่อยวางเนี่ยคืออย่างไรปล่อยวางก็แปลว่าไม่ข้องคับใจอีกแสดงว่าปล่อยวางได้สำเร็จแล้วใช่ไหมท่านก็ต้องหาวิธีนี่คือการฝึกจริงๆมีเยอะกว่านี้นะพื้นที่ของจอมีแค่นี้เอาแค่6อย่างแล้วกันชัดเจนนะอ้าวต่อไปครับประการที่7ที่ท่านยังต้องแสวงหาความสุขอยู่ประการที่11คือยังไม่ฉลาดทางสังคมการไม่ฉลาดทางสังคมคืออะไรครับ1ยังยอมรับคนอื่นไม่ได้ท่านยังยอมรับคนอื่นไม่ได้ถูกไหมคนเฉพาะคนที่แตกต่างกับท่านคิดต่างเห็นต่างพูดต่างฟังต่างทำต่างมีความต้องการต่างจากท่านไม่ว่าต่างจากด้านดีหรือด้านลบก็ตามท่านยอมรับไม่ได้ทุกข์ไหมครับทุกข์ครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการจะทำให้จิตของท่านว่างไปจากความทุกข์ท่านก็ต้องจัดการคือยอมรับคนอื่นที่แตกต่างจากตัวท่านให้ได้แล้วถามว่าจะยอมรับคนที่แตกต่างจากท่านโดยเฉพาะไอ้คนชั่วท่านจะยอมรับได้ไหมหรือยากครับถ้าท่านมองด้วยตาเนื้อแล้วจะยอมรับเขาอ่ะท่านต้องใช้อะไรดวงตาแห่งปัญญาที่จะยอมรับอีเวนนั่นไอเวนนี้ได้อย่างสบายๆที่ผ่านมาในชีวิตท่านเป็นพุทธะไม่จริงอ่ะคือไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้สมองท่านจึงต้องตกหลุมพรางมารหรือซาตานอยู่ตลอดโดยเฉพาะมารภายในตัวท่านเองโอเคไหมต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับยังที่สองยังปรับตัวเข้าหาคนอื่นไม่เป็นนอกจากยอมรับความแตกต่างทั้งด้านดีด้านชั่วของตัวเองกับคนอื่นไม่ได้แล้วท่านก็ยังปรับตัวเข้าหาคนอื่นไม่เป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านพยายามจะให้คนอื่นปรับตัวเขาเข้าหาท่านนิสัยหรือสันดานของมนุษย์ทั่วไปไม่ต่างกับท่านเวลาเจอใครทำตัวไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามไม่พอใจอะไรท่านพยายามจะดัดสันดานไอ้คนคนนั้นแทนที่จะดัดสันดานตัวท่านเองสันดานตัวท่านคือโกรธง่ายโมโหร้ายจริงจังไปทุกเรื่องจะเอาเป็นเอาตายพอมันพูดเล่นมันล้อเล่นหน่อยเดียวท่านนึกว่าเรื่องจริงท่านเลยเอาเป็นเอาตายโวยวายตีโพยตีพายขึ้นมาเสียหายไหมครับเสียหายเขาขี้เล่นเขาเลยแย่ท่านแต่ท่านไม่ขี้เล่นท่านเห็นเป็นเรื่องจริงเอาจริงเอาจังมึงมาเล่นกับกูได้ไงเล่นแบบนี้ได้ไงมึงอย่ามาเล่นกับกูนะกูไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงไปใหญ่เลยครับแทนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองว่าพร้อมที่จะเป็นเพื่อนเล่นของใครก็ได้เพราะนิสัยของการเป็นคนขี้เล่นของมนุษย์เราแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วและมันต้องมีอยู่แล้วในสังคมอ่ะเห็นไหมเปลี่ยนที่ตัวเราเองพร้อมที่จะเป็นเพื่อนเล่นกับใครก็ได้เขาเล่นเขาไม่ได้จริงจังเขาไม่ได้ด่าเราจริงเขาไม่ได้หลอกลวงเราจริงๆเขาหลอกเราเล่นๆเขาเรียกว่าล้อเล่นหลอกเราเล่นๆเขาเรียกว่าล้อเล่นไอเราเป็นคนจริงจังกับชีวิตเล่นไม่เป็นเลยเอาเรื่องเอาราวมีปัญหากับเขาไปหมดอ่ะใช่ไหมมันท่านก็ไม่ฉลาดทางสังคมเพราะท่านจะเลี่ยงหนีคนในสังคมไม่ให้แสดงพฤติกรรมที่ท่านไม่ชอบไม่ได้ท่านพยายามจะจัดการเขาให้เขาเปลี่ยนแปลงนิสัยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่าทำแบบที่กูไม่ชอบท่านทำไม่ได้ท่านเลยทุกข์แล้วก็ท่านก็ไม่พยายามปรับตัวเองเข้าหาคนเหล่านั้นถ้าคนเหล่านั้นเขาชอบโกหกท่านก็ไม่ปฏิเสธเขาคบเขาก็ได้แต่ท่านไม่ชอบให้เขาโกหกใช่ไหมก็อย่าเป็นเหตุให้เขาโกหกหรืออย่าไปเชื่อเขาง่ายๆก็แปลว่าการปฏิเสธการโกหกของเขาอยู่อย่าไปเชื่อเขาง่ายๆ ต้องใช้ตาดูหูฟังสมองคิดพิจารณาว่ามันเฟกหรือมันจริงมันเป็นเฟคก็แปลว่าเป็นเรื่องหลอกลวงหรือเปล่าถ้าเราไม่คิดเราเชื่อตามเลยโอกาสผิดหวัง โอกาสที่จะมีปัญหาก็มีสูงแล้วถ้าคบกับมันแล้วพยายามจะให้มันเปลี่ยนแปลงนิสัยถ้ามาเปลี่ยนยากหรือง่าย
นิสัยสันดานของคนมันเป็นคุณสมบัติของคนท่านจำไว้ครับท่านจะให้ใครสักคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขนิสัยและคุณสมบัติที่เป็นสันดานของเขาเนี่ยยากหรือง่ายครับยากมากครับขนาดตัวมันเองยังเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้แล้วท่านเป็นใครครับไปเผือกเพื่อบังคับให้เขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงนิสัยสันดานที่เป็นคุณสมบัติของเขาเนี่ยยากมากท่านจะเปลี่ยนแปลงมะม่วงแก้วที่เป็นมะม่วงเปรี้ยวท่านจะไปสั่งมันเพื่อให้มันเปลี่ยนเป็นมะม่วงแก้วที่หวานไม่ใช่แสนจะเปรี้ยวท่านทำได้หรือครับง่ายหรือยากครับนอกจากท่านต้องไปผสมพันธุ์เพื่อสร้างพันธุ์ใหม่ให้เป็นมะม่วงพันธุ์แก้วที่เป็นมะม่วงลูกดกแต่ไปเอามะม่วงพันธุ์หวานหวานมาผสมพันธุ์กันเพื่อให้มันกลายพันธุ์เป็นพันธุ์ใหม่เพื่อจะได้มะม่วงแก้วที่หวานแล้วดกใช่ไหมถามว่ายากไหมยากทำง่ายๆเป็นไงไม่ต้องเปลี่ยนแอปเปิ้ลรสชาติยังไงสาลี่รสชาติยังไงทุเรียนมีกลิ่นมีรสชาติมีคุณสมบัติอย่างไรไม่มีปัญญาจะไปเปลี่ยนเขาได้ง่ายๆหรอกครับมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นนะท่านชอบกินเนื้อทุเรียนแต่เกลียดเปลือกทุเรียนเพราะมันมีหนามแหลมถ้าท่านมัวแต่รังเกียจเปลือกทุเรียนหนามแหลมๆท่านไม่แตะต้องลูกทุเรียนท่านก็ต้องไปซื้อทุเรียนที่เขาแกะเปลือกแล้วกินเองหรือบางคนโมโหผ่านซื้อคนอื่นเขามากินกูก็ไม่แดกไม่เด็กแม่งนะเสือกมีเปลือกที่เป็นหนามแหลมคมเป็นอุปสรรคต่อมือกูพระบิดาสอนว่าถ้าต้องการความอร่อย the king of fruit ก็คือทุเรียนเราก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรค สิ่งที่ยากๆไปให้ได้เพราะถ้าเราทำอะไรง่ายๆความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่น่าชื่นชมหรอกพี่น้องครับใช่ไหมเหมือนกับกินทุเรียนกับกินมังคุดหรือกินทุเรียนกับกินส้มเขียวหวานคุณค่าของส้มเขียวหวานที่เราได้กินเพราะปอกเปลือกเนี่ยปอกเปลือกง่ายเราก็ได้กินรสชาติมันหวานเปรี้ยวๆแต่ถ้าเราปอกทุเรียนกินนะมันไม่ได้แค่หวานเปรี้ยวๆนะมันมีทั้งหวานมีทั้งมันมีทั้งหอมคนที่ชอบทุเรียนก็บอกว่าหอมเนี่ยเห็นไหมอร่อยมากเลยและมีคุณค่าทางอาหารสูงมากมีน้ำตาลก็สูงมีกัมมันทันคือซัลเฟอร์ก็สูงกินทุเรียนมากๆก็ผิวก็สวยเพราะมีกัมมันทันทำให้ผิวสวยแต่กัมมันทันก็มีผลต่อแก๊สที่เกิดขึ้นในกระเพาะในลำไส้กินมากไปก็มีการผายลมระบายออกเดินไปก็พูดไปนะแทนที่เขาพูดทางปากแต่นี่พูดทางก้นเพราะกินทุเรียนเยอะอ่ะ ยังปรับตัวเข้าหาคนอื่นไม่เป็นนะท่านก็เลยยังทุกข์อยู่ประการที่3ยังไม่ฉลาดตอบสนองคนอื่นยังไม่ฉลาดตอบสนองคนอื่นหมายความว่าไงครับแปลว่าเวลาคนอื่นกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามกับตัวเองก็ยันไปตอบสนองแบบเพ่ขิงก็ราขาก็แรงปัญหานั้นมันก็ไม่จบถ้าว่าตัวเองก็มีส่วนผสมโรงในการสร้างปัญหาด้วยประการที่12เป็นเพราะว่าท่านยังไม่เปลี่ยนแปลงที่ตนเองพยายามเปลี่ยนคนอื่นและไม่เปลี่ยนตนเองประการที่1ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นผู้เริ่มต้นมนุษย์ทุกคนที่พระบิดาให้มาเกิดจากจิตวิญญาณให้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นพระบิดาเองก็เป็นผู้เริ่มต้นและผู้สิ้นสุดยุติทุกสิ่งลูกของพระบิดาอย่างพวกคุณอย่างท่านทั้งหลายก็เป็นผู้เริ่มต้นเป็นผู้เริ่มต้นทุกอย่างเป็นผู้เริ่มต้นหมดถึงแม้อีเวนนี่มันนินทาว่าร้ายกูก่อนแต่ท่านจะเป็นผู้เริ่มต้นว่าจะตอบสนองอีเวนนั่นอย่างไรท่านคือผู้เริ่มต้นเข้าใจไหมครับและท่านก็เหมือนพระบิดาคือท่านไม่รู้ว่าท่านต้องสิ้นสุดยุติเรื่องนั้นสิ่งนั้นที่ตัวท่านเองไอเวนนั่นมันเป็นคนทำร้ายท่านท่านคือผู้เริ่มต้นที่จะตอบสนองเขาว่าท่านจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติชั่วกับเขาคนนั้นถ้าท่านปฏิบัติดีไปแล้วการสิ้นสุดยุติที่ตัวท่านคือไอ้คนที่ทำไม่ดีกับท่านแต่ท่านทำดีตอบสนองมันก็จะดีตอบแต่ถ้าท่านไม่ยุติด้วยความดีเขาทำไม่ดีแต่ท่านยุติด้วยความไม่ดีเขาก็จะตอบสนองด้วยการไม่ดีกลับมาหาท่านอีกก็แปลว่ามาเพื่อให้ท่านยุติการกระทำไม่ดีทั้งของมันและของท่านซะถ้ามันทำไม่ดีต่อท่านแต่ท่านวางเฉยเสียหรือทำดีต่อเขาด้วยการสิ้นสุดยุติกรรมนี้ทุกอย่างก็จะราบรื่นท่านก็จะไม่ทุกข์เห็นไหมครับนี่คืออนุตตรธรรมแท้ๆใช้ปัญญาของสมองมนุษย์คิดตามเราได้แต่ท่านคิดเองยากแน่นอนจำไว้นะครับนี่คือหนทางกลับบ้านในชาตินี้ประการที่3ท่านยังไม่เปลี่ยนแปลงตนเองเพราะท่านไม่รู้จะเปลี่ยนที่ตนเองอย่างไรเพราะอะไรเพราะท่านขาดครูท่านขาดครูผู้รู้อนุตตรธรรมเนื่องจากท่านไปยึดติดแต่ครูซึ่งรู้แต่โลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมเพราะเขาไม่มีเครื่องมือที่จะติดต่อกับองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเพื่อเอาอนุตตรธรรมแบบที่เรากล่าวให้ท่านฟังเนี่ยมาบอกท่านได้ป
เป็นความรู้จึงเป็นความรู้ใหม่ที่ไม่เคยมีใครสอนไว้บนโลกถึงแม้ข้อความเป็นภาษ

แล้วบอกว่าไปทางไหนให้ถูกทางไม่ใช่หลงทางประการต่อมาประการที่13ใกล้จะจบแล้วครับ ยังไม่ฉลาดดำเนินชีวิตนี่ขนาดง่วงนอนแล้วมีเวลา2ชั่วโมงครึ่งนั้นเนี่ยมีเรื่องที่พระบิดาให้สอนอย่างน้อย13สไลด์แล้วมหัศจรรย์มั้ยครับแล้วแต่ละสไลด์เนี่ยมั่วๆมั้ยมั่วนิ่มเปล่าไม่ชอบมั้ยครับชอบมีคุณค่ามั้ยครับมีอดหลับอดนอนนี่คุ้มมั้ยคุ้มตอบเองหมดเลย นะยัง293เครื่องเราเสียเปล่าเนี่ยมีคนดู293เท่าเดิมโอ้น่ารักมากนะวันนั้นสูงสุด323นะวันนี้สงสัยไปเที่ยวม็อบกันหมดนะเลยไม่ได้ดูยังไม่ฉลาดดำเนินชีวิตประการที่1คือยังยึดผลประโยชน์ดำเนินชีวิตโดยยึดผลประโยชน์เพราะฉะนั้นการทะเลาะเบาะแว้งกันในสังคมของมนุษย์ถ้ายังยึดผลประโยชน์ผลประโยชน์ของมึงกับผลประโยชน์ของกูเนี่ยมันเป็นประโยชน์กองเดียวกันไหมมันคนละกองใช่ไหมอ่ะถ้าต่างคนต่างยึดผลประโยชน์ของตัวเองกับพวกตัวเป็นหลักโอกาสจะแตกแยกร้าวฉานโอกาสจะทะเลาะเบาะแว้งกันโอกาสจะมีปัญหากันและสร้างทุกข์ให้แก่กันและกันจะเกิดขึ้นสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอยู่ในสังคมเดียวกันเราอย่ายึดผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ให้ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเช่นเป็นนักการเมืองต้องทำเพื่อชาติไม่ใช่ทำเพื่อพรรคหรือเพื่อตัวโอเคไหมถ้าเราจะทำเพื่อพักหรือเพื่อตัวเราเองนั่นคือการเห็นแก่ตัวเราต้องทำเพื่อชาติทำเพื่อประชาชนแต่ไม่ใช่เอาชาติกับประชาชนมาอ้างข้ออ้างกับเหตุผลมันไม่เหมือนกันข้ออ้างเป็นสิ่งที่ตัวเองรับได้พวกตัวเองรับได้แต่คนอื่นบุคคลที่3ที่4ที่5เขายอมรับไม่ได้นั่นเขาเรียกว่าข้ออ้างถ้าเป็นเหตุผลแสดงว่าคนทั้งประเทศไทยและคนนอกประเทศยอมรับได้หมดนั่นเขาเรียกว่าเหตุผลโอเคนะถ้าท่านยังยึดผลประโยชน์อยู่เพราะไม่ฉลาดดำเนินชีวิตท่านก็ยังจะต้องหนีทุกข์และแสวงหาสุขอยู่วันยังค่ำเพราะท่านไม่รู้ว่าทุกข์กับสุขมันอยู่ที่ไหนวันนี้เรามาแฉให้พระบิดาทรงเมตตาประการที่2ยังโกรธการเอาชนะอยู่เป็นผัวเมียกันน่ะมีความสุขเพราะตอนที่รักกันน่ะแต่พอตอนขัดแย้งกันขึ้นมานี่ทุกข์มั้ยทุกข์ครับเพราะอะไรครับต่างคนต่างอยากจะเอาชนะไม่มีใครอยากแพ้ถ้ามีการต่อสู้ถกเถียงกันมันต้องมีแพ้มีชนะเพราะมีการต่อสู้ต้องมีแพ้มีชนะถ้าเสมอไม่มีใครยอมมันจะต้องเป็นฝ่ายแพ้หรือฝ่ายชนะให้ได้มันถ้าเราเป็นผัวเมียกันเราไม่โปรดปรานการเอาชนะเพื่อต้องการจะชนะการที่จะโปรดปรานการเป็นผู้แพ้รู้สึกจะยากสำหรับมนุษย์เข็นมี่ทั่วไปนะเข็นมี่ก็แปลว่าขี้เหม็นนะต้องแปลไว้เดี๋ยวงงว่าเราใช้ศัพท์อะไรเนี่ยใช้ภาษาต่างด้าวต่างถิ่นหรือเปล่าไม่ใช่ยังโปรดการเอาชนะผัวเมียเนี่ยถ้าต่างคนต่างยังอยากจะเอาชนะกันและกันอยู่นี่แสดงว่าทั้งสองฝ่ายเป็นคนที่รักกันหรือเป็นศัตรูกันครับผู้ที่เป็นศัตรูกันเท่านั้นเขาถึงต่อสู้กันโรมรันพันตูกันเพื่อจะเอาชนะและคนที่เป็นผัวเมียกันเนี่ยเป็นคู่รักไม่ใช่คู่แค้นไม่ใช่ศัตรูแล้วเองทั้งคู่จะมาทะเลาะกันทำสงครามกันเพื่อที่จะให้ผัวชนะหรือให้เมียชนะได้ยังไงครับไม่มีประโยชน์แสดงว่าเล่นละครผิดหยิบบทผิดพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับใช่ไหมอย่างที่3ยังกล้าละทิ้งความสัมพันธ์เวลาทะเลาะกันแล้วหน้ามืดไม่สนใจแล้วความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกันและกันฉันสามีภรรยาฉันพ่อแม่ของลูกกูไม่สนแล้วกูจะเอาแต่ชนะเอาแต่มึงแพ้อย่างเดียวอย่างนี้แสดงว่ากล้าที่จะละทิ้งความสัมพันธ์เพื่อแลกกับความแพ้ความชนะในระหว่างกันทั้งที่ไม่ใช่ศัตรูกันเลยเป็นผัวเมียกันแท้ๆทั้งที่นะจะเอาแพ้เอาชนะกันไม่นึกถึงความสัมพันธ์การเป็นหนึ่งเดียวของคนในชาติพยายามจะแตกความสามัคคีกันทำตัวเหมือนเป็นศัตรูกันทั้งที่เป็นคนไทยเป็นคนชาติเดียวกันพูดภาษาเดียวกันถึงแม้จะมีภาษาถิ่นก็ตามใช่ไหมประเทศเดียวกันถ้าประเทศชาติชิบหายทุกคนที่อยู่ในประเทศนี้ชิบหายหมดอ่ะไม่ว่าฝ่ายเล็กไม่ว่าฝ่ายคนกลุ่มน้อยหรือคนกลุ่มใหญ่เป็นผู้กระทำปัญหาทั้งนั้นถูกหรือไม่ถูกเขาบอกหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อทำร้ายคนไทยด้วยกันตัวเองที่เป็นฝ่ายทำร้ายก็เจ็บเหมือนกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะเล็บกับเนื้อเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกันคนไทยด้วยกันพี่น้องครับส่วนมากใช้อารมณ์ไม่ใช้ปัญญาแล้วเอาประโยชน์ของกูกับพวกกูมาเป็นเงื่อนไขถึงแม้ประโยชน์กูกับพวกกูเนี่ยนะกูอ้างประชาชนอ้างคนอื่นถูกเอาไปอ้างอยู่ตลอดนะ

แต่แท้จริงแล้วเราเคยสรุปนะการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะออกไปเรื่องการเมืองได้ยังไงเนี่ยพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราฝากสไลด์นี้ให้ท่านได้ชมครับถ้ายังจัดการความทุกข์ที่ในใจท่านไม่ได้แล้วท่านจะหาสุขไปทำไมถ้ายังจัดการความทุกข์ที่ในใจท่านไม่ได้แล้วจะหาสุขไปทำไมนี่คือพระโอวาทที่สำคัญที่ให้คำตอบตอบโจทย์ที่เป็นบทเรียนวันเสาร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2563เป็นคำตอบว่าจะหาสุขไปทำไมถ้าท่านยังจัดการความทุกข์ที่ในใจของท่านไม่ได้แล้วจะหาสุขไปทำไมกันหาเจอไหมไม่เจอเพราะจิตของท่านไม่มีที่ว่างที่จะให้กับความสุขเข้าไปแทรกเพราะในจิตของท่านในใจท่านมันเต็มไปด้วยความทุกข์เรียกว่ามีความทุกข์เต็มล้นเห็นด้วยกับเราหรือยังนะนี่คือเอพิโซดที่305จิตจักรวาลอ่านโลกตอนที่ชื่อว่าจะหาสุขไปทำไมกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตาให้ลูกได้กล่าวอนุตตรธรรมชั้นสูงด้วยภาษามนุษย์แบบพื้นๆที่พี่ๆน้องทุกคนมีปัญญามากปัญญาน้อยก็สามารถที่จะเข้าใจได้อย่างง่ายดายด้วยพระเมตตาของพระองค์ที่จะให้บุตรรักของพระองค์ที่เป็นมนุษย์ทั้งหลายและยังเป็นดวงจิตธรรมยานที่ล่องลอยรอคอยโอกาสแห่งการเกิดอยู่ได้เห็นหนทางที่จะกลับบ้านแดนสวรรค์นิรันดรก็คือดินแดนแห่งจิตจักรวาลซึ่งอยู่นอกระบบเอกภพที่เป็นอนันตจักรวาลลูกขออนุญาตกราบเทพพระบาทของพระองค์ในนามของบุตรมนุษย์ทั้งโลกและทั้งอนันตจักรวาลลูกกราบขอบพระทัยพระองค์ที่ทรงเมตตาถ่ายทอดพลังงานแห่งความรักช่วยเติมเต็มความรักของลูกที่ให้กับพี่ๆน้องๆร้อยกว่าชีวิตที่เพิ่งเดินทางกลับถึงกรุงเทพเมื่อตอน4 ทุ่มครึ่งเพราะมาเข้าค่ายอบรมธรรมะกับลูกพระองค์ได้ทรงเติมเต็มความรักให้กับลูกจนเต็มล้นทำให้มีร่างกายที่แข็งแรงไม่อ่อนเปลี่ยเพียแรงมีสติปัญญาที่ปราดเปรื่องปราดเปรียวดังเดิมมีการพูดที่สัมพันธ์กับการคิดที่สุดยอดเหมือนเดิมสิ่งใดที่ลูกกระทำไปและไปล่วงเกินพี่ๆน้องๆของลูกที่ทำให้เขาไม่อโหสิไม่อดทนไม่อดกลั้นไม่ให้อภัยกับลูกลูกไม่ต้องการจะมีวัดมีเวรมีกรรมเกี่ยวขันกับเขาขอพระบิดาทรงเมตตาได้โปรดประทานโมฆะกรรมให้กับลูกคนนี้ด้วยเพราะลูกไม่ได้ตั้งใจทำร้ายใครแต่คำพูดกรรมกล่าวหรือตัวอย่างที่ยกไปอาจจะสะเทือนสร้างสะเทือนใจใครบางคนที่เขายังมีสภาวะจิตยังไม่ใสใจยังไม่สวยเท่ากับพี่ๆน้องๆยุวจิตจักรวาลทายาทเขาอาจจะเป็นผู้พเนจรเข้ามาได้เจอการถ่ายทอดหรือเจอก้อนความรู้ของพระองค์เขายังทำใจไม่ได้กราบพระบาทพระบิดาทรงเมตตาให้อภัยด้วยทำโมฆะกรรมให้ลูกด้วยนะแล้วก็ในนามของบุตรเอกของพระบิดาอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ติดตามชมมาโดยตลอดขณะนี้ตัวเลขก็ยังที่อยู่ที่293คนเหมือนเดิมเป็นที่มหัศจรรย์จริงๆฮะแต่เดิมเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นลงขึ้นลงยินดีที่ท่านทั้งหลายได้ปัญญายินดีที่พี่ๆน้องๆแห่งเราทั้งหลายได้ประโยชน์เรามีความสุขมากถึงแม้วันนี้เราจะเหนื่อยเหลือเกินเราก็ยินดีที่จะทำหน้าที่ของเราเพื่อประโยชน์สุขของพี่ๆน้องๆทุกคนเรายินดีจะเป็น Bridge Over Troubled Water เพลงดังในอดีตของนะ Paul Simon and Art Garfunkel ลองไปหาฟังดูครับเราจะทำตัวแบบนั้นและเราได้ทำมาแล้วตลอดทั้งวันและทำมาแล้วตลอดชีวิตเราจนถึงทุกวันนี้และเราจะทำตลอดไปจนกว่าพระบิดาจะทรงเมตตาว่าให้เรากลับบ้านได้แล้วขอให้ท่านอโหสิกรรมให้กับเราด้วยในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ดีงามที่เรากระทำต่อหน้าท่านอย่าจดจำสิ่งที่ไม่ดีที่เรากระทำไปโดยไม่รู้ตัวหรือรู้เท่าไม่ถึงการเพราะมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีขอให้มันเป็นบทเรียนสำหรับท่านแต่อย่ากลายเป็นเงื่อนไขหรือบทความที่ท่านจะประทับไว้ในใจแล้วอาฆาตมาดร้ายเราเราเป็นคนที่น่ารักเพราะเรามีความรักให้กับท่านตลอดพบกันใหม่ในวันเสาร์ถัดไป3 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทาง YouTube ทาง Facebookนะขอบคุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้เขาโฆษณาในรายการของเราเยอะแสดงว่าเขาเห็นว่ารายการของเรานั้นมีคุณค่าและมีประโยชน์เป็นอเนกอนันต์
เขาต้องมีคนมาชมเยอะแน่ๆฝ่ายการตลาดของเขามีการทำวิจัยทำรีเสิร์ชด้วยคอมพิวเตอร์มันตกลงมากตอนนี้ต้องมีโฆษณากี่ครั้งยาวเท่าไหร่ส่วนมากก็10 20นาทีเอ้ยขอโทษ10ถึง20วินาทีนะอดทนชมนิดนึงเท่ากับท่านได้เสียสละปัจจัยบริจาคนะในการสนับสนุนโครงการกิจกรรมสถานธรรมซึ่งขณะนี้เรากำลังสร้างอ่างเก็บน้ำอยู่งานกำลังเดินหน้าต่อไปแต่ยังก่อสร้างไม่เสร็จนะจนกว่าจะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าราตรีสวัสดิ์ครับ

บคุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

ทุกวันเสาร์3:30ทางช่องจิตจักรวาลอ่านโลกของ YouTube และก็ Facebook วิสุทธิปัญญาเราจะนำพาท่านทั้งหลายเข้าสู่การสื่อถ่ายทอดสดคลื่นความคิดจากองค์จิตจักรวาลเพื่อที่จะนำเอาสารธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมมาฝากพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายโดยการนำเอาอนุตตรธรรมซึ่งเป็นพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระผู้เป็นเจ้ามากล่าวต่อพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายทั้งบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงเนี้ยและอีก6ทวีปก็คือ6ระบบสุริยะจักรวาลที่มีรูปธรรมที่มีชีวิตลักษณะมนุษย์หรือคล้ายมนุษย์เดียดำรงอยู่ก็ได้ฟังไปพร้อมๆกันโดยทางเราจะทำการสื่อถ่ายทอดตั้งแต่เวลาประมาณ3:30ไปจนถึงประมาณ1:30นะโดยประมาณก็อาจจะเลทไปถึง2:00ประมาณนั้นโดยการใช้วิธีการสื่อถ่ายทอดที่เรียกว่า vertical telepathy เป็นการสื่อสารกับองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าในแนวดิ่งถ้าเป็นยุคของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะทรงเรียกการถ่ายทอดคลื่นสัญญาณในระบบจิตสู่จิตนี้ว่านะอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็คือการสื่อถ่ายทอดด้วยช่องความถี่พิเศษซึ่งเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ปกตินั้นจะไม่สามารถใช้ช่องทางนี้ได้เพราะเป็นช่องทางพิเศษที่เอาไว้สื่อกับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างเท่านั้นในเฉพาะในโอกาสพิเศษเช่นในการที่พระบิดาทรงชำระโลกซึ่งตอนนี้ชำระมาแล้ว3ครั้งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4และขณะที่ชำระโลกเป็นครั้งที่4ที่พระองค์ทรงเมตตาต่อบุตรมนุษย์ทั้งหลายหรือลูกแกะของพระองค์พระองค์ก็จะใช้วิธีการนะส่งบุตรเอกหรือบุตรมนุษย์มาจุติเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องรับสัญญาณในการสื่อสารกับพระองค์แล้วก็นำเอาอนุตตรธรรมที่มนุษย์ไม่รู้ว่าตนจะต้องรู้และมนุษย์ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้มาสื่อให้ทราบมิฉะนั้นแล้วทุกคนก็จะหลงทางกลับบ้านหลงทางนิพพานไม่สามารถที่จะหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลหรือเอกภพได้พี่วีน้องๆที่รักทั้งหลายครับวันนี้เสียงเราอาจจะแหบไปนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าก็วันนี้ก็ยังมีภารกิจที่จะต้องเป็นผู้ดำเนินรายการในการฝึกอบรมด้วยกระบวนการไซโคโชให้กับพี่ๆน้องๆยุวจิตจักรวาลทายาทซึ่งสัปดาห์นี้นะก็เป็นรุ่นที่2นะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องจากหลักสูตรที่เป็นเสาที่แล้วคือหลักแห่งการหมุนธรรมจักรซึ่งทุกคนก็ได้มาฝึกฝนตนเองในเป็นในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติแล้วก็มาติดอาวุธทางปัญญาในการใช้ความคิดนะครับนี่เราก็ให้พี่ๆน้องๆยุวจิตที่มาเข้าค่ายที่ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาจิตตปัญญาในโครงการจิตจักรวาลสถานธรรมณภูกระต่ายให้ทุกท่านรับฟังพระโอวาทสดๆจากการถ่ายทอดสดในห้องประชุมใหญ่ซึ่งหลายๆท่านก็กำลังนั่งชมอยู่อย่างมีสติและมีสมาธิพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับรายการนี้สื่อถ่ายทอดออกไปทั่วโลกนะครับผ่านทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลอ่านโลกคลิกคำว่าจิตจักรวาลหรือจิตจักรวาลอ่านโลกก็จะเจอประวัติในการสื่อพระโอวาทกับองค์จิตจักรวาลโดยเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลหลายท่านคงรู้จักนะแรกๆช่วงเนี้ยเราก็จะย้ำแนะนำให้ท่านได้รู้ว่าเราคือใครไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งจำหน้าค่าตากันได้จะจำเสียงแหบๆได้เพราะใช้เสียงเยอะนะฮะนะก็วันหน้าก็ไม่ต้องเอ่ยมากนะครับเพราะน้องบุญธรรมทีมงานเขาก็ขึ้นชื่อไว้ข้างล่างให้เห็นอยู่แล้วนะแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อกับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกหรือจะติดต่อกับสำนักพิมพ์ Rabbit Publishing นะหรือวิสุทธิปัญญานะก็สามารถติดต่อได้เราจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้เรื่อยๆนะครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนะ วันนี้หัวข้อเรื่องที่เราจะสื่อนำเสนอให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ได้รับชมและรับฟังนั้น
คือเรื่องความจริงของอริยสัจ4เป็นเอพิโซดที่306เลขสวยนะฮะ306 306นะครับนะเป็นตอนที่306นั่นเองภาษาอังกฤษก็ย่อว่า EP มาจากคำเต็มว่าเอพิโซดนะฮะความจริงของอริยสัจ4เราคงจะต้องตั้งคำถามกับพี่ๆน้องๆที่กำลังติดตามชมผ่าน YouTube อยู่176คนณวินาทีนี้176คนนะฮะทาง YouTube ก็น่าจะประมาณร่วมๆจะ100ท่านนะประมาณนั้นนะครับก็เป็นรายการที่สื่อธรรมะที่เป็นอนุตตรธรรมชั้นสูงที่มีผู้คนชมและฟังเยอะที่สุดถึงแม้เป็นหลักร้อยนะครับเพราะเรื่องราวของธรรมะเรื่องราวของสัจธรรมเนี่ยส่วนมากมนุษย์ทั่วไปมนุษย์ทั้งหลายมักจะไม่ค่อยได้ใส่ใจกันโดยเฉพาะในยามวิกาลแบบเนี้ยนะแล้วคืนนี้เป็นคืนอะไรคืนลอยกระทงนะก็ชวนกิ๊กชวนแฟนไปลอยกระทงกันนั้นคนที่จะมาติดตามรับชมรับฟังไม่ว่าจะใช้มือถือหรือใช้อะไรก็ตามก็อาจจะน้อยนะอาจจะเป็นว่ารายการเรานี่อาจจะไปขัดขวางความสุขท่านหรือเปล่านะแต่ใครที่มาภูกระต่ายก็มีโอกาสได้ลอยกระทงนะครับเพราะเราได้จัดเตรียมกระทงเป็นดอกบัวซึ่งเป็นดอกบัวหลวงสวยๆนะครับถึงแม้มันจะแพงนิดหนึ่งเพราะซื้อแถวเพชรบูรณ์เนี่ยนะดอกหนึ่งตั้ง10กว่าบาทนะเอามาให้ท่านลอยกระทงเป็นดอกบัวก็คือดอกไม้ชนิดแรกที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลได้ทรงกำหนดสร้างขึ้นมาบนโลกถ้าถามว่าดอกไม้ชนิดแรกบนโลกเนี่ยพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงสร้างดอกไม้ชนิดใดก็ตอบได้เลยว่าดอกบัวดอกบัวหลวงบัวขาวนะครับแล้วถามว่านี่เป็นดอกไม้ที่อยู่ในน้ำแล้วถามว่าดอกไม้ที่อยู่บนบกไหนๆก็ไหนๆแล้วนะดอกไม้ที่อยู่บนบกดอกไม้ชนิดแรกที่องค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดสร้างเอาไว้บนบกคือดอกอะไรครับคำตอบก็คือดอกเข็มถ้าท่านสังเกตดอกเข็มกับดอกบัวเนี่ยลักษณะทั้งดอกตูมและดอกบานจะคล้ายๆกันนะพระบิดาทรงสร้างดอกไม้ชนิดแรกในน้ำกับบนบกไว้ในโลกนี้ก็คือดอกบัวและก็ดอกเข็มท่านจึงสังเกตเห็นได้ว่าเวลาบูชาพระบูชาเจ้าเนี่ยก็จะเอาดอกบัวมาไหว้ใช่ไหมเพราะถือว่าเป็นดอกไม้ที่เป็นของสูงเนี่ยส่วนเวลาไหว้ครูนะสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นอกจากหญ้าแพรกดอกมะเขือคือดอกอะไรครับดอกเข็มหลายคนว่าทำไมเอาดอกเข็มมาไหว้ครูก็บอกดอกเข็มมันแหลมเข็มมันคมถ้าไหว้ครูจะทำให้สติปัญญาเฉียบแหลมเฉียบคมความจริงนะนั่นเป็นความหมายในโลกทางกายภาพที่เป็นโลกียธรรมแต่ถ้าความหมายที่เป็นโลกุตตรธรรมหรือเป็นอนุตตรธรรมก็คือเป็นการเอามากราบถวายบูชาพระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาล นั่นเองพี่น้องครับอันนี้คือคำตอบที่เราพูดแทรกให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับทำไมเราต้องมาพูดเรื่องความจริงของอริยสัจ4จริงๆไม่ต้องใส่ความจริงเอาไว้ก็ได้เพราะรายการจิตจักรวาลอ่านโลกโดยอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลหรือจิตจักรวาลเนี่ยเรากล่าวแต่ความจริงทั้งสิ้นไม่มีมั่วอะไรที่ไม่จริงอะไรที่ไม่รู้เราจะไม่โม้เราจะพูดแต่ความจริงและถ้าพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลทรงสื่ออะไรมาเราก็จะกล่าวไปตามนั้นพระองค์สื่อมาร้อยเรากล่าวเต็มร้อยพระองค์สื่อมาแบบไหนเราก็กล่าวไปเช่นนั้นไม่มีการกักไว้ไม่มีการบิดเบือนไม่มีการตะแบงเพราะเราทำหน้าที่เป็นผู้สื่อถ่ายทอดสัญญาณจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระผู้เป็นเจ้าและการถ่ายทอดนั้นเครื่องถ่ายทอดต้องชัดต้องคมนะต้องคมต้องชัดฟังแล้วต้องเข้าใจถึงแม้ว่าเสียงจะแหบไปนิดนึงนะฮะเราก็พยายามปรับเสียงมิกเซอร์ตรงช่องวอลลุ่มเนี่ยให้มันดังกว่าปกตินิดนึงเพื่อเราจะได้ไม่ต้องตะโกนไม่ทราบว่าท่านฟังแล้วเสียงเพราะเหมือนเสียงเดิมของเราไหมก็ช่วยเม้นมาด้วยนะฮะใน Facebook นะครับใน YouTube อาจจะเม้นลำบากก็นั่งฟังอยู่ข้างเดียวนะแต่ก็ฟังสดๆเนี่ยท่านเม้นมาด้วยว่าเสียงอาจารย์ไม่แหบฟังแล้วโอเคนะฟังแล้วยังสามารถสั่นสะเทือนทางปัญญาทางความคิดทางจิตใจทางจิตวิญญาณได้อยู่เหมือนเดิมนะเราจะได้มีกำลังใจเพราะใช้เสียงมาเยอะมากนะเป็นวิทยากรเป็นผู้บรรยายเนี่ยจะหยุดใช้เสียงเมื่อไหร่ก็แปลว่าหยุดพูดเมื่อหยุดพูดนะผู้เรียนก็จะไม่ได้ความรู้อะไรถ้าอยากให้ผู้เรียนได้ความรู้เยอะๆผู้สอนผู้สื่อก็ต้องพูดเยอะๆนะเป็นเรื่องปกตินะฮะเอาล่ะตะกี้ตั้งคำถามชวนท่านคิดว่าทำไมเราต้องกล่าวความจริงของอริยสัจ4เพราะเรื่องนี้หรือธรรมะบทนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆที่เราบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆเป็นเพราะว่าคนทั่วไปเราไม่บอกทั่วไปเราไม่บอกว่าทั้งหมดนะฮะคนส่วนใหญ่เข้าใจผิด
ข้าใจผิดว่าอริยสัจ4อันนี้ต้องกราบเรียนพี่ๆน้องๆว่าเป็นธรรมะที่พระศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์ทรงกล่าวสอนไว้แต่ปรากฏว่าคนรุ่นหลังเนี่ยซึ่งเป็นผู้สืบทอดซึ่งเป็นผู้นำทางกลับเอาความรู้ตรงนี้มากล่าวแล้วทำให้ผู้ฟังหรือศาสนิกชนทั่วไปเนี่ยฟังแล้วเข้าใจผิดเมื่อมันเป็นสิ่งที่เข้าใจผิดเราในฐานะที่เป็นอนุตตรธรรมาจารย์ที่พระบิดาทรงเมตตาส่งเราลงมาเป็นพระบุตรเอกเพื่อจะทำการสื่อถ่ายทอดพระโอวาทจากพระผู้เป็นเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาลเราก็เลยจำเป็นจะต้องกราบทูลพระบิดาว่าพี่ๆน้องๆบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้คงจะต้องได้รับพระเมตตาจากพระองค์ด้วยบทเรียนแห่งสัจธรรมชั้นสูงคือบทเนี้ยบทที่ว่าด้วยอริยสัจ4เพื่อทำความเข้าใจกันซิให้ถูกต้องเพราะพอเข้าใจผิดปั๊บมันก็เลยทำให้หลายอย่างเนี้ยผิดหมดเลยเพราะเข้าใจเรื่องใหญ่ๆหรือเรื่องที่สำคัญเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เข้าใจผิดมันเป็นความเข้าใจที่เบี่ยงเบนไปก็เลยทำให้อะไรๆมันเบี่ยงเบนไปแต่สิ่งหนึ่งที่เบี่ยงเบนไปแล้วทำให้เกิดความเสียหายมากก็คือการหลงทางหลงธรรมะหลงทางจนมิอาจนำพาจิตวิญญาณของตนเองของแต่ละคนที่หลงทางและหลงผิดเนี่ยหลุดพ้นออกไปจากโลกเสรีหลุดพ้นต่อนะออกไปจากอนันตจักรวาลเพื่อคืนกลับสู่แดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านทั้งหลายได้และมันก็เป็นมานานนับพันปีแล้วเราจึงต้องรีบมากลับมาอีกครั้งตามที่เราเคยสัญญาไว้แต่มาไวกว่ากำหนดเพราะพระบิดาทรงเมตตาว่าถ้าคืนปล่อยช้าไปกว่านี้พี่ๆน้องๆทั้งหลายที่เป็นดวงจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของมนุษย์ทั้งหลายจะหาใครที่จะสามารถเดินทางกลับบ้านกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนยังแดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลได้ก็แปลว่าถ้าจะกลับได้ก็แทบนับนิ้วมือได้คือน้อยมากถ้ายังเข้าใจอะไรผิดๆแบบนี้เพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใดก็ตามท่านต้องการได้ความรู้ใหม่และได้ความรู้ที่ถูกต้องท่านได้ปัญญาด้วยคือต้องติดตามรับฟังทุกคืนวันเสาร์3:30อย่าไปสนใจว่ารายการที่จะจบดึกๆดื่นๆแค่ไหนนะอย่าไปใส่ใจตั้งใจว่าสาระมีว่าอะไรก็แล้วกันเราก็อยากจะฝากท่านอีกนิดนึงนะครับถ้าท่านดูรายการของจิตจักรวาลอ่านโลกครั้งนี้ EP 306เนี่ยนะเป็นตอนที่สำคัญมากเนี่ยท่านอาจจะพบเจอโฆษณาแทรกเข้ามาเยอะมากนะเยอะๆทีๆเลยนะนะโดยเฉพาะตอนที่น้องบุญธรรมตัดต่อเป็นก้อนๆแล้วเอาอัพขึ้น YouTube เพื่อให้ท่านสะดวกแทนที่จะดูติดต่อกัน4ชั่วโมงยาวเหยียดก็ให้ดูทีละ20นาที15นาทีนะแต่ละช็อตแต่ละเรื่องนะมันจะมีโฆษณาแทรกเข้ามาเราก็อยากจะฝากพี่ๆน้องๆว่าถ้าท่านต้องการสร้างบุญสร้างกุศลสนับสนุนกิจกรรมของจิตจักรวาลนะของชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกสนับสนุนกิจกรรมของโครงการจิตจักรวาลสถานธรรมท่านต้องปล่อยให้โฆษณามันเลื่อนไปจนจบนะฮะ10กว่าวินาทีเองครับที่เราบอกแบบนี้เพราะว่าการที่ท่านปล่อยโฆษณาผ่านไปอย่าไปรำคาญโฆษณา YouTube ก็เป็นคนเอามาลงโฆษณาไม่ใช่เรานะฮะเราไปสั่งให้ YouTube เอาโฆษณามาลงไม่ได้ YouTube เห็นคนดูเยอะๆนะฝ่ายการตลาดเขาก็จะเอาโฆษณามาแทรกมาแทรกเยอะๆนี่ดีครับพี่น้องครับเพราะอะไรฮะเพราะเขาจะแบ่งปันค่าโฆษณาที่ก็ได้จากสปอนเซอร์เนี่ยมาเป็นเปอร์เซ็นต์ให้กับทางจิตจักรวาลสถานธรรมเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนเราก็จะได้มา 3,000 กว่าบาท 2-3 เดือนก็ได้มา 3,000 กว่าบาทเรารอว่าไหร่จะถึง 300,000 รอว่าเมื่อไหร่จะได้3ล้านถ้ามีคนมาชมเยอะๆนะฮะเพราะถ้าท่านดูไปหน่อยเดียวท่านกดทิ้งอ่ะถ้ากับว่าเรานะก็ไม่ได้ประโยชน์ท่านก็ไม่ได้ร่วมทำบุญกับเราเพราะว่าเขาถือเป็นไม่นับก็จะนับจำนวนวิวคือเปิดตั้งแต่ต้นจนจบโฆษณาและท่านดูไปอันนี้เราฝากท่านไว้ก่อนนะเดี๋ยวดูเพลินแล้วลืมไปพอเห็นโฆษณาปั๊บอุ๊ยเบื่อหน้ารำคาญเขาบอกว่ากดโฆษณาข้ามโฆษณากูเลยกดชั่วเลยนะฮะมันปรากฏว่านะอยากจะทำบุญร่วมกุศลกันกับจิตจักรวาลสถานธรรมซึ่งเราอยู่ได้เพราะเงินบริจาคกันนะครับก็นะถ้าท่านไม่กดท่านถ้ากับว่าท่านได้ช่วยสร้างบุญสร้างกุศลนะเราขอฝากย้ำแล้วบอกเพื่อนๆต่อๆกันไปด้วย
พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับความเข้าใจผิดของคนส่วนใหญ่ที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาให้เรามากล่าวต่อท่านทั้งหลายเพื่อบอกให้รู้กันแต่เนิ่นๆเพื่อท่านจะได้กลับมาเดินให้ตรงทางและไม่หลงผิดหลายคนเข้าใจว่าอริยสัจ4นั้นที่กำลังกล่าวถึงเนี่ยเป็นธรรมะขั้นสูงสุดที่พระศาสดาทรงตรัสรู้นี่ข้อที่1 นะเป็นธรรมะขั้นสูงสุดเป็นสัจธรรมชั้นสูงสุดที่พระศาสดาทรงตรัสรู้คำตอบที่พระบิดาทรงเมตตาให้เราบอกต่อพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นมนุษย์ทั้งโลกไม่ว่าท่านนับถือศาสนาใดก็ตามอริยสัจ4ไม่ใช่สัจธรรมที่พระศาสดาทรงตรัสรู้พระศาสดาพระองค์เดียวกันพระศาสดาพระองค์นั้นทรงตรัสรู้ธรรมะชั้นสูงสุดที่แท้จริงก็คือธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรตรัสรู้เรื่องกฎเกณฑ์การหมุนธรรมจักรในการที่จิตวิญญาณอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ภารกิจหลักที่พระองค์ทรงทราบจากการที่พระองค์ทรงบอกว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดนี่มันทุกข์แล้วเมื่อรู้ว่าเวียนว่ายตายเกิดนี่มันทุกข์เนี่ยแล้วจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมใครบังคับให้มาเกิดหรือเปล่าพระองค์ทรงตั้งคำถามพระองค์เองอย่างนี้ในที่สุดพระองค์ก็บรรลุถึงอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ก็ได้คำตอบปั๊บเลยคำตอบนี้มาจากนอกอนันตจักรวาลมาจากผู้ที่มีความรู้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมจิตวิญญาณมาจากไหนพระองค์ก็ได้คำตอบว่าธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรไงก็หมายความว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตนเองร่วมกันกับจิตวิญญาณของตนเองเพื่อหมุนธรรมจักรให้ได้อย่างต่อเนื่องโดยตัวเองหมุนธรรมจักรในตัวเองสำเร็จแล้วตัวเองก็จะต้องเป็นเงื่อนไขให้คนรอบข้างคนรอบตัวคนรอบกายเขาใช้เงื่อนไขที่ตัวเราเองเป็นคนเริ่มต้นหมุนธรรมจักรได้ทำให้เขาเนี่ยสามารถจะหมุนธรรมจักรรับลูกต่อเนื่องจากเราได้และไปหมุนธรรมจักรร่วมกันกับคนรอบข้างของเขาไปเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรแปลว่ากฎเกณฑ์ในการหมุนธรรมจักรที่จะหมุนกันต่อเนื่องไม่รู้สิ้นสุดยุติหมุนต่อไปเรื่อยๆในหมู่ของมนุษย์และในที่สุดจะช่วยให้โลกหมุนได้ซึ่งพระพุทธองค์เนี่ยก็ได้ทรงตรัสไว้ว่าเราคือโลกโลกคือเราเราคือโลกโลกคือเราเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเป็นประโยคศักดิ์สิทธิ์สั้นๆ2ประโยคที่พระศาสดาหรือพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นั่นคือเรื่องใหญ่นั่นคือเรื่องที่พระองค์ทรงตรัสรู้ขณะที่ผ่านมาทุกเนาะทุกเกิดมาเป็นมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นทุกข์มากเลยไม่รู้มาเกิดทำไมนะจนต้องไม่เข้าใจว่ามาเกิดทำไมนั่นแหละจึงพยายามจะหาทางดับทุกข์พ้นทุกข์ด้วยกันไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกพี่ๆน้องๆครับนี่คือความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงในการที่จิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจิตหยาบของท่านเนี่ยเข้าไม่ถึงสัจธรรมตรงนี้ที่เข้าไม่ถึงเพราะว่าเป็นสัจธรรมระดับที่เรียกว่าอนุตตรธรรมเป็นความจริงที่มีอยู่จริงแต่เป็นความจริงที่อยู่นอกระบบอนันตจักรวาลอยู่นอกระบบโลกซึ่งยากเกินกว่าที่ความเป็นมนุษย์ของท่านทั้งหลายโดยเฉพาะสมองกับจิตเนี่ยจะสามารถเข้าถึงได้พูดตรงๆก็คือ untouchable สมัยโบราณพออธิบายไม่ได้บอกมันเป็นอจินไตยธรรมแต่เรามาท่านตั้งคำถามเราได้ทุกคำถามไม่มีคำถามใดที่เราตอบว่ามันเป็นอจินไตยแปลว่าเกินกว่าจะจินตนาการได้คิดจนตายนะเขาเรียกอจินไตยใช่ไหมคิดจนตายก็หาคำตอบให้เองไม่ได้นะฮะแต่สำหรับจิตจักรวาลตอบได้ทั้งหมดเราเป็นผู้กล่าวอนุตตรธรรมให้ท่านฟังเราจึงกำลังมาบอกท่านว่าพระศาสดาพระองค์ทรงตรัสรู้เรื่องธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรไม่ใช่ตรัสรู้เรื่องอริยสัจ4อริยสัจ4เป็นแค่ความรู้ในเศษเสี้ยวหนึ่งที่พระองค์ทรงค้นพบแล้วเอามากล่าวสอนลูกศิษย์ญาณุศิษย์เท่านั้นธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรเป็นธรรมะชั้นสูงสุดเป็นอนุตตรธรรมที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถจะหาคำตอบได้แต่พระพุทธองค์เข้าถึงได้ท่านยอมรับไหมนี่แหละคือพระปรีชาญาณสูงสุดของพระศาสดาเราจึงมาย้ำให้ท่านฟังว่าพระองค์ตรัสรู้
ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรไม่ได้ตรัสรู้อริยสัจ4เพราะธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนั้นเป็นภารกิจของจิตวิญญาณที่จะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคน2มิติแล้วจะต้องทำยังไงก็ได้ที่จะเอาพลังงานความรักที่ตัวเองแบกขนมาจากพระเจ้าหรือมาจากจิตจักรวาลเนี่ยมามอบให้กับโลกวิธีการมอบให้กับโลกก็คือต้องสั่นสะเทือนผ่านความรักคืออดทนอดกลั้นให้อภัยกับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในครอบครัวตัวเองในครอบครัวเดียวกันหรือในสังคมเดียวกันรักเขาได้ให้อภัยเขาเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นพลังจิตด้านบวกก็จะถูกอุ่ยงออกมาภายนอกไอ้พลังจิตด้านบวกนี่แหละคือพลังงานที่จิตวิญญาณแบกมาเพื่อจะเอามามอบให้กับโลกมันจะแทรกซึมลงไปที่แกนโลกแทรกซึมนะพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่เป็นพลังจิตของท่านซึ่งเกิดจากการอดทนอดกลั้นให้อภัยต่อคนที่ไม่น่ารักไม่น่าให้อภัยอะไรพวกนี้ลงไปแล้วก็จะทำให้เกิดการระเบิดแตกตัวของแกนแม่เหล็กโลกซึ่งเป็นก้อนธาตุออกซิเจนเหนียวหนืดคล้ายตังเมบริสุทธิ์ 100% มันมีการระเบิดเกิดขึ้นแกนของแม่เหล็กโลกก็คือก้อนธาตุออกซิเจนเนี่ยมันจะบิดตัวแล้วทำให้โลกหมุนพระพุทธองค์บอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกค้ำจุนโลกเพื่ออะไรเพื่อให้โลกสมดุลความรักก็คือเมตตาจะช่วยทำให้โลกสมดุลแปลว่าโลกจะเหวี่ยงหมุนด้วยอัตราเร็วคงที่อย่างต่อเนื่องไม่รู้สิ้นสุดไม่รู้หยุดหมุนไม่ใช่หมุนช้าหมุนเร็วสลับกันไปอย่างนี้เรียกว่าด้วยความเร็วไม่คงที่เมื่อความเร็วไม่คงที่โลกก็แกนหมุนของโลกก็จะสายไปสายมาเหมือนลูกข่างกำลังจะล้มโลกโดยเฉพาะมนุษย์ก็จะเจอภัยพิบัติที่เกิดจากการที่โลกเสียสมดุลแค่แกนหมุนของโลกมันแกว่งไปแกว่งมาสายไปสายมาแกนหมุนของโลกทำมุมกับแนวดิ่งเนี้ยเพี้ยนไปเพี้ยนมาเนี่ยกลางวันกลางคืนก็มีปัญหานะโคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์ขณะโคจรไปแกว่งไปสายไปนะฤดูกาลก็มีปัญหาทำให้เกิดมีภูมิอากาศที่วิปริตทำให้เกิดแผ่นดินไหวเพราะการระเบิดในแกนโลกจากพลังงานความรักที่มนุษย์ให้แก่กันและกันน้อยมากมันก็เกิดการระเบิดอย่างไม่สม่ำเสมอมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างเมื่อวานเนี้ยก็เกิดแผ่นดินไหวที่ตุรกีซึ่งติดกับชายแดนของประเทศกรีซแผ่นดินไหวระดับ 7.1 ตามมาตรวัดริกเตอร์เป็นไงฮะบ้านเรือนพังเยอะแยะไปหมดวันนี้เราไม่มีเวลาติดตามข่าวเพราะเราอยู่ในห้องประชุมบรรยายธรรมะฝึกอบรมนะชำระจิตตปัญญาด้วยกระบวนการไซโคโชให้กับญาติธรรมประมาณกว่า100ชีวิตที่อยู่ที่นี่เราเลยไม่มีเวลาติดตามท่านลองติดตามดูคนตายเยอะมากนะแต่นี่โชคดีนะที่เขาเกิดแผ่นดินไหวตอนที่ยังไม่ค่ำยังไม่มืดยังไม่ใช่เวลาเข้านอนเพราะตึกสูงๆนี่พังเยอะแยะไปหมดบ้านพังทลายเต็มไปหมดถ้าถึงเวลานอนเป็นไงฮะทุกคนก็นอนอยู่พอแผ่นดินไหวตึกถล่มก็เกิดอะไรครับเกิดบ่อย่ำองุ่นไงพี่น้องครับมีคนตายหมู่นี่ปรากฏว่าคนพบผู้เสียชีวิตเพียงแค่3รายในเบื้องต้นตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วเราไม่ทราบบาดเจ็บเท่าไหร่เราไม่รู้แต่เกิดสึนามิขึ้นมาด้วยนี่แสดงว่ามันไม่ได้ไหวเบาๆเนี่ยไหวแรงมากเนื่องจากเกิดการเสียสมดุลของระบบโลกเพราะมนุษย์เรารักกันไม่ได้ให้กันไม่เป็นถ้าสังเกตไหมครับไม่ว่าจะเป็นทางทวีปอเมริกาทวีปยุโรปทวีปเอเชียทวีปแอฟริกามันก็จะมีคนที่เกิดมาเป็นพวกเดียวกันพี่น้องเดียวกันลุกขึ้นมาทำสงครามกันต่อสู้กันนะก่อม็อบกันนะกล่าวร้ายต่อกันไม่ได้แสดงความรักต่อกันแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อกันจิตก็จะเหวี่ยงพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นลบออกมาซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าที่โลกไม่ต้องการเมื่อโลกไม่ต้องการเหวี่ยงมันออกมาโลกก็ขาดพลังงานก็สมดังคำกล่าวของพระพุทธองค์ที่บอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกถ้าเราใช้ความหน้ายักไม่ใช่ความน่ารักเข้าใส่กันแยกเขี้ยวใส่กันเนี่ยพลังงานความรักก็ไม่ได้ปลดปล่อยออกมาจากจิตวิญญาณก็มีแต่ความชิงชังคลั่งแค้นซึ่งมันเป็นโลกไม่ต้องการเพราะฉะนั้นโลกก็ไม่มีเชื้อเพลิงที่จะไปจุดระเบิดที่แกนโลกเพื่อทำให้แกนแม่เหล็กโลกบิดตัวเพื่อช่วยให้โลกหมุนและทำให้โลกสมดุลเมื่อมันไม่มีพลังไปเหวี่ยงหมุนโลกก็เสียสมดุลเห็นไหมแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นผลมาจากการที่มนุษย์เรามีจิตสำนึกโดยรวมเนี่ยต่ำทรามคำว่าต่ำซามแปลว่าไม่มีจิตสำนึกที่สันเซียนเป็นบวกคือรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นเพราะมนุษย์ไม่เข้าใจว่าจิตสำนึกของมนุษย์กับจิตสำนึกของโลกพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลทรงเอามาผูกติดกันเอาไว้ทรงเอามาผูกติดกันเอาไว้ถ้าจิตสำนึกของมนุษย์โลกโดยรวมสันสะเทือนเป็นลบ
เช่นขึ้นมาฆ่ากันเองฆ่ากันตายทำร้ายกันนะทำศึกสงครามกันไม่ได้สร้างสรรค์โลกก็จะลุกขึ้นมาเกิดภัยพิบัติแล้วเอาชีวิตของมนุษย์และทุกสรรพสิ่งในระบบไปด้วยเราคือโลกโลกคือเราในความหมายที่พระศาสดานะคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้คืออย่างนี้ครับมันเป็นอย่างนั้นนะวันหน้าเดี๋ยวเราค่อยพูดเรื่องธรรมจักรอีกครั้งหนึ่งเพราะเสาหลายเสาที่ผ่านมาเราเคยพูดถึงเรื่องธรรมจักรไปครั้งหนึ่งแล้วแต่นั้นยังลงไม่ลึกเอาธรรมจักรแค่เปลือกนอกให้ท่านได้เรียนรู้เราจะค่อยๆลงลึกไปเรื่อยๆพูดง่ายๆก็คือมีรายการไลฟ์ทอล์คโชว์โดยการสื่อสดๆจากพระผู้เป็นเจ้าลงมาโยยังโลกมนุษย์เราเพื่อกล่าวธรรมะชั้นสูงที่เรียกว่าอนุตตรธรรมเนี่ยให้ท่านฟังและจะกล่าวความจริงที่เป็นโลกิยธรรมรวมทั้งโลกุตตรธรรมด้วยที่พระศาสดาพูดพ้นไปแล้วหลุดพ้นไปแล้วนะครับทรงตรัสไว้กล่าวสอนไว้แต่คนอาสามาเป็นคนนำทางของศาสดาดังกล่าวกับตาบอดคำว่าตาบอดแปลว่าไม่เห็นแสงสว่างเข้าไม่ถึงความจริงแล้วสื่อผิดสอนผิดแล้วทำให้คนหลงทางนะอย่างเช่นวันนี้ที่เรากำลังพูดถึงความจริงของอริยสัจ4เราจำเป็นต้องมากล่าวให้ท่านฟังท่านฟังแล้วยังไม่เชื่อไม่เป็นไรครับค่อยๆ คิดตามวันหน้านะค่อยมาเปิดดูซ้ำมาฟังเรากล่าวย้ำอีกครั้งจนกว่าท่านจะเข้าใจวันนี้ถ้าท่านติดตามฟังตั้งแต่ตอนนี้ไปเรื่อยๆจนจบนะฮะท่านจะรู้เลยว่าอริยสัจ4คืออะไรแล้วท่านก็จะเชื่อตามเราอย่างว่าง่ายเลยเพราะท่านจะใช้ปัญญาคิดตามเราได้ว่าอ๋อสัจธรรมระดับอริยสัจ4เนี่ยมันยังไม่ใช่สัจธรรมระดับสูงสุดยังไงมันก็สูงไม่เท่ากับธรรมจักรแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้คือธรรมจักรไม่ใช่อริยสัจ4แต่อริยสัจ4พระองค์ทรงค้นพบแต่ไม่ได้ทรงตรัสรู้เพราะเป็นองค์ความรู้ที่ใช้สมอง2ซีกซ้ายขวาธรรมดาก็สามารถเข้าถึงความจริงได้ถ้าท่านต้องการจะเข้าถึงความจริงของอริยสัจ4ท่านไม่ต้องห่วงท่านฟังเราครับเราจะตั้งคำถามไปเรื่อยชวนท่านคิดชวนท่านคุยไปเรื่อยแล้วท่านก็จะเข้าใจอริยสัจ4เหมือนอย่างที่พระบิดาเมตตาให้เราเข้าใจพอท่านเข้าใจแล้วปั๊บเนี่ยต่อไปเนี้ยชีวิตของท่านไม่ต้องเกลียดความทุกข์ชีวิตของท่านไม่ต้องกลัวความทุกข์ชีวิตของท่านไม่ต้องรังเกียจความทุกข์จนกระทั่งต้องการจะหนีทุกข์อีกต่อไปท่านจะอยู่กับทุกข์ก็สุขได้และท่านจะไม่สนใจด้วยว่าไหนทุกข์ไหนสุขเพราะตัวท่านเองจะว่างไปจากทุกข์และสุขเพราะท่านเข้าใจบริบทของอริยสัจ4ได้อย่างโปร่งแจ้ง

บคุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทําบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

เราก็อยากจะกล่าวกับท่านทั้งหลายว่าจิตจักรวาลไม่ใช่ศาสนาใหม่จิตจักรวาลโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาให้เรามาเป็นพระบุตรเอกเพื่อจะมากล่าวสัจธรรมที่ท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ให้ท่านได้รู้เพราะถ้าไม่รู้กลับบ้านไม่ได้หรือสัจธรรมที่ท่านรู้แต่ถูกคนนำทางตาบอดสื่อสอนแล้วบิดเบือนสื่อสอนแล้วเบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริงจิตจักรวาลก็จะมากล่าวให้ท่านได้ฟังนะเพราะฉะนั้นนะไม่ว่าจะเป็นสัจธรรมความจริงของศาสนาไหนที่พระศาสดาพระองค์ใดทรงตรัสไว้แล้วคนนำทางที่ช่วยสืบทอดศาสนานั้นๆเนี่ยกล่าวผิดไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะไม่มีใครสามารถบอกมนุษย์ทั้งโลกได้ยกเว้นพระผู้เป็นเจ้ายกเว้นองค์จิตจักรวาลหรือ God พระองค์จะทรงตอบได้ว่าที่ท่านเข้าใจอยู่นั้นที่ท่านเชื่อกันอยู่นั้นน่ะไหนจริงไหนเท็จไหนบิดเบือนไหนเบี่ยงเบนโอเคนะเพราะฉะนั้นเราจึงย้ำกับ พี่ๆน้องๆ ที่รักทั้งหลายว่าอย่างในสไลด์ที่เราขึ้นให้ท่านชมทุกศาสนาเป็นสากลทุกศาสดาเป็นหนึ่งเดียวกันพระศาสดาแต่ละพระองค์มาจุติยังโลกมนุษย์คนละยุคสมัยกันท่านจำไหมครับเมื่อเกิดหรือจุติคนละยุคสมัยท่านจะแบ่งแยกว่าจะยอมรับศาสดาพระองค์นั้นปฏิเสธพระศาสดาพระองค์นี้ไม่ได้เพราะพระศาสดาไม่ใช่ขนมพระศาสดาไม่ใช่ของที่ท่านจะมักชิ้นใดชิ้นหนึ่งแล้วเลือกแต่ชิ้นใดชิ้นนั้นไม่ใช่พระศาสดาไม่ได้มาเสด็จมายังโลกมาเป็นพระศาสดาเพื่อให้มนุษย์เลือกพระองค์นะครับพระองค์เป็นผู้เลือกพวกท่านพระองค์ก็เลยอาสามาเกิดเป็นมนุษย์และทำหน้าที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณท่านที่เป็นมนุษย์ไม่มีสิทธิที่จะเป็นผู้เลือกพระองค์ทรงเลือกพวกท่านพระองค์จึงมาจุติในยุคที่ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เข้าใจนะอย่าทำผิดด้วยการไปเลือกนับถือศาสนานี้ศาสดาพระองค์นี้ก็ปฏิเสธศาสนานั้นนะปฏิเสธศาสดาพระองค์นั้นเลือกเอาหนึ่งเดียวที่เจ๋งที่สุดพระศาสดาทุกพระองค์เจ๋งทุกพระองค์อ่ะถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะพระองค์ทรงเป็นเลิศด้วยกันทุกพระองค์อ่ะเป็นสัพพัญญูด้วยกันทั้งนั้นนะครับไม่มีพระศาสดาพระองค์ใดเก่งหรือเหนือกว่าศาสดาพระองค์ใดพี่น้องครับแต่เพียงแต่ว่าท่านมาเกิดกันคนละยุคแล้วในแต่ละยุคสมัยนั้นมนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยขาดสัจธรรมในเรื่องใดพระศาสดาที่ทรงมาจุติในยุคนั้นก็จะพร่ำสอนเน้นย้ำนะเพื่อจะเติมเต็มสัจธรรมแต่เรื่องเหล่านั้นนึกภาพออกใช่ไหมครับอย่างเช่นองค์เยซูคริสต์ก็จะไม่สอนในเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้แล้วเพราะองค์เยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาเกิดเป็นมนุษย์หรือมาจุติเป็นพระบุตรเอกมาทีหลังมันอะไรที่ตถาคตทรงตรัสเอาไว้ดีแล้วองค์เยซูคริสต์ก็ไม่จำเป็นต้องมากล่าวซ้ำท่านนบีก็เช่นเดียวเขาจะสอนกันคนละเรื่องนะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าสอนคนละเรื่องแล้วเรื่องที่ศาสดาพระองค์หนึ่งสอนแต่อีกพระองค์หนึ่งไม่ได้สอนเนี่ยนะแสดงว่าองค์ที่ไม่ได้สอนน่ะขี้เถ่อหรือองค์ที่ไม่ได้สอนน่ะคงไม่รู้ไม่ใช่หรอกครับอย่าไปคิดแบบจิตมนุษย์ครับพระองค์ทรงเป็นผู้ประเสริฐทรงเป็นผู้มีพระปรีชาญาณสูงส่งไม่มีพระองค์ใดไม่รู้ธรรมะใดหรอกครับยกเว้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนุตตรธรรมเราบอกความจริงกับท่านว่ามันเป็นความจริงที่อยู่นอกอนันตจักรวาลในอนันตจักรวาลเนี่ยพระพุทธองค์ทรงเป็นสัพพัญญูทรงรู้ทุกเรื่องที่เป็นความจริงที่อยู่ในอนันตจักรวาลไม่ใช่ในระบบโลกนะอนันตจักรวาลก็คือกาแล็กซี่ 12,500 ล้านกาแล็กซี่และยังมี6ระบบสุริยะจักรวาลนอกเหนือจากระบบโลกรวมอยู่ในนี้พระพุทธองค์ทรงรู้หมดรู้จบแจ้งทุกอย่างพระองค์ทรงเก่งจริงครับทรงพระปรีชาเรายอมรับครับแต่อย่าลืมนะครับนอกเอกภพหรือนอกกาลาที่ครอบอยู่ไม่มีมนุษย์คนใดครับที่สามารถจะล่วงรู้ความจริงนอกอนันตจักรวาลได้ยกเว้นองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่จะทราบและถามว่าแล้วเราทราบได้ยังไงมนุษย์คนอื่นไม่ทราบแต่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลทราบได้อย่างไรก็พระองค์ทรงเรียกเราว่าอนุตตรธรรมาจารย์ก็ว่าเป็นอาจารย์ที่สอนอนุตตรธรรมโดยเฉพาะแล้วเราจะไม่รู้ได้ยังไงครับเพราะองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงพระเมตตาสื่อถ่ายทอดมานะย่อนมาที่กระหม่อมเรานี่ต่อท่อลงมาในระบบจิตสู่จิตเราก็บอกอยู่นี่ไง vertical telepathy เป็นการสื่อสารในแนวดิ่งเราถึงทราบเราเป็นมนุษย์เหมือนพวกท่านน่ะถ้าพระองค์ไม่ทรงสื่อผ่านช่องทางพิเศษมาให้เราซึ่งเราถือติดตัวมาด้วยถือเครื่องมือชนิดนี้มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้ด้วยแล้วเราจะรู้ความจริงเหนือโลกเหนือจักรวาลได้ยังไงครับนะเราจึงเรียนท่านทั้งหลายว่าเรามาไม่ได้มาเพื่อยกเลิกคำสอนของศาสนาไหนเรามาเนี่ยไม่ได้มาเพื่อยกเลิก
บอกให้ท่านยกเลิกการยอมรับนับถือพระศาสดาพระองค์ใด ท่านเข้าใจไหมเรามาเนี่ยไม่ได้มายกเลิกอะไรทั้งนั้นแต่เรามาช่วยเติมเต็มแล้วเรามาช่วยกล่าวความจริงที่ท่านต้องรู้แต่ท่านไม่รู้เราต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้เพราะท่านสมควรที่จะรับฟังเราจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่กล่าวธรรมะที่พระศาสดาผู้ประเสริฐของท่านได้ทรงสื่อสอนไปแล้วแต่นี่ทำไมเรามาพูดเรื่องอริยสัจ4อีกก็เพราะว่ามีความเข้าใจผิดมีการเข้าใจผิดเกิดขึ้นถามว่าถ้าไม่มีใครซึ่งเป็นผู้รู้มาบอกท่านท่านก็จะต้องหลงผิดหลงทางอยู่ตลอดมันเราก็เลยมาให้ทางเลือกใหม่แก่ท่านว่าจงมาตั้งใจสดับรับฟังแล้วก็เรียนรู้กันใหม่ทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อให้เข้าใจให้ถูกต้องนะทุกศาสนาเป็นสากลทุกศาสดาเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ทุกศาสดามีความสามารถในการที่จะค้นพบสัจธรรมในระบบโลกทางกายภาพซึ่งเรียกว่าโลกียธรรมคือสามารถค้นพบสัจธรรมความจริงจากสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและจิตที่เป็นอายตนะภายในรวมแล้วเป็นอายตนะทั้ง6เนี่ยถ้าอายตนะทั้ง5ภายนอกและในอีก1เป็น6เนี่ยสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้ความจริงที่เรียนรู้ได้วิเคราะห์ได้แยกแยะได้นั้นเราจะเรียกว่าโลกียธรรมคือธรรมะที่เป็นความจริงระดับโลกศาสดาทุกพระองค์ที่เกิดจากโลกทรงเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ทุกพระองค์ครับพี่น้องครับธรรมะที่สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับนะตะกี้นี้โลกิยธรรมเนี่ยผู้ที่เข้าถึงได้เราเรียกว่าพระศาสดาพระศาสดาที่เกิดจากโลกนะครับแล้วก็ธรรมะที่ได้จากการนำเอาโลกิยธรรมโลกิยธรรมได้จากการวิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายนำซีกขวาพระศาสดาเข้าถึงได้และเอามาสอนมนุษย์ทั่วไปนะที่ยังใช้ปัญญาแบบพระองค์เข้าถึงความจริงไม่ได้พระองค์ก็ส่งเมตตามาเปิดเผยมาเผยแพร่มาแนะนำมาสื่อสอนมาสั่งสอนธรรมะที่เป็นสัจธรรมเหล่านี้เรียกว่าโลกิยธรรมแต่ธรรมะแค่นี้มันยังไม่พอโลกิยธรรมเนี่ยมันเป็นความรู้ที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นนั่นเป็นแค่องค์ความรู้เพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเช่นน้ำย่อมไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนี่คือสัจธรรมระดับโลกิยธรรมพี่น้องครับพระศาสดาสอนได้หมดทุกพระองค์ครับไม่ว่าพระองค์ไหนก็ตามพระศาสดาที่เกิดจากโลกหรือแม้กระทั่งนะพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าที่เรียกว่าพระบุตรเอกหรืออย่างเราที่เรียกว่าอนุตตรธรรมาจารย์ก็สามารถสอนโลกิยธรรมได้โดยการใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาพี่น้องครับศาสดาทุกพระองค์ยังสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ที่เป็นสัจธรรมที่สูงกว่าโลกิยธรรมได้อีกครับเรียกว่าโลกุตตรธรรมเรียกว่าโลกุตตรธรรมซึ่งแน่นอนครับพระศาสดาทั่วไปก็เข้าถึงได้โลกุตตรธรรมก็คือความจริงที่เหนือกว่าความจริงในเบื้องต้นตะกี้นี้โลกิยธรรมเป็นสัจธรรมเบื้องต้นแต่โลกุตตรธรรมเป็นสัจธรรมเบื้องกลางหรือเบื้องสูงเบื้องต้นเบื้องกลางหรือเบื้องสูงพระศาสดาสามารถเข้าถึงได้เพราะอะไรครับเพราะพระศาสดาทรงสามารถกดปุ่มใช้สมองซีกขวาใช้ปัญญาญาณหรือใช้สติปัญญาของจิตวิญญาณเข้าถึงความจริงตรงนี้ได้โดยเอาโลกิยธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมเบื้องต้นมาสังเคราะห์ด้วยสมองซีกขวานำซีกซ้ายแล้วเอาสัจธรรมที่ได้จากการสังเคราะห์เอามาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองมาเป็นบริบทในการดำเนินชีวิตของตนเองหรือแบ่งปันให้กับพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นผู้ก้าวตามนี่หมายถึงในบทบาทของพระศาสดาเราจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังโลกิยธรรมคือน้ำต้องไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำต้องใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาโดยการใช้อายตนะคือตาในการมองและวิเคราะห์วิเคราะห์ก็เห็นความจริงว่าเจอน้ำที่ไหนโดยเฉพาะน้ำตกเห็นไหมครับมันจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแม่น้ำเหมือนกันทานน้ำไหลเล็กหรือสายใหญ่มันจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำรินน้ำเห็นไหมครับเราต้องยกกาหรือยกแก้วให้สูงไว้เอาเหยือกหรือเอาช่วยแก้วที่จะรองรับน้ำจากกาหรือจากเหยือกเนี่ยนะเอาไว้ข้างล่างเทน้ำจะไหลลงไม่มีการเทแล้วน้ำไหลขึ้นข้างบนทุกคนค้นพบได้ด้วยการสังเกตและด้วยวิธีคิดวิเคราะห์ analyze analyzation ก็แปลว่าการวิเคราะ
ทำให้เราได้คำตอบว่าน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนี่คือสัจธรรมหรือความจริงระดับโลกิยธรรมพี่ๆน้องๆครับแต่ถ้าเราจะเข้าถึงโลกุตรธรรมเราต้องเอาสัจธรรมระดับโลกิยะเนี่ยมาสังเคราะห์เช่นน้ำต้องไหลที่สูงไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอถ้าเราสังเคราะห์ธรรมะคือธรรมชาติที่เป็นสากลเพื่อจะนำมาใช้ในชีวิตจริงเราก็จะเก็ทเราจะเกิดตัวรู้เราก็ยังสามารถที่จะยังรู้ได้ว่าหรือล่วงรู้ได้ว่าอ๋อถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราเป็นผู้อาวุโสเราเป็นผู้ที่สูงส่งกว่ามีบารมีธรรมสูงกว่ามีปัญญามากกว่ามีตังค์มากกว่าเป็นไงฮะเราก็จะต้องเป็นผู้ถ่ายเทหรือถ่ายทอดสิ่งดีๆที่ตัวเรามีมากกว่าคนอื่นนะแบ่งปันให้กับผู้ที่เขามีน้อยกว่าเราหรือผู้ที่ต่ำต้อยกว่าเราไม่ใช่ดูถูกไม่ใช่เหยียดหยามเป็นผู้อาวุโสต้องรู้จักอ่อนน้อมนะต้องก้มหัวให้กับผู้น้อยไม่ใช่ยืดอกไล่ผู้น้อยเพื่อให้ผู้น้อยเชิดคอนะเชิดหน้าขึ้นมาหาซึ่งมันผิดธรรมชาตินึกภาพออกไหมครับคนรวยต้องรู้จักแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือคนจนก็แปลว่าอยู่ที่สูงแปลว่ามีฐานะมากกว่ารวยกว่ามีฐานะที่มั่นคงกว่าก็ต้องช่วยผู้ที่รวยน้อยกว่าและมีความมั่นคงในชีวิตน้อยกว่านั่นเองนี่คือสัจธรรมระดับโลกุตรธรรมถามว่าอยู่เฉยๆเอาโลกุตรธรรมลอยๆมาได้ไหมไม่ได้ต้องหยิบฉวยมาจากสัจธรรมระดับโลกิยธรรมน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอเราก็สังเคราะห์ได้ปูนะเราชอบยกตัวอย่างปูนะปูเราเห็นละปูมีขาหลายขาเวลาเดินไม่ตรงทางมันเอาข้างไปเวลาวิ่งมันก็วิ่งเร็วมากนะใครตอนเด็กๆ เคยเล่นกับปูลมหรือปูเปี้ยวเคยวิ่งไล่จับแถวหาดทรายชายทะเลเดี๋ยวนี้มันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วนะเพราะมนุษย์จับกินหมดและระบบนิเวศวิทยาเสียหายเสื่อมโทรมนะจนทั้งปูเปี้ยวปูลมมันตายหมดแล้วไม่ค่อยมีให้เราเห็นแล้วมีน้อยมากอยู่ตามเกาะต่างๆที่ไกลจากชายฝั่งนะพวกนี้มันมีขาเยอะมากแล้วเอาข้างไปตัวมันเล็กกว่าเราขามันก็สั้นกว่าเรานะเราเป็นเด็กก็จริงนะแต่ขาเรายาวกว่าเราวิ่งไล่จับปูลมปูเปี้ยวเราไล่มันไม่ทันมันลงรูชุบทุกครั้งพอเราไปถึงมันปั๊บมันชุบลงรูไปทุกครั้งมันวิ่งเร็วกว่าเรามากเลยแล้วบางทีเราวิ่งเนี่ยเรามีแค่2ขาเท้าทั้ง2ข้างเรายังวิ่งไปวิ่งมาเรายังสะดุดขาตัวเองหกล้มตีลังกาปากแตกหัวโนแต่เราไม่เคยเห็นปูเปี้ยวปูลมหรือไอ้ปูที่มีขาเยอะแยะหลายขาเนี่ยมันวิ่งแล้วสะดุดขาตัวเองตีลังกาหงายท้องพลึงเรายังไม่เคยเจอนี่คือสิ่งที่เราวิเคราะห์ในเบื้องต้นแต่ยังไม่ถึงสัจธรรมระดับโลกิยธรรมแต่มันเป็นความจริงที่เรามองด้วยตาเห็นเป็นความจริงที่เรามองด้วยตาเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้จริงแต่ถ้าจะวิเคราะห์ให้เข้าถึงแก่นของโลกิยธรรมเกี่ยวกับคุณปูที่วิ่งเนี่ยแล้วเราไล่ไม่ทันเนี่ยเราก็วิเคราะห์ได้ความว่าเฮ้ยมันเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่เอาข้างไปแล้ววิ่งเร็วมากเราเป็นคนวิ่งตรงทางมี2ขามันมีขาเกะกะเยอะแยะมากมายแต่มันยังไปได้เร็วกว่าเราเอาข้างไปในแถไปเนี่ยไปได้เร็วกว่าเราถ้าเราวิเคราะห์สัจธรรมที่เป็นโลกิยธรรมบทนี้ที่จะได้แก่นของสัจธรรมที่เป็นโลกิยธรรมมาบอกว่าถ้าเราทำอะไรเหมือนปูก็คือสัตว์ที่ไม่มีหัวสัตว์ที่ไม่มีหัวสัตว์ทุกชนิดมีหัวและในหัวหรือในศีรษะในกะโหลกศีรษะของสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งมนุษย์ด้วยมันจะมีสมองพระบิดาจะติดตั้งสมองเอาไว้ให้สัตว์มีหัวทุกตัวทุกชนิดในหัวจะมีสมองแต่ปูเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ไม่มีหัวมีตาเอาไว้ข้างตัวพระบิดาเอาตาไปแปะเอาไว้ข้างตัวหัวไม่มีเอาไปแปะไว้ข้างกระดองเพราะฉะนั้นเราจึงวิเคราะห์ตรงนี้แล้วได้สัจธรรมระดับโลกิยธรรมว่าถ้าเป็นมนุษย์เราทำอะไรโดยไม่คิดทำอะไรโดยไม่ใช้สมองทำอะไรโดยไม่ใช้สติปัญญาใช้แต่สติปัญญาแปลว่าใช้อารมณ์นำหน้าปัญญาเนี่ยมันจะทำให้เราทำอะไรเปิ่นๆมันจะทำให้เราทำอะไรประหลาดมันจะทำให้เราทำอะไรพิกลมันจะทำให้เราเนี่ยทำอะไรที่แตกต่างจากมนุษย์คนอื่นๆที่เขาทำกันก็เหมือนปูสมองไม่มีมันจึงไม่รู้ว่าเวลามันเดินไปหรือมันวิ่งไปที่มันเอาข้างไปเนี่ยมันกำลังทำผิดประหลาดกว่าสัตว์ชนิดอื่นที่มันไม่รู้เพราะอะไรมันไม่มีสมองเป็นเพราะมันไม่มีปัญญานี่คือสัจธรรมระดับโลกิยธรรมพี่น้องครับใช้สมองซีกซ้ายนำขวาวิเคราะห์เอา
ถ้าเราจะเอามาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตโดยใช้ครูปูเป็นครูเราท่านก็จะสามารถเอาสัจธรรมที่บอกว่าถ้าไม่คิดถ้าไม่ใช้ปัญญานะมันจะทำให้เราประหลาดทำอะไรเปิ่นเปิ่นได้เนี่ยเราก็เอามาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อจะเข้าถึงโลกุตตรธรรมก็แปลว่าอะไรครับเราจะบอกตัวเราเองสร้างนิสัยใหม่ให้กับตัวเองเลยว่าถ้าเราทำอะไรโดยไม่ใช้ปัญญาทำอะไรโดยที่ไม่คิดให้รอบคอบก่อนโอกาสที่เราจะทำผิดพลาดโอกาสที่เราจะทำอะไรแล้วล้มเหลวในการดำเนินชีวิตหรือในการทำงานจะมีสูงมากเราก็ได้ให้แง่คิดกับตัวเองว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์มีจิตสำนึกมีสมองมีปัญญาให้ใช้เราต้องใช้ปัญญาเสมออย่าใช้แต่อารมณ์นำหน้าปัญญาเนี่ยหรือใช้แต่สัญชาตญาณถ้าเป็นมนุษย์ก็เรียกว่าใช้แต่สันดานหรือใช้สัญชาตญาณก็ได้พูดให้เพราะๆแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจนึกจะทำอะไรก็ทำนึกจะพูดอะไรก็พูดนะโอกาสจะผิดมากกว่าถูกมันจะมีสูงมากขณะที่มนุษย์เรามีสมองมีปัญญามีสมองสัตว์ทุกตัวทุกชนิดยกเว้นปูนะก็มีสมองก็ไม่เคยมีสัตว์ชนิดไหนทำอะไรประหลาดเปิ่นเปิ่นเหมือนปูเลยปูเป็นสัตว์พันเดียวในโลกที่มีพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่ผิดแผกแตกต่างจากชาวบ้านเช่นมายารูปละใช่ไหมกล้ามสองข้างใหญ่โตมากเวลาไปไหนนะอวดเบ่งกล้ามนะอวดทั้งที่ตัวเองนะตลกสัตว์ชนิดอื่นนะกระดูกมันอยู่ข้างในกระดูกข้างในแล้วมีเนื้อมีหนังหุ้มแต่ปูเห็นไหมเป็นสัตว์ที่มีเปลือกแข็งนะภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าอาร์โทรพอดนะฮะเป็นพวกที่เปลือกแข็งและมีขาเป็นข้อๆเขาเรียกอาร์โทรพอดหรืออาร์โทรโปด้าพวกนี้นะเราก็พอเรียนมาบ้างนะเขาพอรู้ถ้าพูดผิดก็ขออภัยนะแต่พยายามอธิบายท่านฟังแล้วก็มีกระดูกอยู่ข้างนอกมาเป็นกระดองเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ชนิดที่เรียกว่าเป็นพวกเอ็กโซเอ็กโซแปลว่าภายนอกสเกลิตันแปลว่าโครงกระดูกเอ็กโซสเกลิตันแปลว่าเป็นสัตว์ชนิดที่มีโครงกระดูกอยู่ภายนอกนะเป็นสัตว์ที่ประหลาดมากนะปูกับหอยเนี่ยคล้ายๆกันนะครับเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะแต่ปูเนี่ยไม่ต้องอาศัยเปลือกของคนอื่นแต่หอยเนี่ยบางชนิดต้องอาศัยเปลือกของชาวบ้านเขาอยู่นะบางทีหน้าตาเป็นปูแต่ตูดเป็นหอยนะก็เลยเป็นสัตว์ครึ่งปูครึ่งหอยไปก็ยังมีธรรมะให้เราเรียนรู้อีกเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่เรากำลังจะบอกให้ท่านฟังว่าธรรมะระดับโลกิยธรรมใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาศึกษาเรียนรู้แล้วคิดวิเคราะห์เอาก็ได้นะถ้าท่านคิดเป็นติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองและสามารถคิดเป็นวิเคราะห์เป็นท่านก็เข้าถึงสัจธรรมระดับโลกิยธรรมได้แต่กี้ตัวอย่างเนี้ยน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอใช่ไหมครับใช่ไหมความร้อนเนี่ยนะมันจะแผ่กระจายจากที่ร้อนไปหาที่ที่มันเย็นกว่าคือที่ร้อนน้อยกว่าเสมอมันจะเคลื่อนไหวอย่างนั้นนึกภาพออกไหมครับเนี่ยนี่ก็เป็นสัจธรรมระดับโลกิยธรรมถ้าเราจะสังเคราะห์ให้มันเป็นอนุตตรขอโทษให้มันเป็นโลกุตตรธรรมเราต้องใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายสังเคราะห์นะว่าถ้าเรามีความร้อนก็มีความรักหรือมีความอบอุ่นเราจะต้องแบ่งปันผู้ที่มีความรักความร้อนเนี่ยคือความรักเป็นตัวแทนของความรักผู้ที่มีความรักต้องแบ่งปันให้กับผู้ที่มีความรักน้อยกว่านะเห็นไหมฮะ

ทรงมีพระบัญชาให้จิตวิญญาณ นั้นมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาทำหน้าที่กล่าวพระโอวาทในพระนามของพระผู้เป็นเจ้ามันเราก็ไม่แปลกใจทำไมองค์เยซูคริสต์เจ้าทำไมท่านนบีมหามัดเจ้าท่านถึงสามารถกล่าวด้วยการสื่อพระโอวาทกับพระผู้เป็นเจ้ากับอัลเลาะห์กับองค์เยโฮวาองค์อัลเลาะห์หรือองค์เยโฮวาก็ไม่ต่างกันกับคำว่าองค์จิตจักรวาลนะครับแล้วแต่ว่าจะเรียกพระนามว่าอะไรแต่ก็คือพระเจ้าพระองค์เดียวกันนะนะพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาสื่อพระโอวาทให้พี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ฟังเพราะว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่สามารถจะสื่อให้พวกเราฟังด้วยตัวเองได้เพื่ออำนวยความสะดวกก็ต้องให้ลูกมาเกิดแล้วสื่อถ่ายทอดคลื่นความคิดจากพระองค์มานะมันเป็นอย่างนั้นพระองค์ได้ทรงฝากสัจธรรมหรือธรรมะเอาไว้รอบตัวลูกๆที่เป็นมนุษย์มากมายแต่มนุษย์มองไม่เป็นฟังไม่เป็นสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยการใช้อายตนะทั้ง5และจิตภายในไม่เป็นจึงไม่สามารถเข้าถึงสัจธรรมที่พระองค์แฝงไว้ฝากไว้กับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวท่านในชีวิตประจำวันเนี่ยท่านทั้งหลายเข้าถึงไม่ได้ก็เลยต้องให้มีพระศาสดามาช่วยพระศาสดาผู้ทรงมีพระปรีชาญาณอันประเสริฐเลิศล้ำกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วๆไปจึงสามารถมาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายได้นี่คือคำตอบพี่ๆน้องๆครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบว่าท่านทั้งหลายเนี่ยเข้าใจความจริงเรื่องอริยสัจ4ไม่ถูกต้องเราจึงมีหน้าที่กลับมาแล้วเปิดเผยความจริงให้ท่านได้รู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องนั้นคืออะไรอริยสัจ4เป็นสัจธรรมที่องค์พระศาสดาทรงเข้าถึงได้ด้วยสมองซีกซ้ายนำซีกขวาเท่านั้นเองพี่น้องครับใช้ปัญญาเบื้องต้นพระองค์ก็เข้าถึงสัจธรรมตรงนี้แล้วนั่นแสดงว่าสัจธรรมบทนี้มันสู้ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรซึ่งต้องใช้สมองซีกขวาซีกซ้ายและสมองส่วนกลางสั่นสะเทือนร่วมกันทั้งระบบเหมือนกับที่เรากำลังสื่อกับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลกล่าวพระโอวาทของพระองค์ให้ท่านทั้งหลายฟังพร้อมๆกันทั่วโลกผ่านทางสื่ออยู่ในขณะนี้ท่านนึกภาพออกใช่ไหมครับเหมือนกัน ไม่ต่างกัน เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงด้วยตัวเองได้นะจึงต้องฟังผ่านนะมันเป็นอย่างนั้นพี่น้องที่รักครับในการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคนี้ของเราเนี่ยนะนอกจากมาช่วยเติมเต็มความจริงที่บิดเบือนเบี่ยงเบนมันทำให้ท่านทั้งหลายหลงทางแล้วเนี่ยเรายังมีหน้าที่หลายอย่างที่กลับมาช่วยพวกท่านทั้งหลายไหนๆก็พูดถึงพระศาสดาทั่วไปแล้วเราก็ย้ำนะว่าอย่าไปเลิกนับถือพระศาสดาที่ท่านยอมรับและอย่าไปปฏิเสธพระศาสดาที่ท่านไม่ได้ยอมรับนับถือพระองค์อื่นกันอีกต่อไปครับบาปครับพระองค์ทรงประเสริฐทุกพระองค์นะเรามาเพื่อจะบอกท่านตรงนี้และเรามาเพื่อจะเติมเต็มในสิ่งที่ท่านไม่รู้เพราะว่าพระศาสดากล่าวต่อท่านทั้งหลายไม่ได้ภารกิจที่สำคัญดูสไลด์นี้และกันเล็กๆน้อยๆนะครับ

คุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

ภารกิจที่สำคัญดูสไลด์นี้แล้วกันเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าบัดนี้โลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วจิตวิญญาณต้องกลับคืนสู่แดนสุญญตาพระบิดาจะชำระโลกชำระสวรรค์มายาก็คือดินแดนของเทพเทวดานั่นแหละชำระนรกชำระนรกนี่ไม่ได้ทำลายนรกทิ้งนะชำระนรกแปลว่าไอ้ผู้ที่ตกนรกหมกไหม้อยู่เนี่ยจะให้ฟังพระโอวาทขององค์จิตจักรวาลคือของพระผู้เป็นเจ้าผ่านพระสุรเสียงของพระองค์ที่ออกมาทางปากของเราเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนไปทั่วทั้ง3ภพคือสวรรค์มายาโลกมนุษย์และแดนนรกยังไม่นับอีก6ทวีปก็คือ6ระบบสุริยะจักรวาลในอนันตจักรวาล พระบิดา ให้เรากล่าวให้เรากล่าวให้เรามาช่วยเพราะพระองค์กำลังจะทรงเปลี่ยนโลกสู่ยุคพลังงานใหม่ยุคพลังงานใหม่ก็คือว่า ขออภัยครับเราจะมีดวงจิตวิญญาณของผู้มาใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์แทนพวกเราในยุคนี้แล้วเอาพลังงานเนี่ยมาให้กับโลกเป็นพลังงานใหม่ของคนกลุ่มใหม่ของยุวชนใหม่ก็คือของจิตวิญญาณรุ่นใหม่ที่มาจากฟ้าสีขาวเพื่อจะมาทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของพวกเราท่านทั้งหลายที่ยังเป็นมนุษย์อยู่หรือยังรอคิวมาเกิดเป็นมนุษย์กันอยู่พวกเราเป็นพวกยุคพลังงานเก่าคือให้พลังงานกับโลกให้มั่งไม่ให้มั่งจนทั้งทุกวันนี้โลกเสียสมดุลน่ะเพราะรักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นอย่างที่เราพูดอ่ะคือหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จช่วยให้จิตวิญญาณเป็นอิสระไม่ได้ยังถูกขังอยู่ในกายหยาบในความเป็นมนุษย์ของท่านทั้งหลายกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาช่วยชำระโลกในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อกล่าวความจริงให้ท่านได้ฟังให้ท่านได้รู้ยกเว้นพวกดื้อพวกที่มีมิจฉาทิฏฐิคือพวกดื้อฟังเรากล่าวแล้วไม่คิดต่อไม่คิดตามไม่คิดให้ตลอดนะคิดว่าความเชื่อของตัวเองความรู้ของตัวเองที่เชื่ออยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่คิดต่อไม่คิดตามคิดอย่างเดียวนะอ๋อคิด2อย่างคิดอย่างแรกคือคิดต้านนะอย่างแรกอย่างที่2ก็คือคิดว่าไม่คิด คิดว่าไม่คิดกับคิดต้านมีอยู่แค่นั้นนะครับก็เลยไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเมตตาพี่ๆน้องๆครับพระองค์ยังให้เรามาเรียกฝูงแกะกลับเข้าคอกฝูงแกะคือใครครับฝูงแกะก็คือจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายที่เป็นตัวตนแก่นแท้อยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่ตั้งสถิตของจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายที่เป็นแก่นแท้ผู้ขันอาสาพระผู้เป็นเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ที่ต่อมพิทูอิทรีซึ่งเป็นต่อมใต้สมองจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถูกขังอยู่ในนั้นให้ทำหน้าที่อยู่แต่ข้างในออกมาข้างนอกไม่ได้ผู้ที่จะช่วยให้จิตวิญญาณของตัวท่านออกมาทำหน้าที่สั่นสะเทือนทางจิตสำนึกร่วมกันกับจิตหยาบของท่านได้ก็คือจิตหยาบของท่านนี่แหละกุญแจไขมี2ดอกนะเราพูดสั้นๆดอกที่1คือความรักรักเพื่อให้ไม่ใช่รักเพื่อเอานะถ้ารักเพื่อให้นะเป็นรักที่บริสุทธิ์ถ้ารักเพื่อเอาแปลว่านั่นไม่ใช่รักบริสุทธิ์มันคือความใคร่ความใคร่คือความรักหรือความปรารถนาที่ต้องการการตอบสนองมันเป็นความรักที่ไม่บริสุทธิ์เป็นความรักที่ให้เพื่อหวังสิ่งตอบแทนให้เพื่อหวังสิ่งแลกเปลี่ยน แล้วมันบริสุทธิ์หรือครับการทำบุญแล้วร้องขอสิ่งตอบแทนทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งทำบุญแล้วกรวดน้ำคว่ำขันอธิษฐานว่าด้วยอานิสงส์ใดที่ข้าน้อยได้ปฏิบัติบำเพ็ญบุญไปในวันนี้ขอให้อานิสงส์นั้นจงดลบันดาลให้ข้าน้อยจงมีความสุขความเจริญคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองมีชีวิตที่ราบรื่นไปไหนมาไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยมีความเจริญทั้งกายเจริญทั้งจิตใจเจริญทั้งปัญญาว่าเข้าไปโน่นและในที่สุดบอกให้ถูกหวยรวยเป็นล้านอีกต่างหากทำบุญนิดเดียวร้องขอซะเยอะยืดยาวย่นเยอะเห็นไหมฮะอย่างนี้เขาเรียกทำแล้วหวังสิ่งตอบแทนท่านทำบุญสร้างกุศลเนี่ยสิ่งเดียวที่ท่านจะได้รับคือความปิติสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านจากการที่ท่านได้ทำบุญได้ให้ทานท่านทำความดีงามแบบนี้ทำอะไรที่ดีๆไว้สิ่งดีๆนั้นมันจะสะท้อนกลับมาหาตัวท่านเองเหมือนกับที่ท่านกระโดดจ้อมลงไปในสระน้ำและไปเต้นร็อกเต้นแรงอะไรอยู่ในกลางสระน้ำตัวท่านสั่นสะเทือนมันก็จะทำให้เกิดคลื่นน้ำวนไปรอบๆตัวท่านแล้วมันก็จะกระจายตัวเป็นวงกว้างออกไปจนกระทบขอบสระท่านเป็นเหตุให้เกิดคลื่น
สั่นสะเทือนไปจนถึงขอบสระคลื่นนั้นเมื่อไปกระทบขอบสระแล้วมันก็จะสะท้อนตกกระทบแล้วก็จะสะท้อนสวนกลับมาเป็นวงเหมือนกันครับสวนกันกับไอ้วงที่เพิ่งออกจากตัวท่านสวนไปหาขอบสระไอ้กระทบขอบสระแล้วก็จะวิ่งสวนกลับเข้ามาไม่ไปไหนแล้วครับกลับมาหาตัวท่านนั่นแหละครับใครเป็นคนสั่นมันก็กลับมาหาคนนั้นน่ะใครเป็นคนสั่นก็แสดงว่าเป็นคลื่นของคนคนนั้นนะครับบุญกุศลหรือเวรกรรมก็เหมือนกันครับใครเป็นคนทำมันก็จะสนองกลับมาหาไอ้คนที่สั่นคนที่ทำนั่นแหละครับสั่นเป็นบวกก็คือเป็นบุญสั่นเป็นลบก็คือเป็นบาปเป็นกรรมผลลัพธ์ของมันก็จะเป็นอย่างนี้กรรมดีกรรมชั่วเป็นของตัวเองใครทำใครได้ทำแทนกันไม่ได้อย่างที่เราได้กล่าวให้ท่านฟังอยู่บ่อยๆก็เป็นเพราะเหตุนี้ไม่ใช่ว่าท่านสร้างเวรสร้างกรรมแล้วท่านจะมาบอกให้เรารับเวรรับกรรมคือไถ่บาปไถ่กรรมให้กับท่านได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันผิดหลักสัจธรรมคนหนึ่งสร้างเวรสร้างกรรมไว้แล้วให้อีกคนมารับแทนไม่ได้คนหนึ่งสร้างบุญสร้างกุศลไว้ขณะที่อีกคนไม่ได้สร้างบุญกุศลเลยแต่ให้มารับบุญกุศลแทนมันก็เป็นไปไม่ได้บุญกุศลใครต้องการจะได้คนนั้นต้องทำเองและเวลาทำต้องฉลาดทำคือทำแล้วต้องไม่หวังผลตอบแทนใดๆให้สุดจิตให้สุดใจนั่นแปลว่าเวลาคลื่นมันกระจายจากตัวท่านไปแล้วมันจะไปจนสุดขอบสระเลยแล้วมันก็จะสะท้อนกลับมาถ้าตั้งใจทำบุญทำกุศลอย่างแท้จริงให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอย่างจริงจังและตั้งใจคลื่นที่มันจะกระจายตัวออกไปจากตัวท่านมันจะเป็นคลื่นเร็วคลื่นแรงเมื่อคลื่นเร็วและคลื่นแรงมันจะซ้อนบุญกุศลนั้นจะสะท้อนกลับมาหาตัวท่านทันในชาตินี้เลยทำดีในชาตินี้สร้างกุศลในชาตินี้ท่านก็จะได้บุญกุศลในชาตินี้แต่ทุกวันนี้ท่านสังเกตไหมท่านสร้างบุญสร้างกุศลเยอะแยะมากมายแต่กว่าจะบุญนั้นกุศลนั้นจะกลับมาหาท่านเนี่ยโอ้ท่านตายบางคนหลุดท้อแท้นะบอกว่าสร้างบุญสร้างกุศลตั้งเยอะแยะมากมายไม่เห็นบุญหล่นทับฉันเลยนะเพราะอะไรฮะเพราะเวลาสร้างบุญสร้างกุศลนั้นทำไปตามประเพณีทำไปตามธรรมเนียมทำไปตามการโฆษณาชวนเชื่อไม่ได้ทำด้วยจิตสามนึกถ้าทำด้วยจิตสามนึกที่สั่นสะเทือนมีความปิติที่ฉันจะได้สร้างบุญสร้างกุศลพอตักบาตรทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันรู้สึกภูมิใจปลื้มใจมากที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลในครั้งนี้แรงสั่นสะเทือนของจิตของท่านที่มีปิติจากการทำความดีงามคือสร้างบุญสร้างกุศลนั่นแหละมันจะทำให้เกิดคลื่นการสั่นสะเทือนที่เป็นคลื่นแรงและคลื่นเร็วเร็วมากแค่ไหนแรงมากแค่ไหนอยู่ที่ว่าตอนที่ท่านทำบุญนั้นท่านมีปิติมากแค่ไหนท่านนึกภาพออกไหมครับแต่ถ้าท่านทำเป็นประจำทำไว้ทำวาไปวัดไปวาทำตามปกตินะเผลอๆกว่ามันจะสนองอีกหลายภพชาติเลยนะเพราะว่าคลื่นมันไปจนสุดจักรวาลกว่ามันจะสะท้อนกลับนะเมื่อไปสุดขอบจักรวาลกว่าจะสะท้อนกลับมาหาท่านเนี่ยมันไกลมากอ่ะมันนานอ่ะท่านเวียนตายเวียนเกิดมาแล้วอย่างน้อย 2-3 ภพชาติอ่ะกว่าคลื่นของกรรมดีหรือกรรมชั่วนั้นมันจะมาสนองท่านท่านเข้าใจใช่ไหมครับมันต้องใช้เวลาเพราะว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลเนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางนะยาวมากนะ 9,999 ยกกำลัง2คูณด้วย8ล้าน1แสนล้านท่านลองคูณดูสิครับว่ามันเส้นผ่านศูนย์กลางมันใหญ่ขนาดไหนลักษณะคล้ายๆลูกหนำเลียบเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือแกลเล็กซี่ทางช้างเผือกนี่มีความยาวเท่านี้ครับท่านว่ามันไกลไหมครับกว่าคลื่นความคิดคลื่นความรู้คลื่นความรักคลื่นเวรคลื่นกรรมของท่านคลื่นบุญคลื่นกุศลที่ท่านสั่นสะเทือนออกไปจากตัวท่านเนี่ยมันจะขยายตัวออกไปเนี่ยกว่ามันจะไปสุดขอบ วันเวแล้วนะมันต้องสะท้อนกลับมาอีกวันเวก็กลายเป็นทูเวใช้เวลานานเป็นภพชาติกว่าจะมาสนองแต่ถ้าท่านทำด้วยการสั่นสะเทือนทางจิตวิญญาณหรือสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกด้านบวกที่ค่อนข้างเข้มข้นหรือสูงมากมันก็จะทำให้การเวลาที่ผลกรรมที่ท่านก่อไว้ที่เป็นด้านบวกหรือลบนั้นนะสะท้อนกลับมาหาตัวท่านเร็วกว่าปกตินึกภาพออกนะครับนะอันนี้เราก็เล่าให้ท่านฟังมันพระบิดาให้เรามาเรียกฝูงแกะกลับเข้าคอกฝูงแกะก็คือจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายโดยจิตหยาบเนี่ยเรามาร้องเรียกท่านกลับเข้าคอกแปลว่ามาชวนท่านกลับบ้านโลกนี้ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านโลกนี้เป็นห้องทดลองของพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเพื่อทรงเรียนรู้ว่าพระองค์สามารถที่จะทำอะไรได้บ้างจิตวิญญาณของท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์เนี่ยขันอาสาพระองค์เองอะว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเอาพลังงานความรักก็คือพลังงานที่โลกต้องการเอามาใช้ในการจุดระเบิดเพื่อทำให้แกนแม่เด็กโลกมีการบิดตัวและทำให้โลกหมุนรอบตัวเองอย่างคงที่เมื่อโลกสมดุลได้
ระบบสุริยะจักรวาล นี้ก็สมดุลเมื่อระบบสุริยะจักรวาล นี้สมดุล นะเอกภพทั้งระบบนี้ก็สมดุลเพียงแค่มนุษย์บนโลกตัวเล็กๆเท่านั้นนะสามารถเข้าถึงภารกิจทางจิตวิญญาณของตัวเองได้ด้วยการรักได้ให้อภัยเป็นและใช้ปัญญาตะกี้เราบอกกุญแจมี2ดอกดอกแรกคือความรักที่จะเปิดประตูมิติจากจิตหยาบเข้าหาจิตวิญญาณได้แต่ดอกเดียวไม่พอต้องใช้กุญแจดอกที่2ความรักและต้องใช้ความฉลาดทางปัญญาด้วยถ้าท่านมี2อย่างนี้เป็นอย่างน้อยท่านจะสามารถเปิดกุญแจให้จิตวิญญาณของท่านออกมาทำหน้าที่ร่วมกับจิตหยาบของท่านในการสั่นสะเทือนเครื่องยนต์แห่งกรรมร่วมกันทั้ง2ระบบคือทางกายหยาบและทางจิตวิญญาณเพื่อที่จะให้พลังงานกับโลกและสร้างสมดุลให้กับโลกให้กับจักรวาลนี้เพราะฉะนั้นเรามาเรียกฝูงแกะกลับเข้าคอกเพราะว่าพวกท่านทั้งหลายอาสาองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์นั้น 60,000 ปีแต่ตอนนี้มัน 6,800 กว่าปีแล้วแสดงว่ามันเลยกำหนดมา800กว่าปีแล้วจิตวิญญาณของท่านก็ยังไม่สามารถกลับเข้าคอกก็แปลว่าเข้าสู่ประตูนิพพานที่เรียกว่าด่านนภาลัยแล้วปุ๊บออกไปจากห้องทดลองที่เรียกว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลนี้ได้ท่านออกไปไม่ได้เพราะท่านก็ยังเวียนว่ายอยู่นะเวียนว่ายอยู่ในเอกภพนึกออกไหมยังกลับเข้าไปสู่คอกแกะซึ่งเป็นดินแดนจิตจักรวาลที่อยู่ข้างนอกนะท่านยังไปไม่ได้เพราะยังติดอยู่ในเนี้ยพระบิดาก็เลยให้เรามาร้องเรียกอยู่ๆเรียกท่านเมื่อท่านได้ยินเสียงเราเนี่ยนะเรามาบอกกับท่านทั้งหลายว่ามหันตภัยพิบัติกำลังมาเรามาบอกท่านทั้งหลายว่ามหันตภัยพิบัติโลกกำลังมาใกล้ท่านเข้ามาเรื่อยๆแล้วภัยพิบัติเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเอาชีวิตพี่ๆน้องๆมันเกิดขึ้นแล้วมันเอาทรัพย์สินของพี่ๆน้องๆไปทำให้พังทลายทำให้เสียหายแล้วก็ทำให้ตายเรามาบอกท่านว่าสิ่งที่เลวร้ายและน่ากลัวเหล่านี้กำลังมาแล้วก็เรามาคัดปลาที่หายใจด้วยปอดขึ้นจากน้ำปลาที่หายใจด้วยปอดขึ้นจากน้ำถ้าถอดรหัสก็คือว่าต่อไปโลกจะมีน้ำท่วมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆที่ที่เป็นที่ดอนที่น้ำไม่ท่วมน้ำก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในน้ำเพราะไม่มีบกไม่มีบนบกให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่มันถ้าใครสามารถเป็นปลาที่หายใจได้เหงือกแล้วรอดชีวิตได้แสดงว่านายแน่มากเราก็เลยมาบอกให้ท่านรู้ล่วงหน้าว่าท่านจะเตรียมตนเองและจิตวิญญาณเพื่อการผจญภัยได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เราต้องการจะมาบอกท่านเพราะท่านฟังแล้วท่านต้องคิดนะอย่าไปคิดว่าโอ้ยอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวตลกเราไม่ได้มาทำทอล์กโชว์แบบตลกแบบโจ๊กให้ท่านฟังแต่เรามากล่าวสัจธรรมและความจริงให้ท่านฟังเรามาเกริ่นให้รู้ล่วงหน้าเพื่อท่านได้เตรียมตัวไว้ก่อนนะและเราก็มาสร้างจิตจักรวาลสถานธรรมเป็นหลักโลกเป็นหลักของโลกเป็นเสาหลักของโลกพลังงานจากจักรวาลหรือจากจิตจักรวาลที่อยู่เบื้องบนจะลงมายังโลกได้ก็ต้องผ่านจิตจักรวาลสถานธรรมซึ่งเรามีองค์สมเด็จพระพุทธชินราชต้นแบบดั้งเดิมแต่โบราณประดิษฐานอยู่กลางหาวกลางแจ้งเพื่อและมีฉัตร9ชั้นเพื่อทำหน้าที่แทนเสาอากาศที่จะเหนี่ยวรั้งพลังงานจากจิตจักรวาลหรือจากองค์พระพุทธเจ้าลงมายังโลกเสรีนี้ไม่ใช่มาแค่สถานธรรมอย่างเดียวมายังโลกเสรีนี้คนที่มีโรคประจำตัวเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะโรคชราหรือโรคที่ดูแลตัวเองไม่ดีพอมาพักปฏิบัติธรรมเข้าค่ายที่นี่มาเป็นประจำนะร่างกายจะแข็งแรงขึ้นกินอาหารไม่ค่อยจะได้นอนไม่ค่อยจะหลับพอมาที่นี่นะผู้เฒ่าผู้แก่ผู้อาวุโสหลับสนิทเนี่ยเขาบอกว่าหลับเป็นตายเลยนะแล้วทานอาหารไม่ได้มาจากบ้านพอมาที่นี่ฝีมือเราทำอาหารให้ทานให้อาหารทางจิตวิญญาณคือธรรมะให้อาหารทางกายทางโลกก็คือการเข้าครัวทำอาหารให้ทานปรากฏว่าทานอย่างอร่อยทานได้เยอะแยะมากมายเลยนะนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนที่ต้องการที่พึ่งต้องการความอบอุ่นต้องการความสมดุลทางกายสังขารที่ใครๆก็มาจิตจักรวาลสถานทำกันทุกเดือนก็เพราะเหตุนี้ที่สำคัญจุอาหารอร่อย ธรรมะสุดยอดนะฮะนี่เราก็พูดให้ท่านฟังพระบิดาให้เรามาเพื่อทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อจะบอกทุกอย่างนะให้ท่านทั้งหลายได้รู้เพราะเรามาจากพระเจ้าเรามาจากองค์จิตจักรวาล
ยุคนี้เป็นยุคที่ว่างเว้นจากพระศาสดาเราก็ไม่ใช่ศาสดาแต่เรามาทำหน้าที่เป็นพระบุตรเอกของพระองค์ที่พระองค์ทรงไว้วางใจให้เรามาทำหน้าที่กล่าวพระโอวาทในนามของพระองค์นั่นเองเหลือไปมองจอ Facebook จาก300กว่าท่านตอนนี้มี287ท่านมีใครแอบหลับหรือเปล่าช่วยปลุกกันนะฮะบทเรียนเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพี่ๆน้องๆครับเราพูดถึงเรื่องแกะเรามีสไลด์แผ่นนี้ที่พระบิดาจะทรงเมตตาฝากมาฝูงแกะของเราต้องจำเสียงของเราได้เพราะเราคือคนเลี้ยงแกะดูแลแกะให้กับพระบิดาก็คือเราเป็นผู้ดูแลจิตวิญญาณของพวกท่านที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์ตั้งหลายภพชาติมาแล้วเรามีหน้าที่มาช่วยดูแลในพระนามของพระเจ้าตลอดรวมกระทั่งถึงภพชาติสุดท้ายในยุคสุดท้ายปลายยุคพลังงานเก่านี้เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เหลวไหลเนี่ยต้องจำเสียงของคนเลี้ยงแกะได้เราเป็นคนดูแลแกะเป็นคนเฝ้าประตูข้อแกะเฝ้าประตูด่านนภาลัยใครจะเข้าใครจะออกต้องผ่านเราบัญชีรายชื่อแสนกว่ารายชื่อที่พระบิดาทรงประทานเอาไว้ว่ามีใครบ้างที่พระองค์นะปล่อยให้มากินหญ้าปล่อยให้มาทำหน้าที่อยู่ในระบบโลกเสรีเนี้ยนะมีรายชื่ออยู่ในมือของเราเราเป็นผู้เฝ้าประตูข้อแกะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแกะของเราเราเป็นผู้เลี้ยงดูมาตลอดแล้วจำหน้าตาเราไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะผ่านการเวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพชาติแล้วชาตินี้เราจะหล่อกว่าปกติเพราะหนวดเคราเราไม่มีนะหนวดมีก็คอยถอนทิ้งนะเพราะเราอยากมีหน้าเกลี้ยงๆบ้างนะดูแล้วดูดีเท่ระเบิดเลยนะใช่ไหมถ้าดูแล้วมีหนวดเครายาวรุงรังดูแล้วมันสกปรกหน้าดูเลยนะอาจารย์เราว่านะพระองค์ก็ให้เรากลับมาเพื่อส่งเสียงเรียกท่านลองฟังเสียงสิเสียงของเรานะและสาระของเราที่เปล่งมาพร้อมกับเสียงนั่นคือสิ่งที่แกะของเราต้องจำได้เพราะว่าเราเนี่ยได้เวียนว่ายตายเกิดมาดูแลแกะของพระบิดาอย่างน้อยๆก็7ภพชาติแล้ว7ภพชาติแล้วผู้ที่เป็นผู้ที่เราดูแลเนี่ยจำหน้าเราไม่ได้เพราะมาเกิดภพชาติหนึ่งก็หน้าตาก็เปลี่ยนไปแต่คุณสมบัติไม่เคยเปลี่ยนเช่นความรักที่มีให้กับมนุษย์โลกให้กับท่านทั้งหลายให้กับฝูงแกะของพระบิดาเรามีล้นเปี่ยมเรามีเต็มล้นเอามาฝากทุกคนได้นะความรักความรู้ในเชิงธรรมะพระบิดาเมตตาทรงสื่อผ่านเรามาเราไม่ลำบากเวลามาไม่ต้องแบกความรู้มามาเกิดเป็นมนุษย์ปั๊บแค่ต่อท่อเชื่อมโยงกับองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเราก็สามารถเอาพระโอวาทมากล่าวต่อท่านทั้งหลายได้แล้วท่านจำคุณสมบัติก็คือเสียงของเราไม่ได้หรอท่านจำองความรู้ที่เป็นสัจธรรมที่เราเคยพร่ำสอนไว้ไม่ได้เหรอถ้าท่านจำไม่ได้นี่แสดงว่าท่านกำลังเลอะเลือนละแต่ถ้าท่านจำได้พอฟังธรรมะที่เราพูดปั๊บท่านบอกเอ้ยใช่นี่วะเฮ้ยมันต้องอย่างนี้นี่วะเฮ้ยต้องอย่างนี้นี่วะกำลังเก็ตน่ะนั่นแสดงว่าท่านกำลังเริ่มจะจำได้พี่ๆน้องๆครับถ้าท่านได้ยินเสียงเราการรีบกลับมาเข้าข้อแปลว่าที่หลงระเริงกับโลกิยะทางโลกไม่คิดจะหลุดพ้นไม่คิดจะนิพพานมีความสุขหนุกหนานไปวันๆอยู่กับโลภะโทสะโมหะให้ท่านรีบหันหลังกลับหันหน้ามาทางเราเพื่อจะฟังว่าจะกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาตามสัญญาไว้ตามที่ท่านสัญญาไว้ในพันธสัญญา6ท่านจะกลับบ้านได้ยังไงจะกลับบ้านด้วยวิธีไหนจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรจึงจะกลับบ้านหรือหลุดพ้นนิพพานได้เราต้องใช้คำว่าหลุดพ้นนิพพานต้องใช้คู่กันนะถ้าใช้คำว่านิพพานลอยๆเดี๋ยวท่านไปสับสนกับความเชื่อที่คนนำทางตาบอดเขาสอนไว้ซึ่งนั่นคือพาหลงทางเราก็เลยต้องใช้คำว่าหลุดพ้นนิพพานคือคนที่จะหลุดพ้นได้ต้องนิพพานด้วยแต่คนที่นิพพานน่ะอาจจะหลุดพ้นไม่ได้ถ้านิพพานที่เป็นแค่ความเชื่อไม่ใช่ความจริงอ่ะพี่ๆน้องๆครับแต่ปรากฏว่าเรามาส่งเสียงเรียกลูกแกะนาน30กว่าปีนะฮะปรากฏว่ามีลูกแกะที่ได้ฟังเสียงเราและจำเสียงเราได้จำคนเลี้ยงตัวเองได้น้อยมากน้อยมากนะเนี่ยท่านไปดูที่ YouTube เนี่ยนะมีเท่าไหร่ Facebook ตอนนี้ที่ฟังอยู่ก็284น้อยมากขณะที่คนไทยเรา70ล้าน7กว่า70กว่าล้านคนทั้งโลกนี่ 7,000 กว่าล้านคนมีคนสนใจจิตจักรวาลธรรมะที่จะพาจิตวิญญาณกลับบ้านเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะมีคนสนใจน้อยมากเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่อนุตตรธรรมาจารย์ผู้นี้สื่อพระโอวาทกับพระพุทธเจ้านำมากล่าวให้ท่านฟังนั้นมันเป็นสิ่งที่สุดยอดที่จะประเสริฐมากที่ท่านเปิดเครื่องแล้วมาเจอที่ท่านสนใจและได้มาเจอมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์สุดๆ
พราะไม่มีการโฆษณาจูงใจอะไรทั้งนั้นแสดงว่ามันถึงเวลาแล้วที่ท่านจะมาเจอสิ่งเหล่านี้ท่านลองใช้เวลากับมันนะใช้เวลากับรายการนี้ไปเรื่อยๆแล้วท่านจะยิ่งค้นพบความมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ว่าเฮ้ยความรู้แปลกๆมากมายที่เป็นความรู้ที่เป็นความจริงแบบนี้ไม่เคยได้ยินที่ไหนในโลกนี้มาก่อนแต่พอฟังแล้วท่านเก็ตท่านเข้าใจเดี๋ยวอู้เราขาดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ท่านก็จะรีบหันมาขวนขวายหันมาศึกษามันจะไม่ช้าไปหรอกนะครับ

อบคุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

แกะกลุ่มหนึ่งกำลังหลงโลกโลกิยะหรือโลกยะกำลังหลงโลกโลกที่เป็นมายาเนี่ยนึกภาพออกไหมอ้าวสไลด์แรกเราบอกให้ก็ได้ไม่ต้องการให้ท่านคิดเองหรอกเราบอกให้ท่านรู้ก็ได้คือลูกแกะบางกลุ่มบางฝูงหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงและกายสัมผัสท่านมาจริงไหมครับหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงและกายสัมผัสพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาทรงสร้างทุกสรรพสิ่งเอาไว้แวดล้อมตัวท่านพระองค์ทรงสร้างเอาไว้มากมายทั้งที่ตาของท่านมองเห็นและตามองไม่เห็นทั้งที่หูของท่านนะมองตามองไม่เห็นแต่หูได้ยินเสียงลิ้นรับรสได้กายสัมผัสร้อนเย็นได้ทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมันจะมีคุณสมบัติหลายหลากมากสิ่งเมื่อมีคุณสมบัติหลายหลากมากสิ่งการที่จะต้องสร้างกลไกอายตนะในการสัมผัสรู้ดูเห็นเอาไว้กับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านมันจึงต้องมีหลายช่องทางบางอย่างมีตัวตนให้มองเห็นได้มีเงามายาให้มองเห็นได้บางอย่างตัวตนมายามองไม่เห็นเงาไม่มีแต่มีตัวตนอยู่จริงแล้วเราจะรู้ได้ไงลองฟังเสียงมันดูซิว่ามันส่งเสียงหรือเปล่าถ้ามันส่งเสียงแสดงว่าถึงแม้ตัวตนเรามองไม่เห็นด้วยตาแต่กูได้ยินเสียงร้องหรือเสียงสั่นสะเทือนของมันแสดงว่าไอ้ตัวตนเนี้ยมันต้องมีตัวตนจริงเพียงแต่เราดูด้วยตาไม่เห็นต้องดูด้วยหูอย่างนี้เป็นต้นพระองค์ทรงกำหนดอายตนะภายนอกทั้ง5เอาไว้ให้ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นสรรพสิ่งที่บางสิ่งมีตัวตนแต่ไม่มีเสียงบางทีไม่มีตัวตนแต่มีเสียงให้ได้ยินแสดงว่ามันก็มีตัวตนเหมือนกันจริงไหมเพียงแต่ตาเราไม่เห็นเท่านั้นเองสิ่งเหล่านี้พระองค์สร้างขึ้นมานะให้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสของท่านเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้หรือรับรู้สรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นเอาไว้หลากหลายรูปแบบนะถ้าพระองค์เนี่ยสร้างสรรพสิ่งในมิติที่สูงกว่ามิติของกายหยาบเช่นจิตวิญญาณซึ่งอยู่ในมิติทางพลังงานเราถามท่านว่าตาจะมองเห็นได้ไหมมองเห็นไม่ได้เพราะพลังงานอยู่ในมิติที่สูงกว่าและละเอียดกว่ากายหยาบแล้วถามว่าหูเราจะได้ยินเสียงไหมถ้าทั้งที่จิตวิญญาณเนี่ยเวลาสั่นสะเทือนนะเคลื่อนที่หมุนรอบตัวเองตลอดเวลาและมีการสั่นสะเทือนอยู่ในแก่นแท้ของจิตวิญญาณมีเสียงด้วยแต่เสียงนั้นเป็นคลื่นความถี่ที่สูงมากสูงจนเกินกว่าประสาทหูของมนุษย์เราที่พระบิดาทรงสร้างไว้ให้จะรับรู้และได้ยินได้มันบางทีถ้าเรานะไม่เห็นและไม่ได้ยินเราก็อย่าไปคิดว่าไม่มีนะอย่าไปคิดว่าสิ่งนั้นไม่มีนะครับว่ามันจะมีหลายช่องทางมีหลายสิ่งแต่ปรากฏว่ามนุษย์เราเนี่ยนะตามองเห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสได้กายสัมผัสนุ่มนิ่มลื่นสบายมือก็เลยไปหลงไหลและไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นลูกแกะบางตัวไปหลงไหลและยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นเพราะอะไรตอนที่ลูกแกะเป็นจิตวิญญาณเป็นแค่กล่องพลังงานเนี่ยไม่มีอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสที่สามารถสัมผัสกับเงามายาจะประเภทรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสกายได้พอมาเกิดเป็นมนุษย์มีเครื่องยนต์แห่งกรรมเข้าเท่านั้นล่ะมีกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5และจิตซึ่งเป็นอายตนะภายในอีก1เป็น6กลับไปหลงรูปหลงรสหลงกลิ่นหลงเสียงและหลงสัมผัสพี่น้องครับถ้าจิตมนุษย์หรือจิตหยาบก็ท่านดันไปหลงกับสิ่งที่มันเป็นคุณสมบัติของสรรพสิ่งที่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงสร้างเอาไว้ให้ท่านได้รู้ว่ามันมีจริงนะแต่ละอย่างแต่ละสิ่งมันจะแตกต่างกันออกไปเพื่อให้เห็นความหลากหลายท่านกลับไปตกหลุมพรางของมายาเหล่านั้นตกหลุมพรางของรสชาติถ้าตกหลุมพรางของรสชาติหวานเป็นลมขมเป็นยาไปตกหลุมพรางของรสชาติท่านเลยชอบกินของหวานแต่ไม่ชอบกินของขมที่มันเป็นยาก็คำว่าเป็นยาแปลว่ามีประโยชน์ของขมขมเนี่ยมีประโยชน์ใช่ไหมถ้าของหวานหวานน่ะมันมีโทษนี่คือสิ่งที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งที่เป็นจริงเนี่ยเอาไว้ให้ท่านได้สัมผัสได้เรียนรู้แต่ปรากฏว่าท่านไม่สามารถจะเรียนรู้สิ่งที่มีรูปนั้นได้ที่ท่านเรียนรู้ไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะท่านเห็นรูปเข้าท่านเป็นไงฮะท่านก็หลงรูป หลงรูปหลงอยู่กับรูปแสดงว่าท่านรักรูปหลงเงามายานั่นปัญญาของท่านที่จะต้องใช้เพื่อการเรียนรู้ไอ้สิ่งที่เป็นรูปนั้นสิ่งที่เป็นรูปธรรมนั้นจะต้องเรียนรู้ว่ามัน มันเป็นอะไรมันคืออะไรมันเป็นอะไรมันทำอะไรได้มากมันมีประโยชน์อะไรท่านก็ไม่ได้เรียนรู้สิ่งนั้นท่านไปหลงรูปซะละไปหลงรักหลงไหลในรูปนั้นท่านก็หยุดการเรียนรู้ทันทีท่านฉลาดขึ้นได้ไหมท
าท่านยังหลงรูปอยู่ท่านจะโง่ทันทีเลยโง่เพราะว่าท่านไม่สามารถใช้ปัญญาของท่านได้ท่านจะใช้แต่ความลุ่มหลงใช้แต่ความงมงายหลงรูปรสชาติก็เหมือนกันท่านชอบกินของหวานเพราะว่ากินง่ายถ่ายสะดวกว่างั้นนะแต่ของหวานมันเป็นโทษมันทำให้เกิดเบาหวานนะไม่มีประโยชน์นะก็ให้ทานหวานแต่น้อยๆนี่ดันชอบของหวานพอไปเจอของขมเช่นเจอมะระเจอขี้เหล็กไม่มีใครไม่รู้นะว่ามะระที่มีรสขมและขี้เหล็กที่มีรสขมนั้นทานเป็นอาหารแล้วมันเกิดประโยชน์แก้ร้อนในได้ใช่ไหมขี้เหล็กขมๆเนี่ยนะชื่อมันว่าเหล็กนะเป็นขี้ของเหล็กเพราะอะไรครับเพราะมันมีธาตุเหล็กสูงมากธาตุเหล็กนี่เป็นประโยชน์กับผู้หญิงนะที่ยังเป็นวัยต้องให้น้ำนมกับลูกเป็นวัยที่ต้องให้น้ำนมกับลูกนะเป็นวัยที่ต้องมีประจำอะไรประจำเดือนนะคงไม่ใช่ประจำปีนะหรือประจำวันนะยุ่งเหมือนกันนะวัยมีประจำเดือนต้องขับเลือดเสียออกท่านต้องการเลือดใหม่เพิ่มธาตุเหล็กมันช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของท่านเนี่ยสามารถดูดซับสารอาหารที่จะไปบำรุงเลือดทำให้เลือดเข้มข้นทำให้เลือดดีไม่เลือดไม่จางโลหิตไม่จางอะไรพวกนี้พระบิดาทรงสร้างเอาไว้เพราะถ้าเราเนี่ยไปหลงกับรสชาติการเรียนรู้ของท่านก็จะไม่เกิดขึ้นและการที่จะหาประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่จริงที่มันเป็นสัจธรรมระดับโลกิยะเนี่ยท่านก็จะไม่ได้ประโยชน์เพราะท่านปฏิเสธของขมเพราะฉะนั้นขี้เหล็กอย่ามาฝันเลยว่าท่านจะกินมะระขมอย่าฝันเลยว่าท่านจะกินขมกว่านั้นคือลิ้นฟ้าก็เอามาปรุงแต่งซะหน่อยเอามาเผาให้มันสุกนะแล้วลอกเปลือกนอกออกหั่นมาเป็นชิ้นบางๆเอามาจิ้มน้ำพริกนะอร่อยครับนะพูดแล้วหิวอีกไหมนะนั่นก็มีประโยชน์ครับนั่นก็มีประโยชน์ไม่ใช่มีโทษนะไอ้ของหวานๆเนี่ยมีโทษทั้งนั้นเนี่ยอย่างนั้นก็ฟันผุใช่ไหมเป็นเบาหวานฟันผุน้ำตาลในเลือดสูงอะไรพวกนี้นะซึ่งถ้าเป็นแผลก็จะทำให้แผลหายช้าถ้าน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยเป็นแผลหายช้ามากเลยต้องหาทางกินวิตามินซีเข้าไปอ่ะเพื่อจะไปช่วยทำให้นะเซลล์มันเนี่ยที่อักเสบเนี่ยสามารถจะเชื่อมต่อสมานกันได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะบริเวณเนื้อเยื่ออ่อนๆเนี่ยถ้าเป็นแผลนะอย่างเช่นที่ตาเนี่ยเป็นแผลที่ตาเป็นแผลที่ปากหมอมักจะให้วิตามินซีมากินนะไม่ใช่วิตามินซีมากินเพื่อรักษาอะไรแต่ตามธรรมชาติแล้วถ้าเรามีวิตามินซีอยู่ในร่างกายมันจะช่วยทำให้แผลหายเร็วขึ้นกระทั่นนั้นเองนะโอเคลูกแกะบางตัวมัวแต่หลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงและกายสัมผัสจึงไม่มีเวลาที่จะศึกษาเรียนรู้สัจธรรมจึงไม่สนใจว่าจิตวิญญาณของตัวเองนั้นมีภารกิจที่จิตหยาบของท่านต้องช่วยในการทำอะไรให้สำเร็จลุล่วงกันบ้างไม่ได้สนใจเมื่อมันเป็นอย่างนี้เรามาตะโกนเรียกให้กลับเข้าคอกคือเรียกกลับบ้านว่าพระบิดารออยู่ว่ามีใครจะใส่ใจฟังเราบ้างไม่มีใครใส่ใจจะฟังเราเพราะมัวแต่ไปติดหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงและกายสัมผัสอยู่ตรงนั้นใช่ไหมพี่น้องครับใช่ไหมครับเรื่องต่อมาหลงยึดติดทุกสุขดีชั่วเกิดมาแล้วยังหลงทุกหลงติดทุกติดสุขติดดีติดชั่วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกูเลยทำดีใหญ่เลยเพราะกูอยากได้ดีและกูจะไม่ทำชั่วกูจะหนีการทำชั่วเพราะกูไม่อยากได้ชั่วอย่างนี้ฟังดูแล้วเหมือนกันดีนะแต่เมื่อทำแล้วอยากได้ดีนะท่านก็จะไม่ใช่ผู้ที่มีจิตที่ประเสริฐเพราะทำแล้วยังหวังสิ่งตอบแทนการเป็นคนดีนั้นไม่จำเป็นว่าท่านเป็นคนดีแล้วท่านจะต้องได้ดีตอบถึงแม้ท่านจะไม่ได้ดีตอบแทนการทำความดีของท่านถ้าท่านเป็นคนดีที่แท้จริงท่านก็ต้องพร้อมที่จะทำความดีเพราะท่านรู้ว่าทำดีนะมันดีทำชั่วนะมันชั่วถูกไหมบางแกะบางตัวก็คือมนุษย์บางคนหลงทุกข์คำว่าหลงทุกข์แปลว่าเกลียดกลัวความทุกข์เข้ากระดูกดำเกลียดกลัวความทุกข์ก็เลยอยากมีความสุขมันก็เลยติดทั้งทุกข์ทั้งสุขเลยครับเมื่อถ้ายังติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้จิตวิญญาณของท่านก็มิอาจจะหลุดพ้นได้เหมือนกันเพราะจะไม่สามารถเข้าถึงคุณสมบัติของการเป็นผู้หลุดพ้นได้เพราะยังติดอยู่ครับติดทุกข์ติดสุขอย่างเช่นกลัวความทุกข์นี่ก็ติดทุกข์ครับอยากมีความสุขนี่ก็ติดสุขครับเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะไม่ติดทุกข์ติดสุขก็คือท่านต้องอยู่เหนือทุกข์และสุขไม่เกลียดกลัวความทุกข์ไม่มีความคลั่งไคล้ใยดีที่จะมีความสุขแล้วจิตของท่านก็จะว่างไปจากทุกข์จากสุขนั่นแหละท่านก็จะเป็นลูกแกะที่พร้อมจะกลับบ้านกับเราได้แล้ว
โอเคไหมนี่คือแกะ กลุ่มหนึ่งนะส่วนแกะอีกกลุ่มหนึ่งพระบิดาบอกว่าจิตวิญญาณของมนุษย์หรือมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งที่เรามาเรียกแล้วไม่ยอมมาหาเราไม่ยอมกลับมาเข้าคอกเพราะแกะกลุ่มที่สองนี้คือกลุ่มที่กำลังลืมหน้าที่ของตนเองเป็นแกะพวกที่หลงลืมหน้าที่ของตัวเองซึ่งอาจจะเป็นเหมือนอาจจะเป็นผู้ที่เป็นคุณสมบัติของแกะกลุ่มตะกี้ก็ได้นะคือหลงในรูปรสกลิ่นเสียงมายาอยู่ก็เลยไม่ว่างที่จะใส่ใจภารกิจทางจิตวิญญาณโดยการไม่ว่างที่จะฟังเสียงเรียกของเราเพื่อจะมาตามเสียงเรียกของเราแล้วมากลับเข้าคอกผ่านประตูคอกแกะคือผ่านด่านนภาลัยกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มนั้นผสมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยก็ได้คือลืมหน้าที่ลืมหน้าที่ของจิตหยาบลืมหน้าที่ของจิตมนุษย์ว่าตัวเองเนี่ยมีหน้าที่ต้องทำอะไรมัวแต่ติดทุกข์ติดสุขมัวแต่เพลิดเพลินอยู่กับโลกียะก็เลยเป็นไงฮะทำให้ไม่ได้ยินเสียงเรียกของเราเลยกลายเป็นเหมือนลูกแกะที่เหลวไหลหากินไปเพลินๆเล่นไปพลางๆหูไม่ได้ตั้งใจฟังว่ามีคนเลี้ยงแกะมาส่งเสียงเรียกว่าเออจะมืดค่ำแล้วประตูคอกแกะจะปิดแล้วแกะทุกตัวรีบกลับเข้าคอกเร็วแต่นี่บอกอีกต่างหากว่าภัยพิบัติกำลังจะมารีบกลับมาเข้าคอกเร็วๆจะได้ปลอดภัยนะบางคนยังทำไขสื่ออยู่นะไม่เข้าใจว่าเราสื่อว่าอะไรพี่ๆน้องๆที่รักครับถ้าท่านยังหลงอยู่กับโลกียะภารกิจทางจิตวิญญาณนั้นจิตวิญญาณของท่านจะไม่มีวันประสบความสำเร็จเพราะจิตหยาบของท่านจะไม่เคยใส่ใจในความจริงว่าจิตวิญญาณอาสามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแต่งตั้งให้จิตมนุษย์หรือจิตหยาบอย่างท่านเนี่ยทำหน้าที่สั่นสะเทือนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี้แทนท่านเนี่ยแทนจิตวิญญาณเนี่ยท่านมีภารกิจจะต้องทำอะไรถ้ายังจำไม่ได้เราก็จะเอาภาพนี้มาให้ดูอีกครั้งท่านที่รักครับจิตหยาบจะต้องยกระดับให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณให้ได้ยกระดับให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณให้ได้เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะช่วยไปเปิดประตูมิติที่เป็นกงจักรหมุนอยู่ที่ข้างหน้าที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นกงจักรหมุนๆเนี่ยนั่นแหละเป็นตัวปิดประตูล็อกเอาไว้ไม่ให้จิตวิญญาณออกมาจิตวิญญาณต้องยกระดับตัวเองก็แปลว่าต้องขึ้นกระไดไปแต่ปรากฏว่ากระไดมีหลายขั้นนะจิตหยาบไม่สามารถขึ้นกระไดไปถึงประตูมิติที่จิตหยาบจะเปิดให้จิตวิญญาณออกมาได้ขึ้นไปได้แค่3ขั้นดันก้าวลงมา3ขั้นแล้วก้าวขึ้นไปใหม่3ขั้นขึ้นลงอยู่ตรงเนี้ยที่เราเรียกว่าเต้นจังหวะ3ชาโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะวันๆก็เต้นขึ้นเต้นลงอย่างเงี้ยไม่ถึงประตูมิติสักทีนึกภาพออกมั้ยครับจิตวิญญาณของท่านก็เลยไร้อิสรภาพถูกกักขังอยู่เบื้องหลังประตู behind closed door แปลว่าอยู่เบื้องหลังประตูที่ถูกปิดอยู่จิตวิญญาณถูกขังอยู่ข้างในเพราะจิตหยาบของท่านหรือจิตมนุษย์ไม่สามารถจะเข้าถึงประตูได้และไขกุญแจคือรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตไม่ได้ใช้แต่อารมณ์เห็นไหมครับและไม่ฉลาดในการใช้ปัญญาด้วยอยากใช้แต่ใช้ไม่เป็นเพราะไม่เคยฝึกฝนในการคิดไม่เคยติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกขององค์จิตจักรวาลหรือของพระเจ้าผ่านเรานี่แหละมันจะทำให้ท่านฉลาดขึ้นเพราะเราจะไม่สอนให้ท่านรู้อย่างเดียวแต่เราจะสอนให้ท่านรู้คิดด้วยไหมการรู้คิดก็คือการติดอาวุธทางปัญญาให้นี่แหละเพราะฉะนั้นท่านต้องจำไว้ครับภารกิจของจิตหยาบของท่านคือช่วยจิตวิญญาณให้ออกมาทำหน้าที่ให้เป็นอิสระให้มีอิสระภาพในการออกมาทำหน้าที่ร่วมกันกับจิตสำนึกของท่านในการมอบความรักให้กับเพื่อนมนุษย์และให้กับโลกภารกิจหลักมีเท่านี้แต่ที่ผ่านมามัวแต่หลงรูปรสกลิ่นเสียงมันก็เลยเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หรือบางทีไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยไม่รู้อนุตตรธรรมซึ่งเป็นความจริงพวกนี้เลยเพราะไม่ยอมฟังยอมรับพระศาสดาที่มาจากโลกเองพระองค์เดียวแล้วไม่ฟังพระองค์อื่นเลยแม้กระทั่งพระศาสดาที่เป็นผู้นำทางที่เรียกว่าพระบุตรเอกท่านก็ปฏิเสธท่านไม่ฟังพระบุตรเอกพูดถึงเรื่องพระเจ้าอุ้ยพระจงพระเจ้าอะไรกันไร้สาระพระศาสดาที่ฉัน ที่ฉันยอมรับนับถือนั้นเขาไม่เคยพูดถึงพระเจ้ามีแต่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแต่พระเจ้าไม่เคยได้ยินไม่เคยพูดเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่มีจริงหรอกอะไรอย่างนี้เป็นต้น
นั่นมันเป็นการแสดงให้เห็นว่ากึ๋นยังไม่พอนะฮะกึ๋นก็แปลว่าความเฉียบคมความลึกซึ้งในการใช้ปัญญาท่านต้องมีมากกว่านี้เพราะถ้าหากว่าพระเจ้าไม่มีจริงเนี่ยทำไมศาสดาทำไมศาสนาชั้นเอกของโลกถึง2ศาสนาที่กล่าวถึงพระเจ้าล่ะถึง2ศาสนานะทั้งที่เป็นคนละศาสนากันแต่กล่าวถึงพระเจ้าเหมือนกันถ้าไม่นับจิตจักรวาลเพราะจิตจักรวาลก็คือพระเจ้าองค์อัลเลาะห์ของอิสลามก็คือพระเจ้าองค์เยโฮวาพระเยโฮวาของคริสต์ก็พระเจ้าพระเจ้ามีพระองค์เดียวเพราะจะเอ่ยพระนามพระองค์กล่าวพระนามพระองค์ว่าอะไรก็คือพระเจ้าเท่านั้นแหละนึกออกไหมครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านจะต้องใช้ปัญญาใจต้องกว้างตาต้องเบิกกว้างหูต้องเปิดกว้างเพื่อพร้อมจะเรียนรู้แล้วเรียนรู้ไปศึกษาไปค่อยๆ คิดค่อยๆพิจารณานะอ่ะนั่นคือแกะที่เหลวไหลพวกนั้นแกะที่เหลวไหลอีกกลุ่มหนึ่งครับคือแกะที่กำลังหลงทาง

คุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

แกะที่เหลวไหลอีกกลุ่มหนึ่งครับคือแกะที่กำลังหลงทางพวกนี้พร้อมจะกลับบ้านพร้อมจะกลับเข้าคอกแต่ด้านไปเดินตามคนนำทางตาบอดไปเดินตามคนอื่นที่ไม่ใช่คนเลี้ยงแกะอย่างตัวเองอ่ะไม่มาตามเราแต่ไปตามคนอื่นแล้วมันไม่หลงทางได้ไงครับในสมัยโบราณในสมัยก่อนเราก็สมมติให้ฟังว่าคำว่าแกะหลงทางแปลว่าไปเดินตามคนนำทางตาบอดแทนที่จะพาพวกท่านผ่านเข้าทางประตูข้อแกะคือประตูนิพพานหรือด่านนะพาอะไรแต่พยายามพาท่านปีนรั้วปีนรั้วเข้าคอกคือปีนรั้วคอกเข้าคอกท่านเป็นแกะท่านจะมีปัญญาปีนข้ามรั้วแล้วกลับมาเข้าคอกเหรอมีใครบ้างล่ะนะที่ไม่เข้าทางตรอกแล้วออกทางประตูมาปีนรั้วเนี่ยก็เพราะว่าพวกคนที่ท่านทั้งหลายไปเดินตามเขาเนี่ยเป็นคนนำทางเขาไม่ใช่คนเลี้ยงแกะของพระบิดาไม่ใช่คนเลี้ยงแกะของพระเจ้าเขาไม่มีประสบการณ์เขาเลยไม่รู้ว่าประตูข้อแกะมันอยู่ไหนเขาเห็นแต่ข้อแกะเขาอยากจะเข้าไปในข้อแกะนั้นเขาก็เลยพยายามใช้อิทธิฤทธิ์เพื่อพาท่านปีนคอกหรือปีนรั้วคอกเพื่อเข้าไปในคอกตลกไหมพี่น้องครับนะประตูคอกมีให้เดินเข้าเดินออกสบายๆไม่เข้าแต่พยายามจะไปปีนรั้วเข้าคอกเพราะไอ้คนนำทางมันพาท่านหลงทางนึกภาพออกยังครับเนี่ยคนนำทางเนี่ยมันพาท่านหลงทางหลงทางคือยังไงครับหลงว่าแดนสวรรค์มายาเนี่ยคิดว่าแดนนิพพานหลงสวรรค์มายาคิดว่าเป็นแดนนิพพานคนนำทางตาบอดสอนท่านแบบนั้นท่านอย่าลืมนะคำว่านิพพานเนี่ยมันแปลว่าดับการเกิดดับได้อย่างสิ้นเชิงคำว่าสิ้นเชิงแปลว่าสิ้นเชื้อไม่มีเชื้อเหลืออีกแล้วเช่นถ้าจิตวิญญาณของท่านนำมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าจิตวิญญาณของท่านเวลาตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วนิพพานได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าจิตวิญญาณของท่านจะไม่ไปเกิดใหม่ที่ไหนอีกเลยอย่างสิ้นเชิงคือดับและไม่มีการเกิดใหม่อย่างสิ้นเชิงไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นไม่มีการเกิดใหม่อยู่ในอนันตจักรวาลนี้ไม่ว่าดินแดนไหนก็ตามจะต้องไม่ไปเกิดอย่างนั้นถือเรียกว่านิพพานแต่นี่จิตวิญญาณของท่านเวลาตายแล้วหายไปจากโลกก็จริงครับหายไปจากโลกนี้แสดงว่ามันไม่ได้ดับการเกิดดับนะมันดับการเกิดดับในระบบโลกแต่มันไปโผล่อยู่ในสวรรค์มายาเนี่ยสวรรค์มายาก็คือในอวกาศที่เป็นที่ว่างโล่งที่เราเรียกว่าอนันตจักรวาลเนี่ยที่ประกอบด้วยกาแล็กซี่ 12,500 ล้านกาแล็กซี่แล้วก็ยังมีจิตวิญญาณของใครบางคนที่หลุดลอยไปค้างอยู่บนนั้นน่ะก็ไปแทรกตัวอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ภพภูมิที่พระเจ้าสร้างเอาไว้ภพภูมิที่พระเจ้าสร้างไว้ก็คือโลกกับนรกเท่านั้นโลกกับนรกเท่านั้นไม่มีสวรรค์มายาพระบิดาเวลาให้จิตวิญญาณของท่านอาสามาเกิดพระองค์ก็ให้ท่านทั้งหลายให้สัจจะกับพระองค์ว่าให้มาเกิดเป็นมนุษย์มี2 อย่างไม่ให้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ให้มาเกิดเป็นสัตว์ประจําโลกก็มี2 อย่างเพราะทั้งมนุษย์และสัตว์ประจําโลกเท่านั้นที่อยู่ในระบบโลกแล้วมีหน้าที่ให้พลังงานความรักกับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนช่วยให้โลกสมดุลทั้งสัตว์กับมนุษย์มีหน้าที่แบบเดียวกันต้องทําแบบเดียวกันนะเป็นสัตว์สังคมมนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคมต้องรักกันสัตว์มันก็ต้องรักกันพวกเดียวกันมันก็รักกันมันก็ดูแลกันเพื่ออะไรเพื่อจะเหวี่ยงพลังงานไฟฟ้าแม่เด็กด้านบวกที่เป็นพลังจิตด้านบวกให้กับโลกเพื่อให้โลกเอาไปใช้ในการทำให้โลกหมุนนะพูดง่ายๆนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นลูกแกะบางตัวตายไปแล้วนะแทนที่จะเข้าประตูข้อแกะกลับบ้านตามเสียงเรียกของเราดันไปเดินตามหลังคนนำทางตาบอดเดินตามต้อยต้อยต้อยเขาพาหลงทางพาไปสวรรค์มายา แล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่าที่นั่นคือที่ไหนเพราะมันเป็นที่ว่างโล่งจิตมนุษย์เราเนี่ยสามารถสมมุติได้ว่าไอ้ที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรตัวเองตอนเป็นจิตวิญญาณแล้วจะมีตัวตนรูปลักษณ์อย่างไรมโนเอาได้ทั้งหมดมโนเอาได้ทั้งนั้นน่ะจิตของมนุษย์เป็นจิตของพระเจ้าสามารถบันดลบันดาลอะไรก็ได้ตามใจปรารถนาแต่เนื่องจากมีเป็นความเชื่อว่าตายไปแล้วนั้นหลุดลอยไปอยู่ตรงนั้นเป็นสวรรค์มายาก็เลยคิดว่าตัวเองนะเป็นผู้วิเศษเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มีรูปลักษณ์เป็นเทพเทวดาเป็นพรหมอรูปพรหมอะไรก็แล้วแต่นั่นเกิดจากความเชื่อเมื่อจิตของท่านเชื่อว่ามันเป็นแบบไหนจิตของท่านก็จะมีอำนาจในการสร้างใหม่จิตของท่านก็จะมีอำนาจในการปรุงแต่ง
พอสร้างใหม่ได้จริงปรุงแต่งได้จริงก็เลยหลงเลยหลงในสิ่งที่จิตของท่านปรุงแต่งมันขึ้นมาทั้งที่มันไม่มีจริงท่านก็ไปเชื่อว่ามันเป็นความจริงนี่คือทำไมสวรรค์มายามันถึงมีอยู่ทุกวันเนี่ยเราต้องพูดความจริงตรงนี้เพราะบอกให้ท่านรู้นะว่าพระบิดากำลังจะชำระโลกชำระสวรรค์มายาและชำระนรกที่เราพูดไว้ตั้งแต่สไลด์แรกๆตะกี้ครับเพราะท่านใดที่อยู่ในสวรรค์มายาแล้วขาดสติทางวิญญาณอยู่จงเปิดใจให้กว้างและรับฟังเราเราเป็นพี่ๆน้องๆของท่านเรารักและเมตตาท่านเราจึงบอกความจริงให้ท่านรู้ท่านไม่เชื่อเรื่องของท่านท่านต้องคิดตามท่านไม่มีสมองเพราะท่านเป็นเทพเทวดาเป็นแต่รูปธรรมทางพลังงานเป็นกล่องพลังงานกลมๆเนี่ยที่หมุนอยู่ตลอดเวลาและมีหกเหลี่ยมมุมนะถ้าหยุดนิ่งอ่ะเป็นมีหกเหลี่ยมมุมเหมือนสามเหลี่ยมด้านเท่าสองรูปนะวางซ้อนทับกันโดยมีจุดศูนย์กลางร่วมกันแต่มุมทั้งสามด้านของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปไม่ซ้อนทับกันเท่านั้นเองเนี่ยรูปธรรมที่แท้จริงของจิตวิญญาณของพวกท่านที่หลุดลอยไปเป็นสวรรค์เป็นเทพเทวดาพรหมรูปพรหมรูปแท้จริงมีรูปลักษณ์เป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบนี้ครับแต่ถ้าท่านไปใส่ชัดดาไปใส่สนับเพลาเชิงงอนซ้อนทับไปใส่รองเท้าที่เป็นรองเท้าที่ปลายงอนอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นมายาที่ท่านใช้จิตของท่านปรุงแต่งสร้างขึ้นมาเท่านั้นพอสร้างขึ้นมาด้วยจิตแล้วก็เลยหลงสิ่งที่จิตตัวเองสร้างหลงในสิ่งที่ตัวเองมโนนึกออกไหมเราก็พูดความจริงให้ฟังนะเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันไม่ใช่ที่ที่ควรจะอยู่โลกมนุษย์กับนรกเท่านั้นที่ควรจะอยู่นรกควรจะอยู่เพราะจิตเสียสมดุลจิตวิญญาณเสียสมดุลเพราะจิตหยาบมันเหลวไหลตอนเป็นมนุษย์ก็ลงไปนรกเพื่อไปรักษาให้หายจากอาการเสียสมดุลพอจิตวิญญาณสมดุลแล้วค่อยส่งกลับขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็แบ่งภาคเป็นจิตมนุษย์กับจิตวิญญาณอีกให้อยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารเดียวกันแล้วให้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์นั้นยกระดับตัวเองให้สั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้ก็เหมือนที่เราเล่าให้ฟังภารกิจหลักมันมีแค่นี้แต่นี่ไปหลงสวรรค์มายาวคิดว่าเป็นแดนนิพพานเพราะอะไรฮะเพราะตัวเองคิดว่าเกิดมาเป็นมนุษย์และมีความทุกข์พอมีความทุกข์ปั๊บก็ไม่รู้จะเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมแล้วก็จำไม่ได้ด้วยว่าจิตวิญญาณอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราบอกเมื่อไม่รู้ว่าตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมตัวเองก็คือจิตวิญญาณก็ถ้างั้นกูเห็นมันมีแต่ความทุกข์อ่ะเกิดก็ทุกข์เจ็บป่วยก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์ตายก็ทุกข์ทุกข์ทั้งนั้นเลยแล้วไม่รู้จะเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมก็เลยหาวิธีที่จะไม่เกิดมาเป็นมนุษย์ซะพอไม่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ก็จะบอกว่าตัวเองนะไม่ทุกข์ซึ่งเป็นความคิดเข้าใจผิดนี่เรายังไม่ถึงเรื่องอริยสัจ3อริยสัจ4นะเราปูพื้นให้ท่านฟังว่าเข้าใจอะไรผิดบ้างที่มันจะเกี่ยวเนื่องกันนะเราปูพื้นเป็นขั้นบันไดเวลาฟังที่น้องบุญธรรมตัดต่อเป็นก้อนๆเอาฝากไว้ใน YouTube เนี่ยท่านจะได้รู้ว่าแต่ละตอนมันเกี่ยวเนื่องกันจะฟังแค่บางตอนน่ะไม่รู้เรื่องหรอกเราปูพื้นฐานความรู้ให้ทีละสเต็ปอย่าง่วงเหงาหาวนอนซะก่อนก็แล้วกันนะครับไปนะเอาเป็นว่าลูกแกะบางตัวก็คือมนุษย์บางคนนะจิตวิญญาณก็ยังไปหลงสวรรค์มายาคิดว่าเป็นแดนนิพพานก็เลยชอบใจที่ไปอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นโดยไม่มีอนาคตถ้าอยากจะมีอนาคตก็ต้องพยายามลดน้ำหนักตัวน้ำหนักมวลของจิตวิญญาณของตัวเองเช่นมีเครื่องประดับเยอะๆเหมือนลิเกก็ถอดมันออกซะบ้างนี่เราบอกความจริงให้ฟังนะถ้าท่านถอดนะถอดรหัสจิตของท่านที่แต่งตัวรุงรังด้วยสนับเพลาเชิงงอนมีสร้อยสังวานอะไรต่ออะไรเต็มตัวนี่มันหนักนะครับท่านลองเอามันออกสักเส้นใหญ่เส้นไหนก็ได้ใหญ่ๆหนาๆน่ะใช้จิตสั่งท่านที่อยู่เบื้องบนนะอยู่บนสวรรค์มายาทำตามเราดูสิท่านเอาสนับเพลาเชิงงอนซ้อนทับเนี่ยถ้ามันรกรุงรังเกินไปลองอย่าเสียดายทำให้มันหายไปจากกายหยาบของกายของกายสังขารที่เป็นจิตวิญญาณของท่านที่ไม่มีกายหยาบทำให้มันหายไปสักสร้อยหายไปสักเส้นสิครับถ้าจะรู้สึกตัวเลยท่านสามารถเลื่อนขั้นจากสวรรค์ชั้นนี้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นบนได้อย่างอัศจรรย์ธรรมะถามว่าเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไมพวกท่านไม่รู้ก็เพราะท่านไม่มีสมองไงท่านไม่มีสมองไม่มีกายหยาบไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมเป็นตัวช่วยจิตวิญญาณของท่านตอนเป็นมนุษย์มีคุณสมบัติของความฉลาดทางปัญญาเท่าไหร่ก็คือ IQ ทางจิตวิญญาณมีเท่าไหร่พอตายไปแล้ว IQ ทางจิตวิญญาณของท่านก็จะมีเท่านั้นนะท่านจะไม่ฉลาดมากไปกว่านั้นอีกถ้าท่านต้องการเพิ่มความฉลาดมากขึ้นจิตวิญญาณของท่านต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วยกระดับจิตตปัญญาพัฒนาจิตวิญญาณของท่านเพื่อให้มีความเฉลียวฉลาดทางปัญญาสูงขึ้นพอตายไปแล้วจิตวิญญาณของท่านจึงจะฉลาดขึ้นได้ตอนไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมไม่มีกายสังขารท่านจะไม่มีวันสร้างความฉลาดทางปัญญาให้กับจิตวิญญาณของท่านได้เพราะมันไม่มีกายหยาบเนี่ยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หรือกายหยาบมีประโยชน์ต่อจิตวิญญาณของท่านก็ไอ้ตรงนี้อีกเรื่องนึงครับเพราะฉะนั้นคนที่ชอบฆ่าตัวตายอ่ะจิตวิญญาณเห็นด้วยมั้ยครับไม่เห็นด้วยหรอกครับ
จิตวิญญาณบอกซวยมากเลยไอ้จิตหยาบมันเฮงซวยมากที่มันเสือกฆ่าตัวตายทำลายเครื่องยนต์แห่งกรรมซึ่งเป็นประโยชน์มหันต์จิตวิญญาณเนี่ยมันอยู่ในโลกเสรีถ้าไม่มีกายหยาบเป็นเปลือกนอกห่อหุ้มควบคุมเอาไว้จิตวิญญาณจะดำรงอยู่ในระบบโลกไม่ได้ครับพี่น้องครับจึงต้องมีกายหยาบเห็นไหมเวลาตายเสร็จแล้วก็ต้องดีดตัวเองออกจากกายหยาบแต่ถ้าดีดแล้วหลุดพ้นไม่ได้ก็ต้องลอยค้างเติ่งอยู่นั่นแต่ถ้าเราไม่ไปเชื่อเรื่องสวรรค์มายาเราเชื่อว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ตายแล้วต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่ถ้าป่วยในตอนเป็นมนุษย์จิตหยาบทำให้จิตวิญญาณป่วยแล้วก็ไปลงนรกไปรักษาจิตวิญญาณนี่คือสิ่งที่เราปูพื้นฐานทางความเชื่อปูพื้นฐานในการคิดคำหนึ่งให้กับเพื่อนมนุษย์คือพี่ๆน้องๆทุกท่านมาตลอดว่าจะไปใส่รหัสเรื่องสวรรค์มายาอีกให้ใส่รหัสว่ามาเกิดเป็นมนุษย์พระบิดาให้มาเกิดเป็นมนุษย์มีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างถ้าสิ้นภพชาติแล้วร่างกายมันแก่แล้วมันทำอะไรต่อไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็จะต้องเปลี่ยนกายสังขารใหม่ก็ต้องเซตซีโร่คือตายแล้วก็ไปชำระกายชำระจิตให้บริสุทธิ์ในแดนนรกพอบริสุทธิ์เสร็จแล้วค่อยกลับขึ้นมาเกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่ไม่ต้องไปนึกถึงสวรรค์มายาสวรรค์มีสวรรค์เดียวคือสวรรค์นิรันดรเป็นสวรรค์ที่อยู่นอกระบบเอกภพเป็นดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างคือแดนสุญญตาซึ่งเป็นดินแดนของจิตจักรวาลล้วนเป็นดินแดนของผู้ที่ไม่มีงานทำเป็นดินแดนของผู้ที่ไม่ต้องทำอะไรมีความอิ่มเอิบอยู่กับความว่างและไม่ต้องมีหน้าที่ต้องเกิดไม่มีหน้าที่ต้องตายเป็นอมตะอยู่ชั่วนิรันดร์กาลซึ่งตรงนั้นแหละครับคือบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านไม่มีใครเคยบอกท่านใช่ไหมล่ะครับเพราะพวกเขาไม่รู้ไงนะแล้วท่านก็เวียนว่ายตายเกิดมาอยู่เนี่ยเพราะไปเชื่อตามคนนำทางเหล่านั้นคราวนี้มาเจอจิตจักรวาลอย่างเราฟังและคิดตามสิและลองเชื่อดูถ้าคิดว่ามันมีเหตุผลแล้วคุณประโยชน์มหันต์ก็จะเกิดขึ้นกับท่านท่านอย่าไปหลงสวรรค์มายาคิดว่าเป็นแดนนิพพานแดนนิพพานก็คือดินแดนของผู้ที่ดับการเกิดดับหมดทั้งสิ้นแล้วแปลว่าอะไรถ้าจิตวิญญาณของผู้ท่านออกไปจากระบบโลกหมดแล้วโลกนี่แหละคือแดนนิพพานเป็นดินแดนของผู้ที่นิพพานคือดับการเกิดดับทั้งหมดแต่ถ้ายังดับการเกิดดับบนโลกแต่ไปโผล่อยู่บนสวรรค์มายาซึ่งสวรรค์มายาเนี่ยมันจะเป็นที่ว่างโล่งในเอกภพเนี่ยตรงไหนก็ไม่รู้ครับมันไปซุกซ่อนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะนั่นไม่ใช่แดนนิพพานเป็นดินแดนของผู้หลุดลอยลอยอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ไม่รู้ว่าจะลอยไปไหนจะกลับลงมาก็ไม่ได้จะลอยสูงขึ้นไปก็ไม่ได้นะถามว่าทุกข์มั้ยครับไปอยู่ตรงนั้นน่ะทุกข์สิเพราะอะไรครับเพราะยังมีตัวตนอยู่ยังมีรูปธรรมทางพลังงานที่เรียกว่ายังมีจิตวิญญาณของท่านอยู่ตายไปจากโลกหายไปจากโลกแต่จิตวิญญาณของท่านไปลอยค้างตึงอยู่ตรงนั้นที่เรียกว่าแดนสวรรค์มายาซึ่งเป็นแดนสมมุติอะแล้วจะเรียกว่านิพพานที่แท้จริงได้อย่างไรจะเรียกว่านิพพานที่แท้จริงได้แปลว่าต้องหายไปจากโลกแล้วไม่พอต้องหายไปจากอนันตจักรวาลคือออกไปข้างนอกไม่ใช่แตกสลายนะครับแตกสลายนั่นคือถูกชำระนะถูกระเบิดจิตวิญญาณทิ้งนะนั่นคือพวกที่เหลวไหลอะจะต้องเจอแน่ๆนะส่วนคนที่ไม่เหลวไหลนะพยายามหาหนทางกลับบ้านถ้ากลับบ้านได้ก็ผ่านประตูมิติคือด่านนัพพาลัยหลุดพ้นออกไปจากข้างนอกโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเรากำลังบอกว่าสวรรค์มายาชั้นเทพเทวดาพรหมอะไรพวกนี้เป็นสวรรค์มายาไม่ใช่ดินแดนหรือภพภูมิที่แท้จริงที่พระเจ้าสร้างเป็นภพภูมิที่จิตวิญญาณของท่านอุปโลกสร้างกันขึ้นมาเองเรากล้าพูดคำนี้ไม่กลัวท่านโกรธเราไม่กลัวพี่ๆน้องๆของเราที่ลอยค้างอยู่บนนั้นจะเศร้าใจเสียใจถ้าใครดื้อมีมิจฉาทิฐิพระบิดาจะไม่ช่วยจะไม่เปิดโอกาสให้ตกลงมากลับลงมาเป็นมนุษย์บนโลกเพื่อจะให้ทันการสิ้นยุคแล้วพาตัวเองหลุดพ้นนิพพานได้พระองค์จะไม่เปิดประตูมิติให้กลับลงมายังโลกถ้ามีมิจฉาทิฐิยังดื้อรั้นดันทุรังเหมือนตอนเป็นมนุษย์อ่ะดื้อรั้นดันทุรังคิดว่าตัวเองเก่งละคิดว่าตัวเองสุดยอดละฉันมาถูกทางแล้วอะไรเงี้ยเลยไม่ฟังใครทั้งที่คิดเข้าใจไปเองพระศาสดาก็ไม่ได้ทรงสอนแบบนั้นเวลาพระศาสดาจะนิพพานหรือกลับบ้านเขาเรียกว่าปรินิพพานพระองค์ก็ยังต้องเสด็จมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วใช้ภพภูมิที่เป็นมนุษย์นั่นแหละหาทางเอาจิตวิญญาณเนี่ยส่งจิตวิญญาณกลับบ้านคือหลุดพ้นนิพพานพระองค์ก็ทรงทำตัวอย่างให้เห็นไม่มีพระศาสดาพระองค์ใดที่นิพพานได้หรือกลับบ้านแดนสุญญตาไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกโดยเป็นเทพเป็นเทวดาแล้วหลุดพ้นหรือเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์แล้วนะมนุษย์ที่เป็นมนุษย์สเปโตนะแล้วหลุดพ้นมีแต่เป็นมนุษย์ผู้ทรงคุณธรรมเป็นผู้ที่ทรงภูมิปัญญาอันประเสริฐเท่านั้นแหละที่จะสามารถหลุดพ้นนิพพานได้นี่คือความจริงที่เราอยากจะเล่าให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับยังมีอีกครับที่หลงทางลูกแกะที่หลงทางคือพวกที่
หลงว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นทุกข์อย่างยิ่งท่านเคยได้ยินไหมสอนกันมาดีนักเลยเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นทุกข์อย่างยิ่ง

ระดับโลกิยธรรมเนี่ยถ้าติดอาวุธทางปัญญาให้ตัวเองได้บ้างเนี่ยก็น่าจะเอาตัวรอดได้นะในเรื่องนี้เจออะไรบางสิ่งที่ยุ่งยากในชีวิตก็บอกว่าโอ้ยทุกข์เหลือเกินธรรมะคือธรรมชาติทั้งสัตว์และมนุษย์จะต้องประพฤติเหมือนกันเมื่อมันเป็นอย่างนี้เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังท่านเห็นควายไหมบักตู้เขาใหญ่ควายก็คือบักตู้เขาใหญ่เขาใช้ไถนาอยู่กลางแดดใช่ไหมตัวก็ดำสีดำคือหนังผิวหนังของควายขนของควายก็เป็นขนสีดำอีกต่างหากวัตถุที่สีดำเนี่ยเวลาอยู่กลางแดดเนี่ยมันสามารถที่จะดูดความร้อนดูดซับความร้อนเก็บซับความร้อนได้ดีกว่าวัตถุสีขาวหรือสีจางหรือสีอ่อนก็แปลว่าวัวกับควายสองตัวยืนตากแดดอยู่ใกล้กันใช้เวลายาวนานในการตากแดดเท่ากันถ้าถามท่านว่าวัวกับควายใครหรือไอตัวไหนมันจะรู้สึกร้อนมากกว่าทุกท่านก็คงจะต้องตอบตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับว่าบักตู้เขาใหญ่ควายแน่ๆที่มันจะต้องร้อนกว่าวัวเพราะวัวขนมันสีน้ำตาลสีมันอ่อนกว่าสีดำเพราะฉะนั้นมันร้อนเหมือนกันแต่ร้อนน้อยกว่าควายใช้เวลาตากแดดนานเท่ากันนะพี่ๆน้องๆครับถ้าท่านสังเกตอีกนะระหว่างควายเดินข้ามถนนกับวัวเดินข้ามถนนท่านเคยสังเกตอากัปกิริยาไหมว่าไอ้ตัวไหนมันยุรยาดค่อยๆเดินข้ามถนนกับไอ้ตัวไหนมันจะวิ่งพรวดพราดตัดหน้ารถท่านข้ามถนนส่วนมากรถจะชนวัวมากกว่ารถชนควายใช่ไหมครับพี่น้องครับเพราะอะไรครับควายมันก็ค่อยเดินข้ามถนนมันทำอะไรช้าๆเวลาเคี้ยวมันก็เคี้ยวเอื้องมันไม่เคี้ยวปับปับปับปับเหมือนวัววัวทำอะไรเนี่ยไม่ค่อยพิถีพิถันนะเขาเรียกว่าอธิบดีกรมทางหลวงอะวัวมันเป็นเจ้าถนนเลยมันจะวิ่งตัดถนนมันก็ตัดรถมามันไม่สนรถก็เลยเบรกไม่ทันเพราะไม่นึกว่าวัวมันจะข้ามถนนแต่รถชนควายน่ะน้อยมากเพราะควายค่อยๆยกไว้ในคนขับอะไม่ใช่คนมันเป็นควายขับรถมันก็เลยมีโอกาสจะชนควายที่ข้ามถนนน่ะที่เดินช้าๆได้นะเคยเห็นไหมควายขับรถอะนะนั่นแหละถ้าท่านเป็นนักขับรถก็อย่าระวังอย่าให้ใครบอกว่าไอ้ควายขับรถนั้นมาว่าท่านนะก็ขับให้เป็นแบบคนขับหน่อยนะอย่าให้เหมือนควายเรากำลังพูดนะควายเนี่ยไถนาวัวเขาไม่ใช้ไถนาเขาใช้สีข้าวนวดข้าวใช้ลากเวียนถูกต้องไหมจะสามารถลากเวียนกับตอนเช้าลากเวียนกับตอนเย็นแดดร่มลมตกแต่ควายเนี่ยไถนากลางวันแสกๆกลางฝนกลางแดดควายต้องไถตลอดมันจะได้หยุดพักในการไถนาของควายตอนไหนรู้ไหมก็ตอนที่เจ้าของมันเหนื่อยเจ้าของมันร้อนไปหลบอยู่ในขันหนำแต่ปล่อยควายนะนอนกลิ้งอยู่กับโคลนนะกลางทุ่งนานั่นนะไม่มีร่มไม่มีอะไรบังง่ายควายก็มีความสุขกลิ้งไปกลิ้งมาไม่ทุกร้อนท่านสังเกตไหมครับธรรมะคือธรรมชาติควายเนี่ยมันรู้หน้าที่ของมันว่ามันต้องทำงานกลางแดดอ่ะถ้ามันเกลียดแดดมันกลัวแดดเนี่ยมันจะมีความสุขไหมพี่น้องครับท่านทั้งหลายก็เช่นกันครับเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องงองูมาก่อนช้อชิงเราต้องเสียรู้คนอื่นเราต้องโง่ก่อนที่เราจะฉลาดและเมื่อเราจะโง่เราจะต้องเสียรู้แสดงว่าเราต้องมีคนที่มันรู้มากกว่าเราต้องมีคนที่มันจะมาเป็นครูสอนเราคือคนที่ช่อชนเราทำให้เราเสียรู้เราเสียรู้ไปกับมันเนี่ยแปลว่าเราโง่กับมันนะแต่พอเรารู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้วันหน้าเราจะโง่อีกไหมเราจะฉลาดขึ้นถามว่าวันหน้าเราฉลาดขึ้นได้เพราะไอเวนเนี่ยมันมาสอนให้เราฉลาดมาสอนให้เราหายโง่ใช่ไหมครับแล้วเราจะไปทุกข์ทำไมครับถูกโกงถูกช่อโฉนแล้วเราโอ้โหทุกข์มากจะเป็นจะตายเงินทองหาใหม่ก็ได้แต่ชีวิตหาใหม่ไม่ได้เสือมาฆ่าตัวตายจะเอาชีวิตใหม่ขณะที่ไม่ต้องเกิดใหม่เนี่ยนะใช่ไหมฆ่าตัวตายคนอะไรใช่ไหมนะดูควายเป็นตัวอย่างมันไถนาทุกวันอยู่กลางแดดเปรี้ยงเปรี้ยงกลางแดดกลางฝนควายไม่เคยบ่นไม่เคยร้องแหมแหมไม่เคยร้องถ้าร้องก็คือลูกควายร้องเรียกแม่หาแม่ควายหรือควายร้องหาเจ้าของก็มีเท่านั้นน่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นจำไว้ครับชีวิตของท่านเนี่ยมัวแต่หนีความทุกข์เพราะท่านเกลียดกลัวความทุกข์คือติดทุกข์ติดสุขเนี่ยมันเลยยิ่งทำให้ท่านมีความทุกข์มากขึ้นเราเคยเล่าให้ท่านฟังแล้วมนุษย์เราทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเรามีครอบครัวครอบครัวผัวเมียพ่อแม่ลูกเนี่ยนั้นในภพชาติแรกเนี่ยได้เขียนบทละครชีวิตที่เรียกว่าชะตาชีวิตมาด้วยกันต่างวางแผนมาด้วยกันว่าเธอจะต้องเล่นบทอะไรฉันเป็นผัวเธอเป็นเมีย
ธอเป็นลูกฉันเป็นพี่ฉันเป็นน้องอะไรต่างๆเนี่ย

ขียนบทละครชีวิตมาในเล่นกันในครอบครัวคือในสังคมเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะช่วยให้จิตวิญญาณเนี่ยออกมาทำหน้าที่ให้ความรักกับโลกได้โดยจิตหยาบจะต้องเข้าถึงความรักให้ได้เมื่อเข้าถึงความรักได้นั่นคือกุญแจดอกแรกที่สำคัญถูกต้องไหมที่จะไขประตูจิตวิญญาณเปิดให้จิตวิญญาณออกมาทำหน้าที่ในบทบาทของการเป็นมนุษย์ได้จิตวิญญาณต้องการแบบนั้นให้จิตหยาบช่วยก็เลยต้องเขียนบทละครมาเพื่อให้ท่านเล่นแต่หลายคนบอกว่าอ้าวแล้วพอมาเขียนบทละครมาแล้วทำไมจะต้องทำร้ายกันทำไมจะต้องทะเลาะเบาะแว้งกันอ้าวเพราะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพระบิดาก็ทรงปิดมิติเอาไว้ไม่ให้จำได้ว่าไอ้บทละครที่เขียนกันมาเนี่ยเขียนว่าอะไรและไม่ให้ใครรู้ว่าแท้จริงแล้วชะตาชีวิตที่ต้องมาเล่นบทนั่นบทนี้ทั้งบทดีและบทร้ายต่อกันนั้นมันเป็นบทละครที่เขียนมาเพื่อให้ท่านสอบให้ผ่านมันเป็นบททดสอบจิตสำนึกของการเป็นมนุษย์และให้ท่านมีหลายภพชาติเพราะอะไรเพราะว่าเวลาท่านตัดสินใจผิดแทนที่จะรักได้ให้อภัยเป็นให้อภัยคนที่ไม่น่าให้อภัยรัก คนที่ไม่น่ารักให้ได้ท่านทำไม่ได้คนไม่น่ารักท่านเกลียดมันนะคนที่ไม่น่าให้อภัยท่านไม่อโหสิให้กับมันอาฆาตโกรธแค้นนะต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านกัน ก็สร้างเวรสร้างกรรมกันมาพระบิดาจึงต้องให้มีหลายภพชาติเพราะปิดมิติไว้ไม่ให้รู้ถ้าท่านรู้ว่ามันเป็นบทละครเนี่ยมันไม่สมจริงสมจังใช่ไหมจิตของท่านก็จะไม่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกออกมาเพื่อมอบให้กับโลกได้ถ้าท่านรู้ความจริงว่ามันคือละครเหมือนกันนะแต่ว่าบางคนก็แย่นะดูละครนะเลขตัวเดียวช่องที่เลขตัวเดียวทั้งหลายเนี่ยแม้มันมีละครโอ้บางทีนางเอกน่าสงสารนะเวลาดูแล้วน้ำตาไหลน้ำมูกไหลนะนะน้ำตาไหลเป็นปิ๊บน้ำมูกกับน้ำตาปนกันกับน้ำลายปนกันก็เลยไม่รู้เป็นอะไรก็เลยกินเข้าไปนั่นนะใช่ไหมเพราะไปหลงกับละมายาของละครทั้งที่รู้ว่ามันเป็นละครไม่ใช่เรื่องจริงแต่ดูแล้วน้ำตาไหลนะนะปากเบี้ยวนะน้ำลายไหลลิ้นแลบลิ้นตาเขียวตาเหลตาเขเพราะอินกับบทละครทั้งที่มันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จมันเป็นเรื่องเท็จนะเนี่ยเนี่ยก็เราก็อยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าการหลงว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นทุกอย่างยิ่งเป็นเพราะว่ามองโลกไม่เป็นมองโลกไม่เป็นเนี่ยคนที่เขาทำให้เรามีความทุกข์ก็คือทำให้เราได้เรียนรู้ว่าความทุกข์คืออย่างไรเรียนรู้ที่จะไม่สร้างเงื่อนไขให้คนอื่นเขาทุกข์เพราะรู้ว่าเราทุกข์โอ้มันเป็นอย่างเนี้ยมันเราไม่ควรทำแบบนี้กับคนอื่นนั่นก็คือมันเป็นครูมาสอนเราพอเรามองว่ามันคือครูที่สอนเราทำให้เราเกิดความทุกข์เราก็หายทุกข์เป็นปลิดทิ้งเลยเพราะอะไรเพราะครูมาสอนให้เราฉลาดขึ้นครูมาสอนให้เรารู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นต่อไปมีใครมาทำให้เราทุกข์เพิ่มขึ้นอีกเราก็บอกอ๋อมันเป็นเพียงแค่ครูคนหนึ่งของเราเท่านั้นนะแล้วเราจะห้ามไม่ให้คนในโลกนี้มาเป็นครูเราสอนเราในเรื่องชั่วๆเรื่องที่ไม่ดีเราห้ามไม่ได้อยู่แล้วนึกจะมามันก็มามันโผล่มาตอนไหนก็ไม่มีใครรู้นั่นก็เป็นเพราะว่าเราเขียนบทละครเอาไว้อย่างนั้นเห็นไหมฮะนะและถ้าเรารู้วิธีที่จะขจัดทุกเวลามันเกิดทุกที่ในใจเราทุกที่กายของเราเช่นหนามตำเป็นหนองนี่แสดงว่าเราทุกที่กายถ้าเราเรียนรู้วิธีดับทุกที่กายของเราได้ทุกนั้นก็หายไปเราก็ไม่ทุกถูกไหมแสดงว่ามันต้องมีทางแก้มันต้องมีทางออกถ้าเราไม่ประมาทไม่เผลอเรอหนามไม่ตำเราและไม่เกิดหนองอักเสบไม่เกิดหนองเราก็ไม่เจ็บเราก็ไม่ต้องทุกข์ถูกไหมแต่ถ้าเราประมาทพลาดเผลอมันมีบาดแผลเกิดขึ้นมีหนองเกิดขึ้นเราก็ทุกข์อยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นวิธีที่จะไม่ให้เราทุกข์คือป้องกันไม่ให้หนามทิ่มจนเป็นหนองเราจะได้ไม่ต้องมากลัดหนองแล้วปวดแล้วต้องมาบ่งหนองออกเอาบ่งน้ำพร้อมหนองถูกไหมใช่ไหมเราก็อย่าให้เกิดแผลอะไรแบบนี้เหมือนอะไรนี่คือตัวอย่างถูกไหมนั่นคือการไม่ทำตัวเองและขณะเดียวกันขณะที่เราเจอคนอื่นทำไม่ดีกับเราเราก็อย่าไปรับเอาตรงนั้นมาเป็นเงื่อนไขสิจิตเราก็จะไม่ตกพอจิตเราไม่ตกจิตเราก็ไม่เสียสมดุลพอเราไม่เสียสมดุลเราก็ไม่ทุกข์เห็นไหมระวังที่ตัวเราใช่ไหมระวังไม่ให้เขาทำเราด้วยการไม่สร้างเงื่อนไขให้เขาทำและเมื่อเขาทำร้ายเราเราก็ไม่หยิบเอามาเป็นเงื่อนไขเพื่อทำร้ายจิตใจของตัวเราเองเราจะทุกข์ได้ยังไงครับถ้าเรามีวิธีการแบบนี้หรือมีใครสอนเราให้รู้วิธีการแบบนี้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกิยธรรมทั้งนั้นเลยพี่น้องครับมันไม่ใช่โลกุตรธรรมเลยมันเป็นสัจธรรมความจริงในเรื่องของทางโลกผลประโยชน์ขัดกันก็บรรลัยนี่ก็คือสัจธรรมที่เป็นโลกิยธรรมมันสอนมนุษย์ให้รู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้ามีผลประโยชน์อยู่คนละกองมีผลประโยชน์อยู่คนละก้อนใช่ไหมแต่ปรากฏว่ากองของท่านหรือกองของเราเนี่ยถูกอีกฝ่ายนึงเนี่ยไปยื้อแย่งมาช่อฉนมาตะแบงมาแบ่งปันเอาไปทั้งที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เต็มใจที่จะให้นะความทุกข์มันก็เกิดขึ้นท่านว่าจริงไหมล่ะใช่ไหม
นะแต่ถ้าหากว่าผลประโยชน์ตรงนั้นของใครของมันแล้วก็ไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันความทุกข์มันก็ไม่มีแต่ถ้าท่านมีทรัพย์มากมายมีของท่านก็มากของเขาก็มีมากแต่ขณะที่ท่านต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหรือใกล้กันระหว่างท่านกับเขาเขาก็มากเราก็มากมันก็อาจจะมีทุกข์อีกได้เหมือนกันถ้าทั้งสองฝ่ายเกิดระแวงซึ่งกันและกันว่าถ้าเราเผลอมันจะมาขมายของเราไหมถ้าเราเผลอจะขมายของเราไหมหรือมันเผลอเราจะขมายขโมยของมันไหมไม่ว่าจะคิดแบบไหนก็ล้วนเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งนั้นนะนี่แสดงว่าถ้าเราคิดไม่เป็นน่ะเราก็จะไม่เห็นธรรมะเมื่อเราไม่เห็นธรรมะเราก็จะเกิดทุกข์ถ้าเราเห็นธรรมะหรือเห็นสัจธรรมเห็นสัจธรรมเราก็จะไม่เกิดทุกข์ใช่หรือไม่ใช่ยังมีความหลงอีกอย่างนึงครับที่หลุดโลกไปเลยครับนะตะกี้นี้นะความหลงตรงนี้หลงว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นทุกข์อย่างยิ่งนะหลงตรงนี้ครับหลงธรรมะแกอีกกลุ่มนึงกำลังหลงธรรมะหลงธรรมะคือหลงอย่างไรครับ

บคุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

หลงธรรมะแกอีกกลุ่มนึงกำลังหลงธรรมะหลงธรรมะคือหลงอย่างไงครับเชื่อว่าถ้าหยุดสังสารวัฏได้หมายถึงนิพพานแล้วหมายถึงนิพพานได้เราวนกลับมาแล้วลึกลงไปนิดนึงแกบางตัวขณะนี้เชื่อว่าถ้าตนสามารถหยุดสังสารวัฏในระบบโลกเสรีนี้ได้หมายถึงชั้นนิพพานแล้วนี่คือธรรมะที่ผิดการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดบนโลกนี้ได้แล้วท่านเข้าใจว่ามันหมายถึงนิพพานได้เพราะท่านไปหลงทุกข์นะหลงกับความทุกข์ถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่คือทุกข์ถ้าไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแสดงว่าไม่ต้องทุกข์คืออยู่เหนือความทุกข์ได้แปลว่ากูหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วหลุดพ้นจากความทุกข์กับหลุดพ้นออกไปจากโลกเสรีและหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลหรือเอกภพนี้มันไม่เหมือนกันนะพี่น้องครับการหลุดพ้นไปจากความทุกข์มันเป็นการหลุดพ้นออกไปจากสิ่งที่ครอบงำจิตใจของท่านไว้หลุดพ้นออกไปจากสิ่งที่กักกันสภาวะจิตของท่านเอาไว้ซึ่งไม่มีคนอื่นไม่มีใครมากักกันไม่มีใครมากักขังท่านกักกันและกักขังจิตของตัวท่านเองไว้โดยเอาทุกข์เนี่ยมาขังตัวเองไว้ท่านนึกภาพออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านหยุดการมีสังสารวัฏได้แปลว่าท่านตายไปจากการเป็นมนุษย์ท่านเลยไปมองว่าความทุกข์นั้นต้องสิ้นเมื่อความทุกข์นั้นสิ้นท่านบอกว่านั่นแหละจิตวิญญาณของท่านคือนิพพานได้แล้วเขาเรียกว่าหัวมงกุฎท้ายมังกรมันไม่สมเหตุมันไม่สมผลกันนะครับท่านรู้ไหมครับจิตวิญญาณเนี่ยที่จะหลุดพ้นได้จะต้องเป็นจิตวิญญาณที่ไม่มีหน้าที่ต้องกลับมาเกิดไม่ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดที่ไหนๆในอนันตจักรวาล นี้อีกครับท่านต้องนิยามให้ถูกต้องครับแปลว่าเมื่อตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณของท่านจะต้องหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาล นี้คือไม่มีหน้าที่จะต้องเกิดอีกแปลว่าไม่มีหน้าที่ที่จะต้องดำรงอยู่ในเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ของพระบิดานี้อีกต้องหลุดหายไปเลยไม่เหลือเชื้ออย่างนี้เขาเรียกว่าดับการเกิดดับทั้งสิ้นในอนันตจักรวาลนี้ได้แต่ถ้ายังอยู่ไปโผล่อยู่ในแดนสวรรค์มายาอย่างที่เราบอกตั้งแต่ต้นว่ามันนั้นไม่ใช่แดนนิพพานนี่คือการหลงธรรมะเพราะไม่เข้าใจว่าจิตวิญญาณของตนนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างไม่ใช่มีหน้าที่มาเกิดแก่เจ็บตายหรือไม่ได้มีหน้าที่มากินขี้ปี้นอนไม่ใช่เราเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณซึ่งจิตวิญญาณเป็นตัวแทนของพระเจ้าหรือก็อดท่านเป็นผู้สูงทรงเป็นผู้มีเกียรติมากเพราะเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณผู้มาจากพระผู้เป็นเจ้าคือมาจากจิตจักรวาลแล้วต้องทำหน้าที่หรือต้องทรงงานนะถ้าพูดด้วยราชาศัพท์เนี่ยจิตมนุษย์หรือจิตหยาบของท่านต้องทรงงานในนามของจิตวิญญาณจิตวิญญาณเป็นผู้มาจากพระบิดาหรือพระเจ้าถามว่าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านเป็นผู้สูงส่งไหมเป็นแต่ที่ผ่านมาพวกท่านไม่รู้คุณค่าของจิตหยาบไม่รู้คุณค่าของจิตมนุษย์ไม่รู้คุณค่าของการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยคิดว่าตายให้มันพ้นจากการเป็นมนุษย์ไปจะได้สิ้นทุกพ้นทุกเห็นไหมครับนี่คือการสร้างปัญหาให้กับตัวเองคือหลงธรรมหลงธรรมะก็คือหลงสัจธรรมไปเชื่อในสิ่งที่ผิดนี่แหละคืออุปทานที่แท้จริงที่ทำให้ท่านบวชนานและนิพพานไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้ท่านต้องฟังเราและคิดตามเราพระศาสดาพระองค์ไม่ได้ทรงสอนอย่างที่ท่านเชื่อกันมาจนถึงทุกวันนี้พระองค์ทรงทั้งสอนด้วยวาจาและทรงทั้งสำแดงให้ท่านเห็นด้วยมายาในการเกิดมาเป็นมนุษย์และหลุดพ้นได้ พระองค์จึงไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าอีกเพราะพระองค์บรรลุธรรมะชั้นสูงสุดนะมรรคผลสูงสุดคือหลุดพ้นไม่ใช่นิพพานหายไปจากโลกแต่ยังไปค้างเติ่งอยู่ในอนันตจักรวาลโอเคไหมฮะความเชื่อเหล่านี้คือความเชื่อที่ผิดพี่ๆน้องๆครับความเชื่ออีกอย่างนึงครับลึกเข้าไปเรื่อยๆนะเชื่อว่ากรรมฐานกับอริยสัจ4เข้าถึงนิพพานได้นี่คือความเชื่อ
ต่ไม่ใช่ความใช่นะครับเราจะมาเฉลยให้ท่านฟังในพระนามขององค์จิตจักรวาลหรือในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าเราจะบอกความจริงให้ท่านฟังความจริงที่เราจะบอกก็คือความจริงของอริยสัจ4ที่เราตั้งชื่อหลักสูตรวันนี้ว่าเราจะสื่อพระโอวาทกับพระผู้เป็นเจ้ากับองค์จิตจักรวาลเอาความจริงมาบอกให้ท่านฟังท่านเห็นหรือยังเราค่อยๆปูพื้นฐานให้ท่านด้วยสไลด์แผ่นต่อแผ่นแผ่นต่อแผ่นด้วยความรู้ที่สืบเนื่องมาถึงตรงเนี้ยความจริงที่ยิ่งใหญ่ก็คือความจริงของอริยสัจ4พี่ๆน้องๆที่รักครับอริยสัจ4นะมันคืออะไรอ่ะอริยสัจ4ก็คือทุกข์อริยสัจ1ก็คือทุกข์ทุกข์คืออะไรครับเราเคยอธิบายความให้นิยามกับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายเอาไว้ในหลายเสาที่ผ่านมาว่าทุกข์ก็คือสิ่งที่ทนได้ยากทุกข์ก็คือสิ่งที่ทนได้ยากคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตใจจิตมนุษย์ของท่านแล้วมันทำให้ท่านทนที่ยากถามว่าทนได้ยากคือทนยังไงอะทนได้ยากก็คือเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตของท่านแล้วมันทำให้จิตของท่านสั่นสะเทือนและพยายามจะขับเคลื่อนมันออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกทุกข์ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนเป็นพฤติกรรมภายในของจิตของท่านเมื่อจิตของท่านสั่นสะเทือนเป็นพฤติกรรมภายในแล้วเกิดอาการที่เรียกว่าทุกข์ที่มันทนไม่ได้อะที่เรียกว่าทุกข์อะเช่นโมโหอาการที่เกิดขึ้นในจิตของท่านคือโมโหมันเป็นการสั่นสะเทือนที่ทำให้เกิดความโมโหเกิดขึ้นความโมโหนี่แหละมันคือตัวทุกข์ถามว่าโมโหมากเนี่ยมันทุกข์มากไหมมันทุกข์มากเมื่อมันทุกข์มากปั๊บจิตของท่านก็จะพยายามที่จะขับเคลื่อนพฤติกรรมทางจิตคือความโมโหอันเกิดจากความโกรธจัดเนี่ยนะแสดงออกมาภายนอกเป็น extrovert behavior ออกมาแสดงเป็นพฤติกรรมภายนอกเพราะมันทนไม่ได้ทนไม่ได้แปลว่าทุกข์มากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านแล้วมันทนได้ยากเนี่ยโลภะโทสะโมหะก็คือความงมงายเนี่ยถ้ามันเป็นอาการหนักๆเนี่ยปั๊บเนี่ยมันจะแสดงออกมาความโกรธก็จะแสดงออกความโกรธก็แสดงออกความงมงายลุ่มหลงก็จะถูกแสดงออกมานั่นแสดงว่าข้างในมันทุกข์มากเลยมันทนไม่ได้มันเลยต้องแสดงออกมาภายนอกนี่คือนิยามที่จิตจักรวาลโดยพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาทรงเมตตาให้นิยามกับท่านเราพูดซ้ำเผื่อท่านเพิ่งมาฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลในเสานี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเราก็เลยย้อนทวนให้นิดนึงว่ามันคืออะไรทุกข์ก็คืออริยสัจลำดับที่1คือสิ่งที่ทนได้ยากอย่างที่2ครับสมุทัยสมุทัยคืออะไรครับคือเหตุแห่งทุกข์ความทุกข์ตะกี้เนี่ยคือสิ่งที่ทนได้ยากแต่ไอ้สิ่งที่ทนได้ยากที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านเนี่ยมันมาจากอะไรครับมันก็ต้องมีเหตุมีเหตุให้เกิดความทุกข์นั้นใช่ไหมมีเหตุให้ท่านเกิดความโมโหมีเหตุให้ท่านเกิดความโกรธมีเหตุให้ท่านเกิดความโลภและเหตุที่ว่านี้อาจจะมาจากบุคคลภายนอกรอบข้างก็ได้หรือเหตุมาจากจิตของท่านเหลวไหลเองก็ได้เช่นโลภเห็นของเขาแล้วอยากได้เขาไม่ได้มายั่วท่านแต่ท่านเห็นแล้วอยากได้ของของเขาท่านเลยโลภนี่แสดงว่าจิตของท่านข้างในอ่ะมัน มันยั่วยุตัวท่านเองมันสร้างทุกข์ให้กับตัวท่านเองเห็นไหมครับถ้าจิตท่านไม่นิ่งถ้าจิตท่านไม่สงบมันก็จะเป็นของมันอย่างนั้นท่านเห็นด้วยไหมครับชัดไหมครับคิดตามนะสมุทัยนี่คืออริยสัจตัวที่สองคือเหตุแห่งทุกข์อริยสัจตัวที่สามคือนิโรธนิโรธคืออะไรครับนิโรธก็คือความดับนิโรธคือความดับทุกข์เรากำลังจะถอดรหัสแบบซิมเพิลคือแบบง่ายๆให้ท่านฟังเราจะทำเราชอบทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเราสามารถอธิบายเรื่องยากๆให้ท่านฟังง่ายๆได้ภายใน3นาทีท่านเก็ตแน่นอนแต่ต้องมีสมาธิฟังให้ต่อเนื่องนะและต้องทำไงต้องคิดตามที่เราพูดอริยสัจตัวที่3นิโรธคือความดับทุกข์ทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ในข้อ1นะครับอย่างที่3นิโรธคือความดับทุกข์แปลว่าอะไรพอเรารู้เหตุแห่งทุกข์แล้วมันก็ง่ายแล้วที่เราจะหาวิธีหรือหาหนทางจัดการกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจเราถูกต้องไหม
มื่อเราหาวิธีเจอเพราะรู้ว่าความทุกข์ของเราเหตุมันเกิดจากอะไรพระพุทธองค์บอกแล้วไงใช้สมองซีกซ้ายก็สามารถแก้ปัญหาได้จบเลยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้าเราดับเหตุได้ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นผลที่ทำให้เราเกิดทุกข์มันก็จะหายไปด้วยมันสิอยากอย่างไหนใช่ไหมพี่น้องครับมันไม่ได้ยากเลยอ่ะถ้าท่านมีสตินะและท่านรู้ว่าอริยสัจ3ตัวนี้มันคืออะไรแต่ทำไมอริยสัจเป็น4นะครับเพราะดันไปเอาอีกอย่างหนึ่งมาบวกเข้าไปทุกสมุทัยนิโรธเราพูดให้ท่านฟังคร่าวๆก็ได้ว่าเมื่อเราเกิดความทุกข์เราต้องหาให้เจอว่าเราทุกข์เรื่องอะไรเพราะอะไรเราจึงทุกข์นึกออกไหมเราต้องรู้ว่าเราทุกข์เรื่องอะไรถ้าท่านมีทุกข์อยู่ในใจคือเกิดความโมโหโกรธาโกรธเกลียวเศร้าส้อยเศร้าสลดท่านไม่รู้ว่าเหตุแห่งการเศร้าสลดคืออะไรหรือไม่รู้ว่าตัวท่านกำลังเศร้าสลดท่านก็จะอยู่กับกองทุกข์นั้นตลอดชีวิตท่านจึงต้องรู้ว่าถ้าท่านไม่สบายใจกังวลใจวิตกอะไรต่างๆท่านต้องรู้ว่าไอ้ความวิตกความกังวลใจของท่านเนี่ยมันมีอยู่ในจิตใจท่านอยู่ใช่หรือไม่และถ้ามันเกิดขึ้นเกาะกลุ่มอยู่ในหัวใจของท่านในจิตใจของท่านท่านต้องหาให้พบว่าเหตุมันเกิดจากอะไรเมื่อหาเหตุพบแล้วท่านก็หาวิธีที่จะแก้ปัญหาคือแก้ที่เหตุนั้นเหตุก็คือปัญหาที่ทำให้ท่านเกิดทุกข์ปัญหาที่ท่านทำให้ท่านโมโหปัญหาที่เป็นเหตุทำให้ท่านโกรธคืออะไรก็คืออีเวนนั่นกับไอเวนนี่มันสร้างเงื่อนไขด้านลบประพฤติตนทำตนเป็นขยะกับท่านเนี่ยท่านเลยโกรธมากโมโหมากเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะดับความโกรธดับโมโหของท่านท่านต้องไปดับที่เหตุใช่ไหมครับเหตุคืออะไรมันมายั่วโมโหท่านท่านเลยโมโหมันเอาของมันมายั่วท่านท่านเห็นของมันแล้วมันมีเยอะโอ้โหเพชรเป็นประกายแวววาวพราวแพรวกูอยากได้ของมันความโลภมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องหาวิธีว่าท่านจะต้องดับทุกข์ก็คือดับที่ความโลภท่านต้องดับอย่างไรก็คือต้องดับที่เหตุแห่งความโลภเหตุแห่งความโลภคือไปมองของเขาแล้วอยากได้ของของเขามันถ้าท่านไม่โลภคือไม่อยากได้ของเขาที่ท่านเห็นก็มี2 อย่างอย่าไปมองของมันมีตาแต่เหมือนไม่มีหรือเห็นแล้วอย่าไปอยากได้ใครมีในสมบัติของเขาเมื่อท่านอยากได้ใครมีแล้วแต่ท่านเอาไม่ได้เพราะรู้ว่าเขาไม่ให้ท่านก็ทุกข์เห็นไหมฮะหาเหตุให้เจอท่านทั้งหลายครับอริยสัจ3ตัวเนี้ยมันเป็นเพียงแค่วิชาที่ใช้นำมาแก้ปัญหาชีวิตแก้ปัญหาในการทำงานปัญหาอะไรก็แก้ไขได้หมดเมื่อแก้ปัญหาได้หมดความทุกข์กังวลเกี่ยวกับปัญหานั้นมันก็จบมันไม่ใช่ธรรมะอะไรที่ยิ่งใหญ่อะไรเลยพี่น้องครับมันเป็นเพียงแค่ขั้นตอนกระบวนการในการแก้ไขปัญหาที่พาให้ท่านทุกข์ในทุกๆเรื่องเท่านั้นครับแต่อริยสัจทั้ง3ตัวเนี้ยนะเราบอกอริยสัจ4แต่ขาดอีกนึงนะอริยสัจ3ตัวนี้ท่านลองดูสิมันมีตรงไหนที่มันบ่งบอกว่ามันทำให้ท่านหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลนี้ได้แค่หลุดพ้นออกไปจากปัญหาหรือดับความโกรธความโมโหในจิตของท่านได้แต่ดับยังไม่ได้สิ้นเชิงนะเพราะอะไรมั้ยชีวิตของท่านอยู่ในสังคมเดี๋ยวต้องมีบทละครชีวิตที่เรียกว่าชะตาชีวิตอ่ะไอ้คนรักท่านคนใกล้ตัวท่านมันก็จะหยิบยื่นมาให้ท่านเป็นเงื่อนไขสร้างเงื่อนไขทำให้ท่านโกรธทำให้ท่านโลภทำให้ท่านโมโหอีกอ่ะความโกรธความโลภความโมโหอะไรพวกนี้นะความลุ่มหลงงมงายล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์และต้องแสดงออกเพราะมันกลั้นไว้ไม่ไหวมันถ้าเราจะดับมัน ดับการเกิดดับ แปลว่าท่านจะต้องดับการมีโมโหดับโทสะจริตของท่านให้ได้ชาตินี้ท่านต้องดับโทสะจริตของท่านให้ได้ถ้าท่านไม่มีโทสะจริตต่อให้ใครมายั่วโมโหท่านยั่วให้ท่านโกรธท่านจะโกรธไหมฮะถ้าท่านดับได้แล้วอย่างสิ้นเชิงท่านก็ไม่โกรธแล้วนี่แสดงว่าจิตท่านก็ใสใจท่านก็สวยมากขึ้นท่านก็ไม่ทุกข์แล้วเห็นไหมฮะหลักการมันมีง่ายๆแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าอริยสัจ3อริยสัจ4เป็นสิ่งที่พระศาสดาตรัสรู้อ่ะพระองค์ทรงพระปรีชาญาณสูงล้ำนี่เป็นความรู้เบื้องต้นเท่านั้นเองที่พระองค์ทรงค้นพบนะไม่ใช่เรื่องที่ยิ่งใหญ่อะไรเลยพี่น้องครับมันไอ้ความทุกข์ที่เกิดมาแล้วกลัวเพราะว่าที่ผ่านมาไม่รู้วิธีจัดการกับความทุกข์ปัญหามันก็เลยจมอยู่กับชีวิตจมปลักอยู่กับตรงนั้นมันคนที่ฉลาดเนี่ยสามารถมีปัญญาเป็นอาวุธในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตตัวเองได้ความทุกข์มันจะมีไหมครับมีทุกข์ก็จำกัดไอ้กำจัดได้จำกัดได้กำจัดก็คือทำให้ทุกข์หมดไปจำกัดก็แปลว่าตีกรอบให้ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาใดๆในชีวิตเนี่ยให้มันมีน้อยลง
ก็ดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบดำเนินชีวิตอย่างชาญฉลาดถูกต้องไหมพี่น้องครับนี่คือเบื้องต้นของคำว่าความจริงของอริยสัจ4วงเล็บแค่3เรายังไม่พูดอันที่4พูดก็ได้อันที่4เราให้สีที่แตกต่างจากทุกสมุทัยนิโรธเพราะว่าในการที่พระศาสดาทรงสื่อสอนนั้นเนี่ยทรงแยกองค์ความรู้เอาไว้ให้2ส่วนส่วน1 2 3เนี่ยเป็นขั้นตอนกระบวนการในการจัดการกับปัญหาที่คนรอบข้างเขาเควี้ยงมาให้เราเขาโยนมาหาเราเขายื่นมาให้เราเราห้ามไม่ให้เขาสร้างปัญหาให้เราเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราต้องมาจัดการที่ตัวเรานี่คือวิธีการอริยสัจ3ประการเป็นวิธีการที่พระศาสดาสอนท่านว่าให้จัดการกับปัญหาที่พาให้ท่านเกิดทุกข์ที่ตัวของท่านเองให้รู้ว่าความทุกข์คืออะไรสมุทัยคือให้รู้ว่าสาเหตุที่ทำให้ท่านทุกข์มันคืออะไรปัญหาคือสาเหตุมันคืออะไรพอเรากระจ่างแจ้งในปัญหาปั๊บเราก็มาค้นหาวิธีจัดการกับปัญหานั้นก็เรียกว่าทำให้มันนิโรธคือทำให้มันสำเร็จทำให้มันบรรลุท่านก็หมดทุกข์แต่มรรคตัวที่4เนี่ยมันมาได้ไงอ่ะบางคนเลยบอกว่าเป็นอริยสัจเป็นความจริงของอริยบุคคลเป็นสัจธรรมที่อริยบุคคลจะต้องรู้จะต้องปฏิบัติเอาล่ะเราไม่ว่าเป็นอัจฉริยะก็ปฏิบัติได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นอริยบุคคลอริยบุคคลคือผู้ที่สามารถเข้าถึงสมอง2ซีกซ้ายนำขวานำซ้ายได้อย่างแคล่วคล่องแต่ถ้าเป็นอัจฉริยะเนี่ยแค่ซ้ายนำขวาแคล่วคล่องเท่านั้นนะเพราะตรงนี้ก็สุดแท้แต่ท่านจะเข้าใจว่าอะไรคำว่ามรรคความหมายของมรรคมอม้ารอเรือ2ตัวคอควายหรือมอรอหันควายเนี่ยอ่านว่ามรรคเนี่ยมันหมายถึงความพ้นทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์มรรคคือความพ้นทุกข์พ้นทุกข์แปลว่าอะไรใช้ชีวิตอยู่ในความเป็นมนุษย์โดยไม่รู้จักกับคำว่าทุกข์อีกชั่วชีวิตดีไหมล่ะไม่ต้องตายไปจากโลกมนุษย์แล้วดับการมีสังสารวัฏและไปลอยค้างเติ่งอยู่บนสวรรค์มายาแล้วหลงผิดคิดว่าอยู่ตรงนั้นละพ้นทุกข์แล้วเพราะพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดเราเคยกล่าวไว้เมื่อเสาร์ที่แล้วผู้ที่เป็นเทพเทวดานะขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกหลุดลอยไปโดยไม่พร้อมจะลอยไปตรงนั้นนะเพราะตรงนั้นไม่ใช่ภพภูมิที่พระบิดาสร้างเมื่อลอยไปตรงนั้นเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยก็ยังมีคุณสมบัติในความต้องการทางเพศสูงอยู่จิตวิญญาณยังมีความต้องการทางแพทย์สูงอยู่เราใช้คำถูกนะคำแรกคือเพศคำแรกคือเพศคำที่สองคือแพทย์ถามว่าตัวเองตายไปแล้วกายหยาบเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารไม่มีเหลือแต่จิตวิญญาณแต่สมมุติภาพตัวเองเป็นเทวดามีชดาแหลมเปียบมีสนับเพลาเชิงงอนมีสร้อยสังวานบุงรังเต็มตัวไปหมด นั่นก็เป็นเพียงแค่ภาพมายาที่จิตตัวเองสร้างและปรุงแต่งขึ้นแล้วไปอยู่ตรงนั้นยังมีความต้องการทางเพศลองไปศึกษาดูสิเทพเทวดาหรือพรหมชั้นต้นๆน่ะก็ยังมีผัวยังมีเมียยังมีผัวยังมีเมียแสดงว่ายังมีความต้องการทางเพศสูงอยู่ใช่ไหมครับแต่พอมีผัวมีเมียมีความต้องการเพศทางเพศสูงการเสพสมกลับกลายเป็นบ่อมิสมอยากเสพสมแต่เสพสมเหมือนมนุษย์ไม่ได้เพราะไม่มีกายหยาบไม่มีกายสังขารถามว่าทุกข์ไหมครับตอนหลังก็เลยต้องใช้วิธีเหมือนปลาตอนเกิดเป็นมนุษย์กูจำได้เพราะกูยังกินปลาอยู่กูยังทำบาปอยู่กูรู้ว่ากูเอาปลามาเลี้ยงอ่ะเอาปลา2ตัวใส่ขวดโหลไว้ปลากัดก็ได้อ่ะเขาเอาไว้กัดกันเล่นๆอ่ะนะบาปด้วยเอาปลากัดมาขยายพันธุ์ก็คือเอากระดาษที่ขั้นระหว่างขวดของปลาของขวดโหลเอาออกแล้วให้ปลา2ตัวมาจ้องตากันตัวหนึ่งตัวผู้อีกตัวหนึ่งตัวเมียปลาจ้องตากันแล้วท้องได้พี่น้องครับแต่มันท้องมีไข่ออกมานะไข่ของปลาที่ท้องเนี่ยก็ยังจะต้องอาศัยน้ำเชื้อของปลากัดตัวผู้ไปปล่อยใส่ให้ไข่นะก็เรียกว่าอะไรสมสู่กันภายนอกนึกออกไหมครับปลามันสมสู่กันภายในแบบมนุษย์เนี่ยไม่ได้ก็ต้องสมสู่กันภายนอกถ้าถามว่าไปเป็นเทพเทวดาเนี่ยความต้องการทางเพศยังสูงอยู่เนี่ยเมื่อมีอารมณ์มีความต้องการทางเพศสูงถามว่าทุกข์ไหมฮะเพราะความใคร่ในเรื่องของความต้องการทางเพศนี่ความใคร่ไม่ใช่ความรักเป็นความใคร่ก็คือเป็นความต้องการที่จะได้รับการตอบสนองหรือต้องบำบัดความใคร่ตรงนั้นถึงจะลดลงถึงจะเสื่อมสลายหายไป
ถ้าไม่ได้รับการบำบัดมันก็จะติดค้างติดคาต้องมีการกดต้องมีการดันต้องมีการข่มมันก็เหมือนอย่างที่ไปนั่งกรรมฐานเนี่ยพอมีความต้องการทางเพศสูงทำไงได้อะมีวิธีเดียวถ้าจะไม่อยากผิดศีลนะเพราะพระพุทธเจ้าทรงห้ามหมดขับออกโดยตัวเองก็ไม่ได้ไประบายกับสตรีเพศก็ไม่ได้ไปแตะต้องสีกาก็ไม่ได้มีอย่างเดียวคือต้องข่มเก่งแต่ข่มอ่ะพอขึ้นไปข้างบนนะข่มนะแต่เอ้ยมีเมียได้มีผัวได้นะมีครอบครัวเทวดาเคยได้ยินไหมนี่ที่เราพูดนี่คือความจริงนะมันเป็นแดนมายาแล้วทุกข์ไหมนะทุกข์สิครับแล้วจิตวิญญาณเนี่ยที่ไปเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาเนี่ยก็ไปด้วยอาการที่หลงมิติอยู่ในบางอย่างเช่นการหลงในศักดินาของตนเองมนุษย์บางคนเวลาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยชอบทำตัวนะยิ่งใหญ่มีศักดิ์ศรีเหนือคนอื่นหญิงในศักดิ์ศรีทรนงในตนเองเนี่ยมีศักดิ์ศรีมีชนชั้นเขานะแล้วชอบทำตัวเป็นผู้ดีตีนแดงอะไรวะนั่นนะเขาจะด่าพวกนี้ว่าอะไรมึงอย่ามาทำตัวเป็นเทวดาคนโบราณบอกมึงอย่ามาทำตัวเป็นเทวดามึงเป็นแค่มนุษย์เข็นมีขี้เหม็นอย่ามาทำตัวเป็นเทวดานี่แสดงว่าเทวดาเจ้ายศเจ้าอย่างพี่ๆน้องๆที่มาเกิดเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อะลองดูสิพฤติกรรมไม่ต่างกับเทวดานั่นแหละเพราะพวกนี้คือเทวดาอาสาพระบิดาลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาชดใช้กรรมเพื่อมาสร้างบารมีแต่ถ้ามาแล้วช่อชนมาแล้วคอร์รัปชันมาแล้วไม่เป็นข้าราชการคือไม่เป็นข้าของพระราชาดันเสือทะลึ่งมาทำตัวไม่เป็นข้าของพระราชาไม่ทำงานไม่ปฏิบัติงานให้กับพระราชาเขาเรียกว่าข้าราชการเขาไม่เรียกว่าข้าราษฎรซึ่งขณะนี้มีบางคนจะเปลี่ยนจากข้าราชการมาเป็นข้าราษฎรแล้วนะเพราะราษฎรจะเป็นใหญ่กว่าราชการซึ่งผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่าทำไมโลกนี้มันเบี้ยวๆแปลกๆนะในความฝันท่านนั้นพี่น้องคิดว่าดูเขาเล่นละครแล้วกันนะไม่ใช่ความจริงนะมันเป็นมายาดูเขาเล่นละครนะครับโอเคไหมมรรคคือความพ้นทุกข์มันก็คือการที่พระบิดาเมตตาให้ศาสดาทางโลกที่เกิดจากโลกเนี่ยได้เข้าถึงว่าถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์เนี่ยอย่างแรกครับเวลาใครสร้างปัญหาให้กับเราเราก็พยายามกำจัดทุกข์บำรุงสุขให้กับตัวเราเองโดยการใช้อริยสัจ3 1ทุกข์2สมุทัย3โรจน์นิโรธ3ขั้นตอนทุกข์ไม่มีและในขณะเดียวกันเราไม่มีใครมาสร้างทุกข์ให้กับเราแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั้นมันเป็นเหตุมาจากการที่เราไปสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นเนื่องจากเราใช้ชีวิตไม่ถูกต้องประพฤติปฏิบัติตนไม่ถูกต้องกับคนรอบข้างไปสร้างปัญหาทำให้เขาเกิดทุกข์พอเขาเกิดทุกข์กลับมาเกิดพอเขาเกิดทุกข์เกิดขึ้นท่านก็จะเกิดอาการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านเขากลับคืนไปตามธรรมชาติหรือตามธรรมดาหรือตามสันดานในการเป็นมนุษย์ของคนทั้งหลายรวมทั้งท่านด้วยใครทำดีก็ดีตอบใครทำชั่วก็ชั่วตอบถ้าท่านไม่ไปทำชั่วกับคนอื่นคือประพฤติดีประพฤติชอบคนอื่นก็จะไม่สร้างปัญหาคือไม่เอาทุกข์มาให้ท่านคือไม่ทำให้ท่านเกิดทุกข์ถ้าท่านไม่เป็นเหตุให้เขาทำร้ายท่านไม่เป็นเงื่อนไขให้มันแสดงว่าในชีวิตประจำวันของท่านความทุกข์ของท่านนอกจากมันจะเกิดจากการที่คนรอบข้างเขายื่นมาให้ท่านแล้วมันยังจะเกิดจากการที่ท่านยื่นทุกข์ให้กับพวกเขาก่อนเขาก็เลยย้อนยื่นทุกข์คืนกลับมาเขาเรียกว่าดาบนั้นคืนสนองพระศาสดาทรงพระปรีชามากก็เลยสอนว่านอกจากอริยสัจ3ประการแล้วยังมีมรรคอีกหนึ่งนะคือมรรค8ท่านเข้าใจถ้าท่านสามารถเรียนรู้ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดทุกข์จากการที่ตัวเองไม่ต้องไปสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นปัญหาที่จะทำให้เกิดทุกข์จากคนอื่นเนี่ยโดยมีตัวเองเป็นเหตุมันก็จะปิดไปมันก็จะจบลงขณะเดียวกันถ้าท่านห้ามคนอื่นไม่ให้สร้างปัญหาให้กับท่านไม่ให้สร้างทุกข์กับท่านท่านห้ามไม่ได้ท่านก็มีวิธีการกำจัดทุกข์ด้วยการใช้ปัญญาสติปัญญาของท่านตามคำที่เราอธิบายหยาบๆเอาไว้เดี๋ยวในสไลด์ต่อไปเราจะอธิบายให้ละเอียดอธิบายให้ลึกเลยว่าท่านสามารถเอาอริยสัจ3กับอีก1มรรคซึ่งบางทีท่านรวมหลอมรวมกันเป็น1เดียวหลงจ้องนะทั้งที่จริงๆแล้วมันเข้ากันไม่ได้มันคนละเรื่องแต่ท่านจะเรียกว่าอริยสัจ4เอาละเพราะท่านเชื่อมาอย่างนั้นน่ะเราก็ไม่ห้ามแต่ขอให้เข้าใจให้ถูกต้องโอเคมั้ยงั้นเรามาดูเรามาลงลึกกันพี่น้องครับ

ุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทําบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

นั้นเรามาดูเรามาลงลึกกันพี่น้องครับอริยสัจ4คือรวมทั้งมรรคด้วยนะเราดูที่ตัวแรกคือตัวทุกข์เราบอกท่านแล้วว่าอริยสัจทั้ง4ตัวนี้ไม่ใช่วิธีที่จะพาจิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นนิพพานออกไปจากโลกและอนันตจักรวาลกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณได้โดยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกและไม่ต้องไปเกิดที่ไหนอริยสัจ4ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่วิเศษที่ช่วยท่านตรงนั้นแต่อริยสัจ4เรากำลังสำแดงให้ท่านดูต่อไปนี้ตั้งใจฟังนะครับให้ท่านรู้จักวิธีการเอาอริยสัจ4ไปใช้ให้ท่านได้รู้ว่าเราพูดความจริงอย่าเข้าใจผิดเพียงแค่ทำให้ท่านน่ะนิพพานความทุกข์แต่นิพพานได้ชั่วคราวเท่านั้นนะครับท่านดับความทุกข์ได้ชั่วคราวเท่านั้นเพราะเดี๋ยวท่านก็เจอปัญหาอื่นก็ทำให้ท่านทุกข์อีกท่านก็ต้องใช้หลักอริยสัจ3อริยสัจ4เนี่ยมากระจัดทุกข์บำรุงสุขให้กับตัวท่านอีกแสดงว่ามันไม่ได้ดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงถูกต้องไหมครับซึ่งจะดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงนั้นท่านต้องทำอย่างไรมรรควิถีจิตจักรวาลจะมากล่าวให้ท่านฟังวันเสาร์ต่อๆไปมีเรื่องที่เป็นหนี้ที่จะต้องสื่อพระโอวาทกับพระเจ้ากับองค์จิตจักรวาลมากล่าวต่อพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นมนุษย์เป็นพี่ๆน้องๆของเราให้ฟังเพียบเลยตอนนี้สนใจติดตามนะครับอย่าเกียจคร้านที่จะรับฟังฟังแล้วอย่าฟังเพื่อเชื่อฟังแล้วเพื่อคิดตามให้เข้าใจพอเข้าใจแล้วท่านจะเชื่อหรือปฏิเสธนั่นก็เป็นเรื่องของท่านแต่ตอนนี้เรื่องของท่านกับเราคือท่านต้องฟังแล้วท่านต้องคิดตามเราที่เป็นเรื่องของเราคือต้องนำเอาสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงกล่าวเราเป็นผู้เอามาสื่อเราต้องสื่อให้ครบและสื่อแล้วต้องช่วยให้ท่านเข้าใจได้อย่างง่ายดายด้วยนี่คือภารกิจเอาละเรามาดูคำว่าทุกข์เมื่อท่านเกิดทุกข์ขึ้นมาในจิตใจของท่านเรากำลังจะสอนให้ท่านรู้ว่าอริยสัจ4ของพระศาสดาที่เกิดจากโลกที่ทรงสอนไว้เราบอกท่านแล้วนะนี่ไม่ใช่สัจธรรมชั้นสูงที่พระองค์ตรัสรู้พระองค์ตรัสรู้เรื่องอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่านี้แล้วถูกบิดเบือนเบี่ยงเบนไม่มีใครพูดถึงเลยมันจึงทำให้บวชนานและนิพพานไม่ได้เรามาเติมเต็มให้เรามาสะกิดสะเกาให้ท่านฟังเอาละวันนี้เราพูดแค่อริยสัจ4ก่อนว่าท่านจะใช้มันตามที่เราบอกสิท่านสามารถอยู่เหนือทุกพ้นทุกได้โดยไม่ต้องตายไปจากการเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องเหลวไหลละทิ้งหน้าที่ทางจิตวิญญาณคือต้องเปิดประตูมิติให้จิตวิญญาณของท่านออกมาทำหน้าที่เอาความรักมาให้โลกเพราะขนมาจากนอกเอกภพเนี่ยเป็นความรักที่ในระบบโลกในหรือในระบบของจักรวาลไม่มีถ้ามีทำไมจิตวิญญาณจะต้องแบกมาเสไกลลิฟต์เพราะมันไม่มีไงจิตวิญญาณจะต้องขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์คือเกิดมาเป็นท่านเพื่อต้องทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ใช่ให้ท่านมาทุกข์แล้วหนีทุกข์หนีการทำหน้าที่ไม่ได้ยิ่งไปกันใหญ่เลอะเทอะไปหมดเลยใช่ไหมท่านเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมที่เราพูดเรารักท่านเราจึงกล่าวความจริงนี้ให้ท่านฟังด้วยความรักไม่ได้มาหลอกลวงท่านเพราะเราหลอกท่านเราไม่ได้อะไรเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยและผิดบาปอีกต่างหากเจี๊ยป้าบ่อสื่อใช่ไหมอยู่เฉยๆมานั่งพูดดึกๆเดินๆแล้วทำให้ตัวเองตกนรกแล้วทำให้ตัวเองเสื่อมไม่ได้ทำให้ตัวเองมีอะไรดีขึ้นเลยมันมีประโยชน์อะไรครับมานั่งหลอกลวงท่านไม่มีประโยชน์หรอกแล้วเราก็เชื่อว่าท่านก็ไม่โง่พอจะให้คนอย่างเรามาหลอกท่านง่ายๆหรอกเพราะท่านมีภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญาพอตัวด้วยกันทั้งนั้นนะครับใจกว้างนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปเรากำลังจะบอกว่าเมื่อชีวิตท่านติดทุกข์ขึ้นมาเราสามารถขจัดทุกข์นั้นหรือดับทุกข์นั้นได้โดยประการที่หนึ่งท่านต้องค้นหาว่าอันนี้จะจดเลยก็ได้นะเป็นวิธีการใช้อริยสัจ 4ซึ่งพระศาสดาไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดเอาไว้ให้เรามาบอกท่านพระบิดาให้เรามาบอกท่านแล้วให้ท่านจอบอพอจงบอกเพื่อนของท่านด้วยโอเคไหมเราเป็นธรรมะที่ให้เปล่าเลย จดไปเลยนะเอาไปใช้ได้เมื่อท่านกำลังเกิดทุกข์ให้ท่านไม่ต้องเศร้าหมองไม่ต้องเครียดหยุดคิดอะไรมากทำตามขั้นตอนหาให้พบว่าท่านกำลังทุกข์เรื่องอะไรบ้างทุกข์เพราะโลภทุกข์เพราะโกรธทุกข์เพราะงมงายทุกข์เพราะลุ่มหลงทุกข์เพราะโลภทุกข์เพราะโกรธทุกข์เพราะงมงายทุกข์เพราะลุ่มหลงทุกข์เพราะวิตกกังวลหรือวิตกจริตหรือทุกข์เพราะอะไรถ้าแค่นี้ยังไม่พอหาข้อ2ค้นหาว่าทำไมตัวท่านจึงทุกข์ทำไมตัวท่านจึงโลภทำไมตัวท่านจึงโกรธทำไมตัวท่านจึงงมงายลุ่มหลง
ซึ่งพวกนี้มันทำให้ตัวท่านทุกข์ใช่ไหมทำไมท่านจึงงมงายล่ะถ้าท่านตราบใดยังงมงายอยู่ท่านก็ยังเป็นทุกข์อยู่ตราบใดที่ท่านยังไม่สิ้นโลภ ในสิ่งนั้นเรื่องนั้นท่านก็ยังทุกข์อยู่มันถ้าเราต้องการที่จะดับทุกข์จัดการกับความทุกข์ด้วยอริยสัจ4หรืออริยสัจ3ประการท่านก็ต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าอะไรคือทุกข์ที่ท่านมีความทุกข์อยู่อะไรคือความทุกข์ความโลภโกรธหลงหรือวิตกจริตหรืออะไรความไม่รู้ก็ทำให้ท่านทุกข์ใช่ไหมความไม่เข้าใจก็ทำให้ท่านทุกข์ความไม่มั่นใจก็ทำให้ท่านทุกข์เราต้องหาคำตอบก่อนนะค้นหาว่าทำไมตนจึงทุกข์ถ้าสมมติว่าท่านทุกข์ท่านได้คำตอบแล้วเพราะท่านไม่เข้าใจท่านทุกข์เพราะท่านไม่เข้าใจสถานการณ์ที่ท่านกำลังเผชิญหรือท่านไม่เข้าใจในสถานการณ์ที่ท่านกำลังจะได้เผชิญท่านก็จะได้เก็บเป็นข้อมูลเอาไว้เพื่อปฏิบัติในขั้นตอนที่2ต่อไปขั้นตอนข้อที่3ในหมวดของความทุกข์สิ่งที่ท่านจะต้องปฏิบัติก็คือท่านจะต้องค้นหาว่าตัวท่านน่ะทุกข์อย่างไรในหมวดของทุกข์ในขั้นตอนของคำว่าทุกข์ในอริยสัจ3หรืออริยสัจ4ท่านต้องหาคำตอบให้ได้ใน3ข้อนี้ครับ1ค้นหาว่าทุกเรื่องอะไรบ้าง2ค้นหาว่าทำไมท่านจึงทุกข์3ค้นหาว่าท่านทุกข์ท่านมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจคือทุกข์อย่างไรเรียนรู้ในเรื่องของความทุกข์ที่เกาะกุมอยู่ในจิตใจความทุกข์ก็คือสิ่งที่ทนได้ยากที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของท่านนะไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านที่ทนได้ยากที่เรียกว่าความทุกข์มันคืออะไรบ้างหามันให้ครบโอเคไหมอย่าให้ตกหล่นหามันให้ครบพอท่านได้ครบแล้วรู้จักทุกข์ของตัวเองแล้วก็เข้าถึงขั้นตอนที่2นะอ้าวขั้นนี้นะเขาเรียกว่าวิเคราะห์ทุกข์ขั้นตอนนี้เรียกว่าวิเคราะห์ทุกข์วิเคราะห์ว่าแยกแยะความทุกข์ออกมากี่ประเภทออกมากี่ประการออกมากี่ข้อ ต้องแยกออกมาเป็นประเด็นหรือมันเป็นข้อให้ชัดเจนอย่าให้มันผสมประเสปันปนเปกันมั่วไปหมดเราจะมองปัญหาไม่ชัดนั่นเองครับขั้นตอนที่2ครับสมุทัยสมุทัยคือประการที่1ขั้นตอนนี้ก็คือท่านต้องค้นหาว่าปัญหาใดที่ทำให้ท่านเกิดทุกข์ปัญหาที่ทำให้ท่านเกิดทุกข์คืออะไรปัญหาที่ทำให้ท่านเกิดความวิตกกังวลคืออะไรเช่นท่านมีลูกน้องท่านมีความทุกข์เมื่อท่านมีลูกน้องคนเนี้ยท่านใช้เขาทำงานเนี่ยท่านเกิดความทุกข์ท่านต้องถามว่าเราทุกข์ไอ้ลูกน้องคนนี้ที่เราใช้มันทำงานแล้วเราเกิดความทุกข์เนี่ยจิตไม่สงบเนี่ยเราเกิดความทุกข์มันคืออะไรเนี่ยไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ไว้ใจมันใช่ไหมเพราะเราไม่มั่นใจว่ามันมีความรู้มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญพอที่จะทำงานให้กับเราได้อย่างสำเร็จและราบรื่นพอเราไม่มั่นใจปั๊บเราก็จะหวั่นไหวละวิตกจริตนั่นคือความทุกข์หรือเราไม่ไว้ใจมันนะต่อหน้ามาพลับรับหลังตะโกหรือเปล่าเนี่ยต่อหน้ากับเราเนี่ยมันขยันทำอย่างเต็มที่อย่างดีแต่พอรับหลังเรามันทำงานแบบขอไปทีโอกาสที่งานจะไม่สำเร็จลุล่วงหรือโอกาสที่งานจะผิดพลาดมีสูงมากพอท่านรู้แบบนี้ปั๊บหรือท่านคิดแบบนี้ปั๊บท่านก็วิตกจริตความวิตกกังวลก็ทำให้ท่านเกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าท่านยังจำเป็นต้องใช้งานไอ้ลูกน้องคนนี้อยู่เนี่ยท่านก็ต้องรู้แล้วว่าท่านจะต้องคิดหาวิธีที่จะแก้ปัญหานั้นที่จะทำให้ท่านพ้นไปจากทุกข์ให้ได้นี่คือขั้นตอนของสมุทัยที่เป็นอริยสัจลำดับที่2เป็นขั้นตอนที่2เมื่อรู้ว่าทุกข์คืออะไรบ้างแล้วความทุกข์เกิดจากปัญหาอะไรบ้างแล้วเนี่ยก็ต้องมาหาในข้อสมุทัยว่าปัญหาใดที่ทำให้ท่านเกิดทุกข์เป็นประเด็นที่ชัดเจนประเด็นตอนข้อ1นั้นมันยังมั่วๆซั่วๆยังเป็นเกาเหลาอยู่ประการที่2เนี่ยมาแยกแยะค้นหาว่าปัญหาอะไรที่ทำให้เกิดทุกข์อย่างที่2คือคิดวิธีแก้ไขทุกปัญหาเพราะบางทีปัญหาที่เกิดขึ้นและทำให้ท่านทุกข์มันไม่ได้มีปัญหาเดียวแต่มันมีปัญหาเชิงซ้อนเขาเรียกว่า multiple problem ปัญหาเชิงซ้อนไม่ใช่ single problem ไม่ใช่ปัญหาชั้นเดียวปัญหาเชิงเดียวหรือปัญหาเดียวแต่เป็นปัญหาที่ยากกว่าก็เป็นปัญหาเชิงซ้อนเรียกว่า multiple problemถ้าท่านไม่มีหลักการในการคิดไม่มีหลักการในการปฏิบัติของหลักของอริยสัจ3ท่านไม่มีวันที่จะใช้ประโยชน์จากอริยสัจ3ประการนี้ได้ท่านจะมองเห็นว่ามันยากมันโคตรยาก
แต่ท่านฟังเราเนี่ยมันง่ายมากเลยใช่ไหมครับมันเป็นความคิดจากปัญญาง่ายๆครับไม่ได้ต้องใช้ปัญญาอันเป็นพระปรีชาญาณสูงส่งของพระศาสดาคิดเลยนะเนี่ยที่เอาตรงนี้มาแล้วสอนมนุษย์สอนให้คนที่ขี้ขลาดความทุกข์ขี้กลัวความทุกข์สอนคนที่ย่านความทุกข์ให้ไม่ย่านเพราะมีวิชาแก้ปัญหามีวิชากระจัดทุกข์ก็คืออริยสัจ3ประการเราพูดแค่สมุทัยข้อ2ท่านเริ่มเห็นภาพชัดเจนแล้วใช่ไหมพอเรารู้ความทุกข์คืออะไรบ้างแล้วเราก็จะมาวิเคราะห์ว่าไอ้ปัญหาที่ทำให้เกิดความทุกข์นั้นน่ะมันมีอะไรบ้างแล้วปัญหาแต่ละอย่างนั้นถ้าเราจะแก้ปัญหาเราจะจัดการปัญหานั้นให้ลุล่วงเมื่อปัญหาดับความทุกข์ก็ดับถูกต้องไหมเพราะปัญหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าเราดับเหตุได้คือจัดการกับปัญหาได้ความทุกข์ก็ไม่มีมันหมดสิ้นอยู่แล้วมันสตพ.ยหเลยสบม.ด้วยวิธีคิดแก้ทุกปัญหาที่พาให้ทุกข์หานะประการที่3เมื่อเราได้วิธีการแก้ปัญหาทุกปัญหาที่เราเจอมาแล้วมันทำให้เราทุกข์อยู่ในขณะนั้นเราจะไม่บอกว่าทุกจังทุกจังธรรมดาแล้วตอนนี้ใสแล้วตาเราจะใสมองเห็นปัญหาใสชัดเจนใสแจ๋วแหววเหมือนน้ำใสไม่ใช่น้ำขุ่นอีกต่อไปมาข้อที่3ครับให้ท่านเพียงแค่เอาวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาที่ท่านคิดได้นั้นมาจัดเรียงตามลำดับการแก้ปัญหาก่อนหลังปัญหาไหนจะต้องแก้ไขก่อนปัญหาไหนจะต้องแก้ไขทีหลังเรียงตามลำดับไปภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าจัด priority ของ problem หรือของปัญหานั้นปัญหาไหนควรแก้ก่อนควรแก้หลังถ้าท่านเรียงลำดับปัญหาในการแก้ไขผิดมันก็จะสร้างปัญหาซ้ำซ้อนเพิ่มขึ้นให้กับท่านปสดหนักเข้าไปอีกครับเมื่อกับเดินขึ้นกระไดอะมันต้องเดินข้ามทีละขั้นอย่าเดินข้ามขั้นนึกออกไหมครับแล้วเวลานับเหมือนกันอย่านับ1และ3 4 5 6 2ดันทะลึ่งข้ามไปอย่างนี้แสดงว่านับเลขผิดเข้าใจนะเพราะฉะนั้นสมุทัยคือ3ข้อนี้ว่าเป็นขั้นตอนที่ท่านจะต้องจัดการแยกแยะปัญหาออกมาพร้อมกับคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ได้ด้วยอยู่ในข้อของสมุทัยเห็นมั้ยใช้สมองซีกซ้ายธรรมดาธรรมดายังไม่ได้สังเคราะห์ธรรมะด้วยสมองซีกขวาเลยนะเนี่ยเพียงแค่เอาตัวเองออกจากปัญหาออกจากกองทุกข์ทำยังไงใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาใช้แค่สติปัญญาเท่านั้นเห็นไหมฮะอ่ะนะถ้าเราจะพูดว่าขั้นตอนนี้คือขั้นตอนอะไรต้องบอกว่าสังขายนาปัญหาก็คงจะได้มั้งครับสังขายนาเลยว่าปัญหาที่ทำให้ฉันทุกข์เนี่ยมีอะไรบ้างถ้าสังขายนาไม่ครบความทุกข์ก็ยังอยู่นะท่านต้องสังขายนาให้ละเอียดให้ชัดเจนนะโอเคไหม พี่น้องครับมาถึงตัวที่3คือนิโรธอริยสัจ3คือทุกข์สมุทัยและนิโรธเพียงแค่นิโรธก็จบแล้วครับความทุกข์ของท่านน่ะเพราะอะไรครับขั้นตอนของนิโรธคือ1ท่านต้องจัดการแก้ปัญหาให้สิ้นไปทีละเรื่องตามวิธีการที่ท่านคิดเอาไว้ว่าปัญหาไหนจะต้องแก้ด้วยวิธีการใดและท่านก็ต้องเตรียมข้อมูลเตรียมเครื่องมือเตรียมอุปกรณ์ในการที่จะใช้จัดการกับปัญหานั้นๆให้พร้อมด้วยอันนี้เราพูดนอกเหนือจากสไลด์ที่เราขึ้นโชว์ให้ท่านดูใช่ไหมคนฉลาดมันต้องมีหลักการไม่ใช่มีหลักกูเนี่ยนี่คือหลักการในการจัดการกับทุกปัญหาไม่ว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนโทนะเป็นประธานาธิบดีนะเป็นหัวหน้าเป็นซูเปอร์วิเซอร์หรือเป็นแมเนจเจอร์หรือเป็นไอวิเซอร์เป็นใครก็แล้วแต่ครับถ้าเจอปัญหาในงานหรือปัญหาชีวิตใช้หลักการเดียวกันเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อแม่ลูกในครอบครัวเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าเจอปัญหาขึ้นมาทั้งในชีวิตและการทำงานใช้หลักของอริยสัจ3ประการนี้ได้เพียงแต่ท่านต้องรู้ว่าแต่ละประการนั้นทุกคืออะไรนิโรธคืออย่างไรใช่ไหมทุกสมุทัยนิโรธคืออย่างไรท่านต้องเข้าใจจนถึงกลืนมันอย่างที่เรามาแกะมาแซะมาแงะนำมาขยายให้ท่านได้ชมให้ท่านได้เรียนรู้ทำให้ท่านง่ายขึ้นนะยอมรับไหมว่ามันง่ายขึ้นถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านมองว่าอริยสัจ3อริยสัจ4โอ้โหโคตรศักดิ์สิทธิ์เข้าใจยากเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากเพราะอริยสัจ4เป็นสิ่งที่พาให้นิพพานได้หลุดพ้นได้ไม่จริงครับให้ท่านหลุดพ้นไปจากปัญหานั้นเท่านั้นปัญหาในปัจจุบันเท่านั้นนะครับแล้วพอท่านแก้ปัญหาตรงนี้ได้เดี๋ยวมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นอีกท่านก็ทุกข์อีกครับท่านก็ต้องหันมาใช้หลักทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่อีกครับพระพุทธองค์จึงต้องตั้งคำถามไงว่าเมื่อใช้ทุกสมุทัยนิโรธแล้วก็ใช้มรรค8ด้วยเดี๋ยวเขาอธิบายให้ฟังเนาะ
ช้แล้วยังเมื่อทุกนี้ดับแล้วยังเกิดทุกใหม่อีกก็แปลว่าเมื่อโกรธเก่าดับแล้วยังมีเรื่องให้โกรธใหม่ขึ้นมาอีกเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับทั้งโลภะโทสะโมหะเนี่ยแล้วเราจะดับมันให้ได้อย่างสิ้นเชิงเราต้องทำอย่างไรนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ถามตัวพระองค์เองแล้วจึงทรงค้นพบว่าอ๋อถ้าเราจะนิพพานได้อ่ะเราต้องอยู่เหนือกฎแห่งกรรมแปลว่าไม่ก่อกรรมใหม่และต้องแก้ไขกรรมเก่าที่ติดตัวมาจากอดีตชาติด้วยพระพุทธองค์ก็สอนเหมือนที่จิตจักรวาลสอนต้องแก้กรรมใหม่ไม่ต้องแก้กรรมเก่าไม่ก่อกรรมใหม่แก้ไขกรรมเก่าถ้าเราไม่มีกรรมเกิดขึ้นไม่มีกรรมหลงเหลืออยู่เราจะไม่มีหน้าที่ต้องตายเพื่อเกิดใหม่เพราะฉะนั้นสังสารวัฏเราก็ไม่มีแต่เรายังมีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่และเราสามารถทำหน้าที่ของเราได้แล้วหน้าที่ของเราที่เราจะทำให้ได้ก็คือการหมุนธรรมจักรซึ่งหลายเสาแล้วเราพูดเรื่องหมุนธรรมจักรคืออะไรหลายคนก็ฟังแล้วผ่านเลยไปเพราะบอกว่ากูฟังที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วคนนำทางตาบอดหรือตาดีทั้งหลายมาอธิบายแล้วกูฟังแล้วไม่เห็นเข้าใจเพราะพูดเรื่องธรรมจักรทีไรแล้วไพร่มหาอริยสัจ4ทุกทีซึ่งมันคนละเรื่องครับเรานี่แหละจะมาบอกให้ท่านฟังใจเย็นๆนะครับค่อยๆฟังค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ต้องรู้ให้กระจ่างเรามีเหตุมีผลเล่าให้ท่านฟังไม่ใช่ตะแบงและไม่ใช่ขโมยธรรมะมาสอนเรามาช่วยเติมเต็มในสิ่งที่เข้าใจผิดให้มันถูกไม่งั้นเราก็จะไม่พูดหรอกพระพุทธองค์สอนไว้ดีแล้วแต่คนนำทางทั้งหลายต่างหากที่เข้าใจผิดและทำให้คนอื่นหลงทางไปด้วยหลงธรรมะไปด้วยโอเคไหม คำว่านิโรธแปลว่าจัดการแก้ปัญหาให้สิ้นทีละเรื่องตามลำดับที่เราเรียงเอาไว้แล้วเอาสิ่งที่วางแผนไว้มาปฏิบัติ ขออภัยครับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมประการที่2ขั้นตอนนิโรธก็คือท่านต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าท่านสามารถที่จะจัดการกับความทุกข์หรือจัดการกับปัญหานั้นได้และปัญหานั้นต้องสิ้นสุดยุติได้อย่างสิ้นเชิงเพราะท่านใช้ปัญญาของท่านมาแล้วท่านใช้ความรักใช้ความรู้ใช้ปัญญาถ้าเป็นมนุษย์อ่ะมีควายตั้ง 6-7 ตัวที่เราเคยพูดให้ท่านฟังไว้ท่านอยากรู้ว่าควาย 6-7 ตัวมีอะไรบ้างที่ต้องเอามาใช้ท่านย้อนไปดู YouTube ตอนเก่าๆเราไม่ต้องการพูดซ้ำให้ท่านมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าท่านมีความสามารถที่จะจัดการกับทุกปัญหาในชีวิตได้ไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ท่านต้องเชื่อมั่นว่าท่านจัดการได้เพราะอะไรท่านรู้ไหมครับเพราะพระบิดาฝากเราบอกลูกๆอย่างพวกท่านว่าพระองค์ทรงเมตตาให้ท่านเจอปัญหาท่านจะเจอในชีวิตตั้งแต่เรื่องง่ายๆไปจนถึงเรื่องยากๆที่ปัญหาเป็นเรื่องง่ายๆเพราะต้องการให้ท่านยกระดับสติปัญญาทีละน้อยถ้าเจอปัญหาใหญ่มันจะทำให้ท่านต้องยกระดับสติปัญญาสูงกว่าปกติเพราะปัญหาเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาเพราะเหตุนี้มันท่านไม่ต้องกลัวทุกปัญหาล้วนมีทางออกทุกปัญหาล้วนมีทางแก้ไขเสมอไม่มีปัญหาใดที่เป็นปัญหาโลกแตกหรือเป็นปัญหาที่ทำให้ท่านต้องสติแตกถ้าท่านมีระเบียบท่านมีวิธีในการคิดมีระเบียบมีวิธีในการแก้ไขก็คือมีอริยสัจ3ประการที่เรากำลังกล่าวให้ท่านฟังอยู่ในขณะนี้ท่านไม่ต้องกลัวปสดที่ผ่านมาในปสดกันแล้วฆ่าตัวตายเครียดเพราะอับเฉาเบาปัญญาเนื่องจากไม่มีใครสอนให้ท่านรู้ว่าถ้าเจอปัญหาไม่ว่าเล็กหรือใหญ่สูตรสำเร็จที่พระพุทธองค์สอนไว้คืออริยสัจ3ประการเป็นปัญหาที่ใครคนรอบข้างหยิบยื่นมาให้ท่านท่านต้องปฏิบัติทั้ง3ขั้นตอนนี้ถึงแม้ข้อ3นี่นิโรธเรายังพูดไม่หมดท่านต้องจำไว้นะมีปัญญาอยู่กับตัวกลัวอะไรนี่ไม่ใช่ปัญญาอย่างเดียวมีเครื่องมือที่สำคัญเครื่องมือที่ล้ำค่าอยู่กับตัวในการจัดการกับทุกปัญหาในชีวิตของท่านไม่ว่าปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาส่วนรวมใช้หลักการในการแก้ไขปัญหาจัดการแก้ปัญหาหลักการเนี้ยอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยอ้าวนิโรธประการที่3อย่าคาเลยนะใช้สติใช้ปัญญาใช้ประสบการณ์และใช้ความกล้าหาญเป็นเครื่องมือการจะนิโรธความทุกข์ออกไปจากจิตใจของท่านก็แปลว่าการที่จะทำให้ท่านน่ะจิตใจท่านน่ะพ้นไปจากกองทุกข์ได้เนี่ยในประการที่3ในข้อที่เรียกว่านิโรธเนี่ยท่านต้องใช้ทั้งสติถ้ากลัวจนสติแตกปัญญาไม่มาปัญญาไม่มีถ้าไม่มีสติปัญญาไม่มีท
่านก็ไม่สามารถจะนิโรธความทุกข์นั้นได้ท่านจึงต้องใช้สติพระพุทธองค์จึงสอนให้ศิษย์สาวกของพระองค์ฝึกการเจริญสติเจริญสติปัฏฐาน4แต่ถ้าท่านเป็นคฤหัสถ์จะไปเจริญสติปัฏฐาน4แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะได้อะไรกับชีวิตของการเป็นคฤหัสถ์ของท่านเพราะท่านไม่ใช่นักบวชที่ปลีกวิเวกถูกไหมมานั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกกำหนดอานาปานสติหรืออะไรต่างๆนั่นมันเหมาะสำหรับนักบวชที่ปฏิบัติธรรมะอยู่คนเดียวด้วยการเล่นกับจิตของตัวเองอย่างเดียวแต่ของเราเนี่ยเล่นกับจิตของตัวเองและเพื่อนมนุษย์คนรอบข้างด้วยใช่ไหมเราต้องแคร์

เรื่องคิดมันฉลาดขึ้นแต่ตัวท่านเป็นเจ้าของปัญหาปัญญาต่ำต้อยเท่าเดิมไม่คิดไม่เจอปัญหาแล้วไม่คิดเนี่ยมันทำให้ท่านฉลาดขึ้นไม่ได้โอเคไหมประสบการณ์ก็เอามาใช้ประโยชน์ได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือท่านต้องมีความกล้าหาญมีความกล้าเผชิญหน้ามีความกล้าริเริ่มมีความกล้าสร้างสรรค์ เราจึงบอกท่านว่า ในข้อที่สองว่าถ้าท่านมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าท่านสามารถที่จะทำได้ความกล้าหาญที่จะแสดงออกมาภายนอกออกมาเป็นพฤติกรรมออกมาเป็นการกระทำมันถึงจะเกิดขึ้นได้พี่น้องเข้าใจไหมครับนั่นคือความจริงนี่คือขั้นตอนในการแก้ปัญหาให้ลุล่วงพี่ๆน้องๆครับท่านเห็นไหมมันเรื่องธรรมดาธรรมดาสุดจะธรรมดาเลยครับเรื่องอริยสัจ3ประการไม่ใช่เรื่องวิเศษวิโสอะไรเลยแต่สามารถช่วยทำให้ท่านพ้นทุกข์ได้ไอ้ที่เกลียดกลัวความทุกข์กันนักอ่ะพระพุทธองค์ก็สอนแล้วให้ยาดีให้เครื่องมือที่ดีเอาไว้จัดการกับความทุกข์ที่ทั้งเกลียดและกลัวและพยายามจะหนีความทุกข์หนีเข้าป่าหนีไปปลีกวิเวกตอนหลังท่านเห็นไหมครับพระพุทธองค์ยังกลับเข้ามาสู่เมืองเอาสัจธรรมหรือธรรมะที่พระองค์ทรงค้นพบมาถ่ายทอดมาแบ่งปันให้กับชาวเมืองท่านไม่ได้เกลียดกลัวสังคมจนกระทั่งเรียกว่าหนีความทุกข์หรือกลัวทุกข์เหมือนในตอนต้นๆที่ยังเรียนรู้อยู่พระองค์เอาธรรมะไปแบ่งปันให้กับชาวบ้านไม่กลัวความทุกข์ที่อยู่กับชาวบ้านเยอะๆไม่กลัวความทุกข์ที่จะต้องจาริกแสวงบุญไปคือเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลในการถ่ายทอดองค์ธรรมะที่พระองค์ทรงเรียนรู้ได้นะกับประชาชนทั่วๆไปพระองค์ไม่เกลียดกลัวที่จะทำให้ตัวเองต้องเจอคนเยอะๆแล้วเกิดความทุกข์เพราะพระองค์มีเครื่องมือที่ดีคืออริยสัจ3ประการและแน่นอนครับพระองค์ยังมีประการที่4คือมรรค

คุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

และแน่นอนครับพระองค์ยังมีประการที่4คือมรรคมรรคะหรือมรรคเนี่ยก็คือ8ประการถูกไหมมรรคเนี่ยมี8ประการนะมรรคคืออะไรครับ1ไม่ทำตนเป็นอุปสรรคของผู้อื่นถ้าท่านทำตัวเป็นอุปสรรคของผู้อื่นนะหมูเขากำลังจะหามดันเผือกเอาคานเข้าไปสอดอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรครับไปทำตัวเป็นอุปสรรคของคนอื่นพฤติกรรมมีมากมายนะเห็นคนอื่นเขากำลังจะประสบความสำเร็จมันไส้อิจฉาหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยไปหาเรื่องแกล้งทำให้เขาเสียขบวนไปทำให้เขาเกิดอุปสรรคไปทำให้เขาเสียเส้นเสียอารมณ์เสียสติเสียสมาธิสารพัดจะทำถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นในมรรคในประการที่4มรรคมี8ประการเนี่ยเราก็เริ่มต้นด้วย1ไม่ทำตนเป็นอุปสรรคของผู้อื่นถ้าเราทำเป็นอุปสรรคของผู้อื่นย่อมสร้างความไม่พึงพอใจให้กับผู้อื่นผู้อื่นเขาก็จะตอบสนองเราที่จะทำให้เราไม่พึงพอใจด้วยเหมือนกันก็คือทำไม่ดีกับมันก็จัดการเราด้วยการประพฤติไม่ดีกลับมานั่นแหละประการ

ที่2ไม่กระทำการก้าวล่วงผู้อื่นถ้าเราก้าวก่ายหน้าที่ของผู้อื่นและเราล่วงเกินผู้อื่นทางจิตวิญญาณกรรมทางจิตวิญญาณก็เกิดกรรมในทางโลกก็เกิดพร้อมกันเราเลยเรียกว่าก้าวล่วงเมื่อเราก้าวก่ายล่วงเกินผู้อื่นมีใครพอใจบ้างล่ะครับนะไม่มีใครพอใจใช้คำพูดใช้วาจาเชื่อเฉือนจิตใจทำร้ายกำลังใจทำลายขวัญของเขาเขาย่อมโกรธขึ้นเขาย่อมไม่พอใจแน่นอนเมื่อเขาโกรธเขาก็จะใช้พลังอำนาจของความโกรธแสดงพฤติกรรมออกมาภายนอกเพราะเขาทนไม่ได้เขาเกิดความทุกข์อย่างมากคือคุณทำให้เขาโกรธพอเขาโกรธก็คือเขาทุกข์มากความทุกข์ก็คือสิ่งที่ทนได้ยากแปลว่าไงมันไม่ทนแล้วครับมันจะระเบิดความโกรธระบายความโกรธใส่ท่านแล้วถามว่าการที่มันระบายความโกรธของมันใส่ท่านมันทำดีหรือทำร้ายท่านล่ะมันก็ทำร้ายท่านนะพอมันทำร้ายท่านแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับท่านก็ทุกข์ไงเมื่อท่านทุกข์ท่านก็ต้องกลับมาใช้อริยสัจ4อยู่เนี่ยแล้วความทุกข์ก็ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะอะไรมันก็หาเรื่องให้คนอื่นสร้างทุกข์ให้กับท่านตลอดเพราะไปสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นเขาพระพุทธองค์จึงสอนเนี่ยว่ามรรคองค์8ให้ปฏิบัติให้อยู่กระร่องกระรอยใน8ข้อนี้มันจะช่วยทำให้คนรอบข้างท่านเนี่ยไม่สร้างปัญหาไม่สร้างทุกข์หรือไม่กวนสะเทือนให้ท่านสะเทือนกลับมาให้ท่านทุกข์อย่างแน่นอนไม่กระทำก้าวล่วงผู้อื่นอย่างที่3ประพฤติดีประพฤติชอบต่อผู้อื่นให้ประพฤติดีประพฤติชอบต่อผู้อื่นมันคือวิธีการที่จะทำให้ท่านพ้นทุกข์ เราดับทุกข์ได้เพราะคนสร้างให้เรามีเครื่องมือที่ดีคืออริยสัจ3เราสามารถจะพ้นทุกข์ได้คือชีวิตนี้ไม่เจอทุกข์เลยถ้าเราไม่หาเขาใส่หัวไม่หาเรื่องใส่ตัวด้วยการไปทำร้ายคนอื่นไปก้าวล่วงผู้อื่นไปทำตนเป็นอุปสรรคขัดขวางประโยชน์และความสุขของผู้อื่นชัดไหมครับนี่คือวิธีการพ้นทุกข์นี่คือวิธีการพ้นทุกข์พี่น้องครับอริยสัจ3คือกระบวนการในการแก้ปัญหาที่คนอื่นหยิบยื่นให้ท่านเราขอย้ำโปรดฟังอีกครั้งอริยสัจ3คือกระบวนการแก้ปัญหาที่คนอื่นหยิบยื่นให้หยิบยื่นมาให้ท่านซึ่งเราห้ามเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ว่ามึงอย่ากวนตีนกูนะขอร้องอ่ะถ้าเองรักจะคบกับข้าทำมาหากินร่วมกันเองอย่ากวนตีนข้าได้ไหมเพื่อนมันก็บอกเราเหมือนกันถ้าอยากจะคบหาสมาคมกับมันนานๆอย่ากวนตีนมันได้ไหมอย่าทำตัวเป็นเงื่อนไขที่ไม่ดีกับมันไหมถามว่ามันขอร้องกันได้หรอครับถึงแม้จะรับปากแต่มนุษย์เราเนี่ยโอกาสทีเผลอมีไหมครับมีครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปขอร้องมันให้เสียฟอร์มว่ามึงอย่าทำไม่ดีอย่าทำชั่วกูนะเดี๋ยวกูจิตตกเราทำที่ตัวเราเองเราไม่ประมาทคอยระมัดระวังตัวอย่างมีสติในการคบหาสมาคมกับเขาเผื่อวันดีคืนดีเขาลุกขึ้นมาแล้วสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับท่านท่านจะไม่แตกตื่นไม่ตกใจไม่จิตตกไม่สติแตกเพราะเรารู้ว่าเราอยู่ในสังคมเนี่ยโอกาสเราจะเจอเงื่อนไขที่เป็นลบที่ทำให้เราเกิดทุกข์มีได้ตลอดเวลามันถ้าเราฝึกตัวเองใช้อริยสัจ3อยู่ตลอดเวลานั่นคือตัวเราเป็นไงฮะสามารถดับทุกข์ได้และถ้าเรายิ่งต้องปฏิบัติเนี่ยที่เรียกว่ามรรค8เนี่ยคือการประพฤติชอบ8ประการเนี่ยถ้าเราปฏิบัติตามมรรค8ได้เนี่ยมันก็ทำให้เราไปงั้นอยู่เหนือทุกข์ทำให้เราหลุดพ้นไปจากทุกข์อย่างสิ้นเชิงเลยครับจัดการกับทุกข์ที่คนอื่นยื่นมาให้เราจัดการได้หมดและเราไม่สร้างทุกข์ให้กับคนอื่นที่เขาจะยื่นทุกข์กลับคืนมาให้เราอีกเราสามารถป้องกันตัวเราไม่ให้ทำแบบนั้นได้อีกแปลว่าอะไรครับชาตินี้ทั้งชาติท่านอยู่เหนือทุกข์เหนือทุกข์ไม่ต้องหนีไปเกิดเป็นเทพเทวดาไปเป็นพรหมอรูปพรหมอยู่เบื้องบนเกิดมาเป็นมนุษย์นี่แหละเป็นมนุษย์เข็นมีขี้เหม็นนี่แหละเป็นมนุษย์ตีนแดงนี่แหละท่านก็สามารถมีความสุขอยู่กับทุกมนุษย์ที่ไม่ว่ามันจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะมันจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรไม่ว่ามันจะมีนิสัยสันดานอย่างไรท่านก็สามารถทำงานร่วมกันกับมันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับมันในสังคมเดียวกันอย่างสงบสุขได้เพราะอะไรฮะเพราะท่านมีวิธีจัดการกับความทุกข์แต่ส่วนมากเราอยู่กับใครแล้วเรามีปัญหาเพราะอะไรฮะเพราะเราใช้อริยสัจ3กับมรรค8ไม่เป็นซึ่งเดี๋ยวมรรค8จะลงลึกกว่าที่พูดนะเพราะยังมีเวลาเราจะบอกท่านฟังเพราะว่าเรามีปัญหากับใครเรามักจะพยายามจะไปจัดการที่ไอ้หมอนั่นนี่คือวิธีคิดวิธีมองที่ไม่ถูกต้องจึงทำให้ท่านหลุดพ้นจากเวรจากกรรมที่เกี่ยวกรรมกันไม่ได้
ใครทำไม่ดีกับเราเราจะจัดการไอ้หมอนั่นโดยที่เราไม่แยกระหว่างคนที่ทำไม่ดีกับเรากับพฤติกรรมที่มันทำกับเราที่ไม่ดีถามว่าอันไหนคือตัวปัญหาครับตัวที่สร้างปัญหากับเราคือตัวพฤติกรรมที่ไม่ดีที่มันทำกับเราถ้าท่านจัดการตรงนี้ได้ทุกอย่างก็จบท่านจะไปจัดการไอเวรนั่นฆ่ามันให้ตายเหรอพอมันตายแล้วมันจะได้ไม่แสดงพฤติกรรมแบบนี้กับเรามันบาปมันเป็นเวรเป็นกรรมใช่ไหมอ่ะเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้แม้กระทั่งมนุษย์ใช่ไหมพี่น้องมันถ้าเราจะอยู่เหนือกรรมเหนือทุกข์อะไรต่างๆเราจะต้องไม่ไปจัดการกับไอหมอนั่นเราไม่มีอำนาจใดๆที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าให้เรามีอำนาจเหนือแม้กระทั่งคนชั่วหรือคนที่ทำร้ายเราทุกคนเท่ากันแต่อำนาจที่มีแล้วใช้แล้วไม่เกิดปัญหายิ่งใช้อำนาจยิ่งเพิ่มอำนาจคืออะไรครับอำนาจในการจัดการกับตนเองจัดการกับอะไรจัดการกับอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองจัดการกับความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ถูกต้องของตนเองอำนาจเรามียิ่งถ้าท่านสามารถจัดการกับมันได้นะท่านเอาอารมณ์รู้สึกนึกคิดของท่านอยู่หมัดนะท่านสุดยอดแต่ทุกวันนี้เป็นไงท่านเป็นคนนอยเก่งเจ้าอารมณ์ขี้เต็มตัวขี้เกียจขี้โมโหขี้งอนนะขี้หวงขี้หึงขี้งกขี้หกภาษาใต้บอกเห็นไหมสารพัดขี้มันมาจากไหนครับมาจากการที่ท่านพยายามจะจัดการคนอื่นทั้งนั้นคนบางคนเขายอมรับความจริงไม่ได้แทนที่ท่านจะจัดการกับตัวเองในการแสดงออกซึ่งความจริงนะที่ฉลาดแสดงออกแสดงความจริงอย่างฉลาดเขายอมรับความจริงโดยตรงไม่ได้ท่านก็พยายามจะบังคับมึงต้องยอมรับความจริงเพราะกูพูดความจริง บังคับคนอื่นให้ตายยังไงก็ไม่สำเร็จท่านต้องบังคับยึดจัดการที่ตัวท่านเองท่านจะพูดอย่างไรที่จะให้คนคนนี้เขายอมรับในความจริงของเขาและของเราที่เรากล่าวท่านต้องใช้สมองท่านต้องใช้ปัญญาถูกไหมท่านต้องใช้สติปัญญาโอเคนะเอาเพื่อไม่ให้เสียเวลามรรค8ประการคือการประพฤติชอบ8ประการนั่นเองครับมรรค8มรรคมีองค์8คือการประพฤติชอบ8ประการไม่มีอะไรมากไปกว่านี้มันท่านที่ศึกษาทางศาสนามาแล้วเรียนรู้แล้วมองว่าเรื่องพวกนี้มันโคตรยากนะวันนี้เรามาทำให้มันง่ายสำหรับท่านท่านจำไปเลยนะฮะเราจะไม่พูดซ้ำนะฮะเพราะเรามีเรื่องที่พระบิดาเมตตาให้เรากล่าวต่อท่านเพื่อพาท่านกลับบ้านหรือนิพพานหรือหลุดพ้นในชาตินี้มีอีกเยอะอีกเยอะอ่ะมาดูมรรคหนึ่งมรรคแปดก็มาดูที่มรรคหนึ่งก่อนมรรคหนึ่งนี่คืออะไรครับมรรคหนึ่งมรรคไม่ใช่มรรคหนึ่งมรรคหนึ่งคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิถามว่าการมีสัมมาทิฏฐิคืออย่างไรเราก็จะบอกให้ท่านฟังเป็นข้อแรกสัมมาทิฏฐิก็คือรู้จักบาปบุญคุณโทษให้ท่านมีทิฏฐิถ้ามันเป็นบาปท่านก็ต้องมีทิฏฐิในการที่ไม่ประพฤติบาปถ้ามันเป็นบุญท่านก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิในท่านในด้านบวกคือประพฤติบุญแสวงบุญคุณก็แสวงคุณประพฤติคุณทำในสิ่งที่เป็นคุณถ้าเป็นโทษท่านก็จะต้องมีสัมมาทิฏฐิคือจะไม่ปฏิบัติตามแต่ถ้าท่านมีมิจฉาทิฏฐิอะไรเป็นโทษอะไรเป็นบาปท่านก็จะดื้อรั้นดันทุรังไปทำอย่างนั้นเขาเรียกว่ามีมิจฉาทิฏฐิแล้วโอกาสจะสร้างทุกข์ให้กับตัวเองทุกขโตทุกขโถโนเอ้ยไม่ใช่ทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นคือความจริงมรรคหนึ่งข้อที่หนึ่งในเรื่องของสัมมาทิฏฐิให้รู้จักบาปบุญคุณโทษแล้วให้มีมิจฉาทิฏฐิแปลว่ามิจฉานี่แปลว่ามันมีในทางที่เป็นบวกมีในทางสร้างสรรค์ทิฏฐิก็คือมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพูดง่ายๆคือรู้ว่าไหนบาปไหนบุญไหนคุณไหนโทษประการที่2สัมมาทิฏฐิหมายถึงการที่ท่านจะต้องรู้จักความถูกต้องเหมาะสมดีงามจดไปเลยนะครับท่านต้องรู้ว่าความถูกต้องเหมาะสมดีงามในเรื่องนั้นๆคืออะไรคืออย่างไรแล้วก็ให้ท่านปฏิบัติไปตามนั้นท่านต้องรู้ถ้าท่านไม่รู้ท่านก็ไม่สามารถเข้าถึงมรรคหนึ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิได้ท่านต้องรู้ว่าถูกต้องเหมาะสมดีงามคืออะไรบาปบุญคุณโทษคืออะไรประการที่3
ท่านจะต้องรู้จักความควรหรือไม่ควรท่านจะต้องรู้จักความควรหรือความไม่ควรควรพูดไม่ควรพูดควรประพฤติไม่ควรประพฤติท่านต้องรู้ถ้าอะไรไม่ควรประพฤติท่านก็ไม่ประพฤตินี่แสดงว่าท่านมีสัมมาทิฏฐิอะไรที่ไม่สมควรประพฤติแล้วท่านไม่ประพฤติแสดงว่าท่านมีสัมมาทิฏฐิอะไรควรทำท่านทำนี่แสดงว่าท่านมีสัมมาทิฏฐิถึงแม้ว่าทำแล้วมันทำยากมากมีอุปสรรคเยอะแต่ถ้ารู้ว่าทำแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามมันเป็นบาปบุญคุณโทษท่านก็เพียรพยายามที่จะทำนี่แสดงว่าท่านมีสัมมาทิฏฐิไม่ท้อแท้ไม่ละเลิกกูไม่ทำไม่ถึงแม่งนะปัญหาเยอะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีมิจฉาทิฏฐิไม่ทำหรือดื้อรั้นไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะไม่ควรอย่างนี้เป็นต้นเอาคร่าวๆนะพอทำเนาให้เป็นแนวทางที่ท่านจะสามารถไปปฏิบัติได้เห็นไหมมรรค8เรื่องยากๆเรามาทำให้มันง่ายขึ้นเนี่ยมรรค1คือสัมมาทิฏฐิมรรค2ไม่ใช่วรรค2นะมรรคที่2เป็นหมวดที่2คือสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะก็แบ่งเป็นข้อๆแบ่งออกเป็นพฤติกรรมที่เป็นข้อๆถ้าท่านเป็นผู้มีสัมมาสังกัปปะแสดงว่าท่านมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ครับ 1. ท่านเป็นคนที่คิดอย่างสร้างสรรค์มนุษย์เรามี2 อย่างคิดอย่างสร้างสรรค์ก็คือคิดอย่างทำลายถ้าคิดอย่างทำลายคิดทำลายหรือคิดร้ายอย่างนี้เขาไม่ได้ว่าสัมมาสังกัปปะถ้าเป็นสัมมาสังกัปปะที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกสอนพวกท่านไว้หมายถึงท่านต้องคิดอย่างสร้างสรรค์หรือเป็นนักคิดสร้างสรรค์เป็น creative thinking เป็นการคิดอย่างสร้างสรรค์หรือจะเป็นนวัตกรรมใหม่ไปไกลถึงตรงนู้นเลยนะก็เรียกพลิกแปลงจากการคิดสร้างสรรค์ไปเป็นนวัตกรรมใหม่อย่างเป็นรูปธรรมอย่างนั้นเขาเรียก innovation หรือ innovative idea นะเราก็พูดให้ท่านฟังเชื่อมโยงกับทางโลกนี่แหละประการที่สองคิดเพื่อต้องการจะให้สัมมาสังกัปปะภาษาบาลีสันสกฤตฟังและแปลยากเหลือเกินเราถอดความมาให้ฟังมาให้ท่านได้เรียนรู้ในฐานะที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตสำนึกของมนุษย์แห่งโลกเสรีคิดเพื่อต้องการจะให้คิดเพื่อให้อย่าคิดเพื่อเอาต้องคิดเพื่อให้นี่แสดงว่าท่านมีสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะก็คือส่วนมากเกี่ยวกับการคิดนี่แหละคิดอย่างสร้างสรรค์คิดเพื่อต้องการจะให้อย่างนี้เขาเรียกคิดบวกถูกต้องไหมพี่น้องครับคิดด้านบวกกับคิดบวกมีสองอย่างแต่คิดบวกเป็นอย่างเดียวไม่ได้ท่านต้องคิดด้านบวกเป็นด้วยเพราะคิดด้านบวกคือคิดอย่างมีหลักการและมีเหตุผลส่วนมากถ้าคิดบวกแสดงว่าคิดด้วยอารมณ์คิดไปตามความรู้สึกของท่านคิดไปตามสัญชาตญาณของท่านเขาเรียกว่าคิดบวกหรือคิดลบก็ตามสันดานเนี่ยไม่ต่างกันนะแต่มันตรงกันข้ามกับคิดบวกคิดลบอ่ะคิดด้านลบก็เหมือนกันนะคิดด้านลบดีครับคิดลบไม่ดีคิดด้านบวกดีครับคิดบวกไม่ค่อยจะดีแต่คิดด้านบวกมันดีตรงที่ตอนที่เราคิดเรามีความสุขแต่คิดลบเนี่ยตอนที่เราคิดมันมีความทุกข์ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วเผลอๆไปทำร้ายคนอื่นเขาด้วยเพราะเราไปคิดลบนะแต่ถ้าเราคิดด้านลบสมมุติว่าตีต่างว่าใช่ไหมถ้าเราเผลอเนี่ยนะมันเป็นคนนิสัยอย่างเงี้ยมันจะฉกฉวยโอกาสเอาเปรียบเราทำร้ายเราไหมเนี่ยตีต่างว่านี่คือคิดด้านลบซึ่งจริงๆแล้วเรารู้ว่าเราตีต่างฮะเราคิดเพื่ออะไรเพื่อจะป้องกันตัวเราและป้องกันมันไม่ให้ทำร้ายเรานะโดยตอนที่ในสถานการณ์ที่เราสมมุติขึ้นมาแล้วเราคิดโอเคนะไว้วันหน้าเราก็จะลงลึกไปอีกว่าคิดด้านลบคือยังไงคิดลบคือยังไงถ้าเกิดมาแล้วมีความสุขมีความทุกข์เพราะเราคิดลบคิดบวกไม่เป็นอะไรต่างๆเราจะพูดให้ท่านฟังดีไหมครับชาตินี้เราจะได้กลับบ้านหลุดพ้นนิพพานกลับไปกราบพระบาทพระบิดากันสักทีไม่ต้องหลงทางหลงธรรมะกันนะแล้วหลงกลับมาเป็นพันปีจนถึงทุกวันนี้แล้วเราก็ดันไปเชื่อของเก่าไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะกลับบ้านหลุดพ้นได้ยังไงเพราะเรายังปฏิบัติแนวเดิมยึดถือธรรมะข้อเดิมๆปฏิบัติตามแบบเดิมๆดำเนินตามมรรควิถีเดิมๆเราจะไปถึงปลายทางแบบไหนปลายทางใหม่ๆเส้นทางใหม่ๆเราไปไม่ได้เพราะเรายังเดินซ้ำรอยเดิมอยู่ถูกไหมครับประการที่3มรรคที่2คือคิดก่อนที่จะคิดต่อไปให้สุดคิดอย่างสร้างสรรค์คิดเพื่อต้องการจะให้แล้วคิดก่อนที่จะคิดต่อไปให้สุดเพราะอะไรรู้ไหมเป็นการตรวจสอบว่าไอ้ที่กูคิดอยู่เนี่ยมันสร้างสรรค์หรือเปล่า
ไอ้ที่ฉันคิดอยู่เนี่ยฉันคิดจะให้หรือจะเอาข้อ3มีไว้ตรวจสอบตัวท่านเองเห็นไหมฮะมรรค8นี่เราพูดเป็นมรรค2เลยนะถ้าท่านอ่าน3ข้อนี้แล้วคิดตามท่านจะเห็นได้ว่าท่านจะไม่สร้างปัญหาให้กับตัวเองในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับมนุษย์คนอื่นเลยท่านว่าจริงไหมท่านลองดู3ข้อนี้สิสุดยอดไหมนี่คือมรรควิธีของจิตจักรวาลที่เอาอริยสัจ3ประการและมรรค8เนี่ยมากล่าวให้ท่านฟังให้ท่านใช้มันให้เกิดประโยชน์และใช้มันให้เป็นไม่ใช่มองว่ามันขลังมันศักดิ์สิทธิ์แต่กองไว้ตรงนั้นเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้เอามาใช้สร้างความสำเร็จความก้าวหน้าในชีวิตสลัดทุกข์กำจัดทุกข์บำรุงสุขเอามาใช้ไม่เป็นโอเคนะเราไปต่อนะมรรคที่3อย่าลืมนะมรรคมี8ตอนนี้เป็นมรรคที่3พระศาสดากล่าวเป็นภาษาบาลีสันสกฤตว่าสัมมาวาจาสัมมาวาจาก็จะประกอบด้วยส่วนมากเราให้3ข้อนะเพราะจอมันเล็กนะจอเล็กมันเล็กให้มากกว่า3ข้อไม่มีที่จะใส่ก็เอาแค่3พอเอาหัวใจของมันนะเราชอบเอาหัวใจมาให้ท่านเพียงแค่นี้ท่านก็ฝันหวานกับการที่อยู่มีชีวิตเป็นมนุษย์แล้วไม่ต้องหนีโลกไม่ต้องหนีหน้าสังคมไม่ต้องหนีเพื่อนมนุษย์เลยท่านจะอยู่อย่างมีความสุขขึ้นมาทันทีหลังจากคืนนี้จบรายการของเราเพราะท่านได้มีเครื่องมือในการยังชีวิตเครื่องมือในการยังชีพเป็นอาหารทางจิตวิญญาณจานโปรดที่เราปรุงให้คืนนี้ด้วยเนี่ยประการที่1มรรค3คือใช้น้ำเสียงชวนสนใจถ้าท่านไม่พูดจากระโชกโหกฮากไม่พูดจาแบบมะนาวไม่มีน้ำมันจะสร้างปัญหาในการฟังของคนอื่นที่ขุ่นเคืองใจขุ่นเคืองหูไหมถ้าท่านใช้คำพูดเพราะๆโดยการใช้น้ำเสียงที่ไพเราะเหมือนแก้วกังสดานเสียงเพราะมันน่าฟังถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาพูดถ้าเสียงไม่เพราะแบบเสียงแหบอย่างเงี้ยนะท่านก็ต้องดัดจริตมั่งเพื่อทำให้คนฟังเขามีความสุข โอเคไหม ถึงแม้เสียงแหบเสียงแห้งแม้เราเนี่ยเสียงแหบเสียงแห้งเราก็พยายามทำเสียงแกล้งทำให้เสียงไพเราะทำให้น่าฟังทำให้ท่านไม่เบื่อเพราะสาระเรามีแต่น้ำเสียงเนี่ยไม่ค่อยเต็มที่แล้วเพราะเส้นเสียงเราเต้นระบำมาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงคืนนี้ยังพูดไม่หยุดเลยใช่ไหมนี่ถ้าไม่ใช่เป็นลูกของพระบิดาพระองค์ไม่ทรงเมตตาเนี่ยเราคงเจ็บคอพูดออกมาเป็นขาดเสลดออกมาคงเป็นเลือดแล้วเพราะเส้นเสียงอักเสบเพราะใช้เสียงเยอะนะตอนไหนมันก็พูดเสียงดังเชียร์ทั้งที่มีเครื่องเสียงนี่เราต้องคอยลดวอลลุ่มของเครื่องเสียงนะเพราะเราดูเกย์นะมันแดงแดงเนี่ยไม่ทราบว่าเสียงแตกแหบหูท่านมั่งหรือเปล่านะแต่แหบหูก็ช่วยบอกด้วยนะอย่าลืมนะ นะเขียนด้วยอย่าส่งแต่การ์ตูนมาให้ส่งแต่หัวใจมาให้อย่างเดียวนะรับหัวใจจนเต็มตะกร้าหมดแล้วรับความรักผ่านข้อความมาแสดงความคิดเห็นมานะแล้วตอนนี้ฟังคำตอบฟังความรู้เรื่องอริยสัจ3กับมรรค8เนี่ยกำลังฟังตรงนี้กระจ่างขึ้นมั้งยังตาสว่างมากขึ้นยังนะแล้วเห็นหรือยังว่ามันเป็นแค่ธรรมะธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ธรรมะชั้นสูงที่เป็นอนุตตรธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แต่อย่างใดพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ในเรื่องอื่นเป็นเรื่องที่พวกท่านมองข้ามไปและไม่ได้สอนซึ่งตรงนั้นแหละสำคัญทำไม่สำเร็จหรือไม่ทำกลับบ้านหรือนิพพานหลุดพ้นไม่ได้หนีไปเปิดบนสวรรค์มายาหลุดลอยไปตรงนั้นขณะที่เวรเก่ากรรมเก่ายังค้างตึงอยู่น้ำหนักตัวของจิตวิญญาณของท่านมันก็จะมากกว่า30มิลลิกรัมที่เข้ามาเป็นมนุษย์ในภพชาติได้ท่านก็ยังจะหลุดพ้นไม่ได้เพราะถูกโลกและจักรวาลเนี่ยดึงดูดเหนี่ยวรั้งจิตวิญญาณเอาไว้ให้กลับมาเกิดใหม่แต่นี่มันสิ้นยุคแล้วไม่มีภพชาติหน้าให้ท่านมาเกิดใหม่แล้วอ่ะแล้วท่านไม่รีบจำกัดหรือกำจัดรหัสกรรมของท่านในชาตินี้ให้สิ้นสุดให้ยุติทำให้มันสะอาดทำให้จิตใสใจก็คือจิตวิญญาณของท่านสวยท่านไม่รีบทำเนี่ยถ้ากับว่าท่านประมาทมากเลยท่านเสียเวลาและเสียโอกาสไปมากโขเลยนะถ้าท่านปล่อยตัวเองให้เป็นอย่างนั้นอ่ะมรรค3คือสัมมาวาจาเกี่ยวข้องกับการพูดใช้น้ำเสียงชวนสนใจจะทำให้คนฟังอยากฟังทำให้คนเขาประทับใจมีความสุขเพราะเสียงเพราะเนี่ยนักร้องร้องเพลงถ้าเสียงเพราะถึงแม้เนื้อเพลงไม่ได้เรื่องไม่เอาเอาบางทีคนฟังอาจจะชอบฟังก็ได้เพราะอะไรเพราะนักร้องคนนี้เสียงดีเสียงเพราะแต่ถ้ายิ่งเนื้อร้องทำนองเด่นด้วยเสียงคนร้องก็สุดยอดด้วยเพลงนั้นก็ซุปเปอร์ฮิตเนี่ย ถูกไหมไม่ต้องเชียร์มากก็ซุปเปอร์ฮิตครับประการที่สองสัมมาวาจาคือท่านต้องรู้จักใช้น้ำคำน้ำเสียงชวนสนใจน้ำคำชวนรับฟังคำว่าน้ำคำก็คือสาระของสิ่งที่ท่านพูดถ้าอย่าพูดจาเลอะเทอะอย่าพูดจาไร้สาระอย่าพูดจาเลื่อนเปื้อน
อย่าพูดจาก้าวร้าวก้าวล่วงคนอื่นมันจะนำทุกข์มาให้ท่านไม่ช้าก็เร็วเพราะฉะนั้นเมื่อมีน้ำเสียงที่ดีพยายามใช้น้ำคำพูดแต่สิ่งที่เกิดประโยชน์ประโยชน์ที่เกิดต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังด้วยไม่ใช่ประโยชน์ต่อตัวผู้พูดอย่างท่านอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวเมื่อท่านเห็นแก่ตัวถามว่ามีใครอยากคบกับท่านล่ะเขาก็ไม่อยากคบกับท่านพอท่านถูกโดดเดี่ยวถูกเดียวดายเพราะไม่มีใครคบเนื่องจากท่านเป็นคนเห็นแก่ตัวท่านทุกข์ไหมครับท่านเป็นสัตว์สังคมเกิดมาไม่มีใครคบหาสมาคมกับท่านด้วยมันสุดยอดที่จะทุกข์เลยคนที่เกิดมามีมิตรเยอะมีเพื่อนเยอะๆมีความสุขมีความอบอุ่นแสดงว่าท่านเป็นคนดีแสดงว่าตัวท่านเป็นคนน่ารักท่านเป็นคนดีเป็นคนน่ารักมีใครก็อยากจะคบหามีใครก็อยากจะมาเป็นมิตรกับท่านท่านมีความสุขไหมในท่ามกลางคนหมู่มากเวลาท่านเดินไปไหนคนแหวกทางเป็นทางเป็นช่องเลยเพราะเขาหันหลังให้ท่านเพราะเขาไม่อยากคบแล้วเวลาท่านไปอยู่ตรงไหนที่นั่นจะมีแต่ความว่างเปล่าบางคนบอกว่าไม่มีคนเป็นเพื่อนแต่มีผีเป็นเพื่อน นะนั่นแหละเป็นเพราะว่าไม่มีใครอยากจะคบกับท่านเพราะท่านอาจจะมีน้ำคำที่ไร้สาระบางทีพูดจาก็ก้าวล่วงก้าวร้าวผู้อื่นบางทีพูดจาแล้วไม่เกิดประโยชน์เสียเวลาที่ใครจะมาทนฟังท่านพูดอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมบางคนน้ำเสียงก็ไม่ดียังไม่พอยังน้ำคำกลายเป็นน้ำครำอีกพูดออกมาเป็นน้ำครำก็คือรับไม่ได้มันเหม็นฉึ่งเลยนะเหม็นฉึ่งเลยใช่ไหมอ้าวน้ำที่สามครับอ้าวแค่สามน้ำก็พอเพื่อให้ท่านใช้มรรคแปดที่พระศาสดาสอนเอาไว้ให้เกิดประโยชน์เพราะที่ผ่านมาไม่มีใครเอามาใช้เกิดประโยชน์เลยดีแต่ท่องธรรมะดีแต่จำธรรมะแต่เอามาปฏิบัติในชีวิตจริงไม่ได้เราหมายถึงคารวะหรือคารหัดผู้ครองเรือนนะแล้วเอาตรงนี้มาใช้ต่อไปนี้เอามาใช้ได้พระศาสดาผู้ทรงค้นพบสัจธรรมเบื้องต้นไม่ใช่เบื้องปลายที่เป็นอนุตตรธรรมพระองค์จะได้พอพระทัยว่าเออไอ้พวกนี้มันเลิกเข้าใจผิดไอ้พวกนี้มันเลิกหลงทางสักทีใช้น้ำใจ ชวนเป็นมิตรใช้น้ำใจเวลาเราพูดเนี่ยเราใช้น้ำเสียงเราใส่น้ำคำที่เป็นสาระและใช้น้ำใจใช้น้ำใจเนี่ยก็คือการพูดเพื่อให้การพูดเพื่อให้ให้อภัยให้ความรู้ให้ความรักให้โอกาสให้เวลา ให้ความสุขให้ความสนุกให้ความบันเทิงล้วนพูดผ่านสัมมาวาจาได้ทั้งนั้นนะครับนึกภาพออกใช่ไหมครับเมื่อท่านมีสิ่งเหล่านี้คือให้มีใครบ้างล่ะครับไม่อยากเอาครับมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยชอบจะเป็นผู้รับชอบจะเป็นผู้เอามากกว่าชอบที่จะเป็นผู้ให้เพราะที่ไม่ชอบในการเป็นผู้ให้เพราะต้องคิดมากต้องคิดมากแต่ถ้าเป็นผู้เอาไม่ต้องคิดมากยิ่งถ้ามีคนยื่นมาให้ไม่ต้องคิดเลยรับเลยแค่มองว่าเป็นประโยชน์หรือกูได้ประโยชน์หรือได้ผลกินได้ใช้ประโยชน์ได้กูเอาเห็นไหมไม่คิดมันพอมันเป็นอย่างนี้โอกาสถูกหลอกก็เยอะถูกไหมฮะเพราะมันง่ายไงไม่ต้องคิดนะเขายื่นมาให้ง่ายๆก็เอาง่ายๆก็เลยเสร็จเขาเลยบางทีมันเป็นกลลวงถูกต้องไหมนะครับมรรคสามเกี่ยวกับเรื่องสัมมาวาจาแปลว่าเกี่ยวกับการพูดการมีวาจาชอบพูดภาษาชาวบ้านสั้นๆว่าสัมมาวาจาคือการมีวาจาชอบซึ่งเป็นมรรคสามของจิตจักรวาลก็คือใช้น้ำเสียงใช้น้ำคำใช้น้ำใจนั่นคือการเป็นผู้มีวาจาชอบต่อไปมรรคสี่สัมมากัมมันตะ สัมมากัมมันตะก็คือดำริชอบดำริก็คือริเริ่มก็คือนึกนะสัมมากัมมันตะคือดำริชอบแปลว่านึกให้รอบครอบหรือรอบครอบก่อนที่จะคิดมนุษย์เราเนี่ยใช้จิตนึกใช้สมองคิดแต่จิตต้องเป็นผู้เริ่มต้นนึกและเป็นผู้เป็นผู้สานต่อให้สมองสั่นสะเทือนเพื่อการคิดตามที่จิตต้องการให้นึกแต่ไม่ใช่ตามที่จิตนึกให้สมองคิดตามที่จิตนึกนะจิตกับสมองจึงต้องทำงานร่วมกันสัมมากัมมันตะมันบอกอย่างนี้บอกว่าท่านต้องนึกให้รอบคอบก่อนที่ท่านจะคิดถ้าท่านนึกไม่รอบคอบการคิดของท่านมันจะรอบคอบไหมมันก็จะไม่รอบคอบเมื่อไม่รอบคอบป๊อปโอกาสจะนึกแล้วพูดโอกาสจะนึกแล้วทำผิดพลาดแล้วทำให้คนอื่นเขาเกิดทุกข์เพราะท่านเป็นเหตุมีสูงไหมครับมีสูงเขาบอกว่าไม้เท้าตาแปะจะตีหัวตาแปะมันเป็นอย่างนั้นเสมอก็แปลว่าท่านทำอะไรไปสิ่งที่ท่านทำมันจะสนองกลับสะท้อนกลับมาหาท่านบายคนใกล้ตัวทั้งนั้นโอเคไหมประการที่สองสัมมากัมมันตะคือมรรคสี่บอกว่าคิดให้รอบคอบก่อนที่จะพูด
ตะกี้รอบครอบก่อนจะคิดเพื่อไม่ให้คิดผิดคิดให้รอบครอบหรือรอบครอบก่อนจะพูดไปว่านะคิดให้รอบด้านคิดให้รอบครอบครอบในเรื่องที่พูดคิดให้รอบตามที่ครอบเอาไว้ไม่ให้หลุดรอดไปไหนเลยเวลาคนที่เขาทำบาปเขาใช้สุ่มจับปลาคุณเคยเห็นไหมใช้สุ่มสวบสวบคือใช้สุ่มครอบลงไปถ้าบริเวณไหนมีปลาช่อนปลาดุกอยู่สุ่มมันก็จะครอบปลาพวกนั้นไว้ปลาพวกนั้นก็จะหนีไปไหนไม่ได้ก็จะเสพชาวประมงพื้นบ้านคนนั้นเหมือนกันครับถ้าเราคิดให้รอบครอบก่อนที่เราจะพูดคนฟังเสร็จเราแน่นอนเพราะเราจะเก็บทุกเม็ดที่ควรพูดเพราะเรารู้แล้วเนี่ยบาปบุญคุณโทษเป็นยังไงนะถูกต้องเหมาะสมดีงามเป็นยังไงควรไม่ควรเป็นยังไงใช่ไหมเราสามารถที่จะเก็บตกทั้งหมดคือเอาสุ่มครอบเอาไว้ทั้งหมดในสิ่งที่เราพูดคือพูดอย่างรอบครอบพูดอย่างรอบด้านพูดอย่างมีมิติพูดอย่างชัดเจนโอ้สารพัดเลยมรรคสี่คือสัมมากัมมันตะเราจะได้ไม่พูดและสร้างปัญหาให้กับตัวเราเองเช่นไหมปากมีสีปากปีจออะไรอย่างที่เขาว่าเราจะไม่เกิดแบบนั้นแน่นอนเพราะเรามีสัมมากัมมันตะสองประการเลยนะบอกแล้วนะสไลด์มันพื้นที่น้อยเราเลยให้แค่3ประการนะจริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้แต่เอาหัวใจมันก็พอแค่นี้ท่านก็เอาตัวรอดได้สบายจิตวิญญาณของท่านก็จะรอดสบายๆประการที่3ที่ท่านเห็นนะครับคิดตัดสินใจให้ดีก่อนกระทำถ้าท่านมีสัมมากัมมันตะแค่นึกให้รอบครอบก่อนคิดแล้วคิดให้รอบครอบก่อนพูดก่อนทำเนี่ยยังไม่พอนะท่านต้องตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะพูดตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะทำด้วยว่าเรามั่นใจที่จะพูดอย่างที่เราคิดไหมเรามั่นใจที่จะประพฤติหรือปฏิบัติหรือจะทำตามที่เราคิดเอาไว้ไหมถ้าเราไม่ตัดสินใจแสดงว่าเรายังไม่มั่นใจเราต้องตัดสินใจเอาละฉันมั่นใจว่าต้องทำได้แน่ต้องพูดออกไปแล้วไม่มีปัญหาแน่นี่ฮะแต่ส่วนมากมนุษย์เราเนี่ยดีแต่พูดปากไม่ค่อยมีหูรูดนึกจะพูดก็พูดนึกออกไหมนึกจะพูดก็พูดหรือจะฟังให้มันแสลงกว่านั้นนึกจะพูดก็พูดนั่นคืออะไรผายลมใช่ไหมนึกจะพูดก็พูดถ้าไม่พูดไม่ได้มันระบายลมออกมาไม่ได้ความคิดความนึกความรู้สึกหรือของท่านมันไม่เหมือนลมที่ต้องผายออกมาจากก้นนะครับท่านจะพ่นออกไปง่ายๆเนี่ยไม่ได้นะเพราะมันมีภาษาอยู่ภาษาตดไม่มีภาษาผายลมไม่มีว่าเขาฟังพูดปาดโปดมันแปลว่าอะไรนะเขาฟังไม่รู้เพราะว่ามันไม่เป็นภาษาแต่คำพูดของท่านเนี่ยเป็นภาษาและสามารถเซนส์ได้เข้าใจได้ว่าพูดประโยคนี้ใช้คำพูดนี้ใช้ศัพท์เนี้ยเราหมายความว่าอย่างไรคนสามารถเซนส์ได้อะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดอะไรเราต้องรอบครอบแล้วต้องครอบคลุมแน่เอาอวนไม่ใช่อวนเอาสุ่มทับลงไปปลาที่อยู่ในสุ่มไม่มีวันเล็ดรอดไปไหนได้เพราะสุ่มมันครอบไว้เอามือล้วงควานจนจับจนหมดมันสิ่งที่สมควรพูดมันต้องอยู่ในสุ่มของเราเวลาพูดแล้วไม่เกิดปัญหานึกออกไหมใช่ไหมนั่นก็คือคิดตัดสินใจให้ดีก่อนกระทำพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับมรรคต่อไปคือมรรคที่5

คุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

ี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับมรรคต่อไปคือมรรคที่5ยากไหมเห็นไหมมรรคที่4 4มรรคเลยนะโอ้โหชีวิตของท่านเนี่ยเสด็จมีชีวิตที่เสด็จเลยจะก่อเวรเกี่ยวกรรมกับใครไม่มีแน่นอนเลยถ้าท่านใช้มรรคทั้ง8และอริยสัจทั้ง3ตามมรรควิถีจิตจักรวาลที่เราอธิบายให้ท่านฟังมันจะทำให้ท่านปลอดภัยจากการก่อเวรเกี่ยวกรรมกับใครถูกต้องไหมและจะทำให้ท่านไม่เกลียดและกลัวความทุกข์อยู่กับทุกข์ก็สุขได้มีความสุขกับทุกคนที่อยู่รอบข้างของท่านใช่ไหมมันเป็นเพียงแค่สะพานจะพาท่านไปสู่การหลุดพ้นนิพพานในบ้านปลายเท่านั้นเองนะครับไอ้สองตัวเนี้ยไอ้มรรคแปดกับอริยสัจสามเนี่ยนะครับเอามาดูมรรคห้าสัมมาอาชีวะอาชีวะก็คืออาชีพประการที่หนึ่งคือท่านต้องดำเนินชีวิตประจำวันโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าท่านต้องไม่มีอาชีพเบียดเบียนคนอื่นคำว่าเบียดเบียนแปลว่าก้าวล่วงผู้อื่นนะคำว่าอาชีพอาชีวะหรืออาชีพแปลว่าเป็นประจำอย่าทำตนเป็นคนที่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นเพราะถ้าท่านไปเบียดเบียนคนอื่นน่ะมีใครสักกี่คนจะยอมให้ท่านเบียดเบียนยกเว้นเขาไม่รู้ตัวว่าท่านเบียดเบียนเขาเอาเปรียบเขาเท่านั้นแหละพอท่านเบียดเบียนเขาปั๊บเขาจะเกิดความทุกข์เกิดขึ้นทันทีความทุกข์ที่ว่านี่ถ้าเขาทนได้ยากเช่นโกรธท่านก็เตรียมตัวซวยได้เตรียมตัวทุกข์เพราะท่านไปทำให้เขาเกิดทุกข์แล้วความทุกข์นั้นก็จะกลับมาถึงตัวท่านให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัวความหมายก็คืออย่างนี้ถ้าไม่อยากจะเผชิญทุกข์ไม่อยากจะได้ทุกข์ท่านก็อย่าไปสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นด้วยการไม่เบียดเบียนผู้อื่นประการที่สองครับไม่เอาเปรียบผู้อื่นถ้าท่านมีสัมมาอาชีวะสิ่งที่ทำให้คนอื่นก็เกิดทุกข์แล้วก็ทนไม่ได้คืออย่าไปเบียดเบียนเขาอย่างที่สองอย่าไปเอาเปรียบเขาอย่างที่สามครับอย่างที่สองอย่าไปเบียดอย่าไปเอาเปรียบเขาอย่างที่สามคือ อย่าไปช่อฉนคดโกงผู้อื่น ช่อฉนคดโกงนี่ร้ายแรงกว่าสองข้อที่กล่าวมาเบียดเบียนเอาเปรียบช่อฉนคดโกงอย่าทำครับถ้าท่านทำแสดงว่าท่านไม่มีสัมมาอาชีวะท่านก็จะเจอ คนที่เขาเกิดทุกข์แล้วเควี้ยงทุกข์ย้อนกลับคืนมาหาท่านเอาอะไรให้เขาเขาก็เอาไอ้นั่นน่ะมาคืนท่านดาบนั้นคืนสนองว่างั้นเถอะนี่คือมรรคประการที่5ยังเหลืออีก3ใช่มั้ยอ้าวมรรค6มรรคที่6คือสัมมาวายามะคุ้นใช่มั้ยฮะบางคนบอกรู้จักมรรค8แต่กูไม่รู้หรอกไอ้มรรค8มันมีอะไรบ้างอริยสัจ4มันอะไรบ้างอริยสัจ3มีอะไรบ้างวันนี้เราแฉให้ท่านฟังแฉตอนดึกๆศึกษาธรรมะต้องศึกษาตอนดึกๆเพราะจิตมันไม่วุ่นวายมันมีแต่ความสงบสมองซีกซ้ายกำลังจะไร้สำนึกเนี่ยดีนักล่ะมันจะทำให้จิตวิญญาณของท่านหรือสมองซีกขวาตื่นตัวขึ้นมารับรู้เรียนรู้สัจธรรมชั้นสูงที่เป็นอนุตตรธรรมทั้งหมดที่เป็นอนุตตรธรรมทั้งนั้นเลยที่เรากล่าวเป็นพระโอวาทจากพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลประทานมายังมนุษย์โลกอย่างพวกท่านเนี่ยแล้วก็ประทานมายังเทพพรหมทั้งหลายในแดนสวรรค์มายาแม้กระทั่งพี่ๆน้องๆที่จองจำอยู่ในนรกเพื่อที่จะชำระจิตสำนึกหรือจิตวิญญาณที่หลงมิติให้คืนสู่สมดุลแล้วก็ในอีก6ทวีปก็คือ6ระบบสุริยะจักรวาลในอนันตจักรวาลก็ได้ฟังพระสุรเสียงของพระบิดาเจ้าผ่านที่เรากล่าวตลอดเวลาจนถึงปัจจุบันนี้ในเรียลไทม์ด้วยกันอ้าวมรรค6สัมมาวายามะคืออะไรครับประการที่1มันเพียรทำความดีมันเพียรทำความดีโอเคมั้ยสัมมาวายามะวายามะก็คือความเพียรสัมมาก็แปลว่าดีสัมมาวายามะคือมันเพียรทำความดีแต่ทำดีทำยังไงครับประการที่สองทำดีโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคถ้าปรารถนาจะเป็นคนดีปรารถนาที่จะเป็นคนดีหมายถึงต้องพร้อมที่จะแสดงออกซึ่งคุณสมบัติของการเป็นคนดีใช่ไหมเป็นของสีดำเป็นของดำท่านก็จะต้องแสดงคุณสมบัติความเป็นสีดำถ้าเป็นของขาวท่านก็จะต้องแสดงคุณสมบัติของการเป็นสีขาวไม่งั้นมันจะเป็นของดำของขาวได้ไงถ้าคุณสมบัติมันไม่ใช่นี่เหมือนกันคุณสมบัติของท่านคือการเป็นคนดีเพราะฉะนั้นท่านต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคถึงแม้คนคนนั้นจะมากวนโอยท่านทำให้ท่านสั่นสะเทือนจิตสำนึกไปในทางต่ำเพราะโกรธเกลียดเครียดแค้นถ้าท่านเจอไอเวนี่มันทำให้ท่านโกรธเกลียดเครียดแค้นแสดงว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการเป็นคนดีของท่านถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นถึงแม้มันมาเป็นอุปสรรคในการเป็นคนดีของท่าน
ท่านต้องไม่ย่อท้อที่จะแสดงความดีซึ่งรักษาความดีเป็นคุณสมบัติของตัวเองเอาไว้ได้เหมือนดังเกลือที่รักษาความเค็มซึ่งโบราณยกตัวอย่างไว้นี่เราเอาสุภาษิตเอาคำพังเพยสมัยโบราณมายกมาเป็นตัวอย่างอ้างอิงให้พี่ๆน้องๆได้เรียนรู้เพื่อจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนเรียนธรรมะต้องเข้าใจให้กระจ่างต้องเข้าใจให้แจ้งพูดง่ายๆคือต้องรู้แจ้งถ้าไม่รู้แจ้งท่านก็ไม่อาจแทงตลอดเมื่อไม่รู้แจ้งแทงตลอดท่านก็จะไม่สามารถเอามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริงอย่างเป็นรูปธรรมได้ความจริงของมันเป็นของมันอย่างนั้นเราจึงชวนท่านคิดแบบง่ายๆเห็นภาพที่ชัดเจนได้นะแล้วคิดเองต่อได้ด้วยครับประการที่3มรรค6สัมมาวายามะก็คือท่านต้องมีความสามารถและมีความเพียรที่จะรักคนไม่น่ารักได้ให้อภัยคนที่ไม่น่าให้อภัยให้ได้เสมอรักคนที่ไม่น่ารักให้ได้ให้อภัยคนที่ไม่สมควรจะให้อภัยได้เสมอนั่นคือสัมมาวายามะเป็นความภาคเพียรที่ท่านพึงปฏิบัติเพราะมันจะทำให้ท่านเป็นสัตตบุรุษทำให้ท่านเป็นสัตตบุรุษคือเป็นมนุษย์ที่มีความดีงามอย่างน้อยก็10ประการนะ9ประการ10ประการเนี่ยนะทำให้ท่านเป็นคนที่มีความดีงามได้จากการปฏิบัติแบบนี้นะมรรค6ถ่ายภาพไว้ทันไหมจดไม่ทันแน่นอนเพราะเราพูดไวนะประการต่อมาประการที่ ประการที่7คือสัมมาสติสัมมาสติเนี่ย เป็นมรรคที่7ถ้าท่านต้องการที่จะป้องกันตัวท่านเองไม่ให้เกิดทุกข์จากการกระทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามของตัวท่านเองที่ดันไปกระทำต่อคนอื่นที่อยู่แวดล้อมท่านถ้าท่านไม่ประพฤติ ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ชอบแต่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสัมมาก็แปลว่าสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามท่านก็จะว่างไปจากความทุกข์ท่านก็จะพ้นทุกข์ท่านก็จะพ้นไปจากปัญหาได้อย่างสบายๆประการที่หนึ่งครับ คือท่านต้องนึกบวกคิดบวกแล้วก็ทำบวกครับแปลว่าสัมมาสติก็แปลว่ามีสติดีถูกไหมสติท่านเขาต้องดีถ้าสติไม่ดีเขาเรียกว่าสตื สติไม่ดีเพราะว่าขณะนั้นเนี่ยจิตของท่านสมองของท่านกำลังตกเป็นธาตุของอารมณ์ขยะอยู่อย่างนั้นไม่เรียกว่าสัมมาสตินะถ้าเป็นสัมมาสติแปลว่าจิตใจของท่านสมองของท่านต้องอยู่นอกเหนืออำนาจของสิ่งที่เป็นขยะเช่นนึกลบก็คือนึกขยะคิดลบก็คือคิดในสิ่งที่เป็นขยะกระทำลบคือกระทำในสิ่งที่มันเป็นขยะท่านต้องมีสัมมาสติรู้ว่าไหนควรไม่ควรรู้ตนรู้ตัวรู้ว่าขณะนี้กำลังคิดอะไรรู้ว่าขณะนี้กำลังจะพูดอะไรรู้ว่าขณะนี้กำลังจะทำอะไรถ้าไม่ควรท่านก็ไม่ทำไม่ควรท่านก็ไม่พูดถ้าสมควรท่านก็จะทำถ้าสมควรท่านก็จะพูดถูกต้องไหมครับประการที่สองสัมมาสติก็คือท่านจะต้องมองด้านบวกนึกคิดด้านบวกตะกี้เราบอกแล้วนะนึกบวกคิดบวกทำบวกแปลว่าใช้ปัญญาไหมใช่ข้อสองมองด้านบวกนึกคิดด้านบวกนี่คือใช้ปัญญากับความรักใช้ปัญญากับความรักเป็นเครื่องมือในการมองด้านบวกเป็นเครื่องมือในการนึกและคิดด้านบวกนี่คือสัมมาสติยังมีประการที่3เมื่อเรานึกบวกคิดบวกกระทำบวกในเบื้องต้นยังไม่ได้ใช้ปัญญาถ้าเรารอบคอบมากขึ้นก็คือมองด้านบวกนึกคิดด้านบวกคือใช้ปัญญาในการคิดในการมองเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วเราได้ความต้องการของเราแล้วว่าเราจะแสดงออกหรือกระทำตอบสนองต่อผู้สร้างเงื่อนไขนั้นหรือต่อสถานการณ์นั้นอย่างไรที่มันเป็นสัมมาที่ได้จากสัมมาสติแล้วท่านก็จะต้องกระทำแต่ด้านบวกตอบสนองเสมอไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเราเป็นเหตุการณ์เป็นเรื่องราวหรือเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ก็ตามท่านจะต้องตอบสนองด้านบวกเท่านั้นจึงจะเรียกว่าสัมมาสติถ้าเขาทำลบกับท่านท่านก็ไปท้ารบกับเขาด้วยการทำลบกับคืนสนองคือดาบนั้นคืนสนองนั่นแสดงว่าท่านไม่ได้มีสัมมาสติท่านก็จะสร้างปัญหาให้กับตัวท่านเองจะก่อการทะเลาะวิวาทจะก่อให้เกิดการโต้แย้ง
ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาในสังคมของท่านในที่ทำงานของท่านเพราะท่านขาดสัมมาสติชัดเจนไหมครับ มรรคสุดท้ายมรรคที่8คือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคืออะไรถ้าท่านมีสัมมาสมาธิได้ทำไมท่านจึงพ้นทุกข์เพราะท่านไม่สร้างทุกข์ให้กับคนอื่นจากการปฏิบัติของท่านด้วยสัมมาสมาธิและคนอื่นก็จะไม่โยนทุกข์กลับคืนมาท่านด้วยการทำมิดีมิร้ายกลับคืนมาอย่างท่านมรรค8ประการที่1สัมมาสมาธิคือให้ท่านตั้งใจรับฟังผู้ที่เขากำลังพูดตั้งใจรับฟังเรื่องราวที่ผู้นั้นกำลังกล่าวอย่างต่อเนื่องให้ได้อย่าฟังมั่งไม่ฟังมั่งท่านรู้ไหมมรรค8สัมมาสมาธิตรงนี้ในประการที่1ก็คือช่วยทำให้ท่านเนี่ยไม่ฟังผิดไม่มิสคอมมูนิเคตแปลว่ามิสแปลว่าผิดพลาดคอมมูนิเคตก็คือการสื่อสารการฟังอย่างต่อเนื่องด้วยการใส่ใจรับฟังมันจะทำให้ท่านฟังแล้วไม่ผิดพลาดเพราะไม่ได้ฟังมั่งไม่ฟังมั่งคือฟังแล้วขาดตอนมันจะทำให้ความรู้ที่เขากล่าวให้ท่านฟังมันจะไม่มีการต่อเนื่องมันจะเป็นแค่ปะติดปะต่อเอามาปะโอกาสที่จะผิดพลาดโอกาสที่จะสูญหายโอกาสที่จะพร่อง lack lack lack แปลว่าพร่องโอกาสที่ข้อมูลจะพร่องมันมีมากเลยเพราะฉะนั้นการเข้าใจผิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะการเข้าใจผิดการฟังผิดการฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดอะไรแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้ไหมครับไม่ได้เมื่อมันไม่เกิดขึ้นจากการสื่อสารเป็นพิษทุกข์ก็ไม่เกิดปัญหาก็ไม่เกิดมันแสดงว่าท่านต้องรอบคอบคือตั้งใจรับฟังโอเคไหมเห็นไหมใช้ได้ไหมพระพุทธองค์สุดยอดแต่นี่ไม่ใช่ทางนิพพานแต่เป็นความฉลาดในการเป็นมนุษย์ในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมเท่านั้นแต่การจะพาจิตวิญญาณหลุดพ้นนิพพานนั้นมันต้องใช้วิธีอื่นต้องสร้างคุณสมบัติอื่นให้เกิดขึ้นวันหน้าจะบอกประการที่สองพี่น้องครับต้องตั้งใจเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสัมมาสมาธิเนี่ยเราใช้ในขณะที่เราฟังเพื่อเรียนรู้กับเราใช้ในการเรียนรู้กับนะเราใช้เพื่อการเรียนรู้ให้ได้อย่างต่อเนื่องสมาธิไม่ว่าฟังต่อเนื่องหรือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมันล้วนเกิดคุณประโยชน์ต่อท่านที่จะทำให้ไม่พร่องเรื่องความรู้นะจะไม่ทำให้ท่านขาดองค์ความรู้คือเรียนรู้แล้วไม่ครบเนี่ยมันจะตัดปัญหาตรงนั้นไปได้เลยเมื่อเราเรียนรู้ได้ครบโอกาสที่จะเข้าใจผิดโอกาสที่จะตัดสินใจผิดโอกาสที่จะคิดผิดเป็นศูนย์นี่คือที่มาของความทุกข์จากการที่เรานะฟังอะไรนะไม่ได้สับจับไปกระเดียดฟังนะไม่ได้สับจับไปกระเดียดไม่พอฟังอย่างไม่มีสมาธิฟังหูซ้ายทะลุหูขวานะหรือเรียนรู้อย่างไม่ต่อเนื่องไม่ตั้งใจเรียนรู้ให้ต่อเนื่องนะมันเลยความรู้นั้นเลยไม่ประดิษฐ์ประต่อมีขาดเกินแล้วมันก็จะทำให้เกิดปัญหาประการที่3ตั้งใจทำอย่างต่อเนื่องการที่ท่านสามารถทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างต่อเนื่องให้สำเร็จได้ถึงแม้จะใช้เวลานานๆเรียกว่าท่านมีสมาธิการฟังอย่างต่อเนื่องฟังอย่างต่อเนื่องได้เป็นเวลานานๆจนเข้าใจในสิ่งที่เขากล่าวให้ท่านฟังนั่นแสดงว่าท่านเป็นผู้มีสมาธิตั้งใจเรียนรู้อย่างต่อเนื่องถ้าเรียนแล้วยังไม่รู้เรียนแล้วยังไม่เข้าใจแจ่มยังไม่เข้าใจแจ้งก็จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะรู้ซึ้งถึงแก่นนั่นเขาเรียกว่าท่านเป็นผู้ที่มีสมาธิท่านพี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับคำว่าสมาธิของจิตจักรวาลจึงไม่ต่างไม่ใช่จึงต่างกันกับสมาธิที่พวกท่านคุ้นชินสมาธิของท่านคือการนั่งหลับตาอยู่คนเดียวแล้วกำหนดจิตของท่านไว้ที่เหนือสะดือบ้างที่ลมหายใจบ้างนะยุบหนอพองหนอพุทโธธัมโมสังโฆอะไรของท่านนะคือการนั่งสมาธิการนั่งกรรมฐานของท่านคือการนั่งสมาธิแต่ท่านเป็นคฤหัสถ์ท่านเป็นคฤหัสถ์เห็นไหมครับการฟัง
อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะฟังรู้เรื่องไม่ถ้าฟังจนไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องท่านจะไม่เลิกฟังท่านจะฟังอย่างตั้งใจจนจบเหมือนอย่างที่ฟังโอวาทพระบิดาอยู่ในขณะนี้ฟังมาตั้งแต่สามทุ่มครึ่งจนถึงบัดเนี้ยท่านยังไม่เลิกฟังเพราะท่านฟังแล้วยังเก็ตไม่หมดเพราะรู้ว่าท่านอาจารย์ปริญญายังสื่อกับพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลยังไม่จบท่านก็เลยตั้งใจฟังอย่างต่อเนื่องเพื่อจะเก็ตก็แปลว่าเพื่อจะรับรู้และรับเอาธรรมะที่เป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่สูงส่งแต่เอามาทำให้ท่านเข้าใจง่ายง่ายโอเคนะอย่างที่3คือตั้งใจทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จนี่เรียกว่าสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิของนักบวชกับสมาธิของท่านทั้งหลายเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ต่างกันครับสมาธินั่นคือใช้กับอยู่กับตัวเองคนเดียวแต่สมาธิเนี่ยอยู่กับใครก็ได้ท่านมีสมาธิตลอดเราสื่อพระโอวาทกับพระบิดาเราก็มีสมาธิขณะที่ลืมตาอ้าปากพูดอยู่เนี่ยครับท่านก็นั่งฟังไม่หลับฟังได้อย่างต่อเนื่องและคิดตามและเก็ตและเข้าใจอย่างต่อเนื่องนั่นแสดงว่าท่านก็ฟังมาตั้งแต่สามทุ่มครึ่งจนบัดเนี้ยท่านมีสมาธิในการฟังท่านก็ถามตัวเองว่าท่านลุกขึ้นไปฉี่ลุกขึ้นไปห้องน้ำกี่ครั้งหรือแอบงีบหลับจนกระทั่งเพื่อนมาจี้สะเอวให้ตื่นนะกี่หน ใช่ไหมพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับมรรค8คือวิธีการดำเนินชีวิตในสังคมโดยไม่สร้างปัญหาให้กับตนเองต้องเกิดทุกข์นั่นคือนิยามของคำว่ามรรค8ตามมรรควิถีของจิตจักรวาลไม่ใช่ทางพ้นทุกข์และจะทำให้ท่านหลุดพ้นกลับบ้านนะจิตวิญญาณนะหมดหน้าที่แล้วไม่ต้องมาเกิดอีกก็กลับบ้านนู่นเลยนอกเอกภพนะแต่นี่ไม่ใช่นะไปแอบอยู่บนสวรรค์มายานั่นไปผิดที่ผิดทางอ่ะอย่างเรียกว่าหลงทางนะมรรค8นะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับมรรค8กับอริยสัจ3ประการท่านนำมาใช้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขและสงบของจิตหยาบกับกายหยาบของท่านเท่านั้นมันเป็นการใช้มรรค8กับอริยสัจ3เพื่อประโยชน์สุขของจิตหยาบกับกายหยาบเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจิตวิญญาณของท่านเลยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ให้จิตหยาบของท่านทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณเพื่อให้จิตหยาบเนี่ยทำหน้าที่ของจิตวิญญาณเช่นเปิดประตูมิติให้จิตวิญญาณเนี่ยออกมาสั่นสะเทือนร่วมกันกับจิตมนุษย์หรือจิตหยาบเพื่อมอบพลังงานความรักให้กับโลกด้วยวิธีที่เรียกว่าหมุนธรรมจักรพี่ๆน้องๆครับนั่นเป็นการทำเพื่อจิตหยาบกับกายหยาบเองท่านยังไม่ได้ช่วยเหลือจิตวิญญาณของท่านเลยท่านจึงจะมาบอกว่ามรรค8กับอริยสัจ3พาท่านนิพพานหลุดพ้นกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณมาทางไหนกลับออกไปทางนั้นคือประตูข้อแกะคือด่านนภาลัยมันไม่ใช่นั่นคือการเข้าใจผิดพี่น้องครับนี่คือคำตอบในสไลด์ใกล้ๆสุดท้ายเนี่ยที่จะจบในคืนนี้ภารกิจของจิตวิญญาณที่จิตหยาบจะต้องทำไม่ใช่มานั่งดับทุกข์ไม่ใช่มานั่งยุ่งกับทุกข์วุ่นวายกับทุกข์กับสุขเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่กับจิตวิญญาณเลยอริยสัจ3บวกมรรค8จัดการได้กับทุกความทุกข์จัดการได้กับทุกปัญหาทุกปัญหาไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวและไม่ใช่สิ่งที่เป็นทุกข์แล้วเพราะเรามีวิธีที่จะ จัดการกับความทุกข์ภารกิจหลัก ถ้าเราไม่มัวเสียเวลาอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์คือโลภะโทสะโมหะคือทำให้ตัวเองทุกข์เราจะดับโลภะดับโทสะโมหะให้ได้อย่างสิ้นเชิงเพื่อทำให้ไม่เกิดทุกข์เนี่ยเราจะต้องทำยังไงนั่นต่างหากเราจะต้องไม่มีตรงนั้นท่านถึงจะมีเวลาว่างพอที่จะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้พี่ๆน้องๆครับสไลด์ชิ้นสุดท้ายที่ท่านเห็นเนี่ยจิตวิญญาณไร้อิสรภาพอยู่ในขณะนี้ขณะที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นตัวตนแก่นแท้ในกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านอยู่ที่ต่อมใต้สมองถูกขังอยู่ตรงนั้นจิตวิญญาณของท่านบางรายนะครับจิตหยาบหรือจิตมนุษย์เนี่ยลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าตนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยตัวเองยังมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในเลยทำตัวเป็นเจ้าเป็นเจ้าผู้ครอบครองกายสังขารเนี่ยข้าเป็นใหญ่ทำอะไรเพื่อสนองความอยากความไม่อยากหรือสนองกิเลสตัณหาของตัวเองที่เป็นจิตหยาบล้วนๆไม่เคยคิดจะทำอะไรเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองเลยเอาละถ้าท่านบอกว่าท่านไม่รู้วันนี้ท่านรู้แล้วครับดูสไลด์แผ่นนี้ครับสไลด์บนจอเล็กๆข้างๆเนี่ยท่านจะต้องทำหน้าที่เปิดประตูมิติที่มีธรรมจักรหมุนอยู่เนี่ยไขกุญแจเข้าไปให้ได้ใช้ปัญญาและใช้ความรักรักเพื่อให้นะไม่ใช่ความใคร่ความใคร่คือรักเพื่อที่จะเอาไม่ให้เอาแล้วไม่รักอ่ะนะไม่ใช่
ท่านต้องใช้กุญแจ2ดอกนี้ไขประตูโดยใช้จิตหยาบนี้ไขเข้าไปใช้ความรักและใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตเพื่อทำให้จิตวิญญาณเนี่ยเปิดมิติของตัวเองออกมาแล้วใช้ความรักเป็นพลังงานมอบให้กับเพื่อนมนุษย์คือคนรอบข้างของท่านและมอบให้กับดาวเคราะห์โลกเพื่อค้ำจุนโลกให้สมดุลภัยพิบัติต่างๆที่มันจะเกิดแรงขึ้นแรงขึ้นทุกวันมันก็จะแรงอย่างสมเหตุสมผลเพราะช่างเทคนิคทำให้มันแรงเนื่องจากต้องชำระโลกแต่ที่มันแรงเบิ้ลสองซ้อนเพราะมนุษย์จิตสำนึกตกต่ำให้พลังงานความรักกับโลกไม่ได้ส่วนที่ขาดจึงทำให้โลกเสียสมดุลทำให้เกิดมหันตภัยพิบัติเกิดขึ้นซ้ำซ้อนกับที่ช่างเทคนิคจะต้องปฏิบัติการตามแผนชำระโลกเพื่อเปลี่ยนยุคเราบอกท่านเท่านี้เพราะฉะนั้นนี่คือสไลด์สุดท้ายนะได้เวลาประมาณตีหนึ่งพอดีเป็นเวลาที่ท่านควรจะพักผ่อนเข้านอนละนะเราก็ขออนุญาตกราบพระบาทองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์ทรงเมตตาโปรดประทานพระพรอันประเสริฐก้อนสุดท้ายสำหรับคืนนี้ก้อนใหญ่ๆทรงประทานให้กับพี่ๆน้องๆที่อยู่ที่จิตจักรวาลสถานธรรมที่นั่งนอนๆฟังการสื่อพระโอวาทของลูกที่สื่อกับพระองค์อย่างต่อเนื่องนะเสมอมาตามพลังของสมาธิที่แต่ละคนตั้งใจฟังได้ดีแค่ไหนขอให้พระองค์ทรงเมตตาได้โปรดประทานพลังงานความรักด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ให้แก่พี่ๆน้องๆของลูกด้วยรวมกระทั่งถึงพี่ๆน้องๆที่ติดตามรับชมรับฟังสดๆอยู่ทางบ้านด้วยนะส่วนพี่ๆน้องๆที่รับฟังนะผ่าน YouTube หรือ Facebook หลังจากวันนี้ซึ่งไม่ใช่รายการสดแล้วก็ขอพระบิดาทรงเมตตาประทานพระพรอันประเสริฐให้กับพี่ๆน้องๆของลูกด้วยเช่นกันนะครับขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนที่ฟังโอวาทพระบิดาผ่านปากของเราในคืนวันนี้ด้วย EP หรือ Episode 306เนี่ยในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกเนี่ยนะขอให้ประสบความสุขความสำเร็จมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณถ้ามีสิ่งใดที่เรากล่าวด้วยวาจาและไปก้าวล่วงท่านทำให้ระคายเคืองจิตใจของท่านเราขอกราบขออโหสิกรรมต่อท่านถ้าท่านไม่อโหสิกรรมเราก็ขอกราบพระบาทพระบิดาที่อยู่เบื้องสูงช่วยกรุณาทรงกระทำโมฆะกรรมในกรรมที่พี่ๆน้องๆไม่อโหสิให้ลูกเพราะลูกทำโดยไม่ตั้งใจขอพระบิดาทรงโปรดเมตตาให้กับลูกด้วยนะขอให้ทุกท่านนอนหลับและฝันดีจำไว้นิดหนึ่งนะครับถ้าต้องการความรู้ที่เป็นอนุตตรธรรมชั้นสูงที่พระศาสดาอันเกิดจากโลกไม่สามารถกล่าวกับท่านทั้งหลายได้เรายินดีจะอาสาเสียสละเวลาและประโยชน์สุขในชีวิตของเราทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งมาสื่อพระโอวาทกับองค์จิตจักรวาลโดยพระผู้เป็นเจ้าเพื่อนำเอาสัจธรรมชั้นสูงสุดที่มนุษย์ทุกคนต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ที่ไม่ได้เพราะไม่รู้และกลับบ้านคือนิพพานหรือหลุดพ้นไม่ได้เราจะทยอยนำมาบอกเล่ากล่าวให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ผ่านทางช่อง YouTube จิตจักรวาลอ่านโลกและผ่านทาง Facebook วิสุทธิปัญญานะรวมกระทั่งถึงเว็บไซต์ www.jitjakrawal.com 3ทุ่มครึ่งเป็นต้นมาจนถึง2ยามหรือตี1หรือบางทีก็ตี1ครึ่งก็สุดแท้แต่สาระที่พระบิดาทรงเมตตาท่านทั้งหลายจะสื่อผ่านออกมาแค่ไหนเรายินดีสื่อให้หมดทุกขั้นทุกตอนทุกบทโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นเราก็ขอกล่าวคำสั้นๆอำลาก่อนที่สไลด์สุดท้ายของเราจะขึ้นมานะเพื่อที่จะให้ท่านได้ราตรีสวัสดิ์กันนะครับกราบพระบาทพระบิดานะฮะ

อบคุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

สวัสดีครับพบกันทุกวันเสาร์นะฮะ15:30 น.รายการจิตจักรวาลอ่านโลกนะครับวันนี้เป็นการนำเสนอในตอนที่307นะครับ EP 307ก็เป็นประจำทุกวันเสาร์ซึ่งเราจะทำการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลเพื่อที่จะนำเอาองค์ความรู้ซึ่งเป็นสัจธรรมทั้งระดับโลกิยธรรมโลกุตรธรรมจนกระทั่งถึงธรรมะขั้นสูงสุดคืออนุตตรธรรมเพื่อที่จะนำมาให้ท่านทั้งหลายเนี่ยนะได้รับฟังได้รับชมได้เรียนรู้กันสำหรับในตอนที่307ในวันเสาร์ที่7นะจะเร่งวันเร่งคืนเลยในวันเสาร์ที่7เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563ในครั้งนี้เราจะทำการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือองค์จิตจักรวาลเกี่ยวกับเรื่องของจิตกับจริตให้ท่านฟังเรื่องของจิตกับจริตที่เรานำเสนอนี้นะเราคงไม่ต้องถามไม่ต้องถ่ายกันหรอกนะครับว่าเป็นสัจธรรมความจริงของลัทธิไหนศาสนาไหนเพราะมันเป็นความจริงที่ผู้ซึ่งได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์คือจิตวิญญาณของท่านเนี่ยจะต้องทำการเข้าถึงก็คือสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจได้ว่าจิตกับจริตมันคืออะไรแล้วก็จะต้องดูแลจิตกับจริตของตนเองอย่างไรท่านทั้งหลายจึงจะสามารถหลุดพ้นหรือนิพพานออกไปจากอนันตจักรวาลเพื่อกลับคืนสู่ดินแดนจิตจักรวาลอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านทั้งหลายได้ตามที่ได้ให้สัญญาไว้กับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลซึ่งทรงเป็นผู้ประธานอนุญาตให้จิตวิญญาณของท่านตามที่ขันอาสาได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าเรื่องหลักๆในการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเรื่องของจิตเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเรื่องของกายเป็นเรื่องที่รองลงมาและเมื่อพูดถึงเรื่องของจิตแล้วก็แน่นอนครับเราก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องราวของจริตด้วยแน่นอนครับพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับไม่ว่าเรื่องของจิตกับจริตที่เราจะกล่าวสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลซึ่งก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นการสื่อถ่ายทอดในระบบจิตสู่จิตซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า vertical telepathy เป็นการสื่อถ่ายทอดจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเป็นการสื่อถ่ายทอดในโอกาสพิเศษในคราวที่โลกอยู่ในช่วงวิกฤตหรืออยู่ในช่วงสำคัญองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงจำเป็นที่จะต้องสื่อสารกับบุตรมนุษย์ทั้งหลายก็จะมอบหมายให้กับจิตวิญญาณผู้ขันอาสามาเป็นพระบุตรเอกได้เข้ามาจุติเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่ในการกล่าวพระโอวาทในนามของพระองค์โดยการสื่อถ่ายทอดสดในระบบจิตสู่จิตอย่างที่เรากล่าวเมื่อสักครู่นี้ยุคนี้ก็เป็นยุคสุดท้ายปลายยุคพลังงานเก่าก็เป็นวาระที่สำคัญที่พระองค์จะต้องปิดยุคพลังงานเก่าและนอกจากนั้นก็จะต้องมีการชำระโลกชำระขยะออกไปจากระบบโลกชำระโลกที่เสียความสมดุลไปเนี่ยอันเกิดจากจิตสำนึกของมนุษย์บกพร่องเนี่ยให้คืนกลับสู่ความสมดุลและเพื่อที่จะมาชี้ทางคือให้แสงสว่างแก่พี่ๆน้องๆทั้งหลายที่เป็นบุตรมนุษย์เนี่ยว่าจะนำพาจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านเนี่ยเดินทางกลับบ้านแดนสุญญตาให้ทันในภพชาตินี้กันได้อย่างไร

มันในเรื่องของจิตกับจริตเนี่ยจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องบันทึกเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์หรือเป็นองค์ความรู้คู่กับโลกโดยเราจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็ขอเรียนว่าที่ท่านถามว่าเรื่องของจิตกับจริตเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของศาสนาไหนเนี่ยอย่างที่เราขึ้นสไลด์ให้ท่านดูนะก็อย่างที่บอกอ่ะไม่ต้องถามว่าเป็นสัจธรรมของลัทธิไหนศาสนาไหนแต่มันเป็นความจริงที่มนุษย์ทุกคนต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้ก็ทำหน้าที่ในการเป็นคนเพื่อคนตนเองให้เป็นมนุษย์ก็ไม่ได้เมื่อคนตนเองเป็นมนุษย์ไม่ได้ก็ไม่สามารถทำหน้าที่ทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณได้อย่างถูกต้องเหมาะสมดีงามได้ที่ผ่านมามนุษย์เราไม่มีความรู้หรือขาดความรอบรู้ในเรื่องเหล่านี้บวชนานก็นิพพานไม่ได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมกันมานานก็มิอาจจะหลุดพ้นได้วันนี้เราจึงกราบทูลพระบิดาเพื่อให้พระองค์ทรงเมตตาส่งถ่ายทอดพระโอวาทของพระองค์ลงมายังบุตรมนุษย์ในหัวข้อเรื่องของจิตกับจริตที่ว่านี่แหละครับเราก็ขออนุญาตกล่าวซ้ำย้ำเติมสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกนะทาง Facebook วิสุทธิปัญญาหรือทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลอ่านโลกหรือเว็บไซต์ www.จิตจักรวาล.com นะช่องทางไหนก็ตามได้รู้ว่าผู้ที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของมนุษย์โลกนั้นเนี่ยนะตามภาพที่ท่านได้เห็นนะเป็นภาพมายาที่สร้างขึ้นเนี่ยนะฮะเราบอกให้ท่านได้รู้ว่าได้รู้กันทั่วนะฮะว่าทุกศาสนาเป็นสากลทุกศาสดาเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมาติดตามรับชมรับฟังเพื่อเรียนรู้เพื่อเฝ้าฟังพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณผู้ทรงอนุญาตให้จิตวิญญาณท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านจึงไม่ต้องถามว่าคำสอนที่พระองค์ทรงสื่อมาให้เรากล่าวนั้นเป็นคำสอนของศาสนาไหนเป็นคำกล่าวของพระศาสดาพระองค์ใดเพราะมันคือสัจธรรมเนื่องจากทุกศาสนาเป็นสากลทุกศาสดาเป็นหนึ่งเดียวท่านต้องทำความเข้าใจทั้งสองประโยคนี้ให้เข้าใจเราจะไม่พาท่านแบ่งแยกพระศาสดาไม่พาท่านแบ่งแยกศาสนาเพราะธรรมะคือธรรมชาติที่เป็นสากลท่านไม่สามารถแบ่งแยกลมได้นะดินฟ้าอากาศและก็พลังงานท่านจะไม่สามารถที่จะแบ่งแยกจากสภาวะของการดำรงอยู่ในธรรมชาติได้ฉันใดผู้สอนธรรมะหรือผู้กล่าวถึงธรรมชาติท่านก็จะไม่สามารถแบ่งแยกได้เพราะพระองค์ล้วนทรงกล่าวถึงสิ่งเดียวกันทั้งสิ้นโดยเฉพาะพระศาสดาที่เกิดจากโลกที่พระองค์ทรงกล่าวสอนเรื่องโลกิยธรรมกับโลกุตรธรรมเป็นพระศาสดาที่เกิดจากโลกส่วนอนุตตรธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมความจริงที่สูงสุดเป็นความจริงเหนือโลกเหนือจักรวาลเป็นความจริงที่อยู่นอกอนันตจักรวาลจะมีผู้เดียวที่จะสามารถกล่าวได้คือพระบุตรเอกเพราะว่าพระบุตรเอกนั้นไม่ได้เป็นศาสดาที่เกิดจากโลกแต่เป็นพระศาสดาซึ่งเป็นพระบุตรเอกที่องค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงส่งลงมาจุติเป็นมนุษย์เพื่อให้มากล่าวพระโอวาทให้มากล่าวอนุตตรธรรมที่พระองค์ทรงรู้แต่เพียงพระองค์เดียวแต่มนุษย์ทั้งโลกนะต่อให้เป็นสัพพัญญูก็มิอาจจะรู้ได้ไม่อาจจะเข้าถึงได้เพราะเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นั้นมีขีดจำกัดเหมือนพระบุตรเอกจึงมีน้อยกว่าพระศาสดาที่เกิดจากโลกถ้านับจำนวนรูปธรรมเพราะว่าพระบุตรเอกพระบิดาจะทรงเมตตาส่งพระบุตรเอกลงมาฉุดช่วยเวไนหรือฉุดช่วยเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะไม่ได้บ่อยนะไม่ได้บ่อยครั้งจะทรงส่งเข้ามาจุติในช่วงที่โลกกำลังวิกฤตโลกกำลังมีปัญหาและก็โลกกำลังต้องการที่จะได้รับทางเลือกใหม่ความรู้ใหม่ทางออกใหม่ๆอะไรแบบนั้นซึ่งมนุษย์เองจะไม่สามารถเข้าถึงได้พระองค์จึงมาชี้แนวทางสร้างแนวคิดแล้วก็บอกความจริงเฉลยความจริงให้ท่านฟังนั่นเองพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนอกจากนั้นเราก็ยังอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าที่เรา
ได้รับโอกาสให้มากล่าวสัจธรรมทั้งโลกิยธรรมโลกุตตรธรรมและอนุตตรธรรมนั้นจริงๆแล้วนะเรามีสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางของปฏิบัติการอยู่ก็คืออาคารที่ท่านเห็นอยู่ในภาพบนจอซึ่งถ้าชื่อเป็นทางการในทางโลกในทางสังคมในทางโซเชียลเราก็เรียกว่าศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาจิตตปัญญาณภูกระต่ายตัวย่อคือ HBMI เป็นภาษาอังกฤษที่เป็นสากลนะครับเราเรียกว่าที่นี่คือจิตจักรวาลสถานธรรมตั้งอยู่ที่อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์และขณะที่เรากำลังกล่าวสดๆออกอากาศสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลอยู่นี้เราก็ออกอากาศนะฮะทำการถ่ายทอดสดออกอากาศยิงสัญญาณขึ้นไปจาก Rabbit TV and Radio นะซึ่งก็อยู่ในจิตจักรวาลสถานธรรมนี่เองครับในมุมเล็กๆในห้องแคบๆนะแต่ทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ทางด้านจิตวิญญาณเพื่อฉุดช่วยท่านทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์อยู่เนี่ยนะเรามีภารกิจหลักๆที่ก็อยากจะกล่าวซ้ำให้ท่านได้ฟังว่าเราทำอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเราเข้ามาทำหน้าที่ช่วยยกระดับจิตสำนึกคือนึกออกนึกเอานึกเองของมวลมนุษยชาติถ้าจิตสำนึกยังตกต่ำอยู่นอกจากจะไม่สามารถกลับบ้านได้แล้วยังจะถูกคัดทิ้งอีกด้วยครับเพราะว่าเป็นปลายยุคพลังงานเก่าพระบิดาจะต้องทรงชำระโลกใครไม่มีคุณค่าใครเสียสมดุลใครมิอาจจะแก้ไขเยียวยาได้ก็ต้องคัดทิ้งนะผู้ที่สอบผ่านบททดสอบผู้ที่ใฝ่ดีนะแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะกลับบ้านเพื่อปฏิบัติตามพันธสัญญา6ก็จะได้รับความรอดนะครับอันนี้เราก็กล่าวคร่าวๆให้ท่านฟังนะเรามีวิธีการต่างๆมากมายที่จะทำให้คนหนึ่งที่เป็นภารกิจของเรานี้ประสบความสำเร็จนะครับภารกิจที่2ที่จิตจักรวาลสถานธรรมโดยเรานะจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเพื่อให้หลุดพ้นนิพพานได้ก็คือช่วยกันสร้างสังคมอุดมปัญญาในการฝึกทักษะทางปัญญาให้กับท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทอยู่ในขณะนี้หรือขณะไหนก็ตามนอกจากเราจะให้องค์ทำความรู้แล้วเรายังจะทำหน้าที่ช่วยติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านผู้ฟังอย่างตั้งใจอย่างมีสติและอย่างมีสมาธิด้วยนะหรือแม้กระทั่งการใช้กระบวนการไซโคโชเพื่อชำระจิตตปัญญาเพื่อยกระดับหรือพัฒนาจิตวิญญาณของผู้เข้ารับการอบรมนะในห้องประชุมห้องสัมมนาในอาคารตามภาพที่ท่านเห็นนะครับนะด้วยกระบวนการไซโคโชแม้กระทั่งเราใช้โควิด-19 ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาเป็นอาวุธทำร้ายซึ่งกันและกันนะพระบิดาก็ทรงเมตตาให้เราหยิบฉวยมาเป็นเครื่องมือหรือมาเป็นอุปกรณ์ในการเซตซีโร่ให้กับพี่ๆน้องๆทั้งหลายเพื่อจะได้ใช้เวลาในการเซตซีโร่อยู่กับบ้านนะหรือว่าในการเคอร์ฟิวตัวเองนะอยู่ในสังคมอยู่ในชุมชนเพื่อจะให้มีโอกาสเพื่อจะให้มีเวลาในการดูแลจิตสำนึกของตัวเองว่าตรงไหนบกพร่องความคิดตรงไหนบกพร่องอารมณ์รู้สึกนึกคิดตรงใดนะมันไม่ถูกต้องไม่เหมาะไม่ควรก็ให้ปรับปรุงแก้ไขก็ให้เปลี่ยนแปลงซะในช่วงเวลา18เดือนนะครับนะซึ่งตอนนี้หลายคนก็เอาใจใส่ดีอยู่นะแต่ก็หลายคนก็ยังประพฤติตนเหลวไหลอยู่นะซึ่งก็ถ้าสอบตกก็เป็นตายสอบได้ก็เป็นรอดที่สอบตกเป็นตายนะไอ้ที่ตายนะไม่ใช่ไวรัสนะครับไม่ใช่โคโรนาไวรัสนะครับนะซึ่งขณะนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและก็น่ากลัวมากเพราะว่าโควิด-19 เนี่ยนะมีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อทำลายสถิติเชื้อโรคเกือบจะทุกชนิดไปแล้วนะครับนะเพียงแค่เวลายังไม่ถึงปีเลยนะมีผู้ที่ได้รับการบันทึกเป็นสถิติว่าเป็นหนึ่งในจำนวนผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 คือป่วยด้วยโรคเนี้ยนะไปแล้วไม่ต่ำกว่า40ล้านคนแล้วนะทั้งโลกนะซึ่งเป็นตัวเลขที่น่ากลัวและมันก็จะพยายามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับภารกิจประการที่3ที่จิตจักรวาลสถานธรรมโดยเรานะที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องและทำตลอดมาด้วยคือการสื่ออนุตตรธรรมมาให้ท่านเพราะว่าอนุตตรธรรมนั้นเป็นสัจธรรมความจริงที่อยู่นอกระบบอนันตจักรวาลหรือระบบเอกภพซึ่งแม้พระศาสดาที่ทรงเป็นสัพพัญญูก็มิอาจเข้าถึงได้เพราะเป็นความจริงที่อยู่นอกกลาที่คว่ำครอบทับพวกท่านที่เวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ในอนันตจักรวาล นี้นั่นเองนะนี่คือความจริงนะมันถ้าท่านต้องการจะทราบอนุตตรธรรมว่าความจริงว่าอะไรเป็นอะไรเช่นจิตวิญญาณของท่านเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์กันทำไมมาเกิดแล้วมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างนะแล้วก็จะต้องสอบผ่านนะ
เพื่อการจะทำภารกิจทางจิตวิญญาณให้ประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถที่จะนำพาจิตวิญญาณกลับบ้านได้ด้วยเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นอนุตตรธรรมที่ถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์อธิษฐานนะถือศีลภาวนาอะไรพวกนี้ก็จะไม่สามารถให้ท่านประสบความสำเร็จนะในการปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณและจะไม่สามารถนำพาจิตวิญญาณของท่านกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนคือหลุดพ้นนิพพานออกไปจากอนันตจักรวาลได้ถ้าไม่รู้อนุตตรธรรมที่เรากล่าวผ่านทางรายการจิตจักรวาลอ่านโลกอยู่เป็นประจำทุกคืนวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยแหละครับนะประการที่4เรามาแจ้งในเรื่องของมหันตภัยพิบัติให้ท่านทราบเรามาบอกท่านว่าพระบิดาทรงชำระโลกเพื่อปิดยุคพลังงานเก่าและก็จะเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานใหม่โลกจะต้องเผชิญกับมหันตภัยพิบัติอย่างชนิดที่ท่านนึกไม่ถึงอย่างที่ท่านจะต้องเสี่ยงตายอยู่แทบทุกเสี้ยววินาทีและภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับโลกนี้มันจะเข้ามาใกล้ตัวท่านเรื่อยๆจะเกิดแรงขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆแบบพระตีกลองเพลงท่านลองไปหัดฟังพระตีกลองเพลงหรือเคาะระฆังดูนะว่าพระเวลาเคาะระฆังอ่ะเคาะอย่างไรยิ่งเคาะยาวขึ้นเสียงเคาะระฆังก็จะถี่ขึ้นรัวมากขึ้นมันก็เป็นของมันอย่างนั้นประการที่5ภารกิจทางจิตวิญญาณก็คือเรามาช่วยชี้ทางลัดสู่การหลุดพ้นว่าถ้าท่านเนี่ยสามารถปฏิบัติได้ตามที่องค์จิตจักรวาลทรงพระเมตตาท่านก็จะสามารถหลุดพ้นได้ในชาตินี้เช่นให้ท่านพยายามที่จะชำระกรรมเก่าของท่านไม่ว่าจะเหลืออยู่เท่าไหร่ก็ตามให้มันเหลือไม่เกิน 30% ให้จงได้ซึ่งกรรมตัวเนี้ยที่เป็นรหัสกรรมเนี่ยตัวชีวัดก็คือประจุไฟฟ้าลบที่เป็นบุพกรรมแม่เหล็กที่มันจะเกาะติดอยู่กับเม็ดเลือดไม่ว่าแดงหรือดำนะของท่านเป็นประจุไฟฟ้าลบที่จะเกาะติดอยู่กับเม็ดเลือดดำหรือเม็ดเลือดแดงก็ตามที่วิ่งไหลเวียนไปทั่วร่างกายของท่านเนี่ยถ้าสมมติเม็ดเลือดแดงและดำรวมกันแล้วมีทั้งหมด100เม็ดเราเรียกเป็นเม็ดแล้วกันนะครับมี100เม็ดบุพกรรมแม่เหล็กที่ท่านก่อกรรมเกิดขึ้นด้วยจิตที่ตกต่ำด้วยจิตที่บกพร่องซึ่งวันนี้เราต้องพูดเรื่องจิตให้ท่านฟังเนี่ยมันจะต้องมีไม่เกิน30นะ30ประจุประจุละ1เม็ดนะเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดดำ1เม็ดจะมีประจุลบเกาะติดอยู่เนี่ย1เม็ดเนี่ยมันจะต้องมีไม่เกิน30เม็ดเลือดแดงต้องไม่เกิน30เม็ดที่มีประจุลบที่เป็นบุพกรรมแม่เหล็กเกาะติดอยู่ส่วนจะมีตัวชี้วัดอะไรยังไงนั้นเราจะไม่บอกท่านหรอกเราแค่บอกความจริงตรงนี้ให้ท่านฟังว่าท่านจะต้องดูแลรักษาจิตของท่านให้ดีๆอย่าจิตตกนะแค่ท่านลังเลสับสนนะจะเอาดีไม่เอาดีแค่โลเลแค่ท่านวิตกจริตประจุลบก็จะเกิดขึ้นนะแล้วก็มันจะไปเกาะติดที่เม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดดำของท่านแล้วมันแสดงว่าจิตของท่านต้องสงบมากและแน่นอนไอ้ประจุลบที่มันเกาะติดกับเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดดำอยู่เนี่ยถ้าไม่ยอมให้โคโรนาไวรัสหรือไวรัสชนิดใดก็ตามโผล่เข้าไปในร่างกายของท่านไปช่วยจับกินเพื่อทำลายประจุลบที่เม็ดเลือดเหล่านั้นเนี่ยให้มันเป็นกลางนะท่านก็ต้องหาทางทำให้มันเป็นกลางด้วยตัวของท่านเองแต่สิ่งที่สำคัญก็คืออย่าสร้างใหม่ดีที่สุดนะนี่ก็เป็นโปรโมชั่นนะฮะที่จะมาบอกให้ท่านฟังว่าถ้าท่านมีประจุลบที่เป็นบุพกรรมแม่เหล็กเกาะติดอยู่กับเม็ดเลือดในร่างกายของท่านที่ไหลเวียนอยู่ไม่เกิน 30% ของจำนวนเม็ดเลือดทั้งหมด 100% ท่านจะได้รับความรอดส่วนกระบวนการที่จะชำระไอ้บุพกรรมแม่เหล็กที่เป็นประจุลบที่เหลือ 30% นั้นอย่างไรท่านต้องชำระแน่ครับเพราะถ้าไม่เป็นสุญญตาก็คือไม่มีความเป็นกลางทางไฟฟ้าในเม็ดเลือดในร่างกายขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็เรียกว่าท่านจะต้องนิพพานก่อนตายประจุลบในเม็ดเลือดของท่านในร่างกายที่ไหลเวียนต้องมีค่าเป็น0คือต้องไม่มีแน่นอนฮะวิธีการปฏิบัติวิธีการชำระไอ้ 30% ที่เหลือนั้นเราเมื่อถึงเวลาเราจะมากล่าวให้ท่านฟังว่าพระบิดาจะทรงเมตตาให้เราช่วยเหลือพวกท่านอย่างไรแต่ตอนนี้ท่านช่วยเหลือตัวเองก่อนนะอย่าเลวไหลว่างั้นนะเราก็เลยจะขอบอกให้ท่านฟังว่าภารกิจของจิตจักรวาลสถานธรรมที่พระบิดาทรงเมตตาให้ปลูกสร้างขึ้นมาบนโลกโดยเฉพาะสร้างบนพิกัดของประเทศไทย
ประเทศที่พระศาสดาพระองค์ใหม่คือพระเมสสิยาหรือพระศาสดาสากยมุนีสีอริยะเมตไตรจะทรงเสด็จลงมาจุตินั้นก็คือจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการปฏิบัติการเพื่อที่จะรักษาเยียวยาจิตวิญญาณของมนุษย์นะที่ปวดร้าวที่เศร้าหมองอันเกิดจากการต้องเผชิญกับมหันตภัยพิบัติที่เกิดขึ้นระรัวในตอนปลายของยุคพลังงานเก่าในการจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่พระองค์จะต้องทรงมาเยียวยาจิตใจของมนุษย์ทุกคนที่ได้รับความรอดและก็ต้องช่วยกันชำระขยะทั้งขยะเทคโนโลยีขยะวัตถุนะขยะทางพลังงานนะพระองค์ก็จะต้องทรงเป็นผู้นำมนุษย์ในยุคหน้าซึ่งมันก็ไม่นานนี่แหละล่ะนะถ้าท่านรักษาอายุไขของท่านให้ยืนยาวได้ท่านมีโอกาสได้เห็นท่านเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้เห็นแน่นั่นหมายความว่าท่านต้องเป็นยุวะจิตจักรวาลทายาทเท่านั้นเพราะคนอื่นไม่มีใครรู้จักองค์จิตจักรวาลมนุษย์คนอื่นไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณมีจริงหรือไม่และพระองค์ทรงเป็นใครแล้วก็มนุษย์คนอื่นเขาก็ไม่สามารถที่จะทำสามเหลี่ยมกับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลได้เขาทำไม่เป็นนะบางทีได้แต่แสดงสัญลักษณ์แต่ไม่รู้ว่าสัญลักษณ์ที่แสดงนั้นทำสามเหลี่ยมกับพระองค์หรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณผู้สูงส่งนั้นทำอย่างไรพวกไม่มีใครรู้แต่จิตจักรวาลนะชาวยุวะจิตทั้งหลายรู้ครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่รู้จำผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณตัวเองไม่ได้จำพ่อแม่ตัวเองไม่ได้ทำตัวมันลูกกำพร้าเหมือนเด็กกำพร้าก็แสดงว่าเป็นคนไม่มีบ้านนะทำตัวเป็นคนไม่มีบ้านก็แปลว่าเป็นคนร่อนเร่พเนจรไปเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอกาสจะได้รับโอกาสที่จะได้รับเพื่อที่จะคืนกลับบ้านมันจึงไม่มีใช่ไหมเพราะจำบ้านไม่ได้แล้วไม่รู้บ้านไปทางไหนไม่แล้วใครจะช่วยได้ถูกต้องหรือไม่ล่ะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันเสาร์นี้เรื่องสำคัญที่เรานะกำลังจะกล่าวถึงต่อท่านทั้งหลายเนี่ยกำลังจะกล่าวให้ท่านทั้งหลายฟังเนี่ยนะฮะมันก็คือเรื่องของจิตกับจริตนะตอนนี้ในเฟซบุ๊กนะครับมีผู้ติดตามรับชมสดๆอยู่296ท่านนะครับนะ296ท่านต้องขออภัยที่จอมือถือเรามันเล็กมากนะเราอ่านข้อความที่ท่านกรุณาเมตตาเขียนถึงเรามานะติดตามรับฟังรับชมอยู่ที่ไหนเสียงที่ออกอากาศชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะหรือกำลังรับชมอยู่ที่ไหนประเทศไหนนะเราอ่านไม่ค่อยชัดนะครับนะก็ต้องขออภัยด้วยก็เลยพยายามที่จะจ้องนะฮะแต่พอหันไปเลี้ยวมองก็ละทิ้งหน้าจอสดๆตรงนี้อีกเอาเป็นว่าเราพูดกับทุกๆคนแล้วก็แน่นอนนะอีก6ทวีปนับทั้งระบบสุริยะจักรวาลบนโลกเราก็คือ7ทวีป7ระบบสุริยะมีรูปธรรมที่มีชีวิตลักษณะมนุษย์ลักษณะคล้ายมนุษย์ไม่เหมือนมนุษย์แต่มีดวงจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้โดยมีผู้ให้กำเนิดพระองค์เดียวกันคือองค์จิตจักรวาลเช่นเดียวกันกับพวกท่านทั้งหลายก็มีโอกาสได้รับรู้รับฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทในครั้งที่307ในครั้งนี้โดยทั่วหน้ากันเนี่ยทุกซอกทุกหลืบทุกมุมของอนันตจักรวาลแม้กระทั่งในดินแดนของจิตจักรวาลในพระในห้องโถงนะฮะที่พระบิดาทรงประทับอยู่ในดินแดนของจิตจักรวาลนอกระบบเอกภพในท้องพระโรงตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายที่เป็นมนุษย์โลกเสรีนะฮะซึ่งเป็นผู้แบ่งภาคลงมาเกิดเป็นจิตวิญญาณแล้วจากจิตวิญญาณก็มาเป็นแก่นแท้ในการเป็นของคน2มิติที่จะต้องคนให้เป็นมนุษย์นะทุกรูปธรรมก็นะได้นั่งฟังได้เข้าเฝ้าฟังพระโอวาทขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในท้องพระองค์เช่นเดียวกับท่านทั้งหลายที่นั่งนอนๆฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทที่เรากำลังทำการสื่อสดๆลงมาจากเบื้องบนอยู่ให้ท่านได้ฟังครับเมื่อเรากล่าวถึงเรื่องจิตกับจริตคงจะต้องแยกกล่าวทั้งสองคำทั้งสองพยางค์นี้ให้ท่านฟังนะครับ

ขอบคุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

จิตกับจริตคงจะต้องแยกกล่าวทั้งสองคำทั้งสองพยางค์นี้ให้ท่านฟังนะครับนะคำแรกที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้กันก่อนคือคำว่าจิตท่านทั้งหลายเคยคุ้นชินกับคำว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวท่านรู้กันแค่นั้นคำว่าจิตเป็นนายก็แปลว่าเมื่อใดก็ตามที่จิตของท่านเกิดอาการสั่นสะเทือนขึ้นคำว่าอาการก็คือพฤติกรรมเมื่อจิตของท่านเกิดอาการสั่นสะเทือนเป็นพฤติกรรมภายในเกิดขึ้นพฤติกรรมภายในอันเกิดจากจิตนั้นก็จะถูกถ่ายทอดหรือส่งออกมาภายนอกด้วยการแสดงออกหรือการกระทำภายนอกด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านนะในช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่เป็นพฤติกรรมภายนอกนั่นแปลว่าจิตเป็นนายกายสังขารก็เป็นบ่าวแสดงว่ากายสังขารเนี่ยแสดงพฤติกรรมไปตามอาการของจิตที่กำลังสั่นสะเทือนหรือเกิดขึ้นอยู่ข้างในนั่นเองโอเคไหมเพราะนั้นถ้าเราจะสรุปเป็นข้อมูลสั้นๆถ้าเราจะสรุปเป็นข้อมูลสั้นๆก็คงพอจะแบ่งออกได้เป็น 2-3 ประการในความหมายของคำว่าจิตนะโดยเอาภารกิจของจิตมาให้เป็นนิยามหรือเป็นความหมายท่านจะได้เข้าใจและเข้าถึงมันได้ง่ายขึ้นนะครับนะจิตคืออะไรครับจิตก็คืออำนาจจิตก็คืออำนาจที่ใช้ในการรับรู้จิตเป็นอำนาจที่ใช้ในการรับรู้แปลว่าเป็นอำนาจของใครจิตเป็นอำนาจของท่านทั้งหลายจิตเป็นอำนาจของท่านทั้งหลายที่พระบิดาทรงกำหนดติดตั้งเอาไว้ให้เป็นกลไกอายตนะภายในอายตนะภายในก็คือจิตและในขณะเดียวกันจิตตัวนี้มันยังทำหน้าที่เป็นจิตหยาบที่สามารถใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายหยาบในความเป็นมนุษย์ชายหญิงของท่านด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือจิตซึ่งทำหน้าที่เป็นจิตหยาบด้วยเป็นจิตที่เป็นอายตนะภายในด้วยเนี่ยสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยจิตที่มี3ตัวนึกเรียกว่าจิต3นึกเพื่อที่จะทำหน้าที่ยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตของตนเองผ่าน3นึกที่ว่าเนี่ยคือนึกออกนึกเอานึกเองซึ่งเดี๋ยวสื่อไปเรื่อยๆเราจะค่อยๆเอามาย้ำให้ท่านฟังอีกครั้งนึงเพื่อที่จะยกระดับให้เข้าถึงอำนาจสูงสุดทางด้านบวกเมื่อจิต3นึกไม่ว่านึกออกนึกเอานึกเองเนี่ยสามารถสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงสุดทางด้านบวกได้แล้วเท่ากับว่าจิต3นึกของท่านที่เป็นจิตหยาบหรือจิตมนุษย์เนี่ยยกระดับตัวเองเข้าไปถึงประตูมิติที่จิตวิญญาณของท่านอันเป็นตัวตนแก่นแท้ที่ถูกกักขังอยู่ตรงต่อมพิทูอิทรีซึ่งเป็นต่อมใต้สมองจิตสำนึกหรือจิตหยาบจะยกระดับไปถึงประตูมิติตรงนั้นแล้วแรงสั่นสะเทือนของจิตสำนึกที่เป็นด้านบวกคือความรักเพื่อให้ที่บริสุทธิ์นะรักเพื่อให้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอะไรพันเนี้ยมันก็จะเป็นกุญแจในการไขประตูมิติเปิดให้ดวงจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้อันเป็นผู้ที่แบกความรักเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์และเข้มข้นมากจากจิตจักรวาลเอามามอบให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ใช้เป็นพลังงานในการหมุนรอบตัวเองนั่นก็คือเรื่องที่เป็นภารกิจหลักๆที่เป็นอนุตตรธรรมที่ศาสดาที่เกิดจากโลกนะยังไม่มีผู้ใดส่งได้อธิบายเปิดเผยความจริงเปิดเผยความลับเบื้องหลังมิติโลกมิติของจักรวาลให้ท่านได้ฟังมาก่อนอำนาจจิตคืออำนาจที่ใช้ในการรับรู้นะเรามาดูสไลด์นี้นิดหนึ่งเพื่ออธิบายนะครับท่านเห็นไหม1 2 3 4 5 6นะนี่เป็นภาพที่เราขึ้นแท่นเอาไว้ก่อน1 2 3 4 5 6เนี่ยก็คืออายตนะทั้งภายนอกและภายในของเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์โดยหมายเลข6ที่อยู่ตรงกลางที่เป็นวงกลมนั่นแหละเป็นที่ตั้งสมมุติของจิตที่เรากำลังพูดถึงพี่น้องครับจิตพร้อมด้วยอายตนะภายนอก1 2 3 4 5ทั้ง5ช่องทางรวมทั้งจิตเองด้วยนะต้องทำหน้าที่ร่วมกันกับส
สิ่งร้าวภายนอกสิ่งร้าวภายนอกนะเราไม่ได้บอกว่าอายตนะภายนอกนะอายตนะภายนอกคือ1 2 3 4 5เดี๋ยวเราเฉลยให้ฟังอายตนะภายในก็คือหมายเลข6ก็คือจิตซึ่งท่านรู้อยู่แล้วสิ่งร้าวภายนอกนะเช่นรูปเช่นรสเช่นกลิ่นเช่นเสียงแล้วก็เช่นร้อนหนาวร้อนเย็นเป็นผัสสะทั้งหมดเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงร้อนเย็นเป็นสิ่งที่เป็นตัวเราภายนอกที่อายตนะภายนอกทั้ง5กับจิตที่เป็นอายตนะภายในตัวที่6จะต้องทำหน้าที่ร่วมกันทำหน้าที่ร่วมกันเนื่องจากว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในมิติโลกทางกายภาพนั้นองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้สร้างได้ทรงสร้างเอาไว้นะทั้งสสารและพลังงานมีความหลากหลายทางชีวภาพมากมีความหลากหลายมากบางอย่างนะไม่มีรูปไม่เห็นรูปมองด้วยตาเนี่ยมองไม่เห็นนะถ้าจะมองให้เห็นต้องมองด้วยจิตหรือถ้ามองด้วยตาไม่เห็นแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามีตัวตนของสิ่งนั้นสิ่งนั้นจริงพระบิดาก็ให้รูปธรรมนั้นหรือสรรพสิ่งนั้นที่ไม่มีรูปตาสองข้างของมนุษย์มองไม่เห็นให้มันมีกลิ่นถ้ามนุษย์เราไม่เห็นรูปแต่เห็นกลิ่นก็คือนะจมูกนะฮะเห็นกลิ่นก็คือจมูกรับรู้กลิ่นได้ มนุษย์ก็สามารถสรุปได้ว่าสรรพสิ่งนั้นมีตัวตนอยู่จริงถ้าไม่มีตัวตนอยู่จริงจะมีกลิ่นให้เราได้กลิ่นได้ยังไงถึงแม้ตามองไม่เห็นแต่มันมีกลิ่นแสดงว่ามันมีตัวตนของมันอยู่เช่นเดียวกันนะเสียงก็เหมือนกันเรามองไม่เห็นรูปธรรมที่เป็นตัวตนนะเพราะว่ามันอยู่ไกลเรามองไม่เห็นแต่เราได้ยินเสียงมันแว่วเข้าหูมาแสดงว่าเสียงนั้นเป็นคุณสมบัติของสรรพสิ่งหนึ่งซึ่งเรามองไม่เห็นเพราะอาจจะอยู่ไกลหรือถึงแม้อยู่ใกล้นะแต่เขาอยู่ในมิติที่สูงกว่าแต่เราก็สามารถสัมผัสรับรู้มายากว่าสรรพสิ่งนั้นมีจริงก็ได้รับรู้จากเสียงหรือลมพัดมาเนี่ยเรามองไม่เห็นลมหรอกนะมีแต่เพลงท่านละที่เราบอกที่เขาร้องว่าเห็นลมละมือเผลอหวาดผวาเห็นลมนะฮะมีใครเห็นลมบ้างอ่ะนอกจากเห็นใบไม้ไหวแล้วบอกว่าแหละฉันเห็นลมละนะลมพัดเลยกิ่งไม้ใบไม้มันไหวพอฉันเห็นกิ่งไม้ใบไม้มันไหวฉันเลยรู้ว่าลมพัดเมื่อรู้ว่าลมพัดแสดงว่าลมมีจริงแน่เห็นไหมตามองไม่เห็นเพราะพระบิดาสร้างความหลากหลายทางชีวภาพขึ้นมาอยู่โดยรอบของพวกท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองครับพระองค์จึงต้องสร้างอายตนะไว้รอบเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของท่านเอาไว้มากมายเพื่อเอาไว้สัมผัสคุณสมบัติของสรรพสิ่งที่มีอยู่จริงแต่ตามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราจะไปคิดว่าไอ้สิ่งที่เรามองไม่เห็นมันไม่มีอยู่จริงเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะนะไอ้สิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันยังมีมากกว่าสิ่งที่ท่านมองเห็นซะอีกท่านต้องจำไว้ครับหลายคนบอก10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่ามือคลำดูเพราะฉะนั้นก็เลยติดกับอายตนะนะถ้าอะไรที่ไม่เห็นไม่ได้กลิ่นนะไม่ได้เห็นรูปไม่รู้รสไม่รู้กลิ่นไม่ได้ยินเสียงไม่รู้ร้อนเย็นแสดงว่ามันไม่มีจริงสิ่งนั้นนะนั่นก็เป็นความโง่หรือเป็นความไม่ฉลาดเลยนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเรามาดูตรงนี้ครับเนี่ยอายตนะตัวแรกคือตานะตามองไม่เห็นรสหรอกตาก็มองไม่เห็นกลิ่นตาก็มองไม่เห็นเสียงตาก็ไม่มองไม่เห็นความร้อนความเย็นนอกจากเห็นควันมันลอยกลุ่นขึ้นมาควันลอยกลุ่นขึ้นมาบางทีก็ไม่รู้ว่าร้อนหรือเย็นนะเพราะเย็นจัดขึ้นมาก็มีควันเหมือนกันใช่ไหมร้อนจัดจนน้ำเดือดก็มีควันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้ว่าไอ้ควันที่เห็นเนี่ยมันร้อนหรือเย็นบางทีก็ต้องมองลึกไปว่าไอ้ควันที่มันลอยขึ้นมามันลอยขึ้นมาจากความร้อนหรือความเย็นถ้ามันเดือดปัดอยู่นะก็วิเคราะห์เอาไว้ก่อนนะก็วิเคราะห์เอาไว้ก่อนเลยว่ามีแนวโน้มว่ามันต้องร้อนใช่ไหมแต่ถ้าเห็นเป็นก้อนๆอยู่นะแล้วมีควันขึ้นมาจากไอ้ก้อนๆก็มโนเอาไว้ก่อนว่ามันต้องเย็นอะไรแบบนี้ก็ยังต้องอาศัยตาช่วยเพราะฉะนั้นในกลไกอายตนะภายนอกเนี่ยนะตัวแรกเนี่ยบางทีมันก็ต้องพึ่งอายตนะตัวอื่นด้วยถ้าตัวแรกคือตามองไม่เห็นอย่างที่สองคือหูน่ะไม่ได้เห็นภาพอ่ะแต่หูฟังเสียงเป็นอย่างเดียวอ่ะหูเนี่ยฟังเสียงเป็นอย่างเดียวหูก็ไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรหรอกใช่ไหมถ้าเป็นกลิ่นมาหูก็ใบอ่ะหูก็บอดอ่ะเพราะหูเนี่ยดมกลิ่นไม่ได้นะหูฟังได้แต่เสียงอย่างเดียวหูไม่รับรู้ร้อนเย็นหูไม่รับรู้รูปธรรมรูปธรรมเป็นไงไม่รู้กูรู้อย่างเดียวว่าเสียงมันเป็นไงนะเสียงแหลมเสียงทุ้มเสียงกลางเสียงต่ำ
นะแล้วก็สาระที่ปนมากับเสียงเป็นยังไงหูมีหน้าที่รับรู้ถูกต้องไหมครับนะแม้กระทั่งจมูกปากกายสัมผัสนะต่างรูปธรรมต่างช่องทางขอโทษไม่ใช่ต่างรูปธรรมต่างช่องทางต่างก็ทำหน้าที่เฉพาะตนตามที่พระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลทรงกำหนดเอาไว้อย่างนั้นแม้กระทั่งจิตที่เป็นวงนะครับที่เป็นวงนะที่เปลี่ยนสีอยู่ตลอดที่อยู่ข้างนอกและก็วงกลมที่อยู่ตรงกลางก็คือใจใจนั่นก็คือจิตวิญญาณนะฮะนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่สัมพันธ์กันอายตนะภายนอกหมุนวนกันใช้สั่นสะเทือนไปถึงจิตที่อยู่ข้างในจิตสั่นสะเทือนยังไงก็จะสั่นสะเทือนไปถึงสั่นสะเทือนไปถึงใจซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ในการมาเกิดเป็นมนุษย์ของท่านความสัมพันธ์ทั้งกายหยาบและจิตวิญญาณหรือในมิติของกายภาพกับมิติของจิตวิญญาณมันเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันเป็นแบบนี้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนะจิตเนี่ยทำหน้าที่รับรู้อย่างที่เราบอกเมื่อเราเห็นแบบนี้แล้วเราก็คงจะต้องรู้เพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งว่าอายตนะสัมผัสอายตนะสัมผัสจิตก็จะรับรู้ถ้าจิตรับรู้เวลาท่านจะใช้อำนาจของจิตท่านในการรับรู้ท่านก็ต้องมีหลักการในการรับรู้รับรู้ด้วยไม่งั้นมันจะผิดไม่งั้นมันจะเพี้ยนนะเราเอามาย้ำให้ท่านฟังว่าถ้าจิตจะรับรู้ได้ นะสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดท่านต้องไม่ตู่ไม่ตู่ก็แปลว่าไม่มั่วไม่เดาต้องให้ชัดเจนไม่ใช่เห็นลางๆแล้วเดาแล้วก็มั่วนะไม่ได้อย่างที่สองคือไม่เติมเห็นอย่างไรฟังอย่างไรได้กลิ่นอย่างไรจะต้องไม่ปรุงแต่งคำว่าเติมเนี่ยแปลว่าต้องไม่ปรุงแต่งนะสัมผัสรู้ดูเห็นอย่างไรก็ให้มันเป็นของมันอย่างนั้นอย่างที่สามต้องไม่ต้านไม่ใช่อ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่จริงไม่จริงไม่เชื่อไม่เชื่อถ้าที่ตาหูจมูกปากหรือลิ้นนะหรือแล้วก็กายสัมผัสหรือจิตของตัวเองสัมผัสรับรู้อยู่แต่ก็มีการต่อต้านเพราะปฏิเสธหรือไม่ต้องการหรือตัวเองเนี่ยไม่อยากไม่อยากให้มันเป็นของมันอย่างนั้นไม่อยากให้มันเป็นเช่นนั้นอะไรแบบนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตที่รับรู้นั้นก็จะผิดพลาดจิตที่รับรู้นั้นก็จะเบี่ยงเบนมันจะนำไปสู่ความผิดพลาดความเบี่ยงเบนหรือทำให้เกิดความเสียหายในกระบวนการที่จะใช้ความรักในกระบวนการที่จะใช้ความคิดซึ่งเป็นขั้นตอนที่สูงกว่าจิตที่ทำหน้าที่ในการรับรู้นั้นเพราะฉะนั้นมันจะต้องตามความเป็นจริงนะรับรู้อย่างไรนะมันเห็นอย่างไรก็ต้องว่าไปตามนั้นได้ยินมาอย่างไรก็ต้องว่าไปตามนั้นนะสัมผัสอย่างไรก็ต้องว่าไปตามนั้นต้องไม่มีการปรุงแต่ง ไม่ปรุงแต่งคือไม่ตู่ไม่เติมไม่ต้าน3ประการที่ว่านี้นี่คือหลักของการรับรู้ครับพี่น้องครับทีนี้นะเมื่อเรารู้หลักของการรับรู้แล้วเราก็ต้องมาเรียนรู้อีกว่าถ้าไม่รับรู้ล่ะอายตนะสัมผัสแล้วจิตไม่รับรู้ล่ะเราจะใช้มันตอนไหนท่านก็ต้องใช้หลักการเหมือนกันนะครับถ้าไม่รับรู้นะอายตนะสัมผัสจิตที่ไม่รับรู้ นะก็คือ 1. สิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนไม่ว่าจะนะเห็นนะหรือได้ยินหรือได้กลิ่นหรือรับรสอย่างไรกายสัมผัสอย่างไรถ้ามันไม่ใช่หน้าที่ของท่านก็อย่าไปรับรู้มันอย่าไปรับรู้ถ้าไปรับรู้แล้วเสียเวลาเปล่าหรือบางทีทำให้หลงทางนะทำให้ เกิดปัญหาขึ้นมาในทางที่มันไม่สมดุลได้จิตจะไม่สมดุลได้เพราะไปรับรู้ในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนเขาเรียกว่าเผื่อกันนะเรายังไม่ลงลึกนะครับเพราะว่านี่แค่บอกให้รู้เบื้องต้นยังไม่ได้สื่อสอนเกี่ยวกับเรื่องการรับรู้หรือการไม่รับรู้แน่นอนครับมันต้องเป็นบทเรียนของจิตจักรวาลทายาทที่ท่านจะต้องเรียนรู้แน่เพราะว่าถ้าไม่รู้หรือไม่ชำนาญท่านก็จะไม่สามารถนำพาจิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นกลับบ้านในชาตินี้ได้ทันการเปลี่ยนยุคแน่นอนนะประการที่สองสิ่งใดก็ตามที่ท่านไม่เกี่ยวข้องด้วยตะกี้ไม่ใช่หน้าที่นะฮะอันเนี้ยอาจจะเป็นหน้าที่หรือไม่ก็ตามแต่ถ้าท่านไม่เกี่ยวข้องด้วยท่านก็ต้องวางเฉยท่านก็ต้องวางเฉยไม่งั้นก็จะกลายเป็นการไปเกี่ยวกรรมกับเขาหรือจะไปทำให้เกิดการเบี่ยงเบนขึ้นสถานการณ์มันเปลี่ยนไปสถานภาพมันเปลี่ยนไปปัญหามันเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเหล่านี้อยู่เฉยๆเนี่ยอยู่เฉยๆนะเช่นลมพัดมาท่านเป็นต้นไม้อะลมพัดผ่านต้นไม้มานะท่านเกี่ยวข้องอะไรท่านเกี่ยวข้องตรงที่ว่าลมกำลังพัดมาถ้ามันแรงหน้าที่ของท่านก็คือต้อง
เอ็นโอนลู่ตามใช่ไหมฮะแต่ถ้ามันพัดมาธรรมดาค่อยๆมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของท่านที่จะต้องไปเอ็นตามหรือไปต่อต้านก็อยู่เฉยๆอะไรแบบนี้ธรรมะคือธรรมชาตินะพี่น้องนะประการที่3สิ่งที่ไร้สาระประโยชน์สิ่งที่ไร้สาระประโยชน์คือเช่นได้ยินได้ฟังแล้วมันไม่มีมันไม่เป็นสาระและมันไม่เกิดประโยชน์นะเช่นนินทาเขานินทาคนอื่นให้เราฟังถามว่ามันมีประโยชน์อะไรกับท่านและมันเป็นสาระที่ควรเรียนรู้ไหมถ้ามันไม่ใช่ก็อย่าไปรับรู้มันนะหนักสมองนะหรืออย่าไปรับรู้มันเดี๋ยวอาจจะต้องเป็นทุกข์แทนคนอื่นก็ไปเปล่าๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่นำมาให้ท่านฟังว่าหลักการไม่รับรู้เป็นยังไงตะกี้หลักการรับรู้นะไว้วันหน้าค่อยลงลึกนะพี่น้องนะจิตคืออะไรประการต่อมาคืออำนาจที่ใช้บังคับความคิดนิยามสั้นๆจิตคืออะไรตะกี้เนี่ยเป็นอำนาจที่ใช้เพื่อการรับรู้เมื่อใช้รับรู้แล้วก็เป็นอำนาจที่ใช้เพื่อการไม่รับรู้ก็ได้จิตท่านมีอำนาจนะครับมาถึงสไลด์ชิ้นนี้จิตคืออำนาจที่ใช้บังคับความคิดนี่แสดงว่าความคิดของท่านซึ่งเกิดจากกระบวนการทางสมองนั้นถ้าไม่มีจิตเข้าไปร่วมกระบวนการด้วยสมองของท่านก็จะแสดงพลังอำนาจในการคิดไม่ได้นั่นหมายความว่าสมองทั้งก้อนของท่านมันจะทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีจิตเข้าไปโปรแกรมหรือเข้าไปสั่นสะเทือนในการสร้างกระบวนการในการคิดนั่นแสดงว่าจิตเป็นผู้มีอำนาจในการที่จะใช้บังคับความคิดวันหน้าเราค่อยลงลึกให้ท่านฟังจิตคืออะไรในประการที่3พี่น้องครับคืออำนาจที่ใช้เข้าถึงแก่นแท้จิตคืออำนาจที่ใช้เข้าถึงแก่นแท้อำนาจที่ใช้เข้าถึงแก่นแท้ก็คือความรักจิตของท่านจะต้องสั่นสะเทือนเป็นความรักและไม่ใช่ความรักที่เป็นความใคร่ด้วยความรักที่เป็นความใคร่ก็คือความรักที่ต้องการการตอบสนองคือความรักเพื่อเอาถ้าไม่ให้เอาหรือไม่ได้เอาก็จะไม่รักเช่นถ้าไม่ได้รับผลประโยชน์ฉันก็จะไม่รักเธอแต่ฉันรักเธอเพราะเธอเป็นผู้ให้ผลประโยชน์แก่ฉันอย่างนี้นะก็เรียกว่าเป็นอำนาจของท่านที่จะทำให้เข้าถึงแก่นแท้ก็ได้หรือเข้าไม่ถึงแก่นแท้ก็ได้ก็ไม่ต่างกันกับจิตทั้งสองประการตะกี้อำนาจในการรับรู้กับอำนาจนะในการที่ทำอะไรล่ะเมื่อสักครู่ใช่ไหมอำนาจในการรับรู้นะอำนาจในการใช้ปัญญาหรือความคิดมาถึงอำนาจที่3คือเข้าถึงแก่นแท้เป็นอำนาจที่มีทั้ง2ด้านคืออำนาจทั้งด้านลบและอำนาจทางด้านบวกอย่างที่พระบิดาทรงตรัสว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นมนุษย์แห่งโลกเสรีมนุษย์จะรักหรือจะไม่รักก็ได้มนุษย์จะเลือกรับรู้หรือไม่รับรู้ก็ได้มนุษย์จะเลือกรับเอาหรือไม่รับเอาก็ได้มนุษย์เลือกที่จะคิดบวกหรือคิดลบก็ได้มนุษย์เลือกที่จะไม่คิดหรือคิดว่าไม่คิดก็ได้และมนุษย์จะใช้ความรักหรือจะใช้ความชิงชังก็สุดแท้แต่มนุษย์มี2ด้านให้เลือกแล้วด้านที่3ก็คือด้านที่ไม่เลือกอะไรเลยนะอย่างที่เรากล่าวนะนี่คืออำนาจของการเป็นมนุษย์โดยเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตแต่กี้นี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าเรารักเพื่อให้สั่นสะเทือนจิตของเราอย่างนั้นได้มันเป็นการทำหน้าที่ที่ถูกต้องแล้วในการที่จะยกระดับจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านขึ้นไปสู่การสั่นสะเทือนที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณผู้เป็นตัวตนแก่นแท้ในการมาเกิดเป็นมนุษย์ในกายสังขารของท่านได้ดังสไลด์ภาพนี้ที่เราเคยนำมาโชว์ให้ท่านเห็นบ่อยๆจิตหยาบกำลังจะเดินขึ้นกระไดก็แปลว่ายกระดับนะโลภโทสะโมหะ3ขั้นกระไดเนี่ยถ้าจะต้องข้ามผ่านขึ้นไปให้เหนือกว่าโลภโทสะโมหะให้ได้นั่นก็คือเข้าไปถึงความอดทนอดกลั้นให้อภัยหรือขึ้นไปถึงเมตตากรุณามุทิตาจนถึงอุเบกขาท่านต้องไปถึงในสเต็ปสูงสุดในขั้นเหล่านั้นให้ได้เพราะขั้นเหล่านั้นเนี่ยเมื่อไปถึงประตูมิติที่จิตวิญญาณของท่านถูกกักขังอยู่ความรักที่สูงสุดที่ท่านสั่นสะเทือนได้มันจะไปสะเดาะกุญแจเ
ที่กักขังจิตวิญญาณของท่านเอาไว้ข้างในให้หลุดออกแล้วเปิดประตูมิติออกให้จิตวิญญาณของท่านที่แบกขนพลังงานที่เข้มข้นคือพลังงานความรักเนี่ยเอาออกมามอบให้กับโลกเสรีนี้ได้นั่นคือภารกิจทางจิตวิญญาณที่รอจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านมานานหลายภพชาติแล้วแต่ท่านทั้งหลายไม่รู้ความจริงเหล่านี้จึงไม่สามารถทำหน้าที่อันยอดเยี่ยมอันยิ่งใหญ่นี้ได้เพราะฉะนั้นท่านต้องจำไหมครับภารกิจของจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านจะต้องยกระดับถึงความรักขั้นสูงสุดคือรักเพื่อให้แล้วเปิดประตูมิติให้จิตวิญญาณออกมาเอาพลังงานที่เข้มข้นที่เป็นพลังงานด้านบวกสู้อุตสาห์แบกขนมาจากนอกระบบเอกภพหรือนอกอนันตจักรวาลเนี่ยมอบให้กับโลกให้ได้แม้นโลกก็จะเสียสมดุลเพราะโลกขาดพลังงานที่จิตวิญญาณนำมามอบให้นะทุกวันนี้นะมีผู้สมดุลทางจิตวิญญาณที่สามารถมอบความรักที่แบกขนออกมาจากนอกจักรวาลเนี่ยมอบไปกับโลกได้น้อยมากโลกจึงเสียสมดุลจนเกิดมหันตภัยพิบัติแรงๆขึ้นเรื่อยๆและถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่ยังไม่นับภัยพิบัติตามแผนปฏิบัติการชำระโลกที่ช่างเทคนิคของพระบิดาจะร่วมกันนะปฏิบัติการเพื่อชำระสมดุลโลกจากการเสียสมดุลชำระขยะออกไปจากระบบโลกนะสองแรงแข็งขันแล้วจะไม่เรียกว่ามหันตภัยร้ายได้อย่างไรนะครับพี่ๆน้องๆที่รักครับจริตคืออะไรครับเรื่องของจิตมีเท่านั้นน่ะนะไว้วันหน้าจะไปให้ลึกนะวันนี้เอาแค่รู้ว่าภารกิจของท่านทั้งหลายที่จะต้องรู้และจะต้องสั่นสะเทือนจิตของท่านเพื่อทำหน้าที่ให้ได้ก็คือ3อย่างไม่ว่าเป็นด้านบวกหรือด้านลบแต่หน้าที่ของท่านต้องสั่นทางด้านบวกเท่านั้นน่ะไม่ใช่สั่นด้านลบแต่เนื่องจากทุกคนเกิดมาเนี่ยต้องมีการเรียนรู้พี่ๆน้องๆเข้าใจใช่ไหมครับเมื่อต้องการการเรียนรู้เนี่ยนะเราก็อยากจะบอกท่านว่าท่านจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนตนเองนะก็เรียกว่าใช้เวลาก็คือการให้โอกาสตัวท่านเองในการฝึกฝนนะฝึกฝนนะในการใช้จิตที่จะฉลาดรับรู้ฉลาดรับเอาใช้จิตเพื่อจะฉลาดในการคิดรู้ในการคิดให้นะในการคิดเอาเนี่ยต้องฉลาดนะไม่ฉลาดไม่ได้นะแล้วก็ต้องฉลาดในการที่จะยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตด้านบวกนะให้สูงขึ้นจนสูงสุดเพื่อเปิดประตูมิติของจิตวิญญาณที่ถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูเทอรี่เนี่ยออกมาปฏิบัติงานให้ได้ถ้าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านไม่ช่วยจิตวิญญาณก็ถูกขังไว้จนตลอดภพชาตินั้นนะครับนะไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับไม่มีอิสรภาพนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องจริตทีนี้จริตคืออะไรพี่น้องครับจริตก็คือเราเอาเฉพาะ ที่สำคัญสำคัญนะฮะมากล่าวไว้เป็นประวัติศาสตร์มากล่าวไว้เป็นพระคัมภีร์คู่กับโลกเอาไว้ให้เด็กๆรุ่นหลังๆรวมทั้งท่านทั้งหลายเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้กันเพราะว่ามันเป็นอนุตตรธรรมนะไม่สามารถรู้เองได้พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่จะทรงทราบและทรงพระเมตตาบอกกล่าวผ่านเรามาให้ท่านได้ฟังจริตคืออะไรครับจริตก็คือนิสัยที่ใช้ในการรับรู้คำว่านิสัยเนี่ยถ้าจะพูดเป็นภาษาไทยอีกอย่างก็เรียกว่าจริตก็คือจิตที่ฝักใฝ่นะจริตก็คือจิตที่ฝักใฝ่ในการรับรู้ก็คือจิตที่ทำหน้าที่ในการรับรู้นั่นเองแต่ว่าเป็นการรับรู้ที่ทำซ้ำๆกันก็เลยเรียกว่านิสัยทำซ้ำๆกันทำเป็นประจำนะจิตตัวเนี้ยอย่างเช่นนะนิสัยในการรับรู้เราเห็นนะ1 2 3 4 5บนจอนะตาหูจมูกลิ้นกายนะกายสัมผัสแล้วก็เรามีสมองต่อท้ายด้วยเพราะว่าสมองก็คือกายนะกายภาพเป็นฟิสิคอลนะครับตัวที่6ซึ่งอยู่ข้างในก็คือจิตนะฮะจริตเนี่ยเป็นนิสัยในการรับรู้เช่นบางคนเนี่ยนะรับรู้แล้วรับเอาอยู่อย่างเดียวไม่เลือกเลยรับรู้อะไรแล้วรับเอาอย่างเดียวเอาไม่เลือกนี่แล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้มีนิสัยอย่างนี้จนเคยชินรับรู้แล้วรับเอาไม่ว่าเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีไม่ว่าเรื่องที่เป็นสาระหรือไร้สาระรับรู้และรับเอาหมดอย่างนี้ท่านว่าดีไหมครับ
นะไม่ดีแน่นอนนะครับหรือนะบางคนรับรู้แล้วไม่รับเอารับรู้แล้ววางเฉยรับรู้แล้ววางเฉยนะถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางอย่างรับรู้แล้วต้องรับเอาต้องรับเอามาเพื่อเรียนรู้เรียนรู้ครับเช่นผิดเป็นครูทำผิดพลาดในชีวิตแล้วนะพยายามจะหนีความล้มเหลวหนีความจริงที่ตัวเองไม่พึงประสงค์นั้นก็คือพยายามจะไม่รับเอามาเป็นความรู้รับรู้แล้วว่ากูล้มเหลวแล้วก็พยายามที่จะไม่จำเขาเรียกว่าผิดเป็นครูนะพยายามจะปฏิเสธพยายามจะไม่รับเอามาเป็นบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ในครั้งหน้าจะได้ไม่ผิดพลาดอีกนะปรากฏว่าไม่เอานะรับรู้แล้วไม่รับเอานะนะแต่บางทีนะไม่รับเอานะในบางสิ่งที่ควรจะรับเอานะมันก็มีปัญหาอย่างที่บอกเนี่ยนะครับเอาคร่าวๆเอาหยาบๆนะครับประการที่3จริตของบางคนที่มีนิสัยในการรับรู้คือไม่รับรู้และไม่รับเอาอะไรทั้งนั้นซึ่งบางคนก็เกิดเป็นบางเวลาอาการแบบนี้แต่บางคนก็เป็นนิสัยจนเคยตัวเคยชินไปเลยไม่รับรู้ไม่รับเอาอะไรทั้งนั้นเพราะไปหลงผิดคิดว่าเป็นสุญญตาไม่รับรู้ไม่รับเอาอะไรเลยไม่อะไรกับอะไรทั้งนั้นเพราะไปเข้าใจว่าการมีคุณสมบัติทางจิตแบบนั้นเนี่ยถ้าฝึกได้จิตมันจะเป็นสุญญตาท่านต้องรู้นะครับพระบิดาให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านจะต้องคนตัวเองให้เป็นมนุษย์เนี่ยถ้าท่านจะคนได้สำเร็จเป็นมนุษย์ได้และจะชวนคนอื่นที่เป็นเพื่อนมนุษย์อ่ะนะหมุนธรรมจักรร่วมกันก็คือคนนะคนร่วมกันนะให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็คนร่วมกันให้เป็นหนึ่งเดียวกับโลกท่านต้องเรียนรู้เรียนรู้วิธีที่จะคนเรียนรู้วิธีคิดวิธีคนท่านต้องเรียนรู้ถ้าท่านไม่รับรู้ไม่รับเอาอะไรเลยเนี่ยแล้วท่านจะเรียนรู้อะไรได้เมื่อท่านเรียนรู้อะไรไม่ได้ท่านก็จะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยอันนี้เราขยายความเล็กๆจิ๊บๆให้ท่านฟังเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้สื่อลึกๆถึงประเด็นนี้แต่มันพาดพิงถึงเรื่องนี้เราก็เลยนำมากล่าวให้ท่านฟังเพื่อกันลืมนะเพื่อช่วยกระตุ้นความใส่ใจความสนใจให้ท่านแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันการลืมของท่านด้วยนะโอเคนะบางถ้าฉลาดแล้วเนี่ยมนุษย์เราจะต้องฉลาดรับรู้รับเอาฉลาดรับรู้และไม่รับเอาฉลาดไม่รับรู้ไม่รับเอาทั้ง3อย่างเนี้ยท่านจะต้องฉลาดในบางโอกาสหรือในต่างสถานการณ์เนี่ยท่านจะใช้3สิ่งนี้นะวนไปวนกันไปวนกันมาว่าแบบไหนจึงจะเกิดประโยชน์สุขทั้งกายหยาบและจิตวิญญาณของท่านแบบไหนจึงจะเกิดประโยชน์สุขทั้งตัวท่านเองและคนรอบข้างอะไรแบบนี้หรืออย่างไหนเป็นประโยชน์สุขที่จิตวิญญาณของท่านนะจะได้รับด้วยจากการปฏิบัติของจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านนะครับนะยังมีอีกสไลด์หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเรามาดูนะฮะว่ามีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเรายกตัวอย่างให้ท่านฟังถ้าเราสามารถที่จะรับรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจากการใช้ตาหูจมูกปากลิ้นกายสัมผัสหรือจิตของท่านที่อยู่ข้างในก็ตามนะครับสามารถเข้าถึงความน่ารักของสิ่งเร้าที่อยู่แวดล้อมตัวท่านในขณะนั้นได้ถ้าท่านเข้าถึงความน่ารักได้ท่านควรรับรู้เพราะรับรู้ความน่ารักของสิ่งนั้นแล้วมันทำให้เกิดบุญกุศลเกิดกุศลกรรมขึ้นมาในจิตเกิดความปิติสุขขึ้นมาในจิตแล้วก็ไม่เกิดความทุกข์ทั้งตัวท่านเองและสรรพสิ่งที่ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นมันด้วยเพราะท่านมองเห็นความน่ารักเช่นคนที่กวนโอ้ยท่านเนี่ยถ้าท่านสามารถมองเห็นมองนี่ไม่ได้มองด้วยตานะก็มองด้วยปัญญาด้วยจิตตะปัญญาเนี่ยท่านสามารถมองเห็นความน่ารักของเขาได้เนี่ยท่านก็สมควรจะรับรู้ในพฤติกรรมที่ไม่น่ารักของเขาเพราะมันช่วยทำให้ท่านมองเห็นความน่ารักของท่านได้ของเขาได้ไม่ใช่ของท่านนะเห็นความไม่น่ารักของเขาแล้วแต่ทำให้ท่านมองเห็นว่าเขาน่ารักได้ท่านต้องมองเห็นด้วยปัญญาอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าฉลาดรับรู้ฉลาดรับเอาที่ท่านสามารถฉลาดรับรู้และฉลาดรับเอาได้เพราะท่านฉลาดเรียนรู้ท่านฉลาดเรียนรู้ได้เพราะอะไรเพราะท่านฉลาดใช้ปัญญาฉลาดใช้ความคิดรู้นั่นเองอ่ะนี่เรายกตัวอย่างอันเดียวนะอย่างที่สองนะสิ่งที่สมควรที่จะรับรู้และรับเอาก็คือมองสัมผัสรู้ดูเห็นแล้วน่ารักสัมผัสรู้ดูเห็นว่าน่ารับฟังสัมผัสรู้ดูเห็น
ว่าน่าเรียนรู้น่ารักน่ารับฟังน่าเรียนรู้นี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญ3ประการในเรื่องของการรับเอานะในเรื่องของการรับเอาทีนี้จริตคืออะไรประการที่2

บคุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

ทีนี้จริตคืออะไรประการที่2จริตคือนิสัยที่ใช้ในการบังคับความคิดตะกี้จิตก็คืออำนาจในการบังคับความคิดใช่ไหมแต่จิตมันเป็นจริตเพราะมันเป็นนิสัยก็คือจิตที่ทำเรื่องนั้นน่ะทำเรื่องเกี่ยวกับการคิดของสมองเนี่ยทำซ้ำๆกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นจริตจริตก็คือนิสัยที่ใช้ในการบังคับความคิดนะเราบอกแล้วนะนิสัยเนี่ยเป็นด้านบวกนะแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ทำจนเป็นเค้าเรียกอะไรซ้ำๆกันทำจนเป็นประจำทำจนซ้ำๆกันนะในเงื่อนไขแบบเดิมนั้นสถานการณ์แบบเดิมนั้นจิตก็จะสั่นสะเทือนในการบังคับความคิดเป็นแบบนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าสันดานถ้ามันเป็นด้านลบนะตอนนี้เราพูดคำว่านิสัยแปลว่าเรามองด้านบวกไปก่อนนะแต่จริงๆแล้วตรงข้ามกับนิสัยก็คือสันดานนะมีทั้งสองด้านเอายกตัวอย่างก็ได้นิสัยที่ใช้ในการบังคับความคิดเนี่ยมันจะเป็นด้านบวกคือคิดบวกคิดด้านบวกมองด้านบวกฟังด้านบวกแต่ถ้ามันเป็นสันดานเนี่ยมันจะเป็นคิดลบคิดด้านลบมองด้านลบฟังแล้วเป็นด้านลบเกิดเป็นด้านลบเป็นต้นเรามาดูนิสัยในการคิดจากชาร์ตนี้อีกนิดหนึ่งก็ได้นะนะ6ตัวนะอายตนะ6ตัวนะจิตจะต้องทำงานร่วมกันกับกลไกของสมองเนี่ยที่มีไฟประกายไฟแวบๆอยู่ในก้อนสมองเนี่ยถ้าจิตของท่านนะครับไม่ไปโปรแกรมเซลล์ประสาทหรือเซลล์สมองให้มันเกิดการไวเบรตให้ไวเบรตก็คือไวเบรชันแปลว่าให้มันเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อมันมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นมันก็จะเกิดคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กเกิดคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กจากสนามไฟฟ้าแม่เหล็กที่เกิดขึ้นบริเวณในก้อนสมองของท่านเนี่ยนะนะมันความเข้มของสนามแม่เหล็กของสมองนี่แหละ

ความรักอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าพลังงานความรักก็ไม่ใช่มาเอากลไกในการผลิตสร้างพลังงานความรักที่โลกต้องการนะติดตัวมาด้วยนะเอากลไกมาเลยนะถ้าเปิดประตูขึ้นมาเมื่อไหร่เปิดโอกาสให้จิตวิญญาณสั่นสะเทือนเมื่อไหร่นะมันจะผลิตแต่พลังงานความรักออกมาอย่างเขาเรียกอะไรอย่างล้นหลามนะเป็นพลังงานความรักอย่างเต็มล้นถ้าเป็นภาษาพระบิดาจะใช้คำว่ามีความรักอย่างเต็มล้นที่จะมอบให้กับโลกให้กับมนุษย์และทุกสรรพสิ่งจิตวิญญาณของท่านไม่มีนะสิ่งอื่นที่แบกขนมาจากนอกระบบเอกภพที่เป็นอนันตจักรวาลแต่มีบางสิ่งที่จิตวิญญาณของท่านต้องแวะที่วิหารสีขาวตรงประตูมิติคือตรงด่านนภาลัยหรือประตูนิพพานเช่นความอยากนะฮะซึ่งเป็นเรื่องของจิตหยาบถูกต้องไหมจิตวิญญาณเป็นผู้ถือมาฝากแล้วเวลาเนี่ยนี่คือเหตุผลว่าเวลาจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทำไมนะจิตวิญญาณจึงต้องแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบหรือจิตมนุษย์เพื่อจะทำหน้าที่ดูแลกายสังขารหรือกายหยาบแทนตนก็เพราะว่าจิตวิญญาณถือขยะของจิตวิญญาณมาด้วยแต่เป็นสิ่งที่จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ต้องใช้นะตัวเองต้องแบ่งภาคเอาส่วนที่มันมีอยากกับไม่อยากอ่ะนะติดตัวมาที่ติดตัวเนี่ยแยกส่วนไปไว้ที่จิตหยาบทำให้จิตวิญญาณของตัวเองโดยเฉพาะพี่เพลียเดียนจะได้ไม่ต้องแปดเปื้อนกับสิ่งที่เป็นขยะซึ่งมันจะทำให้เกิดความลึกลับซับซ้อนยอกย้อนซ่อนเงื่อนที่จะทำให้กลับบ้านลำบากทำให้บริสุทธิ์คืนกลับเนี่ยลำบากก็เลยต้องแบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบนะเพื่อรับผิดชอบเรื่องอยากความอยากความไม่อยากหลายคนถามว่าอ้าวแล้วพระบิดาทรงเมตตาให้จิตวิญญาณถือความอยากไม่อยากเนี่ยมาเป็นคุณสมบัติของจิตหยาบเมื่อมาเกิดเป็นคนสองมิติที่จะทำให้ตัวเองเป็นมนุษย์ให้ได้นะในชาติใดก็แล้วแต่ที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเอาไว้ทำไมเอามาไว้เพื่อให้จิตหยาบซึ่งเมื่ออายุครบ3ขวบจิตหยาบหรือจิตมนุษย์เมื่อมีอายุครบ3ขวบได้ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จิตหยาบไม่มีประสบการณ์ในการเกิดเป็นมนุษย์มาก่อนจิตวิญญาณของท่านแก่นแท้ของท่านเท่านั้นที่มีประสบการณ์ในการมาเกิดเป็นมนุษย์จิตหยาบไม่มีประสบการณ์เพราะเพิ่งแบ่งภาคมานะชาติไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ชาตินั้นก็จิตหยาบก็เป็นจิตใหม่ดวงใหม่นะไม่ใช่เป็นดวงเก่านะจิตวิญญาณมาเกิดหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นภพชาติแต่จิตหยาบนั้นเพิ่งชาติแรกตอนที่เป็นมนุษย์นั่นแหละไม่ว่าเป็นมนุษย์ในชาติไหนก็ตามนะโอเคนะเพราะฉะนั้นเวลาตายไปแล้วนะไอ้ความอยากไม่อยากเนี่ยมันก็จะติดอยู่กับจิตหยาบนะจิตวิญญาณไม่เดือดร้อนนึกออกยังฮะว่าทำไมจึงต้องมีจิตหยาบทำไมต้องมีจิตมนุษย์อย่างจิตของท่านนะโอเคนะเห็นภาพนะนะนี่เรากำลังตอบพี่ๆน้องทุกคนนะโดยเฉพาะคุณสุรินที่ตั้งคำถามมานะเราตอบแถมให้จิตวิญญาณถือความรักมาอย่างเดียวถือเครื่องมือเครื่องกลในการปั่นพลังงานความรักที่บริสุทธิ์มากโดยพลังงานความรักเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่บริสุทธิ์โดยที่ในระบบโลกในระบบจักรวาลต่างๆในอนันตจักรวาลไม่มีพลังงานที่เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกบริสุทธิ์เท่าที่จิตวิญญาณถือติดตัวเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เอางี้ก็แล้วกันโอเคไหมที่เราบอกว่ามีประจุบวกมีอะไรต่างๆประจุบวกตัวนี้ก็ไม่ใช่โปรตอนชนิดเดียวกันกับไฟฟ้าแม่เหล็กของระบบโลกเพราะนี่มันเป็นมิติที่สูงที่สุดเป็นพลังงานที่อยู่ในมิติสูงสุดนะสูงมากมากห่างไกลจากประจุบวกที่เป็นโปรตอนซึ่งได้จากเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบโลกในจักรวาลนี้ซะด้วยซ้ำนะโอเคไหมนะนอกจากจิตวิญญาณถือความอยากไม่อยากติดตัวมาด้วยแล้วนะจิตวิญญาณของท่านเนี่ยก็ยังต้องถือนะอย่างอื่นติดตัวมาด้วยเพื่อจะมอบให้เป็นเครื่องมือของนะจิตหยาบที่จะทำหน้าที่แทนตนเช่นความสามารถของอายตนะท่านสังเกตไหมตาเนี่ยนะตารับรู้แสงพอรับรู้แสงนะสันเซนเป็นคลื่นแสงแล้วก็สามารถส่งการสัมผัสด้วยตาที่เป็นคลื่นแสงสะท้อนเข้าตาตัวเองเนี่ยไปที่เรติน่าจากเรติน่าก็ส่งไปที่จิตหยาบจิตหยาบก็คือพาเนียนแกลนเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ทำงานในระบบคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าแม่เหล็กหรือไฟฟ้าเคมีก็ตามมันเป็นสิ่งที่พระบิดาได้ทรงมอบรหัสของสิ่งเหล่านี้ให้กับจิตวิญญาณของท่านถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์
เพื่อจะได้ม

มอบให้กับจิตมนุษย์หรือจิตหยาบของตนเองเมื่อตนเองแบ่งภาคให้ทำหน้าที่แทนตนแล้วและแน่นอนครับบางอย่างเนี่ยถ้ามันติดจิตวิญญาณไปด้วยเช่นความอยากสำเร็จอยากนิพพานอยากหลุดพ้นเนี่ยตัวอยากมันติดจิตวิญญาณไปเนี่ยก็ต้องไปถอดออกที่ด่านนภาลัยแต่ถ้าใครสามารถถอดมันทิ้งได้ตั้งแต่ตอนที่เป็นมนุษย์ไม่อยู่อย่างอยากทำเพราะมันเป็นหน้าที่ของฉันที่ต้องทำนะเป็นความสุขเป็นความพึงพอใจของฉันที่ได้ทำแล้วมีปิติอะไรแบบนี้โดยไม่ตั้งเป้าหมายในการกระทำอะไรต่างๆทำตามคุณสมบัติจิตวิญญาณก็จะไม่หลงมิติก็จะเป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์สามารถที่จะหลุดพ้นไปอยู่ที่ด่านนภาลัยและหลุดออกจากด่านนภาลัยกลับบ้านได้อย่างเรียบร้อยอย่างง่ายดายพี่ๆน้องๆครับจริตคือนิสัยในการนึกเนี่ยอำนาจที่ใช้ในการบังคับความคิดคือบังคับสมองก็คือสร้างกระบวนการในการคิดของสมองท่านต้องรู้ประโยคศักดิ์สิทธิ์ไว้ด้วยวันหน้าค่อยเจาะลึกต่อไปอีกนะครับอันนี้เอาแค่เบาๆเบาๆท่านต้องจำไว้ว่ามนุษย์เราทุกคนต้องนึกด้วยจิตและคิดด้วยสมองนึกด้วยจิตคิดด้วยสมองเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของท่านก็ถามตัวเองดูนะเวลาได้ความคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้ความรู้อะไรใหม่ๆขึ้นมาที่มันโผล่ขึ้นมาในจิตของท่านในสมองของท่านเนี่ยท่านต้องถามตัวเองว่าไอ้ผลึกของการคิดหรือไอ้ก้อนคำตอบที่เป็นความรู้เรื่อยต่างๆพวกนี้มันได้มาจากการนึกของท่านหรือได้มาจากการคิดท่านต้องรู้ว่านึกด้วยจิตคิดด้วยสมองท่านนึกเนี่ยมันก็มีนึกออกนึกเอานึกเองไม่มีกระบวนการนะแต่ถ้าคิดด้วยสมองเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการโอเคไหมถ้าเป็นพระพุทธองค์ทรงสอนไว้เนี่ยถ้าเป็นการคิดรู้ด้วยกระบวนการของสมองพระองค์จะใช้คำว่าพิจารณาพระองค์จะใช้คำว่าพิจารณาคำว่าพิจารณาแปลว่าการใช้ความคิดอย่างเป็นกระบวนการอย่างเป็นขั้นตอนพระองค์เลยใช้คำว่าพิจารณาแต่ถ้าใช้คำว่าคิดรู้เนี่ยก็แปลว่าแค่นึกแล้วก็รู้นึกแล้วก็รู้แต่ไม่ใช้คำว่านึกอ่ะเพราะสมัยก่อนน่ะเขาไม่มีคำว่านึกอ่ะเนาะก็ใช้คำว่าคิดอย่างเดียวเลยนะคิดอย่างเป็นกระบวนการหรือคิดอย่างไม่เป็นกระบวนการคิดเอาคิดให้คิดเอานะบางทีไม่ได้ผ่านกระบวนการก็ใช้ธรรมชาติของจิตเองแต่ถ้าไม่ใช่ธรรมชาติของจิตผ่านกระบวนการในการใช้จิตกับก้อนสมองเนี่ยนะสั่นสะเทือนร่วมกันเป็นการคิดเนี่ยอย่างเนี้ยนะก็มีการวิเคราะห์มีการสังเคราะห์อย่างนั้นก็มี2 อย่างที่จะได้คำตอบที่สุดยอดออกมานะมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านต้องรู้ไว้ก่อนว่านึกด้วยจิตคิดด้วยสมองถ้าท่านต้องการไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการคิดของท่านในการที่จะพูดในการที่จะทำสิ่งใดก็ตามท่านก็จะต้องถามตัวเองว่าไอ้สิ่งที่ท่านกำลังจะพูดหรือสิ่งที่ท่านกำลังจะกระทำเนี่ยมันมาจากจิตที่มันนึกเอาหรือมาจากกระบวนการของจิตที่ทำงานร่วมกันกับสมองถ้าใช้จิตทำงานร่วมกันกับสมองนะสิ่งที่นึกสิ่งที่คิดมีโอกาสถูกต้องเหมาะสมดีงามมากกว่าจิตเพียวๆหรือจิตล้วนๆเพราะฉะนั้นจิตของมนุษย์เราเนี่ยนะโดยจิตวิญญาณของท่านที่มอบหมายให้จิตหยาบของท่านทำหน้าที่เนี่ยนะจิตวิญญาณของท่านไม่มีก้อนสมองแปลว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยนะมีปัญญาเพียงแค่จิตตปัญญาเท่านั้นแต่จิตตปัญญาที่ได้จากกระบวนการทางสมองเนี่ยจิตวิญญาณของท่านไม่มีที่มาเกิดเป็นมนุษย์โลกต้องใช้จิตตปัญญาของสมองเพราะโลกเป็นโลกิยะโลกิยะแปลว่ามีของมิติที่เป็นรูปธรรมที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเนี่ยสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้ก็แปลว่าเป็นโลกทางกายภาพเมื่อมันเป็นโลกทางกายภาพจึงต้องใช้สมองซึ่งเป็นกายภาพใช้ในการคิดไม่จะคิดเพื่ออะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นมิติของแก่นแท้ในมิติทางพลังงานจิตวิญญาณของท่านก็สามารถรับมือในการที่จะใช้ความฉลาดทางจิตวิญญาณนะในการนึกเองได้นะเราจะบอกว่าคิดก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีกระบวนการทางสมองให้ใช้ก็จิตวิญญาณสามารถนึกออกนึกเอานึกเองได้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตนของจิตวิญญาณนั่นเองนะแต่มันจะไม่สามารถทำหน้าที่ทางกายภาพได้นึกคิดทางกายภาพไม่ได้พูดทางกายภาพปฏิบัติทางกายภาพไม่ได้ต้องอาศัยสมองของเครื่องยนต์แห่งกรรมนี่แหละเป็นหลักนะครับอ้าวพี่น้องครับนี่คือนิสัยในการนึกคิดนึกออกนึกเอาใช่ไหมอย่างที่3คือนึกเองนึกด้วยจิต
จิตสามารถนึกได้คือนึกออกนึกเอานึกเองเอาเรากล่าวสั้นๆให้ฟังก็ได้เพราะเราเคยเล่าให้ท่านฟังไปแล้วนึกออกแปลว่าจำได้ว่าจำได้ว่าจำในสิ่งที่ผ่านมาแล้วเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วจำประสบการณ์ความรู้ที่ผ่านมาแล้วนะจำสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้มาแล้วอย่างเนี้ยนะจำได้เขาเรียกว่านึกออกอย่างที่สองคือนึกเอานึกเอาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่เพลียเดียนผู้เก็บประสบการณ์ที่จิตวิญญาณของท่านเนี่ยเคยผ่านการเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นอะไรมาแล้วในภพชาติอดีตนะแล้วองค์ความรู้นั้นนะเป็นสิ่งที่น่าจะมีประโยชน์กับภพชาติใหม่ในความเป็นปัจจุบันหรือในภพชาติหน้าพี่เพลียเดียนก็จะบันทึกข้อมูลหรือเก็บข้อมูลนั้นเอาไว้พอมาภพชาติเนี้ยท่านเกิดนึกก็แปลว่ากำหนดนึกในบางสิ่งที่ต้องการจะรู้กำหนดนึกในบางสิ่งที่ต้องการจะทราบหรือกำหนดนึกในบางสิ่งที่ต้องการหาคำตอบเราก็อยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าบางทีไอ้สิ่งที่นึกเอาเนี่ยนะเป็นการนึกลอยๆถ้ามองในสายตาของการเป็นมนุษย์นึกเอาลอยๆเหมือนกับหยิบหรือคว้าข้อมูลในอากาศมาเฉยๆแต่จริงๆแล้วจิตวิญญาณของท่านโดยพี่เพลียเดียนให้ข้อมูลกับจิตหยาบของท่านในขณะที่จิตหยาบของท่านกำลังนึกเพื่อจะหาคำตอบเช่นสถานะการของโควิด -19 ในประเทศไทยมันเป็นแบบนี้สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยเราเนี่ยมันยุ่งอีลุงตุงนังแบบนี้เราจะต้องไว้ตัวไว้ตนหรือวางตัวของคนอย่างเรายังไงดีวะถ้าในอดีตชาติท่านเคยอยู่ในสถานการณ์ของประเทศชาติที่กำลังมีความวุ่นวายอยู่นะจากการที่มีผู้คนกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาเป็นอย่างที่ท่านเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านเคยมีประสบการณ์ในอดีตชาติแบบนั้นเนี่ยหากจิตวิญญาณของท่านโดยพี่พรีเดียนเก็บประสบการณ์ในอดีตนั้นเอาไว้ว่าถ้าเกิดสถานการณ์แย่ๆในบ้านเมืองแบบเนี้ยท่านเคยเลือกทางออกทางปฏิบัติเอาไว้แบบไหนแล้วท่านก็สามารถอยู่รอดปลอดภัยได้มีความสงบสุขในครอบครัวมีความสงบสุขในตัวท่านเองได้ท่านเลือกแบบไหนเนี่ยคำตอบเนี่ยพี่พรีเดียนก็จะปล่อยออกมาให้จะส่งคำตอบออกมาจากข้างในให้กับท่านท่านก็ไม่รู้หรอกว่าพี่เพลียเดียนหรือจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ให้คำตอบเพราะมีประสบการณ์มาแล้วในอดีตกับสถานการณ์แบบนี้เหตุการณ์แบบนี้ว่าจะต้องตัดสินใจอย่างไรต้องเลือกที่จะดำรงชีวิตยังไงเลือกข้างหรือเลือกขั้วหรือไม่เลือกอะไรเงี้ยอย่างไรและทำให้มีชีวิตรอดหรืออย่างมีสร้างความผาสุกสันติสุขได้คำตอบนั้นมันก็จะผุดขึ้นมาเหมือนดอกบัวที่โผล่ขึ้นมากลางสระท่านก็จะหยิบฉวยเอามาใช้ท่านก็นึกว่าโอ้ยฉันฉลาดฉันเก่งนี่คือการคิดสร้างสรรค์นั่นคือความคิดที่สุดยอดเพราะคำตอบที่ได้มาเนี่ยมันไม่มีที่มามันไม่มีที่ไปอยู่ๆมันโผล่ขึ้นมาแล้วท่านก็หยิบเอามาใช้เลยแล้วบอกว่าแจ็คพอตเนี่ยแจ็คพอตแตกก็แปลว่าใช้แล้วถูกต้องเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ว่าแจ็คพอตแตกเขาเรียกว่าบิงโก้ก็สุดแท้แต่จะใช้นะนี่เราเล่าให้ท่านฟังส่วนคำว่านึกเองเนี่ยแปลว่าจิตของท่านเนี่ยชอบคิดแทนคนอื่นชอบคิดแทนคนอื่นนะเห็นคนอื่นเขาพูดเพราะพูดดีปฏิบัติดีต่อตัวเองแล้วก็มองว่าไอ้หมอเนี่ยมันต้องดีกับกูมากๆแน่เลยหรือบางทีเห็นเขาทำดีกับตัวเองกูว่าไอ้เนี่ยมันประจบสอพลอกูแน่เลยอย่างนี้เขาเรียกนึกเองนะครับนึกเองแล้วถ้านึกเองแล้วดันเชื่อที่ตัวเองนึกเข้าไปด้วยสวยแน่ๆเลยครับบาปกรรมแน่นอนครับท่านก่อเวรเกี่ยวกรรมขึ้นมาทันทีเลยครับนะมันไอ้นึกเองเนี่ยก็คือการคิดแทนคนอื่นแต่ไม่ได้คิดบวกแต่คิดบวกตัวเองอาจจะถูกหลอกแต่ถ้าคิดลบนี่คือก้าวล่วงผู้อื่นไปแล้วท่านทำผิดบาปไปแล้วเวรกรรมเกิดขึ้นแล้วนะอ่ะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ท่านฟังนะจริตก็คืออำนาจในการบังคับความคิดเราก็ยกตัวอย่างมาถึงตรงนี้ให้ท่านฟังนะ จริตคืออะไรซึ่งเป็นประการที่3เลยนะฮะเราไม่ทวนแล้วนะเพราะเวลามันมีน้อยวันนี้สไลด์มีเพียบเลยนะเพราะเป็นความรู้อยากให้จบทั้งหมดจริตคืออะไรจริตคือนิสัยที่ใช้เพื่อการเข้าถึงแก่นแท้จริตคือนิสัยที่ใช้เพื่อการเข้าถึงแก่นแท้อ้าวกลับมาที่สไลด์เดิมนิสัยที่จะเข้าถึงแก่นแท้ก็คือเข้าถึงจิตวิญญาณแล้วเราบอกแล้วว่าถ้าจะเข้าถึงจิตวิญญาณได้ท่านต้องสั่นสะเทือนจิตมนุษย์หรือจิตหยาบของท่านเป็นความรักเท่านั้นและไม่ใช่ความรักเพื่อเอาหรือความใคร่เป็นความรักเพื่อให้อันเป็นความรักที่บริสุทธิ์เท่านั้น
นะมันนิสัยที่จะรักผู้อื่นก็คือท่านต้องให้ใจหัวใจสีแดงเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บท่านเห็นไหมครับความรักเพื่อให้ย้ำเลยนะฮะนะท่านจะต้องมีนิสัยที่จะรักผู้อื่นด้วยการรักเพื่อให้ไม่ใช่รักเพื่อเอาแล้วก็รักใครก็ได้ไม่ใช่รักอย่างมีเงื่อนไขมาไม่งั้นมันจะเป็นรักที่ไม่บริสุทธิ์เราย้ำเสมอครับนะความรักเพื่อให้เช่นอดทนอดกลั้นให้อภัยอดทนก็คือรักตัวเองให้โอกาสกับตัวเองนะอดกลั้นก็คือรักผู้อื่นให้โอกาสกับผู้อื่นโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรนะตอบแทนนะครับแล้วก็ให้อภัยก็แปลว่านะให้กับใครก็ได้ให้อภัยเนี่ยให้ใครก็ได้นะให้ตัวเองหรือให้ใครก็สุดแท้แต่เป็นการให้ที่ไม่มีทั้งตัวเองและไม่มีทั้งคนอื่นเป็นการให้ที่สูงสุดละคือให้อภัยถ้าเป็นภาษาของศาสนาพุทธก็เรียกว่าอโหสิกรรมหรือให้อโหสิหรืออโหสิกรรมก็สุดแท้แต่จะเรียกนี่คือนิสัยนะจริตก็คือนิสัยที่จะเข้าถึงแก่นแท้แก่นแท้ก็คือเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองแต่เป็นสิ่งที่ท่านต้องประพฤติปฏิบัติกับคนรอบข้างกับคนอื่นด้วยนะและกับตัวเองด้วยรักตัวเองรักเพื่อให้ตัวเองก็คืออดทนเนี่ยรักเพื่อให้คนอื่นก็คืออดกลั้นรักโดยบริสุทธิ์คือไม่ต้องให้ทั้งตนเองไม่ต้องให้ทั้งใครอื่นแต่เป็นการให้ใครก็ได้ก็เรียกว่าให้อภัยไม่ต้องดูหน้าตาไม่ต้องบอกว่ามันชั่วนะมากถ้าชั่วน้อยฉันจะให้อภัยได้ถ้าชั่วมากฉันก็จะไม่ให้อภัยยังมีเงื่อนไขอะไรแบบนั้นนะก็ยังเข้าถึงเขาเรียกน็อกน็อกน็อกเคาะประตูมิติของจิตวิญญาณตัวเองเพื่อเปิดประตูให้จิตวิญญาณออกมาทำหน้าที่ได้นะร่วมกันกับจิตมนุษย์ของท่านนะมาทำหน้าที่ร่วมกันทั้งสองจิตนะทำไม่ได้ก็ล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์นะครับเรามีสิ่งที่จะย้ำกับท่านทั้งหลายว่าพี่น้องครับจริตที่เป็นด้านบวกเราเรียกว่านิสัยนะเราย้ำกับท่านนะจริตที่เป็นด้านบวกเราเรียกว่านิสัยจริตก็คือจิตของท่านที่ฝักใฝ่ด้านบวกเนี่ยเรียกว่านิสัยจริตที่เป็นด้านลบเราเรียกว่าสันดานจริตด้านลบก็คือจิตที่ฝักใฝ่ทางด้านลบคือด้านที่ไม่ดีนะเป็นนิสัยที่ไม่ดีเนี่ยเราเรียกว่าสันดานเพราะฉะนั้นเราจะพูดทั้งหมดเนี่ยคงไม่ได้เอาเป็นว่าท่านต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นจริตด้านบวกมันคือนิสัยท่านต้องสั่งสมมันไว้ในการเป็นมนุษย์จริตที่เป็นด้านลบแปลว่าเป็นสันดานที่ไม่ดีท่านจะต้องดัดจริตโอเคไหมครับเป็นจริตที่ท่านต้องดัดแปลว่าอะไรแปลว่าจิตของท่านต้องไม่ฝักใฝ่ในการกระทำแบบนั้นอีกมันจะพาต่ำพาจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านในลงต่ำคำว่าลงต่ำแปลว่าถอยหลังลงกระไดจากภาพสไลด์ที่ท่านเห็นถอยหลังลงกระไดมาจากประตูมิติที่จะเปิดไปถึงจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านมันจะพาท่านถอยหลังลงคนโบราณบอกถอยหลังเข้าคลองแต่นี่ถอยหลังลงกระไดเผลอๆพลาดตีลังกาคอหักตายเลยนะครับเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะนี่เราพูดให้ท่านเห็นเป็นภาพโอเคไหมทีนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์เราจึงกราบพระบาทพระบิดากราบทูลพระองค์ว่าให้ทรงเมตตาช่วยชี้แนะมนุษย์โลกสักนิดหนึ่งได้ไหมว่ามนุษย์โลกในยุคปลายยุคพลังงานเก่ายุคปัจจุบันเนี่ยมีจริตอยู่กี่แบบที่สมควรที่จะก้มลงมามองดูตัวเองว่ามีตัวเองเนี่ยมีทั้งจำนวนแบบนะฮะที่เราบอกในคืนวันนี้ที่พระบิดาจะทรงเมตตาเนี่ยมีแบบไหนบ้างแล้วแบบที่มีเหล่านี้จะต้องดัดจริตจะต้องรีบดัดถ้าดัดจริตไม่ได้ก็เข้าถึงจิตวิญญาณไม่ได้เข้าถึงจิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ของตัวเองไม่ได้ชาตินี้ต่อให้พระบิดายืดเวลาในการปิดยุคพลังงานเก่าไปอีกเป็น100ปีตอนนี้มัน800กว่าปีแล้วที่พระองค์ยืดออกมานะเพราะครบ 60,000 ปีมานานแล้ว800ปียืดเป็น900ปียืดเป็น 1,000 ปีจนกระทั่งเราอยู่200ปีก็ยังไม่ถึงเวลาที่พระองค์จะชำระโลกสักทีนะไม่รู้จะอยู่ยังไงแล้วต้องกลับบ้านแล้วต้องกลับบ้านเกิดเมืองนอนของเราเหมือนกันนะต้องหลุดพ้นนิพพานเหมือนกันมันการมาเกิดเป็นมนุษย์ของเราก็ล้มเหลวเพราะเราไม่สามารถทำหน้าที่ช่วยพี่ๆน้องๆให้กลับบ้านได้นะเพราะฉะนั้นพระบิดาเลยทรงเมตตาเราจะบอกความลับให้ว่ามนุษย์ทั้งโลกขนาดนี้มีจริตที่เป็นสันดานก็เรียกว่าเป็นสันดานก็คือนิสัยด้านลบอันเกิดจากจิตของท่านไปฝักใฝ่ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยทำให้การดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องปฏิบัติตนไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องทั้งต่อตนเองไม่ถูกต้องทั้งต่อลูกผัวตัวเมียในครอบครัวของตัวเองไม่ถูกต้องทั้งต่อสังคมในหมู่บ้านของตนเองไม่ถูกต้องทั้งในบริษัท
บริวารของตนเองไม่ถูกต้องทั้งในประเทศชาติของตนเองไม่ถูกต้องทั้งภูมิภาคก็คือทวีปของตนเองแล้วก็ไม่ถูกต้องทั้งโลกใบนี้เลยในการปฏิบัติพระองค์ทรงเมตตาบอกกับเราว่าไปบอกพี่ๆน้องๆเลยว่ามนุษย์ทั้งหลายมีจริตที่เป็นสันดานน่ะ20แบบที่จะต้องดัดจริตที่ต้องรีบเร่งแก้ไขวันนี้เราก็จะมาบอกให้ท่านทราบว่าจริตทั้ง20แบบนั้นมีอะไรบ้างและแต่ละแบบนั้นมันคืออย่างไรนะส่วนจะแก้ไขอย่างไรนั้นตอนท้ายๆถ้ามีเวลาพอเราก็จะค่อยมาบอกว่าจริตแบบไหนต้องแก้ไขยังไงต้องดัดสันดานน่ะดัดจริตตัวเองอย่างไร เพื่อจะทำให้จิตของท่านเข้าคืนสู่สภาวะสมดุลแล้วก็จะได้มีโอกาสเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตัวเองได้สักทีจิตวิญญาณก็จะสามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้ไม่เสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ซึ่งเป็นชาติสุดท้ายอีกว่าอย่างนั้น

คุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทําบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

20แบบ เรามาดูแบบที่1จริต20แบบมาดูแบบที่1ท่านถามตัวเองทันทีนะว่าท่านมีแบบนี้หรือไม่ถ้าท่านมีท่านต้องดัดจริตแล้วครับเพราะมันเป็นด้านลบเรายังไม่ได้เอาด้านบวกมาพูดนะคือจิตยึดติดกับความพึงพอใจท่านว่ามันดีตรงไหนครับอะไรที่พอใจฉันชอบอ่ะพึงพอใจฉันชอบยังไงก็ได้ใช่ไหมนะถ้าฉันไม่พึงพอใจแล้วอย่ามาคุยให้ยากอย่ามาพูดให้ลำบากนะฉันไม่สนฉันไม่แคร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าตัวท่านเองเนี่ยใช้ชีวิตยึดติดกับความพึงพอใจท่านก็จะเป็นมนุษย์ที่ไม่สมดุลท่านจะเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็จะขาดคุณสมบัติของผู้หลุดพ้นเรามาชวนท่านจิตจักรวาลมาชวนท่านสร้างสังคมอุดมปัญญาสำหรับผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นมันอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการหลุดพ้นอะไรที่ทำให้เกิดปัญญาน้อยถอยทางก็เรียกว่ามีความด้อยทางปัญญาเราก็จะไม่พาทำแต่เราจะช่วยติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านนะท่านก็ฟังมาท่านก็คงเข้าใจว่าคอนเซปต์ของจิตจักรวาลอ่านโลกโดยเราปฏิบัติอย่างนี้มาตลอดทีนี้หลายคนก็ถามว่าพระบิดาทรงมองว่าจิตที่ยึดติดกับความพึงพอใจนั้นมันเป็นอุปสรรคบนเส้นทางแห่งการหลุดพ้นตรงไหนเพราะอะไรเพราะทำอะไรตามความพึงพอใจของตัวเองถ้าไม่พอใจจะพูดก็ไม่พูดไม่พอใจจะทำก็ไม่ทำทั้งที่สิ่งที่ไม่พอใจจะพูดเป็นสิ่งที่ตนสมควรจะพูดทั้งที่สิ่งที่ตนไม่พอใจจะทำเป็นสิ่งที่ตนสมควรจะทำเห็นไหมครับมันทำให้การเป็นมนุษย์ของท่านบกพร่องแล้วบกพร่องต่อการเป็นมนุษย์ถ้าเป็นบริษัทก็บกพร่องต่อหน้าที่ถูกต้องไหมครับนะมันเป็นอย่างนั้นนะอ่ะมาดูว่าจิตที่ยึดติดกับความพึงพอใจนะมันเป็นแบบไหนประการที่หนึ่งพึงพอใจเท่าไหร่เท่ากันไม่ต้องอธิบายมั้งนะถ้าพึงพอใจก็คือถูกอกถูกใจชอบใจเท่าไหร่เท่ากันถึงไหนถึงนั่นเอาไงเอากันนะเอาไว้เอาว่าไปตามกันไม่ขัดข้อไม่ขัดข้องไม่ขัดขืนไม่ขัดแย้งไม่ขัดขวางละว่างั้นนะนี่คือเสี่ยงมากเลยนะประการที่สองถ้าไม่พอใจเท่าไหร่ก็ไม่สนนี่คือตรงข้ามกับประการแรกนี่คือพฤติกรรมของคนที่ยึดติดกับความพึงพอใจอย่างแรกพึงพอใจเท่าไหร่เท่ากันอย่างที่สองไม่พอใจเท่าไหร่ก็ไม่สนพูดให้ตายก็ไม่สนเพราะกูไม่พอใจงั้นคนแบบนี้จุดอ่อนก็คืออะไรไหมถ้าคนที่เขาฉลาดกว่าถ้าเขาจะเอาเปรียบถ้าเขาจะโกงเขาก็รู้จุดอ่อนเนี่ยถ้าไม่พอใจเท่าไหร่ก็ไม่สนเขาก็จัดประจบประแจงประจบสอพลอท่านเพื่ออะไรเพื่อทำให้ท่านพึงพอใจเขาไงมนุษย์เราเนี่ยมีสองยอพี่น้องครับถ้าท่านจะเป็นจุดอ่อนนะให้คนอื่นเขาเนี่ยจูงจมูกท่านให้คนอื่นมาเหนือนำท่านได้แล้วท่านก็จะเสียคนเสียสมดุลคืออะไรไหมยอกระยัดมนุษย์ทั่วไปมนุษย์จุดอ่อนของมนุษย์ที่ยังมีจิตหยาบอยู่นะฮะถ้ายังยึดติดกับความพึงพอใจเนี่ยเขาจะเอาลูกยอมาให้ท่านกินก็คือปากหวานยอท่านยกยอยกย่องท่านโอ้โหโปรซะอย่างดีนะท่านก็เคลิ้มเยิ้มย้อยไปตามเขาเลยนะฮะตามคำเยินยอจนกระทั่งคนโบราณเตือนนะฮะลูกยอมันขมนะพระบิดาสร้างลูกยอไว้ลูกยอมันขมนะขมนี่มันน่ากินมันชวนกินไหมแต่คำยอเนี่ยคำเยินยอเนี่ยคำสรรเสริญเนี่ยมันหวานหูใช่ไหมมันหวานหูไม่ได้หวานลิ้นมันหวานหูใช่ไหมพอหวานหูปั๊บมันก็ทะลุไปที่หัวใจของท่านเลยเคลิ้มเลยครับก็ตกหลุมพรางของคนที่ไม่ดีคนที่ไม่ซื่อต่อท่านได้เห็นไหมครับมันก็ทำให้ท่านเนี่ยยังไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเข้าถึงอำนาจสูงสุดคือปัญญากับความรักในตัวเองไม่ได้แล้วท่านจะสามารถทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้อย่างไรแล้วท่านจะสามารถนำพาจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านได้อย่างไรก็ยังรู้จักรักไม่ได้นะและยังใช้ปัญญาก็ไม่เป็นอีกต่างหากถูกต้องไหมครับนะยอตัวที่สองคือยัดครับคำว่ายัดแปลว่ายัดทานนะพูดหยาบๆภาษาชาวบ้านยัดทานให้มันยัดทานก็แปลว่าให้มันรับประทานนะของฝากของขวัญของกำนันนะถุงกล้วยแขกใส่ตังไว้2ล้าน4ล้านอะไรแบบนี้นะบางคนชอบอ่ะเอาไปวางไว้ให้แล้วชอบนะพอชอบพอพึงพอใจนะเท่าไหร่เท่ากันเอาจะให้ทำอะไรนะว่าไงว่ากันอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่ากินอมิสเนี่ยเพราะว่าเป็นธาตุของกิเลสตัณหาเป็นธาตุของทรัพย์สินเงินตราไม่มีอุดมการณ์มีแต่อุดมกินนะนะซึ่งถ้าเป็นนักการเมืองใครเลือกนักการเมืองที่เป็นแบบนี้สวยตายเลยครับแล้วแต่คนในชาตินะรู้ไม่เท่าทันนะเลือกนักการเมืองแบบนี้มาทำพันมาบริหารประเทศชาติขอประทานโทษนะชิบหายไว้ล่วงหน้าได้เลยครับ
นะมันอีตอนเลือกตั้งอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ต้องระวังนะต้องรอบคอบพอเลือกมันไปแล้วเนี่ยท่านจะไล่มันลงจากเวทีลำบากนะครับบางทีต้องสร้างม็อบนะ3เดือนนะฮะกว่าจะไล่มันได้นะก็เนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยนะก็ฝากท่านไว้นะแกะไปนิดหน่อยนะครับประการที่3ลังเลใจถ้าลังเลใจก็ขอผัดเอาไว้ก่อนเฮ้ยมึงบอกมึงจะให้กูมึงจ้างกูมาสร้างม็อบมึงว่าจะให้ตังกูมึงต้องมัดจำให้กูก่อนนะถ้ามึงยังไม่มัดจำกูอยากได้ตังมึงอ่ะกูลังเลกูลังเลนะนะกูจะเอาม็อบมาแต่ยังไม่รุนแรงนะเพราะลังเลถ้าจะให้ทำรุนแรงมึงต้องเอาตังมาให้กูก้อนโตๆเอามาให้ก่อนนะให้ล่วงหน้าก่อนเนี่ยแล้วต้องรับรองความปลอดภัยของกูด้วยถ้ากูพลาดนะเขากำลังจะจับกูนะมึงต้องมีที่ให้กูในประเทศเว้ยอะไรแบบเนี้ยต้องตกลงกันก่อนถ้ายังไม่แน่ใจยังไม่ตกลงแล้วไม่ไว้ใจลังเลใจอยู่เรื่องอะไรกูจะทุ่มสุดม็อบของกูก็จะหมอบเอาไว้ก่อนเป็นม็อบหมอบไว้ก่อนนะแต่ถ้ากูชวนนะจ่ายไม่อั้นจ่ายตังมาเห็นผลชัดเจนมีที่หนีที่ไปนะกูจะลุยเต็มม็อบจะเป็นม็อบจะไม่หมอบ นี่เราคุยให้มันทันสมัยนะเพราะยุคนี้มันยุคแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมนะพูดแบบนี้ทุกคนจะเก็ทง่ายเข้าใจง่ายนะจริต20แบบแรกผ่านไปนะท่านเป็นแบบนี้ไหมถ้าท่านเป็นแบบนี้ท่านจะไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับท่านจะถูกหลอกใช้นะท่านจะเป็นคนไม่มีอุดมการณ์เพราะท่านจะเป็นคนมีอุดมกินท่านจะเป็นคนบ้ายอนะท่านก็จะทำให้ตัวเองล้มเหลวไม่พอครอบครัวของท่านก็จะล้มเหลวประเทศชาติของท่านก็จะวิบัติชิบหายนะโลกนี้ก็จะวิบัติโลกนี้ก็จะมลายถ้าท่านเป็นคนแบบนี้และแน่นอนพระบิดาก็ไม่ให้ท่านกลับบ้านแน่นอนจิตวิญญาณของท่านก็กลับบ้านไม่ได้อยู่แล้วก็จะต้องถูกสอยทิ้งเข้าใจคำว่าสอยไหมคำว่าสอยนี่ไม่ใช่ภาษาอีสานนะคำว่าสอยแปลว่าถูกยิงทิ้งนะถูกยิงถูกซองทิ้งเหมือนกับลูกโป่งลอยอากาศนะก็ใช้อะไรก็ได้ยิงให้มันแตกระเบิดทำลายทิ้งเพราะมันไม่มีค่านะครับนะประการที่สองจริต20แบบประการที่สองถามตัวเองนะครับว่าท่านมีแบบนี้ไหมท่านเป็นแบบนี้ไหมจิตที่ยึดติดความสวยงามหลายคนบอกอ้าวเกิดมาเป็นคนนะก็ต้องรักสวยรักงามสิใช่ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งถูกต้องครับแต่คำว่าติดยึดติดกับความสวยความงามเนี่ยคำว่ายึดติดเนี่ยแปลว่าอะไรครับจริงจังกับมันเกินไปถูกต้องไหมครับเวอร์สวยจนเวอร์งามจนเวอร์ใช่ไหมนะบางทีเนี่ยนะยึดติดกับความสวยงามถ้าเราเป็นคนจนเสื้อผ้าแบรนด์เนมเครื่องสำอางมันแพงๆทั้งนั้นนะครับเราอย่าทำตนเป็นคนที่รสนิยมวิไลแต่รายได้ต่ำมันจะทำให้ท่านเกิดทุกข์ใช่ไหมเมื่อต้องไปซื้อเครื่องสำอางแพงๆซื้อเสื้อผ้าชุดหรูๆเนี่ยนะไม่มีตังค์ไปซื้อทำไงอ่ะอีนางหนูสมัยนี้เฮ้ยไม่เรียนหนังสือแล้วเรียนแล้วปวดหัวมีผัวดีกว่าเพราะอะไรผัวเลี้ยงไงผัวรวยๆหาผัวรวยๆมีตังค์ได้มาติดเสื้อผ้าสวยๆซื้อเครื่องสำอางราคาแพงๆใช้อ่ะถูกไหมก็ไม่เรียนหนังสือละไม่ติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองละนะหันไปหาที่พึ่งเพราะอะไรเพราะรักสวยรักงามเกินเหตุนะทั้งที่สวยแบบบ้านนอกก็ได้ไม่ต้องแต่งมากนะดูสิพม่านะคนบ้านนอกเขาเอาอะไรเขาเอาดินสอพองมาโปะนะมาโปะหน้าโปะแก้มเป็นดวงๆขาวๆเขาก็ยังสวยได้ผิวพม่าในตาแขกเห็นป่าวงามไอ้นี่แต่งซะโอ้โหเหมือนเล่นลิเกนะหนาเตอะเลยนะฮะนี่เราไปว่าไปวิจารณ์ผู้หญิงอย่าโกรธเรานะเพราะว่าเจ้าสาวฟังเราเยอะนะฮะเจ้าสาวก็คือผู้หญิงนะนี่เราพูดเรื่องจริงจริงๆธรรมชาติของพี่ๆน้องๆทุกคนที่เป็นผู้หญิงอ่ะสวยน่ารักเป็นทุนอยู่แล้วนะเชื่อเราสิถ้าไปแต่งให้มันสวยเกินน่ะนะก็เรียกสวยเกินจริงอ่ะสวยเกินเหตุนะยึดติดกับความสวยงามเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเสียสมดุลในการดำรงชีวิตนะครับเช่นต้องใช้ปัจจัยแล้วทำให้เรายากจนกว่าปกตินะนะเงินตรงนั้นเนี่ยเอาไว้ซื้อข้าวกินนะเอาไว้ซื้อยาหรือเก็บไว้ซื้อยารักษาตัวในยามเจ็บไข้ได้ป่วยดีกว่าไหมนี่ใช่ไหมเรื่องบางทีอยากสวยแต่ไม่รวยนะบางคนก็นะคิดสั้นครับขายของเก่ากินขายของที่พ่อแม่ให้มานะเด็กสาวนะรู้จักนะขายอะไรอ่ะนั่นแหละนะขายแบบนั้นนะกินซึ่งมันเรียกว่าหมดท่าสิ้นราคาเลยนะฮะมันเป็นอย่างนั้นนะโอเคไหมนะหรือบางทีต้องทำงานแทบเป็นแทบตายนะเกิน 50% ของรายได้เอาไปใช้เพื่อความสวยงามนะที่เหลือไม่ถึง 50% เอามาใช้เพื่อการดำรงชีพด้วยปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอะไรพวกนี้นะนั่นนะมันไม่ค่อยสมดุลนะในการดำเนินชีวิตนะก็ทำให้ตัวเองลำบาก นะคนที่จิต
ยึดติดกับความสวยงามเนี่ยถ้าเราจะดูพฤติกรรมนะก็สามารถมองได้3ประการครับว่าคนที่เป็นแบบนี้คือคนที่หลงไหลในมายารูปลักษณ์อันนี้พูดในเชิงพูดอย่างมีชั้นเชิงนะตะกี้พูดแบบไม่มีชั้นเชิงพูดแบบกับตัวท่านแต่อันนี้พูดแบบมีชั้นเชิงก็คือคนที่หลงไหลในมายารูปลักษณ์ก็คือยึดติดกับความสวยงามเวลามองคนเนี่ยมองที่หน้าตาอย่างนี้เขาเรียกว่ายึดติดกับมายารูปลักษณ์ถ้าเป็นคนขี้เหร่ไม่สวยเป็นคนพิการนะพิการทางหน้าตานะคนพิการใจอะมองไม่เห็นหรอกใช่ไหมมองไม่เห็นอะพิการทางหน้าตารูปลักษณ์อายตนะเนี่ยพิการเนี่ยนะถ้าไปยึดติดกับตรงนั้นเนี่ยนะถ้าเช่นตาบอดตาเขปากเบี้ยวจมูกคดอะไรแบบนี้พอเห็นคนแบบนั้นแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะคบละนี่แสดงว่าไปยึดติดกับความสวยความงามของของคนเหล่านั้นถูกต้องไหมบางคนเนี่ยแต่งตัวไม่สวยงามก็ไม่ค่อยอยากคบกับเขาเพราะว่าเป็นคนที่รสนิยมไม่สูงเป็นคนที่ขาดเขาเรียกขาดความทันสมัยนะเพราะมันไม่รู้จักแต่งตัวเลยไม่อยากคบอยากไม่อยากคุยชอบคบชอบคุยคนที่แต่งตัวสวยนะเปิดสกาดอะไรแบบนี้นะอย่างเนี้ยมันทำให้จิตของท่านเนี่ยไปฝักใฝ่ในสิ่งที่เป็นมายาแล้วพาให้จิตของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำเราบอกแล้วภารกิจของจิตของท่านต้องยกระดับการคิดคือต้องฉลาดในการใช้สมองและต้องฉลาดที่จะมองในการที่จะรักรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นและต้องฉลาดในการใช้ปัญญาในการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อการคิดสร้างสรรค์ถ้าจิตของท่านสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำๆเช่นโมแต่ยึดติดกับความสวยความงามซึ่งมันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาราคะเนี่ยจิตของท่านจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำเมื่อมันต่ำมันก็จะเข้าถึงความฉลาดทางปัญญาไม่ได้เข้าถึงความรักของจิตวิญญาณของท่านไม่ได้นี่คือจริตที่พระบิดาบอกว่ามนุษย์เรายึดติดเป็นอันดับที่สองแต่ว่าอันดับที่สองไม่ได้แปลว่ามากเป็นอันดับสองนะทุกอันเนี่ยใน20ทุกแบบใน20แบบเนี่ยมันหนักหนาทั้งนั้นต้องแก้ไขทั้งนั้นครับนะพฤติกรรมประการที่2จิตที่ยึดติดกับความสวยงามคือจริตนะฮะในแบบที่2คือพวกที่ติดกับดักติดกับดักของกิเลสตัณหาติดอยู่กับดักของกิเลสตัณหากิเลสก็คือความรู้สึกตัณหาก็คือความอยากถ้ายึดติดกับความสวยงามเนี่ยจิตของท่านจะไปไม่ถึงไหนมันก็จะอยู่ที่ความสวยไม่สวยความชอบไม่ชอบความชังไม่ชังความเอาไม่เอาใช่ไหมและพอเอาก็อยากพอไม่เอาหรือไม่ชอบก็ไม่อยากก็วนเวียนอยู่ตรงนี้ครับแล้วถามว่าถ้าตราบใดที่ยังติดกิเลสตัณหาอยู่เนี่ยเราจิตของท่านจะไม่มีที่ว่างให้กับความรักไม่ว่ารักเพื่อให้แบบไหนก็ตามเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยจิตของท่านจะไม่มีที่ว่างให้กับอาการของจิตเหล่านี้เพราะมันมัวแต่สั่นสะเทือนเป็นกิเลสเป็นความรู้สึกสั่นสะเทือนเป็นความชอบไม่ชอบเป็นความชังไม่ชังเป็นความอยากไม่อยากมันสั่นสะเทือนเป็นอย่างนั้นของมันอยู่นะไอความรักที่บริสุทธิ์ก็เข้าไปแทรกแซงไม่ได้นะเพราะไม่มีที่ว่างหรือพฤติกรรมที่3เข้าถึงการใช้สติปัญญาไม่ได้จิตที่ยึดติดกับความสวยสวยงามๆเนี่ยมันจะไม่สามารถเข้าถึงการใช้สติปัญญาในการคิดในการพิจารณาได้นะเขาบอกว่าอะไรสวยแต่รูปจูบไม่หอมหลงรูปจูบเงาพฤติกรรมที่เป็นคำเปรียบเทียบทั้ง2 อย่างนี้มันเป็นอาการหรือเป็นพฤติกรรมของคนที่ไม่ได้ใช้ปัญญาหรือเป็นคนที่มีปัญญาแต่ใช้ไม่ได้เพราะไปติดเนี่ยติดกับความสวยความงามไปติดกับกิเลสตัณหาราคะที่เราว่าเนี่ยโอเคนะไม่ต้องอธิบายมากเป็นจริตที่พระบิดาบอกว่าต้องแก้ไขส่วนจะต้องแก้ไขหรือต้องดัดจริตตัวเองอย่างไรลองถามตัวเองดูว่าท่านจะดัดตัวเองได้อย่างไรบ้างบอกเลยนะท้ายๆรายการถ้ามีเวลาพอเราจะเอาจริตบางอย่างมาสอนท่านที่พระบิดาทรงเมตตาเราไว้ให้มาบอกพี่ๆน้องๆว่าจะดัดสันดานตัวเองที่ไม่ดีเป็นสันดานทางจิตนะหรือจริตที่ไม่ดีเนี่ยในเรื่องนั้นๆเนี่ยได้อย่างไรเราก็จะบอกให้ท่านทราบเพื่อให้ท่านเอาไปฝึกปฏิบัตินะครับนอกนั้นก็ต้องไปคิดเองก่อนนะประการที่3
จริตแบบที่3คือจิตที่ฝักใฝ่หรือยึดติดความเชื่อไม่เชื่อจิตที่ยึดติดความเชื่อไม่เชื่อถ้าจะรับรู้สิ่งใดถ้าจะยอมเรียนรู้สิ่งใดท่านจะถามตัวเองเสมอว่ากูเชื่อไหมถ้ากูว่ากูไม่เชื่อนะมึงพูดให้ตายกูก็ไม่ฟังสั่งให้ตายกูก็ไม่ทำถ้าไม่เชื่อแต่ถ้าเชื่อนะไม่ต้องพูดมากมายไม่ต้องสั่งก็ทำไม่ต้องย้ำก็ทำพอเชื่อถามว่าได้ใช้ปัญญาไหมไม่ใช่ความเชื่อไม่ได้เกิดจากปัญญาเชื่อคนที่เขาพูดเชื่อคำที่เขากล่าวถ้าท่านเอามาคิดพิจารณาก่อนแล้วเห็นด้วยนั่นท่านเชื่อนะแต่ไม่ได้เชื่อคำกล่าวของเขาไม่ได้เชื่อคนที่เขากล่าวแต่ท่านเชื่อความคิดของตัวท่านเองท่านเปลี่ยนตรงนี้ได้ไหมแทนที่ฟังปั๊บเชื่อเลยฟังปั๊บปฏิเสธเลยท่านต้องคิดก่อนพอคิดแล้วเห็นด้วยก็ค่อยเชื่อความเห็นความคิดของตัวเองพอคิดแล้วไม่เห็นด้วยเพราะมีเหตุผลให้กับตัวเองมาไม่เชื่อตามมันเพราะไม่เชื่อด้วยตัวเองว่าคิดแล้วไม่น่าเชื่อก็ไม่เชื่อเพราะมีเหตุผลให้กับตัวเองแบบนั้นนะครับนะอ้าวมาดูสิ ยึดติดกับความเชื่อไม่เชื่อสิ่งที่มนุษย์ผิดพลาดมากที่สุดในอย่างแรกที่พระบิดาทรงเมตตาก็คือมนุษย์ชอบเชื่อในอายตนะของตนเองถามว่าทำไมอ่ะก็เพราะชอบพูดกันจนติดปากสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าเอามือคลำ นี่แสดงว่าเชื่อในอายตนะของตน 100% ถ้าฉันไม่เห็นเนี่ยเรากล่าวถึงพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลคือพระเจ้าคือพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณแก่นแท้ในการเป็นมนุษย์ของพวกท่านเรากล่าวอย่างเงี้ยหลายคนบอกอ้าวถ้าพระเจ้ามีจริงทำไมกูไม่เห็นนะถ้าพระเจ้ามีจริงพระบิดาของมึงมีจริงทำไมไม่ทูลพระบิดาของมึงมาปรากฏตัวให้กูเห็นไอ้นี่ก็คือพวกที่จิตฝักใฝ่กับความเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ได้ใช้ปัญญาเชื่อแต่อายตนะของตนบอกว่าให้องค์พระผู้เป็นเจ้าหรือ God หรือองค์จิตจักรวาลมาปรากฏพระองค์ให้เห็นสิคนโง่เท่านั้นนะครับนะพี่ๆน้องๆทั้งหลายคนโง่เท่านั้นเนี่ยที่ยังต้องการมองเห็นพระบิดาหรือพระเจ้าหรือ God ต้องการมองเห็นด้วย2ตาเนื้อของตัวเองนี่คือคนโง่ครับพระบิดาสร้างสิ่งต่างๆลมเป็นมิติที่สูงกว่ากายภาพหรือฟิสิกอลลมนะลมพัดไปพัดมาเนี่ยท่านมองเห็นไหมพระบิดาสร้างลมขึ้นมาให้ท่านมองด้วยตาไม่เห็นแต่ให้ท่านสามารถสัมผัสความร้อนเย็นของลมที่พัดมาโดนผิวกายของท่านได้และทุกวันนี้ท่านก็เชื่อว่าลมมีจริงใช่ไหมที่ลมมันมีจริงพระบิดาบอกว่าให้มันเกิดเป็นพายุทำให้ต้นไม้ล้มบ้านพังมนุษย์ถึงเชื่อโอ้ลมมีจริงนี่ว่าเพราะมันทำให้บ้านพังได้ทำให้ร้อนเย็นได้แล้วไหนล่ะตัวตนของลมท่านเห็นไหมท่านไม่เห็นท่านเห็นแต่มายาของลมพอเห็นมายาของลมท่านก็เลยเชื่อว่าลมมีจริงมีตัวตนจริงพระบิดาหรือพระเจ้าก็เหมือนกันทำไมต้องเห็นพระองค์ก็เป็นผู้ที่ดำรงอยู่ในมิติที่สูงกว่าลมสูงกว่าพลังงานธรรมดาซะอีกตาเนื้อของท่านสองตาจะเห็นเหรอเห็นไหมเนี่ยท่านจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ด้วยพระองค์เองไม่ได้ท่านก็ได้ต้องได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ผ่านเครื่องยนต์แห่งกรรมของเรานั้นคำกล่าวของเราที่เป็นพระสุรเสียงของพระบิดานี่คือมายาที่พระองค์ที่เป็นของพระองค์สาระที่เรากล่าวในรายการจิตจักรวาลอ่านโลก EP 307นี้หรือทุกตอนที่ผ่านมาก็เป็นมายาซึ่งเป็นคุณสมบัติของพระองค์ที่สามารถทำให้ท่านบอกได้เลยว่าองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงมีจริงทรงมีรูปธรรมมีตัวตนอยู่จริงไม่จำเป็นต้องปรากฏพระองค์ให้สองตาเนื้อของท่านได้แลเห็นหรอกก็อย่างที่เราบอกแล้วไงลมก็มีรูปธรรมของลมถูกต้องไหมใช่ไหมท่านเชื่อว่าลมมีจริงเพราะอะไรทั้งที่ท่านไม่เคยเห็นตัวตนของลมท่านเห็นแต่มายาใบไม้ปลิวต้นไม้หักโค่นหลังคาบ้านปลิวบ้านพังระผิวกายท่านเย็นวาบเมื่อลมพัดผ่านมาท่านก็เลยเชื่อใช่ไหมนะทำไมไม่ถามหาน่ะเฮ้ยถ้าลมมีจริงมึงมาปรากฏตัวให้กูดูหน่อยสิถ้าลมมันมาจริงอ่ะบ้านมึงน่ะพังเลยให้ว่าเนี่ยกูมีจริงไงกูทำให้บ้านมึงพังได้อ่ะใช่ไหมนะพระบิดาเหมือนกันครับพระองค์มีจริงทรงประทานความรักประทานความรู้ใช่ไหมประทานรางวัลให้กับ
บุตรมนุษย์อย่างท่านทั้งหลายได้ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองด้วยพระหัตถ์ก็คือพระจิตของพระองค์นะพระองค์ไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เหมือนเราถ้าจะประทานผ่านพระหัตถ์พระองค์คงวานให้เราเนี่ยใช้มือของเราทั้งสองข้างเนี่ยมอบสิ่งดีๆให้กับท่านแทนพระองค์เพราะพระองค์เป็นรูปธรรมทางพลังงานไม่มีกายหยาบไม่มีรูปธรรมเป็นมนุษย์เพราะพระองค์ไม่เคยเกิดเป็นมนุษย์มาก่อนหรอกแต่ทรงสร้างมนุษย์อย่างพวกท่านได้นะซึ่งเป็นรูปธรรมที่เยี่ยมยนต์ยอดเยี่ยมมากไงโอเคไหมเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อในอายตนะของตนประเภทที่ว่าถ้ากูไม่เห็นด้วยตากูไม่เชื่อหรอกหลายคนไปเอาตัวอย่างอีกอันนึงกูไม่เชื่อหรอกผีมีจริงมึงกลัวผีใช่ไหมมึงบอกว่าผีมีจริงกูเป็นคนเหลือที่ไม่เชื่อว่าผีมีจริงถ้าผีมีจริงมาปรากฏตัวให้กูเห็นสิคุณรู้ไหมแค่คุณไม่กลัวผีผีมันก็กลัวคุณวิ่งหางจุกตูดแล้วครับรู้ไหมครับข้าถ้าคุณอ่ะไม่กลัวผีคุณก็จะมีอำนาจมากกว่าผีเมื่อท่านมีอำนาจมากกว่าผีผีจะมันจะกล้ามาปรากฏตัวกล้ามาหลอกหลอนท่านได้ยังไงครับคนที่กล้าโกงท่านคนที่กล้าไม่ซื่อกับท่านก็คือคนที่เขามองเห็นว่าท่านน่ะมีอำนาจน้อยกว่าเขามีความน่ากลัวน้อยกว่าเขามีความโง่มากกว่าเขาคือฉลาดน้อยกว่าเขาเขาถึงกล้าโกงกล้าหลอกลวงท่านกล้าเอาเปรียบเบียดเบียนท่านใช่ไหมผีก็เหมือนกันครับผีมันจะหลอกเฉพาะคนที่กลัวมันเท่านั้นแหละครับเพราะในศาสตร์ของจักรวาลเนี่ยถ้าใครกลัวใครหรือใครกลัวสิ่งใดก็เท่ากับว่าคนคนนั้นเนี่ยเอาอำนาจของตัวเองเนี่ยไปยกให้กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันก็จะมีอำนาจเหนือคนที่มอบให้ก็คือเหนือคนที่กลัวนะเข้าใจไหมเรามองว่าตอไม้หรือก้อนขี้หมาก้อนนี้มันศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองว่าท่อนต้นไม้ท่อนไม้หรือตอไม้หรือก้อนขี้หมาก้อนนี้เรามองว่ามันศักดิ์สิทธิ์เป็นเพราะว่าเราแอบกลัวมันนิดๆเราแอบกลัวมันนิดๆกลัวก้อนขี้หมาก้อนนี้เพราะกูคิดว่ามันศักดิ์สิทธิ์กูจะไม่กล้าไปทำอะไรมันไม่กล้าก้าวล่วงมันไม่กล้าเตะขี้หมาเหมือนทั่วไปที่เราเตะเล่นใช่ไหมหรือไม่กล้าตักขี้หมาเอาไปทิ้งเพราะว่ามีความคิดว่าไอ้ก้อนขี้หมาเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์มีความคิดว่าไอ้จอมปลวกเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์มีความคิดว่าไอ้หัวตอหัวหลักเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์พี่น้องเข้าใจไหมครับพอเรามีความกลัวนะมีความกลัวว่ามันศักดิ์สิทธิ์ภาษาชาวบ้านเขาพูดให้หน้าฟังบอกเชื่อว่ามันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหัวหลักหัวตอและทั้งก้อนขี้หมาไอ้สิ่งนั้นมันก็เลยมีอำนาจเหนือนำท่านท่านคนเดียวยังไม่พอท่านเอาธูปไปปักตรงก้อนขี้หมาเนี่ยเอาไว้ดอกนึงคนต่อมาเห็นเฮ้ยก้อนขี้หมาก้อนนี้มีธูปปักอยู่เว้ยแสดงว่าแม่งโคตรศักดิ์สิทธิ์แน่ๆเลยกูแล้วธูปก้อนที่2แท่งที่2ไปปักคนที่3มาเฮ้ยก้อนขี้หมาก้อนนี้มีธูปปักอยู่2แท่ง2อันเค้าเรียกอะไรวะธูป2ก้านนะ2ดอกปรากฏว่าเฮ้ยไอ้คนที่3มันคิดแบบเดียวกันมันต้องศักดิ์สิทธิ์มันต้องมีฤทธิ์ต้องเฮี้ยนแน่ๆก็ปักกลายเป็นกองธูปกองไปเลยท่านเชื่อไหมอำนาจพิเศษที่เกิดจากการที่เจ้าของธูปไปปักและไปไหว้ก้อนขี้หมาจากที่ไม่มีอะไรเลยนะมันจะกลายเป็นขี้หมาก้อนนั้นนะจะมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจากพลังซึ่งเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากความโง่ความงมงายหรือที่ท่านเรียกว่างมงายของจิตมนุษย์ที่ไม่เข้าใจวิทยาศาสตร์ทางจิตตรงนี้โดยถ่ายทอดหรือถ่ายเทพลังอำนาจทางจิตของตัวเองไปให้กับก้อนขี้หมานั้นเขาเรียกไปประจุไว้กับก้อนขี้หมานั้นนี่มันเป็นกระบวนการทางจิตพี่น้องครับมันเป็นเมตาฟิสิกส์มันเป็นอภิปรายาก้อนขี้หมาก็เลยศักดิ์สิทธิ์แล้วมันก็เลยแสดงฤทธิ์แสดงอะไรมาจริงๆแสดงฤทธิ์ออกมาได้จริงๆเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อก้อนขี้หมานั้นมันมีพลังฤทธิ์ไอ้พวกจิตวิญญาณทั้งหลายที่ร่อนเร่ทั่วๆไปมามองเห็นขี้หมามีอำนาจมีพลังพวกเมียไอ้เขาเรียกอะไรพวกที่ล่องลอยร่อนเร่พเนจรอยู่เนี่ยที่ยังไม่มีสารเขาเรียกเจ้าที่ไม่มีสารนะก็เห็นว่าก้อนขี้หมาเนี่ยเป็นสารก็จะรีบเข้าไปแทรกแซงในก้อนขี้หมานั้นแล้วใช้อำนาจที่คนแต่ละคนไปปากทูบให้กับมันให้กับก้อนขี้หมานั้นเป็นเครื่องมือในการแสดงอำนาจนั้นออกมาเพราะฉะนั้นก้อนขี้หมาก็เลยสามารถทำร้ายคนได้ไปเข้าสิงร่างคนได้กลายเป็นนู่นนั่นนี่เพราะมันเพี้ยนมาแบบนี้จากที่ไม่มีอะไรเลยเคยไหมหมออะไรหมอปลาหมอเต่าอะไรเนี่ยที่ทำหน้าที่กำราบผีเนี่ย
ช่ไหมทำลายศาลพระภูมิบ้างทำลายท่อนมุ้งท่อนไม้ที่เจ้าของบ้านไปสะสมไว้คิดว่ามันศักดิ์สิทธิ์ไอ้ผีเปรตไหนผ่านมาก็ไปยึดเอาเป็นเหมือนศาลพระภูมิเข้าไปครอบครองหมอปลาแกไม่กลัวไงเพราะแกไม่กลัวปั๊บเนี่ยแค่มีเคล็ดอย่างเดียวคือไม่กลัวพอหมอผีไม่กลัวผีปั๊บผีก็จะแพ้หมอผีตั้งแต่แรกแพ้หมอผีตั้งแต่แรกแต่นะว่าต้องไม่กลัวจริงๆอย่างนี้เป็นต้นนะมันคนที่ไม่กลัวผีก็คนที่ศึกษาวิชาหมอผีมามันยิ่งเชื่อมั่นว่าวิชาของมันเนี่ยปราบผีได้มันยิ่งทำให้อำนาจในการที่จะเหนือนำผีมันเลยมีมากท่านเข้าใจยังนี่มันเป็นเพียวเมตาฟิสิกส์มันเป็นอภิปรัชญาที่บริสุทธิ์ที่สามารถอธิบายท่านได้นะเอาละจิตที่ยึดติดกับความเชื่อไม่เชื่อพระบิดาบอกว่าบอกเอาไว้เป็นอันดับที่3ถามตัวท่านเองว่าท่านเป็นคนแบบนี้ไหมประเภทสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะกูไม่เคยได้ยินพระศาสดาของกูไม่เคยสอนไว้เนี่ยกูไม่เคยได้ยินกูไม่เคยอ่านในพระคัมภีร์ในพระไตรปิฎกไม่เคยมีกูไม่เคยเห็นกูไม่เคยอ่านนี่ยึดติดทั้งนั้นแทนที่จะฟังแล้วใช้ความคิดด้วยปัญญาพิจารณาทุกอย่างด้วยปัญญานะนะมันเป็นอย่างนี้นี่คือจุดอ่อนของคนที่เชื่อหรือไม่เชื่อโดยไม่ใช้ปัญญาใช้แต่อายตนะของตนเป็นหลักกูได้ยินมากับหูกูดูมาด้วยตากูผ่านประสบการณ์มาด้วยตัวกูเองนั่นแหละครับนะนั่นแหละครับไปยึดติดกับตรงนี้มีสิทธิ์พังได้นะโอเคไหมประการที่สองพี่น้องครับเชื่อในคนที่ตนเห็นว่าน่าเชื่อนี่ก็เป็นอีกแบบนึงครับเป็นจริตอีกแบบนึงเลือกคนที่ตัวเองจะเชื่อโอเคนะพ่อแม่ตัวเองอะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของตัวเองเนี่ยเชื่อได้เพราะว่าท่านไม่หลอกเราหรอกแต่ขออยากสักแต่ว่าคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเราจะดูนะเขาเรียกอะไรความคิดความรู้ของตัวเองที่ครูสอนมาหรือแปลงความคิดความรู้ที่กูคิดเองอะไรพวกนี้เราจะยึดติดไม่ได้นะเพราะอะไรไหมเพราะว่าความสามารถในการใช้ปัญญาความสามารถในการใช้ความคิดของคนเราเนี่ยไม่เท่ากันแล้วก็ตัวเราเองก็เหมือนกันความลึกซึ้งแยบยลในการใช้สมองเนี่ยมันอยู่ที่ว่าจิตของเราเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นคลื่นการคิดเพื่อสั่นสะเทือนสมองเนี่ยได้มากน้อยด้วยคลื่นความถี่สูงแค่ไหนถ้าเราสั่นสะเทือนเป็นคลื่นการคิดด้วยคลื่นความถี่ต่ำปัญญาที่เราจะได้ก็เป็นปัญญาระดับต่ำๆเราก็จะสามารถคิดอะไรได้ไม่ลึกซึ้งไม่แยบยลแล้วก็ไม่รอบคอบนึกออกไหมฮะนะมันเชื่อในอายตนะของตนก็ใช้ไม่ได้เชื่อในความคิดรู้ของตนก็ไม่ได้มันต้องฟังความคิดรู้ของคนอื่นด้วยเราจะได้มีมุมมองมีมุมคิดที่มีมิติมากขึ้นที่ลึกซึ้งและแยบยลมากขึ้นยิ่งฟังความคิดวิธีคิดของหลายๆคนมากเท่าไหร่มันยิ่งทำให้เราฉลาดลึกซึ้งและแยบยลนะในการใช้ความคิดมากเท่านั้นมันไอคนที่ใช้ความเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตรงนี้ครับนะมันจะไม่มีมิตินะโอกาสผิดพลาดเพราะข้อมูลไม่ครบข้อมูลไม่ลึกซึ้งข้อมูลไม่ละเอียดนะมันจะมีสูงมากโอเคไหมนะเพราะจงอย่ายึดติดกับความคิดความรู้ของตัวเองอย่างเดียวต้องหัดฟังความคิดความรู้ของคนอื่นด้วยนะประการที่3คือเชื่อในคนที่ตนเห็นว่าน่าเชื่อเนี่ยอยู่กับความเชื่อนะเชื่ออายตนะเชื่อความคิดรู้ของตัวเองนะหรือเชื่อในคนที่ตนเห็นว่าน่าเชื่อที่แค่ตนเห็นเองเห็นด้วยตาเนื้อนะว่าน่าเชื่อเนี่ยมันไม่ปลอดภัยนะบางครั้งเนี่ยพ่อแม่สอนเรายังต้องคิดตามนะเราไม่ได้หมายความว่าเราไม่ไว้ใจพ่อแม่เราท่านอาจจะหลอกเราก็ได้ไม่ใช่ครับแต่เราต้องคิดด้วยปัญญาว่าที่ท่านสอนเราที่ท่านบอกเราเนี่ยเหตุและผลมันคืออะไรและความเป็นจริงความเป็นไปได้มันมีมากน้อยแค่ไหนเราต้องคิดด้วยตัวเราเองด้วยก่อนที่เราจะเชื่อหรือเราจะไม่เชื่อไม่งั้นเราจะกลายเป็นใครเราจะเป็นคนงมงายหรืองมง่ายนั่นเองพี่น้องครับคนที่งมงายหรือคนที่งมง่ายๆเนี่ยคือคนที่เชื่อในสิ่งที่ตนเองไม่เข้าใจคนที่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจเพียงแค่ได้เห็นได้ยินแล้วเชื่อตามนั้นนี่คืองมงายหรือที่ท่านเรียกกันว่างมงายไม่เอกหายนั่นแหละหรือคนที่ปฏิเสธเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามปฏิเสธในสิ่งนั้นทันทีทั้งที่ตัวเองก็อธิบายไม่ได้ปฏิเสธในสิ่งที่ตัวเองอธิบายไม่ได้เชื่อในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจนี่คืองมง่ายทั้งนั้นเพราะฉะนั้น
คนที่ยึดติดกับความเชื่อไม่เชื่อคือพวกที่งมงายนั่นเองครับและถามว่าถ้างมงายแล้วเนี่ยปัญญาไม่ใช้หรือใช้ปัญญาไม่เป็นใช้ความรักไม่ได้ใช้ความรักไม่เป็นแล้วท่านจะหลุดพ้นนิพพานได้อย่างไรครับเราจะหลุดพ้นนิพพานได้จำไว้นะครับเครื่องมือที่ใช้มี2ตัวครับ1ความรักช่วยเรานิพพานหรือหลุดพ้นได้2ความคิดหรือความฉลาดทางปัญญาเท่านั้นที่จะช่วยให้ตัวเราเองสามารถหลุดพ้นนิพพานได้2สิ่งเท่านั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ท่านเข้าถึง2สิ่งไม่ได้คือความรักกับปัญญานี่นั่นคืออุปสรรคบนเส้นทางนิพพานทั้งสิ้นครับพี่น้องครับจริต แบบที่4ครับพี่น้องครับจริตแบบที่4ก็คือจิตที่ยึดติดความวิตกกังวล

ขอบคุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทําบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

จริตแบบที่4ครับพี่น้องครับจริตแบบที่4ก็คือจิตที่ยึดติดความวิตกกังวลจิตที่ยึดติดกับความวิตกกังวลเข้าใจนะครับเช่นอาการคนที่มีอาการชอบตีตนไปก่อนไข้คนที่ชอบตีตนไปก่อนไข้คือจิตที่ยึดติดกับความวิตกกังวลถามว่ามีเหตุผลไหมไม่มีเหตุผลเลยเหตุการณ์นั้นยังมาไม่ถึงด้วยซ้ำนะเขาเรียกว่าอะไรไหมตัวเองยังไม่ได้ป่วยไข้เลยแค่โดนละอองฝนหน่อยเดียวมีความรู้สึกว่าตัวกูเป็นไข้แล้วอย่างนี้ก็เลยตีตนไปก่อนไข้นะแล้วพอคิดว่าตัวเองเป็นไข้แล้วก็รีบหาอยู่หายามากินกันเป็นการใหญ่เลยทั้งที่จริงๆแล้วยังไม่ได้ป่วยเลยหรือมองเหตุการณ์ข้างหน้าว่าโอ้มันเป็นปัญหาอันยิ่งใหญ่กูก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้แน่ๆกูต้องตายนะกูต้องวิบัติชิบหายเพราะไอ้ปัญหาไอ้เพราะเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างเกิดขึ้นข้างหน้าที่กูมองเห็นว่ามันจะเกิดแต่เหตุการณ์นั้นยังมาไม่ถึงเลยตัวเองก็โทรมเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วกระสับกระส่ายแล้วมีอาการเหมือนกับว่าปัญหานั้นสถานการณ์นั้นเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วจริงๆในปัจจุบันทั้งที่มันยังมาไม่ถึงเลยด้วยซ้ำอย่างนี้ก็แหละชอบตีตนไปก่อนใครพวกที่ติดความวิตกกังวลก็คือไอ้พวกวิตกจริตนั่นแหละแล้วถ้าท่านวิตกจริตมากๆต้องระวังให้ดีนะท่านจะกลายเป็นคนวิกลจริตเพราะท่านควบคุมจิตของตัวเองไม่ได้เพราะมันติดสันดานที่จะสั่นสะเทือนไปในด้านลบแล้วท่านควบคุมมันไม่ได้พฤติกรรมที่2นอกจากชอบตีตนไปก่อนไข้แล้วยังคาดหมายตัวเองไปในทางต่ำเขาเรียกว่าคิดลบต่อตัวเองตลอดสวยแน่ๆแย่แล้วกูว่ากูทำไม่ได้แน่ๆเลยกูว่าปัญหานี้ทำให้กูวิบัติแน่กูต้องตายแง่แก่ตายอย่างเขียดนี่เขาเรียกว่าคาดหมายตัวเองไปในทางต่ำแล้วถามว่าถ้าคิดอย่างนี้ทั้งที่เหตุการณ์นั้นยังมาไม่ถึงสถานการณ์นั้นยังมาไม่ถึงแล้วไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เพราะมันเป็นแค่การคาดการหรือคาดหมายเท่านั้นเองแต่มีอาการจิตตกมีอาการกายสะเทือนจิตสะเทือนไปในทางลบแล้วจะเป็นจะตายแล้วถ้าเป็นคนแบบนี้มันจะทำให้จิตตัวเองเนี่ยสามารถสมดุลและค้ำจุนจิตวิญญาณของตัวเองได้ไหมล่ะมันไม่ได้ถ้าจิตแบบนี้มันไม่ได้อยู่แล้วพระบิดาจึงทรงเมตตาให้เราออกมาเตือนท่านถ้าท่านเป็นคนวิตกจริตเหตุการณ์ยังมาไม่ถึงแล้วก็เรียกว่ากลัวไปก่อนตีตนไปก่อนหรือคาดหมายต่อตัวเองไปในทางต่ำว่าตัวเองทำไม่ได้นะมันเป็นแบบนี้จิตวิญญาณของท่านนะโดยพี่พรีเดียนก็จะเหนี่ยวรั้งเอาความล้มเหลวความสวยหรือซวยที่ท่านพูดนะหรือความผิดพลาดหรือความมีภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ข้างหน้าที่มันยังไม่มาถึงอ่ะแต่ท่านทำตัวเหมือนไปร้องขอมันกลัวคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ล้มเหลวแน่ๆเขาก็จะเตรียมความล้มเหลวเอาไว้ให้ท่านตามที่ท่านสั่นสะเทือนจิตของท่านจริงๆบอกแล้วไงจิตใต้สำนึกอ่ะคิดเองไม่เป็นเห็นเองไม่ได้สงสัยไม่มีและไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ท่านสั่นสะเทือนแรงๆนั่นเป็นความเกลียดความกลัวหรือความปรารถนาเขาจะแปลว่าเป็นความปรารถนาเกลียดความล้มเหลวกลัวความล้มเหลวเขาจะรีบเอาความล้มเหลวมาให้เพราะเขานึกว่าท่านพร่ำหาความล้มเหลวเข้ามาในชีวิตมันเป็นอย่างนั้นนะมันอย่าเป็นคนวิตกจริตนะประการที่3ตัวอย่างเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายคาดหมายตัวเองไปในทางต่ำแล้วยังไม่พอเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายด้วยคำว่าโลกในที่นี้หมายถึงเหตุการณ์สถานการณ์แวดล้อมโลกหมายถึงมนุษย์คนอื่นๆนะที่เป็นอยู่เป็นสมาชิกในครอบครัวเป็นสมาชิกในทีมงานเป็นสมาชิกในประเทศของตัวเองหรือเป็นเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมชาติอะไรแบบนี้ไปมองเขาในแง่ร้ายหมดนะเขาเรียกว่าระแวงไปมองเขาในแง่ร้ายจิตของท่านก็เลยติดกับความวิตกกังวลวิตกจริตกลัวคนนั้นจะโกงกลัวคนนั้นจะเอาเปรียบกลัวคนนั้นเขาจะหัวเราะเยาะไม่เป็นอันทำอะไรไม่เป็นตัวของตัวเองเลยคนแบบนี้มันจะเข้าถึงการเป็นมนุษย์ที่สมดุลไม่ได้แล้วเมื่ออำนาจของตัวเองเกิดจากความเป็นมนุษย์ที่สมดุลเนี่ยมันไม่มีหรือมันไม่ได้แล้วท่านจะนิพพานหรือจะพาจิตวิญญาณหลุดพ้นออกไปจากเอกภพซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้พลังอำนาจทางจิตด้านบวกค่อนข้างสูงได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่พระบิดาให้มาเตือนท่านจริตประการที่5

จิตที่ยึดติดความรุ่มร้อนชิงชังก็คือโทสะจริตรุนแรงนั่นแหละคนที่มีจิตยึดติดความรุ่มร้อนชิงชังก็คือคนที่มีโทสะจริตรุนแรงหรือโทสะค่อนข้างสูงคนพวกนี้พฤติกรรมที่แสดงออกมาคือชอบทำอะไรเอาแต่ใจตนเองทำอะไรเอาแต่ใจตนเองใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกคนของทุกสิ่งก็เรียกว่า self center self center ใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นตัวชี้วัดเป็นตัวตัดสินคนอื่นและแน่นอนคนอื่นผิดกูถูกถ้าเป็นอย่างเงี้ยโอกาสจะเป็นอย่างงั้นค่อนข้างสูงถ้ากูถูกคนอื่นผิดแล้วกูใช้นะตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางก็ยังพอทำเนานะแต่คนที่อยู่ใกล้ชิดก็ต้องเศร้าหมองล่ะเพราะว่าท่านมีโทสะจริตค่อนข้างรุนแรงทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแต่ใช้โทสะจริตเป็นตัวบังคับขับเคลื่อนเนี่ยคนใกล้ตัวก็สวยก็คือซวยไปหาความสุขสงบในจิตใจไม่ได้นะถ้าทำงานอยู่ร่วมกันกับคนที่โทสะจริตรุนแรงมันถ้าท่านเป็นคนที่มีโทสะจริตรุนแรงเนี่ยมันเป็นลบไม่ใช่เป็นบวกเมื่อมันสั่นเซินเป็นลบแสดงว่ามันถอยหลังลงกระไดที่จะไปเปิดประตูให้กับจิตวิญญาณอย่างที่คนโบราณบอกว่าถอยหลังเข้าคลองนะพี่น้องครับนะโอ้วันนี้ดีใจมากเลยใน Facebook เนี่ยมีผู้ชมติดตามอยู่สดๆนะครับ326ท่านโอ้โมทนาเลยเกิน300แล้วต่อไปมันจะเป็น 3,000 ใช่ไหมพี่น้อง อะคนที่ชอบเอาแต่ใจตัวเองนะจะมีโทสะจริตค่อนข้างรุนแรงมันถ้าเราจะไม่มีโทสะจริตรุนแรงคือไม่ยึดติดกับความรุ่มร้อนชิงชังจิตตัวเนี้ยจะสงบลงได้ก็คือต้องหยุดการเอาแต่ใจตัวเองต้องเลิกใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางต้องหัดฟังคนอื่นหัดฟังความคิดคนอื่นนะหัดการใช้เหตุผลหัดการใช้ความรักอะไรแบบนี้นะท่านต้องไปหาวิธีดัดสันดานหรือดัดจริตตัวเองตรงนี้นะพฤติกรรมอย่างที่2จิตยึดติดกับความรุ่มร้อนชิงชังอย่างที่2คือทนต่อการยั่วยุไม่ค่อยได้ท่านเป็นคนที่อดทนต่อการยั่วยุของคนรอบข้างไม่ได้คำว่ายั่วยุแปลว่าเงื่อนไขด้านลบที่คนรอบข้างหยิบยื่นมาให้ท่านน่ะท่านเป็นคนที่ทนไม่ค่อยได้ยอมไม่ค่อยได้จิตใจไม่หนักแน่นหวั่นไหวง่ายต่อการยั่วยุโอเคไหมท่านก็จะเป็นคนที่ติดกับความรุ่มร้อนชิงชังไปโดยปริยายถ้าท่านเป็นคนไม่หนักแน่นไม่มั่นคงในจิตใจประเภทที่3พฤติกรรมที่3ชอบใช้อำนาจเหนือนำผู้อื่นจนเคยตัวการใช้อำนาจเนี่ยอำนาจในการเป็นมนุษย์อำนาจของมนุษย์เนี่ยนะมีหลายอย่างไอ้คนที่ชอบใช้อำนาจเหนือนำผู้อื่นเนี่ยลองดูนะเช่นอำนาจที่ได้จากเป็นการเป็นผู้อาวุโสกว่าผู้อาวุโสกว่าเนี่ยมีอำนาจในการเป็นผู้อาวุโสกว่าเพราะรู้มากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าเหนือกว่าทุกประตูเนี่ยอำนาจเหนือนำผู้อื่นอาจจะได้มาจากอำนาจของตำแหน่งตำแหน่งงานยศตำแหน่งยศโอเคไหมยศนะยศดาวหรือบ้างมากกว่าเหนือกว่าก็มีอำนาจมากกว่าเสียงดังกว่าก็มีอำนาจมากกว่าม็อบมีสมาชิกของม็อบมากเท่าไหร่ม็อบนั้นก็จะมีอำนาจมากเท่านั้นไม่ใช่ม็อบมีประชากรม็อบน้อยต่อให้คนสนับสนุนมีตังเยอะใช้ทั้งชาติไม่หมดเอามาเผาเอาแบงค์มาเผาตัวเองจนซากศพเนี่ยนะสลายหมดนะแบงค์ยังเหลือเนี่ยก็ไม่มีอำนาจเหนืออะไรได้ถ้าจำนวนน้อยนึกภาพออกไหมครับโลกทางกายภาพเป็นเน้นที่จำนวนนะนะนี่เหมือนกันเนี่ยอำนาจมาได้หลายทางแต่ถ้าท่านมีอำนาจท่านจะต้องใช้อำนาจให้เป็นไม่ใช่ลุแก่อำนาจที่เราบอกว่าใช้อำนาจเหนือนำผู้อื่นชอบใช้อำนาจเหนือนำผู้อื่นก็คือไอ้พวกที่รู้แก่อำนาจที่ตัวเองมีอยู่อำนาจที่เสียงดังกว่าอำนาจที่เป็นผู้ใหญ่กว่าอำนาจที่เป็นนายจ้างอำนาจที่เป็นผู้อาวุโสกว่าอำนาจที่มีตำแหน่งใหญ่กว่าอำนาจที่มีประสบการณ์มากกว่าอำนาจจากการที่ตัวเองมีเกียรติมีชื่อเสียงกว่าอำนาจจากการที่กูมีลาภยศมากกว่าอะไรเหล่านี้เป็นต้นพอ

ใช้มันจนเคยชินเคยตัวเนี่ยมันก็จะเอาความรุ่มร้อนความชิงชังที่เกิดขึ้นในจิตใจแฝงอยู่เนี่ยแสดงออกมาด้วยสั่นสะเทือนออกมาด้วยเพราะอะไรครับเพราะการใช้อำนาจเหนือนำผู้อื่นนั้นเป้าหมายสูงสุดคือต้องการเอาชนะต้องการเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งใช้อำนาจเหนือเพื่อต้องการเอาชนะมีเงินเยอะกว่ากูใช้อำนาจเงินเพื่อเอาชนะมึงคนจนก็แปกไปใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นพ่อท่านมีเสียงดังกว่ามีสมาชิกที่เห็นด้วยเข้าข้างพวกกูมากกว่ากูจะมีเสียงดังกว่ากูก็จะชนะเพราะสั่นสะเทือนทางจิตใจนะด้วยความห้าวด้วยความหานนะสั่นสะเทือนเป็นด้านลบซึ่งพวกนี้มันอยู่ในหมวดของโทสะจริตคือรุ่มร้อนชิงชังทั้งสิ้น ถ้าท่านมีสิ่งเหล่านี้ในตัวท่านมีอำนาจอยู่ไม่ว่าท่านจะเป็นนายเขาไม่ว่าท่านจะมีอาวุโสมากกว่าเขาไม่ว่าท่านจะเป็นเจ้าของบริษัทไม่ว่าท่านจะเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เหนือกว่าก็ตามถ้าท่านมีอำนาจจากสิ่งเหล่านี้หรือโดยตำแหน่งหน้าที่ท่านต้องใช้มันให้เป็นอย่าใช้อำนาจเพื่อการเอาชนะผู้อื่นอย่าใช้อำนาจเพื่อการเหนือนำผู้อื่นแต่ใช้อำนาจนั้นเพื่อทำให้คนอื่นยอมรับท่านยอมรักท่านใช้อำนาจนั้นเพื่อยอมให้ความร่วมมือกับท่านนั่นจึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่องค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาให้เรากล่าวต่อท่านพี่น้องที่รักทั้งหลายครับจริตประเภทหรือแบบต่อไปเป็นจริตแบบที่6ครับพี่น้องครับเป็นจริตแบบที่6จิตยึดติดกับความย้ำคิดย้ำทำจิตที่ยึดติดกับความย้ำคิดย้ำทำถามว่ามันเกิดจากอะไรครับจิตที่เกิดจากความย้ำคิดย้ำทำเกิดเพราะกลัวความบกพร่องผิดพลาดเลยคิดแล้วคิดอีกทำแล้วทำอีกไม่เสร็จสักทีไม่ตัดสินใจสรุปความคิดสรุปงานสักทีเพราะอะไรฮะไม่ยอมเสด็จน้ำสักทีเพราะกลัวว่าถ้าสรุปแล้วเนี่ยเกิดมันผิดพลาดมันบกพร่องขึ้นมามันเป็นผลงานทางความคิดที่ผิดพลาดที่บกพร่องเป็นผลงานการผลิตการกระทำการบริการที่ผิดพลาดบกพร่องกูกลัวความรับผิดชอบไม่อยากรับผิดชอบหรือรับผิดชอบไม่ไหวรับผิดชอบไม่ได้นะก็เลยย้ำคิดย้ำทำอยู่นั่นแหละเหตุผลประการที่สองเพราะขาดความมั่นใจไม่มั่นใจในสิ่งที่กำลังทำอยู่ไม่มั่นใจในสิ่งที่คิดอยู่ไม่มั่นใจในวิธีทำไม่มั่นใจในวิธีคิดไม่มั่นใจนะ ในสิ่งที่ตัวเองพูดไปแล้วพูดไปแล้วไม่มั่นใจว่าเขาจะเข้าใจกูหรือเปล่ากูเลยวกไปวนมาพูดซ้ำพูดซ่าพูดจนกระทั่งคนฟังเวียนหัวพูดกระทั่งตัวเองที่เป็นคนพูดเองแล้วไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจว่าตัวเองว่ากูพูดอะไรไปเนี่ยจากที่ตัวเองเข้าใจเพื่อพูดให้อีกคนนึงหรือหลายหลายคนฟังแล้วกลัวว่าเขาไม่เข้าใจเลยย้ำพูดย้ำทำย้ำคิดอยู่ตรงนั้นนะก็เรียกว่าพายเรือวนอยู่ในอ่างนะไปไม่ถึงไหนจนกระทั่งคนฟังนะเขาเข้าใจกันหมดแล้วแต่ไอคนที่พูดเนี่ยย้ำคิดย้ำทำย้ำพูดอยู่อย่างเงี้ยนะกลับกลายเป็นสับสนกลับกลายเป็นวุ่นวายกลับกลายเป็นไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองกำลังคิดกำลังพูดกำลังทำอย่างนี้ก็มีอย่างเงี้ยแสดงว่าจิตเนี่ยมีพลังไหมล่ะครับจิตก็จะไม่มีพลังอำนาจที่จะสามารถสั่นสะเทือนสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นคือความรักกับความคิดที่ทำให้เกิดปัญญาอันเฉียบคมเฉียบแหลมได้ใช่ไหมประการที่สามคนที่ติดกับความย้ำคิดย้ำทำนั้นเกิดจากการที่เป็นคนไม่มีมหาสติ ไม่มีมหาสติก็คือไม่มีธรรมชาติสมาธิไม่มีมหาสติหมายถึงไม่รู้สติไม่มีสติและไม่ฉลาดใช้สติพอไม่รู้สติไม่มีสติไม่ฉลาดใช้สติมันจึงกลายเป็นคนย้ำคิดย้ำทำเพราะไม่เข้าใจกระบวนการในการคิดไม่เข้าใจกระบวนการในการพูดและจำไม่ได้ว่าพูดไปแล้ว หรือยังไม่ได้พูด หรือจำไม่ได้ว่าพูดไปแล้วแต่พูดว่าอะไรมีอะไรที่พูดไปแล้วมีอะไรที่ยังไม่ได้พูดจับต้นชนปลายไม่ถูกก็เลยย้ำคิดย้ำทำอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพราะไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองพูดในประการที่สองเนี่ยอันเกิดจากการขาดมหาสติหรือไม่สามารถถ้าใช้คำว่าธรรมชาติสมาธิก็แปลว่าไม่สามารถที่จะพูดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนเข้าใจเรื่องราวที่ตนต้องการจะพูดได้ไม่สามารถพูดได้อย่างต่อเนื่องพูดแบบประติดประต่อนะขาดเป็นช่วงๆนะมันก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยก็ขาดช่วงในการที่จะทำความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองคิดที่ตัวเองพูดที่ตัวเองคุยที่ตัวเองทำ
แล้วคนฟังอ่ะลำบากไหมขนาดคนคิดคนพูดคนคุยเองมันยังสับสนน่ะคนฟังก็ย่อมสับสนถูกไหมนะเพราะการย้ำคิดย้ำทำเป็นสิ่งที่นะทำให้จิตเกิดพลังไหมไม่เกิดทำให้จิตเนี่ยไม่มีพลังแล้วก็ทำให้คนรอบข้างเขามีปัญหาจริตแบบที่เจ็ดที่พระบิดาทรงเมตตาท่านต้องก้มมามองดูตัวเองว่าท่านเป็นคนที่ยึดติดความง่วงหาวเบื่อหน่ายไหมเนี่ยฟังการสื่อพระโอวาทในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทุกคืนวันเสาร์สามทุ่มครึ่งนั่งฟังไปไม่ถึง10นาทีหาววอดวอดแล้วเอนลงนอนฟังนะไปมาก็นะนอนอยู่หน้าจอนะหลับสนิทไม่สมประดี ก็เลยไม่รู้ว่าพระบิดาสื่อสอนอะไรมาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเป็นพักๆเป็นระยะอะไรแบบนั้นการเรียนรู้การศึกษาก็ไม่ต่อเนื่องมันจึงไม่เกิดประโยชน์ทั้งที่วันนี้นะหลายคนแอบหลับไปล่วงหน้าเนี่ยเพราะตอนนี้มันก็5ทุ่มกว่าแล้วนะบอกแล้วว่าเป็นวันพิเศษที่จะต้องตื่นรู้ต้องรู้ตัวทั่วพร้อมเพื่อมารับฟังพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นโอกาสพิเศษแล้วไม่มียุคไหนที่ท่านเกิดมาแล้วจะได้ฟังพระโอวาทโดยตรงจากพระเจ้าไม่มีทางนะครับนี่เป็นโอกาสพิเศษถึงแม้ว่าพระองค์ไม่ได้ทรงมาสื่อโดยตรงให้ท่านฟังพระองค์ทรงสื่อผ่านเรามาด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า vertical telepathy แต่ก็เป็นความโชคดีมีเฮงของท่านทั้งหลายใช่ไหมที่ได้ฟังสดๆและไม่ต้องกลัวว่าความรู้ที่เราให้ไปที่สื่อจากพระองค์มาจะเป็นความรู้ผิดๆเพราะเกิดจากการเข้าใจหรือการคิดแบบจิตมนุษย์ของเราเองไม่ใช่เราไม่ได้เขียนพระคัมภีร์ด้วยตัวเราเองที่กล่าวพระคัมภีร์ไปก็กล่าวตามพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลที่ทรงเมตตาบอกเรามาเพื่อให้มากล่าวต่อท่านนะครับอ่ะติดที่ยึดติดความง่วงหาวมีความรู้สึกเบื่อหน่ายฟังอะไรได้ไม่นานหาวอยากจะนอนบางออนก็จึงเอาแต่นอนอะไรเงี้ยนะก็เป็นเพราะว่า ประการที่หนึ่งเป็นคนสมาธิสั้นคนที่สมาธิสั้นก็คือคนที่ไม่สามารถตั้งอกตั้งใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ได้ติดต่อกันเป็นเวลานานๆจนกว่าจะประสบความสำเร็จเรียกว่าคนสมาธิสั้นท่านติดตามรับฟังพระโอวาทขององค์จิตจักรวาลที่เราสื่อสดๆมาขณะนี้พร้อมกันทั่วทั้งโลกทั่วทั้งจักรวาลเลยตั้งแต่สามทุ่มครึ่งตามเวลาโลกจนถึงบัดนี้ท่านไม่สามารถติดตามรับฟังได้อย่างต่อเนื่องท่านขอเสด็จบรรทมก่อน ไปนอนก่อนทั้งที่รายการนี้ยังไม่จบแสดงว่าท่านสมาธิสั้นแต่ถ้าท่านฟังจนจบแล้วรับพระพรก้อนสุดท้ายที่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประทานผ่านเรามาเพื่อกล่าวต่อท่านเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่จะมอบให้กับพี่ๆน้องๆอย่างท่านเพื่อเติมเต็มพลังงานที่สูญเสียไปจากการอดหลับอดนอนทำให้ท่านตื่นนอนตอนเช้ามาด้วยความกระปรี้กระเปร่าตื่นนอนตอนเช้าด้วยความสดชื่นเพราะพระองค์ได้ทรงเติมเต็มให้ท่านก็ไม่ได้เพราะท่านได้คอพับหลับไปเรียบร้อยแล้วอย่างนั้นเขาเรียกว่าสมาธิสั้นแต่ถ้าฟังจนจบโดยเรียกว่าสมาธิยาวนะเป็นคนสมาธิยาวเป็นคนมีสมาธิเขาเรียกว่ามีธรรมชาติสมาธิเพราะท่านไม่ได้นั่งหลับตาท่านเปิดอายตนะรับฟังดูจอตาดูหูฟังสมองคิดเห็นไหมครับนะท่านใช้อายตนะอย่างน้อย2-3ช่องทางสั่นสะเทือนร่วมกันนะจิตหรือจริตที่ยึดติดความง่วงหาวเบื่อหน่ายมันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้มันเป็นอุปสรรคในการชาร์จแบตเตอรี่ของจิตวิญญาณของท่านเพราะจิตเวลามันหลับเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ต่ำหายใจรัวๆนะมันเป็นแบบนั้นมันก็ไม่ได้ชาร์จแบตแต่ขณะที่ฟังพระโอวาทพระบิดาไปด้วยมีอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกไปด้วยนะท่านสั่นสะเทือนกายหยาบไปด้วยคือสมองแล้วก็จิตมันเป็นการชาร์จแบตให้เต็มพลังให้เต็มร้อยให้เต็มแบตนั่นเองครับต่อมไทมัสที่เป็นแบตเตอรี่ที่อยู่หลังทรวงอกของท่านเนี่ยจะเต็มไปด้วยพลังงานไฟฟ้ามีไว้ให้ท่านใช้อย่างเต็มที่เลยนะท่านก็จะไม่เหนื่อยง่ายท่านก็จะมีพลังกายที่แข็งแกร่งมีภูมิต้านทานโรคสูงเพราะแบตเตอรี่มีไฟนั่นเองนะประการที่2ขาดการจูงใจเพราะขาดการจูงใจเนื่องจากคนที่ง่วงหาวเบื่อหน่ายเป็นโรคติดสิ่งจูงใจ และเป็นโรคติดการจูงใจพี่น้องครับถ้าท่านเป็นธาตุการจูงใจท่านเป็นธาตุสิ่งจูงใจเมื่อใดก็ตามที่ไม่มีสิ่งจูงใจไม่มีการจูงใจไม่มีใครจูงใจท่านก็จะเป็นคนสังกตายเป็นคนซึมกระทือนะสมองไม่แล่น
เป็นคนสังกตายแปลว่าร้ายแรงบินเหมือนนกที่ไม่มีแรงบินทำอะไรไม่ได้ก็อาการคือง่วงหาวเบื่อหน่ายมีความเซ็งกับชีวิตมันถ้าท่านจะแก้ปัญหานี้ก็คืออย่าเป็นคนทำอะไรต้องอาศัยสิ่งจูงใจต้องอาศัยการจูงใจต้องอาศัยใครมาจูงใจท่านต้องทำในสิ่งที่สมควรทำอย่างสนุกสนานกับมันด้วยจิตตะปัญญาของตัวท่านเองด้วยความมีสำนึกของตัวท่านเองไม่ใช่ถูกจูงจมูกหรือถูกจูงใจโดยคนอื่นหรือด้วยอามิตรด้วยรางวัลรางวัลด้านบวกที่ท่านชอบหรือมาจูงท่านด้วยรางวัลด้านลบที่ท่านไม่ชอบคือข่มขู่นะถ้าไม่ทำแล้วเห็นดีกันถ้าไม่ปฏิบัติตามแล้วจะเห็นดีกันถ้าทำไม่ดีหรือทำชั่วจะเห็นดีกันอะไรแบบนี้ถ้าทำดีก็จะมีรางวัลท่านติดกับสิ่งเหล่านี้ถ้าชีวิตท่านเกิดว่างไปจากสิ่งจูงใจการจูงใจหรือคนจูงใจเมื่อไหร่ ทุกอย่างจะเหี่ยวเฉาไปหมดเลยนะฮะมันก็จะไม่มีเรี่ยวแรงปัญญาก็ไม่เกิดพลังกายก็ไม่เกิดนะครับอย่างที่สองคือหมดอะไรตายอย่างคนที่มีจิตยึดติดกับความง่วงหาวเบื่อหน่ายสังกตายซึมกระทือส่วนมากแล้วก็จะเกิดกับคนอีกพวกหนึ่งคือพวกที่หมดอะไรตายอยากเคยทำบางสิ่งแล้วไม่ประสบความสำเร็จไอ้ที่หวังไม่เคยได้ไอ้ที่ได้ก็ไม่เคยหวังนะก็เลยหมดอะไรตายอยากแล้วในชีวิตเกิดมายอมพ่ายแพ้ต่อโชคชะตาทั้งที่โชคชะตาหรือชะตาชีวิตชะตากรรมนั้นมันไม่ได้หมายความว่ามาเพื่อให้ท่านได้ตอกย้ำตัวเองอยู่กับสิ่งนั้นมันมาเพื่อให้ท่านเปลี่ยนแปลงท่านเกิดมาแล้วยากจนนั่นคือเงื่อนไขถ้าท่านอยากร่ำรวยอยากมีชีวิตที่อบอุ่นมีความสุขอยากมีฐานะทางครอบครัวที่ดีกว่าเดิมท่านก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงจากความยากจนมาเป็นคนที่มีฐานะมากกว่าเดิมได้ท่านก็ลองศึกษาดูสิว่าท่านต้องเปลี่ยนอะไรครับเช่นเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตท่านก็อาจจะเปลี่ยนจากยากจนมาเป็นคนรวยกับเขาได้แต่ท่านไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะนั่งแต่รอความรวยเหมือนรอว่าจะตกถูกหวยเมื่อไหร่ก็รอจนตายไปอีกชาตินึงนะก็ไม่มีวันประสบความสำเร็จโอเคไหมครับก็ยังคงต้องหมดอะไรตายอยากต่อไปนะครับนะมันจริตตัวที่7ก็เป็นอุปสรรคบนเส้นทางของการหลุดพ้นนะครับจริตตัวที่8ก็คือจิตที่ยึดติดกับความท้อแท้สิ้นหวังจิตที่ยึดติดกับความท้อแท้สิ้นหวังเช่นเป็นคนที่ชอบจดจำแต่สิ่งไม่ดีในชีวิตถ้าเราจำแต่สิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเนี่ยจิตเราก็จะไม่เบิกบานจิตใจเราก็ไม่อิ่มเอิบจิตใจของท่านก็จะไม่สดชื่นเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการที่จะไม่ยึดติดกับความท้อแท้สิ้นหวังและในชีวิตนี้ขาดความกระตือรือร้นหมดไฟหมดพลังเนี่ยท่านก็สิ่งแรกต้องแก้ไขคืออย่าพยายามไปจำในสิ่งที่ไม่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตท่านอะไรที่มันผ่านมาแล้วให้มันเป็นบทเรียนและให้มันผ่านไปอย่าไปยึดติดกับตรงนั้นนะอยู่กับปัจจุบันและฝันถึงอนาคตจะดีกว่าเพราะชีวิตลิขิตได้ด้วยตัวของท่านเองด้วยปัญญาของท่านนั่นแหละประการที่สองจิตที่ยึดติดกับความท้อแท้สิ้นหวังก็คือผู้ที่ไม่ฉลาดที่จะเรียนรู้คนที่ฉลาดเรียนรู้เนี่ยจะไม่มีความท้อแท้นะจะไม่มีความสิ้นหวังและก็จิตจะมีพลังเพราะอะไรครับเพราะพยายามจะถามตัวเองพยายามจะค้นหาคำตอบของตัวเองว่าให้กับตัวเองว่าที่ตัวเองผิดพลาดล้มเหลวนั้นมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรอะไรคือความผิดพลาดที่ตัวเองได้ประพฤติปฏิบัติได้คิดได้ทำได้พูดเมื่อค้นพบแล้วก็จำไว้ว่าถ้าจะทำต่อเพื่อให้ประสบความสำเร็จเพื่อจะให้ก้าวหน้าดีกว่าเดิมสิ่งที่เคยบกพร่องสิ่งที่เคยผิดพลาดที่ตัวเองกระทำไว้ก่อไว้ก็อย่าทำแล้วให้คิดต่อไปด้วยว่าถ้าจะให้ก้าวหน้าอย่างแท้จริงอย่างมั่นใจจะต้องคิดใหม่คิดแบบไหนต้องพูดใหม่พูดแบบไหนต้องประพฤติใหม่ประพฤติอย่างไรหาทางออกให้กับตัวเองไว้แล้วลงมือทำต่อไปใหม่อย่างมีไฟและมีใจเชื่อมั่นว่าวันพระไม่ได้มีหนเดียวนะอะไรเงี้ยหรือว่าชีวิตเนี้ยนะไม่อะไรเขาเรียกอะไรโลกนี้ไม่ไร้เท่าใบพุทราอะไรเงี้ยนะก็พยายามให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ทำในสิ่งที่สมควรที่จะทำคิดในสิ่งที่สมควรจะคิดโอกาสจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจากล้มเหลวให้กลับมามีความสำเร็จเกิดขึ้นได้บ้างไม่มากก็น้อยย่อมมีแน่นอนครับชีวิตนี้ถ้ายังไม่สิ้นนะก็ยังมีความหวังอยู่จริงหรือไม่อยู่ที่ตัวเราเองทั้งนั้นประการที่3คนที่
มีจิตยึดติดอยู่กับความท้อแท้สิ้นหวังนั้นชอบใช้ชีวิตอยู่อย่างผู้แพ้มีสำนึกเดียวที่ไม่ถูกต้องว่าฉันคือผู้แพ้แพ้ต่อชะตาชีวิตแพ้ต่อชะตากรรมแพ้ต่อศัตรูแพ้ต่อคู่แข่งขันแพ้ต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้สักแต่ยกขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าตัวเองแพ้ถ้าชีวิตยังติดอยู่กับคำว่าแพ้เราจะมองเราจะแลเห็นแสงสว่างคือความสำเร็จกับเขาบ้างได้อย่างไรโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จักให้โอกาสกับตัวเราเองโอกาสในชีวิตนั้นส่วนมากมนุษย์เราเคยชินกับการที่ผู้ใจบุญหรือผู้อื่นหรือผู้อาวุโสหรือผู้ใหญ่ที่มีเมตตามอบโอกาสดีๆให้แต่ความจริงแล้วโอกาสดีๆในชีวิตนั้นน่ะมันมีให้3ช่องทางให้ท่านได้ใช้1โอกาสที่ผู้ใจบุญผู้เมตตาผู้อาวุโสเขาหยิบยื่นให้2โอกาสที่ท่านสร้างขึ้นมาได้ด้วย1สมองกับ2มือของตัวท่านเองและ3โอกาสที่ได้จากการฉลาดใช้โอกาสเมื่อมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตของท่านมันถ้าท่านจะเป็นคนรู้จักโอกาสได้ประโยชน์จากโอกาสท่านก็ต้องเป็นคนฉลาดและมีความสามารถในการใช้โอกาสสร้างโอกาสใน3ประการที่ว่านี้จำได้นะไม่ใช่พอโอกาสมาก็ปล่อยให้มันหลุดลอยมือไปหรือไม่มีโอกาสแล้วสร้างโอกาสให้กับตัวเองไม่ได้ทั้งที่ปัญญาหรือสมองก็มีใช่ไหมหรือเวลาโอกาสที่มีมากระดันโง่มองไม่เห็นโอกาสที่มันมีมาถึงตัวกว่าจะรู้ว่าโอกาสนั้นมีให้กับท่านมันก็ผ่านไปแล้วถ้าอย่างนี้จะโทษใครนะครับโอเคไหมมันจงอย่าใช้ชีวิตอยู่อย่างผู้แพ้จริตประการที่9พระบิดาทรงเมตตาให้เรากล่าวต่อท่านทั้งหลายว่าจิตที่ยึดติดกับความพยาบาท

คุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

จริตประการที่9พระบิดาทรงเมตตาให้เรากล่าวต่อท่านทั้งหลายว่าจิตที่ยึดติดกับความพยาบาทนี่คือจิตที่มนุษย์เรามีอย่างเช่นทุกวันนี้ที่เราบอกว่าลิเกหลงโรงจิตวิญญาณของคนที่เป็นคู่แค้นคู่อาฆาตกันจากอดีตชาติเกิดมาแล้วไม่รู้กี่ภพกี่ชาติยังไม่เคยละวางความพยาบาทนั้นยังไม่เคยละวางความอาฆาตแค้นนั้นเช่นเคยทำศึกรบระหว่างชาติทั้งที่ตัวเองเป็นฝ่ายรุกรานเขาแต่ปรากฏว่าเขาป้องกันและต่อสู้ประเทศชาติของเขาป้องกันอาณาประชาราษฎร์ของเขาอย่างสุดฤทธิ์อย่างสุดเดชผู้รุกรานอย่างตนเองก็เลยต้องแพ้พ่ายเพราะถูกฆ่าตายและถูกจับตัดหัวประหารชีวิตทรัพย์สมบัติก็ถูกยึดหมดจนเกือบสิ้นชาติแต่ใจตัวเองยอมรับไม่ได้ยังผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทอยู่ไม่รู้ลืมเหมือนอย่างพฤติกรรมข้อที่หนึ่งที่เราพูดยังเจ็บจำฝังใจในอดีตไม่รู้ลืมนี่มันใกล้พบชาติสุดท้ายที่พระบิดาจะเปลี่ยนสู่ยุคพลังงานใหม่พระองค์จึงเปิดโอกาสให้ไอ้ศัตรูคู่แค้นที่เป็นนักรบและถูกฆ่าตายแล้วถูกฝากรอยแค้นไว้ก็เลยกลับมาเกิดกลับมาเกิดกันบนแผ่นดินของฝ่ายที่ตัวเองมารุกรานเขาแล้วแพ้และถูกจับฆ่าตายเนี่ยมาเกิดกันเป็นแถวเลยครับมาเกิดเพื่ออะไรมาเกิดเพื่อจะแก้แค้นเอาคืนเอาชีวิตคืนเอาเอกราชของชาติของประเทศตัวของกูที่ถูกมึงนะทำให้เละเทะจนเสียความมั่นคงไปหมดจนเกือบสิ้นชาติศูนย์ชาติกูก็เลยจะมาทำให้มึงสิ้นชาติบ้างใครเคยเป็นจอมทัพที่เอาชนะกูได้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เป็นคือกษัตริย์เป็นจอมทัพนะเจ้าที่เป็นกษัตริย์กูก็จะล้มให้ได้เพราะมึงนี่แหละทำให้กูเกือบสิ้นชาติทั้งที่ตัวเองเป็นผู้รุกรานทหารกูถูกฆ่าตายไปเยอะแยะมากมายชาตินี้มันกลับมาเกิดกันเยอะเลยมันจะไม่ใช้เหตุผลมันจะใช้แต่ความอาฆาตพยาบาททางจิตวิญญาณของมันเนี่ยลุกขึ้นมาจับอาวุธแล้วคนภายนอกมองว่าไอ้ประเทศนี้ชาตินี้ลุกขึ้นมาฆ่ากันเองความจริงไม่ใช่หรอกกายหยาบเปลือกนอกเหมือนกับพวกเดียวกันเนี่ยแต่จิตวิญญาณมันไม่ใช่มันคนละพวกมันเหมือนลิเกหลงโรงกลับชาติมาเกิดแล้วมันจะไม่ฟังเหตุผลเราพูดให้ตายมันก็ไม่ฟังเพราะอะไรฮะเพราะจิตวิญญาณเอาความพยาบาทเอาความอคติติดตัวมาด้วยจำได้ว่ากูถูกพวกมึงเนี่ยฆ่ากูตายกูถูกพวกมึงเนี่ยจับกูเอาหวายมาร้อยเส้นเอ็นที่อยู่ที่ส้นเท้าแล้วพาพวกกูเนี่ยนะเดินมาอย่างทุกข์ทรมานนะจากชายแดนที่รบกันแล้วกูแพ้กลับเข้ามาในเมืองแล้วเอามาเป็นเฉลยบ้างฆ่าตายบ้างมาเป็นอย่างนั้นพอนึกถึงอดีตแล้วจับเจ็บแค้นนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะบางคนเป็นชายกลับมาเกิดเป็นหญิงบางคนเกิดมาเป็นผู้หญิงนี่แหละในชาตินี้เพราะชาติที่แล้วก็เป็นผู้หญิงแต่ผัวถูกฆ่าตายตัวเองเป็นผู้หญิงก็กลับถูกเอามาเป็นเฉลยสมบัติที่ถูกยึดก็มีวิธีเดียวคือกูต้องมาโกงเห็นไหมชาตินี้บางคนมาเกิดแล้วก็เพื่อมาโกงใช่ไหมโกงหน้าด้านๆเลยนะโกงแล้วจับได้ก็ทำหน้าตาเฉยนะโกงจนรวยนะฮะแบบนี้ครับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความหลังทั้งนั้นครับมีเบื้องหลังความเป็นมาทั้งนั้นเพราะไม่รู้จักอโหสิกรรมไม่รู้จักให้อโหสิกรรมเพราะฉะนั้นเคยฆ่ากันเคยทำร้ายกันใครทำอะไรไว้ก็ต้องได้สิ่งนั้นผู้ที่ต่อสู้จนชนะนะแต่ฆ่าเขาตายก็ต้องได้รับกรรมนั้นเหมือนกันเห็นไหมครับทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการแก้แค้นนะมันไม่มีอะไรมากอย่าไปหาเหตุผลเลยครับว่าทำไมเกิดมาเป็นคนไทยด้วยกันทำไมนะเกิดมาเป็นฝรั่งด้วยกันทำไมต้องกัดกันฆ่ากันเกิดเป็นคนไทยด้วยกันทำไมต้องลุกขึ้นมาทำสงครามภายในประเทศสงครามกลางเมืองกันนะเราตอบคำถามให้แล้วนะครับไม่ต้องถามอีกไม่ต้องสงสัยอีกครับแล้วเรื่องมันจะจบยังไงเราก็บอกแล้วไม่ตายกันไปข้างหนึ่งก็ไม่จบแต่ตายแล้วเนี่ยมันจบเพราะว่าพระบิดาไม่ให้ต่ออีกครับเพราะพบชาติสุดท้ายแล้วแทนที่จะมาแก้ไขแทนที่จะมากอดคอกันรักกันอโหสิกรรมให้กันไม่ใช้โอกาสอันดีงามตรงนั้นทำให้ถูกต้องตามกฎจักรวาลคือกฎของความเป็นหนึ่งเดียวกันกฎแห่งการสมดุลกันหรือกฎแห่งความรักเพื่อให้ถ้าไม่ใช้หมดโอกาสแล้วครับก็ต้องฆ่ากันตายไปรู้แล้วรู้แรกส่วนฝ่ายไหนจะตายนะก็พวกเราธรรมะย่อมชนะอธรรมไม่ใช่หรือครับเพราะฉะนั้นนะฝ่ายไหนจะตายท่านก็รอดูไปนะมันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะพูดแบบไม่ต้องเข้าข้างใครเพราะจุดจบมันมีอยู่แล้วจักรวาลรู้ดีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราจึงมองอยู่เฉยๆไงนะไม่ต้องทำอะไรใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไปครับนะ
ใครเป็นทหารเก่าของฝ่ายไหนก็ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ไปครับเพราะว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมอยู่แล้วมันเป็นชะตากรรมที่จะต้องเผชิญกันนะเพราะเจ็บจำฝังใจไม่รู้ลืมนะโจไบเดนกับทรัมป์จึงต้องเป็นแบบนั้นนะฝ่ายแพ้ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ไม่ว่าชาติไหนครับมันก็เป็นเหมือนกันหมดนะครับก็วุ่นวายอยู่นั่นแหละครับนะก็ดูต่อไปนะครับเนี่ยเมื่อมันทะเลาะกันเองในประเทศแล้วมันก็จะไม่มีเวลาว่างไปรุกรานคนอื่นก็ดีใช่ไหมล่ะครับมันก็ดีใช่ไหมเขาตีกันเองอยู่ในประเทศเขาก็ไม่มีเวลาว่างไปรุกรานผู้อื่นเพราะอะไรมะเพราะโมแต่สู้รบกันเองไงพวกญาติแพร่ทั้งหลายก็สบายตัวหน่อยจะได้เจริญเติบโตอย่างแท้จริงได้สักทีไม่งั้นญาติแพร่ก็แหลกรานเพราะโดนเหยียบย่ำถูกไหมครับนะมองในแง่บวกนะโอเคไหมนะโอเคนะประการที่สองจิตที่ยึดติดกับความพยาบาทคือต้องการแก้แค้นเอาคืนคือเป็นการแก้แค้นเอาคืนต้องการที่จะแก้แค้นเอาคืนรอโอกาส นะเก็บจำฝังใจไม่รู้ลืมนะในข้อหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่แค่จำไว้เฉยๆมึงระวังนะมึงอย่าเผลอนะถึงตากูเมื่อไหร่กูจะเอาคืนอย่างนี้เขาเรียกว่ามีความตั้งจิตตั้งใจที่จะแก้แค้นเอาคืนได้ไงถ้าไม่เอาคืนไม่แก้แค้นก็จะไม่หายแค้นจิตก็จะไม่สงบเนี่ยที่ผูกติดกับความพยาบาทมันถ้าจิตสั่นสะเทือนเป็นความอาฆาตพยาบาทจิตมันว่างพอจะสั่นสะเทือนเป็นความรักพอจะสั่นสะเทือนเป็นความคิดที่ฉลาดไม่ล่ะพี่น้องครับไม่มีเพราะมันติดอยู่กับสิ่งนี้ไงจิตมนุษย์เรามันทำหน้าที่ได้ทีละอย่างได้ทีละอารมณ์ได้ทีละความคิดได้ทีละความรู้สึกมันจะมีแทรกซ้อนมากกว่าหนึ่งนะไม่ได้นะประการที่สามรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นอโหสิกรรมไม่เป็นคนที่รักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นพวกนี้ครับเสี่ยงกับการที่จะเป็นผู้มีจริตยึดติดกับความพยาบาทแล้วมันเป็นทุกข์มากมันเป็นทุกข์มากยากที่จะวางได้ถ้ามันพยาบาทจนข้ามภพชาติแล้ววางได้ยากมากก็บอกแล้วไงจุดจบก็คือต้องผลัดกันทำร้ายผลัดกันฆ่าผลัดกันแค้นไม่รู้จักจบสิ้นแล้วภพชาตินี้ภพชาติสุดท้ายถ้าลุกขึ้นมาแก้แค้นกันแบบนี้นะฆ่ากันเองทำลายกันเองในชาติทำสงครามภายในชาติเดียวกันมันต้องตายกันไปข้างนึงครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่คำพยากรณ์นี่ไม่ใช่คำทำนายแต่จะเป็นข่าวสารบอกให้ท่านรู้ว่าประวัติศาสตร์ย่อมซ้ำรอยระเบิดปืนเลือดมันต้องมีไม่งั้นไม่จบแต่มันจะมีเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นเป็นครั้งสุดท้ายท่านคอยดูต่อไปนะเราพูดถึงเรื่องอะไรท่านคงเข้าใจนะจริตตัวที่10คือจิตที่ยึดติดความคิดฟุ้งซ่านจิตที่ยึดติดกับความคิดฟุ้งซ่านก็แปลว่าเป็นคนที่ห้ามความคิดไม่ได้หยุดความคิดตัวเองไม่เป็นแล้วคิดเพ้อเจ้อคิดเลอะเทอะคิดจนควบคุมความคิดตัวเองไม่ได้จนเหมือนกับคนไม่มีสติเข้าใจนะคนแบบนี้มีไหมมีครับจิตแบบนี้ก็เป็นจิตที่ไม่มีพลังเหมือนกันเข้าถึงความคิดปัญญาไม่ได้เข้าถึงความรักไม่ได้ก็แปลว่าเข้าถึงจิตวิญญาณตัวเองไม่ได้ทั้งชาติถ้ายังติดกับจริตตัวนี้อยู่เช่นประการที่หนึ่งควบคุมความคิดตัวเองไม่ได้ถ้าที่ความคิดบางเรื่องสิ่งที่ตัวเองกำลังคิดเป็นสิ่งไร้สาระมากแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่กงการไม่ใช่ธุระอะไรของตัวเองที่ต้องเอามาคิดเลยดันทะลึ่งเอามาคิดอย่างนี้ไหมฟุ้งซ่านไหมจิตมันเลยไม่สงบประการที่สองมีความคิดหรือมีปัญหาหรือมีสิ่งที่ต้องคิดเนี่ยมากกว่าสองในเวลาเดียวกันเนี่ยมีสิ่งที่ต้องคิดหรือมีสิ่งที่เป็นปัญหาให้ต้องขบคิดเนี่ยมากกว่าสองแต่จัดระเบียบความคิดไม่เป็นก็คือเอาสิ่งที่ตัวเองต้องคิดเอาปัญหาทั้งสองสิ่งสองอย่างนะมาตีลังกากลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ในสมองของตัวเองเดี๋ยวคิดเรื่องนี้เดี๋ยวคิดเรื่องนั้นขณะที่คิดเรื่องนั้นก็เอาเรื่องนี้เข้ามาคิดสอดแทรกวุ่นวายไปหมดอำนาจของจิตที่จะสั่นสะเทือนเป็นความคิดเพื่อหาคำตอบด้วยกระบวนการทางสมองมันจึงเกิดพลังอำนาจไม่ได้เพราะมันสับสนสมองก็ทำงานได้ทีละเรื่องจิตก็ทำงานได้ทีละอย่างพอมันมากกว่า2มากกว่า1อ่ะก็คือ2ขึ้นไปมันก็จะทำให้พลังอำนาจของจิตนี่ต่ำแล้ว
พอส่งความคิดไปให้กับสมองสมองก็เครียดเพราะใส่คำถามใส่ปัญหาใส่ความคิดเข้าไปในกระบวนการทางสมองมากกว่าหนึ่งพอมากกว่าหนึ่งปั๊บสมองก็ล้าครับเพราะมันต้องทำงานหนักเครียดครับคิดแล้วปวดหัวบางคนเนี่ยรับผิดชอบตำแหน่งสูงสูงมีภาระมากเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาที่ตัวเองต้องคิดเนี่ยมันมีเยอะเลยแล้วคิดไม่เป็นจัดระเบียบความคิดไม่เป็นว่าปัญหาไหนควรเอามาคิดก่อนปัญหาไหนควรเอามาคิดทีหลังไม่เอามากองสมหัวเต็มเลยแล้วก็คิดมันมั่วๆไปทุกอย่างเลยแล้วตีลังกาคิดก็คิดไม่ออกพลังทางความคิดไม่มีมันจะคิดออกได้อย่างไรและพลังจิตมันตกต่ำเพราะมันสั่นสะเทือนหลายคลื่นความถี่เหลือเกินเพราะคลื่นความถี่ของการคิดเนี่ยมันถูกแบ่งซอยย่อยเป็นความคิดเล็กคิดน้อยคิดย่อยๆคิดยากๆคิดเยอะๆมันมั่วไปหมดอะจนกระทั่งสมองไม่รู้ว่าจะเอาไหนมาคิดดีก็เลยเออเร่อภาษาที่เราพูดแสลงก็คือว่าเออเหรอเขาเรียกว่าเออเหรอไม่ใช่เออเร่อนะแต่เออเร่อนี่เป็นภาษาปกิจนะฮะแล้วก็อีกอันนึงครับคือเป็นคนสารพัดนึกตะกี้เราบอกแล้วนะนึกด้วยจิตคิดด้วยสมองนึกก่อนคิดถ้าเป็นคนสารพัดนึกก็เดี๋ยวนึกนู่นนึกนั่นนึกนี่อย่างนี้เขาเรียกสารพัดนึกสมองก็เลยคิดลำบากไม่รู้จะเอาเรื่องที่จิตมันนึกเรื่องไหนมาคิดก่อนมาคิดหลังมันคนที่มีความยึดติดอยู่กับการคิดฟุ้งซ่านก็เกิดจากคนที่มีอาการหรือมีเหตุมาจาก3สิ่งเนี่ยครับถ้าท่านต้องการจะแก้ไขการเป็นคนคิดฟุ้งซ่านก็ต้องจัดการกับไอ้3ประการที่อยู่บนจอนี้เป็นอย่างน้อยพระบิดาเมตตาให้บอกท่านเพราะคนที่มีความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยเขาเรียกว่าเลอะเทอะจะเป็นคนเลอะเทอะจะเป็นคนจับต้นชนปลายไม่ถูกฟังไอ้หมอที่คิดฟุ้งซ่านฟังมันพูดก็ฟังไม่รู้เรื่องเราจะฟังมันไม่เข้าใจฟังมันไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรของมันเนี่ยเพราะตัวมันเองก็ไม่ค่อยรู้ไม่รู้เรื่องอยู่นะเพราะมันฟุ้งซ่านมันจะไปรู้เรื่องอะไรจริงไหมก็ต้องแก้ไขนะพี่น้องนะจริตประเภทที่11จริตแบบที่11คือจิตที่ยึดติดความหดหู่ซึมเศร้าคนละเรื่องกับท้อแท้นะไอ้นี่หดหู่ซึมเศร้าไอ้พวกเนี้ยคือพวกที่พอปล่อยให้นานวันเข้าคือพวกที่ชอบทำแบบเนี้ยครับทำอะไรครับเป็นโรคซึมเศร้าคิดว่าตัวเองไร้ค่านะก็เลยฆ่าตัวตายอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์กับใครนะอยู่คนอยู่รอบข้างเต็มไปหมดเสียงดังมากมีความสุขของคนรอบข้างให้ได้ยินแต่ฟังแล้วเป็นความทุกข์ของฉันคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกับเป็นคนที่ผิดหวังอย่างแรงมีความผิดหวังอย่างแรงนะกลายเป็นคนซึมเศร้ากลายเป็นคนที่จิตใจหดหู่เพราะผิดหวังหรือคนที่หดหู่ซึมเศร้าเป็นเพราะรับไม่ได้กับการสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รักเช่นเสียบุพการีไปกระทันหันเสียแฟนเสียคนที่ตัวเองรักสุดชีวิตไปอย่างกระทันหันเสียผลประโยชน์ก้อนสุดท้ายที่ตัวเองมีอยู่และมีค่าสำหรับการยังชีพของตัวเองมากปรากฏว่าถูกเขาโกงหรือทำแล้วเจ๊งยอมรับความจริงไม่ได้กับการสูญเสียตรงนั้นจิตใจก็โหดหู่ซึมเศร้าหรือมีความรู้สึกว่าตัวเองเกิดมาในชาตินี้ไร้ค่าไม่มีใครเห็นคุณค่าไม่มีใครเคียงข้างไม่มีใครปลอบใจไม่มีใครให้กำลังใจอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่มีใครใส่ใจไม่มีใครเหลียวแลเลยกลายเป็นหดหู่ซึมเศร้าแล้วก็ฝังจิตฝังใจนั้นมายาวนานนี่คือคนที่จิตไร้พลังเมื่อจิตไร้พลังเข้าถึงความฉลาดทางปัญญาไม่ได้หรอกเข้าถึงความรักเพื่อให้ทั้งที่คนไม่น่ารักก็รักได้ไม่มีวันเข้าถึงหรอก เพราะจิตไร้พลังพี่น้องครับพระบิดาส่งเมตตาเตือนท่านว่าถ้าท่านเป็นคนแบบนี้ถึงแม้เป็นบางเวลาแต่มันเป็นจริตหรือเป็นสันดานที่ไม่ดีของท่านแก้ไขซะไม่ฉะนั้นแล้ว
จิตวิญญาณของท่านจะเกิดอาการหลงมิติไปตามท่านที่มีอาการแบบนี้ครับก็จะต้องถูกระเบิดทิ้งเพราะมันจะเป็นสุญญตาเป็นไปไม่ได้จะเป็นจิตวิญญาณที่ใสใจที่สวยจะเป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ไม่ได้เลยครับเพราะมันสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ที่ไม่บริสุทธิ์เป็นคลื่นความถี่ที่เป็นขยะนั่นเองไม่เกิดประโยชน์อะไรในการที่จะสั่นสะเทือนให้เกิดเป็นคุณสมบัติทางจิตวิญญาณได้เลยคือเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่ได้นี่คือปัญหา12จริตแบบที่22จริตแบบที่22คือแบบที่12นะใน20แบบนะจิตที่ยึดติดความขี้ระแวงสงสัยเราเคยเจอท่านบางคนท่านบางท่านเขียนคำถามเรามาใน Facebook หรือเขียนมาในกล่องข้อความแต่ใจเราอยากให้ถามใน Facebook มากกว่าถามในข้อความเนาะในกล่องข้อความเพราะในกล่องข้อความเนี่ยมันเหมือนกับเราสอนท่าน2คนน่ะพระบิดาให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยให้มาสอนมนุษย์ทั้งโลกไม่ใช่สอนใครเป็นพิเศษ2ต่อ2ท่านเข้าใจนะครับมันบางทีคำถามท่านอาจจะเป็นประโยชน์หรือดีเราก็ก๊อปปี้จากกล่องข้อความมาตอบใน Facebook นะท่านอย่าว่าเรานะเราจะไม่ขออนุญาตท่านหรอกเพราะบางทีท่านบอกว่าท่านก็ไม่อยากจะถามให้ใครรู้ว่าเป็นคำถามของท่านแต่เราอยากใหคนทุกคนทั้งโลกรู้คำถามของท่านว่าถามว่าอะไรแล้วคำตอบที่แท้จริงคืออะไรเราจึงเอามาตอบในที่แจ้งท่านถามในที่ลับเราเอามาตอบในที่แจ้งเพราะมันไม่ใช่ความลับโอเคไหมจิตที่ยึดติดกับความขี้ระแวงสงสัยท่านใช้คำว่าไหนท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเจ้าคะหนูสงสัยว่าที่ท่านอาจารย์กล่าวอย่างนี้อย่างเนี้ยนะมันอะไรอะไรอย่างนี้หรอท่านสงสัยเราท่านสงสัยเราหรือท่านไม่เข้าใจองค์ความรู้ที่เราสื่อสอนท่านต้องถามตัวเองให้แน่ๆท่านต้องบอกว่าหนูไม่เข้าใจในคำสอนของท่านอาจารย์หรือคำกล่าวสอนพระโอวาทของพระบิดาที่ว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้หนูไม่เข้าใจค่ะขอพระบิดาหรือท่านอาจารย์โปรดเมตตาช่วยทำความเข้าใจให้หนูเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะจักเป็นพระคุณยิ่งบอกไปเลยว่าเราไม่เข้าใจอย่าไปบอกว่าเราสงสัยอย่าติดสงสัยอย่าขี้สงสัยเพราะถ้าท่านสงสัยเมื่อไหร่ท่านจะกลายเป็นคนมีนิสัยระแวงมีความเป็นคนขี้ระแวงติดมาด้วยทันทีเลยครับใช้คำให้ถูกต้องนะเดี๋ยวจิตวิญญาณท่านจะเข้าใจผิดถ้าท่านบอกว่าสงสัยว่าสงสัยว่าเนี่ยจิตวิญญาณของท่านเนี่ยจะพยายามหาเรื่องหาราวหาสถานการณ์หรือหาคนที่มาทำตนให้ท่านสงสัยทั้งชีวิตเลยท่านจะอยู่ในสถานการณ์ที่น่าสงสัยท่านจะเจอแต่คนที่ท่านต้องขีดต้องมีพฤติกรรมอะไรทำให้ท่านสงสัยมีพฤติกรรมอะไรให้ท่านระแวงเนี่ยอย่าเล่นกับจิตใต้สำนึกถ้าท่านรู้ไม่จริงอ่ะท่านไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอย่าขี้สงสัยพี่น้องนะอยากรู้อยากเห็นได้ไม่ผิดเพราะจิตวิญญาณท่านถือความอยากรู้อยากเห็นมาให้ตั้งแต่เกิดเป็นเด็กๆแล้วเนี่ยหนูต้องการทราบว่าหนูอยากรู้ว่าหนูอยากทราบว่าหนูไม่เข้าใจว่าความหมายอันเนี้ยมันคืออย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมหรือมันคืออย่างไรใช้คำให้ถูกต้องนะอ่ะคนที่ยึดติดความขี้ระแวงสงสัยก็จะมีพฤติกรรมบางอย่างคล้ายๆกันกับคนที่ท้อแท้สิ้นหวังคือเป็นคนที่ชอบมองโลกในแง่ร้ายเหมือนกันคนที่ท้อแท้สิ้นหวังก็คือมองโลกในแง่ร้ายบอกว่าเฮ้ยคนรอบข้างกูมีแต่พวกเลวๆทั้งนั้นคนที่จะหวังดีกับกูจะช่วยเหลือกูในชาตินี้หาไม่มีชาตินี้กูเกิดมาเนี่ยคนรอบข้างมันแย่ๆทั้งนั้นก็เลยท้อแท้ที่จะเป็นมนุษย์อ่ะอย่างนี้เขาเรียกมองโลกในแง่ร้ายคือมองคนอื่นในแง่ร้ายเหมือนกันมองว่าเห็นคนอื่นเป็นคนไม่ดีไปหมดอ่ะนึกภาพออกนะครับแต่สำหรับคนที่ขี้ระแวงสงสัยคือคนที่มองโลกในแง่ร้ายแต่ไม่ได้คิดไปไกลในถึงขนาดนั้นคือคิดลบกับคนอื่นอะเห็นใครนะมาใกล้ชิดกับตัวเองก็คิดลบคือระแวงมันเอาไว้ก่อนว่ามันจะโกงกูหรือเปล่าวะมันจะเอาเปรียบกูหรือเปล่าวะถ้ากูทำอะไรเฉิมๆเนี่ยมันจะหัวเราะเยาะกูหรือเปล่าวะกูเลยไม่กล้าแสดงออกก็เรียกว่าอมภูมิอมพุงอมพนำไม่กล้าแสดงออกความเป็นผู้นำจึงหดหายหมดเพราะกลัวไอ้คนรอบข้างมันจะหัวเราะเยาะเอาว่าเราทำอะไรเฉยๆเสลอไม่กล้าแสดงออกไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองหรือคิดว่าเขาจะโกงเราแน่คิดว่าเขาจะเอาเปรียบเราแน่ก็เลยระวังตัวป้องกันแจเลยนะแล้วก็ไม่ให้ความเป็นมิตรกับเขาเพราะเราระแวงเขาเนี่ยทำตัวตีตนออกห่าง
นะไม่สามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกับเขาได้ อะไรเหล่านี้เป็นต้นเพราะไปมองคนอื่นในแง่ร้ายหรือแม้กระทั่งสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะเช่นพระบิดาให้เรากล่าวต่อท่านทั้งหลายว่าภัยพิบัติโลกมันจะเกิดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะพระบิดากำลังให้ช่างเทคนิคปฏิบัติการชำระโลกชำระมนุษย์ก็คือชำระจิตสำนึกของมนุษย์ชำระโลกก็คือชำระขยะวัตถุเทคโนโลยีออกไปจากระบบโลกและพี่ๆน้องๆที่เป็นทูตสวรรค์ของเราที่เป็นช่างเทคนิคก็กำลังปฏิบัติการตามแผนเพื่อที่จะยกระดับโลกเสรีเนี้ยให้มีพลังอำนาจมากกว่าโลกยุคพลังงานเก่าเป็น2เท่าจากสมการ3มิติ333จะยกระดับเป็น666แน่นอนครับโลกต้องหมุนเร็วกว่าเดิมแน่นอนว่าจำนวนประชากรบนโลกต้องมีน้อยลงกว่าเดิมและแน่นอนว่าประชากรทุกคนที่อยู่บนโลกจะต้องมีคุณภาพต้องมีประสิทธิภาพในการที่จะเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองและเอาพลังอำนาจทางจิตวิญญาณคือพลังความรักบริสุทธิ์มามอบให้กับโลกเพื่อใช้ความรักความเมตตานั่นแหละค้ำจุนสมดุลของโลกในยุคพลังงานใหม่นั่นคือสิ่งที่มันจะต้องเนี่ยแผ่นดินจะต้องหายคนจะต้องตายจำนวนเยอะๆมันจึงต้องมีบ่อย่ำองุ่นมันจึงต้องมีบึงไฟนะอันเกิดจากภัยพิบัติที่เป็นดินน้ำลมไฟเยอะแยะมากมายมันจึงต้องเกิดขึ้นเราจึงต้องรีบมาบอกให้ท่านล่วงหน้าจะได้ไม่สติแตกกันเมื่อวันนั้นมาถึงแล้วก็จะได้เตรียมตนเองกับจิตวิญญาณของตัวเองเอาไว้ได้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ให้รอดปลอดภัยได้อย่างไรถ้าท่านอยู่ที่บ้านของท่านไม่ได้มาอยู่ที่ภูกระต่ายท่านจะรอดชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆได้อย่างไรที่มันเกิดขึ้นท่านสังเกตไหมนะตั้งแต่กลางปีเป็นต้นมาจนถึงตอนเนี้ยพายุหมุนทั้งหลายที่เกิดขึ้นบนโลกแล้วมันเฉียวๆไทยเราเนี่ยพอมาใกล้ไทยก็เฉไปพอมาใกล้ไทยก็เฉไปยังไม่พาไฟแดงเข้ามาในประเทศไทยอย่างจริงจังสักทีเนี่ยท่านสังเกตไหมว่ามันมีมาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมโคนี่กำลังจะผ่านไปเพราะสลายตัวเมื่อมาถึงประเทศไทยไม่ได้รุนแรงเหมือนอย่างที่หลายคนตกใจก็ยังมีลูกใหม่ตามมาอีกอ่ะเนี่ยเรายังกลัวเลยว่ามันจะหนาวบ้างไหมเนี่ยปีนี้เพราะพายุมาเนี่ยมันจะเอาความหนาวเย็นหมุนออกไปหมดนะครับลูกต่อไปกำลังมาต่อให้ถึงมกราธันวามกราก็ยังมีพายุลูกใหม่มาเรื่อยๆและก็มาแรงๆด้วยแต่ส่วนจะเข้าประเทศไทยหรือไม่นั้นต้องดูก่อนว่าม็อบเป็นยังไงต้องดูก่อนครับนะถ้าเรื่องของม็อบยังไม่จบเมฆฟ้าที่จะมืดฟ้ามัวดินก็ยังจะไม่มาเพราะจะไม่เมตตาคนไทยไงไม่ให้เจอปัญหาซ้ำซ้อนนะเจอปัญหาทีละเรื่องแก้ปัญหาไปทีละเรื่องจัดการไปทีละอย่างนะไม่ต้องรีบนะเวลาเป็นของฟ้านะแต่ปัญหาเป็นของมนุษย์นะโอเคมันถ้าคนฉลาดมีปัญญาเท่านั้นแหละที่จะรอดปลอดภัยได้นะฮะใครมีหน้าที่อะไรก็ทำสิ่งนั้นนะก็ว่ากันไปกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ต้องคืนสนองกับคนนั้นแน่นอนนะพระเจ้าหรือพระบิดาหรือพระศาสดาหรือพระบุตรเอกจะมาไถ่บาปแทนด้วยการรับโทษรับกรรมแทนเป็นไปไม่ได้เราบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เรื่องจริงครับนะอ้าวมองโลกในแง่ร้ายประการที่2ครับยึดติดความขี้ระแวงสงสัยก็คือไม่ไว้วางใจในผู้อื่นเป็นคนที่ไม่ไว้วางใจในผู้อื่นเจอใครไม่เคยไว้วางใจใครทั้งนั้นเพราะบางคนนะมันไม่ไว้วางใจแม้กระทั่งตัวมันเองท่านเชื่อไหมเราเคยเจอนะมันหันไปเห็นเงามันตัวมันเองมันยังตกใจเลยเห็นเงาตัวยังตกใจเลยเขาเรียกว่าไม่ไว้วางใจแม้กระทั่งตัวเองอ่ะเห็นเงาตัวเองยังตกใจมันเป็นขนาดมันเป็นเอาขนาดหนักเลยนะอย่าไปคิดว่าไม่มีนะคนแบบนี้ก็มีมันเวลาอยู่ในสังคมบางคนเคยถูกหลอกเคยถูกลวงเคยถูกล้วงเคยถูกล่วงเกินหลอกลวงล้วงล่วงเกินมาบ่อยมากจนกระทั่งฝังหัวฝังหัวเลยว่าคนรอบข้างของตัวฉันเนี่ยมันต้องเป็นคนไม่ดีพันแบบนี้ทั้งนั้นน่ะก็เลยเจอหน้าใครโดยเฉพาะคนแปลกหน้าก็พาให้ไม่ไว้วางใจพอไม่ไว้วางใจปั๊บก็เลยขี้ระแวงและสงสัยก็คือคิดลบตลอดอย่างนี้ถามว่าจิตมันไม่สงบใช่ไหมเมื่อจิตไม่สงบมันก็ทุกข์จิตเป็นทุกข์ก็คือจิตที่ไม่สงบพอจิตมันไม่สงบเนี่ยมันก็เข้าถึงความรักเข้าถึงความฉลาดทางปัญญาของสมองไม่ได้แล้วเป็นไงฮะเมื่อเข้าถึงความรักกับเข้าถึงความฉลาดทางปัญญาของสมองไม่ได้แล้วชาตินี้จะนิพพานหรือจะหลุดพ้นได้อย่างไรครับเพราะเครื่องมือที่จะนำให้มนุษย์เนี่ยพาให้จิตวิญญาณตัวเองหลุดพ้นนิพพานได้คือความรักและความฉลาดทางปัญญาของสมองเป็นเครื่องมือชิ้นหลัก2ชิ้นที่สำคัญโอเคไหมและ
กายสังขารด้วยต้องฉลาดในการกินฉลาดในการอยู่ฉลาดในการเป็นมนุษย์เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ก็จะต้องแข็งแรงถ้ามนุษย์เราเนี่ยตายไปแล้วจิตวิญญาณจะหลุดพ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเป็นจิตวิญญาณล่องลอยเนี่ยหลุดพ้นไม่ได้เลยนิพพานไม่ได้นะจิตวิญญาณจะหลุดพ้นได้นิพพานได้ต้องมาเกิดกลายเป็นมนุษย์นะต้องใช้ต่อมไร้ท่อต้องใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่มันเป็นฟิสิกอลเนี่ยแต่ทำงานในมิติของจิตวิญญาณต้องใช้กลไกในกายหยาบของการเป็นมนุษย์เท่านั้นถึงจะสามารถช่วยให้จิตวิญญาณดีดออกไปจากกายหยาบและหลุดพ้นออกไปจากระบบโลกหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลได้ต้องอาศัยเครื่องมือหรือเครื่องยนต์กลไกในความเป็นมนุษย์ที่เป็นกายหยาบหรือกายสังขารเนี่ยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นท่านไปเป็นเทพเป็นพรหมท่านไม่มีวันจะหลุดพ้นหรือนิพพานได้เพราะท่านไม่มีกายหยาบท่านไม่มีกายหยาบพระบิดาจึงบอกย้ำเสมอว่าให้พวกท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เพราะมีกายหยาบและมีจิตวิญญาณต้องเป็นคนสองมิติเท่านั้นจึงจะนำพาจิตวิญญาณที่เป็นมิติของแก่นแท้กลับบ้านได้โอเคไหมสตพไหมเราพูดให้ท่านฟังนะตรงสไลด์ที่12เนี่ยจำไว้นะครับมันจงเลิกไม่ไว้วางใจผู้อื่นซะนะนะเพราะว่าเขายังไม่ได้เป็นเหตุอะไรให้เราไม่ไว้วางใจเราก็อย่าเพิ่งไปเสียความรู้สึกกับเขาหรือมี attitude attitude ก็คือทัศนคติที่ไม่ดีกับเขาหรือทัศนคติที่ไม่ถูกต้องกับเขามันจะทำให้เราเป็นบาปเพราะเราไปก้าวล่วงเขานั่นเองประการที่3บางคนเนี่ยขี้ระแวงสงสัยเพราะคิดมากเกินไปคิดมากเกินไปมนุษย์เรามี2 อย่างครับคือเลือกจะคิดมากหรือเลือกจะคิดมากมากคนที่คิดมากมากก็คือคนที่ฉลาดใช้ปัญญาคนที่คิดมากก็คือคนที่ไม่ฉลาดใช้ปัญญาคิดมากคิดแล้วปวดหัวส่วนคิดมากมากคิดแล้วได้คำตอบยิ่งคิดมากมากเท่าไหร่มันจะได้ก้อนความคิดเนี่ยเป็นผลึกเขาเรียกว่าคริสตัลคริสตัลคริสตัล of thought แปลว่าผลึกแห่งการคิดมันได้จากการเจรไนการเจรไนผลึกของความคิดที่แยบยนแยบคายหลายเหลี่ยมมุมสวยงามเหมือนเพชรเนี่ยมันอยู่ที่การคิดรอบครอบคิดรอบด้านคิดอย่างแยบยนคิดอย่างมีมิติคิดอย่างแหลมคมผลึกของความคิดของท่านมันจึงจะเกิดขึ้นได้นี่เขาเรียกว่าเป็นการเจรไนทางการคิดมันถ้าท่านไม่มีอาวุธทางปัญญาคือไม่ฉลาดในการคิดลำบากนั้นจิตจักรวาลจึงช่วยติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านขณะที่ท่านฟังแล้วท่านต้องคิดตามโอเคไหม

ขอบคุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

ประการที่13จิตที่ยึดติดกับความเอาแต่ได้12สไลด์นะจริต12แบบที่ผ่านมาถามตัวเองแล้วยังว่าท่านมีกี่แบบท่านเป็นคนหนึ่งที่มีกี่แบบเนี่ยทั้งหมด12แบบถ้าท่านตอบแล้วว่ามีครบ12แบบเลยท่านต้องรีบแล้วต้องรีบจัดการกับตัวเองแล้วเพราะจริตมันติดมันเป็นอุปสรรคของจิตวิญญาณของท่านที่จะหลุดพ้นแล้วนะต้องรีบเลยต้องรีบแก้ไขปรับปรุงตัวเองด่วนนะต้องเป็นเขาเรียกต้องพึ่งตนเองอัตตาหิอัตโนนาโถแล้วแหละมัวแต่ไปถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานแล้วก็ภาวนาไม่สามารถจะช่วยจิตวิญญาณท่านหลุดพ้นได้ถ้าจิตของท่านยังมีจริตแบบนี้ยังมีสันดานแบบที่พูดมา12แบบรวมทั้งแบบที่13ที่เห็นบนจอเนี่ยยึดติดกับความเอาแต่ได้ท่านรู้ไหมถ้าท่านเป็นคนที่ยึดติดกับการเอาแต่ได้ไม่นานท่านจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเพราะท่านไม่เคยเห็นคนอื่นไม่เห็นหัวคนอื่นเลยเวลามีผลประโยชน์อะไรท่านลืมไปว่าในโลกนี้ในสังคมนี้ยังมีคนอื่นอยู่ด้วยท่านเอาไว้คนเดียวอย่างที่เขาเรียกว่าโลภหรือเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวมันมาจากการเห็นแก่ได้นั่นแหละเช่นท่านเป็นคนที่ถือว่าประโยชน์ของตัวท่านเองต้องมาก่อนเห็นแก่ได้ไหมล่ะผลประโยชน์ของตัวฉันต้องมาก่อนผลประโยชน์ของคนอื่นอย่างนี้เขาเรียกว่าเอาแต่ได้โลภประการที่สอง ผู้ที่ยึดติดความเอาแต่ได้ก็คือขาดสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ขาดจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้เพราะท่านไม่เคยเรียนรู้ว่ากฎธรรมชาติของพระบิดาหรือกฎของจิตจักรวาล นั้นการให้มันทำให้ตัวท่านเสียสมดุลกฎของจักรวาลคือกฎแห่งการสมดุลถ้าท่านได้ให้อะไรกับใครไปพระบิดาจะต้องเปิดมิติให้ท่านได้รับสิ่งที่ท่านให้ไปนั้นกลับคืนเพื่อเติมเต็มให้เกิดความสมดุลในตัวท่านท่านเป็นผู้ให้สิ่งใดท่านก็จะได้รับสิ่งนั้นแต่ท่านจำไว้ครับท่านอย่าใช้ตาเนื้อของท่านให้ใช้ปัญญาของท่านว่าเวลาท่านให้อะไรสักสิ่งหนึ่งแก่นายกท่านอย่าไปรอให้นายกต้องยื่นสิ่งตอบแทนมาเติมเต็มให้กับท่านเช่นหมูไปไก่มาหรือให้ของเข้าไปแล้วให้ตังค์ท่านมาอย่าไปแบบนั้นให้ไปเลยครับไม่ต้องหวังสิ่งใดตอบแทนจากไอ้คนเนี้ยมันไม่มีปัญญาจะตอบแทนท่านหรอกแต่กฎของจักรวาลเดี๋ยวพระบิดาก็จะทรงเมตตาให้คนใกล้ตัวหรือไกลตัวท่านคนใดคนหนึ่งก็ได้ในชีวิตของท่านเนี่ยช่วยเอาไอ้สิ่งที่ท่านให้คนอื่นเข้าไปเนี่ยทำให้ท่านขาดเนี่ยไม่สมดุลเนี่ยจะเอามาเติมเต็มเพื่อให้เกิดความสมดุลแก่ท่านเองเช่นถ้าท่านรู้จักทำบุญสุนทานรู้จักให้พระนะตักบาตรทำบุญให้พระให้ทานคนยากคนจนท่านจะไม่มีวันยากจนเพราะเวลาท่านไปทำงานเวลาท่านไปทำธุรกิจทำการค้าท่านจะประสบความสำเร็จประสบความก้าวหน้าทำมาค้าขึ้นเห็นไหมคนที่เขามาซื้อสินค้าท่านมาซื้อบริการของท่านนั่นแหละคือคนที่เขาพระบิดาส่งมาเติมเต็มสิ่งที่ขาดก็คือปัจจัยท่านให้เขาไปให้เงินให้ทองให้ทรัพย์สินสิ่งของเขามาเติมเต็มด้วยเงินทองเพื่อให้ท่านเอาเงินทองนั้นไปซื้อในสิ่งที่ท่านให้คนอื่นไปก็คือสิ่งที่ท่านขาดกลับคืนแต่มันจะไม่ใช่หมูไปไก่มาทันทีทันใดนั้นซัดเดลี่หรืออิมบิเดียลี่ไม่ใช่นะในชีวิตทั้งชีวิตนะอย่าใจร้อนว่ากูทำความดีแล้วทำไมกูไม่ได้ดีเดี๋ยวนี้ทำดีวันนี้ปีหน้าค่อยได้ดีไม่ได้ได้ไงต้นไม้อะท่านปลูกมะพร้าวท่านสังเกตสิท่านอยากได้ผลมะพร้าวใช่ไหมท่านปลูกมะพร้าวเอาผลมันมาปลูกอะผลไม้ชนิดไหนก็ตามที่ปลูกได้ผลมันเนี่ยกว่าจะได้ผลของไอ้ต้นที่มันจะโตเนี่ยท่านต้องใช้เวลานานหลายปีนะอย่างต้นมะพร้าวเนี่ยถ้ามะพร้าวเบานะคือมีลูกดกเร็วเนี่ยมีลูกเร็วก็ประมาณ5ปีถึง10ปีที่จะได้ผลถ้ามะพร้าวหนักคือต้นสูงสูงนะแถวปากใต้ที่ลิงต้องปีนะใช่ไหมที่ลิงต้องปีนะมันเป็นวัฒนธรรมของไทยนะแต่ไอ้ฝรั่งมันไม่เข้าใจนะมันแกล้งนะมันจะแกล้งมันก็เลยบอกว่าไม่ซื้อมะพร้าวไม่ซื้อกะทิของคนไทยเพราะคนไทยใช้ลิงขึ้นต้นมะพร้าวและลิงเขาเกิดมาเพื่อขึ้นต้นมะพร้าวเนี่ยนะลิงเกิดมาเพื่อขึ้นต้นมะพร้าวแต่พวกนั้นน่ะนะไม่ฉลาดอะนะแต่จริงๆมันฉลาดมันจะแกล้งเราไงนะจะทำให้เราเนี่ยขายสินค้าไม่ออกขายไม่ได้ทำให้ประเทศเรายากจน
มันแก้งไงมันเป็นเรื่องทางการเมืองเนี่ยใช่ไหมนะเขาใช้ลิงขึ้นมาพร้าวมาตั้งแต่นานแล้วแล้วสังเกตไหมลิงอ่ะนะไม่ต้องเอาไม้หวายเคี่ยนตีมันเลยนะคนที่พาลิงไปขึ้นมะพร้าวเนี่ยไปฟังดีๆว่าลูกเขาเรียกลิงว่าลูกเอ้าลูกเอ้าลูกขึ้นไปนะบอกเอ้าลูกยุ้ยขึ้นไปเออนั่นแหละลูกนั่นแหละลูกนั่นแหละลูกลิงมันปิดปั๊บโยนหล่นมาพอลงมาเสร็จแล้วปั๊บนะลิงมันเหนื่อยเจ้าของก็ให้ลิงพักแล้วก็ให้กินขนมนมเนยกินกล้วยกินอะไรที่ลิงชอบไม่เห็นจะต้องเคี่ยนตีเลยนะมันก็รู้มันเป็นความมหัศจรรย์ของโลกนะที่เราสามารถเอาลิงที่เป็นสัตว์เนี่ยมาช่วยทำงานได้นะบ้านเราทำนาเนี่ยนะเราใช้ควายเนื้อใช้บัฟฟาโลบักตู้เขาใหญ่นี่นะมาไถมาเฮ็ดไหล่เฮ็ดหน้านี่นะพวกฝรั่งมันเห็นมันก็แอนตี้ไม่ซื้อข้าวคนไทยสินะเพราะอะไรเพราะคนไทยเสือกใช้ควายไถนาเห็นไหมมันบ้าไหมล่ะพระบิดาสร้างช้างม้าวัวควายขึ้นมาเพื่อให้มาเป็นเพื่อนร่วมงานกับมนุษย์นะเช่นนะช้างเนี่ยนะก็เอามาไว้ทำอะไรไหมไม่ใช่มาลากสูงนะเดิมพระบิดาสร้างช้างเนี่ยเอาไว้ให้มาอยู่ใกล้กับมนุษย์เนี่ยเพราะมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่จะต้องเดินทางไปเรื่อยในป่าข้ามเขาข้ามคลองข้ามแม่น้ำกว้างใหญ่เดินไปข้างหน้าเรื่อยๆไม่คิดอะไรครับข้ามไหนนอนนั่นนั่นคือหน้าที่ของสัตว์มนุษย์นะกินผลไม้กินอะไรไปตามลิงตามข้างเนี่ยก็มีช้างไว้ใกล้ตัวเอาไว้ช้างไว้ทำอะไรช้างเป็นสัตว์ใหญ่ที่แข็งแรงมากใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหมดแล้วนะเขาไม่ให้ขี่ไดโนเสาร์นะเพราะยุคที่มีมนุษย์มาเกิดนะไดโนเสาร์ไม่มีแล้วพระบิดาย้ายไปอยู่ไว้

มีแต่แม่น้ำกั้นเนี่ยก็ต้องขี่หลังช้างสังเกตไหมกษัตริย์สมัยก่อนก็เลยยังติดนิสัยใช้ช้างเป็นเครื่องทรงเป็นพาหนะทรงช้างเป็นพาหนะไม่ว่าจะรบพุ่งหรือจะไว้ประดับบารมีหรือจะเดินทางหรืออะไรก็ตามนะจะใช้ช้างถ้าต่อหลังมาหาช้างยากก็ม้าเพาะพันธุ์ง่ายเลี้ยงง่ายจับมาฝึกง่ายเพราะม้าแสนรู้ม้าเชื่องก็เอาม้ามาใช้เวลายกทัพจับศึกก็มีทหารม้าเห็นไหมฮะทหารช้างนี่มีแต่กษัตริย์เท่านั้นที่ขี่ช้างที่ทรงช้างนะนอกนั้นเป็นฐานม้านะใช่ไหมแล้วก็ฐานตีนก็คือเดินตามหลังช้างนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะมันคนที่ยึดติดกับความเอาแต่ได้เนี่ยก็คือคนที่ขาดสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ไม่รู้จักรักไม่รู้จักให้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าให้แล้วกลัวตัวเองสูญเสียให้แล้วกลัวว่าตัวเองหมดไม่เหลือถ้ากูให้มันหมดแล้วกูจะเหลืออะไรบางคนชอบพูดแบบนั้นถ้าท่านฉลาดนะให้ไปเถอะครับถ้าเจอคนทุกข์ยากเจอคนที่ลำบากกว่าท่านท่านมี10ท่านแบ่งไปฮะไม่ต้องให้เขาทั้งหมดหรอกมีบาทนึงก็แบ่งให้เขาไปเป็นน้ำจิตน้ำใจถ้าช่วยเหลือเขาได้แล้วเวลาท่านได้รับกลับคืนน่ะพระบิดาจะประทานมาให้พร้อมดอกเบี้ยพร้อมกำไรอีกด้วยเพื่อทำสังเกตมั้ยคนที่ใจบุญน่ะจะร่ำรวยมากขึ้นน่ะคนที่ขี้เหนียวรวยแล้วขี้เหนียวอ่ะส่วนมากนะถึงวันหนึ่งก็วิบัติก็จะเจ๊งก็จะไม่เหลืออะไรแต่คนที่เป็นคนใจบุญสุนทานน่ะส่วนมากจะรวยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือรวยเท่าเดิมแต่ไม่มีวันยากจนท่านลองสังเกตสิครับเพราะว่าเขารู้จักทำบุญสุนทานนะทำบุญอะไรยังไงก็ได้ครับขอให้ทำบุญด้วยจิตสำนึกนะไม่ใช่เอาแต่ได้เห็นแก่ตัวประการที่3 ขาดจิตสำนึกแห่งหมู่คณะจิตสำนึกแห่งหมู่คณะเขาเรียกว่า public conscious public แปลว่านะสาธารณะ public แปลว่าสังคมนะแต่ถ้าเราใช้คำว่าจิตสำนึกแห่งหมู่คณะก็เรียกว่า public conscious นี่แหละขาดจิตสำนึกสาธารณะแปลว่าอะไรคิดว่าในสังคมเนี้ยตัวกูของกูคนเดียวตัวมึงก็ของมึงตัวกูก็ของกูเพราะฉะนั้นการมีน้ำใจให้การเอื้ออาทรต่อการเอื้อเฟื้อต่อกันเพื่อให้ต่างคนต่างดำรงอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันในประเทศชาติเดียวกันอย่างสันติสุขเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะขาดจิตสำนึกแห่งหมู่คณะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกันก็ทำให้ขาดจิตสำนึกแห่งหมู่คณะทั้งนั้นนะครับมันถ้าประเทศชาติไหนผู้คนแตกแยกเพราะมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกันหรือแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันแก่งแย่งผลประโยชน์กันสังคมนั้นหาความสงบสุขหาความสันติสุขไม่ได้สภาวะจิตใจของคนในสังคมนั้นก็เต็มไปด้วยความทุกข์เมื่อจิตมันเต็มไปด้วยความทุกข์แปลว่ามันไม่สนุกแล้วมันไม่สงบแล้วพอจิตที่ไม่สงบเนี่ยมันเป็นจิตที่ไร้พลังเมื่อจิตไร้พลังมันจะสั่นสะเทือนเป็นความคิดให้ฉลาดสุดๆจะสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อให้อันบริสุทธิ์สุดๆมันจึงเกิดขึ้นไม่ได้จริตแบบนี้พระบิดาจึงฝากมายังพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์โลกเสรีทั้งหลายว่าต้องแก้ไขจริต20แบบที่14คือจิตที่ยึดติดความเอาแต่ใจตนยึดติดแต่ความเอาแต่ใจตัวเองรู้สึกว่าหลายคนนั่งยิ้มเลยเนี่ยตอนนี้ไม่ว่าอายุอนามเท่าไหร่ความเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยยังติดตัวมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะเด็กเนี่ยไร้เดียงสานะเพราะใช้สัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตพี่น้องครับตอนเป็นเด็กอมมือเนี่ยนะเอามืออมเนี่ยเข้าไปในปากเนี่ยนะเป็นผู้ที่ใช้สัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เป็นทารกอุมาอะอุมาอะอุมาอะที่ท่านฟังเป็นอุแวอุแวนั่นแหละแต่จริงๆคืออุมาอะนะเป็นอักขระเป็นภาษาของจักรวาลว่าข้าพร้อมแล้วที่จะเผชิญชะตากรรมและชะตาชีวิตต่างๆบนโลกนี้อุมาอะมันแปลว่าอย่างนั้นนะว่าประกาศว่าข้าพร้อมแล้วเราพร้อมแล้วนะแต่จริงๆนะยังพร้อมไม่สมบูรณ์หรอกเพราะจิตวิญญาณเนี่ยจะแบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบเพื่อให้เจ้าเด็กน้อยกุมารน้อยนะที่ตกฟากแล้วเนี่ยนะใช้เพื่อทำหน้าที่แทนตนเองนะทำหน้าที่แทนสัญชาตญาณเนี่ยก็เมื่อครบ3ขวบแต่ถ้ายังไม่ครบเนี่ยเด็กน้อยเนี่ยรู้เดียงสาแล้วก็จริงนะฮะรู้เดียงสาแต่ก็ยังไร้เดียงสาอยู่เนี่ยนะยังคิดวางแผนไม่เป็นยังกระล่อนไม่เป็นโกหกตอแหลตลบตะแลงอะไรไม่เป็นแกจะซื่อๆเนี่ยเป็นเด็กทารกน้อยนะกุมารน้อยเนี่ยก็จะติดนิสัยการทำอะไรแล้วเอาแต่ใจตัวเองสัญชาตญาณที่จิตวิญญาณนะทำหน้าที่ให้กับกายหยาบของเด็กน้อยทำไมต้องให้เอาแต่ใจตัวเองเพราะอะไรเพราะต้องการให้ผู้อื่นช่วยตอบสนองความต้องการทางธรรมชาติของตัวเองของเด็กได้เพราะเด็กช่วยตัวเองเป็นยัง
ช่วยตัวเองไม่เป็นช่วยตัว

ไม่ได้มีอย่างเดียวคือร้องขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่พี่เลี้ยงนะหรือคนดูแลแม่นมเนี่ยร้องขออย่างเดียวเลยนะร้องขอถ้าไม่ให้ก็จะต้องเอาให้ได้เพราะตัวเองอยากได้สัญชาตญาณมันบอกแบบนั้นเมื่อตอนเด็กๆเนี่ยอยากได้ซะจนเคยตัวมันโตขึ้นมามันก็เลยเอาแต่ใจตัวนะติดมาแทนที่จะใช้ปัญญาแทนที่จะใช้จิตตปัญญาใช้ความคิดใช้เหตุและผลไม่ถ้ากูอยากได้กูจะเอาให้ได้ก็เรียกเป็นผู้ใหญ่แต่ทำตัวเหมือนเด็กบางคนก็เรียกว่าเด็กปัญญาอ่อนเป็นผู้ใหญ่แต่เป็นเด็กปัญญาอ่อนเพราะอะไรผู้ใหญ่มีสมองอ่ะแต่ทำตัวเหมือนเด็กแล้วปัญญาอ่อนก็คือมีปัญญามีสมองแต่ไม่รู้จักใช้อ่ะก็เลยถูกประณามว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ทำตัวเหมือนเด็กปัญญาอ่อนแปลว่าไม่คิดน่ะเอาแต่ใจตัวเองใช่ไหมอยากจะเอาชนะอย่างเดียวอยากได้อะไรต้องได้อยากทำอะไรต้องทำใครขัดอกขัดใจแล้วจะมีปัญหาจะมีปัญหาทันทีอย่าว่าแต่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์เลยพ่อแม่ขัดใจก็จะมีปัญหามันฆ่าพ่อฆ่าแม่มันได้เลยด้วยซ้ำเด็กบางคนที่มาเกิดเนี่ยอย่าไปคิดว่าไม่มีเป็นข่าวทางทีวีมีเยอะแยะท่านสังเกตเพราะฉะนั้นจิตที่ยึดติดแต่ความเอาแต่ใจตัวเองพวกนี้เป็นพวกที่น่ากลัวมากเพราะบางคนถูกเลี้ยงนะถูกเลี้ยงประเภทไหนตามใจมาตั้งแต่วัยเยาว์เขาเรียกว่าถูกสปอยมาโดยพ่อแม่พี่เลี้ยงผู้ปกครองครูบาอาจารย์สปอยมาเพราะเป็นลูกผู้มากผู้ลากมากดีนะเป็นคุณหนูก็เลยถูกตามใจพอโตขึ้นมาได้รับการตามใจจนเคยตัวก็เลยพยายามจะบังคับคนรอบข้างถ้าที่จริงเขาไม่ใช่พ่อแม่ผู้ปกครองของตัวเองนะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมห้องเรียนเป็นเพื่อนร่วมสังคมเป็นเพื่อนร่วมชาติเป็นเพื่อนร่วมโลกพยายามจะไปให้คนเหล่านั้นตอบสนองความต้องการของตัวเองตลอดเพราะมันเคยตัวเนี่ยพอไม่ได้อย่างใจต้องมีปัญหากันไปข้างนึงคนที่ไม่ตอบสนองความต้องการของฉันมันต้องตายเพราะขัดใจฉันหรือไปขัดใจคนรอบข้างเขายอมไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นโคตรพ่อโคตรแม่โคตรลูกโคตรพี่โคตรน้องไม่ได้เป็นวงศาคณาญาติเรื่องอะไรกูต้องตามใจมึงมึงจะมาแย่งมาเอาในสิ่งที่มึงอยากได้จากกูของของกูหวงกูฆ่ามึงฆ่ามึงตายเห็นไหมถ้าไม่คนที่เป็นเจ้าตัวที่เอาแต่ใจตัวถูกฆ่าตายมันก็จะต้องไปฆ่าคนที่มันจะเอาแต่ใจตัวแล้วเอาไม่ได้ไปฆ่าเขาตายอย่างใดอย่างหนึ่งร้ายไหมพี่น้องครับคนที่เอาแต่ใจตัวเองนอกจากถูกสปอยมาตั้งแต่วัยเยาว์แล้วยังมีประเภทที่สองคือเป็นคนที่ไม่แคร์มีนิสัยไม่แคร์ความคิดต้องการของผู้อื่นไม่แคร์ความคิดไม่สนใจไม่แยแสความคิดความต้องการของคนอื่นเลยมันเป็นสันดานที่ติดตัวมาตั้งแต่ยังเล็กๆยังเด็กๆเพราะอะไรฮะสมมตินะเกิดมาเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่สั่งสอนนะไม่สอนให้แคร์ความคิดความต้องการของพี่ๆน้องๆถ้ามีพี่น้อง2คนหรือมีพี่น้อง3คนพ่อแม่ไม่เคยมีเวลาว่างจะสอนลูกทุกคนว่าให้แคร์ความคิดความรู้สึกความต้องการของพี่ๆน้องๆของกันและกันด้วยต้องคุยกันเพื่อให้เกิดการปรองดองถ้าพ่อแม่ไม่สั่งสอนพอลูกยิ่งโตขึ้นมันจะยิ่งกัดกันมันยิ่งทะเลาะกันเพราะมันมีความขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์มันมีความขัดแย้งกันในเรื่องของความต้องการของแต่ละคนที่มันแตกต่างกันลูกคนนั้นจะเอาอย่างนั้นลูกคนนี้จะเอาอย่างนี้นะเมื่อมันต่างกันแตกต่างกันมันก็แตกแยกทางความคิดแตกแยกทางความต้องการมันก็ต้องทะเลาะกันเพราะมันต้องการเอาชนะมันจะต้องเอาชนะกันเมื่อในบ้านในครอบครัวพี่น้องกันเองยังปรองดองกันไม่ได้จะมาปรองดองกันในประเทศชาตินะไม่ต้องมาทำสงครามกลางเมืองไม่ต้องมาฆ่ากันให้คุยกันนะแล้วไม่เอาเปรียบกันไม่ใช้อำนาจเหนือนำกันไม่คดโกงกันไม่ช่อชนกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับมันเกิดขึ้นไม่ได้ครับมันล้มเหลวตั้งแต่ระบบครอบครัวแล้วเพราะว่าจิตสำนึกมันต่ำจิตสำนึกมันตกต่ำมากเพราะพ่อแม่นี่แหละเป็นคนที่ไม่ดีมีปัญญาทำลูกแต่ไม่มีปัญญาอบรมเลี้ยงดูลูกสังคมเลยเสียหายเพราะฉะนั้นภัยพิบัติมาในการเปลี่ยนโลกไปสู่ยุคพลังงานใหม่เราบอกท่านได้เลยว่าผู้ที่จะเสียชีวิตคือคนตายจะมากกว่าคนที่รอดเราไม่ได้พูดเกินจริงผู้ที่มีจิตสำนึกดีเท่านั้นครับที่จะรอดไปหานิยามเอาเพราะเราสื่อพระโอวาทพระบิดาในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกมาหลายตอนแล้วหรือพระโอวาทที่เราสื่อมานะตั้งแต่จำความกันได้เราพูดถึงเรื่องนี้พูดมาบ่อยแล้วพูดมานานแล้วว่าการจะเป็นคนที่มีจิตสำนึกที่ดีคืออย่างไรนึกออกนึกเอานึกเองเนี่ยจิตสำนึกที่เนี่ยที่ดีเนี่ยแสดงให้ออกแสดงออกมาเป็นความประพฤติดีคิดดีพูดดีทำดีคนที่มีจิตสำนึกดีนะมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงต้องปฏิบัติอย่างไรท่านทั้งหลายที่เป็นชาวจิตจักรวาลเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วประการที่3ครับ
จิตที่ยึดติดความเอาแต่ใจตนประการที่3คือไม่ฉลาดทางสังคมเป็นคนที่ไม่ฉลาดทางสังคมทำงานอยู่ร่วมกันกับคนอื่นแทนที่จะมีความต้องการในการคบมิตรให้สูงไว้คนที่มีความต้องการในการคบมิตรสูงไว้คือแปลว่าพร้อมที่จะคบคนอื่นไว้เป็นมิตรเพราะรู้ว่าคนอื่นๆนั้นมีประโยชน์ต่อเราเรานั้นมีประโยชน์ต่อคนอื่นๆคนอื่นๆมีคุณค่าต่อเราเรามีคุณค่าต่อคนอื่นๆเราและเพื่อนมนุษย์ล้วนเป็นสัตว์สังคมไม่มีใครจะประสบความสำเร็จในชีวิตและไม่มีใครจะสามารถประสบความสำเร็จทางจิตวิญญาณได้โดยอยู่คนเดียวตามลำพังพี่น้องครับคำกล่าวนี้ท่านต้องขีดเส้นใต้อยู่คนเดียวไม่ได้ท่านไม่มีวันประสบความสำเร็จพระบิดาจึงต้องให้ท่านมาเกิดเป็นผัวผัวเมียเมียพ่อแม่ลูกแล้วเขียนบทละครมาเพื่อให้แต่ละคนแสดงละครสร้างบททดสอบจิตสำนึกแห่งรักจิตสำนึกแห่งการใช้ปัญญาโดยใช้เงื่อนไขการแสดงออกหรือการกระทำของกันและกันที่กระทำต่อกันนั่นแสดงว่าถ้ามาเกิดคนเดียวอ่ะใครจะยื่นเงื่อนไขให้เราเพื่อช่วยเราเข้าถึงความฉลาดทางปัญญาเพื่อจะให้เราเข้าถึงความรักอันบริสุทธิ์คือรักเพื่อให้ อยู่เฉยๆเนี่ยจะรักอะไรขึ้นมาได้อ่ะอยู่เฉยๆจะคิดอะไรได้ถ้าไม่มีใครสร้างปัญหาให้กับเราถ้าไม่มีใครยื่นปัญหาให้เราต้องคิดอ่ะมันต้องมีไงใช่ไหมอ่ะนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ฉลาดทางสังคมก็คือคนที่ไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้พอไม่ฉลาดทางสังคมแล้วก็เลยเห็นแก่ตัวก็เลยเอาแต่ใจตัวเองไม่แคร์ความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นบ้างว่าเขาจะมีความสงบสุขไหมเขาจะมีความสุขที่คบเราเป็นเพื่อนไหมเขาจะมีความสุขที่มีเพื่อนอย่างเราไหมเราคิดอย่างเดียวกูไม่สนหรอกว่ากูจะมีความสุขเพราะมีมึงหรือไม่มีแต่กูจะทำอะไรตามใจของตัวกูเองกูมีความสุขที่ได้ทำอะไรตามความต้องการของกูตามทำอะไรตามใจของกูอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่สัตว์สังคมนะเขาเรียกว่าสัตว์เสงเคร่งสัตว์เสงเคร่งนะเสงเคร่งแปลว่าไม่ดีแปลว่าไม่ดีเป็นสัตว์ตัวที่ไม่ดีเมื่อเป็นสัตว์ตัวที่ไม่ดีแล้วมันจะมีสัตว์ไหนที่จะมาสังคมด้วยไม่มีสัตว์ไหนสังคมด้วยคบด้วยหรอกสังเกตตัวท่านนี่ถ้าคนไหนเป็นคนที่ไม่ค่อยดีท่านก็ไม่อยากจะคบหาสมาคมด้วยหรอกแต่กฎของจักรวาลก็คือมันเป็นคนไม่ดีท่านก็ต้องคบมันให้ได้เพราะท่านเป็นสัตว์สังคมคนที่ทำตัวไม่ดีทำตัวไม่น่ารักท่านก็ต้องรักมันให้ได้แต่ไม่ใช่รักด้วยการมองด้วยสองตาเนื้อท่านต้องรักด้วยปัญญาด้วยการมองเห็นประโยชน์ของมันมองเห็นคุณค่าของมันมองเห็นความสำคัญของมันท่านถึงจะรักมันลงโดยเฉพาะไอ้คนเลวๆด้วยคนที่ไม่ดีใช่ไหมนี่เราก็มาเตือนท่านอยู่เป็นประจำนั่นในเรื่องนี้นะครับจริต20แบบต่อไปเป็นแบบที่15ถามตัวเองว่าท่านยังมีจริตแบบนี้อีกไหมพระบิดาให้ถามถ้าคิดว่าตัวเองเป็นแบบนี้จริงๆรีบแก้อีกครับถ้าท่านมีครบเลยทั้ง15แบบที่พูดเนี่ยอาการหนักเลยนะครับแต่อย่าท้อนะต้องสู้ต้องปรับปรุงต้องแก้ไขต้องใส่ใจต้องจริงจังต้องตั้งใจว่ากันอย่างนั้นประการที่15จริตอันเกิดจากจิตยึดติดความลังเลไม่แน่ใจลังเลไม่แน่ใจคนที่ลังเลไม่แน่ใจพวกเนี้ยคือพวกที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยการเอาหรือไม่เอาคือติดกิเลสอะพอสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดชอบหรือไม่ชอบดีหรือไม่ดีควรหรือไม่ควรยึดติดกับสิ่งเหล่านี้นะคือจริงแล้วให้รู้ว่าดีหรือไม่ดีให้รู้ว่าควรหรือไม่ควรแค่นั้นพอนะแต่ถ้ายึดติดมันเนี่ยแสดงว่าเลยเถิดแสดงว่าเลยเถิดเรามาดูข้อหนึ่งนะสาเหตุของการลังเลไม่แน่ใจเป็นเพราะว่าขาดสติปัญญาจริงๆสติปัญญามีแต่ไม่ใช้ที่ไม่ใช้เพราะขาดสติไม่มาปัญญาก็เลยไม่เกิดที่ขาดสติเพราะว่าไปติดกิเลสตัณหาไปตกหลุมพรางกิเลสตัณหาซะเกิดความรู้สึกว่าสวยไม่สวยชอบไม่ชอบเอาไม่เอาพอไปตกตรงนี้ปั๊บปัญญาก็เลยไม่ได้ใช้เพราะจิตไม่ไปโปรแกรมสมองให้คิดอะเพราะจิตมันไปให้คำตอบแล้วว่าชอบไม่ชอบสวยไม่สวยแต่คำว่าชอบหรือไม่ชอบแปลว่าเอาหรือไม่เอาใช่ไหมไอ้คำว่าลังเลมันมาจากไหนครับมันลังเลว่ากูจะเอาดีหรือไม่เอาดีท่ามกึ่งระหว่างเอาดีหรือไม่เอาดีชีวิตติดกับสิ่งนี้ตลอดมันจะเคยตัวพอเจออะไรสักอย่างนึงแทนที่จะใช้ปัญญาคิดแล้วว่ากูจะเอาดีหรือไม่เอาดี
ถ้าไม่เอาก็ปฏิเสธทิ้งถ้าเอาก็รีบฉกฉวยมีอยู่แค่นี้ชีวิตติดเอากับติดไม่เอานะแล้วก็มีอย่างที่3คือไม่รู้ว่าจะเอาหรือไม่เอาดีเป็นเพราะขาดสติปัญญาประการที่2เป็นเพราะตกเป็นทาสกิเลสตัณหาอันนี้ชัดเลยอย่างที่บอกมีอารมณ์มีกิเลสเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตจัดการทุกอย่างด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกก็คือด้วยกิเลสตัณหานั่นแหละไม่ใช่ขาดสติปัญญาสติปัญญามีแต่ไม่ใช้แต่ใช้กิเลสตัณหาเป็นตัวนำในการดำเนินชีวิตความลังเลความไม่แน่ใจมันจึงเกิดขึ้นเพราะว่าบางครั้งบางคราตัดสินใจไม่ได้เนื่องจากไม่มีเหตุผลรองรับการที่ไม่มีเหตุผลรองรับเป็นเพราะว่าไม่ได้วิจารณาคือไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้พิจารณาแปลว่าไม่ได้คิดเมื่อไม่ได้คิดคำตอบสุดท้ายจึงไม่มีเมื่อคำตอบสุดท้ายไม่มีใช้แต่อารมณ์ใช้แต่ความรู้สึกที่เป็นกิเลสตัณหาไม่ได้ใช้ปัญญามันจะเกิดความลังเลว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดีวะจิตที่ลังเลเป็นจิตที่ร้ายพลังถ้าท่านสั่นสะเทือนจิตของท่านด้วยความลังเลด้วยความไม่แน่ใจโดยไม่ได้เลือกข้างว่าจะเอาหรือไม่เอาให้มันรู้แล้วรู้แรกไปท่านรู้ไหมกลไกในร่างกายของท่านมันจะผลิตสร้างประจุลบขึ้นมาทันทีเพียงแค่ท่านวิตกกังวลก็เป็นลบเพียงแค่ท่านลังเลไม่แน่ใจจะเอาดีไม่เอาดีมันก็จะเป็นลบทันทีถึงแม้ท่านยังไม่ได้ทำอะไรผิดนะแค่ท่านลังเลไม่แน่ใจว่าจะเลือกข้างไหนว่าข้างที่จะเอาหรือข้างที่จะไม่เอาก็เป็นลบแล้วครับนี่คือความจริงที่ท่านต้องรู้ประการที่3จิตที่ยึดติดกับความลังเลไม่แน่ใจก็คือจิตของคนที่ไม่รู้ความต้องการของตนเองคือไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรระหว่าง2สิ่งนี้จะเลือกเอาไว้หรือจะปฏิเสธทิ้งกูก็ไม่รู้ว่ากูต้องการแบบไหนกันแน่ถามว่าสถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์ที่คลุมเครือเป็นสถานการณ์ที่ตัวเองไม่แน่ใจนะเขาเรียกว่า ambiguity นะภาษาฝรั่งเรียก ambiguity เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ยังความสับสนให้กับตนเองก็คือความลังเลมันถ้าชีวิตของท่านติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้กับ3สิ่งนี้จิตของท่านก็จะไร้พลังจิตของท่านก็จะเข้าถึงความรักบริสุทธิ์จิตของท่านก็จะเข้าถึงปัญญาอันสูงสุดในการเป็นมนุษย์ของท่านก็เข้าถึงไม่ได้เป็นพุทธะไม่ได้ก็นิพพานไม่ได้ก็หลุดพ้นไม่ได้พระบิดาจึงทรงฝากมาเตือนพี่ๆน้องๆว่าถ้าต้องการหลุดพ้นในชาตินี้เพื่อกลับบ้านแดนสุญญตาไปกราบพระบาทขององค์พระบิดาคือองค์จิตจักรวาลหรือไปกราบพระผู้เป็นเจ้าผู้ให้ท่านมาทำหน้าที่บนโลกนี้ท่านต้องชำระจริตของท่านก็คือการชำระจริตก็คือการดัดจริตที่มันเป็นสันดานที่ไม่ดีนี่ซะเนื่องจากมันเยอะเห็นไหมเราเลยไม่เอาจริตที่เป็นนิสัยที่ดีๆมาพูดเพราะมันดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงไอ้ห่วงก็คือที่มันเร็วๆที่มันเหลวเป๋วที่มันไร้สาระที่มันไม่ดีที่มันเป็นอุปสรรคขัดขวางบนเส้นทางหลุดพ้นนิพพานของชาวจิตจักรวาลทั้งหลายหรือพี่ๆน้องๆทั้งหลายนั่นน่ะจึงสำคัญกว่าโดยเหตุผลว่าวันนี้เราทำไมเราจึงพูดจริตที่เป็นสันดานของจิตที่เป็นด้านลบเพราะมันสำคัญมันต้องแก้ไขมันต้องจัดการให้มันลุล่วงไปให้ได้ถูกไหมจริตประการที่16ใกล้ความจริงใกล้20เข้าไปเรื่อยๆแล้วนะครับก็คือจิตที่ยึดติดกับความมักง่ายความมักง่ายนะตะกี้มักได้ใช่ไหมขี้เอาอ่ะขี้เอาคือมักได้อันนี้มักง่ายอ่ะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วง่ายๆทำอะไรลุกลวกทำอะไรหยาบๆทำอะไรไม่รอบคอบทำอะไรไม่พิถีพิถันแต่ถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการนะประการที่1จิตที่ยึดติดกับความมักง่ายก็คือไม่มีวินัยในการดำเนินชีวิตทำอะไรไม่มีระบบไม่แคร์ระบบไม่แคร์ระเบียบทำอะไรตามใจฉันอะไรง่ายก็เอาง่ายไว้ก่อนผิดกฎผิดระเบียบผิดกติกาไงไม่สนขอเอาง่ายไว้ก่อนถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถเข้าถึงการใช้พลังอำนาจของจิตที่มันสั่นสะเทือนสูงสุดได้แล้วทำให้เราเข้าถึงความรักที่บริสุทธิ์ก็ไม่ได้ทำให้เราเข้าถึงปัญญาอันสูงสุดไม่ได้เช่นจากสติปัญญายกระดับไปหาปัญญาญาณยกระดับไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นคนมักง่ายจิตใจไม่ได้สั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงให้ยุ่งยากเลยง่ายๆบางทีแค่นึกก็พูดแล้วแค่นึกก็ทำแล้วนะนึกอยากจะทำอะไรก็ทำ
อะไรหยิบง่ายใกล้มือก็ทำไปไม่สนใจกระบวนการไม่สนใจขั้นตอนอย่างนี้เป็นต้นหรือจิตที่ยึดติดความมักง่ายประการที่สองก็คือเป็นคนที่ขาดจิตสำนึกแห่งคุณภาพเป็นคนที่ขาดจิตสำนึกแห่งคุณภาพเขาเรียกว่า quality conscious จิตสำนึกแห่งคุณภาพก็คือทำก็ทำไม่เต็มที่ทำก็ทำไม่เต็มเวลาทำก็ทำด้วยความไม่เต็มใจจะทำอย่างนี้เรียกว่าไม่มีจิตสำนึกแห่งคุณภาพเต็มเวลาเต็มที่เต็มใจสามเต็มเนี่ยจะเรียกว่าจิตสำนึกแห่งคุณภาพมันคนที่เป็นคนมักง่ายก็คือทำอะไรลวกๆถ้าเราทำอะไรทำอย่างเต็มที่ทำเต็มที่มันต้องทำจนสุดความสามารถถ้าเป็นคนมักง่ายเนี่ยมันจะทำเต็มความสามารถได้ไงพี่น้องครับใช่ไหมชักเขาจ้างบาทนึงอะทำสลึงเดียวอย่างนี้เขาเรียกมักง่ายนะเป็นคนมักง่ายนะเต็มเวลามีเวลาให้ทำหนึ่งชั่วโมงแต่ทำแบบมักง่ายเขาเรียกทำลวกๆนะแค่นาทีเดียวจบกูทำเสร็จแล้วแต่สำเร็จหรือเปล่าไม่รู้แต่กูทำเสร็จแล้วอย่างเนี้ยนะมันเป็นคนที่ไม่มีพลังอำนาจเป็นคนที่ขาดคุณภาพถูกไหมใช่ไหมเต็มใจไหมทำอะไรด้วยความไม่เต็มใจไม่ถามว่ากูเต็มใจหรือไม่เต็มใจถ้ามอบหน้าที่กูทำกูก็ทำไปงั้นสักแต่ทำไปงั้นแล้วถามว่าถ้าไม่เต็มที่ไม่เต็มเวลาไม่เต็มใจสิ่งที่จะทำออกมาเป็นผลผลิตหรือผลกรรมที่ทำมันจะมีคุณภาพได้ไหมครับไม่ได้เพราะไม่เต็มที่ไม่เต็มเวลาแล้วก็ไม่เต็มใจใช่ไหมสิ่งที่เรากล่าวในพระนามขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยบางเรื่องเนี่ยท่านสามารถเอาไปดัดแปลงไปใช้ในชีวิตประจำวันของท่านในการทำมาค้าขายในการทำมาค้าขายในการทำธุรกิจอะไรแต่อะไรในชีวิตในโลกทางกายภาพของท่านได้นะครับเพราะว่าไม่ได้พูดเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางจิตวิญญาณอย่างเดียวนะครับท่านทำการค้าประสบความสำเร็จก็ดีเราท่านก็จะได้เอาปัจจัยมาบริจาคเราในการช่วยสร้างอ่างเก็บน้ำที่คาราคาซังอยู่ช่วยสะสมปัจจัยเพื่อสร้างอาคารใหญ่ของจิตจักรวาลสถานธรรมคือหอพระคัมภีร์จิตจักรวาลซึ่งเป็นทั้งหอประชุมเป็นทั้งห้องจัดนิทรรศการเป็นทั้งห้องโถงบรรยายขนาดใหญ่เป็นทั้งห้องสมุดห้องจัดนิทรรศการโอ้เป็นอาคารหลังใหญ่ที่ก็ต้องใช้เงินบริจาคเพราะเรากล่าวสิ่งเหล่านี้พระบิดาให้เราเมตตากล่าวเนี่ยถ้าท่านเอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจเราก็เชื่อมั่นว่าถ้าท่านร่ำรวยมาประสบความสำเร็จท่านก็ต้องแบ่งปันมาบริจาคให้กับสถานธรรมอยู่แล้วเราไม่ต้องร้องขอหรอกเพราะท่านเป็นคนดีมีความกตัญญูอยู่แล้วนะและเป็นคนใจบุญอยู่แล้วถูกต้องไหมล่ะเราจึงไม่ต้องพูดมากนะแล้วก็เราก็หวังว่าศาสตร์แห่งอริยะนะฮะที่เราทยอยส่งไปให้กับผู้ที่ติดต่อสั่งซื้อมานะจนทั้งหนังสือจวนจะหมดแล้วนะจวนจะหมดสต็อกแล้วในรุ่นแรกที่สั่งพิมพ์มาเนี่ยท่านใดบริจาคปัจจัยมา850 บาทนะครับก็จะได้รับสมณคุณเป็น1 เล่มนะครับถ้าให้มามากกว่านี้ก็ได้นะฮะจะรับกี่เล่มก็ได้ก็ลองคำนวณดูนะท่านใดที่ยังไม่ได้รับช่วยแจ้งมายังน้องบุญธรรมด้วยนะครับนะตามที่อยู่ที่ท่านติดต่อหรือว่ายังไม่เคยมีหนังสือเล่มนี้คนนำทางไม่ใช่ศาสดาคนที่ยังมังงูมางาหราอยู่ขอใช้คำนี้ต้องขอประทานโทษที่ท่านก้าวตามคนนำทางตาบอดคือเขาสอนผิดนะครับและท่านไม่รู้ว่าผิดเพราะท่านเชื่อในฐานะที่เขาเป็นคนนำทางแต่ท่านลืมไปว่าคือท่านไม่รู้ว่าเขาตาบอดหนังสือเล่มนี้พระคัมภีร์เล่มนี้จะให้สติทำวิญญาณกับท่านว่าต่อไปท่านฟังคนนำทางได้แต่อย่าเชื่อท่านฟังแล้วต้องคิดตามอย่าไปงมงายเชื่อตามนะหาเหตุผลให้พบว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นทำไมจึงต้องทำแบบนี้และไอ้ที่ให้ทำแบบนั้นให้ทำแบบนี้มันใช่หรือไม่ใช่ท่านจะเกิดความฉลาดทางปัญญาได้นี่ก็850 บาทในการทำบุญมาแล้วเราก็สมนาคุณให้ในนามของชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจากสำนักพิมพ์วิสุทธิปัญญานะและบิดพับลิชชิ่งด้วยนะครับนะหรือแม้กระทั่งเล่มนี้เราไม่ได้พูดนานละนะคือวันพิพากษา The Judgment Days พูดเรื่องทำไมพระบิดาจึงต้องชำระโลกด้วยภัยพิบัติเมื่อชำระด้วยภัยพิบัติแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นที่ไหนอย่างไรบ้างใครพวกไหนอย่างไรจะเป็นผู้ที่ถูกชำระใครพวกไหนอย่างไรจึงจะเป็นผู้รอดบึงไฟคืออะไรนะบ่อยะมังงุนเป็นแบบไหนหนา300 กว่าหน้าเล่มนี้นะมูลค่าหลักพันนะถ้าจำไม่ผิดก็1250นะ25ขออภัยนะโอ้ไปลดราคาซะแล้วนะลดค่าตอบแทนคือ 2,500 บาทพูดอย่างชัดๆนะครับไม่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดตามร้านหนังสือทั่วไปไม่มีมีแต่ที่สำนักพิมพ์ภูกระต่ายเรานะ Rabbit Publishing เท่านั้นนะครับติดต่อมาทางที่น้องบุญธรรมได้นะยังมีอยู่ท่านต้องได้อ่านนะคนที่ไม่ได้อ่านเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่เสียเปรียบเพราะไม่ได้รู้อะไรล่วงหน้า
แต่ถ้าท่านได้อ่านท่านจะรู้อะไรล่วงหน้าท่านจะมีกฤตสติเวลาเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าท่านจะไม่สติแตกท่านจะไม่ตกใจท่านจะตั้งรับได้อย่างมั่นคงและมั่นใจนะฮะอ่ะเราขออนุญาตกล่าวถึงตรงนี้นะประการที่3จิตที่ยึดติดความมักง่ายประการที่3ก็คือไม่รับผิดชอบในผลลัพธ์ที่ตนก่อหรือผลลัพธ์ที่ตนกระทำเข้าใจตรงนี้ไหมครับไม่รับผิดชอบนะวันนี้รู้สึกห้องนี้แอร์ไม่ค่อยเย็นร้อนนะครับนะก็ไม่เป็นไรทนได้เพราะเดี๋ยวจะจบแล้วถูกไหมอีกไม่นานอีกประมาณชั่วโมงนึงนะไม่รับผิดชอบในผลที่ตนทำก็แปลว่าทำไปทำอย่างไม่มีเป้าหมายนะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันจะดีไม่ดีจะมีคุณภาพไม่มีคุณภาพนะฉันไม่สนใจนะคนแบบนี้เขาเรียกว่าไม่รับผิดชอบในผลลัพธ์ที่ตนกระทำถ้ารับผิดชอบรู้ว่ามันเป็นผลกรรมหรือผลงานของตัวเองทำดีแล้วตัวเองก็จะเด่นนะทำดีแล้วก็จะมีคำชมทำดีแล้วก็จะทำให้เจ้านายรักทำดีแล้วทำให้เฒ่าแก่หรือเจ้าของกิจการเขาภาคภูมิใจทำดีๆทำเต็มที่แล้วเพื่อนร่วมงานก็จะสะดวกในการทำงานร่วมกันกับเราทั้งสะดวกกายสะดวกใจอะไรแบบนี้ไม่เคยคิดไม่เคยใส่ใจอย่างนี้เขาเรียกไม่มีสำนึกรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะติดความมักง่ายไปถ้าตั้งแต่เด็กทำตัวแบบนี้มาตลอดบอกแล้วไงจริตก็คือจิตที่เคยตัวนะจริตที่เคยตัวก็คือเป็นสันดานถ้าจิตที่เคยชินก็แสดงว่าเป็นนิสัยด้านบวกเป็นนิสัยด้านดีวันนี้เสาร์นี้ไม่พูดจริตที่เป็นนิสัยแต่พูดจริตที่เป็นสันดานนะเพราะมันเป็นสิ่งที่มาบอกท่านทั้งหลายเพื่อให้แก้ไขปรับปรุงตนเองนั่นเองไม่งั้นกลับบ้านไม่ได้กลับบ้านแปลว่านิพพานหรือหลุดพ้นไม่ได้ย้ำนะครับถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาอธิษฐานอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีจิตที่ใสใจที่สวยถ้าไม่มีการดัดจริตที่เป็นสันดานที่สืบมาตั้งแต่ยังแต่เล็กแต่น้อยหรือเป็นสันดานที่สืบมาจากจิตวิญญาณเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติที่ผ่านมาถ้าไม่ปรับปรุงไม่แก้ไขยังไงก็กลับบ้านไม่ได้ยังไงก็หลุดพ้นนิพพานไม่ได้ท่านเชื่อเราครับเพราะนี่เป็นความจริงระดับอนุตตรธรรมซึ่งเราเป็นพระบุตรเอกที่พระบิดาส่งมากล่าวพระโอวาทแทนพระองค์เท่านั้นที่จะบอกความจริงเหล่านี้กับท่านได้ท่านลองพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองด้วยการปฏิบัติตามเราสิไม่ใช่ไม่เชื่อแต่ไม่ยอมพิสูจน์ถ้าท่านฉลาดท่านต้องพิสูจน์ถึงแม้ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเพราะผลลัพธ์ของการพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติของท่านมันเป็นรางวัลชิ้นใหญ่ของท่านไม่ใช่ของเราเราเพียงแต่ทำหน้าที่ของเราที่อาสาพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้ามากล่าวกับท่านทั้งหลายเท่านั้นต่อไปจริตแบบที่17สันดานที่ไม่ดีของจิตที่ต้องแก้ไขคือจิตที่ยึดติดกับความเสี่ยง

คุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

่อไปจริตแบบที่17สันดานที่ไม่ดีของจิตที่ต้องแก้ไขคือจิตที่ยึดติดกับความเสี่ยงชอบท้าทายชอบความเสี่ยงเสี่ยงตายเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายคือพวกที่มองความเสี่ยงเป็นความสนุกท่านรู้ไหมครับกว่าที่ท่านจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์โดยจิตวิญญาณของท่านน่ะมันไม่ใช่ง่ายนะพ่อแม่เราก็ต้องตั้งท้องตั้ง9เดือนน่ะแล้วรู้ป่ะในเบื้องหลังมิติโลกจิตวิญญาณจะมาปฏิสนธิในวุ้นที่เป็นเลือดในครรภ์ของคุณแม่ของเธอน่ะมันไม่ใช่เข้ามาง่ายๆและพอเข้ามาแล้วมาปฏิสนธิกับก้อนเลือดในมดลูกหรือในครรภ์ของแม่ของท่านแล้วเนี่ยมันยังต้องมีอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายหลายขั้นตอนมากทั้งกายหยาบ และทั้งจิตวิญญาณรวมทั้งจิตหยาบจะต้องมีการโปรแกรมกันจะต้องมีการทำงานกันอย่างละเอียดอย่างซับซ้อนจนยากเกินกว่าจะอธิบายความให้ท่านฟังได้เอาง่ายๆว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากกว่าการตายไปจากการเกิดเป็นกายตายไปจากการเป็นมนุษย์อีกขออภัยการมาเกิดเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณมันยุ่งยากซับซ้อนมากกว่าการที่ใครสักคนหนึ่งจะตายไปจากการเป็นมนุษย์เสียอีกครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านใช้ชีวิตอยู่ท่านชอบความเสี่ยงมันก็มีสองอย่างคือเสี่ยงเป็นกับเสี่ยงตายแต่ถามจริงๆครับเสี่ยงอันไหนมากกว่ากันโอกาสจะเสี่ยงตายมันมีมากกว่าเสี่ยงเป็นใช่ไหมล่ะพี่น้องครับแล้วจะไปเสี่ยงทำไมครับเพราะเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารเนี่ยกว่าจะโปรแกรมโดยจิตวิญญาณเพื่อสร้างขึ้นมาเป็นกายสังขารที่หล่อเหลาที่เท่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมชั้นเยี่ยมเพื่อให้จิตวิญญาณของท่านได้อาศัยเป็นเปลือกนอกได้อาศัยเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติภารกิจทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณในพระนามขององค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้ามันไม่ใช่เรื่องง่ายการทำให้ตายกับการรักษาชีวิตเอาไว้อะมันยากง่ายต่างกันนะครับการทำให้ตายมันง่ายนิดเดียวครับแต่การทำให้รอดอย่างมีอาการครบ32มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมที่มีประสิทธิภาพที่สามารถใช้งานได้ใน2มิติคือในมิติคู่ขนานท่านว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆเลยครับเพราะฉะนั้นการทำอะไรเสี่ยงตายนะขับรถเสี่ยงตายขี่มอเตอร์ไซค์เสี่ยงตายนะไปโดดหอที่ไม่มีการปกป้องคุ้มครองนะกายสังขารหรือชีวิตที่แยบยลไม่มีครูคอยควบคุมไปปีนเขาไต่เขานะนึกสนุกขนองนะโอกาสจะพลาดตกเขาตกเหวแล้วก็ตายก็มีสูงมากขับรถเร็วโอกาสเกิดอุบัติเหตุนะ วันคาคำวันคาโกแอนทูคาเปรี้ยงเพราะไม่เคารพกฎจราจรนะมีโอกาสตาย นะยกคันนะสูงมากเลยพอตายแล้วก็ต้องเซตซีโร่แล้วกลับมาเกิดใหม่ทำให้จิตวิญญาณก็เสียเวลาในการมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหนึ่งภพชาติ โดยที่ยังไม่ได้ทำประโยชน์ให้อะไรให้กับโลกเลยท่านนึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆ เป็นเรื่องง่ายๆท่านคิดอย่างนั้นไม่ได้นะมนุษย์มีหน้าที่ต้องรักษาชีวิตให้อายุยืนยาวให้ได้ครับทำยังไงที่ตัวเองเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติสุดท้ายเนี่ยให้มีอายุยืนยาวให้ได้ท่านต้องถามตัวเองว่าทำอย่างไรจึงจะมีอายุไขยืนยาวให้ได้ไม่ใช่ร้องขอต่อพระเจ้าหรือพระบิดาอย่างเดียวแล้วไม่ปฏิบัติและไม่ทำกินอยู่หลับนอนให้เป็นกินอยู่หลับนอนให้เป็นใช้ชีวิตให้เป็นใช้จิตและปัญญาให้เป็นใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมให้เป็นและใช้ทุกอย่างให้ถูกต้องอายุยืนยาวแน่นอน มนุษย์เราทุกคนโดยจิตวิญญาณเกิดมาไม่มีหน้าที่ต้องตายครับพี่น้องครับท่านเชื่อเราไม่มีหน้าที่ต้องตายแต่การตายอายุสั้นอายุยาวไม่เท่ากันนั่นคือเรื่องผิดปกติมันไม่ใช่เรื่องปกติมนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องไม่ตายเพราะเซลล์ร่างกายเซลล์อวัยวะมันสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้คุณสมบัติของมันนะครับและมันสามารถที่จะเจริญเติบโตได้เรื่อยๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเห็นไหมหนังกำพร้าก็จะหลุดไปหนังแท้ก็จะขึ้นมาแทนพอหนังแท้ขึ้นมาแทนในสุดมันก็จะเปลี่ยนเป็นหนังกำพร้าไอ้หนังกำพร้าก็หลุดไปไอ้หนังข้างล่างก็ขึ้นมาเป็นหนังแท้ขึ้นมาแทนมันหมุนเวียนเปลี่ยนพันอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมการที่เราต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นเพราะเราใช้ชีวิตไม่เป็นพี่น้องครับวันหน้าค่อยมาบอกนะว่าใช้ชีวิตให้เป็นและมีอายุยืนยาวเป็นหนุ่มยาวสาวนานเนี่ยเป็นยังไงนะเพียงแค่ท่านปฏิบัติธรรมตามพระโอวาทของพระองค์
ที่ทรงเมตตาสื่อสอนมาทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งหรือที่อ่านจากพระคัมภีร์ที่ท่านซื้อไปนะหรือได้รับไปสัมมนาคุณจากการร่วมทำบุญกุศลกับการสร้างจิตจักรวาลสถานธรรมเพื่อประโยชน์ของมนุษย์โลกถ้าสร้างทุกอย่างเสร็จหมดแล้วต่อไปเราจะให้กับสังคมท่านคอยดูว่าเราจะให้อะไรกับสังคมที่จะเกิดประโยชน์บ้างตอนนี้ยังให้ไม่ได้เพราะเรายังต้องให้กับสถานธรรมเองก่อนเพื่อสร้างความพร้อมโอเคไหมมันถ้าท่านใจบุญก็ร่วมด้วยช่วยกันมาก็แล้วกันนะเราก็บอกบุญให้สั่นๆนะโอเคอย่ามองความเสี่ยงเป็นความสนุกเดี๋ยวจะทุกข์ขนาดเสี่ยงเป็นกับเสี่ยงตายถามว่าถ้าพลาดจากเป็นต้องตายเนี่ยคุ้มไหมครับถ้าเสี่ยงต้องเสี่ยงเป็นแต่ต้องไม่มีคำว่าเสี่ยงตายนั่นคือการเสี่ยงที่ถูกต้องนั่นคือการบริหารความเสี่ยงที่ฉลาดทำธุรกิจก็เหมือนกันท่านบอกว่าท่านต้องบริหารความเสี่ยงคือต้องเสี่ยงที่จะได้เสี่ยงจะสำเร็จเสี่ยงที่จะร่ำรวยเสี่ยงจะมีกำไรแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามมุมตรงข้ามของเสี่ยงสำเร็จเสี่ยงรวยเสี่ยงกำไรมันคือเสี่ยงล้มเหลวเสี่ยงผิดพลาดเสี่ยงขาดทุนเสี่ยงเจ๊งธุรกิจการค้านั้นท่านอย่าเพิ่งลงทุนท่านบอกว่าการทำทุกอย่างต้องมีความเสี่ยงอย่าไปเชื่อไอ้ฝรั่งมันหลอกถ้าท่านมั่นใจว่าธุรกิจของท่านทำแล้วการค้าของท่านเปิดกิจการแล้วประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนโดยอาศัยข้อมูลโดยอาศัยวิจัยโดยอาศัยวิจารณ์นะโดยอาศัยข้อเท็จจริงโดยอาศัยปัญญาของท่านสร้างธุรกิจที่แยบยลนะสร้างตลาดมีแผนการตลาดว่าจะทำยังไงใครคือลูกค้าเป้าหมายจะลงทุนยังไงให้ประหยัดและก็ได้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่จะซื้อไปใช้หรือต่อผู้ใช้บริการและมีกำไรสามารถบริหารธุรกิจได้ลงทุนแล้วคุ้มแล้วก็ถูกกับกาลเวลาหรือถูกกับยุคสมัยถ้าท่านมั่นใจในสิ่งเหล่านี้แล้วนั่นคือการบริหารความเสี่ยงที่แท้จริงก็คือต้องบริหารก่อนดำเนินกิจการก่อนเปิดกิจการต้องดำเนินการก่อนไม่ใช่ไปตามไอ้ฝรั่งเปิดแล้วก็มานั่งบริหารความเสี่ยงต้องหาความฉลาดต้องมานั่งใช้ปัญญาและพอไปไม่รอดก็เจ๊งก็เลิกกิจการถ้าเราฉลาดเราไปเสียเวลาทำไมครับถ้าไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งทำถ้าอยากจะทำต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองก่อนมั่นใจว่าไปรอดแน่มั่นใจว่าบริหารได้แน่มั่นใจว่าลงทุนได้แน่ทุนพร้อมเนี่ยทุนมนุษย์หรือทรัพยากรทุนทรัพยากรเงินนะทรัพยากรวัตถุดิบพร้อมอะไรเงี้ยต้องมีความมั่นใจถ้ามีความมั่นใจแล้วคำว่าความเสี่ยงไม่มีครับโอเคไหมพี่น้องครับเราเป็นคนไทยนะแล้วก็เป็นวิทยากรที่สอนผู้จัดการผู้บริหารบริษัทมาหลายบริษัทแล้วนะครับบางบริษัทก็เชื่อเรานะบางบริษัทก็ไม่เชื่อยังไปอบรมวิชาการบริหารความเสี่ยงของฝรั่งให้ฝรั่งหลอกรับประทานในที่สุดก็ต้องกลับมาใช้วิธีเดียวกับเราถ้าเราฉลาดโดยเฉพาะคนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยใช่ไหมจะลงทุนทำอะไรอยากรวยกับเขาเนี่ยถ้าไม่มั่นใจอ่ะนะเห็นช้างขี้ไปขี้ตามช้างทำไมตัวเองต้องศึกษาเรียนรู้ธุรกิจนั้นการค้านั้นให้กระจ่างพอไม่กระจ่างแล้วต้องทำไงต้องมานั่งเรียนรู้วิธีการสั่งจิตใต้สำนึกเพื่อหาทรัพย์หาความรวยหาความสำเร็จมาให้ฝันไปเถอะครับหาความจริงจากจิตสำนึกของตัวเองดีกว่าเราอยากจะบอกท่านโอเคไหมครับนี่คือความจริงเราเน้นเรื่องจิตสำนึกเพราะเราเป็นมนุษย์อย่าไปยุ่งกับจิตใต้สำนึกเพราะมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของจิตวิญญาณไม่ใช่หน้าที่ของท่านหน้าที่ของท่านคือต้องช่วยจิตวิญญาณของท่านให้เป็นอิสระในตอนที่เขามาเกิดอยู่ในกายมนุษย์ของท่านทำยังไงที่จะเปิดมิติให้เขาออกมาทำหน้าที่ร่วมกับท่านในการให้ความรักกับโลกให้ความรักกับเพื่อนมนุษย์เป็นความรักเพื่อให้ไม่ใช่ความใคร่คือรักเพื่อจะเอาโอเคไหมนะต่อไปอย่าทำอะไรเสี่ยงๆนะแล้วท่านจะประสบความสำเร็จคิดให้รอบคอบนะท่านอยากจะทำอะไรนะถ้าไม่รู้จะไปปรึกษาใครท่านคิดแล้วรอบคอบหรือเปล่าไม่รู้ว่างๆก็มาคุยกับเราก็ได้นะเรายินดีจะช่วยเพราะท่านรวยแล้วเดี๋ยวท่านก็ทำบุญให้กับเราเราไม่ได้ขออะไรแลกเปลี่ยนช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จถ้าคิดว่าเรามีปัญญาเรามีความสามารถที่จะช่วยท่านได้เป็นกำลังใจให้ท่านชี้แนวทางสร้างแนวคิดให้กับท่านถึงแม้เราเกิดมาชาตินี้เป็นชาติที่7แต่ละภพชาติที่เราเกิดนั้นเราก็ต้องเป็นผู้รอบรู้เราเป็นผู้เรียนรู้และเราเป็นผู้รอบรู้ในทุกเรื่องเพื่อจะอะไรเพื่อจะทำหน้าที่หรือจะแสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้เพื่อนมนุษย์มาทุกภพชาติทั้ง7ภพชาตินั้นเรามีมากพอที่จะแบ่งปันให้กับท่านได้เพียงแต่ว่าท่านจะเห็นคุณค่ามั้ยท่านจะเห็นประโยชน์มั้ยท่านจะเห็นความสำคัญมั้ยเท่านั้นเองเนี่ยเพราะเราก็เนี่ยพูดเก่งแล้วหน้าตาหล่อแต่ต้นทุนทางสังคมเนี่ยคนไม่รู้จักเราหรอกใช่ไหมเพราะเราเป็นคนชอบเก็บตัวนะแล้วทำอะไรเปิดเผยทางสังคมแล้วอยู่เบื้องหลังนะมีแต่เนี้ยครั้งเนี้ย
เป็นครั้งสำคัญที่จำเป็นต้องเปิดเผยหน้าตาของเราตัวตนของเราที่แท้จริงในพระนามขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเพราะต้องการประกาศให้ลูกแกะทุกตัวที่อยู่บนโลกนี้ได้รู้ว่าคนเลี้ยงแกะมาแล้วประกาศให้เจ้าสาวทุกคนที่รอเจ้าบ่าวอยู่บนโลกนี้ประกาศให้รู้ว่าเจ้าบ่าวมาแล้วตะเกียงดับหรือเปล่าจุดตะเกียงเป็นหรือเปล่าถือตะเกียงอยู่นะมีน้ำมันหรือเปล่าหรือนอนหลับนอนขี้เซารอเจ้าบ่าวอยู่หรือเปล่าเรามาเพื่อแหกปากตะโกนบอกให้รู้โอเคไหมครับมันถ้าเราไม่ปรากฏตัวไม่แสดงตัวเนี่ยแกะทั้งหลายกับเจ้าสาวทั้งหลายมันจะรู้ตัวไหมว่าเจ้าบ่าวมาแล้วคนเลี้ยงแกะมาแล้วคนที่ถือบัญชีรายชื่อของแกะทุกตัวที่พระบิดาประทานไว้ให้ก็คือเราและคนเฝ้าประตูก็คือเราไอ้แกะตัวไหนมันจะไปเดินตามคนเลี้ยงแกะตัวปลอมแล้วมันพยายามหลอกพาปีนรั้วเพื่อจะกลับเข้าคอกนั่นแสดงว่าตัวปลอมนะไม่ใช่ตัวจริงถ้าตัวจริงต้องพาแกะเข้าคอกผ่านทางประตูคอกแกะเท่านั้นเขาเรียกว่าเข้าทางตรอกออกทางประตูไม่ได้ปีนเข้าคอกขณะที่บางคนกำลังจะออกจากอนันตจักรวาลด้วยการปีนหลังคาปีนหลังคาของจักรวาลประตูไม่มีบนหลังคาที่เราบอกพฤติกรรมไม่ต่างกันนะจิตที่ยึดติดกับความเสี่ยงประการที่สองครับพี่น้องครับคือมองความเสี่ยงเป็นสิ่งท้าทายตะกี้มองความเสี่ยงเป็นความสนุกสนานเห็นเป็นของสนุกไอประการที่สองเนี่ยหนักกว่าอีกมองว่าเป็นสิ่งที่น่าท้าทายมากเพราะเป็นคนชอบท้าทายรักอะไรก็ได้ท้าทายชอบทำในสิ่งที่มันท้าทายท้าทายความสามารถแต่ไม่รู้หรอกว่าบางสิ่งที่ตัวเองมองว่ามันท้าทายและตัวเองชอบอ่ะเป็นความเสี่ยงที่ชอบอ่ะมันเสี่ยงชีวิตเสี่ยงกับชีวิตเสี่ยงกับการเป็นคนพิกลพิการน่ะเป็นการทำลายหรือทำร้ายเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเองท่านรู้มั้ยขณะที่ท่านกำลังเสี่ยงแล้วเห็นเป็นความสนุกจิตหยาบเห็นเป็นความสนุกหรือเสี่ยงแล้วจิตหยาบเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่น่าท้าทายท่านรู้มั้ยว่าจิตวิญญาณของท่านน่ะเสียวโวยเสียวโวยอยู่ตลอดเวลาครับเขาเรียกว่ากลัวขี้ขึ้นสมองนะทั้งพี่เพรียเดียนทั้งจิตวิญญาณน่ะกลัวมากนะครับกลัวการเสี่ยงของท่านน่ะว่าจะทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมพิการแล้วมันจะใช้งานได้ไม่เต็มที่หรือกลัวเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยนะไฟฟ้าดับไฟฟ้าในเครื่องยนต์แห่งกรรมดับแปลว่าตายพอตายปั๊บจิตวิญญาณก็ไม่มีเครื่องมือที่จะใช้ทำหน้าที่บนโลกนี้อีกก็ต้องถือว่าเซตซีโร่ต้องรอคิวไปเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่เสียเวลาเวลามากแล้วเนี่ยพบชาติสุดท้ายแล้วไม่มีโอกาสไม่มีเวลาให้เกิดใหม่แล้วพี่น้องครับจะสำเร็จภารกิจของจิตวิญญาณได้หรือไม่ต้องพิสูจน์กันในพบชาติปัจจุบันเนี่ยครับพี่น้องเราขอกล่าวความจริงให้ท่านฟังไม่มีโอกาสแล้วครับเพราะผู้ที่เป็นจิตวิญญาณรอคอยจะกลับมาเกิดเพื่อมายกระดับจิตตะปัญญาพัฒนาจิตวิญญาณอีกเพียบยังมีผู้รออีกเพียบเพราะจะมาเกิดกันทั้งหมดจนล้นโลกนี้ไม่ได้มันทำให้โลกเสียสมดุลต้องมีการจำกัดจำนวนรูปธรรมที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยจึงต้องรอคิวเพราะฉะนั้นท่านมีโอกาสและท่านต้องใช้โอกาสนี้เท่านั้นนี่คือเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงที่เราจะบอกให้ท่านฟังมันเป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมประการที่3พี่น้องครับคนที่ชอบความเสี่ยงยึดติดความเสี่ยงไม่เสี่ยงไม่มันไม่เสี่ยงไม่ชอบไม่ท้าทายไม่ชอบคือคนที่มองไม่เห็นภัยจากความเสี่ยงคนที่มองไม่เห็นภัยที่จะเกิดขึ้นกับความเสี่ยงของตัวเองคิดเข้าข้างตัวเองโดยไม่มีหลักการและไม่มีเหตุผลขี่มอเตอร์ไซค์เร็วเลี้ยวเข้าโค้งแบบทิ้งใบไม้ไปตามถนนหลวงเนี่ยมันกล้าทำเพราะว่าสนุกและท้าทายมากทำสำเร็จและสะใจแต่มองไม่เห็นภัยว่าถ้าถนนตรงนั้นมีน้ำมันสักหยดนึงโค้งตรงนั้นเนี่ยนะมีทรายนะมีทรายเม็ดเล็กๆหรือเม็ดกรวดเล็กๆนะถูกโรยอยู่บริเวณในโค้งตรงนั้นนะต่อให้เลี้ยวแล้วเข้าลายได้นะเข้าลายได้แล้วทิ้งใบไม้โอกาสที่รถมอเตอร์ไซค์จะลื่นถลายไปสอดใต้รถ10ล้อที่วิ่งสวนมาหรือถลายหลุดออกนอกโค้งแล้วหัวต่อให้ใส่หมวกกันน็อกนะไปโขกกับกำแพงซีเมนต์ที่อยู่ริมถนนข้างทางคอหักตายถึงแม้มีหมวกกันน็อกคือมองไม่เห็นภัยจากความเสี่ยงตรงนี้เพราะอะไรเพราะไม่คิดเพราะไม่ฉลาดที่จะคิดไม่มีสำนึกในการรักชีวิตของตนเอง
นึกภาพออกไหมฮะไม่ต้องอธิบายความเยอะเห็นชัดๆเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยมีจิตที่ยึดติดกับความเสี่ยงเนี่ยจิตวิญญาณของคนคนนั้นจะเป็นจิตวิญญาณที่ขี้ขลาดตาขาวมากเพราะจะพกพาความกลัวไว้กับตัวเองพกพาความกลัวไว้มากพอสังขารกำลังจะดับกำลังจะตายนะเพราะเกิดอุบัติเหตุหรือใกล้ตายปั๊บจิตวิญญาณของคนคนนั้นจะรีบหาทางดีดออกจากกายหยาบนั้นทันทีเลยเพราะกลัวเครื่องยนต์แห่งกรรมนั้นไฟฟ้าดับพอไฟฟ้าดับปั๊บประตูมิติจะถูกปิดจิตวิญญาณจะดีดตัวเองออกมาจากกายหยาบนั้นไม่ได้โอ้โหต้องทนทุกข์ทรมานจนกว่าร่างกายนั้นจะเน่าสลายหรือทนทุกข์ทรมานจนกระทั่งถูกเผาไฟถูกชาปนกิจศพแล้วก็ถูกเผาด้วยความร้อนแรงจิตวิญญาณก็ยังเจ็บปวดเหมือนกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะยังตัดสวาทไม่ขาดจากจิตหยาบไงจิตหยาบรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรู้สึกเหงารู้สึกหิวจิตวิญญาณจะรู้สึกเหมือนกันทุกประการถ้าเกิดการตายในลักษณะแบบนั้นเพราะมันยังไม่ได้ตัดความสัมพันธ์ระหว่างจิตหยาบกับจิตวิญญาณที่มีความสัมพันธ์กันอยู่มันก็จะถ่ายทอดคุณสมบัติแบบนี้ให้แก่กันและกันนั่นคือปัญหาถ้าไม่คิดก็ไม่รู้หรอกหรือถ้าไม่บอกก็ไม่ทราบใช่ไหมครับเราก็ไม่พูดมากในเรื่องนี้แค่บอกให้รู้เท่านั้นถ้าใครรักดีก็รีบแก้ไขจิตที่ยึดติดกับความเสี่ยงนี่ซะเพราะมันไม่เกิดประโยชน์ทำอะไรไม่ต้องเสี่ยงอย่าให้เกิดการเสี่ยงโดยเฉพาะเสี่ยงตายอย่าทำเสี่ยงเป็นนะไม่มีหรอกถ้าเป็นนะไม่ต้องเสี่ยงแต่ตายนะต้องเสี่ยงใช่ไหม จริต18 จริตที่18คือจิตที่ยึดติดกับความมีอำนาจเหนือพวกบ้าอำนาจคนที่บ้าอำนาจและชอบใช้อำนาจเหนือนำผู้อื่นนั้นมาจากไหนครับมาจากอย่างแรกกลัวว่าจะถูกคนอื่นรังแกเลยพยายามจะแสดงความมีอำนาจเหนือคนอื่นไว้ก่อนเพราะถ้าตัวเองมีอำนาจน้อยด้อยกว่าตัวเองก็จะถูกรังแกเพราะกลัวการถูกคนอื่นรังแกเลยใช้อำนาจเหนือผู้อื่นผิดบาปนะครับพี่น้องครับการใช้อำนาจเหนือผู้อื่นคือการกดขี่ข่มเหงผู้อื่นการเอาเปรียบเบียดเบียนคนอื่นนี่คือการแสดงความอำนาจเหนือการใช้น้ำเสียงเสียงดังตวาดคนอื่นใช้โทสะจริตที่รุนแรงข่มคนอื่นใช้ความมีตำแหน่งสูงกว่าเหนือกว่ากดขี่ข่มเหงทำเบ่งกับผู้ที่ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีศักดิ์มีตำแหน่งอะไรที่ด้อยกว่านี่ก็คือการใช้อำนาจเหนือกลัวลูกน้องจะไม่เชื่อฟังกลัวลูกน้องไม่เชื่อฟังแปลว่ากลัวลูกน้องจะรังแกก็เลยขู่ลูกน้องด้วยเสียงดังใช้อำนาจบาดใหญ่ในการขู่ลูกน้องใช้ตำแหน่งที่ตัวเองมีเหนือกว่าลูกน้องข่มขู่อันนี้เป็นจริตที่ไม่ถูกต้องเป็นสันดานที่ไม่ถูกต้องใช้พระเดชกับใช้พระคุณคนที่เป็นผู้นำหรือนายควรเลือกใช้พระคุณให้เป็นพระเดชไม่ใช่ใช้อำนาจเหนือให้เป็นพระเดชใช้ความก้าวร้าวใช้ความกักขระนะแล้วแต่นะนิสัยสันดานมาใช้อำนาจเหนือมาเป็นอำนาจเหนือนำลูกน้องหรือคนอื่นเป็นความผิดบาปอย่างยิ่งนอกจากจะผิดบาปแล้วจิตก็ไม่ใสใจก็ไม่สวยจิตก็ไร้พลังเข้าถึงความรักและความฉลาดทางปัญญาของสมองไม่ได้อีกเช่นเคยต้องแก้ไขประการที่2จิตที่ยึดติดกับความมีอำนาจเหนือก็คือผู้ที่ต้องการเหนือนำผู้อื่นอยากเป็นผู้นำผู้อื่นตะกี้กลัวถูกคนอื่นดังแกอันนี้อยากจะเหนือนำผู้อื่นอยากจะเหนือกว่าคนอื่นอยากจะเป็นผู้นำกว่าคนอื่นนะอยากจะใหญ่กว่าคนอื่นก็เลยแสดงความมีอำนาจเหนือซะจนเคยตัวพอเห็นคนอื่นเขายอมแล้วได้ใจคําว่าได้ใจแปลว่าใจก็เลยฮึกเหิมที่จะทำตัวแบบเนี้ยต่อไปเรื่อยๆนี่คือปัญหาของมนุษย์ที่ต้องแก้ไขประการที่3ใช้อำนาจในตัวเองไม่เป็นใช้อำนาจในตัวเองไม่เป็นเช่นเป็นคนที่มีเสียงดังก็ใช้เสียงดังของตัวเองเนี่ยในทางสร้างสรรค์ไม่เป็นไปใช้เสียงดังในการข่มขู่ผู้อื่นใช้อำนาจในการที่ตัวเองมีประสบการณ์มีความรู้มีการศึกษาสูงกว่าคนอื่นใช้ตรงนี้ไม่เป็นแต่ใช้ในการที่จะไปกดขี่ไปเอาเปรียบไปข่มเหงนะไปล่อลวงไปก้าวล่วงผู้อื่นอันนี้ก็ใช้อำนาจไม่เป็นนึกภาพออกไหมครับมีตำแหน่งแทนที่จะใช้ตำแหน่งของตัวเองในการบริหารงานในการจัดการลูกน้องหรือคนที่เหลวไหลให้อยู่กระร่องกระรอยกลับไม่ใช้ตรงนั้นเพื่อทำให้ลูกน้องรักแต่ไปใช้ในทางก้าวร้าวไปในทางก้าวล่วงไปในทางกดขี่ไปในทางที่ทำให้ลูกน้องเสียสมดุลไปทำให้ลูกน้องเนี่ยต้องหมอบราบกราบกรานเพราะต
ต้องยอมตามอำนาจเหนือนำของตัวเองอย่างนี้แสดงว่าใช้อำนาจไม่เป็นถ้าท่านเป็นคนนิสัยอย่างนี้แสดงว่าจริตของท่านยึดติดกับความมีอำนาจเหนือมันเป็นอุปสรรคต่อการหลุดพ้นไม่มีทางที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้ได้เลยอย่างแน่นอนถ้าไม่ปรับเปลี่ยนแก้ไขจริตที่19 เป็นจริตที่สมควรที่จะได้รับการแก้ไขคือจิตที่ยึดติดกับความหลงตัวเองจิตที่ยึดติดกับความหลงตัวเองคือคนที่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นคนที่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นคือคนที่หลงตัวเองคนที่มองเห็นคนอื่นต่ำต้อยกว่าตัวเองก็คือดูถูกดูแคลนเหยียดหยามดูหมิ่นคนอื่นนี่คือคนที่หลงตัวเองคนที่ขาดการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนให้กับเพื่อนมนุษย์คนพวกนี้ก็คือคนที่หลงตัวเองคนที่หลงตัวเองก็คือคนที่หลงเงาตัวเองคนที่หลงเงาตัวเองก็คือคนที่หลงกับมายาอยู่กับมายาถามว่าหลงมายาอยู่กับมายามายาก็คือเงาไม่ใช่ของจริงถ้าท่านหลงมายาก็คือไม่ได้หลงในของจริงนะไม่ได้ยึดอยู่กับของจริงแต่ยึดกับสิ่งที่มันเป็นเงามันเป็นมายาแล้วคิดว่าตัวท่านสมดุลอยู่หรือเปล่าท่านสติดีอยู่หรือเปล่าท่านมีปัญญาที่ท่านใช้อยู่หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่นั่นแสดงว่าท่านก็เป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ยังเป็นมนุษย์ที่สมดุลไม่ได้เพราะท่านบกพร่องตรงนี้นะการหลงตัวเองก็คือเรียกว่ามีอัตตาสูงยึดติดกับตัวเองอัตตาสูงตัวกูของกูอีโก้สูงอะไรพวกนี้นะนี่คืออุปสรรคบนเส้นทางของการหลุดพ้นทั้งสิ้น20จริตมี20แบบนี่คือแบบที่20จิตที่ยึดติดกับความแพ้ชนะท่านอย่าไปคิดนะว่าไอ้พวกนักกีฬาเนี่ยที่มันต่อสู้เพื่ออะไรเพื่อจะเอาชนะกันใช่ไหมแต่เขาก็สอนนะว่าถ้ามีน้ำใจเป็นนักกีฬาบทจะแพ้ก็ต้องยอมว่าแพ้บทชนะก็ต้องยอมรับว่าชนะภูมิใจที่ชนะถ้าแพ้ก็ยอมแพ้นะไม่เหมือนการเลือกตั้งของบางประเทศเห็นไหมแพ้ก็ไม่ยอมรับว่าแพ้ก็ผ่านต่อแล้วก็เรื่องก็ไม่จบปัญหาก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายประเทศไทยเราก็เหมือนกันนะฝ่ายมีแพ้กับชนะเพราะไปยึดติดกับความแพ้ชนะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าความแพ้ชนะในการเล่นกีฬาก็คือมิตรภาพความสุขความสนุกสนานความสัมพันธ์อันดีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะได้จากการเล่นกีฬาแต่ส่วนมากแล้วไปยึดติดกับการแพ้ชนะเป็นสำคัญฉันต้องไม่แพ้แสดงว่าฉันต้องชนะเองต้องแพ้แสดงว่าฉันต้องชนะถ้าไปมีแบบนี้คือเลือกข้างแบบนี้ไม่ว่ากีฬาไหนนะครับมันสร้างเสริมความเป็นมิตรหรือสร้างมิตรภาพไม่ได้เพราะมันมีแต่แบ่งแยกเพราะตั้งแต่ต้นแล้วไงมึงไม่แพ้กูก็แพ้มึงไม่ชนะกูก็ต้องชนะนี่มันแบ่งข้างกันแล้วไงชนะชนะด้วยกันแพ้ก็แพ้ด้วยกันคำว่าชนะด้วยกันแปลว่าผู้แพ้ก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้และแสดงความยินดีกับผู้ชนะวันหน้าก็มาแข่งกันใหม่เผื่อกูไปฝึกมาดีฝ่ายวันนี้กูแพ้วันหน้ากูก็ชนะมึงบ้างก็ผลัดกันไปเพราะมีแต่พวกมึงกับพวกกูเท่านั้นแหละอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้แพ้รู้ชนะชนะก็ชนะด้วยกันถ้าแพ้ก็ฝ่ายชนะก็ไปแสดงความเสียใจกับฝ่ายแพ้ว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะที่คราวนี้เธอแพ้นะเราก็ขอเป็นกำลังใจให้เผื่อวันหน้าไปฟิตมาแล้วก็มาสู้กับเราใหม่นะเราจะได้สนุกกันต่อนี่เขาเรียกว่ารู้แพ้รู้ชนะต้องเป็นอย่างนี้จะถามว่ามีใครสอนบ้างอ่ะไม่มีส่วนมากก็แบ่งพวกแบ่งข้างเลือกข้างจะเอาเป็นเอาตายกันทั้งนั้นนะครับแม้กระทั่งผัวเมียในที่ใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวมีฝ่ายหนึ่งกระทำไม่ถูกต้องอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมองเห็นว่าไม่ถูกต้องก็พยายามที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเสียใจหรือยอมรับในความไม่ถูกต้องนะแล้วก็ปรากฏว่าอีกฝ่ายที่ทำไม่ถูกต้องก็พยายามจะเอาชนะด้วยการเถียงว่าฉันไม่ได้คิดอย่างนี้ฉันทำแบบนี้แต่ฉันไม่ได้คิดอย่างนี้นะฉันต้องการแบบนี้แบบนี้ฉันถูกต้องแต่ไอ้ฝ่ายที่นะไม่ได้เป็นฝ่ายกระทำแต่มองเห็นว่ามันไม่ถูกต้องก็เถียงว่าเธอนั่นน่ะทำไม่ถูกต้องเธอนั่นละผิดคำว่าแพ้ชนะหรือผิดถูกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนฆ่ากันตายมาเยอะเลยนะมันถ้าเรารักกันจริงๆเนี่ยต้องไม่ไปยึดติดกับคำว่าแพ้ชนะต้องไม่ไปยึดติดกับคำว่าผิดหรือถูกครับแต่ให้เราเอาอะไรไว้ก่อนเอาความสัมพันธ์อันดีเอามิตรภาพเอาไว้ก่อนผัวเมียบ้านไม่แตกสาแหลกไม่ขาดถ้าไม่มีการเอาแพ้เอาชนะไม่มีการบอกว่ามึงผิดกูถูกกูถูกมึงผิด
นะไม่ต้องมีใครผิดใครถูกนะเอาเป็นว่านะที่เหมาะสมดีงามมันเป็นยังไงนะที่ถูกต้องเนี่ยพฤติกรรมที่ถูกต้องมันคืออย่างไรไม่ใช่มึงผิดกูถูกแต่พฤติกรรมที่เธอทำเนี่ยฉันมองว่ามันไม่ถูกต้องพฤติกรรมน่ะไม่ถูกต้องไม่ใช่ตัวเธอไม่ถูกต้องนึกภาพออกไหมครับซึ่งเรื่องพวกนี้มันก็ต้องชวนคิดชวนคุยกันต่อในวันข้างหน้าหลงผิดเรื่องชีวิตคือการต่อสู้คนที่ยึดติดกับความแพ้ชนะเป็นเพราะมันไปหลงผิดว่าชีวิตคือการต่อสู้เรื่องของชีวิตคือการต่อสู้ไม่ใช่ครับชีวิตคือการต่อสู้กับคนอื่นต่อสู้กับชาวบ้านต่อสู้กับคนรอบข้างเพื่อจะเอาชนะไม่ใช่แล้วครับชีวิตคือการต่อสู้มันคือการต่อสู้กับตัวเองพี่น้องครับชีวิตคือการต่อสู้ถึงแม้ตัวเองอยู่ในสังคมชีวิตคือการต่อสู้หมายถึงตัวเองต้องต่อสู้กับตัวเองเช่นต่อสู้กับความโง่ของตัวเองต่อสู้กับความไม่รู้ของตัวเองต่อสู้กับความไม่ฉลาดรอบคอบของตัวเองต่อสู้กับความไม่เข้าใจของตัวเองต่อสู้กับความไม่มีวิริยะอุตสาหะของตนเองเข้าใจไหมท่านต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้พอท่านชนะแล้วท่านก็ได้ประโยชน์ท่านชนะความเกียจคร้านของตัวเองได้ถามว่าใครได้ประโยชน์ตัวท่านนั่นแหละได้ประโยชน์เพราะท่านเอาชนะความเกียจคร้านของตัวเองได้มีศัตรูไหมไม่มีอย่าบอกว่าชีวิตคือการต่อสู้เพราะฉะนั้นใครอยู่รอบข้างกูใครอยู่ใกล้กูมันคือคู่ต่อสู้ของกูทั้งหมดใครคิดเห็นต่างกับกูกูจะต่อสู้กับมันเพื่อเอาชนะมันให้ได้หมดนั่นเขาเรียกว่าโง่นะครับไม่ได้ฉลาดเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงเมตตาเตือนท่านครับประการที่สองหลงผิดเรื่องชีวิตคือการต่อสู้แล้วประการที่สองคือเห็นคนที่ต่างกับตนเป็นศัตรูคนที่คิดต่างคนที่เห็นต่างคนที่พูดต่างคนที่ชอบต่างคนที่มีความต้องการที่แตกต่างกับตัวเองมองว่าคนเหล่านั้นคือศัตรูไปมองว่าเขาเป็นศัตรูจึงยึดติดกับความแพ้ชนะถ้ามันศัตรูมันเป็นคู่ต่อสู้แง่แง่ต้องแพ้หรือต้องชนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่กูต้องชนะมึงต้องแพ้กูการต่อสู้มันจึงเกิดขึ้นปัญหาในสังคมเกิดขึ้นเพราะคิดกันอย่างนี้ประการที่สามพอเห็นคนอื่นคิดต่างเห็นต่างพูดต่างทำต่างต้องการต่างกับตัวเองแล้วว่าเป็นศัตรูยังเป็นข้อบกพร่องเป็นข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือว่าไม่รู้คุณค่าของความแตกต่างพอไม่รู้คุณค่าของความแตกต่างก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากมันเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตของข้าที่มาเจอคนที่มีปัญหากับฉันก็คือมันมีอะไรที่แตกต่างจากฉันพอไม่รู้คุณค่าของความแตกต่างก็เลยเอาความแตกต่างมาสร้างความแตกแยกทันทีครับพี่น้องครับสีแดงกับสีเหลืองมันต่างกันไหมพี่น้องครับคุณค่าของความแตกต่างของสีสองสีก็คือถ้าเอาเหลืองกับแดงมารวมกันคือสีนะมันก็จะกลายเป็นสีใหม่คือสีแสดหรือสีส้มเป็นสีใหม่เกิดขึ้นจากสีเดิมๆสองสีเนี่ยที่มารวมกันซึ่งมันต่างกันถ้าไม่ต่างเอาแดงมาบวกกับแดงมาผสมกับแดงเอาเหลืองผสมกับเหลืองมันจะได้สีใหม่ไหมครับพี่น้องครับมันก็ไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นถ้าท่านจะมองเห็นคุณค่าของความแตกต่างท่านต้องเอาเรื่องสีเนี่ยมาคิดครับหรือสีเหลืองกับสีน้ำเงินถ้าสีเหลืองกับสีน้ำเงินเนี่ยมันต่างกันเนี่ยยอมเอามันมารวมกันสิมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีใหม่กลายเป็นสีเขียวอยากให้เขียวแก่ก็ใส่น้ำเงินเยอะหน่อยอยากให้เขียวอ่อนนะหน่อยก็ใส่เหลืองเยอะหน่อยมันก็จะเกิดสีใหม่เกิดขึ้นนะสองสีแล้วนะสีแสดกับสีเขียวมาจากสีสองสีที่แตกต่างกันมารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นท่านมีคนที่คิดต่างกับท่านเห็นต่างกับท่านเนี่ยทำไมท่านไม่ฉลาดเอาความคิดที่ต่างกันความเห็นต่างกันเนี่ยไม่ฉลาดเอามันมารวมกันเพื่อสร้างความคิดใหม่ร่วมกันให้มันยิ่งใหญ่กว่าความคิดเดิมของแต่ละคนซะอีกด้วยซ้ำไปทำไมท่านไม่ทนที่จะทำแบบนั้นนะครับถ้าทำแบบนั้นได้สำเร็จนั่นคือความเฉลียวฉลาดปัญหาการอยู่ร่วมกันในสังคมของสัตว์มนุษย์เนี่ยมันจะไม่มีมันจะไม่เอาความแตกต่างที่พระบิดาประทานเอาไว้ให้เนี่ยมาสร้างความแตกแยกมาเป็นศัตรูกันมาฆ่ากันเพราะมีความคิดที่แตกต่างมันต้องเอามาคอมโพรไมส์กันมันต้องเอามาบูรณาการนะเอามาอินทิเกรตกันมันต้องเอามาผสมผสานไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตามเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นในเชิงสร้างสรรค์แล้วใช้ประโยชน์มันร่วมกันใช้ความแตกต่างมาสร้างประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่เลือกข้างเลือกเอาความแตกต่างระหว่างมึงกับกูเนี่ยต้องเอาข้างกูเป็นหลักข้างมึงต้องโยนทิ้งไปข้างมึงต้องยอมหรือข้างกูต้องยอมมึงอย่างเงี้ยนะ
อย่างนี้มันใช้ไม่ได้หรอกครับการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมการเป็นสัตว์สังคมเนี่ยนะถือว่ามันเป็นสัตว์เฉยๆไม่มีคำว่าสังคมนะถ้าเป็นแบบนั้นนะโอเคไหมนะต้องรู้คุณค่าของความแตกต่างพี่น้องครับมีเวลาเหลืออีกนิดนึงเราจะเอาวิธีดัดจริตสำหรับจริตที่ไม่ดีมาชี้แนะแนวทางสร้างแนวคิดเพื่อให้

คุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทําบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

วิธีดัดจริตเรายกมาสัก 2-3 อันนะครับวิธีดัดจริตจริตที่ยึดติดกับความสวยงามจริตที่ยึดติดกับความสวยงามวิธีการดัดจริตก็คือท่านจะต้องสอนจิตของท่านให้รู้เท่าทันมายาความสวยความงามน่ะมันเป็นมายามันไม่ใช่แก่นแท้มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงรูปสวยมันเป็นแค่มายาเท่านั้นเองนะมันเป็นมายาที่แสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติของตัวตนแก่นแท้ที่อยู่ข้างในน่ะมันเป็นอย่างไรเราเคยบอกหลายครั้งแล้วตอนที่ท่านกำลังอารมณ์ดีแสดงว่าจิตใสจิตกำลังอิ่มเอิบเบิกบานเพราะกำลังอารมณ์ดีหน้าตาของท่านเป็นไงมู่ทู่เหมือนเต้าหู้ยี้เปล่าถ้าท่านกำลังอารมณ์ดีนะหน้าตาก็จะอิ่มเอิบเบิกบานใช่ไหมครับถ้าท่านเจ็บป่วยมีโรคประจำตัวนะจิตของท่านอมทุกข์เพราะกายของท่านอมโรคเป็นไงฮะหน้าตาของท่านจะเป็นไงซึมเศร้าเศร้าหมองซูบเซียวผอมแก้มตอบเลยนั่นเป็นเพราะอะไรมายาภายนอกเกิดจากคุณสมบัติหรือพฤติกรรมของแก่นแท้ที่อยู่ข้างในใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าท่านยึดติดอยู่กับความสวยงามเนี่ยท่านกำลังยึดติดกับเงาของบางสิ่งที่เป็นตัวตนที่แท้จริงที่อยู่ข้างในมันเพราะถ้าท่านยึดติดกับเงาเราก็บอกแล้วว่าเพี้ยนนะไปเอาเงามาเป็นหลักอะหลงเงาอ่ะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงอ่ะหลงเงาอ่ะมันเป็นแค่เงาไม่ใช่ของจริงอ่ะนะโอเคไหมอ่ะนะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือสอนจิตให้เข้าถึงอนิจจังวัฏสังขาราอันนี้เห็นความสวยงามนะเห็นตัวเองมีแฟนสวยมีแฟนหล่อและปรากฏว่ามคปดมีคนอื่นมาแย่งแฟนหล่อของเราไปมาแย่งแฟนสวยของเราไปเราก็ต้องสอนตัวเราเองว่าเฮ้ยอนิจจังวัฏสังขารานะเว้ยแปลว่าอะไรแปลว่าทุกสิ่งที่เกิดมาเนี่ยในโลกเนี้ยมันเป็นอนิจจังแปลว่ามันไม่เที่ยงแท้ใช่ไหมนะกายสังขารก็ไม่เที่ยงแท้วันนี้สวยวันนี้หล่อเต่งตึงหน้าตาดูดีแต่พออายุเยอะขึ้นมันก็เหี่ยวย่นมากขึ้นเวลาเหี่ยวมากขึ้นย่นมากขึ้นไอ้ความตึงเต่งเปล่งปลั่งมันก็ลดน้อยลงความน่ารักน่าดูน่าชมมันก็น้อยลงใช่ไหมในที่สุดมันก็เหี่ยวย่อนก็ย่อนก็คล้อยก็ยานนะอะไรหย่อนได้ก็หย่อนอะไรยานได้ก็ยานอะไรเหี่ยวได้มันก็เหี่ยวใช่ไหมมันก็ไม่ตึงเต่งเปล่งปลั่งเหมือนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวถ้าเรามองปัจจุบันให้ไกลไปถึงอนาคตข้างหน้าเราก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยเราไม่ไปยึดติดกับไอ้รูปหล่อรูปสวยในปัจจุบันแล้วเพราะวันหน้ามันก็เหี่ยวมันก็คล้อยก็ย้อยก็หย่อนก็ยานนะใช่ไหมนะนะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกมันจะไม่สวยไม่หล่อไม่เท่เหมือนปัจจุบันนี้แล้วเพราะเราจะไปยึดติดอยู่ทำไมมันอยากได้เอาไปเพราะมันเป็นของที่ไม่จีรังไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนอันนี้ก็เข้าถึงธรรมะมากหน่อยใช่ไหมประการที่สองสอนให้จิตเข้าถึงอนิจจังวัฏสังขาราทุกคนไม่พ้นเหี่ยวเกิดแก่เจ็บตายไม่พ้นเหี่ยวไม่พ้นชราแล้วก็ต้องนอนตะบันน้ำหมากินตะบันน้ำกินนะอะไรแบบนี้นะก็คิดไปถึงอนาคตไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าได้นะหรือสอนจิตให้เห็นเป็นของน่าเกลียดถ้าเป็นนักบวชเขาก็เรียกว่าพิจารณาอสุภะ

อสุภะก็คือซากศพนั่นเองนะเห็นกายหยาบของมนุษย์เราเนี่ยไม่เห็นเป็นสวยไม่เห็นเป็นงามไม่เห็นเป็นหล่อเพราะมองเห็นเป็นซากศพเดินได้อีกหน่อยมันก็ตายก็กลายเป็นซากศพก็เน่าเหม็นก็หนอนขึ้นนะจะไปหลงยึดกับความงามในมายารูปลักษณ์นี้ได้ยังไงนี่เป็นวิธีของนักบวชเขาใช้กันครับหรือพวกฤาษีนะพวกนักบวชพวกฤาษีพวกดาบสเนี่ยเขาใช้วิธีการพิจารณาอสุภะเพื่อละวางมายารูปลักษณ์ไม่ยึดติดกับมายารูปลักษณ์เพราะมนุษย์ไปยึดติดกับอัตตาที่เป็นมายารูปลักษณ์นี่แหละมันจึงเป็นบ่อเกิดของกิเลสของตัณหานั่นเองพี่น้องครับเขาจึงพยายามจะดับอสุภะอาจจะพิจารณาอสุภะเพื่อดับกิเลสดับตัณหานั่นเองนะกุศโลบายมีแค่นี้นะเพราะฉะนั้นท่านจะให้เราถ่ายทอดคลื่นความคิดจากจิตจักรวาลเราก็มาบอกแบบนี้เผื่อท่านถนัดวิธีไหนก็เอาครับประการที่1คือสอนจิตให้รู้เท่าทันมายาประการที่2สอนจิตให้เข้าถึงอนิจจังวัฏสังขาราวิธีที่3คือสอนจิตให้เห็นเป็นของน่าเกลียดเลือกเอาครับหรือจะใช้ทั้ง3วิธีก็ได้นะแล้วจะทำให้ท่านเลิกยึดติดกับความสวยๆงามๆความหล่อความเหลาใช่มั้ยนะจิตของท่านก็จะว่างไปจากกิเลสได้เยอะเลยพอว่างไปจากกิเลสปั๊บเท่ากับว่าท่านก็ปฏิเสธตัณหาชีวิตของท่านจิตของท่านก็จะไม่ทุกข์มากขึ้นมากเหมือนเดิมจะทุกข์น้อยลงและจะเข้าถึงมุมของสุญญตาคือมุมของนิพพานได้นะได้อย่างดีขึ้นวิธีดัดจริตที่ยึดติดกับความพยาบาท ความเจ็บแค้นความผูกพยาบาทเหมือนอย่างที่เป็นม็อบอยู่กลางถนนกันอยู่เนี่ยนั่นมาจากความพยาบาทคนพวกนี้ถ้าจะให้ดับความพยาบาทได้นอกจากมีผู้รู้สอนให้เขารู้สำนึกว่าอดีตชาติของพวกเขานั้นเนี่ยมันเจ็บปวดเจ็บแค้นฝากรอยแค้นให้กันและกันมาหลายภพชาติเวียนทำสงครามกันผลัดกันฆ่ากันตายนะมาแล้วหลายภพชาติหรือถูกฆ่าตายเพราะลูกหลานเขามาซ้ำๆซักๆจนกระทั่งจิตฝังจิตวิญญาณเนี่ยเขาเรียกว่าหลงมิติก็เลยฝังหมุดเอาไว้เลยฝังหมุดเอาไว้เลยว่าอาฆาตพยาบาทต้องไม่ว่าเกิดมาชาติไหนถ้ามีโอกาสฉันจะต้องแก้แค้นให้ได้แต่เอามันให้ตายสมบัติที่เอาของกูไปกูจะต้องเอาคืนมาเอาคืนมาตรงๆไม่ได้ก็ใช้เลขกลไม่ได้ก็ใช้ความโกงนะอะไรยื้อช่อโฉนมากินตามน้ำกินกลางน้ำกินปลายน้ำอะไรสารพัดที่ใช้นะก็เพื่อจะเอาของตัวเองที่เคยถูกเอาไปกลับคืนและแถมดอกเบี้ยอีกเพราะกูเอาแล้วเท่าเดิมมันไม่สะใจก็ต้องเอาเยอะขึ้นนะแน่นอนมันเตะกูทีเดียวกูต้องเตะมึง2ทีกูจะได้หายแค้นแน่พอมันถูกกูเตะ2ทีมันก็เตะกูคืนกลับมาเป็น3ทีเพราะกูเตะมัน2ทีมันเตะเพิ่มอีกทีนึงเพื่อเอากำไรนะมันก็ไม่หยุดอ่ะมันก็วนไปวนมาเงี้ยแต่บอกแล้วว่าภพชาตินี้ภพชาติสุดท้ายไม่ตายไม่จบไม่หลั่งเลือดไม่เสียเลือดเนื้อไม่มีวันจบเชื่อบอกให้ท่านฟังนะอ้าวความพยาบาทท่านต้องสอนตัวท่านเองถ้าท่านเป็นคนพยาบาทผูกพยาบาทใครนะสอนจิตให้รู้จักรักเพื่อให้รักเพื่อให้ก็คือให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแปลว่าอะไรกูจะดีกับมึงก็ต่อมึงดีกับกูนี่แสดงว่าเมื่อมึงดีกับกูเท่านั้นกูจึงจะดีกับมึงได้ไม่ใช่มึงต้องยอมให้กูฆ่ากูถึงจะยอมให้อภัยมึงได้มึงต้องตายเพราะกูในชาตินี้กูถึงจะโหสิกูถึงจะให้อภัยมึงได้นะอย่างนี้แสดงว่ายังไม่รู้จักรักเพื่อให้อภัยถ้าให้อภัยหรือโหสิทุกอย่างจบแต่มันไม่จบเพราะไม่อโหสิมีแต่โหโหนะโหนะโหนะสองสอนจิตให้รู้จักจดจำความดีงามของผู้อื่นสอนจิตให้รู้จักจดจำความดีงามผู้อื่นถ้าไอ้พวกที่อาฆาตพยาบาทเนี่ยมันไม่เคยมีใครสอนให้มันรู้ว่าคนที่มันกำลังอาฆาตพยาบาทอยู่นั้นกำลังจะฆ่าเขาตายจะทำร้ายเขาไม่ให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปนั้นเขามีความดีงามอะไรบ้างมีคุณูปการอะไรบ้างถ้าไม่เคยสอนเลยมีแต่สอนให้เห็นว่าไม่เห็นมีอะไรดีเลยมีแต่ความชั่วมีแต่ความเลวนะโดยใช้ความเท็จเรียกเฟคนิวนะเป็นการทำลายสัจธรรมที่เป็นความจริงถามว่าสอนยากไหมที่ให้มันเลิกล้มความพยาบาทมันฟังแต่ความเท็จฟังแต่ความหลอกลวงแล้วไม่เคยเห็นว่ามีอะไรที่ดีงามเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยการอโหสิกรรมหรือการละวางพยาบาทมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นี่เราพูดสัจธรรมให้ท่านฟังนะครับมันใครมีหน้าที่อะไรฟังตรงนี้แล้วลองหยิบเอาไปใช้ประโยชน์นะสอนจิตให้รู้จักรักเพื่อให้สอนจิตให้รู้จักจดจำความดีงามของผู้อื่นคือผู้ที่ตัวเองจะทำร้ายผู้ที่ตัวเองจะแก้แค้นนะเช่นชาตินี้มาเกิดในประเทศนี้บุญคุณข้าวแกงข้าวแดงแกงร้อนบุญคุณแผ่นดินที่ได้เกิดมาเกิดแล้วซุกหัวนอนจนโตใหญ่ป่านนี้
นะมีอายุอานามถึงป่านนี้รอดชีวิตรอดตายมาได้ป่านนี้ก็เป็นหนี้บุญคุณของแผ่นดินพอสมควรนะ ไม่มีใครเสี่ยมสอนแบบนี้มาก่อนสอนแต่เรื่องโกหกหลอกลวงสอนแต่เรื่องร้ายๆที่เป็นเรื่องลบถึงจริงมั่งเท็จมั่งมันก็แก้ปัญหาความอาฆาตพยาบาทของคนในชาติเดียวกันลำบากครับเพราะว่าไม่เคยมีใครมองเห็นความสำคัญตรงนี้มาแต่ไหนแต่ไรเห็นแต่ความสำคัญเรื่องการกินดีอยู่ดีปากท้องเห็นความสำคัญเรื่องการบ้านการเมืองใครจะได้อำนาจกูจะมีอำนาจไหมมึงจะมีอำนาจไหมมาสนใจแต่ตรงนี้ครับศีลธรรมคุณธรรมจึงเสื่อมโทรมลงจิตสำนึกของมนุษย์ในประเทศแต่ละประเทศในโลกนี้ก็เลยต่ำทรามลงความเป็นมนุษย์ของแต่ละรูปธรรมที่ดำเนินชีวิตอยู่บนโลกจึงตกต่ำได้แต่ชื่อว่าคนแต่เป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะคนให้เป็นมนุษย์ไม่สำเร็จประการที่3ครับสอนจิตให้รู้จักลืมความไม่ดีงามของผู้อื่นถ้าต้องการจะดัดจริตที่พยาบาทต้องสอนจิตให้รู้จักลืมความไม่ดีงามของผู้อื่นซะซึ่งมันสอนได้นะแต่ต้องฝึกมาตั้งแต่เด็กๆอย่าไปจำความเลวทรามของคนอื่นสังเกตไหมคนทำความดีกับท่านนะท่านลองดูดิคนบางคนก็ดีกับท่านมาตั้งแต่ท่านยังตัวเล็กตัวน้อยแล้วตั้งแต่จำความได้ท่านลองหลับตาแล้วนึกภาพดูสิว่าท่านจำความดีงามของคนที่เขาเคยทำดีต่อท่านนะได้สักกี่เรื่องราวได้สักกี่คนครับแต่ในทางกลับกันถ้าถามว่าคนที่มันเคยทำชั่วกับท่านคนที่มันเคยทำไม่ดีกับท่านทำเลวกับท่านหรือทำร้ายกับท่านในชีวิตเนี่ยท่านลองนึกดูสิว่ามันมีสักกี่คนแล้วมันทำเลวซามต่ำช้าทำไม่ดีงามกับท่านว่าอย่างไรบ้างท่านจะนึกออกบอกได้ทันทีบอกได้เร็วกว่านึกได้เร็วกว่านึกออกเร็วกว่านึกถึงคนที่เขาทำความดีกับท่านด้วยซ้ำนี่แสดงว่าจิตใจของท่านเป็นยังไงผูกติดอยู่กับความพยาบาทถูกต้องไหมครับเพราะจำความเลวซามของคนอื่นเอาไว้ไม่รู้ลืมจำแล้วก็เป็นทุกข์นึกได้ก็เป็นทุกข์อ่ะมันไม่มีความสงบสุขเลยเพราะฉะนั้นจำในเรื่องไม่ดีมันจะมีประโยชน์ตรงไหนล่ะครับโดยเฉพาะจำอารมณ์ที่ไม่ดีเอาไว้เนี่ยใครทำเราเจ็บปวดเราอาฆาตโกรธแค้นมันมากเราจะจำความอาฆาตโกรธแค้นตรงนั้นไว้แล้วมีเรื่องราวติดปลายนวมว่าเราอาฆาตโกรธแค้นพยาบาทมันเรื่องอะไรมันก็จะติดจิตวิญญาณเราไปจนทุกภพชาติซึ่งมันมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์เพราะถ้าจำความทุกข์จำความเลวทรามของมันได้จิตเราก็จะไม่สงบสุขจะมีแต่ความทุกข์อยู่อย่างนั้นครับวิธีดัดจริตที่ยึดติดกับความคิดฟุ้งซ่านยังมีอีกเรื่องนึงครับเพราะมนุษย์เราส่วนมากคิดฟุ้งซ่านนะ 1. สอนจิตให้เป็นผู้รู้สติรู้ว่าขณะนี้กำลังคิดอะไรอยู่รู้ว่าเมื่อครู่กำลังคิดเรื่องอะไรมารู้ว่าต่อไปข้างหน้าจะต้องคิดถึงเรื่องอะไรนี่คือรู้สติถ้าท่านเป็นผู้รู้สติมันเป็นการบริหารความนึกความคิดของท่านให้อยู่กระร่องกระรอยนั่นเองครับอย่างที่สองครับสอนจิตให้เป็นผู้มีสติมีสติคือรู้รับรู้รู้รับเอารู้รับรู้รู้ไม่รับเอาไม่รับรู้ไม่รับเอานั่นคือสิ่งที่ท่านจะต้องฝึกไม่งั้นท่านก็จะเป็นคนที่มีความคิดที่ฟุ้งซ่านบริหารความคิดบริหารจิตของท่านไม่เป็นหรือบริหารไม่ได้อย่างที่สามคือสอนจิตให้เป็นผู้ใช้สติคิดก่อนคิดคิดก่อนพูดคิดก่อนทำถ้าท่านจับประเด็นของการคิดได้ความคิดฟุ้งซ่านของท่านจะไม่มีมันจะอยู่บนหลักการและเหตุผลเสมอท่านไปฝึกเอานะครับวิธีดัดจริตที่ยึดติดกับความหดหู่ซึมเศร้าความหดหู่ซึมเศร้าท่านต้องสอนจิตให้รู้จักยอมรับความจริงให้ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแม้มันจะเป็นสิ่งที่เศร้าส้อยมันเป็นสิ่งที่เศร้าหมองมันเป็นสิ่งที่ล้มเหลวมันเป็นสิ่งที่ยุ่งยากในชีวิตของท่านท่านต้องรู้จักยอมรับความจริงตรงนั้นถ้าท่านยอมรับความจริงตรงนั้นแล้วการจะไปยึดติดกับความเสียใจการที่จะไปยึดติดกับความอาลัยอาวรณ์การที่จะไปยึดติดกับความทุกข์ระทมที่เกิดหรือเป็นผลลัพธ์ของสิ่งเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของท่านเนี่ยมันจะถูกปล่อยปละละวางไปได้เองตามกาลเวลาความหดหู่ซึมเศร้าของท่านก็จะไม่เกิดขึ้นจิตของท่านที่หดหู่ซึมเศร้าเป็นเพราะว่ายังยึดติดอยู่กับอดีตที่ล้มเหลวในชีวิตของท่านนั่นเองครับประการที่สองสอนจิตให้รู้จักละวางอดีตเสียบ้างตะกี้ให้ยอมรับความจริงพอยอมรับความจริงแล้วความทุกข์ก็หายใช่ไหมรู้จักละวางอดีตเสียบ้างแปลว่ารู้จักลืมอดีตลืมอดีตที่มันไม่สร้างสรรค์ลืมอดีตที่จำไว้มันก็ไม่เกิดประโยชน์เราได้ประสบการณ์ได้ความรู้จากประสบการณ์ที่เหลวไหลจากที่ล้มเหลวจากตรงนั้นแล้วเราเอา
ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์นั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราในปัจจุบันแล้วเราก็ไม่เห็นจำเป็นต้องไปจดจำเรื่องราวในอดีตนั้นไม่จำเป็นต้องจดจำอารมณ์รู้สึกในอดีตนั้นวางมันซะก็คือลืมมันไปซะถ้าเราลืมมันไปซะได้ความหดหู่ซึมเศร้ามันก็จะไม่เป็นคุณสมบัติใหม่ของเรา ประการที่3สอนจิตให้รู้จักจำสาระรู้ละวางอารมณ์แปลว่าถ้าชีวิตของท่านเนี่ยเจอเรื่องราวหรือเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบางทีนะถ้าท่านไปติดอยู่กับอารมณ์ที่ไม่ดีติดกับอารมณ์ที่ไม่สมดุลของตัวท่านมันจะทำให้ท่านหดหู่ซึมเศร้าให้ท่านจำเอาแต่สาระที่มันเป็นประโยชน์เอาไว้เพื่อเบื้องต้นคือปัจจุบันและเบื้องปลายคืออนาคตเอาประสบการณ์ตรงนั้นไว้ใช้ประโยชน์จะดีเสียกว่าดีกว่าไปติดกับอารมณ์เพราะความหดหู่ซึมเศร้านั้นนอกจากท่านจะติดกับความล้มเหลวและท่านยังติดกับอารมณ์ที่ไม่สมดุลของตัวท่านเองอันเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากความไม่สำเร็จหรือความล้มเหลวในชีวิตของท่านนั่นเองครับมันวิธีการดัดจริตของท่านในเรื่องของการหดหู่ซึมเศร้าต้องใช้3วิธีนี้เป็นหลักวิธีดัดจริตที่ยึดติดกับความขี้ระแวงสงสัยเนี่ยคนขี้ระแวงมีเยอะในสังคมประการที่1คือท่านต้องสอนจิตให้มองโลกในแง่ร้ายไม่มองโลกในแง่ร้ายประการที่2คือสอนจิตให้ฉลาดคิดรู้ด้วยปัญญา2 สิ่งนี้ต้องมาด้วยกันครับอย่ามองโลกในแง่ร้ายมองคนอื่นในแง่ร้ายท่านต้องระแวงสงสัยคนนั้นแน่นอนครับถ้าท่านไม่ระแวงเขาคือไม่มองเขาในแง่ร้ายความเป็นคนขี้ระแวงสงสัยก็จะไม่มีท่านก็จะมองโลกไปตามความจริงก็คือปฏิบัติตนกับเขาไปตามความจริงเขาปฏิบัติดีเราเห็นว่าเขาปฏิบัติดีเราก็ดีครับพอเขาปฏิบัติไม่ดีกับเราเราไม่ชอบเราจะปฏิบัติยังไงกับเขาที่เขาปฏิบัติไม่ดีกับเรานั่นคือมองไปตามความเป็นจริงท่านไม่ต้องระแวงสงสัยให้มันเกิดทุกข์ไว้ล่วงหน้าใช่ไหมแล้วก็สอนจิตให้ฉลาดคิดรู้ด้วยปัญญาจากการมองแล้วคิดมองพฤติกรรมของเขาแล้วใช้ปัญญาคิดว่านี่เขากำลังจะทำร้ายเราไหมเขากำลังจะเอาเปรียบเบียดเบียนเราไหมมองพฤติกรรมที่เขาแสดงออกไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำมันถ้าเราใช้ปัญญาเราก็สามารถมองได้ว่าเขาเป็นมิตรหรือไม่เป็นมิตรเขาเป็นศัตรูหรือไม่เป็นศัตรูใช่หรือไม่นะประการที่3ท่านต้องสอนจิตให้ไม่มักง่ายพิพากษาผู้อื่นอย่าใจร้อนอย่าใจเร็วในการจะตัดสินผู้อื่นว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนชั่วหรือเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนเลวอย่าด่วนพิพากษาจนกว่าท่านจะมั่นใจและพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นเช่นนั้นจริงถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยความเป็นคนขี้ระแวงสงสัยก็จะไม่เกิดขึ้นวิธีดัดจริตวิธีต่อมาน่าจะเกือบเป็นวิธีสุดท้ายแล้วนะฮะวิธีดัดจริตที่ยึดติดกับความเอาแต่ได้วิธีดัดจริตที่ยึดติดกับความเอาแต่ได้จนกลายเป็นการเห็นแก่ตัวนะครับประการที่1ครับคือสอนจิตให้มีสำนึกในการเป็นผู้ให้ต้องสอนจิตตัวท่านเองให้มีสำนึกในการเป็นผู้ให้เมื่อเห็นผู้อื่นขาดเมื่อเห็นผู้อื่นเขาไม่สมดุลท่านต้องมีหน้าที่ช่วยเติมเต็มหรือช่วยสร้างสมดุลให้กับเขาเพราะท่านกับเขาอยู่ในสังคมเดียวกันถ้ามีใครบางคนในสังคมนั้นขาดการสมดุลสังคมนั้นก็ไม่สมดุลเช่นครอบครัวเนี่ยใช่ไหมถ้าพ่อกับแม่เนี่ยใครคนใดหนึ่งอารมณ์ไม่สมดุลใครคนใดคนหนึ่งอารมณ์ไม่สมดุลอารมณ์เสียว่างั้นเถอะมันก็จะทำให้ทุกๆคนในครอบครัวพลอยเสียสมดุลทางอารมณ์เสียสมดุลทางจิตใจไปด้วยจากการกระทำของพ่อหรือแม่ที่มีอารมณ์ไม่สมดุลนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกคนจึงต้องช่วยกันค้ำจุนอารมณ์ที่ไม่สมดุลของกันและกันไว้เพื่อทำให้สังคมก็คือครอบครัวนั้นไม่เสียสมดุลนี่คือภารกิจทั้งทางจิตวิญญาณและทางโลกที่พระบิดาทรงเมตตาประทานมาให้ประการที่2ท่านต้องสอนจิตให้มีสำนึกในความพอแล้วพอแล้วพอแล้วสอนตัวเองให้รู้จักคำว่าพอแล้วพอแล้วท่องเอาไว้เลยครับพอแล้วพอแล้วนี่เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับต้องสอนตัวเองให้มีสำนึกในความพอแล้วแค่นี้พอแล้วพอแล้วถ้าท่านไม่รู้จักพอนะมันก็จะกลายเป็นคนเอาแต่ได้และในที่สุดก็จะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่มีใครคบท่านท่านก็เป็นสัตว์สังคมไม่ได้เมื่อเป็นสัตว์สังคมไม่ได้มันก็เสียหายละที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะภารกิจทางจิตวิญญาณก็จะล้มเหลวด้วยประการที่3คือสอนจิตให้มีสำนึกแห่งหมู่คณะสอนจิตให้มีสำนึกแห่งหมู่คณะคือยังไงให้เห็นคุณค่าในการที่จะมองผู้อื่นให้เห็นประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นคือหมายความว่าคนเดียวหัวหาย2คนเพื่อนตายนะตามที่คนโบราณพูดก็ยังเห็นแก่ตัวนิดๆนะคนเดียวหัวหายน่าจะเป็น2คนสบายนะนี่คนเดียวหัวหาย2คนเพื่อนตายคือให้เห็นว่าถ้ามีคนอื่นนั้นมันจะมีประโยชน์นะมันจะประสบความสุขและความสำเร็จไปด้วยกันนะเพราะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยอาศัยพลังร่วมเขาเรียกว่าซินเนอร์จี้ก็คือพลังร่วมไม่ว่าพลังทางความคิดนะหรือพลังทางปัญญา
นะหรือพลังทางความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นพลังร่วมมันสามารถเอามาแชร์ร่วมกันมาเป็นซินเนอร์จี้ที่สามารถสร้างความสุขและสร้างความสำเร็จให้แก่กันและกันได้พี่ๆน้องๆที่รักครับสไลด์สุดท้ายแล้วครับจริตดีมี4แบบจริตดีก็คือจิตที่มีนิสัยทางด้านบวกซึ่งควรอนุรักษ์เอาไว้เพราะมันจะเป็นคุณสมบัติที่จะทำให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของท่านเข้าถึงจิตวิญญาณได้และเมื่อจิตหยาบเข้าถึงจิตวิญญาณได้เป็นหนึ่งเดียวกันได้จิตวิญญาณนั้นสามารถกลับบ้านหลุดพ้นได้ในชาตินี้แน่นอนเราสตพ.แบบเพศฟันธงง่ายๆเลยครับถามว่าจริตดี4แบบมีอะไรบ้างท่านต้องไปฝึกไปสร้างมันนะครับถ้ายังไม่มีแต่ถ้ามีแล้วรักษามันเอาไว้แล้วฝึกฝนมันต่อไปครับพี่น้องครับนะนะตอนนี้ภาพ Facebook ยังมีอยู่ไหมครับบนจอนี่หายไปเหลือแต่เม้นอย่างเดียวนะฮะจริตดี4แบบไฮไลท์เลยนะจริตดี4แบบ1ท่านต้องฝึกตัวให้เป็นคนรักได้ให้อภัยเป็นให้จิตมีนิสัยแบบนี้รักคนไม่น่ารักได้ให้อภัยคนที่ไม่น่ารักให้เป็นแปลว่าจิตมีทักษะมีสกิลจิตมีทักษะซึ่งต้องได้จากการฝึกฝนครับนะแน่นอนครับซึ่งจิตจะชำนาญกับสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อจิตต้องทำงานร่วมกับสมองครับท่านต้องมองเห็นคนไม่น่ารักมีคุณค่าและมีประโยชน์ท่านจึงจะรักเขาได้ท่านต้องฝึกตัวเองให้อภัยแก่คนที่ทำตัวไม่สมควรให้อภัยได้เพราะท่านใช้ปัญญาของท่านมองเห็นคุณค่าของเขาว่าถ้าให้อภัยเขาแล้วเขากับท่านยังจะเป็นพวกเดียวกันเป็นหมู่เดียวกันเป็นเหล่าเดียวกันต่อไปก็สามารถสร้างประโยชน์สุขร่วมกันต่อไปได้นะถ้าไม่มีเขาหรือเขาไม่มีเรามันจะสร้างประโยชน์สุขตรงนี้ร่วมกันต่อไปไม่ได้มีแต่มีการเสียหายมีแต่การเสียประโยชน์นี่คือจริตดีแบบที่1จริตดีแบบที่2ก็คือท่านต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนตัวเห็นแก่ส่วนรวมเขาเรียกว่าส่วนรวมต้องมาก่อนส่วนรวมต้องมาก่อนส่วนตัวเพราะความสำเร็จของส่วนรวมนั้นมันมีความสำเร็จส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคนในชุมชนนั้นสังคมนั้นในประเทศนั้นในชาตินั้นรวมกันอยู่แล้วถ้าช่วยให้ส่วนรวมประสบความสำเร็จทุกคนที่เป็นหนึ่งในคำว่าส่วนรวมนั้นก็ย่อมได้รับความสำเร็จไปด้วยเช่นทำงานร่วมกันเป็นทีมทำงานและประสบความสำเร็จนั่นเท่ากับว่าสมาชิกทุกคนในทีมนั้นได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จไปด้วยไม่ใช่เป็นความสำเร็จของหัวหน้าทีมหรือของใครบางคนของ someone somebody ไม่ใช่ครับประเทศชาติของเราก็เหมือนกันครับถ้ารักกันสร้างความเป็นผึกแผ่นในประเทศชาติประเทศชาติจะมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งได้ทุกคนที่เป็นประชาชนในชาตินี้ก็จะมีแต่ความมั่นคงมีความมั่งคั่งมีความผาสุกในการอยู่ร่วมกันเท่าๆกันใช่ไหมแต่นี่ถ้าเอาชนะกันฝ่ายกูชนะมาเป็นผู้นำประเทศฝ่ายมึงแพ้มาเป็นผู้ตามในประเทศฝ่ายผู้ตามก็กินกดกอดกับความทุกข์ไอ้ฝ่ายเป็นผู้นำเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะได้ชัยชนะก็มีความสุขอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยมีความสุขบนความทุกข์ของอีกฝ่ายหนึ่งที่พ่ายแพ้น่ะมันเป็นความสุขที่แท้จริงเลยครับเดี๋ยวไม่นานก็ถูกโค่นล้มมันเป็นความสำเร็จมันเป็นชัยชนะที่ไม่จีรังยั่งยืนอะไรเลยพี่น้องครับประการที่สามครับจริตดีแบบที่สามเป็นคนไม่ก้าวล่วงใครครับเกิดมาเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ไม่ว่าอยู่ในสังคมต่อหน้าคนอื่นหรือรับหลังคนอื่นถามตัวเองตลอดว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังพูดกำลังคิดกำลังทำเนี่ยมันเป็นการก้าวล่วงคนอื่นเขาหรือเปล่ามันเป็นการก้าวล่วงเป็นการก้าวก่ายหน้าที่ของคนอื่นหรือเปล่านะเป็นการล่วงเกินจิตวิญญาณของคนอื่นหรือเปล่าอะไรเหล่านี้เป็นต้นแม้กระทั่งก้าวล่วงตัวเองหรือล่วงเกินจิตวิญญาณของตนเองก็ไม่พึงกระทำครับเพราะมันจะเป็นอุปสรรคบนเส้นทางการหลุดพ้นของจิตวิญญาณทั้งสิ้นครับจริตดีแบบที่4แบบสุดท้ายพี่น้องครับเป็นคนใช้ปัญญานำอารมณ์หรือเปล่าท่านเป็นคนใช้ปัญญานำอารมณ์หรือเปล่าถ้ายังไม่ใช้ปัญญานำอารมณ์เปลี่ยนนิสัยซะครับถามหาเหตุผลเป็นคนที่มีจิตที่ใฝ่หาเหตุผลถามหาเหตุผลว่าทำไมจึงทำแบบนั้นทำไมจึงไม่ทำแบบนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นถ้าถามหาเหตุผลแล้วมันก็คุยกันได้แต่ถ้าใช้อารมณ์แต่ไม่ถามหาเหตุผลมันคุยกับใครนะคุยกับใครให้ใครมันก็ไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีความรู้สึกไม่มีประโยชน์ท่านว่าจริงไหมครับนะอันเนี้ยคือสิ่งที่เราอยากจะบอกท่านทั้งหลายนะจริตดีมี4แบบพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับความเขาเรียกอะไรความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจิตหยาบและจิตมนุษย์จิตหยาบก็คือจิตมนุษย์ก็คือจิตที่ทำหน้าที่เป็นอายตนะ
นะจิตหยาบก็คือจิตที่สั่นสะเทือนเป็นจิตสำนึกที่ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณนะครับความหมายของเราคืออย่างนั้นนะก็ได้รับความรู้จากการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาท EP 307ในวันเสาร์นี้มาก็สมควรแก่เวลาให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ว่าข้อบกพร่องของตัวท่านเองเนี่ยมันคือจริตตัวไหนนะเราก็ภาวนาว่าอย่าให้มันครบทั้ง20แบบนะแล้วก็ให้ท่านพยายามหมั่นสร้างจริตดี4แบบเอาไว้เพื่อทำให้ท่านเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะก้าวเดินไปตามมรรควิถีจิตจักรวาลสู่การหลุดพ้นในภพชาตินี้ได้เราในฐานะที่เป็นผู้สื่อนะขอกราบพระบาทพระบิดาองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระเมตตาต่อพี่ๆน้องๆทั้งหลายที่ชม Facebook อยู่300คนพอดีในตอนนี้และก็ที่ชมรับฟังสื่อพระโอวาททาง YouTube ด้วยรวมทั้งทางเว็บไซต์jitjakawan.com ด้วยขอพระบิดาทรงเมตตาประทานพระพรก้อนสุดท้ายในคืนวันนี้อย่างเต็มล้นให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนที่มีการตื่นรู้ในการให้ความสำคัญกับจิตมนุษย์ของตนเองให้ความสำคัญกับจิตที่เป็นอายตนะภายในตัวที่6ของตนเองและให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณของตัวเองพอๆกับการให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตอยู่อย่างสมดุลกับเพื่อนมนุษย์ในสังคมลูกกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตาและขอพระบิดาทรงเมตตาทรงโปรดให้โมฆะกรรมกับลูกด้วยถ้าการกล่าวพระโอวาทของพระองค์ในคืนวันนี้มีการก้าวล่วงพี่น้องคนใดและทำให้เขาไม่มีความสุขจิตเขาไม่สงบไปทำลายความสมดุลในจิตใจของเขาและทำให้เขาเกิดอาการไม่พึงพอใจโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทแล้วไม่อโหสิกรรมให้ขอพระบิดาได้ทรงโปรดเมตตาต่อลูกด้วยและในนามของเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลขอกราบอโหสิกรรมต่อพี่ๆน้องทั้งหลายที่ท่านก้าวล่วงเรานะแล้วเราไม่รู้และเรารู้เราก็ยินดีจะให้อโหสิกรรมแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายร่วมกับเราได้ร่วมกันก้าวเดินไปตามมรรควิถีของจิตจักรวาลเพื่อนำพาจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้เดินให้ตรงทางเดินให้ถูกทางหลังจากที่เดินตามหลังคนนำทางตาบอดจนรถเลี้ยวขึ้นวงกตรถเลี้ยวขึ้นเขาวงกตรถเลี้ยวขึ้นเขาพระสุเมนขึ้นๆลงๆอยู่อย่างนั้นมานานนับพันปีขอให้ท่านทั้งหลายเดินตามมรรควิถีของจิตจักรวาลเถิดเพื่อที่จะกลับบ้านในชาตินี้ให้ได้อย่างน้อยๆสามารถข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาอันเกิดจากมหาภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้าที่จะเข้ามาใกล้ตัวพวกท่านนะท่านต้องได้เผชิญกันแน่ๆนะเราจะต้องเผชิญกันอย่างเป็นผู้รอดโดยพระเมตตาของท่านทั้งหลายขอเทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์เบิร์ดจงเมตตากลางปีกปกป้องจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายให้มีความสุขสงบให้มีสันติในการมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อการทำหน้าที่อย่างรอบคอบและให้ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณนะในภพชาตินี้ก่อนที่จะทิ้งกายสังขารไปในการจบสิ้นอายุไขนะเราจึงขอเรียนย้ำสุดท้ายว่าท่านจะสามารถติดตามรับชมรายการถ่ายทอดสด ทางจิตวิญญาณในระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy ระหว่างเรากับองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวงให้ท่านได้ชมสดๆเป็นรายการสดๆที่ท่านโชคดีที่ได้มาชมในวันเสาร์หน้าหรือทุกวันเสาร์ตั้งแต่3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปจนกว่าจะพบกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอบคุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2563ชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกร่วมกับจิตจักรวาลสถานธรรมณภูกระต่ายอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมแล้วที่จะนำเสนอการถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือที่ท่านทั้งหลายทรงกล่าวพระนามพระองค์สั้นๆว่าพระผู้เป็นเจ้าวันนี้เรานำเสนอในการสื่อพระโอวาทจากพระองค์เป็น EP 308ใช้ชื่อตอนว่าหรือเป็นชื่อบทเรียนว่าโลกวิกฤตเพราะจิตเสื่อมนะโลกวิกฤตเพราะจิตเสื่อมท่านทั้งหลาย จะได้เรียนรู้ถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจิตมนุษย์กับจิตของโลกว่ามันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันที่ผ่านมาเนี่ยเวลาท่านทั้งหลายพูดถึงเรื่องของธรรมะก็มักจะกล่าวถึงเรื่องอยู่สองเรื่องก็คือเรื่องการใช้ชีวิตในบริบทของการเป็นมนุษย์บนโลกเสรีว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขจะใช้ชีวิตอย่างไรที่จะอยู่ร่วมกันกับคนส่วนใหญ่หรือคนหมู่มากอย่างมีความสุขนั่นก็เป็นโหมดของโลกียธรรมกับอีกหมวดหนึ่งเวลาเราพูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตเราก็จะมองในแง่ของจิตวิญญาณว่าเราจะพาจิตวิญญาณของเราไม่ให้ลงนรกไม่ให้ตกนรกแต่ให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยไปสวรรค์เนี่ยไปสวรรค์ก็แปลว่าไปเกิดเป็นเทพเทวดาอะไรทำนองนั้นเราจะพาจิตวิญญาณเราไปตรงนั้นได้อย่างไรนั่นคือเรื่องที่ท่านคุ้นชินกันอยู่ในระบบโลกเสรีที่ท่านทั้งหลายนะได้ถูกคนนำทางซึ่งเป็นตัวแทนของพระศาสดาในแต่ละศาสนาชี้แนะชี้นำให้ท่านได้ปฏิบัติซึ่งสิ่งเหล่านี้ในยุคพลังงานเก่าที่ผ่านมาจนถึงวาระปัจจุบันใกล้จะปิดยุคพลังงานเก่าแล้วเนี่ยองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทรงเห็นว่าเมื่อถึงการปิดยุคหรือสิ้นยุคพลังงานเก่าจะต้องนำดาวเคราะห์โลกเสรีทั้งระบบเนี่ยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่นั้นจิตวิญญาณของลูกๆของพระองค์แต่ละคนอันหมายถึงตัวตนแก่นแท้ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านทั้งหลายซึ่งมีหน้าที่สุดท้ายในวันปิดยุคพลังงานเก่าเพื่อเปลี่ยนสู่ยุคพลังงานใหม่หน้าที่สุดท้ายที่ทุกคนจะต้องทำก็คือจิตหยาบหรือจิตมนุษย์นั้นจะต้องนำพาดวงจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อนำเอาพลังงานหรือเชื้อเพลิงที่เข้มข้นสุดๆบริสุทธิ์ 100% ก็คือพลังงานความรักมามอบให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีตามที่มรรควิถีจิตจักรวาลโดยพระบิดาได้ทรงเมตตาเปิดเผยความลับเบื้องหลังมิติโลกนี้ให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้และได้เรียนรู้กันอยู่เนืองๆตลอดมาแล้วนั่นเองนะมันวันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ โดยมีดวงจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้นั้นคนส่วนใหญ่เวลาศึกษาธรรมะก็ยังแยกตัวเองนะออกจากโลกหรือแยกโลกออกไปเสียจากตนเองโดยไปมองว่าเรื่องของโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะเรื่องของโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติและก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่ไม่จำเป็นจะต้องไปคำนึงถึงระลึกถึงเพราะโลกเป็นอะไรล่ะเป็นดาวเคราะห์โลกดวงหนึ่งที่มนุษย์เราเนี่ยมาเกิดแล้วก็เหยียบยืนนะกินอยู่หลับนอนอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงเนี่ยโดยลืมนึกไปว่า
โลกกับตัวเองนั้นน่ะมีความเกี่ยวดองเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กันอยู่คนนำทางทั่วไปไม่มีใครเสี้ยมสอนท่านมันมนุษย์ส่วนใหญ่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ไม่ว่าชาติไหนศาสนาใดก็ตามจึงมุ่งแต่จะปฏิบัติจิตปฏิบัติกายหรือปฏิบัติตนเองไปตามมรรควิถีแห่งธรรมะที่ตัวเองมั่นใจว่านั่นคือเส้นทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นของจิตวิญญาณคือตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกจะไปไหนไม่รู้แต่ขออย่างเดียวไปให้พ้นไปจากดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ก็คือไปให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปให้พ้นจากการมีสังสารวัฏพยายามหาวิถีทางทุกวิธีที่จะหนีหรือที่จะนำพาจิตวิญญาณของตนเองนั้นหยุดการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้โดยพยายามคิดเอาเองพยายามจะนึกเอาเองว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกในที่สุดมนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบันก็ได้รู้ความจริงอยู่เสี้ยวหนึ่งว่าจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายที่จะต้องย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นเพราะมีกรรมเป็นกำเนิดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตัวเองเนี่ยสามารถอยู่เหนือกรรมก็แปลว่าใช้ชีวิตประจำวันอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ในขณะที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าตัวเองสามารถที่จะก่อกรรมโดยไม่เกิดผลกรรมซึ่งผลกรรมที่จะไม่ให้มันเกิดนั่นก็คือผลกรรมที่จะต้องไม่ส่งผลให้กับตนเองต้องเป็นผู้ย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้อีกแล้วก็ในที่สุดสิ่งที่ผู้ที่พยายามจะหลีกเลี่ยงไม่มาเกิดเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้คืออะไรรู้ไหมก็คือการพยายามที่จะไม่ก่อกรรมใหม่ในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะไม่ก่อกรรมใหม่ที่หลายๆคนเข้าใจและเข้าถึงกันได้ก็คืออยู่คนเดียวการอยู่คนเดียวแล้วก็ฝึกอย่างหนักในการที่จะพยายามบังคับจิตควบคุมจิตบริหารจิตแล้วแต่ท่านจะใช้ว่าจะใช้คำใดก็ตามควบคุมจิตตนเองบริหารจิตตนเองไม่ให้มันจิตตกสติแตกไม่ให้มันเกิดมโนกรรมซึ่งเป็นอกุศลกรรมที่จะก่อให้เกิดกรรมใหม่ขึ้นมาเป็นผลกรรมที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบนั่นก็คือการหาคำตอบได้เสี้ยวหนึ่งที่เราบอกก็คือพยายามที่จะไม่ก่อกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นไปได้จริงๆเพราะถ้าอยู่คนเดียวแล้วก็สามารถบังคับจิตใจของตัวเองนะให้มันอยู่กับตัวอย่าให้มันเที่ยวออกมานะเกี่ยวกรรมกับชาวบ้านอย่าให้มันออกมาสั่นสะเทือนเพื่อไปสร้างกรรมสัมพันธ์กับคนรอบข้างแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วปรากฏว่าการทำแบบนั้นมันก็ทำให้จิตวิญญาณที่มีผลกรรมซึ่งถือติดตัวมาจากอดีตชาติไม่มีโอกาสที่จะก่อกรรมใหม่เพิ่มขึ้นให้เป็นภาระทางจิตวิญญาณในภพชาติปัจจุบันนี้ได้อีกนั่นก็แปลว่าดวงจิตวิญญาณของผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติเนี้ยและก็พยายามจะปลีกวิเวกอยู่คนเดียวและก็พยายามบังคับจิตฝึกจิตนะโดยการใช้สภาวะของการนั่งกรรมฐานหรืออะไรก็ตามเพื่อจะคอยส่องจิตตัวเองคอยดูแลจิตของตัวเองให้จิตตัวเองมันอยู่กระล่องกระรอยเพื่อไม่ให้ไปก่อกรรมใหม่ไม่ให้ไปเกี่ยวกรรมใหม่กับใครนะก็สามารถปฏิบัติได้เพราะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดซึ่งทำได้จริงครับปรากฏว่าดวงจิตวิญญาณของผู้ปฏิบัตินั้นเมื่อตายไปจากการเป็นมนุษย์น้ำหนักมวลของจิตวิญญาณซึ่งปกติเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยเป็นรูปธรรมทางพลังงานนะครับ1รูปธรรมเนี่ยจะมีน้ำหนักมวลปกติก็คือ30มิลลิกรัมตอนที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยอย่างน้อยๆจะต้องมีน้ำหนักนะมากกว่า30มิลลิกรัมถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์นะอย่างเช่นมี50มิลลิกรัม60มิลลิกรัมหรืออาจบางคนอาจจะถึง100มิลลิกรัมเพราะถือผลกรรมเก่าติดตัวมาเยอะถือผลกรรมเก่าติดตัวมาเยอะเพราะถ้าไม่ถือมาเยอะไม่ถือมาให้มากกว่า30มิลลิกรัมเนี่ยโอกาสจะได้ย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์โลกเสรีเนี่ยจะยากมากเพราะน้ำหนัก
น้ำหนักตัวหรือน้ำหนักมวลของจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของท่านมันมีน้ำหนักเบามากเมื่อมันเบามากเนี่ยโอกาสที่โลกเสรีดวงนี้จะดึงดูดหรือเหนี่ยวรั้งดวงจิตวิญญาณของท่านที่เป็นรูปธรรมทางพลังงานเนี่ยนะจะดึงดูดเหนี่ยวรั้งให้ลงมาเพื่อที่จะได้รับโอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นมันก็จะมีไม่มากพอมันคนที่ไม่สร้างกรรมใหม่แต่ลืมนึกถึงกรรมเก่าจากอดีตชาติที่จิตวิญญาณของท่านถือติดตัวมาเป็นมนุษย์ในชาติเนี่ยเพื่อที่จะมาแก้ไขเขาเรียกว่ามาแก้กรรมมาแก้ไขในบทบาทของการเป็นมนุษย์ซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเราจะเล่าให้ท่านฟังว่าวิธีการมาแก้กรรมโดยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นคนสองมิติอีกนะเวลาจะแก้กรรมเนี่ยต้องทำยังไงเพื่อจะจัดการกับผลกรรมที่ถือติดตัวมาจากอดีตชาติแต่ปรากฏว่าผู้ที่ปลีกวิเวกผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นออกไปจากการเวียนว่ายตายเกิดคือไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะแล้วก็พยายามที่จะปลีกวิเวกโดยไม่ก่อกรรมใหม่แล้วก็พยายามควบคุมจิตตัวเองให้อยู่กระร่องกระรอยควบคุมจิตตัวเองให้อยู่หมัดว่างั้นนะโดยการใช้กรรมฐานสมาธิที่จัดจ้านมากแต่ลืมไปว่าผลกรรมเก่าที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยมันก็มีเมื่อมันก็มีเวลาตายไปแล้วเนี่ยโอกาสจะกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็แปลว่าโอกาสที่โลกจะดึงดูดเหนี่ยวรั้งให้กลับลงมายังระบบโลกแล้วมามีกายสังขารในการเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ไม่มีซึ่งปรากฏว่าก็สอดคล้องกับความต้องการของตัวเองพอดีคือคิดว่าถ้าฉันไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในการเป็นมนุษย์บนโลกเสรีแล้วฉันจะไม่ทุกข์แสดงว่าฉันจะพ้นทุกข์ละแต่หารู้ไม่ว่าไม่ก่อกรรมใหม่เพิ่มน้ำหนักมวลของจิตวิญญาณมันน้อยมากเกินกว่าที่โลกจะเหนี่ยวรั้งให้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกได้ก็ต้องหลุดลอยลงมาไม่ได้ก็ต้องหลุดลอยนั่นหมายความว่าดวงจิตวิญญาณของท่านจะอยู่ในสภาพเหมือนก้อนเมฆเบาๆที่จะลอยหลุดออกไปจากชั้นบรรยากาศของโลกไม่ว่าสตราโตสเฟียร์หรืออะไรสเฟียร์ก็แล้วแต่ หรือแมกนิโตสเฟียร์อะไรเงี้ยนะเป็นชั้นที่เป็นมีระดับของสนามแม่เหล็กโลกยังอยู่อะไรแบบนี้นะซึ่งมันมีชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะโอกาสที่จะต้องไปอยู่ในชั้นใดชั้นหนึ่งที่เป็นสเฟียร์นะในบรรยากาศของโลกมันมีสูงมากซึ่งบริเวณนั้นมันไม่ใช่ภพภูมิบริเวณที่ลอยไปค้างอยู่ตรงนั้นนะที่ท่านสมมุติตัวเองว่าเป็นเทพเทวดาอะไรต่างๆนะมันเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาเพราะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเพราะตัวเองปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วแล้วหลุดลอยขึ้นไปอยู่ตรงนั้นน่ะก็คิดว่าเป็นที่ที่สูงส่งกว่ามนุษย์ละเป็นรุกขเทวดาหรือเป็นเทพเทวดาก็คิดว่าตัวเองสูงกว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะก็เลยไม่รู้ว่าตรงนั้นจะสมมุติเป็นอะไรและก็ไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของท่านเองเป็นส่วนหนึ่งของพระจิตขององค์จิตจักรวาลหรือของพระผู้เป็นเจ้าจิตของท่านมันมีความสามารถที่จะเสกสร้างมายาอะไรขึ้นมาก็ได้มันบางทีจิตของท่านก็หลอกหลอนตัวท่านเองคิดว่าดวงจิตวิญญาณของท่านที่หลุดลอยไปอยู่ตรงนั้นน่ะหลุดลอยไปค้างอยู่บนนั้นน่ะเหมือนก้อนเมฆที่ลอยเนี่ยน่ะท่านสามารถจะสมมติให้ตัวเองเป็นเทพเป็นเทวดามีรูปลักษณ์มายาเป็นยังไงจิตท่านสามารถสร้างได้หมดเพราะจิตของท่านเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าก็คือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณนั่นเองท่านฟังแล้วก็ค่อยคิดตามเรานั่นก็คือสิ่งที่ท่านหลุดลอยไปค้างตึงอยู่ตรงนั้นท่านถึงบอกไงว่าเวลาไปเป็นเทพเทวดาแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยกว่าจะหลุดลอยไปสู่ชั้นที่สูงกว่าซึ่งแน่นอนมันเป็นการลดน้ำหนักตัวของท่านเองเขาเรียกว่ารีดน้ำหนักตัวเองด้วยการนั่งกรรมฐานทำ เข้าฌานถือเขาเรียกว่าเข้าฌานสมาบัติเพื่อจะลดน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณของตัวเองให้เหลือน้อยลงนั่นแปลว่าจะต้องเอาขยะทางพลังงานที่เป็นบุพกรรมแม่เหล็กที่ติดตัวติดจิตวิญญาณของตัวเองอยู่เพราะเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาจากอดีตชาติอ่ะเพื่อจะต้องมาชำระล้างมันออกไปจากจิตวิญญาณแต่ของเก่านั้นไม่ได้ชำระออกมีแต่ไม่สร้างใหม่ขึ้นมาแค่นั้นเองปัญหาตรงนี้ว่าเวลาไปเกิดเป็นเทพเทวดาอยู่ตรงนั้นเนี่ยการจะทำให้น้ำหนักตัวของจิตวิญญาณของตัวเองมันลดน้อยลงแม้แต่นิดเดียวเนี่ยเพื่อจะลอยขึ้นไปอีกกระนิดหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันท่านจึงได้ยินคนเขาเล่าลือกันว่าไปอยู่สวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ต้องอยู่นานอย่างน้อยเท่านั้นเท่านี้ปีโลกหรือแสนล้านโกรธปีโลกหรือนับไม่ถ้วนอยู่กันเป็นอสงไขยเลยเพราะไม่รู้ว่าต้องอยู่นานเท่าไหร่กว่าจะขยับขึ้นไปได้อีกชั้นในสวรรค์แต่ละชั้น
นั่นก็คือสิ่งที่เราโดยพระเมตตาขององค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าได้ย้ำเตือนกับบุตรมนุษย์ก็คือลูกแกะของพระองค์ผ่านเราอยู่สม่ำเสมอว่านั่นคือการหลงทางมันเป็นการหลงทางพระองค์ให้ท่านทั้งหลายมาเกิดเป็นมนุษย์ให้มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงเนี้ยดวงที่ท่านเหยียบยืนอยู่เนี้ยที่ภาษาพูดหยาบๆแบบชาวบ้านบอกว่ากินขี้อี้นอนกินขี้อี้นอนอะไรอยู่บนโลกเนี่ยนี่เป็นภาษาชาวบ้านเป็นภาษาลูกทุ่งนะเราก็พยายามจะนำเอาอนุตตรธรรมที่เป็นอสัจธรรมหรือความจริงที่สูงส่งที่อยู่นอกกาลาคือนอกอนันตจักรวาลเอามากล่าวให้พี่ๆน้องๆในปลายยุคพลังงานเก่าเนี่ยที่พระบิดากำลังจะปิดยุคและกำลังจะเปลี่ยนยุคเพื่อที่ท่านได้เข้าถึงและเข้าใจเพื่อที่ท่านทั้งหลายจะได้นำพาจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านได้ตามสัญญาที่ให้ไว้กับพระบิดาในพันธสัญญา6ประการที่เราเรียกว่าพันธสัญญา6ความรู้ซึ่งเป็นความจริงในเสานี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวพุทธแม้กระทั่งพี่ๆน้องๆในศาสนาอื่นก็ยังขาดองค์ความรู้ตรงนี้ท่านไม่รู้ว่าความเป็นมนุษย์ของท่านซึ่งเป็นคนสองมิตินั้นเมื่อใดก็ตามที่จิตของท่านกับปัญญาของท่านสั่นสะเทือนขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นการสั่นสะเทือนด้านบวกหรือด้านลบก็ตามด้านบวกแปลว่าสั่นสะเทือนในทางที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามด้านลบก็คือด้านที่อยู่ตรงกันข้ามกับความถูกต้องเหมาะสมดีงามแปลว่าด้านที่ไม่ดีไม่ว่าท่านจะสั่นสะเทือนมันทางด้านใดก็ตามมันจะมีผลหรือมีผลกระทบหรือมันจะมีอิทธิพลต่อดาวเคราะห์เสรีดวงนี้ซึ่งท่านบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่ท่านมาเกิดอยู่บนนี้มาเกิดได้ยังไงไม่รู้แต่กูถูกส่งมาเกิดแล้วนะใครส่งมากูก็ไม่รู้นะเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมนะแล้วก็ต่างคนต่างอยู่โลกก็ทำหน้าที่หมุนรอบตัวเองไปสิก็เรื่องของโลกส่วนฉันก็ใช้ชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้จะมีสุขจะมีทุกข์อะไรยังไงก็เป็นเรื่องของฉันมนุษย์จึงแยกตัวเองออกจากโลกแล้วก็บางทีก็ผลักไสโลกแยกออกไปจากความเป็นมนุษย์ของตนเองหรือของพวกตัวซึ่งนี่คือสิ่งที่ผิดตั้งแต่ต้นเป็นความคิดเข้าใจที่ผิดตั้งแต่ต้นโดยบอกว่ามนุษย์กับโลกไม่ได้เกี่ยวข้องกันมนุษย์ที่มาอยู่บนโลกเป็นผู้มาอาศัยโลกนี้ในการใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตในการดำรงชีวิตท่านคิดกันแค่นั้นเพราะท่านมองโลกทางกายภาพแต่ความจริงที่องค์จิตจักรวาลกำลังจะมาให้เรากล่าวต่อท่านทั้งหลายทั้งโลกซึ่งเป็นศาสนิกไม่ว่าศาสนาไหนก็ตามหรือบางคนไม่มีศาสนามีแต่ลัทธิก็ตามถ้าท่านนะภาษามนุษย์บอกบังเอิญจูนคลื่นมาแล้วก็มารับฟังการสื่อถ่ายทอดสดของเราทาง Facebook วิสุทธิปัญญาหรือทาง YouTube ช่องที่ใช้ชื่อว่าจิตจักรวาลอ่านโลกถึงแม้ว่ามันจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เราก็ขอกล่าวแบบมนุษย์ว่าท่านบังเอิญได้มาชมได้มาฟังมันไม่ใช่สิ่งที่ฟลุกนะที่ท่านจะได้ฟังในสิ่งที่เราจะกล่าวต่อไปนี้เพราะว่ามันเป็นบทเรียนที่สำคัญอีกบทหนึ่งถ้าท่านไม่เชื่อท่านไม่ฟังแล้วก็ท่านไม่เข้าใจท่านจะไม่สามารถปฏิบัติตนในบทบาทของการเป็นมนุษย์โลกเสรีได้เพราะอะไรครับเพราะท่านจะไม่แคร์โลกท่านจะไม่ใส่ใจโลกที่ท่านเหยียบยืนโลกเปรียบเสมือนบ้านของท่านถ้าท่านไม่รักบ้านของท่านถ้าท่านมองไม่เห็นคุณค่าของบ้านของท่านถ้าท่านมองไม่เห็นประโยชน์ของบ้านของท่านถ้าท่านมองไม่เห็นความสำคัญของบ้านของท่านถามว่าท่านก็จะกลายเป็นแค่คนคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นบ้านจะทรุดบ้านจะโทรมบ้านจะเสื่อมอย่างไรท่านสนไหมท่านจะไม่สนเลยเพราะท่านไม่มีความสำนึกว่าท่านคือเจ้าของบ้านท่านจะไม่มีสำนึกเลยว่าท่านคือเจ้าของบ้านเมื่อท่านไม่มีสำนึกว่าท่านเป็นเจ้าของบ้านการใส่ใจในการดูแลบ้านเช่นการเก็บกวาดขยะที่มันรกบ้านการทำความสะอาดบ้านการเมนเทนแนนซ์ก็คือการซ่อมบำรุงบางส่วนที่มันสึกหรอให้มันดีดังเดิมให้มันไม่เสื่อมนะที่มันเสื่อมก็ทำให้มันหายเสื่อมเพื่อที่จะทำให้บ้านหลังนี้ที่ท่านอาศัยอยู่
สามารถอยู่ได้นานอยู่อย่างมีความสุขหลังคาบ้านไม่รั่วฝาผนังไม่ผุผุพังพังกลอนประตูหน้าต่างไม่หลุดใช่ไหมท่านจะต้องดูแลโดยตลอดโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบงการท่านโดยไม่ต้องมีใครมาใส่ใจท่านเพราะท่านรักบ้านของท่านไม่มีสัตว์ชนิดไหนหรอกครับแม้กระทั่งเป็นสัตว์ประจำโลกที่มันจะไม่รักรังไม่หวงรวงรังของตัวมันเองพึ่งตัวเล็กน้อยเขาก็หวงรวงรังของเขาแล้วท่านล่ะเป็นมนุษย์มีจิตสำนึกที่สูงส่งกว่าสัตว์ประจำโลกซะอีกเพราะสัตว์ประจำโลกนั้นมันมีแต่จิตวิญญาณกับสัญชาตญาณให้ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อเอาชีวิตรอดของมันไปวันวันหนึ่งแต่มนุษย์เราเนี่ยพระบิดาทรงเมตตาประทานสมองเพชรสมองที่เป็นเพชรก้อนเบลเลอร์เลยฮะซึ่งมีทั้งสองซี่ก็คือมีสองโหลกเอาไว้ให้ท่านได้ใช้ประโยชน์แต่สมองของท่านจะเป็นเพชรไม่ได้ถ้าท่านที่เป็นเจ้าของสมองนี้ไม่เจียรนัยถ้าท่านไม่รู้จักการเจียรนัยท่านมีก้อนหินที่เป็นเพชรก้อนหนึ่งถ้าดูด้วยตาเปล่าๆดูไม่เป็นน่ะท่านก็มองไม่เห็นว่ามันมีคุณค่าดั่งเพชรหรอกแต่ถ้าท่านเอาเพชรก้อนนั้นน่ะที่เป็นหินเพชรเนี่ยนะเอามาเจียรนัยก้อนเบลเลอร์เนี่ยสามารถเอาออกมาเป็นเพชรเม็ดเล็กๆน้อยๆเนี่ยแล้วเจียรนัยขึ้นมาเนี่ยท่านจะได้เพชรเม็ดงามที่ล้ำค่ามากมายแต่นั่นหมายความว่าเพชรที่ล้ำค่าเพราะมันมีการัตสูงอ่ะจำนวนการัตก็คือจำนวนเหลี่ยมมุมที่มีน่ะถ้ามันยิ่งมีเหลี่ยมมุมมากเท่าไหร่เพชรเม็ดนั้นก็สูงค่ามากเท่านั้นเพราะมันจะสะท้อนแสงแพรวๆวาวแววระยิบระยับเพราะมูลค่าหรือราคาของเพชรน่ะมันอยู่ที่ความแพรวๆวาวแววของมันซึ่งความแพรวๆวาวแววของมันก็คือการสะท้อนแสงของเพชรเม็ดนั้นและการสะท้อนแสงของเพชรเม็ดนั้นมันก็อยู่กับจำนวนเหลี่ยมมุมที่ถูกเจียระไนก็คือเจียท่านนึกภาพออกสมองของท่านก็เช่นกันพระองค์ให้มาทั้งก้อนน่ะมันตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนตั้งแต่อายุครบ3ขวบท่านไม่เรียนรู้ที่จะใช้สมองไม่เรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาแล้วหลงตัวเองว่าฉลาดเนี่ยมันไม่ได้มือของท่านทั้งสองข้างนี้พระบิดาก็ให้ท่านเลือกเองว่าท่านจะถนัดข้างไหนถ้าท่านถนัดมือข้างไหนนั่นแสดงว่ามือข้างนั้นน่ะเป็นตัวแทนในความเป็นตัวท่านเวลาจะเซ็นชื่อนะที่มีผลตามกฎหมายท่านก็จะต้องใช้มือข้างที่ถนัดของท่านเซ็นท่านจะไม่เอามือข้างที่ไม่ถนัดเซ็นแล้วเวลาท่านเป็นเด็กจนโตขึ้นมาท่านอยากจะเขียนกอขอกอกาให้มันสวยงามเขียนได้อย่างช่ำชองเชี่ยวชาญเขียนได้ปรูดปราดปราดเปรียวไม่ค่อยๆลากทีละกระตุกทีละขยักอะไรแบบนี้ท่านก็ต้องฝึกในการใช้มันท่านต้องฝึกในการใช้มือใช่ไหมเพราะมือคืออวัยวะของท่านเด็กจะต้องลุกขึ้นนะตั้งไข่ลุกยืนแล้วก็ค่อยก้าวเดินต่อแตะต้วมเตี้ยมนี่คือการฝึกการใช้ขาใช้เท้าในการเดินฝึกในการทรงตัวใช่ไหมนะฝึกมองฝึกฟังฝึกพูดนะมาป้าป้ามัมมาตั้งแต่ยังพูดไม่ชัดมัมมัมเนี่ยนะรับประทานขอกินหน่อยหนูหิวเนี่ยพูดไม่เป็นใช่ไหมได้แต่ใช้ภาษาเอาแอเอาแอไปซึ่งก็ต้องฝึกพูดฝึกมองฝึกฟังฝึกในการใช้อายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสต้องฝึกฝนทั้งนั้นจึงจะเกิดสกิลก็คือเกิดทักษะสมองหรือความคิดของท่านก็เช่นกันครับมันก็เป็นอวัยวะชิ้นหนึ่งที่ต้องฝึกมันครับพี่น้องครับไม่ใช่ใช้สมองไปตามกลไกธรรมชาติที่พระบิดาทรงประทานให้ใช้โดยให้ใช้ฟรีเป็นอัตโนมัติแต่ท่านรู้ไหมครับว่าสมองสองซีกเนี่ยนะไอ้สมองที่เป็นอัตโนมัติน่ะมันเป็นแค่เพียงโดยเฉลี่ยไม่ถึง 20% ของสมองทั้งหมดที่ท่านใช้ในชีวิตบางคนไม่เคยฝึกคิดเลยใช้มันอยู่โดยเฉลี่ยประมาณ 20% ร่วมกับคนทั้งโลกอ่ะและจนตายไปสมองส่วนที่เหลืออีก 80% นั้นไม่ได้ใช้ตายไปพร้อมกับอายุขัยของท่านนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรากำลังจะบอกท่านว่าแม้กระทั่งเรื่องของโลกกับการดำเนินชีวิตในบทบาทของคน2มิติของท่านทั้งหลายไม่ว่าท่านจะเป็นชนชาติไหนศาสนาไหนก็ตามท่านจะต้องรู้ไว้ด้วยว่าท่านกับโลกนี่เกี่ยวข้องกันท่านจะแยกตัวเองออกไปจากโลกหรือแยกโลกออกไปจากตัวท่านก็ไม่ได้โลกกับท่านจะต้องทำงานร่วมกันไม่ใช่ท่านมาพึ่งพาอาศัยโลกท่านเห็นคุณค่าของโลกตรงที่ว่าโลกนี้ทำให้ท่านมีที่เกิดมีที่เหยียบยืนมีที่ในการดำเนินชีวิตและก็เป็นที่ตายของท่านโลกไม่ได้มีคุณค่าหรือมีความสำคัญกับท่านเพียงเท่านั้นเรายกตัวอย่างสักเรื่องไว้วันหน้าเราค่อยพูดให้ฟังในเรื่องนี้นะอย่างเช่นถ้าโลกเนี้ย
ไม่สามารถหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่ได้ทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้จะเสียสมดุลทั้งหมดและถ้าโลกหมุนช้ากว่าปัจจุบันนี้24ชั่วโมงโดยประมาณน่ะต่อรอบนะก็คือ1วันมี24ชั่วโมงท่านรู้ไหมว่าถ้าโลกหมุนช้าลงเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยทุกสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่บนโลกมันจะหลุดกระเด็นลอยออกไปในอวกาศกระเด็นหลุดออกไปจากโลกทั้งหมดเลยเพราะอะไรครับโลกหมุนช้าลงเมื่อไหร่แรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลกที่มีต่อทุกสรรพสิ่งรวมทั้งตัวท่านเองที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งบนโลกนี้ด้วยมันจะไม่มีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งเอาไว้เมื่อไม่มีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งเอาไว้ให้เกาะติดอยู่กับระบบโลกหรือกับพื้นโลกสิ่งใดก็ตามที่โลกไม่ได้ดึงดูดเหนี่ยวรั้งไว้สิ่งนั้นก็จะดูดลอยออกไปจากระบบโลกเหมือนก้อนเมฆที่มีน้ำหนักเบาโลกก็สามารถจะดึงดูดเอาไว้ให้มันลอยอยู่ในอวกาศที่ตาท่านมองเห็นเมฆที่เบากว่านั้นกลุ่มที่เบากว่านั้นก็จะลอยสูงท่านสังเกตไหมเมฆของพระบิดาที่มีลักษณะเหมือนสำลีเป็นก้อนๆสีขาวๆนะขยุ้มขยุ้มขยุ้มขยุ้มกระจายอยู่เต็มท้องฟ้าเมื่อไหร่ที่พระบิดาเสด็จหรือเมื่อไหร่ที่เราเดินทางไปที่ไหนก็ตามถ้าเป็นการไปปฏิบัติภารกิจในพระนามขององค์จิตจักรวาลจะมีก้อนเมฆก้อนเล็กๆที่เป็นเหมือนปุยฝ้ายหรือปุยสำลีเนี่ยกระจายอยู่เต็มท้องฟ้าแต่จะเป็นเมฆที่อยู่เบื้องสูงสูงมากๆเลยลักษณะเหมือนฝูงแกะลักษณะเหมือนลูกแกะซึ่งนั่นก็คือรูปธรรมทางพลังงานของเทพหรือช่างเทคนิคที่เมื่อรู้ว่าพระบิดาจะทรงเสด็จไปที่ใดเขาก็จะไปรอคอยต้อนรับพระองค์อยู่ที่นั่นแต่ต้อนรับอยู่บนท้องฟ้านู่นท่านเงยขึ้นไปท่านจะเห็นเป็นเมฆที่เป็นลูกแกะเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเมื่อเราจะไปที่ไหนถ้าท่านไม่รู้ว่าอนุตตรธรรมมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพระนามองค์จิตจักรวาลที่ไหนบนโลกนี้หรือในประเทศไทยนะถ้าท่านไปเจอที่จังหวัดไหนอำเภอไหนมีเมฆรูปฝูงแกะซึ่งเป็นเมฆสีขาวก้อนเล็กๆเป็นปุยนะลอยอยู่สูงนะลอยอยู่เต็มท้องฟ้าแอเรียไหนนั่นแสดงว่ามีภารกิจของพระบิดานะที่เราจะต้องไปปฏิบัติอยู่แถวนั้นย่านนั้นล่ะครับหรือไม่งั้นก็จะมีช่างเทคนิคไปปฏิบัติภารกิจทางเทคนิคนะเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศดินน้ำลมไฟน่าอยู่ในเขตพิกัดพื้นที่แถวๆนั้นนะหรือไปจะไปสร้างรุ้งกินน้ำหรือไปทำอะไรบางอย่างที่เป็นไซน์คือที่เป็นสัญลักษณ์นะซึ่งพระบิดาทรงมีพระบัญชาให้ไปทำท่านต้องสังเกตมันวันนี้เหมือนกันเนี่ยเราก็เลยกำลังจะมาเปิดเผยความจริงในพระนามขององค์จิตจักรวาลเพื่อมากล่าวความจริงซึ่งเป็นความลับเบื้องหลังมิติโลกให้ท่านรู้ว่าต่อไปเนี่ยท่านอย่าคิดว่าท่านดำเนินชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ท่านมีแต่พ่อแม่ลูกหลานบุตรบริวารเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมสังคมเพื่อนร่วมครอบครัวเพื่อนร่วมโลกท่านอย่าไปคิดแค่นั้นท่านต้องคิดต่อไปด้วยว่าท่านยังมีดาวเคราะห์โลกเสรีอีกดวงหนึ่งด้วยที่ท่านจะต้องแคร์ท่านจะขาดโลกไม่ได้ท่านจะไม่มองโลกเสรีดวงนี้ไม่ได้ถึงแม้ท่านมองว่าโลกเป็นสิ่งไม่มีชีวิตโลกเป็นแค่ดาวเคราะห์มวลแข็งดวงหนึ่งในจำนวน9ดวงที่ดำรงอยู่ในระบบสุริยะจักรวาล นี้ท่านอย่าไปคิดแค่นั้นเพราะพระบิดาทรงกำหนดให้โลกกับมนุษย์มีส่วนที่จะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันพระศาสดาเคยกล่าวต่อท่านทั้งหลายแล้วใช่ไหมนะว่าเราคือโลกโลกคือเราคำว่าเราในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตัวตนหรือรูปธรรมของพระศาสดาแค่เพียงพระองค์เดียวที่เป็นผู้กล่าวคำว่าเราในที่นี้หมายถึงมนุษย์ทั้งโลกสัตว์ทุกตัวคนทุกคนรูปธรรมทางด้านจิตวิญญาณทุกรูปธรรมล้วนจะต้องเราคือโลกโลกคือเราทั้งนั้นก็แปลว่าทุกสรรพสิ่งจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกโลกจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกสรรพสิ่งคำว่าเป็นหนึ่งเดียวกันแปลว่าขาดซึ่งกันและกันได้ไหมพี่น้องครับขาดไม่ได้ขาด

รวมทั้งอนันตจักรวาลทั้งหมดพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณทรงเป็นพระผู้สร้างทั้งสิ้นพี่บีน้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่คือความจริงที่ท่านจะต้องยอมรับก่อนถ้าท่านไม่ยอมรับความจริงตรงนี้ท่านฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาล EP 308ในตอนนี้ท่านจะฟังไม่รู้เรื่องท่านจะไม่เข้าใจและท่านก็จะไม่รู้ด้วยว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลนำมากล่าวทำไมเพราะฉันศึกษาพระคัมภีร์ศึกษาไบเบิลศึกษาสัจธรรมคำสอนของพระศาสดามาตลอดไม่ว่าพระองค์ไหนก็ตามไม่เห็นมีใครพระศาสดาพระองค์ไหนเคยสอนเรื่องพวกนี้ก็เพราะว่ามันเป็นอนุตตรธรรมไงพี่น้องครับเป็นอนุตตรธรรมความจริงที่อยู่นอกกาลาก็คือนอกอนันตจักรวาลที่ครอบมนุษย์ทั้งหลายเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นสัพพัญญูหรือไม่ก็ตามไม่มีใครสามารถเข้าถึงสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมได้ยกเว้นเราซึ่งพระบิดาทรงมีพระบัญชาให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคนี้ซึ่งเป็นปลายยุคพลังงานเก่าให้เรามาปิดยุคพลังงานเก่ามาพาดวงจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายกลับบ้านถ้าท่านยังจะดื้ออยู่ก็เราก็จะพูดจนกระทั่งท่านเลิกดื้อครับแต่ถ้าถึงเวลานั้นวันนั้นแล้วท่านยังดื้ออีกคือดื้อรั้นไม่ใช้ปัญญาไม่ฝึกในการคิดไม่ฝึกในการฟังขณะที่เรากล่าวพระโอวาทให้ท่านฟังด้วยความรักและปรารถนาดีท่านกลับไปมองว่าเรานะเพ้อเจ้อเลอะเทอะสัจธรรมที่พระองค์ทรงกล่าวในมาให้ท่านฟังผ่านปากของเราเป็นพระสุรเสียงเนี่ยท่านไม่สามารถรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ได้เนี่ยแสดงว่าท่านได้ถูกพิพากษาแล้วเพราะท่านพิพากษาตัวเองแล้วว่าท่านไม่รอดท่านไม่ใช่ผู้รอดท่านเป็นผู้พิพากษาท่านเองไม่ใช่พระบิดาไม่ใช่เรานี่คือความจริงมันตอนนี้ท่านต้องยอมรับความจริงในเบื้องต้นก่อนว่าเออหรือดาวเคราะห์โลกเสรีเป็นดาวมวลแข็งๆที่หมุนติ้วติ้วติ้วติ้วอยู่เนี้ยอยู่ในระบบสุริยจักรวาลแล้วก็ตัวท่านเองมาเกิดอยู่บนโลกเนี้ยหรือจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันจริงๆถ้าท่านต้องการจะหลุดพ้นนำพาดวงจิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นหรือนิพพานท่านต้องยอมรับความจริงในเรื่องนี้ไม่งั้นบริบทในการดำเนินชีวิตของท่านบริบทในการปฏิบัติธรรมะไม่ว่ากายวาจาหรือจิตใจของท่านเนี่ยมันจะบิดเบียนเบี่ยงเบนบิดเบือนมันจะไม่สอดคล้องตรงกับความจริงเพราะปลัดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกด้วยความไม่รู้นี่คืออุปทานถ้าท่านบอกว่าท่านเชื่อว่ามนุษย์กับโลกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันมนุษย์มีหน้าที่มาเกิดพอเกิดแล้วก็ใช้ชีวิตไปนะเด็กก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ทั้งที่จริงๆแล้วตอนนี้มันสิ้นยุคแล้วจิตวิญญาณของท่านจะต้องกลับคืนบ้านแดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาซึ่งอยู่นอกระบบเอกภพไม่ใช่ลอยไปเป็นเทพเทวดาค้างตึงอยู่ตรงนั้นนั่นไม่ใช่บ้านนั่นมันดินแดนมายาองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาไม่ได้ทรงสร้างสวรรค์มายาตรงนั้นเอาไว้พระบิดาสร้างไว้ให้สำหรับก้อนเมฆมันลอยค้างสร้างไว้สำหรับก้อนเมฆอยู่สร้างไว้สำหรับสนามพลังงานอยู่ไม่ได้สร้างไว้ให้จิตวิญญาณของลูกๆที่อาสาพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกเสรีเนี่ยไปลอยค้างเติ่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ทำภารกิจทางจิตวิญญาณไม่ได้ทำอะไรวันๆหาทางจะลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็เราก็บอกละท่านบอกว่าหาทางที่จะหลุดพ้นหรือนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไม่เกิดแม้กระทั่งในอนันตจักรวาลก็แปลว่าจะต้องหาทางออกไปจากอนันตจักรวาลท่านลอยขึ้นไปเรื่อยๆเราก็บอกแล้วเป็นในๆให้คิดนะว่าไม่ว่าพระบิดาหรือมนุษย์คนไหนก็ตามไม่มีใครสร้างประตูทางออกจากบ้านไว้บนหลังคาไม่มีใครทำแบบนั้นท่านเปลี่ยนวิธีคิดเถอะครับท่านฟังเราและคิดตามเรามาบอกท่านผ่านรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทางช่อง YouTube ช่องเนี้ยทางช่อง Facebook ช่องเนี้ยทุกวันเสาร์ 3:30 น.อ่ะถ้าท่านฟังไลฟ์สดไม่ทันเพราะมันเริ่มประมาณ 1:30 น. 2:00 หรือ 2:00 เสร็จๆท่านเป็นคนที่เป็นบังออนเอาแต่นอนมาฟังย้อนหลังก็ได้ครับแต่ก็จะไม่ได้ความรักสดๆเป็นคลื่นพลังงานความรักคือคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกบริสุทธิ์เป็นคลื่นความรักชนิดเดียวกันกับที่จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านขนมาแบกมาจากแดนจิตจักรวาลมาจากพระบิดาเพื่อมาใช้ความเป็นคนสองมิติคือใช้กายหยาบกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านโดยให้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านทำหน้าที่เปิดประตู

ภูมิติเอาจิตวิญญาณที่ถูกขังไว้ที่ต่อมพิชูอิทรีในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านช่วยเปิดมิติให้จิตวิญญาณของท่านเอาพลังงานความรักจากพระเจ้าหรือจากพระบิดาที่แบกขนมาแทบตายมาคนมาเกิดเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นภพชาติแล้วอ่ะทุกภพชาติจิตมนุษย์หรือจิตหยาบของท่านเนี่ยไม่สามารถจะเปิดประตูมิติให้จิตวิญญาณทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้เลยครับมันโลกถึงขาดความรักเป็นพลังงานความรักที่เข้มข้นที่โลกต้องการและลูกๆอย่างพวกท่านเนี่ยก็ต้องการแต่มีแต่โลภะโทสะโมหะไม่สามารถสั่นสะเทือนเข้าถึงความรักด้านบวกสูงสุดคือความรักเพื่อให้ที่เราย้ำอยู่ไปดังเกียรติว่าความรักเป็นปัญหาความรักเป็นกามกิเลสนักบวชหลายคนสอนลูกศิษย์ของตนว่าอย่างนั้นเราบอกแล้วไงความรักมีสองอย่างความรักที่เป็นกามกิเลสความรักที่เป็นตัณหานั้นเราเรียกว่าความใคร่ความใคร่ก็แปลว่าเป็นความรักที่ต้องการการตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่งความใคร่ฉันใคร่ที่จะได้กินแกงเผ็ดนี่เราสมมตินะฉันใคร่จะได้กินแกงเผ็ดแปลว่าจะเป็นจะตายยังไงกูต้องกินแกงเผ็ดให้ได้เพราะกูอยากกินถ้ากูไม่ได้กินเนี่ยความอยากจะกินของกูมันจะไม่หายมันจะไม่หดหรือฉันอยากได้เธอมาเป็นเมียหรือฉันอยากได้เธอมาเป็นผัวถ้าฉันไม่ได้รับการตอบสนองความรักหรือความต้องการตรงนั้นของฉันมันจะสิ้นสุดยุติไม่ได้หรือฉันจะรักเธอก็ต่อเมื่อเธอรักฉันถ้าเธอไม่รักฉันฉันก็จะไม่รักเธอที่เราเคยพูดหยาบๆต้องขออภัยนะถ้าจะพูดอีกครั้งหนึ่งว่าฉันรักเธอนะที่รักฉันอยากจะเอาเธอถ้าเธอไม่ให้ฉันเอาฉันจะไม่รักเธอนะขอโทษนะที่เราบอกว่าจะพูดหยาบๆเป็นการพูดออกอากาศบันทึกให้ท่านคิดเป็นการพูดตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมนี่คือความใคร่มันถ้าเราเป็นความรักที่บริสุทธิ์อะเมียใครผัวใครลูกใครท่านก็สามารถรักได้เพราะท่านรักเขาแล้วท่านไม่ได้ต้องการเป็นการพูดออกอากาศบันทึกให้ท่านคิดเป็นการพูดตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมนี่คือความใคร่มันถ้าเราเป็นความรักที่บริสุทธิ์อะเมียใครผัวใครลูกใครท่านก็สามารถรักได้เพราะท่านรักเขาแล้วท่านไม่ได้ต้องการเป็นการพูดออกอากาศบันทึกให้ท่านคิดเป็นการพูดตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมนี่คือความใคร่มันถ้าเราเป็นความรักที่บริสุทธิ์อะเมียใครผัวใครลูกใครท่านก็สามารถรักได้เพราะท่านรักเขาแล้วท่านไม่ได้ต้องการเอามาสอนบางคนที่สอนอะสอนผิดอะความรักเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เนี่ยที่เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์คือการรักเพื่อให้เช่นเมตตาเราเห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนเห็นคนอื่นเขาเป็นทุกข์เราสงสารเขาเราเลยอยากจะช่วยเขาให้พ้นทุกข์นี่คือความรักและเมื่อเราช่วยเหลือเขาให้พ้นทุกข์ได้แล้วเรายินดีที่ได้เห็นเขามีความสุขนี่คือความรักพี่น้องครับใช่ไหมหรือเอาในแนวขององค์เยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นพระบุตรเอกพระองค์หนึ่งของพระเจ้าพระองค์ทรงสอนเรื่องอดทนอดกลั้นและให้อภัยเรายกตัวอย่างเรื่องอดทนก็ได้ถ้าท่านรักตัวท่านเองเวลาคนสักคนหนึ่งที่อยู่รอบข้างในสังคมเดียวกับท่านมันทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อตัวท่านแต่มันคือคนสำคัญของท่านเช่นมันคือเมียของท่านมันคือผัวของท่านมันคือลูกของท่านมันคือเพื่อนรักของท่านมันคือเพื่อนร่วมงานของท่านหรือเขาคือเจ้านายของท่านหรือเขาคือลูกน้องของท่านท่านต้องอดทนแล้วถ้าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อตัวท่านท่านต้องอดทนและเพราะอะไรถ้าท่านรักตัวท่านเองท่านจะต้องอดทนคือไม่เอาเรื่องไม่เอาราวไม่เอาความไม่โกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทคนเหล่านั้นถามว่าทำไมก็เพราะท่านมองเห็นว่าท่านต้องมีคนพวกนั้นอยู่กับท่านไม่งั้นถ้าทำงานเป็นทีมไม่มีคนพวกนั้นทำงานร่วมกันกับท่านท่านก็ไม่สามารถทำงานยากๆคนเดียวได้ถ้าท่านมองไม่เห็นว่าคนนั้นเป็นภรรยาของท่านหรือเป็นสามีของท่านเขาคือคนสำคัญเพราะอะไรโกรธโมโหโทสะจริตรุนแรงจนหน้ามืดขาดปัญญาเข้าถึงความรักไม่ได้ท่านก็ทะเลาะเบาแวงกันตีตาตาตีกันแต่ถ้าท่านมีสติท่านมองเลยว่านี่มันเป็นเมียฉันนี่เฮ้ยเขาเป็นผัวฉันเขาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามอย่างไรฉันต้องอดทนถ้าไปชวนมันทะเลาะถ้าไม่อดทนแปลว่าต้องเอาเรื่องมันใช่ไหมบ้านแตกไหมพี่น้องครับทีมแตกไหมพี่น้องครับในประเทศชาติเดียวกันก็เหมือนกันถ้ามีใครกระทำไม่ถูกต้องต่อกันไม่รู้จักอดทนใครทำไม่ดีกับเรานะไม่รู้จักอดทนความแตกหักมันก็เกิดขึ้นและคนที่เสียประโยชน์เป็นคนแรกก็คือตัวเรา

ตัวท่านเองนี่คือความรักแล้วไหนล่ะที่บอกว่าความรักเป็นกามตัณหาความรักเป็นสิ่งที่น่าเกลียดความรักประเภทที่ไม่ต้องการการตอบสนองแต่มันเป็นความปิติสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจมันเป็นคุณค่าที่เกิดขึ้นในจิตใจว่าถ้าฉันไม่ชวนมันทะเลาะมันเป็นผัวฉันมันเป็นเมียฉันมันทำที่ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามที่ฉันไม่พึงพอใจเป็น unacceptable behavior เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเธอคือของหล่อนหรือของมันเนี่ยไอตอนอารมณ์ไม่ดีก็บอกของมันเนี่ยถ้าเราเอาเรื่องเอาราวแปลว่าเราไม่อดทนเราจะต้องทะเลาะกันเราก็ต้องเสียผัวเราก็ต้องเสียเมียแล้วก็ต้องเดือดร้อนดิ้นรนถ้ายังต้องการผัวต้องการเมียในชีวิตนี้เราก็ต้องมีคนหลายผัวเราต้องเป็นคนหลายผัวเป็นคนหลายเมียนะเพราะอะไรพันนิสัยเดิมยังไม่ทิ้งอ่ะพอมีผัวใหม่เดี๋ยวก็เป็นแบบเดิมอีกก็ทะเลาะกันก็หย่ากันอีกก็เลิกกันอีกมีเมียใหม่ก็ทะเลาะกันอีกก็เลิกกันอีกหย่ากันอีกแค่ทะเลาะกันแล้วเลิกกันหย่าขาดจากกันแต่ต่างฝ่ายต่างมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ก็ยังดีนะแต่ต่างคนต่างอยู่ก็เรียก convert นะไปคนละทางอ่ะแต่ถ้าหากว่ามึงกับกูอยู่ร่วมโลกเดียวกันไม่ได้กูอาจจะต้องฆ่ามึงให้ตายกูรอดอยู่คนเดียวแล้วมันคุ้มกันไหมเพราะเราไม่อดทนใช่หรือไม่นะนี่คือตัวอย่างที่เราจะยกให้ท่านฟังนั้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราจึงจะต้องกลับมาคุยกันในเรื่องของความสัมพันธ์ที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดให้จิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเพื่อเอาความรักที่บริสุทธิ์ 100% เนี่ยมาฝากโลกและมาฝากเพื่อนมนุษย์แต่ปรากฏว่าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านเนี่ยน้อยครั้งและน้อยคนมากที่มีความสมดุลทางจิตวิญญาณแล้วก็สามารถที่จะเปิดมิติให้จิตวิญญาณเอาความรักที่แบกขนมานะหลายภพหลายชาติและที่ทำหน้าที่ไม่สำเร็จหรือทำหน้าที่ไม่ได้เอาออกมามอบให้กับโลกและให้กับเพื่อนมนุษย์มันในการรับฟังพระโอวาทสดๆจากองค์จิตจักรวาลเท่ากับว่าท่านได้กำไรไหมเท่ากับท่านโชคดีไหมเพราะว่าตัวอักษรหรือทุกพยางค์หรือทุกทรายเนี่ยของคำพูดทุกรหัสคำพูดที่พระองค์ทรงถ่ายทอดคลื่นความคิดในระบบ vertical telepathy เป็นการถ่ายทอดในระบบจิตสู่จิตจากพระองค์ที่อยู่เบื้องบนลงมากลางกระหม่อมของเราโดยให้ต่อมพิทูอิชรีซึ่งเป็นที่ตั้งของดวงจิตวิญญาณของเราทำหน้าที่ในการสั่นสะเทือนเพื่อรับรู้และสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นช่องทางพิเศษที่เราจะต้องถือติดตัวมาเกิดในภพชาตินี้ไม่งั้นเราจะสื่อสารกับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเอาสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมเบื้องสูงสุดเนี่ยที่อยู่นอกระบบอนันตจักรวาลมาฝากท่านทั้งหลายมากล่าวจ้อยๆเจ้ยเจ้ยเจ้าเจ้าแบบนี้ให้ท่านฟังทุกเสาร์สามทุ่มครึ่งไม่ได้ เพราะฉะนั้นทุกตัวอักษรทุกพยางค์ทุกคำพูดที่เป็นภาษาจิตเนี่ยมันจะสามารถถ่ายเทถ่ายทอดลงมาจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระผู้เป็นเจ้าถ่ายทอดลงมาได้ต้องอาศัยคลื่นของความรักพี่น้องครับเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่มีอำนาจในการทะลุทะลวงสูงสุดไม่มีอะไรที่จะสามารถเป็นอุปสรรคของคลื่นความถี่ที่เป็นคลื่นความคิดจากพระเจ้าที่พระองค์ทรงเมตตาสื่อสารกับเราได้ตั้งแต่สามทุ่มครึ่งจนกว่าจะจบรายการเราจึงสามารถสื่อสารกับท่านได้อย่างต่อเนื่องสื่อสารกับพระองค์ท่านได้อย่างต่อเนื่องและท่านก็สามารถรับฟังได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่สามทุ่มครึ่งมาถึงตีสองยังสื่อไม่จบยังสื่อไม่เสร็จเลยใช่ไหมแล้วก็สามารถสื่อได้อย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องเป็นราวจนกว่าจะจบเรื่องราวหรือบทเรียนในแต่ละเสาร์ในแต่ละสัปดาห์ที่พระองค์ทรงเมตตาต่อพวกท่านทั้งหลาย

คุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

เราอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าวันนี้หัวข้อเรื่องที่สำคัญนะหัวข้อเรื่องที่สำคัญที่เรานำมาเสนอต่อท่านทั้งหลายเนี่ยคือโลกวิกฤตเพราะจิตเสื่อม พอเราพูดคำว่าโลกวิกฤตเพราะจิตเสื่อมนะท่านทั้งหลายต้องนึกภาพมันวิกฤตยังไงโลกวิกฤตมันคือยังไงแล้วมันเป็นปัญหาอะไรกับมนุษย์อย่างท่านทั้งหลายเราท่านๆน่ะที่เราจะต้องพูดถึงเรื่องนี้กันสำคัญสิพี่น้องครับเราบอกท่านทั้งหลายแต่แรกแล้วพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงเมตตาให้เรากล่าวกับท่านพระองค์ทรงเมตตาให้เรากล่าวกับท่านให้กล่าวว่าอะไรครับให้กล่าวว่ามนุษย์ทุกคนทุกชาติทุกศาสนาทุกลัทธิพระองค์ทรงกำหนดให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นคนสองมิตินั้นทุกคนมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันกับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ทุกคนไม่มีข้อยกเว้นยกเว้นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่ไม่มีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้อยู่ข้างในแปลว่าตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมนั้นก็จะไม่มีผลอะไรต่อดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้อีกมีแต่จิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของมนุษย์คนนั้นที่ตายไปจากการเป็นมนุษย์โลกในภพชาตินั้นนะยังมีความสัมพันธ์กับโลกอยู่ตายแล้วยังมีความสัมพันธ์กับโลกอีกนี่คือความรู้ใหม่ที่เป็นความลับเบื้องหลังมิติโลกที่พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายที่เป็นศาสนิกชนคนประพฤติธรรมไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาไหนยึดถือศาสนาใดก็ตามท่านต้องรู้เรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้เพราะถ้าท่านไม่รู้ท่านจะปฏิบัติตนไม่ถูกต้องเหมือนกับท่านไม่รู้คุณค่าของบ้านของท่านน่ะถ้าบ้านเช่าท่านเช่าบ้านเช่าอยู่ท่านก็ดูแลไประดับหนึ่งแต่ถ้าบ้านหลังนั้นเนี่ยท่านซื้อด้วยเม็ดเงินของท่านเองหยาดเหงื่อแรงกายของท่านเองท่านจะรักบ้านหลังนั้นมากกว่าบ้านที่ท่านเช่าถูกต้องหรือไม่และท่านก็จะดูแลบ้านที่ท่านเช่ากับการดูแลบ้านที่ท่านซื้อด้วยเม็ดเงินด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของท่านเองเนี่ยท่านจะดูแลไม่เหมือนกันท่านจะให้ความสำคัญมันไม่เท่ากันอย่ามาพูดเลยท่านบอกว่าฉันรักบ้านของฉันถึงแม้บ้านเช่าท่านก็ดูแลมันอย่างดี นะอย่าปฏิเสธเลยพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นถ้าท่านยอมรับความจริงว่าดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้สำคัญต่อตัวท่านสำคัญต่อชีวิตของท่านและสำคัญต่อมวลมนุษย์รวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ดำรงอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ไม่ว่าจะเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นทุ่งหญ้าป่าไม้ล้วนเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวดองและสัมพันธ์กันกับการเป็นมนุษย์หรือเป็นคนสองมิติของท่านถ้าท่านยอมรับความจริงตรงนี้ท่านลองนึกภาพเอาก็ได้นะถ้าท่านเชื่อในสิ่งที่เรากล่าวในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าว่าท่านแม้กระทั่งเม็ดกรวดเม็ดหินเม็ดทรายแม้กระทั่ง1เม็ดมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งหมดจะตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะตัดใครคนใดคนหนึ่งหรือแม้กระทั่งจะตัดตัวท่านเองคนหนึ่งออกไปจากระบบโลกเหมือนกับชอบปลีกวิเวกและหนีสังคมไปอยู่คนเดียวนะมันทำไม่ได้ครับมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ผิดหลักของกฎของจักรวาลผิดหลักของกฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกสรรพสิ่งเช่นเพียงแค่ท่านเกลียดอีเวนนั่นโกรธไอเวนนี่เป็นไงฮะท่านอยากอยู่ใกล้ชิดกับเขาไหมกับไอเวนนั่นกับอีเวนเนี่ยท่านไม่อยากอยู่ใกล้ชิดเนี่ยเพียงแค่ท่านมีความไม่พึงพอใจในกันและกันแล้วพยายามแยกตัวเองออกห่างจากกันจากคนที่เป็นอีเวนนั่นกับไอเวนนี่ของท่านนี่ก็เท่ากับว่าท่านล้มเหลวในการปฏิบัติธรรมแล้วล่ะครับท่านล้มเหลวในการเป็นมนุษย์นั่นแหละครับเห็นไหมท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านไปคิดว่าต้องถือศีลต้องท่องให้ได้ว่า5ข้อมีอะไร8ข้อมีว่าอะไร ใช่ไหมแต่ศีลข้อไหนน่ะที่จะบอกท่านว่าอย่าแบ่งแยกคนไหนท่านรักท่านชอบท่านก็เอาเขามากอดเอามากายเอามาเกยแต่คนไหนท่านเกลียดชังท่านที่แต่ก่อนนั้นท่านเคยกอดเคยกายเคยเกยกับมันนะแต่พอมันปีนเดียวกับท่านมีปัญหากับท่านทำให้ท่านมีปัญหาทางจิตใจทางอารมณ์หน่อยเดียวท่านก็ผลักไสมันถีบมันกระเด็นไปหรือหลังมือหรือใช้เสียงตะเพิดก็นั่นก็คือพฤติกรรมที่พยายามจะผลักไสให้เขาไปไกลจากตัวท่านออกห่างจากตัวท่านหรือเอาตัวท่านออกห่างไปจากตัวเขาคือเลี่ยงหนีไม่อยากคบค้าไม่อยากสมาคมด้วยไม่อยากพูดไม่อยากคุยด้วยทั้งที่แต่ก่อนก็เคยกอดเคยกายเคยเกยกันอยู่ตัวกลมใช่เห็นไหมครับนี่ก็คือท่านประพฤติตนนอกรีดแล้ว
ประพฤติตนนอกรีบแปลว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมะที่แท้จริงอ่ะมนุษย์เนี่ยจะผลักไสซึ่งกันและกันไม่ได้ถึงแม้มีสีผิวต่างกันถึงแม้มีการเชื่อถือในการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันเป็นคนที่มีชาติคนละชาติกันมีภาษาพูดที่แตกต่างมีความคิดความต้องการที่แตกต่างท่านไม่มีสิทธิ์จะเอาความแตกต่างตรงนั้นมาสร้างความแตกแยกจากความเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งเป็นกฎของจักรวาลได้ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้นถ้าท่านทำเช่นนั้นคือการสอบตกท่านอย่าฝันเลยว่าจิตวิญญาณของท่านในภพชาตินี้เมื่อท่านตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณจะสามารถหลุดพ้นนิพพานออกไปจากอนันตจักรวาลได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะจิตวิญญาณของท่านยังมีกรรมติดตัวอยู่ซึ่งจะเป็นกรรมที่จะก่อให้จิตวิญญาณนั้นต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะชำระกรรมที่ตัวเองมีอยู่นั้นน่ะให้มันหมดสิ้นไปให้ได้ให้จิตวิญญาณท่านว่างไปจากกรรมหรือว่างไปจากผลกรรมนี่คือภารกิจเราพูดความจริงเป็นวิทยาศาสตร์ให้ท่านฟังไม่ใช่ให้ท่านเชื่อธรรมะด้วยการสอนให้ท่านงมงายอธิบายความจริงให้ท่านฟังไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไรพระบิดาจึงส่งเรามาให้เป็นอนุตตรธรรมาจารย์เพื่อจะกล่าวเบื้องหลังมิติโลกให้ท่านฟังให้ท่านหายข้องใจไม่ต้องใช้ความงมงายด้วยการเชื่อหรือไม่เชื่อนะโดยการใช้ความรู้สึกหรือใช้อารมณ์อย่างเดียวแต่ท่านสามารถใช้ปัญญาและใช้เหตุผลตามเหตุและหลักการต่างๆที่เรากล่าวให้ท่านฟังอย่างเช่นบอกจิตวิญญาณของท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะปลีกวิเวกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตายแล้วทำไมไม่หลุดพ้นนิพพานออกไปจากอนันตจักรวาลทำไมหลุดลอยไปเกิดเป็นเทพเทวดาค้างเติ่งอยู่บนสวรรค์ซึ่งอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลบอกว่านั่นคือการหลงทางเป็นการเข้าใจผิดเราก็อธิบายให้ฟังว่าเพราะมัวแต่ไม่ก่อกรรมใหม่ใช่ไหมและคอยระวังจิตบังคับจิตก็คือมโนกรรมเนี่ยท่านหลับตาปิดหูปิดตาหลับตาแต่ปิดจิตไม่ได้ท่านเลยต้องไปนั่งอยู่คนเดียวแล้วคอยจัดการจิตของตัวเองที่มันจะไปก้าวล่วงคนอื่นไปก้าวล่วงผู้อื่นที่มันจะนอกรีดออกไปจึงใช้สติคุมอยู่แล้วก็กำหนดจิตกำหนดรู้อยู่กับตัวเองพอมันออกนอกรีดมากกว่าดึงมันกลับมาอะไรอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าใช้สมาธิแบบใช้ไม้ทับหญ้าหญ้ามันก็ดูเหมือนสงบอ่ะใช่ไหมไม่ก่อกรรมใหม่ใช่ครับแต่กรรมเก่ายังติดตัวอยู่น้ำหนักของจิตวิญญาณก็ยังมีอยู่ไม่ใช่30มิลลิกรัมเท่ากับตอนพบชาติได้ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่งั้นถ้า30นะก็หลุดลอยแล้วก็พ้นออกไปเลยเขาเรียกว่าหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลผ่านไปยังประตูด่านนภาลัยเป็นประตูมิติที่จิตวิญญาณของท่านเนี่ยเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้มาทางไหนก็กลับออกไปทางนั้นได้เลยถ้าน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณ30มิลลิกรัมเท่าเดิมแต่ที่ตายแล้วหลุดลอยไปอยู่ตรงนั้นน่ะนะน้ำหนักน้อยไปนะแต่ยังไม่ถึง30มิลลิกรัมมากกว่า30มิลลิกรัมก็เลยต้องหลุดลอยไปแล้วสวรรค์ก็เลยมีหลายชั้นไอ้ที่เบาๆก็ลอยสูงหน่อยไอ้ที่ยังมีน้ำหนักตัวมากอยู่ก็ลอยต่ำหน่อยเช่นพวกเทพทั้งหลายก็คือพวกที่มีน้ำหนักจิตวิญญาณเบากว่ามนุษย์ทั่วๆไปเบากว่ามนุษย์เข็นมีทั่วๆไปที่นะปฏิบัติดีๆชั่วๆมั่วๆกันไปอ่ะนะแต่ยังมีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้จิตวิญญาณของเทพชั้นต่ำๆที่ลอยขึ้นไปข้างบนก็คือพวกที่ยังมีน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณสูงอยู่แต่ยังไงก็เบากว่ามนุษย์นี่เราคือบอกเหตุผลที่เป็นวิทยาศาสตร์ให้ท่านฟังเพื่อท่านจะได้ใช้สมองซีกซ้ายของท่านวิเคราะห์ตามที่เราพูดเมื่อท่านชำนาญแล้วเวลาเราพูดถึงสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่ท่านจะต้องใช้ปัญญาของสมองซีกขวาสังเคราะห์เราก็จะค่อยๆชี้ค่อยๆแนะวิธีคิดวิธีมองให้ท่านอีกก็คือการติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านมันการฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกเสาสดๆหรือว่าเสาแห้งๆพอท่านมาฟังย้อนหลังก็ตามท่านจะได้ประโยชน์จากรายการนี้มากถ้าท่านตั้งใจฟังโดยไม่อคติไม่ใช่ฟังไปพอมันไม่ตรงกับที่ครูของท่านหรือคนนำทางตาบอดของท่านสอนพระบิดาหรือองค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวผ่านเราบอกแล้วเราไม่ได้เก่งเองเราไม่ได้พูดเองพูดสดๆสื่อมาสดๆแล้วพูดให้ท่านฟังเนี่ยมีแต่หัวข้อบนจอนี่อยู่ทางขวามือของท่านคืออยู่ถ้าหันหน้าออกมาจากจอก็อยู่ทางซ้ายมือเรานะมีข้อความให้นอกนั้นเนี่ยข้อความที่มานี่สดๆทั้งนั้นเราไม่ได้ไปแอบอ่านตำราที่ไหนมาตลอดสัปดาห์แล้วก็มาเมามอยให้ท่านฟังไม่แล้วครับเราไม่ว่างขนาดนั้นหรอกนั้นที่อยู่ที่ภูกระต่ายนี่ก็มีงานก่อสร้างมีงานต้องวางแผนในการก่อสร้างนะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขอยู่แทบทุกนาทีนะตลอดทั้งวันแล้วบางทีวันนึงกลางคืนเรานอนได้แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงไม่ว่างอ่ะเพราะฉะนั้นการมาสื่อสดๆอย่างเนี้ยมันเป็นประโยชน์อ่ะท่านก็ได้รับความรู้สดๆเราก็ได้สื่อสดๆกับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลสดด้วยกันน่ะ
มันพลังงานความรักที่พระองค์ส่งมาก็เป็นพลังงานความรักความรักสดๆเปรียบเสมือนนมสดๆที่เราดื่มอ่ะนมสดใช่ไหมสดจริงๆได้คุณค่าทางอาหารสูงมากดีกว่านมแห้งๆหรือนมที่ไม่สด ใช่หรือไม่ล่ะพี่น้องครับนะเพราะฉะนั้นโลกวิกฤตเพราะจิตเสื่อมคำว่าวิกฤตท่านต้องตีความให้ได้ก่อนเราบอกแล้วนะจิตมนุษย์กับโลกหรือมนุษย์กับโลกเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจะแยกมนุษย์ออกจากโลกหรือจะผลักไสโลกออกไปจากความเป็นมนุษย์ไม่ได้มันในการดำเนินชีวิตของท่านต่อให้ท่านเป็นผู้รู้ปฏิบัติธรรมแต่ท่านทิ้งโลกไม่ได้ท่านไม่มองหรือท่านเมินหรือท่านไม่ให้ราคาดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ไม่ได้เพราะสำคัญอย่างนี้พี่น้องครับพี่น้องๆตั้งแต่สมัยโบราณเขาจึงสมมุติดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ว่าพระแม่ธรณีท่านขีดเส้นใต้ซะนั้นคนโบราณเรียกดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ว่าพระแม่ธรณีแล้วยังเรียกลมว่าพระพายเรียกไฟว่าพระแม่อัคคีใช่ไหมเรียกน้ำแม่น้ำว่าพระแม่คงคาคนโบราณนี่ฉลาดด้วยสัญชาตญาณทั้งที่จริงๆแล้วเป็นอนุตตรธรรมนะเรื่องนี้แต่คนโบราณสามารถเข้าถึงอนุตตรธรรมได้ด้วยสัญชาตญาณในการเป็นมนุษย์ของตนเองซึ่งเป็นสัญชาตญาณที่จิตวิญญาณถือติดตัวเอามาฝากให้กับมนุษย์คนนั้นๆแสดงว่าคนโบราณใช้สัญชาตญาณเป็นที่เรียกว่าพระแม่ก็แปลว่าแม่เป็นผู้ให้ชีวิตแม่เป็นผู้ให้กำเนิดลูกจะเกิดมาได้ดำเนินชีวิตรอดอยู่ได้พ่อเนี่ยเป็นบุคคลที่สองพ่อเป็นเงาพ่อเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังแต่คนที่เป็นแม่ถ้าทำให้ลูกในท้องตายลูกเกิดได้ไหมไม่ได้เขาเรียกว่าพ่อแม่ใช่ไหม ลูกหิวนมก็ต้องดูดนมแม่ดูดนมพ่อมีไหมล่ะมีให้ลูกกินไหมล่ะถ้าไม่ลูกไม่มีนมจะดูดถามว่าลูกตายไหมก็ตายเห็นไหมครับเวลาโตขึ้นมาพอเดินตอกแตกได้ปรุงอาหารเองกินไม่เป็นเวลาหิวขอนมพ่อหรือขอนมแม่ขออาหารพ่อหรือขออาหารแม่สังเกตไหมแม่บ้านแม่ศรีเรือนก็คือคนที่ทำกับข้าวกับปลาให้ลูกตัวเองได้รับประทานเพื่อให้มีความรอดให้มีชีวิตอยู่ได้แล้วลูกชายคนโตก็คือผัวก็พลอยได้กินกับลูกไปด้วยใช่ไหมครับนั้นคนโบราณก็เลยเรียกดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ว่าพระแม่ธรณีเรียกดินน้ำลมไฟว่าพระแม่ทั้งนั้นนะครับเพราะให้คุณค่าคำว่าแม่หรือมารดาเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากแต่ก็อย่าว่านะคนที่เป็นแม่อย่าหลงตัวเองนะเพราะตัวเองเป็นแม่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีพ่อหรือไม่มีผัวไม่มีผู้ที่จะเอาตัวเองเป็นเมียเนี่ยตัวเองก็เป็นแม่ไม่ได้ถูกไหมเป็นได้แค่เพศแม่เป็นเพศแม่แต่เป็นแม่หรือเป็นมารดายังไม่ได้ถ้าไม่มีสามีหรือไม่มีสามีไม่มีผัวน่ะโอเคไหมมันทุกคนน่ะสำคัญทั้งนั้นนะเราจึงบอกให้ท่านฟังว่าเมื่อมันสำคัญแบบนี้เราก็มาเรียนรู้กันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนาทีที่4ทุ่มครึ่งพอดีตามนาฬิกาในสตูดิโอของเรานะฮะ4ทุ่มครึ่งพอดีนะเรามาเรียนรู้กันว่าโลกวิกฤตคืออย่างไรเพราะเราบอกว่าโลกวิกฤตเพราะจิตเสื่อมเราจะบอกว่าจิตป่วยก็ได้นะแต่คำว่าป่วยเนี่ยมันดูแล้วมันเหมือนกับเป็นสิ่งมีชีวิตอ่ะเนื่องจากโลกเนี่ยไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเหมือนมนุษย์หรอกเครื่องยนต์แห่งกรรมของโลกก็คือดาวมวลแข็งแต่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างเนี่ยทรงกำหนดติดตั้งให้ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ทรงกำหนดให้เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันกับมนุษย์อย่างแยกออกจากกันไม่ได้แม้เครื่องยนต์แห่งกรรมจะตายไปแล้วจิตวิญญาณก็จะแยกออกไปจากความเป็นสรรพสิ่งหนึ่งในระบบโลกเสรีนี้ไม่ได้ยังไงก็ต้องดำรงอยู่พระองค์ทรงมีกลไกกระบวนการต่างๆที่ซับซ้อนและแยบยลไว้วันข้างหน้าถ้ามันถึงเวลาเราจะค่อยๆมาเปิดเผยความลับเบื้องหลังมิติโลกให้มากกว่าที่จะตั้งใจเปิดเผยในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้อะโลกวิกฤตคืออย่างไรเรามาดูสไลด์ต่อไปเรามาดูว่าโลกวิกฤตอย่างไรที่ท่านเห็นเป็นแบ็คกราวน์นั้นก็คือระบบสุริยะจักรวาลโลกก็ถ้านับออกมาจากดวงอาทิตย์ดวงแดงๆที่อยู่ข้างในตรงกลางเนี่ยนับออกมาก็เป็นวงโคจรวงที่3วงในสุดที่ใกล้ดวงอาทิตย์ก็คือดาวพุธวงถัดออกมาก็คือดาวศุกร์และวงที่3วงโคจรวงที่3ก็คือโลกลองจ้องดูนะว่าพวกท่านเนี่ยขณะที่
กำลังฟังเราสื่อพระโอวาทจากพระผู้เป็นเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาลท่านก็กำลังนั่งนอนๆอยู่บนดาวเคราะห์โลกในวงโคจรวงที่3นะซึ่งเป็นด้านในนับออกมาจากดวงอาทิตย์นะนะท่านอยู่ในวงที่3ท่านนั่งนอนๆอยู่ในขณะนี้อยู่ตรงเนี้ยครับอ่ะโลกวิกฤตอย่างไรเราจะตอบคำถามเพื่อ นำเอาองค์ความรู้มากล่าวต่อท่านทั้งหลายและให้ท่านได้มองด้วยตาได้คิดด้วยปัญญาของท่านพร้อมๆกันไปกับที่เรากล่าวว่าวิกฤตที่โลกกำลังเกิดขึ้นมันมีอะไรบ้างโดยเฉพาะประการที่หนึ่ง เกิดสงครามภัยพิบัติท่านมองเห็นยังสัญญาณกำลังบ่งชี้ว่ามนุษย์คือท่านทั้งหลายท่านทุกคนกำลังเข้าสู่สถานการณ์ของสงครามภัยพิบัติที่ท่านทั้งหลายจะต้องต่อสู้กับภัยพิบัติต่างๆที่เกิดจากดินน้ำลมไฟเพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้โลกวิกฤตในอย่างแรกก็เพราะว่าโลกกำลังเกิดสงครามภัยพิบัติท่านมองเห็นไหมภัยพิบัติที่กำลังถูกส่งเข้ามารุกรานหรือเข้าโจมตีมนุษย์อย่างท่านคำว่ามนุษย์อย่างท่านนี่หมายถึงเรากำลังกล่าวกับมนุษย์ทั้งโลกนะครับทั้งมนุษย์ที่ยังฟังภาษาไทยที่เรากล่าวเป็นภาษากลางซึ่งในยุคพลังงานใหม่จะใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลางไม่ใช่ภาษาอังกฤษพระบิดาจะให้ใช้ภาษาไทยที่เราพูดชัดเจนกอไก่กลัวกล้าเปรียบเปรยนะปลดเปลื้องชัดเจนไหมพี่น้องครับนี่คือต้นแบบของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องในยุคพลังงานหน้ายุคพลังงานใหม่ทุกคนทั้งโลกไม่ว่าคุณจะเป็นชาติไหนศาสนาไหนก็ตามคุณจะต้องหันมาใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลางเป็นภาษาสากลนะซึ่งภาษาสากลในจักรวาลก็คือภาษาจิตไม่ว่าจะเป็นคนพูดภาษาอะไรก็แล้วแต่ในมนุษย์ในการเป็นมนุษย์โลกที่แตกต่างกันไปแต่ภาษาจิตมันจะเป็นภาษาเดียวกันต่อไปภาษาโลกของมนุษย์เราก็เหมือนกันครับทุกวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษใช้ภาษาจีนถูกไหมเป็นหลักแต่ต่อไปนี้จะใช้ภาษาไทยพี่น้องครับถ้าใช้ภาษาไทยเป็นหลักแสดงว่าโลกในยุคหน้าผู้ที่รอดชีวิตแล้วเหลือชีวิตไว้บนโลกบนแผ่นดินมากที่สุดมันก็คือคนที่จะต้องเป็นเจ้าของภาษาของโลกถูกต้องไหมพี่น้องนั่นแสดงว่านี่เราแบร์ไตให้ท่านฟังโลกยุคพลังงานใหม่หลังจากชำระโลกเสร็จแล้วหลังจากผ่านช่วง56วัน8ราตรีก็คือโลกมืด56วัน56คืนไม่สว่างเลยเนี่ยเป็นสัญญาณว่าโลกเปลี่ยนเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่คนที่จะรอดชีวิตได้จากมหันตภัยพิบัติในการชำระโลกเพื่อการเปลี่ยนยุคของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนในไม่ช้าเนี่ยผู้ที่จะรอดชีวิตได้เยอะที่สุดน่าจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของภาษานั่นแหละพี่น้องครับใครก็คิดเอาเองนะนึกภาพออกยังครับนี่คือทำไมจึงต้องมานั่งสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าที่ประเทศไทยที่จิตจักรวาลสถานธรรมที่ภูกระต่ายและถ้าไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยเราจะกล้าพูดเพื่อบันทึกเสียงเก็บไว้ใน YouTube เก็บไว้ในบนดาวเทียมร้อยปีพันปีถ้าดาวเทียมดวงนี้ยังไม่ตกนะยังใช้การได้อยู่เนี่ยสัจธรรมความจริงก็คือความจริงความจริงก็คือความจริงที่เราพูดแล้วสามารถพิสูจน์ได้ในวันข้างหน้าเมื่อวันเวลานั้นมาถึงว่ามันจริงอย่างที่เราพูดไหมเราไม่ได้ขี้โม้ไม่ได้โอ้อวดไม่ได้หลอกลวงเพราะหลอกไปก็ไม่เห็นจะได้อะไรหลอกลวงไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเราไม่ใช่นักเล่านิทานโกหกเราไม่ใช่นักเขียนนวนิยายน้ำเน่าแต่เราเป็นผู้กล่าวอนุตตรธรรมพระบิดาจึงทรงประทานเรียกนามนำหน้าของเราว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลคำนำหน้าก็บ่งชี้แล้วว่าเรามีหน้าที่ทำอะไรพี่ๆน้องๆครับสงครามภัยพิบัติเนี่ยมันจะเริ่มก่อตัวขึ้นและมันจะถี่ขึ้นและรุนแรงขึ้นที่สำคัญที่สุดมันจะเกิดใกล้ตัวของท่านมากขึ้นท่านสังเกตฤดูกาลวิปริตนี่ก็คือการต่อสู้กับภัยพิบัติแล้วนะแรงกับแรงจัดหน้าน้ำก็น้ำมาซะท่วมหัวไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศไหนก็ตาม
เดี๋ยวมีข่าวน้ำท่วมอุทกภัยรุนแรงเดี๋ยวมีข่าวแล้งจัดเขื่อนไม่มีน้ำนะเดี๋ยวมีข่าวตะกะแตนปะทังก้าฝูงเบลเลอร์ไปบุกรุกโจมตีพี่ๆน้องๆที่เขาลำบากยากจนอยู่แล้วแต่ก็เป็นไปตามแผนปฏิบัติการในการชำระโลกสัตว์โลกย่อมไปตามกรรมตะกะแตนปะทังก้าไปลุยประเทศเอธิโอเปียซึ่งเขาเป็นประเทศที่อดอยากยากจนอยู่แล้วประชาชนยากจนมากแล้งอุตสาห์ปลูกพืชผักผลไม้ได้นะไม่ต้องไปเสียเงินซื้อนำเข้าจากต่างประเทศก็ปรากฏว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาปาทังก้ากินเรียบทำให้พี่น้องชาวเอธิโอเปียอดอยากยากแค้นอยู่ในขณะนี้พี่น้องครับสักวันหนึ่งประเทศไทยของท่านของเราก็จะต้องเจอแบบนี้ท่านดูเขาแล้วเอาเป็นเงาของตัวเองนะว่าถ้าท่านเจอหรือประเทศไทยเราเจอสภาพเหมือนพี่น้องเอธิโอเปียไอ้พวกที่มันเอาเปรียบไม่ได้รักเพื่อนมนุษย์อ่ะมันจะทำให้เกิดข้าวยากหมากแพงขึ้นมาใช่ไหมมันจะเป็นบททดสอบจิตสำนึกว่ามีความรักเพื่อให้คนที่จะเป็นมนุษย์ได้นะต้องเป็นผู้ที่มีความรักเพื่อให้ไม่ใช่มีแต่ความรักที่เป็นความใคร่ถ้าไม่ได้เอาแล้วกูไม่ให้ไม่ได้เอาแล้วกูไม่รักนี่คือบททดสอบเมื่อมันเกิดขึ้นที่ประเทศอื่นภูมิภาคอื่นท่านอย่ามานั่งแล้วไม่สนใจข่าวคราวบ้านเมืองเราเอามาเปิดเผยใน YouTube ใน Facebook ให้ท่านได้เรียนรู้ถ้ามันเป็นข่าวไม่สำคัญไม่สามารถสะท้อนภาพสะท้อนเงาให้กับท่านทั้งหลายเองเราจะเอามาลงให้เปลืองพื้นที่ใน Facebook ทำไมให้ท่านดูละครแล้วย้อนดูตัววันนี้ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในประเทศของเราในประเทศไทยเนี่ยท่านจะทำอย่างไรเขาเรียกว่าเป็นการเตรียมการไว้ล่วงหน้าใช่ไหมไม่ใช่นั่งรอนอนรอนะว่าเหตุการณ์ร้ายๆนั้นมันมาเกิดในบ้านท่านในประเทศของท่านก่อนแล้วค่อยคิดหาวิธีแก้ไขทันเลยครับพี่น้องครับคนที่ฉลาดเขาต้องมีการเตรียมตัวเตรียมการไว้ล่วงหน้าด้วยความไม่ประมาทเราเอามาให้รู้ความจริงไว้เพื่อให้มีกฤษติมันจะเกิดเรื่องแบบนี้ครับไปทั่วโลกท่านอย่าคิดนะฮะว่าที่สหรัฐอเมริกาเป็นภูมิภาคที่มีพายุหมุนจากข้างบนลงมาข้างล่างเรียกว่าทอร์นาโดหมุนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเขาเรียกไต้ฝุ่นหรือพายุโซนร้อนต่อไปเนี่ยพายุที่มันสงวนลิขสิทธิ์เอาไว้ในภูมิภาคของสหรัฐมันจะเกิดกระจายไปทั่วทั้งโลกแม้กระทั่งประเทศไทยท่านไม่ค่อยสนใจข่าวพวกบอกมีทอร์นาโดที่สหรัฐอเมริกามีทอร์นาโดที่แคลิฟอร์เนียที่ลอสแอนเจลิสที่มินนิโซตาที่ฟลอริดาท่านฟังแล้วเฉยๆเพราะอะไรไม่ใช่บ้านกูมันอยู่ไกลแล้วเวลามันหมุนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันเป็นยังไงบ้างทำไมบางคนมันรอดทำไมบางคนไม่รอดจะทำให้รอดจะดูแลตัวเองให้รอดจากพายุนี้ได้อย่างไรซึ่งพายุเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมชาติมันเป็นภัยพิบัติที่ถูกสร้างขึ้นมันเป็นบทเรียนมันเป็นบททดสอบที่ช่างเทคนิคก็คือรูปธรรมทางพลังงานซึ่งเป็นจิตวิญญาณเนี่ยแต่เป็นช่างเทคนิคของเราของพระบิดาสร้างมันขึ้นมาเพื่อชำระโลกชำระจิตสำนึกของมนุษย์ชำระขยะออกไปจากระบบโลกมันดูละครดูหนังต้องย้อนดูตัวอย่ารอให้ภัยพิบัติมาถึงตัวแล้วค่อยคิดที่เราพูดอย่างนี้ไม่ใช่ชวนให้ท่านกลัวมันจะค่อยๆเกิดท่านไม่ต้องตกใจมันจะค่อยๆเกิดมาใกล้ตัวท่านแล้วรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโชคดีไหมล่ะให้ท่านเกิดทีหลังอ่ะให้ประเทศอื่นเขาเผชิญกับยถากรรมแบบนั้นอ่ะและท่านได้เรียนรู้ว่าถ้าถึงตัวกูจะทำยังไงอย่างวันเนี้ยเราก็เอาภาพข่าวที่ประเทศฟิลิปปินส์อ่ะนะภายในสัปดาห์เดียวเนี่ยมีพายุเข้า2ลูกและภายใน2สัปดาห์มีพายุหมุนนะพายุระดับไต้ฝุ่นน่ะกำลังจะเข้าลูกที่3แล้วฟิลิปปินส์เป็นแผ่นดินที่อยู่ในแผนที่จิตจักรวาลซึ่งเป็นหมู่เกาะนะเป็นพื้นที่สีแดงพี่น้องครับเป็นพื้นที่สีแดงที่เราสร้างแผนที่จิตจักรวาลเป็นแผนที่โลกยุคใหม่เราเขียนเอาไว้หลายสิบปีแล้วทุกวันนี้ยังอยู่ครับท่านไปดูเลยที่เกิดภัยพิบัติขึ้นที่ไหนอะไรยังไงเราเคยบอกพี่ๆน้องๆทั้งโลกมาแล้วว่าเราเตือนนะฮะเราไม่ได้สาปแช่งแต่เราบอกข่าวกล่าวความจริงให้ฟังว่าหมู่เกาะฟิลิปปินส์หรือประเทศฟิลิปปินส์ในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นพื้นที่สีแดงจะไม่มีในแผนที่โลกยุคพลังงานใหม่แผ่นดินตรงนี้นะทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยจะไม่มีปรากฏอยู่บนแผนที่โลกยุคพลังงานใหม่
หลังจากเปลี่ยนสู่ยุคพลังงานใหม่เมื่อพระบิดาทรงชำระโลกเสร็จแล้วและถามว่าและไอหมู่เกาะพวกนี้หายไปไหนไม่หายไปไหนพี่น้องครับอยู่ตรงนั้นแหละครับแต่มันซุดตัวลงซุดตัวลงจมลงไปใต้มหาสมุทรลึกที่สุดในบรรดาเกาะทั้งหมดที่มีอยู่บนแผนที่โลกในยุคปัจจุบันนี้เราไม่ต้องบอกท่านว่าโปรดฟังอีกครั้งแต่เราจะนานๆจะกล่าวเตือนท่านเพราะไม่อยากให้ท่านเนี่ยกลัวแตกตื่นแล้วก็ตกใจถ้าท่านรู้ล่วงหน้าอย่างเงี้ยมันก็จะมีสติวันหน้าพอท่านพบว่าเกาะค่อยๆสุดจมลงเกาะบางเกาะนะมันจะค่อยๆสุดจมลงให้รู้เลยว่านั่นคือสัญญาณอันตรายกำลังเข้ามาใกล้แล้วถ้าใครยังขืนยึดเกาะอยู่กับเกาะเหล่านั้นนั่นถ้าเกิดท่านพิพากษาตัวเองนะว่าชีวิตท่านจะเป็นยังไงเพราะไอ้เกาะทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่ค่อยซุดให้ท่านเห็นหรอกมันจะมีบางเกาะเท่านั้นที่จะซุดให้ท่านเห็นซุดแปลว่าน้ำทะเลจะท่วมมันนั่นไอ้ที่เหลือระวังไว้ครับเพราะมันจะโครมเดียวจบไม่งั้นนั้นมันจะไม่เกิดคลื่นยักษ์ซึนามิที่กระจายออกไปจากมหาสมุทรแปซิฟิกไปแทบจะทุกทิศทุกทางเพื่อจะไปกลบกลืนแผ่นดินบนภาคพื้นทวีปอื่นให้มันหายไปกลายเป็นพื้นที่สีแดงด้วยเห็นยังครับนี่คือแผนปฏิบัติการของฟ้าจึงส่งเรามาให้คนที่มีสติทางวิญญาณเท่านั้นรับรู้ความจริงและไม่ปฏิเสธมองหน้าเราก็รู้ว่าเราไม่ได้พูดโกหกไม่ได้พูดเท็จเรากล่าวด้วยความรักกล่าวด้วยความปรารถนาดีแต่อัตตาหิอัตโนนาโถใครจะรอดใครจะไม่ได้รับความรอดท่านเหล่านั้นต้องพึ่งพาตนเองเรารู้จิตวิญญาณของท่านน่ะถึงแม้กายหยาบจะจมน้ำทะเลตายจิตวิญญาณของท่านก็ยังอยู่เราก็เลยไม่ค่อยเศร้าหมองเท่าไหร่หรอกแต่ท่านอย่าเป็นดวงจิตวิญญาณอีกประเภทหนึ่งที่ไร้ค่าที่พระบิดาทรงเมตตาบอกว่าไม่อาจรักษาและเยียวยาให้กลายเป็นดวงจิตวิญญาณที่สมดุลได้ให้บริสุทธิ์ได้เพราะไม่งั้นถ้าไม่บริสุทธิ์หรือไม่สมดุลก็กลับบ้านแดนสุญญตาหรือแดนจักดินแดนจิตจักรวาลที่จากมากลับไม่ได้เมื่อกลับไม่ได้ก็มีวิธีเดียวครับต้องสอยทิ้งครับต้องทำให้ดวงจิตธรรมยานหรือดวงจิตวิญญาณนั้นระเบิดแตกสลายกลายเป็นพลังงานที่ไม่สมดุลเพื่อจะอะไรเพื่อจะได้ค่อยๆไหลย้อนคืนกลับไปสู่จิตจักรวาลคือองค์พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างเพราะพลังงานเหล่านี้เกิดจากพระองค์เมื่อแตกสลายแล้วมันก็ต้องย้อนคืนกลับไปหาพระองค์เริ่มต้นพระองค์ทรงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งเมื่อสรรพสิ่งนั้นต้องแตกสลายกลายเป็นพลังงานซึ่งเป็นพลังงานเริ่มต้นเริ่มต้นจากที่ไหนเริ่มต้นจากใครก็ต้องกลับไปที่นั่นเหมือนก้อนหินที่โยนลงไปในสระน้ำพอมันจมแล้วมันเกิดเป็นวงน้ำวงกระจายออกไปโดยรอบพอมันไปกระทบขอบสระคลื่นที่มันกระทบขอบสระมันก็จะกระเด้งกระดอนสะท้อนกลับมามันก็จะกลับมารวมตัวกันตรงจุดที่ก้อนหินกระทบน้ำนั้นอย่างไม่ผิดพลาดมาสู่จุดที่ทำให้มันเกิดคลื่นกระจายตัวออกไปได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องมีใครบังคับโดยไม่ต้องมีใครกำหนดมันต่อให้มันผ่านท่อนไม้ที่ลอยอยู่ในสระนั้นคลื่นก็จะฟันฝ่าท่อนไม้ท่อนนั้นเพื่อที่จะตรงแนวกลับไปอยู่ที่กลับไปรวมตัวกันที่จุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนที่ทำให้เกิดคลื่นน้ำกระจายออกมาจากจุดไหนมันก็ย้อนกลับไปที่จุดนั้นจิตวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายของมนุษย์ทั้งหลายที่จะต้องถูกทำให้แตกระเบิดเพราะแสดงว่าเป็นดวงจิตวิญญาณที่แย่มากไม่มีคุณสมบัติพอที่จะกลับบ้านแดนสุญญตาได้จะถูกสอยถูกส่องให้ระเบิดเพื่อให้เหลือแต่คลื่นพลังงานที่มันไหลไปเรื่อยๆเคลื่อนไหลไปเรื่อยๆไม่ใช่เป็นจิตวิญญาณที่เป็นกล่องพลังงานที่มีความสมดุลอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นดวงจิตวิญญาณของท่านคือรูปธรรมทางพลังงานที่มีความสมดุลอยู่ในตัวเองจะแตกต่างกับคลื่นแสงคลื่นเสียงคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กเพราะไอ้คลื่นพวกนี้มันเป็นคลื่นที่ไม่สมดุลมันไปของมันเรื่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยๆผ่านมีเดียนะคือผ่านตัวกลางไปเรื่อยๆแล้วเคลื่อนไปไหนล่ะเพราะว่าพระบิดาเป็นจุดศูนย์กลางของมหาจักรวาลอนันตจักรวาลเนี่ยมันเป็นแค่ห้องทดลองห้องหนึ่งที่พระบิดาทรงสร้างซ้อนทับกับจิตจักรวาลซึ่งเป็นอาณาจักรของพระองค์เอาไว้นะเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเวลาจิตวิญญาณ
ของท่านหรือของใครก็ตามถูกทำให้แตกสลายให้ระเบิดมันก็จะกลายเป็นคลื่นพลังงานที่ไม่สมดุลมันจะมีกี่คลื่นความถี่กี่ย่านความถี่ก็ตามมันจะต้องลดเลี้ยวเพราะพระองค์เนี่ยทรงหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลามันพลังงานที่กระจายในสนามพลังงานของพระองค์ก็จะต้องหมุนวนกลับเข้าไปหาจุดศูนย์กลางที่พระองค์เป็นผู้ทำให้มันเกิดขึ้นมาจากจุดศูนย์กลางนั้นเสมอโอเคไหม

คุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

เพราะสิ่งที่เป็นทรายหรือเป็นที่สังเกตครับสงครามภัยพิบัติก็คือฤดูการวิปริตมีหิมะตกในบางที่ที่มันหนามากหนาผิดปกติตกคืนเดียวหนามากเราก็นำเอาภาพข่าวมาลงให้ท่านดูใน Facebook วิสุทธิปัญญาน้ำท่วมอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยนะน้ำท่วมหนักมากเป็นประวัติการณ์ในรอบ50ปีพี่ๆน้องๆที่เป็นประชาชนนับร้อยคนนี่เราเอาน้อยๆไว้นะที่อยู่ในมะนิลาที่อยู่ที่กรุงมะนิลาที่เกาะลูซอนพี่ๆน้องๆตกตะกายขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านน้ำท่วมมิดหลังคาเหลือหลังคาเอาไว้ให้นั่งจุ่มปุ๊กรอการช่วยเหลืออยู่พี่น้องครับอย่าไปคิดว่าบ้านเราแค่โคราชที่มีน้ำท่วมนะหรือที่บางจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือนั่นเป็นแค่มันเป็นแค่ออเดิร์ฟนะพี่น้องครับเรียนรู้ไว้ครับวัฒนามาเนี่ยจะทำอย่างไรหลายคนเคยบอกถ้าน้ำท่วมกรุงเทพเตรียมตัวนะต้องหนีไปทางถนนปักธงชัยต้องไปหาที่ที่เขาใหญ่แต่ไงพี่น้องครับตอนนี้ยังคิดจะไปหาซื้อที่เขาใหญ่อยู่มั้ยครับขนาดคฤหาสน์ราคาร่วม10 20ล้านแค่ภายใน2ชั่วโมงในยามค่ำน้ำท่วมทั้งรีสอร์ทเห็นไหมครับหรือน้ำท่วมปากช่องบ้านของพี่ภูสิตาเจอมาแล้วมาอย่างรวดเร็วคิดว่าไม่มีอะไรและมาตอนกลางคืนซะด้วยเธอมายามวิกาลอีกต่างหากนี่มันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ถ้าเรียนรู้และเกิดประสบการณ์แล้วอย่าไปคิดนะว่าประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยเดี๋ยวมันมาอีกครับเพราะมันเคยมาแล้วนึกออกไหมบ้านไหนขโมยเคยเข้าบ้านท่านหน้าต่างของท่านประตูของท่านยังเป็นช่องว่างยังเป็นจุดอ่อนอยู่ยังไม่แข็งแรงวันหน้าขโมยมันเข้ามามันก็จะมาทางเดิมแต่ว่าอีกนานแค่ไหนที่มันจะมาซ้ำอีกไอ้นั่นก็แล้วแต่แผนการของช่างเทคนิคเห็นไหมครับหิมะตกหนักแล้วก็ฝนลูกเห็บโอ้โหตกมาเนี่ยนะจนแกะฝูงแกะเป็นพันตัวเสียชีวิตพร้อมกันอยู่กลางทุ่งแจ้งโล่งๆเพราะฝนลูกเห็บถ้าอยากรู้ข่าวนี้ก็เปิดดูใน Facebook อยู่ข้างล่างนะเรากำลังสื่อพระโอวาทอยู่บนสุดฮะข่าวชิ้นเนี้ยอยู่ข้างล่างท่านลองเคลื่อนที่ไปดูนะเราเอามาให้ท่านดูเพราะฟ้าผ่าพอพูดเรื่องฟ้าผ่าเนี่ยมันก็เป็นปฏิบัติการของช่างเทคนิคนะครับไม่ใช่เรื่องของฟ้าที่มันเป็นภัยธรรมชาตินี่คือภัยพิบัติเขาต้องการทำอะไรครับจิตวิญญาณของลูกแกะของพระบิดาต้องการเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อให้เครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเองที่เกาะติดอยู่บนโลกเนี้ยนะมันจะช่วยลดจำนวนมวลหรือน้ำหนักมวลที่อยู่บนโลกให้น้อยลงไม่งั้นโลกจะเสียสมดุลหนักกว่านี้พี่ๆน้องๆที่เป็นแกะจิตวิญญาณของเขาเนี่ยเสียสละชีวิตโดยยอมให้ช่างเทคนิคเนี่ยสร้างฟ้าผ่าขึ้นมาฟังเราพูดแล้วนึกว่าเป็นเรื่องตลกใช่ไหมครับก็สุดแท้แต่ท่านหน้าตาอย่างเราเนี่ยไม่ใช่นักเล่าเรื่องตลกแล้วเราไม่รู้จะพูดโกหกไปทำไมเพราะเรารู้ว่าโกหกแล้วตายไปนะตกนรกหน้าตาดีๆอย่างเราเนี่ยท่านก็รู้นะว่าประวัติจากอดีตจนถึงปัจจุบันมันต้องจิตดีต้องประพฤติดีไม่งั้นหน้าตาไม่ดีแบบนี้หรอกอย่าหมั่นไส้นะเราพูดความจริงให้ท่านฟังถึงแม้ไม่หล่อเหมือนพระเอกหนังแต่มาดของเราก็ไม่ธรรมดานะพูดธรรมะให้ท่านฟังแล้วถ้าคนที่มีจิตดีมีบารมีสูงเนี่ยฟังปั๊บจะรู้เลยว่านี่คือพระสุรเสียงขององค์จิตจักรวาลพระสุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้าสมควรรับฟังอย่างนอบน้อมสมควรรับฟังอย่างถ่อมตนไม่ใช่รับฟังอย่างอหังการหรือโอหังเราจะบอกให้ท่านฟังเราไม่ทำอะไรท่านหรอกแต่ถามว่ากฎแห่งกรรมมีจริงไหมมีและถามว่าช่างเทคนิคของซึ่งเป็นทีมงานของอาจารย์ปริญญาช่างเทคนิคที่พระบิดาส่งมาเพื่อช่วยกันปฏิบัติการในการชำระโลกทำงานเป็นทีมร่วมกับเรามีไหมมีเราอาจอโหสิให้อโหสิกรรมให้แต่ช่างเทคนิคของเราเขาคงไม่อโหสิให้เพราะเขาต้องทำหน้าที่ของเขาพิทักษ์โลกพิทักษ์อาจารย์พิทักษ์จักรวาลนั่นคือภารกิจของเขาเราจึงบอกท่านว่าเรากล่าวความจริงด้วยความรักนะแผ่นดินไหวทุกวันแล้วแรงขึ้นนะแล้วก็มีการไหวแบบกระตุกแรงทีก็มีผู้เสียชีวิตทีเป็น10เป็น100เป็น1000เกิดบ่อย่ำองุ่นเกิดขึ้นคือคนตายหมู่อะไรแบบนี้ท่านก็สังเกตไปเรื่อยๆเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะเกิดแผ่นดินไหวแล้วมีคนตายอีกครับ
ที่ไหนก็ลองดูแล้วกันว่าหวยจะไปออกที่ไหนในภูมิภาคของโลกเราเพื่อให้ท่านได้เฝ้าสังเกตตั้งแต่เดี๋ยวนี้ว่าเพราะโลกวิกฤตเนื่องจากจิตมนุษย์เนี่ยเสื่อมก็เลยทำให้เกิดสงครามภัยพิบัติเกิดขึ้นถามว่ามันเกิดยังไงเดี๋ยวเราค่อยเล่าให้ท่านฟังว่าจิตมนุษย์มันเสื่อมจากอะไรเสื่อมยังไงแล้วมันทำให้เกิดภัยพิบัติขึ้นมาแล้วมนุษย์ต้องต่อสู้ทำสงครามกับภัยพิบัติมันเพราะอะไรยังไงกันแน่อย่าเพิ่งงงนะอย่าเพิ่งสับสนเพราะนี่เป็นอนุตตรธรรมเป็นความลับเบื้องหลังมิติโลกที่ไม่มีพระศาสดาพระองค์ใดจะกล่าวให้ท่านฟังได้มีแต่เราพระบุตรเอกเท่านั้นสังเกตต่อไปนะแผ่นดินจะไหวแรงขึ้นแล้วจะมีการทำลายอาคารบ้านเรือนภูเขาแผ่นดิน แล้วก็ชีวิตคนมากขึ้นเรื่อยๆพายุจะก่อตัวบ่อยขึ้นถี่ขึ้นรุนแรงขึ้นเหมือนอย่างฟิลิปปินส์ภายในเวลา2สัปดาห์มีพายุหมุนระดับไต้ฝุ่นระดับเฮอริเคนพัดเข้าโจมตีพัดเข้าถล่มจนบ้านจมน้ำจนมีคนเสียชีวิตถนนหนทางน้ำทั่วหมดรถยนต์ที่จอดอยู่กลางถนนลอยน้ำหมดดูภาพที่เป็นหลักฐานใน Facebook วิสุทธิปัญญาได้เราขยันเก็บมาให้ท่านดูแต่เราไม่บรรยายมากให้ท่านดูภาพเอาอย่ามองแล้วผ่านนั่นมันฟิลิปปินส์ไม่ใช่ไทยแลนด์นี่มันเป็นการสร้างสำนึกแห่งรักให้ท่านได้เรียนรู้ตอนนี้ท่านไม่รู้หรอกไม่รู้จักรักคนอื่นรักแต่ตัวกูกับพวกกูแค่นั้นแหละนี่คือการสอบตกในขณะที่โควิด-19พระบิดาก็มอบหมายให้เราเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการเซตซีโร่เพื่อให้ทุกคนบนโลกนี้มีเวลาที่หันมามองจิตสำนึกของตัวเองว่าตรงไหนมันบกพร่องให้แก้ไขซะมันเหมือนเธอใส่กางเกงตูดขาดวางขาเนี่ยเป้าขาดอะพูดง่ายถ้าเธอไม่เคยก้มลงมองดูตัวเองเพราะไม่มีใครมาบอกเธอหรอกเธอก็เดินไปในตลาดเดินไปในสังคมตูดแวบแวบถ้าใส่กางเกงในสีอะไรก็แวบแวบฟ้าแลบถ้าไม่ใส่กางเกงในเหมือนคนต่างชาตินะพวกฝรั่งบางคนมันก็ไม่นุ่งกางเกงในก็เห็นตูดแวบแวบมันรั่วเป้าแตกด้านหน้าก็เห็นด้านหน้าเป้าแตกด้านหลังก็เห็นด้านหลังแต่ถ้าท่านได้แต่นุ่งกางเกงแล้วไม่เคยก้มมองดูตัวเองเลยว่ากางเกงหรือกุงเกงของตัวเองอ่ะมันยังอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์อยู่หรือเปล่าเป้าขาดหรือเปล่าซิปแตกหรือเปล่าถ้าท่านไม่ก้มลงมองดูท่านจะรู้ไหมครับท่านก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ให้ดูนะว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนโลกนี้อย่าดูเฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวนะดูไว้เป็นครูดูไว้เป็นประสบการณ์เอาไว้สอนตนเองว่าถ้าสถานการณ์นั้นมาถึงตัวเองแล้วมันจะเป็นยังไงเราเคยบอกท่านแล้วนะอย่างเช่นภูเขาไฟปะทุภูเขาไฟระเบิดมันจะเป็นภาคสุดท้ายก่อนเปลี่ยนยุคนะภูเขาไฟจะระเบิดเนี่ยเราบอกท่านแล้วเมื่อ30ปีที่แล้วพี่น้องครับเรายังจำได้ว่าประเทศไทยเราก็มีภูเขาไฟนะพี่น้องครับหลายคนจะเถียงเราอีกอ่ะเราเลยไม่อยากพูดถามว่าทำไมท่านเถียงเราก็ตั้งแต่เกิดมากูจำความได้ประเทศไทยเราไม่เห็นมีภูเขาไฟที่ไหนเลยนักธรณีวิทยาก็บอกประเทศไทยไม่มีภูเขาไฟหรอกมีแต่อดีตภูเขาไฟแถวสุรินทร์แถวศรีสะเกษแถวอีสานเนี่ยมีภูเขาไฟแต่มันดับไปหมดแล้วอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเพ้อเจ้อไม่มีหรอกเราแอบบอกให้ฟังอีกครั้งก็ได้นะพี่ๆน้องๆแถวๆราชบุรีที่มีชายแดนติดกับพม่าพี่ๆน้องๆชาวขอนแก่นที่อำเภอที่อยู่มาทางเพชรบูรณ์เนี่ยไม่ขอเอ่ยนามไม่ขอเอ่ยชื่อเอาอย่างน้อยๆ2ที่เนี่ยครับจะมีภูเขาไฟโผล่มาให้ท่านได้รู้จักได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยประเทศไทยก็มีภูเขาไฟเหมือนกันเราเว้ยเฮ้ย หรือจะต้องอุทานภูเขาไฟเว้ยเฮ้ยฮะไม่รู้จะมีเวลาพอให้ท่านอุทานหรือเปล่านะเราบอกให้ท่านฟังนี่คือความจริงที่เรายังไม่อยากพูด เพราะมันยังใช้เวลาอีกนิดนึงครับถ้าพูดตอนเนี้ยหลายคนที่ไม่ค่อยเชื่อเราไม่ค่อยเชื่อฟังเราว่าเราสื่อกับพระผู้เป็นเจ้าสื่อพระโอวาทกับพระบิดาเดี๋ยวมันก็ก้าวล่วงเราอีกเดี๋ยวมันก็ตกนรกที่แน่ซวยพิพากษาตัวเองเลยแต่อย่าฟังหูไว้หูหรือคิดตามหรือ
ช้ปัญญาในการฟังมีหลายเรื่องที่เรากล่าวไว้ล่วงหน้ามันเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วหลายเรื่องนะเช่นบางประเทศที่เป็นพื้นที่สามารถทำการเกษตรได้ใช้สมองใช้ปัญญาในการทำมาหากินในการเลี้ยงดูคนในชาติเพื่อทำให้ประเทศชาติของตัวเองนั้นดำรงอยู่ได้นะมีพื้นที่การเกษตรเยอะแยะนะปรากฏว่าไม่ใช้วิธีการในการหาเลี้ยงคนในชาติด้วยวิธีที่เกื้อกูลต่อความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณแต่กลับไปขายของเก่าไปขายวัตถุขายก้อนหินขายกำแพงขายอาคารที่วาดแบบออกแบบขึ้นมาว่ามันเป็นสิ่งโบราณไปขายสิ่งเหล่านั้นเพื่อชวนให้คนงมงายมนุษย์ที่ไม่งมงายก็คือมนุษย์ที่จะต้องพยายามโดยเฉพาะท่านทั้งหลายต้องพยายามที่จะทำอะไรครับพยายามที่จะปฏิบัติตนเองจนสามารถที่จะสร้างคุณสมบัติที่ทำให้ตัวเองสามารถกราบไหว้ตัวเองได้นั่นคือคนที่ไม่งมงายคนที่งมงายก็คือคนที่พยายามจะหาว่าใครวะสิ่งไหนวะที่กูสามารถจะเลือกกราบไหว้และหามันเป็นที่พึ่งได้คนพวกนี้คือคนงมงายคนที่ไม่งมงายก็คือคนที่สามารถที่จะกราบไหว้ตัวเองได้กล้าที่กราบไหว้ตัวเองเพราะถ้าตัวเองก็รู้ตัวเองดีไงว่าตัวเองไม่ฉลาดไม่เก่งไม่เป็นคนดีมากพอจะกล้ากราบไหว้ตัวเองไหมครับมันละอายอะครับถูกไหมแต่ทุกวันนี้ถามว่ามนุษย์เราพยายามทำอะไรพยายามหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เองจะกราบไหว้ได้หาอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ตัวเองก็จะกราบไหว้ให้ได้ท่านสังเกตนะเนี่ยนะเราก็เลยจะฝากท่านไว้อย่ามัวแต่ขายแหล่งท่องเที่ยวขายวัฒนธรรมขายศิลปะ

ศักดิ์สิทธิ์แล้วมนุษย์จะใช้สมองใช้ปัญญาไหมพี่น้องครับความผิดบาปมันอยู่ตรงนี้ครับเกิดมาเป็นมนุษย์เหนือกว่าสัตว์ประจำโลกเหนือกว่าสัตว์เดรัจฉานคือการมีจิตสำนึกคือนึกออกนึกเอานึกเองแล้วคิดต่อด้วยสมองสองซี่นั่นถ้ามัวแต่ไปงมงายแล้วเนี่ยสมองก็ไม่ได้ใช้จิตก็ไม่ได้ใช้จิตก็ใช้ไปตามจริตก็ที่เป็นสันดานถ้าเป็นด้านลบจริตที่เป็นด้านบวกก็เรียกว่านิสัย ซึ่งเสาร์ที่แล้วเราได้กล่าวให้ท่านฟังไปแล้วในเรื่องจิตหรือจริตเนี่ยท่านลองไปทบทวนดูนะไม่ต้องให้เรากล่าวซ้ำโอเคนะต่อไปนี้ให้ท่านเฝ้าดู watching ให้มีการเฝ้าดูอย่างต่อเนื่องว่าจะมีเหตุการณ์ภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเกิดใกล้ตัวท่านมากขึ้นเรื่อยๆเราจะบอกให้ท่านสังเกตนะครับประการที่สองเกิดสงครามกลางเมืองถามว่าทุกวันนี้ในโลกนี้มีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นหลายแห่งแล้วใช่ไหมหลายประเทศแล้วใช่ไหมเซอร์เบียซีเรียอิหร่านอิรักแม้กระทั่งประเทศหนึ่งที่ชื่อว่าไทยแลนด์บางที่ก็สงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นนั้นถึงขั้นใช้อาวุธแล้วมีคนตายแล้วมีการเผาบ้านเผาเมืองแล้วแต่ในบางประเทศ ก็มีลูปที่วนเวียนมาอีกเหมือนดูทีท่าว่าจะเกิดอีกในการที่สงครามกลางเมืองเนี่ยที่คนในชาติเดียวกันจะลุกขึ้นมาฆ่ากันเองไม่ใช่สงครามระหว่างชนชาติไม่ใช่สงครามระหว่างประเทศแต่จะเป็นสงครามที่คนในชาติลุกขึ้นมาฆ่ากันเองเพราะผลประโยชน์ขัดกันเพราะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเพราะโดนต่างชาติที่ฉลาดกว่าหลอกให้รบกันเองหลอกให้ตีกันเองแล้วตัวเขาเองก็จะฉวยโอกาสหาประโยชน์ก็บอกว่าคนโง่ก็เป็นเหยื่อของคนฉลาดคนไม่รักประเทศชาติก็จะกลายเป็นเครื่องมือของศัตรูโดยศัตรูไม่ต้องออกแรงเลยครับใช้สมองอย่างเดียวแล้วก็ออกตังบ้างเล็กน้อยโลกวิกฤตคือเกิดสงครามกลางเมืองแน่นอนเป็นเพราะจิตของมนุษย์ใช่ไหมที่เสื่อมไปจากความรักเสื่อมไปจากปัญญาไม่รู้เท่าทันเลยถูกคนอื่นเขาหลอกใช้ถูกคนอื่นเขายืมมือแล้วก็เสื่อมไปจากศีลธรรมอย่างน้อยๆตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาใช่ไหมกูจะฆ่ามึงเพราะมึงขัดผลประโยชน์กูเพราะกูโลภความรักกันความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจึงเกิดขึ้นไม่ได้เพราะจิตเสื่อมมันจึงเกิดสงครามกลางเมืองเดี๋ยวรอรายละเอียดเราค่อยไปลงลึกไปกว่านี้พี่น้องครับ โลกวิกฤตประการที่3ที่ท่านสังเกตเห็นคือเกิดสงครามเศรษฐกิจหรือสงครามการค้าก็ได้เกิดสงครามเศรษฐกิจเกิดสงครามการค้าเพราะอะไรแทนที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันจะตั้งเป็นสหกรณ์ของประเทศแล้วไม่ต้องแย่งกันค้าไม่ต้องแย่งกันขายคำว่าสหกรณ์ก็แปลว่าสหแปลว่าร่วมอยู่แล้วครับกรณ์นี่แปลว่ามือครับกรณะเนี่ยกไก่รอเรือนอนเนนการันเนี่ยกรณ์เนี่ยแปลว่ามือสหแปลว่าร่วมตั้งเป็นสหกรณ์แปลว่าร่วมมือกันปลูกมันสำปะหลังด้วยกันปลูกข้าวโพดด้วยกันปลูกยาสูบด้วยกันเนี่ยเอามารวมกันเป็นสหกรณ์แล้วเวลาเราขายได้ราคาไม่ต้องตัดราคากันพอได้ราคาดีแล้วใครมีกี่ตันใครมีกี่กิโลกรัมก็แบ่งไปตามนั้นได้ประโยชน์ด้วยกันเห็นไหมฮะแต่นี่ปรากฏว่ากูจะแข่งเพื่อกูจะได้ขายได้เยอะกว่ามึงเพื่ออะไรกูจะได้กำไรได้ประโยชน์มากกว่ามึงถ้ากูเอาชนะมึงได้กูรวยกว่าแหมมึงก็จะจนกว่ากูเพราะมึงขายได้น้อยกว่าถ้าที่จริงๆแล้วถ้าร่วมมือกันเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งราคายังไงก็ได้นะจะให้มันสูงเกินจริงให้กำไรเยอะกำไรกลางกำไรน้อยทำได้ทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าต่างคนต่างขายต่างคนต่างผลิตมันก็ซิบหายพอกันนะครับเช่นบางทีเป็นไงฮะพ่อค้าคนกลางก็เอาเปรียบและผู้ที่เป็นผู้บริโภคคือผู้ซื้อจากพ่อค้าคนกลางไปก็จะเอาเปรียบต่ออีกทอดนึงและคนที่เป็นเพาะปลูกเป็นเกษตรกรเป็นเกษตรกรเนี่ยเป็นไงฮะก็เหลือแต่จิบจิบเป็นเพราะอะไรครับก็เป็นเพราะจิตสำนึกเนี่ยตกต่ำจิตสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีเวลาทางการบอกสนับสนุนให้ปลูกอะไรให้เลี้ยงอะไรโอ้ยก็แห่กันไปนะแทนที่จะวางแผนร่วมกันจัดกลุ่มที่เรียกว่าสหกรณ์เราแปลให้ฟังแล้วนะสหแปลว่าร่วมกรแปลว่ามือคือร่วมมือพูดกันตรงๆอ่ะใช้คำว่าสหกรณ์ในฟังแล้วมันหรูใช่ไหมแต่ไม่รู้แปลว่าอะไร

นะครับต่อไปในยุคหน้าในยุคพลังงานใหม่ถ้าพระบิดาทรงเมตตาให้เรามีชีวิตอยู่ความเป็นสากลเนี่ยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแต่เราจะไม่ให้ขายละเราจะให้แลกกันนะเพราะโลกเราเนี่ยมันมีหลายด้านอ่ะมีหลายฤดูกาลมีหลายภูมิภาคหลายภูมิอากาศภูมิอากาศอย่างนึงก็ปลูกพืชผลการเกษตรได้อย่างนึงใช่ไหมประเทศไทยเราเป็นประเภทร้อนต่อไปเนี่ยไม่ใช่ร้อนแล้งอ่ะของเราจะเป็นร้อนชื้นละเพราะว่าจะมีหน้าฝนตกกับหน้าฝนไม่ตกแล้วก็มีหน้าหนาวเนี่ยมีสามหน้าหน้าฝนไม่ตกกับหน้าฝนหน้าหนาวจะมีฝนตกนะมันก็เนี่ยจะมีอยู่ประมาณนี้แล้วเราก็สามารถเพาะปลูกอะไรหลายๆอย่างได้แต่หลายๆอย่างเราก็ปลูกไม่ได้ประเทศที่เขาอยู่ในเขตร้อนถึงแม้มีประชากรน้อยเขาก็ไม่มีข้าวปลาที่จะปลูกนะเขาก็ต้องเอาที่เขาปลูกเอามาแลกกับเราดีไหมอยู่แบบนั้นดีไหมครับนะแล้วอยู่แบบนี้ก็จะไม่มีคนโลภโผล่ขึ้นมากลางวงนะจะมาเขาเรียกอะไรเป็นแกนนำของประเทศที่จะถือสัมปทานแทนคนทั้งประเทศเพื่อหาประโยชน์ใส่ตนขายข้าวใครขายข้าวแข่งกับกูไม่ได้ทั้งประเทศนี้มีกูคนเดียวที่จะขายข้าวได้ต่อไปนี้จะไม่มีนะครับเพราะอะไรใช้แลกเปลี่ยนใช้แลกเปลี่ยนเงินตราจะค่อยๆด้อยค่าลงเพราะทุกวันนี้ทุกคนมองเห็นเงินตราเป็นดั่งพระเจ้าพระบิดาหรือองค์จิตกวันพระผู้สร้างเป็นพระเจ้าแต่พวกมันบอกว่าเงินตราเป็นพระเจ้าและไม่มีใครเกรงพระทัยองค์จิตกวันพระผู้เป็นเจ้าแต่เกรงเงินอย่างเดียวเกรงอำนาจเงินอย่างเดียวสงครามการค้าสงครามเศรษฐกิจมันถึงเกิดขึ้นกลายเป็นปลาใหญ่กินปลาเล็กใช่ไหมและยิ่งถ้าผู้นำประเทศมันโง่ไม่มีปัญญาไม่ฉลาดไม่รู้เท่าทันหรือบางทีฉลาดแต่แอบจับมือกันกับต่างชาติแอบจับมือกันกับบางคนที่โลภจะเอาประโยชน์ส่วนตนคนเดียวนะมันไม่โง่นะมันผู้นำมันฉลาดมันก็กินชาติกินประเทศประชาชนที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวนะถูกหลอกก็ต้องกินแกลบอะไรพันนั้นประชาชนยากจนแต่คนที่เป็นผู้นำหรือคนที่เล่นการเมืองกลับรวยพุงกลางแล้วสังเกตไหมคนพวกนี้นักการเมืองพวกนี้ท่านสังเกตสิส่วนมากมันจะมีโรคจะเป็นโรคจะป่วยหนักก่อนตายแทบทุกรายเพราะอะไรเพราะว่าเอาเงินที่ไม่บริสุทธิ์คือคดโกงช่อราษฎร์บังหลวงเอาเปรียบหยาดเหงื่อแรงงานของพี่น้องประชาชนนะมาซื้ออาหารกินมันเมื่อเงินไม่บริสุทธิ์ไปซื้ออาหารมากินมันก็จะทำให้เลือดไม่บริสุทธิ์คนพวกนี้เวลาเลือดไม่บริสุทธิ์ก็จะมีโรคประจำตัวมากมายที่ถามหาเวลาจะตายเวลาจะเสียชีวิตคนพวกนี้ไม่เคยตายดีสักคนท่านลองสังเกตสิครับฟ้าลงทันมันไม่มีใครทำอะไรมันได้เพราะมันมีอำนาจประชาชนชาวบ้านตาดำๆก็ทำอะไรไม่ได้อย่าออกไปเดินม็อบเลยพี่น้องเหนื่อยเปล่าๆลำบากเปล่าๆเชื่อเราเถอะฟ้าดินลงโทษเองเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกนี่แหละติดอาวุธทางปัญญาให้ท่านเรื่อยๆท่านจะฉลาดขึ้นเรื่อยๆเอานะโลกวิกฤตอย่างไร3ประการแล้วอย่างที่4ครับโลกวิกฤตเกิดสงครามเชื้อโรคแหมโลกวิกฤตเพราะเกิดสงครามเชื้อโรคเพราะพี่ๆน้องๆที่เป็นมหาอำนาจประเทศมหาอำนาจไม่กล้าใช้ระเบิดปรมาณูใส่กันเพราะปรมาณูเนี่ยมันร้ายแรงมากคนที่ทำร้ายเขาก็จะโดนด้วยป้องกันยังไงก็จะโดนด้วยครับเพราะฉะนั้นมันได้แต่ขู่ว่ากูมีระเบิดปรมาณูเทคโนโลยีพวกล้ำหน้าเขาจะแข่งกันผลิตสร้างอาวุธปรมาณูแต่ไม่ใช่การเอาอาวุธปรมาณูมาทำสงครามพวกเขาจึงต้องเลี่ยงไปเข้าใจว่าสร้างอาวุธเชื้อโรคขึ้นมาแล้วแอบปล่อยใส่กันเชื้อโรคตัวจิ๋วนิดเดียวไม่มีใครมองเห็นไม่มีใครรู้นะศัตรูกูไม่ทันรู้ตัวเชื้อโรคก็บุกเข้าไปโจมตีถึงเครื่องยนต์แห่งกรรมแล้วแต่มันลืมไปนะครับว่าโลกนี้หมุนอยู่ตลอดเวลาอากาศที่คนอเมริกันหายใจอยู่หรือผายลมอยู่ตอนนี้นะอีกไม่นานครับเดี๋ยวประเทศไทยก็จะวนผ่านมามันได้ก็จะมาสัมผัสเอากับอากาศที่มีตดหรือผายลมของคนอเมริกันนึกออกไหมเพราะมันจะหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบและโคจรไปเรื่อยๆเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆรอบดวงอาทิตย์มันที่ที่เราอยู่ก็จะเป็นที่ที่ประเทศอื่นที่เขาจะต้องหมุนวนมาพบผ่านเผชิญกับบรรยากาศแบบนี้เพราะโลกกลมโลกหมุนมันเชื้อโรคที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศเชื้อโรคที่ล่องลอยอยู่ในระดับเมฆในระดับความชื้นมันก็มีโอกาสที่จะแพร่ได้เองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนอกเหนือจากการที่พระบิดาดูช่างเทคนิค
ฝากเอาเชื้อโคโรนาไวรัสนั้นแอบซ่อนไว้ในเครื่องยนต์แห่งกรรมซ่อนไว้โดยที่ปิดสวิตช์มันไม่ให้มันมีชีวิตและจะกดปุ่มเปิดสวิตช์ใช้มันเมื่อต้องการเพื่อให้คนคนนั้นเอาเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยไปแพร่ในพิกัดพื้นที่ที่ช่างเทคนิคต้องการนี่คือวิธีการเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เกิดสงครามเชื้อโรคมันเกิดจากการที่มนุษย์ด้วยกันสร้างขีปนาวุธเชื้อโรคเนี้ยแล้วแอบเอามาโจมตีทำร้ายซึ่งกันและกันนี่ถามว่าทำถึงขนาดนี้แสดงว่าจิตสำนึกต่ำทรามไหมครับต่ำมากเพราะว่าทำเขาแล้วเนี่ยลืมนึกไปว่าโอกาสจะโดนกับตัวเองเนี่ยมันมีแล้วคิดว่าตัวเองสร้างวัคซีนเอาไว้ล่วงหน้าป้องกันแล้วตัวเองคิดว่าตัวเองสามารถผลิตได้เพราะอาศัยมอดเป็นผู้ช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีคิดว่าศัตรูเป็นมหาอำนาจเขาก็มีมอดเป็นพวกเหมือนกันแต่มอดของเขาเนี่ยที่เป็นพวกเนี่ยที่อยู่หนุนหลังเขาอยู่เป็นคนละพวกกับมอดของเธอของท่านแปลว่าอะไรครับว่าเทคโนโลยีของมอดเขาสามารถที่จะตัดต่อพันธุกรรมเชื้อโรคตัวเล็กๆที่ว่าไวรัสซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตของพระบิดาหรือของพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างไว้เขาสามารถตัดต่อพันธุกรรมได้เพื่อทำให้มันอันตรายมากขึ้นเองทำใส่ข้าใช่ไหมข้ารู้เพราะฉะนั้นข้าก็จะไปบอกไอ้มอดที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังข้าที่มันเป็นผู้ให้เทคโนโลยีของข้าที่ส่วนมากแล้วพวกมนุษย์โลกชอบอะชอบสร้างยานบินยานอวกาศหรือจรวดหรือดาวเทียมไปโคจรรอบโลกหรือไปยังดาวดวงอื่นไอ้พวกมอดพวกนี้มันชำนาญเป็นความรู้ที่เขาศึกษามาเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วเขาถึงศึกษาและค้นพบความจริงว่าต้องสร้างยานแบบไหนไปยังไงแต่นี่เขาก็ปล่อยมาให้เราทีละจิตทีละจิตให้เราเขาไม่กล้าสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำก็หลอกพึ่งเรานะก็ให้เทคโนโลยีมาบ้างเล็กๆน้อยๆมันพอเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามมันโจมตีด้วยเชื้อโรคที่ตัดต่อพันธุกรรมมันไอ้ฝ่ายที่ถูกทำร้ายมีมือมีเท้าเหมือนกันนี่มีมอดเหมือนกันนี่มีมือมีมอดเหมือนกันก็สร้างเชื้อโรคออกมาแล้วก็เอาไปใส่คืนเพราะฉะนั้นไอ้ฝ่ายที่ประมาทคิดว่าเขาไม่รู้หรอกว่ากูเป็นคนทำพวกที่ประมาทคิดว่ายังไงกูมีวัคซีนฉีดป้องกันตัวกูเพราะฉะนั้นเวลาเชื้อโรคระบาดเพื่อทำให้มันเชื่อว่าเชื้อโรคชนิดนี้ไม่ได้มาจากพวกกูเลยไม่ใส่แมสกูเลยไม่ล้างมือกูเลยไม่มีการเซตซีโร่ไม่มีการเคอร์ฟิวเพราะกูมั่นใจว่าพวกกูแน่มากกูจะไม่มีวันติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโคโรนาไวรัสกูไม่ติดแน่นอนแต่เป็นไงฮะนอนแน่นะติดจริงๆแล้วก็นะก็เนี่ยไปรักษาแล้วออกมาจากโรงพยาบาลรู้ไหมว่ารักษาหายแล้วแต่ไปตรวจเชื้อโรคขอโทษไปตรวจเลือดยังพบเชื้อเป็นบวกอยู่เลือดเป็นบวกอยู่แสดงว่าอะไรครับโคโรนาไวรัสถูกทำให้สลบซ่อนอยู่ที่ซ่อนอยู่ตรงไหน1บริเวณประสาทไขสันหลัง2บริเวณก้านสมองตรงท้ายทอยที่ซ่อนของโคโรนาไวรัสพี่น้องครับพระบิดาให้ช่างเทคนิคปิดสวิตช์เพราะว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยเขามีคลื่นวิทยุที่สามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนของคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กได้ให้มันสลบเมื่อไรต้องการจะฆ่ามันกดปุ่มเท่านั้นแหละเหมือนโรคมะเร็งครับนะเซลล์มะเร็งมีอยู่ในร่างกายมนุษย์ทุกคนนะครับถ้าช่างเทคนิคก็ต้องการจะเอาชีวิตไอ้หมอเนี่ยนำร่างกายมันแข็งแรงมากฤทธิ์มันเยอะก็มีวิธีเดียวให้มันตายโดยไม่รู้ตัวเพราะมะเร็งเนี่ยเวลาเปื่อยนะไม่มีใครรู้ตัวหรอกจะรู้ไอ้ตอนที่มันระยะสุดท้ายทั้งนั้นนะครับจะรู้ก่อนเนี่ยฟลุกอ่ะนั่นแปลว่าฟลุกมีบุญมีกุศลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยแต่ส่วนมากแล้วถ้าเกิดมะเร็งแล้วม้วยมรณาทั้งนั้นโอกาสหายยากมากเนี่ยก็เลยให้เป็นเซลล์มะเร็งใช่ไหมเหมือนกันเลยพอกดปุ่มปั๊บเซลล์มะเร็งก็เติบโตแล้วยิ่งไปฉายคีโมปั๊บก็เรียกให้มันโตวันโตคืนหนักเข้าไปยิ่งตายเร็วขึ้นนี่เราพูดความจริงให้ท่านฟังเพราะทุกสิ่งพระบิดาสร้างไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้เพราะพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ที่อยู่เบื้องบนที่อยู่เหนือหัวเราคือพระผู้สร้างเรากล่าวความจริงให้ท่านฟังเพราะถ้าท่านเป็นคนดีท่านไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งมาเสงหรอกถึงแม้เซลล์มะเร็งอยู่ในตัวท่านถ้าท่านเป็นคนดีแต่ต้องดีจริงนะถ้าตรงนิยามคำว่าคนดีและอย่างถูกต้องตรงกับจิตจักรวาลตามมรรควิถีของจิตจักรวาลด้วยนะว่าคนดีคือใครอย่างไรถ้าไม่รู้เขียนมาในกล่องข้อความบอกเราด้วย
ให้เราสื่อพระโอวาทกับองค์จิตจักรวาลเพื่อสร้างมาตรฐานของนิยามคำว่าคนดีคืออย่างไรคนดีเป็นแบบไหนถ้าเราไม่รู้จนกระทั่งทุกวันนี้ไม่รู้ว่าการเป็นคนดีต้องเป็นยังไงนะถ้าเรายังไม่รู้ขนาดนั้นเนี่ยก็พอสมควรนะนะที่ต้องเสี่ยมสอนถ้าไม่รู้นะนี่คือความจริงที่เราอยากจะกล่าวกับท่านโอเคนะสงครามเชื้อโรคก็เกิดจากจิตสำนึกของมนุษย์โลกเนี่ยมันต่ำซ้ำพอไปทำร้ายเขาแล้วมันควบคุมไม่ได้มันควบคุมไม่ได้แต่เราก็อยากจะบอกนะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าปฏิบัติตามที่เราแนะนำไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยที่เอามาใช้เนี่ยมาเป็นเครื่องมือเพื่อปฏิบัติการไซโคโชกับคนทั้งโลกโดยมีเราเป็นวิทยากรเอกของโลกในการดำเนินการในการปฏิบัติการใช้เชื้อโรคเป็นเครื่องมือและให้มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญกับสถานการณ์นี้เหมือนกับว่าใช้โลกทั้งใบเนี่ยเหมือนกับอยู่ในห้องสัมมนาที่ภูกระต่ายท่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดแต่ท่านเห็นไหมประเทศไทยยังไม่รุนแรงใช่ไหมเพราะส่วนใหญ่จะเชื่อแต่ตอนนี้คนเริ่มเหลวไหลแมสกับมือนี่คือวิธีการป้องกันโคโรนาไวรัสที่ง่ายที่สุดและได้ผลมากที่สุดพี่น้องครับอย่าไปสนใจไวรัสอย่าไปสนใจยาเลยครับนะมันก็ส่วนมากก็ราคาคุยทั้งนั้นนะครับถ้ายังไม่ปฏิบัติให้ครบ18เดือนโดยสอบผ่านให้ได้ทุกคนนะในประเทศนั้นในสังคมนั้นอย่าฝันเลยว่าฟ้าจะเปิดมิติให้สร้างวัคซีนหรือหาตัวยามารักษาได้เชื่อเราเถอะครับเพราะโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 โรคเนี้ยมันไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บธรรมดาที่เป็นโรคระบาดบนโลกนี้แต่เป็นโรคที่พระเจ้าทรงทราบเป็นโรคที่มนุษย์เหลวไหลทำร้ายกันแล้วองค์จิตจักรวาลหยิบฉวยออกมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิตวิญญาณชำระจิตสำนึกของมนุษย์ท่านต้องมองว่ามันคือประโยชน์ไม่ใช่โทษนะสงครามบนโลกนี้อย่างที่5เกิดสงครามล่าสาวกเกิดขึ้นนี่คือความวิกฤตของโลกมีสงครามล่าสาวกท่านสังเกตสิมีจอมยุทธ ผู้เชี่ยวชาญด้านปาฏิหาริย์ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมะผู้เชี่ยวชาญด้านไสยเวทผู้เชี่ยวชาญด้านประหลาดแปลกๆซึ่งมันไม่ใช่วิชาที่จะนำพาไปสู่การหลุดพ้นหรือนิพพานของจิตวิญญาณได้ส่วนมากพาไปเรื่องงมงายบางคนก็ตั้งตนเป็นครูสอนธรรมะโดยใช้จิตตะปัญญาของตนเองใช้สมองซีกซ้ายได้ซีกเดียวยังไม่มีปัญญาใช้สมองซีกขวาได้และยังไม่รู้ด้วยว่าอนุตตรธรรมที่เป็นสัจธรรมขั้นสูงสุดนะมันยังมีอะไรอีกบ้างก็มาทำตัวเป็นคนนำทางให้กับเพื่อนมนุษย์แต่ปรากฏว่าที่แท้แล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนนำทางตาบอดอยู่ดีก็เลยพาให้คนหลงทางเพราะฉะนั้นยุคนี้เป็นยุคของคนที่กำลังต่อสู้เพื่อการรู้แจ้งเป็นยุคที่มนุษย์เรากำลังต่อสู้เพื่อการรู้แจ้งเพราะพระบิดากำลังจะเปลี่ยนยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่คนที่ฉลาดคนที่ใช้ปัญญาได้คนที่ใช้ปัญญาเป็นคือคนที่เป็นพุทธะพุทธะก็คือผู้ที่นิยมการใช้ปัญญาและมีความสามารถในการใช้เหตุผลและเป็นผู้ที่ยอมรับในเหตุผลในทุกสิ่งในการเป็นมนุษย์หรือในการดำเนินชีวิตพวกนี้คือพวกที่ไม่งมงายพวกที่เป็นพุทธะมันเมื่อมีการต่อสู้เพื่อการรู้แจ้งการล่าสาวกมันจึงเกิดขึ้นแล้วถามว่าล่าสาวกแล้วทำไมเกิดสงครามก็เป็นการแย่งชิงสาวกนี้จะเอาความอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มาล่อก็มีเอาความแปลกมาล่อก็มีเอาความประหลาดมหัศจรรย์มาล่อก็มีเอาชั้นเชิงในการใช้วาจาใช้โวหารมาหลอกมาล่อก็มีใครโง่ใครไม่ใช้ปัญญาใครไม่ฉลาดก็จะถูกหลอกลวงก็จะถูกหลอกให้ชี้ช้ำกระลำปลีถูกหลอกให้เสียตัวถูกหลอกให้เสียใจถูกหลอกให้เสียชีวิตถูกหลอกให้เสียโอกาสถูกหลอกให้เสียอนาคตถูกหลอกให้เสียผลประโยชน์หรือเสียทรัพย์อะไรแบบนี้ครับนี่คือสงครามล่าสาวกท่านลองมองไปรอบตัวสิมีแบบนั้นไหมเดี๋ยวมีคนชวนท่านไปศึกษาศาสตร์ด้านนั้นศาสตร์ด้านนี้เขาดีนะอย่างโง่อย่างนี้อ้าวละก็เฮกันไป
กว่าจะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ทางที่ถูกต้องบางทีก็สายไปซะแล้วถามว่าสายเพราะอะไรอายุมันมากขึ้นเรื่อยๆแก่กายไปเรื่อยๆก็ใกล้จะจบสิ้นอายุไขเข้าไปเรื่อยๆเวลาที่จะศึกษาสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามก็เหลือน้อยลงไปเนื่องจากโลกนี้เป็นโลกเสรีไงเราจะไปบังคับท่านว่าอย่าไปศึกษาศาสตร์นั้นแขนงนั้นแขนงนี้เราบังคับท่านไม่ได้เราเพียงแค่พูดความจริงไว้ใน YouTube กล่าวความจริงเอาไว้ใน Facebook เมื่อไหร่ท่านว่างเมื่อไหร่พระบิดาทรงเมตตาท่านเมื่อถึงเวลาไปทำให้ท่านได้ความรู้ที่ถูกต้องและได้ปัญญาพระองค์ก็จะทรงเมตตาท่านมากดมาคลิกใน YouTube หรือมาคลิกใน Facebook ของเราก็ได้มันอาจจะไม่สายนะเมื่อถึงวันนั้นถึงแม้มันจะนานซะหน่อยโอเคไหมพี่ๆน้องๆครับมันเราจะมาขยายความทั้ง5ข้อให้ท่านฟังประการที่1โลกวิกฤตเพราะเกิดสงครามภัยพิบัติ

บคุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

พี่ๆน้องๆครับมันเราจะมาขยายความทั้ง5ข้อให้ท่านฟังประการที่1โลกวิกฤตเพราะเกิดสงครามภัยพิบัติสาเหตุที่เกิดสงครามภัยพิบัติเพราะประการที่1จิตสำนึกโลกตกต่ำสงครามภัยพิบัติมนุษย์ต้องต่อสู้กับภัยพิบัติเพราะจิตสำนึกของโลกตกต่ำพอจิตสำนึกของโลกตกต่ำครับพี่น้องมันทำให้โลกเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นเกิดไปทั่วทั้งโลกเรายกตัวอย่างให้ฟังจิตสำนึกของโลกตกต่ำหมายถึงแรงสั่นสะเทือนที่แกนโลกการสั่นสะเทือนที่แกนของโลกแกนของโลกก็คือใจของโลกจิตของมนุษย์จิตใจของมนุษย์ก็คือแกนในความเป็นมนุษย์มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้เพราะจิตใจก็คือจิตหยาบกับจิตวิญญาณมีการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาถ้าเราต้องการจะให้เห็นภาพชัดเจนก็คือถ้าชีพจรยังเต้นอยู่หัวใจยังทำงานอยู่เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของท่านก็ยังมีชีวิตอยู่เมื่อใดที่จิตดับชีพจรดับไม่มีการสั่นสะเทือนหัวใจหยุดเต้นเมื่อนั้นตายจิตวิญญาณของท่านก็จะต้องออกจากร่างเครื่องยนต์แห่งกรรมนั้นก็ใช้การไม่ได้โอเคไหมฮะถ้าเมื่อไรที่จิตใจของท่านระบบไฟฟ้ามันขัดข้องทำให้ชีพจรหรือทำให้จิตใจหรือทำให้หัวใจของท่านเนี่ยเต้นช้าลงหรือเต้นไม่เป็นจังหวะที่สม่ำเสมอท่านว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านมีปัญหาไหมครับถ้าหัวใจเต้นผิดจังหวะเราต้องรีบไปหาหมอแล้วครับเพราะถ้าไม่ดูแลให้ดีๆไม่แก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ระบบไฟฟ้าในร่างกายขัดข้องเนี่ยหัวใจขัดข้องตายลูกเดียวท่านรู้ไหมครับอาการสั่นสะเทือนทางกายหยาบที่ป่วยเป็นนั่นเป็นนี่อาการอย่างนั้นอย่างนี้หายใจไม่ค่อยออกนะจุกแน่นที่หน้าอกหน้ามืดนี่คืออาการของเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านป่วยเพราะเสียสมดุลเพราะไฟฟ้าในร่างกายขัดข้องทำให้หัวใจเต้นผิดปกตินี่เรายกตัวอย่างแค่อย่างเดียวโลกก็เหมือนกันครับพี่น้องครับถ้าแกนหรือแกนของโลกเนี่ยมันมีการสั่นสะเทือนอย่างไม่คงที่อย่างไม่สม่ำเสมอหรือสั่นสะเทือนผิดปกติมันก็จะทำให้ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เกิดอาการผิดเพี้ยนผิดปกติเสียสมดุลตามไปด้วยเช่นเดียวกันไม่ต่างกับจิตของท่านกับกายหยาบสังขารกายสังขารของท่านจิตป่วยกายก็ป่วยเมื่อจิตสำนึกของโลกก็คือแกนของโลกมีการสั่นสะเทือนไม่คงที่มีการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่ไม่สม่ำเสมอมันก็ทำให้โลกทางกายภาพเสียสมดุลตามไปด้วยเช่นโลกจะเกิดแผ่นดินไหวแรงบ้างค่อยบ้างก็แล้วแต่ถ้าไหวแรงแปลว่าโลกมีการระเบิดข้างในแบบชักกระตุกพอกระตุกทีกระชากทีก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงทีนึงเลาะแผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนตัวถ้าไหวทุกวันสั่นไหวด้วยคลื่นความถี่ประมาณ 2-3-4 ตามมาตรวัดริกเตอร์นี่แสดงว่าที่แกนโลก เริ่มมีอาการสั่นสะเทือนแบบเสียสมดุลแล้วเริ่มมีการสั่นสะเทือนแบบเสียสมดุลแล้วท่านลองไปเปิดดูใน Google Map หรือใน Googleไปคลิกตรงคำว่า earthquake เดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาให้ท่านดูแล้วท่านลองดูสถิติเลยวันหนึ่งเนี่ยมันไหวนับไม่ถ้วนและไหวทั่วทั้งโลกความวิปริตตรงเนี้ยมันยังไม่รุนแรงท่านก็เลยไม่แตกตื่นตกใจนึกว่าโลกเราสงบท่านรู้ไหมครับว่าแผ่นเปลือกโลกเนี่ยถ้ามันจะไม่สั่นไหวแบบแผ่นดินไหวในแกนโลกจะต้องมีการระเบิดเพื่อทำให้เกิดการสั่นสะเทือนหรือเกิดแรงดันในแกนโลกอย่างต่อเนื่องด้วยแรงดันที่คงที่มันจะสั่นสะเทือนนะด้วยความถี่ที่คงที่มันพื้นเปลือกโลกมันจึงไม่มีการขยับตัวหรือเคลื่อนตัวแผ่นดินไหวก็ไม่เกิดในรอบ50ปีหรือ100ปีที่ผ่านมาท่านไปลองสังเกตดูสถิติได้แผ่นดินไหวบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้มันมาเริ่มหนักขึ้นรุนแรงขึ้นถี่ขึ้นเกือบทั่วทั้งโลกเมื่อ50ปีที่ผ่านมานี่เองพี่น้องครับนี่แสดงว่าจิต
จิตสำนึกของโลกมันตกต่ำคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนในแกนโลกที่เกิดจากการระเบิดในแกนโลกเนี่ยเรายังไม่บอกนะอะไรทำให้มันแกนโลกมันระเบิดเวลาระเบิดแล้วทำให้โลกไม่แตก แต่มันทำให้แผ่นเปลือกโลกเนี่ยสมดุลไม่เกิดแผ่นดินไหวแต่พอมันเสียสมดุลไปเมื่อไหร่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อนั้นทุกวันนี้ไหวรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันท่านจงเฝ้าดูต่อไปโดยเฉพาะวันนี้เราพูดความจริงเบื้องหลังมิติโลกที่เป็นความลับให้ท่านฟังแล้วท่านจะได้เห็นของจริงว่าเดี๋ยวมันจะมีการแผ่นดินไหวและจะมีเป็นจะเกิดบ่อย่ามังงุนที่มีคนพากันเสียชีวิตอ่ะนับสิบนับร้อยมันจะต้องเกิดที่ใดที่หนึ่งบนโลกเพื่อพิสูจน์สิ่งที่เรากล่าวให้ท่านฟังช่างเทคนิคต้องการแสดงมายาให้ท่านเห็นว่าที่พระบิดาทรงเมตตาให้อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวมันคือความจริงท่านจะได้เห็นจะได้พิสูจน์กันลองดูนะคงไม่นานเกินรอท่านจะได้เห็นเพื่อพิสูจน์เพราะว่าจิตสำนึกของโลกตกต่ำคือการระเบิดในแกนโลกมันไม่คงที่มันไม่สม่ำเสมอจึงทำให้แผ่นเปลือกโลกมีการทรุดตัวมีการขยับขับเคลื่อนจนเกิดอาการเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า earthquake ก็คือแผ่นดินไหวแล้วถี่ขึ้นมากขึ้นรุนแรงขึ้นต่อไปมันก็จะไหวมาใกล้ฝ่าเท้าของท่านนะถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่ยังเหลวไหลซึ่งเดี๋ยวอยู่ในข้อที่สองท่านเหลวไหลคือมนุษย์โลกเหลวไหลเลยทำให้จิตสำนึกของโลกตกต่ำเราบอกแล้วไงเราเริ่มบอกกับท่านแล้วว่ามนุษย์กับโลกแยกกันไม่ได้มนุษย์กับโลกต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน ต้องมนุษย์ต้องเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกหนึ่งในหกข้อในพันธสัญญาที่ให้ไว้กับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์โลกเสรีในภพชาติแรกด้วยซ้ำเราเล่าให้ฟังแค่นี้นะประการที่สองสงครามภัยพิบัติเกิดจากจิตสำนึกมนุษย์ตกต่ำเพราะจิตสำนึกของมนุษย์ตกต่ำนี่แหละพี่น้องครับมันจึงทำให้จิตสำนึกของโลกตกต่ำตามไปด้วยเพราะฉะนั้นตะกี้เราเอาผลลัพธ์ที่เกิดจากเหตุมาพูดให้ท่านฟังก่อนก็เรียกว่าพูดจากข้างนอกเข้ามาหาข้างในนึกออกไหมครับ out in ไม่ใช่ in outเอาจากข้างนอกเข้ามาข้างในเพราะจิตสำนึกของมนุษย์ตกต่ำสำนึกก็คือนึกออกนึกเอานึกเองถ้าจะไม่ให้นึกตกต่ำก็คือต้องนึกบวกนึกดีนึกชอบไม่ใช่นึกชั่วนึกออกแต่เรื่องดีๆกับนึกออกแต่เรื่องชั่วๆไม่เหมือนกันนึกเอานึกเอาแต่เรื่องร้ายๆเรื่องที่ไม่ดีนะแทนที่จะนึกเอาแต่เรื่องดีๆก็ไม่นึกนึกเองเห็นใครเขาทำอะไรแล้วเขายังไม่ได้บอกหรอกว่าเขาคิดอะไรเราเห็นปั๊บเรานึกแทนเขาเลยแต่แทนที่จะนึกบวกกลายเป็นนึกลบอีกนี่คือจิตสำนึกของมนุษย์ที่ตกต่ำอาจจะเพราะระแวงกันหรือเพราะสันดานไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะมนุษย์เนี่ยพอนึกลบมันจะทำให้คิดลบพอคิดลบก็จะพูดลบแล้วก็ปฏิบัติลบมนุษย์เป็นแบบนี้ทุกวันนี้หนักหนามากขึ้นเพราะไม่รู้ว่าตัวเองกับโลกมันสัมพันธ์กันโลกเป็นบ้านตัวเองเป็นผู้อยู่ในบ้านไม่รักบ้านตัวเองบ้านก็มีโอกาสพังโทรมไม่มีการทนุบำรุงไม่มีการดูแลเนี่ยโลกกับมนุษย์ก็เหมือนกันเพราะไม่เคยใส่ใจไงว่าจิตสำนึกของตัวเองที่บกพร่องเหลวไหลหรือตกต่ำเนี่ยมันจะทำให้จิตสำนึกของโลกพลอยตกต่ำตามไปด้วยเราบอกแล้วยุคใดก็ตามพระบิดาให้เรากล่าวเสมอยุคใดก็ตามที่มนุษย์เรามีจิตสำนึกตกต่ำยุคนั้นมนุษย์จะต้องทำสงครามกับภัยพิบัติเสมอท่านขีดเส้นใต้และกรุณาจดจำไว้ให้เราพูดเมื่อไหร่เราก็จะพูดอย่างนี้ครับนี่แสดงว่ามนุษย์กับโลกมันเกี่ยวพันกันมากถ้าพวกเราเนี่ยออกมาแล้วสร้างสงครามกลางเมืองเพราะจิตสำนึกต่ำซ้ำสำนึกตกต่ำฆ่ากันตายสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีรักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นเตรียมตัวรับภัยพิบัติได้เลยเตรียมตัวรับภัยพิบัติได้เลยท่านต้องได้เผชิญแน่ๆและเราก็เชื่อว่าทุกประเทศในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนหรอกที่จะรอดจากภัยพิบัติคือที่จะรอดแปลว่าที่จะไม่เจอภัยพิบัติแต่ท่านน่ะจะรอดหรือไม่รอดท่านลองหลับตาดูเอาคนมายืนเข้าแถวนะสัก 10-20 คนแล้วก็นะใช้ปืนกลนะอยู่ห่างๆนะยิงกราดไปที่คนที่เข้าแถวนั่นนะมันจะมีบางคนรอดชีวิตมันจะมีบางคนรอดชีวิต
ม่ใช่โดนกระสุนถึงแม้เป็นปืนกลกราดยิงนะไม่ใช่ว่ามันจะตายหมดทุกคนที่เข้าแถวนะท่านทราบมันมีตัวอย่างให้เห็นมาเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์เราเนี่ยมีจิตสำนึกตกต่ำก็จะเป็นเหตุให้จิตสำนึกของโลกก็ตกต่ำนั่นแสดงว่าจิตสำนึก ของมนุษย์กับจิตสำนึกของโลกจิตสำนึกของโลกคือแรงระเบิดในแกนโลกมันต้องอาศัยแรงสั่นสะเทือนของจิตสำนึกของมนุษย์ทุกคนบนโลกที่จะต้องทำอะไรบางอย่างกับบางสิ่งที่อยู่ในแกนโลกแล้วทำให้เกิดการระเบิดเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมออย่างคงที่อย่างต่อเนื่องเท่านั้นแหละมันจึงจะทำให้โลกสมดุลพี่ๆน้องๆครับพระศาสดาบางพระองค์ท่านเคยตรัสเอาไว้ท่านก็คงจะจำได้มั้งเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเราคือโลกโลกคือเราถ้าจิตสำนึกของเราไม่ดีเช่นเราคิดไม่ดีคิดชั่วทำชั่วโลกก็จะเป็น ผู้ที่มีพฤติกรรมชั่วตามเราไปด้วยถ้าทุกคนบนโลกเป็นคนดีดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ก็จะทำตัวเหมือนเป็นคนดีตามมนุษย์ไปด้วยคนดีก็คือเขาจะไม่เกเรเขาจะไม่ทำร้ายเขาจะไม่เกิดภัยพิบัติที่ทำให้มนุษย์ต้องตายต้องบาดเจ็บต้องเดือดร้อนใช่ไหมเช่นถ้าท่านทำดีกับเพื่อนมนุษย์คนที่เป็นเพื่อนมนุษย์ท่านของท่านก็จะดีกับท่านขณะเดียวกันถ้าท่านทำชั่วกับเพื่อนมนุษย์คนไหนเขาก็จะทำชั่วกับท่านตอบแทนกลับมาโลกนี้ก็เหมือนกันถ้าพวกท่านเป็นคนดีโลกก็จะดีกับท่านถ้าพวกท่านเป็นคนชั่วโลกก็จะชั่วกับท่านชัดไหมพี่น้องครับเราไม่ได้บอกให้ท่านเชื่อเรามาชวนให้ท่านคิดตามพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้านี่เป็นอนุตตรธรรมที่ไม่มีพระศาสดาพระองค์ใดสอนท่านได้เพราะว่ามันเป็นอนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมที่อยู่นอกระบบเอกภพเป็นสัจธรรมที่อยู่นอกอนันตจักรวาลเพราะเหตุนี้เองแม้พระองค์ที่เป็นสัพพัญญูจึงมิอาจรู้แล้วกล่าวให้ท่านฟังได้เห็นไหมถ้าเราไม่กลับมาบอกความจริงกับท่านตรงนี้ไม่มีใครสามารถนิพพานหลุดพ้นหรือกลับบ้านได้หรอกเพราะไม่รู้ความจริงตรงนี้เมื่อไม่รู้ความจริงตรงนี้ก็ปฏิบัติตนไม่ถูกก็ปฏิบัติตนไม่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่อยากจะกล่าวให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆครับประการที่3เกิดสงครามภัยพิบัติในประการที่3ก็คือโลกขาดพลังงานความรักนี่ก็เป็นการพูดจาก out เอาเข้าไปข้างในก็คือ out in ไม่ใช่ in out นะเราให้ท่านเห็นภาพมายาด้วยตาเนื้อก่อนแต่พอมาถึงข้อ3เนี่ยเห็นมายาด้วยตาเนื้อชักจะลำบากนะต้องเห็นด้วยปัญญาแล้วเราบอกท่านว่าจิตสำนึกของมนุษย์ตกต่ำหมายถึงอะไรครับที่มันทำให้จิตสำนึกของโลกตกต่ำเพราะเวลามนุษย์เราเนี่ยมีอาการสั่นสะเทือนทางจิตที่เรียกว่ามโนกรรมเนี่ยมันจะไม่ได้แค่เป็นพฤติกรรมทางจิตอย่างเดียวครับแต่มันจะมีชนิดของประเภทของคลื่นพลังงานของจิตที่สั่นสะเทือนเป็นอาการนะมันจะมีค่าทางไฟฟ้าเป็นบวกและเป็นลบด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านองค์พระผู้สร้างหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดไว้อย่างนี้โดยทรงมอบให้พี่พลีเดียนกับพี่อาร์คโทเรียนอาร์คโทเรียนกับพลีเดียนเนี่ยหมายถึงผู้ที่เคยมีรูปธรรมเป็นมนุษย์นะช่วยกันผลิตสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้จิตวิญญาณได้ใช้เป็นเครื่องมือแต่จิตวิญญาณก็มอบหน้าที่ให้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ทำหน้าที่แทนตัวเองในการดูแลทั้งสองมิติในการมาเกิดเป็นคนหรือเป็นคนสองมิติหรือมันกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งเราเคยเล่าความจริงที่เป็นความลับตรงนี้ให้ท่านฟังไปแล้วถ้าท่านอยากรู้ไปย้อนดูนะ EP ที่หลังจาก3อกร308อ่ะไปค่อยๆย้อนดูขยันดูหน่อยพี่น้องครับมันมีความจริงที่เรากล่าวไว้เยอะมากแต่เราไม่กล่าวตอนเดียวคืนวันเสาร์เดียว 3:30 นจนถึง 1:30 น2:00 นประมาณเนี้ยเราไม่กล่าวทีเดียวหมดเพราะมันมีเยอะมากมันมากกว่าใบไม้ในกำมือที่อย่างที่พระศาสดาบางพระองค์ท่านได้ทรงตรัสไว้มันมีเยอะกว่าเยอะโลกขาดพลังงานความรักเพราะอะไรเพราะความรักที่ได้จากจิตสำนึกของมนุษย์ที่สูงส่งเท่านั้นความรักที่ได้จากการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกด้านบวกที่สูงส่งไม่ใช่ที่ตกต่ำของมนุษย์โลกไอของสัตว์ไม่ต้องห่วงเพราะสัตว์มันให้บวกกับโลกอยู่ตลอดเวลาตามสัญชาตญาณของมันอยู่แล้วต้นไม้ต้นไร่พืชหญ้าให้พลังงานด้านบวกผ่านปลายรากที่หยั่งลงไปในแผ่นดินหยั่งลงไปในพระแม่ธรณีหยั่งลงไปในแกนโลกอยู่แล้วสมัยก่อนรู้จักแต่โลกคือพระแม่ธรณีแต่สมัยนี้เราให้ท่านรู้ความจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์ว่าในแกนโลกเนี่ยมันมีนะกลไกอย่างนึงที่พระผู้สร้างทรงติดตั้งเอาไว้ในแกนโลกเขาเรียกว่าเป็นจิตหรือใจของโลกและพระองค์ทรงสร้างไว้ให้มันเซนซิทีฟกับอะไรเวลาเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ก
ของมนุษย์เนี่ยหรือของสัตว์หรือของต้นไม้สั่นสะเทือนทางจิตสำนึกที่สูงส่งก็คือเป็นจิตสำนึกแห่งรักเพื่อให้จิตสำนึกด้านบวกที่เป็นอดทนอดกลั้นให้อภัยจิตสำนึกด้านบวกที่เป็นเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาหมวดเหล่านี้พี่น้องครับมันจะทำให้เครื่องยนต์กลไกในร่างกายของท่านเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าเนี่ยมันจะผลิตสร้างคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นพลังจิตเวียงออกมาภายนอกเพื่อมอบให้กับโลกพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเนี่ยมันจะไปทำปฏิกิริยากับก้อนธาตุชนิดหนึ่งมีสีเขียวใสซึ่งเป็นสีเขียวมรกตคล้ายๆปกเสื้อของเราวันนี้นะนะบังเอิญจริงๆนะสีเขียวมรกตอะตอมของธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% เหนียวหนืดคล้ายกังเมถูกติดตั้งอยู่ในแกนโลกถ้าคนไทยกำลังรักกันนะคลื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกเนี่ยเป็นพลังจิตนะด้านบวกนะไม่ใช่โปรตอนที่เป็นคลื่นไฟฟ้าโปรตอนไม่ใช่นะคลื่นของพลังงานจิตเนี่ยมันมีมิติสูงกว่าคลื่นไฟฟ้าที่วิ่งตามสายวิ่งตามเส้นนะมิติมันสูงกว่ามันละเอียดกว่านั้นอีกนะมันจะถูกเหนี่ยวรั้งลงไปยังแกนโลกถ้าท่านรักกันได้ให้อภัยกันเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากันอยู่ตลอดเวลาพลังงานความรักด้านบวกเนี่ยมันจะลงไปที่แกนโลกไปทำปฏิกิริยากับอะตอมของธาตุออกซิเจนสีเขียวมรกตที่อยู่ในแกนโลกทำให้เกิดการระเบิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนลูกประทัดพวงใหญ่อะตอมนี้ระเบิดแล้วมันจะเป็นเหตุให้อะตอมตั้งข้างเคียงระเบิดตามไปด้วยเขาเรียกว่า chain reaction การระเบิดในแกนโลกเนี่ยเนื่องจากโลกมันใหญ่มากก้อนธาตุออกซิเจนก็ก้อนใหญ่มันอะตอมของธาตุออกซิเจนเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบขณะที่จิตมนุษย์เนี่ยให้พลังงานความรักเวียงออกมาเป็นบวกบวกเจอกับลบปั๊บมันจะเกิดปฏิกิริยาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์พระบิดาทรงเรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชันนิวเคลียร์ฟิชชันเนี่ยมันทำให้เกิดการระเบิดการแตกตัวของอะตอมของธาตุออกซิเจนการระเบิดแตกตัวมันทำให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับอะตอมข้างเคียงแบบลูกโซ่มันทำให้ก้อนธาตุออกซิเจนที่อยู่บริเวณใต้ฝ่าเท้าของคนไทยที่กำลังตื่นอยู่กำลังมีความรักอยู่ในช่วงเวลากลางวันเนี่ยมันเกิดการระเบิดแล้วจะมีการบิดตัวเพราะฝั่งตรงข้ามเนี่ยโลกฝั่งตรงข้ามจะเป็นกลางคืนทุกคนนอนไม่มีใครตื่นขึ้นมาแล้วสั่นสะเทือนเป็นความรักเกิดขึ้นเพื่อจะมาทำให้เกิดปัญหาให้แอบฝ่ายประเทศไทยหรือเอเชียที่กำลังทำให้มันเกิดการระเบิดถ้ามันระเบิดพร้อมกันทั้งก้อน ทุกทิศทุกทางทั้งโลกโลกนี้มันก็จะไม่สามารถที่จะบิดตัวหรือทำให้เกิดการเหวี่ยงหมุนได้มันเมื่อด้านนี้บิดตัวมันด้านนู้นต้องหยุดมันก็จะทำให้โลกเนี่ยบิดตัวใช่ไหมนึกภาพออกไหมนี่คือสิ่งที่ท่านต้องรู้ว่าพระบิดาทรงติดตั้งกลไกนี้เอาไว้ให้ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะไม่เบียดเบียนกันไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันท่านจะสือศีล5หรือศีล227ข้ออะไรก็ตามถ้าท่านไม่รู้เรื่องพวกนี้ท่านก็กลับบ้านไม่ได้ครับอย่างเก่งก็หลุดลอยไปค้างตึงอยู่ตรงนั้นนะครับท่านต้องรู้ว่าภารกิจของท่านเนี่ยทำไมพระพุทธองค์จึงสอนให้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทำไมองค์เยซูคริสต์เจ้าสอนให้อดทนอดกลั้นให้แอบภัยก็เป็นความรักทั้งนั้นนะครับเพื่อให้พลังจิตที่เหวี่ยงเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กของมันเป็นด้านบวกแล้วจะถูกเหนี่ยวรั้งลงไปที่แกนโลกก็คือที่จิตของโลกเพื่อทำให้เกิดการระเบิดอย่างต่อเนื่องมันถ้าท่านจิตเสื่อมมีแต่กิเลสหนาตัณหาเยอะไม่สามารถรักได้อภัยได้รักเพื่อให้นะไม่ใช่รักเพื่อเอาโลกก็จะขาดพลังงานความรักที่จะไปทำให้แกนโลกเกิดการระเบิดอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้โลกหมุนถามว่าโลกเกิดภัยพิบัติเพราะอะไรเพราะหมุนแล้วมีความเร็วในการเหวี่ยงหมุนไม่คงที่ไม่สม่ำเสมอแล้วแรงระเบิดในแกนโลกไม่สม่ำเสมอทำให้เกิดแผ่นดินไหวเพราะแรงดันในแกนโลกไม่สม่ำเสมอแผ่นเปลือกโลก ที่พระบิดาทรงสร้างไว้3แผ่น4แผ่นตอนนี้กลายเป็น7แผ่นแล้วเพราะมันไหวบ่อยมากจนมันแตกร้าวกลายเป็น7แผ่นแล้วแผ่นเปลือกโลกมันสามารถสั่นสะเทือนได้อย่างอิสระถ้าถึงวันหนึ่งมนุษย์เราจิตสำนึกต่ำตมฆ่ากันได้แม้กระทั่งคนในชาติเดียวกันทำร้ายกันได้แม้กระทั่งคนต่างชาติไม่มีจิตสำนึกแห่งความรักไม่รู้จักว่าความรักคืออะไรแผ่นเปลือกโลกก็จะยุบแผ่นเปลือกโลกก็จะทรุดจมลงไปในใต้มหาสมุทรที่เราบอกแล้วไงว่าเกาะแก่งใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยทุกเกาะมันจะจมลงไปอยู่ใต้สมุทรพระบิดาจะเอาไปซุกซ่อนไว้ใต้โลกเพราะอะไรเพราะว่าแผ่นเปลือกโลกขาดแรงดันจากแกนโลกถามว่าขาดแรงดันเพราะอะไรเพราะโลกขาดพลังงานความรักจากจิตมนุษย์เพราะมนุษย์ทั้งโลกจิตสำนึกต่ำตม
ไม่สามารถที่จะใช้ความรักที่มีอยู่ซึ่งจิตวิญญาณแบกขนออกมาแบกขนมาจากแดนจิตจักรวาล นอกระบบเอกภพอ่ะขนมาเป็นพันปีหมื่นปีบางคนเกิดมาเป็นพันภพชาติแล้วเป็นหมื่นภพชาติแล้วก็ยังไม่มีปัญญาจะเอาพลังงานความรักจากจิตวิญญาณออกมามอบให้กับโลกได้แล้วทุกวันนี้ก็แย่ลงครับเพราะมนุษย์เรากิเลสหนาตัณหาเยอะจิตสำนึกเสื่อมโทรมทำความชั่วแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวชั่วเห็นกงจักเป็นดอกบัวคนโบราณพูดเอาไว้ทุกวันนี้ยุคนี้มันจะเป็นอย่างนี้ทุกอย่างเสื่อมหมดนี่คือเหตุผลว่าทำไมจิตจักรวาลมรรควิถีจิตจักรวาลจึงต้องมาแทรกในช่วงปลายเพราะนี่คือทางเลือกสุดท้ายที่จะนำพาจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านพาลูกแกะของพ่อกลับบ้านพาเจ้าสาวของเราเข้าเรือนหอก็คือผ่านประตูภูกระต่ายออกไปยังด่านนภาลัยซึ่งเป็นประตูมิติของอนันตจักรวาลไปทำหน้าที่ชำระอะไรบางสิ่งตรงนั้นแล้วกลับบ้านคือหลุดพ้นออกไปเลยจึงต้องมีเราท่านฟังแล้วท่านเข้าใจใช่ไหมบางคนยังไม่จริงจังกับธรรมะเลยฟังสื่อพระโอวาทเอาไว้ตอนว่างๆไม่ได้จริงจังเลยนะยังมีโลภะโทสะโมหะอยู่นะยังวิจารณ์คนอื่นอยู่ว่าไม่มีศีลธรรมแต่ไม่เคยก้มลงมองตัวเองว่าเป้ากางเกงตัวเองอ่ะมันปริข้างหน้าปริข้างหลังอยู่ชะแวบอยู่ด้วยเหมือนกันนะเพราะไม่เคยมองตัวเองว่าตัวเองมีข้อบกพร่องเอาละประการที่สองเดี๋ยวจะมาครับโลกเสียสมดุลอย่างรุนแรงเพราะขาดความรักจากจิตมนุษย์พอขาดความรักจากจิตมนุษย์เนื่องจากจิตมนุษย์ตกต่ำจิตสำนึกตกต่ำนึกออกนึกเอานึกเองตกต่ำการคิดความฉลาดคิดด้านบวกเลยคิดไม่ได้คิดได้แต่เรื่องชั่วๆมันเลยมีผลทำให้จิตสำนึกของโลกคือแรงระเบิดแรงสั่นสะเทือนในแกนโลกเนี่ยมันตกต่ำตามไปด้วยตอนนี้เห็นภาพอย่างครับพี่น้องครับข้อ1ถึง3มันเกี่ยวพันกันใช่มั้ยแล้วทุกวันนี้เริ่มเกิดสงครามภัยพิบัติแล้วให้ท่านสังเกตและให้ท่านเฝ้าสังเกตไปเรื่อยๆเราจะได้ไม่ต้องมาคอยเตือนมาคอยบอกท่านท่านเห็นปั๊บเนี่ยนะท่านจะมีเซนส์จะมีสัญชาตญาณของท่านน่าจะรู้นะครับเรามาดูภาพนี้นิดนึง

คุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทําบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้

เรามาดูภาพนี้นิดหนึ่ง ท่านเห็นสีเขียวไหมครับโลกลอยอยู่ในอวกาศเบื้องหลังก็ลักษณะคล้ายๆกาแล็กซี่คล้ายๆอนันตจักรวาลที่มันหมุนอยู่เนี่ยท่านเห็นภาพสีเขียวเนี่ยคืออะไรครับสีเขียวก็คือก้อนธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ออกซิเจนมี2ชนิดพี่น้องครับแก๊สออกซิเจนนะกับธาตุออกซิเจนที่เป็นของเหลวแต่นี่เป็นสิ่งที่ท่านไม่เคยเจอแต่พระบิดาทรงสร้างเอาไว้ไม่มีที่ใดในโลกครับแต่พระองค์บรรจุเอาไว้ในแกนหรือในใจของโลกใจกลางหรือแกนกลางของโลกคือธาตุออกซิเจนถามว่าธาตุออกซิเจนรูปร่างหน้าตาเป็นไงพี่น้องครับลักษณะเหนียวหนืดเป็นก้อนเหนียวหนืดคล้ายตังเมมีสีใสเหมือนสีของเนื้อพระแก้วมรกตแต่ทุกวันนี้ไม่ใสละเพราะมนุษย์เรามีลบเยอะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีการต่อสายดินกราวแย่ลงไปในดินแย่ลงไปในพระแม่ธรณีเพื่อเอาประจุลบไปฝากไว้ที่แกนโลกเพราะถ้าไว้ในบรรยากาศมันทำให้บรรยากาศสกปรกพายุฝนเมฆดำพายุไต้ฝุ่นหมุนติ้วติ้วติ้วพวกนี้ท่านรู้ไหมไอ้เมฆดำสกปรกน้ำแข็งสกปรกที่เป็นลูกเห็บหรือลูกหิมะที่ตกลงมาล้วนมีประจุไฟฟ้าลบที่เป็นขยะทางจิตของมนุษย์อยู่ทั้งสิ้นเมื่อให้ตกลงมาก็เพื่อจะต้องการชำระฟ้าของพระบิดาบรรยากาศของพระบิดาให้มันบริสุทธิ์เห็นไหมพอฝนซาฟ้าใสไหมพี่น้องครับฟ้าใสเพราะประจุลบถูกเอาลงมาในลงมาบนดินหมดแล้วไม่ให้ลอยอยู่ตรงนั้นพอลงมาถึงดินปั๊บมันก็ซึมลงไปใต้ดินประจุลบก็วิ่งจุดๆๆๆๆลงไปที่แกนโลกลงไปเก็บไว้ที่แกนโลกเนื่องจากโลกต้องใช้ประจุลบขณะที่มนุษย์ต้องสร้างประจุบวกเพื่อเอาไปช่วยลบในแกนโลกให้มันระเบิดท่านนึกภาพออกยังครับแล้วนี่ไงสมการศักดิ์สิทธิ์ที่เราบอกท่านไว้พระบิดาทรงเมตตาท่านเขียนสมการนี้ไว้ใส่กระเป๋ารับรองไม่ต้องกลัวผีนะกลัวพี่อ่ะกลัวต่อไปนะเพราะถ้าพี่เป็นคนไม่ดีอ่ะมันปลุกปล้ำอนาจารได้มันปล้นได้ไงแต่ผีเนี่ยพอเห็นสมการนี้ปั๊บหนีไกลเลยครับเพราะสมการนี้เป็นสมการทางช้างเผือกซัมเบต้า x กับ3 x ยกกำลัง2คูณด้วยเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้า x พี่น้องครับซัมเบต้า x หมายถึงผลรวมทางพลังงานจากจิตสำนึกด้านบวกก็คือคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่มันเหวี่ยงออกมาจากคนที่มีจิตสำนึกด้านบวกก็คือคนที่มีความรักเพื่อให้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยคนพวกนี้ครับคือคนที่ผลิตสร้างไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกออกมาแต่มันยังใช้ไม่ได้มันต้องร่วมกันอย่างน้อย2คนขึ้นไปในสมการนี้เราจะแทนค่าว่า3พ่อแม่ลูกในครอบครัว เราแทนค่าว่า x ตัวนี้ก็คือจำนวนคน3คนที่อยู่ในบ้านเดียวกันหรือทีมงาน3คนถ้าในวินาทีใดวินาทีหนึ่งคน3คนเนี่ยสามารถสั่นสะเทือนจิตสำนึกด้านบวกได้คือผลิตสร้างคลื่นพลังงานจิตที่เป็นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกออกมาทั้ง3คนมันก็จะแทนค่าในสมการนี้ได้พี่น้องครับ3คนคูณด้วย x x ก็คือ3ยกกำลัง2เนี่ย3ยกกำลัง2คือ9 9คูณ3คือ27คูณด้วยผลรวมเบต้า1บวก2บวก3จนถึงเบต้า x หมายถึงผลรวมทำพลังงานจากจิตสำนึกด้านบวกของคนทั้ง x คนในที่นี้คือ3ใช่มั้ยคนที่1เท่าไหร่ล่ะคนที่2ได้เท่าไหร่คนที่3สร้างพลังงานจิตด้านบวกออกมาเท่าไหร่เพราะบางทีอาจจะเท่ากันบางคนอาจจะมากกว่าก็ได้เพราะประทับใจมากกว่านะมีความรู้สึกว่าปิติมากกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพลังด้านบวกที่ออกมามันก็จะไม่เท่ากันแต่พระบิดาทรงบอกว่าไม่ต้องคิดมากนะยังไงเสียพระองค์ก็ต้องการให้ใช้เพียงแค่20หน่วยเท่านั้นแปลว่าพลังงานจิตด้านบวกของคน3คนหรือ10คนหรือ x คนเนี่ยจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ยังไงในวงเล็บเนี้ยจะมีค่าไม่เกิน20หน่วยพระองค์ให้เป็นค่าคงที่นึกภาพออกยังครับเพราะฉะนั้นในวินาทีเดียวกันคน3คนเนี่ยจะสามารถผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกออกมาได้เพื่อจะมอบให้กับโลกนะก่อนจะมอบให้กับโลกประมาณ540เมกะเฮิรตซ์จากแทนค่าในสมการนี้พี่น้องครับในสมการที่ท่านเห็นเนี่ยในสมการนี้นะอาชี้ทางนี้มันสวนทางกันในกล้องนะชี้ผิดชี้ถูกนะขออภัยไม่ค่อยชำนาญนะอ่ะเราก็จะกล่าวให้ท่านฟังต่อ540เมกะเฮิรตซ์เนี่ยว่ามันจะแทรกซึมลงไปจนถึงแกนโลกเพราะแกนโลกมันลึกมากเป็นพันกิโลเมตรพี่น้องครับกว่าจะไปคอนแทคกับผิวของแกนโลกที่เป็นก้อนธาตุออกซิเจนแล้วทำปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่น
มันต้องใช้เวลาปรากฏว่าพระบิดาทรงกำหนดให้ 1% ของ540เมกะเฮิรตซ์เท่านั้นที่จะสามารถเคลื่อนที่เดินทางลงไปทำให้อะตอมของธาตุออกซิเจนในแกนโลกนี้เกิดการระเบิดและแตกตัวขึ้นในแต่ละวินาทีโอเคไหมครับพี่น้องครับ 1% ของ540เมกะเฮิรตซ์เท่านั้นแสดงว่าโลกให้ประโยชน์กับมนุษย์มากมายแต่มนุษย์ให้ประโยชน์กับโลกแค่วินาทีเดียว 1% ของพลังงานความรักที่ในครอบครัวคือพ่อแม่ลูกคือ3คนในทีมงานคือ3คนขึ้นไปเนี่ยขณะที่ท่านนั่งฟังสื่อพระโอวาทที่พระองค์ทรงสื่อผ่านเรามาก็เหมือนกันถ้าท่านอยู่ในครอบครัวท่านนั่งฟังนอนฟังกันอยู่และมีปิติกับธรรมะกับอนุตตรธรรมที่เราบอกให้ในเชิงวิทยาศาสตร์ไม่บอกท่านก็ไม่รู้เพราะท่านตรัสรู้เองไม่ได้อยู่แล้วเราเองก็ไม่ทราบถ้าพระบิดาพระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงบอกเราว่าพระองค์ให้มนุษย์ให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเพื่อทำหน้าที่ตรงนี้แต่ปรากฏว่าเราไปคิดอะไรก็ไม่รู้มาบ้าอำนาจอยากมีอำนาจนะแล้วต่อสู้กันแล้วเวลาแพ้เลือกตั้งแล้วแพ้แล้วไม่ยอมแพ้แล้วก็ยังพานนะแล้วก็ทุจริตพอถูกจับได้ว่าโกงนะก็ไม่อับอายก็พยายามร้องแรกแหกกระเชยพยายามหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองกลับมาใหม่อีกได้ทั้งที่เป็นสิ่งที่ไม่ชอบก็ยังทำนะทั้งที่จริงๆตรงนั้นไม่ใช่หน้าที่ของจิตวิญญาณที่ให้จิตหยาบของมนุษย์ที่เรากล่าวถึงนะคนที่มีนิสัยสันดานแผดพันแบบเนี้ยไม่ได้มีหน้าที่มาทำตรงนี้เลยนะไม่ให้มาทำตรงนี้เลยให้มันมีหน้าที่มาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเดียวกลมกันมาช่วยกันใช้เมตตาทำค้ำจุนโลกมารักกันไม่ใช่มาแบ่งแยกมาเป็นศัตรูกันมาฆ่ากันตายเวลาฆ่ากันไปฆ่ากันมาก็อาฆาตพยาบาทก็ไม่รู้จักจบจากสิ้นนะไม่ทราบซึ้งถึงความทุกข์เลยขาดสติทางวิญญาณนั่นคือสิ่งสำคัญที่พระบิดาต้องมาให้เรากล่าวเปล่าๆๆอยู่ตรงนี้นะยินดีด้วยนะฮะกับพี่ๆน้องๆใน Facebook ณวินาทีขณะเนี้ยนะฮะมีผู้ชมอยู่300ท่านตะกี้เห็นเป็น302นะพอเรากำลังกล่าวไม่ทันจบมันเหลือ300ต่อหน้าต่อตาอ้าวกลายมาเป็น301ทำไมเข้าๆออกๆกันไม่รู้นะเรากำลังพูดเรื่องสำคัญให้ท่านฟังนะแม้กระทั่งพระผู้เป็นสัพพัญญูก็กล่าวในสิ่งที่เรากล่าวในคืนนี้ให้ท่านฟังไม่ได้เพราะมันเป็นความจริงที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างเท่านั้นที่ทรงรู้เพราะพระองค์เป็นผู้สร้างพระองค์สร้างกลไกแบบนี้ไว้ท่านฟังและมีหน้าที่คิดตามเราและใช้ปัญญาเท่าที่ท่านมีพิจารณาตามเหตุตามผลให้สมกับที่ท่านอาสาว่าตัวท่านน่ะภาวนาตัวท่านน่ะเป็นพุทธะพุทธะต้องมีความสามารถในการใช้ปัญญาของสมอง2ซีกวันนี้คืนนี้เอาแค่ซีกเดียวก่อนก็ได้ซ้ายนำขวาก็คือวิเคราะห์หรือพิจารณาด้วยหลักการและเหตุผลก็สามารถเข้าถึงความจริงได้เพราะเรามีภาพประกอบให้ท่านดูท่านรู้ไหมครับนิวเคลียร์ฟิชชั่นก็คือความรักจากจิตมนุษย์ 1% นะของคน3คนหรือกี่คนก็ตามที่ให้พลังความรักด้านบวกแก่กันและกันได้โลกเขาจะได้รับเป็น 1% แล้ว 1% ที่ได้จะไปจุดระเบิดอะตอมของธาตุออกซิเจนแล้วที่เรียกว่ากระบวนการทางไฟฟ้าที่เกิดการระเบิดที่แกนโลกเป็นนิวเคลียร์ฟิชชั่นเนี่ยมันคืออย่างไรท่านรู้ไหมครับปฏิกิริยานิวเคลียร์ของจักรวาลหรือในโลกเรานี้ก็ตามมันจะมี2ประเภทประเภทที่เรากล่าวถึงนี้คือนิวเคลียร์ฟิชชั่นที่มันเกิดขึ้นในแกนโลกกับอีกประเภทหนึ่งคือนิวเคลียร์ฟิวชั่นฟิวก็คือฟิวอะฟิวขาดอะเคยได้ไหม FUSE fuse เนี่ย fusion FUSION nuclear fusion ซึ่งปฏิกิริยานิวเคลียร์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในแกนโลกแต่ที่เกิดขึ้นในแกนโลกคือปฏิกิริยานิวเคลียร์ fission FISSION fission มันต่างกันตรงที่ว่าเวลามีการระเบิดเกิดขึ้นแล้วอะตอมของธาตุออกซิเจนเนี่ยมันจะแตกตัวออกมาเป็นก๊าซออกซิเจนและก๊าซออกซิเจนมีประโยชน์ไหมพี่น้องครับท่านถามว่าเฮ้ยออกซิเจนมีอยู่ทั่วไปในบรรยากาศเหรอไม่ใช่หรอกครับท่านมุดดินลงไปยิ่งลึกลงไปเท่าไหร่ต่อให้อากาศร้อนท่านไม่ตายครับสัตว์ที่อยู่รูคนที่อยู่ถ้ำนะอย่างไอเด็กถ้ำ13คนนั่นน่ะเขาเรียกอะไรไอเด็กน้อยอ่ะ13คนนักบอลพวกหมูป่า13คนน่ะเข้าถ้ำไปซะลึกเลยแต่ตายมั้ยไม่ตายเพราะว่าออกซิเจนจากแกนโลกเนี่ยมันจะแทรกซึมแผ่นดินขึ้นมาเพื่อให้ใช้หายใจแต่เวลาขึ้นไปกับยานอวกาศไปโคจรรอบโลกยิ่งสูงขึ้นไปเท่าไหร่ยิ่งต้องเอาถังออกซิเจนไปด้วยนี่แสดงว่ายิ่งห่างพื้นโลกออกไปพี่น้องครับออกซิเจนจะยิ่งเจือจางใช่ไหม
แล้วมนุษย์เราหรือสัตว์เนี่ยถ้าขาดออกซิเจนเนี่ยจะมึนจะเบลอๆเบลอๆเวลาพูดกับบลาๆอะไรไม่รู้เรื่องเลยครับสมองต้องการออกซิเจนเพราะในคนที่ขี้เศร้าง่วงนอนซึมกระทือเป็นคนที่หายใจสั้นเมื่อหายใจสั้นปั๊บขณะนี้โลกเราเนี่ยขาดแคลนออกซิเจนพี่น้องครับเราแอบบอกไว้ล่วงหน้าเพราะเวลาท่านหายใจเนี่ยท่านพูดเร็วหายใจเร็วทำงานออกกำลังกายมากท่านจะหายใจไม่ทันท่านจะรู้สึกเหนื่อยผิดปกติเพราะว่าอากาศในบรรยากาศคือออกซิเจนเนี่ยมันเจือจางมากมันถ้าลงไปอยู่ในแกนโลกใกล้ๆแกนโลกนะถ้าไม่ร้อนจนตับแลบเขาก่อนนะท่านไม่ต้องกลัวตายเพราะขาดออกซิเจนหายใจแต่อยู่บนพื้นโลกเนี่ยเห็นไหมนกตกลงมาตายเพราะขาดก๊าซออกซิเจนฝูงปลาตัวเล็กตัวน้อยอ่ะที่พากันว่ายมาชายหาดมาฆ่าตัวตายเป็นฝูงอ่ะปลาที่หากินเป็นฝูงอ่ะนั่นเป็นเพราะว่ามันขาดก๊าซออกซิเจนในน้ำขาดออกซิเจนเรียกว่าช็อตออกซิเจนช็อตพอมันขาดออกซิเจนปั๊บสมองมันก็เหมือนกับคนนะครับพระบิดาทรงติดตั้งกลไกเอาไว้ชนิดนี้เรียกว่าดิจิตอลลิสพอขาดออกซิเจนปั๊บดิจิตอลลิสเนี่ยที่เป็นเครื่องกลไกทางไฟฟ้าเนี่ยมันจะทำงานบกพร่องทันทีแล้วมันจะไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้ว่าหงายท้องอยู่เปล่าหรือคว่ำหน้าอยู่ครับมนุษย์ก็ไม่ต่างกันครับนี่สักวันหนึ่งเราจะมาเล่าลึกๆให้ท่านฟังนี่เป็นสิ่งที่พระบิดาทรงกำหนดสร้างไว้นักวิทยาศาสตร์โลกที่เป็นวิทยาศาสตร์ทางกายภาพเก่งๆยังไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยนะก็ได้แต่คอยตามเงาตั้งสมมติฐานดูปรากฏการแล้วสร้างสมมติฐานเราไม่ต้องสร้างครับทั้งหมดที่เรากล่าวมาพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตวิญญาณทรงประทานความรู้ให้เรากล่าวให้พี่ๆน้องๆซึ่งเป็นมนุษย์ฟังแล้วท่านได้ประโยชน์ไหมท่านเห็นภาพเนี่ยท่านมองออกเลยปลาเนี่ยที่มันเป็นฝูงมาไกลเกยตื้นเกยหาดไม่ว่าปลาน้ำจืดหรือปลาน้ำเค็มในทะเลที่มันตายแสดงว่าในทะเลหรือในแหล่งน้ำนั้นขาดก๊าซออกซิเจนอย่างกระทันหันปลาพวกนี้มันเลยต้องลอยคอมาหายใจเอาออกซิเจนข้างบนแต่โทษทีครับปลาไม่ได้หายใจด้วยปอดปลามันหายใจด้วยเหงือกมันก็เลยไม่สามารถรับเอาออกซิเจนในอากาศได้ที่อยู่เหนือน้ำมันเลยตายมนุษย์ก็เหมือนกันเป็นปลาที่หายใจด้วยปอดถ้าน้ำท่วมเยอะหายใจเข้าไปน้ำท่วมปอดตายไหมครับเพราะเราเป็นปลาที่หายใจด้วยปอดเรามาอยู่ในน้ำเนี่ยมันไม่ได้ไงนั้นนี่คือตัวอย่างที่จะสะท้อนภาพให้ท่านเห็นว่าวันหนึ่งข้างหน้าสถานการณ์แบบนี้มันจะเป็นสถานการณ์จริงในชีวิตของท่านเราพูดให้ฟังล่วงหน้าไหนๆก็ไหนๆชัดเจนนะพี่น้องครับมันนิวเคลียร์ฟิชชันเนี่ยมันทำให้ออกซิเจนแตกตัวออกมาทำให้มนุษย์เราบนโลกใช้หายใจสัตว์ใช้หายใจต้นไม้ใช้ออกซิเจนนะในการทำอะไรครับในการดำเนินชีวิตใช่ไหมกลางคืนมันคายคาร์บอนออกมากลางวันมันคายออกซิเจนนึกออกไหมนั่นคือต้นไม้เพื่อสร้างสมดุลคือเอาจากโลกแล้วยังให้โลกอ่ะแต่มนุษย์เราเนี่ยเอาจากโลกแต่ไม่เคยคิดจะให้โลกเลยรักโลกยังรักไม่ได้เลยรักโลกก็คือรักเพื่อนมนุษย์รักทุกคนรักคนไม่น่ารักให้ได้มนุษย์ทำไม่ได้ท่านเห็นไหมครับมนุษย์เราเนี่ยไม่รักโลกโลกก็เลยไม่รักก็เลยเกิดภัยพิบัติอย่างที่ว่าเกิดออกซิเจนให้มาแล้วยังไม่พอการระเบิดที่แกนโลกมันยังทำให้เกิดสนามแม่เหล็กจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นซึ่งเป็นเชนรีแอคชั่นแปลว่าเกิดอย่างต่อเนื่องมันจะทำให้แกนโลกเนี่ยคายสนามแม่เหล็กออกมาสนามแม่เหล็กโลกไม่ได้เกิดขึ้นมาจากนะไอตัวสีแดงๆแมกมานะ

ให้ท่านฟังในเรื่องนี้ครับออกซิเจนที่เกิดการระเบิดแตกตัวออกมาเป็นอะตอมออกซิเจนนะแล้วมาเป็นก๊าซออกซิเจนเนี่ยมันจะทำให้เกิดการผลิตสร้างสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กเป็นสนามแม่เหล็กโลกอ่ะจะคายออกมาเป็นสนามแม่เหล็กโลกแล้วมนุษย์เราเนี่ยเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยมีหัวใจที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงานตับไตไส้พุงปอดถุงน้ำดีทุกอย่างหัวใจเองก็ตามต้องใช้ไฟฟ้ามันเป็นอวัยวะที่ทำงานได้โดยอัตโนมัตินอกเหนือการออกคำสั่งของจิตมนุษย์ก็แปลว่าอะไรครับแปลว่ามันทำงานของมันได้เพราะมีไฟฟ้าแล้วถามว่าทุกวันนี้ใครบอกท่านได้ว่าไฟฟ้าในร่างกายของท่านมาจากไหนเราจะบอกให้ท่านฟังทุกเซลล์อวัยวะและร่างกายนับล้านๆเซลล์ในร่างกายของมนุษย์แม้กระทั่งเซลล์สมองที่เป็นเซลล์ประสาทจะมีกลไกชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าดิจิตอลิสต์พระบิดาทรงเรียกลักษณะเหมือนหัวของแมลงสาบหัวแมลงสาบนะเฉพาะหัวนะไม่มีตัวนะและมีหนวดยาวๆ2หนวดโผล่ออกมาและมีหัวแมลงสาบหรือมีตลับยามองอ่ะและมีเขาขึ้นมา2เขาแล้วก็มีเส้นใยเส้นเล็กๆพันอยู่ทั้ง2ข้างติดตั้งอยู่ในร่างกายของท่านทุกวันนี้ท่านนั่งฟังพระโอวาทที่เราสื่อกับพระองค์กับพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างท่านนั่งเฉยๆใช่ไหมแต่จริงๆท่านไม่ได้เฉยนะเพราะเราให้ท่านดูแบ็คกราวด์ตะกี้สไลด์แรกที่โลกเหวี่ยงหมุนไปรอบดวงอาทิตย์และก็หมุนรอบตัวเองท่านรู้ไหมฮะสนามแม่เหล็กโลกที่ก้อนออกซิเจนเนี่ยคายออกมาจากแกนโลกเอามาห่อหุ้มโลกนี้ไว้รวมทั้งห่อหุ้มตัวท่านเองที่เป็นมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้ด้วยในร่างกายของท่านพระบิดาทรงติดตั้งกลไกชนิดที่เรียกว่าดิจิตอลลิสต์ตัวนี้เอาไว้ทุกเซลล์เพื่ออะไรครับเพื่อให้ชุดของดิจิตอลลิสต์เนี่ยมันทำหน้าที่เป็นเหมือนโครงข่ายโยงใยของสนามไฟฟ้านะซึ่งยึดโยงเอาไว้ด้วยกันเป็นแบบอนุกรมทั่วร่างกายเลยเมื่อโลกหมุนมันทำให้ตัวท่านเนี่ยโดยกลไกดิจิตอลลิสต์เนี่ยเส้นใยเกลียวแม่เหล็กที่ว่าเนี่ยตัดผ่านกับสนามแม่เหล็กโลกที่มันเหวี่ยงออกมาจากแกนโลกพี่น้องครับถ้าเราเอาขดลวดทองแดงเนี่ยนะขดลวดทองแดงนะเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กเนี่ยท่านรู้ไหมตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะทำให้เกิดแรงเคลื่อนทางไฟฟ้าขึ้นมาในขดลวดนั้นขดลวดที่ท่านเอามาเคลื่อนที่ไปมาอยู่ในสนามแม่เหล็กมันจะทำให้เกิดแรงเคลื่อนทางไฟฟ้าขึ้นเขาเรียกว่ากระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นมาในขดลวดส่วนมากจะเป็นลวดทองแดงพี่น้องครับเช่นเดียวกันครับร่างกายของท่านไฟฟ้ามันมาได้จากการผลิตตรงนี้ครับโลกพาท่านหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กที่ท่านให้ความรักกับโลกและโลกคายสนามแม่เหล็กออกมาห่อหุ้มโลกไว้และห่อหุ้มตัวท่านด้วยตัวท่านหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กถ้าเซลล์นั้นไม่ตายเซลล์นั้นไม่เปื่อยไม่เสียหายไม่ชำรุดเซลล์นั้นก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นมาทุกเซลล์ในร่างกายทั้งระบบมันทำให้เกิดแรงเคลื่อนทางไฟฟ้าที่พระองค์ทรงติดตั้งไว้เป็นแบบอนุกรมเคลื่อนไหลไปทั่วร่างกายของท่านและแน่นอนแรงเคลื่อนทางไฟฟ้านี่แหละคือทำให้หัวใจเต้นทำให้ปอดทำงานทำให้กลไกอวัยวะภายในซึ่งท่านสั่งมันไม่ได้เช่นหัวใจท่านเต้นผิดจังหวะท่านสั่งหัวใจท่านได้ไหมมึงต้องเต้นให้ถูกจังหวะนะไม่ต้องไปหาหมอท่านสั่งได้ไหมครับไม่ได้ท่านต้องไปหาหมอเพื่อซ่อมบำรุงเพื่อ maintenance นี่คือความจริงที่เรากล่าวให้ท่านฟังไม่ได้โม้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวันนึงเนี่ยถึงแม้ท่านนั่งอยู่เฉยแต่หัวใจปอดตับไตไส้พุงของท่านที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการให้มันทำงานได้อย่างปกติเนี่ยมันทำงานได้เพราะโลกพาท่านเวียงหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กท่านนึกภาพออกยังครับโลกสำคัญกับท่านไหมท่านสมควรจะรักโลกก็คือรักบ้านของท่านไหมท่านสมควรที่จะดูแลในการผลิตพลังงานความรักให้กับโลกไหมแค่อีเวนนั่นมันกวนตีนท่านไอเวนนี่มันกวนตีนท่านท่านก็เกลียดโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทบางทีพยาบาทข้ามภพชาติท่านให้ความรักเขาไม่ได้ท่านที่เขาเป็นคนมายื่นบทละครที่เป็นด้านลบเพื่อให้ท่านเนี่ยรักเขามากขึ้นถ้าเขาทำดีกับท่านท่านก็รักเขาเท่ากับที่เขาทำดีนะพลังงานความรักด้านบวกให้กับโลกก็น้อยใช่ไหมแต่เวลาเขาเนี่ยทำชั่วกับท่านเนี่ยแล้วท่านจะรักคนที่ชั่วหรือคนที่ทำตัวไม่น่ารักของท่านได้ท่านต้องมีพลังงานความรักที่สูงส่งมากๆนั่นคือการให้ประโยชน์กับโลกนี่คือความจริงพี่น้องครับท่านต้องจำไหมครับไม่ใช่รักอีเวนนั่นเพื่อประโยชน์ของอีเวนนั่นมันทำชั่วกับกูต้องขอบคุณมันที่มันทำให้กูเนี่ยให้อภัยมันได้เพื่อจะให้ความรักอันยิ่งใหญ่เพื่อมอบให้กับมันเองกับโลก